0: ้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาดฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
2: ้ค่ะก็เข้าสู่ช่วงที่2ของ Healthy Timeประจำวันอังคารที่14กรกฎาคม2569วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับลิ้นสายชนแล้วก็อาจารย์หมอปัญญาไข่มุกนะคะจนถึง 7:30 นหน้าจอ9ข่าวเช้าวันนี้นะคะคุณณรงค์กับคุณพจนาถนะคะน้องแอนใส่เสื้อเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะคะก็เป็นข้อความประชาสัมพันธ์ที่เราจะพูดถึงในช่วงนี้ค่ะมือฟังขึ้นวันนี้นะคะตี2ค่ะรอบรองชนะเลิศคู่แรกนะคะสเปนกับฝรั่งเศสนะคะก็ติดตามรับฟังรับชมกันได้ทาง FM 99แล้วก็ทาง YouTube ของ FM 99ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ต้องรอผลการแข่งขันค่ะทุกบวกมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะคะอสมทเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเชียร์แล้วก็โหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทนะคะมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net แล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ถูกสุดราคาเพียง20บาทนะคะรับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านของรางวัลก็มีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะ Farizon MPV EV Supervan 1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็ Gold Gift Voucher 5รางวัลค่ะมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมก็จะถึงก่อนนัดชิงชนะเลิศนะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะคะโหวตมากมีสิทธิ์มากค่ะเรื่องหนึ่งเรื่องของหม้อหุงข้าวดิจิตอล RC1804 ของคาชิว่านะคะหม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวค่ะวันนี้ช็อปมาเนียมีเรื่องของหม้อหุงข้าวดิจิตอลนี้มาฝากมาฟังกันนะคะ6ฟังก์ชันค่ะในหม้อใบเดียวนะคะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวแต่ไม่ได้ทำทุกอย่างพร้อมกัน6ฟังก์ชันแบบนี้นะคะต้องทำทีละอย่างนะคะคุณผู้ฟังโปรโมชั่น 2,990 บาทเหลือ990บาทค่ะตัด2ข้างหน้าออกไปนะคะเหลือ990บาทสั่งซื้อตอนนี้มีของแถมเพิ่ม2รายการก็คือที่คีบอาหารกับตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะคะอีกเรื่องหนึ่งวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของอสมทค่ะคุณผู้ฟังคืออสมทเนี่ยประกาศจำหน่ายเอกสารโครงการให้เช่าที่ดินระยะยาวนะคะสำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ครั้งใหญ่บนที่ดินผืนใหญ่ใจกลางย่านรัชดาพระราม9ค่ะเราเปิดจำหน่ายเอกสารโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลง

0: ทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์บนทำเลทองศักยภาพสูงย่านนิว CBD เนื้อที่กว่า50ไร่นะคะบนถนนเทียมร่วมมิตรที่ห้วยขวางเนี่ยละค่ะระหว่างวันนี้จนถึงวันที่26สิงหาคม2569ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ฝ่าย Asset Management ชั้น4อาคารอำนวยการ1บมจ.อสมท.นะคะหรือว่าโทรศัพท์มาสอบถามก่อนได้ที่หมายเลข02-201-6195-6 02-201-6195-6 หรือทางเว็บไซต์ www.mcot.net ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาค่ะอาจารย์หมอกลับมาแล้วนะคะก็จะมาถามตอบกันในช่วงที่2นี้นะคะถามมาตอบได้อาจารย์หมอสวัสดีค่ะอีกรอบค่ะ
1: สวัสดีครับมาแล้วครับเบรกที่2มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับม
0: ี
1: สายสดด้วยครับสงสัยยังไงถามมาได้เลยนะครับ
0: ค่ะเริ่มคำถามแรกกันเลยนะคะท่านนี้เข้ามาตอน6:34:3352ลงท้ายนะคะสอบถามอาจารย์เพื่อความรู้และการปฏิบัติครับ
1: ค
0: ุณพ่อคุณแม่อายุ75ค่ะ อยู่ต่างจังหวัดให้ทานชาทุกวันมีผลอะไรต่อร่างกายหรือเปล่าครับรักษาความดันอยู่ครับ
1: จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณพ่อแม่ไม่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงมากเกินไปนะครับรักษาอยู่ก็ควบคุมได้เนี่ยการทานดื่มชานี่คงไม่มีปัญหาอะไรมากครับเพราะว่าปกติก็คงจะดื่มแบบทั่วๆไปนะท่านฟังครับเช้าช่วยเย็นช่วยอย่างเงี้ยครับไม่ได้ดื่มทั้งวันทั้งคืนเหตุผลที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าในชาเนี่ยยังมีคาเฟอีนผสมอยู่ด้วยนิดหน่อยน้อยกว่ากาแฟถ้ากาแฟมีคาเฟอีนอยู่ขนาดหนึ่งถ้วยมีส่วนมี60มิลลิกรัมต่อถ้วยคาเฟอีนดื่มชาถ้วยเท่ากันก็จะมีคาเฟอีนครึ่งหนึ่งก็คือประมาณ30มิลลิกรัมของคาเฟอีนนะครับ
0: ค
1: ือลดน้อยครึ่งหนึ่งของกาแฟประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผู้สูงวัยอายุ75ปีอย่างคุณพ่อแม่คุณเนี่ยครับการดื่มชาคงไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากท่านดื่มแบบปกตินะไม่ได้จ้องดื่มทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นนั่นก็อีกเรื่องนึงนะเพราะว่าชาเองนั้นเนื่องจากมันเจือจางลงไปครึ่งนึงแล้วเนี่ยแล้วเราก็ดื่มแล้วก็ได้ประโยชน์เพราะว่าในชาเองมีสารดีๆหลายอย่างนะที่ช่วยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหลายตัวช่วยอยู่แล้วก็รวมทั้งเป็นป้องกันไม่ให้ร่างกายเรามีความเสื่อมโทรมมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นใบชาจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ครับบางชาติเขาถือเป็นการดื่มเพื่อไม่ตีจิตของธรรมเนียมละของประเทศเขาเลยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แขกไปใครมาต้องเลี้ยงด้วยชา
0: อ
1: ย่างเมืองจีนเป็นตัวอย่างเนี่ยเขาจะใช้ชาเป็นตัวอย่างเลยญี่ปุ่นเองก็ใช้วิธีการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยการชงชา
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่เป็นแบบปัจฉะนะ
0: ปัจฉะคือเป็นวัฒนธรรม
1: ครับเป็นชาที่เป็นใบแล้วก็เป็นบทที่มันละเอียดแล้วมาชงกินกันทั้งใบละเอียดนั่นแหละครับที่บดแล้วเรียกว่ามัจฉะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นใบชาที่เป็นใบแล้วก็ชงให้น้ำมันไปละลายสารต่างออกมานะครับสารต้านอนุมูลอิสระสารต่างๆเนี่ยมาเนี่ยก็ถือเป็นการชงใบชาช
0: งน้ำชาค่ะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าท่านนี้บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ดื่มชานี่ไม่รู้ชาอะไรเหมือนกันนะคะอาจารย์หมอชาสมัยนี้มีเยอะมากเลยสมัยก่อนเรามีแต่รู้จักแต่ชาจีนใช่ไหมคะดูเนื้อ
1: บ
0: ุชาเขียวชาดำชาแดงชาเกรชาอะไรต่อบางทีไปตามงานใช่ไหมคะอาจารย์หมอที่โรงแรมเงี้ยค่ะโอ้โหชาเรียงเป็นแถวเลยเลือกไปถูกเลยค่ะ
1: ก็แต่งตามคำนิยมด้วยเนี่ยต
0: ามใช่ค่ะ
1: ต้นแบบมันที่การทำใบชาก็จะปรับปรุงกันไปตามคำนิยมของคนด้วยก็ว่ากันไปครับไม่ค่อยมีปัญหาขอให้เดียวคือดื่มให้เป็นแบบเป็นธรรมดา
0: ค่ะอ
1: ย่าไปจ้องดื่มมากจนเกินไปนั่นเอง
0: ท่านนี้นะคะคุณ2523ลงท้ายบอกว่าอาจารย์ครับมีเมนูอาหารที่ปลอดภัยสำหรับสวหรือว่าเลี่ยงความเสี่ยงป่วยไหมครับโอ้โหกว้างไปไหมคะอาจารย์หมอคะ
1: แต่ผมอยากจะบอกอย่างเดียวครับว่าคนสูงวัยในเมืองไทยเนี่ยมักจะหลีกเลี่ยงการกินโปรตีนที่มีประโยชน์กับร่างกายจะกินพวกเนื้อสัตว์น้อยลงไปเรื่อยๆนะไม่รู้เป็นปล่อยได้เหมือนกันนะจะไปกินพวกอื่นๆแทน
0: อ
1: าจจะใหญ่พวก

0: พืชผักผลไม้แทนโปรตีนก็มีความสำคัญสำหรับคนสูงวัยครับเหตุผลที่พูดงี้เพราะว่าเนื่องจากกล้ามเนื้อของคนสูงวัยเนี่ยมันจะเริ่มรีบเล็กลงไปตามวัยอยู่แล้วธรรมชาตินะรีบเล็กลงไหมก็ยังมีกล้ามเนื้อเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าแต่ละมัดแทนเนี่ยมันจะพอช่วยเราให้มีกำลังในการทรงตัวต่างๆได้ดีมันกลับมีการรีบเล็กลงแล้วก็เสื่อมพลังกล้ามเนื้อลงไปด้วยพาวเวอร์กล้ามเนื้อผลตามมาคือคุณแม่คุณพ่อเราก็จะทรงตัวไม่ค่อยดีเดินง่องง่องแง่งแง่งเดินเสียหลักง่ายไอ้เสียหลักแล้วมันจบลงสุดท้ายที่ล้มครับท่านหกล้มถ้าล้มเอาสะโพกลงพื้นข่าวนี้เรื่องใหญ่แล้วสิเพราะกระดูกสะโพกจะหักอ่ะซึ่งกระดูกสะโพกหักปัจจุบันนี้หมอกระดูกทุกคนทั้ง 100% 100 เคสกับ100 เคสเลยผ่าตัดใส่ข้อสะโพกเทียมให้เท่านั้นเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนที่จะเกิดตามมาอีกเยอะถ้าสะโพกหักไม่มีการแก้ไขคนไข้จะติดเตียงขยับเจ็บขยับโอ้ยขยับโอ้ยนะครับท้ายโรคแทรกซ้อนก็ตามมาติดเชื้อในกระแสโลหิตถ้าเสียชีวิตจนได้นั่นเราจึงหลีกเลี่ยงไม่ให้คนไทยต้องเสียชีวิตจากโรคพวกการหกล้มเด็ดขาดผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนใส่ขวดสะโพกเทียมให้เลยวันรุ่งขึ้นพาลูกขึ้นเดินเลยครับค่อยๆเดินสัก 2-3 ก้าวที่คุณป้าเนี่ยพอแกเดินได้แล้วแกก็จะมีกำลังใจจากนั้นก็เริ่มฟื้นตัวกลับไปเป็นคุณป้าที่เคลื่อนไหวตัวเองได้เป็นปกติไม่ติดเตียงโรคแทรกซ้อนจะไม่มาคนไข้จะปลอดภัยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำกันในปัจจุบันนี้แต่ว่าการที่กล้ามเนื้อมันรีบเล็กลงเสียพลังถ้าคุณจะแก้ไขทำสองวิธีครับวิธีแรกก็คือให้มีอาหารที่เป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายๆย่อยแล้วอยากจะไปช่วยเสริมกล้ามเนื้อซ่อมแซมให้กล้ามเนื้อดีขึ้นจริงๆก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเนื้อไก่เนื้อปลาครับเนื้อไก่เนื้อปลาเนี่ยเป็นโปรตีนที่มันย่อยง่ายครับยิ่งมาปรุงโดยการต้มๆตุ๋นนึ่งๆเนี่ยพวกต้มแบบตื้อๆครับความร้อนไม่ต้องสูงมากแต่มันนานหลายๆชั่วโมงหนึ่งเนี่ยฮ
1: ะ
0: ตุ๋นเห็นไหมพวกนี้ครับจะย่อยง่ายมากแล้วคนแก่กินก็จะไปช่วยเสริมกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงก็จะมีพลังไม่รีบเล็กลงง่ายนะครับไม่เป็นภาษาแพทย์เรียกว่าโรคซาโคพีเนียมันก็คุ้นอยู่ไงโรคพวกนี้ครับต้องระวังในพ่อแม่เราให้มากเลยบ้านใครก็ตามแต่ที่มีผู้สูงวัยอยู่ในบ้านนะครับกรุณาเสริมอาหารกลุ่มโปรตีนที่ดีเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อไก่ที่เป็นเนื้ออกนะครับช่วยทำให้คนสูงวัยจะได้รับโปรตีนไปช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อตัวเองได้ดีขึ้นก็จะไม่ง้องง้องแง่งแง่งจนเกินไปก็จะไม่ล้มมากง่ายตามไปด้วยนะครับเอาไปนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าอาหารของคนสูงวัยอย่าลืมนึกถึงโปรตีนชนิดที่มันดีๆซึ่งพวกนี้มักจะแพงเดี๋ยวก็ตังเยอะแต่ปลาเนี่ยแต่ละตัวโหเป็นกระตังนั่นแหละครับไม่เหมือนเนื้อหมูเนื้ออะไรที่เป็นเลดมีดเนื้อหมูเนื้อวัวเขาเรียกว่าเลดมีดเนื้อสีแดงๆไม่เหมาะสำหรับผู้สูงวัยหรอกครับเพราะมันก็ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บหลายๆอย่างเช่นพวกปัญหาในลำไส้ใหญ่นะครับก็จะเป็นปัญหาจากพวกเลดมีดส่วนใหญ
1: ่
0: ชวนให้หลบไปกินเนื้อปลาเนื้อไก่หาให้คุณพ่อคุณแม่เรากินที่บ้านนะครับวันเสาร์อาทิตย์กลับบ้านก็หาที่เป็นภัตตาคารร้านอาหารที่เขาต้มนึ่งๆแล้วซื้อกลับไปฝากคุณพ่อแม่เราที่บ้านตัวสองตัวที่ปลาของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ดีพ่อแม่เราก็รักนะครับการเสียตังค์ซื้อของที่ดีๆให้เขากินบ้างเป็นเรื่องที่เราควรจะทำครับสำหรับลูกๆนะครับ
1: นะคะคุณ0401ลงท้ายนะคะบอกว่าตอนนี้ผมติดทุเรียนมากโอ้โหกินวันละภูแรกๆกินตอนเย็นแต่กลัวเบาหวานเปลี่ยนมาแบ่งกินเช้าเที่ยงแบบนี้ได้ไหมครับอาจารย์หมอทุเรียนอาจารย์หมอชอบทานไหมคะ
0: ชอบแต่ว่าผมก็ไม่ได้กินเยอะเลยครับผมประมาณตนได้ดีเพราะว่ารู้ดีนะครับว่าโหเป็นเหตุของใครของใครบางคนนะก็เบาหวานมันขึ้นเจาะเลือดพึ่งปู๊ดเลยนะช่วงที่ทุเรียนกำลังระบาดคนไข้ก็เขินๆตะโกนถามจริงกินค่ะว่าวันละประมาณสักครึ่งลูกถึงลูกหนึ่งครับเขาว่ากันนะแหมนี่เขาบอกว่าน้อยแล้วนะเนี่ยจริงแล้วหมอเนี่ยเขาบอกว่าถ้าน้อยก็คือครึ่งภูครึ่งภูต่อวันอะน้อยสำหรับหมอแต่คุณไข้บอกครึ่งลูกคนละสเกลเลยนะครับคือความคิดของคนไข้เนี่ยเขาบอกว่า กินครึ่งลูกดีว่าน้อยนะตามบ้านตามเรือนเนี่ย
1: ใช่ค่ะบางท่านนี่กินแทนข้าวเลยนะคะอาจารย์หมอเพิ่งเจอมาล่าสุดเนี่ยบอกว่ากินได้เดี๋ยวเราลูกเลยนะคะอาจารย์หมอ
0: โอ้โหอันนี้ต้องระวังให้มากๆเลยครับเพราะว่าน้ำตาลที่มันเยอะเนี่ยไม่มีใครเกินไอ้เจ้าทุเรียนกับลำไยสองอันเนี่ยวัดดูนะครับทักโภชนาการเขาทำวิจัยหมดแล้วครับรู้ดีครับลำไยกับทุเรียนเนี่ยครับสุดๆขอบอกนะครับมันอาจจะอร่อยลิ้นอร่อยปากก็จริงแต่ถ้ากรุณาควบคุมปริมาณให้ดีนะครับยิ่งอายุมากแล้วนี่มันย่อยยากเผาผลาญยากยิ่งสะสมในร่างกายท่านทำให้เกิดเป็นปัญหามากมายนะครับโรคไข้เจ็บจะมาเยอะเลย
1: แต่ท่านนี้บอกว่ากินแค่วันละพูกินตอนเย็นก็กลัวเบาหวานแล้วแบ่งมากินเช้าเที่ยงแบบนี้ได้ไหมครับอาจารย
0: ์ได้ครับเช้าครึ่งพูเที่ยงครึ่งพูนี่พอไหวแล้วสักพักหนึ่งพอทุเรียนหมดแล้วก็พยายามหลบหายไปสัก11 เดือนเดือนเฉพาะเดือนสองเดือนนี่ครับที่มันเยอะนักหนาแต่ว่าในปัจจุบันนี้คนก็ไปปลูกพันธุ์ต่างๆนะให้มันออก
1: ได้ทั้งปีเ
0: ออค่ะฤดูเนี่ยโอ้โหเยอะเหมือนกันนะ
1: ฮะโอ้โหทานได้ตลอดปีเลยนะคะท่าน0777นี่บอกว่าสวัสดีครับอายุ38ค่ะอาจารย์
0: ครับ
1: หนัก73สูง163ไขมันในเลือดสูงและมีค่า ALT SGPT 65ค่ะไขมันพอกตับ
0: ตับเริ่มมีปัญหาแล้ว
1: ค่ะคุณหมอไม่ได้จ่ายยาแบบนี้สามารถปรับการกินและงดแอลกอฮอล์จะกลับมาปกติได้ใช่ไหมครับอาจารย์หมอ
0: พอดีน้องนี่อายุน้อยนะท่านผู้ฟังครับ30กว่าเองนะโอกาสที่ตับจะฟื้นตัวกลับได้เนี่ยมันมีอยู่แล้วมีเยอะด้วยท่านคนไข้กลุ่มอายุน้อยๆนี่ครับแพทย์ผู้รักษาจะต้องพยายามเค้นพยายามเน้นขยี้ชัดเจนว่าจะต้องปรับตัวเองให้ชัดเจนเพราะมันสามารถจะปรับเรื่องตับให้คืนกลับได้นะครับไขมันก่อตับที่เกิดขึ้นมักจะเกิดคนวัยกลางคน mid life 45-55ขึ้นไปตับมันทำงานได้ไม่ค่อยดีมันเลยมีการสะสมเยอะซึ่งครับผมเฟื่อง30กว่าอย่างน้องคนนี้นะลุยเลยครับ exercise เริ่มลงมือออกวิ่งจ็อกกิ้งออกวิ่งทำร่างกายสบายสบายสบายนะครับกินอาหารให้มันปรับตัวให้เต็มที่ตับคุณจะค่อยๆฟื้นตัวกลับได้เองด้วยนะครับเพราะวัยขนาด30กว่านี่ตับยังแข็งแรงมาก
1: ๆค่ะ
0: ขึ้นตัวกลับได้ก็จะกลับได้ดี กลับเป็นปกติได้ เห็นชัดเจนนะเรามีผมไม่ได้พูดเล่นๆเพราะพูดจากที่เจาะค่าผลเลือดของการทำงานตับในคนไข้ตัวเองนะครับจะเห็นเลยครับว่าถ้าเขามีศรัทธาในการปรับพฤติกรรมและอายุน้อยด้วยเนี่ยโหมันคืนกลับได้ดีมากๆเลยบางทีกลับเป็นปกติได้เลยนะ ขอบอกครับ
1: ค่ะอย่างค่า ALT SGPT ในค่าตับเนี่ยค่ะอาจารย์หมอคะมันต้องเท่าไหร่เหรอคะ
0: ปกติแล้วไม่ให้เกิน40ครับ
1: อ๋อไม่เกิน40ท่านนี้65
0: แล้วก็เลยเกือบเท่าครึ่งแล้วนะครับ
1: ค่ะค่ะก็ต้องปรับการกินแล้วก็งดแอลกอฮอล์มีผลไหมคะอาจารย์หมอคะ
0: อันนี้มีมากมากครับแอลกอฮอล์นี่เป็นตัวทำให้เกิดปัญหากับตับมากเพราะว่าเมื่อกินแอลกอฮอล์ทุกหยดเข้าสู่ปากคุณนะตับต้องไปจัดการกับมันทุกหยดนั่นแหละเพราะมันจะวิ่งอยู่ในกระแสเลือดคุณนะครับเป็นอะเซทิลไดไฮด์นะครับทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากขอให้ตับเป็นคนมาเปลี่ยนไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวแสบอะเซทิลไดไฮด์เนี่ยเป็นตัวอื่นซะตับก็ต้องไปจัดการสู้รบกับศัตรูนะครับก็ต้องมีรับบาดเจ็บมีแผลแผลมีดบางแบบหลงมาโดนบ้างอันนี้เปรียบเทียบให้ดูครับตับก็จะต้องเดือดร้อนบาดเจ็บตัวเองด้วยนะครับเพราะเลือกเล่าดีที่สุดนะครับของพวกนี้มีความสำคัญนะของเราทั้งบุหรี่นะครับเป็นตัวทำให้เกิดปัญหากับตับท่านฟังอย่านึกว่าบุหรี่ไม่เกี่ยวกับตับนะโทษบุหรี่ไม่เกี่ยวกับทุกอวัยวะในร่างกายครับ30กว่าอวัยวะทั่วร่างกายนะแม้กระทั่งกระเพาะปัสสาวะมันจะไปกวนบุหรี่จะไปกวนกระเพาะปัสสาวะได้เลยต้องตับต้องอ้อยกระเพาะปัสสาวะทั้งไปเปิดฉี่นะแต่บุหรี่สูบเข้าทางลมทางปอดนะแต่มีผลเสียกับกระเพาะปัสสาวะได
1: ้ค่ะนะคะท่านต่อไปท่าน5324ลงท้ายนี้ท่านถามเกี่ยวกับตาที่วันนี้เราคุยเลยนะคะอาจารย์หมอบอกคุณหมอครับอายุ45ค่ะอาจารย
0: ์
1: มีอาการขอบตากระตุกบ่อยทุก10-20อะไรคะนาทีวินาทีเหรอคะ เป็นมา2อาทิตย์เกิดจากอะไรครับรักษาอย่างไรตอนนี้ใช้น้ำตาเทียมหยดบ่อยๆครับ
0: อ๋ออันนี้ก็พอโดนทางได้น้ำตาเทียมแต่ว่ามันเจ็บมานานเกินต่อครับเนี่ยปกติแล้วการน้ำตาจะกระตุกเนี่ยเรามักจะยอมแค่3วัน5วันนะถ้าเป็นนานเกินไปเนี่ยคงต้องให้คุณหมอได้ตรวจดูว่ามันมีเหตุอะไรกับตัวเกี่ยวข้องหรือเปล่าเกี่ยวกับระบบเส้นประสาทที่มาเลี้ยงตรงกล้ามเนื้อตรงรอบๆดวงตานะครับซึ่งการที่มีเส้นประสาทเฉพาะจอดจงเข้าเลยมันอาจจะนานเกินไปนิดหนึ่งเคสเนี่ยเป็นเดือนกว่าใช่ไหมน้องอ้อย
1: ค่ะสองอาทิตย์ก็อาจารย์หมอแนะนำว่าไปปรึกษาคุณหมอตานะคะ
0: ครับเพราะว่าต้องหาเหตุสักหน่อยแล้วเพราะมันจะนานเกินไปนานเกินกว่าที่เราคิดว่าจะเกิดจากภาวะเครียดภาวะอดนอนพวกนั้นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคนปกติสมัยใหม่นะจริงเฉพาะตอนนี้มีฟุตบอลโลกด้วยคนก็จะอดนอนกันเยอะเลยที่เราดูติดตามดูทีมที่ตัวเองชอบ
1: ค่ะ
0: เราก็ยอมให้ประมาณสัก10วันนะครับอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดนานละ 2-3 สัปดาห์แล้วก็คงต้องหาสาเหตุดูหน่อยก็ดีนะครับ
1: นะคะอีกท่านหนึ่งบอกมาว่าถามอาจารย์หมอว่าดื่มชาทำให้เป็นนิ่วไหมครับ
0: ไม่หรอกครับใบชานี่ก็คงไม่เกี่ยวกับเรื่องของนิ่วเพราะว่านิ่วทางเดินปัสสาวะนิ่วปัสสาวะก่อนนะครับมันเกิดจากเหตุของการที่มีกรดยูริกในกระแสเลือดเยอะเกินไปไอ้กรดยูริกนี่คือโรคที่เกิดเป็นเกานะท่านผู้ฟังไอ้สารเดียวกันนี่แหละหรืออีกกลุ่มนึงคือออกซาเลตออกซาเลตมันจะเกิดจากพวกช็อกโกแลตนะครับพวกถั่วต่างๆเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นถั่วเป็นถั่วเปลือกแข็งตัวบางไทยไม่ค่อยมีปัญหาครับถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วเขียวเนี่ยสบายเป็นถั่วเปลือกอ่อนเปลือกแข็งนี่คือพวกที่แกะต้องใช้เล็บช่วยกันงัดแงะพวกนั้นนะครับฝรั่งกินกันคนไทยไม่ค่อยมีถั่วพวกเปลือกแข็งถ้ามีก็เป็นแบบถั่วที่มันขายราคาแพงใส่ถุงมาขายเราแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับคนที่เกิดนิ่วในทางปัสสาวะมากอีกกลุ่มอีกนิ่วคือที่เราเจอบ่อยคือนิ่วถุงน้ำดี
1: อ
0: ันนี้เกิดจากคอเลสเตอรอลตรงๆเลยครับ
1: โอ้
0: ไอ้คล้ายกับที่เกิดที่หนังตานี่แหละเกิดที่ผิวหนังเมื่อกี้เราพูดมา2วันแล้ววันจันทร์อังคารนะครับ
1: ค่ะ
0: เกิดที่นิ่วที่ถุงน้ำดีขออภัยนะครับก็เกิดจากคอเลสเตอรอลไขมันนี่แหละครับเป็นตัวเป็นแสบไปเกิดขึ้นที่เม็ดนิ่วเกิดที่ถุงน้ำดีเห็นครับว่าผมบอกแล้วไขมันเนี่ยมันไปนิ่วแซงกันก็ทุกที่เลยที่ยังไม่เยอะพอถุงน้ำดีเนี่ยพูดบ่อยก็เลยผมก็เลยผ่านให้นะสัปดาห์นี้ผ่านให้เหตุผลที่ว่ามันท่านฟังรับรู้มาเยอะแล้วเกิดจากคอเลสเตอรอล
1: โอ้เพิ่งทราบนะคะเนี่ยคุณน้องค่ะคุณน้องสาวเพิ่งจะไปผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีค่ะอาจารย์หมอ
0: คอเลสเตอรอลครับ
1: โอ้
0: 80% เกิดจากคอเลสเตอรอลเป็นเหตุเลยนะพอผ่าตัดนิ้วทีไรเราขอเอาถุงนิ้วที่ตัดออกมาเนี่ยขอนิ้วสักเม็ดนึงอ่ะส่งไปห้องแลบให้เขาวิเคราะห์ว่าของใครคนเนี้ยเม็ดนิ้วเกิดจากเหตุอะไรตอบว่าคือคอเลสเตอรอลทุกทีเลยครับ80%คอเลสเตอรอลสูงเห็นไหมครับปัจจุบันนี้เราถึงใช้ยาลดไขมันให้คนไข้บ่อยขึ้นไงยากลุ่มลดไขมันมีหลายตัวนะในเมืองไทยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะให้กันคุณหมอสั่งให้คนไข้มากขึ้นเพราะว่าเหตุพวกนี้แหละครับมันไปทำให้เกิดนิ่วที่อื่นตัวที่เราก็ไม่รู้ตัว
1: ใช่ค่ะนะคะท่านต่อไปคุณ2292ลงท้ายนะคะบอกว่าอายุ14เองค่ะโอ้โหขอบคุณมากนะคะวัยรุ่นฝั่ง Healthy Time นะคะอาจารย์หมอ
0: ขอบคุณนะคะ
1: อายุ14นอนไม่ดีมากๆเลยค่ะสูง179นะคะอาจารย์หมอหนัก60รุ่นน้องสวนค่ะอาจารย์หม
0: ออ๋อนี่เด็กผู้ชาย
1: เวียนหัวมาหลายวันหลังเตะบอลกลางแจ้งตรวจไทรอยค่ะค่ะ
0: จะพูดเรื่องฟุตบอลแล้วน้องอ้อยนะเพราะว่านี่นะเขาคิดบอลกันมาที่ตอนนี้มีบอลโลกเน
1: ี่
0: ย
1: ใช
0: ่โห
1: ค่ะ
0: ตื่นตัวกันทั้งโรงเรียนเลยครับทั้งหมดกันแล้วแหละนี่นะคร
1: ับ
0: แต่ที่น้องคนนี้ก็สูงเยอะนะ179
1: ใช่ใช่ค่ะนะคะตรวจไทรอยปกติค่ะอาจารย์หม
0: อ
1: แต่เหล็กสูงเกิน
0: อะไรสูงเกินเมื่อกี้นี
1: ้เหล็ก
0: อ๋อท่านเหล็ก
1: เหล็กสูงเกินหมอให้กินเซิร์กหรือคะ SERC ค่ะอาจารย์หมอกินไปก่อนแต่เหล็กสูงเกินจะมีโรคอะไรไหมคะนะคะเหล็กนี่219ค่ะอาจารย์หมอ ไอออนสอง
0: อันนี้ก็นอกจากก็คะเดี๋ยวนะ
1: คะนี่นะคุณแม่หรือเปล่าเนี่ยคุณแม่ถามมาให้ลูกนะคะไอออน219ค่ะอาจารย์หมออ
0: ๋อเหร
1: อค่ะ saturation 57
0: ครับ
1: แล้วก็ TIBC นี่คืออะไรคะอาจารย์หมอ384
0: อันนี้ก็คงเป็นเรื่องของเม็ดเลือดแดงนะครับคือผมคิดว่าเด็กคนนี้ครับคุณหมอเขาอยู่ในมือคุณหมอแล้วล่ะก็สบายใจได้ว่าเขาติดตามพวกนี้แน่เพราะเขาสั่งเจาะเม็ดหาธาตุและโดนธาตุเหล็กเนี่ยครับที่มีความสำคัญติดตามกับคุณหมอคนนี้ต่อไปนะครับเพราะว่ามันเป็นโรคเฉพาะจริงๆสำหรับเด็กแต่ละคนนะซึ่งทำให้เกิดปัญหากับเราเหมือนกันถ้ามีธาตุเหล็กเยอะเกินไปนะครับ
1: ค่ะมันจะทำให้เรามีอาการยังไงคะเวียนหัวแบบที่น้องคนนี้เป็นหรอคะจนหมอ
0: พร้อมเป็นโรคของเลือดมากกว่าแต่ว่าผลอาการที่แรงเราในวัยน้อยๆอย่างนี้ก็คือมันก็จะมีลักษณะของอาการที่พูดถึงอยู่
1: ค่ะค่ะก็เด็กผู้หญิงต้องการเหล็กมากกว่าเด็กผู้ชายไหมคะอาจารย
0: ์เด็กหญิงก็มีประจำเดือนก็ต้องตัดเลือดต้องเสียมากกว่าเด็กผู้ชายทั่วไปนะ
1: ค่ะท่านนี้บอกว่าโอ้โหอธิบายยาวเป็นคำน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายได้หรือเปล่าไม่ทราบในวันนี้นะคะท่าน8391ในถามว่าคุณหมอคะอายุ43มีอาการปัสสาวะแสบขัดกลิ่นปัสสาวะแรงในตอนเช้าแต่สีปกติมาเกือบเดือนพยายามกินน้ำก็ดีขึ้นแต่พอกินน้ำน้อยอาการก็กลับมารู้สึกเสียดๆที่ข้างท้องข้างซ้ายนะคะท้องข้างซ้ายไปหาหมอแล้วตรวจปัสสาวะเรียบร้อยคุณหมอแจ้งว่าน่าจะมีอาการเกี่ยวกับหูรูดรวบด้วยได้ยายูเรพีสเหรอคะยูเรพีสแล้วก็แลนด์แครฟนะคะอาการที่เสียดเกิดจากอะไรคะและต้องดูแลตัวเองยังไงคะขอบคุณค่ะ
0: ผมคิดว่าน้องคนนี้ครับพอดีมันเดือนกว่าแล้วนะที่มีอาการปัสสาวะแสบเนี่ยมันมีการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะรวมทั้งท่อทางเดินปัสสาวะของสปัสตรีเนี่ยนะครับคือผมคิดว่าคุณหมอก็ให้ยารักษาครบแล้วครั้งนี้นะครับยาฆ่าเชื้อด้วยอะไรด้วยครบทุกอย่างลองดูสักพักหนึ่งกินยาให้ครบยาพวกนี้อย่าขาดนะคุณท่านคุณหมอก็ตัดมาให้ขนาดที่เหมาะสมแล้วกินให้ครบบวกกับกินน้ำแยะๆตาไปด้วยเก็บเกมนี้ให้จบให้ได้ครับเพราะว่าปัสสาวะปวดแสบปวดร้อนปวดแสบขาดมาเดือนกว่าแล้วยอมไม่ได้แล้วครับมันเลยเวลาที่เราจะยอมแล้วครับนะครับต้องจัดการให้เกลี้ยงให้มันจบเกมจริงๆนะครับโดยที่อาการต่างต้องหายไปไม่งั้นการติดเชื้อต่างก็จะมีขึ้นกับปัสสาวะนานเกินไปนะครับแล้วเกิดปัญหาตามมาเช่นมีนิ่วมีอะไรตามมาด้วยในกระเพาะปัสสาวะนะครับปัจจุบันน้องผู้หญิงไงเราจะต้องแคร์เรื่องของกระเพาะปัสสาวะมากขึ้นนะครับเพราะว่าท่อทางเดินปัสสาวะผู้หญิงมันสั้นกว่าผู้ชายเยอะเลย
1: ค่ะ
0: โอกาสติดเชื้อมันมีสูงมากโดยที่ถ้ามีอาการเจ็บปวดแสบปวดเจ็บเรื่อยๆครับตอนฉี่เนี่ยยิ่งต้องบอกชัดเจนว่าเกิดจากกระเพาะปัสสาวะเป็นเหตุทั้งนี
1: ้ค่ะค่ะแต่ท่านก็น่าจะรู้ตัวนะคะบอกว่าพอกินน้ำน้อยอาการก็กลับมาแสดงว่าท่านก็ทราบว่าต้องกินน้ำเยอะๆใช่นะคะ
0: มีขั้นแค่นี้มันก็บวกกับการทายาปฏิชีวนะด้วยนะครับยาป้องกันจากฆ่าเชื้อโรคนะครับเพื่อป้องกันการเกิดการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะด้วยนะครับ
1: สองตัวนี้คือยาฆ่าเชื้อถูกไหมคะอาจารย์หมอ
0: ครับใช่ครับ
1: นะคะก็ตอนนี้7:29 ค่ะอาจารย์หมอเรายังมีคำถามเหลืออยู่ทาง SMS แล้วก็ทาง Facebook ขอไปทาง Facebook ด้วยนะคะเดี๋ยวเก็บคำถามไม่ถามอาจารย์หมอในวันพรุ่งนี้ซีรีส์เรื่องก้อนไขมันใช่ไหมคะอาจารย์หมอเดี๋ยววันพรุ่งนี้
0: รวมคุณไขมันนิวแซกกับเราเนี่ยครับทุกที่ที่มันเกิดขึ้นมาไปเจาะจงอยู่เป็นที่ไปพรุ่งนี้จะเริ่มที่ไขมันเกาะตับนะครับ
1: ค่ะโอ้อันนี้น่าสนใจ
0: บ่อยครับไขมันก็แต่ที่เจอบ่อยมากเลย
1: คนพูดถึง
0: กันเยอะดีเขาตั้งชื่อใหม่เป็นไขมันข้างเนื้อตับ
1: อ
0: ะไรยังไม่เข้าใจแต่ว่าเขาว่ามันเข้าใจดีก็เอาก็เอานะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ก่อนนี้เราเรียกว่าเป็นไขมันเกาะตับนะ
1: อืมใช่ค่ะไขมันเกาะตับ
0: โรคเดียวกัน
1: เ
0: ลยคร
1: ับ ไขมันเกาะตับ
0: เลยครับทั้งนั้นนะครับ
1: ค่ะวันพรุ่งนี้มาติดตามรับฟังนะคะวันนี้จันหมอปัญญาไข่มุกดินใสชนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบก
0: ัน
1: ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: วันละโลกวันละโลกไปนะครับเกี่ยวกับไขมันทั้งสิ้นนะครับไขมันเจ้าตัวร้าย
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ช่วงถา ้ำมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์

0: คชันเว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่อง

0: ประเทศ
1: สวัสดีครับผมกนัทพัฒน์ครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
0: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่บอลโลกสตอรี่
2: อาร์เจนตินาพบซาอุดิอาระเบียทำสถิติการล้ำหน้ามากที่สุดใน1เกมสถิติแปลกๆที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลก2022เกมระหว่างอาร์เจนตินาพบซาอุดิอาระเบียไม่ได้มีดีแค่ผลสกอร์แต่มีการจารึกสถิติการใช้เทคโนโลยีเช็คล้ำหน้ากึ่งอัตโนมัติหรือ Semi Automated Offside Technology ที่ทำงานหนักที่สุดสถิติระบุว่าในครึ่งแรกเพียงครึ่งเดียวอาร์เจนตินาถูกจับล้ำหน้าไปถึง7ครั้งและจบเกมด้วยสถิติรวม10ครั้งซึ่งในจำนวนนั้นมีถึง3ครั้งที่เป็นการส่งบอลเข้าตาข่ายไปแล้วแต่ถูกริบคืนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นถึงความแม่นยำของแท็กติกของเอเวเรนากุนซือซาอุที่สั่งให้นักเตะดันลายกองหลังสูงขนานกับเส้นสนามอย่างมีวินัยจนกลายเป็นสถิติที่ทำลายจังหวะเกมของยอดทีมอย่างอาร์เจนตินาได้อย่างราบคาบ

0: 7:36:23 สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาวันนี้วันอังคารที่14 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569นะครับแรม15 ค่ำเดือน 8ปีมะเมียวันนี้เป็นวันพระพี่ไปยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9 นาฬิกาสวัสดีแปะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับนะสบายดีหรือเปล่านะใกล้แล้วมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับ อีกทั้งหมดนะรอบรอง2 เกม
0: ครับ
1: รอบชิง1 เกมชิงที่3อีก1 เกม
0: อ
1: ีก4 เกมเท่านั้นฟุตบอลโลกก็จะอำลาจากเราไปสบายดีหรือเปล่าเพื่อนเราหายไปไหนอันนี้คือคำถามนะบางคนเพื่อนหายเยอะครับคุณเทพ มันไม่เป็นตามเป้าโอ้โหอ่ะพักกันมา2 วัน 2 คืนเต็มๆนะครับคืนนี้แล้วล่ะครับคืนนี้ฮะผ่านเที่ยงคืนไป2 นาฬิกาฟุตบอลรอบรองชนะเลิศคู่แรกถือว่าเป็นคู่ชิงได้เลยนะฝรั่งเศสกับสเปนเจอกันล่าสุดนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายของอังกฤษนะสเปนนี่เป็นเต็ง2
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสเป็นเต็ง1
0: คร
1: ับนะแล้วก็อังกฤษเป็นเต็ง3
0: อ
1: าร์เจนตินาของพี่เมสซี่ซึ่งพยายามจะหามพยายามจะแบกเมสซี่ไปถึงชิงเนี่ยอยู่เต็ง4ครับ
0: ครับ
1: แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันฉะนั้นคืนวันนี้นะครับก็ฝรั่งเศสนะน่าจะมีโอกาสชนะมากกว่าคำว่าโอกาสนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะเป็นตามนั้นนะแต่โอกาสที่จะชนะมากกว่าผมก็ต้องเดินนะครับเมื่อเช้าเนี่ยครับเจอนักบอลที่ผมเคยดูแลตอนอยู่ตอนเป็นผู้การทีมผสมทองกรุงเทพถามทุกคนเลยรวมทั้งเด็กใหม่ๆด้วยเชียร์ใครไว้น้องมันเหลือเชื่อครับ
0: เ
1: ชียร์สเปนเกือบทุกคนที่ถามอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้มันพ่ออะไรอ่ะมันเป็นเรื่องของฝรั่งเศสที่แบบตอนนี้เสียงมันค่อนข้างจะเยอะเรื่องผิวสีเรื่องอะไรพวกนั้นมาเกี่ยวดองหนองยุ่งในการตัดสินใจเชียร์หรือเปล่าไม่รู้นะ
0: ครับ
1: อืมครับนี่ก็ล่าสุดนะครับประเด็นร้อนนะฮะก็คือมาเรโน่ราคอยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของสเปนนะแกก็เอ่ยมาบอกว่าฝรั่งเศสอะอยู่ในอันดับหนึ่งของการจัดอันดับฟีฟ่าแรงกิ้งอะทีมพวกเขาเป็นโอ้โหมีนักเตะระดับท็อปมากมายก็เป็นเรื่องที่จริงแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่มีนักเตะที่เป็นคนฝรั่งเศสเลยแต่ว่าพวกเขากำลังเล่นได้ดีมากนะครับประมาณนี้ครับสถานทูตฝรั่งเศสก็เลยต้องออกมาตอบโต้นะฮะผ่านแพลตฟอร์ม X โดยบอกว่าไม่อยากจะให้เกิดประเด็นถกเถียงใดๆแต่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการชี้แจงให้ทราบว่านักเตะทีมชาติฝรั่งเศสทุกคนเป็นคนฝรั่งเศส23 จาก 26 คนเกิดในประเทศอีก3 คนเกิดต่างประเทศแต่ก็ถือเป็นพลเมืองฝรั่งเศสเช่นเดียวกันเอาละครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องผิวสีของชาติฝรั่งเศสนะครับ
0: ผมก็ไม่มีอะไรมากเพียงแค่แจ้งให้ทราบว่าในปี1789หรือว่าถ้าเป็นพ.ศ.ก็2332
1: 32ตอนนี้69
0: วันก็237ปีวันนี้เป็นวันทำลายคุกบาสติลนะครับ
1: คุกบาสติล
0: ซึ่งถามว่ามันมาเกี่ยวอะไรกันก็คือเป็นวันปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับเป
1: ็
0: นเรื่องของการเรียกร้องเสรีภาพแล้ววันนี้เป็นวันชาติฝรั่งเศส
1: วันนี้เป็นวันชาติฝรั่งเศส
0: แจ้งให้ทราบแค่นั้นฮะ
1: ฟุตบอลคู่นี้เตะกันในวันชาติฝรั่งเศส
0: ผมแจ้งให้ทราบแค่นี้
1: 14 กรกฎาคมนะ
0: เพียงใครจะทำอะไรไม่รู้แต่ผมแจ้งให้ทราบเพียงแค่นี
1: ้
0: แล้วไปดูว่าฟุตบอลที่มันเกิดขึ้นในฟุตบอลโลกเวลาฝรั่งเศสเตะแล้วเตะในวันชาติเขาเนี่ย
1: เคยมีไหม
0: ผลเป็นยังไง
1: เคยมีไหม
0: เคยมีฮะ
1: เคยมีนะ
0: เคยมีฮะ
1: ชนะ
0: ก็บราซิลรับรู้ดีฮะ
1: รับรู้ดีโ
0: อ้บราซิลรับรู้ได้ดีนะครับในปี1998นะ
1: 98โอ้ปีนั้นฝรั่งเศสแชมป์เลยเนี่ย
0: ก็ว่ากันไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องหลายเรื่องเรื่องที่พี่แป๊ะบอกนั่นเป็นเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นการออกมาตั้งข้อสังเกตของอดีตนายกสเปนแล้วก็มันมีการแถลงออกมาของสถานทูตฝรั่งเศสแต่ว่าสิ่งที่ตามมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้มันขุดกันไปหลายเรื่องคู่อังกฤษกับอาร์เจนตินาก็ขุดกันไป
1: มีด้วยเหรอครับ
0: ใช่ครับแล้วสิ่งที่เก เกิดขึ้นในคู่อังกฤษกับอาร์เจนตินาเนี่ยล่าสุดนะครับอาร์เจนตินาทำเรื่องไปถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือว่าฟีฟ่าขอให้เขาใส่เสื้อน้ำเงินในการลงเล่นกับทีมชาติอังกฤษ
1: อ๋อทำไมไม่เอาฟ้าล่ะ
0: เหตุผลเพราะว่าทั้งสองเกมที่เขาชนะอังกฤษในการเจอกันเนี่ย มันเกิดขึ้นในฟุตบอลโลกใช่ไห
1: ม
0: สองเกมนั้นเนี่ยทีมชาติอาร์เจนตินาใส่เสื้อน้ำเงินทั้งค
1: ู่โ
0: ดยเฉพาะลูกโป่งอ่ะลูกในปี1986ที่มาราโดน่าใช้มือปัดบอลเข้าประตูแล้วก็อีกลูกหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นลูกแข่งศตวรรษหรืออะไรก็ว่ากันไปนะที่พยายามเลี้ยงบอลหลบไป5คนแล้วก็ยิงประตูที่ลากครึ่งสนามอ่ะ
1: ใช่ใช่ผมดูอยู
0: ่2ประตูเนี่ยมันห่างกันประมาณ5นาทีเอง
1: ครับ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกหนึ่งคือโกงลูกหนึ่งคือความสามารถอันสูงส่งของเดียโก้มาราโดน่า
1: ครับ
0: นั่นคือเกมหนึ่งแล้วก็อีกเกมหนึ่ง
1: เรียกว่าปฏิภาณไหวพริบได้ไหมอย่าเรียกว่าโกง
0: ครับผมไม่สามารถเรียกปฏิภาณได้ฮะผมโกงฮะคุณจะบอกว่าใครจะบอกว่าหัวของมาราโดน่าแต่มือของพระเจ้าอะไรเงี้ย
1: ผมเตี้ยผมเตี้ยผมสูงไม่พอ
0: แล้วก็อีกเกมหนึ่งที่เดียโก้ซิโมเน่แสดงที่แบบเจ็บเกินจริงในการเจอกับเดวิดเบคแฮมแล้วก็โดนไล่ออกไปเบคแฮมโดนไล่ออกแล้วสุดท้ายในเกมนัดนั้นเนี่ยมันจบลงด้วยชัยชนะของอาร์เจนตินาทั้งสองเกมเนี้ยท่านผู้ฟังครับมันเป็นเกมที่อาร์เจนตินาเนี่ยใส่เสื้อน้ำเงินคือเสื้อทีมเยือนนั่นเอง
1: ค
0: ือชุดที่สองไม่ใช่ชุดแรกเพราะชุดแรกเขาจะเป็นฟ้าขาวใช่ไหมฟ้าขาวกางเกงดำแต่ชุดสองเขาก็คือเสื้อน้ำเงินดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยผมคิดว่าฟีฟ่าก็คงอนุญาตนะครับในเกมรอบรองชนะเลิศที่พบกับอังกฤษก็จะในชุดเก่งของพวกเขาคือชุดขาวส่วนอาร์เจนตินาก็คือเสื้อน้ำเงินนะครับกางเกงดำดูทรงน่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็ดูกันแล้วกันว่าจะสามารถเอาชนะได้หรือไม
1: ่เพราะว่าต้องเป็นเสื้อขาวเหมือนเดิม
0: เพราะว่าอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่ถือในเรื่องของโชคลางอย่างยิ่งเขามีสกู๊ปที่น่าสนใจตอนคาร์ลอสปิราโดที่คุมทีมอาร์เจนตินาตอนได้แชมป์โลกในปี1986อ่ะ
1: ครับ
0: เขาสั่งเลยนะว่านักเตะเนี่ยเวลาขึ้นรถเนี่ยประจำทีมอ่ะเวลาไปแข่งทุกสนามเนี่ยนั่งตรงไหนสมมตินั่งตรง A1 สมมตินะมาราโดน่านั่ง A1
1: แล้วไง
0: บูลูชกานั่ง A2
1: ครับ
0: ก็ต้องนั่งตรงนั้นน่ะตลอดทัวร์นาเมนต์นั้นตลอดทัวร์นาเมนต์นั้นหร
1: ือ
0: แม้กระทั่งไอ้ตรงมานั่งสำรองอ่ะว่าผู้จัดการทีมหรือโค้ชนั่งตรงไหนแล้วทีมชนะนั่งตรงนั้นตลอดเลยนี่เป็นความเชื่อโชคลาง
1: โอ้โหไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะ
0: แล้วก็1
1: หน้านี่ด้วยนะ
0: 1ใน4ของประชากรอาร์เจนตินาทั้งหมดนะฮะเขาอ้างอย่างงี้ว่า1ใน4เชื่อโชคลาง
1: โอ
0: ้ถ้ามี100ล้านถ้ามี100ล้านก็25ล้านน่ะเชื่อโชคลาง
1: เป็นอเมริกาใต้ชาติหนึ่งซึ่งกำลังพัฒนานะไม่ใช่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะ
0: ตอนนี้วิกฤต
1: พัฒนาครับ
0: วิกฤตการเงินของอาร์เจนตินาก็กำลังเกิดขึ้นอยู
1: ่
0: นะครับเคยล้มละลายมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะครับเป็นประเทศที่เป็นอาณานิคมของสเปนมาก่อนนะครับอาร์เจนตินา
1: การเชื่อโชคลางนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีมากนะ
0: ฮะ
1: เพราะมันต้องมีเหตุมีผลนะต้องคิดแบบวิทยาศาสตร์หรือศาสนาพุทธของเราน ะฮะปัญหามันมาจากเหตุนะฮะมันก็ต้องแก้ที่เหตุอะไรตรงนี้อ้าวก็ว่ากันไปเรื่องความเชื่อแต่ถ้าทำให้เขาเกิดความมั่นใจไงนะมันก็จะเกิดผลดีเช่นกันครับ
0: แล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้ว่าเวลาอาร์เจนตินาเนี่ยเข้ารอบรองชนะเลิศทุกครั้งเนี่ยนะฮะอาร์เจนตินาไม่เคยแพ้ในรอบรองชนะเลิศ
1: ไม
0: ่
1: เคยแพ้ในรอบรองเลย
0: แม้แต่ครั้งเดียวฮะ
1: นี่ล่ะ
0: อาร์เจนตินาจึงไม่มีที่3ในฟุตบอลโลกไม่มีที่4ในฟุตบอลโลกฮะ
1: การบันทึกตรงนี้จะได้เสร็จลงไปเรียบร้อยไม่ต้องมาบันทึกกันต่อเรื่องรอบรองไม่แพ้แพ้แน่นอนวันพรุ่งนี้
0: ก็ว่ากันไป
1: ส่วนเมสซี่ก็หยุดสถิติอยู่ที่9เกมยิงในฟุตบอลโลกติดต่อกัน
0: ครับ
1: เพราะเกมล่าสุดไม่ได้ยิง
0: ตอนนี้เนี่ยไม่น่าจะมีใครทำลายสถิติของเจสซินโญซูเปอร์สตาร์ทีมชาติบราซิลในยุคปี1970ได้เพราะว่าเจสซินโญยิงทุกนัด
1: ยิงทุกเกม
0: จนกระทั่งบราซิลได้เป็นแชมป์โลกสมัยที่3
1: ตั้งแต่นัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มเลย
0: ใช
1: ่โอ้โหจนยันนัดชิง
0: ใช
1: ่โอ้หาย
0: าก
1: นะ
0: ยิงทุกเกมก็
1: ทีนี้คราวหน้านี่ถ้าใครทำสถิตินี้ได้นะถือว่าต้องแบบซุปเปอร์แมนเลยนะเพราะว่า64ที
0: ม
1: 64ทีมหลายคนมองว่ามันมากเกินไปโปรแกรมแข่งขันมันจะยาวนานจริงๆมันก็ไม่ได้เพิ่มอะไรมากนะครับ แค่เพิ่มทีมเพราะว่า64ทีมนี่เพิ่มมา16ทีมจากเดิม48
0: ครับ
1: เขาก็เอา16ทีมที่เพิ่มมาเนี่ยนะไปขยายกลุ่มไงนะ4416ก็แบ่งเป็นเพิ่มอีก4กลุ่มจากเดิมนี่นะนะฮะ12กลุ่มเพิ่มอีก4กลุ่มก็เป็น16กลุ่ม16กลุ่มนี่เอาที่1และที่2ของแต่ละกลุ่มเข้ารอบอ่ะครับท่านผู้ฟังก็จะกลายเป็นรอบ32ทีม
0: ครับ
1: ไม่ต้องเอาที่3ซึ่งคราวนี้48ทีมเอาที่3เข้ามาอ่ะนะฮะอีกหลายทีมอีก8ทีมใช่ไหมเพื่อจะมาเตะนะฮะทีนี้เขาถ้าทำโปรแกรมนี้ออกมาเพิ่มทีมเป็น16ทีมนะไอ้16กลุ่มโทษ16กลุ่มกลุ่มละ4ทีม64พอดีเป๊ะเลย
0: ครับ
1: นะฮะแล้วเอาที่1และที่2ของแต่ละกลุ่มเข้าไปก็เป็นรอบ32ทีมทีนี้ก็ควายกันน็อกเอาท์ไล่ไปเรื่อยๆเหลือ16เหลือ8เหลือ4ก็เหลือ2นั่นแหละครับอ่ะแต่ท่าทางนะมันจะเกิดขึ้นอย่างจริงจังนะเวลานี้แล้วไม่ใช่เสียงเอื้อนเอ่ยออกมาจากประธานฟีฟ่านะครับไม่มีใครแย้งเลยฮะสมาชิกมันเป็นเรื่องของเปิดโอกาสให้ชาติเล็กๆจริงๆพูดว่าชาติเล็กๆก็ไม่ถูกนะครูเทพเพราะชาติเล็กๆเขาก็ไม่ต้องเปิดโอกาสเขาก็ได้ไปในรอบ48ทีมแล้ว คืออีกหลายๆชาติที่เขาอยากให้ไปอย่างเช่นอินเดียเนี่ยครับนี่พูดกันตรงๆนะจีนเนี่ยครับอินโดนีเซียเนี่ยครับไอ้พวก200ล้านพันล้านเนี่ยฟีฟ่าอยากให้ชาติพวกนี้มันไปนะทีนี้ถ้าเปิดตรงนี้มันยังไม่ไปแสดงว่ามันรำคาญมันไม่อยากไปกรุงเทพก็คงจะเกิดครั้งเดียวนะแล้วครั้งต่อไปอาจจะลดลงก็ได้ในช่วงที่ครบ100ปีฟีฟ่าที่อุรุกวัยก็จะเป็นเจ้าภาพอย่าลืมนะกรุงเทพ6ชาตินะที่เป็นเจ้าภาพเอาไป6อ่ะนะ
0: ครับ
1: หาเพิ่มอีก10ทีมเอง10ทีมนี่ก็กระจายกันไปทวีปละ2ก่อนนะ
0: ครับ
1: เอเชียเราเพิ่มอีก2เป็น10
0: ฮะ
1: เป็น10
0: มันต้องเขาบอกว่าเอเชียเนี่ยอาจจะมากกว่า10นะ
1: เป็น11ก็ยินดี
0: ครับ
1: หรือไม่ก็แบ่งไปเลยนั้นในเอเชียของเรานะผมคิดให้นะท่านประธานฟีฟ่านะตะวันออกกลางเพิ่มอีก1เอเชียเอเชียใต้เพิ่ม1
0: ครับ
1: พวกปากีบังคาเทศพวกอินเดียเตะกันนะศรีลังกาเนปาลนะ
0: ฮะ
1: เอเชียตะวันออกอ่ะพวกจีนพวกเกาหลีพวกเกาหลีใต้เนี่ยมันจะได้มีจีนไปด้วยไงเพิ่มอีกทีมไงเพราะตอนนี้มันจีนกับเกาหลีไปอยู่เรื่อยอ่ะเพิ่มจีนมาและอาเซียนทีมนึงนี่ไงนี่ไงเตะกันเอง
0: ครับ
1: ครับแล้วก็มีโควต้ากลางก่อนเตะกันครั้งหนึ่งก่อนนะพอใครยังไม่ได้ก็มาแยกกันเตะตามเขาเรียกตามแขวงตักเป็นไปเตะกันในเขตแล้ว
0: ในโซนใช
1: ่
0: ไหม
1: ประมาณนั้นนะคิดแบบง่ายๆแบบว่าคิดแบบเอาเปรียบนะฮะให้เราอยากได้ไปนะแต่การเพิ่มโควต้าก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้ไทยมีโอกาสมากนะ
0: เ
1: ราต้องเพิ่มคุณภาพด้วยนะครับผ
0: ม
1: ไอ้ตรงเพิ่มคุณภาพตรงเนี้ยครับมันต้องมีการวางแผนแผนก็ต้องเอามาปฏิบัติมีนะฮะงบประมาณกลางไว้ก่อนว่าสมาคมหามาได้เท่าไหร่จะของบจากรัฐบาลเพิ่มอีกสักเท่าไหร่นะผ่านการกระทรวงท่องเที่ยวหรือจะให้ประชาชนอย่างคุณเทพยุทธพงษ์ช่วยบริจาคคนละ5บาท10บาทหรือคนละบาททั่วประเทศก็ไปเพิ่มเติมกันไปแต่ต้องมีแผนชัดเจนประกาศให้พวกเราทราบว่าคุณจะทำอย่างไร1 2 3 4
0: คร
1: ับ ก็ว่ากัน
0: การให้สัมภาษณ์ของเจียนี่อินฟาติโนอย่างต่อเนื่องที่เผยแพร่ออกมาเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจอินฟาติโนบอกว่าเขาบอกว่าในฟุตบอลโลกครั้งนี้คุณจะเห็นได้อย่างหนึ่งว่าคุณภาพของทีมต่างๆมันสูงขึ้นและพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทุกมุมโลกเราต้องไม่ปิดโอกาสให้ประเทศเล็ก

0: เนี่ยได้เข้าร่วมฟุตบอลโลก
1: นั่นไง
0: นะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยพวกเขาจะขาดแรงจูงใจในการ
1: คุณเรียกความฝัน
0: พัฒนาทีมต่อไปอินฟานติโน่บอกว่าไอ้ฟุตบอลโลกในปี2026เนี่ยมี48ทีมเนี่ยเป็นครั้งแรกถือว่าเป็นเขามองว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะแล้วก็ทีมคุณดูทีมจากทวีปแอฟริกาสิผ่านเข้ามาในรอบน็อกเอาท์9จาก10ทีมคือเข้ามา10ทีมเนี่ยผ่านเข้ามาในรอบน็อกเอาท์9ที
1: ม
0: แต่เขาไม่ได้พูดถึงเอเชียนะ
1: นั่น
0: ถือว่าครั้งนี้ถือว่าเอเชีย
1: เอเชียของเราที่พัฒนาดีสุดคืออิหร่านนะเพราะไม่แพ้ใครเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: แม้ว่าจะโดนนะกดดันจากผู้นำของสหรัฐเจ้าภาพก็ตาม
0: รายละเอียดอื่นๆที่เกิดขึ้นเนี่ยในของฟีฟ่าเนี่ยเขาบอกว่าสภาฟีฟ่าเนี่ยได้มีการอนุมัติให้ฟุตบอลโลกจาก32ทีมเป็น48ทีมเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2017นะตอนนี้2026นะแล้วก็เมื่อเดือนเมษายนเมื่อปีที่แล้วนะเมษายน2025สหพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้หรือคอมเมนโบเนี่ยมีคอนเซนซัสหรือว่าฉันทนุมัติที่ชัดเจนในการยื่นเรื่องต่อฟีฟ่าให้เพิ่มเป็น64ทีม อันนี้คือยื่นมาแล้วนะ
1: ยื่น
0: ที่สหพันธ์ฟุตบอลของอุรุกวัยเป็นแกนนำเนี่ย
1: ให้พิจารณาย
0: ื่นมาแล้ว
1: ให้ชาติสมาชิกได้ลงมติกัน
0: แต่ว่าฟีฟ่าเนี่ยยังไม่ได้หยิบเรื่องนี้มาพิจารณาแต่เขายื่นมาคาไว้แล้วนะ
1: ยื่นมาคา
0: แล้
1: วย
0: ัง
1: ไม่ได้ประชุมร่วมเรื่องนี
0: ้
1: แต่จานี่อินฟานติโน่พูดก่อนเลยว่าอยากนะให้เพิ่มเป็น64
0: ครับ
1: เพราะอยากให้นะครับนะฮะโอกาสประเทศเล็กๆได้ลุยฟุตบอลโลกเพราะว่าทุกชาติต่างก็มีความฝันที่จะมาตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ฟังอเล็กซานเดอร์เซฟบรินนี่เป็นประธานสภาฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าชีคซันมานบินอิบราฮิมอันคาลิฟานี่เป็นประธานสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือ AFC วิกตอร์มอตาเกรนี่ประธานองค์กรกำกับดูแลฟุตบอลในอเมริกาเหนืออเมริกากลางและแคริบเบียนหรือคอนคาเคฟแสดงความเห็นไม่เห็นด้วยเลยนะครับความคิดเห็นเริ่มเรื่องเพิ่มเป็น64ชาติในครั้งนี้ของประธานฟีฟ่าครับนี่ครับนะแต่อย่างไรก็ดีเอาอยู่กับปัจจุบันก่อนครับท่านผู้ฟังยืนยันนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งตอนนี้ไปแผงฤทธิ์อยู่ที่นะฮะช่องแคบฮอร์มุซประกาศกล้องเมื่อวานนี้ว่าจะเก็บนะฮะใครผ่านฮอร์มุซนักเลงโตอย่างอเมริกาจะขอเก็บ 20% ของมูลค่าสินค้าที่อยู่ในเรือครับคุณเทพ
0: ครับ
1: โอ้โหทีมอิหร่านออกไปแล้วจะเก็บตังค์เองกับโอ้นี่มันทำตัวมันอย่างไรวะเนี่ยยืนยันว่าโดนัลด์ทรัมป์จะฉีกตัวจากนะฮะช่องแคบฮอร์มุซมาอยู่ในพิธีปิดการแข่งขันนะครับและจะเป็นผู้ที่มอบถ้วยรางวัลให้กับแชมป์โลกในนัดชิงซึ่งจะใช้สนาม MetLife Stadium ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ในวันที่19กรกฎาคมอย่างแน่นอนครับแล้วก็นักข่าวถามว่าแล้วเชิญมาทำไมเพราะว่าไม่เห็นมาดูสักเกม
0: ครับ
1: ประธานฟีฟ่าบอกว่าก็มีภารกิจยุ่งยากมากครับพวกคุณครับภารกิจยุ่งยากตอบสั
0: ้นๆในสิ่งที่เกิดขึ้นกับโดนัลด์ทรัมป์เรื่องของฟุตบอลเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องของฟุตบอลมากนะพูดตรง
1: ๆ
0: แต่ว่าสิ่งที่เขาสั่งได้คือเขาสั่งเจียนนี่อินฟานติโน่ได้ใน2กรณีแล้วกรรมการที่ทำหน้าที่คู่ระหว่างอังกฤษกับอาร์เจนตินาเป็นกรรมการชาวสหรัฐนะครับ
1: สหรัฐด้วยเหรอครับ
0: ใช่ครับแจ้งให้ทราบไว้นะฮะ
1: อันนี้แจ้งให้ทราบเลยอาร์เจนตินานี่อาจจะไม่ได้โอกาสมากเหมือนกับนะสองเกมที่ผ่านมาอ่ะผมเน้นย้ำเลยนะชาวสหรัฐมาดูแลอังกฤษเนี่ยครับ
0: เพราะอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: อ้าวแหมอังกฤษนี่ปลดปล่อยสหรัฐนะให้เป็นอิสระเนี่ย แต่ช่วงหลังนี่ขี่ไหลขวาของอังกฤษเลยนะ
0: แล้วก็กรรมการอีกชาติหนึ่งนะครับเป็นเอลซัลวาดอร์นะครับอีวานบาตันที่ตัดสินคู่ฝรั่งเศสกับสเปนคนเนี้ยที่เป็นคนแจกให้กับมิเกลแอมเมรอนน่
1: ะ
0: ที่ปิดปากแล้วได้
1: ใ
0: บแดง
1: นะ
0: คนแรก
1: เลย
0: คนแรกของฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้ที่
0: กฎใหม่นี่แหละหมอนี่แหละอีวานบราตันนี่แหละเฉียดหัว
1: จะทำหน้าที่ผู้ตัดสินสนามเหร
0: อตัดสินในสนามในเกมฝรั่งเศสกับสเปน
1: อ๋อนึกว่าอังกฤษ
0: ถ้าเป็นคู่อังกฤษ
1: ต้องใช้อเมริกาดิ
0: อังกฤษกับอาร์เจนตินาเนี่ยใช้สหรัฐ
1: นั่นแหละ
0: ใช้สหรัฐตัดสิน
1: อเมริกาผมก็เห็นแล้วอังกฤษเนี่ยจะเข้าถึงชิงแน่นอนนะฮะ อุ้มเมสซี่กันมาหลายเกมแล้วเขาอุ้มเมสซี่ถึงฝันไงเพราะขาดเมสซี่มันขาดใจนะเขาขายไม่ได้นะคุณเขาไม่ใช่อุ้มมาเจนนะอุ้มเมสซี่อ๋อนี่แหละ
0: อันนี้ก็ว่ากันไปนะ
1: ครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับค่ำคืนนี้ตีสองหลังเที่ยงคืนไปคู่แรกสเปนกับฝรั่งเศสนะฮะสเปนเป็นรองเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเพราะว่าตอนนี้ดูสายตาจากบนที่ถูกต้องไงเขาให้ฝรั่งเศสเป็นเต็ง1ที่จะคว้าแชมป์สเปนเป็นเต็ง2นะครับเอาละครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งกันมาขอให้ผลสั้นๆนะเพื่อเราจะรู้ว่าเออนะฮะคิดว่าทำไมฝรั่งเศสถึงจะชนะคิดว่าทำไมสเปนถึงจะชนะ SMS 4689899กันครับนะฮะส่วนเรื่องอื่นๆในบ้านเรานะเวลานี้บอลโลกหายไปเลยนะคนคุยเรื่องเดียวกรุงเทพ
0: ครับ
1: โอ้โรงเรียนนราธิวาสเลยเหตุการณ์นี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ก็มองไปถึงรัฐบาลนี้เหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้ที่ไม่น่าจะเกิดก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำซากมาเรื่อยๆเรื่องซึ่งไม่ค่อยสู้ดีนะโอ้โหเราทำให้ย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ทุ่งย่านสัตหีบคราวนั้นนะ
0: ครับ
1: ร้านและหมอเท่นบีเลยใช่ไหม
0: ครับ
1: เห็นติดตาเลยนะสถานที่มันคล้ายๆกันอ่ะคือมันหาทางออกไม่ได
0: ้
1: มันไม่ใช่แบบอาคารโล่งนะครับเป็นเขาเรียกว่าก่อปูนขึ้นมาแล้วมันหาทางออกไม่ได้แล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือตอนนี้ต้นไม้บ้านเราก็ไม่ค่อยมีก็ต้องตัดไม้มาล้อมข้อกันอีกแล้วครับหน่วยงานไหนที่เกี่ยวดองหนองยุ่งกับร้านนี้ก็โดนนะฮะอย่างเช่นเขตนี่โดนได้แน่แล้วครับเขตจตุจักรแล้วก็ผู้ว่าชัดชาติเพิ่งได้รับเลือกตั้งมารอบ2ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ปล่อยปากละเลยสถานที่อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรนะอะไรไปปิดปากปิดขาท่านไม่ยอมไปดูไม่ตรวจไปอะไรกันบ้างเลยนะครับทำให้ผู้คนบริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตในช่วงเวลาที่ต้องการความสุขโอ้มันทุกข์มากเลยอย่างนี้นะแต่ละคนนี่ขาดอากาศหายใจนะคุณเทพไปกองอยู่ในห้องน้ำอ่ะ
0: ก็ตอนนี้เนี่ยมียอดผู้เสียชีวิตจาก27เป็น29แล้วนะครับยังเป็นทางการเสียชีวิตไป29คนครับ
1: ครับก็จะช่วยเหลือกันอย่างไรได้บ้างนะครับนะฮะเขาบอกว่าเหตุต้นเหตุนะไอชุดคุณไปจะคุมคุณภาพเสียงในร้านอ่ะ
0: ครับ
1: ไอพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นโฟ
0: ม
1: มันติดไฟง่ายไงเขาจะไปติดเพราะว่าอย่างบ้านเราต้องการห้องที่จะเป็นห้องโฮมเธียเตอร์ก็ต้องเอาพวกนี้มาติดไอนี่แหละครับแล้วมันติดอยู่ข้างบนหลังคาด้วยด้านข้างด้วยแล้วเพลิงมันมาจากด้านหลังเวทีตรงนั้นก็เลยแบกมันเลยไวมากนะครับก็ต้องเสียใจกับทุกครอบครัวที่เจอเหตุการณ์นี้ด้วยแต่ต้องโทษเลยนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่รับประทานเงินเดือนจากภาษีพวกเราต้องมีคุณภาพมากกว่านี้นะฮะอย่าเห็นแก่ตัวจนมากเกินไปจนเกิดความสูญเสียซึ่งไม่น่าจะเกิดครับเรื่องอื่นๆนะครับนะฮะต้องเดินหน้าต่อไปเราจะไม่ลดจำนวนขาดงบประมาณเราก็จะหาเงินมาเพิ่มเพื่อจะส่งนักกีฬาไทยไปเอเชียนเกมเพื่อประกาศศักดาให้ได้ครับนี่คือเสียงประกาศของคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลฮะมันจะเป็น690คนแล้วครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อย
0: คร
1: ับนะจากเดิมนี่683เป็น690แล้วก็เพิ่มอีกนะสมาคมเป็น43ชนิดกีฬาแล้วจะนะฮะเขาเรียกว่าไม่รวมสมาคมกีฬาพาเดลไทยที่ออกค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเอง4คนเพราะว่าสมาคมนี้ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ยังมีนักกีฬาที่ผ่านฟอร์ฟายเพิ่มอีก3สมาคมฮะเราก็จะส่งไปครับจะรับการสนับสนุนอย่างครบถ้วนโดยคาดว่าจะใช้งบเพิ่มเติมอีกประมาณ6ล้านนะฮะรวมทั้งหมดจะใช้ทั้งหมดนะครับงบคราวนี้408ล้านเป็นงบประมาณในการเก็บตัวฝึกซ้อม271ล้านส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน137ล้านครับที่ขาดอยู่ก็ต้องไปหามาให้ได้6ล้านทั้งการกีฬาทั้งกองทุนพัฒนาอะไรประมาณนี้นะก็ว่ากันไปนะครับเป้าหมายเท่าเดิม12ทอง
0: รายละเอียดอื่นว่าในชั่วโมงที่2นะครับช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะอาดใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุก

0: มินิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือความคืบหน้าเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวมีแค่สีแดงเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายรวมเสียชีวิตแล้ว28รายสำนักงานเขตจตุจักรรายงานสรุปสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต28รายผู้ได้รับบาดเจ็บ71รายกลุ่มอาการสีแดงอาการรุนแรงชาย12คนหญิง13คนรวม25คนกลุ่มอาการสีเหลืองอาการปานกลางชาย6คนหญิง8คนรวม14คนกลุ่มอาการสีเขียวอาการเล็กน้อยชาย14คนหญิง18คนรวม32คนซึ่งผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวกลับบ้านได้แล้วทั้งหมดโดยผู้ได้รับบาดเจ็บที่เสียชีวิตคือผู้ที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลพญาไทพหลโยธินหลังจากญาติเดินทางมาจะส่งมอบร่างให้เจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊งดำเนินการส่งศพไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก่อนส่งให้ญาติบำเพ็ญกุศลตามศาสนาขณะที่วันนี้ตลอดทั้งวันที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจญาติผู้เสียชีวิตทยอยเข้ามาทำเรื่องขอรับศพโดยมีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งรับหน้าที่ส่งศพผู้เสียชีวิตฟรีทั่วประเทศพร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพศพละ 20,000 บาทซึ่งเหตุการณ์นี้มีตำรวจสันติบาลหญิงเสียชีวิตด้วยคือ10ตำรวจตรีหญิงเปมิกาอ่อนศรีตำรวจสันติบาลที่เพิ่งประดับยศได้เพียง3เดือนอายุ24ปีสังกัดกองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจสันติบาล3ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาลญาติและเพื่อนได้เดินทางมารับร่างด้วยความโศกเศร้าโดยจะพาร่างกลับบ้านเกิดที่จังหวัดเชียงรายขณะที่มีการตรวจเข้มความปลอดภัยสถานบันเทิงพัทยาพบหลายร้านต้องเร่งปรับปรุงทางหนีไฟและอุปกรณ์ดับเพลิงจากกรณีเหตุเพลิงไหม้สถานประกอบการภายในซอยลาดพร้าว1กรุงเทพมหานครจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตสร้างความสะเทือนใจกับประชาชนและเกิดความกังวลด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานบันเทิงทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เมืองพัทยาล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมามีการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงในเขตเมืองพัทยาเน้นการตรวจสอบเส้นทางหนีไฟป้ายบอกระบบไฟส่องสว่างและอุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ตรวจสถานประกอบการ7แห่งแบ่งเป็นสถานประกอบการนอกโซนนิ่ง3แห่งและในโซนนิ่ง4แห่งรวมถึงสถานบันเทิงขนาดใหญ่บริเวณถนนคนเดิน Walking Street พัทยาใต้ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้พบว่าบางสถานประกอบการยังมีป้ายบอกทางหนีไฟไม่เพียงพอจำนวนถังดับเพลิงไม่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่รวมถึงระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินยังมีไม่เพียงพอเจ้าหน้าที่จึงแจ้งผู้ประกอบการเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็วพร้อมกำชับเมืองพัทยาและเมืองบางละมุงติดตามผลและเข้าตรวจสอบซ้ำขณะที่สถานบันเทิงในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยจากการสอบถามเจ้าของสถานบันเทิงในพื้นที่อำเภอเมืองเปิดเผยว่าสถานการณ์ที่ร้านเงียบเหงามากเนื่องจากต่างจากเมื่อคืนโดยหายไปกว่า 90% เพราะความตื่นตระหนกของเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่โรงเบียร์ลาดพร้าวแต่ทางร้านได้มีมาตรการอยู่แล้วซึ่งทางร้านจะมีทางหนีไฟที่ชัดเจนมีแผนผังว่าทางหนีไฟอยู่ทางไหนของร้านแต่หลังมีข่าวแบบนี้ก็ต้องถอดบทเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันเหตุและไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นมาอีกจึงอยากจะฝากเจ้าของกิจการให้ความสำคัญเรื่องนี้และทางราชการอยากให้เข้มงวดพอสมควรไม่ว่าจะเป็นระบบทั้งดับเพลิงระบบไฟฟ้าต้องได้มาตรฐานทางหนีไฟซึ่งมีความสำคัญมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับอาร์เจนตินาจะใส่เสื้อสีน้ำเงินในเกมกับอังกฤษความเคลื่อนไหวก่อนเกมที่อาร์เจนตินาจะพบกับอังกฤษในรอบรองชนะเลิศคืนวันพรุ่งนี้ล่าสุดแต่ละทีมได้แจ้งกับทางฟีฟ่าแล้วว่าจะสวมชุดสีอะไรลงสนามโดยฝั่งทีมชาติอังกฤษของโทมัสทูเคิลจะสวมชุดสีขาวอันเป็นเอกลักษณ์ที่สาวกสิงโตคำรามคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีส่วนฝั่งอาร์เจนตินาจะใส่ชุดสีน้ำเงินทีมเยือนซึ่งเคยใส่มาแล้วในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดชนะจอ

0: แดน3-1ทางนี้การเลือกเสื้อสีน้ำเงินของอาร์เจนตินาถือว่าเป็นเรื่องน่าสนใจเพราะเป็นเสื้อสีเดียวกับตอนที่เดียโก้มาราโดน่าสร้างตำนานหัตถ์พระเจ้าใส่ทีมชาติอังกฤษในเกมรอบ8ทีมสุดท้าย World Cup 1986ซึ่งเกมจบลงที่ทับฟ้าขาวชนะ2-1และเข้าไปคว้าแชมป์โลกสมัยที่2มาครองได้เจ้าชายโฮกุนมกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ทรงตีกลองให้จังหวะนำประชาชนชาวนอร์เวย์ที่มารวมตัวกันที่ลานจัตุรัสหน้าพระราชวังใจกลางกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ร่วมกันทำท่าพายเรือไวกิ้งโรกับเหล่านักเตะทีมชาติเฉลิมฉลองให้กับทีมที่สร้างประวัติศาสตร์พานอเวไปได้ไกลถึงรอบ8ทีมสุดท้ายในเวิลด์ครับซึ่งเป็นผลงานดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของนอร์เวย์ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายทางนี้เหล่านักเตะและสตาฟทีมชาตินอร์เวย์ได้เดินทางกลับถึงประเทศบ้านเกิดแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจในการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยพวกเขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากราชวงศ์นอร์เวย์และแฟนบอลในประเทศซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่9กษัตริย์แห่งนอร์เวย์ได้ส่งเชิญนักเตะและสตาฟของทัพไวกิ้งเข้าไปพบในพระราชวังด้วยและเหล่านักเตะทีมชาตินอร์เวย์ก็ได้ขึ้นรถบัสเปิดประทุนฉลองกับแฟนบอลที่อยู่ทั่วเมืองต่อไปและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: างวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 8นาฬิกา10นาที13วินาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่ประยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกา

0: สวัสดีแฟนรายการที่รับชมรับฟังนะครับผ่านทาง Facebook Live ของ FM 99นะครับ YouTube ของ FM 99แล้วก็แอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับ MCOTCONNECT นะครับรับชมรับฟังนะครับสื่อทุกสื่อในเครือบมจ.อสมท.ได้ที่แอปพลิเคชันนี้แอปพลิเคชันเดียวนะครับแอปพลิเคชันเดิมของ FM 99นั้นได้ยุติการใช้ไปแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็เข้ามาในแอปพลิเคชันนี้ชัดเจนที่สุดส่วนใครที่เข้าไปในแอปอื่นพวกวิทยุรวมวิทยุอะไรต่างๆนั่นคือเถื่อนทั้งหมดนะครับอยากให้เข้ามาที่แอปพลิเคชันของ MCOT Connect เท่านั้นเลยนะครับก็จะติดตามพวกเราได้แล้วก็ SMS มาพูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับ Spice by Style Morning Talk 4689899นะครับ4689899นะครับมีกิจกรรมที่อยากให้แฟนๆของ FM 99แล้วก็ทุกท่านร่วมส่งกันเข้ามาก็คือบมจ.สมท.นะครับเชิญร่วมสนุกนะครับในการแข่งขันแล้วก็การมีส่วนร่วมในฟุตบอลระดับโลกนะครับหรือว่า World Cup 2026หรือการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่23นะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์แล้วก็โหวตทีมที่ชอบนะครับเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับแล้วก็เลือกแพ็กเกจ MCOT Super Fan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะครับแพ็กเกจ MCOT Super Fan ถูกสุดราคาเพียง20บาทนะครับรับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลหลักล้านลุ้นรับของรางวัลนะครับรางวัลใหญ่ๆก็มีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ Ferrizon MPV EV Super Van นะครับ1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับอีก5รางวัลตัวเครื่องบินของบางกอกเอเวย์ภายในประเทศ24รางวัลนะครับแล้วก็โกลกิวเชอร์5รางวัลแล้วก็รวมรางวัลอื่นๆมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนกระทั่งถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่ารอนะครับแล้วก็ไม่ต้องรอผลในนัดรอบรองชนะเลิศด้วยนะครับเพราะทุกโหวตนั้นมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลขอขอบคุณนะครับรถจักรยานยนต์ Yamaha Fresio Hybrid นะครับแฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่สไตล์ใหม่ในแบบของคุณนะครับและขอขอบคุณ True Fortic นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง True Fortic นะครับรวมทั้งขอขอบคุณ Du Home นะครับแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญ Du Home Stadium ตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์นะครับช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD แล้วก็รางวัลอื่นๆมูลค่ารวมกว่า 1.5 ล้านบาทโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยของสุดท้ายถึง17กรกฎาคมนี้เท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับและขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะครับ
1: ครับนะแล้วก็มูนูแม็กวันนี้นะครับยินดีให้ชมกันฟรีนะครับตี2คืนนี้นะครับคู่ของสเปนกับฝรั่งเศสอ่ะดูกันได้เชียร์กันได้แล้วก็ FM 99จะบรรยายสดนะฮะสไตล์ FM 99นะฮะ
0: ครับ
1: สไตล์เอนเตอร์เทนไม่ง่วงไม่เหงานะถ้าเราเป็นเพื่อนนะ
0: ครับ
1: เปิด FM 99ได้เลยนะ
0: ก็วันนี้ก็จะเป็น B แหลมสิงกับ เอกนพดลส่วนวันพรุ่งนี้ก็เป็นเอกคิมสกุล
1: ครับ
0: นะครับกับจุน
1: โอ้โหนะแฟนพันธุ์แท้บอลยุโรปด้วยนะ
0: ครับ
1: เอกของเรานะครับเอาละครับพูดถึงทีมในฟุตบอลโลกคราวนี้48ชาติมันมีชาติหนึ่งซึ่งผมคิดว่านะครับน่าจะผิดหวังมากที่สุดนะในสายตาของแฟนบอลทั้งโลกรวมทั้งประเทศของเขาด้วยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอุรุกวัยอุรุกวัยมาแข่งคราวนี้นะครับอยู่กลุ่ม S นะฮะมีสเปนมูโกเคปเวิร์ดอุรุกวัยแล้วก็ซาอุดิอาระเบียใครๆก็ต้องชี้ไปเลยนะครับว่ากลุ่มนี้สเปนกับอุรุกวัยจะเข้ารอบไม่มีใครเถียงเลยนะครับ
0: อดีตแชมป์โลก2สมัยแล้วก็โค้ชที่คุมทีมมาคือมาร์เซโลเบลซ่า
1: ใช่
0: ยอดโค้ชคนหนึ่งของอาร์เจนตินา
1: ใช่
0: นะครับแต่ว่าอุรุกวัยเขาเป็นสไตล์บอลแบบว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูง
1: ยังไงครับผม
0: ระเบียบวินัยคุมไม่ได
1: ้โอ้
0: เคยมีประเทศบางประเทศเหมือนกันรู้สึกว่าจะเป็นสารคันนี่แหละที่มีปัญหาเรื่องระเบียบวินัยพอคือเบลซ่าเนี่ยเขาเป็นลักษณะของเข้มข้น
1: ครับ
0: ระเบียบต้องเป๊ะความอดทนต้องเป๊ะอะไรต่าง
1: ๆพอมาเจอจะดังจากไหนไม่รู้ถ
0: ้
1: าคุณมาอยู่กับผม
0: ใช่
1: คุณต้องตามผม
0: ใช่
1: โอ้โห
0: พอมาเจออุรุกวัยเข้าไปฮะนักเตะอาวุโสอุรุกวัยเดินออกจากห้องอย่างตัวฮะไม่ฟังโค้ชฮะ
1: ไม่ฟัง
0: แล้วก็ไม่คุยกันเองครับโอ้เจริญแล้วครับ
1: เรียบร้อยครับกลุ่มนี้ครับกลายเป็นสเปนกับหมู่เกาะแคบเบิร์ดเข้ารอบซึ่งหมู่เกาะแคบเบิร์ดเข้ารอบด้วยคะแนนเพียง3แต้มเสมอทุกนัด
0: ครับ
1: เสมอสเปนเสมอรุกวัยเสมอซาอุ
0: ในขณะ
1: ที
0: ่ใช่ไหม
1: ในขณะที่อุรุกวัยครับเสมอซาอุเสมอมุกโกแคบเวิร์ดแพ้สเปน 1-0
0: ครับ
1: ตกรอบนี่2คะแนนนะ
0: ฮะ
1: โอ้โหชนิดว่าต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับนะยิ่งกว่าเกาหลีใต้อีกนะครับผม
0: คร
1: ับนี่นะอุรุกวัยนะล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของโค้ชแล้วครับท่านผู้ฟังมาร์เซโลเบลซ่าคุณกลับบ้านอาร์เจนตินาคุณไปแล้วแต่งตั้งใครรู้ไหมครับ
0: ใครอ่ะ
1: เดียโก้ฟอรัน
0: โอ้อันนี้ไม่ธรรมดานะดิคุณเดียโก้ฟอรัน
1: เนี่ยอันนี้กองหน้าเลยนะดิกองหน้าทีมชาตินะมาเก็บดองหนังยุ่งกับแมนยูอยู่นะเป็นเฮดโค้ชครับนี่ฮะไม่รู้จะเดินหน้าหรืออยู่กับที่หรือถอยหลังนะครับนะ
0: ก็คงใช้สูตรเดียวกับอาร์เจนตินาเพราะว่าอาร์เจนตินาเนี่ยเลโอเนลสคาโลนี
1: ่
0: ก็เป็นรุ่นพี่ของเลโอเนลเมสซี
1: ่
0: ก็มาคุมทีมอายุนามแกก็เพิ่ง48ปีเองเลโอเนลเลโอเนล
1: รุ่นเดียวรุ่นเดียวกัน
0: แล้วก็รุ่นเดียวกับอิตาเดียโก้ฟอรันนี่แหละ
1: ฟอรันอายุ47ปีแต่ว่าสัญญานี่เหมือนทดลองงานนะ
0: ฮะ
1: คุมจนถึงมีนาคมปีหน้า
0: ครับ
1: ดูซิว่าเป็นอย่างไรสัก6เดือนก่อน
0: อย่างนี้ก็ต้องใช้คำว่าอินเทอริมเลย
1: แต่เขาเซ็นสัญญาให้คุมนะแต่แค่นี้ก่อนไม่ใช่ชั่วคราวน
0: ะ
1: เป็นโค้ชจริงจังเลยนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าสัญญาสั้นๆนะฮะถ้าผ่านได้ผลงานดีอาจจะขยายนะฮะเงื่อนไขสัญญา
0: ก็ถ้าใครเป็นแฟนทีมฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็คงจำกันได้แกมาอยู่ประมาณสัก 2-3 ฤดูกาลนะช่วงนึงแต่ว่าที่แกเล่นนานที่สุดเนี่ยรู้สึกว่าไปเล่นอยู่กับอเดรติโกมาดริดอ
1: ่
0: ะนานสุดอันนั้นน่าจะมองสัก 4-5 ปีอ่ะครั้งนั้นนะฮะ
1: ส่วนเรื่องของสโมสรต่างๆแมนยูนี่ก็ตกลงว่าล่าสุดนี่อันเดรซานโตสนะกองกลางชาวแซมบ้าของเชลซีก็มาอยู่ร่วมทีมแล้วเป็นคนแรก50ล้านปอนด์และตอนนี้พอเห็นฟอร์มของเจ้ายูริติเรมันอ่ะกองกลางทีมชาติเบลเยียมอ่ะ
0: ครับ
1: เมื่อก่อนนั้นจำได้ตอนอยู่เลสเตอร์เล่นดีนะ
0: ใช่ครับ
1: จนวิลล่าซื้อมาครับแล้วก็มาติดทีมชาติเบลเยียมมาฟุตบอลโลกด้วย
0: แกเป็นกัปตันทีมเลยนะ
1: ใช่ก็ติดต่อนะฮะในการที่จะคว้าตัวนะฮะยูริติเรมันมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าแอดิสันกองกลางทีมชาติบราซิลของแอตแลนต้าหลังจากตรวจร่างกายแล้วไม่ผ่านไม่ผ่านก็ต้องนะไปหาคนอื่นแทนนะครับ
0: แกเป็นดาวรุ่งมากนะอายุนามเนี่ย
1: โอ้โห
0: เพียงแค่30ปีแค่นั้นฮะแต่น่าจะถูกจริตของไมเคิลคาลิกนะ
1: ก็คนที่ออกไปก็30ต้นๆไงเอาประสบการณ์ช่วงนี้ต้องใช้นะฮะอย่าให้มาปรุงแต่งอะไรเลยมาพร้อมใช้งานเด้ประมาณนี้นะ
0: ส่วนคุณอังเดรนี่อายุ20กว่าเองนะแล้วก็ติดทีมชาติบราซิลไปแล้วแต่การติดทีมชาติบราซิลช่วงหลังเนี่ยก็ไม่ได้การันต
1: ี
0: ว่าสุดยอดนะ
1: กราบส่วนลิเวอร์พูลหลังจากได้โค้ชอโดนี่อิลาโอล่ามาแล้วก็ประกาศว่าจะเพิ่มสไตล์ดุดันขึ้นนะ
0: ครับ
1: เล่นแบบดุดันนะนะฮะก็ตอนนี้ได้ตัวของเชอร์มี่ชักเก้นี่เป็นฝรั่งเศสกองหลังแล้วก็เจ้าวิกตอร์มุนยอสนี่เป็นกลางรุกทีมชาติสเปนได้มา2คนแล้วทางอิลาโอล่าบอกว่ายังไม่พอขอเพิ่มอีกหน่อยบอร์ดบริหารจะตามใจแกหรือไม่นะครับ
0: คือสเปนนี่ก็ขายดีในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะเพราะสเปนเนี่ยมีผู้จัดการทีมที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยอย่างน้อยก็5แล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยอันโดนี่เอลราโอล่าใช่ไหมลิเวอร์พูลอันนึงแล้วก็ฟูแลมก็อับเบโลอาเบลัวที่ย้ายมาจากมาดริดไงแล้วก็เชลซีก็คุณชายอ่ะซาเบียอลองโซ่ไงแล้วก็มีคุณอาร์เซนอลก็คือมิเกลอาร์เตต้าแชมป์เก่าแล้วก็มีคุณแอสตันวิลล่าคุณอูนายเอมิลี
1: ่โอ้โหสเปนทั้งนั้น
0: สเปนทั้งนั้นนะครับล่อไป5คนแล้ว
1: สโมสรใหญ่ๆด้วยนะ
0: ใช่
1: ครับ

0: ส่วนนักข่าวเจอเลโอเมสซี่ก็ต้องถามครับว่าการเตะอังกฤษนี้มีความเห็นอย่างไรเมสซี่ในวัย39ป
1: ี
0: นะครับ
1: แกไม่เคยเตะอังกฤษนะ
0: ไม่เคย
1: ลงเล่นอังกฤษนะ
0: นี่เป็นเรื่องตื่นเต้นมากเลยครับแกบอกว่าผมเห็นและผมจดจำเกี่ยวกับเกมระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินากับอังกฤษในฟุตบอลโลกปี1986ตอนนั้นเป็นไร
1: ฮะ
0: แฮนด์ออฟก็อดใช่ไหม
1: ใช่ที่โกงอ
0: ่ะดิโก้มาราโดน่าสำหรับผมนี่นะเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมจะได้ลงเล่นกับอังกฤษก่อนหน้านี้ก็เคยเจอมาทุกทีมแล้วนะ
1: ครับ
0: เรื่องทีมชาติที่ผมเล่นเนี่ยครับยกไว้อังกฤษครับเพราะอะไรรู้ป่ะผมตอบเองได้ไหม
1: ฮะ
0: เพราะอังกฤษไม่ค่อยมาถึงรอบผมแต่คราวนี้ครับอันนี้เมื่อกี้ยูนิฟอร์มพูดนะหรือเมสซี่มันจะพูดนะอังกฤษดังนั้นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมตั้งตารอเกมนี
1: ้ครับ
0: การได้ลงเล่นในรอบรองชนะเลิศกับหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งที่สุดนี่ชื่นชมอังกฤษนะก็เราจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้นี่ไม่ได้ดูถูกดูแคลนอังกฤษเลยไม่เคยเจอกับทีมชาติอังกฤษมาก่อนอู้แปลกนะ
1: ก็อังกฤษเนี่ยตั้งแต่เข้าร่วมฟุตบอลโลกมาเนี่ยนะฮะเขาก็ไม่ได้ไปทุกครั้งหรอกเขาก็ไปบ้างไม่ไปบ้าง
0: ไป
1: บ้
0: าง
1: หย
0: ุ
1: ดบ
0: ้
1: างแล้วก็เข้าถึงรอบรองชนะเลิศเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่4เองนะฟุตบอลโลกมี23ครั้งแกเข้ารอบรองชนะเลิศครั้งนี้ครั้งที่4
0: แล้วเพิ่งได้แชมป์แค่ครั้งเดียวที่เขาบอกเป็นเจ้านะเขาเรียกว่าเรื่องบอลเนี่ย
1: 1966
0: เรื่องฟุตบอลอังกฤษ
1: ฟุตบอลคัมมิ่งโฮม
0: ฟุตบอลนี่อังกฤษคือบ้านนะ
1: แต่อย่าไปพูดกับจีนนะถ้าอังกฤษไปยกเรื่องนี้กับจีนจีนก็จะยกฉูจู้ขึ้นมาเพราะว่าฉูจู้นี่คือกีฬาที่มันเหมือนกับฟุตบอลเลยแต่โกมันมากกว่าแค่นั้นเองอังกฤษก็1966ได้แชมป์โลก
0: นี่ไง
1: นี่1990
0: นี่
1: เข้ารอบรอง
0: 26ไงเออ60ปีพอดีไง
1: 1990เข้ารอบรอง2018เข้ารอบรอง
0: ร
1: แล้วก็ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่ง นะครับก็จะไปได้ไกลขนาดไหน
0: ก็ว่าก็จะแชมป์เลยนะอ่ะมาดูหน้าหนังสือพิมพ์กันดูกีฬาไทยรัฐวันนี้ภาพของรามิลยามอลนะครับโอ้โหหน้าตาดีมากภาพนี้นะฮะกำลังมองลูกฟุตบอลระหว่างซ้อมกันอยู่นะครับอธิบายภาพว่าขอควิดไก่สเปนนี่เหมือนกระทิงฝรั่งเศสก็คือไก่ใช่ไหมทำไมถึงเป็นไก่ก็ไม่รู้นะครับลามิญามานไอ้หนูแข้งทองของทีมกระทิงดูดสเปนเตรียมลงกระชากลากเลื้อยสู้กับทีมตราไก่ฝรั่งเศสในศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศที่ดัลลัสสเตเดียมคืนนี้ครับตี2นะฮะก็หมายเลข29นะโมโนแม็กยิงสดนะครับช่องโมโนแม็กสปอร์ตดูกันได้เลยนะฟัง99ด้วยก็ได้นะครับนะฮะไก่นี่ถ้าพูดถึงนะผมคิดถึงอะไรวะไอ้คุกคิกไก่ที่จันทบุรีกับสเปนกับฝรั่งเศสเนี่ยมันเกี่ยวกันไหม
1: ไม่ได้เกี่ยวเลย
0: เกี่ยวเลยนะไม่ได้เกี่ยวนะเล็งเพิ่มทีมอีก48เป็น64อนาคตบอลโลกอินฟานติโนแย้มล่าสุดแต่กลุ่มทวีปไม่เห็นด้วยทรัมป์จะมามอบแชมป์ใช้ทรัมป์เยอะๆหน่อยสิให้แกเลิกยุ่งกับโฮมุดหน่อยนี่ผมยังไม่ได้เติมถังสองเลยนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวมันจะขึ้นซะก่อนอีกเนี่ยแล้วก็มีภาพนะฮะของยานิกซินเนอร์นะครับซึ่งแชมป์เก่าชาวอิตาเลียนก็ป้องกันแชมป์ได้ใช้เวลา3ชั่วโมง46นาทีชนะอเล็กซานเดอร์เซเวเรฟนะฮะเต็ง2ชาวเยอรมันไป3-1เซตในรอบชิงนะครับแกรนด์สแลมคอร์ตหญ้าวิมเบิลดันนะครับไม่ลดจำนวนทัพไทย690คนบู๊เอเชียนเกมเรามาต่อสุรศักดิ์ย้ำเตรียมส่ง408ล้านนะฮะก็เมื่อวานก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งโอลิมปิกทั้งการกีฬาทั้งอะไรประมาณนี้ครับแต่เรื่องแปลกนะฮะคุณประเทศ
1: ครับ
0: ไม่มีการพูดถึงผู้ว่ากกท.คนใหม่นะตั้งกรรมการสรรหาไปแล้วนะกรรมการสรรหาก็ยังไม่มีการนับ1นับ2กันสักทีนี่30กันยาดร.ก้องศักดิ์จะต้องกลับไปบ้านแล้วนะครับผมแล้วเมื่อวานไม่ได้มาประชุมด้วยนะส่งรองปีชามาเป็นตัวแทนนะครับนี่ฮะก็เริ่มสงสัยนะครับสิงหากันยานี่มันก็จะมาแล้วนะปกติโลกก็ต้องเห็นภาพลางแล้วนะว่าผู้ว่าจะเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ครับ
0: แปลกจริงนะฮะมีรักษาการไหม
1: ไม่น่าจะมีนะเขาไม่ค่อยมีรักษาการ
0: ไม่เคยเห็นนะปกตินี
1: ่
0: โอ้ยนักการเมืองเขากระดีกระดาเพราะเขาเห็นตัวแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: โอ้ยว่าจะเป็นใครนะเขารีบตั้งกันเลยอย่างเงี้ยนะ
1: ก็ต้องไปถามพี่ทรงนะครับพี่ทรงน่าจะ
0: พี่ทรงบอก
1: น่าจะรู้
0: ใครก็ได้มาเดี๋ยวผมนั่งหัวโต๊ะอยู่แล้วเรื่องงบสับบุรีรัมย์เกมไม่ต้องห่วงไม่มีพลาด
1: พี่ที่พูดนี่หมายถึงว่าพี่ทรงศักดิ์นะ
0: ทรงศักดิ
1: ์แล้วไม่ใช่ทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะทรงศักดิ์ทองศรีนะฮะแกเป็นประธานบอร์ดกกท.นะฮะ
0: ใช่ใช่
1: เดี๋ยวไม่มีใครรู้ว่าแกเป็นอะไรแกเป็นรองนายกนะและแกเป็นประธานบอร์ดกกท.นะฮะ
0: ผู้ทรงพลังทางบ้านส่งมานั่งอยู่ตรงนี้เลยห้ามพลาดเรื่องงบเองด้วยดิเรื่องอื่นไม่เป็นไร
1: พี่ทรงต้องถามพี่ทรง
0: งบแข่งรถมอเตอร์ไซค์งบอะไรต่างๆนะวงวิ่งนะให้ครบอืมนะส่วนอื่นๆนี่ก็นะครับอืมเชียร์บอลให้มันจับรางวัลหนแรกกิจกรรมผ่านไปรษณีย์ไทยกระแสดีรวมกว่า17ล้านฉบับนะไทยรัฐกับไปรษณีย์เขาจับมือตั้งแต่แรกตอนนี้เริ่มขายดีแล้วไงเพราะมันเริ่มเห็นเขาแล้วว่าน่าจะเป็นทีมไหนจากเดิมนี่มันเดาไม่ถูกเยอะมาก48ชาติพอเหลือแค่4ตอนนี้ครับก็เริ่มแล้วนะซื้อมา400ใบนะก็ใส่ไปเลยใบละชาติละ100ตามสไตล์นะฮะเอามากไปก่อนรวมตัว19กรกฎาคมทีมสาวไทยตบ3รายการผลเนชั่นลีกรางวัลอาชีพรับกว่า 6.2 ล้านนะครับนี่ก็เป็นรางวัลที่ร่วมแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ชนะได้นัดละ2ล้าน1เกมนะที่ชนะบราซิลอ่ะมันหมายเขาให้ไงนะครับแล้วก็ของไทยอาเดรินิวเดนิวก็มีภาพน่ารักของสาวๆสเปนนะฮะสาวฝรั่งเศสบรรดากองเชียร์แล้วก็ประธานเป้นะฮะเอ็มบัปเป้ซึ่งคนพูดถึงแกน้อยมากนะแต่แกโชว์ฟอร์มได้ดีนะกับฝรั่งเศสในคราวนี
1: ้เอ็มบัปเป
0: ้แล้วยิงเยอะด้วยนะตอนนี้นะ7-8แล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: 8ประตูเท่าเมสซี่นะอืมนี่ครับบิ๊กเม็ดเดือดแน่ตาไก่ดวลกระทิงดุประธานเป้นำทัพวัดพลังยาเมาดวลกันเลยนะแต่เป้นี่อายุมากกว่านะ
1: ครับ
0: ยาเมานี่เพิ่ง18นะครับ
1: คุณยาเมาเนี่ย18ย่าง19คุณเป้เนี่ย27ปี
0: ใช่
1: คือผมคิดว่านักเตะเหล่านี้อย่างแฮร์รี่เคนอย่างคริสเตียนเอ็มบัปเป้หรืออย่างลีโอเนลเมสซี่เนี่ยดูจะไม่ค่อยท้าทายนะถ้าได้รางวัลเพราะอย่างแฮร์รี่เคนเนี่ยเคยเป็นดาวซันโวมาแล้วดาวซันโวฟุตบอลโลกนะในปี2018ใช่แกเคยได้มาแล้ว2018
0: ไงไปไหนอะนะ
1: เอออังกฤษเข้ารอบรองไงแล้วแกยิงไป6ประตูไงครั้งนั้นน่ะ
0: แต่คราวนี้แกรอบมา6แล้วนะ
1: แล้วอย่างคุณเป้เนี่ยแกก็ได้เคยเป็นดาวซันโวฟุตบอลโลกมาแล้วในเมื่อ4ปีที่แล้วไงแกก็ยิงไป8ประตู
0: แกเคยอยู่ในทีมแชมป์ครั้งหนึ่ง
1: เออ
0: 1998
1: ใช่
0: แต่ตอนนั้นแกไม่ค่อยได้ลง
1: เ
0: ด็กอยู
1: ่แล้วก็อิตาเลียวเนเมซี่เนี่ยแกก็เคยได้นักฟุตบอลยอดเยี่ยมของฟุตบอลโลกไปแล้ว
0: มาแล้ว
1: เ
0: ป็นแชมป์โลกก็เป็นมาแล้ว
1: ใช่
0: ฉะนั้นโปรอังกฤษเถอะครับ
1: ครับถ้าสมมติว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้สมมติเถอะนะนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยเกิดเป็นคุณเบอร์สิบอ่ะคุณจูดเบลลิงแฮม
0: ก็โชว์อยู่
1: อันนี้จะดูน่าตื่นเต้นเพราะเป็นคนใหม่ไง
0: นะสเปนมียามาล
1: อ
0: ังกฤษมีจูดนะฮะฝรั่งเศสก็มีประธานเป้
1: คือถ้ามันเป็นคนใหม่ๆบ้างอ่ะก็ดี
0: อาร์เจนก็เมสซี่
1: ไม่งั้นมันก็จะซ้ำซากอาร์เจนก็เดี๋ยวเนี่ยเมสซี่ก็ซ้ำซากนะเพราะเขาได้รางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมไปแล้ว
0: พอดูทั้งทีไม่มีใครเด่นเลยอ
1: ่
0: ะโอ้โหอาร์เจนชุดนี้นะเออมาถึงนี้ได้ก็บุญแล้วก็มีภาพน่ารักของน้องโปรจิโนอัธยาทิติกุลด้วยนะสรุปแล้วจบที่10นะได้เงินรางวัลไป5.5 ล้านนะครับรายการเมเจอร์ที่5 30กรกฎาคมนี้ตกลงเล่นที่สนามอังกฤษนะไม
1: ่
0: ใช่สกอตแลนด์นะครับอังกฤษนะฮะแล้วก็นี่ก็ได้ไม่ค่อยถูกกับยุโรปนะฮะเผลอๆนะฮะจะไม่ผ่านตัวอีกฝรั่งเศสไม่ผ่านตัวแล้ว
1: นี่ก็แช่งชัดเจนเลยนะ
0: อัธยาทิติกุลฤดูกาลนี้เหลืออีกสนามเดียวนะฮะนางงามจะมีมงกุฎให้มันสง่างามหรือไม่นะครับ
1: คือตอนนี้เวลาที่ BBC เล่นข่าวกอล์ฟเขาไปเล่นข่าวเฮรันยูที่ได้แชมป์เมเจอร์2รายการติดกันน่ะเพราะว่าอันดับแกพุ่งขึ้นมาเลย
0: ฮะเดี๋ยวรายการต่อไปเนี่ย
1: ใช่แกพุ่งขึ้นมา7อันดับ
0: โอ้โหเมเจอร์2สนามติด
1: แกพุ่งขึ้นมาขนาดนั้นน่ะ
0: แล้วแกไปปล้นพวกสาวญี่ปุ่นจนน้ำตาไหลเยอะ
1: ใช่
0: 11อันเดอร์วันเดียววันที่3อ่ะใครก็ตีไม่ได้นะครับให้เจ้าตัวมาตีอีก 3-4 รอบก็ทำไม่ได้นะครับวันนั้นมันแบบอินเดอร์โซจริงๆนะดีทุกอย่างดีทุกช็อตนะ
1: สองเมเจอร์ติดกัน
0: สุรศักดิ์ออกโรงยืนยันเอเชียนเกมไม่มีตัดตัวยูทก็ไม่ต้องห่วงยูทก็แข่งปลายปีนี้
1: หมดไม่มีตัดตัวคือใครส่งก็ได้หมดเลย
0: ก็คือส่งเอามันไม่มีตัดแล้วไม่ผู้ปกครองไม่ต้องเดือดร้อนครับอยู่กับผมครับผมสบายใจครับ
1: คือเป้าเขาเนี่ยอยู่ที่12เหรียญทองเพราะว่าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวเนี่ย ซึ่งเป็นเมืองงดงามอันดับต้นของประเทศจีนเนี่ยนะเป็นเมืองท่องเที่ยวของจีนเขาเนี่ยไทยเขาอยู่อันดับ8ไงของตารางเหรียญแต่

0: ได้เพียง12เหรียญทอง14เหรียญเงินแล้วก็32เหรียญทองแดง
1: ครับ
0: ครั้งนี้ก็หวังเท่าเดิมนะครับหวังเท่าเดิม
1: นักกีฬาลดลงมาหน่อยแต่ว่าการที่ลดลงเรานะไปวัดกับชาติอื่นนะเราไม่เป็นสองรองใครเรื่องจำนวนนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวตอนนี้กรุงเทพกำลังรอของญี่ปุ่นอยู่ว่าจะมากกว่าเจ้าภาพเหมือนคราวที่แล้วไหม
0: ในเอเชียนเกมครั้งที่19เนี่ยเราได้แชมป์ได้แชมป์เรื่องของจำนวนนักกีฬาที่ชมแข่งขันมากกว่าจีนเจ้าภาพนะครับแต่ว่าจีนก็เป็นเจ้าเหรียญทองไงแต่ไทยเนี่ยส่งไปมากกว่าจีนเจ้าภาพย้ำนะแต่ได้12ทอง
1: อ่ะผมว่านักกีฬายกน้ำหนักจะต้องโชว์สมรรถภาพเพราะว่ามีระดับโลกไปด้วยไง
0: ครับ
1: เจ้าเวฟวิรพลวิชุมาน ี่เหรียญเงินมหกรรมโอลิมปิกเกมที่ปารีสอีกคนน้องออยสุรจนาคำเบ้านี่ก็เหรียญทองแดงที่โอลิมปิกเกมปารีสนะ
0: ครับ
1: ระดับเอเชียนเกมก็มีคู่แข่งก็คือพวกเกาหลีเหนือกับจีนก็ลุ้นกันเหรียญใดเหรียญหนึ่งนะครับเอาต้องทองนะครับท่านนายกมาดูหน้าหนึ่งกันครับวันนี้เหตุการณ์ซึ่งมันเกิดขึ้นตอนเที่ยงคืนเมื่อวานหนังพิมพ์ลงไม่ทันรายละเอียดทุกอย่างอยู่ในวันนี้นะครับใครยังไม่ได้ติดตามข่าวเรื่องโรงเบียร์ณลาดพร้าววันนี้หนังสือพิมพ์ทั้งเดลี่นิวส์ไทยรัฐละเอียดมากครับพาดหัวเป็นหลักทั้งคู่ของเดลี่นิวส์ก่อนตำรวจยันสูตรควันตายทุรนใช้คำว่าตายทุรนโรงเบียร์มรณะศพเกลื่อนประตูหนีไฟมันเปิดไม่ได้ไง
0: ครับ
1: นักดนตรีก็สังเวยนะมีนักร้องนำผู้หญิงเสียชีวิตด้วยเจ้าของก็โคม่าประกันไว้40ล้านยอทอคือยอทอต้องยุติธรรมเหรอเนาะ
0: ใช่ครับ
1: จ่ายเยียวยานะครับแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลนี้ทางรัฐบาลบอกไม่ต้องห่วงนะครับนะมีเจ้าภาพดูแลแน่นอนนะครับแล้วก็นะครับลุ้น15กรกฎาคมเคาะใหม่แบ่งเบาค่าไฟประชาชนตรึง 3.95 ถึงสิ้น 2569 ชี้ต้นปีหน้ารัฐบาลอ่วมแน่ก็15กรกฎาคมก็คือวันพรุ่งนี้เรื่องค่าไฟเนาะเห็นเขาว่านะไอ้200ล้านตอนนี้ต้องมาใช้เรื่องพลังงานใช่ไหมเขาได้คุณสุเทพกู
0: ้
1: ไปทำโซล่าเซลล์ดูเดี๋ยวแต่ได้ช่วยเราสักหน่อยนะให้เรากู้ดอกเบี้ยทำโทษช่วยผมสักแสนได้ไหมครับผมบอกแสนคนละครึ่งยังมีเหมือนไทยพัดโอ้ให้ผมกู้กับผมฟังแล้วน้ำตาจะไหลเหมือนจะช่วยนะมันช่วยอะไรหมดเนี่ยแล้วก็แก้กฎหมาย4ข้อหรือสวัสดิการข้าราชการขอ1เดือนสรุปชงครม.ใช้แบบใหม่และกระทบนะสิทธิ์คนเก่าแล้วก็เกษียณคือเรื่องตอนนี้งบประมาณของบ้านเรานี่นะโอ้มันเยอะมากนะครับกับการดูแลสวัสดิการของข้าราชการที่เกษียณไปแล้วอ่ะนะรวมทั้งยังไม่เกษียณนะครับเห็นตัวเลขแล้วแหมมันอื้อเลยนะฮะก็จะทำอย่างไรก็วิธีแก้ก็คือซื้อประกัน
0: ครับ
1: เหมือนพวกเราสองคนนี่ครับก็ใช้เบี้ยของรัฐบาลไปซื
0: ้อ
1: นะการดูแลให้ประกันเขาดูแลบ้างก็ยังดีนะฮะแล้วก็จ่าพิชิตติดต่อมอบตัวกงสอบวินน้องสาวจนมุมปอประสานลาวรวบคือน้องสาวของจ่าพิชิตหนีไปลาวก็ประสานทางโน้นส่งตัวแล้วส่วนจ่าพิชิตหายล่องลอยตั้งแต่วันแรกครับนี่คืออยู่ที่เพชรบูรณ์นะฮะคนนี้ตัวเอเลยนะเพราะบริษัทที่ไปแก้ไขกระดาษคำตอบเป็นบริษัทของจ่าพิชิตนะครับผมอยู่ที่นนทบุรีตรงนั้นนะฮะมาดูของไทยรัฐกันสักหน่อยไทยรัฐนี่พอถอคือพิสูจน์หลักฐานเจอหลักฐานต้นตอไฟนรกเผาโรงเบียร์28ศพเป็นชุดคุมคุณภาพเสียงเร่งสอบการขอใช้อาคารเห็นไหมจะเริ่มที่กอไก่เขตจตุจักรอะไรประมาณเนี้ยนะครับผู้บาดเจ็บนอนโรงพยาบาล71รายนะแล้วก็มีภาพของศพที่เรียงรายกันอยู่ณที่เกิดเหตุตอนนั้นนะ27นะตอนนี้เพิ่มอีก1นะฮะเป็น28พันแจ้งเกิดเท็จ5โรงพยาบาลเอกชนสบส.ฟิตไล่ตรวจย้อนหลัง5ปีฝากขังอีก4กลุ่มจีนแล้วก็พ่อทิพย์นะครับก็บริษัทโรงพยาบาลเอกชนดังๆด้วยนะก็ถ้าพูดถึงเขาก็ไม่รู้นะเขาก็ทำคลอดให้นะตามหน้าที่แล้วก็เก็บเงินตามระเบียบแต่การแจ้งจากนั้นใครเป็นพ่อเป็นลูกอะไรประมาณนี้โรงพยาบาลเขาไม่เกี่ยวเนาะแต่ถ้ามันเกี่ยวดองดองยุ่งไปส่งไปเสริมอะไรตรงนี้ทำให้เกิดการขบวนการทำความผิดได้ก็ต้องโดนด้วยนะครับมีภาพ 2-3 ภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่โรงเบียร์ด้วยแล้วก็ยุติธรรมบี้ฟอเร็กศาลไม่อนุมัติหมายจับพาวุธระบุอยู่ในวิสัยใช้หมายเรียกรุตพลชี้แจงฟันหัวสวน้อยโบยหลักฐานโยงถึงได้แค่นี้รัฐมนตรียุติธรรม

0: นะคนบุรีรัมย์เนี่ยเขาบอกว่าที่เกี่ยวพันน้อยหลักฐานน้อยก็เลยได้แค่นี้แหละและที่มันช้าก็เพราะว่าอัยการส่งเรื่องกลับมาให้รอการสอบสวนของกกต.เรื่องหัวสว.ถ้ากกต.ไม่สรุปคดีนี้ก็จะไม่ไปไหนครับคุณสุเทพ
1: ครับ
0: ผมเข้าใจอย่างนั้นนะฮะส่วนเรื่องการออกมาจับพาวุธศาลบอกว่าโอ้ยออกได้ไงหมายเรียกก็พอประมาณนี้นี่เขาเป็นส.ส.ของพรรคประชาชนนะครับฟอร์เรสต์นี่เป็นคดีแบบปลาลักขึ้นเลยนะตอนนี้ เอามาตอนนี้เพื่อหลักการการเมืองเท่านั้นนะครับประมาณนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดู SMS กันวันนี้เยอะจริงๆพักกันสักครู่เดียวครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จากบางกอก Airways สะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับ Point Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ Fly New ที่ flyerbonus.bangkokair.com
2: บอลโลกสตอรี
5: ่สนามกาซิมอฟทำสถิติความยั่งยืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนาม Education City Stadium ในกาตาร์สร้างสถิติเป็นสนามฟุตบอลโลกแห่งแรกที่ได้รับคะแนนความยั่งยืนระดับ5ดาวจาก Global Sustainability Assessment System สถิติที่น่าทึ่งคือวัสดุก่อสร้างสนามกว่า 20% มาจากวัสดุรีไซเคิลและมีการติดตั้งระบบบริหารจัดการน้ำที่ประหยัดกว่าสนามทั่วไปถึง 55% นอกจากนี้รอบๆบริเวณสนามยังมีสถิติการใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์ฟาร์มเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเลี้ยงระบบปรับอากาศและไฟสนามอุณหภูมิความเย็นในสนามจะถูกรักษาไว้ที่24องศาเซลเซียสอย่างคงที่ตลอดการแข่งขันแม้อุณหภูมิภายนอกจะสูงเกือบ40องศาถือเป็นสถิติใหม่ของวงการวิศวกรรมสนามกีฬาระดับโลก
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: 1
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริด
3: 8:40 น. 2 วินาทีนะครับช่วงสุดท้ายของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาผมเข้าไปดูในแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ Facebook ของคริสตันนะครับ
4: ครับ
3: คอมเมนเตอร์ประจำนะครับปรากฏว่าเขาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลโลกด้วยนะฮะ
4: เอาเลย
3: ดังนั้นเนี่ย
4: 2คู่เลยป่ะ
3: 2คู่เลยแต่ว่าวันนี้เอาคู่เดียวก่อนวันนี้เอาคู่ฝรั่งเศสกับสเปนนะครับคริสตันบอกอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าผมจะไปทำหน้าที่รายงานข่าววิเคราะห์เกมที่ BBC Radio 5นะครับในเกมนัดนี้ระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ยเขาบอกว่าในมุมมองของผมเนี่ยฝรั่งเศสและสเปนเนี่ยคือ2ทีมที่ดีที่สุดของทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนี้ใครชนะน่าจะได้แชมป์บอลโลกนะครับสิ่งเดียวที่ผมผิดหวังเกี่ยวกับสเปนคือจนกระทั่งถึงตอนนี้นะฮะ
4: เป็นไง
3: ผมยังไม่ได้เห็น

0: ศักยภาพและฟอร์มเด่นของลามินยามาลเลยนะครับศักยภาพที่แท้จริงเขายังไม่แสดงออกมาเขาแทบไม่มีบทบาทโดดเด่นในหลายเกมที่ผ่านมาเขาบอกว่าตอนที่เขาไปดูเกมตอนที่คริสตันไปดูเกมที่สเปนพบกับโปรตุเกสในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยซูเปอร์สตาร์ของโปรตุเกสกองหลังอีกคนหนึ่งคือนูโน่เมนเดสนะครับก็รับมือกับลามินยามาลได้อย่างสบายๆเลยจนทำให้ลามาลนั้นเงียบในเกมนั้นครั้งนี้เนี่ยลามินยามาลจะต้องดวลกับลูคัสดีนนะครับแบ็คซ้ายของฝรั่งเศสซึ่งผมคิดว่าเขาไม่เหมือนกับนูโน่เมนเดสลามาลน่าจะมีโอกาสที่จะแสดงศักยภาพออกมาได้สเปนจำเป็นต้องพึ่งฟอร์มเก่งของลามินยามาลหลังจากที่ยามาลเนี่ยเคยทำได้ในนัดที่สเปนชนะฝรั่งเศสในรอบรองชนะเลิศของฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปเมื่อปี2024หรือเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแล้วฟอร์มการเล่นของยามาลเนี่ยจะส่งผลต่อเกมนัดนี้อย่างไรก็ตามเขามองว่าฝรั่งเศสเนี่ยคว้าชัยชนะมาทุกนัดในการลงเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้
0: ยิงไปแล้ว16ประตูจาก6เกมโดยเฉพาะการทำเวลาทำประตูในเวลาปกติมีทีมเดียวที่ยิงได้มากกว่าฝรั่งเศสก็คืออาร์เจนตินาที่ยิงไป17ประตูแต่ว่า17ประตูของอาร์เจนตินาเนี่ย4ประตูมันเกิดขึ้นในช่วงต่อเวลาพิเศษถ้าดูในเวลาปกติเนี่ยถือว่าฝรั่งเศสเป็นทีมที่ยิงในเวลาปกติมากที่สุด
1: เกมลุกหลากหลายมากยิงเยอะ
0: แล้วก็มองว่าฝรั่งเศสเนี่ยน่าจะมีการเล่นเกมสวนกลับที่ดีเพราะว่าเขามีแผงผู้เล่นกองหน้าเกมรุกที่โดดเด่นมากนะฮะแต่จังหวะการครองบอลเนี่ยสเปนก็ยังจะเหนือกว่านะครับสเปนเสียไปเพียงประตูเดียวนะครับก็คือในเกมที่เจอกับเบลเยียมแต่คุณต้องไม่ลืมนะว่านัดนั้นเนี่ยเบลเยียมก็มีโอกาสทำประตูสเปนได้ในหลายจังหวะเช่นกันไม่ว่าจะเป็นยาเมานะครับที่ระเบิดฟอร์มเก่งหรือมิเกลมาเรโน่ที่โผล่มาทำประตูสำคัญได้เสมอเพราะเขาจะเป็นซูเปอร์ซับไงม
1: ิ
0: เกลมาเรโน
1: ่แล้วเบอร์6
0: สเปนเนี่ยน่าจะทำประตูได้แต่ผมคิดว่าฝรั่งเศสจะชนะ
1: ครับ
0: คริสตันชี้ว่าฝรั่งเศสชนะสเปนนะ3ประตูต่อ1
1: ครับในเวลาเลย
0: ในเวลาเลยแล้วก็ AI AI ให้ฝรั่งเศสชนะสเปน2ประตูต่อ1
1: โอ้3-1กับ2-1ครับส่วน Opta บริษัทเก็บข้อมูลชื่อดังซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายผลว่าฝรั่งเศสมีโอกาสชนะ 42.1% สเปน 31.8%
0: คร
1: ับนะแล้วผมมองว่าคู่นี้ไม่มีการต่อเวลาแน่นอน
0: อืม
1: เพราะว่าหลากหลายเกมรุกของทั้ง2ฝั่งเนี่ย
0: ครับ
1: นะยิงกันสนุก
0: ฮะ
1: นะมากกว่า2ประตู
0: อืม
1: โอ้แต่ผมมองว่าสเปนผมจะชนะครับ
0: อืม
1: ผมชอบลามินยามาลมากกว่า
0: อืม
1: อ่ะคุณสุเทพครับ
0: วันนี้วันที่14กรกฎาคม2569
1: วันชาติฝรั่งเศสเลยครับ
0: ผมไม่ต้องวิเคราะห์อะไรต่อไปเลยฮะจบเลย
1: ฝรั่งเศสนะ
0: ใช่ครับ
1: ผมเชียร์สเปนนะ
0: คือฝรั่งเศสเข้าชิงครับ
1: เป็นความรู้สึกผมถามน้องๆตอนเดินขึ้นมาทำงานเออเขาไม่มันเป็นสเปนเหมือนกับที่ผมคิดในใจนะฮะมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ฝรั่งเศสเล่นดีกว่าทุกอย่างเลยน
0: ะ
1: แต่สเปนชนะเดี๋ยวรอดูตีสองคืนนี้ฟังเก่าๆได้นะครับคุณดีแหลมสิงห์ใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็คุณเอกนพดลนะไปดูข้อความ4689899ขอบคุณมากๆทุกข้อความนะครับนะครับบอลโลกครั้งหน้าฟีฟ่าจะครบ100ปีเชียร์ให้อีฟานติโน่เพิ่มรอบสุดท้ายเป็น100ทีมไปเลยบอลไทยเราจะได้ไปบอลโลกกับเขาสักทีนะคุณแป้งเองโทษคุณแป้ง100ก็ไม่แน่นะครับสมาชิกนะครับ200กว่าๆนะ
0: สหพันธ์ที่อยู่ในเครือข่ายของฟีฟ่าทั้งโลกนะมี211ถ้าฟุตบอลโลกไป100ทีมเนี่ย1ต่อ2เลยนะ
1: 1ต่อ2คร
0: ับ1ต่อ2และถ้าสมมติว่าไป100ทีมจริงแล้วไทยไม่ได้ไปนะมันจะหมองแล้วก็อายมากเลยนะ
1: คือเขาไม่ได้จับฉลากนะครับ
0: แล้วไทยเนี่ย
1: แข่งรอบกันเลือกนะฮะ
0: ประชากรประเทศไทยเนี่ยไม่ได้น้อยนะฮะ
1: ไม่น้อยครับ
0: เป็นอันดับที่20-21ของโลกใบนี้นะฮะ
1: จำนวนประชากร60กว่าล้านนะเออคือถ้าเป็น100ทีมมันก็เปิดโอกาสให้ไทยมากขึ้นแต่โอกาสนั้นน่ะไทยต้องฉวยโอกาสด้วยการทำแผนแล้วก็ดำเนินการอย่างจริงจังคุณภาพมันไม่ใช่เรื่องของฟุกนะฮะฟุกไม่มีครับในบอลโลกคราวนี้นะครับดูชาติใหม่ๆที่ได้ไปสิครับเขาโชว์ฟอร์มได้เฮ้ยเข้าตานะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ฟุกแล้วไปไม่ได้มีไม่มีนะฮะ
0: แต่ว่าแต่ว่าแจ้งนิดนึงว่
1: า
0: ฟุตบอลโลกในปีในครั้งที่24นะโมร็อกโกโปรตุเกสสเปนปารากวัยอุรุกวัยเจนีน่าแล้วก็ในครั้งที่25นะซาอุดิอาระเบียนะฮะ2034
1: ครับ
0: ผมแจ้งล่วงหน้า2ครั้ง คือผมกำลังจะบอกว่ามันมีเวลานะครับ
1: มัน
0: ไม่ใช่บอกว่าไม่มีเวลานะครับ แล้วก็รู้ด้วยว่าชาติไหนเป็นเจ้าภาพนะครับมันชัดเจนมาก
1: แต่ละชาติก็24ชั่วโมงต่อวันเท่ากัน
0: ใช่ครับ
1: ผม
0: เท่ากัน
1: หลังจากนี้จะไม่ได้ฟังป่าภาคบอลแล้วชีวิตผมคงหดหูหน้าดูหลังจากนี้คงใช้เสียง AI มาเรียนแบบเสียงป่าในการฟังบอลแทนจากคุณชัยชนกก็โอ้โหนี่กรุงเทพเราสองคนก็คนฟังเขาประทับใจเหมือนกันนะนานๆจะได้โชว์
0: ครับ
1: สักวาหน้าฝนบนเมืองไทยเมืองนี้ไงเงินซื้อได้ทุกสิ่งหนาราชการเป็นสวผับและบาร์มีเงินนะผ่านสบายได้สมใจ
0: โอ้อันนี้น่าสนใจนะ
1: 2445
0: ทุกประโยคที่ท่านเขียนสักวานี้มาท่าน2445
1: ครับ
0: มันตรงซะนี่ไกลแต่ว่ามันตรงกับที่สารขันนะแต่ไม่แน่ใจว่าเมืองไทยเป็นอย่างนี้อ่ะฮะ
1: เมืองไทยไม่เคยมีไม่เคยเป็นเพราะคนที่ทำหน้าที่อยู่ดูแลอยู่เขาไม่เคยรู้เรื่องเลยถ้ารู้จับไปหมดแล้วคุณรู้เต็มมอกล่าวหาทีมที่เนื้อที่ส่วนใหญ่อยู่ในเอเชียแต่มาเล่นยุโรปคือตุรกีทีมที่แม่อยู่เอเชียแต่หน้าตาก็ไม่ใช่แต่มาเล่นไทยก็คือมาเล่นเอเชียคือออสเตรเลียทีมที่ชื่อเป็นเอเชียแต่เล่นยุโรปก็คือโคเอเชีย
0: นี่
1: เป็นข้อสังเกตนะก็สังเกตนะระหว่างเพิ่มทีม64ทีมกับถ้าไทยร่วมมือเพื่อนบ้านเป็นเจ้าภาพบอลโลกอย่างไหนไทยจะได้ไปบอลโลกเร็วกว่ากันครับ
0: โอ้มันก็ยากนะเพราะว่า1ไอ้64ทีมเนี่ยไทยจะไปบอลโลกไหม64ทีมเนี่ย
1: ก็มีโอกาสมากขึ้นแต่ก็มันต้องฉวยโอกาสนั้นให้ได้แต่ก็ยากอยู
0: ่แต่ผมว่าการเป็นเจ้าภาพบอลโลกยากมากนะ
1: ก็เราเคยมีแผนสมัยลุงตู่ไงอาเซียนไงรวมมือกันมีแผนอยู่ในลิ้นชักเรียบร้อยแล้วน
0: ะ
1: ตอนนั้นทิมดีกรมพลาดน
0: ะ
1: เป็นคนเป็นเลขาเขียนแผนนะแต่ไม่ได้ดึงออกมาใช้เลย
0: ฟุตบอลโลกเนี่ย
1: ไปแล้วอ่ะ
0: ฟุตบอลโลกเนี่ยถ้าดูกันไปยาวๆนะ
1: ครับ
0: ในปี2038อ่ะต่อจากซาอุดิอาระเบียตอนนี้หน้าเสือถ้ายังเป็นอินฟานติโนอยู่นะ
1: ครับ
0: หน้าเสือสูงมากเกิน 70% นะที่จะกลับมาที่สหรัฐอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสิทธิ์ต่อไปเนี่ยมันไปยุโรปแล้วใช่ไหมพอยุโรปเสร็จแล้วมาเอเชียพอเอเชียออกมาแล้วนะเป็นกลับมาที่คอนคาเคฟ
1: ครับ
0: นะครับดังนั้นเนี่ยคอนคาเคฟมันคงไม่ไปเม็กซิโกหรอกเม็กซิโก3ไปแล้วสหรัฐ2มันมีโอกาสที่เป็นสหรัฐเดียวๆนะแล้วก็ทางสหรัฐเนี่ยเขาค่อนข้างจะตอบรับด้วย
1: ผมก็ไม่ได้อะไรมากเพราะทำคงไม่อยู่แล้วครับ
0: ไม่อยู่แล้ว
1: คงไม่มีชีวิตแล้วแต่ไม่ชอบสหรัฐอย่างเดียว
0: ครับ
1: เวลากับไทยอ่ะ
0: เวลาไม่ได
1: ้มันไม่เอื้อ
0: เวลาไม่ได
1: ้เออประเทศสารคันเชื่อโชคลาภมากกว่า 50% มีเอาชายใส่ชุดเหลืองไปทำหน้าที่ที่ประตูด้วย
0: อันนี้จริงป่ะ
1: ประตูไหนฮะ
0: ประตูอะไร
1: ประตูฟุตบอลเหรอครับ
0: โ
1: อ้โหถ้าประตูฟุตบอลนี่ผมยังไม่เคยเห็นนะ
0: นึกไม่ออก
1: ยังนึกมัน
0: ออกทัวร์นาเมนต์ไหนเออผมก็ยังไม่เคย
1: แต่กีฬาประเภทอื่นผมเคยเห็นนะผมเห็นแบดมินตันเต็มเต็มตาเลยอยู่ในสนามเลยครับแต่นานแล้วนะที่สิงคโปร์วันอังคารขานไขใครขัดข้องใจจับจ้องจริงจังจริงจดจ่อข่าวดีกีฬามีมิรีรอมาเติมต่อข่าวดังฟังทุกวันมอร์นิ่งทอล์ควันพระจะสดใสไม่ห่างไกลใจสุขได้ผูกพันอยู่ที่ไหนใกล้ไกลใจสุขสันต์มามุ่งมั่นสบายดีหรือเปล่าพี่เทียนวันนี้ดีมากเลย
0: ขอบคุณมากครับ
1: ทุกวันนี้ฝรั่งเศสเจอทีมไหนคนทั่วไปก็เชียร์ทีมตรงข้ามครับป๋าเพราะเขาหมั่นไส้ประธานเป้เชียร์เจนเต็มถังจากต้นแมนยูเชียร์ไทยเชียร์ไม่ท้อแมนยูแล้วก็เมืองทองประกาศตัวขอเชียร์อาร์เจนนะครับแต่เสียใจล่วงหน้าเลยน
0: ะ
1: คุณต้นแมนยูนะ
0: เสียใจว
1: ่าว่าแห้งกินไงครับผมปาร์คหน้าบอลโลกเพิ่มทีมไทยจะได้ไปไหมเราจะไปโชว์สไตล์ตั้งรับเตะสาดทิ้งส่งบอลแบบไม่ขาดก็เกินรับรองเพื่อรอแพ้เราจะไปทำลายสถิตินักเตะที่แก่ที่สุดได้ไหมครับผมฟันธงสมาคมฟุตบอลทำงานแบบนี้ชาตินี้ไม่มีวันไปบอลโลกฝันไปครับ จริงๆเรื่องนี้เรื่องจริงครับเพราะท่านนายกแกก็สารภาพว่าแกฝันครับว่าเราได้ไปบอลโลกคร
0: ับ
1: อยากจะไปอยากจะเห็นแกฝันตลอด
0: แต่ผู้หญิง
1: ยังไม่เริ่มแผนเลยครับ
0: แต่ผู้หญิงได้ไปแล้วนะ
1: เออแกไม่เอาความฝันมาทำเป็นแผนทักทีนะคุณแป้งกรุณาเถอะครับกรุณาฟังฟังผมให้จบจบจบผมก็อยากไปดูบอลโลกสักครั้งนะครับ
0: ที่ไทยแข่งนะ
1: สารฝันหน่อยครับผมอย่าฝันอย่างเดียวฮะอาเซียนต้องรวมตัวขอโควต้าบอลโลกหนึ่งทีมครับป๋าพี่สุเทพไม่ออสเตรเลียจากสิงห์ท่าซานถ้าเป็นอาเซียนไม่เกี่ยวออสเตรเลียไงถ้าเป็นเอเชียออสเตรเลียเข้ามาแล้วฉะนั้นแบบที่เราว่านั่นแหละก็คือแข่งแบบอเมริกาใต้ไง
0: ครับ
1: ทุกชาติในอาเซียนมาเตะพบกันหมดแล้วเอาหนึ่งที
0: ม
1: เป็นโควต้าพิเศษไม่ใช่ที่โควต้าของเอเชียนะ
0: ครับ
1: อาเซียนแยกมาเลยเออแยกออกมาแยกออกมาเราเป็นหัวคะแนนใหญ่ไงเอ้ยระดับคุณแป้งก็เป็นอะไรล่ะที่ดูดิเป็นประธานพัฒนานะเออกระซิบข้างหูซ้ายหน่อยทะลุหูขวาให้หน่อยนะครับความเห็นส่วนตัวของผมต่อให้เพิ่มทีมจากเอเชียอีก 2-3 ทีมไทยก็ยังไม่ผ่านไปคงต้องผ่านพวกทีมจากตะวันออกกลางจีนและโดยเฉพาะอินโดนีเซียทีมที่มีความน่าจะเป็นได้ไปมากกว่าไทยอันนี้ถ้าอยู่กับปัจจุบันในเรื่องจริงเพราะอินโดนีเซียคราวนี้เขาไปรอบลึกมากเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: เกือบจะได้ไปอยู่แล้วนะครับ
0: ใช่ครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ไทยมันอยู่ถ้าดูศักยภาพจริงๆนะอยู่ประมาณอันดับ3อ่ะของอาเซียนตอนนี้นะฮะ
1: ครับสวัสดีครับป๋าพรเทพป๋าเคยชิมมังคุดที่เขาแกะให้ลองไหมครับส่วนใหญ่เวลาผมซื้อผมก็เลือกนะดูจากลูกจากอะไรก็ผมไม่ต้องลองให้เขาแกะให้ดูแล้วครับเพราะแม่ค้าเขาเก่งฮะเขาจะลูกที่ดีสุดมาลองชิมเสม
0: อแล้วก็เอาลูกที่เสียแล้วเอาลูกที่เสียกลับบ้านไป
1: เหลือกองใส่ถุงให้เราเมื่อวานเจ็บใจมากซื้อมา4โล
0: ดีซะโลนึง
1: ไอ้พวกรถกระบะที่มาขายในซอยไงสี่โลร้อยกินเลยพอไป
0: ใช้ได้ถึง10ลูกไหม
1: ไปเดินตลาดแถวแฮปปี้แลนด
0: ์
1: มันขายโล20ลูกย่อยๆ อยู่ในแผงไอ้โทษเราดูของถูกนะโอ้มันแพงกว่าเงาะเหลือ30ตอนนั้นมันขาย3โล100ไอ้เรานึกว่ารถมารถเล่นมันต้องถูกนะนั่นแพงกว่าแผงในตลาดแฮปปี้แลนด
0: ์แล้วเวลาซื้อนะก็อย่าง4โลเนี่ยก็จะดีประมาณสักโลนึงอ่ะ
1: เออแต่เมื่อวานกินก็อร่อยดีเงาะใต้ไอ้เป็นทุเรียนใต้ไม่ใช่มังคุดใต้ตอนนี้ใต้หมดแล้วทั้งมังคุดทั้งทุเรียนอะไรใต้หมดเลยครับของภาคตัวดอกไม่มีแล้วครับอันบอกว่าถ้าเขาแกะให้ลองครับแล้วแต่ว่าพอซื้อกลับบ้านป่าจะได้รสชาติแบบที่ชิมทุกลูกหรือเปล่าอันนี้ไม่มีอันนี้แน่นอนเลยครับไอ้ใบอนุญาตสถานบันเทิงในบ้านเราก็คงเหมือนกับกระดาษที่มีตราประทับใบนั้นก็คงไม่ได้บ่งบอกถึงความปลอดภัยของสถานที่นั้นๆทั้งหมดเช่นกันผมก็ได้แต่หวังว่าข้าราชการทุกคนในบ้านเราคงจะไม่ทำตัวเหมือนแม่ค้าเร็วๆบางคนนะครับจากคุณป้อมเอาเรื่องมังคุดกับเรื่องใบอนุญาตเข้าใจคิดนะคุณป้
0: อม
1: สรุปว่าข้าราชการเราเป็นแม่ค้าขายมังคุดเหรอครับเอเชียนเกมทีก็ขนไปเที่ยวไม่รายใจภาษีประชาชนบ้างเลยเขาไม่ได้ถามเขาพูดลอย
0: ๆมันมีข้อที่ไม่สามารถแก้ตัวได้อยู่บางชนิดกีฬาท่านผู้ฟังบางชนิดกีฬาเนี่ยมันไปโดยสถิติ
1: ใช่
0: แต่ว่ามันมีบางชนิดกีฬาบางชนิดกีฬาเนี่ยไปเลย
1: ก็อยากไปหาประสบการณ
0: ์ไปเลยโดยไม่มีสถิติอะไรไปเลยฮะบางกีฬาก็อ้างว่าเป็นกีฬายอดนิยมต้องไป
1: ต้องไป
0: นะครับแต่ไม่เคยประสบความสำเร็จอะไรอันนี้นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นข้อเท็จจริง
1: ครับดีเจทั้งสองครับคิดว่าคู่สเปนมีความรู้สึกว่าต้องต่อเวลาไหมคุณเทพ
0: คือผมบอกว่าวันที่14กรกฎาคม2569เนี่ยวันชาติฝรั่งเศส
1: ครับครับครับไม่ต้องต่อเวลานะครับ ผมก็ไม่ต่อคู่นี้เกมลุกมันหลากหลายเหลือเกินนะครับป๋าผมเชียร์อังกฤษครับแต่ตอนนี้แอบแช่งนิดๆเพราะไม่ยอมให้เจ้าเมนูของผมลงนะผมปิดไหมครับปิดครับไม่เป็นไรแต่เมนูไม่ต้องลงนะเพราะจะได้ลงคือลงชิงที่3เราไม่ต้องลงนะ
0: แต่ทีมชาติอังกฤษเนี่ย ก็น่าจะมีคนไม่ได้ลงประมาณ3คนนะคือประตูมือ2มือ3
1: ครับ
0: แล้วก็คุณก็พี่เมนูนี่แหละยังมีใครไม่ได้ลงอีกมั้ย
1: เอ็
0: นเฮนเดอร์สันยังได้ลงแล้วนะก่อนที่แกจะเจ็บแกก็ได้ลงแล้วนะ
1: ก่อนที่ไปกระโดดข้ามแผงป้ายนะ
0: ป้ายแกไปสะดุดป้ายเจ็บเนี่ย
1: สิงโตชิงตาไก่สิงโตแชมป์ครับป๋าและพอสุเทพแจ้งให้ทราบ
0: นี่ก็เรียนแจ้งให้ทราบ
1: สิงโตนะจะไปขี่ไก
0: ่คืออันดับฟีฟ่าเนี่ยจะยังไงไม่รู้น
1: ะ
0: แต่อังกฤษเนี่ยไม่ว่าจะเป็นก่อนฟีฟ่าตอนจับฉลากหรือว่านับปัจจุบันนะครับอั ังกฤษก็อยู่ที่4ตลอด
1: นาน
0: คือสเปนเนี่ยอาจจะเป็นที่1บ้างฝรั่งเศสอาจจะเป็นที่1บ้างอาร์เจนติน่าอาจจะเป็นที่1บ้างแต่อังกฤษเนี่ยแก4ตลอดตั้งแต่ก่อนเกมก่อนเกมตอนจับฉลากและระหว่างเกมและณปัจจุบันแกก็4ของโลกตลอดเวลา
1: ตอนนี้บอลให้เป็นเต็ง3ดีกว่า4นิดนึง4เป็นอาร์เจนอยู่แต่เขาไม่ได้ห้าม4ได้แชมป์นี่
0: ใช่ๆไม่ได้ห้าม
1: ป๋าทุกวันนี้คำว่าบอลไทยจะไปบอลโลกกลายเป็นมุกตลกไปแล้วฮะอันนี้เรื่องจริงนะโหตลกคาเฟ่ก็ยังไปเล่นกันเลยครับ
0: แล้ว
1: นะครับผมทำเรื่องนี้อย่าให้เป็นเรื่องจริงจังสักทีนะครับคนที่เกี่ยวดองหนองยุ่งนะครับนี่เรื่องจริงนะครับ
0: อ
1: ย่าไป

0: ทำให้เป็นเรื่องตลกนะฮะเรามีโอกาสก็ต้องใช้โอกาสอย่าทิ้งโอกาสและอย่าเสียโอกาสแค่นี้เองเออไทยเป็นเจ้าภาพบอลโลกโดนล่อเป้าเพราะมาตรฐานยังห่วยแตกคือไม่ได้เป็นตั้งแต่แรกนะเพราะว่าสนามเรายังไม่พอนะครับ
1: ไม่ได้
0: เราต้องรวมกันหลายชาตินะฮะแล้วตอนนี้ทีมมันมากขึ้นด้วยชาติเดียวมันเหนื่อยครับต้องรวมกับอาเซียนนะในอาเซียนของเราก็ต้องมีเวียดนามแล้วเพราะเวียดนามเขาสร้างสนาม 130,000
1: สนามใหญ่ที่สุดในโลก
0: ต้องมีชาติไหนอีกอ่ะสิงคโปร์สนามนั้นก็พอได้นะ
1: ใช่อินโดนีเซียได้แน่นอน
0: อินโดนีเซียได้แน่นอนนะครับ
1: มาเลเซียได้แน่นอน
0: มาเลเซีย
1: ชาติเขาสุดยอด
0: แ
1: ค่
0: นี้สีชาติพอฟิลิปปินส์เขายังไม่ใช่
1: ถ้าดูถ้าดูอินโดนีเซียเวียดนาม
0: ไทยมาเล
1: แล้วก็มาเลเซียสิงคโปร์เนี่ย5ชาติเนี่ยสนามกีฬาที่ดีที่สุดของ5ชาติเนี่ยไทยด้อยสุดนะ
0: ด้อยสุดครับราชมังคลานี้ด้อยสุดนะคร
1: ับ ใช่ครับด้อยสุดนะคร
0: ับฉะนั้นถ้าเราจะเสนอตัวเราต้องสร้างอีกสนามหนึ่งซึ่งเห็นเขาว่าจะสร้างหลายทีละนะฮะก็เรารอกันไปแต่ถ้าจะเป็นจริงๆก็ต้องทำครับ อยากให้ป้าแป๊ะจัดทริปไปเที่ยวเมืองตรังหรือไปเมืองแพร่ตากครับตรังเราเพิ่งกลับมานะครับเพิ่งกลับ
1: ไปมานะ
0: ส่วนเมืองแพร่เมืองตากนี่แม่สนผมสนใจพะเยาช่วงเนี้ย
1: เออพะเยาใช่มั้ยพะเยาเนี่ยเป็นเมืองอันซีนที่น่าไปที่สุดเลยแต่
0: ร้านพะเยาอะไรอย่างงี้นะเออ
1: แต่ตอนนี้เนี่ยกําลังพิจารณาอยู
0: ่สินค้าส่งออกด้วย
1: สมัยเขาจับต้นต่อได้แล้วเขาจับต้นต่อได้แล้วป่า
0: ตัวอยู่ที่พะเยาไงโอ้ผมสาวสงสารน้องมีนาผมพวกแกงพะเยาทําให้น้องเสียอนาคตเลยนะ
1: อ
0: ่ะก็ประมาณนี้ครับใครจะส่งมาก็ยังมีเวลาอีก1นาทีไปดูทาง YouTube ครับ
1: YouTube บอกว่าทำประเทศให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วก่อนเถอะประชาชนในกาลาแลนทั้งหลายโอ้โหนี่ก็แรงเลยนะ
0: อย่าดูถูกเราจนมากเกินไปครับ
1: เขาบอกว่าหลังเที่ยงคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยอ๋ออยากให้มีการรายงานสดมีรายงานรายการสดทุกคืนนะครับจาก FC สุราษฎร์ธานีเดี๋ยวผมรับไปพิจารณานะครับแต่ว่าตอนนี
0: ้ส่งมาเนี่ยต้องรีบพิจารณาอย่างทันทีเลยนะ
1: เขาบอกว่าใน YouTube เนี่ยเสียงชัดเจนกว่าในแอปพลิเคชันอันนี้รับไปนะครับเดี๋ยวไปดูต่อนะครับแล้วเขาบอกว่าเชียร์ตระไก่เข้าชิงกับอังกฤษครับป๋าเป็นไง
0: ใจอะดิ
1: อันนี้ถามป๋ามาว่าอังกฤษเนี่ยชิงที่3เนี่ยป๋าคิดว่าจะเป็นนัดสุดท้ายของแฮร์รี่เคนหรือเปล่าครับ
0: อ๋อน่าจะสุดท้ายในฟุตบอลโลกนะก็เหมือนที่เจ้าโด้ประกาศอ่ะทีมชาติกับฟุตบอลโลกส
1: ุ
0: ดท้ายแล้วแต่ชิงแชมป์ของชาติยุโรปแล้วก็ยังได้อยู่นะ
1: ท่านนี้ให้ข้อมูลมาบอกว่าเทเลมันเนี่ยจะมาตรวจร่างกายแล้วก็เป็นสมาชิกใหม่ของแมนยูในรอบ24ชั่วโมงนี
0: ้อ๋อ
1: เออก็จะได้ดาวรุ่งมานะครับแมนยูยินดีด้วย
0: 29ปีรุ่งตรงไหน
1: ฮะขอให้อังกฤษได้แชมป์โลกฮะนั่งสมาธิฝันเป็นโค้ชนั่งสมาชิกฝันไปฮะอังกฤษได้แชมป์โลกเขาบอกว่าฝัน
0: ไม่ได้ฝันเขาจะลงเตะวันพรุ่งนี้นะฮะก็คอยดูกันตีสองวันพรุ่งนี้นะ
1: อันนี้เนี่ยอันนี้ให้ป๋าเปรียบเทียบถามป๋ามาเลยฮะโฟมที่กั้นเสียงเนี่ยกับโฟมในอ่างน้ำเนี่ยมันมีคุณสมบัติเหมือนกันไหมครับป๋า
0: ไม่เหมือนกันครับผมอันนี้โคโรโฟมไง
1: โอ้โหพ่อคุณพ่อทุนหัวกรุณา
0: เดี๋ยวนี้บอกถ้าสร้างสนามเขาไว้จัดคอนเสิร์ตอย่าเลยป๋
1: า
0: ผมไม่ว่านะเพราะว่าถ้ามันไม่มีฟุตบอลหรือกีฬาแข่งก็ใช้อย่างอื่นเพื่อประโยชน์นะฮะลงทุนไปเยอะก็ต้องใช้คุ้มนะเพราะการเล่นคอนเสิร์ตคือได้ค่าเช่านะ
1: และอีกท่านหนึ่งบอกว่าสเปนหักดันฝรั่งเศสเข้าชิงกับทรีไรออนหนึ่งหมายถึงอังกฤษนะฮะเจ้าเคนจะยิงพาเข้าชิงนะครับแล้วก็พร้อมคว้าแชมป์โลกเคนฟ้าบัลลงดอ
0: นั่นไง
1: นี่เป็นไงแล้วโอ้โหค
0: ุ
1: ณจินตนาการยอดเยี่ยมมากเวลาหมดแล้วพี่ปายยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริด
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพัฒนาขอรอข้อมูลทางการดับเพิ่มรายที่29เหยื่อโรงเบียร์และลาดพร้าวนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการดูแลผู้ประสบภัยจากกรณีเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีมีเคสแดง3คนเคสสีเหลือง1คนซึ่งทีมแพทย์ดูแลอย่างเต็มที่ทั้งนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บมีการกระจายตัวรักษาอยู่ที่17โรงพยาบาลใน72ชั่วโมงแรกกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกทม.และโรงพยาบาลเอกชนประเมินคนไข้ว่าเตียงเพียงพอหรือไม่หาก

0: ก็จะเสียชีวิตเป็นรายที่29แต่ตนขอรอตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งส่วนเจ้าของร้านขณะนี้ทราบว่ายังเป็นว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังกล่าวถึงกรณีนายวินธนพัชรโพคินหรือดร.วินหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาคดีทุจริตสอบแข่งขันเป็นข้าราชการซึ่งเคยได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะทำงานของนายพัฒนาว่าเคยเป็นคณะทำงานในช่วงตุลาคมปี2568ส่วนตัวเองไม่รู้จักกับนายวินมาก่อนเพราะทีมงานแจ้งว่านายวินเคยมาทำงานหลายส่วนเคยเป็นคณะกรรมการต่างจึงมีการแนะนำผ่านกันมาในรัฐบาลที่แล้วและมีระยะเวลาสั้นเกิดเหตุการณ์หลายอย่างเคยเจอกันครั้งเดียวตอนมาแนะนำตัวส่วนจะต้องมีการคัดเลือกบุคคลในการเป็นคณะทำงานหรือไม่เพราะที่ผ่านมามีการละหลวมจนกระทบต่อรัฐมนตรีนายพัฒนากล่าวว่าที่ผ่านมาประเมินผู้ที่มาเป็นคณะทำงานจะต้องมีการรัดกุมมากขึ้นยืนยันว่ากับกรณีการทุจริตข้าราชการท้องถิ่นสามารถสอบสวนได้อย่างเต็มที่โดยส่วนตัวไม่รู้จักกันคนอื่นไม่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีรวมถึงทีมงานอื่นๆจากนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเต็มที่จะไม่มีการแทรกแซงและขอให้ความสบายใจว่าจะไม่มีการแทรกแซงอย่างแน่นอนขณะที่ปกรณ์เผยใบนี้สรุปผลการสอบทุจริตสอบท้องถิ่นเฟสแรกนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ครั้งที่2ทับ2569ในช่วงบ่ายวันนี้การประชุมจะมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานคณะทำงานมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐหรือปปท.มาสรุปเบื้องต้นว่าผลการสอบสวนมีอะไรบ้างหรือพบอะไรที่น่าตกใจหรือไม่โดยจะรายงานนายกรัฐมนตรีทราบเบื้องต้นถึงการตรวจสอบส่วนรายงานฉบับต่อไปจะรายงานช่องว่างที่พบผู้สื่อข่าวถามว่าล็อตแรกมีอะไรที่น่าตกใจหรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่าตนยังไม่เห็นหลังจากการประชุมจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งซึ่งยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้เดี๋ยวจะเสียขบวน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดย

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับแปชเชบรรลุข้อตกลงคว้าตัวลูก้าดินเข้ามาร่วมทีมฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวชื่อดังชาวอิตาลีรายงานว่าสโมสรปารีสแซงต์แชร์กแมงยอดทีมในลีกของฝรั่งเศสบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวลูก้าดินแบ็กซ้ายทีมชาติฝรั่งเศสจากสิงห์พังงาแอสตันวิลล่าสโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการย้ายทีมครั้งนี้คาดว่าค่าตัวของดาวเตะวัย32ปีจะมีราคาเพียงแค่10ล้านยูโรเท่านั้นแต่การย้ายทีมจะเกิดขึ้นหลังจากฟุตบอลโลก2026สิ้นสุดลงโดยดีนเตรียมช่วยทีมชาติฝรั่งเศสในเกมรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติสเปนในคืนวันนี้สลาเวนบิลิชกลับมารับตำแหน่งเฮดโค้ชทีมชาติโครเอเชียอีกครั้งสลาเวนบิลิชอดีตกองหลังทีมชาติโครเอเชียกลับมารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติบ้านเกิดอีกครั้งหลังจากสลาโกดาลิชประกาศอำลาทีมโดยทัพตามักรุกภายใต้การนำของสลาโกดาลิชตกรอบ32ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลก2026หลังพ่ายแพ้กับทัพฝ่ายทองโปรตุเกส1ประตูต่อ2โดยดาลิชได้ประกาศอำลาตำแหน่งกุนซือใหญ่ที่ทำงานมานานร่วม9ปีล่าสุดโครเอเชียแต่งตั้งสลาเวนบิลิชอดีตกองหลังทีมชาติและอดีตผู้ฝึกสอนทีมชาติกลับมารับตำแหน่งครั้งโดยก่อนหน้านี้บิลิชเคยคุมทัพอาร์มักลุกมาแล้วเมื่อปี2006ถึง2012และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริก
4: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อ

0: เดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: 12:12ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริกในเช้าวันอังคารที่14กรกฎาคมนะครับวันนี้ในห้องส่งผมยุทธพงศ์วิชดิษฐ์ป่าแป้แล้วก็โปรเจคครับสวัสดีครับโปรเจคครับ
1: สวัสดีครับพี่แป๊ะครับซื้อผู้ฟังครับ14กรกฎาคมนี้วันชาติฝรั่งเศสนะ
0: ใช่นะครับก็
1: 4กรกฎาคมนี้ชาติ
0: อเมริกาครับ
1: ชาติฝรั่งเศสนี่14
0: ตอนนี้พอทีมสหรัฐเขาตกรอบผู้นำเขาก็เลยไปยุ่งกับสงครามต่อพวกเราผิดเองที่ไปทำให้สหรัฐตกรอบ
1: ต้องโทษเบนเยี่ยม
0: ชาติไหนที่ทำให้สหรัฐตกรอบต้องโทษชาตินั้น
1: ไม่แต่เล่นไม่ดีอ่ะวันนั้นโทษใครไม่ได้เล่นไม่ออกเลยได้มันลูกหนึ่งก็ดีแล้วนะพี
0: ่นี่
1: มันได้มันลูกหนึ่งผมก็โชคดีแล้วนะเกมไม่ได้มีแขกมีแววไม่ประตูนะ
0: ไม่ไปแสดงอภิมหาอำนาจมากนักไปขอใบแดงใบนั้นนะ
1: อ๋อก็ไม่ได้
0: วันนั้นอเมริกาไม่แพ้หรอกนักเตะเขาก็อายไงเขาก็ไม่เล่นไง
1: ไม่อยากเข้ารอบ
0: ประท้วงผู้นำเขาวันนี้เข้าสู่รายการด้วยรถจวดนะเพราะว่าผมเห็นว่าเขาเป็นนักร้องที่เขาชอบกีฬาฟุตบอลมากเคยมาเดาะบอลที่หัวหมากนะตอนมาเล่นคอนเสิร์ต
1: กลางเวทีเลย
0: โอ้ตอนนั้นผมยังเรียนมหาลัยอยู่เลย
1: ได้ไหมดอกได้ไหม
0: ดอกได้อยู่ด้วย
1: คือเตะเป็นว่า
0: โอ้โหเขาบอกว่าถ้าเขาไปฝึกซ้อมอย่างจริงจังแล้วก็เป็นนักฟุตบอลเขาไม่ได้เป็นนักร้องแล้ว
1: ก็คงเป็น
0: แต่ถือว่าโชคดีพวกเราที
1: ่เป็นเดินทางนี้ได้แต่จะระดับไหนอีกเรื่องนึงถูกไหม
0: แต่พวกเราโชคดีแล้วที่แกไม่ได้เป็นนักฟุตบอลเป็นนักร้องกันดีกว่าเลยเลือกเพลงที่ฟังแล้วแบบว่าสบายใจสบายหูกับเพลงนี้เนาะ
1: What a Wonderful
0: World นะครับอ่ะก็ตอนนี้ก็รู้สึกร่างกายจะยังแข็งแรงดูดีอยู
1: ่
0: ย
1: ัง
0: คุยตลกโปกฮาอยู่กับทาง
1: 80ยังพี่ยัง80ยังอ่ะ
0: 70กว่า
1: 70กว่า
0: ครับ
1: โอเคดีโอเคร
0: ู้อยู่เป็นท่านซื่อเลยนะ
1: อืมก็เป็นคนบุคคลมีชื่อเสียงแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับ
0: เป็นสกอตแลนด์แต่ว่าอยู่ในเครือสหราชอาณาจักรไง
1: รอดสจวตเดี๋ยวเช็คกันหนึ่งแต่เมื่อวานมีข่าวเศร้านิดหนึ่งเกี่ยวกับดาราภาพยนตร์นะครับพี่แจ๊จำจูราสสิกพาร์คได้ไหม
0: จูราสสิกพาร์คดูสิ
1: คนที่เป็นตัวหลักคนหนึ่งที่ไม่ใช่เจฟโกบรัมอ่ะ
0: เป็นภาคหน่อยอ่ะ
1: ภาคแรกเลยภาคแรกเลยภาคแรกเลย
0: ภาคแรกเหรอโ
1: อ้แซมนิวอ่ะเสียชีวิตนะในวัย78อ้าวรอดสจวต81แล้วนะพี
0: ่หุ้ย
1: 81แล้วเนี่ยผมเช็ค
0: ตอนนั้นผมตามข่าวอยู่เพิ่ง70กว่า
1: 81แล้ว
0: 81
1: แล
0: ้
1: วแซมนิวนี่78เมื่อวานก็กับเสียจากไปอย่างเขาบอกว่ากระทันหัน
0: ครับ
1: นะคนที่เป็นดารานำในจูราสสิกพาร์คภาคแรกเลยภาคแบบภาคเมื่อ30กว่าปีก่อน
0: กระทันหันคือยังไม่ได้สั่งเสียใคร
1: ไม่แน่ใจครับอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะแต่ว่าจากไปแล้วครับแซมนิ
0: วได้ดูฟุตบอลโลกบ้างไหมครับเห็นไปดูบรรยงบรรยายกอล์ฟ LPGA อยู
1: ่คือภาคกอล์ฟแต่ก็ตามภาค
0: ตามดูฟุตบอล
1: บางถ้ามันซ้ำกันก็ถ้ามันชนกันก็เปิดในพี่หนึ่งกิติศักดิ
0: ์
1: เพื่อบรรยายด้วยกันเขาก็เปิดให้ดูด้วยโดยเฉพาะคู่นอร์เวย์กับอังกฤษ
0: ครับแล้วเมเจอร์ล่าสุดเตวิยงแชมเปี้ยนชิพ
1: ผมไม่ได้ผมภาค PGA ผมภาคผู้ชายไปแล้วเมเจอร์นั้นเป็นของแอลน่าจะเป็นโปรพาศิริวงศ์ธนศรีกับคุณอ้อมธัญรักษ์สัตยรักษ์
0: ช่วงนี้ดูฟุตบอลไงร่างกายไม่ไหวถ้าจะไปดูกอล์ฟอีกได้พักก็ต้องพักมันไม่ได้นอนไงก็เลยไม่รู้ว่าได้ไปดูวันที่3ที่ยูเฮรันเขาแสดงอภิริหาร
1: อภิริหารจริงครับ
0: 11อันเดอร์เป็นสถิติโอ้โหประวัติศาสตร์ที่ต้องบันทึกไว้ทั้งหญิงทั้งชายอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ยังไงฮะคือออกความเห็นหน่อยครับ
1: เอาง่ายๆว่าการแข่งขันรายการเมเจอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นของชายของหญิงเนี่ยสนามมันจะต้องเซตอัพค่อนยากกับปกติอยู่แล้ว
0: ใช่
1: การตีคะแนนโหดๆแบบนี้มันไม่ค่อยมีนะในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาทั้งชายและหญิงเนี่ยนักกอล์ฟที่ทำแต้มต่ำสุดเนี่ยคือก็เกิดขึ้นที่รายการนี้สนามนี้แหละแต่ก็
0: เป็นสนามนี้เหมือนกัน
1: สนามนี้เหมือนกันคือ61

0: ครับ
1: ก็มี3คนมั้ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีคิมฮโยจูคนแรกที่ทำได้61นะ
0: คิมฮโยจู61ก็คือ10อันเดอร
1: ์10อันเดอร์ใช่ครับแล้วก็มีอีกคนนึงน่าจะเป็นลีซองอึนนะทำได้เหมือนกัน
0: อันนี้เกาหลีทั้งนั้นเลยเอ่ยนามมา
1: ใช่อีกคนนึงไม่ใช่เกาหลีจำไม่ได้อะไรคนมี3คนตอนที่ทำ61เนี่ยนะ
0: แต่ถูกทำลายโดย
1: ถูกทำลายโดยเกาหลี
0: สาววัย25ปี
1: 5ปีย
0: ูเฮรัน
1: ยูเฮรัน
0: โอ้โหแล้วเมเจอร์2สนามติด
1: โอ้โห
0: ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของเธอ
1: กำลังมาคือยูเฮรันเนี่ยใครตามดูเนี่ยจะเห็นว่าเธอเล่นดีคือเกมเหมือนจีโน่เลยคือเดินทางดีมากแล้วเป็นคนตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่กันทั้งเรื่องระยะเธอ
0: สูง170
1: 175พ
0: ี่175
1: แล้วเอาง่ายๆว่าเป็นวงเกาหลี
0: สูงกว่าผม
1: พี่แป๊กพี่แป๊กถ้าผมบอกว่าวงเกาหลีพี่แป๊กนึกถึงอะไร
0: โอ้งสวยงามเป๊ะหมดทุกช็อตถ้าไม่เป๊ะเขาไม่ให้ผ่านเลยอ่ะ
1: เอางี้ยูเฮราเนี่ยเป็นวงเกาหลีแต่ไปอยู่ในร่างของฝรั่ง
0: ใช่
1: เธอไม่ใช่ฝรั่งนะแต่เธอตัวใหญ่เท่าฝรั่ง
0: เพราะว่าเกาหลีส่วนใหญ่ก็160ก็เป็นที่แล้ว
1: ก็มีแต่ว่าเนี่ยคือเหมือนกับคุณเอาวงเกาหลีแต่คุณไป
0: ที่มันเป๊ะแล้วไปอยู่ในร่างฝรั่งระยะมันก็ต้องไกลขึ้นวงมันกว้างขึ้น
1: แบบไม่ต้องพยายามนะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เธอก่อนหน้านี้เธอก็ทำผลงานได้ดีเธอเนี่ยอายุอาจจะมากกว่าจีโน่2ปีนะแล้วก็เข้า LPGA ทัวร์หลังจีโน่ปีนึง
0: หลังปีนึงด้วยเหรอ
1: หลังจีโน่ปีนึงปีโน่ปีจีโน่เข้าเนี่ย2022ส
0: ่
1: วนยูเฮรันเข้าหลังปีนึงแต่ก็เป็นลูกเกียร์เดียด้วยกันทั้งคู่นะคนละปี
0: เคยได้มาแล้ว
1: ชนะรายปีแรกตั้งแต่เข้าทัวร์เหมือนกันแต่ก็จะชนะยูเฮรันเนี่ยก็จะอย่างเงี้ยคือจะเหมือนเป็นมิสท็อป10
0: อ
1: ะท็อป5ท็อป10
0: ไม่แชมป์ก็ไม่หลุดท็อป
1: เพราะว่าทรงเกมเธอดีไงพี
0: ่
1: เดินตีแน่นอน
0: คล้ายๆอัธยา
1: แต่จะมีเรื่องอั้นเรื่องพัดโดยเฉพาะวันสุดท้ายก่อนหน้านี้มีบ้างทำให้แบบ
0: โอ้แต่วันที่4
1: มันไม่ปังสักทีตอนจนกระทั่งมาปีนี้
0: เมื่อวานโปรเตแซวว่าวันที่4แกเป็นเจ๊อนุรักษ์นิยมเลยนะ
1: คือ
0: ไม่เอาเลยตอนนั้น
1: คืออย่างน
0: ี้ต้องไปเพย์ออฟกับ
1: การเล่นกอล์ฟ
0: เอมิเรสัน
1: การเล่นกอล์ฟหลังจากรอบประวัติศาสตร์มันไม่ได้ทำง่าย
0: โอ้มันนอนไม่หลับนะ
1: คุณไม่ได้ทำดีที่สุดในอาชีพการเล่นของคุณคนเดียวนะคุณทำเรคคอร์ดของกอล์ฟโลกนะ
0: ทั้งหญิงทั้งชาย
1: ทั้งหญิงทั้งชาย
0: โอ้
1: ทั้งชายเนี่ยในเมเจอร์ต่ำสุดคือ62
0: 62ชายจะไม่เคยมี10อันเดอร์
1: 61ยังไม่เคยมี
0: ไอสนามนี่มันพา71
1: ของหญิงเนี่ยต่ำสุดในเมเจอร์คือ61แต่ว่ายูเฮราเนียมาทำ60ได
0: ้โอ้โห
1: พัดคือพัดตรงไหนก็ลงอ
0: ่
1: ะ
0: มีทั้งอีเกิลเบอร์ดี้กอล์ฟมี18หลุมตี11อันเดอร์ท่านผู้ฟังโอ้ตายแล้วสนามเขาเซตไว้ไม่ใช่ง่ายๆด้วยนะเอวิยงแชมเปี้ยนชิพก็ต้องให้เธอแล้วครับทำให้สาวญี่ปุ่นร้องไห้ไปหลายคน
1: โดยเฉพาะอากิอิวะ
0: โอ้โหเพราะญี่ปุ่นนี่นำมาแต่วันแรกนะ
1: นำใช่
0: วันที่2พอวันที่3โดนปล้นกลางแดด
1: โดนขึ้นนำแต่ก็ยังมีโอกาสเพราะว่าก็นำ3แต้ม
0: ใช่
1: แต่ตอนแรกอ่ะพี่แป๊ะผมยอมรับเลยผมดูยูเฮรันกับผมนึกว่าเหลือ2คนแล้ว ไม่นึกว่าบลุ๊กกับ
0: บลุ๊กเอเนอร์สัน
1: จะมา
0: บลุ๊กนี่2สนามติดแล้วนะ
1: ไม่นึกว่าบลุ๊กจะมาโอ้ปรากฏบลุ๊กบลุ๊กมาแล้วมาแบบจริงจังนะมาแบบอยู่ช่วงนึงหลุมประมาณหลุม6หลุม7หลุม8เนี่ย
0: ไล่มาทันน่ะ
1: อีเกิลโฮอินวันก่อนแล้วอีเกิลหรือ
0: โฮอินวันด้วย
1: 2หลุม4อันเดอร์
0: โฮอินวันด้วย
1: โฮอินวันด้วยแล้วก็ต่อด้วยอีเกิล
0: โอ้ถึงไล่ทันนี่นะ
1: วันสุดท้ายเนี่ยบุ๊กมี3อีเกิลนะพี่หลุมสุดท้ายมาอีเกิลอีกนะ
0: เฮ้ย
1: เพื่อไปเสมอ
0: โอ้โ
1: หแล้วไป
0: ออฟแต่ยังไม่ได้แชมป์นะ
1: คนที่น่าเจ็บใจคืออีวาอิอีวาอิเนี่ย3ลูกตอนนั้นเหลือ3คนแล้วที่เบียดกันเนี่ยมีเฮยูเฮรันบุ๊กอีวาอิตอนนั้นอะบลุ๊กโมเมนตัมมาโหทุนกำลังขึ้นเลยสัญญาณซื้
0: อ
1: เตือนแบงแบงแบงแบงเลยยูเฮรันซึ่งวันเมื่อวานตี60วันนี้ทีมไม่มีเบอร์ดี้เลยนะต้น17หลุมไม่มีเบอร์ดี้นะตีกันหนึ่งนะ
0: ใช่ใช่19พันเดอร์
1: เบอร์ดี้หลุมสุดท้ายอะถ้าเหมือนกับบลุ๊กแต่ว่าอีวาอีเนี่ยไอ้สาลูตุท้าเนี่ยคนเหนือเขาทำได้บ้างเธอพาหมดเลยก็เลยไม่พอไม่ได้แบบ
0: เล่งไม่ขึ้นเล่งไม่ขึ้นไปอ้อมหลุมเดียวจบเลย
1: จบปรากฏตอนแรกนึกว่าโหเสร็จบลุ๊กแล้วบลุ๊กกำลังมาปรากฏ
0: แล้วก็ยูไฮรันก็คว้าเงินรางวัลต้นโตไปนะครับเพราะว่างานนี้ 9.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะก็รับรางวัลไป46ล้าน
1: นั้น
0: 46ล้านบาทไทยนะ
1: 2เมเจอร์ติดปีนี
0: ้
1: ปีนี้ LPGA ทัวร์มาแตกนะคือ
0: 4สนาม2คน
1: แชมป์ไม่เยอะนะแต่แต่ละคนเน้น
0: 4ส

0: สนาม4เมเจอร์แต่มีแค่2คนเลลี่คอน่านี่พอออกจากทีมอเมริกาแล้วไม่เป็นเลยครับไม่เป็นกินอะไรไม่ได้ไปไหนไม่ถูกหลงทางครับปรากฏว่าตีเกินไป1ไม่ผ่านตัดตัวนะฮะ
1: ถึงขนาดว่าจะตกรอบนะ
0: แต่ยังไม่ดังเท่าฝ่ายชายไม่ผ่านตัดตัวนะเมื่อวาน
1: คือกันไม่น่าเชื่อคนนึงไม่ตกรอบมา4ปีคือเชฟเลอร
0: ์
1: อีกคนนึงไม่ตกรอบมา2ปีมันตกพร้อมกันสัปดาห์เดียวกัน
0: เป็นสัปดาห์ที
1: ่น่าเชื่อ
0: ที่สงสัยอยากดูฟุตบอลโลก
1: นะแล้วแต่ยูเฮลันนะพี่แป๊ะย้อนหลังกลับไปเมเจอร์ที่แล้วเนี่ยเมื่อปลายเดือนมิยอเนี่ย KPMG Women's PGA Championship เนี่ยวันรายการนั้นนะวันแรกเธอตีเกินนะเกิน1แล้วเธอตัดสินใจเปลี่ยนพัตเตอร์กลางทัวร์นาเมนต์นะ
0: เปลี่ยนพัตเตอร
1: ์จากเทเลเมดของเดิมเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นสกอตตี้แคมารอนรุ่นแฟนตอมมั้งนะผมจำไม่ผิดเปลี่ยนรอบแรกจบแล้วพัตไม่มีเปลี่ยนเลยแล้วปรากฏว่าหลังวันแรกเธอตีเกินหนึ่งในเมเจอร์ตามผู้นำ10สโตรกแบบนี้นี่เมเจอร์ที่แล้วนะแล้วตัดสินใจเปลี่ยนพัตเตอร์มาเป็นสกอตตี้
0: แล้วทำได้ดีด้วย
1: ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยติดลมบนปั๊บไอ้เกมที่เคยเหมือนเป็นจุดอ่อนเนี
0: ่
1: ยได้ตาม10แต้มไล่มาแซงชนะ
0: ได้กระบี่คู่ใจ
1: แล้วเมเจอร์นี้ก็เอาอันนี้แหละ
0: มา
1: ใช้ได้อีกเมเจอร
0: ์
1: ที่มาของคะแนน60ประวัติศาสตร์ของกอล์ฟเนี่ย
0: เพราะว่าพัดเป็นเรื่องสำคัญมาก
1: พ
0: ั
1: ดเร
0: ื่อง
1: สำคัญเพราะเธอเป็นคนเดินทางดีอยู่แล้วครับ
0: พวกนี้คือพา4 2ออนพา5ก็คือ3ออน
1: ไม่ต้องแก้ไข
0: แล้วเห็นโอเตบอกมาอยู่หลุม1พา4แกตี2ลง2ลงผมก็นั่ง
1: อ๋อวันนั้นวันที่3ช็อต2
0: ก็ลงที่3ที่ช็อต2ลงท่านผู้ฟังถ้าเล่นกอล์ฟนะลองนึกภาพนะพา4 2ลงนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับสมมุติพา4หลุมนั้น400หลาก็ทีออฟไปสัก250
1: ก็150
0: หรืออีก150
1: ลงไปเลย
0: ช็อต2ลง
1: วันนั้น
0: มันยิ่งกว่าโฮอินวันนะครับ
1: ม
0: ันยิ่งกว่านะ
1: แล้วผมฟังบทสัมภาษณ์ของตัวยูเฮลันหลังจากคว้าแชมป์แล้วเคยฟังบทสัมภาษณ์แกก่อนหน้านี้ผมนึกถึงที่พี่แป๊ะพูดกับท่านผู้ฟังเสมอเลยว่าเล่นอะไรนะพี่แป๊ะพูดว่าจงอยู่กับ
0: ปัจจุบัน
1: ช็อตปัจจุบันช็อตที่ผ่านมาแล้วช็อตอนาคตเนี่
0: ย
1: มันไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นหรอกยูเฮลันเนี่ยตี60เนี่ยไม่รู้ตัวนะว่าตัวเองตีจนกระทั่งเล่นจบ
0: เล่นจบ18หลุม
1: เพิ่งรู้ว่าให้อ้าวเหรอแคดดี้บอก
0: 18เป็นสถิติซึ่งยากในการทำลาย
1: ยาก
0: โอ้โหจนเป็นคุณป้าคุณยายสตินี้ไม่มีใครทำได้หรอกครับ
1: คือเธอรู้แล้วว่าเธอเล่นดีแล้วได้เบอร์ดี้เยอะ
0: ต้องเป็นรายการเมเจอร์เลยนะ
1: แต่เธอก็ไม่รู้ว่าให้ได้ดีขนาดนี้เลยเหรอเหมือนเมื่อรายการเมื่อ2เดือนก่อนที่ลอสแองเจลิสเนี่ยเธอตี9อันเบอร์ดี้มากกว่านั้นเธอบอกเธอก็ไม่รู้ก็รู้ว่าเล่นดีก็รู้ว่าเล่นด
0: ีสนใจกับช็อตที่เล่นอย่างเดียว
1: สนใจอยู่ครับ
0: ลืมอดีตแล้วไม่คิดถึงอนาคตอยู่กับช็อตปัจจุบันเนี่ย
1: อย่างหมด
0: บล็อก
1: กับช็อตเนี่ย
0: โอ้แสดงว่าสมาธิดีมาก
1: สมาธิดีมากอยู่ในโซน
0: อินเดอะโซน
1: จริงๆเลยนะ
0: ไดชิปพัดลงหมดโอ้โหเอาอยากจะเจอแบบนั้นบ้างนี่นานมากนะ
1: ได้ไหม
0: ผมเพิ่งได้เบอร์ดี
1: ้
0: ซึ่งนานมากแล้วนานจนผมลืมไปแล้ว
1: ได้มาเมื่อไหร่
0: เบอร์ดี้เมื่อสัก3 4อาทิตย์ที่แล้วเนี่ย
1: อ๋อ
0: นานมากแล้วได้ครั้งสุดท้ายก็คือนาราฮิวที่พอไปเล่นครั้งแรกนะฮะชด2ออนชด3พัดหลุม
1: พัด4ใช่มั้ย
0: โอ้พัดประมาณ10หลาลงนั่นคือเบอร์นี่ครั้งสุดท้ายประมาณปีที่แล้ว
1: แล้วก็ได้
0: แล้วมาได้ครั้ง
1: อันนี้พาอะไรล่าสุดน
0: ะอันนี้พา4เหมือนกัน
1: 2ออน
0: เอ้ยไม่ใช่พา4พา5พา5ทั่ว
1: 3ออน
0: 3ออนนี่ฮะกว่าเราจะได้เบอร์ดี้สักครั้งนี่ต้องรอกันเกือบปีนะครับผมอันนี้เขาตีวันเดียว วันเดียว11อันเดอร์นะครับผมเราพา4 2ออน2ลงเลย2ออน2ลงโอ้แล้วมีอีเกิลด้วย
1: แต่ความยากของยูเฮลันเนี่ยคือรอบหลังจากนั้นเนี่ยมันเล่นยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกอย่างมันจะโดนไปเปรียบเทียบกับเมื่อวานนี้หมดพี่แป๊ะเมื่อวานเราต
0: ี
1: เมื่อวานตีผ
0: ีแล้วอย่าลืมว่าพอรู้ว่าตี11อันเดอร์เป็นสติที่ยากในการทำลายคืนนั้นผมว่าเขานอนไม่หลับ
1: คือมันต้องคิด
0: ให้รู้ทำลงไป
1: ต่อให้พยายามจะบล็อกมันคือมันอาจจะไม่อยู่ใน
0: คืนนั้นสมาธิต้องมาอยู่กับตัวแล้วใช่ไหมสติต้องหายเพราะว่าโอ้โหมันคือต้องภูมิใจตัวเองด้วยแล้วก็คิดก็ฝันไปเรื่อยนะแล้วก็นะกว่าจะนอนก็นู่นละต้องหลังเที่ยงคืนนะ
1: ก็ยังดีนะที่เธอดึงสติ สติกลับมาได้ทันหลุม18มาเบอร์ดี
0: ้แล้วก็ดูวันที่4ก็ตียังไงเห็นไหม
1: ก็ตี17ตีไม่ออก
0: เลยตีไม่ได้เลย
1: ไม่มีเบอร์ดี้เลยอ่ะ
0: แต่ลีว่าโกยนำห่างอยู่3แต้ม
1: แล้วมาได้เบอร์ดี้สุดท้ายแล้วไปเพลย์ออฟแล้วก็มือมันก็ฟื้นแล้วนะกลับ
0: แล้วทีมนี้3แต้มเป็นสาวญี่ปุ่นด้วยนะ
1: ใช
0: ่ไอคนที่ไล่มาเป็นสาวแคนาดานะครับ
1: ญี่ปุ่นเนี่ยน่าเสียดายไปพลาดตอนแรกเยอะไปเสียเร็ว2โบกี้หรือยังไงเนี่ยกลายเป็นตับตาม3เป็นตาม5เร็วแล้วก็ทำไล่มาเกือบทันนะสุดท้ายเหมือนพอถึงจะเข้าเส้นแล้วมันเกรงอ่ะกลายเป็นขาลวด
0: สรุปว่านะอัตยาเราก็พยายามจะไล่พยายามจะทำ
1: แล้วล่ะ
0: วันที่2ดีมากวันแรกไม่ดีเลยวันแรกตีเกินด้วยนะครับนะฮะตีเกิน1วันที่2ไล่มา7อันเดอร์นะก็เป็นลบ6ไล่มาอยู่อันดับ5
1: การลุ้นแชมป
0: ์อ่ะพอวันที่3ก็ตีอันเดอร์อีกแต่ก็ยังไม่มากพอเพราะอีกคนก็ตี11
1: นะครับผม
0: แล้วก็จบด้วยนะครับ11อันเดอร์ผ่านะครับได้ที่10ติดท็อป10คว้ามา5ล้าน5แล้วก็คนอื่นที่ผ่านตัวเอริยาจุฑานุการ8อันเดอร์อันดับ16ร่วมประพังกรทวัฒนกิจ6อันเดอร์26ร่วมปาจารีอนันตฤกานะฮะก็35ร่วมโปรเปียโนชายุบลนะ4อันเดอร์อันดับ41ร่วมนะฮะเชียร์โปรเปียโนต่อในเอเชียนเกมนะฮะเดือนกันยายนนี้ส่วนโปรฮัทเสียดายอ่ะบอลอนงก็เหมือนกัน1โอเวอร
1: ์ตกรอบแต้มเดียว
0: เขาตัดสแควร์
1: แต้มเดียวชนะ
0: เสียดายเสียดายเนรี่ขอได้ก็เหมือนกัน
1: กลุ่มนี
0: ้1โอเวอร
1: ์คือแต่ผมยังยืนยันนะพี่แปะถ้าเมถ้าจีโน่จะได้เนี่ยผมก็ว่าอย่างนี้แหละเพราะว่า
0: เดี๋ยวรอเขาต้องรอเปิดตัวที่อังกฤษ
1: อ๋อใช่
0: ใช่
1: เพราะว่า
0: วันที่30นี
1: ้พักใช่ไหมสัปดาห์หน้าที่สกอตแลนด์
0: 30นี้วันพฤหัสเล่นที่อังกฤษ
1: สัปดาห์หน้าสกอตแลนด์แล้วก็ไปต่อนะ
0: ต้องเปิดตัวที่อังกฤษเรื่องเมเจอร์เนี่ย
1: นะ
0: ใช่ไหมล่ะเพราะในรีคอร์ด้ากับสนามที่ยุโรปนี้เขาไม่คุ้นเคย
1: ไม่น่ากลัว
0: ส่วนยูเรลันนี่ก็คือพอได้2เมเจอร์ติดเหมือนกับกับในรีคอร์ด้าเผลอๆเมเจอร์หน้าไม่ผ่านตัวตามสีของในรีคอร์ด้าไง
1: ผมก็คิดอย่างนี้แหละผมคิดว่าเพิ่งได้เมเจอร์แรกมาก็คิดอย่างนี้แหละ
0: เมื่อวานมีอีกรายการหนึ่งโปรเจกต์ฝากบอกว่าเมื่อวานลืมโปรไทยหนึ่งคนที่อเมริกาม
1: ันเป็น
0: รายงานเลยครับ
1: มันเป็นคอนเฟอร์รี่ทัวร์นะครับแปลเป็นทัวร์รองของ PGA นะ
0: เป็นทัวร์รองของ PGA เลย
1: ก็เป็นเส้นทางหลักสู่ PGA เลยแหละหลายคนก็ต้องมาสะสมฝีมือในเก็บคะแนนในทัวร์นี้ก่อนแล้วขึ้น PGA ทัวร์ชื่อรายการ The Blue Championship นะครับก็นักกอล์ฟไทยหลักๆที่เล่นในทัวร์นี้ตอนนี้เหลือพี่จักรใหม่ซ้อนคนเดียวเข้มข้นเนี่ยเล่น
0: มาเล่นชื่อจักรนามสกุลใหม่ซ้อน
1: พี่จักร
0: จักร
1: พี่จักร
0: พี่จักร
1: พี่จักร
0: ชื่อพี่จักรไม่ใช่พี่จักรพี่จักรโอ้โหชื่อนี้
1: นามสก
0: ุ
1: ลใหม
0: ่
1: ซ้อน
0: นามสกุลใหม่ซ้อน
1: ชื่อเล่นชื่อโฟก
0: โอ้ชื่อเล่นกับชื่อจริงมันคนละเรื่องกันเลยนี่ก็ไทยนะฮะไอ้นึกก็ฝรั่งเกิน
1: ชื่อเล่นชื่อเรียกโปรโฟก
0: โปรโฟก
1: เรียนคอลเลจที่นู่น
0: โอ้
1: เท็กซัสจำมหาวิทยาลัยไม่ได้แล้วโทษทีแต่ว่าเทิร์นโปรมาเร็วๆเนี้ยเมื่อปีที่แล้ว
0: ผมได้ยินชื่อโปรคนนี้วันนี้เองนะ
1: มาเล่นมาสักพักแล้วนะคันเนี้ยทัวร์เนี้ยผมเป็นทัวร์ที่เล่นยากเพราะว่ามันมีทั้งมือดาวรุ่งแล้วก็มือระดับแชมป์ PGA ทัวร์เก่าตัวนี
0: ้ที่มันหลุดตัวไปแล้ว
1: ตัวมันไม่อยู่แล้วก็มันกระจุกเต็มกันสัปดาห์นี้โฟกหรือว่าพี่จักรเนี่ยเข้าที่3เลยนะครับในรายการ
0: เดอะ
1: บลูแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเข้าที่3เลยแชมป์เนี่ยเป็นรอสสเตอร์แมน22อันเดอร์พาพี่จักรนี่ทำ19อันเดอร์นะ4วันนะ
0: ไม่ธรรมดา
1: ไม่ธรรมดาทำให้คะแนน
0: โอซัวนี่หรูหรามาเฮาเลย
1: ใช่ครับทำให้คะแนนสะสมใน point list ของคอนฟรีเนี่ยจาก113ซึ่งโอกาสคีปคัทเหนื่อยหน่อยเนี่ยมาอยู่58
0: โอ้
1: 58มีความหมายว่ายังไงมีความหมายว่าโอกาสรักษาสิทธิ์ในการเล่นในทัวร์นี้อย่างน้อยทัวร์นี้นะปีหน้าน่าจะยังสดใสอยู่แต่ถ้าจะให้ดีถึงขนาดเข้า PGA เนี่ยอาจจะต้องมองถึงท็อป20
0: ตอนนี้
1: 58
0: มีโอกาสมากขึ้นหน่อย
1: เพราะว่ามันเป็นเส้นทางหลักที่มีโอกาสไขว่คว้าตั๋วของ PGA ทัวร์เนี่ยจะได้จากที่นี่มากสุดแหละนะตอนนี้58อยู่ถ้าเกิดว่ามีผลงานดีๆอย่างนี้อีกสักรายของ2 3รายการเนี่ยรู้เป็นเรื่องเหมือนกัน
0: ครับ
1: มีโอกาสเข้าท็อป20ได้สำหรับพิจักรใหม่ซ้อนนะครับ
0: นะยินดีกับน้องด้วยนะคนไทยนะฮะเรียนอยู่ที่โน่น
1: เรียนที่โน่นแล้วครับ
0: อันดับพรวดขึ้นมา อยู่อันดับเท่าไหร่แล้วตอนนี
1: ้ตอนนี้อยู่58
0: 58
1: คะแนนใน point list ซึ่งเป็นตัวที่กำหนดว่าจะได้ตัว PGA หรือเปล่าในปีหน้าเนี่ย
0: ครับพูดถึงอันดับแล้วก็ต้องไปดูยูเฮลันดิ
1: ยูเฮลันเงี้ย
0: คือเป็นยังไงเป็นยังไง
1: ตอนนี้ก็พอชนะเมเจอร์2เมเจอร์ติดเนี่ยก็กระโดดมาอยู่มือ3แล้ว
0: มือ3โลกเลย
1: ใช่เป็นเกาหลีที่อันดับสูงสุดใน
0: ขณะนี้ก็ไหลอัธยาทิติกุลเลยนะ
1: ก็ตะลดช่องว่างแล้วกันยังห่างอยู่ประมาณ 2.6 คะแนนก็น่าจะประมาณสัก2เมเจอร์หนึ่งเมเจอร์ไม่รู้มหอว่านะเมเจอร
0: ์แล้วในลีกคอด้าไม่ผ่านแต่ตัวเมเจอร์แต่เราท็อป10อ่ะ
1: ก็ยัง
0: เราไล่ขึ้นไปมั้ยฮะ
1: ก็ไล่มาเหลือ3กว่าแต่ก็ยัง3ประมาณ 3.3 เมเนลี่เป็นมือ1อยู่ 14.3
0: ครับ
1: จีโน่มือ2 10.63
0: ต้องเราได้แชมป์เมเจอร์แล้วเนลี่ไม่ผ่านตัดตัวอีกรอบนึง
1: ไม่แน่ใจหมอว่านะพี
0: ่คือต้องกรณีเนี้ยคือเราได้แชมป์แล้วเขาไม่ผ่านตัดตัวซึ่งก็ยากแหละ
1: มือ3นี่เป็นยูเฮรันนะก็ 8.06 นะตามจีโน่อยู่ประมาณ2
0: ก่อนหน้านี้เขาอันดับเท่าไหร่
1: 7
0: ฮะตอ
1: นแรก7
0: 7ขึ้นมา3เลยเหรอ
1: ใช่ก็เคลียร์เอาคิมฮโยจูมือหล่นไปเป็นมือ4นะคิมฮโยจูก็อาจจะเดินทางเยอะนะครับเพราะสัปดาห์ก่อนเพิ่งจะไปชนะที่เกาหลีมาเนี่ยต้องกลับมาเล่นในสัปดาห์นี้ก็ไม่ได้โดดเด่นนัก
0: ครับ
1: หล่นมาเป็นมือ4มือ5เป็นล็อตตี้โหวตล็อตตี้โหวตก็เหมือนจะดีนะ2วันแรกหลังจากนั้นก็ตื้อเหมือนกัน
0: แต่ก็จบท็อป10นะ
1: ท็อป10ก็โอเคอยู่นะเธอใช้ได้อยู่นะ
0: โอ้พอมายุโรปเธอเก่งภาษาอังกฤษอ่ะเดี๋ยวสนามหน้าดิเจอที่อังกฤษนะ
1: โหวตนี่
0: บ้านเขา
1: ว่าไปเล่น
0: เลยเล่นนักกินดีอันถูกปากนะฮะเพราะเป็นการถูกใจ
1: เพราะเป็นนักกอล์ฟยุโรปที่มีแรงกิ้งสูงสุดในเวลานี้ไม่ใช่แค่อังกฤษนะพี่แป๊ะแค่ทั้งยุทวีปเลย
0: โ
1: หวตเนี่ย
0: โหวตดีมาก
1: มืออันดับโลกสูงสุดแล้ว
0: อายุก็ยังไม่เยอะ
1: แล้วก็ถัดมาเป็นมิยุยามาชิตะนะเป็นมือ6ของโลกขึ้น2อันดับนะ
0: มีสาวญี่ปุ่นมาติดท็อป10แล้ว
1: 7เป็นคิมโทษ7เป็นชาลีฮาวนะขึ้นหล่น2อันดับมาอยู่7
0: อันนี้ก็อังกฤษนะ
1: อังกฤษใช่อังกฤษมี2คนมีโหวตกับ5กับ7นะ8เป็นหยินรู่หนิงหยินรู่หนิงก็มาไปหายนะ
0: เดี๋ยวก็โผล่
1: เดี๋ยวก็โผล
0: ่เดี๋ยวก็ไป
1: แต่จะโผล่นี่ก็เป็นลุ้นตลอดตอนนี้เป็นมือ8กล้าไปหันในกรีนที่ร้อนแรงในช่วงต้นปีตอนนี้ก็อยู่เบาๆลงไปนะเป็นออสเตรเลีย
0: ได้เงินไปเยอะแล้วตอนนี้มีปัญหาเรื่องการใช
1: ้10 เป็นคิมเซยังในเกาหลี
0: ครับ
1: นะก็มีญี่ปุ่นเท่าไหร่1คน
0: ญี่ปุ่น1คนเกาหลี3
1: เกาหลี3
0: อังกฤษ2
1: อังกฤษ2ไทย1
0: ไทย1คนก
1: ็อเมริกาคนเดียวนะ
0: อ
1: เมริกามั้งผม
0: นาฬิกาหน้าก็พอแล้วคนเดียวแต่เขาอยู่ที่1อ่ะ
1: นะตอนนี้โอลิมปิกจากตัวนี้เนี่ยได้ไปไม่เยอะนะอเมริกาเผื่อได้แค่2
0: คนไม่ถึง4คนหรอก
1: ไม่ถึงแน่นอนนะไม่ถึงแน่นอน
0: โอ้ก็แบ่งปันกันบ้าง
1: นะแล้วก็ยังมีที่น่าสนใจมีอย่างลิเดียโคมือ11ก็ใจว่าสามีถือถุงให้นะสัปดาห์ที่ผ่านมา
0: จริงถึงเล่นดีนะติดท็อปเทนเลยนะ
1: ก็ถือสนามเขาด้วยเหนื่อยใช้ได้นั้นลุคแฮนเดอร์สันนี่เมเจอร์เมื่อไหร่เนี่ยมาเมื่อนั้นเนี่ยก็มาอยู่ขึ้นมา7อันดับอยู่อันดับ13นะครับลุคแฮนเดอร์สันอ
0: ยู่อันดับ13แล้วนะหายไปนานมากโดดเด่นแรกๆเลยตอนฮอนด้า RPG เราอ่ะลูกบ้างย่อย
1: อากิอิวาอินะเข้าที่3ในเอเวยองก็ขึ้นมาอยู่อันดับ19นะเข้าท็อป20แล้วนะครับสำหรับแฝดคนผมสั้นนะสำหรับอิวาอินะมันมีชิดซี่คนหนึ่งแล้วก็อากิอิวาอิเมื่อก่อนเธอจะอากิเอะอาจจะกลัวชาวต่างชาติออกเสียงยากมั้งตัดตัวอีไปเมื่อก่อนเป็น AKIE
0: อาก
1: ิเอะอิวาอิอ่านยากเอาอีไปเลย
0: ก็ตั้งชื่อเล่นเป็นฝรั่งให้เหมือนอัธยาเราเถอะ
1: ญี่ปุ่นไม่ค่อยนิยมทำอย่างนี้นะแต่เกาหลีกับไทยชอบเกาหลีกับไทยชอบ
0: เพื่อให้เขาอ่านง่าย
1: เกาหลีกับไทยอ่ะ
0: แต่ญี่ปุ่นเขา
1: ก็เปลี่ยนไปเลย
0: เขาต้องอนุรักษ์รักชาติ
1: ใช่ใช่ใช่ญี่ปุ่นเขามีความเป็นมีความภูมิใจในตรงนี้เยอะนะ
0: ออกมาเล่นนอกประเทศก็ให้เราเห็นก็ดีแล้ว
1: แล้วก็ภาคบทสัมภาษณ์ไม่ค่อยใช้ล่ามประจำอ่ะไม่ค่อย
0: ต้องใช้ล่าม
1: นี่ก็ประมาณนี้ของไทยมากนะครับพี่แป๊ะนะมือหนึ่งยังเป็นจีโน่อยู่นะครับเป็นอันดับที่2ของโลกนะ2เป็นแพตตี้ทวัฒนกิจ
0: แพตตี้แซงเอริยาแล้วเหรอ
1: แซงมาสักพักแล้วนะ
0: โล
1: 27ของโลกขึ้นมา2อันดับมือ3เป็นเอริยาหลังๆเริ่มดีขึ้นนะครับ
0: ใช่พวกงานนี้นี่คือ8อันเดอร์อันดับ16นะแพตตี้ประพังกรนะฮะก็อยู่อันดับ26นะ
1: ผมเข้าใจว่าเมเนี่ยผมเหมือนติดตามเมผมเหมือนจะเปลี่ยนโค้ชเข้าใจว่ามาใช้โค้ชคนเดียวกับลิเดียโคหรือเปล่าชื่อฮอตันฟรีแมนนะเห็นภาพโค้ชคนนี้เนี่ยลงรูป ทั้งโคแต่โคพอตันฟรีแมนดูให้ลีเดอร์โคอยู่เข้าใจว่าดูให้เอริยาด้วยการเปลี่ยนโค้ชนะครับมันอาจจะต้องมีลองอะไรใหม่ๆต้องใช้เวลานิดนึงอาจจะลองการปรับตัว
0: แต่ดีขึ้นดีขึ้น
1: ถ้ามันเข้าหลักเข้าเมื่อไหร่ก็น่าจะได้น่าดูทีเดียวแต่ว่าที่แน่ๆคือเปลี่ยนเป็นพัตเตอร์ก้านยาวอ่ะเมย
0: ์ฮะ
1: จริงพี
0: ่การเปลี่ยนพัตเตอร์เป็นก้านยาวบุคลิกมันเปลี่ยนไปเลยนะ
1: ไปเลยเปลี่ยนไปเลย
0: ไม่น่าเชื่อว่าเอริยาจะเป็นแค่ดีก้านยาว
1: ก้านยาวก้านยาวอันนี้น่าจะเห็นเลยใช่ใช่
0: คงจะเห็นจุดบอดของเขาเรื่องพัต

0: อะนะคือต้องเปลี่ยนหรือสักอย่างไม่งั้นมันก็ยังเหมือนเดิมไง
1: เหมือนเดิมถูกต้องขาแรกเปลี่ยนนะถัดจากเอริยาซึ่งอันดับ38ของโลกก็เป็นปาจลีอันนั้นในการ53นะครับขึ้น3อันดับนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ถัดจากปาจลีก็เป็นชาเนตีนี่191ถอย4อันดับPK คงกระพันนี่111ถอย5อันดับแล้วก็อภิชยายุบลขึ้น2อันดับมาอยู่1 2 4จะเป็นตัวแทนไทยใช่ไหมในเอเชียนเกมใช่ไหมฮะผมลืมไปแล้วคนหนึ่งใครนะอีกคน
0: สาวไทย3คนนะจะเป็นโปร2 1เมเจอร
1: ์
0: ญี่ปุ่นเขาว่าอย่างละ3
1: เมื่อก่อน
0: เ
1: ขา
0: ชาย4ชายก็เหลือ3เพราะว่าต้องจำนวนนักกีฬาต้องน้อยห้องพักเขามีไม่เยอะเมืองนาโกย่านะครับก็มีอภิชยายุบลแล้วก็ซิม300ไงอ๋อ
1: มีซิม
0: อภิชยาแล้วก็ทวีราบ
1: แล้วก็แพงกี
0: ้แพงกี้ที่เรียนอยู่อเมริกาคนนั้นยังไม่เทิน
1: ของชายผมพี่แป๊ะบอกผมว่ามีภูม
0: ิมีภูมิ
1: มีฟีฟ่าอีกคนผมจำไม่ได
0: ้สะดมแก้วกาย
1: อ๋อสะดมโอเค
0: 2โปรกับ1เมเจอร
1: ์
0: มีโอกาสลุ้นนะขออย่าให้เจ้าไอ้ทอมคิมมาแล้วกัน
1: บอกฮะไรพี
0: ่กับทอมคิมมันเพิ่งคว้าแชมป์ล่าสุดเนี่ย
1: คืออย่างนี้ทอมคิมเนี่ยในช่วงเวลาใกล้ๆกันเขามีPresident Cup
0: เขาอายุ24นะเขาไม่ต้องการเป็นทหารนะ
1: ช่วงเนี่ยเขาต้องเลือกไงเขามีPresident Cupกับเอเชียนเกมผมว่าใกล้ๆกับPresident Cupคือเหมือนแล้วได้ครับแต่เป็นอเมริกาเจออินเตอร์เนชั่นแนล
0: งานนั้นถามว่ามันดังไหมไปเล่นแล้วได้อะไร
1: ถามว่า
0: เงินก็ไม่ได
1: ้ถูกไม่เล่า
0: ถามว่าทำทีมจะไปไหน
1: มันจะเล่น
0: โอกาสได้เหรียญทองสูงมากหลังจากที่หลงทางไปนานนะ
1: ไปนาน
0: หลังจับคู่จีโน่ไปหลงทางเลยครับหายไปเลยฟอร์มฮะ
1: อาจจะเรียกว่าไปติดกับดักของวงของกีฬากอล์ฟก็ได้เพราะว่าพอบางคนเล่นดีเนี่ยแล้วพยายามจะดีขึ้นแล้วเปลี่ยน
0: โค้ช
1: เปลี่ยน
0: วง
1: เปลี่ยนอะไรเงี้ย
0: แล้วก็เพิ่มเฉาระยะ
1: เพิ่ม
0: เสร็จเจ็บหมด
1: ปุ๊บกลับมาสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่เดิมตอนนี้เหมือนกลับยังดีที่เขายังอายุยังน้อยอะกลับมาได้
0: โอ้แชมป์ข่าวดีไม่รู้เซฮัลโหลกับจีโน่ก่อนนะ
1: แต่ที่แน่ๆนะพี่แป๊ะหลังจากทอมคิมได้แชมป์เนี่ยเขาบอกใครทอมคิมบอกว่าเปิดโทรศัพท์ดูเนี่ยแมสเซจแรกปุ๊บปั๊บวาบขึ้นมาใครไหม
0: ใครฮะ
1: ไทเกอร์นะครับ
0: ไทเกอร์เลย
1: ไทเกอร์บูสครับผมโ
0: อ้โห
1: ไทเกอร์ส่งมาแสดง
0: ความเกี่ยวพันมีความสัมพันธ์กันต่อ
1: ไม่ไทเกอร์ทอมคิมเนี่ยเป็นลูกทีมไทเกอร์ในการแข่งขันกอล์ฟที่เล่นในล่มประเภททีมเดียวกันไทเกอร์เป็นหัวหน้าทีมและเป็นคนดึงทอมคิมมาร่วมทีม
0: เรานึกว่าความสัมพันธ์ว่าเคยมาเมืองไทย
1: ส่งมาคนแรกเลย
0: นะฮะ
1: ไทเกอร์ส่งมาอันนี้ทอมคิมบอกนะประมาณนี้ครับ
0: สบายใจไปไม่ใช่จีโน่ แต่เรื่องเช่นเกมมันจะพูดเล่นนะมันมาจริงนะเดี๋ยวรอรายชื่อเขาคือตอนนี้ส่งกันหมดแล้วนะเพราะเจ้าภาพไม่ส่งแต่วันที่หนึ่งแต่เรายังไม่รู้ชาติอื่นไง
1: เป็นผมเป็นทอมคิมผมมาเช่นเกมก่อนยังไงต้องเอาเรื่องนี้ได้ก่อนอ่ะไม่งั้นมัน
0: เพราะไม่งั้นนะเพราะเขาให้แค่อายุ27ใช่ไหม
1: 35นะเขาแต่ว่าเขาไม่แน่ใจจริงเรื่องน่าจะ
0: เกาหลีรู้สึก
1: น่าจะผัดผ่อนได้ไปจนถึงประมาณ30กว่า
0: ๆรถก่อนหน้านี้มันแค่27เองนะ
1: แต่ว่าเนี่ยแต่ถ้าเกินนั้นจะต้องเตรียมต
0: ั
1: ว
0: ถ้า3 5นี่ก่อนจะไม่มาก็ได้ก็รอไปเล่นโอลิมปิก
1: เลยได้เช่นเกมหรือเหรียญใดเหรียญหนึ่งในโอลิมปิกอย่างรุ่นพี่อย่างคิมซีวูกับอิมซึงเจเขาสบายตัวไปแล้วเขาทองทีมแบบครั้งที่แล้วไงคืออย่างน้อยมันมีลุ้น2อ่ะ2ทั้งเดียวด้วยทีมด้วย
0: ใช่คือทอมคิมถ้ามานะไม่ได้เดียวก็ได้ทีมถูกมั้ยล่ะ
1: ถูก
0: มันได้แน่นอนอ่ะของฝ่ายชายเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะ
1: พูดได้เดี๋ยวทอมคิมทั้งงานพี
0: ่เอาทอมคิมขึ้นมากี่อันดับอ่ะ
1: ขึ้นเยอะนะทอมคิมเนี่ยจำได้ไหมครับว่าครั้งหนึ่งเคยอันดับโลกเนี่ยจะจ่อท็อป10อยู่แล้วนะ
0: ใช่ใช่ใ
1: ช่11อันนี้ขึ้นมาอยู่33นะ
0: ขึ้น
1: จาก66มาอยู่33แต่หลังๆเล่นดีนะครับตั้งแต่ US Open แล้วเริ่มกลับมาเป็นทอมคิมคนเดิมนะก็กลับมาอยู่ท็อป50ได้มันได้สิทธิ์ในการเล่นเมเจอร์เยอะหนึ่งยังเป็นสกอตตี้เชฟเลอร์อยู่ก็ยังยากที่จะแซงนะครับ 15.99 2เป็นลอรี่แมคแคลลอย 9.35 3เป็นแมทธิวฟิตซ์แพทริก 7.27 4เป็นแคมเมรอนยัง 7.07 5เป็นลัสเซลเฮนรี่ 5.53 6เป็นคริสคอร์เตอร์อัพ 5.45 7เป็นโควินมอริกาว่า6ไอ้8เป็นวินเนียมคลาร์ก9เป็นทอมมี่ฟรีดวูด10เป็นจัสตินโรสของไทยนะฮะของไทยก็ส่วนใหญ่จะยังเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ได้มีทัวร์นาเมนต์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก
0: ิเลเดนทัวร์ไม่มี
1: กิเลเดนเป็นมือ1อยู่325นะมือ2เป็นแจ๊สจงธนนนท์349มือ3เป็นแดนไทยบุญมา356มือ4เป็นสุทธิพัฒน์ประทีปจันทร์ชัย360มือ5เป็นสดมแก

0: แก้วกาญจนา
1: ตอนนี้มือหนึ่งกลับมาเป็นโป
0: รธ
1: รรม
0: ิ
1: ตแล้วเหรอ
0: แต่ว่า1 1 2 3 4 5เนี่ยใกล้กันมากนะพี่ห่างกันไม่เกิน40อันดับก็เหวี่ยงกันได้ทุกสัปดาห์แหละสะดมตั้งแต่กีเรมาถึงสะดมเนี่ย
1: อ่ะ
0: ไล่ไปถึงประวิทย์เลยด้วยซ้ำ
1: ช่วยทำอันดับกันให้ดีๆหน่อยอย่าให้หลุดโอลิมปิกนะ
0: ส่วนพิจักใหม่ซ้อนที่ชนะเนี่ย
1: ครับ
0: ขึ้น300อันดับมาอยู่547จาก849ผมพี่แป๊ดเจอมาว่าผมดูล่าสุดนะแต่ว่าโอเคแหละตอนมันยังอีกหลายมันยังอีกหลายเดือนกว่าจะเราใช้ World Ranking อีกหลายเดือนเนี่ยผมดูล่าสุดในกอล์ฟในกอล์ฟชายในโอลิมปิกเนี่ย
1: เป็นไง
0: ไม่มีนะกอล์ฟชายไทยติดอันดับดีพอที่จะไปเล่นนะ
1: นั่นสิ
0: ไม่มีศูนย์เลยนะถ้าเอาอันดับตอนนี้นะ
1: ใช่สิก็คือต้องให้ไล่ขึ้นมาแบบใกล้ๆแน่ไม่งั้นเราไม่ได้ไปเล่นโอลิมปิกนะ
0: ฮะจริงๆฮะไม่ต้องห่วงสอง
1: ยิงได้แน่ยิงได้แน่ครับแต่ชายนี่สิกลัวมันจะหลุดนะเพราะเราได้ไปตั้งแต่กอล์ฟกลับมาในโอลิมปิกเราได้ไปทุกครั้งนะ
0: สองตลอด
1: ใ
0: ช่ใช
1: ่ในเอเชียนเกมนี้ก็เหมือนกันถ้าได้เหรียญทองของนักกีฬาไทยนะเหรียญทองจะได้2ล้าน
0: เ
1: หรียญเงินจะได้1ล้านทองแดงจะได้ 500,000 แต่ถ้าได้2ไงก็ได้4ล้านนะได้4ล้าน
0: โอ้โห4ล้านนี่
1: ก็โปรฟิโนชายยุบลได้มาแล้ว
0: แชมป์
1: ที่จีนคราวที่แล้วไง
0: ใช
1: ่
0: ๆ2ทองนะฮะ
1: ก็คือรับใช้ชาติได้ด้วยแล้วถ้าได้เหรียญก็ได้เงินรางวัลไม่น้อยกว่าไปแข่งอาชีพเลย
0: เปียโนก็ผลงานก็ดีใช้ได้อยู่มีที่2ใน Shoplite LPGA ปีนี้แล้วก็ที่2ใน Rivera Maya Open นะใน LPGA Tour
1: ซิม300ก็รู้สึกว่าได้อะไรที่ไต้หวันมาแล้ว
0: 300
1: กลับมาแล้วนะ
0: ผมเช็คก่อน
1: หายเจ็บละ
0: ตอนนี้อยู่452โอ้ยพี่แป๊ะ3รายการหลังเอางี
1: ้
0: 5รายการหลังสุดในทั้งในเกาหลีและในจีนเนี่ย
1: ครับ
0: ติดท็อป10ทุกรายการนะ
1: นั่น
0: แล้วก็มีชนะ1รายการคือ CLPG Tour เมื่อประมาณ3สัปดาห์ก่อนส่วนสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยที่แข่งขันก็เล่นในจีนนะครับจบที่7นะก็ถือว่าเล่นได้ดีในจีน
1: ผลงานนายกรังสฤทธิ์ก็เลยเรียกมารับใช้ชาติเนี่ยเพื่อจะให้เกิดความมั่นใจถ้าได้เหรียญขึ้นมาคนได้รู้จักเธออีกครั้งไง
0: ครับ
1: พอหลังจากที่เธออุดชวดแชมป์ที่ Honda LJ เนี่ยเธอหายไปเลยนะไปเจ็บด้วยนะครับ
0: โอ้แต่ทีมงานซิมนะกรุณาติดต่อ Rolex Ranking นิดนึง
1: ว่า
0: คือสลับชื่อคือคนเหนือเขาชื่อแล้วก็นำสกุลต่อของซิมกลายเป็นวงทวีลาบนัดกริตตาเผื่อคนก็เสิร์ชไม่เจอ
1: โอ้เป็นนัดกริตตาวงทวีลาบ
0: ม
1: ัน
0: สลับคนเหนือคนเหนือเขาชื่อก่อนนำสกุลทั้งนั้นเลย
1: ของเราสกุลก่อนแล้วไปชื่อฝรั่งคนนั้นมันจำผิดนะ
0: ทำไมไปลง
1: ใช่ใช่อ้าวช่วงหน้าพูดคุยกันได้นะครับวันนี้โปรเจกต์ประปาแปรอยู่ในห้องส่งนะครับ SMS ก็เลขเดิม4689899พักกันก่อนครับ
0: ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven บอลโลกสตอรี่โทมัสมุลเลอร์สายลับจอมถล่มประตูหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าโทมัสมุลเลอร์คือหนึ่งในนักเตะที่ยังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในฟุตบอลโลกยุคปัจจุบันแม้ผลงานของเยอรมนีในช่วงหลังจะไม่ดีนักแต่สถิติส่วนตัวของมุลเลอร์นั้นไม่ธรรมดาเขาทำไปถึง10ประตูกับ6แอสซิสต์จากการลงเล่นเวิลด์คัพมุลเลอร์เป็นเจ้าของรางวัลรองเท้าทองคำหรือโกลเด้นบูทในปี2010ด้วยวัยเพียง20ปีและจุดเด่นของเขาคือการเป็นนักเตะที่มีสถิติมีส่วนร่วมกับประตูสูงมากเมื่อเทียบกับตำแหน่งที่ไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าแท้ๆความฉลาดในการหาพื้นที่ทำให้เขากลายเป็นสัญลักษณ์ของทัพอินซีเล็กและเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ยิงถึงหลัก10ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกั

0: 0864 461
1: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
3: ์ข่าวนาฬิกา47นาทีครับท่านผู้ฟังอยู่กับรายการกอล์ฟทริกนะครับตอนนี้ก็รับฟังกันได้เวลาปกติแล้วนะครับนะฮะจันถึงศุกร์นะครับหลังจากที่มาหายช่วงฟุตบอลโลกนะฮะตอนนี้เริ่มลงตัวละฟุตบอลโลกแม้ว่ายังไม่จบแต่ว่าคู่ที่จะเตะกันเป็น2นาฬิกา
4: คู่แรกวันไหนครับ
3: วันคืนเนี้ยคืนนี้หลังเที่ยงคืนไปตี2เนี่ย
4: อ๋อตี2
3: ครับสเปนกับฝรั่งเศสฉะนั้นก็พลิกนะครับบอกต่อๆกันนะครับมาแล้วนะครับมาเวลาเดิมปกติเหมือนเดิมแล้วนะครับสัปดาห์นี้ฝ่ายหญิง LPGA พักนะฮะแล้วก็ไปลุ้นเมเจอร์สุดท้ายกันเลย30กรกฎาคมที่อังกฤษฝ่ายชายแล้วครับ
4: ฝ่ายชายสัปดาห์นี้เป็นเมเจอร์บ้างเป็น The Open
3: Championship The Open เก่าแก่
4: แก่ที่สุดในโลกนะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่154แล้วนะครับ
3: เมือง
4: เล่นที่เล่นที่อังกฤษครับเล่นที
3: ่สนามเหมือนกัน
4: Royal Birkdale Golf Club
3: ครับ
4: นะในเมืองซาวด์ฟอร์ดในอังกฤษน
3: ะดีโอเพ่นเราชิน
4: มีคนไทย
3: ที่สปอตนะ
4: มีคนไทยนะฟีฟ่านะ
3: ฟีฟ่าได้ไปนะที่ได้สิทธิ์ตรงนั้นนะ
4: วงสภาหล่อพักดีนะครับเพราะว่าเป็นแชมป์รายการเอเชียแปซิฟิกอเมเจอร์แชมเปี้ยนชิพเมื่อปีที่แล้วเป็นรายการสมัครเล่นรายการใหญ่นะครับก็ได้สิทธิ์จากการเป็นแชมป์รายการนั้นมาแข่งขันสัปดาห์นี้ด้วย
3: น้องฟีฟ่าด้วยนะ
4: ฟีฟ่า
3: โอ้ยเราคนไทยได้ดูผ่านทรู
4: ก็ใช่สัปดาห์นี้ก็ถ้าเป็นเมเจอร์ชาย4ทั้ง4เมเจอร์เนี่ยจะลิขสิทธิ์อยู่กับทางสปอร์ตทีวีซึ่งติดตามได้ทางทรูวิชั่น
3: อุ๊ยอังกฤษเวลาดีด้วย
4: อังกฤษก็ไม่
3: เราเร็วกว่า5ชั่วโมง
4: แล้วถ่ายเยอะดีโอเพ่นเนี่ย2วันแรกถ่ายวันละประมาณ13ชั่วโมงพี่ดูเที่ยงจบตีหนึ่ง
3: อ่ะยาวขนาดนั้น
4: แต่2วันหลังก็จะสั้นลงนิดนึงก็จะต้องมี8ชั่วโมงให้เห็นน่ะ
3: สนุกกันนะคือไม่ได้สู้กันบนกรีนอย่างเดียวในแฟร์เวย์อะไรด้วย
4: สู้โอ้โหคือใครดูสกอตติชโชเฟนมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้ดูต่อหัวฟีปีนี้ฟีฟ่าได้2เมเจอร์เลยเมเจอร์แรกคือมาสเตอร์ตกรอบนะยังมาดูอีกเมเจอร์นึงเมเจอร์นี้เป็นดีโอเพ่น
3: โอ้โหประสบการณ์ก่อนมาเอเชียนเกมแข่ง
4: ใช่
3: แข่งดีโอเพ่นเลยอ่ะระดับโลกเลยนะเนี่ยคือแข่งกับโปร
4: ถ้ายังไม่เทิร์นโปรเนี่ยยังได้สิทธิ์อันนี้ก็น่าจะปีนี้แหละแต่มันมีคนหนึ่งซึ่งชื่อแจ็คสันคอยวุนเนี่ยเขาได้สิทธิ์จากตั้งแต่เขาเป็นแอมแล้วแต่เขาเลือกเทิร์นโปรก่อนเขาก็เลยไม่ได้เล่นละเหมือนกับเสียสถานภาพตรงนั้นไปไม่ได้สิทธิ์ตรงนั้น
3: ครับให้กำลังใจน้องฟีฟ่ากันได้
4: ครับ
3: เต็งหนึ่งก็น่าจะเป็น
4: สกอตตี้แชมเปี้ยนอยู่แล้ว
3: ไม่มันไม่ผ่านตัวนะยังให้เต็งหนึ่งอีกเหรอ
4: เต็งหนึ่งไม่ได้ก็อาจจะมีผลอาจจะมีผลต่อราคาบ้างอาจจะอาจจะจ่ายเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไงก็เป็นเต็งหนึ่งอยู
3: ่เสียน้องฟีฟ่าให้ผ่านตัว
4: ของผู้หญิงเนี่ยพี่ตาที่พี่แปลว่าพักเนี่ยนะต้องระวังนิดหนึ่งคืออย่างนี้สัปดาห์ที่แล้วที่สัปดาห์ที่แล้วที่ฝรั่งเศสใช่ไหมสัปดาห์นี้ที่
3: อังกฤษสัปดาห์นี้ว่าง
4: สัปดาห์หน้าสัปดาห์ต่อไปสกอตแลนด์ก่อนแล้วค่อยไปอังกฤษเขามีสกอตอุ่นเครื่องก่อนนะ
3: โอ้
4: ทีนี้บางคนอาจจะเลือกพักหรือว่าที่ฝรั่งเศสหรือบางคนยังไงไห
3: ม
4: บางคนเนี่ยส่งถุงกอล์ฟขึ้นรถไปรอที่สนามต่อไปก่
3: อ
4: นบางคนเนี่ยพาสปอร์ตติดอยู่ในถุงกอล์ฟ
3: โอ้ยตายแล้วเราจะไปยังไงล่ะเนี่ยต้องรีบไปสถานทูตเลยนะ
4: พาสปอร์ตไปแล้วตัวเองเดินจะต้องเดินทางจากฝรั่งเศสเข้าสกอตเนี่ยพาสปอร์ตไม่ได้อยู่กับตัวเพราะว่าไปกับถุงกอล์ฟ
3: ไปกับถุงกอล์ฟ
4: ไม่เคยมีเหตุนี้เกิดขึ้นนะแคดดี้จะต้องนั่งรถซึ่งมันไม่จริงมันไม่ไกลนะแต่หลายชั่วโมงอยู่เป็นวันไปเอาพาสปอร์ตจากถุงกอล์ฟที่จากอีกอังกฤษหรือจอร์แดนเนี่ยกลับมาฝรั่งเศสใหม่ไอ้ผู้เล่นไม่งั้นเข้าประเทศไม่ได้ต่อให้คุณเป็นเนลลี่คอร์ด้ามือดีของโลก
3: ทุก
4: คนจำหน้าได้คุณไม่มีพาสปอร์ตเข้าไม่ได้นะ
3: โอ้ไปสถานทูตก็ไม่ได้
4: บางคนเอาไว้ในถุงกอล์ฟบางคนอาจจะไม่รู้ยังไงเดี๋ยวมันมี
3: อย่าเพ้อเลยอย่าเพ้อเลยต้องอยู่ในกระเป๋าตัวเอง
4: ไม่ได้เล่นในประเทศ
3: ไปดูข้อความ
4: ในประเทศ
3: คุณกรอบนี่คุณก็หยอกผมเหลือเกินนะคืนวันอาทิตย์ป่าโชคดีมากที่ไม่ได้ไปนั่งกับเขาเจ้าคุณกบที่นี่ผมไม่เคยไปนะฮะแต่ว่าถ้าโรงเบียร์เยอรมันแถวเรียบด่วนเนี่ยผมไปนั่งครับที่รัดเพ้ามันไกลไปโอ้โปรเทพก็ไม่ได้ไปเพราะโปรเทพอยู่ย่านสุขุมวิท
4: ผมไม่ได้ไปผมนอนแล้ว
3: ครับ
4: อยู่กับลูก
3: แต่คาร
4: นบ้าน
3: แต่คารนที่ไม่เยอะๆแถวสุขุมวิทก็
4: ไม่เคยไป
3: ไม่เคยไปนะ
4: ไม่เคยมีความเสี่ยง
3: เ
4: รื่อง
3: อ
4: ะไรเลย
3: คือแม่บ้านไม่ได้ไปไหน
4: แม่บ้านแค่บอกไปไม่ต้องกลับมา
3: อ๋อเหรอไปได้แต่อย่ากลับมานะ
4: ครับ
3: ผมแล้วก็เดี๋ยว โอ้ไม่คุณกบนี่เหลือเกินนะแกบอกเห็นผมด้วยเห็นกระสาผมสั้นคุณกบคุณตาลายแล้วคุณกบก็โชคดีนะไม่เป็นไรนะจริงๆเหตุการณ์เรื่องไฟไหม้สถานบันเทิงนี่แล้วคนเสียชีวิตเยอะๆเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดซ้ำซากในบ้านเราเลย
4: สามมันจำได้มันสามรอบในสักสิบกว่าปีนี่เนาะ
3: ไอ้โมเทนบีที่สัตหีบ
4: ก้อนมันก้อนเนี่ยอะไรนะ
3: เซติก้าอะไรที่
4: ซันติก้า
3: ที่ทองหล่อนั่นก็เยอะ
4: แล้วก็อีกทีนึงที่สัตหีบเมื่อปีก่อนนั้น
3: นั่นแหละโอ้โหแล้วมาที่ห้าแยกลาดพร้าวอีกนี่เพราะเจ้าหน้าที่เรามันละเลยกันนะไม่ยอมไปตรงไปตรวจให้มันเรียบร้อยนะคือผมไม่เรียกว่าประมาทนะไปรับกันจนแบบว่านะมันอายเขาไหม
4: ไปเหตุก็เดิมเดิมนะคือมัน
3: ไม่เดิม
4: เด
3: ิม
4: ทางออกอะไรเงี้ยออกไม่ได้
3: คือทุกอย่างมันไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอะนะครับเพราะเจ้าหน้าที่เรานี่แหละครับไปดูข้อความที่ต่อมาสเปนยิงนำก่อน 2-0 และชนะเลยครับโอ้โหเป็นไปได้ไหมโค้ชแจ๊บ
4: 0-0 เลยเหรอแต่สเปนก็เสียยากนะชุดนี้เนี่ยเขา
3: เพิ่งเสียประตูเดียวนะ
4: อาศัยการคลองบอลที่ค่อนข้างมีเยอะเนี่ยทำให้เกมรับเขาเบาลงเพราะว่าคู่ต่อสู้ไม่ได้ค่อยได้ลูกไงเขาก็เนี่ยมันคือเครื่องหมายการค้า
3: บอลอยู่กับเท้าเขาม
4: าอยู่เท้าเขาเนี่ยเหมือนกับเขาคนที่เหลือก็ไม่ได้ลูกแต่ว่าทีเด็ดของฝรั่งเศส
3: โอ้โห
4: มัน
3: เกมลุกมันหลายมากนี่ตรงเนี้ยแต่เกมรับสเปนดีกว่า
4: ใครเป็นต่อพี่ครับเอาตาม
3: ฝรั่งเศสครับ
4: นิดนึงเหรอนิดนึง
3: ก็ออปตาซุปเปอร์คอมบอกว่าฝรั่งเศส 42.1% สเปน 31.8 มันก็ต่างกันนิดเดียว
4: แล้วอีกคู่ครับอังกฤษกับ
3: อีกคู่ก็อังกฤษกับเจน่าเดี๋ยวรอตรงน
4: ี้เขาให้ใคร
3: รอตรงนี้เพราะว่าทั้งโลกเขาว่าอังกฤษเป็นต
4: ่อที่เหรอ
3: ใจมันใหญ่เชียงกิ
4: จ
3: เนี่ย
4: แต่อาเจนเหมือนเสียง่ายนะ
3: คือ3นัดหลังสุดของอาเจนนี่บอกได้เลยว่าไม่น่าจะถึงแชมป
4: ์โดนยิงตลอดอ่ะ
3: มันไม่ไหวอ่ะมันเชียร์แล้วเหนื่อยอ่ะโอ้โหตั้งแต่หมู่เกาะแคบเวิร์ดแล้ว
4: ดูคู่ต่อสู้แล้วไม่น่าจะต้องเหนื่อยขนาดนี้
3: ใช่ไหมจากหมู่เกาะแคบเวิร์ดนี่เหนื่อยมากแล้วต่อเวลาด้วยนะเสมอ2-2อ่ะแล้วต่อเวลาแล้วมาเจอหยิบนำ2-0อีก
4: ดูแล้วไม่น่าเหนื่อยนะดูแบบ
3: แล้วเกมล่าสุดเนี่ยดูจนหาวเลอเหม็นเปรี้ยวอ่ะ 1-0 แล้วเก็บตัวอยู่บ้านเลยไม่ไปไหนเลยตายสิครับพี่ก็เลยไม่เชียร์แล้วฮะคือตอนนี้กรรมการเขาอุ้มเมสซี่มา2เกมแล้วอุ้มเมสซี่มา
4: อุ้มไหวไหม
3: ก่อนไม่รู้จะอุ้มไหวไหมเจออังกฤษคงไม่น่าอุ้มแล้วเพราะอังกฤษนี่เขาก็มากันทั้งที
4: ม
3: แต่อาจินนี่คนเดียวไงดังนั้นเสร็จก็เลยส่งอเมริกามาเป็นผู้ตัดสินนี่เสร็จหมดเลยนักรัฐศาสตร์อย่างผมวิเคราะห์เลยอังกฤษชนะครับ
4: แฮร์รี่เคนกับจูดเบลลิงแฮมเน
3: ี่ยใช่ใช่นะก็เดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังไปแล้วในเมื่อวาน
4: คร
3: ับ ลาลาลาลาลาลาเฮจูดผมนี่นะผมมีเรื่องจะคุยครับผมเบรก90ที่ราชขามได้แล้วออกในกอล์ฟ
4: คุณปั้ม
3: กวน4คนกดไป7พา1เบอร์ดี้ออก88โอ้
4: ดีใจด้วยครับคุณปั้ม
3: โอ้48กับ39โอ้ยรอบแรกได้1พา1เบอร์ดี้แต่ดันหลุด1ดับเบิ้ล1ทริปเปิ้ลรอบหลัง6พา3โบกี้ไม่หลุดแถมหลุม9 13นี่5พาติดนี่เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตที่ผมทำแบบนี้ได้จากคุณป้อม
4: ที่แนะนำนะคุณป้อมนะคือคุณป้อมลองย้อนหลังกลับไปดูไอ้หนึ่งทริปเปิลกับหนึ่งดับเบิลเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคุณป้อมลองไปดูตรงนั้นถ้าคุณป้อมเปลี่ยนจากดับเบิลเป็นทริปเปิลได้นะเออโทษเปลี่ยนจากทริปเปิลกับดับเบิลเป็นแค่โบกี้ก็พ
3: อ
4: คุณป้อมอาจจะกลายเป็น80ต้นๆแม้แต่ลุ้นเบรก80ด้วยซ้ำนะอันนี้ทรงเริ่มดีแล้วมีทรงแล้วเพียงแต่ว่าขจัดข้อผิดพลาดเขาเรียกว่าหลุมที่มันมีสกอร์ใหญ่ๆอ่ะเกินโบกี้น่ะเรียกเป็นหลุมสกอร์ใหญ่น่ะหามาว่าเกิดอะไรขึ้นตีตกน้ำหรือระเบิดซ้ายไม่ขึ้นแล้วแต่รู้มันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นแล้วค่อยมาแก้ไขตรงนั้นดีกว่านะครับ
3: อังกฤษสเปนอาร์เจนตินาฝรั่งเศส4ทีมเข้ารอบรองบนโลกมีใครเก่งกอล์ฟบ้างเห็นเก่งแต่ฟุตบอลไออังกฤษก็มีนะเมื่อกี้ที่เราเอ่ยไป2นามผู้หญิงอ่ะนะ
4: เสร็จก็ต้องอังกฤษมั้งตอนนี้อังกฤษดีนะครับกอล์ฟทั้งหญิงทั้งหญิงทั้งชายเลยชายเนี่ยเผลอๆตอนนี้เนี่ยถ้าโอลิมปิกเริ่มวันนี้อาจจะได้ไปเต็ม4โควต้าโดยด้วยซ้ำของชายนะตอนนี้นะ
3: ชายอังกฤษนะ
4: เผลอๆจะได้ไปเต็มแค่นั้นโดยด้วยซ้ำ
3: ใครมั่ง
4: ก็น่าจะมีพวกทอมมี่ฟิตวูดจัสตินโรสนะของอังกฤษตอนนี้ที่เขาท็อป15จะได้ไป
3: ครับ
4: นะมีแมทธิวฟิตซ์แพทริกนะแล้วก็ต้องลุ้นอีกคนหนึ่งคือแอรอนไรตอนนี้อยู่17อยู่ที
3: ่เขามีกอล์ฟนี่หลายคนฝ่ายหญิงก็มีพวกโหวตเมื่อกี้ไงที่เราบอกนะ
4: โหวตกับชาลีฮอล
3: เนี่ย อาร์เจนีไม่ค่อยมีแต่สเปนชายมีแน่นอน
4: สเปนชายมีสเปนเนี่ยไม่อาจจะไม่ได้ฮอตอย่างน้อยมีจอนราม
3: น้องรามน้องรามซึ่งเรียนรามผมเนี่ยนะ
4: แล้วก็อาจจะมีเนี่ยยูจิเนโอชาคาร่าเนี่ยที่เคยมาชนะที่สโตนฮิลบ้านเราเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเขาพยายามจะกลับมา PGA ทัวร์อยู่ไปเล่นลิฟกอล์ฟมาหลายปีตอนนี้เล่นใน DP World ทัวร์อยู่ปีหน้าน่าจะได้เห็นชาคาร่าใน PGA
3: ฝรั่งเศสมีผู้หญิงเยอะแต่ผู้ชายไม่ค่อยมี
4: ฝรั่งเศสนะ
3: มีผู้ชายอยู่คนผมเคยจำได
4: ้ชองมานูเวล
3: ที่ถอดรองเท้าลงน้ำไปเล่น
4: ลิฟกอล์ฟฝรั่งเศสที่ดังที่สุดในโลกแม้ว่าไม่เคยชนะเมเจอร์ดังแบบไม่ได้แชมป์อ่ะ
3: ดำเจ็ดแต้มแบบแต่ไม่ได้แชมป์หน้ามืดตามัวสติแตกถอดรองเท้าไปเล่นในน้ำ
4: ออกดับเบิลก็พอไม่ออกทริปเปิล
3: นักกอล์ฟคนไหนที่ชอบบอกตกลงตอบลีเดียโอเคโอ้น้องสวัสดีป้าแป๊บโปรแจ๊บกองเชียร์เหนื่อยใจจิโน่โชว์ฟอร์มได้แค่นี้ยากที่จะได้แชมป์เมเจอร์นะครับขาดความชัวร์และความเหนียวแน่นไปเยอะมากเสียโบกี้ดับเบิลง่ายผิดปกติเมื่อก่อนแข่งทีไรมีลุ้นจะได้แชมป์ตลอดเดี๋ยวนี้มาต้องลุ้นว่าจะผ่านตัวไหมนะเฮ้อเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ไม่ได้ลุ้นถึงผ่านตัวหรอกนะฮะแต่ว่าคือมันก็ต้องนะกอล์ฟระดับเมเจอร์แล้วคู่แข่งกันเก่งๆดังนั้นนะ
4: แล้วจิโน่เนี่ยผมว่าก็ทำได้ดีใน3วันว่าสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากว่าเธอต้องเล่นบุกกันแหละมันเพราะว่าเธอตามถูกไหมแล้วตามไม่ได้ตามน้อยเราจะเล่นบุกดังนั้นการเล่นบุกมันก็ต้องมีบ้างช็อตไหนที่มันไม่เข้าอาจจะเสียแต่ยังไงก็ตามผมยังเชื่อว่าจีโน่ยังคงทำผลงานได้ดีอยู่โดยเฉพาะในสนามที่เธอถนัดที่เธอเล่นที่นี่อยู่แล้วเนี่ยก็ยังเขาตบท็อป10นะคุณท็อป10ในเมเจอร์นะมันไม่ง่ายตรงไหนครับ
3: มันต้องมีสักวัน
4: แชมป์อะแต่ว่า
3: ต้องมีสักวันที่เป็นโอกาสของเธ
4: อ
3: ต้องมีสักวันต้องมีสนามเดี๋ยวคอยดูครับกีฬาเยาวชนแห่งชาติปีหน้าที่สุรินทร์ตอนแรกไม่มีกอล์ฟทางจังหวัดสุรินทร์ขอเพิ่มไปตอนนี้กกต.ได้อนุมัติแล้วครับโอ้ก็ดีครับเพราะว่านักกอล์ฟบ้านเราเยอะนะเยาวชนอ่ะเยอะมากด้วยแต่ว่าสุรินทร์เขาไม่มีสนามไงตอนแรกเขาเลยไม่จัดก็คงต้องไปพึ่งพาจังหวัดอื่น
4: อ
3: ่ะถ้าใกล้สุรินทร์ก็บุรีรัมย์ก็ไม่มีนะถ้าเลยไปทางข้างบนนู่นก็ต้องไปนู่นหนองคายมีแล้วถ้าลงมาล่างก็ต้องขอนแก่นขอนแก่นมีเยอะไม่ต้องมาถึงโคราชนะครับไกลไปพี่วาวให้บอลแม่นจนเจ้ามือตำรวจส่งตัวมาคุมเลยครับป๋าพี่วาวเขาก็ต้องขออภัยมาแล้วว่าทำผิดไปแล้ว
4: ครับ
3: เมื่อไรจิโน่จะได้แชมป์เมเจอร์สักทีนะคะผิดหวังตลอดสงสารเลยค่ะป๋าขอเล็กเด็ดงวดนี้นะคะสองเรื่องฮะ
4: ว่าเร็วๆนี้แหละแต่ว่าเนี่ยผมในความเห็นผมใน5เมเจอร์เนี่ยผมว่าจิโน่อันเนี้ยเบบี้ยองเนี่ยน่าจะเป็นที่จิโน่มีโอกาสมากสุด
3: นะเล็กเด็ดงวดนี้เหรอ60
4: ไม่ครับเดี๋ยวขอถามที่มาหลังใหม
3: ่หมดเวลาพอดีนะครับลาครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยวันที่28มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีและในปี2569สำนักนายกรัฐมนตรีจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบ94ปีโดยมีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีถวายทายาธรรมและปิ่นโตพระตาหารแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีกรวดน้ำและรับพรนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและผู้ร่วมงานเยี่ยมชมนิทรรศการเนื่องในวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีณบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีซึ่งนำเสนอประวัติความเป็นมาพัฒนาการบทบาทภารกิจและผลการดำเนินงานที่

0: ิดร้านในกรุงเทพตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวหรือไม่คงต้องมีการดำเนินการตามที่ว่าผู้ว่ากทม.ออกมาระบุร้านอาหารประเภทใดมีลักษณะเป็นสถานบริการต้องมีความเข้มงวดมากกว่าเดิมโดยทางตำรวจนครบาลจะมีทีมในการตรวจสอบสถานบริการอยู่แล้วขณะที่พื้นที่ต่างจังหวัดจะเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการส่วนกรณีหากมีร้านอาหารบางประเภทพยายามใช้ช่องโหว่กฎหมายหลีกเลี่ยงการตรวจสอบว่าเป็นสถานบริการนั้นนายอันสิทธิ์ระบุว่าถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายสิ่งสำคัญคือหากมีการตรวจสอบอย่างจริงจังรวมถึงประชาชนที่พบความผิดปกติสามารถแจ้งมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการได้ประชาชนนำดอกไม้วางไว้อาลัยผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น30รายบรรยากาศบริเวณหน้าโรงเบียร์นาลาดพร้าววันนี้ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางนำดอกไม้พวงมาลัยอาหารน้ำดื่มและน้ำแดงมาวางที่ด้านหน้าสถานที่เกิดเหตุเพื่อร่วมแสดงความอาลัยไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทีมข่าวพูดคุยกับนางสาวชุติยาสุขานุศาสตร์ประชาชนที่นำดอกไม้และพวงมาลัยมาวางไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โดยเธอบอกว่ามาเที่ยวร้านแห่งนี้2ครั้งล่าสุดมาเมื่อช่วงเดือนเมษายนทุกครั้งที่มาจะนั่งโต๊ะโซนกลางเวทีและด้านในส่วนตัวแล้วไม่ค่อยชอบร้านนี้เนื่องจากรู้สึกอึดอัดและแคบเพราะร้านตั้งโต๊ะติดกันเกินไปเวลาไปเข้าห้องน้ำจะต้องเข้าคิวส่วนตัวยอมรับว่าไม่ได้สังเกตว่าด้านหลังมีประตูเห็นเพียงโต๊ะที่นั่งอยู่ขายลูกอมเท่านั้นถ้าไม่ใช่ของร้านหรือไม่ได้ตั้งใจสังเกตจะไม่เห็นป้ายทางหนีไฟและตนก็เข้าออกแต่ประตูหน้าอย่างเดียวยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้สึกกลัวการเที่ยวเพราะที่ออฟฟิศและนักจะนัดกันเที่ยวทุกวันศุกร์ซึ่งเมื่อวานได้มีการพูดคุยบอกว่าหลังจากนี้หากจะไปดื่มริ้งจะต้องเลือกร้านที่เปิดโล่งนั่งสบายเพื่อมีเหตุฉุกเฉินและต้องสังเกตทางหนีไฟและขณะที่วันนี้มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มรวมเป็น30รายแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่ส

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใกล้คว้าตัวยูริเตเลมันส์เข้ามาร่วมทีมสโมสรปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสร้างเซอร์ไพรส์เมื่อใกล้จะคว้าตัวยูริเตเลมันส์กองกลางทีมชาติเบลเยียมของแอสตันวิลล่ามาเสริมทัพได้แล้วทั้งที่แทบไม่เคยตกเป็นข่าวกับกองกลางวัย29ปีรายนี้เลยโดยเดวิดออนสตีนผู้สื่อข่าวชื่อดังของ The Athletic รายงานว่าปีศาจแดงพร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญาจำนวน35ล้านปอนด์หรือราว 1,500 ล้านบาทเพื่อคว้าตัวเตเลมันส์มาค้าแข่งอย่างที่โนตราฟอร์ดและทำให้วิลล่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมปล่อยมิดฟิลด์ตัวเก่งไปให้กับปีศาจแดงทั้งที่นักเตะยังเหลือสัญญาอีก2ปีปาวกูบาซี่ตอบโต้ความคิดเห็นของมาเรโน่ราคอยปาวกูบาซี่กองหลังทีมชาติสเปนชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ออกมาเรียกร้องให้ทุกคนมีความเคารพและยอมรับความหลากหลายซึ่งกันและกันพร้อมยืนยันว่านักเตะทุกคนที่ลงเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสล้วนเป็นชาวฝรั่งเศสโดยคำตอบโต้ของประกันหลังวัย19ปีรายนี้เกิดขึ้นหลังจากมาเรโน่ราคอยอดีตนายกรัฐมนตรีสเปนแสดงความคิดเห็นก่อนเกมฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศที่ฝรั่งเศสจะเจอกับสเปนโดยบอกว่าทัพตราไก่นั้นไม่มีนักเตะฝรั่งเศสเลยหลังจากที่มาเรโน่ราคอยได้แสดงความคิดเห็นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับเชื้อชาติครั้งนี้ล่าสุดกูบาซี่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยระบุว่าไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นนี้และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงาน
5: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้น

0: ด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์และอาจารย์ธร ดร. ธร ดำรงนาวาสวัสดิ์นะฮะวันนี้ต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังนะฮะผมป่วยครับติดโควิดฮะขออนุญาตจัดรายการทางโทรศัพท์นะครับคาดว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะฮะ14วันนี้วันอังคารที่14วันพุธที่15แล้วก็วันพฤหัสที่16เนี่ยก็จะมาทางโทรศัพท์นะครับเนื่องจากคุณหมอแนะนำว่าให้กักตัวไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักจัดรายการท่านอื่นๆที่จัดรายการต่อจากผมด้วยนะฮะก็เลยต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังครับส่งเสียงมาทางสายนะครับจัดรายการผ่านทางโทรศัพท์ในวันที่14 15แล้วก็16ครับขออนุญาตไปกันที่ข่าวประจำพันกันก่อนครับขอเชิญศิษย์เก่าสวนกุหลาบ OSK 115นะครับมาร่วมงานเลี้ยงรุ่นนะฮะเซฟเดอะเดทวันเสาร์ที่18กรกฎาคมณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยห้องประชุมอาคาร123ปีนะครับว่างๆใครที่สะดวกก็เรียนเชิญนะฮะอาจารย์อยู่ในสายแล้วเปล่าครับมีเสียงกระซิบมาค่ะเดี๋ยวให้ทางสถานีต่อสายก่อนนะครับ
2: ได้ได้ได้ได้ได้ใจเย็นทำอะไรใจเย็นๆอย่ารีบร้อนนะฮะดูอย่างนายกก็ยังใช้ชีวิตชิวๆ
1: อืมครับแต่ก็ต้องวันนี้ต้องขออนุญาตมาทางสายมาทางโทรศัพท์เหมือนกับอาจารย์ฮะเป็นโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันในรายการเหมือนกันครับอาจารย์ฮะ
2: ใช่แล้วสนองนโยบายรัฐประหยัดค่าเดินทาง
1: เป็นเพราะว่าอเมริกาเขากลับมายิงกันกับอิหร่านอีกแล้วนะฮะอาจารย์ฮะ
2: อุ้ยตุ้มๆเลยก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ
1: ครับ
2: สถานการณ์ตอนนี้น้ำมันก็ขึ้นมา80กว่าแล้วแต่เมืองไทยยังไม่ขึ้นนะครับต่อให้น้ำมันสำเร็จรูปที่สิงคโปร์ขึ้นแล้วนะฮะก็เราก็ยังยื้ออยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดมันน้ำมันมันลดเนี่ยอย่าถามนะฮะว่าทำไ
1: ม
2: มันไม่ลดก็ตอนขึ้นตอนนี้เราก็ยื้ออยู่มันมีกองทุนน้ำมันเพราะฉะนั้นก็ใช้เงินก็ต้องตอนนี้เรากลายเป็นเราใช้เงินกลับมาแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกำลังคืนตังค์ตอนนี้กลายเป็นว่าเอาตังค์มาใช้ใหม่เพราะงั้นมันก็วนไปวนมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ฮะยังไงก็ยังแพงไปผมบอกแล้วถึงสิ้นปีมีเชื่อผมไหม
1: ครับไปกันที่ข่าวดีกันหน่อยนะฮะ
2: ไม่มีเราไม่มีข่าวดี
1: นี่เขามีข่าวเกาะสมุยคว้าอันหนึ่งเกาะที่ดีที่สุดในโลกที่กรมปัจจุบันเขาโพสต์นะฮะ
2: นั้นไม่ใช่ที่ข่าวด้วยซ้ำจัดอันดับมีทุกวัน
1: อันนี้ก็เป็นการจัดอันดับของนิตยสาร Travel and Leisure นะครับอีกอันหนึ่งก็อันนี้ไทยคว้าอันดับ2ฮะของโลกจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ประจำปี2026ครับอาจารย
2: ์อันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยคือไอ้อย่างไอ้เกาะสวยเนี่ยนะคุณผู้ฟังผมเห็นมันทุกเกาะแล้วผมผ่านเวลาเกาะสวยเนี่ยผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเกาะมันสวยได้ขึ้นได้ยังไงเข้าใจใช่ไหมคือเกาะเข้าสปาเหรอรีบิวหน้าให้มันสวยกว่าเดิมก็คือเพราะงั้นข่าวเกาะสวยก็ดีอ่ะเพียงแต่ว่ามันก็หน้าตาเหมือนเดิมอ่ะนะขึ้นอยู่ก็ว่าจะโปรโมทมันเมื่อไหร่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดข่าวอย่างข่าวการแพทย์ท่องเที่ยวการแพทย์นี่ผมเห็นด้วยเพราะว่าเรามีการขยายศักยภาพมีอะไรนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลานะฮะซึ่งผมก็คิดว่าสมควรแล้วนะดูจากอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไม่ว่าศักยภาพโรงพยาบาลใหญ่ๆดีๆก็ไปถึงตามหัวเมืองท่องเที่ยวอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยควรจะได้อันดับ2แต่เน้นย้ำนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะบอกว่าเฮ้ยเข้าโรงพยาบาลไม่เห็นมีเรากำลังพูดถึงอันดับ2ด้านการท่องเที่ยวนะฮะท่องเที่ยวการแพทย์ไม่ใช่การแพทย์เฉยๆคนละคำกันนะ
1: เรามาดูที่ท็อป5กันดีกว่าครับที่ไทยได้อันดับ2เนี่ยอันดับ1เป็นตุรกีครับอาจารย
2: ์ไม่โอย
1: อย่างนี้เลยเหรอ
2: เชื่อได้เหรอ
1: ไม่รู้ อันนี้เป็นการ
2: จากคน
1: ทราเวลแอนด์ทัวร์เวิลด์นะฮะสื่อทางด้านท่องเที่ยวระดับโลกจากนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
2: เอ๊ะอย่างไรเอาอันดับต่อไป
1: แล้วก็อันดับ3เป็นอินเดียฮะ
2: เราข้ามไปตอนเรื่องข่าวนี้ไปก่อนแล้ว
1: ครับสิงคโปร์แล้วก็5เกาหลีใต้ครับโอเค
2: นี่นิตยสารนี้ผมเองผมก็พูดตามตัวผมไม่เคยได้ยินถ้าพูดอย่างเลเชอร์ผมยังรู้ว่าเป็นนิตยสารยักษ์แต่อันใหม่นี่ชื่ออะไรนะTravel and Tour
1: อะไรนะครับอาจารย
2: ์นิตยสารที่จัดอันดับการแพทย์ชื่ออะไรนะฮะ
1: ชื่อเดี๋ยวนะครับTravel and Tour World ฮะ TTW
2: โอเคเขาอาจจะมีดังเงียบๆก็ได้แต่ผมไม่รู้จักเอาเป็นว่าก็โอเคแต่อินเดียเหรออันดับ3เหรอ
1: ครับไปเทศกาลงานบุญงานประเพณีนะฮะในช่วงปลายเดือนกันหน่อยนะครับขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำราชโดครั้งที่15ประจำปี2569นะครับเที่ยวชมนาวาบุญวิถีราชโดภักดีเทิดไทยองค์ราชันสัมผัสมนต์เสน่ห์ของขบวนเรือแห่เทียนพรรษานะฮะก็ล่องไปตามสายน้ำท่ามกลางวิถีชุมชนริมคลองราชโดนะครับงานจะจัดวันที่29กรกฎาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปครับก็จะล่องเรือแห่กันเนี่ยแถวบริเวณตลาดราชโดอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับในงานก็มีชมขบวนแห่เรือเทียนพรรษานะครับแล้วก็ชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลองนะฮะแล้วก็ร่วมทำบุญตักบาตรทางน้ำในช่วงเช้านะครับก็ชมเส้นทางสายน้ำแห่งชีวิตมียกยอวิวสองฝากฝั่งริมทางแล้วก็มีชิมช็อปอาหารพื้นบ้านที่ตลาดราชโดนะฮะมีลิเกให้ชมด้วยจากคณะคุณกุ้งสุธิราชวงศ์เทวันครับอันนี้ผมเคยไปฮะอาจารย์ฮะงานนี้โอ้โหคนไปกันเยอะแยะมากมายเลย
2: มันอยู่ใกล้ไงก็คือถ้าเกิดยังอุบลเนี่ยรู้ว่างานดีงานใหญ่แล้วเป็นงานหลักของพรรษาเสียแห่เทียนพรรษาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางทีคนก็คิดว่าเฮ้ยน้ำมันขึ้นอีกแล้วมันไกลเพราะว่าคนส่วนใหญ่คนก็อยู่กรุงเทพกันส่วนใหญ่นะฮะในอุบลก็คงมีคนในพื้นที่แล้วก็คนกรุงเทพที่ชอบจริงๆไปแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างอยุธยาเนี่ยโอ้ยมันชิวๆอ่ะค่ะ
1: ค่
2: าใช้จ่ายมันก็ประหยัดดูเสร็จแล้วกลับนอนบ้านต่อก็ได้
1: อืมฮะนี่มีอันนี้ที่ไลฟ์ YouTube นะครับคุณนฤศรส่งเข้ามาอย่างไวเลยนะฮะสวัสดีครับต้องทอนพี่เม่งวันนี้มาเร็ว
2: สวัสดีครับวันนั้นโดนแซวไปว่าทำไมมานาทีที่59ก็เลยสงสัยตอนนี้ก็เลยแอคทีฟมากขึ้น
1: สวัสดีครับสปอยขออาจารย์รวยมาจากไหนครับ
2: แค่จากคอนเสิร์ต BTS ก็รู้สึกได้ไป12ล้านนะ12ล้านปอนด์นะฮะไม่ใช่บาทเราเอาดีทั้งจัดคอนเสิร์ตฮะกับจัดอีเวนต์สนามมันเจ๋งเพราะงั้นเฉพาะค่าจัดสนามของเราเดือนนี้ไม่ดีเนี่ยค่าเช่านะฮะไม่ใช่ค่าดูบอลนะค่าดูคอนเสิร์ตดูอีเวนต์ดูอะไรอย่างเดียวหรือดูกีฬาแบบอื่นๆที่มาจ้างสนามเราเนี่ยก็น่าจะปีละ200แล้วเพราะงั้นค่าโตนาลีครับรวมอะไรคนนึงก็ไม่รู้นะแพงๆสองคนเนี่ยแค่จัดคอนเสิร์ตปีเดียวก็ได้ตังค์แล้วจิ๊บจิ๊บ
1: ครับ
2: เฮ้ยคือนี่คือจุดแข็งของสเปอร์นะฮะเพราะเงินนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าทำไมสเปอร์ไม่ติดไอ้กฎการเงินเพราะว่าเงินนี้ถือว่าเป็นเงินรายได้ของสโมสรนะฮะแล้วถ้าเกิดต่อให้ลิเวอร์พูลก็สู้ไม่ได้เพราะว่าลิเวอร์พูลจัดคอนเสิร์ตหรือเปล่า
1: ไม่
2: แอนฟิลด์จัดคอนเสิร์ตหรือเปล่า
1: ไม่ต้องจัดรวยอยู่แล้ว
2: โอ้ยพูดอย่างนั้นก็ว่ากันก็ไม่มีงานคอนเสิร์ตจัดที่สนามแถมยังอยากไปบอลยุโรปเจอกฎการเงินของฟีฟ่ามาครอบงำประมาณนั้นแ
1: หละครับไปกันเรื่องโลกร้อนกันหน่อยฮะอาจารย์ฮะถึงฝั่งของอเมริกากับอิหร่านจะยิงกันตูมตามแต่เขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยอากาศร้อนเกือบจะเท่ากับประเทศไทยแล้วก็สิงคโปร์แล้วจริงหรือเปล่าฮะ
2: ผมจะไม่รู้หรอผมอยู่กรุงเทพไม่ได้อยู่โตเกียวตอนนี้แต่ถ้าเกิดอยากรู้เหรอก็ไม่เห็นก็ผมเห็นข่าวนะฮะแต่ผมถ้าเกิดเขียนข่าว ทุกอันเนี่ยลงเฟซเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเยอะเกินไปผมก็บางทีถ้าเกิดมันไม่ร้อนเท่ากับซาฮาราผมก็ไม่เขียนแหละ
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: แล้วก็ตอนนี้นาทีนี้ก็คือโตเกียว33ครับ
1: ครับ
2: โอซาก้า34ครับอันนี้เปิดแบบรีลไทม์เลยฮะแอปก็ร้อนนะตัว34แต่มันไม่มันไปนากุย่า36โอ้ยมันร้อนเหมือนกันเนี่ยมันไม่เหมือนแต่มันไม่เหมือนกับคลื่นความร้อนนะฮะมันคนละแบบกันแต่มันก็ร้อนใช
1: ่คนญี่ปุ่นนี่ต้องถึงขนาดที่ว่าคือจัดตารางงานเนี่ยลบอากาศร้อนเลยแล้วถ้าเกิดคนไทยไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นมันก็เหมือนกับไปเที่ยวประเทศไทยหรือเปล่าฮะ
2: ก็ผมไม่ไปคุณนึกหนึ่งไม่เห็นนะว่าผมไม่มีการขยับตัวเลย
1: ทุกทีอาจารย์เนี่ยต้องวางแผนเที่ยวแล้ว
2: ไม่มีฮะผมบอกแล้วว่าหน้าร้อนญี่ปุ่นนี่ไม่เจอกับผมแน่นอนผมเจอมาสองหนแล้วผมก็คิดเหมือนคุณไปผมอยู่กรุงเทพดีกว่าญี่ปุ่นอย่างน้อยมันต้องใส่สเวตเตอร์เดินเล่นแช่ออนเซนอากาศชิวๆอุณหภูมิ36องศาให้ไปแช่ออนเซนนี่โอ้ยพี่ผมไประยองเลยยังไงผมออกฟิลน้ำโหน้ำยังเย็นกว่าเนี่ยฮะอากาศเย็น36องศานี่น่าจะเย็นกว่าระยองนะเดี๋ยวผมเทียบให้ดูชัดๆว่าระยองเหรอระยอง27ครับตอนนี
1: ้
2: คุณผู้ฟังไม่เชื่อเนี่ยคุณผู้ฟังเปิดดูแอปดูได้เลยครับตอนนี้เนี่ยระยอง27ขณะที่นาโกย่า36
1: ครับ
2: มันไม่ได้ร้อนเท่ากรุงเทพครับมันร้อนกว่ากรุงเทพครับ
1: ก็อากาศที่ญี่ปุ่นก็จะเปลี่ยนจากโซนอากาศอบอุ่นมาเป็นโซนอากาศร้อนหรือเปล่าฮะ
2: ตอนนี้มันเข้าหน้าร้อนด้วยนะฮะแต่มันก็ค่อนข้างที่จะร้อนผิดปกติอ่ะปกติหน้าร้อนญี่ปุ่นมันก็ได้30ไอ้นี่มันล่อไป36อย่างเงี้ยมันก็ครับก็ดีดิคือคนญี่ปุ่นเขาจะได้ใส่ชุดแบบบาง
1: ๆเขาไม่ผมนึกว่าเขาจะได้มาเปลี่ยนหนีอากาศร้อนมาเที่ยวที่ประเทศไทยผมนึกว่าอย่างนี้นะเออแล้วขณะที่ฝั่งจีนนี่พายุบ่าหวีก็โอ้โหถล่มซะวิกฤต
2: เห็นภาพแล้วเขาบอกแล้วมันคือพูดไปนานแล้วว่าปีเอลนีโญเนี่ยพายุมันก็แรงหน่อยมาจีนหน่อยจริงๆบ่าวหวีขึ้นตอนขึ้นจีนนี้ก็ไม่ได้แรงมากนะฮะเพียงแต่ว่ามันสร้างความเสียหายขึ้นค่อนข้างเยอะไม่ได้แรงมากนี่คือถ้าเกิดเทียบความเร็วลมหรือความกดอากาศนะฮะที่เราใช้วัดพลังของพายุเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้แรงมากแต่ความเสียหายมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่อย่าคิดว่าเบาๆไอ้นั่นเดี๋ยวก็มีสบายใจได
1: ้ครับก็ได้เวลาฮะเที่ยวเที่ยวหนีภัยพิบัติ
2: แต่ผมช่วงนี้เหรอช่วงนี้ต้องถ้าเกิดให้ถามว่าจะไปไหนนะฮะคำแนะนำก็คือนิวซีแลนด์ yes
1: อ้าวนึกว่าอยู่ประเทศไทย
2: แล้วจะเรียกเที่ยวได้ยังไงก็ถ้าเกิดจะให้หนีภัยพิบัติอยู่ประเทศไทยมันก็ไม่ตอนนี้เราก็ไม่มีภัยพิบัติถ้าอย่างนั้นก็อย่าเที่ยวอยู่เฉยๆแต่ถ้าเกิดมีจะให้หนีความร้อนก็หนีไปนิวซีแลนด์แต่ว่าตอนนี้นิวซีแลนด์หนาวมากผมเห็นที่ภาพหิมะตกตามเกาะใต้แล้วผมก็มันเย็นดีนะเพราะฉะนั้นบางทีใครคุณชาวนี่หรือ4องศาบางทีติดลบมีหิมะด้วยเพราะงั้นถ้าเกิดจะหนีร้อนเนี่ยนะฮะออสเตรเลียนิวซีแลนด์เท่านั้นณตอนนี้ส่วนไปญี่ปุ่นหรือไปยุโรปไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้า

0: ไม่มีตังค์ก็อยู่บ้านเฉยๆทำใจให้สงบเหมือนที่ผมกำลังทำอยู
1: ่ไปกันที่ข้อความครับ SMS ครับน้องเน่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอาจารย์ดีใจไหม
0: ดูแล้วคุณทั้ง3ครั้งแน่เซ็นยอดวิวที่สูงน้องเน่ที่ได้โฟเยสนะฮะแล้วก็มีคุณพ่อผมชอบคุณพ่อมากเลยคุณพ่อถึงกับร้องไห้ตอนที่น้องเขากำลังร้องอยู่เพราะว่ากล้องมันจะแพนจับเป็นระยะระยะอันนี้ไปอเมริกาคอตทาเลนต์นะฮะที่อเมริกาแล้วก็ชอบสร้างชื่อเสียงโฟเยสแต่ก็ดังต่อไปเมื่อขินขึ้นเรื่อยๆก็หวังว่าน้องเนเน่จะเข้าไปรอบลึกที่สุดอะแต่แกก็น้องเขาก็เล่นกีตาร์มาตั้งแต่7ขวบอะเล่นมาตั้งแต่7ขวบแล้วก็ทุ่มเทมารู้สึกว่าใช่แล้วก็ตามแล้วก็เพลงซอมบี้ที่เขาร้องเนี่ยต้องเป็นเพลงแรกที่เขาหัดกับเล่น
1: ครับอ่ะก็เป็นกำลังใจให้น้องฮะไปให้สุดกับน้องคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาที่ไลฟ์ YouTube ครับขอติพี่กรณ์นะครับผมรายงานสภาพอากาศก็ว่าเอาแต่รายงานพยากรณ์พอไปเที่ยวก็ว่าอีกเปิดดูได้ครับไม่มั่วแต่จะสร้างสรรค์ให้ได้วิวทั่วๆไปอ๋อขอบคุณมากครับคุณสุวิทย์ครับโอ้ยอยากโพสอะไรก็อยากจะส่งอะไรมาก็ส่งเลยครับตามสบายเลย
0: แหมผมไม่เข้าใจเลยแต่ก็โอเคครับ
1: มีท่านฟังส่งเข้ามาครับอันนี้ส่งเข้ามาที่เพจ Variety Travel หน้าฝนไปทะเลต้องกินอะไรครับอาจารย
0: ์คือหน้าไหนไปทะเลก็ควรจะกินปู
1: กินปลากินกุ้งกินหมึกเอาให้ครบเลยก
0: ินแม่ปูก่อน
1: ครับตามราคา
0: ใช่แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าไปกับใครถ้าผมไปกับคุณแม่ผมก็ต้องสั่งปูแน่นอนแต่ถ้าเกิดผมไปเองเหร
1: อ
0: ผมไปเองน่าจะเข้ากับเผาเนี่ย
1: ทำไมประหยัดอย่างนั้นล่ะฮะ ไปกับคุณแม่สั่งปูพอไปเองสั่งกระเพราราดข้าวได้เหรอฮะ
0: ใช่แล้วต้องใช้ร้านที่ไทยช่วยไทยใช้ได้ด้วย
1: โอ้โหมัธยัสถ์หรือเกินครับอาจารย์ฮะ
0: พอดีผมมีคนเลี้ยงเยอะฮะผมไม่ค่อยเดือดร้อน
1: แต่ที่ไหนก็ได้ทะเลที่ไหนก็ได้ฮะแต่ว่าต้องกินประมาณนี้เลยปูต้องมาที่หนึ่ง
0: คือปูเดี๋ยวนี้มันหากินถ้าเกิดปูเกือบสดจากทะเลเนี่ยคือปูม้าเนี่ยอยู่ที่ไหนก็กินได้กินข้าวผัดปูเดินไปจากลาดบ้านผมเดินไปหน่อยเดียวก็มีข้าวผัดปูชื่อดังมีคนต่อคิวกันไม่รู้กี่เป็นหลายสิบคนเพียงแต่ว่าจะพูดตามตรงว่าปูม้าสดๆจากทะเลมันเนื้อมันจะอร่อยเป็นพิเศษแล้วปูม้าเนี่ยแช่มาแป๊บเดียวเนื้อมันก็จะไม่ได้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสเราก็ควรจะกินปูส่วนปลาก็ต้องเลือกปลาให้มันเหมาะสมกับพื้นที
1: ่
0: คือถ้าเกิดอย่างปลากระบอกเนี่ยคุณเม่งจะหากินในซุปเปอร์ไม่ค่อยได้ดูแม้กระทั่งร้านอาหารในกรุงเพราะปลากระเพาะกระบอกเนี่ยจะเป็นปลาคล้ายๆกับปลาชาวประมงพื้นบ้านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมไปถึงผมจะพยายามกินเนี่ยผมชอบกินปลากระบอกมากเพราะฉะนั้นไม่ปูก็ปลากระบอกส่วนไอ้พวกปลากระพงหรืออะไรต่างๆที่ผมจะมองข้ามไปเลยเพราะว่าจริงๆแล้วปลากระพงขาวในส่วนใหญ่มันก็มาจากพอเลี้ยงเกือบหมดผมอยู่กรุงเทพก็กินได
1: ้
0: เข้าใจไหมฮะ
1: เป็นปลากระบอกเนี่ยไซส์ที่ประมงพื้นบ้านจับเนี่ยอาจารย์นิยมเอามาทำสั่งเป็นอะไรครับเป็นเมนูอะไร
0: ผมกินได้หมดเลยครับมาปลากระบอกทอดขมิ้นทอดกระเทียมแกงส้มต้มปากใต้นะฮะกินได้หมดเลยครับถ้าเกิดเป็นขอให้เป็นปลากระบอกหน้าตามือเหมือนกระบอกผมชอบ
1: และน้ำลายต้องขออนุญาตทาน
0: เพราะฉะนั้นวิธีเวลาเปิดเมนูข้างแรกผมไม่เปิดด้วยซ้ำผมจะถามบางทีไปร้านอาหารริมทะเลใช้ถามเอาง่ายกว่าว่าวันนี้มีปลาอะไรมีปลากระบอกไหมเขาบอกมีเอาบอกก็จบละแค่นั้นแต่ถ้าเกิดบางทีก็เอาอินทรีย์สดมาไหมเขาบอกสดมากเพิ่งเจอชาวบ้านเขาเพิ่งเอามาขายเมื่อเช้านี่เองเขาบอกโอเคอินทรีย์ทอดน้ำปลาสดนะสดจะอร่อยมากนะแต่ปลากระบอกอร่อยกว่าแล้วถ้าเกิดเป็นปลาท้องถิ่นกูเลาอย่างเงี้ยมีไหมกุ้งแชบวยมีไหมเราจะเลือกแบบนี้ไม่ใช่ไม่ได้สั่งกุ้งขาวกุ้งเฉยๆกุ้งขาวที่ไหนก็มีเดี๋ยวแชบวยเนี่ยมันเริ่มแปร
1: ทำลายเอือกอีกทีหนึ่งไอ้ที่อาจารย์พูดมานี่ผมนั่งนึกหน้าตาออกนะฮะแล้วก็นึกต่อไปถึงเมนูที่อยากจะรับประทานแชบวยโหนึ่งเกลืออย่างเงี้ย
0: ใช่แชบวยนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะยิ่งทำยิ่งเสียรสนะแชบวยเนี่ยนึ่งเกลืออย่างเดียวเลยแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแค่นั้นจบ

0: คือเอาแชร์บ๊วยไปทำอย่างอื่นเนี่ยผมก็กินมาหลายครั้งแล้วผมว่ามันอีกอันนึงก็คืออบวุ้นเส้นเสร็จแต่ก็พอทนนะแต่ผมว่าถ้าเกิดสดจริงนึ่งเกลืออร่อยกว่า
1: ครับไปถึงที่แล้วถึงริมทะเลติดชายหาดเรียบร้อยแล้วก็ต้องถามร้านเขาหน่อยว่าเมื่อเช้าได้อะไรมาของทะเลใช่ไหมครับได้ปลากระบอกก็เข้าทางเลย
0: ใช่ผมก็กินอย่างนั้นนะฮะถ้าเกิดปลากระบอกเข้าทางแน่นอนชอบปลาจะแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะแต่ผมคือผมยังจะกินปลาที่ผมไม่สามารถกินที่อื่นได
1: ้อืมครับแม่พูดแล้วก็น้ำลายไหลฮะอาจารย์ฮะขออนุญาตจบรายการแล้วไปหาอะไรทานเลยได้ไหมเนี่ย
0: อดทนไว้นี่คุณเหม่งไปไหนเนี่ยเที่ยวอยู่บ้าน
1: ไม่ฮะป่วยครับเป็นโควิดฮะคุณหมอแนะนำให้กักตัวฮะเพื่อความปลอดภัยของคนรอบข้าง
0: เฮ้ยล้าสมัย
1: อืมฮะ
0: เป็นโควิดเขาเยอะเฟรนกันแล้วอยู่นี่ก็เป็นโควิดก็โควิดเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วอยู่เฉยๆไม่ชอบ
1: ก็แกไปใกล้เคียงกลุ่มจริงๆก็อยู่ได้เฉยนะไม่ได้ทำอะไรเลยครับจาก
0: นุ่มอยู่บ้านจริงเนี่ยมันต้องมีติดมาจากไหนสักแห่ง
1: ไม่รู้ว่าติดมาจากโรงเรียนหรือติดมาจากที่ไหนสักที่นึงแหละฮะ
0: ก็โรงเรียนคือแหล่งชุมโลกอยู่แล้วชุมนุมโลกใครมีลูกก็รู้ดี
1: ก็โรคอะไรที่เขาติดอินเทรนผมก็มักจะไม่ค่อยพลาดแหละฮะอยู่ที่ว่าจะเป็นมากเป็นน้อยเท่านั้นเองจะเที่ยวจะเที่ยวให้สนุกก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะฮะก็วัดกันดูแลสุขภาพออกกำลังกายให้แข็งแรงฮะยังไงก็
0: ไม่ได้ไม่ได้ช่วยเรื่องโควิดเลยแต่ก็สู้แล้วกัน
1: เคยไปเที่ยวเกาะไม้ไผ่ที่พีพีครับสวยมากน้ำทะเลก็ใสอยากไปอีกไปหน้าฝนได้ไหมฮะที่เกาะไม้ไผ่
0: ก็ไม่ไผ่เปิดตลอดปีนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเปิดฮะเปิดก็ไผ่ก็ไม่ไผ่อยู่ในอุทยานเลยเปิดตลอดปีเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับคลื่นลมถ้าเกิดคลื่นลมมีกรมเตือนเปิดแอปวินดี้เห็นลมพัดเกิน20สีลมสีเขียวเมื่อไหร่ในแอปวินดี้ก็อย่าไปเลยมันโลขึ้นเหลือเกินอาจจะไม่เป็นอันตรายหรอกเพียงแต่ว่ามันไม่สนุกหรอก
1: ฮะก็อาจจะติดเกาะได้ด้วยอย่าง
0: เงี้ยก็ไม่ไผ่มันใกล้ฮะไม่ค่อยติดอ่ะแต่ถึงติดก็สบายใจเพราะว่าเรือรบเข้าไม่ได้น้ำมัน
1: โอ้ก็จริงๆเนี่ยพีพีเนี่ยคือมีบางส่วนที่เปิดแล้วก็บางส่วนที่ปิดใช่ไหมฮะอาจารย์ฮะ
0: ใช่ฮะบางส่วนพอเข้าฤดูที่อย่างมาหยาเนี่ยเข้าฤดูที่คลื่นลมแรงจริงๆมาหยาจะปิดเพราะว่าเรือมันต้องอ้อมไปอีกฝั่งนึงนะฮะส่วนเกาะไม้ไผ่เนี่ยมันอยู่ใกล้ฝั่งกว่าถ้าจะพีพีเข้าฝั่งกระบี่นะฮะต้องผ่านเกาะไม้ไผ่เฉียดไม่ผ่านหรอกก็มองเห็นนะเพราะฉะนั้นเกาะไม้ไผ่มันจะไม่เปิดไม่ปิดถ้าจากพีพีไปเกาะไม้ไผ่ก็ยังพอไหวปกติแรงลมเนี่ยคือจากเกาะไม้ไผ่พุ่งเข้ากระบี่ไอ้ตรงนั้นเนี่ยแรงจริงผมโดนมาหลายคนแล้วกับถ้าเกิดไปมาหยาคือพีพีดอนวิ่งไปอ่าวมาหยาตรงล่องเกาะพีพีดอนพีพีเลตรงนั้นแรงจริงเช่นกันเวลาหมดแล้วนะฮะคุณหนึ่ง
1: ครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เหม่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC ลิ่น804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
4: ่จูสฟงตันเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดียวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติปีศาจของจูสฟงตันกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี1958เขาสร้างสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า60ปีคือการยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามเพียง6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับอาจารย์ธร.ดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์และก็ผมเบ่งพิพัฒน์ครับ
4: เดี๋ยวนะฮะผมขอต่อนิดนึงเมื่อกี้คุณผู้ฟังถามเรื่องของไม้ไผ่คือจริงๆมาแล้วแต่ช่วงพอลมเบามันก็ไปได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดจะไปวันนี้เนี่ยนิ่งเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกาะไม้ไผ่เปิดตลอดปีที่เกาะพีพีนะฮะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพีพีเกาะไม้ไผ่เปิดตลอดปีแล้วก็ถ้าเกิดจะไปหน้ามรสุมก็ต้องกะเอาเองถ้าบางวันเนี่ยพอลมนิ่งมันก็นิ่งแต่ถ้าเกิดลมเข้ามันก็แรงเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันก็แน่นอนว่าก็ต้องลุ้นเอาหน่อยนึงแต่สิ่งที่ได้ก็คือบนเกาะคนก็อาจจะน้อยลงนิดนึง
3: ครับก็จะเดินทางไปที่นี่ก็โทรเช็คก่อนได้ฮะน่าจะจองสอบถามที่พักนะฮะโทรสอบถามก่อนกันได้ก่อนจะเดินทางไป
4: เดี๋ยวที่พักที่ไหนโลกไปไหน
3: ที่พักที่จะไปที่นะครับแล้วก็ถ้าจะนั่งเรือไปเที่ยวที่เกาะไม้ไผ่เนี่ยก็เช็คข้อมูลในเรื่องของการเดินทางได
4: ้ชูมือนิดนึงเกาะไม้ไผ่ที่พักอะไรมันไม่มีที่พัก
3: ไม่มีครับไม่มีแต่ว่าเวลาจะไปดำน้ำไหมฮะอาจารย์ฮะ
4: อ๋อหมายว่าทั่วไปใช่ไหมผมนึกว่าพูดถึงเกาะไม้ไผ่โอเคเพราะว่าถ้าเกิดโทรจองที่พักก็ไปจองเกาะพีพีหรือมันก็จองที่กระบี่เกาะไม้ไผ่มันเดิมทีมีการเต้นในหน้าฝนไม่แนะนำเพราะมันเปียกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะไปเกาะไม้ไผ่แล้วที่อื่นก็แง่อยู่แล้วไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยผมลองดูแล้วนะฮะจะพยากรณ์นะฮะผมคิดว่าถ้าเกิดอยู่เที่ยวอยู่แถวๆกรุงเทพหรือรอบๆกรุงเทพเนี่ยช่วง 4-5 วันต่อจากนี้เนี่ยฝนไม่ค่อยมีอาจจะมีบ้างแต่มันคือไม่ค่อยมีในที่นี้เราต้องเข้าใจว่ามันหน้าฝนมันก็มีบ้างแต่แถวๆกรุงเทพหรือภาคตะวันตกเนี่ยไม่มากแต่ถ้าเกิดไปใกล้ๆติดภูเขาตะนาวสีตรงนั้นฝนจะแรงฮะมีขาวน้ำท่วมอยู่น้ำบ่าไหลหลากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปใกล้ๆภูเขาแถวตะนาวสีเมืองการราชบุรีหรืออะไรถ้าเกิดเข้าไปติดภูเขาเนี่ยก็มองนิดนึงเพราะฝนจะตกแต่ถ้าเกิดเถิบออกมาหน่อยนึงเนี่ยก็จะแห้งเพราะภูเขาตะนาวสีกันฝนได้หมดเลย
3: ผมว่าอยู่กรุงเทพมันก็ข่าวก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะก็หลายเรื่องอยู่เหมือนกันออกไปเที่ยวแถวตะนาวสีอย่างที่ท่านว่าก็ดีเหมือนกันนะกาญจนบุรีก็ดีเหมือนกันนะ
4: ก็คือแล้วแต่ที่ไงฮะก็คือต้องเน้นย้ำว่าถ้าเกิดขึ้นไปบนเขาอย่างแก่งกระจานเนี่ยจะมีข่าวว่าโอเคว่าฝนตกน้ำปิดน้ำตกไม่ปิดทางเดิมบ้างเพราะว่าแก่งกระจานเนี่ยอยู่บนเขาบนเขาเนี่ยฝนตกแต่ถ้าเกิดหลังเขามาเนี่ยเข้ามาที่เมืองการเนี่ยฝนหายเพราะว่าเขามันดักฝนให้หมดเราเข้าใจฮะเพราะงั้นความหมายของผมก็จะเป็นในลักษณะนี้นะฮะเดี๋ยวคุณผู้ฟังไปเที่ยวแก่งกระจานไปดูเสือดำกับหมีคนแล้วก็ปรากฏว่าเจอฝนเข้าไปอันนี้ผมไม่รับผิดชอบนะฮะผมบอกชัดเจนนะว่าฝนตกหนักบนเขาแต่หลังเขาค่อนข้างเบาแทบจะไม่มีฝน
3: ย้ำกันดีครับท่านผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลฟ์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับก็มีอีกข่าวหนึ่งไม่ลืมพูดไปก็ขอแสดงความเสียใจครับคุณแซมนิวดร.แกรนท์ของเรา
4: โอเคตายแล้วจริงๆแซมนิวเนี่ยผมดูมาหลายเรื่องเลยนะก่อนแกรนท์ก็ดูมานะจับไม่ได้แล้วเพราะเขาเล่นมาเยอะแล้วมากเลยแล้วก็เป็นพระเอก

0: ที่น่ารักนะฮะคนนิวซีแลนด์รักมากเพราะว่าเขาเป็นคนนิวซีแลนด์นะฮะแล้วก็มาเป็นเล่นด็อกเตอร์แกรนด์ผู้คนก็กรีดร้องชอบน่ารักดูท่าทางใจดีรักเด็กแล้วก็จริงๆก็ไม่รักเด็กหรอกในเนื้อเรื่องต้องเกลียดเด็กเด็กมันไม่ยอมหนีไปไหนเนื่องจากมีไดโนเสาร์วิ่งอยู่รอบๆเพราะฉะนั้นเด็กก็เลยต้องมาอยู่กับดร.แกรนด์โดยอัตโนมัติดร.แกรนด์ก็ชอบไดโนเสาร์มากเจอไดโนเสาร์วิ่งเข้าไปกอดทุกตัว
1: บางทีก็เสียงในหัวก็ค้ำค่าไปบ้างก็ได้ฮะอาจารย์ฮะ
0: ทำไม
1: ไปที่ SNS ดีกว่าครับช่วงนี้เห็นคลิปคนเอาปูทะเลไปปล่อยเยอะเลยตามป่าชายเลนแบบนี้ปล่อยไปก็มีคนไปจับมาอีกหรือเปล่าครับมันยังไงยังไงปูทะเลตัวใหญ่ด้วยครับ
0: มันยังไงยังไงปูทะเลตัวใหญ่ด้วยครับแปลว่าอะไรผมแปลตรงนี้ออก
1: อยู่มั้งผมว่าเขาหล่นไปคำหนึ่งมันยังไงยังไงอยู่นะครับอะไรประมาณนี้ป่ะ
0: อ๋อโอเคจริงๆนะเดี๋ยวลูกถ้าเกิดปล่อยลูกปูทะเลเนี่ยเขาเรียกว่าปล่อยปูเซนอะไรเงี้ยมันก็โอเคนะฮะก็ปล่อยลูกมันออกไปคือปล่อยตัวเล็กเกินไปมันก็โดนกินหมดแต่เดี๋ยวนี้เขานิยมให้เลี้ยงมาแป๊บหนึ่งให้ตัวมันใหญ่ขึ้นไปนิดหนึ่งแล้วก็ปล่อยตรงนั้นก็เป็นอาหารเนี่ยคนก็ต้องไปจับก็แต่ยังก็คือวนไปเป็นคล้ายๆกับวัฏจักรของช่วยชาวประมงพื้นบ้านช่วยคนริมฝั่งทะเลซึ่งการปล่อยสัตว์น้ำเพื่อทำให้มีแหล่งอาหารเราก็ทำกันมานานแล้วนะฮะก็ไม่แปลกอะไรหรอกถ้าเกิดทำก็ได้ก็ผมก็ว่าโอเคถ้าช่วยชาวประมงเขา
1: ฮะปกติเขาปล่อยปูถ้าเป็นปูทะเลเนี่ยปล่อยเป็นปูไซนิ้ว2นิ้ว3นิ้วแต่ว่าเห็นในคลิปก็เห็นด้วยกับที่คนท่านผู้ฟังส่ง SMS มานะฮะเขาปล่อยไซโลครับอาจารย์ฮะ
0: แม่เขาอยากจะดักได้บุญเยอะก็ได
1: ้โตปล่อยตรงไหนฮะทีหลังบอกผมด้วยผมจะไปรอ
0: นั้นผมก็ไม่รู้แต่อาจจะปูไข่โทษดีฮะโอ้ยติดโควิดจะคุณหมิงทางโทรศัพท์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดเขาจะปล่อยก็เรื่องของเขาไม่ใช่เงินเราจะไปสนใจอะไรเขาอยากปล่อยก็อนุโมทนาไปด้วยก็แค่นั้นก็เงินเขาเขาจะปล่อยสักพันตัวก็เงินเขาไม่ใช่เงินเราพยายามอย่าไปยุ่งเกี่ยวเงินชาวบ้านฮะคำแนะนำเออยุ่งเกี่ยวกับเงินเราจะปล่อยอะไรก็ปล่อยไปส่วนถ้าชาวบ้านจะจับไม่กี่ก็ถือเรื่องของเขาถือว่าเป็นบุญเขา
1: เชียงใหม่จะทำให้เป็นมหานครถ้าอย่างนั้นภูเก็ตมหานครก็ทำได้ใช่ไหมครับสมุยมหานครก็ได้มั้งหัวหินด้วย
0: แค่เติมชื่อไง ไม่เห็นยากเลยคำว่ามหานครแปลว่าอะไรถ้าเกิดจะเอามหานครจริงๆมันต้องมีจำนวนประชากรถึงถ้าเกิดตามหลักการนะฮะก็มีประชากรถึงเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วแต่ต้องหลายล้านอันนั้นเขาถึงเรียกมหานครตามความหมายที่เรามาจากฝรั่งแต่ถ้าเกิดจะแบบชิวๆแบบเราก็อยากตั้งอะไรก็ตั้งไปไม่เกี่ยวกับมหานครหรอกเกี่ยวกับว่ามันมีเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกความสะอาดอะไรต่างๆเหมาะสมกับการอยู่หรือเปล่าเชียงใหม่ก็ทำได้ฮะทำไงทำไง
1: นั่นสิ
0: เออเติมชื่อเชื่อผม
1: ครับก็ช่างคิดนะคนที่เขานั่นคุณขอให้คุณเมงหายป่วยไวๆครับกินพลาเยอะๆอุ้ยไปโรงพยาบาลนะจ่ายตั้งหลายพันหมอให้พลามากิน10เม็ด
0: คราวหน้าก็ไม่ไปก็ได
1: ้ครับก็รักษาตามอาการที่บ้านก็มีนะพลาเนี่ย
0: ก็โควิดยิ่งไปหาหมอเขาก็จ่ายได้แค่นี้มันจะเป็นอะไรยกเว้นถ้าเกิดป่วยหนักจริงๆเขาจะให้ค้างคืนนั่นก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดเป็นธรรมดาผมว่าไปโรงพยาบาลก็ยิ่งทำให้คนติดเข้าไปยกเว้นเราเป็นผู้สูงวัยแล้วไม่เกี่ยวนะฮะหมายถึงคนที่ยังแข็งแรงอยู่เขาเป็นโควิดรู้ว่าโควิดก็หมกตัวอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละ
1: นี่เดี๋ยวคืนนี้เนี่ยฮะฟุตบอลเนี่ยโลกเนี่ยรอบ4ทีมเซมิไฟแนลเนี่ยฝรั่งเศสจะเจอกับสเปนตอน 14:00
0: นั่นต้องดูอยู่แล้ว
1: อาจารย์
0: ถ่ายทอดให้ทุกคนดูนี่ใช่ไหม
1: ใช่ฟรี
0: ไม่ทุกคนได้ดูหมดนี่ไม่ใช่พี่สิทธิ์ชนอย่างผมมาผมจ่ายตังค์นะฮะผมดูมาทุกคู่เกือบทุกคู่ไม่ดูสดก็ดูฟูลแมปแล้วถ้าเกิดผมถึงขั้นไม่เปิดเฟซบุ๊กอ่ะ

0: พราะว่าถ้าเปิดเฟซผมจะรู้ผลเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้ก็อยากทุกคนจะรู้พร้อมกันละนะจะได้ดู3คู่ฮะคือตัดเชือก2คู่แล้วคู่ชิง1คู
1: ่ครับมีท่านผู้ฟังคุณสวิทย์ส่งเข้ามาอีกขอให้หายไวๆนะครับดื่มน้ำอุ่นบ่อยๆกินร้อนช้อนกลางครับโอ้โหขอบคุณครับคุณสวิทย์ครับสเปนปี24ทั้งในยูโรและโอลิมปิกชนะฝรั่งเศสทั้งคู่โค้ชคนนี้บอกหวานหมูเหรอไม่รู้จำได
0: ้ฉันประธานปั๊บเป้ตอนนี้มันดุนะบอกก่อนมันไม่ถึงกับหวานหมูนะครับน่าจะเป็นคู่นี้น่าจับตามากเพราะว่าบอลถูกทางจริงๆคือนัดชิงครั้งนี้เนี่ยไอ้นัดตัดเชือกครั้งนี้เนี่ยบอลถูกทางหมดแล้วนะฮะเพราะสเปนกับฝรั่งเศสก็เล่นแนวเดียวคล้ายๆกันมีการบุกว่าเล่นว่องไวความสามารถเฉพาะตัวสูงขณะที่เย็นอังกฤษก็เล่นสไตล์เดียวกันก็คือเกือบหลับแต่กลับไม่ได้อะไรประมาณนั้น
1: กระ
0: แ
1: ทก
0: กระแ
1: ทก
0: ตัง
1: โก้อ
0: ี
1: กคน
0: เพราะฉะนั้นก็ดีแล้วเพราะงั้นถ้าเกิดเอาอังกฤษเจอฝรั่งเศสในทีนี้ผมว่าอังกฤษอาจจะต้องปวดหัวหน่อยอ่ะ
1: ผมว่านะทั้งอังกฤษกับอาร์เจนตินาเนี่ยโชคดีทั้งคู่เพราะว่าถ้าเกิดอังกฤษเนี่ยไปเจอฝรั่งเศสหรือสเปนเนี่ยผมว่าก็ม้วยเหมือนกันนะ
0: ก็แต่บางทีเขาก็เล่นคือเขาดึงช้าจนทำให้คนอื่นหลับตามเข้าไปด้วยไงนี่เป็นวิธีเล่นของทีมเกือบหลับก็คือเล่นช้าๆเรามานอนหลับกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จู่ๆก็โจมตีเลยไอเย็นเนี่ยชอบมากเกือบหลับเนี่ยเขี่ยกันไปเขี่ยกันมาแล้วก็ส่งปิ้วให้เมสซี่ทะลวงกันไปยิงถ้าเกิดเมสซี่ยิงไม่ได้ก็เล่นไปเล่นมาก็เขี่ยไปส่งอัลวาเรสยิงจากนอกกรอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นอย่างเงี้ยดีละเพราะงั้นคู่ฝรั่งเศสกับสเปนนี่ก็น่าดูพอๆคู่ชิงอ่ะ
1: ครับนี่ถามอาจารย์ธรครับตอนนี้พายุถล่มจีนถ้าเดือนหน้าพายุจะถล่มไทยหรือเปล่าครับลมมันต่ำลงมาเรื่อยๆหรือเปล่าอาจารย์ฮะ
0: ไม
1: ่มันเป็นลม
0: มันไม่เกี่ยวครับคนอารมณ์กันฮะนั่นเป็นลมมรสุมครับพายุที่ถล่มจีนบาวีที่ถล่มจีนนั่นเป็นไต้ฝุ่นครับมันคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นใต้ลมมรสุมเนี่ยมาทางภูเก็ตแล้วก็เฉียงเข้ามาหาทางบ้านเราส่วนหนึ่งก็จะโดนเข้าพม่าแล้วก็โดนเทือกเขาตะนาวสีกักไว้ขณะที่ถ้ามาภูเก็ตหรือมาทางฝั่งอันดามันก็จะเฉียงขึ้นมาหากรุงเทพแล้วก็เฉียงไปเรื่อยๆนะฮะนั่นคือลมมรสุมซึ่งมันก็จะมีการเคลื่อนที่ตามฤดูกาลแต่ถ้าเกิดลมไต้ฝุ่นไม่ใช่ครับไต้ฝุ่นคือลมพายุหมุนเขตร้อนพายุหมุนเขตร้อนที่จะเกิดอีกฝั่งหนึ่งแหละคือเกิดในแปซิฟิกนะฮะเสร็จแล้วก็จะวิ่งมีเส้นทางให้เลือกง่ายๆอย่างแรกสุดถ้าเกิดกลางแปซิฟิกอย่างบาวีเนี่ยเกิดกลางแล้วก็การแปซิฟิกถล่มเกาะแถวกลางๆอ่ะวอมเกิร์มอะไรพวกนั้นแล้วก็จะวิ่งเฉียงถ้าเกิดชอบแนวเฉียงก็จะวิ่งเฉียงขึ้นมาวิ่งเฉียงขึ้นมาหาไต้หวันเข้าจีนรู้ไหมครับบางทีก็เอียงไปทางญี่ปุ่นนะแต่ถ้าเกิดอีกลูกหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็คือวิ่งตรงมาฟลิปปินถ้าเกิดมาฟิลิปปินเนี่ยก็จะทะลวงฟิลิปปินผ่านฮ่องกงเข้าเวียดนามเข้าไทยอันอย่างนั้นน่ะถ้าเกิดมาได้ยินว่ามุ่งมาทางฟิลิปปินก็นั่งลุ้นแล้วเพราะว่าฟิลิปปินก็มีให้เลือกพอผ่านฟิลิปปินแล้วพอดีไม่ชอบใจก็จะวิ่งขึ้นไปไต้หวันแต่ถ้าเกิดบางทีจังหวะบางจังหวะก็จะวิ่งเข้ามาฮ่องกงถ้าเกิดพายุแต่พวกพายุไต้ฝุ่นวิ่งเข้าฮ่องกงเนี่ยเราก็ต้องเตรียมรับมือนิดนึงแหละเพราะว่าพอจบฮ่องกงเนี่ยมันก็จะวิ่งไล่มาไหหนานเวียดนามถ้าเกิดพายุเข้าเวียดนามก็ไม่ต้องห่วงอ่ะมันก็จะได้รับอิทธิพลมาถึงไทยแต่ถ้าเกิดคำถามก็คือเดือนหน้ามาหรือเปล่าผมจะไปรู้อ่ะถ้าเกิดผมรู้เนี่ยนาซาไม่ต้องมีทั้งองค์กรนะฮะไล่ออกไปให้หมดผมเป็นคนเดียวพอเลยตอบได้หมดแทนนาซาคำตอบง่ายๆก็คือว่ามันก็มีโอกาสมากนะมีโอกาสมากขึ้นถ้าเกิดเทียบถามว่ามากกว่าปีเดือนไหนบอกว่าเดือนกุมภาเดือนนี้ยังไงเดือนหน้าเดือนนี้เดือนหน้าก็มีโอกาสมากกว่ากุมภาประมาณร้อยเท่าด้วยเหตุผลว่ากุมภามันไม่มีพายุในฝุ่นง่ายๆ
1: ใครเป็นคนคิดผลิตยาพาราขึ้นมาครับจีเนียสมากปวดหัวก็กินพาราเป็นไข้ก็กินพาราเป็นอะไรก็กินพารา
0: แต่นี่ผมไม่ทราบนะแต่ก็เป็นตัวยาที่นิยมกินกันมาเนื่อนนานแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงในการลดการปวด
1: ก็ แหมก็จริงก็จริงนะกินพาราเป็นหลักเลยนะฮะต้องมีติดบ้านไว้เจนซัดเมืองไทยเหมือนเจนซัดประเทศอื่นไหมครับอาจารย์สอนนักศึกษาอยู่น่าจะทราบ
0: เจนซัดเมืองไทยก็คล้ายๆกันนะฮะก็จริงๆแล้วก็ติดไม่ค่อยเล่นเฟซเล่นไอจีใช้ความเร็วสูงในการอ่านอะไรในโทรศัพท์แล้วก็คลิปง่ายแต่ก็เลือกคลิปง่ายส่วนแล้วก็ใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจเอาแต่ชีวิตตัวเองมากกว่าคนเจนก่อนๆ
1: ครับ
0: ซึ่งไม่ได้อันนี้ไม่ได้ว่าเลยนะครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะหาว่าผมว่าลูกหลานผมชอบมากเลยคือใช้ชีวิตตามใจตัวเองไม่ต้องคิดไกลคิดใกล้เอามันรอบๆไว้ก่อนคือจริงๆผมเกิดเร็วไปอ๋อ
1: แต่จริงๆก็อยากใช้ชีวิตแบบเขาเหมือนกัน
0: คือจริงๆผมใช้ชีวิตอย่างนั้น
1: โอ้เอา
0: ไปก็พูดไปอยู่เจนโหนเนี่ยผมมองไปรอบๆเฮ้ยทำไมแต่ละคนพยายามขยันจนจังตบมือให้แปะๆเพราะผมไม่เป็นคนไม่ทุ่มเทกับความก้าวหน้าในชีวิตอย่างนั้นผมเป็นสายเจนแซดกับเจนแซดเดี๋ยวแม่ทำไปกลายเป็นเจนแซดอ่ะอันนี้เราไม่อัลฟาโอเมก้าเบต้าม
1: ัน
0: จะไปทำไปถ่ายจ่าถามเจนแซดอ่
1: ะ
0: เจนแซดไม่ใช่เจนเด็กยุคนี้นะ
1: ฮะเจนซี
0: ไปว่าเด็กเจนเด็กรุ่นนี้แล้วกันฮะก็เป็นอย่างเงี้ยฮะเราสอนก็เราไม่มีปัญหาผมไม่มีปัญหาเรื่องสอนเด็กเพราะผมนี่ผมความรู้สึกผมคล้ายเด็กอยู่แล้ว
1: ครับให้เลือกไปฮาวายกับเกาะบาหลีอาจารย์เลือกไปที่ไหนครับ
0: บาหลีครับ
1: ทำไมล่ะฮะ
0: เพราะมันถูกกว่าเคยอ่านค่าตั๋วเครื่องบินไปฮาวายไหมผมเคยเลือกจะไปฮาวายกับไปแคนาดาแล้วท้ายสุดผมไม่ลงเอยที่แคนาดาม
1: ันโอ้โหราคามัน
0: โอ้โหไปแคนาดาถูกกว่าน้องแล้วฮาวายผมไปฮาวายนะฮะผมฝึกงานอยู่ที่ฮาวาย2ฝึกเกือบ3เดือนนะตอนสมัยผมอยู่ม.6ปี1
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นผมรู้จักฮาวายดีฮะอยู่ที่นั่นเกือบ3เดือนแล้วก็เกาะก็มีอยู่แค่นั้นน่ะขับรถวนรอบเกาะ60กว่าโล70โลเพราะว่าเกาะแต่ละเกาะมันจะอยู่ต่างมันมีอยู่5เกาะใหญ่ในเกาะใหญ่จริงๆมีก็คือ Big Island แต่ Big Island คนไม่ค่อยอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่แถวๆฮอนอลูลูแถวอะไรพวกนั้นขับเป็นวงกลม60 70โลจริงๆผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าจะเรียนต่อที่ฮาวายเพราะฮาวายมีชื่อเสียงนะอะไรEastway Center ที่ฮาวายนะฮะเป็นปัญหาก็คือพอไปดูแล้วบอกว่าแล้วก็อีกอันนึงที่ผมเลือกก็คือออสเตรเลียผมก็นั่งมองอยู่60กว่าโล67โลมั้งถ้าจำไม่ผิดขับเป็นวงกลมจุ๊บผมก็บอกอยู่4ปีกูตายแน
1: ่เล็กนิดเดียว67โล
0: ประมาณนั้นแหละผมจำตัวเลขไม่ได้มันแน่ๆนะฮะไม่คิดอาจจะเป็นไมล์ก็ได้เพราะว่าบางทีเขาใช้ไมล์ในอเมริกาเพียงแต่ว่าก็อยู่ประมาณนั้นไม่เกิน100โลอ่ะขับเป็นรอบเกาะขณะที่ออสเตรเลียรอบเกาะก็20,000โลอ่ะ
1: เออค่อยยิงใหญ่สมกับเป็นอาจารย์ทอน
0: นะฮะไม่อย่างน้อยสุดก็ขับรถไปเที่ยวไหนต่อไหนได้ไม่ไหวจะเล็กไปแคบไปนั่งเฟอร์รี่ไปอีกเกาะนึงก็ดันเล็กกว่าเดิมอีก
1: แล้วพูดถึงอาหารการกินที่ฮาวายเนี่ยผมก็นึกถึงพวกอาหารแถวทางเขตโซนร้อนหรือเปล่าฮะเปลือกนึกถึงนะ
0: ก็มันจะร้อนนะก็ไปเที่ยวก็มีไร่อ้อยสับปะรดก็สไตล์ฮาวายอยู่แล้วไร่อ้อยอากาศก็คล้ายๆบ้านเราอยู่โซนร้อนหนูแถวเส้นเหนือเส้นสูงสุดมันชิดเดียวเพราะฉะนั้นโซนร้อนแน่นอนไม่มีหิมะตกก็มีหิมะตกถ้าเกิดขึ้นไปยอดเขาที่เป็นภูเขาไฟแต่จริงๆฮาวายเป็นเกาะที่น่าอยู่นะฮะพูดถึงบรรยากาศชิลวิวสวยเนี่ยฮาวายกินขาดเข้าใจนะปัญหาก็คือว่ามันเล็กสำหรับการอยู่นานๆแล้วก็มันแพงสำหรับการเดินทางไปเที่ยว
1: เ
0: พราะว่าไม่มีเครื่องบินตรงไทยฮาวายฮะเราต้องบินไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็เปลี่ยนเครื่องที่ญี่ปุ่นไปฮาวาย
1: ในแง่ของการเป็นเมืองท่องเที่ยวเทียบกับทะเลของไทยแล้วก็ของไทยก็คุ้มค่ากว่าในแง่ของราคาแน่นอน
0: อ๋อไอ้นั่นไงแน่นอนฮาวายคุณส่วนใหญ่คนเที่ยวฮาวายคือญี่ปุ่นครับคนญี่ปุ่นแต่ตอนหลังๆญี่ปุ่นก็อึ้งเหมือนกันเพราะว่าค่าเงินเยนมันตก ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะไปก็เขาก็ไปโอกินาว่าแล้วก็ในประเทศเดียวกันทะเลเขตร้อนนะฮะหรือไม่ก็ไปเกาะกวมญี่ปุ่นชอบมากนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็ไปฮาวายเพราะว่าจากญี่ปุ่นบินไปฮาวายมันบินตรงมันไม่แพงมากแต่ถ้าเกิดจากไทยเนี่ยต้องบินไปญี่ปุ่นแล้วก็เปลี่ยนเครื่องที่ญี่ปุ่นต่อไปฮาวายค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้น
1: ถ้าลักษณะปลูกอ้อยได้เนี่ยเป็นทรอปิคอลแบบไทยไหมฮะอาจารย์นะหรือคนละแบบ
0: ทรอปิคอลแบบไทยมีป่าด้วย
1: Oh.
0: แต่เขามีภูเขาไฟไอ้ที่เจ๋งสุดของฮาวายคือภูเขาไฟ
1: มันมีภูเขาไฟวิวให้ชม
0: โอ้โหภูเขาไฟยักษ์เลยและแอคทีฟที่สุดที่เรียกว่าขึ้นไปตอนไหนแทบจะทุกตอนก็จะเห็นลาวาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเออผมก็ไปดูมาแล้วหนาวนะเพราะภูเขาไฟสูงมาก 4,000 กว่าเมตรมั้งจะจำไม่ผิด
1: ครับอ่ะไปกันที่ SMS ครับป๊อปเป้ชอบโดนยาเมาดับแสงคืออะไรอ
0: ่
1: ะ
0: เราไม่อยู่บอลฝรั่งเศสสเปนไงเป๊ปเอ็มบัปเป้อยู่ฝรั่งเศสยาเมาอยู่สเปนแต่พอดีเดี๋ยวนะฮะพอดีฝรั่งเศสมันไม่ได้มีบัปเป้คนเดียวฮะมันมีบัลลังดอปีล่าสุดด้วยครับ
1: เด
0: ี๋ยว
1: เดมเบเล่นี่ไม่ธรรมดานะ
0: มันไอ้สามคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันนรกทั้งนั้น
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็แต่สเปนไม่ไหวสเปนมีปาโล
1: มา
0: ปาโลเขาด้วยสถิติสูงส่งนะเราเล่นตัวจริงทุกนัด
1: ผมดูแผงดูในรายชื่อนะนักเตะตัวจริงแล้วขยี้ตาติดมาได้ไงวะเนี่ย
0: โอ้ยตอนนี้เขากลายเป็นนักเตะที่สเปนขาดไม่ได้คือนักเตะสเปอร์ที่เข้ามาหัวนี้เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยเปล่งประกายทั้งนั้นนะฮะปอโลนี่เปล่งแน่นอนแล้วก็เปล่งมากด้วยเพราะเพิ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสเปอร์ขณะที่โรเมโรเนี่ยโอ้โหคุมกองหลังแถมยิงประตูตัดสินได้ด้วยปัญหาก็คือจะอำลาแต่ราคาก็คงดีอัพราคาสเปนอย่างเงี้ยทุกคนบอกว่าเอามาได้ทำไมยังไงเอามาได้ไงปรากฏว่าได้ลงทุกนัดลงเป็นตัวสำรองก็ลงวะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อัพราคาอีกเหมือนกันถ้าเกิดจะไม่เก็บไว้เพราะงั้นก็เรียกว่าสเปอร์ก็ได้ประโยชน์จากบอลโลกค่อนข้างเยอะ
1: แต่ดูๆแล้วนะฮะสเปอร์ฤดูกาลนี้เนี่ยทุ่มเงินลงไปเยอะแต่ก็อาจจะตกชั้นก็ได้หรือเปล่าอาจารย์ฮะ
0: ไม่มีฝันไปเถอะจ่ายตังค์ขนาดนี้ตกชั้นมันก็เกินป้า
1: ก็ไม่แน่นะ
0: ไม่เราจะทุ่มเงินเยอะแถมออปชันที่เราซื้อนักเตะใหม่ๆมาก็คือจะเพิ่มเงินเมื่อได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเพราะงั้นพวกนักเตะใหม่ๆที่มาตอนนาลี่หรือเฟอร์แลนด์มันชื่ออะไรวะผมยังจำชื่อไม่ได้เลยพวกนั้นเนี่ยได้เงินเพิ่มในนั้นถ้าได้สามารถพาทีมไปเงินคือสิ่งสำคัญสุด
1: ล
0: ืมบอกไปว่าตอนนี้ไปท้าทามแฮร์รี่เคนอยู่เห็นข่าวว่า
1: ใช่เห็นแวบๆไปด้วยฮะ
0: เคนจะมากลับมาเถิดฮะ
1: เคนจะมา
0: จะไปรู้เหรอคุณหนิงพยายามถามคำถามที่ผมตอบได้เลยสิคำถามที่จะไปรู้ได้ยังไงแต่ตอนนี้สเปอร์เขาอาจจะบอกเขายุ่งไหมแล้วยอดไม่เท่าไรบาเยิร์นให้400,000ต่อวีคเดี๋ยวให้500,000แก่แล้วจะมาสร้างบ้านอยู่บ้านกลับมาลอนดอนอยู่บ้านมาแขวนสตาร์ทพร้อมสเปอร์รับปีวีก็500,000เข้าไปก็เคนก็แบบถามเมียก็บอกอู้เราชอบลอนดอนอำลาอะไรไปมิวนิกยังไงมันก็เล็กกว่าลอนดอน
1: ก็เป็นไปได้นะคุณธีรวัฒน์ส่งเข้ามาครับเขาบอกสนามราชมังของไทยเล็กที่สุดในอาเซียนจริงไหมครับถ้าอาเซียนจะจับมือจัดฟุตบอลโลกจะไหวไหมไม่รู้เดี๋ยวไปถามรายการถ
0: ั
1: ดไปอ่ะ
0: เจ๋งนะแต่ถ้าเกิดอาเซียนร่วมมือจัดบอลโลกก็น่าจะได้นะผมว่าน่าสนุกเหมือนกันนะเขาไม่ได้อาเซียนเดี๋ยวคิดว่าเฮ้ยมันใหญ่โตนะเพราะว่าไอ้ที่จัดคนนี้เนี่ยแต่แคนาดายาวถึงเม็กซิโกเทียบกับอาเซียนได้ใหญ่กว่าเยอะเลยนักบุญนักเตะยังบินไปบินมาแล้วตอนนี้ฟีฟ่าเขาบอกว่าจะเพิ่มเป็น64ทีมไง
1: ครับ
0: เพราะงั้นเราก็ยื่นเรื่องไปเลยบอกว่าเนี่ยไอขอแค่4ทีมฮะ6ทีมเหมือนกันแล้วเผื่อฟุก6ทีมเป็นเจ้าภาพแต่ไอขอเข้ารอบเลยไม่ต้องแบ่งกลุ่มไม่ต้องคัดเลือก6ทีม ดีไหมเรามี11ทีมอาเซียน11ชาติก็
1: สงสัยอยู่อย่างเดียวอ่ะเพิ่มโควต้า

0: เป็น64แล้วเนี่ยแล้วไทยจะได้เข้ารอบไหมฮะ
1: ก็นี่ไงก็แผนรัดไงแผนรัดนี่คือตกลงกับอินโดเวียดนามมาเลแล้วก็ไปยื่นกับประธานาฟีฟ่าว่าเดี๋ยวขออาเซียนจัดจะขอ6ทีมให้มันรู้ไปว่าจาก11ชาติแล้ว6เราเข้าไม่ได้6ชาติคราวนี้ก็นี่แหละเป็นแผนที่ดีที่สุดแล้ว6ชาติ6ชาติในอาเซียนเข้าเลยแล้วเราก็มาคัดเลือกกันเอง11เอา6นะอย่างเงี้ย
0: ครับต้องรอให้ยูฟ่าปรับกฎนะถึงจะได
1: ้ไม่คือยูฟ่า64ทีมคงจะเอานะ
0: เ
1: ฮ้ยเขามีข่าวเรียบร้อยแล้วประธานออกมาเลยว่ากำลังพิจารณาอยู่ว่าจะเพิ่มจะตอนนี้มีกี่ทีมอ่ะ48เป็น64เขาก็มาบอกเขากำลังพิจารณาอยู่ถ้าเกิด64ทีมเนี่ยเราเริ่มมีหวังแล้วจริงๆจะต่อให้อาเซียนไม่จัด64ทีมนี่เราก็น่าจะหาทางผมว่า64ถ้าเกิดเขาจัด64ทีมจริงๆเนี่ยในอาเซียนต้องมีเหมือนทีมอ่ะก็คือโซนย่าที่จัดโซนใหม่แล้วก็ภายในอาเซียนแข่งกันเองไม่ต้องข้ามไปแข่งกันตะวันออกกลางหรือเจอเกาหลีอะไรเงี้ย
0: ก็ลิฟไม่ต้องศึกษาแล้วปรับเลย
1: ไม่รู้เหมือนกันลองดูแล้วกัน
0: ไปกันข่าวทุเรียนหน่อยฮะนี่เขาเปิดฤดูกาลทุเรียนหลงหลินลับแลที่จังหวัดอุตรดิตถ์แล้วเรียบร้อยพูดแล้วก็ทุเรียนปีนี้กินน้อยเหมือนกันนะอาจารย์ใช้ไทยช่วยไทยหมดหรือยังฮะ
1: ยังนะฮะผมไม่กินทุเรียนผมกินเป็ดพะโล
0: อุ้ยต้องกินที่ไหนครับอาจารย์ฮะ
1: จะให้บอกชื่อร้าน
0: อุ้ยแต่จริงๆผมก็มีร้านเด็ดของผมนะแต่ใช้
1: ไทยคือใช้ได้เปล่า
0: ใช้ซื้ออยู่เกือบทุกอาทิตย์เลยฮะ
1: ผมก็ประมาณนั้นง่ายดีมันเพื่อนบ้านร้านผมไม่ได้ขายเฉพาะเป็ดด้วยมันขายเยอะแล้วก็ถ้าเกิดพูดชื่อคนก็รู้จักครับเพราะมันดังผมยังงงเลยว่ามันเข้าไทยช่วยไทยได้ยังไงเพราะมันเป็นร้านใหญ่มันไม่ใช่ร้านเล็กแต่ก็โอเคเข้าได้ผมก็ไม่แคร์
0: แต่ว่าเวลาหมดเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้นะฮะเราสองคนนะครับผมกับอาจารย์ธรต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนพิพาทประกันใดต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินธรเม้งพิพัฒน์และทีมงานฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินบอกทำความดีพอหลังถูกถามต้องทำบุญหลังประเทศต้องทำบุญใหญ่ไม่หลังประเทศเจอเหตุใหญ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้โดยนายกรัฐมนตรีเดินนำคณะรัฐมนตรีจากตึกไทยคู่ฟ้ามายังตึกบัญชาการหนึ่งบางช่วงผู้สื่อข่าวสอบถามว่าขณะนี้ประเทศไทยประสบเหตุใหญ่หลายเหตุการณ์จะต้องมีการทำบุญหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวสั้นๆว่าทำความดีพอก่อนจะเดินเข้าตึกบัญชาการร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแสดงดนตรีของนางสาวรัติการอําลอยหรือน้องเนเน่ที่เข้าร่วมประกวดดนตรีในรายการอเมริกันก็อตทาเลนต์ญาติสะอื้นทยอยรับศพเหยื่อไฟไหม้ณโรงเบียร์ณลาดพร้าวผ่าแล้ว29ร่างยังไม่ทราบชื่ออีก4รายบรรยากาศความโศกเศร้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่ช่วงเช้ามีครอบครัวและญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวทยอยเดินทางมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับศพผู้เสียชีวิตกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาท่ามกลางเสียงร้องไห้ของเหล่าญาติเพื่อนสนิทที่ยังทำใจไม่ได้กับความสูญเสียอย่างกระทันหันโดยเจ้าหน้าที่ทำการเก็บ DNA จากครอบครัวเพื่อใช้เปรียบเทียบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลยืนยันตัวตนของศพที่ถูกนำเข้ามาผ่าพิสูจน์ร่างแรกที่ออกเป็นนายชิดชนกชวนรำอายุ24ปีมีพ่อและป้ามาติดต่อรับร่างทันทีที่หีบศพออกมาพ่อและป้าต่างกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ร้องไห้ด้วยความอาลัยพร้อมเรียกชื่อให้กลับไปวัดด้วยกันโดยจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสะพานสูงเขตบางซื่อทั้งนี้ข้อมูลจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเวลา 8:30 นาทีรวมผู้เสียชีวิตที่ถูกนำเข้า29รายทราบชื่อแล้ว25รายนำร่างกลับแล้ว8รายยังไม่ทราบชื่อ4รายเป็นชาย1หญิง3ราย

0: สามารถบอกพิกัดการเดินสายไฟฟ้าที่แน่ชัดได้ซึ่งขณะนี้ยังคงกั้นพื้นที่เป็นสถานที่เกิดเหตุห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าไปดัดแปลงสภาพเพื่อรอช่างอาคารมาชี้จุดก่อนที่จะทำการเปิดฝ้าเพดานตรวจสอบเชิงลึกโดยในส่วนกรอบเวลาขึ้นอยู่กับการประสานงานของพนักงานสอบสวนว่ามีการนัดหมายช่วงใดพลตำรวจรีวาทีกล่าวต่อถึงพยานที่เจ้าหน้าที่พท.เก็บกู้มาจากที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ว่าวัตถุพยานสำคัญคือกล้องวงจรปิดซึ่งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบคอมพิวเตอร์และกู้ข้อมูลเร่งดำเนินการตรวจสอบและเปิดไฟล์ภาพตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาล่าสุดได้รับรายงานว่ากระบวนการกู้คืนและตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วโดยทางพท.จะจัดรายงานผลการตรวจพิสูจน์ส่งมอบไฟล์ภาพวงจรปิดทั้งหมดแก่พนักงานสอบสวนนำไปใช้ประกอบสำนวนคดีภายในวันนี้ทันทีส่วนรายละเอียดพฤติการความผิดปกติที่ปรากฏในภาพวงจรปิดนั้นต้องรอการตรวจสอบละเอียดและรายงานอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับอีวานบาร์ตันจะทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในเกมระหว่างอาร์เจนตินาพบอังกฤษมีการเปิดเผยรายชื่อผู้ตัดสินชุดทำหน้าที่เกมฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินากับอังกฤษโดยผู้ตัดสินที่1คืออีวานบาร์ตันจากเอลซัลวาดอร์ซึ่งผู้ตัดสินรายนี้เป็นคนแจกใบแดงให้กับมิเกลอาเมรอนนักเตะปารากวัยที่ต้องปากด่าคู่ต่อสู้และกลายเป็นคนแรกที่โดนไล่ออกจากเคสนี้ส่วนผู้ช่วยผู้ตัดสินประกอบด้วยดาวิดมอรันจากเอลซัลวาดอร์เช่นกันและแอนโตนิโอปูปิโรจากนิการากัวส่วนอีกคนได้แก่เกลนไนเบิร์กจากสวีเดนเรอัลมาดริดพร้อมทุ่มเงิน200ล้านยูโรซื้อตัวไมเคิลโอลิเซ่หลังจากที่ฟาบริซฮอกินผู้สื่อข่าวจากฝรั่งเศสรายงานว่าไมเคิลโอลิเซ่ปีกทีมชาติฝรั่งเศสเตรียมพูดคุยเรื่องอนาคตกับสโมสรบาเยิร์นมิวนิกหลังเสร็จสิ้นภารกิจในเวิลด์คัพล่าสุดมีความคืบหน้ามาจากฝั่งสโมสรเรอัลมาดริดว่าพร้อมยื่นข้อเสนอที่มีมูลค่าสูงกว่า200ล้านยูโรเพื่อขอซื้อไมเคิลโอลิเซ่หากนักเตะต้องการย้ายทีมเนื่องจากฟลอเรนติโนเปเรสประธานสโมสรชุดขาวชื่นชอบฝีเท้าของโอลิเซ่เป็นอย่างมากและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีย
5: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมห

0: โหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: Yes, I'm gone.

0: มาแล้วบอลโลกอัปเดตครับวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569นะครับวันนี้ผมทรงศักดิ์วรรณวจิตนะครับมารับหน้าที่อยู่กับเด็กสร้างผมนะครับผมเด็กสร้างของคลื่น99นะครับน้องเอ็มครับณัฐพลสุนทรัพย์นะครับ
1: สวัสดีครับพี่เจสวัสดีคุณผู้ฟังครับผมเด็กสร้างเลยครับพี
0: ่คนเด็กสร้างไง
1: สร้างเรื่อง
0: สร้างปัญหา
1: สร้างแล้วปวดหัว
0: สร้างแล้วปวดหัว
1: ประมาณนั้น
0: เออ
1: ไม่ดีกว่าครับพี
0: ่ไม่ดีกว่า
1: ไม่สร้างดีกว่า
0: ไม่สร้างนะ
1: ใช
0: ่แต่ก็สร้างอยู่นะ
1: สร้างความรู้ให้กับ
0: เหมือนแต่คุณขยันมากช่วงบอลโลกคุณขยันคุณลง
1: คลิป
0: ในคลิปฟุตบอลโลกที่เราได้รับความอนุเคราะห์จากโมโน
1: ครับพี
0: ่โอ้ล่าสุดเนี่ยผมดูคลิปฟุตบอลโลกที่คุณลงในบ้านฟ้าเน
1: า
0: ะใน
1: บ้านฟ้าครับพ
0: ี่
1: ใช่พี
0: ่ใน FB เนี่ยโอ้โหมีคนดูหลักแสนเลยนะ
1: เห็นไหม
0: คุณรู้เรื่องป่ะ
1: ทราบพี
0: ่ทำไมน่าจะตื่น
1: ไม่ตื่นเลยพี่ทราบว่าแต่อยากทำผลงานให้ขยันยิ่งกว่านี
0: ้
1: ใช่ครับพี
0: ่ถ้าขยันยิ่งกว่านี้เดี๋ยวคุณต้องไปถ่ายรายการแล้วก็ไปได้ด้วยนะอยู่เวรด้วยนะ
1: อยู่เวรได้ครับ
0: ได้แล้วคุณอยู่เวรแล้วนี่นะ
1: โอ้พรุ่งนี้ครับพี
0: ่โอ้พรุ่งนี้
1: ขยันพรุ่งนี้ฮะ
0: พรุ่งนี้
1: ใช่ครับ
0: เฮ้ยคุณขยันยิ่งกว่านี้
1: พี่ติดแล้ว
0: อะไรอ่ะ
1: พี่ติดพี่ติดแล้วว
0: ันนี้คุณมีอะไรมานำเสนอกับแฟนรายการบ้าง
1: ก็วิเคราะห์ก่อนเกมคืนนี้เลยฝรั่งเศสสเปนครับพี่
0: เฮ้ยสุดยอด
1: บอลโลกเราใช่ครับเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะพี่จังหวะนี้ใช่ครับก็ฝรั่งเศสสเปนเนี่ยก็เตะกันที่สนามดัลลัสนะครับพี่สเตเดียมประเทศสหรัฐอเมริกาประวัติดีพี่เจ๋งอย่ายิ้มสิครับพี
0: ่กูเว้นวรรคให้ถูกเดี๋ยวจะเว้นวรรคขาดขาดเกินมันเบ่งอ่านข่าวเนี่ยฮะ
1: อ้าวเบ่งอ่านข่าว
0: ดัลลัสสเตเดียมเมื่อกี้คุณตกใจนะเมื่อกี้นะคุณพี่ครับเฮ้ยมันสงสัยข้อมูลอันนี้ผิดได้เลยพี
1: ่ครับ
0: จริงมันเตะที่ AT&T Stadium นะพี่ทำไมเว็บนี้เขาบอกว่าเป็นดัลลัสสเตเดียมพี
1: ่
0: คุณตกใจเมื่อกี้ใช่ไหม
1: ก็มีบ้างนิดนึงพี่แต่ก็ตั้งสติว่าเอ้ยน่าจะใช่สามเดือนกันหรือเปล่าที่พี่เจงกล่าวมาเนี่ย
0: แต่เมื่อกี้ก็ตกใจนะเมื่อกี้นะ
1: ไม่ตกใจ
0: คุณบอกว่าไอ้เว็บนี้ผิดพี่คุณยั่วเขาเลยอ่ะคุณไว้คุณจะฟ้องเขาใช่ไหมเมื่อกี
1: ้ผมไม่ฟ้องเลยพี่ไม่มีอะไรไม่มีตัวฟ้องอ่ะฟ
0: ้
1: องตัวผมเอง
0: คุณวุ่นวายเมื่อกี้โอ๊ยพี่เฮ้ยเว็บนี้ทำไมถึงใช้สนามดัลลัสสเตเดียมพี่ผิดแล้วใช่ไหม
1: ใช่ก็ได้ครับ
0: แต่ก็ข่าวเขาคุณยังอ่านข่าวว่าเขายังจะมาวุ่นวายอีก
1: นิดนึงก็
0: สนามเดียวกัน AT&T Stadium นะครับเป็นสนามเหย้าของ Dallas Cowboys ซึ่งถ้าใช้ชื่อสปอนเซอร์เพราะ AT&T ก็เป็นสปอนเซอร์เนาะนะครับก็ FIFA เขาไม่ยอมไงก็ FIFA ว่าถ้าเป็นฟุตบอลโลกต้องใช้ชื่อของสถานที่นั้น
1: อ๋อครับพี่
0: อย่างเช่นเนี่ยโซฟายก็เป็นอะไร LA ใช่มั้ยแล้วก็ Stadium อะไรเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: แล้วแหละมีสนามอะไรล่ะLevi Stadium ก็เปลี่ยนเป็นไอ้ San Francisco Stadium Hard Rock ก็เป็นไมอามี่AT&T เนี่ยอยู่ที่ดัลลัสนะครับเป็นสนามเหย้าของดัลลัสคาร์บอยไงท
1: ี
0: มที่มีมูลค่าสูงสุดในวงการกีฬานะครับเมื่อกี้คุณตกใจนะเมื่อกี้นะ
1: ผมนิดนึงพี่ก็มีแบบ
0: คุณ
1: สะดุ้งมาก
0: คุณตกใจคุณเฮ้ยพี่ผิดนะเนี่ยเฮ้ยผมเตรียมมาไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหม
1: อ๋อผมน่า
0: โวยวายด้วยเขาว่าคุณเมื่อกี้อ
1: ๋อไม่โวยพี่ได้อยู่ผมพยายามอ่านแล้วก็ตั้งสติไง
0: อ๋อตั้งสตินะโอเคโอเคโอเค
1: ผู้ชายอย่างพี่เจียงทรงศักดิ์ก่อน
0: อ๋อเหรออ ่
1: าใช่ยิ้มตลอดเลยพี่
0: อ่าเข้ากับมาตรไทยผมแล้วก็เด็กสร้างผมได้นะฮะคุณเอ็มนะครับผม489899แล้วก็ทางบ้านฟ้านะครับ FB หน้าบ้านแดงยอทอนะครับหรือ YT แล้วก็บ้านดำนะครับก็คือ TikTok ของเรานะต่อนะครับเข้ามาคุยกันได้นะครับผมสบายสบายแล้วกันวันนี้ก็โอ้หลังจากพักไป2วันเป็นไงเอ็มได้นอนพักผ่อนเป็นไงบ้างเลย
1: เต็มอิ่มเลยเรียกว่าเต็มอิ่มสุด
0: ๆทำไมฮะ
1: ใช่พร้อมกับการดูฟุตบอลครั้งนี้แล้วพี
0: ่เฮ้ยคุณพร้อมนะ
1: แน่นอนใช่คร
0: ับ ปกติคุณไม่ค่อยตื่นมาดูเนี่ยคุณ
1: คือบิ๊กเนมเนี่ยทั้งหมด4ทีมเนี่ยผมบอกกล่าวความผู้ฟังกับพี่เจงว่ามีลุ้นทั้ง4ทีมจะเข้ารอบชิง
0: ทำไม
1: ทั้งหมดเลยเพราะว่าฝีมือเนี่ยผมว่าอาจจะพอๆกันด้วยพอๆกันทั้ง4ทีมใช่ครับตัวเต็งทั้งหมดเลยซึ่งผมคิดว่าแชมป์เนี่ยเป็นใครก็ได้พี
0: ่
1: ใช่พี
0: ่4ทีมเนี่ยมีใครบ้างเอ่ย
1: ครับอาร์เจนตินาฝรั่งเศสสเปนแล้วก็ทีมที่ผมรักที่สุดแล้วเป็นทีมผมชอบ
0: ครับ
1: อังกฤษครับพี
0: ่โอ้โหสุดยอด
1: นิดนึงครับพี
0: ่นิดนึงนะวันนี้ที่สองเดี๋ยวให้คุณไปอยู่ในรายการส่วนผู้อังกฤษเราไปคุยกันในวันพรุ่งนี้ด้วยกันเนาะ
1: ครับพี
0: ่นะครับในคืนวันพุธต่อเช้าพฤหัสบดีนะครับ
1: นะฮะ
0: ก็เป็นอังกฤษเจออาร์เจนตินาทีมคู่รักคู่แค้นมาเจอกันแต่ว่าว
1: ัน
0: นี้จะเป็นคู่รักคู่แค้นในยุโรปก็คือฝรั่งเศสเจอกับสเปน2ทีมนี้เคยเจอกันมาแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: ในศึกฟุตบอลยูโร2024ที่ผ่านมาซึ่งสเปนเป็นฝ่ายที่เอาชนะฝรั่งเศสไป2ประตูต่อ0นะครับ
1: คร
0: ับ ก็แต่ว่าก็เดินคุณมีอะไรมาฝากแฟนรายการหน่อยไม่มีอะไรนะวันนี้
1: ม
0: ี
1: แน่นอน
0: ครับพี่เ
1: จ๋งรู้ฟังฮะครับผมไม่ต้องรอผลการแข่งขันฮะทุกหมวดมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านบริษัทอสมทจำกัดมหาชน ชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheermcord.net แล้วเลือกซื้อแพ็กเกจ Mcord Superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะครับแพ็กเกจบัตร Mcord Superfan ถูกสุดราคาเพียง20บาทรับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านรุ่นลับของรางวัลนะฮะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Forison MVP
0: ครับ
1: EV Superman นะเจ๋งจำนวน1รางวัล
0: เยี่ยมเลย
1: รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลครับตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airway ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและกิฟต์ขออภัยครับและ Go Gift
0: Voucher
1: จำนวน5รางวัล
0: ครับ
1: มูลค่ารวมกว่า 2.6 ล้านบาทติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheermcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 14:45 นะพี่เจ๋งของวันที่20กรกฎาคมนะครับพี่กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะพี
0: ่อุ้ยคุณชินะผมด้วยเฮ้ยอย่าช้า
1: เฮ้ยอย่าช้า
0: อย่าช้าโหวตยากโหวตยากเฮ้ยเฮ้ยพนักงานสมทโหวตไม่ได้ต้องให้
1: ไม่ได้ครับพี
0: ่คนนอกเป็นคนโหวตนะครับก
1: ็
0: จะโหวตกันได้จะถึง
1: ตีหนึ่งสี่ห้า
0: ตีหนึ่งสี่ห้าก็คือก่อนบอลโลกนัดชิงจะเตะอีก15นาทีเลยครับรีบโหวตนะนะครับยิ่งโหวตมากยิ่งมีสิทธิ์มากโอ้เป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์สุดยอดสุดยอดนี่พี่เห็นแล้วเห็นตัวจริงคุณเอไปรีวิวมาโอ้โหรถสวยข้างในเนี่ยหรูหราโออาร์แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ด้วยเนาะอ
1: ่
0: ะ
1: ก็มีมอเตอร์ไซค์ด้วยโอ้โหสุดยอด
0: สุดยอดนะ
1: ใช่ครับพี
0: ่ก็มานะกิจกรรมของเรานะครับแล้วมีอะไรอีก
1: ครับ
0: ผมโอ้มันเยอะนะคุณนะวันนี้มาฝากนะ
1: พี่นิดนึง
0: ไงเป็นไง
1: ก็คุณผู้ฟังครับยุคนี้เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้นะฮะขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีแค่หุงข้าวนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เพราะเขามีซิงค์สแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเครือกนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญคือความอัจฉริยะ
0: อัจฉริยะอัจฉริยะอัจฉริยะฮะครับผม
1: พี่เจ๋งอย่า
0: คุณอย่าให้ผมแก้สิฮะ
1: ไม่แก้ฮะ
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ั
0: จฉริยะ
1: อ๋อใช่
0: ไงไงไงครับ
1: นิดนึงฮะมีให้เลือก6ถึง6ฟังก์ชันนะฮะไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกและรับประกันนาน1ปีเต็มโปรโมชั่นนะครับจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสตาเลตอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทโทรเลยนะฮะ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียพี่เจ๋ง
0: สุดยอดนะสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียฝากไว้ด้วย
1: ต้องครับพี
0: ่ครับผมวันนี้ก็ฟุตบอลโลกนะครับ
1: ใช่ครับ
0: รอบรองชนะเลิศนะครับคู่แรกครับวันนี้ฝรั่งเศสจะลงสนามเจอกับทีมชาติสเปนนะ
1: ครับ
0: นะครับก็โอ้โหสองทีมนี้เจอกันมาทั้งหมดนะ38ครั้งถ้านับตั้งแต่ปี1922นะครับเอ็มเกิดยังปี1922
1: 1922อ๋อยังครับผม
0: ต้องไปคิดนานจังเลย
1: ไม่คิดนานพี่
0: ผมเกิด
1: 1990ฮะ
0: เอาเลยจะเป็นเป็นผีดิบหรือผีวัมพายหรือว่าไงฮะ
1: อ๋อไม่
0: เกิดใหม่ว่า
1: ซอมบี้
0: ครับ
1: เมื่อกี้ซอมบี้ฮะ
0: 1922เมื่อกี้คุณคิดนานคุณคิดนานไหมกันนะ
1: ไม่นาน
0: ไม่นานโอเคนะ
1: คร
0: ับ ก็รวมทั้งนะครับฟุตบอลยูโร1984นะครับที่ฝรั่งเศสเป็นฝ่ายชนะสเปนไป2ประตูต่อ0นะอันนี้เป็นฟุตบอลยูโรนะครับ
1: คร
0: ับก็ส่วนเอ้ยไม่ใช่สิ84ต้องเป็นเป็นฝรั่งเศสชนะไป2ต่อ0ใช่ฮะแล้วก็มีเจอกันนะครับในฟุตบอลโลกปี2006นะซึ่งตอนนั้นนะครับเป็นฝรั่งเศสที่ชนะสเปนไป3ประตูต่อ1นะลิเบอรี่วิเอราและซิซูครับซิเดนซิดานะยิงคนละประตูนะครับส่วนสเปนก็ออกนำก่อนจากดาวิดวิญญาซานเชสแต่ด้วยฝรั่งเศสรัว3เม็ดเลยนะครับยิงแซงชนะไปนะครับ 3-1 ครับผมล่าสุดเจอกันนะครับในศึกฟุตบอลเนชั่นลีกนะก็ปรากฏว่าสเปนชนะไป5ต่อ4นะครับในรอบรองชนะเลิศโอ้ยิงกันบานมากนะ
1: วันที่6เดือน6พี่
0: เหรอ
1: ใช่
0: โอ้โหเฮ้ยคุณเต็มข้อมูลมาเนชั่นลีกเน
1: า
0: ะ
1: ครับพี่ใช่ครับเนชั่นลีกพ
0: ี่เนชั่นลีกนะ โอ้ยิงกันมันมากถึง9ประตูนะนะคร
1: ับ
0: เป็นสเปนชนะไป5ต่อ4รอบรองนะครับของเนเชลีเมื่อปี2025นะครับวันนี้ผู้ตัดสินจะเป็นอีบันบาตันจากเอลซัลวาดอร์ครับม
1: ี
0: ทีมงานจากเอลซัลวาดอร์เป็นผู้ตัดสินหลัก1คนแล้วก็ผู้ตัดสินสำรองไอ้ผู้ตัดสินเป็นไลแมนเนาะนะครับผู้กับเส้นนะครับเป็นเอลซัลวาดอร์และนิคารากัวครับผู้ตัดสินที่4เป็นในสวีเดนและผู้ตัดสินสำรองนะครับเป็นสวีเดนเช่นกันนะครับและผู้ตัดสินในห้อง VR นะครับเป็นโทมัสคาเวียตคอฟสกี้นะครับจากโปแลนด์นี่นะครับ
1: อ้าวโปแลนด
0: ์ก็เป็นไงฮะความพร้อมของทั้ง2ทีมมีมาฝากไหมคุณมีมาฝากผมไหมวันนี
1: ้มีสิพี
0: ่เป็นยังไงฝรั่งเศสก่อนเป็นยังไง
1: ฝร
0: ั
1: ่งเศสนะพี
0: ่ครับ
1: นะฮะภายใต้การคุมทีมของดีดีเย่เดชองนะพี
0: ่
1: โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดนะฮะเขาชนะรวด6ชนะ6รวดในทัวร์นาเมนต์นี้
0: ชนะของละรวด
1: ชนะของละรวดใช่ไหมพี่โดยผ่านด่านปารากวัยในรอบ16ทีมสุดท้ายและโค่นโมร็อกโกนะพี่ในรอบ8ทีมสุดท้ายมาได้อย่างสุดยอดใช่ครับสภาพความพร้อมของทีมทัพตาไก่นะฮะก็ไม่มีปัญหาในการจัดทัพนะพี่ไม
0: ่
1: มีอาการบาดเจ็บอะไรเลย
0: อ๋อเหรอ
1: คือ
0: พร้อมเลยพร้อมรอบนะ
1: พร้อม
0: โอเค
1: ทีมใช่
0: ครับ
1: สรุปว่าพร้อมทั้งที
0: ม
1: ใช่ครับผมก็เรามาคาดการณ์นะฮะในระบบ4-2-3-1พี่เจ๋ง
0: เป็นยังไง
1: ครับผมพูดสาวตูก็มีไม้แม่ยองครับพี
0: ่ไม้แม่ยอง
1: ไม่ยอง
0: เป็นไง
1: ครับพี่แล้วก็นุนกองหลังนะฮะนุนกุนเยนะครับดาโย
0: ใช่ไหม
1: อะไรนะพี่กุนเดยูนกุนเด
0: ย์อ๋อชูกุนเด
1: ชูกุนเด
0: อ๋อชูกุนเดก็ได้โอเคไม่ผิดไม่ผิดโอเคฮะครับ
1: ดาโยอูมาเมกาโน่พี่
0: อูมาเมกาโน
1: ่แน่นอน
0: วิลเลมเซริบาแล้วก็ลูก้าดีน
1: ลูก้าดีน
0: กองกลางมอนาโกเน่กับอาร์เดียงราบิโอนะ
1: ครับพี
0: ่ปีกลาปีเป็นใคร
1: ปีกไมเคิลโอลิเซ่พี
0: ่ครับ
1: อุสมานเน่เดมเบเล่พี่
0: อุสมานเดมเบเล่เปล่า

0: บาเดบลีถูกต้อง
1: ครับผม
0: เดซิเล่ดูเอ
1: ดูเอครับ
0: กองหน้าก็เป็นใครไม่แน่นอนฮะไม่แน่นอน
1: เป็นใครไม่แน่นอนอยากแต่ใช่พี่แต่ไทยเป็นไทยดีเอ็ม
0: เอ้านี่
1: เป็นใครคือแน่นอนเป็นใครไม่ได้
0: ใช่ไหมเป็นใครไม่ได้
1: นอกเหนือจาก
0: นอกเหนือจาก
1: คือเรียก
0: เป้
1: มาเป้ประธานเป
0: ้
1: ตกลงนะตกลงนะนะครับก็ประธานเป้ก็ยิงไปแล้วทั้งหมดเนี่ยเจ็ดประตูไหมเอ้ยแปดประตูเดียวเท่ากับเลโอเนลเมสซี่ไง
0: ใช่พี
1: ่เท่ากับเลโอเนลเมสซี่แล้วก็ยิงเท่ากับเลโอเนลเมสซี่เตะก่อนนะเป้เตะก่อนเมสซี่เตะคืนวันพรุ่งนี
0: ้
1: แปดประตูไปแล้วนะครับทั้งคู่อ้าวส่วนฝั่งอันนี้คือของฝรั่งเศสนะ 4-2-3-1 ครับส่วนสเปนของโค้ชหรือดิลาฟอนเต้เป็นยังไง
0: ครับผมก็แข็งแกร่งเช่นกันนะพี่ล่าสุดเพิ่งเอาชนะเบลเยียมมาได้2-1นะฮะในรอบควอเตอร์ไฟนอลจุดเด่นของสเปนในชุดนี้นะครับผมก็คือเกมรับที่เหนียวแน
1: ่
0: นนะเป็นประวัติการณ์แล้วพวกเขาทำสถิติไม่เสียประตูติดต่อกันถึง6นัดในฟุตบอลโลก
1: อ๋อไม่เสียประตูติดต่อกัน6นัดเลย
0: ใช่ครับพี่เจ
1: ก่อนจะมาเสียนัดล่าสุดใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ที่ชนะเบลเยียม 2-1 อูนายซิมอนนะ
0: ถูกต้องครับอูนายซิมอนคลีนชีทด้วยเวลา649นาทีด้วย
1: อ๋อคลีนชีทคือไม่เสียประตูยาวนานสุดในบอลโลก
0: ใช่พี่เจ649นาที
1: โอ
0: ้เยอะ
1: 649นาทีนี่กี่ชั่วโมงอ่ะ
0: อุ้ยกี่ชั่วโมงถ้านับเป็นชั่วโมง
1: อ๋อพี่โทษทีพี่โทษที
0: ก็โอ้โหหลายชั่วโมง
1: หาร60เท่าไหร
0: ่30
1: เ
0: นี่ยขออนุญาต
1: ประมาณ10ชั่วโมงกว่า10ชั่วโมง49นาที
0: ใช่พี่
1: ประมาณ10ชั่วโมงวันนี้อ่ะ
0: ใช่ครับพี
1: ่เฮ้ยคุณคิดเร็วเหมือนกันนะ
0: เร็วสิ
1: ทำไมคุณลืมกับผมเลยอ่ะ
0: ไม่ลืมพี่ได้อยู่
1: อ๋อได้อยู่นะ
0: ได้อยู่ผมท
1: ันโอเคโอเคโอเคนะ
0: เ
1: ออก็คุณจะพูดว่าสเปนเนี่ยมีความแข็งแกร่งอยู่ที่เกมรับ
0: ใช่ประมาณนี้เกี่ยวกับเหนียวแน่นถูกต้องใช่พี่
1: อาร์เบริกรับคู่กับเปาคูบาซี่
0: เปาคูบาซี
1: ่ใช่ไหมเหนียวรับเขาแล้วก็กองกลางมีโรดี้กับเปดี
0: ้เปดี้โรดี้ดี้ทั้งหมดเลยเนี่ย
1: ฮะ
0: เหนียว
1: ดี้ที่เป็นนักแต่งเพลงป่ะ
0: ไม่ใช่ครับพี่นักบอลตีพี่เจ๋ง
1: อ๋อนักบอลนะขออภัย
0: ตลอดเลยพี
1: ่เอาละวันนี้มีใครเจ็บมีใครป่วยยังไงบ้างหรือเปล่าเป็นไงบ้าง
0: ไม่มีครับพี
1: ่ไม่มีเลยนะ
0: ไม่มีเลยฮะเต็มจัดเต็มหมดเลย
1: อ๋อเหรอนี่ก็เป็นเรื่องก็พอแล้วนะ
0: ใช่ฮะจัดเต็มพี่มาในระบบ4-4-3-3พี่เจ๋ง
1: เป็นยังไงบ้าง
0: เป็นยังไงพวกเสาตูอูนาเซมอนครับผมกองหลังเปโดโปโลฮะเปาโคบาซี่นะฮะไอเมสลาปอสนะครับ
1: มาร์คอเมริกาป๊อก
0: อเมริกาป๊อกแล้วก็มาร์คคูกูเลย่าอุ้ยผมชอบมากเลย
1: แบ็คซ้าย
0: ไม่ใช่พี่ใครแบ็คซ้าย
1: ก็แบ็คซ้ายสิ
0: แบ็คซ้าย
1: หรือว่าพี่ผิดเอาแบ็คซ้ายสิ
0: คู
1: กูเลย่าแบ็คซ้ายไม่เหรอ
0: ใช่แล้วอ๋อ
1: แล้ว
0: คูกูเลย่าฮะหัวกระเซิงเลยชอบ
1: โอ้ฟูใช่ไหมอ๋อครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วกากลางแบ็คซ้ายคนกลาง
0: ม
1: ี
0: โรดี้ครับผม
1: เ
0: ปดี้แล้วก็ฟาเบียนลุย
1: ฟาเบียนลุยก็ได
0: ้
1: ฟาเบียนลุยได้หมดได้หมดไม่ผิด
0: แล้วกองหน้าแน่นอนครับผมลามินยาเมาฮะมิเกลโอยาสบาลแล้วก็นิโก้วิลเลียม
1: นิโก้วิลเลียมก็ต้องดูว่าจะให้ลงหรือเปล่าเพราะเพิ่งหายเจ็บกลับมาหรือว่าถ้าไม่ฟิตก็อาจจะเป็นเฟรานตอเรส
0: ใช่ครับ
1: หรืออาจจะเป็นเออเล็กซ์ไบน่า
0: อเล็กซ์ไบน่าผมว่าอเล็กซ์ไบน่ามากกว่า
1: เฮ้ยคุณชอบไบน่า
0: อ่ะใช่พี่
1: เหรอตัวเล็ก
0: จิ๋วดี
1: เหรอ
0: ตัวถ้าผมอ
1: ่
0: ะ
1: ผมยาว
0: ๆผมสั้น
1: อ่ะเหรอตัวสูงตัวสูงตัวสูง
0: พี่วันนี้ผมทันผมทันคุณอยู่แล้ววันนี้ผมบอก
1: เลยสุดยอด
0: มาเยอะพี
1: ่เออเหร
0: อเออครับ
1: อเล็กซ์ไบน่านะ
0: แน่นอน
1: พี่ว่าน่าจะเป็นอเล็กซ์ไบน่าลงนะวันนี้นะ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็มี
0: ใช่
1: ลามินมายาวเนาะ
0: ลามินยามานโอ้โหพี่ยามานครับผม
1: อ๋อยามานเพิ่งมาเกิดฉลองวันเกิดไป
0: เกิดไป
1: ครบอายุเท่าไหร่19ปีเนาะ
0: 19ครับพี
1: ่19ใช่ไหมเหมือนยามาจาก19ปีนะถ้าจำไม่ผิดนะเออ
0: ครับพี
1: ่ก็ลามินยามายิงเท่าไหร่แล้วเนี่ยยิงแค่ประตูเดียวเองนะ
0: ประตูเดียว
1: ใช่พี่ก็สูสีนะพี่ว่าเกมนี้
0: ใช่พี่เก่ง
1: เอ็มมองว่าง่าย
0: สูสีพี่แล้วก็ขออนุญาตนะฮะท่านฟังพี่เก่งคือเมื่อเช้าเนี่ยผมไปถามท่านป๋าแป๊ะมาครับพี่แป๊ะ
1: อ๋อถามป๋ามาเป็นไง
0: ป๋าบอกว่าวิสุดยอดเลยให้สเปนชนะ3-2ใช่แล้วตอนแรกเขาบอกว่าจะเสมอกันในเวลา90นาทีแล้วต่อเวลาครับผมไปมาตอนหลังๆแกบอกว่าสเปนชนะดีกว่าเพราะว่าดูเหนือกว่าทั้งผู้เล่นใช่ทั้งๆที่ผมว่าพอๆกันนะสูสีกันนะพี่เจ๋งจริงๆเน
1: ี่
0: ยกินกันไม่ลงอาจจะดีกาถึงจุดโทษ
1: เฮ
0: ้
1: ย
0: พี่
1: อีคุณนี่ข้อดีมากเลย
0: นี
1: ่สูสีใช่ไหม
0: ผมพอจะพลาดได้ยังฮะ
1: จะมาปัญญาแล้ว
0: ไม่ขอไปครับยังครับ
1: อ๋อมาญาณเล็กชีใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับพี
1: ่เล็กชีคุณจะเอาเลย
0: เล็กชีไม่เอาคร
1: ับ พร้อมไหม
0: ให้พวกพี่ๆดีกว่าฮะใช่ครับผมเป็นลูกน้องดีกว่า
1: เฮ้ยคุณบอกพร้อมบรรยายใช่ไหม
0: พร้อมโอ้ครับ
1: ใช่ไหมกับ
0: นิดนึงก็พี
1: ่นัดชิงคุณต้องจับกับเจมใหญ่ไปเลย
0: โอ้โหเจมใหญ่โอ้สงสารผมจะโดนแบกนี่เจมเขาแบกอยู่แล้ว
1: อ้าวเมื่อกี้คุณว่าผมพ่อจะบรรยายคุณพ่อบรรยายนะบรรยายได้นะ
0: ครับ
1: อ้าวลองบรรยายขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่นะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่เอาเจ๋ง
1: เอาหน่อยสักหน่อยสักหน่อยพี่สักหน่อยสักหน่อยสักหน่อย
0: ไม่เป็นไรครับพี่อ่าได้ครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่แมตช์ของการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศนะฮะระหว่างผมนัดชิงเหรอ
1: นัดชิงนัดชิง
0: นัดชิงเหรออาร์เจนตินาฮะพบอังกฤษ
1: ไม่อังกฤษกับชนะมันไม่ได้เจอกันแล้วแหละรอบชิงมันต้องอังกฤษกับฝรั่งเศสและสเปนเ
0: จ
1: อหรือว่าอังกฤษเจอฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ย
0: ฮะฝรั่งเศสสเปนครับพี
1: ่คุณได้นะสาธารณชาติขวาอะไร
0: สิ่งแวดล้อม
1: สุดยอดสุดยอดเฮ้ยคุณได้นะ
0: สิ่งแวดล้อมคู่กับอะไร
1: ฮะ
0: ธรรมชาติ
1: เฮ้ยคุณได้คุณได้วันนี้คุณโบบะโบบะมาก
0: ไม่โบบะผมเตรียมมาครับพี
1: ่เฮ้ยคุณเตรียมมานะ
0: โบบะแล้วพี่เจ๋ง
1: คุณบอกว่าเสมอใช่ไหมเกมนี้
0: เสมอไหมอ่ะพี่เอ้ยมันเสมอไม่ได้พี่เจ๋ง
1: ไม่เมื่อกี้คุณบอกเสมอไง
0: เอาผมบอกเสมอ
1: โดนกติกาไงเอาลืมซะแล้วโอ้เข้าน้ำลืมซะแล้วเมื่อกี
0: ้
1: โอ้คุยเรื่องอื่นลืมซะแล้วเมื่อกี้คุยเรื่องจะช่วยคุยก่อนหน้านี้อีกแล้ว
0: เอ้าพี่เจ๋งไม่คืออาจจะเสมอได้ในเวลาแล้วก็ต่อ
1: เวลาเสร็จก็ไปดีกา
0: อีก15
1: สู้กันถึงจุดโทษแล้วงั้น
0: ใช่ครับสู้ถึงโทษแล้วก็ลุ้นกันถึงจุดโทษ
1: อืม
0: ใช่ฮะเก้าจริงนะพี่เจ๋งผมว่าสเปนอาจจะเข้า
1: เอา
0: จริง
1: แต่ฝรั่งเศสดูดีกว่านะเกมบุกเกมรุกอะไรนี่ดูจัดจ้านโดยเฉพาะ F4 ไง
0: F4 เอ๊ะ F4 นักร้องอีกแล้วพี่เจ๋ง
1: รู้จัก F4 มั้ย
0: พี่เจ๋ง
1: ต้ามิซือสมัยก่อนไต้หวันรู้จักมั้ย
0: รู้จักครับพี
1: ่รู้จักต้ามิซือมั้ย
0: ต้ามิซือรู้จักผม
1: ก็ฟังร้องได้ F4 ก็มีไมเคิลโอเดเซ่ไงมีเดมเบเล่นะ
0: ลู
1: เฮ่นะฮะหรือเอ็มบัปเป้ไง F4 ไง F4 F4 คุณทันอีกเหรอทันเหรอ
0: ทันน่าจะทันนะพี
1: ่ทันมาต้องมีซื่อสมัยก่อนดังมากผมยาวๆหล่อๆ
0: อาจจะทันครับพี่แต่คืออาจจะยังเล็กมาก
1: ยังเด็กมากนะ
0: ใช่ครับผมประมาณนั้นทันอยู่แล้วพี
1: ่ผมก็เชื่อว่าเกมนี้พี่ว่าสูสีหลายคนบอกว่าสเปนเป็นรองแต่อย่าลืมว่าสเปนเนี่ยเคยเคลียร์ฝรั่งเศสตกรอบรองชนะเลิศฟุตบอลยูโรที่ผ่านมาด้วยแล้วอย่าลืมว่าตรงกลางของสเปนนั่นน
0: ะ
1: จ่ายบอลเล่นหลังเล่นกลางสามใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ฟาเมนลุยคู่กับเอโรดี้แล้วก็ควอกเปดี้โอ้โหสามตัวนะ
0: สามประสาน
1: แล้วกองกลางต้องดูว่ากลางของฝรั่งเศสอย่างเจ้าราบิโอนะหรือมานูโคเน่หรือจะเป็นทางชอยมินี่เอาอยู่ไห
0: ม
1: เพราะว่าสเปนแน่นอนครอบบอลมากกว่าแน่นอน
0: ใช่ครับ
1: สเปนจะใส่จังหวะแบบต่อบอลแบบสั้นๆต่อบอลหาช่องไปเรื่อยๆแล้วก็หาทางเข้าไปข้างในจ่ายแนวลึกนะครับแล้วก็ให้พวกกองหน้าอย่างโอยาซาบาหรือลามินยามาเนี่ยกระชากเข้าไปคราวนี้ฝรั่งเศสเนี่ยจะใช้เกมบุกแบบแน่นอนฮะเกมบุกแบบดุดันถ้าเป็นรถก็คล้ายกับรถสปอร์ตอะออกบอลถ้าเร็วแทงทะลุช่องใช้ความเร็วของเดมเบเล่หรือโอดิเซ
0: ่
1: หรือว่าแทงทะลุช่องให้ประธานเป
0: ้
1: เกมพี่ว่าประมาณนี้เกมน่าจะประมาณนี้สเปนพยายามเล่นช้าๆเล่นช้าๆเล่นบอลแบบทิกตอกค่อยไปมาทิกิตาก้านี่นะส่งซ้ายขวานะครับรู้จักมาติกิตาก้าร
0: ู้จักเพลง
1: ติ๊กต็อก
0: ต่อบอลทะลุช่องเล็กๆใช่จริงไม่ใช่
1: ไม่ใช่ติ๊กต็อกคือไอ้ติกิตาก้าก็คือแบบติ๊กต็อกแบบนี้ไงไอ้ไม่ใช่ติ๊กต็อกแอปดำนะแบบลูกตุ้มนาฬิกาไงข้อหนึ่งสองแปะแปะแปะก็ติกิตาก้าเขาเรียกยุคของบาร์ซ่าไงยุคนั้นนะครับก็จะประมาณนี้ค่อยๆต่อบอลไปเล่นช้าๆดึงช้าๆไม่เปิดเกมแรกกับฝั่งฝรั่งเศสแต่ถ้าฝรั่งเศสได้บอลได้ประตูเร็วนะพี่ว่าสเปนอาจจะให้บอลเร็วมากขึ้นอาจจะเปลี่ยนแผนแล้วก็เปิดฉากบุกเข้าใส่เนาะนะครับเกมนี้สูสีอาจจะดวลกันถึงฎีกาแล้วครับอย
0: ่
1: างที่เอ็มบอกไปแล้ววันนี้นะครับผมก็ติดตามได้ฟีทีวีไม่รู้ไม่แน่ใจมีถ่ายไหมอ่ะ
0: มีคร
1: ับ เห็นว่ามีเนี่ยใช่ไห
0: มมีทั้งสอง
1: รอบรองรอบชิงที่สามแล้วก็รอบชิงม
0: ี
1: ท
0: ั้
1: ง4คู่เลยเนาะโมโนเขาแจกแจงมาแล้วเนาะ
0: ใช่
1: ครับแล้วก็ถามว่าไม่ได้ดูทางทีวีนะครับอยากจะฟังการบรรยายสนุกๆแล้วก็มันๆนะครับติดตามได้ทาง FM 99ของเราวันนี
0: ้
1: จะให้เสียงภาษาไทยโดยใคร
0: พี่บีแหลมสิงห์ครับแล้วก็พี่เอกนพดล
1: โอ้โห
0: สุดยอด
1: เข้ารายการกี่โมง
0: อะไรฮะเข้ารายการตีขัดบอกตีสองใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ตีหนึ่งครับ
1: ตีสองสิ
0: ตีสอง
1: ขั้นการตีสองสิ
0: ตบตังก็มีพรีวิวก่อนนี
1: ่มีน้องมาพรีวิวก่อน
0: แล้วพรีวิวก่อน
1: แล้วก็เที่ยงคืนตีห้าย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะออกอากาศสดนะ
0: ใช่คร
1: ับออกอากาศสดผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมทนะครับทั้ง41สถานีนะครับติดตามไหมโอ้ตัวนี้มีคนติดตามทางบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้าเยอะแยะมากมายขอบคุณมากหลากหลายช่องทาง
0: ขอบคุณมาก
1: ครับผมมีคนติดตามเยอะเลยนะ
0: ใช่
1: ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมบอกว่าพี่เจงครับชงมุกให้คุณเอ็มหน่อยครับผมโยนมุกให้คุณเอ็มหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวแล้วคุณตอบนะคุณตอบได้ดีนะคุณดีนะผมเหมือน พรพันธ์เกิดปราด
0: ชมพู่
1: ชมพู่ที่เซตให้คุณและคุณเนี่ยตกเหมือนอัชรพลคงยศในวันนี้
0: ใช่ฮะ
1: หรือว่าเหมือนน้องออมสิน
0: ออมสินสศิประภา
1: ใช่เหรอ
0: เอาสศิประ
1: ภาสศิประภาจะไม่สวยเหรอ
0: พี่ยังไม่รับผมว่า
1: โอ้โหแล้วพวกเหรอ
0: เออสศิประภาเห็นปะ
1: ไม่ใช่สศิประภามันนับสกุลสศิประภาจะไม่สวยไหมเหรอ
0: พี่
1: อ๋อเมื่อกี้คุณมุก
0: เก่งอ่ะโอ้โหถูกไป
1: อ๋อขอพี่ผิดเองนะเออเออครับ
0: ครับ
1: ใช่ไหมเมื่อกี้คุณมุกใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะ
0: ใช่ก็คือพาแล้วพี่ก็แก้ไขผมหน่อยประมาณนี
1: ้อ๋อโอเคโอเคโอเคโอเคพี่ผิดเนี่ยพี่ผิดเอง
0: ผมผิดนี่แหละ
1: แต่เมื่อกี้คุณเหมือนผิดนะเมื่อกี้คุณผิดนะ
0: เออ
1: เมื่อกี้คุณผิดนะ
0: ไม่ใช่พี่
1: อ๋อเหรอ
0: ครับผม
1: เออแล้วก็มีอะไรฮะมีอะไรฮะ
0: ใช
1: ่บอกว่าเมื่อกี้น้าเจ๋งอุตส่าห์ชงหวานเจี๊ยบเลยครับใบหน้าผมยาวตัวสูง
0: ใบหน้าผมยาวตัวสูง
1: อเล็กซ์ใบหน้าผมยาว
0: อเล็กซ์ใบหน้าฮะ
1: ใบหน้าผมยาว
0: ใบหน้าอ๋อผมไม่ยาว
1: ผมสั้น
0: ผมสั้น
1: ตัวสูงสูงย่องย่อง
0: สูงย่องตัวเตี้ย
1: ตัวเล็กก็พอ
0: ตัวเล็ก
1: ตัวเล็กพอ
0: ครับผม
1: เล็กแต่คล่อง
0: เล็กแต่คล่องใช่
1: ครับผม
0: สุดยอดนะนักบอล
1: เล่นกองหลังเนาะ
0: เล่นกองหน้าเจ๋งต่อนะครับพี
1: ่หยอกหยอก
0: หยอกครับ
1: วันนี้พี่ว่าอเล็กซ์ใบหน้าน่าจะได้ลงก่อน
0: ใน
1: โคเวียมเล่นดีด้วยนะ
0: ใช่พี
1: ่ดูชัยด้วยเนาะนะครับผมไม่ก็
0: มีเกมที่น่าดูมากพี่เจ๋งอยากให้ถึงไวๆเลย
1: ไอ้คุณดูเปล่า
0: ดูสิครับผมน่าจะขอนอนพักผ่อนก่อนช่วงหัวค่ำแล้วก็ตื่นมาดู
1: คุณตื่นมาดูจริงเหรอ
0: ใช่ตื่นมาดู
1: อ๋อตื่นมาดูกับคุณพ่อใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: คุณพ่อเชียร์ทีมอะไร
0: อังกฤษฮะ
1: เอ้าแล้วดูสเปนกับฝรั่งเศส
0: เอ้ยก็คือคู่สนุกฮะคู่นี้โหสูสี
1: อ๋อคุณพ่อก็ดูใช่ไหม
0: ใช่ครับคุณพ่อดูฮะ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: ใช่คร
1: ับ
0: ประมาณนี้พี่พ่อเชียร์อังกฤษ
1: วันนี้คุณต้องดูนะ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ต้องดูทีสองนะแล้วก็มาจะได้มาเล่าให้กับแฟนๆรายการได้ในเช้าวันพรุ่งนี้
0: ใช่ครับ
1: เล่าแล้วก็มาวิเคราะห์ได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่พี่ก็เหมือนกับหลานรักผมนะฮะเชียงกิจเหมือนกัน
1: จุดเบลเหรอ
0: ใช่ครับ
1: จุดเบลจุดซับ
0: ใช่จุดเบลจุดซับ
1: อ๋อเขาเชียงกิจอยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: เชียงกิจอยู่แล้วฮะแต่มีบางคนขอมาทางสมาคม FN ไทยแลนด์เขาไปถามว่าจุดซับเบลเชียร์ทีมอะไรแล้วบางคนก็เชียร์บราซิล
1: อ้าวทำไมคุณเชียร์บราซิล
0: ครับผมก็งงผมก็ช็อกไปสักพักนึงเอ๊ะคุณลูกเครื่องอังกฤษไม่
1: เหรอคุณก็เลยแบบไปหยิกแขนหลานเลยใช่ไหม
0: แขนหลาน
1: เฮ้ยจุดจุดไม่น่าไม่ได้
0: ไม่ได้นะคุณลูกเครื่องอังกฤษไทย
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่ครับผม
1: อ๋อสุดท้ายเขาเชียร์ทีมไหนลูกหลานคนไหน
0: บราซิล
1: อ้าว
0: บราซิลพูดแน่น
1: อนแต่บราซิลตกรอบไปแล้วนะ
0: ไม่ใช่ครับผมอังกฤษนี่แหละฮะ
1: อังกฤษเหรอ
0: เจ๋งใช่ครับอังกฤษนี่แหละครับ
1: เออแต่ว่าเขาไม่ได้มาติดต่อไม่ได้มาติดทีมชาติชุดนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับก็ขออภัยเรื่องติดต้นสังกัดนะพี่สโมสร
1: กำลังหาสโมสรใหม่ก็เลยขออนุญาต
0: เอกสารครับพี่เอกสาร
1: กำลังจะย้ายทีม
0: ใช่ครับเอกสารการย้ายทีมอะไรอย่างงี้ใช่
1: เล่นในอังกฤษต่อใช่ไหม
0: ประมาณนั้นครับพี่อังกฤษต่อหรืออาจจะไปประเทศอื่นก็คอยลุ้นกันครับท่านผู้ฟัง
1: บอกไม่ได้นะ
0: อันนิดนึงครับพี่ใช่ครับ
1: บอกเลยสิ
0: อ๋อครับประมาณนี้ครับพี่
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ก็อยู่อาจจะอยู่อังกฤษลีก2หรืออาจจะมาไทยลีกก็เป็นไปได
1: ้นี่ข่าวเชิงลึกนะน
0: ี่
1: จากคุณอาใช่ไหม
0: ใช่ครับพี่เจ
1: หลานคุณใช่ไหม
0: ใช่ค่ะหลานแท้
1: จุดเบลนะเอาเลยคุณสื่อสารคุยกับจุดเบลจุดซับเนี่ยคุณสื่อสารภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทย
0: ภาษาอิตาลีเอ้ยไม่ใช่ครับพี่ภาษาอังกฤษครับพี
1: ่คุณทอคุณสเปนอังกฤษได้
0: ใช่ครับ
1: เหรออ
0: ังกฤษพี
1: ่ก็มันว่าสเปนอังกฤษใช่ไหม
0: มาถึงใครฮะ
1: ไม่ถึงคุณสปีกับไอ้น้องหลานเขาหลานคุณ
0: อ่
1: ะ
0: นิดนึงครับ
1: อ๋อนิดนึง
0: นิดนึง
1: อ๋อภาษาอังกฤษดี
0: ใช่ภาษาอังกฤษดีฮะ
1: สีเหลือง
0: สีแดงพี่เจ๋งผมไม่อีกแล้ว
1: โอ้ตายแล้วสีเหลือง
0: ครับ
1: สีเหลือง
0: สีเหลือง
1: เยลโล่สี
0: เยลโล่อ
1: ๋อเออมะม่วง
0: แมงโก
1: ้เออมีด
0: อีโต
1: ้เออต้องอย่าง
0: น
1: ี้สิ
0: อันนี้คือมุกเดิมนะพี
1: ่
0: ไม่หามุกใหม่
1: ไม่ใช่สีเหลืองมาสีแดงอะไรเนี่ย
0: คุณผู้ฟังเขารู้หมดแล้ว
1: อ๋อรู้หมดแล้ว
0: เนี่ย
1: ไม่อยากเล่นไม่อยากเล่นอ
0: ๋
1: อเหรออ๋อครับผม
0: ประมาณนี้พี่เจ๋ง
1: โอเคนะเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหม
0: ได้พี่เจ๋ง
1: พักนิดนึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยเรื่องของข่าวฟุตบอลโลกมีอะไรน่าสนใจมากมีคุณผู้ชมถามเลยว่าวันนี้มีอะไรไหม
0: เยอะแยะเลยครับพี่เจ๋ง
1: เยอะแยะนะเยอะแยะนะ
0: พอสมควรพ
1: ี่พอสมควรนะวันนี้นะ
0: ยินดีครับผม
1: ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเดี๋ยวผมให้คุณจัดข่าวเลยมีอะไรบ้างนอกเหนือจากปีแล้วเนาะ
0: ยินดีครับพี
1: ่ช่วงนี้พักกันสักครี่นะครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรี

0: เซ็ตอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: บอลโลกสตอรี่
2: องตวนกริสมันผู้ปิดทองหลังพระของทัพตราไก่ในฟุตบอลโลก2022แม้เอ็มบัปเป้จะยิงถล่มทลายแต่ในเชิงสถิติการสร้างสรรค์เกมอองตวนคริสมันคือที่1เขาทำสถิติเป็นผู้เล่นที่สร้างโอกาสทำประตูหรือ Big Chance Created มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์ที่7ครั้งและมีการจ่ายบอลจังหวะสำคัญสำคัญหรือ Key Passes สูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆคริสมันเปลี่ยนบทบาทจากกองหน้ามาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่คอยคุมจังหวะเกมและเขาสร้างสถิติลงเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสติดต่อกันยาวนานที่สุดมากกว่า70นัดรวดโดยไม่พลาดเลยสักนัดเดียวความอึดและสถิติการวิ่งไปทั่วสนามเพื่อช่วยทั้งเกมรับและเกมรุกทำให้เขากลายเป็นหัวใจของทีมและสถิติได้บ่งบอกชัดเจนว่าทีมชาติฝรั่งเศสในชุดนั้นจะขาดเขาไปไม่ได้เลย
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

สนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด

0: 1
1: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
2: กลับมาครับในเบรกที่2ของรายการบอลโลกอัปเดตนะครับอยู่กับผมเอฟซุนซันและพี่เจ๋งนะฮะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนี้นะครับผม
3: โอ้โหเมื่อกี้เราพรีวิวนะ
2: ใช่
3: เมื่อกี้เราก็365ยูโรพาไปนะฮะ
2: 365ยูโรพา365
3: 365
2: คือ
3: 365วันเท่ากับ
2: 1ปี
3: 1ปีเยาวภาคือ
2: นักเทควันโด
3: ชื่อไหนชื่ออะไร
2: วิวยาวภาวิว35วิว
3: เมื่อกี้ก็เราคู่ฝรั่งเศสกับสเปนเรา365เยาวภาไปคือเท่ากับ
2: 365วิวถูกต้อง
3: 365เท่ากับเท่าไหร่
2: 35วัน
3: แม่365วันเท่ากับ
2: อ๋อ1ปี
3: อ๋อ1ปีเมื่อกี้
2: ครับ
3: อะไรอะไรไป
2: 315วิวไปไอ้365วัน
3: 365จะมาพา
2: ไป
3: ตีวิวสิ
2: จะกลับทำไมครับเนี่ยโอ้เอาอีกแล้วดูดิฮะทุกฟัง
3: เอาละเออนะครับส่งมุกให้เลยฮ่าๆของดี
2: ๆ
3: นะครับมีข่าวอะไรบ้างเห็นนอกเวกกลับบ้านแล้วใช่ไหม
2: ใช่พี่
3: เห็นล่าสุดกลับบ้านโหได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะ
2: ใช่พี่
3: โดยเฉพาะนี่ไงออยันนีแลน
2: ออยันนีแลน
3: ประตูไง
2: ประตูใช่พี่
3: ประตูของไอ้นอร์เ
2: วย
3: ์ก็กลับบ้านในระหว่างที่สัมภาษณ์นะโหมีคนเขาตะโกนชื่อของนีแลนเยอะมากครับผมแม้ว่าเขาจะรับแบบเหมือนซองแตกนะรับแล้วลูกกระชอกนะครับก่อนที่จะโดนเจ้าจุดบิลลิงแฮมเนาะซ้ำเข้าไปครับ
2: บิลลิงแฮมนะฮะ
3: ก็โหเป็นคล้ายๆเรื่องราวเขาคล้ายๆซินเดอเรลล่าไม่งั้นนะเอ็มคุณผู้ฟังฮะตอนนี้ไม่มีสโมสรสกัดนะเป็นมือสองกับสโมสรเซบีย่าครับในสเปนครับแต่ว่าบอลโลกครั้งนี้แจ้งเกิดเลยอายุนามเขาก็เยอะนะเอ็มนะ
2: ใช่ครับ
3: 35ปีแล้วออยันนีแลน
2: เข้าผมเลย35เลยฮะเข้าเลยฮะ
3: อายุ
2: ครับอายุใช
3: ่เอ็ม35แล้วเหรอ
2: ใช่ฮะย่าง36ปีนี้ครับพี
3: ่ปิ้ง36แล้ว
2: ใช่ครับปีนี้ธันวาครบ36
3: ปิ้ง36แล้ว
2: ปิ้ง36ฮะ
3: ปิ้ง36แล้วเหรอใช่ไหม
2: แล้วใช่ครับ
3: ย่างสิ
2: ย่างย่างเดี๋ยวผมกับพี่ต้องมานั่งคุยกันนอกรอบอีกสักครั้งนะฮะ
3: ก็บอกปิ้งเขาบอกโอ้ไม่ใช่ครับพี่ย่างสิ
2: ย่าง
3: เออพี่ว่าเอ้ยเอ็มอายุเท่าไหร่อ๋อตอนนี้35ปิ้งเข้า36แล้วครับผมเอ้ยไม่ใช่พี่ต้องย่างสิพี่เอออย่างเงี้ยสิเออก็35ปีนะออยันดีแล้วนะครับแต่ว่าบอลโลกครั้งนี้ถือว่าเฉิดฉายมาก
2: ครับพี
3: ่เป็นมือหนึ่งของทีมนะครับเซฟจุดโทษในเกมเจอบราซิลละพานอร์เวย์นะครับได้ไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกครับก็ในระหว่างสัมภาษณ์เนี่ย เสียงของเขาเนี่ยมีคนตะโกนมานีแลนเนี่ยพอๆกับฮาแลนด์เลยนะส่วนหน้าตัวเก่งไงนะครับก็ตะโกนมีคนตะโกนเรียกชื่อนีแลนด์เยอะมากในระหว่างสัมภาษณ์นะกำลังใจมหาศาลเลยครับและไม่มีใครต่อว่าเขาเลยแม้ว่าจะซองแต่ในเกมเจออังกฤษก็ตามครับและล่าสุดนี้มีข่าวนะว่าหลายสโมสรสนใจนะเอ็มนะ
2: ใช่ครับ
3: เพราะตอนนี้เขาเป็นสโมสรไร้สังกัดนะครับมีแมนซิตี้เฟเยนอร์ดลีดและเอเวอร์ตันครับ
2: แมนซิตี้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหผมว่า
3: แมนซิตี้มีโอ้ประตู
2: โอ
3: ้มีใครล่ะตอนนี้อ่ะ
2: โอ้ถ้าแมนซิตี้นี่โอ้โหกลับมัน
3: เจมส์แทฟฟอร์ดใช่ไหมล่ะ
2: ใช่ครับเจมส์แทฟฟอร์ด
3: แล้วก็ดอนนาลูม่าใช่ไหม
2: ครับ
3: โอ้ถ้าเอานี้ด้านไปก็ดีแล้วสายสภาพ
2: ปีหน้ามีสิทธิ์ลุ้นถึงแชมป์ได้เลยนะโอ้โหพี่ถ้าแมนซิตี้ได้ตัวนี้ไปเนี่ย
3: ประตู
2: ใช่พี่ใช่ฮะ
3: ได้หน้าต่างไปเนาะ
2: ครับ
3: ได้หน้าต่างไป
2: ได้ประตูเอาอีกแล้วพี่เจ๋งแล้ว
3: กลับบ้านกันแล้วกันต้องอยากอบอุ่นนะนอร์เวย์เดินทางกลับบ้านไปที่เรียบร้อยนะครับ
2: ครับ
3: แล้วเมื่อก่อนในแคมป์ของสเปนก็เขาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับนี่เนี่ยใช่ไห
2: ม
3: ให้กับเจ้าลาบินยามาอายุครบ19ปีเนาะ
2: ใช่ครับ
3: นะครับก็โอ้19ปียังเหรอลาบินยามา
2: ผมนึกว่าสักประมาณ20ต้นๆมาเนี่ยพี่เขาดูแบบสร้างสรรค์แบบเกมมากอ่ะใช่ฮะเขาได้บอลทีไรก็โอ้โหผมจับบอลยากอ่ะ
3: มีคนถามมาว่าวันนี้เนี่ยถ่ายด้วยสดฟุตบอลโลกเนี่ยถ่ายฟรีหรือเปล่า4คู่นะครับรอบรองชนะเลิศ2ชิงอันดับ3และรอบชิงชนะเลิศครับถ่ายฟรีทั้ง4คู่นะติดตามได้ทางโมโนช่อง29นะครับ
2: นะฮะ
3: นะฮะหรือว่าหากว่าแบบอาจจะที่ระหรือว่าอยากฟังมันๆก็ฟังเราก็ได้นะ
2: ใช่ครับ
3: FM 99นะครับมีออนไลน์ด้วยนะไลฟ์สดทางFB นะนะครับทางบ้านแดงแล้วก็บ้านฟ้าเอ้ยบ้านฟ้า FB นะบ้านแดง YT นะแล้วก็ถ้าผมหยุดก็จะไลฟ์สดทางต่อก็คือทาง TikTok ด้วยนะครับ
2: ใช่ครับพี่เจ๋งหยุดแล้วไลฟ์สดทางต่อด้วยใช่ไหมฮะ
3: อ่ะ
2: หมายถึงบอลไม่มีบอลพี่เจ๋งก็ไลฟ์สดด้วย
3: มีถ้าว่าพี่มาดูก็จะไลฟ์สดทางต่อด้วย
2: ครับแล้วถ้าข้างนอกไลฟ์ไหมไปถ่ายข้างนอก
3: ก็ไลฟ์สดข้างนอกอีกแล้วไลฟ์สดข้างนอกตอนบรรยายนี่แหละ
2: บรรยายก็บรรยายอ๋อไม่มีอะไร
3: เออไม่เคยดู TikTok 99เคยดูไหม
2: โอ้โหพี่ดูสิครับพี่แหมจะพลาดได้ไงฮะใช่ครับผม
3: ไม่น่าเคยเน
2: า
3: ะ
2: อ้าว
3: อ้าวครับ
2: อ้าวครับ
3: เออไม่ตอนแรกเนี่ยพี่จะดูคู่นี้ไงอังกฤษกับอาร์เจนตินาเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในเบรกหน้าดีกว่าเนาะ
2: เฮ้
3: ยไม่ใช่
2: ไม่มีแล้วครับพี่
3: เดี๋ยวไปพรุ่งนี้เดี๋ยวไปพรุ่งนี
2: ้พรุ่งนี้ครับผม
3: ขออภัยนะนะครับอ่ะก็ติดตามกันนะนะครับ
2: ครับ
3: ขณะที่ในระหว่างงานแถลงข่าวมิเกลมาริโน่นะครับในห้องแถลงข่าวก็ชมนะครับประธานเต้ว่าเป็นนักเตะที่เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกนะในทุกเกมมีพรสวรรค์ที่ไม่ธรรมดาเรื่องสภาพร่างกายคิดว่าเหนือกว่าผู้เล่นคนอื่นนะจึงเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดในฝรั่งเศสที่เคยมีมาครับและเป็นนักเตะที่เราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษครับนี่ถือว่าไปไหนไปด้วยนะประธานเป้โอ้แต่ประธานเป้เนี่ยแข็งแกร่งจริงเน
2: า
3: ะไหม
2: แข็งฮะ
3: อายุ
2: ไม่ลงเลยครับพี
3: ่เอาไม่ลงเลยเหรอ
2: ใช่ฮะไม่คือเบียดแย่งไม่ลง
3: เออแต่ดูร่างกายแกเหมือนอยู่ในช่วงพีพอดีเนาะ
2: ใช่ใช่ครับพ
3: ี่ตอนนี้อายุเท่าไหร่27ปี
2: อะย่าง28พี
3: ่
2: นะย่าง28มันไม่ใช่มุกอันนี้จริงๆครับพี่ทั้งที่18ปีแล้ว27
3: อ๋อ27
2: ใช่ครับประมาณนั้น
3: อ๋อ27ก็ต้องย่างเข้าเท่าไหร
2: ่28
3: 28ปิ้งเนาะปิ้งอ่ะ
2: ย่างพี่
3: อืม
2: แต่ผมรู้ผมทันคุณผมรู้เบ่งไม่เอาสิ
3: โอ้เบ่งเลยโอ้เบ่งเลยโอ้ไม่มีพี่เลยโอ้ครับโอ้ลาปาบซะแล้ว
2: เบ่งก่อนพี่เบ่งครับ
3: ลาปาบซะแล้ว
2: อ๋ออืมดีกว่าไม่มีครับพ
3: ี่อ๋อเพราะว่าเอเขาจะครบ28แต่ว่าก็นานนะ
2: ครับ
3: ก็ปลายปีนะ20ธันวาก็ยังไม่ปิ้งเนาะ
2: ใช่ฮะ
3: ตั้งเตาไว้ก่อนตั้งเตาไว้ก่อนยังไม่ปิ้งตอนนี้ฮะ
2: ครับ
3: อืมตั้งเตาไว้ก่อนเนี่ยยังไม่ย่างเน
2: า
3: ะ
2: ย่างตั้งปิ้งพี
3: ่เออ
2: ข้อมูล
3: มีข่าวอะไรบ้างคุณมีข่าวอะไรบ้างอ่ะ
2: ครับ
3: ครับผมมีอะไรไหมน่าสนใจมีอะไรอีกไหมอ่ะเออเป็นยังไงมีอะไรบ้างฮะ
2: ความเคลื่อนไหวตอนนี้นะฮะ
3: ครับก็มีนี่ไงที่เขาไปทำเหมือนก็ได้ไปสอบถามแฟนบอลของฝรั่งเศสแล้วเนาะนะครับว่าหากว่าไอ้ประธานเต้เนี่ยเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะครับมีคนเห็นด้วยกี่คนมีคนไปถามแฟนบอลฝรั่งเศสนะเอ็มนะ11คนบอกว่าถ้าประธานเต้เนี่ยเป็นประธานาธิบดีนะครับของฝรั่งเศสโอเคกันไหมรู้เปล่านะครับมีแค่คนเดียวนะที่ไม่เห็นด้วย
2: ใครครับพี
3: ่เอาจะส่งมาเร็วสิเอาเอ็ม
2: เอาเนี่ยพี่ก็นี่แหละพี่ผมก็ถามแอตตี้ที่ส่งมาผ่านให้ผม
3: ก็คงไม่ได้3ชื่อแหละเราแฟนบอลฝรั่งเศสแล้วกันอยากหน้าพี่ออกกาดิเอ็มหางหน้ากันซะแล้ว
2: ขอไปพี
3: ่ก็มีแค่หนึ่งคนหน้าที่ไม่รู้จักชื่อเหมือนกันนะ
2: ฮะ
3: และ10คนที่ก็ไม่ได้เปิดเผยชื่อเหมือนกันนะครับที่เป็นแฟนบอลฝรั่งเศสบอกว่า10คนเนี่ยเห็นด้วยนะนะครับว่าเขาพร้อมจะให้ไอ้เอ็มบัปเป้เนี่ยเป็นประธานาธิบดีเป็นไง
2: สุดยอด
3: สุดยอดนะ
2: ไม่รู้จะเห็นด้วยหรือเปล่าแต่ก็น่าจะเห็นด้วยเขาเพราะ
3: ไม่รู้จะเห็นด้วยหรือเปล่าเห็นด้วยกับเขาคือยังไง
2: ก็เห็นด้วยแล้วพี
3: ่เห็นด้วยด้วยเอาแต่ว่าในอดีตก็เคยมีนะไลบีเรียไงจอร์จเวียไงก็เป็นถึงประธานาธิบดีของไลบีเรียนะจอร์จเวียไม่ทันมั้งปี90ไม่ทันยุค90ไม่น่าทันนะ
2: 90ผมเพิ่งเกิดครับ
3: เอาเหรอ
2: 90
3: จอร์จเวียไงเป็นประธานาธิบดีของประเทศไลบีเรียในแอฟริกานะครับนี่ไงเพราะเราเห็นภาพของประธานเป้เนาะที่ใส่ชุดเหมือนนายพลไปนะแต่เก็บจำบัตรไว้
2: ใช่
3: นั่นแหละเออนะอ้าวก็เดี๋ยวว่ากันนั้นนี้คุณมองว่าประธานเป้วันนี้จะยิงไหมอ่ะเจอสเปนยิงไปแล้ว8ประตูจะแซงเลียนเมสซี่ไหมวันนี
2: ้ผมว่ายากพี่เจน
3: ทำไมอ่ะ
2: ใช่ฮะฟอร์เมซี่เขาแบบเหมือนด้วยประสบการณ์
3: ไม่ปวดพี่ถามว่าวันนี้ประธานเป้จะยิงใส่สเปนได้หรือเปล่า
2: อ๋อผมได้ยิงเป็น
3: ไม่แล้วจะแซงเมสซี่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: แซงเมสซี่ได้ไหมถ้าจะแซงไม่ได้เลยพี่ใช่อาจจะยิงได้นัดนี้แต่คือเมสซี่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยที่จะแข่งกันเนี่ยผมว่าเมสซี่อาจจะแซงประธานเป้ได้พี่นะ
3: มันได้ไงมันได้แซงคืน
2: แซงคืน
3: อ๋อตอนนี้ยิง8ประตูเท่ากัน
2: ใช่ฮะ
3: ผมบอกว่าประธานเป้ถ้ายิงอีก1ก็เป็น9แซงเมสซี่แล้ว
2: เมสซ
3: ี่เตะกับอังกฤษคืนวันพุธ
2: ใช่ครับ
3: เมสซี่จะยิงอีก2
2: ประมาณนี
3: ้ก็ยิงแซงเป็น10ประตู
2: 10ประตู
3: ฮะอ๋อแล้วก็เมสซี่จะยิงทะลุเท่าไหร่ตอนนี้เมสซี่ได้ยิง21ประตูนะเอ็มบัปเป้20ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
2: ครับ
3: โคเซ่16โรนัลโด15นะ
2: ใช
3: ่เออแล้วก็แฮร์รี่เคนยิงไปแล้ว14ประตูนะ
2: ใช่ฮะใช่
3: ครับผมอืมนะอ้าวก็
2: สูสีอะพี่เกมนี
3: ้เหรอ
2: มองยังไงผมว่าโอ้โหเดายากกัน
3: เดายากนะ
2: เออยากครับพี่ต้องรอลุ้นเลยอะเกมวันคืนนี้พี่จริง
3: ก็เจอกันนะ2ครั้งหลังสุดเนี่ยเป็นสเปนนะ M ที่ชนะยูฟ่าในเชลีใช่ไหมล่ะเจอกันล่าสุดก็ชนะ 5-4 แล้วก็รอบรองยูโรก็สเปนชนะเอาชนะ 2-1 นะนะครับแล้วก็มีในเชลีนะ2021เนี่ยก็เป็นฝรั่งเศสชนะไป 2-1 โหคือจากกัน5ครั้งหลังสุดเนี่ยสเปนชนะถึง3นะ M
2: ใช่พี่
3: โอ้ย
2: คืออาจจะเป็น
3: 5จาก3เนี่ยเอ้ย3จาก5เนี่ยนะครับเป็นสเปนชนะมากกว่านะ
2: จะลูกบอลลูกกลมๆครับพี่อะไรเกิดขึ้นได้พี่เจ๋ง
3: เหรอ
2: ใช่แน่ไม่แน่อาจจะเป็นฝรั่งเศสก็ได้ที่ยิงนาทีบาปที่พี่เจ๋งชอบพูดให้ผมฟังไงนะยิงนาทีบาป
3: อ๋อคุณว่าเกมนี้มีสูสีใช่ไหมล่ะ
2: ใช่พี่เจ๋ง
3: แล้วก็จะมีนาทีบาปยิงในช่วงทบลาบาดเจ็บอย่างนี้ใช่ไหม
2: ทบลาบาดเจ็บถูกต้อง
3: แต่จะเป็นฝรั่งเศสยิงหรือว่าสเปนยิง
2: ฝรั่งเศสฮะอาจจะเป็น
3: แต่อย่าลืมว่ามิเกลเมริโนลงมาไปสำรองสองนัดหลังส่วนใหญ่ยิงเป็นนาทีบาปทั้งสองประตูนะทั้งสองนัดเลยอ่ะใช่ไหมล่ะ
2: ใช่พี่คือแบบโอ้เดายากแต่เขาผมให้สเปนแล้วกันจริงฮะอยากให้สเปนครับผมเขารอบมาเจออังกฤษพี
3: ่เหรอ
2: ใช่ฮะ
3: โอ้ผมว่าแล้วสองชาติก็อยู่ติดกันด้วยเนาะ
2: ใช่ครับพี่
3: สองชาติอยู่ติดกันด้วยนะ38ครั้งเนี่ยสเปนชนะไป18นะ
2: ครับพี
3: ่นะครับก็ฝรั่งเศสชนะไป13เสมอกันไป7เกมครับเจอกันมาทั้งหมด38ครั้งแล้วเนาะนะครับก็
2: นะฮะ
3: โอ้โหเจอกันล่าสุดถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์สำคัญก็นี่ไงเอฟุตบอลยูโรเนาะนะครับที่สเปนชนะไป 2-1 นะครับที่ฝรั่งเศสนำก่อน 1-0 เนี่ยจากโคลมัวนี่แล้วก็สเปนมาตีเสมอได้จากลามินเนี่ยมายาวนะฮะ
2: ลามานครับยามานครับพี่เจ๋งยาวพี่
3: ทดสอบด้วยว่าคนหลับหรือเปล่า
2: ผมอยู่คร
3: ับ แล้วก็มีดานี่ผงซักฟอกอะเนาะ
2: อ๋อผงซักฟอก
3: โอโม่สิ
2: โอโม
3: ่ดานี่โอโม่ไง
2: โอ้
3: นะครับยามากับโอโม่นะยิงให้สเปนนะครับแซงชนะ 2-1 ในเกมวันนั้นนะนะครับ
2: นะครับ
3: ก็สูสีนะครับเกมนี้นะ
2: สูสีมาก
3: อืม
2: แหมพูด
3: มองไม่ออกมองไม่ออก
2: ใช่ไหมครับพี
3: ่เดี๋ยวให้อ
2: ยากดูเลย
3: เดี๋ยวน้องให้น้องช่วงหน้าเขาวิเคราะห์แล้วกัน
2: ใช่น้องช่วงหน้าให้พี่ช่วงหน้าดีกว่าคุณพี่ฮะ
3: วิเคราะห์ช่วงหน้าแล้วกัน
2: หน้าจริงครับพี
3: ่นะครับอ้าวสวัสดีครับพี่เจ๋งสวัสดีพี่เจ๋งนะครับนอกจากไม่ได้เดียวมองเด้แล้วครับแล้วบาโคล่าก็ยังไปได้ด้วยใช่ไหมครับจากคุณกิตติภาสนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราได้มิกตอมุญยอดแล้วนะฮะของทีของสเปนแต่เอ้ยมิกตอมุญยอดลงหรือยังเนี่ยเด็ก
2: ยังนะคร
3: ับ เห็นมีการบาดเจ็บด้วยเนาะ
2: ใช่พี
3: ่เด็กใหม่ของนี่ไงเด็กใหม่ของเด็กใหม่ของมาดริดเอ้ยเด็กใหม่ของลิเวอร์พูลไงที่ดึงมาจากโอซาซูด้านะฮะในฤดูกาลนี้เนาะนะครับเป็นปีกันเนาะนะครับปีกซ้ายนะ
2: เป็นน้องครับ
3: เป็นน้องเอ้ย
2: ได้ครับพี่นี่เป็นไงครับพี่
3: อ๋อเป็นพี่ต้องบอกว่าอ๋อเป็นน้อง
2: เป็นน้อง
3: คุณก็ต้องบอกว่า
2: ปีก
3: อ๋อปีก
2: ใช่ครับประมาณนี
3: ้เป็นสะโพกได้ไหม
2: เป็นช่วงล่างเอ้ยครับ
3: สะโพกไม่ได
2: ้สะโพกไม่ได้ฮะ
3: ต้องเป็นปี
2: ต้องปีครับผม
3: ปีอย่างเดียวไม่เอาน่อง
2: ไม่เอาน่อง
3: แ
2: น่นอนครับ
3: คุณจะไอ้คุณเริ่มเข้าขาผมแล้ว
2: เอาไม่เข้าครับพี่ตัวสูงกว่าผม
3: อ๋อโอ้เอาเอาลาปามแล้ว
2: นะครับ
3: เอาสวัสดีคุณปลั๊กเข้ามา
2: คร
3: ับรอบรอบอลโลกใช้ผู้ตัดสินคอนกาเคฟหมดเลยครับลืมไปนะครับลืมรายงานนะครับฟุตบอลรอบรองชนะเลิศนะครับในคู่อังกฤษกับอาร์เจนตินาครับจะใช้ผู้ตัดสินจากอเมริกาครับ
2: ครับ
3: เป็นอิสมาอิลเอลฟาสนะครับผู้ตัดสินในวัย44ปีนะครับก็เป็นผู้ตัดสินระดับฟีฟ่ามาตั้งแต่ปี2016นะนะครับก็มีเหมือนจะมีเชื้อสายโมร็อกโกนะอิสมาอิลเอลฟาสนะครับมีเชื้อสายโมร็อกโกนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยมาตัดสินในอเมริกานะครับเป็นสัญชาติอเมริกันนะครับประกาศมาแล้วนะฮะในเกมคู่อังกฤษกับอาร์เจนตินานะครับเอาผู้ตัดสินจากทวีปอเมริกาหมดเลยนะทั้งสองเกมเลย
2: เ
3: พราะว่ารอบรองเนี่ยมียุโรปมา3แล้วก็อเมริกาใต้มา1เนาะก็คืออาร์เจนตินาไง
2: ใช่ฮะ
3: ใช่ไหม
2: ก็ยังวันๆทีมอังกฤษอยู่นะพี่ก็เจออย่างอาร์เจนตินาเนี่ย
3: ทำไมคุณหวั่นอะไรฮะ
2: ก็นิดนึงครับหวั่นอาจจะเป็นรูปแบบเกมอะไรอย่างเงี้ย
3: อ๋อรูปแบบเกมว่าอาจจะไปลอง
2: ไปลองนิดนึงใช่อาจจะมีอะไรลึกลับหรือเปล่าจากคณะผู้ตัดสินอะไรอย่างงี้ผมก็ไม่ทราบ
3: อ๋อเหรอ
2: ใช่แต่ละนัดผมดูแล้วครับประมาณนั้นครับเจ๋ง
3: ประมาณนั้นนะ
2: ใช่อยากให้เกมวันใสสะอาดจริงๆพี่นักกีฬาน้ำใจนักกีฬากันต้องมี
3: โอ้โหไปทำไปน้ำใจนักกีฬาเลย
2: ใช่ครับไม่มีผมเล่นกีฬาอาชีพมาก่อนพี่ผมไม่ค่อย
3: คุณเป็นนักกีฬาอาชีพ
2: ใช่ครับ
3: ในกระดาษนะฮะ
2: ก๊อปฮะ
3: อ๋อก๊อป
2: ก๊อปนิดนึงฮะใช่
3: ครับไม่เห็นคุณมีชื่อในระบบเลย
2: ไม่มีครับไม่มีเราเป็นนิดนึงครับอาจจะสอนบ้างนิดนึง
3: อ๋อสอน
2: คืออยากให้แฟร์เพย์จริงๆพี
3: ่
2: การเล่นสมัยเล่นกีฬาเนี่ยคือนิดนึงพี่ผมขออนุญาตบอกตรงนี้นิดนึงดีกว่าใช่เพราะผมเป็นคนนึงที่ไม่ชอบเลยจริงๆที่อย่างเงี้ยครับ
3: ไม่ชอบเลย
2: ไม่ชอบ
3: เล
2: ยนี่ดีกว่าพี่ไม่ชอบที่แบบอยากเล่นแฟร์เพย์อ่ะพ
3: ี่
2: เล่นกันจริง
3: จริงจังๆวันนั้นไม่มีตุ๊กติ๊กนะ
2: ใช่ครับพี่ต้องใจนักกีฬากันหน่อยเล่นเกมกันเล่นกีฬากันอะไร
3: ไม่มีหรอกฮะอันเจนดาอังกฤษไม่มีแน่นอนนะครับเตะใส่กันไม่ได้แน่นอนแล้วเกมนี้มาแน่นอน
2: เกมมาแน่นอนครับพี่คือใช่ครับประมาณนี้ดีกว่าใช่พี
3: ่บอกว่าคุณนี่ฮามากครับเหมือนลูกบัมสมมุกให้กับพี่บอยเลยฮะ
2: อุ้ยพี
3: ่รู้จักพี่บอยไหม
2: บอยไหนฮะ
3: พี่บอยแก๊งสามชาติไง
2: พ
3: ี่มุกส่งให้แล้วโอ้หายเจี๊ยบหายเลยอ่ะหายไปกับสายลมเลยเวลาสมมุติไปนะ
2: พี่ปูพี่ปูสมชายสายลม
3: โอ้พี่ปูสายลม
2: ได้แล้วครับ
3: สวัสดีครับคุณเจ๋งคุณเอ็มนะครับ
0: สวัสดีครับ
3: บอกว่าเจ๋งมาจัดรายการไม่ใช่ให้มาถามก็ต้องชงนิดนึง
0: ครับ
3: บอกว่าคู่นี้เข้าขากันโบ๊ะบะมากครับผม
0: ฮะนิดนึงครับผมต้องพัฒนาครับผมฝีมือ
3: พัฒนาแล้วคุณพัฒนาแล้ววันนี้คุณได้นะคุณได้นะ
0: พัฒนาครับผมคนเราต้องมีพัฒนานิดนึง
3: อ๋อต้องมีไอ้
0: ทำบ้านต้องทำการบ้านมาก่อนวันนึง
3: อ๋อต้องมีสีนักเรียนนิดนึงนะ
0: ใช่ฮะ
3: พัฒนาการ
0: พัฒนาการ
3: ตอนนั้นอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยถนนเนี่ย
0: อีกแล้วพี่เจ
3: ครับ
0: ครับ
3: สวัสดีครับพี่เจพี่เอ็มนะครับจ
0: ุ
3: ดเดียวน่าจะมีเลชชาริซอนเป็นไอดอลหรือเปล่าน
0: ิชาริซอนเหรอพ
3: ี่แบบไหนแบบไหนว่าแบบสโมสรไหนที่แบบยื่นข้อเสนอมาดีๆก็ไปก่อนใช่ไหมหรือว่าไง
0: นิดนึงเลย
3: นิดนึง
0: นะยังไม่ระบุดีกว่าพี่นิดนึงแต่ผมอาจจะทราบมาลึกๆแล้วนิดนึง
3: บอกได้ไหมบอกได้ไหมบอกได้ไหม
0: นิดนึงอ่ะ
3: สโมสรอังกฤษ
0: ไม่ได้ครับก็ได้ครับพี่แต่คืออาจจะยังคือข่าวนี้ผมได้ข่าวจากคุณแม่มาอาจจะยังไม่ชัวร์รอให้คอนเฟิร์มชัวร์ร้อย
3: อ่ะนี่นี่สโมสรอังกฤษหรือเปล่า
0: เชื่อก่อนดีกว่า
3: อ๋อในกรีกเปล่า
0: ในกรีกหรือเปล่าพี่เจ๋งเลย
3: อ่าในกรีก
0: อาจจะในกรีกหรืออาจจะเป็นญี่ปุ่นก็ได้อ่ะผมแนะนำ
3: เฮ้ยญี่ปุ่นนะ
0: ชีกเลยญี่ปุ่นใช่ครับ
3: สอนสโมสรนะคุณบอกว่านี่นี่ออกข่าวได้นะเนี่ยสื่อออกข่าวได้นะ
0: ครับ
3: ยูจูซับเบลเนี่ย
0: ใช่ครับยูจูซับเบล
3: ไปญี่ปุ่นหรือไปอังกฤษสอนสองสองทีม
0: ต้องลุ้นกันดีกว่า
3: ต้องลุ้นกันนะ
0: ใช่ต้องลุ้นกันนะใช่ครับผม
3: แนวโน้มอยู่อังกฤษหรือว่าไปแนวโน้มหรือว่าแนวโน้มไปอังกฤษหรือว่าไปไงอังกฤษหรือว่าไปญี่ปุ่น
0: อังกฤษพี่อาจจะอาจจะ
3: อยู่อังกฤษต่อนะ
0: คือยังไม่ออฟฟิเชียลพี่แต่คือถ้าออฟฟิเชียลแล้วผมจะแจ้งให้พี่เจ๋งกับท่านผู้ฟังทราบแน่นอนครับพี
3: ่ครับ
0: ใช่ครับประมาณนั้นเพราะว่ากำลังลุ้นอยู่ตอนนี้
3: อ๋อเหรอครับสีเหลืองถ้าตอบผ้านี่ฮาเลยนะครับ
0: อุ้ย
3: สีเหลือง
0: เยลโล
3: ่เฮ้ย
0: ครับ
3: วันนี้เข้าขากันมากเลยครับเมื่อวานวันก่อนไม่รู้อะไรผมยิ่งฟังยิ่งงงนะครับ
0: อุ้ย
3: มุกไม่ฮาพาอะไรพางงนะฮะ
0: ฮะ
3: เอ็มเปิดเลยคนรอช

0: พื่อซ้ำเยอะอ้าว
1: อ้าวคน
0: อ้าวว
1: ันนี้คอมเมนต์เยอะมากนะพี่เจ๋ง
0: อ๋อเหรอ
1: ผมก็งงเหมือนกันเลยฮะ
2: เออใช่ครับผม
0: น้องกลับบ้านดีกว่านะครับเอ็มหลุดบางเอ็มหลุดเบ่งออกมาเสียงในหัวหนักเสียงในหัวเปล่าเมื่อกี้ไม่มีพี่เลยเมื่อกี้เบ่งเลยอ่ะเมื่อกี
1: ้มีมีครับพี
0: ่ไม่เคารพไม่เคารพกันซะแล้ว
1: ไม่ผมด้วยความเคารพไง
0: เป็
1: นชายที่รักไง
0: อ๋อเหรอ
1: ผมเจอผมมาทำงานที่นี่ครับเอฟเอ็มมาก้าเนี่ยผมเจอพี่คนแรกเลย
0: แล้วเป็นไงพี
1: ่ดีดีมากเลยฮะ
0: แต่มัน
1: สอนงานผมดีมากจริงอันนี้เรื่องจริง
0: จริงเปล่าแต่มันคุณโกรธผม
1: ไม่ได้โกรธ
0: คุณโกรธผมนะ
1: ผมจำได้เลยวันแรกอ่ะพี่พาผมไปทำข่าวข้างนอกเลยที
0: ่
1: ต่างจังหวัดนะฮะ
0: เป็นไง
1: ก็ไม่เป็นไงครับก็ดีครับได้ประสบการณ์เยอะ
0: อ๋อโอเคโอเคนะโอเคนะพูดดีๆนะ
1: ครับ
0: น้องเจมพูดเต็มเสียงเลยก็ได้ครับ
2: ครับ
0: เขาได้นำมานะคุณเดมนะ
2: ใครฮะ
0: คุณเดมคุณเดม
1: อ๋อครับ
0: พูดเต็มเสียงออกเสียงให้ชัด
1: ครับ
0: เออถ้าว่าคุณดังปังปังปังเนี่ยพี่เอ็มจะหนีจากพี่ไปไหม
1: ไม่หนีครับ
0: ไม่หนี
1: ผมรักเอ็มเก้าเก้าครับพี่ใช่ครับ
0: ถ้าเอ็มคือดังดังแบบปังปังปังเนี่ย
1: โอ้ปังเลยครับ
0: คุณจะย้ายคุณจะหนีจากผมไปไหม
1: อ๋อไม่หนีแน่นอนฮะดังเหมือนมาร์คมาเควสป่ะฮะ
0: เอ็มคุณต้องพูดว่าคุณต้องพูดว่าเอ็มต้องพูดว่าอย่างนี้อ๋อผมไปตั้งแต่ปังแรกแล้วครับพี
1: ่โอ้ปังแรก
0: งง
1: อีกแล้ว
0: งงอีกแล้วจัดคู่กันครั้งหน้าน่าจะมีนวมนะครับเขาบอกมานะฮะ
1: โอ้ไม่มีครับ
0: ฝรั่งเศสนะครับเสมอไปฝรั่งเศสนะเขาบอกมานะโอเคนะครับถ้าเอ็มตอบไม่ชอบพี่จะหามากนะไม่ชอบใช่ไหม
1: ไม่ชอบชอบครับ
0: ชอบนะสเปนวันนี้เป็นยังไงอ่ะสเปนก็เจอฝรั่งเศสนอตีสอนนะครับรู้สวัสดิ์ครับพี่เจมเอ็มผมว่าเอ็มแกล้งพี่เจ๋งให้พี่เจ๋งเสียหน้าเวลาพี่เจ๋งส่งมุกไปให้เอ็มแบบนี้ต้องงดจ่ายค่าแรงเอ็มช่วยดูแลสุขภาพครับใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับอ้าวก็สวัสด
1: ี
0: ไปทำสีผมร้านไหนมาสวัสดีนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณเอ็มกำหมัดหลายรอบแล้วนะเขาบอกมานะพี่เจ๋ง
1: นิดนึงครับพี
0: ่ไต่รอบไปทีแล้วนะสีเหลืองสีแดงฮาไหมสีเหลืองสีแดงเมื่อกี้เออคุณวรุษคุณวรุษทักทายกันมาเอาวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
2: สวัสดีครับ
3: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั๋วสโรดก้องกีรตินนท์รัศมีเหตุไฟไหม้โรงพยาบาลลาดพร้าวเพิ่มเป็น30รายทราบอัตลักษณ์แล้ว27รายญาติเหยื่อทยอยเข้ารับศพท่ามกลางความโศกเศร้าแฟนสาวซาวเอนจิเนียร์วอนอย่าเพิ่งย้ายโรงพยาบาลหวั่นอาการยังวิกฤตหลังไฟคลอกร้อยละ60พนักงานสอบสวนกองปราบปรามคุมตัวจ๋า1ใน3ผู้ต้องหาคดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ถูกจับกุมได้ในล็อตแรกจากห้องควบคุมกองปราบไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเจ้าตัวปฏิเสธให้สัมภาษณ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ได้วันนี้ปมดราม่าตำรวจทางหลวงพัทลุงจับทหารปราณพกอาวุธปืนและเครื่องกระสุนคาด่านตรวจหลายประเทศที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะบังกลาเทศที่มีผู้เสียชีวิต54คนส่วนที่จีนก็เกิดน้ำท่วมจากอิทธิพลของไต้ฝุ่นบางจุดท่วมฉับพลันไหลแรงมากเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพบกันช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงนะคะช่วงนี้12นาฬิกาค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง12นาฬิกา30นาทีนะคะคุณพจนาธนาธนากุลดิฉันศศิธรกุหวังคดีหลกร่วมกันดำเนินรายการค่ะข่าวจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานไปยังทุกท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้มีความเคลื่อนไหวนะคะที่จะติดตามก็คือเหตุโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการเข้ามาทยอยรับศพผู้เสียชีวิตค่ะก็มีการยืนยันความเรื่องราวของการเสียชีวิตนะคะวันนี้ว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว30คนด้วยกันค่ะแล้วก็มีบรรยากาศของการทยอยเข้ารับศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะเมื่อวานก็มีการเข้ามารับศพไปทั้งหมดเนี่ย7ร่างด้วยกันแล้วก็วันนี้ก็มีญาติของผู้เสียชีวิตทยอยเดินทางกันเข้ามาค่ะวันนี้ร่างแรกนะคะที่ญาติเดินทางมารับก็คือนายชิดชนกชวนรำอายุ24ปีค่ะเป็นพ่อและป้าที่มาติดต่อขอรับร่างนะคะทั้งคู่ก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ค่ะร้องไห้ด้วยความอาลัยเรียกชื่อ

0: หนีในกองเพลิงค่ะแต่ว่าหนีไม่รอดแล้วก็เลยส่งภาพสติ๊กเกอร์เศร้ามาหลายครั้งแล้วก็เขียนมาบอกลาแม่เพียงแค่คำเดียวซึ่งก็บีบหัวใจคนเป็นแม่มากนะคะซึ่งแม่ก็ระบุว่าปกติจะมีการพูดคุยกับลูกสาวแล้วก็ก่อนการเกิดเหตุในคืนนั้นค่ะก็เพิ่งจะคุยไลน์กันตามปกติบอกว่ากำลังรอสามีมารับนะคะแม่ก็เข้านอนตามปกติแต่พอรุ่งเช้ามาเห็นไลน์ลูกสาวส่งมาเป็นสติ๊กเกอร์ภาพร้องไห้หลายครั้งกับคำว่าแม่แล้วก็รู้ว่าลูกสาวเสียชีวิตจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมค่ะบ้านของผู้เสียชีวิตอยู่ที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์กำลังเร่งจัดเตรียมสถานที่เพื่อรอรับร่างของนางสาวมณีรัตน์กลับมาบำเพ็ญกุศลส่วนสามีของผู้เสียชีวิตค่ะซึ่งก็กำลังไปรับนะคะก็บอกว่าเพิ่งจะแต่งงานกันได้เริ่มต้นชีวิตคู่ได้เพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นค่ะในคืนเกิดเหตุภรรยาบอกว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อนที่สะพานใหม่แล้วก็เลิกแล้วจะกลับบ้านด้วยกันระหว่างรอกลับบ้านค่ะปรากฏว่ารู้ข่าวว่าเกิดไฟไหม้เกิดขึ้นและติดต่อภรรยาไม่ได้ก็เลยรีบขับรถตระเวนตามหาตามโรงพยาบาลต่างๆด้วยความหวังแต่สุดท้ายปาฏิหาริย์ก็ไม่มีจริงค่ะเพราะว่าภรรยาเสียชีวิตค่ะ
1: ค่ะมีอีกกรณีนึงนะคะเป็นผู้ที่บาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะทางคนคนนั้นก็คือนายพนุวัฒน์ทิพมณีค่ะทางนางสาวประภารักษ์ซึ่งเป็นแฟนสาวนะคะพนุวัฒน์ทิพมณีนี่เป็นซาวด์เอนจิเนียร์ของโรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะวันนี้ทางแฟนสาวของพนุวัฒน์เขาก็ไปที่สน.พหลโยธินค่ะไปติดต่อขอรับทรัพย์สินและรถยนต์ของแฟนที่จอดไว้หลังร้านค่ะก็เล่าให้ฟังนะคะว่าแฟนของตนเนี่ยเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ประจำร้านมาประมาณ3ปีค่ะก็ทำงานได้ค่าจ้างเป็นรายวันนะคะทำงานไม่มีวันหยุดค่ะแล้วก็รับเงินจากแคชเชียร์หลังงานเลิกทุกวันดังนั้นไม่มีสวัสดิการหรือไม่มีประกันสังคมใดๆนะคะต้องใช้สิทธิ์บัตรทองเพียงอย่างเดียวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางนายพนุวัฒน์ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะแพทย์บอกว่ามีแผลไฟไหม้ร้อยละ60ของร่างกายและยังสูดดมควันเข้าไปเป็นจำนวนมากเกิดภาวะไตวายและที่ท้องก็เป็นแผลขนาดใหญ่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าโดนแรงระเบิดหรือไม่เนื่องจากว่าแฟนนั้นกระเด็นออกมาด้านนอกตอนนี้รักษาตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อรู้สึกตัวแต่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจค่ะนางสาวประภารักษ์บอกว่าแฟนเนี่ยรักษาตัวตามสิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือยูเซฟนะคะแต่ได้รับแจ้งว่าถ้าครบ72ชั่วโมงหรือว่าพรุ่งนี้อาจจะต้องย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองที่ลพบุรีซึ่งเป็นภูมิลำเนาค่ะแต่ครอบครัวไม่สะดวกเดินทางนะคะแล้วก็กังวลเพราะผู้ป่วยยังอยู่ในภาวะวิกฤตค่ะเตรียมจะเข้าหารือกับโรงพยาบาลขอเปลี่ยนสิทธิ์การรักษาจากลพบุรีมาเป็นกรุงเทพขอให้แพทย์พิจารณารักษาต่อที่โรงพยาบาลเดิมจนกว่าจะพ้นระยะอันตรายค่ะก็กังวลนะคะว่าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในช่วงที่อาการไม่คงที่และไม่ทราบว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มเติมหรือไม่หากไม่สามารถรักษาต่อภายใต้สิทธิ์เดิมได้ก็บอกว่าครอบครัวก็มีข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายไม่มีกำลังรับภาระค่ารักษาพยาบาลที่มีจำนวนมากนะคะและตั้งแต่เกิดเหตุก็ยังไม่มีผู้แทนของร้านเข้ามาสอบถามอาการหรือพูดคุยให้การช่วยเหลือแต่อย่างใดค่ะเล่าเหตุการณ์ด้วยนะคะว่าคืนวันเกิดเหตุกำลังพักผ่อนอยู่ที่บ้านได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนของแฟนค่ะว่าแฟนนั้นอยู่ในเหตุการณ์เพลิงไหม้ค่ะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพอเห็นรายชื่อก็รีบไปโรงพยาบาลนะคะก็ไปถึงเนี่ยตอนแรกเขาบอกว่าแฟนสามารถเดินออกมาจากจุดเกิดเหตุได้แต่พอถึงโรงพยาบาลอาการทรุดลงค่ะเพราะว่ามีแผลไฟไหม้และสูดควันเข้าไปเป็นปริมาณมากค่ะก็ขอความอนุเคราะห์หรือขอความเห็นใจนะคะในเรื่องของสิทธิ์การรักษาพยาบาลของแฟนหนุ่มด้วยค่ะเราพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าก็จะมาดูคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไฟไหม้แบบนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะ

0: มุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตเปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
2: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนลาดพร้าวค่ะลักษณะของไฟที่ออกมาในลักษณะพวยพุ่งนะคะก็ทำให้หลายฝ่ายค่ะก็มีการออกมาระบุนะคะว่าเกิดจากอะไรได้บ้างอย่างล่าสุดค่ะอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้เปิดเผยกับสำนักข่าวไทยนะคะว่าเหตุการณ์ที่มีไฟพวยพุ่งออกมาจากประตูอย่างรุนแรงนั้นเกิดจากปรากฏการณ์แบ็กดราฟต์โดยอาจารย์เจษฎาตั้งข้อสังเกตค่ะอาจจะเป็นปรากฏการณ์เรื่องของไฟจากแรงดันสะสมมากกว่าก็เห็นด้วยกับโพสต์ของเพจ Rescue 101ที่ว่าน่าจะเป็นปรากฏการณ์ของไฟจากแรงดันสะสมมากกว่าแบ็กดราฟต์ค่ะเนื่องจากว่าจากการสังเกตในลักษณะของไฟนั้นพุ่งต่อเนื่องค่อนข้างนานไม่ใช่เป็นการระเบิดเพียงแค่ครั้งเดียวเมื่อมีคนเปิดประตูหรือว่ามีออกซิเจนเข้าไปเติมในห้องนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะของการพวยพุ่งทะลักออกมาด้านนอกเองก็เชื่อว่าน่าจะเป็นปรากฏการณ์ไฟในพื้นที่ปิดที่มีแรงดันสะสมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบการเกิดไฟไหม้ที่นักดับเพลิงนั้นกลัวที่สุดค่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนจากไฟไหม้ธรรมดาให้กลายเป็นระเบิดเพลิงได้ในเสี้ยววินาทีค่ะ
3: ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะทางด้าน
2: ค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงอาจารย์เจษฎากันค่ะ
4: แบ็กดราฟต์เนี่ยจะเป็นสภาวะที่สมมติว่าเวลามีเหตุเกิดไฟไหม้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยในห้องที่เกิดไฟไหม้เนี่ยมันมีการไหม้จนกระทั่งใกล้ๆจะดับแล้วครับแต่ว่าการไหม้เนี่ยทำให้ออกซิเจนในห้องเนี่ยลดเหลือน้อยมาก
5: ๆแ
4: ล้วพอดาถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยจะต้องระมัดระวังในการเข้าไปหรือว่าใครเข้าไปก็คือถ้าเปิดประตูปุ๊บเนี่ยมันทำให้อากาศภายนอกเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วก็เป็นการเติมออกซิเจนให้กับไฟที่อยู่ข้างในแต่เกิดการโหมไหม้แล้วก็พุ่งออกมาแต่มันจะออกมาในสัมผัสระเบิดซุ่มครั้งเดียวแล้วก็จบครับทีนี้เมื่อเราไปดูในคลิปวิดีโอเนี่ยที่เห็นมีไฟออกมาจากทางด้านประตูหน้าของร้านที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยจะเห็นว่าไฟลุกค่อนข้างนานแล้วก็แรงมากแล้วออกมาค่อนข้างเป็นลำเขาก็บอกว่าในเชิงของสแตทแบบนี้มันจะค่อนข้างตรงกับสิ่งที่เราเรียกว่าเรื่องการสะสมของแก๊สในห้องนั้นมากกว่าคือพอมันมีการเกิดเพลิงไหม้ค่อนข้างมากเนี่ยครับบรรดาสารต่างๆที่เกิดไหม้เนี่ยมันก็เป็นการสะสมของเชื้อเพลิงก็คือเป็นพลังแก๊สที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดมันมีช่องให้ออกนะครับที่ค่อนข้างเล็กเนี่ย
5: uh-huh.
4: มันก็จะพวยพุ่งออกมามันก็เลยเรียกว่าเป็นไฟอันเกิดจากการที่สะสมแรงดันก็จะค่อนข้างตรงกับคลิปวิดีโอที่เห็นครับ
2: ซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะอาจารย์เจษฎาก็ยังระบุอีกว่ามี2อย่างที่เกิดเหตุที่ทำให้เกิดแรงดันก็คือเมื่ออุณหภูมิในห้องสูงขึ้นอย่างฉับพลันอากาศกับก๊าซในห้องก็จะขยายตัวอย่างรุนแรงเนื่องจากห้องถูกปิดด้วยผนังประตูหน้าต่างก๊าซขยายตัวไม่มีที่ไปก็เกิดเป็นแรงดันบวกดันออกไปในทุกทิศทางบวกกับการผลิตก๊าซไวไฟส่วนเกินค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ความร้อนสะสมอบวัสดุภายในห้องทั้งโฟมไม้พลาสติกสลายตัวกลายเป็นก๊าซไวไฟที่มีการหนาทึบแล้วก็มวลก๊าซเหล่านี้ทำให้เกิดแรงดันภายในห้องสูงมากขึ้นไปอีกจนเกินกว่าจุดอ่อนของห้องจะรับได้ก็ทำให้เกิดกระจกหน้าต่างแตกฝ้าเพดานถล่มเมื่อมีคนเปิดประตูก็เกิดขึ้นในทันทีก็คือปรากฏการณ์ที่ไฟออกมาในลักษณะเหมือนท่อฉีดความดันที่แตกกันมหาศาลระหว่างภายในและภายนอกอาคารก็บังคับให้มวลก๊าซร้อนและก๊าซไวไฟทั้งหมดพุ่งออกมาเปิดช่องขนาดเล็กด้วยความเร็วก็ทำให้เกิดโมเมนตัมที่สูงมากประกอบกับสัมผัสกับออกซิเจนภายนอกอาคารอย่างเต็มที่ก็เกิดการลุกไหม้อย่างทันทีลำเปลวไฟขนาดยักษ์ก็พุ่งวาบออกมาจากนอกตัวอาคารอย่างรุนแรงนะคะเป็นสัญญาณเตือนของปรากฏการณ์นี้ก็คือ ควันฟุ้งตามซอกประตูด้วยความเร็วสูงเหมือนที่มีปั๊มดันออกมาค่ะดังนั้นผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการสำลักควันเนื่องจากการขาดอากาศหายใจเพราะว่ามีควันพิษที่ลอยคละคลุ้งพอสูดดมเข้าไปก็ใช้เวลาไม่นานก็ทำให้เสียชีวิตค่ะ
3: อัปเดตนิดนึงนะคะทางสำนักงานเขตจตุจักรนะคะก็อัปเดตรายงานเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะเป็นข้อมูลเช้าวันนี้ค่ะผู้เสียชีวิต30คนทราบอัตลักษณ์แล้ว27คนอยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์3คนผู้บาดเจ็บอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงนะคะเสียชีวิตเพิ่ม2คนค่ะผู้บาดเจ็บมีทั้งหมด76คนเป็นกลุ่มสีแดงอาการรุนแรง25คนกลุ่มสีเหลืองอาการปานกลาง15คนและกลุ่มสีเขียวอาการเล็กน้อย36คนซึ่งเดินทางกลับบ้านแล้วทั้งหมดค่ะขอพักกันสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: วันนี้ค่ะทางรัฐมนตรีในแต่ละกระทรวงนะคะก็ต่างช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวอย่างนายอังสิสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ระบุถึงการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้พบว่าขอจดทะเบียนเป็นร้านอาหารไม่ได้จดเป็นสถานบริการค่ะก็ถือว่าเข้าข่ายความผิดนะคะดังนั้นการตรวจสอบร้านอาหารก็จะดำเนินการคล้ายแบบนี้ให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นส่วนรัฐมนตรีสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์บอกว่าต้นค่ะส่งทีมของกรมสุขภาพจิตเข้าไปติดต่อพูดคุยกับญาติผู้สูญเสียแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วนะคะก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสุขภาพจิตอย่างใกล้ชิดเพราะว่าอาจจะมีความเครียดตกใจค่ะทางด้านรัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ก็ให้การเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ได้ลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันแรกได้แจ้งให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บกับญาติของผู้เสียชีวิตถึงสิทธิ์ที่จะได้รับนะคะแล้วก็ประสานขอรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อประสานเรื่องของเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลค่าปลงศพซึ่งล่าสุดทาง DSI รายงานค่ะว่าก็มีการระบุนะคะว่าพูดถึงในคดีอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะกับทางรัฐมนตรียุติธรรมด้วยส่วนทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีนะคะซึ่งภายหลังการทำบุญค่ะก็ได้มีการไปรดน้ำมนต์นะคะบนตึกไทยคู่ฟ้าขณะที่ประเทศไทยก็เผชิญกับปัญหาหลายอย่างนะคะก็ผู้สื่อข่าวถามว่าต้องมีการทำบุญหรือไม่นายกก็ตอบสั้นๆว่าทำความดีก็พอค่ะ
3: ค่ะขอพักสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มาดูที่ความสดใสกันบ้างนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ค่ะก็ปรากฏว่าน้องเนเน่รอยัลนะคะหรือว่าน้องแพรวรัติการอำลอยค่ะศิลปินเยาวชนชาวไทยนะคะเป็นสาวน้อยจากจังหวัดภูเก็ตค่ะที่ตอนนี้กำลังโด่งดังอย่างมากนะคะเพราะว่าเธอไปร่วมประกวดแล้วก็โชว์ความสามารถด้านดนตรีในเวทีระดับโลกรายการ America's Got Talent ค่ะซึ่งคลิปของเธอก็ถูกชมไปนะคะในหลายช่องทางค่ะทาง TikTok นี่ทะลุ100ล้านวิวไปแล้วนะคะแล้วก็มีการส่งต่อกันว่าให้ช่วยเชียร์น้องเนเน่ด้วยค่ะแล้ววันนี้น้องเนเน่ก็มาบุกที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะก่อนการประชุมครม.นะคะทางนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกรัฐมนตรีค่ะจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแสดงดนตรีของน้องเนเน่ค่ะน้องเนเน่ก็ได้มาโชว์การเล่นดนตรีด้วยนะคะเล่นเพลงสมสารของเสกโลโซสงสัยจะเช็คมาแล้วนะคะว่าเพลงของพี่เสกโลโซนี่นายกแล้วก็บรรดารัฐมนตรีต้องร้องได้แน่เลยนะคะก็ทำให้บรรดารัฐมนตรีและนายกที่ยืนชมอยู่ใกล้ๆนี่ปรบมือตามจังหวะค่ะแล้วก็ทางนายกนี่มีการส่งไมค์ให้ดร.เชนยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมร่วมร้องด้วยนายกชนันท์ร้องไปช่วงหนึ่งก็ยื่นไมค์มาให้ทางคุณอนุทินร้องต่อนะคะทางคุณอนุทินร้องท่อนที่บอกว่าอยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอเวลาที่เจอที่เธอส่งยิ้มมาเหมือนดั่งโลกนี้สดใสขึ้นทันตาในช่วงเวลาที่ต้องการใครเข้าใจสักคนเสร็จแล้วส่งต่อใหม่ให้กับบรรดารัฐมนตรีที่มาร่วมชมนะดิฉันเห็นในคลิปก็ส่งให้คุณเอกนิติกับคุณเอกนิติเขาใส่สันหัวใหญ่เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะก็มาร่วมร้องด้วยนะคะคุณประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าเป็นแฟนคลับน้องเนเน่ค่ะแล้วก็คุณนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ร้องเป็นคนสุดท้ายค่ะน้องเนเน่ก็ร้องด้วยนะคะแล้วก็น้องเนเน่เขาก็ยังโชว์การโซโล่กีตาร์ไฟฟ้าให้นายกและรัฐมนตรีที่มาร่วมอยู่บนเวทีเดียวกันได้ชมด้วยนะคะก็มีเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมชมและน้องเนเน่ก็โชว์เพลงซอมบี้ค่ะของวง The Canberries ซึ่งเป็นเพลงที่เอาไปประกวดนะคะจนกระทั่งกวาดเขาเรียกว่า Four Yes นะจากคณะกรรมการค่ะบรรยากาศก็เป็นกันเองนะคะนายกมอบเข็มกลัดและชุดของที่ระลึก Amazing Thailand เป็นกำลังใจให้น้องเนเน่ก่อนเดินหน้าเข้าสู่การแข่งขันรอบต่อไปชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นการทุ่มเทที่พัฒนาศักยภาพของเยาวชนไปสู่การยอมรับในระดับนานาชาตินะคะมีการถ่ายภาพร่วมกันแล้วก็ร่วมกันทำมือสัญลักษณ์ชาวร็อกด้วยนะคะบรรดารัฐมนตรีก็ร่วมถ่ายภาพกับน้องเนเน่ด้วยทั้งคุณสุรศักดิ์บอกว่าความตั้งใจนะเป็นความตั้งใจของนายกเพราะว่าพอเห็นคลิปวิดีโอการประกวดของน้องเนเน่เนี่ยตอนนั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่มาเลเซียก็เลยให้กระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยไปดูซิว่าจะประชาสัมพันธ์จะสนับสนุนน้องเนเน่ด้านไหนบ้างนะคะจนเป็นที่มาของงานวันนี้ซึ่งรัฐบาลก็เอ่ยปากเลยนะคะว่าจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปประกวดช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวอเมริกันมาโหวตเลือกน้องเนเน่ในการแข่งขันค่ะเพราะว่าเขาให้สิทธิ์โหวตเฉพาะคนที่อยู่ในอเมริกานะคะแล้วก็อาจจะมีบางดินแดนแต่ว่าไทยนั้นไม่ได้สิทธิ์นั้นนะคะสำหรับน้องเนเน่เองก็บอกว่าฝากคนไทยช่วยติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของเธอด้วยให้กำลังใจเธอด้วยค่ะแล้วก็มีนักข่าวก็ถามว่าตกใจไหมนี่ดังชั่วข้ามคืนจริงๆน้องก็ดังอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคราวนี้ก็เหมือนเปิดกระแสการรับรู้ไปสู่คนที่อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องราวของดนตรีมาก่อนนะคะน้องเนเน่บอกว่าโอ้โหยังไม่รู้ตัวเลยนะว่าตัวเองดังขนาดนี้มันก็เร็วเกินไปนะคะตอนนี้ไปไหนมีแต่คนทักนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ไปซื้อลูกชิ้นก็ไม่ได้แล้วด้วยนะคะก็คืออาจจะโดนรุมนะคะความฝันสูงสุดนะคะเธอบอกว่าเ เธออยากเป็นศิลปินระดับโลกทำเพลงของตัวเองทัวร์คอนเสิร์ตตอนนี้มีเพลงอยู่แล้ว 2-3 เพลงค่ะให้รอติดตามนะคะเพราะว่าจะออกมาเร็วๆนี้ค่ะแล้วก็ผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมตอนที่ขึ้นเวทีเนี่ยย้ำเลยว่าตัวเองมาจากภูเก็ตประเทศไทยน้องเนเน่บอกว่าอยากให้รู้ว่าเธอเป็นคนใต้เป็นคนภูเก็ตค่ะแล้วก็ย้ำนะคะว่าเป็นภูเก็ตไทยแลนด์เป็นคนชาติไทย 100% ไม่มีเชื้อสายอื่นค่ะ
1: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะวันนี้มีเรื่องที่สั่งให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะเกี่ยวกับปมดราม่าตำรวจทางหลวงพัทลุงไปจับทหารปรานพกอาวุธปืนเครื่องกระสุนคาด่านตรวจค่ะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยระบุว่ากรณีตำรวจทางหลวงจับกุมทหารพรานคาด่านตรวจป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมบนถนนทางหลวงหมายเลข4อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงไปตรวจยึดอาวุธปืนขนาด9มมซึ่งเป็นปืนคู่กายมีทะเบียนกระสุนปืนอีก41นัดจากนั้นค่ะเพจตำรวจทางหลวงได้โพสต์ผลงานการจับกุมจนทำให้เกิดกระแสตีกลับเนื่องจากบนโซเชียลระบุว่าทหารพรานในดังกล่าวเพิ่งจะกลับจากภารกิจที่จังหวัดนราธิวาสโดยสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลให้ทราบภายในวันนี้เนื่องจากมีข้อเท็จจริงบางส่วนไม่ตรงกับประเด็นว่าชุดจับกุมมาก่อนหรือไม่ว่าผู้ที่ถูกจับกุมเป็นทหารพรานเนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชาบางนายบอกว่าทราบว่าเป็นทหารพรานแต่บางนายบอกไม่ทราบมาก่อนค่ะจึงต้องให้ความเป็นธรรมกับลูกน้องที่ไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยก่อนที่จะตัดสินใจมีคำสั่งในเรื่องนี้ออกไปและขณะที่จับกุมผู้ต้องหาก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรนะคะแต่เท่าที่ทราบว่าไปปฏิบัติหน้าที่มาก็ยังดำเนินการเช่นนี้ปรากฏในพิจารณาเรื่องของการใช้ดุลยพินิจค่ะก็ต้องรอให้เกิดความชัดเจนก่อนค่ะ
0: ค่ะ อีกเรื่องนึงที่วันนี้ต้องติดตามกันนะคะก็คือคดีการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะเมื่อวานมีรายงานเข้ามานะคะว่าจับกลุ่มผู้ต้องหา3คนนะคะคนหนึ่งก็คือดร.พิชิตหรือว่าจ่าพิชิตนะคะจับกุมตัวได้แล้วนะคะคนนี้ที่อยู่เป็นผู้อำนวยการอยู่ที่วิเชียรบุรีนะคะแล้วก็ตอนนี้ควบคุมตัวแล้วก็ส่งมาที่สอบสวนกลางแล้วก็อีก2คนนะคะก็คือดร.วินแล้วก็นางสาวสัตพรซึ่งเป็นพี่น้องกันนะคะทางดร.วินนี่ข่าวบอกว่าข้ามไปที่สปป.ลาวแล้วก็ถูกทางตำรวจสปป.ลาวเนี่ยจับตัวแล้วก็ส่งตัวมาให้ทางประเทศไทยส่วนทางจ๋าหรือนางสาวสัตพรนะคะก็ถูกจับที่กำแพงแสนนะคะแล้วก็ตามข่าวเนี่ยก็มีการส่งตัวมาที่สอบสวนกลางค่ะก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะแล้วก็คาดว่าจะนำทั้ง3คนนั้นไปฝากขังในวันถัดไปค่ะส่วนจะมีการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่นะคะตอนนี้ข่าวบอกว่าก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะออกหมายจับเพิ่มเติมนะคะแล้วก็วันนี้คงต้องรอติดตามความคืบหน้าของคดีนี้อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: มากันที่เรื่องของสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะตอนนี้หลายประเทศประสบภัยน้ำท่วมอย่างที่เมืองเฉิงเต๋อในมณฑลเหอเป่ยค่ะมีผู้หญิงคนนึงติดอยู่ในรถที่มีกระแสน้ำเชี่ยวกรากอย่างรวดเร็วจากฝนที่ตกกระหน่ำลงมาจากพายุไต้ฝุ่นปาหวีค่ะหน่วยกู้ภัยก็พยายามเข้าช่วยเหลือซึ่งถือว่าเป็นวินาทีอันตรายมากๆทางทีมกู้ภัยก็ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างทุลักทุเลค่ะส่วนอีกจุดที่เฉิงเต๋อเหมือนกันนะคะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะที่ท้องถนนกลายเป็นน้ำไหลเชี่ยวพัดพารถยนต์ไหลไปตามท้องถนนซึ่งถือว่าไต้ฝุ่นบาวีเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดที่ขึ้นฝั่งจีนในปีนี้ทำให้ได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะส่วนที่บังกลาเทศก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว54คนจากน้ำท่วมหนักดินถล่มในตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศรวมไปถึงเขตคอกบาซาที่ตั้งอยู่ในค่ายผู้อพยพชาวโรฮิงญาตั้งแต่ต้นเดือนก็เกิดเหตุดินถล่มไปหลายครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วหลายคนนะคะซึ่งทางการก็แจ้งว่าจากเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว54คนประชาชนนับล้านติดค้างอยู่โดยที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือค่ะ
0: ค่ะหมดเวลานะคะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงลาไปแล้วค่ะวันนี้คุณพจนาธนธนากุลดิฉันศศิธรกุวังคดีหลกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ฟังแอค
2: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: บอลโลกสตอรี
5: ่กิเยโมโอชัวกำแพงมนุษย์5สมัยสถิติของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นตำนานฟุตบอลโลกอย่างกิเยโมโอชัวจากเม็กซิโกทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5สมัยและทุกครั้งที่แข่งเวิลด์คัพเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเทพเจ้าทันทีสถิติที่น่าสนใจของโอชัวคือจำนวนการเซฟมหาศาลต่อ1นัดโดยเฉพาะในปี2014ที่เขาเซฟทุกยิงของบราซิลจนโลกต้องตะลึงและในปี2022เขาก็ยังเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้อีกตัวเลขการเซฟของเขามักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสวมเสื้อทีมชาติในศึกเวิลด์ครับจนได้รับฉายาว่าชายผู้เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 12:32 นครับกลับมากันอีกครั้งกับรายการ99 Live Mallo ครับผมประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมครับ2569วันนี้อยู่กับผมเบนพิรพัฒน์และพี่เปรมโสพลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครับวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับที่ฟุตบอลโลกกลับมาอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็แน่นอนรอบรองแล้วเป็น4ทีมที่ใหญ่มากๆนะครับที่พร้อมจะเจอกันในวันนี้ครับเบนส์ครับ
1: ครับก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลโลกแล้วก็รายการ99 Live วันโลกช่วง 12:30 นไปจนถึงเวลา 13:00 นก็ยังอยู่กับเรา2คนมาประจำการเช่นเดิมนะครับก็ก่อนจะนอกเหนือจากข่าวฟุตบอลโลกเนี่ยยังเรายังเกาะติดข่าวโศกนาฏกรรมโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับก็ล่าสุดมีการยืนยันแล้วครับว่าเสียชีวิตกว่า30รายทาง FM 99 Active Radio ก็ขอแสดงความเสียใจนะครับแล้วก็ขอส่งกำลังใจแก่ผู้สูญเสียแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ผ่านเรื่องราวนี้ไปให้ได้ครับผมนะครับก็สามารถส่งข้อความมาพูดคุยกันได้ครับทาง SMS 4689899หรือทาง YouTube FM 99 Active Radio ครับผมซึ่งฟุตบอลโลกเนี่ยเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วเช่นเดียวกับกิจกรรมของอสมทครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์แล้วโหวตทีมที่ชอบครับเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับพิมพ์ cheer.mcot.net ครับแล้วเลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดครับแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ถูกสุดจะราคาเพียง20บาทเท่านั้นก็จะรับไป10โหวตได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านโดยของรางวัลเนี่ยก็จะถือว่าจัดเต็มพอสมควรรางวัลที่1จะเป็นรถตู้ไฟฟ้าเน็กประสงค์ครับ Farizon MPV EV Superman ครับจำนวน1รางวัลถัดมาจะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3ครับจำนวน5รางวัลถัดมาจะเป็นตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ภายในประเทศครับผมจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลมูลค่าเนี่ยรวมกว่า2,600,000บาทติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ขออภัยครับและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันครับ
2: มาเดี๋ยวเราว่ากันคืนนี้กันเลย
1: ครับก็ฟุตบอลโลกเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศครับก็เหลือ4ทีมเนาะและเป็น4ทีมที่ใน FIFA Ranking ก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มเนี่ยก็เป็น4ทีมที่ติดอันดับ4อันดับแรกที่ดีที่สุดก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของฟุตบอลโลกนะครับผมก็คู่คืนนี้จะแข่งขันกันเวลา 14:00 บ้านเราครับเป็นคู่ระหว่างฝรั่งเศสพบกับสเปนครับก็ต้องบอกว่าเป็นสัมภาษณ์ก่อนเกมเนี่ยลามินยามาลกับดิดิเย่เดชองเขาก็มีสัมภาษณ์บัฟก่อนเกมเนาะเป็นธรรมดาอยู่แล้วทางด้านของลามินยามาลเนี่ยรู้สึกว่าจะวันเกิดเพิ่งจะผ่านมาเมื่อวานเนาะก็ครบรอบอายุ19ปีครับเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าเกมที่จะเจอฝรั่งเศสเนี่ยก็เป็นอีกเกมที่สำคัญที่สุดในอาชีพการค้าแข่งของเขาเลยก็ว่าได้แล้วของขวัญสำหรับวันเกิดของเขาเนี่ยก็คือการเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศสนั่นเองในขณะที่ดิดิเย่ได้ชองเมื่อวานนี้เขาก็มองถึงขุมกำลังผู้เล่นของสเปนเนี่ยถือว่าน่าจับตามองหลายคนนะแต่ว่าเขาต้องการที่จะเอาชนะในเกมนี้ให้ได้ครับความพร้อมของฝรั่งเศสเนี่ยเกมนี้ความพร้อมของฝรั่งเศสดิดิเย่เดชองครับก็ต้องมาลุ้นเช็คความฟิตทางด้านของมานูโกเน่ครับแล้วก็โอเลเรียงชัวเมนี่ครับก็ก่อนหน้านี้มีอาการบาดเจ็บเนาะก็ทำให้ต้องลุ้นสำหรับการกลับมาลงสนามในขณะที่แกนหลักอย่างคิลิยานเอ็มบัปเป้ที่เกมล่าสุดที่เจอโมร็อกโกเมต้องเปลี่ยนตัวออกมีอาการข้อเท้าพลิกแต่ว่าทางดิดิเย่เดชองเนี่ยให้สัมภาษณ์ก่อนเกมเขายืนยันว่าคิลิยานเอ็มบัปเป้ฟิต 100% พร้อมลงสนามครับส่วนสเปนหลุยเดลาฟอนเต้ครับไม่มีปัญหาในการจัดทัพผู้เล่นครับผมตัวหลักเนี่ยยังอยู่กันครบครับก็ส่วนไลน์อัพที่คาดการเนี่ยฝรั่งเศสน่ามีโอกาสที่จะใช้แผน 4-2-3-1 ซึ่งเป็นแผนที่ใช้ค่อนข้างบ่อยครับผู้รักษาประตูยังใช้ไมค์เมนยองครับในขณะที่คู่เซนเตอร์เนี่ยจะเป็นดาโย อุปาเมกาโน่ครับแล้วก็วิลเลียมซาลิบาส่วนมิดฟิลด์ต้องบอกว่าฝรั่งเศสณเวลานี้เนี่ยถือว่าแข็งแกร่งพอสมควรโดยเฉพาะกับทางด้านของมานูโกเน่ครับแล้วก็อาเดียงลาบิโอครับแผงแนวรุกเนี่ยน่ากลัวพอสมควรครับอุสมานเดเบเล่ไมเคิลโอลิเซ่เดซิเล่ดูเอแล้วก็คิลิยันเอ็มบัปเป้ส่วนสเปนครับไลน์อัพที่คาดการเนี่ยน่าจะใช้ระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูจะยังเป็นอูไนซิมอนครับคู่เซนเตอร์เป็นปาวกูบาซี่แล้วก็อเมริกลาป็อกส่วนมิดฟิลด์ครับโรดี้ฟาเบียนลุยส์แล้วก็ทางด้านของดานี่ออลโมเปดี้เนี่ยต้องบอกว่าก็เกมก่อนหน้านี้ก็เป็นสำรองนะครับส่วนลามินยามาลอเล็กซ์บาเอนาแล้วก็มิเกลโอยาซาบาลออกสตาร์ทคาดว่าน่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเช่นเดิมครับ
2: โอเคมา
1: เปมองเกมนี้เป็นยังไงครับ
2: เดี๋ยวรำพบนิดนึงก็ได้นะครับคือบัปเป้นะครับอย่างที่พูดไปแล้วนะครับก็คือเป็นนักเตะที่ดีแหละบัปเป้แน่นอนกับฟุตบอลโลก20นัดก็ยิงเกมละประตูพอดีนะครับแล้วก็เป็นวัยรุ่นคนที่2ที่ยิงในรอบชิงบอลโลกมีเปเล่คนหนึ่งนะครับตอนนั้นที่มอสโกก็อย่างว่านะครับคือเดชองก็บอกว่าพร้อมแหละสำหรับเป้นะครับเล่นไปประมาณ77นาทีนะฮะในเกมนั้นยามาลเองนะครับเขาก็ยิงได้ในเกมที่สเปนปราบฝรั่งเศสในรอบรองยูโร2024นะครับแล้วก็ในเกมเนชั่นส์ลีกรอบรองที่ยอดเยี่ยมนะครับที่สเปนชนะฝรั่งเศสไป5-4วันนั้นนั่นนะครับปีที่แล้วแต่เรื่องมันปีที่แล้วนะครับก็ทางยามาลเองที่น่าคิดต่อก็คือว่ามีโอกาสยิง10ครั้งทำได้1ประตูนะครับแล้วก็มีปัญหาที่แฮมสตริงซ้ายอยู่ในขณะนี้นะครับชูคุนเด้นะครับคนนี้ก็คงรู้จักยามาลดีนะในมุมที่ว่าในทีมชาตินะครับนั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับขยายต่อไปอีกเล็กน้อยนะครับถ้ามองข้างหน้าฝรั่งเศส4ตัวนะฮะดูเอโอลิเซ่เดมเบเล่บัปเป้นะครับก็มองว่าดูเออาจจะยังต้องทำงานเพิ่มอีกหน่อยนะครับอาจจะเป็นตัวละครลับนะสำหรับทางฝรั่งเศสในวันนี้นะครับส่วนสเปนก็ยังมีคนไม่ไว้ใจทางนี้อยู่เบนซ์ก็คือทางโอยาซาบาลนะครับถึงแม้จะมีประตูแต่ว่าก็ยังมีคำถามนะครับแต่ที่ผมมองมากกว่าอีกในเรื่องของสเปนเนี่ยก็คือโรดรีเปดรีคูบาซีและลาปอตนะครับที่จะคุมไม่ให้ตรงนั้นนะฝรั่งเศสบุกเข้าไปถึงลักษณะนั้นนะฮะต่อไปนะครับก็คือผมมองเรื่องจุดแข็งฝรั่งเศสหน่อยก็คือริมเส้นน่าสนใจมากมากนะครับก็ดูว่าคูคูเยล่ากับทางปอโรนะที่อยู่ตรงนั้นถ้าไม่ปรับมันจะรับได้อย่างไรนะครับ เรื่องของเกมแพ็คลึกอาจมีให้มองบ้างตอนเกมที่เจอกับทางปารากวัยนะครับแต่ผมก็คิดว่าสเปนไม่น่าใช่ทีมจะรับลึกขนาดนั้นสเปนเอาบอลขึ้นหน้าเยอะมากนะครับเยอะแบบถ้าผมเอาสถิติมากางก็คือเยอะกว่าทั้ง3ทีมที่เข้ามาที่เหลือนะครับก็คือพร้อมที่จะกดแหละสเปนในมุมนั้นนะครับก็คือย้ำตรงนั้นอีกทีนึงอ่ะที่มีเซ็นเตอร์แบ็กกันนะครับคูบาซีลาปอตโรดี้แล้วก็ขึ้นไปก็ถึงเปดี้แล้วนะครับมันสอดประสานกันลงตัวเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าความเสี่ยงเรื่องของการสวนกลับเร็วเนี่ยไปด้วยกันกับเรื่องของการเล่นข้างหน้าเยอะพูดอย่างนั้นนะครับก็เลยมองว่าเกมนี้น่ะนะครับก็คิดว่าน่าจะไปถึงการดวลลูกโทษแล้วสเปนชนะครับ
1: ก็พี่เปมองไปที่สเปนเนาะก็ทั้งสองทีมเนี่ยในรอบน็อกเอาท์ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับฝรั่งเศสในรอบ32ทีมสุดท้ายเอาชนะสวีเดนมาได้ 3-0 แล้วก็รอบ16ทีมสุดท้ายเอาชนะปารากวัยมาได้ 1-0 ในขณะที่รอบก่อนหน้านี้เป็นรอบก่อนรองชนะเลิศเอาชนะโมร็อกโกมาได้2-0ทางด้านของสเปนครับรอบ32ทีมสุดท้ายก็เอาชนะออสเตรียมาได้3-0ในขณะที่รอบ16ทีมสุดท้ายเอาชนะโปรตุเกสได้1-0และก่อนหน้านี้ก็เอาชนะเบลเยียมมาได้2-1ก็โดยฟอร์มการเล่นของฝรั่งเศสณเวลานี้เนี่ยก็ต้องชื่นชมทางด้านของเกมรุกของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นศูนย์หน้ารวมถึงริมเส้นเนาะแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ต้องยกเครดิตให้ คู่มิดฟิลด์ของพวกเขานะครับทางด้านของอาเดียงลาบิโอกับโคโนกูเล่นะครับก็เป็น2มิดฟิลด์ที่ถือว่าคอยคุมจังหวะเกมให้ฝรั่งเศสเนี่ยคุมเทมโปของเกมได้ดีนะครับแม้ว่าฝรั่งเศสจะเต็มไปด้วยสตาร์ที่อาจจะเล่นเพื่อทีมบ้างหรือมีจังหวะที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเนาะพยายามสร้างสรรค์โอกาสด้วยตัวเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมิดฟิลด์ณเวลานี้ของฝรั่งเศสก็ต้องยกเครดิตให้อาเดียงลาบิโอที่คอยคุมจังหวะเกมให้ไหลลื่นพอสมควรนะครับส่วนสเปนเนี่ยนอกเหนือจากเกมรุกของพวกเขานะครับสเปนในภาพจำหรือ DNA ของพวกเราเนี่ยคือการไปการเติมเกมรุกหรือการสร้างสรรค์เกมในแต่ละครั้งของพวกเขาเนี่ยไปกันแบบแพ็คกลุ่มนะครับก็อีกอย่างนึงคือต้องชื่นชมคือเรื่องของเกมรับของพวกเขาทัวร์นาเมนต์นี้เขาเสียไปเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นนะครับก็ถือว่านานที่สุดแล้วในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกครับก็เป็นอีกเกมที่หลายคนน่ารอคอยการดูเกมนี้เนาะซึ่งจะแข่งขันกันเวลา 14:00 บ้านเราส่วนผู้ตัดสินเกมนี้ครับจะเป็นอีวานบาร์ตันครับจากเอลซาวาดอร์ซึ่งเกมนี้มีถ่ายทอดสดทาง Monomax แล้วก็ Monomax Sport TV ครับรวมถึงมีการบรรยายสดทาง FM 99 Active Radio ครับซึ่งจะบรรยายสดโดยพี่เอกนพดลครับแล้วก็ทางด้านของพี่บีแหลมสิงห์นะครับ
2: ซึ่
1: งเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าจับตามองนะครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นสเปนที่เอาชนะไปได้ถึง3ครั้งนะครับก็นัดล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2025เป็นศึกเนชั่นลีกนะครับก็สเปนเอาชนะฝรั่งเศสไปได้5-4นะครับผมแต่ว่าถ้าดูจากขุมกำลังผู้เล่นนะครับณเวลานี้เนี่ยสื่อเว็บไซต์ที่เก็บสถิติอย่างออปต้าเนาะเขาก็มองไปที่ฝรั่งเศสยังเป็นเต็ง1นะครับในขณะที่เต็ง2เป็นสเปนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกคู่ที่น่าจับตามองนะครับผมแล้วคู่เห็นว่าทาง Monomax ก็เหมือนจะจัดเป็น Watch Party ด้วยนะครับจัดที่Mono 29 Studio ครับที่ราชพฤกษ์ก็จะจัดกัน3ครั้งด้วยกันจัดกันนัดฝรั่งเศสกับสเปนอังกฤษอาร์เจนตินาแล้วก็รอบชิงชนะเลิศที่จะจัดกันขึ้นที่คืนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้นะครับผมก็
2: ทีมไหนค่อยว่ากัน
1: ก็จริงๆก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้ครับหรือมาร่วมฟังบรรยายสดกับทาง FM 99 Active Radio ได้ครับก็น่าจับตามองนะรวมถึงคืนวันพรุ่งนี้ก็จะมีคู่ของอังกฤษกับอาร์เจนตินาเห็นว่าก่อนเกมเนี่ยอาร์เจนตินาแจ้งว่าจะใส่ชุดสีน้ำเงินตัวเก่งของเขาไง
2: ทีมน็อกอังกฤษได้ทั้ง2ครั้งนะครับก็ชุดปี86กับสีน้ำเงินจริงไม่ใช่ชุดที่เตรียมไว้นะครับมันไปเกิดเหตุการณ์ก่อนเกมมาพูดง่ายๆก็เลยได้เลยใส่น้ำเงินแล้วก็จัดการอังกฤษปี98ก็แน่นอนนะครับที่สังเกตเตียนนะฮะในเหตุการณ์นั้น
1: ก็เป็นเห็นว่าทางเลโอนีลสกาโลนี่เขารีเควสต์มาเลยว่าต้องการเป็นชุดสีน้ำเงินตัวนี้เท่านั้นเพราะว่าไม่แน่ใจว่าด้วยสาเหตุใดเนาะแต่ว่าในเชิงจิตวิทยาอาจจะเป็นเหมือนการข่มขวัญคู่ต่อสู้ไหมเพราะว่าชุดสีน้ำเงินครั้งนี้ก็เคยเกิดขึ้นในเกมกับหัตถ์พระเจ้าของเดียโก้มาราโดน่าไงก็เป็นอีกหนึ่งกิมมิกเล็กๆน้อยๆครับผมก่อนเกมระหว่างอังกฤษกับอาร์เจนตินารวมถึงข่าวเรื่องของการคุมความปลอดภัยของคู่2ทีมนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างเข้มงวด นะเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยสื่อต่างประเทศเขารายงานตรงกันครับว่าตำรวจในเมืองของแอตแลนต้าเนี่ยเขาคุมเข้มมากๆก็ถือว่าประจำการที่หน้าสนามที่ทางด้านของแอตแลนต้าสเตเดียมแล้วนะครับเพราะว่า2ทีมนี้เนี่ยก็ถือว่ามีอดีตแล้วก็ประวัติศาสตร์ทางประวัติศาสตร์ร่วมกันมาเยอะพอสมควรนะครับก็ทำให้เป็นอีกเกมที่หลายๆคนจับตานะครับนอกเหนือจากฟุตบอลนะครับผมส่วนข่าวการย้ายทีมก็เข้มข้นพอสมควรนะครับซึ่งเราในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยเห็นหลายผู้เล่นเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเนาะโดยเฉพาะกับผู้เล่นอย่างโยฮันมันซัมบี้สวิตเซอร์แลนด์ครับก็
2: มีข่าวที่ไหนครับขออนุญาต
1: ก็ณตอนนี้เนี่ยเหมือนจะมีข่าวที่แอส

0: ซันวิลล่า
1: ก็ดี
0: อืมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนิวคาสเซิลกำลังให้ความสนใจอยู่แล้วโยฮันมันซัมบี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทัวร์นาเมนต์กับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะก็เป็นกลายเป็นหนึ่งดาวเด่นของฟุตบอลโลกด้วยการเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ทำผลงานมีส่วนร่วมกับประตูถึง5ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้ของสวิตเซอร์แลนด
1: ์ใช่
0: นะครับก็ทำผลงานดีพอสมควรแต่ว่าแอสตันวิลล่าก็กำลังให้ความสนใจอยู่ก็มีโอกาสที่จะปาดนิวคาสเซิลคว้าตัวไปร่วมทัพได้เช่นเดียวกับยูริเตลมันส์ของเบลเยียมก็มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งฟาบิซิโอโรมาโน่เนี่ยเขาก็รายงานแล้วนะว่าทางด้านของแมนยูเนี่ยใกล้ปิดดิวการคว้าตัวของยูริเตลมันส์ได้แล้วนะครับซึ่งเมื่อคืนก็มีการประกาศตัวเนาะคว้าทางด้านของอังเดซานโตสจากเชลซีไปร่วมทัพแล้วนะครับอืม
1: อันหนึ่งฮะวิลล่ามีอีกคนหนึ่งที่มองอยู่เวนส์ก็คือทางแบ็กซ้ายเอกวาดอร์คนนี้เพอร์วิสเอสูเปียนนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนอยู่มิลานนะครับแล้วก็ทางผมเห็นคนนี้อยู่นะฮะก็คือเทรเวอร์ชาโลบาชาโลบาที่ติดทีมชาติเนาะรู้สึก
0: ชุ
1: ดน
0: ี
1: ้คือทางเขาได้เดลโลสปอร์ตรายงานครับว่าอินเตอร์ยอมแพ้ไปแล้วแต่มีทีมนึงมองอยู่ก็คือโคโมนะครับในราคา30ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็คนนี้ก็คือมานูโคเน่นะครับโรม่าปฏิเสธข้อเสนอ40ล้านยูโรของอาติโกมาดริดไปแล้วนะครับแมนยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลสนใจมิดฟิลด์อยู่นะครับแต่แมนยูไนเต็ดนั้นทิเลมานส์ก็มิดฟิลด์เนาะ
0: ใช่
1: ซานโตสก็นั่นแหละ
0: เป็นมิดฟิลด์จากเชลซี
1: นั่นแหละเอาที่สบายใจนะครับแมนยูไนเต็ดถ้าจะเอานะฮะ
0: ก็เป็น2มิดฟิลด์ที่เขาดึงมาร่วมทัพเมื่อวานเนี่ยเปิดตัวทางด้านของอังเดซานโตสไป
1: แต่ถ้าจะเอามิดฟิลด์อีกจริงเหรอก็เลยไม่ค่อยนั่นโอเค
0: ครับ
1: อื่นๆโทมัสเชลดรุปนะครับนักฟุตบอลนอร์เวย์คนนั้นน่ะที่ช่วยฮาลันเกมหลังๆอยู่นะครับอยู่กับเบนฟิก้าครับแล้วก็ราคาที่เบนฟิก้าตั้งเนี่ยเพื่อให้มาซื้อแล้วตอนนี้ขยับไปเป็น43ล้านปอนด์นะครับซึ่งเชลซีลิเวอร์พูลกับสเปอร์สนั้นก็สนใจอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับสิ่งสำคัญที่พูดมาก็คือรอตอนลงเล่นเลยก็ได้เพราะขนาดชูเสื้อแล้วไม่ได้เล่นก็ยังมีอย่างจอนโอบิมิเกลเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับดังนั้นอย่าคิดเยอะนะครับไปว่ากันหน้าสนามเลยน่าจะดีกว่านะครับไอ้นิดนึงขออีกข่าวขออนุญาตบาร์เซโลน่านะครับพร้อมที่จะขายเฟอร์รานตอเรสวัย26ปีครับเพราะว่าอ้างว่าในสัญญาเนี่ยสัญญานะครับคือถ้าขยายสัญญาต้องจ่ายแมนซิตี้กลับไปอีก7ล้านนะครับไปตั้งกันซับซ้อนเนาะแต่ก็เถอะนะครับก็10ประมาณนี้ครับ
0: ก็เงื่อนไขเดี๋ยวนี้เงื่อนไขในตลาดซื้อขายนักเตะในยุคสมัยนี้เนี่ยถือว่าซับซ้อนพอสมควรม
1: ัน
0: จะแตกต่างจากยุคสมัยก่อนเยอะนะครับส่วนนอกเหนือจากความเข้มข้นของตลาดซื้อขายนักเตะที่ดูเหมือนว่าจะดูเดือดพอสมควรแล้วเนี่ย ยังมีเรื่องของเส้นทางการลุ้นรางวัลโกลเด้นบูทในฟุตบอลโลกรวมถึงรางวัลบัลลงดอร์ด้วยไงพี่เปรม
1: ไอ้บัลลงดอร์ตัวละครน่าจะเยอะ
0: ใช่
1: แต่ฟุตบอลแต่ว่ารางวัลรองเท้าทองคำนะฮะตัวละครมันก็คือเมสซี่บัปเป้ที่ยังลุ้นได้อยู่
0: ครับก็ผมเช็คจากสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาให้มา4รายชื่อนะเวลานี้เหลือแค่เพียง4รายชื่อเนาะก็จะมีอันดับ1เนี่ยเขามองไปที่คิลิแอนเอ็มบัปเป้โอกาสการคว้าโกลเด้นบูทเนี่ย 42% นะครับซึ่งณเวลานี้เนี่ยทำประตูไปแล้ว8ประตูกับ3แอสซิสต์นะครับด้วยเวลาลงเพียง563นาทีเท่านั้นอันดับ2เขามองไปที่เมสเลโอเนลเมสซี่ครับจากอาร์เจนตินา 30% ครับณเวลานี้ทำไปแล้ว8ประตู2แอสซิสต์กับการลงเล่นไป608นาทีลิโอเนลเมสซี่เนี่ยต้องบอกว่ารอบล็อกเอาท์นี่หืดจับพอสมควรนะเพราะว่าลงเล่น120นาทีรู้สึกจะ3เกมด้วยซ้ำอ่ะ2เกมนะครับอันดับ3เนี่ยเป็นจูดเบลลิงแฮมครับ 17% กับโอกาสการคว้าโกลเด้นบูทณตอนนี้ทำไปแล้ว6ประตู1แอสซิสต์แม้ว่าจะเป็นผู้เล่นมิดฟิลด์เนาะไม่ใช่ผู้เล่นศูนย์หน้านะครับผมในขณะที่สื่อต่างประเทศเขามองไปที่เฮนรี่เคนอันดับ4มีเพียงแค่ 5% เท่านั้นก็ทำไปแล้ว6ประตู1แอสซิสต์เท่ากับจูดเบลลิงแฮมครับก็ถือว่าแข่งขันกันดูเดือดพอสมควรสำหรับโกลเด้นบูทครับผมในขณะที่ข่าวฟุตบอลโลกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่จะเป็นตัวชี้วัดในการ คว้ารางวัลบาลงดอร์ปีนี้พอสมควรนะซึ่งอย่างที่พี่เปรมบอกว่ามีหลายแคนดิเดตพอสมควรนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเช็คสื่อต่างประเทศมาเนี่ยเขาให้คิลิแอนเอ็มบัปเป้เป็นอันดับหนึ่ง
1: ก็บอกว่าฝรั่งเศสแชมป์โลกสิ
0: สื่อหลายประเทศเนี่ยเขามองไปที่ตาไก่ทับตาไก่มีโอกาสคว้าแชมป์โลกเนาะอันดับ2เนี่ยเป็นอุสมานเดเมเล่ครับจากปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วเพิ่งคว้าเพิ่งพาทับเปเช่เนี่ยคว้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาได
1: ้2ปีติดนะครับ
0: ในขณะที่อันดับ3เขามองไปที่แฮร์รี่เคนครับจากไบเออร์นมิวนิกอันดับ4ครับเป็นลิโอเนลเมสซี่จากอินเตอร์ไมอามี่ครับผม
1: ยิงแหลกเมสซี่ดังนั้นก็เหมาะสมแหละอ่ะถ้าแต่ว่าประเด็นก็จะเป็นประเด็นเรื่องแค่ตัวทีมชาติที่ไม่ง่ายเพื่อนแต่ไม่ได้บอกเจน่าจะไม่ได้แชมป์โลกนะฮะท่านผู้ฟังนะโอเค
0: ก็ยังต้องรอลุ้นน้องเพราะว่าทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกแหละก็หลายๆครั้งก็เป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์อีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่ชี้วัดเลยว่าใครจะได้รางวัลบาลงดอร์นะครับ
1: โอเค
0: มีข่าวอะไรไหมครับพี่เปม
1: ไปที่ออสโลกันดีกว่านะครับมีคนกว่า 100,000 คนนะครับมาอยู่ที่ใกล้ๆกับพระราชวังที่ออสโลนะครับพระราชวังนั้นน่ะนะครับที่สวยงามมากๆที่ออสโลก็เป็นที่ที่นักฟุตบอลนะครับไปเจอกับกษัตริย์ฮาคอนนะครับที่วังหลวงพูดง่ายๆนะครับแล้วก็มีคนที่ไม่ได้นับทางการคิดว่าถึง 100,000 คนนะครับไปรอรับผู้เล่นจากตรงนั้นนะครับเพราะว่าที่วังขออนุญาตนะครับวังมันก็จะมีถนนยาวประมาณกิโลเมตรเข้าไปในเมืองนะครับก็ยืนกันอยู่ตรงนั้นแหละพูดง่ายๆเป็นจำนวนนั้นนะครับก็เป็นงานฉลองกันให้กับนอร์เวย์นะที่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งนอร์เวย์ชุดนี้แล้วก็เดนมาร์กชุดปี98อ่ะที่เป็นทีมจากนอร์ดิกนะครับแล้วก็สวีเดนก็จะดีสุดในฟุตบอลในแถบนอร์ดิกก็เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายมาหลายครั้งนะครับปี34ปี74ปี18ปี58ด้วย50 94มันหลายครั้งนะครับปี38ก็แล้วเนี่ยก็แต่เพิ่งมีนอร์เวย์แล้วก็เดนมาร์กก็ไม่ใช่ประเทศฟุตบอลขนาดนั้นเมื่อเทียบกับสวีเดนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็มีงานฉลองคนเป็นแสนแหละนะครับก็อื่นๆเองนะครับนอกจากงานฉลองที่ถนนที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นกิโลตามที่รอยเตอร์สลงว่า 1.3 กิโลนะ
0: ครับ
1: คือมีการแจ้งคือเมื่อเช้าผมเห็นข่าวนี้แล้วนะครับแล้วก็นำมาขยายต่อนะครับว่าแพทย์ของทีมเซเนกัลนะว่าแพทย์ของทีมเซเนกัลที่ไปเนี่ยจริงแล้วเขาเป็นสูตินรีแพทย์นะครับก็ตามรายงานที่ออกมานะครับก็เลยมีปัญหาจากผู้เล่นว่าไม่สามารถสนับสนุนได้ดีพอนะครับคือมองได้สัก 25% น่ะขออนุญาตว่าเขาก็เป็นแพทย์ไงก่อนจะเป็นสูตินรีแพทย์ก็ต้องเป็นแพทย์ก่อนนะครับแต่ประเด็นก็คือเป็นสูตินรีแพทย์ไงไม่ใช่แพทย์ลักษณะนั้นก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาในทีมเซเนกัลนะครับก็ทางรายงานนะครับแจ้งว่าแพทย์คนนั้นอัดเดรามาเน่เฟเดโอเล่นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของสปอร์ตเมดิซินอ้างอย่างนั้นนะฮะก็เลยสับสนกันไปนะครับว่าทำไมมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรแต่ว่าในมุมของผมก็คือแป๊บนึงนะก่อนที่จะเป็นสูตินรีแพทย์ก็ต้องเป็นแพทย์ก่อนไงก็เลยนั่นก็เลยเป็นประเด็นหนึ่ง
0: ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาเนาะเพราะทัพเซเนกัลก่อนที่จะอำลาทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกคนนี้เนี่ยก็มีปัญหาพอสมควรในทั้งปัญหาระหว่างภายในทีมนะครับโค้ชกับนักเตะรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างสตาฟที่เป็นแพทย์ประจำทีมนะครับผม
1: ติดตามข่าว
0: ส่วน
1: เนี่ยภาพเขาถ่ายภาพนอร์เวย์อยู่พอดีเลยเบนซ์ในช่องกาวเนี่ย
0: นอร์เวย์เนาะก็เดินทางถึงประเทศบ้านเกิดตัวเองเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่แล้วก็อย่างที่บอกมีวังแต่จริงบางทีเขาก็มีวังหน้าร้อนเนาะแล้วก็มีถนนยาวไปเป็นกิโลอ่ะใช่ไหมก็เลยภาพที่ฉายอยู่ทาง M4 HD ช่อง30อยู่พอดีนะครับก็เดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้แต่ว่าตรงนั้นมันสวยนะครับ
0: เจ้าฟ้าชายโฮกุนมงกุฎราชกุมารของแห่งนอร์เวย์ครับก็ให้เกียรติทรงตีกองให้จังหวะไวกิ้งโลให้กับทางด้านของแฟนบอลแล้วก็ทัพนักกีฬาทีมชาตินอร์เวย์ครับผม
1: แน่นอนนะครับ
0: เดี๋ยวผม
1: ฟุตบอลมีฟุตบอลอีกไหมขออนุญาต
0: ประมาณนี้ครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวนิดมีเรื่องแจ้งนิดนึงนะครับว่า

0: จับตาเกียร์โลกสั้นๆนะครับเทนนิสนะครับหลังจากจบวิมเบิลดันมีเรื่องแจ้งนะครับว่ามีการคุยกันระหว่าง ATP กับ WTA เมื่อไม่นานนี้นะครับเพื่อจะรวม2สมาคมเข้าด้วยกันเบนปรากฏว่ารวมไม่ได้นะครับแล้วก็เลื่อนคุยกันอย่างไม่มีกำหนดอันนี้ก็รายงานให้ทราบแต่เดี๋ยวเรื่องอื่นค่อยขยายต่อไปคือเมื่อปี2024ตามรายได้ล่าสุดนะครับ ATP มีรายได้294ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ WTAฝั่งหญิงมีรายได้142ล้านเหรียญสหรัฐเบนซ์ครับมัน2เท่าเลยนะพูดถึงครับจับตากีฬาโลกเอาประมาณนี้ก่อนนอกจากเกมอ้อนิดนึงเดี๋ยวลืมเกมเบสบอลรวมดารานะครับมีผมที่รอแน่นอนโปรแจ๊บคนนึงนะครับก็สำหรับรวมดาราครั้งที่96ระหว่างอเมริกันลีกกับ National League นะครับที่ฟิลาเดลเฟียนะครับ 7:20 พรุ่งนี้นะครับก็เบสบอลก็ยังมีเกมรวมดาราที่ยังมีสาระอยู่นะครับก็ขอให้ทั้ง2ทีมโชคดีก็ยินดีกับทุกคนที่ติดทีมด้วยอีกรอบหนึ่งครับเบนส์
1: ครับผมเดี๋ยวผมไล่โปรแกรมให้อีกรอบครับคืนนี้คืนวันอังคารนี้ครับเวลา 14:00 ตามเวลาประเทศไทยครับผมจะเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบกับสเปนครับแข่งขันเวลา 14:00 FM 99 Active Radio บรรยายสดโดยพี่เอกนพดลครับแล้วก็พี่บีแหลมสิงห์ครับผมก็อยู่กันยาวๆครับส่วนนัดชิงชนะเลิศเนี่ยต้องขอออฟไว้ก่อนนะครับแล้วรอติดตามรายละเอียดทางหน้าเพจได้
0: ยังไม่รู้จริงๆนะฮะ
1: ใช่
0: ตามตรงครับ
1: ข่าวนัดชิงเห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์จะให้เกียรติไปมอบรางวัลด้วย
0: ค่อยว่ากันไปถึง
1: ครับผม
0: ฝรั่งเศสก็ย้ำนะฮะฝรั่งเศสก็ดูข้างหน้า4คนน่าสนใจแต่ว่าจะตกรอบถ้าแบ็กเอาไม่อยู่สเปนนะครับครองบอลเยอะก็จริงนะเดี๋ยวรอดูนะครับแล้วก็จะตกรอบถ้ายิงไม่ได้แค่นี้ครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็น่าจะถึงโดนจุดโทษเอเบนว่าไงนะย้ำอีกรอบคิดว่ายังไง
1: มองไปที่ฝรั่งเศสมีโอกาสเสี่ยงชนะแล้วกัน
0: นานแค่ไหนครับ
1: ครับผมอาจจะ120นาทีเพราะ
0: นั้น
1: เป็น2ทีมที่เชื่อเฉือนกันพอสมควรครับสำหรับ99 Live บอลโลกวันนี้ก็ครบถ้วนครับผมสำหรับวันนี้ผมเบนพีรพัฒน์แล้วก็พี่เปรมโสพลขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: M

0: ขณะเดียวเวลา 13 นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองไฟไหม้โรงเบียร์นลัดพร้าวเสียชีวิตพุ่ง30ศพด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เผยสอบสวนพยาน6กลุ่มจ่อฟันข้อหาหนักหากพบปิดตายทางหนีไฟและดัดแปลงอาคารความคืบหน้าคดีโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวบริเวณใกล้ซอยลาดพร้าว1แขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงดึกของวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตขยับสูงขึ้นเป็น30รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า76รายทางด้านตำรวจเจ้าของพื้นที่เร่งเดินหน้าหาผู้รับผิดชอบโดยพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เรียกประชุมด่วนคณะพนักงานสอบสวนเพื่อสรุปแนวทางคดีพร้อมระดมสอบปากคำพยานและผู้เกี่ยวข้องอย่างละเอียด34ปากชี้ชัดหากพบหลักฐานว่ามีการดัดแปลงอาคารและล็อกหรือปิดกั้นประตูทางหนีไฟเตรียมแจ้งข้อหาหนักเพิ่มนอกจากข้อหาประมาทพร้อมระดมทีมสืบสวนบชน. 2สอบพยาน6กลุ่มหลักพลตำรวจตรีเกียรติกุลเปิดเผยว่าขณะนี้กองบังคับการตำรวจนครบาล2ได้แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีนี้ขึ้นมาเฉพาะรูปแบบของคณะกรรมการเพื่อควบคุมดูแลสำนวนคดีให้มีความรัดกุมโปร่งใสสูงสุดโดยพนักงานสอบสวนได้แบ่งพยานบุคคลและผู้เกี่ยวข้องออกเป็น6กลุ่มเพื่อทำการสอบปากคำและรวบรวมข้อที่จริงอย่างเป็นระบบล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนและทำการสอบปากคำพยานไปแล้ว34ปากซึ่งคำให้การของกลุ่มพนักงานและลูกค้าที่รอดชีวิตพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากทางนี้คณะทำงานสืบสวนและสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล2จะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งในเวลา 19:00 น.เพื่ออัปเดตผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานก่อนจะนำไปสรุปการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไปสุภชีแจงดราม่าข้าวแกง40บาทยังเป็นเพียงแนวคิดช่วยลดค่าครองชีพนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงประเด็นดราม่าแนวคิดข้าวแกงราคา40บาทว่ากระทรวงพาณิชย์มีแนวคิดต้องการอยากจะช่วยประชาชนในช่วงสถานการณ์วิกฤตซึ่งปกติแล้วต้นทุนของราคาข้าวแกงมีหลายส่วนที่ไม่ได้เป็นน้ำมันอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นค่าเช่าวัตถุดิบแก๊สหุงต้มและค่าแรงจึงมีต้นทุนค่อนข้างมากสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์สามารถดูแลได้คือวัตถุดิบซึ่งได้ดำเนินการผ่านโครงการไทยช่วยไทยตั้งแต่วันที่1เมษายนพยายามควบคุมเรื่องวัตถุดิบสินค้าราคาพิเศษผ่านโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องขณะนี้กรมการค้าภายในจะไปดูเรื่องของการลดต้นทุนวัตถุดิบซึ่งกระทรวงพาณิชย์จึงมาดูว่าควรจะหาโครงการอะไรเพิ่มเติมมาช่วยลดภาระประชาชนดังนั้นจึงไปดูว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีการลงทะเบียนร้านค้าประมาณกว่า 200,000 ร้านค้าถ้าเอาร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้ามาทำข้าวแกงราคาประหยัดโดยที่ภาครัฐสามารถสนับสนุนเรื่องของการไปลดต้นทุนอื่นๆที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยตรงเพื่อที่จะสามารถให้ร้านค้าลงทะเบียนเป็นเมนูทางเลือกให้กับคนสามารถมีรายได้นะครับและสามารถจำหน่ายในราคา40บาทซึ่งเป็นราคาที่คุยกันวันนั้นแต่ไม่ใช่ราคาสุดท้ายได้ราคาที่เหมาะสมระดับหนึ่งแต่เมื่อสื่อนำเสนอข่าวออกไปมีคำแนะนำทั้งคนเห็นด้วยและคนไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรคงจะนำเรื่องนี้มาทบทวนและดูอีกทีว่าจะหาจุดไหนเหมาะสมย้ำว่ายังเป็นเพียงแนวคิดส่วนที่ฝ่ายค้านโจมตีเนื่องจากมีข้าวแกงราคา30บาทอยู่แล้วนางสุภชีย้อนถามสื่อว่ามีหรืออยู่ที่ไหนสโมสรเชลซีเปิดตัวชาบี้อลอนโซคุมทีมสัญญา4ปีชาบี้อลอนโซอดีตกองกลางทีมชาติสเปนวัย44ปีได้รับการเปิดตัวในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของสโมสรเชลซีอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก่อนที่ฤดูกาลใหม่ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะเริ่มต้นขึ้นโดยอลอนโซรับการเซ็นสัญญาระยะยาว4ปีก่อนจะมาร่วมงานแถลงข่าวครั้งแรกที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์อลอนโซเปิดใจว่าเชลซีคือหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกฟุตบอลและรู้สึกภูมิใจอย่างมากที่ได้เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมสโมสรแห่งนี้จากการพูดคุยกับเจ้าของสโมสรและผู้บริหารทีมมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการสร้างทีมที่สามารถแข่งขันในระดับสูงและต่อสู้เพื่อคว้าแชมป
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
5: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับเบสิกตัสปิดดีลคว้าตัวทรอสซาเข้ามาร่วมทีมฟาบริโซ โรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าแลนโดรทอสซาปีกวัย31ปีทีมชาติเบลเยียมของอาร์เซนอลตกลงย้ายไปร่วมทีมเบสิกตัสเป็นที่เรียบร้อยหลังเจ้าตัวตอบรับข้อเสนอของสโมสรดังจากตุรกีสำหรับดีลนี้อาร์เซนอลจะได้รับค่าตัวเบื้องต้น18ล้านยูโรบวกแอดออนอีก2ล้านยูโรโดยทั้ง2สโมสรสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วบาเยิร์นมิวนิกสนใจคว้าตัวกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสเข้ามาร่วมทีมคาร์ลอสมองฟอร์ดผู้สื่อข่าวจากสปอร์ตสื่อดังของสเปนออกมายืนยันว่าบาเยิร์นมิวนิกได้ติดต่อไปยังตัวแทนของจูสกุนเด้เพื่อสอบถามถึงสถานการณ์ปัจจุบันและเช็คความเป็นไปได้ในการดึงตัวมาร่วมทีมโดยแม้ผลงานของนักรับทีมชาติฝรั่งเศสกับบาร์เซโลนาในซีซั่นล่าสุดจะมีหลุดไปบ้างจนไม่ได้เป็นตัวจริงแต่ฟอร์มันยอดเยี่ยมในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทำให้บาเยิร์นมิวนิกต้องการดึงนักเตะมาร่วมทีมอย่างไรก็ตามนะตอนนี้ยังไม่มีการเจรจากันอย่างเป็นทางการแต่มีความเป็นไปได้ที่จะมีการเจรจากันในเร็วๆนี้และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active

0: บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ลุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องรถหรือว่ามีคำถามอยากจะสอบถามพูดคุยกับการซ่อมรถหรือว่าการดูแลรถหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับรถก็ส่งมาได้4689899นะครับก่อนอื่นเลยนะฮะประชาสัมพันธ์ก่อนบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์เชียร์.mcot.net นะครับเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบซื้อบัตร mcot super fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบเพื่อรุ่นรับของรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Horizon MPV EV super van นะฮะจำนวน1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินBangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Gold Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะครับมูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทเลยนะครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับใครอยากจะร่วมกิจกรรมก็ไปเชียร์กันนะครับสวัสดีครับพี่นัทครับผม
2: สวัสดีครับผม
1: อุดรเป็นไงฮะฝนตกไหมครับ
2: ไม่มีสักเม็ดพี
1: ่แล้วร้อนไหมร้อน
2: ร้อนไหมเหรอไม่ค่อยเท่าไหร
1: ่อ่ะที่กรุงเทพมันกำลังคึมๆอยู่
2: กรุงเทพก็คึมแต่มันก็ไม่ตกนะ
1: กรุงเทพก็กำลังคึมๆอยู่นะฮะจริงๆต้องบอกว่าช่วงนี้เราอยู่ในช่วงหน้าฝนอย่างเป็นทางการนะซึ่งโอเคหน้าฝนรถที่จะต้องดูแลจะมีอะไรบ้างนะฮะก็อย่างพวกยางปัดน้ำฝนหรือว่าใบปัดน้ำฝนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเรียกผมแนะนำนะถ้าจะเปลี่ยนยางปัดน้ำฝนน่ะเบิกศูนย์ถ้าคิดว่าแพงไปอาจจะเอาตัวเทียบก็ไปเอาข้างนอกก็ได้แต่ข้างนอกเนี่ยตัวเทียบเนี่ยมันก็ต้องดูคุณภาพด้วยว่าสภาพมันโอเคไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะไปซื้อยางที่แบบตามรถอะตามรถข้างทางอะที่เขียนว่าขายยางปัดน้ำฝนแล้วมีไฟปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะอย่าหา

0: ทำเพราะอย่างพวกนี้ไม่ได้คุณภาพ
1: ไม่ค่อยนะ
0: คือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าถามว่าเอ้ยเรายางพวกนี้มาใส่แล้วดีไหมผมเชื่อว่าหลายคนคงมีประสบการณ์กับยางพวกนี้แล้วกันนะฮะคือถ้ามันยางมันหลักร้อยนะสมมติอันละ200กว่า300เงี้ยผมว่าเปลี่ยนของแท้ดีกว่าเชื่อผมโอเคหรือว่าถ้าโอเคถ้าคุณอยากจะซื้อทั้งก้านแต่คุณก็ต้องวัดขนาดก่อนว่าก้านปัดน้ำฝนคุณอะขนาดความยาวด้านขวาเท่าไหร่ด้านซ้ายเท่าไหร่แล้วคุณก็ไปเบิกเอานะฮะมันก็มีหลายยี่ห้อแหละนะฮะมันก็มีหลายยี่ห้อยี่ห้อเดียวกับยางที่เราใช้ก็มีนะพูดถึงแล้วอะขึ้นด้วยตัวเอ็มอะผมจำไม่ได้ว่าอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะหรือจะเอายี่ห้อตัว B ก็ได้อะมันมีหลายยี่ห้อแล้วกันนะฮะถามว่าดีไหมหรอก็หรือว่าแบรนด์ของคนไทยที่ทำขึ้นมาที่เป็นยางแบบหลายๆแบบก็มีนะแต่อันนั้นอ่ะก็ไม่รู้ว่าคุณภาพเป็นยังไงแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกผมว่ามันก็จบของศูนย์นะมันดีที่สุดแหละนะครับเพราะอย่าลืมว่ายางปัดน้ำฝน
1: อ
0: ่ะ
1: ยางปัดน้ำฝน
0: ของศูนย์นะเวลาเราเปลี่ยนเราเริ่มจากการใช้รถตั้งแต่ป้ายแดงเห็นนัดจำได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: บางคัน2ปีกว่าถึงจะเปลี่ยนนะ
1: ไ
0: ม่ได้ว่าเอ้ยเปลี่ยนทุกปีไม่ใช่นะฮะต้องบอกว่าอย่างนี้นะฮะครับผม
1: นะ
0: เมื่อกี้เห็นนัดจะพูดว่า
1: ล่าสุดเนี่ยที่ผมมาทริปเนี้ยผมช่วงนี้ผมร้านติดอยู่ใช่ไหมผมก็ได้มีเวลาทำล้างรถเองอยู่ที่บ้านเว้ยก็สั่งน้ำยาไอ้ขวดส้มกาโคมา
0: อ๋อที่เช็ดแล้วมันจะไม่เกาะ
1: ใช่
0: แ
1: ล้วเสร็จแล้วก็เลยโอเคลองดูดีกว่าเว้ยไหนวันอาทิตย์นี้จะเดินทางแล้วก็เลยสั่งมาลองไม่ได้ใช้ใบปัดเลยนะมาเนี่ย
0: มันฟิวเลยมันฟิวเลยใช่
1: ที่วิ่งมาอุดรเนี่ยโอเคเจอฝน
0: ใ
1: ช้คำว่าเจอเป็นช่วงแต่ละช่วงแรกเนี่ยก่อนเข้าขอนแก่นก่อนอำเภอพลเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่จากขอนแก่นไปอุดรอันนี้เอาเรื่องเห็นมาเลยว่ามันสาดมาเลยมาแล้วมันมาเป็นแท่งๆมาเลยไม่ต้องปัดเลย
0: คือจริงๆน้ำยาพวกนี้มันก็มีหลายยี่ห้อแต่อย่างที่เฮียนัทใช้อยู่โอเคอันนั้นอ่ะเป็นแบรนด์ที่เราใช้ตั้งแต
1: ่สิบแต่ออนแต่ออกเลย
0: เกือบ20 ปีเกือบ20 ปีมาแล้วคือมันจะเป็นน้ำยาที่เรียกว่าเคลือบกระจกแล้วกันเคลือบเพื่อไม่ให้น้ำมันเกาะเหมือนกับเคลือบแก้วอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นแล้วกันเวลาน้ำลงปุ๊บมันก็ไหลเลยปิ้งเป็นก้อนอ่ะไหลออกเป็นก้อนเป็นเม็ดๆอ่ะเอางี้ดีกว่าถ้ายิ่งเวลาฝนตกนะแล้วเราเจอแบบวิ่งปะทะฝน
1: อ
0: ่ะอย่างที่เฮียนัทพูดเลยไม่ต้องใช้เลยที่ปัดน้ำฝน
1: อ
0: ่ะมันจะเด้งออกหมดเลยใช่ถูกต้องเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเอางี้ดีกว่าเหมือนกระจกธรรมดาเลยนั่นแหละแต่มันก็มีหลายยี่ห้อนะนี่ผมกำลังสั่งอีห้อมาลองเฮียนัทผมสั่งอีห้อมาลองอยู่แต่ยังไม่มาเลยเขาบอกอยู่ได้6 เดือนผมจะดูว่ามันอยู่ถึงจริงเปล่าจะลองเคลือบดูไงแล้วดูว่ามันจะอยู่ถึง6 เดือนไหมอะไรเงี้ยนะฮะก็คือถ้าได้น้ำยาพวกนี้มันก็ดีอย่างว่าเราก็ลดการใช้ยางปัดน้ำฝนได้ไงนั่นแหละในช่วงหน้าฝนก็อย่างที่บอกก็ต้องดูแลนะฮะเพราะว่าทัศนวิสัยของรถยนต์มันก็สำคัญเนาะเชื่อแบบว่าบางคันเนี่ยอย่างเวลาผมเจอรถลูกค้าบางคนนะเอารถมาทำเนี่ยฟิล์มอะแทบจะมองไม่เห็นแล้วนะผมยังงงว่าขับกันได้ยังไงวะ
1: จะบอกว่าไข่ปลาหรือต้องว่าไข่ปลาเรียวเซียวช่วงโควิดแต่ที่เม็ดมันใหญ่ๆอะนึกออกไหมช่วงโควิดเนี่ยไข่ปลาเรียวเซียวเม็ดใหญ่มากนั่นแหละประมาณนั้นอะ
0: เรายังงงได้ขับไปได้ยังไงวะอะไรเงี้ยซึ่ง
1: กลางคืนแสงแตก18 แฉกเลยอะ
0: บางทีแบบบางทีก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องตรงนี้บ้างเนาะบางทีทัศนวิสัยในการมองหรืออะไรพวกนี้มันสำคัญนะแล้วยิ่งฝนตกนะถ้าแบบวิ่งออกต่างหวัดด้วยนะทัศนวิสัยไม่ดีนี่อันตรายมากเลยนะครับจะบอกให้
1: เอางี้พี่ผมเคยทักลูกค้ามาล้างรถ
0: ค
1: ือไม่ได้ตั้งใจจะขายอะไรนั้นก็บอกพี
0: ่
1: ว่างพี่ไปหาที่เปลี่ยนฟิล์มนะผมว่ามองลำบากแล้วถ้าเปรียบเทียบเป็น10 คันอะประมาณ5-6 คันก็จะบอกว่าพี่ไม่ค่อยได้ทำคืนน้องพี่ส่วนใหญ่พี่ใช้ได้กลางวันเพราะนั้นกลางคืนไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าทำงานเป็นส่วนใหญ่แต่ผมก็คิดว่าแล้วพี่ไม่ใช่กระจกมองหลังเลยหรอวะกลางวันกลางคืนพี่จะไม่ดูหลังเลยหรอ
0: บางทีมันทัศนวิสัยไม่ดีมันก็ทำให้เราอึดอัดได้เหมือนกันเนาะ
1: ใช
0: ่หรือบางทีแบบเฮ้ยพอเปลี่ยนมาแล้วโอ้โหโลกเปลี่ยนเลยเว้ยเออรถมันทำไมมันดูใสสะอาดขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ย
1: ฟิล์มกับไฟหน้านะผมว่าเปลี่ยนเลยอ่ะรถเปลี่ยนเลย
0: ใช่อย่างไฟหน้านี่ดึงรถให้มันใหม่เลยนะถ้ามันถือว่าไฟหน้าคุณมองๆเงี้ยถ้าเราเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันดึงรถขึ้นมาดีแบบดูใหม่ขึ้นเลยแหละนะครับ
1: ใช่
0: นะก็เรื่องใบแปดน้ำฝนนะผมว่ามันเป็นอะไรที่หลายคนมองข้ามนะหลายคนไม่ค่อยใส่ใจมันนะอ่าฮะแต่ผมว่าก็เอาง่ายนะปีครึ่ง2ปีอ่ะน่าจะเปลี่ยนได้รอบหนึ่งแล้วกันนะครับราคาก็หลักร้อยส่วนใหญ่ต้องนอกจากบางยี่ห้ออาจจะแพงหน่อยในอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างพวกรถยุโรปอย่างพวก BM อ่ะรู้สึกจะเปลี่ยนฟรีนะเห็นนะถ้ารถยังอยู่ในประกัน
1: อ
0: ่ะมี BSI อ่ะเข้าไปปุ๊บเขาเปลี่ยนให้ฟรีเลยนะครับต่อไปนะฮะก็เรื่องของระบบเบรกนะฮะระบบเบรกนะฮะก็ลองไปสังเกตดูว่าเออเบรกเรายังสภาพดีอยู่ไหมอะไรเงี้ยเพราะอันนี้ก็สำคัญนะเบรกเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้เราเนี่ยมีความเชื่อมั่นในการจอดในการหยุดในการขับขี่ในระดับหนึ่งเลยดีกว่านะครับเรื่องเบรกก็ต้องคอยหมั่นดูหน่อยนะฮะถ้าเบรกใกล้หมดหรือยังนะฮะแต่เบรกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าอยู่ในช่วงหน้าฝนเนี่ยเวลาเซอร์วิสต่อการเซอร์วิสในระบบเบรกหรือว่าการดูเนี่ยก็แนะนำให้ดูพวกยางกันฝุ่นหน่อยละกันนะฮะเพราะช่วงหน้าฝนน้ำมันเยอะไงบางทีถ้ายางกันฝุ่นขาดน้ำเข้าไปขังในตัวลูกสูบตัวอะไรพวกเนี้ยมันทำให้เกิดสนิมไงครับพอเป็นสนิมเสร็จปุ๊บก็ทำให้เกิดอะไรอาการเบรกติดเวลาเป็นสนิมอะลูกสูบมันบีบออกมาใช่ไหมมันถูกถีบออกมาแต่มันไม่ได้ถอยกลับนะเห็นนะมันถูกถีบดันออกมาอย่างเดียวอะแต่ว่าถ้าถามว่าถอยกลับไหมไม่ค่อยถอยกลับพอไม่ถอยกลับเสร็จปุ๊บเป็นไงเบรกมันก็จะดันอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เราเจอคือรถทำไมกินน้ำมันเยอะขึ้นวะแล้วพอเบรกติดนานๆเข้าปุ๊บพาเบรกไหมสุดท้ายก็ต้องมานั่งโอ้ทั้งโอเวอร์ฮอนคาลิเปอร์เบรกทั้งต้องมานั่งเปลี่ยนผ้าเบรกอะไรเงี้ยเผื่อไอ้ต้องโดนจานเบรกด้วยหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะครับเรื่องเบรกก็สำคัญนะก็ต้องคอยหมั่นดูด้วยถ้ามีการไปแมนเทนแนนซ์หรืออะไรพวกเนี้ยแล้วมีการถอดล้อก็บอกเขาเช็คยางกันฝุ่นเบรกให้หน่อยว่ายังโอเคอยู่ไหมถ้าขาดเมื่อไหร่ก็รีบเปลี่ยนดีกว่าเพราะถ้าเปลี่ยนปุ๊บเวลาการทำงานของเบรกมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วกันนะฮะมันก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับเรื่องต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องของยางรถยนต์หน้าฝนนี่ยางนี่โคตรสำคัญเลยนะฮะถ้ายางรถยนต์ไม่ดีเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดอุบัติเหตุมันสูงเลยนะจะบอกให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยางรถยนต์ก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เขาเรียกอะไรต้องสามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอ่ะถ้ามันลื่นเมื่อไหร่ฉลับเมื่อไหร่รีบเปลี่ยนทันทีเลยครับเชื่อผมคือยางรถยนต์1ชุดเนี่ยดีกว่าไปซ่อมรถอีกเวลาเกิดอุบัติเหตุยังไงอ่ะสมมุติว่ายางไม่ดีใช่ไหมแล้วเวลารถเสียการทรงตัวหรือว่าทำให้เกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยคุณลองนึกภาพดิค่าใช้จ่ายที่มันเกิดอุบัติเหตุกับค่ายางเนี่ยผมว่ามันเทียบกันไม่ได้เลยนะเพราะว่าอุบัติเหตุอ่ะถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องยางที่มันไม่เกาะถนนหรืออะไรพวกเนี้ยผมว่าน่าจะมีเยอะเอางี้ดีกว่า
1: ถูกครับ
0: ยางชุดหนึ่งอาจจะหมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยผมว่ามันเทียบกันไม่ได้จริงๆนะฮะและอย่างคือถ้าเป็นรถพวกขนส่งด้วยแล้วเนาะอันนี้เนี่ยถ้าเท่าแก่บอกไม่เปลี่ยนเนี่ยบอกให้เขาคิดนิดนึงนะเฮียระหว่างของในรถอะกับยางชุดหนึ่งอะเฮียจะแลกไหมล่ะ ต้องคุยอย่างนี้เลยนะเพราะอย่าลืมว่าบางคนเขาไม่ยอมคิดนะของในรถมูลค่าเท่าไหร่ถ้ามันเสียหายขึ้นมาไปส่งลูกค้าไม่ทันอย่างเงี้ยมันเสียทั้งของเสียทั้งเวลาเสียทั้งลูกค้าเลยนะกับการเปลี่ยนยางชุดเดียวเนี่ยเสียเวลาแป๊บเดียวเองอะแล้วมันทำให้ประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนดีกว่าเงี้ยผมว่ามันก็ต้องแลกเอาแหละนะครับแต่จริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เจ้าของรถอยู่ที่คนขับรถแหละต้องเป็นคนรายงานกับเจ้าของเองแหละว่าเออพี่ยางไม่ดีแล้วนะควรจะเปลี่ยนได้แล้วอะไรเงี้ยถ้าเราแจ้งไปแล้วไม่เปลี่ยนอันนี้ก็ว่าอีกเรื่องแล้วกันนะฮะ
1: บอกแล้วนะบอกแล้วเดี๋ยวนี้วิธีผมจะเป็นอย่างนี้เวลาผมบอกด้วยปากเสร็จปุ๊บผมจะคอนเฟิร์มเป็นลายลักษณ์อักษรอีกทีนึง
0: พิมพ์ในกลุ่มในไลน์ว่างั้น
1: พิมพ์ในกลุ่มเลยถ้าเกิดอะไรขึ้น
0: เพื่อการลืม
1: รีพายกลับไป
0: แจ้งแล้ว
1: รีพายเฮ้ยทำไมไม่บอก ็รีพลายกลับไปบอกแล้ววันนั้นโทรคุยกันแล้วไลน์บอกด้วย
0: เออนั่นแหละแล้วพออะไรนะสองขั้นตอนเลยทีนี้นะฮะ
1: ใช่ไหมคือเหมือน Facebook อ่ะต้องมีเซฟตี้เยอะๆหน่อยทุกวันนี้ไม่ค่อยปลอดภัย
0: ฮะครับ
1: เดี๋ยวอะไรเข้าตัวมามันจะไม่ดี
0: ทุกวันนี้ไม่เล่นเลยดีกว่า
1: ได้ยัง
0: ไม่เล่นเลยดีกว่านะอย่าไปยุ่งกับมันเลยจริงๆอ่ะบางทีนะบางทีผมถามว่าไอ้เฮียทำไมเฮียไม่ทำ Facebook อู่วะอะไรเงี้ยโอ้โห Facebook อู่นี่มีตั้งแต่เริ่มต้นใหม่ๆนะตอนที่ Facebook มาเลยนะผมจำได้นะตอนนั้นอ่ะผมน่าจะเพิ่งเปิดอู่ไม่นานเองอ่ะแล้วผมก็ตั้ง Facebook อู่ขึ้นมานะแต่ไม่ต้องไปถามไม่ต้องหานะหรือไม่ต้องแอดมานะเพราะไม่รับใครเลยไอ้คนที่รับอยู่แล้วก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่เป็นไรเพราะไม่เล่นเลยครับ Facebook อู่มีชื่อ Auto Way Service แต่ไม่เล่นเพราะถ้ามีการถามเกิดขึ้นแล้วไม่ตอบเดี๋ยวจะโดนด่าแล้วผมอ่ะจะไม่ค่อยอวดอ้างอะไรที่เกี่ยวกับงานที่ตัวเองทำไงเพราะเดี๋ยวนี้มันจะมีการแบบโชว์ออฟกันเยอะไงกับงานที่ทำอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าไม่จำเป็นหรอกคือเราขายเขาเรียกคุณภาพหรือว่าให้เจ้าของรถเป็นคนพรีเซนต์ให้เราดีกว่านะฮะเราไม่จำเป็นต้องพรีเซนต์เองนะครับนั่นแหละเพราะอย่างคือผมมองว่าเวลาใครถามอะไรมาเนี่ยผมแนะนำคนฟังด้วยแล้วกันนะถ้าคุณอยากจะถามอะไรเกี่ยวเรื่องรถอย่าพิมพ์ถามเชื่อผ
1: ม
0: ถ้ามีเบอร์หรือสามารถโทรคุยได้โทรคุยดีกว่าเพราะการคุยเนี่ยมันจะมีปฏิสัมพันธ์ในการที่จะโต้ตอบกันเนี่ยนึกออกปะแต่พอถามปุ๊บถามวันนี้ปุ๊บกว่าจะตอบอาจจะต้องเย็นมืดรอว่างก่อนพอรอว่างไอ้นี่ก็ถามกลับปุ๊บอ่ะเราก็อาจจะตอบกลับไปซึ่งการตอบอะไรเราเห็นหรือไม่เห็นยังไม่รู้กว่ามันจะรู้เรื่องอ่ะผมไม่รู้ไอ้กี่ประโยคนึกออกปะและ้วอาทิตย์นึงจะรู้เรื่องบอกก็ยังไม่รู้เลยกับการโทรคุยอ่ะเสียเวลาไม่เกิน10นาทีอ่ะผมว่าบางทีมันรู้เรื่องกว่าไง
1: มันได้ซักกันหน่อยนะ
0: ใช่บางทีเนี่ยคนถามมาใน LINE เงี้ยปึ้งเนี่ยผมพิมพ์คำเดียวเลยนะขอเบอร์เธอหน่อยครับผมโทรกลับไปเลยเพราะมันคุยง่ายกว่าไงนัทเพราะไม่งั้นเนี่ยโอ้กว่าจะพิมพ์ถามไปถามกันมาเราก็ต้องลองรถด้วยอะไรด้วยคืออ่ะถ้าคุณโทรมาคุยเนี่ยเราทำอย่างอื่นได้ต่อไงนึกออกปะบางทีลองรถอยู่ต้องมานั่งอ่านแล้วก็นั่งพิมพ์ต่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันคือผมเป็นคนอย่างว่าเวลาใครถามอะไรมาถ้าผมเห็นนะผมจะรีบตอบกลับเลยไงผมจะไม่ปล่อยให้ไว้นานไงนั่นแหละแต่จริงๆอ่ะถ้าเป็นเรื่องอย่างนี้นะเรื่องการถามปัญหานะผมแนะนำให้โทรคุยดีกว่ามันจะใช้เวลาในการวิเคราะห์กันนะเร็วขึ้นและการถามโต้ตอบกันไปเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเจ้าของรถเองกับตัวช่างเองเนี่ยมันก็จะได้ไปในทิศทางเดียวกันได้ไงนะครับนั่นแหละอ่ะต้องลองดูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูข้อความกันนะฮะว่ามีใครถามอะไรกันมาบ้างหรือยังนะฮะส่วน SMS ก็4689899นะฮะอ่ะคุณ Outsider Man ถามว่าขอพิกัดน้ำยาเคลือบกระจกทีครับเฮียนนัทโอ้ยตามห้างสรรพสินค้ามี
1: เลยหลอดส้มเลย
0: ตาม
1: ห้าง
0: หรือว่าออนจริงๆอ่ะออนไลน์ก็ได้น่าจะเยอะอยู่ออน
1: ไลน์แต่ผมใช้ของญี่ปุ่นนะผมใช้ของญี่ปุ่นเวลาเช็ดก็เปลืองผ้าหน่อยสมมติว่าเวลาเปิดมาใช่ไหมมันจะมีหัวเหมือนพรมอยู่ก็กดให้น้ำยามันชุ่มๆหน่อยแล้วก็ลูดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ด
0: แล้วรอมันแบบหมาแล้วก็เอาผ้าเช็ด
1: ผมรอแห้งเลยพี่รอจนมันแห้งเลยจนมันขึ้นขาว
0: ครับ
1: ผมทำแค่5 ชิ้นผมทำมีอะไรบ้างมีบานหน้ากระจกหน้าเลยกระจกข้างคนขับและคนนั่งซ้ายขวาแล้วก็กระจกมองข้างอีก2 อันทำทั้งหมดเนี่ย5 ชิ้นพอแล้ว
0: ครับ
1: แล้วแค่รถเดินความเร็วหน่อยเดียวหรืออะไรเงี้ยหรือจอดถ้าต้องบอกงี้ถ้ามันฝนมันละอองมาแบบฟอกกี้ครับแบบบางๆเม็ดเล็กๆเนี่ยมันต้องรอให้จับเป็นก้อนถึงจะลงแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหฝนตกหนักเลยนะผมบอกเลยว่ายิ้มเลยเพราะไม่มีฝนเลย กระจกผมไม่เอาน้ำเลยตอนนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็พอทำความเร็วหน่อย
0: ยิ่งเป็นกระจกมองข้างนี่ยิ่งโอเคเลยนะแล้วก็หรือว่ากระจกก็แล้วกระจกสองข้างอ่ะกระจกข้างอ่ะ
1: กระจกมองข้างใช่ซ้ายขวา
0: ใช่แล้วก็หน้าต่างด้วยอ่ะหน้าต่างก็มันก็เม็ดน้ำก็ไม่เกาะพูดง่ายมันจะไม่เกาะเป็นปื้นอ่ะเออนั่นแหละ
1: ใช่แล้วก็พอทำความเร็วได้นิดหน่อยสมมติว่าขับมาปุ๊บมีความเร็วช่วยด้วยโอ้โหน้ำวิ่งบื้อเข้าไปเลย
0: ใช่ถ้ามีลมมีอะไรปะทะนะเหมือนเนี้ยมันรีบพาน้ำออกไปเลยอ่ะนะฮะ
1: ก็เจ๋งเลยแต่ว่าตอนเช็ดมันจะเหนื่อยหน่อยมันจะมันอยู่นั่นแหละบางทีผมก
0: ็
1: ขี้โกงนะก็พอมันแห้งเสร็จเอาผ้าบิดมาดเลยลูบก่อนทีนึงแล้วก็ผ้าเช็ดคราวนี้ใส่ปิ้งเลยมันก็ได้ประสิทธิภาพใกล้เคียงเดิม
0: นะฮะก็จริงๆก็เขาเรียกว่าน้ำยา
1: เคลือบกระจก
0: เคลือบกระจกเคลือบกระจกไม่ให้น้ำเกาะเขาเรียกน้ำยาเคลือบกระจกทำให้น้ำเป็นเม็ดอ่ะพูดง่ายแต่จริงๆอ่ะในโลกออนไลน์ก็มีขายหลายยี่ห้ออยู่นะแต่ก็ต้องดูเอาละกันนะฮะลองใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อหน่อยละกันนะครับ
1: คืออ่ะถ้าอย่างผมใช้อ่ะพูดกันไปแล้วผมไม่เป็นไรมั้งกาโค
0: เออนะฮะ
1: คนเวิร์กใช้มาเนาะอย่างพี่กัมเราใช้กันตั้งแต่รู้จักกันก็ใช้กันมาแล้วอ่ะ20ปีแล้ว
0: เกือบ20ปีใช่
1: ไม่รู้มันเปลี่ยนสูตรมั้งหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันก็ใช้ดีมาตลอด
0: เอาง่ายสมัยก่อนเนี่ยไอ้น้ำยาพวกนี้เราจะซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้านะที่เป็นเชลของเขาเรียกประดับยนต์อะในหมวดของประดับยนต์แล้วกันแต่เดี๋ยวนี้มันมีขายทั่วไปแหละแต่ก็ต้องดูว่ามันไม่รู้มีของปลอมหรือเปล่าอันนี้ต้องไม่แน่ใจนะครับแบรนด์อื่นด้วยนะจริงๆแบรนด์ของคนไทยก็มีนะจะบอกให้เนี่ยผมที่ผมสั่งมาเนี่ยอยู่ได้6เดือนเนี่ยผมจะลองดูแต่ของยังมาไม่ถึงเลยเห็นเงียบไปเลยไม่รู้มาส่งจริงหรือเปล่า
1: ไม่รู้สั่งทางไหน Facebook หรือว่าสีส้มหรือสีอะไร
0: Facebook
1: แล้ว
0: ใช่ใช่

0: ไม่เอาขี้เกียจเก็บไปทางแล้วกันแพงนิดนึงอะไรเงี้ยเออหลักสิบบาทยี่สิบบาทอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้รีบร้อนไงเอามาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละนะฮะเพราะจะทำก็ต่อเมื่อมีการล้างรถเกิดขึ้นนะครับอืมอ่ะลองดูแล้วกันนะฮะอืมตอนเช็ดออกหัวไหล่โตเลย
1: ใช่
0: ไม่ถึงขนาดนั้น
1: ใช่พี่ล่าสุดเป็นแบบนั้นจริง
0: มันต้องเช็ดให้มันสะให้มันใสใช่ไหม
1: ใสเลยอ่ะเออบานจนใสอ่ะแล้วคือเป็นคนโรคจิตไงไม่ชอบให้มัน

0: องศาหน่อยนะอะไรเงี้ยไม่ให้ต่อแบบสูงกว่าไอ้ด้านบนนะมันก็จะไม่ออกกันดีไม่มีแรงดันออกมาแต่จริงถามว่าได้ไหมผมว่าได้นะแต่ผมก็ไม่เคยลองนะมันก็เหมือนกับเป็นไอระบายน้ำมันอ่ะพูดง่ายๆนะครับคือแต่ว่าจริงๆอ่ะต้องบอกอย่างนี้ถ้ามันเยอะเราไม่แก้ที่ต้นเหตุกันหรอมันนะมันอาจจะมองเลยว่าไอ้เครื่องหลวมหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยมันทำไมเราไม่ถึงแก้ที่ต้นเหตุทำไมถึงเราต้องต่อให้มันยาวขึ้นต้องถามก่อนเพราะรถตอนนี้ก็2008น่าจะ16ปีนะยานัทนะ8 16ประมาณเนี้ย16ปีน่าจะได้2008 2018 14ปี26ประมาณนี้อาจจะเครื่องเริ่มหลวมก็ได้นะครับสวัสดีครับสองเฮียมีสองคำถามหนึ่งน้ำมันเครื่องรั่วแต่ไฟไม่โชว์เป็นไปได้ไหมครับอ๋อเป็นได้คือต้องบอกงี้เวลาน้ำมันเครื่องรั่วมันมีรั่วแบบนิดๆกับรั่วแบบเยอะๆคือเอาง่ายโดยส่วนมากนะน้ำมันเครื่องรั่วหรือว่ามีน้ำมันเครื่องซึมหรืออะไรพวกเนี้ยบางคนเนี่ยพอดึงเหล็กวัดแล้วเห็นน้ำมันเครื่องตัวเองหายเยอะสมมุตินะแล้วเห็นน้ำมันเครื่องประกอบกับมีน้ำมันเครื่องซึมน้ำมันเครื่องรั่วด้วยเนี่ยอาจจะมองในเรื่องของว่าอุ๊ยสาเหตุมันจะมาจากตรงนี้แน่เลยแต่เชื่อผมส่วนใหญ่อะน้ำมันเครื่องรั่วมันไม่ได้เป็นต้นเหตุของการที่น้ำมันเครื่องหายนะคุณลองนึกภาพสิว่าน้ำมันเครื่องอ่ะที่อยู่ในเครื่องยนต์เนี่ยสมมติว่า4-5ลิตรสมมตินะคุณลองน้ำมันเครื่องสัก3ลิตรอ่ะ3ลิตรกว่าลองเทลงพื้นเนี่ยมันจะไปขนาดไหนอ่ะมันไม่ได้แล้วน้ำมันเครื่องที่คุณหายไปน้ำมันเครื่องที่คุณซึมมาเนี่ยมันยังแทบมันจะไม่หยดลงพื้นโดยที่ซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไม่ได้มีผลต่อเรื่องน้ำมันเครื่องหายนะจะบอกให้คือหลายคนอ่ะจะคิดว่าเวลาทำตรงนี้เห็นนะเวลาแก้รั่วแล้วอะน้ำมันเครื่องจะไม่หายแล้วไงแต่หลายคนก็ผิดหวังนะเพราะมันก็ยังหายอยู่เพราะเครื่องมันหลวมครับที่มันหายเพราะมันหายไปจากการเผาไหม้มันไม่ได้หายเพราะมันซึมมันรั่วหรอกเพราะมันซึมมันรั่วไม่ได้เยอะมันนิดเดียวนะฮะเพราะสมมติว่าถ้าเจ้าของรถเวลามาหาผมเนี่ยถ้าบอกว่าแก้รั่วหน่อยเนี่ยเพราะน้ำมันเครื่องหายเนี่ยผมบอกเขาเลยว่าโอเคแก้เสร็จแล้วเติมให้เต็มถ้าเติมเต็มเสร็จปุ๊บถ้ายังหายอีกเป็นที่เครื่องนะครับไม่ได้เป็นที่เราไม่ได้เป็นที่ตรงจุดนี้หรอกโอเคจุดนี้มันยังไงไม่ต้องทำแหละแต่เพียงว่าโอเคในเมื่อมันรั่วก็ต้องทำให้มันเสร็จก่อนนะฮะส่วนจะหายหรือไม่หายนั่นอีกประเด็นหนึ่งนะครับลองดูนะฮะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะที่ผมเจอบ่อยๆแล้วกันนะครับและอย่างคือน้ำมันเครื่องอ่ะถ้ามันถึงขนาดไฟเตือนโชว์เนี่ยสมมติว่าในตัวเนี้ยไอ้เครื่องตัวเนี้ยอาจจะใช้น้ำมันเครื่องมาสัก4ลิตรนะยกตัวอย่างแล้วกันถ้าถึงขนาดที่ไฟเตือนโชว์เนี่ยน่าจะเหลือประมาณสักลิตรนึงอ่ะหรืออาจจะต่ำกว่าลิตรนึงอ่ะไอ้ไฟเตือนมันถึงจะกระพริบป๊อปป๊อปป๊อปขึ้นมาเราเห็นแล้วพอเร่งก็หายพอเร่งปุ๊บมันก็วุ๊บหายไปแต่พอเดินเบาปุ๊บมันก็เด้งขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อที่2นะฮะรู้สึกว่ารถกระโดกกระเดกแต่ไปเช็คร้านช่วงล่างร้านบอกปกติให้เติมลม128ขอความเห็นหน่อยครับ Camry 2016มันต่ำมันน้อยไปหรือเปล่าลมยางอ่ะ
1: 28เอง
0: อ่ะไม่เป็นไรอันนี้ให้ดูที่ข้างประตูแล้วกันว่าสเปคเดิมเนี่ยของรถคันนี้ให้เติมอยู่เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็30บวกลบแล้วกันนะฮะส่วนในช่วงล่างที่มันกระโดกกระเดกเนี่ย
1: เฮ้ยพี่ผมเข้าไปในสเปคของ Toyota Camry มาเลยนะปีนี้เลยToyota Car หน้า33หลัง33นะ
0: นี่เหมือนกับว่าเติมให้มันนุ่มไงให้มันแบบเบาแบบให้มันไม่แข็งเกินไปไงไม่คือจริงๆอ่ะการแก้ปัญหาไม่ได้เป็นการแก้แบบนี้ไงการลดลมยางไม่ใช่การแก้ปัญหานะมันเหมือนกับการที่เรียกว่าเราทำให้ยางมันอ่อนอ่ะเพื่อให้รถมันดูนิ่มขึ้นอ่ะแต่จริงๆไม่ถูกครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้มันต้องดูว่าไอ้ที่คิดว่ากระดกกระเดกเนี่ยมันเกิดจากอะไรอ่ะถ้าดูจากรถแล้วเนี่ย สมมุติใช้รถ

0: เฉลี่ยปีละ 20,000 กิโลนะ Camry 2016ตอนนี้2026ลด10ปีอ่ะเท่ากับคันนี้ประมาณ 200,000 โลถ้าโดยเฉลี่ย 20,000 กิโลต่อปีนะเท่ากับคันนี้ใช้มาทั้งหมด 200,000 กิโลซึ่ง 200,000 กิโลเนี่ยผมบอกให้เลยว่าโฟกัสไปจุดแรกเลยคือโชคก่อนเลยถ้าโฟกัสจุดที่2คือปีกนกแค่นี้แหละเพราะโชคเนี่ยบางทีเนี่ยอย่างที่เราพูดกันบ่อยๆตลอดเวลาว่าเวลามันเสื่อมหรือมันเสียเนี่ยมันจะค่อยๆเสื่อมค่อยๆเสียมันไม่ได้แบบอย่างวันนี้นิ่มพรุ่งนี้แข็งเลยไม่ใช่ไงมันอาจจะค่อยๆทีนิดไปจนมันคือความรู้สึกที่เราต้องเจอมันทุกวันน่ะนึกออกป่ะ
1: อือฮึ
0: นั่นแหละครับผมอยากให้ถ้าคันเนี้ยไม่เคยทำช่วงล่างนะคุณไปเริ่มต้นจากตัวโชคก่อนเลยครับนะดูว่าเปลี่ยนไปแล้วมันดีขึ้นไหมนุ่มขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่จริงๆถอดโชคมาก็จะเห็นนะถ้าโชคมันไม่ดีหรือว่าโชคมันเริ่มมีปัญหาแล้วเนี่ยตรงแกนโชคมันจะเห็นรอยแบบไหม้ๆหน่อยนะครับลองดูนะให้ดู2จุดนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแต
1: ่
0: ถ้าเติมลมยาง28อ่ะผมไม่แนะนำหรอกมันไม่ใช่การแก้ปัญหาครับแล้วพอเติมลมยางอ่อนไปเนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาด้วยนะเฮียนัทเนาะ
1: ใช่แก้มจะมีปัญหาคร
0: ับ ใช่ครับผม
1: แล้วมีโอกาสเสี่ยงยางแตกง่ายขึ้นด้วยเพราะว่ามันทำงานหนักพอมันยู่ยี่พอมันนิ่มเกินบางทีมันร้อนครับ
0: ครับผม
1: นี่ผมพูดถึงลมยางนะผมก็พิมพ์ไปใช่ไหมปรากฏว่าไปเจออันหนึ่งฟอร์ซ่า750ในไทยเถียงกันอยู
0: ่
1: เล่มในไทยอ่ะบอกหน้า31หลัง36ขอไปหน้า41หลัง36ผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาเยอะนะไม่เคยเจอเติมหน้ามากกว่าหลังมาก่อนเลยในไทยบอกว่าหน้า41หลัง36ผมก็ใช่หรือเปล่าวะไม่เหมือนเลยวะเลยไปหาเว็บนอกเว็บนอกเกือบทุกเว็บบอกว่าหน้า36หลัง41
0: เอ้าสลับกันทั้งนั้น
1: ใช
0: ่
1: 750ขับสเปนก็บอกเนี่ยหน้า36หลัง41หน้า 2.5 บาข้างหลัง 2.75 บา
0: เออฮะครับ
1: เอ๊ก็เลยแบบตกลงมันยังไงกันแน่วะนั่นนะฮะแล้วเวลามีคนซ้อนเราไม่ต้องเติม41หรอวะ
0: เออเนาะมันจะยิ่งมีน้ำหนักเยอะขึ้นเนาะ
1: ใช่แต่ก็ยังไม่ได้หาคำตอบแบบจริงจังอะนะแต่แค่พอไปรีวิวดูในเว็บต่างชาติไม่ว่าจะเป็น Moto Hub หรือ Forza 750 Spanish หรือ Minet Motoอะไรอย่าง
0: นี้อันนี้เนี่ยในชัด GPT บอกว่าหน้า41หลัง36อันนี้นะสำหรับ Forza 750นะค่าแรงดันลมยางตามมาตรฐานสเปคคู่มือโรงงานทั้งขี่คนเดียวและมีคนซ้อนคือหน้า41ปอนด์หลัง36ปอนด์นะฮะอันนี้มาจากไอตัวGoogle แล้วกันนะฮะถาม Google นะถามกูอ่ะ
1: ในโมโต้ผับที
0: ่
1: เป็นคนใช้เยอะๆก็ถามก็เนี่ยก็เถียงกันอยู่เนี่ยก็คุยทุกคนก็ตั้งข้อสงสัยเรื่องนี้กันอยู่ผมก็เลยแบบว่ะหรือว่ามันจะเป็นรุ่นแรกที่ได้ขี่ที่ยางหน้าแข็งกว่ายางหลังวะเนี่ย
0: ครับผมอันนี้เนี่ยจากอันนี้เลยนะจากตัวเขาเรียกของบริษัท Honda เลยอ่ะที่เขาเป็นบริการเติมลมฟรีนะหน้าอันนี้เนี่ยถ้าเป็นเวฟอายุตัวอย่างเวฟแล้วกันนะเฮียนัทหน้า29หลัง41เอาขี่คนเดียวหน้า29หลัง33แล้วก็ถ้าเป็น Forza 300หรือว่า350นะแต่ว่า750ไม่มีนะหน้า29หลัง33ทั้งมีผู้โดยสารแล้วก็ไม่มีผู้โดยสารอันนี้มาจากไอ้โลโก้ของบริษัทฮอนไอ้มอไซค์เลยนะว่าแต่จริงมันก็ไม่เท่ากันนะบางรุ่นก็หน้าหลังเท่ากันบางรุ่นก็หน้าน้อยบางรุ่นหลังเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในต่างประเทศก็บอกนะอย่างที่บอกเลยนะครับผมก็ลองดูนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักแวบนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันนะฮะข้อความก็4689899พักสักครู่ครับ

0: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่7-Elevenรวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-Eleven
1: บอลโลกสตอรี่
2: ซินาดีนซีดานสถิติ2ด้านในนัดชิงชนะเลิศซินาดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือ Golden Ball และถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมา

0: กลับมาฮะช่วงที่สองกันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนกันนะฮะก็ส่งข้อความมาพูดคุยกันได้ที่4689899นะครับผมอ่ะอีกหนึ่งเรื่องนะฮะต้องบอกว่าสมัยนี้มันเป็นโลกออนไลน์ใช่ไหมเห็นนะเวลามีปัญหาเรื่องรถอ่ะส่วนใหญ่คนก็จะไปเซิร์ชหาข้อมูลกันในโลกออนไลน์ซะส่วนมากคือผมจะแนะนำอย่างนี้เพื่อไม่ให้เป็นการที่เรียกว่าเราคิดเองเองแล้วตัดสินใจเองซึ่งอาจจะถูกหรือผิดไม่รู
1: ้
0: ถ้ามันเป็นอะไรเนี่ยผมแนะนำว่าเราควรจะเก็บหรือว่าจดไว้ว่าในออนไลน์เขาบอกเป็นอย่างนี้นะให้ช่างเขาวิเคราะห์อีกทีให้ช่างเป็นคนวิเคราะห์แล้วก็ลองดูอีกทีนึงว่ามันตรงกันไหมกับที่ในโลกออนไลน์เขาพูดถึงนะถ้าไม่ตรงเอ๊ะไว้ก่อนทำไมถึงไม่ตรงด้วยเหตุผลอะไรอันนั้นประเด็นแรกโอเคถ้ายังไม่มั่นใจลองหาช่างอีกสักคนหนึ่งให้เขาลองดูซิว่าคนที่หนึ่งคนที่สองไปในทิศทางเดียวกันไหมถ้าคนที่หนึ่งกับคนที่สองเหมือนกันแต่โลกออนไลน์ไม่เหมือนผมว่าตัดออนไลน์ทิ้งไปเลยนะเพราะออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้วิเคราะห์จากตัวรถจริงไม่ได้เห็นอะไรเลยเพียงแต่ว่ามันเป็นอะไรที่อาจจะเคยเจอมาแล้วก็พิมพ์มาบอกว่ามันน่าจะเป็นจากตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันอาจจะเขาเรียกอาจจะผิดมากกว่าถูกแล้วกันนะฮะหรืออาจจะไม่ถูกเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะบางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้เห็นหลายคนเนี่ยชอบไปอยู่จังอะไรไปหาข้อมูลในนี้กันละกันนะครับซึ่งหาได้ไม่ผิดครับเป็นอะไรที่ดีด้วยซ้ำไปเราจะเหมือนกับเราได้ประดับความรู้เราไงนะฮะแต่เพียงแต่ว่าการที่เราไปอ่านตรงเนี้ยซึ่งมันอาจจะตรงกับปัญหาที่เราเกิดในรถเราหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะฮะแต่ก็คืออย่างปัญหานี้มันอาจจะออกได้1 2 3 4 5มันไม่ได้อาจจะไม่ได้ออกแค่1อย่างเดียวไงฮะนะครับซึ่งผมว่าช่างอ่ะน่าจะเป็นคนที่วิเคราะห์ได้ดีที่สุดมากกว่านะกับการดูปัญหาตรงนี้นะอ่ะลองดูแล้วกันนะครับFC 1.8 EL 2021ซื้อขายกันเท่าไหร่ครับน่าจะ3แสน4แสนละมั้งตอนนี้อ๋อเดี๋ยวนะ
1: FE นะ
0: 2021 FC ครับ FC รุ่นพี่นี่แหละนี่เป็นตัว4ประตูอ่ะแต่เป็นเครื่อง 1,800 ไง
1: FC
0: FC ใช่เดี๋ยวดู
1: รอแป๊บเดี๋ยวผมขอให้ไหลไปก่อนเลยพี
0: ่นะฮะเดี๋ยวดูนะดูให้ว่าประมาณเท่าไหร่นะครับน่าจะประมาณ
1: 21
0: กว่าบาทใช่นี่ปี26 5ปี
1: 1.8 4กลาง
0: ตีกว่าใช่ไหมนั่น
1: แหละผมว่าเต็นเข้านะถ้าเต็นเข้าสามกว่าเลย
0: นะฮะคืนนี้ชอบใครครับสองเฮียจากคุณเสือเอ้คืนนี้สเปนกับฝรั่งเศสใช่ไหม
1: คืนนี้
0: น่าจะสเปนฝรั่งเศสนะเพราะอังกฤษกับ
1: ฝรั่งเศสสเปนตอนตีสอง
0: อาเจนอังกฤษอาเจนเข้ามาแข่งทีหลังกว่าสองคู่นี้ถามว่าเชียร์ใครเหรอคือสเปนอ่ะในความหมายนะสเปนเจอกับฝรั่งเศสหลังสุดเนี่ยสเปนชนะหมดเลยนะซึ่งถามว่านัดเนี้ยผมเชื่อว่าฝรั่งเศสน่าจะถอนแชมป์สเปนได้แล้วฝรั่งเศสกำลังเข้าฝักเข้าฟอร์มด้วยไงนี่บอกว่าทั้งเอ็มบัปเป้ทั้งเดมเบเล่อะไรเงี้ยนะฮะส่วนสเปนเนี่ยก็หวังพึ่งยาเมาเป็นหลักละกันนะฮะก็ไม่รู้อะผมว่าฝรั่งเศสน่าจะมีภาษีดีกว่านะคู่ชิงอาจจะเป็นอังกฤษกับฝรั่งเศสก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมลองดูนะฮะ
1: สถิติฝรั่งเศสดีกว่านะถ้าเทียบกันไม่ว่าจะเป็นการทำประตูครองบอลการยิงหรืออะไรก็ตามแต่ใน ทัวร์นาเมนต์ตามตัวเลขในทัวร์นาเมนต์ห้านัดล่าสุดใช่ห้านัดล่าสุด
0: ในทัวร์นาเมนต์นี้ใช่ถูกต้องพี่นัดครับถ้าเรานั่งเครื่องบินไปต่างจังหวัดแบบไปปุ๊บกลับเลยพี่ว่าเราจะเช็คอินทันไหมหรือมันนั่งต่อได้เลยเพราะเครื่องบินลำเดิมผีสามวาลำก็ต่อได้เลยดิ ก็คือมีเครื่องบินลำเดิมนั่นแหละครับ
1: สมมติคุณบินมาถึงขอนแก่น
0: เออเขาอาจจะพักเครื่องสักชั่วโมงนึงชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยแล้วก
1: ็
0: บินกลับเออ
1: ก็เดินออกมาคือเช็คอินในประเทศมันอยู่ประมาณ45 นาทีครับก่อนเครื่องออก
0: อ่าฮะครับผม
1: สมมติเครื่องลง มันจะไม่มีหรอกครับที่แบบลงมาปั๊บโหลดใหม่ปุ๊บแล้วขึ้นกลับไปเลยเนี่ยไม่มี
0: อืม
1: ถ้ามันไม่ใช่เป็นมันก็ขึ้นอยู่กับเราจองไฟท์อะไรด้วยนึกออกไหมสมมติว่าเราคุยกันภูเก็ตเราคุยกันเชียงใหม
0: ่อืม
1: เช้าเนี่ยสายการบินเดียวกันมันออกมาไล่ๆกันเนี่ย3-4 ลำในช่วงพีคถูกไหมภูเก็ตเนี่ยโอ้โหกระหน่ำเลยมันก็ขึ้นอยู่กับเราจองว่าเราจองแบบไหน
0: ไม่แต่ถ้าเป็นจังหวัดที่ไม่ได้เป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ย
1: เออมันก็จะมีลำรอบมาลำเดียวแล้วก็เดี๋ยวรอจอดพักกินข้าวซะหน่อยแล้วก็เดี๋ยวโหลดผู้โดยสารกลับไปใหม่แล้วก็บินกลับ
0: ใช่อ
1: ย่างเงี้ยเราก็ต้องดูตามตารางเวลาแต่ว่าโดยส่วนตัวผมมองว่าเผื่อไว้สัก2 ชั่วโมงก็ดี
0: เนี่ยแต่ถามว่ามีเวลานะถ้าเป็นสมมติจังหวัดอย่างพวกจังหวัดที่ไม่ได้แบบเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่ว่าเขาคืออาจจะมีไฟเช้าแล้วอีกไฟนึงอาจจะไฟบ่ายอะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีเวลาแก๊ปค่อนข้างเยอะไงแต่ถ้าเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างที่เฮนัทบอกภูเก็ตเชียงใหม่อะไรเงี้ยอันนี้อาจจะมีแบบเช้าอาจจะเป็น10 ไฟเลยเย็นอาจจะ10 ไฟก็ได้มันแล้วแต่เมืองไงนะครับนั่นแ
1: หละอย่าง
0: ได
1: ้ผู้ออกแบบที่มาตรวจงานเนี่ยใช่ไหมผมมาทำงานที่นี่มาทำงานอินทีเรียเขาก็จะบินมาเลย7 โมง 8 โมงเนี่ยมาถึง
0: แล้วกับไฟมืด
1: ใช่ก็มาตรวจงานอะไรกันเสร็จเรียบร้อยคุยเคลียร์แบบกันนู่นนี่นั่นต้องแก้อะไรยังไงตรงนี้โอเคอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยก็เย็นเย็นค่ำค่ำเขาก็ค่อยกลับก็จะมีเวลาไปไหว้พระมีเวลาไปกินข้าวอะไรเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องไปนั่งรอก่อนเครื่องออกสัก2-3 ชั่วโมงเพราะว่าเวลาที่ต้องเก็บดีเฟกต์เราไม่มีเวลาไปส่งตอนนั้นหรอกครับเวลาเครื่องติดแล้วเราก็ไม่อยากออกจากไฟแล้วว่าพี่เดี๋ยวผมไปส่งก่อนนะเดี๋ยวผมมาคุมงานตรงนี้อะไรอย่างนี้
0: ฮะคร
1: ับ แกก็นั่งกินกาแฟตาเหลือกไป
0: ครับ
1: มีไปส่งก่อน3 ชั่วโมงไม่รู้ทำอะไรพี่สนามบินต่างประเทศไม่มีเลย
0: ครับนอนรออย่างเดียวนอนเก้าอี้รอเลยนะฮะครับผมDMAX 1.9 วิ่งมา 100,000 กิโลเมตรเข้าด่านควันดำที่ท่านจะแท้คันเร่งเกิน 4,000 รอบขึ้น 60% ครั้งแรกที่ครั้งแรกแล้วครั้งที่2 65% โดนปรับ 1,000 บาทแบบนี้เป็นการวัดควันดำที่ถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ก็ถูกนะ
1: คือกรมควบคุมมลพิษอ่ะเวลาออกกฎก็ล่าสุดเพิ่งเปลี่ยนมั้งเปลี่ยนไม่นานปีนึงมั้งกดคันเร่งจนสุดค้างไว้2 วิแล้วก็มาดูที่ฟิลเตอร์ว่ามันอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์
0: อันนี้หนักกว่านะจะบอกให
1: ้คือผมก็งงว่าแต่ดีเซลไม่มีใครใช้รอบจนถึงตรงนั้นเนี่ย
0: ใช่ถูกต้อง
1: ถูกป่ะ
0: โอ้มันนิดเดียวมันก็ค้างแล้วนะ
1: ใช่ไอเนี่ยเร่งนะพี่ตัวรถเนี่ยขยโยกเลยปุ๊บผมก็แบบไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแล้วผมอะด้วยความที่ผมอยู่ร้านล้างรถเนาะลูกน้องมันเวลาเราขึ้นแท่นเนี่ยลูกน้องก็ล้างเคลียร์ท่อให้อยู่แล้วด้วยอัตโนมัติจริงๆควันที่เรามีอะครับมันเป็นขม่าที่เรามีเนี่ยมันเกิดจากการสะสมทีละน้อยมากกว่าผมมองว่าแบบนั้นนะ
0: มัน
1: ไม่ใช่แบบ
0: พามาจากท่อเสียออกมา
1: ใช่แล้วมันก็มาคายอยู่ที่ไหนมันก็มาคายอยู่ที่แคทไงเพราะฉะนั้นก่อนตรวจเนี่ยก่อนเข้าด่านเร่งเลยเร่งให้สุดเลยถ้ามั่นใจว่าไม่พังนะ
0: เร่งทิ้งไปก่อน
1: ไล่เร่งทิ้งไป
0: เร่งทิ้งไปก่อน
1: นั่นแหละแล้วก็เอามาพี่มาลองตรวจกันเพราะส่วนใหญ่ผมพูดตรงๆนะถ้าใครที่เป็นขับรถหวานเย็นนะดีเซลเกียร์ออโต้วิ่งตามอัตโนมัตินะ2,000เปลี่ยนมันเปลี่ยนอัตโนมัตินะไม่มีใครไปถึง 5,000 รอบหรอกพี
0: ่
1: ไม่มีหรอกแต่ส่วนใหญ่พอโดนท่าเนี้ยผมก็พูดตรงๆนะร้อยทั้งร้อยไม่มีใครรอดหรอกก็ต้องตาม
0: มันแต่มันก็คือกฎอะซึ่งถามว่า คือถ้าถามว่าเราไปแอนตี้อ่ะมันก็อาจจะมองว่าเฮ้ยคุณไม่รักโลกเลยหรือว่าอะไรเงี้ยใช่ป่ะ
1: By the book อ่ะอันเนี้ยหนังสือมันกำหนดมาแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งแต่ถามว่าในแง่การใช้งานจริงอ่ะไม่มีใครไปซัดถึง
0: ไม่มี
1: รอบตัดหลอกอะไรเงี้ยแต่นี่คือกดจนรอบตัดเลยผมก็คิดเหมือนกันนะสมมติว่าอ่ะโอเคไม่เป็นไรรถคันหนึ่งจะเท่าไหร่200,000 โลแล้วก็มีปัญหาเรื่องแกนเทอร์โบเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มรุนเร่งปั๊บควันขาวพุ่งกรอกแล้วพรวดออกมาอย่างเงี้ยตรงนั้นเนี่ยด่านจะเลิกเลยไหม
0: ครับ
1: ผิดหายแล้วทำรถเขาพังคาคาตีเลยทีนี
0: ้หรือว่าเร่งๆปุ๊บโอเวอร์รันเลยทีนี้โอ้โหซวยเลยอ่ะควันท่วมรถเลยทีนี
1: ้
0: เอาไว้ทำไงดีวะเนี่ย
1: คือผมมองงี้ว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเราวัดนะเราวัดจากจุดที่มีกำลังสูงที่สุดของเครื่องยนต
0: ์อื
1: มก็วัดกันแบบนั้นสิวัดตรงนั้นอะให้มันถูกต้องแรงม้าสูงที่สุดอยู่ตรงไหนก็วัดตรงนั้นได้ป่ะคุณไปกดรถอะไรมันก็มีควันรถดีเซลยังไงมันก็มีวิ่งกันไปปีนึงมันก็ต้องมีบ้างแหละจะน้อยจะเยอะ
0: ครับ
1: แล้วเรื่องคันที่รถบ้านเรานะวันนี้อ่ะผมจอดอยู่ณตรงนี้นะผมอยู่ในเซ็นทรัลขอนแก่นนะขวามือเนี่ยเป็น D-Max ตาตั้งถัดมาเป็น Vigo ตรงข้ามผมเป็น Levo เยื้องผมเป็น Levo ซ้ายมือ Vigo Levo ตรงนู้นไททันซ้ายมือเป็น Navara วิ่งผ่านมาเป็น Pajero โอ้โหผมบอกเลยริมสุดตรงนู้นเป็น Fortuner ถ้าตำรวจตรวจแบบนี้นะวันหนึ่งผมว่าวันละแสนนะต้องมีด่านนั้นนะ
0: น่าจะได้เยอะ
1: ใช่ใช่ไหมแต่คื
0: อ
1: ผมก็ติงไปยังกรมพวกคุณมลพิษนิดนึงว่าพี่ผมว่าเราวัดกันตามการใช้งานดีหรือไม
0: ่อืมครับ
1: ใช่ไหมผมว่ามันน่าจะสมเหตุสมผลกว่าแหละแต่ถ้าเกิดต้องเตือนในฐานะผมว่าเราเตือนแฟนรายการก็คือล้างท่อนะจอดรถเงียบๆปล่อยน้ำไหลเข้าไปแล้วล้างดีกว่า
0: ทำให้มันสะอาดก่อนนะฮะ
1: ใช่อย่างรถผมเนี่ยเมื่อก่อนผมเอาหน้าขึ้นนะพี่เดี๋ยวนี้ผมถอยหลังขึ้นผมถอยหลังขึ้นดับเครื่องเสร็จปุ๊บอัดโฟมปุ๊บปล่อยน้ำไหลเข้าไปตามปุ๊บเอาลงมาเนี่ยแค่นี้ก็ออกมาใส่แล้วทำสัก3 รอบรู้เรื่องนั่นนะฮะ
0: ลองดูนะฮะ
1: แต่ว่ากดเขาเป็นแบบนี้ครับเหยียบคันเร่งจนสุด
0: ครับเหยียบแป๊บนะฮะท่ออินเตอร์รถท่อยางมากับท่อเหล็กต่างกันยังไงครับ
1: โอ้นี่เพิ่งเปลี่ยนเลย
0: ก็ความไหลลื่นของไอดีมันน่าจะดีกว่านะ
1: ถ้าเป็นเทอร์โบสมมุติใช่ไหมฮะถ้าเป็นไอดีเนี่ยสมมุติเดิมทีผมเป็นยางมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันหุบได้ขยายได้แรงดูดแรงอัดเนี่ยใช่ไหมแต่พอเป็นชุดที่เป็นอลูดัดโค้งเนี่ยมันมาเท่าไหร่มันไปเท่านั้นมันไม่มีหดไม่มียืด
0: มันอะไรมันการอัตราการไหลของอากาศมันดีกว่าแล้วกันหลัก
1: การโ
0: พลาร์ศาสตร
1: ์บูทเต็มบูทจะได้เต็มแต่ว่าคราวนี้มันจะไปฟ้องตรงท่อยางที่คุณยังไม่ได้เปลี่ยนว่ามันจะระเบิดออกเปล่าซึ่งของผมระเบิดไปแล้วผมก็เลยเปลี่ยนนะครับ
0: ข้อความสุดท้ายเขาถามว่าโชคน้ำมันร้วนกับโชคน้ำมันกึ่งแก๊สตัวไหนนิ่มกว่ากันครับใส่ดี
1: แม
0: ทตัวสูงไฮแลนเดอร์ถ้าเอานิ่มอะน้ำมันนิ่มแต่ถ้าเอาเฟิร์มอะโชคแก๊สจะน้ำมันเฟิร์มกว่า
1: ใช่ผมเพิ่งผ่านจุดที่ต้องคิดเรื่องนี้มาพอดี
0: ความนิ่งนะความนิ่งตรงนั้นอะ
1: ใช
0: ่โชคที่เป็นแก๊สน้ำมันอะจะดีกว่า
1: ใช่
0: แต่ถ้าเอานิ่มแบบนิ่มแบบสบายๆเลยอะตามที่ฮันบอกเลยโชคน้ำมันโอเคกว่านะครับ
1: คือก่อนหน้านี้ผมมีปัญหาว่าหลังเด้งผมก็ไปเปลี่ยนแก๊สน้ำมันมานี่แหละสุดท้ายแล้วแต่พออยากเฟิร์มแต่พอเฟิร์มเสร็จปุ๊บมันก็แลกมาด้วยความกระด้างนิดหน่อยกระด้างอ
0: ่
1: ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไงดีวะล่าสุดทุกคนบอกตัดไปน้ำมันเลยก็เลยบอกว่าแต่โยนไม่ได้นะมันจะย้วยหน่อยไม่เป็นไรงั้นกูเด้งต่อไปแล้วกัน
0: ครับผม
1: นั่นแหละครับ
0: หมดเวลานะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับกับรายการ Motor Intelligence กับเรา2คนนะฮะวันนี้ผมกาเฮียนัทลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขณะที่เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองครม.เคาะไม่นำเกณฑ์สิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่และหนี้เกษตรกรมาใช้บัตรคนจนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอเพิ่มเติมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโครงการปี2569ของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีรายละเอียดดังนี้1ไม่นำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนกรณีบิดามารดาของผู้มีเงินได้รับใช้สิทธิ์หักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามาใช้รวมทั้งในการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติกรณีมีวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทจะไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรม2เพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายของโครงการปี2569โดยนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้สำรวจพบในช่วงการลงทะเบียนระหว่างวันที่2ขออภัยครับระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569จำนวน 5.4 ล้านคนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนต่อไป3กำหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติโครงการปี2569เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐดังนี้ผู้มีบัตรรายเดิมเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปและผู้ได้รับบัตรรายใหม่เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเพื่อให้สอดคล้องกับการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในโครงการอื่นๆจากมติครม.ดังกล่าวคณะกรรมการจะนำกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดไปตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ทบทวนข้างต้นและจะประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติในวันที่17กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปสุภาจีของงบกลางรับซื้อมะพร้าวแกงเพิ่มหลังพบเกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้รับการช่วยเหลือนายกรณิตโนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่านางสุปชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ราคามะพร้าวแกงอย่างใกล้ชิดหลังเร่งประสานโรงงานแปรรูปและลงเข้ารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่แหล่งปลูกหลักจนสามารถรับซื้อและระบายผลผลิตได้แล้วกว่า11ล้านลูกสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้10ล้านลูกช่วยบรรเทาปัญหาผลผลิตตกค้างและพยุงราคามะพร้าวแกงในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากอย่างไรก็ตามจากการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่พบว่ายังมีกลุ่มเกษตรกรบางส่วนไม่ได้รับการช่วยเหลือเนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่รับซื้อผ่านเครือข่ายล้งและกลุ่มเกษตรกรคู่ค้าเดิมขณะที่โรงงานส่งออกหลายแห่งรับซื้อเฉพาะผลผลิตที่ผ่านมาตรฐานการปฏิบัติการที่ดีและมีหนังสือรับรองและระบบตรวจสอบย้อนกลับทำให้ผลผลิตของเกษตรกรบางส่วนยังไม่สามารถเข้าสู่ช่องทางการรับซื้อดังกล่าวได้นางสุภจีจึงมอบหมายให้กรมการค้าภายในของงบกลางเพื่อรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมพร้อมสำรวจเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นยะทั่วไปอย่างทั่วถึงและรองรับผลผลิตที่จะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงนี้ภูเขาไฟมายอนในฟิลิปปินส์ปะทุต่อเนื่อง สถาบันภูเขาไฟวิทยาและวิทยาแผ่นดินไหวของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าภูเขาไฟมายอนยังคงพุ่งลาวาและเศษหินออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงเช้าตรู่ของวันนี้ซึ่งการดำเนินการติดต่อกันเป็นวันที่190แล้วส่งผลให้เกิดทานลาวาไหลหลากและหินถล่มฟิลิปปินส์ยังคงการเฝ้าระวังภัยที่ระดับ3ที่ประกาศมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาเพื่อสะท้อนถึงสถานการณ์ของภูเขาไฟที่มีความไม่สงบเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากตรวจพบหินเดือดหรือแมกมาขยับเข้าใกล้บริเวณปากปล่องภูเขาไฟพร้อมทั้งสั่งห้ามประชาชนและผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในเขตอันตรายถาวรรัศมี6กิโลเมตรรอบภูเขาไฟโดยเด็ดขาด
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
6: บอลโลก News Update
7: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับทีโบกุ๊กตัวได้รับบาดเจ็บไม่หนักและจะพร้อมลงเล่นให้กับเรอัลมาดริดในเกมนัดเปิดฤดูกาลทีโบกุ๊กตัวผู้รักษาประตูทีมชาติเบลเยียมเข้ารับการตรวจร่างกายกับเรอัลมาดริดต้นสังกัดแล้วเพื่อเช็คอาการบาดเจ็บที่ได้รับจากเกมฟุตบอลโลกและได้รับข่าวดีว่าอาการเจ็บไม่หนักโดยคาดว่าเขาจะพร้อมลงเฝ้าเสาเมื่อฤดูกาลเปิดฉากขึ้นอย่างไรก็ตามคาดว่าโกจากเบลเยียมรายนี้จะไม่ได้ลงเล่นในเกมกระชับมิตรกับสโมสรเฟียร์เรนติน่าที่เมืองคลาเกนฟอร์ดประเทศออสเตรียวันที่1สิงหาคมนี้สำหรับกุ๊กตัวมีอาการบาดเจ็บบริเวณขาหนีบซึ่งได้รับระหว่างเกมที่เบลเยียมแพ้สเปน1ประตูต่อ2ในรอบก่อนรองชนะเลิศเวิลด์ครับแอตเลติโกมาดริดสนใจคว้าตัวเฟรันตอเรสเข้ามาร่วมทีมมาดิโอโมเรโตนักข่าวชื่อดังรายงานว่าสโมสรแอตเลติโกมาดริดสนใจคว้าตัวเฟรันตอเรสในรูป

0: 26ปีของบาร์เซโลนามาร่วมทีมถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นักเตะจะตกเป็นข่าวว่าใกล้บรรลุข้อตกลงย้ายไปร่วมทีมปารีสแซงต์แชร์กแมงแล้วก็ตามทั้งนี้อนาคตของเฟรนตอเรสที่เหลือสัญญาอยู่ในถิ่นคัมนูแค่ปีเดียวถือว่ากำลังเปิดกว้างเป็นอย่างมากและยังไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าเจ้าตัวจะย้ายไปร่วมทีมปารีสแซงต์แชร์กแมงหรือแอตเลติโกมาดริดและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Color of Life ดำเนินรายการโดย
3: สมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราย
4: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการคาร์โลไลฟ์นะครับทาง FM 99 เอ็กซ์เรโดขึ้นเรแข็งแรงวันนี้นะครับวันอังคารที
1: ่14ค่ะ
0: นะฮะอยู่กับพี่กิ่งแก้วเพตราและผมสมเกียรติคุณานิธิพงศ์ครับ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณสมเกียรติด้วยน้องสมเกียรตินะคะ
0: สวัสดีพี่กิ่งแก้ว
1: ร่วมพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟัง4689899เมื่อคืนนี้กลับไปทำการบ้านเพราะเมื่อวานนี้มี SMS เข้ามาถามเกี่ยวกับเรื่องซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องหนังด้วยวันนี้เรามาคุยกันคุณผู้ฟังหลายเรื่องมากไม่รู้คนอื่นจะดูแนวไหนนะแต่ว่าแนวที่ป้าชอบคือแนวที่ป้าชอบก็เลยหยิบเอาเพลงนี้ขึ้นมาชื่อเพลงว่า December 1963งานของ Frankie Valli and the Four Seasons คุณผู้ฟังจริงๆมันไม่ได้ตรงกับชื่อหนังนะแต่ตัวเลขอะตัวเพลงเนี่ย1963แต่ในหนังในซีรีส์ที่ดูเนี่ยมันเกิดเหตุในปี1936มันกลับเลข36กับ63แค่นั้นเองคุณผู้ฟัง

0: รีส์ที่ดูเนี่ยอยู่ใน Netflix เป็นซีรีส์จากฝรั่งเศส
1: คร
0: ับนั่นแน่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ดูแต่ประเทศเดียวนะคุณ
2: อย่างนี้มันมีซับอังกฤษ
0: ใช่มันมีทั้งภาคซับอังกฤษแล้วก็มีแคล้วแล้วนะมีแปลมาให้มีซับไทยให้แล้วก็มีทั้งภาคเป็นภาษาอังกฤษ
2: ก็
0: คือเลือกได
2: ้ก็สะดวก
0: เลือกได้ทำไมถึงอ๋อยังไม่ได้บอก summer of 36นี่โอ้ขออภัยคุณฟัง summer of 36นะคะ36อ่ะปี36 1936
2: พี่แก้วเกิดพอดี
0: เธอเสียไม่ใช่พี่ ปีเกิดเธอนั่นแหละ
2: ดีและยุยืน
0: 4689899คุณฟังร่วมพูดคุยกันใครได้ดูซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้คนกำลังเถียงกันถกเถียงกันเรื่องของซีรีส์เกาหลี Agent Kim Reactivate นะคะโซจีซบเล่นก็เถียงกันทะเลาะกันอ่ะเอาดีกว่าเดี๋ยวฉันก็เข้าไปตามอ่านเขารีวิวกันพอเขาพูดกันโอ้คนนั้นก็บอกหูดูแล้วมันสนุกมากมันมากอันเนี้ยซีรีส์เรื่องเนี้ยสร้างจากการ์ตูนจากเว็บตูนของเกาหลี
1: ครับ
0: แต่พอคนฟังที่ดูจะจับผิดจะเอาเรื่องจริงขึ้นมาก็บอกเฮ้ยอะไรพระเอกเนี่ยเป็นสายลับจากเกาหลีเหนือ สู้กับคนเป็นสิบเป็นร้อยไม่เจ็บหนักเลยมีบาดแผลเล็กๆน้อยๆมีเลือดออกเล็กน้อยลูกสาวก็โดนตีหัวจนหัวแตกแล้วสลบไปฟื้นขึ้นมาไปอาบน้ำทีเดียวเปลี่ยนมาแผลหายไปไหน
1: คุ
0: ณนั่งจับผิดกันไอ้ฝันเขาบอกก็เขาทำจากการ์ตูนคุณจะเอาอะไรกับเขาก็เถียงกันไปก็เถียงกันมาเอาเป็นว่าดิฉันก็ดูก็รู้สึกแต่ว่าดูเอาสนุกอะคุณผู้ฟังดูแล้วมันสนุกมันสนุกแล้วมันแอคชั่นอะถ้าคือซีรีส์เรื่องนี้นะเอาเป็นเอาตายเหมือนโกแลนที่พักโบยองเล่นทาง Disney Plus ดิฉันอาจจะทิ้งบางช่วงเลยนะแต่เรื่องนี้มันมีตลกมันมีแอคชั่นมันมีให้ขำอ่ะกำลังเครียดกับเรื่องบางเรื่องอยู่เหตุการณ์บางเหตุการณ์มันก็มีฉากตลกเข้ามาให้เราได้รู้สึกผ่อนคลายก็เลยตามได้เหมือน Teach You a Lesson อันนึงก็สร้างจากการ์ตูนเหมือนกันได้รับความนิยมมากตอนนี้เอเจนต์คิมก็กำลังดังนะคะใกล้แล้วเดินทางเขามี10ตอนใช่ไหมมาถึงตอนที่6แล้วกำลังใกล้จะจบแล้วเหลืออีก2วีคก็จบแล้วคุณฟังสนุกชอบอย่าคิดมากอย่าคิดเยอะแล้วก็อย่าไปทะเลาะกันคืออย่าไปทะเลาะกันการดูหนัง
2: ดูหนังอ่ะอย่างที่พี่แก้วบอกอ่ะดูหนังดูความบันเทิงอ่ะบางทีไม่ต้องเอาอะไรมาเยอะคือเราดูแล้วสบายใจ
0: คนเราชอบไม่เหมือนกันด้วยคุณสมเกียรติคุณผู้ฟังเรื่องนี้ประโยคนี้ตั้งแต่จัดรายการหนังมาแล้วนะคนเราชอบไม่เหมือนกันถ้ามันไม่สนุกก็ไม่ต้องดู
2: ก็เหมือนอาหารอะ
0: ถูก
2: เราก็ชอบ
0: ไม่อร่อยก็ไม่กินไม่อร่อยก็ไม่กินก็แค่นั้นเอง
2: แต่เขาบอกอร่อย
0: เขาบอกอร่อยแต่เราไปก
2: ิน
0: แต่เราไม่อร่อยเราก็ไม่กินก็จบไหมจ
2: ่
0: ายเสียตังค์ครั้งเดียวแล้วไม่กินอีกหร
2: ือ
0: เราสองคนบอกอร่อยแต่คุณไปกินบอกไหนบอกอร่อยเนี่ยอ้าวเราอร่อย
2: ไม่ว่ากัน
0: เราไม่ว่ากันเหมือนกันรสนิยมในการชมภาพยนตร์หรือว่าการดูซีรีส์ก็ตาม
2: Same.
0: คุณผู้ฟังคือดูไปเยอะและที่พูดถึงซีรีส์ฝรั่งเศส Summer of 36ทำไมต้องเอา6ขึ้นก่อนทุกคนไม่เข้าใจ36อ่ะเหตุการณ์ในปี1936
2: โอ้ยหวยใกล้ออกนะ
0: สงสัยฮะวันไหนอ่ะ
2: 16สิ
0: วันนี้วันที่เท่าไหร่
2: 14
0: อ๋อวันนี้14
2: อีก2วันรวยแล้ว
0: นะอ่ะไม่รู้ดิฉันไม่ได้ใบ้แต่ว่าดูซีรีส์เรื่องนี้มี8ตอนจบคุณผู้ฟังแล้วเข้าไปดูเนี่ยที่ดูเพราะอะไรรู้ป่ะเรื่องเนี้ยมันเป็นสืบสวนสอบสวนหักมุมเป็นเรื่องของผู้หญิง4คนเขาจับประเด็นในปี1936ในปีนั้นที่ฝรั่งเศสมันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของคนชั้นแรงงาน
1: ค
0: ือเมื่อก่อนคนชั้นแรงงานเนี่ยหยุดในอดีตนะคะว่ากันแบบนั้นในฝรั่งเศสถ้าหยุดงานคุณไม่ได้ตังค์ vacation holiday คุณไม่ได้ตังค์ไม่จ่ายเงินคุณก็ไปพักกันหลายคนก็ทำเอาเป็นเอาตายแต่พอมันมีกฎออกมามาตรการของแรงงานกันมาต่อรองกันได้ว่าหยุดงานได้รับเงินเดือนด้วยพนักงานพวก
1: hey.
0: ลูกจ้างก็เฮก็ไปฉลองกันในช่วงเทศกาลไปที่เมืองนีสเมืองที่จัดเทศกาลหนังกันบ่อยๆเทศกาลหนังเมืองคานนีสเนี้ยคุณผู้ฟัง
2: มอนาโก
0: แล้วมันไปเกิดเหตุฆาตกรรมอัยการคนหนึ่งขึ้นในโรงแรมริเวล่
2: า
0: ซึ่งโรงแรมหรู
2: หาด
0: ริเวล่าคุณไปยังไปมาแล้ว
2: ใช่
0: ไหมนะสวยตรงไหนเอาอย่างนี้ก่อน
2: จริงๆอากาศดี
0: อากาศดี
2: บรรยากาศดีจริงๆก็ธรรมดาทั่วไป
0: แข็ง
2: เมืองนิสเมืองคานเมืองอะไรต่อไม่อะไร
0: ม่เห็นดีเลย
2: ทั่วไปหรือโมโนโคก็จะสวยขึ้นเขาขับรถอะไรเงี้ย
0: ประมาณนั้นแต่ไปตอนนี้ก็ไม่สวย
2: บ้านเราเยอะ
0: โมโนโค
2: บ้านเราไม่เที่ยวเยอะ
0: นี่หาดทรายหรือว่าหาดริเวร่าก็ไม่ได้สวยไปกว่าบ้านเรานะ
2: แต่ชื่อเสียงเขามาก่อน
0: ถูกเพียงแต่ของเราอ่ะมันไม่เย็นไง
2: อากาศ
0: เออถ้าเราเย็นนี่เราสู้ได้สบายเลยคุณผู้ฟัง
2: แต่ตามอากาศนี่แหละ
0: กลับมาที่ซีรีส์กันต่อคุณผู้ฟังหลังจากเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมอัยการในโรงแรมริเวร่าโรงแรมไฮสโตร์ที่เศรษฐีเข้าไปพักแล้วมันเกี่ยวเนื่องกันกับผู้หญิง4คนที่มาจากต่างอาชีพกันคนหนึ่งเป็นตำรวจอีกคนหนึ่งเป็นชนชั้นแรงงานอีกคนหนึ่งเป็นแม่บ้านของโรงแรมริเวร่าและอีกคนเป็นลูกสาวเศรษฐีก็ต้องมาหาตัวว่าใครคือฆาตกรแล้วก็4สาวนี่ก็จะไปพัวพันกับใครคนที่รู้จักหรือต่อเนื่องคุณต้องดูสนุกนั้นดู8ตอนนี่เพลินเพลินแล้วมีภาคไทยด้วย
2: ภาคไทยด้วย
0: ภาคไทยด้วยถ้าใครชอบสะดวกจะดูแบบภาคไทยเขามีภาคไทยคุณสนุกดีใช้ได้คือเราเข้าไปดูเราไม่ได้คิดอะไรเพราะเราไม่รู้จักดาราฝรั่งเศสไม่รู้จักใครเลยดูการแสดงแล้วมันก็สนุกเรื่องของการสืบสวนและการหักมุมในตอนท้ายดี
2: บทดีบทดี
0: บทดีบทดีก็ถือว่าเว็บ IMDB ให้คะแนนสูงอยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ไม่ขี้เหร่ไม่ขี้เหร่ ไม่ต้องอะไรอาไม่งอนไม่ต้องงอนทักแล้วแล้วมีคุณผู้ฟังถาม4490ป้าแก้วอินโอล่าโฮมภาค3นี้สนุกไหมก็ดีนะก็ดูเพลินๆดูเพลินๆนะคะเพียงแต่ว่านางเอกของเราเมลลี่บ็อบบี้บราวน์นี่เธอก็ดูสูงวัยขึ้นเร็วเหลือเกินนะคะแต่ก็สนุกนะคะใช้ได้ใช้ได้ก็หนังสืบสวนเหมือนกันคราวนี้ก็มาเล่นเขาจะเล่นงานอินโอล่าโฮมโดยตรงแล้วก็เอาเชอร์ล็อกโฮมพี่ชายเข้ามาเกี่ยวด้วยดึงแม่เข้ามาเกี่ยวด้วยสนุกสนุกคุณผู้ฟังใช้ได้นะคะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะที่ตอนนี้กำลังดูอยู่อีก2ตอนจบแล้วมันมี8ตอนดูเมื่อวานนี้รวดเลยคุณสมเกียรติน่าจะเคยดูเรื่องนี้ในอดีตนะบ้านเล็กในป่าใหญ
2: ่ได้ดูได้ดู
0: เออพี่ก็ดูตอนนั้นอยู่ในทีวีอ่ะตอนละครึ่งชั่วโมงอ่ะ
2: ครับ
0: ปีเตอร์แลนดอนใช่ไหมเอ้ยแลนดอนในสมัยเก่าอ่ะลอล่าอิงเก่าอ่ะเราบ้านเล็กในป่าใหญ่ Little House on a Prairie
2: ครับ
0: เออในฉันเนี่ยจำไม่ได้จำเนื้อเรื่องไม่ได้จำได้แต่ลอล่าอิงเก่าจำได้เมลิซากิลเบิร์ตที่แสดงเป็นลอล่าอิงเก่าเพราะว่าเนื้อเรื่องหนังสือเรื่องนี้บ้านเล็กในป่าใหญ่เนี่ยถูกแปลแต่ดิฉันไม่ได้อ่านไงก็เลยจำพล็อตเรื่องไม่ได้จำได้แต่ตัวลอล่าที่โด่งดังมามากนะคะตอนนี้เขาเอากลับมาสร้างใหม่คุณสมเกียรติแต่ดิฉันไม่รู้ว่าจะมีกี่ซีซั่นนะเนี่ยซีซั่นแรกที่เล่าเรื่องตั้งแต่ลอล่าอิงเก่ายังเด็กๆยังไม่ได้จับมาเขียนเพราะว่าเรื่องนี้เป็นชีวประวัติของเธอนะ
2: ครับ
0: เธอเขียนเองประวัติของเธอที่เป็นรุ่นบุกเบิกแต่การเล่าเรื่องอ่ะคุณโอ้โหดูเพลินมากเลยถ้าเด็กสมัยนี้จะบอกว่าเฮ้ยคนสมัยนั้นเขาผ่านมาได้ยังไงอ่ะผ่านชีวิตในการที่นอนมาเป็นเกวียนอ่ะขี่ม้ารถเกวียนเกวียนมาและเทียมม้ามาอย่างเงี้ยยกครอบครัวหนีจากในเมืองหลวงเข้ามาอยู่ในออกไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่ในที่ไม่มีอะไรเลยกันดารก็ว่าได้แล้วต้องไปลงหลักไปปลูกบ้านเองคุณสมเกียรติ
2: ที่บ้าน
0: เหมือนไหมเหมือนไหม
2: คุณพ่อสมัยก่อนก็ออกจากอุดรเนี่ยไปหนองบัวลำพูแล้วต้องขึ้นภูเขาวัดเถาวัดหลวงพ่อขาวฮะหลวงปู่ขาว
0: พระ
2: ถ้ำกองเพลน
0: อ
2: ่ะเพราะว่าการเดินทางโดยรถอ่ะไม่ได้เพราะมันเฉอะแฉะแล้วต้องใช้เกวียนเพราะฉะนั้นพวกเราก็นั่งแต่ผมยังไม่เกิดเขาใช้เกวียนกันจากอุดรไปหนองบัวลำพู
0: แล้วในเรื่องนี้จะบอกเล่าเลยดิฉันว่าเขาแหมอยากให้คนที่อ่านหนังสือบ้านเล็กในป่าใหญ่แล้วมันมีตั้ง9เล่มอ่ะแต่ว่าตอนนี้เล่นนะเรื่อง The House on a Prairie เนี่ยเป็น1ใน9เล่มใครที่อ่านแล้วไปดูซีรีส์ให้หน่อยแล้วมาบอกกับดิฉันหน่อยหรือว่าดิฉันควรจะไปซื้อหนังสือมาอ่านจะได้รู้ว่าเขาถอดจากตัวหนังสือมาเลยไห
2: ม
0: เรื่องราวของการบุกเบิกการไปจับจองพื้นที่ที่ไปจับจองนั้นเป็นของอินเดียแดงเก่า
2: คือ
0: เขาเรียกว่าชนเผ่าโอเซตที่เป็นเจ้าของพื้นที่เพราะนั้นการเข้าไปอยู่นอกจากโจรของฝั่งคนผิวขาวเอง ก็ต้องระวังความดุร้ายของคนอินเดียเชื้อสายอินเดียแดงแล้วก็ในสมัยก่อนการปลูกบ้านอ่ะคุณสงเกียรติไปตัดต้นไม้เองไปตัดซุงมาสร้างบ้านแล้วไม่มีเงินที่จะจ้างเอาแรงงานไปแลกเปลี่ยนกันเฮ้ยเขาทำดีนะเขาทำไงรู้ป่ะคือคนนี้อยากได้แรงงานคุณไปเจรจากันมาช่วยกันสร้างบ้านฉันเสร็จเดี๋ยวฉันไปช่วยกันสร้างบ้านคือแลกเปลี่ยนกันแบบนี้ไม่มีค่าจ้างไม่มีค่าจ้างให้แล้วก็ความสุขของคนสมัยก่อนมีแค่อะไรเล่นไวโอลินร้องเพลงร้องเพลงกันล้อมรอบกองไฟอะไรแบบน
2: ี้ปาร์ตี
0: ้เฮ้ยทำดีอ่ะทำดีเลยแล้วทำให้ชีวิตสมัยก่อนเนี่ยลอร่าอินเกาที่เธอมาบอกเล่าชีวิตวัยเด็กของเธอในหนังสือเธอเขียนตอนอายุ60นะมาเขียนหนังสือเนี่ยตอนอายุ60แล้วแก่แล้วล่ะเริ่มมาจับมาเล่าให้ฟังว่าชีวิตวัยเด็กเธอต้องเจอกับอะไรพ่อทำอะไรแม่ทำอะไรแม่เป็นครูอยู่ในเมืองตามพ่อไปก็ไปอยู่ต่างจังหวัดซึ่งก็ต้องไปเจอกับเขาเรียกอะไรนะความทุรกันดารของพื้นที่การที่จะแบบเอาชีวิตรอด ช่วงหิมะตกบ้านที่เป็นต้นซุงแบบนั้นจะอยู่กันยังไงอาหารไม่ต้องพูดถึงอาหารแต่ละมื้อเนี่ยไปยิงกระต่ายกันเองไปตกปลาไปปลูกพืชผักกันเองคือเขาทำดีอ่ะ
2: ครับ
0: คุณแนะนำให้ดูสนุกถ่ายทำสวยวิวดีนะคะแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวทำให้เรามีความรู้สึกชีวิตคนในอดีตเนี่ยความสุขมันเรียบง่ายนะมันไม่เหมือนสมัยนี้ที่มันหวือหวามากๆเมื่อก่อนนี้น่าอยู่มากอ่ะน่าอยู่จริงๆ
2: ซึ่งสุดท้ายจริงชาวยุโรปเองหรือว่าชาวต่างประเทศอ่ะเขาก็มาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในชนบท
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอุดรขอนแก่นอะไรที่เราไปเนี่ยฝรั่งเขาจะไปสร้างบ้านหรือว่าภูเก็ตอะไรเงี้ยเขาจะอยู่แบบชนบทใช่แล้วอยากจะเข้าเมืองก็ซื้อของแล้วก็
0: ออกไปแค่นั้นเองคืออยากได้อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะความเงียบสงบ
2: ใช
0: ่มันก็มีสังสรรค์บ้างปาร์ตี้นัดกันมา
2: ใช่ใช่
0: เมื่อจำได้แล้วตอนที่มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นไปเที่ยวเยอรมันไปกับเนี่ยพออ้อยคุณสายชนเน
2: ี
0: ่ยแล้วก็น้องรัศมีมานไปพักอยู่ที
2: ่
0: น้องไก่ไปพักที่เยอรมันต่างจังหวัดแหละเมืองอุ้มโรมาเกาอ่ะเสร็จแล้วก็นั่งรถเมล์เที่ยวกันแล้วก็ผ่านไปในชุมชนเยอรมันนะคุณผู้ฟังในต่างจังหวัดนะ
2: ครับ
0: เขาจะล้อมวงดื่มน้ำชากันยามบ่ายอ่ะ
2: บ้างแล้วก็มีวายเวอร์เน
0: า
2: ะ
0: โอ้คือแบบน่ารักมาก
2: ง
0: ่
2: าย
0: เรียบง่ายคือคนชนบทอ่ะเขาจะแบบเนี้ยเข้ามาปาร์ตี้กันเล็กๆคุยกันแม่บ้านมานั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยคือดีนะนั่นว่าดีนะ
2: ชอบแบบนั้นอ่ะก็ไปตอนที่ไปเยอรมันไปเช็คอะไรอย่างเงี้ยก็เจอ
0: ใช่ไหม
2: เวลาออกไปชนบทเนี่ยก็ธรรมดา
0: เขาก็เอาขนมมาแล้วก็กินมาปาร์ตี้กันเล็กๆมาดื่มน้ำชายามบ่ายอะไรแบบนี้เอาขนมมาแลกเปลี่ยนกันเหมือนกันในเรื่องนี้ก็จะบอกแบบนั้นก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันเพื่อนบ้านมาคุณค่ะเอาของไปต้อนรับนะคะบางทีบางสิ่งบางอย่างอ่ะคนอ่ะเรื่องนี้บอกอะไรหลายอย่างเลยนะอยากให้คนรุ่นใหม่ได้ลองดูบ้านเล็กเขาใช้ชื่อว่าชื่อไทยว่าบ้านเล็กในป่ากว้างนะคะLittle House on a Prairie สนุกอ่ะเดี๋ยวกลับไปดูอีก2ตอนไม่อยากให้จบเลย จบไม่รู้ว่าจะสร้างซีซั่น2หรือเปล่าก็มันสนุกดีสนุกทุกตอนด้วย4490แบบพี่ปองผีพี่หน้าข้าดุจังปลอวัดที่ถ่ายทำสวยมาก
2: เพราะว่าพุ่งกับคุณไม้อ่ะเขาเก่งเขาไปหาโลเคชั่นที่โอ้โหเดินทางหาโลเคชั่นที่เป็นเดือน
0: ค่ะ
2: นะฮะพี่หน้าค่ะ
0: พี่หน้าค่ะ
2: รอดูพี่หน้าหกดูเดี๋ยวนี
0: ้นะมีเหรอต่อไปเรื่อยๆใช่ไหม
2: มีเหมือนบุญชู
0: นี่พี่หน้าค่าฉายเน็ตฟลิกอยู
2: ่เน็ตฟลิก
0: ใช่ไหม
2: ใช่ไหม
0: เดี๋ยวฉันเห็นอยู่ไม่ผิดนะ
2: พี่หน้าค่าเน็ตฟลิกเพราะโรงภาพยนตร์ออกไปแล้วพ
0: ี่
2: หน
0: ้
2: าค
0: ่ะแล้วก็บอกว่าเมื่อวานนี้หนูไปจัดข้าวแกงร้านครัวสุดาข้าวแกงใต้นครศรีอยู่เส้นเทพรัก45
2: อร่อยคล้ายกันนะเทพรักกับเทพรัก
0: นั่นมันเทพารัก
2: ใช่ไหมอ๋อนั่นเทพารัก
0: อันน
2: ี้
0: เทพรักนะคะ
2: เขียนกันเหมือนกัน
0: เขาบอกอร่อยราคาดีไม่มีไทยช่วยไทยพลัดด้วยนะคะก็ถ้าเป็นร้านข้าวแกงเนี่ยคุณผู้ฟังวันนั้นดิ้นรนไงกลิ่นสตอก็เลิกไปก็ไปเส้นรัชดารามอินทราม ันจะมีร้านแกงใต้อยู่ร้านนึงอ่ะชื่อสตอเฉย
2: ๆ
0: ไม่มีกลิ่นไม่ฉุนสตอแกงใต้ 100%
2: ครับ
0: ร้านเนี้ยขับผ่านไปทีไรรถจอ

0: อดหน้าร้านแน่นโดยเฉพาะช่วงเวลากินด้วยนะช่วงสายช่วงเที่ยงเนี่ยหายห่วงเอากับข้าวน่ากินคุณสมเกียรติ
1: ครับผม
0: ดีมากเลยอ่ะกับข้าวหลายอย่างนี่ซื้อแพ็คไปให้หลานด้วย
1: กินยัง
0: ฮะ
1: กินยัง
0: กินแล้วดิ
1: อร่อย
0: ร้านเนี้ยใช้ได้
1: ชื่อร้าน
0: แกงสตอแกงใต้ 100% นะคะ อยู่เส้นรัชดารามอินทรานะคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีพี่ทั้งสองพี่แก้วพี่สมเกียรติ
1: สวัสดีครับ
0: เคยไปกินผัดไทยอาซอสที่ตลาดฐานเพชรนนทบุรีไหมครับแล้วทำไมน้ำหมิง น้ำหมิงชอบแซวว่ากินแก้วสะดือดำครับติดตามฟังตลอดนะครับคุณก็ไปฟังน้ำหมิงโอ้ไร้สาระ เขาเป็นคนไร้สาระคุณอย่าไปเชื่อเขามาที่ร้านนี้ดีกว่า
1: ร้านอะไร
0: เมื่อวานนี้ตอนท้าย5นาทีท้ายเราพูดถึงแกงใต้บ้านฉลองกับข้าวแล้วก็เล่าให้คุณสมเกียรติฟังแล้วก็อยากจะให้คุณกอบสุกได้ไปลองชิมหน่อยว่ามันอร่อยเหมือนอย่างที่ที่บ้านดิฉันทุกคนฟันธงคือ7คนที่ไป
1: บ
0: อกว่าเดี๋ยวไปซ้ำดิฉันก็เป็นครั้งที่2ถ้าเขาไปซ้ำที่นี่เนี่ยเป็นครั้งที่3นะคือที่จะกินกันเนี่ยคืออร่อยทุกอย่างแล้วจะเล่าความน่ารักของร้านนี้ให้ฟังตอนที่เข้าไปสั่งเนี่ยก่อนที่จะออกมาเป็นบินยาวขนาดนี้เนี่ยเขาก็แนะนำน้องพนักงานที่ร้านนะหน้าตาน่ารักด้วยแล้วยิ้มเก่งต้อนรับดีเหมือนเรากินข้าวบ้านอ่ะร้านเขาเล็กๆคุณผู้ฟังมีไม่กี่โต๊ะหรอกเข้าไปเหมือนนั่งอยู่ในห้องในบ้านอ่ะ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วเขาก็มาแนะนำบอกวันนี้มีปลาพิเศษเมนูอาหารพิเศษก็จะมีปลาชื่อแปลกๆนะเราจำไม่ได้นะแล้วเสร็จแล้วก็จะมีหอยตลับสั่งเลยจ้ะบอกเอามาเลยน้องหอยตลับผัดโหระพานะไม่ต้องไปใส่น้ำพริกเผาไม่ต้องอะไรเลยนะผัดโหระพาแล้วก็ใส่พริกใส่กระเทียมบุกน้องก็บอกได้ค่ะจัดมาให้แล้วก็สั่งกันแบบโอ้ยแข่งกันสั่งอะขนมจ
1: ี
0: น
1: จะชอบกินหอยตลับต้มตะไคร
0: ้เนาะเออพี่ไม่เคยกิน
1: หอยตล
0: ับ
1: ต้มตะไคร้อร่อย
0: จริงปะ
1: จริงๆพี่แก้วลองสั่งดูสิ
0: สั่งใครอะ
1: ก็ร้านขาร้านอาหารสิอย่าถามว่ามีไหมหอยตลับต้มตะไคร
0: ้เหรอพี่ชอบแต่ผัดโหระพาพี่กินเป็นครั้งแรกตอนถ่ายรายการกับแม่สลิ
1: ม
0: นฤมลทองธรรมชาตินางทำออกช่องเอ็มคอร์ดวันเมื่อก่อนคุณสมเกียรติแล้วนางก็แนะนำพี่ว่าเนี่ยพี่กินเป็นแต่หอยลายไงตอนนั้นนางก็บอกพี่ต้องกินหอยตลับแม่ฉุมนี่แหละ เขาก็ทำแล้วก็ทำเมนูนี้ถ่ายรายการแล้วก็ล้างทำให้พี่ดูว่าวิธีทำที่จะดูว่ามันจะสะอาดยังไงน้องใช้ไม่ใช่มาเนี่ยนางใช้มีดผ่าเลยนะทุบตัวเลยความสะอาดของน้องจุ๋มเพื่อที่ว่าที่พอเราผ่าก็ไปดูแล้วเราจะได้รู้ว่าตัวไหนเสียไม่เสียเราซื้อมาเราไม่รู้เนี่ยจากตลาดนะผ่าแล้วผัดออกมาอร่อยมากตั้งแต่นั้นก็กินหอยตลับเป็นเลยจ้ะ
1: บางคนก็เรียกหอยหวาน
0: ไม่หอยหวานคนละแบบ
1: หอยหวานก็เป็นเหมือนรูปตุ๊กแกไอ้ตัว
0: ไม่เหมือนหอยทาก
1: เนี่ยคือบางจังหวัดอ่ะเขาก็ไปเรียกว่าหอยหวาน
0: หรอ
1: ทางใต้นะเขาเรียกหอยหวานแล้วก็เอ้หอยตลับนี
0: ่มันหอยตลับ
1: หอยหวาน
0: เออเราชอบหอยตลับเราชอบหอยลาย
1: นี่แหละไปต้มตะไคร้นะไปแก้วสดนะ
0: เขาใส่อะไรบ้างนอกจากตะไคร้
1: ก็ตะไคร้อะไรพวกนี้แหละเขาเป็นน้ำคล้ายๆกับแต่ไม่เหนียวต้มยำ
0: มันหอยแมงผู้อบปะ
1: ไม่
0: แล้วเขาใส่
1: แบบแต่บอกไม่ถูกเลยอ่ะกินไปเนี่ย
0: คุณไปกินร้านไหน
1: น้องโจ๊กถ้าไปกระบี่เนี่ยร้านน้องโจ๊กร้านเรือนไม้ร้านเรือนทิพย์ร้านโกตังมีทุกร้าน
0: นั่นมันกระบี่
1: ไม่ใช่
0: กรุงเทพดิ
1: ในกรุงเทพไม่เคยทาน
0: ก็นานไงแล้วพี่จะไปหาที่ไหนในกรุงเทพ
1: นั่นสิต้องบอกมาหน่อยสิ
0: เดี๋ยวว
1: ันนี้
0: ดามันไหม
1: ดามันมีไหมดามันไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะมีนะน่าจะม
0: ีนะคะหอยตลับต้มตะไคร้
1: ต้มตะไคร้อ่
0: ะใครเคยทาน468
1: ก็ได้เขาเรียกว่าหอยหวานต้มตะไคร้แต่จริงๆมันคือหอยตลับ
0: หอยตลับยังก็สั่งไปเลยสั่งพนักงานสั่งน้องที่น่ารักมากๆน้องก็จัดมาน้องมาเสิร์ฟหอยตลับคุณผู้ฟังยังก็ตักไปเพราะเป็นคนสั่งและเป็นคนชอบแล้วเวลาเราสั่งอะไรเราต้องรับผิดชอบจานนั้นถูกไหมถ้าเหลือเนี่ยเราต้องรับผิดชอบถูกไหมเพราะนั้นยังก็ลุยก่อนเลยเอ๊ะเปิดมาตัวแรกเนื้อก็ไม่มีเนื้อหายไปไหนหมดมันหายไปหมดเลยอะแล้วพอตัวที่สองก็ยังไม่มีสามสี่คุณสามีเขาตักไปตัวมาทำไมมันไม่มีเนื้อเลยน้องพนักงานได้ยิน
1: มันร่วง
0: ไม่รู้น้องเขาเลยบอกเอางี้ค่ะหนูตัดจากบินเลยค่ะเขารับผิดชอบคือความน่ารักของน้องถ้าของมันไม่ดี เราไม่ต้องบอกว่าเราขอคืนได้ขอเปลี่ยนไหมน้องบอกทำเองน้องมารับบอก

0: งั้นเดี๋ยวจานนี้เปลี่ยนเลยนะคะตัดออกจากบิลที่สั่งเลยคือดีคุณผู้ฟังมันต้องแบบนี้ทางร้านต้องรับผิดชอบเราไปกินมาหลายร้านแล้วนะไปสั่งหอยลายผัดโหระพาเนี่ยไม่เห็นมีร้านไหนรับผิดชอบเลยเนื้อไม่มีแบบเนี้ยสดก็ไม่สด
1: ไปหมด
0: เออไปไหนหมดก็ไม่รู้เนื้อแต่ไม่เห็นมีใครรับผิดชอบแบบนี้เรายังชมก็เลยบอกว่าโอ้น้องน่ารักมากนะคะแบบนี้ทำให้เรา
1: คือ
0: เราอยากไปซ้ำนะคะแล้วก็เต้าหู้คลองแงะคุณผู้ฟังที่พูดถึงเมื่อวานพี่สาวเนี่ยแม่ครัวที่บ้านเคยมีคนเอาเต้าหู้คลองแงะมาให้คุณผู้ฟังถุงหนึ่งเนี่ยคุณสมเกียรติรู้ไหมเท่าไหร่เต้าหู้คลองแงะถุงหนึ่งนี่ก็ที่เขาบอกกันเนี่ยนะขนาดเนี่ยประมาณ300กว่าบาทนะไม่ได้ถูกนะเต้าหู้คลองแงะเนี่ยเป็นเต้าหู้ในตำนานกว่า100ปีของตำบลคลองแงะอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา
1: เ
0: ป็นของพื้นถิ่นสงขลาแต่ที่บ้านฉลองเอามาทอดให้ก็คืออาจจะเป็น2ชิ้นถุงหนึ่งอาจจะมีสักกี่ชิ้นนะ10ชิ้นรวม2กิโลเนี่ย350บาท1แพ็
1: ค
0: โอช้อปปี้ Lazada ก็มีขายแต่ทอดยากมากพี่สาวบอกขนาดใช้น้ำมันแล้วถ้าทอดไม่เป็นนอกจากข้างนอกจะไม่กรอบ
1: ข้างในก็จะไม่สุก
0: มันก็จะเละด้วยคือเต้าหู้คลองแงะเนี่ยคุณสมบัติของเขาคือพอทอดออกมาแล้วข้างนอกกรอบข้างในยังเป็นเนื้อคัสตาร์ดคืออร่อยอร่อยไม่อร่อยไม่รู้สั่งเบิ้ลน่ะใช้ได้เลยทำอร่อยเลยนะคะแล้วที่เขาแถมมาให้กับที่เราไปนั่งกันเนี่ยคือน้ำหยำน้ำชุบ
1: น้ำหยำก็คือน้ำพริก
0: ที่กะปิกุ้งสดคุณผู้ฟังแล้วก็ผักสดที่แถมมาให้อร่อยมากอร่อยมากแล้วกินกับปลาทรายทอดขมิ้น
1: อ่
0: ะแล้วก็กินกับน้ำหยำเขาเนี่ยคลุกข้าวอ่ะแล้วก็ผัดสตอกะปิอ่ะสตอผัดกะปิใส่กุ้งสดอ่ะ
1: กุ้ง
0: โอ้โหคลุกข้าวกินข้าวเนี่ยสั่งข้าวกันแบบมันเลยคือกินกะมื้อเย็นอะไปตายระดับหน้าไม่กินแล้วมื้อเย็นกินกะจุกเลยอะกินข้าวแบบใครตักให้ไม่ทันเดินตักเองก็ได้อะไรแบบเนี้ยทุกคนก็เมามันกับการกินคือแบบใช้ได้เลยกับข้าวร้านนี้นะคะนะคุณกอบสุกลองดูนะดูซิว่าจะอร่อยเหมือนเราไหม อยากให้มีตัวชี้วัด
1: อยากมีตัว
0: อยากได้ตัวชี้วัด
1: ตัวมาช่วย
0: เออตัวช่วยมาช่วยกินหน่อยแล้วก็ลองชมกันหน่อยว่าโอเคไหมอย่างกุ้งทอดใบเล็บครุฑเนี่ยจานละร้อยคุณผู้ฟังนะคะผัดเผ็ดเนื้อสันเนี่ยเราก็เป็นเนื้อสันนะเพราะก็มีเนื้อวากิวมีเนื้อออสเนื้อหลายแบบนะไม่จำเป็นต้องไปกินแบบอลาคาร์ตต้องเป็นสั่งแบบนี้นะคุณผู้ฟังผัดกะเพราเขาก็มีนะที่ร้านถ้าคุณจะเข้าไปหลานชายติดใจเต้าหู้ก็เลยบอกเขาบอกว่าเอ้ยถ้าจะมากันก็ไปกินกับเพื่อนก็สั่งเป็นข้าวราดกะเพราเนื
1: ้อ
0: วากิวก็ได้เนื้อออสก็ได้แล้วก็สั่งเต้าหู้ทอดมาคือดีเขามีอาหารจานเดี่ยวด้วยนะคะคุณสั่งได้ไม่จำเป็นต้องสั่งแกงสั่งอะไรแบบนี้เป็นถ้วยๆไปกินได้คุณผู้ฟังขนมจีนน้ำยาปูนี่ฉันกินเป็นครั้งที่สองแล้วและให้ที่บ้านไปชี้วัดให้เอาทุกปากที่บ้านไปวัดเลยไอ้ที่เราบอกว่าดีน่ะดีไหมน้องเขยคนใต้คนสงขลาแล้วบอกเลยเดี๋ยวมาซ้ำเดี๋ยวจะมาซ้ำเพราะว่ายังไม่ได้ลองกินขนมจีนกับไตปลาเขาได้กินแต่แกงเหลืองน้ำยาปูใบชะพลูซึ่งในเซตของน้ำยาปูเนี่ยคุณผู้ฟังนอกจากจะมีขนมจีนจะมีกุนเชียงทอดมีปีกไก่ทอดมีไข่ต้
1: ม
0: แล้วก็มีเครื่องเคียงอร่อยแล้วอร่อยเลย
1: อร่อยครบสูตร
0: ครบสูตรนะคะอันนี้เนี่ยกินกันเนี่ยบินขนาดเนี่ยคุณผู้ฟัง
1: ก็แหมที่เจ็ดคนไม่ใช่หรอ
0: ใช่แล้วก็ปิดท้ายก็ล้างปากกันด้วยสละลอยแก้วสาคูต้นโอ้เอ๋วอย่างที่บอกเขามีครบหมดเลยคุณผู้ฟัง
1: โอ้เอ๋วก็จะเป็นขนมของทางใต
0: ้
1: สาคูต้นเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในกรุงเทพก็เยอะแล้ว
0: เยอะเยอะ
1: แต่ก่อนนี้ไม่มีนะ
0: ไม่ค่อย
1: น้อยเดี๋ยวนี้มาแล้วร้านนู้นก็มีร้านนี้ก็มี
0: ร้านนี้ทำหวานไม่มากหวานกำลังดีกินแล้วไม่รู้สึกผิดนะคะนั่นก็เป็นอ่ะเรื่องของที่ฉันจบแล้ว
1: เดี๋ยวจะไปถามร้านเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะไปถ่าย
0: ร้าน
1: ร้านปากใต้ค่ะคร
0: ั
1: วพี่เล็กหัดใหญ่ที่ลาดพร้าว71
0: เออ
1: ก็จะเป็นอาหารปากใต้แบบหัดใหญ
0: ่ค่ะ
1: แต่ก่อนเนี่ยร้านเขาเนี่ยดังมากอยู่ที่หัดใหญ่ชื่อร้านพี่เล็ก59หรือ95นี่แหละแล้วตอนนี้แกมาเปิดอยู่ที่ลาดพร้าว71นะฮะเดี๋ยวดูว่า
0: ร้านพี่เล็กใช่มั้ย
1: ฮะครัวพี่เล็กหัดใหญ่
0: ร้านครัวพี่เล็กนะคะขอ

0: อาหารปักใต้เป็นแบบจีนกับซีฟู้ดแต่ว่าจริงๆเขาก็จะมีแบบสตอมีต้มแต่ไม่แน่ใจว่าไอ้หอยหวาน
1: อ๋ อร้านนี้พี่เคยกินแล้วที่พี่บอกไงอยู่หลังแมคโครใช่ไหมใช่สิ
0: รู้แต่ว่าอยู่ตรงลาดพร้าว71อ่ะซอย
1: มันทะลุถึงกัน
0: ไปถึงเลยอ่ะ
1: มันทะลุอ๋อลาดพร้าว71เหรอ
0: ใช่คือร้านที่พี่แก้วเคยกินเนี่ยจะเป็นร้านที่ขายสุกี้ตอนเย
1: ็
0: น
1: แล้ว
0: ก็ข้าวแกงแต่นี่เป็นร้านอาหาร
1: อ๋อคนละร้าน
0: เป็นร้านอาหารเลย
1: เออ
0: แล้วร้านเขาเนี่ยดังมากที่หาดใหญ
1: ่
0: ที่นิพัทรอุทิศ3ช
1: ื่
0: อร
1: ้
0: านพ
1: ี
0: ่เล็ก595หรือ59นี่แหละ
1: เดี๋ยวนะเขาใช้ชื่อครัวพี่เล็กเออใช่
0: แล้วก็มีหาดใต้ด้วย
1: อือ
0: นะฮะแต่ว่าไอ้ตัวไอ้หอยตลับเนี่ยต้มตะไคร้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขามีไหมแต่ว่าม
1: ีแล้วบอกมา
0: โอ้นั่นแหละแต่ว่าที่ร้านของคุณหนุ่ยอ่ะน่าจะมี
1: ร้านคุณหนุ่ยอ่ะ
0: คุณหนุ่ยที่แจ้งวัฒนะ
1: ที่บอกน่าจะมีไปลองถามเช็คกับคุณหนุ่ยได
0: ้
1: มีเมนูหอยตลับต้มตะไคร้ไหมเออนะไม่รู้มาจากไหนเคยกิน
0: น้ำชื่นใจเชียว
1: อุ้ยตายเป็นสดน้ำด้วย
0: ก็มันตอนแรกเราคิดว่าต้มเหมือนหอยแมงภู่อะไรเง
1: ี้
0: ยเปล่าเลยพวกน้ำเนี่ยสดเลยนะคุณ
1: เป็นแกงเลยหรอทำเป็นต้มจืด
0: สดเหมือนไก่ต้มขมิ้นคล้ายๆแต่ว่าไม่มีขมิ้น
1: อ๋อใส่แต่ตะไคร้
0: ตะไคร้กับอะไรนี่แหละอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่มีขมิ้นเหรอมันก็เหมือนต้มยำแต่ไม่เปรี้ยว
0: ไม่เปรี้ยว
1: เป็นต้มจืด
0: ใจเลย
1: นี่งงกับเมนูนี้มากเลย
0: เดี๋ยวถามให้แต่ว่าเบรกเราจะโทรไปถามร้านไอเนี้ยร้านกระบี่ไอ้ละที่กระบี่ให
1: ้เอว่าที่ในกรุงเทพ
0: เพราะในกระบี่เนี่ยมีทุกร้านถ้าร้านอาหารเรือนไม้เรือนทิพย์โกตังน้องโจ๊กอะไรพวกเนี้ยเจ้าสูงเจ้าสัวเนี่ยเขาจะมีหมดเมนูนี้เป็นหนึ่งในเมนูที่กระบี
1: ่
0: มีแต่ภูเก็ตก็มี
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่
1: เขาบอกว่ากุ้งทอดใบเล็บครุฑหาทานยากอร่อยครับคุณอุ๋ยน้ำพริกเทพอัคคีน้องอุ๋ยน้ำพริกคุณอร่อยนะ
0: เขาจะส่งซี่โครงหมูมาให้ช
1: ิมน้ำพริกใช้ได้เลยนะน้ำพริกเบคอนคุณ
0: อ
1: ่ะหมดแล้วสองกระปุกตอนนี้เดี๋ยวจะปลูกต่อไปก็จะเป็นเต้าหู้กับปลาจิ้งช้
0: าง
1: เดี๋ยวทยอยคุณทยอย
0: แฟนรายการ
1: กุ้งทอดใบเล็บครุฑเนี่ยที่ฉันกินเนี่ยรู้สึกจะเป็นเบียร์หิมะ
0: เบียร์หิมะ
1: ร้านปัญญาซีฟู้ดเบียร์หิมะเนี่ยจะมีร้านนี้นะทำดีคุณคือทอดมาแล้วกรอบอร่อยใช้ได้เลยคุณกอบถูกถามว่าขอชื่อร้านอีกทีค่ะคุณแก้วชื่อร้านบ้านฉลองค่ะบ้านฉลองอาหารใต้สไตล์นครศรีธรรมราช
0: อยู่
1: นี่คอยทีถ้าจำทางเป็นคนนั่งรถไปเฉยๆเป็นคนนั่งรถไม่ได้เป็นคนขับคุณเนี่ยนะคะบ้านฉลองนะคุณผู้ฟังอยู่ขอเช็คเลขที่ก่อนนะบ้านฉลองอยู่ตรงนี้ต่อหม้อที่เท่าไหร่เนี่ยของ
0: ร้านอาหารเนี่ย
1: ไม่ถึงรามอินทราถนนประเสริฐมนูกิจ
0: ตอหม้อที่
1: เท่าไหร่ล่ะดูสิหายไปแล้วว่า
0: ร้านฉลองใช่ไหม
1: บ้านฉลองอ่ะเลขที่100ถนนลาดประเขาแขวงจระเข้ใช่ป่าวใช่ดิแขวงจระเข้บัวลาดพร้าวเอาทำไมไปแขวงตรงนั้นน
0: ่ะบอกเบอร์ไปเลย
1: แน่เกษตรนวมินทร์ค่ะคุณกอบสุขเส้นเกษตรนวมินทร์ตอหม้อที่49แยกลาดประเขาคือลาดประเขาเนี่ยเราต้องไปเลี้ยวซ้ายไปก่อนเพื่อไปยูเทิร์นกลับมาใช่ไหมเราเนี่ยอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะยูเทิร์นร้านบ้านฉลองอยู่ตรงนั้นเลยปั๊มแก๊สไปหน่อยนะคะหรือว่าโทรศัพท์นะคะ0956366656คุณไปคุณกอบสุขไปชิมให้ดิฉันหน่อยแล้วมาบอกหน่อยว่าอร่อยไม่อร่อย
0: แล้วกิน
1: เหมือนกันแต่ถ้าหุ่นใกล้เคียงกัน
0: กอบสุกบุกทุกที
1: ่บุกทุกที
0: ่เขาเพิ่งไปบุกอันนี้มาก๋วยเตี๋ยวไก่ไงฮ
1: ะ
0: ตรงลาดประเขาเนี่ย
1: อร
0: ่อย
1: ลาดประเขา
0: ไก่ตุ๋นนะ
1: ไก่ตุ๋น
0: ขายถึง
1: อ๋อที่มีมะระด้วยใช่ไหม
0: มีมะระมีช่อง
1: เลยจากทางวัดใหม่มาไก่ตุ๋นมะระโอเคเจ้านี้กินบ่อยที่บ้านซื้อมาให
0: ้
1: จนที่ฉันบอกว่าพอก่อนหยุดก่อนไปกินอะไรนะโกใหญ่บ้างไปกินก๋วยเตี๋ยวโกใหญ่บ้างหรือไปกินอะไรนะลูกชิ้นแค่นั่น
0: ไง
1: ให้เปลี่ยนบ้างแล้วก็ไปกินเย็นตาโฟบ้างอะไรเงี้ยบอกพอก๋วยเตี๋ยวไก่อ่ะไม่ค่อยได้ชอบเท่าไหร่ซื้อบ่อยบ้าง
0: เยอะมากแถวเนี้ยของกิน
1: ใช่เยอะ
0: นะฮะ
1: เดี๋ยว
0: คุณ

0: เอ้ยสมัยจัดรายการร่วมกันนะครับที่4689899นะครับ
1: ถูกค่ะ
0: 4689899
1: อ่ะก่อนพักก่อนพักคุณผู้ฟังนิดนึงใกล้แล้วใกล้จบแล้วมหกรรมฟุตบอลโลกนะคะเหลือ4ทีมแล้วรักใครชอบใครเชียร์กันมาคุณผู้ฟังไม่จำเป็นต้องถ่ายถูกด้วยนะ
0: ไม่
1: จำเป็นต้องถ่ายถูกคุณรักทีมไหนใน4ทีมนี้คุณก็ส่งมาส่งมากก็มีโอกาสมากนะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลหลักล้านเลยทีเดียวนะคะเข้าไปสมัครที่ cheer.mcot.net แล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะคะแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan เนี่ยราคาถูกสุดเนี่ย20บาทได้10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลหลักล้านแล้วค่ะแล้วก็ของรางวัลนี้ก็มีตั้งแต่รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Verizon MPV EV Supervan นะคะ1รางวัลล้านเท่าไหร่นะ
0: 1,560,000ประมาณ
1: เห็นไหมตัวเลขเป๊ะนะคะรางวัลที่2รองลงมามี5รางวัลเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3รางวัลที่4เป็นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ในประเทศ24รางวัลและรางวัลสุดท้ายเป็นGo Gift Voucher 5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมด 2,600,000 บาทนะคะเข้าไปดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้จนถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมนี้ค่ะใกล้แล้วจริงๆก็มันงวดแล้วอะเหลือ4ทีมแล้วแข่งอีก2ครั้งก็เหลืออีกครั้งเดียวก็ชิงแชมป์แล้วเออต้องอีก2ดิ
0: ชิงสองแล้วก็อีกครั้ง
1: ใช่ไหมใช่ไหมต้องชิงที่สามก่อน
0: ชิงสามแล้วก็
1: ช
0: ิ
1: งสามก็ชิงหนึ่งเออไม่ค่อยได้ดูบอลค่ะคุณผู้ฟัง
0: สามีดู
1: สามีดูก็ใช่สามีดู
0: นะครับ14:45 พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงสองกับColor of Lifeครับ
2: Color of Lifeดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราน
3: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: บอลโลกสตอรี
4: ่สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทอง World Cup 2022ที่กาตาร์จารึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระนำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: นี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
3: ร้าน
4: เลออันดามัน
3: เลออันดามันไม่มีหอยสลับต้มตะไคร้
4: ไม่มีแล้วก็เข้าไปดูแล้วคุณผู้ฟัง
3: ครับ

0: ็คืออย่างที่ในนั้นเดาเลยม
1: ัน
0: ก็เหมือนต้มยำเพราะว่าเครื่องที่ใส่ในหอยตลับต้มตะไคร้เนี่ยมันมีทั้งตะไคร้ใบมะกรูดมีข่ามีหอมแดงน้ำปลามะนาวเกลือเล็กน้อยแล้วก็พริกขี้หนูส่วนทุบคือซดได้อะเป็นต้มยำ
1: ซดได้เลย
0: เออคือดีคือดีแต่คนกินอะจำไม่ได้ว่ามันเปรี้ยวหรือเปล่า
1: จำไม่ได้
0: พี่กี้ถามว่าเหมือนต้มยำไหมไม่นะมันคล่องคอนี่ไงเขามีก็เลยเข้าไปหาพอพิมพ์ว่าหอยตลับต้มตะไคร้แต่ว่าเขาจริงๆอ่ะที่คุณสมเกียรติบอกเขาเรียกเป็นหอยหวานจริงๆด้วย
1: คนใต้ใช่ไหม
0: เออทางใต้เรียกว่าเป็นหอยหวานต้มตะไคร้
1: เราไม่รู้ว่าจะเอาหอยทุกแกนะมาต้มไม่ต้อง
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่กิน
1: แล้วก็มีอย่างที่พี่แก้วบอกพี่แก้วว่าภูเก็ตกระบี
0: ่ค่ะ
1: มีเกือบทุกร้าน
0: มีนะเกือบทุกร้านเลยนะคะมาก่อนที่จะไปต่อกัน
1: คุณผู้
0: ฟ
1: ัง
0: มีเยอะเลยนะคะกิจกรรม Y Entertain Award ค่ะที่เขาให้คุณโหวตคุณจะเลือกใครคุณชอบใครแล้วก็โหวตกันเข้าไปแล้วเขาก็จะไปตัดสินกันอีกทีหนึ่งโหวตกันเนี่ยคือความชอบของคนไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: บางคนอาจจะชอบคู่นี้คู่ชินคู่นี้คู่วายคู่นี้ยูริคู่นี้แล้วเดี๋ยวนี้มันมีเยอะมากมันเยอะมากเยอะมากจนจะแบบโอ้โหแต่ฐานแฟนคลับเนี่ยมันก็เยอะด้วย
1: ก็เยอะด้อมเยอะ
0: ใช่ด้อมเยอะ
1: ดาราสมัยก่อนเนี่ยตอนนี้ไม่มีละน้อยมากละที
0: ่
1: เราเคยเจอดาราเมื่อ
0: ที่คุ้นที่รู้จักที่บอกเอ่ยชื่อมาโอ้นึกหน้าออกเลย
1: ไม่มีแล
0: ้วไม่มีแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นคลื่นลูกใหม่
1: ใช่
0: นะคะคลื่นลูกใหม่นะคะตอนนี้ปีนี้ Y Entertain Award 2026ในคอนเซปต์ Thai Silk Curtains and the Golden Lotus นะคะบุษบงกตม่านไหมลายสยามเอาชื่อภาษาอังกฤษนั้นว่าง่ายกว่าภาษาไทยนะคะเปิดโอกาสให้แฟนๆโหวตกันมาแล้วตอนนี้ผลโหวตออกมาแต่ยังไม่ได้ตัดสินนะจะต้องมาชิงกันอีกทีหนึ่งคุณผู้ฟัง5สาขารางวัลนะคะที่เข้าชิงรางวัลแรกคือ Wine Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์ Wine 1ให้คุณโหวตติวเตอร์กับยิม Wine 2ภูกับพาวเวล Wine 3ฟอร์ดกับพีท Wine 4ลูกหมีซอนย่า Wine 5หลิงออมรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love นะคะ B1 เก่งหฤทธิ์ B2 Pavel Nared B3 พีทวัสสุธร B4 ภูกฤติน B5 Ford ทิติพงศ์รางวัลที่3คือ Princess of Girl Love นำแสดงนำหญิง Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 B My จิรัชยาG4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒนะคะรางวัลที่4ก็คือ Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มี่พัฒเอย่า R5 อุ้มกระแบม
1: ใครนะ
0: อุ้มกระแบม R5 นะคะรางวัลสุดท้ายเอ้ยอย่าดิ้นนะเอวยิ่งเค็ดๆอยู่ Most Popular Y Novel ค่ะนิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 Hashtag Soso ล่ามที N2 คือเรื่องพิษรัก Poisonous Love Poisonous Love ขออภัยไม่ใช่ Poisonous Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่Classy Love Mumu N4 สามีบ้านนอก My Rustic Wife นะคะ N5 Not the Best But Still Good ค่ะรักใครชอบใครเชียร์ใครเป็นด้อมค่ายไหนอย่าลืมเข้าไปโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote นะคะโหวตผ่านแอปพลิเคชัน eMOS ก็ได้ค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2กันยายนนี้
1: นั่นเองนะครับโอ้ก็ยาวเหยียดเลย
0: ยาวมาก
1: นะก่อนที่จะมีเรื่องราวดีๆอีกหลายเรื่องราวด้วยกันนะ
0: บอกแค่
1: ว่าโอ้จะบอกว่าเดี๋ยวคนเขาถามมาว่าเมื่อสุกที่แล้วอ่ะกินอย่างสมเกียรติอ่ะร้านไหนก็โจ๊กสดใส
0: โจ๊กสดใส
1: เลยไม่ได้บอกสัปดาห์ที่เราลืมบอก
0: ลืมได้ไง
1: ทุกวันศุกร์หนึ่งทุ่มตรงนะครับทางเพจของ FM 99ก็จะมีกินอย่างสมเกียรติโดยเฉพาะร้านที่เป็นเปิดพิสดารเนี่ยโจ๊กสดใสเนี่ยก็ได้เปิดพิสดารนะครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายวันนี้เราจะไปถ่ายเมื่อกี้ที่บอกพี่แก้วไปแล้วพี่เล็ก
0: อาหารใต้
1: พี่เล็กอาหารใต้จีนใต้แล้วก็อีกร้านหนึ่งเราจะไปถ่ายร้านซุกช่อยสุกี้โบราณ
0: อ
1: ร่อยอร่อยพี่แก้ว

0: จะกินเมื่อไรจะว่าง
1: ว่างเมื่อไหร่อ่ะว่างไม่ตร
0: งกันอ๋อเขาจะขายคืน
1: เออก็นั่นเด็ก
0: ขายสี่โมงเย็น
1: อ
0: ร่อย
1: อร
0: ่
1: อย
0: ชอบมากชอบมากแต่ว่าเดี๋ยวใครที่ยังไม่ได้กินก็เดี๋ยวรอดูนะออนแอร์ทางเพจของ FM 99ทุกวันศุกร์หนึ่งทุ่มตรงอัพคลิปใหม่ทุกสัปดาห
1: ์แล้วคุณชิมโจ๊กสดใสแล้วเป็นไง
0: อร่อย
1: เป็นไงอ
0: ร่อยดี
1: สไตล์โจ๊กฮ่องกงไหมแบบ
0: นั้นไม่เหมือนฮ่องกงแต่ว่ามันตัวเม็ดมันมีแบบมีเหมือนได้เคี้ยวอ่ะ
1: อ๋อมีนิด
0: ๆเออมีนิดๆแล้วก็
1: ไม่ได้
0: ข้าวเนี่ยเขาใช้ข้าวไดโนเสาร
1: ์
0: ข้าวไดโนเสาร์ซึ่งคนนิยมตอนเนี้ย
1: ค่ะ
0: โอ้
1: กำลังดังเลยข้าวไดโนเสาร์
0: ข้าวไดโนเสาร์อ่ะนะฮะเราก็มากินอันนี้กันดีกว่าน้ำปลาหวานแม่อารีครับน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับ
1: แล้วตอนนี้คุณจะซื้อหม้อหุงข้าวใหม่ปะจะเปล
0: ี่
1: ยนไหมจะเปลี่ยนไหมแนะนำเลยนะคะรุ่นนี้เนี่ยโอ้โหไอเทมลับต้องมีคนที่ชอบคนที่รักษาสุขภาพคาชิว่ารุ่น RC1804เป็นหม้อหุงข้าวดิจิทัลค่ะขนาด 1.8 ลิตรไอเทมลับที่ว่านี่ก็คือเขามีซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำนะคะตัวหม้อเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานและอัจฉริยะกับ6ฟังก์ชันของคาชิวารุ่นนี้หุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารทำเค้กก็ได้จบในหม้อเดียวนะคะคุณสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกค่ะรับประกันนาน1ปีเต็มโปรโมชั่นนะคะปกติเนี่ย 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นย้ำนะ990บาทเท่านั้นค่ะซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเนี่ยเกือบๆ300บาทโทรเลยค่ะ021143390และค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสรุปซื้อสรุปช้อปที
0: ่ช้อปมานี่นะคะเอาล่ะ
1: ค่ะ
0: พี่แกไปกินร้านข้าวมันไก่โบตันตันโบ
1: ตันโบเคยกินแล้ว
0: ผ่านแล้ว
1: เคย
0: ชอบไหมก็แล้วแต
1: ่คือพี่เป็นคนไม่นิดข้าวมันไก
0: ่
1: ก
0: ิน
1: ได้แต่ว่าหมายถึงไม่ได้ชอบไง
0: เหมือนกัน
1: นะคะอะไรนะอะไรฟานอะไรฟานชีฟานอะไรเนี่ยข้างในเนี่ยตรงเหน่งจ่ายเนี่ยก็มีเขามีสาขาด้วย
0: โอ้ยมากเลย
1: ชิงสิงคโปร์อ่ะอันนี้ไม่ใช่โชคเจ๋ออันเนี้ยตรงของเราเนี่ยเหน่งจ่ายอ
0: ่
1: ะมันจะมีร้านสไตล์สิงคโปร์อยู่ร้านนึงคุณสามีเขาซื้อกลับมาให้กินเขาบอกว่าเธอเพื่อนพาไปกินแล้วโอ้โหทุกคนชอบมากเพื่อนชอบก็ซื้อเขาก็จัดมาให้มีทั้ง อะไรนะที่มันเหมือนต้นหอมสับอ
0: ่
1: ะส
0: ิ
1: งคโปร์ก็จะต้องเป็นแบบไก่เขาต้องแบบนุ่ม
0: ๆไก่นุ่ม
1: ไก่นุ่มแล้วก็จะมีเป็นแบบหอมต้นหอมสับมีขิงแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยจะไม่ใช่แบบหวานไม่ได้หวานแบบของเรานะแต่ก็โอเคก็ใช้ได้อยู่เพราะว่าที่บ้านชอบกันทุกคนเออยี่ห้ออะไรเนี่ยดูสิจำยี่ห้อไม่ได้
0: ข้าวมันไก่เยอะมาก
1: เยอะเยอะแล้วก็สไตล์สิงคโปร์แม่ก็อะไรนะ
0: วันก่อนขับรถไปโชคชัย4อ่ะข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ข้าวมันไก
1: ่ถูก
0: จะไม่รู้จะกินร้านไหนอ่ะ
1: มันเยอะมากคือมันง่ายอ่ะข้าวมันไก่ที่แบบเวลาคนนึกขึ้นมาแล้วอยากจะกินอะไรเร็วๆเนี่ยม
0: ัน
1: ก็เลยแบบได้ที่กินเนี่ยกินโกอ่างใช่ไหมโกอ่าง
0: ประตูน้ำ
1: เดี๋ยวนี้มีทุกที่ถ้าเป็น
0: โกอ่าง
1: เออ
0: แล้วก็กวงเฮงแล้วก็บิดไนไก่ตอนแต่สมัยก่อนเราอยู่ตรงนั้นอย่างเดียว
1: นี่พอพิมพ์เข้าไปเนี่ยบอกข้าวมันไก่ใกล้ฉันคุณรู้ไหมมันขึ้นมาเป็น10เลย
0: ใช่
1: เป็น10ร้านข้าวมันไก่อ่ะโอ้โห
0: เยอะเยอะ
1: เยอะข้าวมันไก่อ้วนข้าวมันไก่
0: ลิ้นใครลิ้นมัน
1: อ
0: ะ
1: เออแล้วแต่คนจะชอบนะนะคะแล้วแต่เลยดิฉันน่ะนานๆกินที
0: เหมือนกัน
1: เพราะว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่
0: ไม่ช
1: อบเข้าไม่ได
0: ้เวลาเก็บตะเกียงสั่งไก่สับแล้วก็เอาข้าวเปล่าน
1: ั่นแหละวิธีการของพี่เหมือนกันว
0: ิ
1: ธ
0: ี
1: การนี้เลยก็คือข้าวขาวมีไหมมีเอาข้าวขาวมาแล้วก็กินกับ
0: เอาไก่มา
1: เออแต่ถ้าถามว่าเป็นไก่แช่เหล้าก็ยังยืน
0: ยื
1: นอยู่ยังชอบอยู
0: ่ยังชอบอยู่เหมือนก
1: ันยังชอบพริกน้ำส้มของไก่แช่เหล้
0: า
1: ที่มันกินคู่กันก็จะไม่ต้องมาชอบเหมือนกัน
0: ก็มีบ้างสิชอบเหมือนไม่ชอบเหมือนบ้างโถเอ้ยโธ่เอ้ยใช่ไหมจัดรายการด้วยกันได้เลยนะ
1: ชอบอะไรก็เหมือนกันทุเรียนกินไหมไม่กิน
0: ไม่กิน
1: ไม่กินแต่ข้าวเหนียวทุเรียนกินไหม
0: กินเออตลกมากอ่ะเมื่อมันเป็นทุเรียนเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันพอไปขึ้นเหนือทุเรียนสั่งเลยพอไปทุเรียนมาเปล่ามาบอกไม่เป็นไร
1: ทุเรียนไม่กิน
0: ไม่เอา บางทีเขาเอาหลงรักไทยอ่ะหลงรับแลหลิหลิงหลงมาลูกเล็กๆอ่ะตัวชิ้นมันไม่ใหญ่มากนะ
1: โอ้ยผ่ามามีอยู่แค่นี
0: ้นิดเดียว
1: แล้วสีเข้มเลยเน
0: า
1: ะ
0: ก็เลยแบบ
1: แต่พี่ก็ไม่กินนะ
0: แต่กิน
1: ก็เดี๋ยวพี่ไม่กิน
0: เอาปลดตรงปลายมาละโอเคนั่นแหละแล้วก็เอาง่ายๆเธอไปซื้อข้าวเหนียวกับน้องกะทิมาแล้วก็ทำเป็นข้าวเหนียวทุเรียนชิ้นกินก็จบ
1: ก็ฉันกินได้อย่างนั้นแต่กินทุเรียนเพียวๆไม่ได้แต่กินข้าวเหนียวทุเรียนได้
0: น่ากลัวนะหมายถึงว่าทุเรียนเพียวๆคนกินเยอะไอเราสองคนน่
1: ากล
0: ั
1: ว
0: เพราะคนอื่นเขาไม่กลัว
1: กินแล้วน้ำตาลมันจะกระฉูด
0: จะคุยเขาไม่กลัวโอ้โหกินกันแบบโอ้
1: ที่บ้านนั้นกินกันทุกคนค
0: ุ
1: ณผู้ฟังทุกคนใน
0: ทั้ง
1: ยืนยันนั่งยันพอไปสวนคุณไปอยู่นะสั่งกันมากินไม่หยุดค่ะกินเท่าไหร่ก็ไม่หยุดดิฉันก็นั่งกินสละไปสิคะเสียสละก็กินทุเรียนกัน
0: จริงๆนะคะทั่วโลกเลยนะตอนนี้นะคนนิยมมากเอาละครับวันนี้เวลาหมดครับเจอกับพี่กิ่งแก้วเพตราได้ในวันจันทร์อังคารหน้านะครับพรุ่งนี้เจออาจารย์สันติเสวมนไม่ช้อยนางลำและผมสมเกียรติครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
4: ขณะที่เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีเตรียมปรับปรุงกฎหมายโซนนิ่งสถานบันเทิงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าร้านนี้เปิดไม่ได้อีกแล้วและสั่งห้ามไม่ให้ใช้สถานที่ดังกล่าวเปิดเป็นสถานบันเทิงอีกต่อไปผู้ประกอบการร้านเกิดเหตุล็อกประตูหนีไฟ2ชั้นด้วยข้ออ้างกลัวลูกค้าหนีซึ่งเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นและต้องถูกดำเนินคดีถึงที่สุดนอกจากนี้ต้องหาหรือกับกทม.และตำรวจเพื่อปรับโซนนิ่งสถานบันเทิงปัจจุบันที่ถูกต้องตามกฎหมายมีเพียง2แห่งคือที่ถนนข้าวสารและ RCA นายกรัฐมนตรีปฏิเสธตอบคำถามจะลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม่และยิ้มก่อนกล่าวว่าคำถามถัดไปคำถามนี้ไม่มีเหตุผลเป็นคำถามที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะให้เกิดอารมณ์ซึ่งไม่ควรถามยืนยันว่ากฎหมายของไทยมีความเข้มงวดแต่ปัญหาและโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำซากเกิดจากผู้ประกอบการตั้งใจทำผิดกฎหมายเพื่อหวังกำไรผู้ว่าชัดชาติสั่งตรวจเข้มสถานประกอบการทั่วกรุงนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น30รายกรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อทบทวนข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานรวมถึงกฎระเบียบต่างๆในส่วนที่กทม.รับผิดชอบนอกจากนี้มีคำสั่งให้ทุกสำนักงานเขตตรวจเชิงรุกสถานประกอบการในพื้นที่โดยจะปรับปรุงรายการตรวจสอบให้เข้มงวดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดพร้อมกำชับให้ทุกเขตเพิ่มการสวมตรวจโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและต้องลงพื้นที่ในช่วงเวลาที่สถานประกอบการเปิดให้บริการจริงเพื่อดูว่ามีการปิดกั้นทางหนีไฟหรือไม่พร้อมสั่งให้มีการทดสอบระบบไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ดับเพลิงว่าทำงานได้จริงเมื่อเกิดเหตุพร้อมย้ำว่าแม้สถานประกอบการหลายแห่งจะไม่เข้าข่ายเป็นสถานบริการตามกฎหมายเนื่องจากอยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งแต่อยู่ในเกณฑ์ที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันจึงสั่งการให้ใช้มาตรฐานด้านความปลอดภัยของสถานบริการเป็นแนวทางในการตรวจสอบด้านตำรวจสน.พหลโยธินเรียกถกผู้ประกอบการร้านอาหารและสถานบันเทิงวางมาตรการป้องกันไฟไหม้ตำรวจฝ่ายป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินพร้อมด้วยตัวแทนสำนักงานเขตจตุจักรสถานีดับเพลิงในพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมทั้งผู้ประกอบการสถานบันเทิงร้านอาหาร ต่างๆในพื้นที่สน.พหลโยธินมาประชุมร่วมกันเพื่อวางมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันเหตุเพลิงไหม้และวางข้อแก้ไขอาคารสถานที่ที่ร้านของผู้ประกอบการทุกแห่งให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและโศกนาฏกรรมเหมือนกับที่ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยมีผู้ประกอบการมาเข้าร่วมมากกว่า10รายจากข้อมูลของผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่าเนื้อหาเป็นการกำชับมาตรการป้องกันเหตุอัคคีภัยต่างๆและแก้ไขประตูทางเข้าออกไม่ให้เกิดปัญหาโดยเจ้าหน้าที่ของ

0: นักงานเขตดับเพลิงและตำรวจจะเข้าตรวจสอบร้านต่างๆเพื่อตรวจสถานประกอบการต่างๆป้องกันการปิดทางเข้าออกหรือภาวะเสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุเพลิงไหม้นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ให้ทั้ง88สถานีตำรวจในพื้นที่และสำนักงานเขตต่างๆเรียกผู้ประกอบการร้านลักษณะเดียวกันมาทำความเข้าใจมาตรการป้องกันอัคคีภัยและแก้ไขมาตรการตัวอาคารสถานประกอบการเก็บสิ่งกีดขวางประตูหนีไฟและวัตถุไวไฟต่างๆเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ซ้ำรอยแบบเดียวกันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับนิโก้โอไรลี่และเดคลันไรส์มีโอกาสได้ลงเล่นในเกมกับอาร์เจนตินาทัพสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษได้รับข่าวดีหลังนิโก้โอไรลี่กองหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และเดคลันไรส์มิดฟิลด์จากอาร์เซนอลสามารถลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้และมีโอกาสลงเล่นในเกมรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกกับอาร์เจนตินาในคืนวันพุธนี้สำหรับโอไรลี่มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังจากเกมชนะนอร์เวย์2-1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่วนเดคันไรส์ก่อนหน้านี้มีอาการป่วยทำให้ต้องนอนพักถึง3วันก่อนเกมรอบก่อนรองชนะเลิศกับนอร์เวย์สมาคมฟุตบอลเนเธอร์แลนด์ออกแถลงการยืนยันว่าร็อบดีเปอริงผู้ตัดสินชาวดัตช์วัย38ปีได้เสียชีวิตอย่างกระทันหันโดยรายละเอียดและสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่ได้รับการเปิดเผยสำหรับร็อบดีเปอริงเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินที่ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน VAR ในฟุตบอลโลก2026แต่ว่าเขาถูกฟีฟ่าถอดออกจากตำแหน่งหลังจากเขาถูกจับกุมในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเด็กชายอายุต่ำกว่า18และคดีถูกยกฟ้องในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอแม้คดีความในชั้นศาลจะสิ้นสุดลงแต่ฟีฟ่ายังคงยืนยันคำสั่งตัดชื่อร็อบดีเปอริงออกจากการทำหน้าที่ในเวิลด์คัพโดยสมาคมฟุตบอลเนเธอร์แลนด์ได้ออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของเขาในครั้งนี้และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Techno for Life
7: ดำเนินรายการโดย
8: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
9: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
10: พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo Notebook รักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
11: Acer ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
12: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
13: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผล

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะฮะประจำวันอังคาร14กรกฎาคม2569นะครับกลับมาเจอกับเทคโนโลยีและนายบอสกันอีกรอบเนาะเจอกันนะบอสในเทคโนโลยีได้นะครับวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์ออกอากาศทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ FM 99 radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio ก็ไปกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจกันได้นะครับก็ฟังสดฟังย้อนหลังใน YouTube ก็สะดวกดีที่ FM 99Active Radio บน YouTube นะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 4689899ฟังผ่านทาง YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ระหว่างออกอากาศสดนะครับก็ทิ้งคำถามมาในช่องไลฟ์แชทได้นอกเวลารายการไปที่ Facebook Fanpage ในบอสเดี๋ยวตามไปตอบให้นะครับก่อนจะไปลุยการวันนี้วันอังคารอัปเดตข่าวสารและวงเกมเป็นหลักแต่ว่าเรื่องคำถามเรื่องประเด็นผู้คุยด้านเทคโนโลยีก็ทุกเรื่องราวไอทีเหมือนเดิมนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลครับร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดแล้วก็ทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับลงทะเบียนแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วซื้อบัตร Mcord Superfan ครับเพื่อร่วมกิจกรรมโบสถ์ทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบหรือที่คุณเชียร์นะฮะโหวตเสร็จลุ้นรับของรางวัลครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Superwan จำนวน1รางวัลหรือจะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะครับยังมีตั๋วเครื่องบินสำหรับบินภายในประเทศจาก Bangkok Airwaysจำนวน24รางวัลแล้วก็จะมีตัว Go Gift Voucher นะครับจำนวน5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลที่ให้ลุ้นรับกันเนี่ยกว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดแล้วสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะฮะ cheer.mcord.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงตี 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันฝากไว้ด้วยนะฮะมาลุยกันนะครับวันนี้อัปเดตข่าวสารวงการเกมเป็นหลักเนาะไปเจออันนี้มาน่าสนใจครับเว็บไซต์อย่าง Push Square นะครับเขาไปตั้งโพลสอบถามคนที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ของเขาอะนะครับเกี่ยวเรื่องของ PlayStation กับการที่PlayStation ประกาศแล้วหลังจากปี2028เราจะไม่ทำเกมในรูปแบบที่เป็นแผ่นแล้วนะจะเป็นดิจิตอล 100% นะอะไรแบบนี้นะครับ เขาก็เลยทางด้านของ Push Square เขาก็เลยไปตั้งเหมือนกับแบบสอบถามให้โหวตกันว่าทุกคนคิดเห็นยังไงมีแผนกันยังไงนะครับซึ่งมันมีหลายคำถามแต่คำถามนึงน่าสนใจก็คือเนี่ยบอกว่าถ้าแบบคิดเห็นยังไงอนาคตจะทำยังไงนะครับเขาบอกว่ามีถึงประมาณ40จริงๆประมาณ 45. จุด something ก็ตีว่า 45-46% แล้วกันเกือบครึ่งของคนที่เข้าไปโหวตใน Push Square ซึ่งคนเข้าไปโหวตเกือบ 7,000 คนนะครับเกือบครึ่งคือประมาณ 45-46% เนี่ยบอกว่ากำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะไม่ไปต่อกับแพลตฟอร์มอย่าง PlayStation นะครับแล้วก็เตรียมหันไปเล่นเกมบน PC เป็นหลักนะครับก็ส่วนใหญ่เขาให้ผลงี้ที่เขาแบบในคอมเมนต์นะเนาะส่วนใหญ่เขาจะให้ผลไปคล้ายๆกับว่าเขาไม่ได้ถึงกับต่อต้าน 100% นะครับในเรื่องของการที่แบบโกดิจิตอลแต่ถ้าเอาณปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าแพลตฟอร์มดิจิตอลของ PlayStation มันยังไม่ค่อยดีระบบอย่างหลายๆอย่างมันไม่ได้เอื้อให้แบบดิจิตอลมันดูน่าพึงพอใจในการซื้อขนาดนั้นเช่นเรื่องของการรีฟันเมื่อซื้อเกมไปแล้วไม่ว่าจะซื้อโดยตั้งใจ

หรือไม่ตั้งใจแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขอยู่อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นเขายกตัวอย่างอย่างบนสตรีมก็คืออย่างพวกบนอย่างบน PC อย่างพวกสตรีมอย่างพวก Ubisoft อะไรเงี้ยนะครับหรือ Epic Game Store เขาบอกว่ามันเอื้อต่อแบบให้แบบระบบรีฟันหรืออะไรเงี้ยเหมือนเขาใช้คำว่าอะไรเดียว quality of life ในระบบดิจิตอลบน PC อ่ะการซื้อขายเกมดิจิตอลบน PC อ่ะมันทำได้ดีกว่าบน PlayStation นะครับแต่เขาบอกว่าความคิดนี้อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้แต่ถ้าเกิดอิงกับสถานการณ์ปัจจุบันกับสิ่งที่เป็นไปในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็มองว่าบนดิจิตอลน่ะมันของ PlayStation มันไม่ได้เอื้อไม่ได้เป็นเฟรนลี่กับผู้เล่นมากขนาดนั้นนะครับโดยเฉพาะถ้าแบบตัวเกมมีปัญหาต้องการรีฟันหรืออะไรก็ตามค่อนข้างจะยุ่งยากมากๆเมื่อเทียบกับบนสตรีมเทียบกับบน Epic Game Store อะไรประมาณนี้นะครับจริงๆมีคอมเมนต์นึงชอบมากเขาไปเปรียบเทียบกับตัวบริการที่เป็น Battle.net ด้วย3ถึง Battle.net จริงๆถ้าใครเคยใช้แล้วต้องการรีฟันก็จะรู้ว่ามันค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้ามันเกินชั่วโมงเนี่ยคุณต้องเขียนอีเมลไปเล่าเรื่องตีหน้าเศร้าเล่าไม่อยากใช้คำว่าเล่าความเท็จแต่ใช้คำว่าตีหน้าเศร้าเล่าความจริงให้เขาฟังแล้วกันเออว่าแบบต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นซึ่งประสบการณ์ก็มีกับตอนที่เป็น Diablo 2Resurrection อะไรเงี้ยนะครับเออประมาณนี้ก็นั่นแหละก็เยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเรื่องนึงที่เขาถามก็คือเขาคิดเขาถามในผู้สแควร์เขาไปถามว่าคิดเห็นยังไงถ้าเกิดว่าเครื่องคอนโซล PlayStation ยุคถัดไปก็คือ PlayStation 6จะมีราคาเปิดตัวระดับประมาณ 1,000 เหรียญสหรัฐอันนี้อิงตามข่าวลือนะครับซึ่งเกือบ 30% ของคนที่เข้าไปตอบแบบสำรวจนี้บอกว่ามันราคาสูงเกินไปถ้าราคานั้นเขายอมกัดฟันไปเก็บตังค์เพื่อจัดสเปคซื้อ PC ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เป็นแค่มุมสะท้อนเล็กๆเนาะแต่ผมก็แค่สงสัยหลังจากอ่านโพเนี้ยของพุทธสแควร์ก็คือแล้วถ้าย้ายจาก PlayStation มาเป็น PC อ่ะแสดงว่ากลุ่มเนี้ยกลุ่มประมาณ 45-46% เขายึดติดกับแพลตฟอร์มเป็นหลักไม่ได้ยึดติดกับตัวเกมเป็นหลักใช่ไหมเพราะถ้าอิงกับนโยบาย Sony ก็คือหลังจากเนี้ยเกมที่เป็นซิงเกิลเพลเยอร์ที่เป็น Exclusive จะไม่ถูกพอร์ตไปลง PC นะหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าอย่างตัว Marvel Wolverine นะครับหรืออะไรอีกมากมายที่ออกมาในอนาคตมันก็จะไม่ลง PC อยู่ดีคุณไม่ซื้อคุณไม่ไปต่อกับ PlayStation ไม่ว่าจะยุคนี้ยุคหน้าอะไรเงี้ยนั่นหมายว่าคุณก็จะยอมตัดใจไม่เล่นพวกเกมที่เป็น Exclusive ของ PlayStation แล้วสิ Gran Turismo อะไรทั้งหลายอะไรเงี้ยก็ไม่เล่นแล้วใช่ไหมก็คือยอมได้เลือกแพลตฟอร์มเป็นหลักไม่ได้เลือกตัวเกมเป็นหลักหรือเปล่านะครับ Resident Evil อนาคตจะไปลงแพลตฟอร์มอื่นเปล่าก็ยังไม่รู้เลยในภาคต่อๆไปนะถ้าไม่นับพวกรีเมคนะครับก็นั่นแหละรอติดตามละกันอ่ะไปดูเกมออกใหม่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วน่าสนใจครับเกมแรกก็คือ Doom The Dark Age Revelation นะครับเป็นภาคเสริมเนาะเป็น DLC นะครับก็คือ Doom The Dark Age เดิมกับภาคเสริมคือ Revelation นั่นเองนะครับซึ่งก็เปิดตัวได้คะแนนค่อนข้างดีตัวภาคเสริม Revelation เนี่ยจะมีเนื้อหาเพิ่มเข้ามาให้เราเล่นในโหมดแคมเปญได้อีกราวประมาณสัก10ชั่วโมงบวกลบโดยประมาณจากเนื้อหาหลักเดิมของ Doom The Dark Age นะครับได้คะแนนรีวิวภาพรวมนะครับทั้งบน Open Criticและก็ Metacritic สูงกว่าภาคหลักอย่างใน Open Critic นะครับ Doom The Dark Age เดิมนะครับภาคหลักเนี่ยได้คะแนนรีวิวเฉลี่ยอยู่ที่86คะแนนแต่ว่าภาค Revelation ที่เป็นภาคเสริมได้คะแนนรีวิวเฉลี่ยถึง90คะแนนนะครับถ้าเป็นในส่วนของ Metacritic ภาค Original ภาคเดิม Doom The Dark Age นะครับได้คะแนนMetascore ไปที่83คะแนนแต่พอเป็นภาค Revelation นะครับได้ Meta Score ไปอยู่ที่91คะแนนก็แสดงว่าได้เขาเรียกอะไรอ่ะให้ความสมบูรณ์กับเนื้อเรื่องมากขึ้นนะครับประมาณนี้นะฮะก็ตัวเกมวางขายแล้วนะหมายความว่าไอ้ตัวภาคเสริมอะ Revelation นะครับใครที่เคยเล่น Doom The Dark Age อยู่แล้วก็รู้สึกว่าแบบมันสากระใจดีอะไรเงี้ยก็คงต้องไปต่อกับ Revelation แหละ
ก็ไปซื้อเพิ่มได้นะครับตัวเกมจริงมันตัวภาค Doom The Dark Age ปกติมันก็ลงทั้ง PC ทั้ง PlayStation 5แล้วก็ทั้ง Xbox Series อยู่แล้วนะครับผมไม่แน่ใจบน PS5 มันจะมีตัวแพ็ครวมไหมนะลองไปดูละกันนะครับอีกเกมที่เปิดตัวมาค่อนข้างแรงนะครับก็คือทางด้านของ Assassin's Creed Black Flag Resync หรือง่ายๆมันคือ Black Flagฉบับรีเมคนั่นแหละแต่ทางด้าน Ubisoft เขาไม่เรียกรีเมคเขาเรียกว่ารีซิงค์นะครับคะแนนถ้าไปดูคะแนนรีวิวในฝั่งยูเซอร์อย่างเดียวบนสตรีมหรืออะไรก็ตามมันจะเป็นแบบค่อนข้างจะเป็นมิกซ์ก็คือแบบผสมทั้งดีทั้งแย่แต่ถ้าเอาอ้างอิงคือถ้าไปดูแบบพวกเนกาทีฟรีวิวอะเนกาทีฟรีวิวส่วนใหญ่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเกมเพลย์ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเกมใดๆทั้งสิ้นเลยแต่ส่วนใหญ่ที่คะแนนรีวิวออกมาแย่เป็นเพราะว่า Ubisoft หิวเงินเหตุผลก็คือไอ้ตัว Assassin's Creed Black Flag Resync อะครับมันมีส่วนตัวที่เป็น Microtransaction เยอะมากเยอะแบบรวมๆคือแพงกว่าตัวเกมไปไกลเลยล่ะใช้คำนี้ละกันนะครับแบบยิบย่อยขายสกินขายนู่นขายนี่สารพัดพี่เขาจะขายเลยอะหลายคนก็เลยรู้สึกว่าแบบก็เลยให้คำแบบรีวิวให้คะแนนติดลบหรือคะแนนค่อนข้างแย่เป็นเพราะว่ารู้สึกว่า Ubisoft หิวเงินแต่ถ้าเกิดไปดูเฉพาะตัวเกมเพียวๆอย่างเดียวจริงๆกับตัว Assassin's Creed Black Flag Resync โอ้ยอดเยี่ยมมากๆคะแนนรีวิวเป็น positive แน่นอนนะครับหลายสื่อโดยภาพรวมก็ให้คะแนนสูงครับไม่ว่าจะเป็น IGN ให้กล่าวเต็ม10 Gaming Trend ก็90เต็ม100นะครับ Eurogamer ก็4เต็ม5Gaming Age ให้ 9.5 เต็ม 10 Game Rant ให้ 9 เต็ม 10 นะครับDesto นี่ให้ 5 เต็ม 5 เลยครับ5กะโหลกกันไปเลยทีเดียวก็นั่นแหละน่าจะสมใจนะครับแล้วก็ด้วยยอดขายแบบนี้นะครับบนสตรีมเองนะครับบนแพลตฟอร์ม PC อย่างบนสตรีมก็ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เปิดเล่นนะครับก็ปรากฏว่า Black Flag Resync มีผู้เล่นยอดผู้เล่นพร้อมกันเกือบ 100,000 user นะครับซึ่งมากกว่า Assassin's Creed Shadow ที่ออกมาเมื่อปีก่อนอีกตอน Assassin's Creed Shadow ทำไว้ที่ประมาณสัก 64,000-65,000 โดยประมาณนะครับหรือภาคก่อนอย่าง Odyssey ก็ทำไว้ 60,000 ต้นๆอันนี้ภาคฉบับ Remake นะครับก็คือ Black Flag Resync ทำไปเกือบ 199,000 สักอย่างโดยประมาณนะครับก็นั่นแหละตอกย้ำว่าตัวเกมมันทำได้ค่อนข้างดีแต่ว่าที่คะแนนถ้าเกิดไปดูเฉพาะบนสตรีมก็นั่นแหละปัญหามันมาจากที่คะแนนแบบออกมาเป็นค่อนข้างจะเป็นผสมผสานทั้งด้าน positive และ negative เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่รีวิว negative ก็คือไปบ่นเรื่องของตัว microtransaction ว่าแบบทางด้าน Ubisoft พี่จะหิวเงินไปถึงไหนนะครับอีกเกมหนึ่งอันนี้เชียร์มากนะครับแต่ตัวเองยังไม่ได้ซื้อภาคเสริมนะแต่ภาคหลักมีอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือ Grand Blue Fantasy Relink กับภาคเสริม Endless Ragnarok นะครับได้คะแนนรีวิวรอบสื่อไปค่อนข้างดีนะ Metacritic ได้82นะครับส่วนใหญ่ก็จะให้ประมาณ 7.5 ถึง 8 เต็ม 10 โดยประมาณมีโดดๆมา 9 เต็ม 10 บ้างบางสื่อคะแนนค่อนข้างดีนะครับคะแนนค่อนข้างดีส่วนใหญ่ที่คะแนนจะโดนกดไปหรือหักไปกับภาคตัว Endless Ragnarok ส่วนใหญ่ก็คือจะพูดว่าตัวเกมมันค่อนข้างยากซึ่งจําต้องบอกว่าไอตัว Grand Blue Fantasy Relink เดิมก็ยากอยู่แล้วแต่อันเนี้ยยังต้องบอกก่อนส่วนตัวเล่นภาคหลักอยู่แล้วนะครับเพราะว่าภาคหลักมันออกมาตั้งแต่เท่าไหร่อ่ะ2024-2025เล่นมาแต่เล่นมาก่อนแล้วไอ้ภาคเสริมเนี่ยยังไม่ได้ซื้อเพราะยังงอนสตรีมอยู่คือแพลตฟอร์มนี้ผมซื้อบนสตรีมเนาะตัว Grand Blue Fantasy Relink ไอ้ภาคเสริมอ่ะมันขายตั้งแต่190ก็คือมันจะไม่เจ็บใจเลยถ้าเกิดว่ามันไม่มีชุดที่เป็นแบบชุดแพ็ครวมแล้วมันขายแค่ 1,590 คือแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยงอนนิดหน่อยทำไมมันต่างกันตั้ง8ไอ้ต่างกันตั้ง300ก็เลยเดี๋ยวจะยิงคือช่วงนี้ไม่มีเวลาเล่นด้วยแหละก็เลยยังไม่ได้ซื้อนะครับแต่เราตัวภาคเสริม Endless แล้วก็ร็อกแต่ว่าภาคหลักสนุกตัวภาคหลักมันการันตีอยู่แล้วล่ะมันสนุกแน่ๆนะครับภาคเสริมก็จะเพิ่มเนื้อหาเพิ่มโหมดใหม่ๆเข้ามาพอสมควรนะครับโหมดโลกไร้อะไรแบบนี้นะครับเพิ่มตัวที่เป็นเอ็นเกมหลายๆอย่างเข้าไปทำให้มันเล่นได้เยอะขึ้น
ปรับปรุงระบบพวก quality of life ให้ดีขึ้นนะครับคือพอเห็นเขาเรียกอะไรอ่ะเห็นสิ่งที่นักพัฒนาเขาบอกว่าทำอะไรกับตัว Elder Ragnarok แล้วอ่ะแล้วพอไปเจอรีวิวว่าแบบโคตรยากเลยผมก็เลยเอ๊ะเขาเพิ่ม quality of life ให้แล้วไม่ใช่เหรอวะมันยากกว่าเดิมอีกเหรอของเดิมก็ยากแล้วนะอะไรประมาณนี้แต่ว่าสนุกนะครับโดยภาพรวมสำหรับการบูแฟนตาซีรีลิงค์ใครหาเกมแนวแอคชั่น RPG กราฟิกสวยๆต่อคอมโบสนุกสนุกนะครับก็เชียร์เหมือนกันการบูแฟนตาซีรีลิงค์กับภาคเสริม Endless และนอร์ถ้าซื้อก็แนะนำให้ซื้อเป็นแพ็คคู่ไปเลยในกรณีถ้าเกิดใครยังไม่มีภาคหลักนะครับก็ถือว่าเป็น1เกมที่ออกมาช่วงนี้แล้วก็ทำได้ดีอันนี้คาดหวังอยู่แล้วว่าดีอยู่แล้วนะสำหรับตัวรีลิงก์อ่ะนะครับต่อมาเป็นข่าวของ God of War Love Fair นะครับก็ยืนยันคือต้องบอกก่อนว่า God of War Love Fair เนี่ยมันยังไม่ถูกประกาศใช่ไหมว่าจะวางจำหน่ายเมื่อไหร่นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทีมงานของ Santa Monica Studio นะครับเขามีการยืนยันออกมาว่าGod of War รอเฟเนี่ยจะมีการวางจำหน่ายในรูปแบบที่เป็นฟิสิคอลคือแผ่นดิสเหมือนเดิมคือมีคนไปถามนั่นแหละไปถามใน X นะครับในแพลตฟอร์ม X ซึ่งเหมือนก็คงไปถามว่าแบบเอ้ยตัวเกมจะมีแบบเวอร์ชันแผ่นออกมาขายไหมอยากสะสมจังเลยอะไรเงี้ยแล้วทีมงานของ Santa Monica เขาก็มาตอบว่าเราขอยืนยันนะครับ we confirm ว่า God of War รอเฟนะครับจะมีวางจำหน่ายในรูปแบบฟิสิคอลแน่นอน 100% พอประกาศออกมาแบบนี้ไปผูกเงื่อนกับข่าวที่โซนี่บอกว่าเกมที่ออกตั้งแต่มกราคม2028เป็นต้นไปเราจะไม่ออกแบบเป็นฟิสิคอลแล้วนะพอทีมงาน Santa Monica ออกมาบอกแบบนี้นะครับก็เลยอนุมานหรือพอคาดเดาได้ว่า God of War รอเฟจะวางจำหน่ายก่อนมกราคม2028แน่ๆแต่ตัวเกมนะปัจจุบันยังไม่ได้ประกาศนะซันตามอนิก้ายังไม่ได้ประกาศว่าตัวเกมจะวางจำหน่ายเมื่อไหร่นะครับยังไม่ได้บอกตัวที่เป็นลันช์เดทอย่างใดแต่ว่าพอประกาศแบบนี้ความตอบแบบนี้แล้วไปผูกเงื่อนกับเรื่องที่โซนี่จะหยุดการขายหรือผลิตเกมในรูปแบบฟิสิกอลตั้งแต่มกราคม2028ก็สรุปได้ว่าไม่เกินสิ้นปี2027คือไม่เกินสิ้นปีหน้าเราได้เล่นแน่ๆนะครับสำหรับ God of War Love Fate ก็เป็นอะไรที่ใช้ได้ดีนะครับอีกเกมนึงสำหรับช่วงนี้ผมว่าหลายคนใครที่เป็นแฟนเกมแนว JRPG อะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีเกมนี้กันทุกคนแล้วไหมนั่นก็คือ Octopath Traveler นะครับผมอ่ะมีทั้งเวอร์ชันของ Nintendo คือผมเล่นทั้งเวอร์ชัน PCแล้วก็เวอร์ชั่นของ Nintendo Switch ด้วยนะ Nintendo Switch 1 นู่นน่ะเนาะก็เลยแบบ ล่าสุดทีมพัฒนาของ Octopath Traveler นะครับก็มีการออก Octopath Traveler ในเวอร์ชั่นของ Nintendo Switch 2 อย่างเป็นทางการเรียบร้อยคืออยู่ๆพี่เขาก็ประกาศขายเลยนะครับซึ่งตอนแรกอ่ะเขาขายแบบดิจิตอลก่อนแล้วไปขึ้นบน eShop ของประเทศญี่ปุ่นก่อนนะครับโดยที่ออกทั้งภาคแรกและภาค2เลยนะทั้งตัว Octopath Traveler ภาคแรกแล้วก็ Octopath Traveler ภาค2ในเวอร์ชันที่เป็น Nintendo Switch 2 Edition นะครับแล้วก็โดยที่นอกเหนือจะขายแยกแล้วอ่ะเขายังมีแพ็คเกจรวมด้วยแบบมัดรวม2ภาคก็มีนะครับราคาที่เคาะที่ญี่ปุ่นน่าสนใจมากๆเพราะว่าภาคแรกแบบ Stand Alone อย่างเดียวบนเวอร์ชันของ Nintendo Switch 2เนี่ยขายอยู่ที่5,478 เยนอันนี้แบบดิจิตอลบน eShop เนาะก็ประมาณสัก 1,100 สักซัมติงประมาณนี้ภาค2ก็ขายราคาเดียวกันนะครับ 5,478 เยนก็ 1,100 ซัมติงแต่ว่าพอเป็นอันที่มัดรวม2ภาคเขาขายอยู่ที่ 6,820 เยนก็ประมาณแค่ 1,400 ไม่เกิน 1,500 แล้วใครมันจะไปซื้อแยกวะเอออันนี้คือในเวอร์ชั่นที่เป็นดิจิตอลแล้วเดี๋ยว1ตุลาคมเขาจะออกวางจำหน่ายในรูปแบบที่เป็นแบบกล่องออกไปตามมาที่หลังแต่แบบกล่องเนี่ยจะเป็นแบบเกมคีย์การ์ดก็คือมีคีย์มาให้แล้วก็เสียบแล้วก็ไปดาวน์โหลดอีกทีก็ดิจิตอลอยู่ดีแหละแต่อยู่ในรูปแบบของเกมคีย์การ์ด
ประมาณนี้ส่วนราคาไทยบน e-shop ประเทศไทยก็มาแล้วนะครับสำหรับ Octopath Traveler เวอร์ชันของ Nintendo Switch 2นะครับถ้าเป็นภาคแรกภาค2แบบ

0: Alone บน eShop ขายอยู่ที่ eShop ไทยนะ 1,290 บาทส่วนเวอร์ชั่นมัดรวมขายอยู่ที่ 1,600 บาทก็ถือว่าราคาโอเคนะแล้วก็แน่นอนไม่มีภาษาไทยนะจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับในภาษาอังกฤษส่วนอนาคตจะมีเรื่องซับไทยไหมตามมาที่หลังไหมก็ไปรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับแต่ส่วนตัวมีเคยเล่นบน PC แล้วก็มีลงบน PC มันมีมอดอยู่แล้วไงก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับ และที่สำคัญก็คือพอไอตัวเกมอันเนี้ยใครที่เคยเล่นสมมุติถ้าคุณเคยเล่น Octopath Traveler จากสมัย Nintendo Switch 1คุณอาจจะมีเซฟอยู่แล้วเอามาใช้ไม่ได้นะจ๊ะคุณต้องเล่นใหม่นะจ๊ะตอนนี้เขาก็เลยยกให้ว่าซีรีส์ของ Octopath Traveler เนี่ยเป็นแบบเขาเรียกอะไรพี่เหลี่ยมพี่กินทุกดอกจริงๆนะฮะก็ตามนั้นพี่ผมก็กลายว่าถ้านี่ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดซื้อ Nintendo Switch 2ผมก็คงกดไอ้ตัว 1,600 แหละแล้วกับผมก็จะมี Octopath Traveler 3แพลตฟอร์มเลยก็คือ Nintendo Switch 1 PC แล้วก็ Nintendo Switch 2ดียังไม่ซื้อเครื่องตามนี้พูดถึง Nintendo นิดนึงแล้วกันนะครับ Nintendo ประกาศหยุดให้บริการเกม Mario Kart Tour ที่เป็นเกมบนมือถือนะเนาะเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2019นะครับเขาประกาศแล้วว่าจะเปิดให้บริการถึงแค่วันที่29กันยายน2026นี้นะครับโดยที่ระหว่างนี้ก็ได้ทำการหยุดขายไอเทมในเกมทั้งหลายไปเรียบร้อยแต่ว่าตัวเกมยังเปิดให้เล่นอยู่นะครับก็ประมาณนี้ก็ไม่ได้แปลกใจเพราะก่อนหน้านี้เกมบนมือถือของ Nintendo ก็ทยอยติดตัวไปหลายอันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ Dr. Mario World เป็น Animal Crossing Pocket Camp อะไรประมาณนี้ก็ปิดไปก่อนนะครับก็เรานี้ขอย้อนกลับไปที่ Doom นิดนึงแล้วกันนะครับล่าสุดมีข่าวลือออกมาว่า ID Software ทีมพัฒนาทำ Doom นะครับได้เริ่มทำ Doom ภาคใหม่แล้วนะครับทั้งที่เพิ่งถูกปลดพนักงานออกไปครึ่งนึงเลยหมาดๆจากการประกาศของ Xbox เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าด้วยพนักงานที่เหลืออยู่ก็กลับไปทำ Doom ภาคใหม่เรียบร้อยซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเป็นภาคเสริมรีเมคภาคใหม่เนื้อเรื่องตอนไหนออกเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่าเริ่มพัฒนา Doom ภาคใหม่อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ ID Software กับพนักงานที่เหลืออยู่ส่วนผลงานออกมาจะดีเท่าเดิมไหมก็มารอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่เขามีการแซวกันว่าด้วยความที่ ID Software เขาโดนโละใช่ไหมโดน Microsoft สั่งหั่นปลดพนักงานออกไปประมาณครึ่งหนึ่งก็เลยทำให้ตอนนี้ทีมเดฟทีมนักพัฒนาของ ID Software ที่เหลืออยู่ในการพัฒนา Doom ภาคใหม่เนี่ยมันมีขนาดของทีมใกล้เคียงกันกับสมัยที่ID Software เพิ่งก่อตั้งแล้วก็เริ่มทำ Doom ในตอนปี2016เลยก็คือเหมือนย้อนกลับไปในอดีตจุดตั้งต้นอันนี้ก็แปลกดีก็ตามนั้นก็เหมือนกับว่าก็ทำเมื่อกี่ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วทำได้10ปีกว่าที่แล้วทำได้นี่ก็ต้องทำได้สิด้วยปริมาณคนเท่านี้อะไรเงี้ย Microsoft คงคิดแบบนั้นละมั้งแต่นั่นแหละ Doom ภาคใหม่เริ่มพัฒนาแล้วแม้ว่า ID Software จะโดนสั่งปลดพนักงานออกไปครึ่งหนึ่งนะครับนั่นคือข่าวเกมทั้งหมดที่นำมาฝากกันประมาณนี้นะครับเกมใหม่เดือนนี้อย่างที่บอกไปมันไม่ได้มีเกมแบบtriple A จ๋ามากขนาดนั้นนะเนาะเพราะอย่าง Assassin's Creed Black Flag ถึงแม้จะดีแต่มันคือฉบับรีเมคนะครับไอตัว Relink มันคือฉบับรีเมคหรืออย่างตัว Grand Blue Fantasy Fantasy Relink Elite Ragnarok มันก็เป็นแค่ DLC ถูกไหมที่มันเหลือตอนนี้เข้าที่ส่องดูก็ไม่ได้มีอะไรใหญ่มากจริงๆมันยังมีเกมของ Nintendo Switch 2ที่ถือว่าเป็นเกมระดับต้องเล่นอะควรเล่นบน Nintendo Switch 2แต่ว่ามันก็เป็นเกมเฉพาะกลุ่มเหมือนกันก็คือ Splatoon Raider ซึ่งจะมาช่วงปลายเดือนนะครับมาที่23 24ประมาณนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะน้อยๆอยู่นะเดือนนี้แล้วก็มี Nintendo Switch 2จะมีเกมหนึ่งที่มาปิดท้ายสิ้นเดือนเลยซึ่งหลายคนก็รออยู่คือ Xenoblade Chronicle ภาค2ตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรละก็เก็บตังไว้เดือนหน้ามีหลายเกมที่น่าสนใจโดยเฉพาะเกมแนวไฟติ้งนะครับ Marvel Chocon Fighting Soul ก็มาเดือนหน้าแล้วนะครับวันที่6 สิงหาคมประมาณเดือนหน้ามีหลายอันน่าสนใจครับจริงๆเดือนหน้ามีหลายอันน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นแบบมอร์ทาเชล2เดี๋ยวค่อยมาสรุปอันนี้พูดเผื่อๆไว้ก่อนมี Star Wars Zero Company นะครับอันนี้อาจจะมาช้านิดเนาะกับตันซูบาสะภาค2อ่ะ World Fighter นะครับแต่ว่าก็น่าจะพอมีกลิ่นอายได้อยู่ใช่ไหมแล้วก็มี The Elder Scrolls 4 Oblivion ฉบับ Remaster ที่จะเป็นลง Nintendo Switch 2แล้วก็ Nintendo Switch 2เดือนหน้าก็ยังมี Line of P Complete Condition อีกอะไรเงี้ยประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวพักเบรกนะครับ 15:35 นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยตอบคำถามกัน SMS 468-9899รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
5: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
7: ่พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo Notebook รักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
8: Acer ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990 บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: บนโลกสตอรี
10: ่สถิติผู้ชมทางบ้านกาตาร์2022กับตัวเลข 5,000 ล้านคนในขณะที่สถิติจำนวนผู้ชมในสนามปี1994ยังครองแชมป์แต่ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ได้สร้างสถิติใหม่ในโลกดิจิทัลนั่นคือรายการกีฬาที่มีผู้ชมรวมผ่านหน้าจอสูงที่สุดในประวัติศาสตร์สถิติจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติระบุว่ามีผู้คนทั่วโลกรับชมการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดและแพลตฟอร์มออนไลน์รวมกว่า 5,000 ล้านคนซึ่งเกินครึ่งหนึ่งของประชากรโลกโดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสเพียงนัดเดียวมียอดผู้ชมสูงถึง 1,500 ล้านคนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลโลกไม่ใช่แค่ทัวร์นาเมนต์กีฬาแต่มันคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน
11: ฟังออนไลน์ที่ fm99@radio.com facebook youtube fm99@radio ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6736
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
0: ครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะช่วงนี้ขอบคุณชูโฟติกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับแล้วก็ขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดด้วยนะครับติดตามข่าวสารโปรโมชั่นหรือว่าสินค้าใหม่ๆของ Acer ได้ที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand นะครับถ้าเกิดจะซื้อสินค้า Acer ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก PC ออนมา PT รวมถึงสินค้าไลฟ์สไตล์อย่างตระกูล Acer Peel อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer ด้วยนะครับที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/th/th นะครับผมฝากไว้ด้วยนะฮะมาลุยกัน SMS 4689899รุ่นทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับสวัสดีคุณฟิตแมนด้วยนะครับถามว่าบอลเชียร์ใครนะครับก็คือฝรั่งเศสกับสเปนใช่ไหมก็อย่างที่บอกไปอ่ะคือถ้าให้เอาใจช่วยเอาใจช่วยสเปนแต่ถ้าถามว่าคิดว่าใครจะผ่านเข้าไปก็น่าจะเป็นฝรั่งเศสนะครับสวัสดีคุณครับเค้กด้วยนะครับคืนนี้ว่าไงกระทิงดุกจะไล่ควิดประธานเป้ได้ไหมหวังไม่รู้อ่ะแต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกเอาใจช่วยกระทิงดุแต่ถ้าถามว่าคิดว่าใครภาษีดีกว่าก็ฝรั่งเศสครับคุณเกษมศักดิ์นะฮะแนะนำแท็บเล็ตไซส์หน้าจอ 8-9 นิ้วราคาไม่เกิน 5,000 ใส่ซิมได้หน่อยฮะดู Honor X7 ยังเวิร์กอยู่ไหมยังหาซื้อได้หรือเปล่าก่อนน่าจะหายากมากแล้วครับ Honor Pad X7 LTE อ่ะแต่ถ้าหาได้ก็ยังพอเล่นได้ครับแต่ถ้าเกิดเอาหาง่ายเลยไปไหนก็น่าจะหาได้ไม่ลำบากอะไรก็จะเป็นตัว Redmi Pad2 9.7 LTE 2ตัวนี้ได้เปรียบเสียเปรียบคนละอย่างราคาใกล้เคียงกันนะครับก็คือประมาณ 5,000 บวกลบเท่าคู่นะครับถ้าเป็นตัวของ Honor Pad X7 LTE อ่ะถ้าคุณหาได้ในราคา 5,000 บวกลบมันจะได้ตัว RAM 4 Storage 128คือได้ Storage หรือว่า ROM เยอะกว่าขณะที่ตัว Redmi Pad 2 9.7 LTE มันจะได้ในราคาที่เท่ากันมันจะได้ตัว RAM 4 Storage 64GB ก็จะน้อยสตอเรจจะน้อยกว่าครึ่งหนึ่งแต่ว่าได้เปรียบเรื่องของชิปที่ใหม่กว่านะครับตัว Honor Pad X7 มันจะได้เป็น Snapdragon 680แต่ว่าถ้าเป็นตัว Redmi Pad 2 9.7 LTE อ่ะมันจะได้เป็นตัว Snapdragon 6S Gen 2 4G ซึ่งในแง่ performance นะครับมันจะแรงกว่าตัว680อยู่ราวๆประมาณสัก 15% โดยประมาณนะครับทั้ง CPU ทั้ง GPU ใกล้เคียงกันประมาณนี้ก็คือจะแรงกว่ากันประมาณ performance ต่างกันอยู่ประมาณ 15-20% โดยประมาณนะครับก็ได้ใหม่กว่าได้แบตเตอรี่เยอะกว่าแต่ว่าสิ่งที่เป็นรองก็อย่างที่บอกไปก็คือเรื่องของ storage ที่น้อยกว่าแล้วก็เรื่องของตัวหน้าจอความละเอียดหน้าจอความสวยงามหน้าจออันเนี้ย Redmi Pad 2 9.7 LTE ก็ทำได้ดีกว่าด้วยหน้าจอความละเอียดสูงกว่าแสดงสีสันได้สวยกว่าแต่ว่า ROM น้อยกว่าเท่านั้นเองในราคาเท่าๆกันนะครับแต่หายากแล้วนะสำหรับตัว Honor Pad X7 LTE ถ้าหาได้เช็คดีๆว่ายังมีประกันเต็มอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าหาง่ายก็ Redmi Pad 2 9.7 LTE นะครับประมาณนี้คุณครับเคยถามว่าพี่บอลได้ดูแล้วหรือยัง Evil Dead Burn ไม่ได้ดูเลยภาค Evil Dead ล่าสุดที่ได้ดูย้อนกลับไปนู่นเลยครับ Evil Dead Rise น่าจะประมาณ 2023-2024 ประมาณนั้นนะครับยังไม่ได้ดูเหมือนกันคิดว่ารอดูบนสตรีมนะคือคงดูแหละแต่คงรอดูบนสตรีมคงไม่ได้เข้าไปดูในโรงนะครับสำหรับตัวที่เป็น Evil Dead Burn นะครับผมไม่ได้ดูในหนังอย่างที่บอกว่าในโรงตอนนี้ที่เล็งไว้ที่จะเข้าไปดูเรื่องถัดไปก็น่าจะเป็น Hope ของนางฮงจินอยากไปคือถ้าตอนนี้ในความรู้สึกตัวเองแล้วกันนะอาจจะไม่ได้ค่อยเข้าโรงหนังบ่อยนะในช่วง2ปีหลังที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าหลังๆถ้าเป็นอยากดูแนวโรงส่วนใหญ่จะเป็นพวกหนังฟอร์มแอคชั่นแบบจริงจังมากกว่าที่จะเป็นแบบหนังผีหนังพีเรียดหนังอะไรประมาณเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าก็เลยเล็งตัวของโฮปไว้ประมาณนี้นะครับอันแต่ว่าส่วน Evil Dead Burn ก็คงรอดูฉบับสตรีมแหละหมายความว่าก็ยังไม่รู้ด้วยว่าจะเข้าแพลตฟอร์มไหนรอดูอยู่ว่าเขาจะไปเข้าบนแพลตฟอร์มไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็รอดูกันนิดนึงส่วน Evil Dead Rise ถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะเข้า Netflix ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะเข้า Netflix เนาะน่าจะเข้า Netflix เนาะนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับคำถามส่งมาได้เรื่อยนะฮะ SMS 4689899รุ่นทาง YouTube FM 99 ที่ Radio พอดีเมื่อวานมีคนถามเรื่องของการชาร์จแบตมือถือใช่ไหมว่าควรตั้งนู่นนี่นั่นไหมแล้วเสร็จแล้วผมไปยกเคสอันหนึ่งของ iPhone 15 Pro ของน้ำหวานที่เปลี่ยนเป็น iPhone 17 Pro นะครับเมื่อวานก็เลยจบรายการก็เลยไปค้นโพสต์ที่ตัวเองโพสต์ไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวอ่านโพสต์นี้ให้ฟังเผื่อจะได้เป็นไอเดียได้ละกันนะครับอันนี้ผมโพสต์ไว้เฟซส่วนตัวนะโพสต์ไว้เมื่อธันวาคมปีที่แล้วก็คือปลายปีที่แล้วนะครับผมโพสต์ไว้แบบนี้ครับวันนี้เอา iPhone 15 Pro ของน้ำหวานไปเทรดอินเป็น iPhone 17 Proที่บานาน่าไอทีพนักงานก็เช็คสภาพเครื่องตามปกติในส่วนของแบตเตอรี่กับการใช้งานมา24เดือนเต็มๆในวงเล็บเพราะว่า iPhone 15 Pro เครื่องเก่าที่เอาไปเทรดอินเนี่ยก็ซื้อเมื่อตอนธันวาคมปี2023ถ้าเกิดนับวันที่ไปเทรดอินวันอาจจะไม่ตรงเป๊ะแต่ถ้านับเดือนมันก็2ปีพอดีเนาะปรากฏว่า iPhone 15 Pro ของน้ำหวานมีชาร์จโซโคที่พนักงานเขาเช็คนะครับอยู่ที่ประมาณ600เซอร์เคิลนะครับความจุแบตเตอรี่สูงสุดหรือว่าในวงเล็บแบตเตอรี่เฮลท์อยู่ที่ 87% แล้วผมก็เขียนไว้ในโพสต์ว่าพนักงานก็ยังถามอยู่เลยว่าโอ้คุณพี่ใช้ยังไงเนี่ยเหลือแบตเตอรี่เฮลท์เยอะจังนะครับน้ำหวานก็ตอบเขินๆไปว่าก็ใช้ไปเรื่อยอะค่ะนะครับแล้วผมก็ไปโพสต์ต่อว่าถามว่าน้ำหวานปกติใช้งานยังไงนะครับน้ำหวานก็ใช้งานแบบที่ทุกคนใช้ตามปกตินั่นแหละชาร์จทิ้งไว้ค้างคืนบ้างขับรถเมื่อไหร่ก็เสียบใช้คาร์เพลย์ทุกครั้งในวงเล็บหมายถึงการชาร์จไปด้วยนะครับปกติน้ำหวานจะไม่ค่อยปล่อยให้แบตเตอรี่เหลือเปอร์เซ็นต์น้อยๆแต่ก็มีบ้างแต่ไม่บ่อยนะครับโดยปกติน้ำหวานจะชาร์จไปเรื่อยตามที่น้ำหวานสะดวกและนึกได้จุดมุ่งหมายของการใช้ iPhone หรือใช้โทรศัพท์ของน้ำหวานก็คือiPhone ต้องมีแบตเตอรี่มากพอให้ใช้ตลอดเวลาไม่มีไมเซตการแบบว่าชาร์จยังไงถึงจะถนอมแบตจะต้องเปิดฟีเจอร์อะไรไหมเพื่อถนอมแบตสิ่งนั้นไม่อยู่ในไมเซตของน้ำหวานเลยอันนั้นที่ผมโพสต์ไว้นะครับแล้วก็ยิงในโพสต์นั้นก็จะมีเพื่อนๆนะครับที่มาโพสต์แบตเตอรี่ของตัวเองเหมือนกันอย่างมีน้องคนนึงที่สนิทกันเขาก็ใช้ iPhone 15 Pro เหมือนกันใช้มา2ปีเศษเหมือนกันกับน้ำหวานนะครับเขาบอกว่าเขาซื้อมาตั้งแต่ตอนกันยายนไม่ใช่กันยาสิเขาซื้อตั้งแต่ถูกละล็อตแรกเลยอะสิ้นเดือนกันยายน2023นะครับของน้องคนนั้นก็ใช้ iPhone 15 Pro ชาร์จเซอร์เคิลไปแล้ว622รอบแบตเตอรี่เฮลท์อยู่ที่ 89% นะครับแล้วภาพที่น้องโพสต์ก็แบตเตอรี่น้องเหลือ 17% ด้วยขึ้นแดงแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งน้องก็บอกว่าน้องมาแบบอุ๊ยเยอะกว่าพี่หวานอีกอะไรเงี้ยสงสัยต้องเปลี่ยนบ้างแล้วนะก็มาแซวๆแต่แค่จะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคือผมเข้าใจแหละว่าโดยมันต้องแยกกันเนาะระหว่างโดยหลักการโดยทฤษฎีหรือโดยหลักการการจำกัดความจุสูงสุดของแบตเตอรี่ในการชาร์จถามว่ามันช่วยยืดอายุแบตได้จริงไหมคำตอบคือจริงนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่บอกว่ายืดได้เนี่ยมันไม่ได้ต่างกันแบบครึ่งๆมันไม่ได้ต่างกันแบบ 40% 30% มันเฉลี่ยออกมาอยู่ที่แค่ประมาณ 15-20% โดยประมาณนะครับความสำคัญมากกว่าของการที่จะไปเปิดฟีเจอร์จำกัดการชาร์จจำกัดเรื่องของแบตเตอรี่คาปาซิตี้ในการชาร์จให้อยู่ที่เท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้สำคัญเท่ากับเรื่องของอุปกรณ์การชาร์จวิธีการใช้โทรศัพท์มากกว่านะครับก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็คำตอบของผมก็คือถ้าเวลามีคนถามเรื่องนี้คือมันต้องแยกเป็นสองคำถามถ้าคำถามมาว่าการจำกัดปริมาณแบตการชาร์จช่วยยืดอายุแบตได้จริงไหมคำตอบคือจริงแต่ถ้าถามเปลี่ยนคำถามไปว่าจำเป็นไหมคำตอบผมคือไม่จำเป็นครับให้มันเป็นอย่างหลังๆที่จะควรทำสิ่งที่ควรทำอย่างแรกคือพฤติกรรมการใช้มากกว่าเช่นก็คือไม่ปล่อยให้แบตเตอรี่เหลือเปอร์เซ็นต์น้อยๆแล้วชาร์จค่อยชาร์จอย่างเงี้ยบ่อยๆนักนะครับเวลาไปใช้งานอะไรที่มันดูสุ่มเสี่ยงไม่พยายามทำมือถือตกไม่ทำมือถือกระแทกอะไรเงี้ยก็นั่นแหละให้อยู่ในให้ตัวโทรศัพท์มือถืออยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่กระทบต่อแบตเตอรี่อุปกรณ์การชาร์จได้มาตรฐาน อย่างที่มันควรจะเป็นเท่านี้มันก็อยู่ได้สบายๆคุณจะชาร์จค้างคืนก็ได้คุณจะไม่ชาร์จค้างคืนก็ได้ไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่นะครับประมาณนี้คุณก็เกษมศักดิ์แล้วถ้าเป็นแท็บน่าจะเป็น Samsung ฉบับแท็บ A11 สเปคพอสู้ได้ไหมหรือ Poco Pad C1 โอเคไหมไม่ได้เห็นไม่ได้ตามแท็บเล็ตเลยมีคนมาถามหาเลยไปไม่เป็นเลยนะครับถ้าแท็บ A11 งบนี้เดี๋ยวนะผมจำงบไม่ได้ว่ะเดี๋ยวกันแป๊บนึงนะแป๊บนึงเอาแท็บ A11 ก่อนถ้าแท็บ A11 ราคามันจะโดดขึ้นไปนิดนึงเนาะเพราะแท็บ A11 มันอยู่ประมาณ 6,000 กลางๆหาซื้อได้จริงอยู่ประมาณ 6,000 บวกลบโดยประมาณก็เท่ากับจะเกินงบไปประมาณ 1,000 สิ่งที่คุณจะได้คือชิปแรงขึ้นแรมเยอะขึ้นครับเพราะว่าจริงๆตัวชิปตัว Helio G99 ถ้าเทียบกับตัว Snapdragon 6S Gen 2มันแรงกว่ากันนิดเดียวแค่ว่าพอๆกันก็ได้มันแรงกว่ากันไม่ถึง 10% นะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้เปรียบของตัว Samsung Tab A11 ก็คือตัวแรมกับลอมถ้าเทียบกับตัว Redmi Pad 2เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไป Redmi Pad 2ในราคา 5,000 บวกลบมันจะได้แรม4 Storage 64แต่พอเป็น Tab Samsung Tab A11 LTE อ่ะมันจะได้ตัวแรม8 Storage 128คือแรมเยอะกว่าเท่าตัว Storage เยอะกว่าเท่าตัวแต่แบตเตอรี่ก็น้อยกว่าด้วยเพราะแบตเตอรี่ให้มาแค่ 5,100 มิลลิแอมป์แอร์ขณะที่ Redmi Pad ให้มา 7,000 กว่าเพราะนั้นถามว่าตัวไหนแบตอึดกว่าก็ Redmi Pad 2แบตอึดกว่าพอสมควรขณะเดียวกันอันนี้ก็แบตน้อยกว่าแพงกว่า 1,000 โดยประมาณประมาณนี้นะครับส่วนของ Poco ใช่ไหม Poco Pad 4 ผมจำราคาไม่ได้เลยว่ะแต่สเปคมันจะใกล้เคียงกับ Redmi Pad 2นะเพราะชิปมันตัวเดียวกันคือ Snapdragon 6S 4G Gen 2หรือว่า Snapdragon 6S Gen 2 4G นั่นแหละนะครับตัวเดียวกันจอก็ใกล้เคียงกันจริงๆมันเหมือนเป็นแทบจะเป็นตัวโคลนเดียวกันเลยแหละถ้าว่ากันตรงๆอ่ะนะตัว Poco Pad C1 กับตัว Redmi Pad 2 LTE มันสเปคมันแทบจะเหมือนกันเลยครับหน้าจอถ้าเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัว Poco Pad C1 จะถูกกว่านิดหน่อยคือถ้าเกิดไปอ้างอิงราคาหน้าเว็บของ Xiaomi ประเทศไทยตอนนี้มันขายอยู่แค่ประมาณ 4,900 ก็คืออยู่ในงบพอดีก็จะไปเอาตัวนั้นก็ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าตัว Poco Pad C1 มันเน้นขายออนไลน์มันไม่ได้เน้นมันจะไม่มีวางขายตามหน้าร้านคือไม่เหมือน Redmi Pad 2 Redmi Pad 2เนี่ยถ้าอยากได้คุณสามารถเดินไปห้างเย็นนี้ออกไปตอนเนี้ยไปบาดันหน้าไปเจมมาร์ทไปอะไรแบบเนี้ยจ่ายเงินซื้อได้รูดบัตรได้แต่ถ้าเกิดจะซื้อตัว Poco Pad C1 นะครับราคาถูกกว่าสเปคเทียบเท่ากันแต่ว่าถ้าจะซื้อต้องซื้อออนไลน์เท่านั้นไม่มีวางขายหน้าร้านแต่ว่าเรื่องบริการหลังการขายโปโคกับเรดนี่หรือว่าเสี่ยหมี่มันใช้ศูนย์บริการเดียวกันอยู่แล้วก็ไม่น่ามีปัญหาใดๆครับก็แค่อยู่ที่ว่าสะดวกซื้อออนไลน์ไหมอาจจะซื้อผ่านหน้าเว็บเสี่ยหมี่เองจะซื้อผ่านหน้าเว็บช้อปปี้เองแล้วแต่เลยแต่ว่าเขาเน้นขายออนไลน์เป็นหลักเท่านั้นเองสำหรับตัวซีรีส์ของโปโคนะครับประมาณนี้อ่ะลองเทียบดูนะฮะอ่ะทีนี้มาดูอื่นๆนิดนึงเอาเรื่องของเกมนี้ก็ได้อ่ะช่วงนี้ถ้าใครอยากได้ตัว Steam Machine ก็มีหลุดเข้ามาขายในไทยแล้วนะแต่ว่าราคาก็โหดอยู่เหมือนกันเท่าที่เห็นนะครับก็ราคาที่หิ้วกันมาขายก็ถือว่าค่อนข้างจะโหดอยู่เห็นเขาเปิดกันอยู่ประมาณแบบ50,000 ปลายๆ 60,000 ต้นๆก็มีเหมือนกันนะครับก็ถือว่าราคาค่อนข้างจะดุอยู่แต่ถามว่ามีหลุดมาในไทยหรือยังมีแล้วนะครับมีแล้วนี่ก็ไปรอดูได้อีกตัวหนึ่งที่หลายคนถามมาก็คือในส่วนของตัวเครื่องเล่นเกมที่เป็น PC Gaming Handheld พกพาเนาะก็คือไอ้ตัวที่เป็น 1X Player นะครับกับตัวที่ใช้ชิปที่เป็นไอตัว 1X Player X2 ที่ใช้ชิป Intel Arc G3 Extreme บ้านเราก็มีตัวแทนด้วยความผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะบ้านเรามันมีตัวแทนหลายเจ้าหรือเปล่า ก็ราคามันก็เลยเปิดค่อนข้างจะหลากหลายนิดนึงแต่ส่วนใหญ่ราคาจะเปิดเริ่มต้นกันอยู่ที่ประมาณ 40,000 ปลายๆนะครับก็จะถูกกว่าตัว MSI Core ไอ้ตัวที่เป็นใช้ชิปเดียวกันอยู่นิดหน่อยเพราะตอนนั้นเขาปรับราคาแล้วนะเขาไม่ได้เปิด 50,990 แล้วนะเขาเปิดอยู่ที่ 53,300 อยู่ที่ 53,990 แต่ว่าถ้าเป็น One X Player X2 ที่ใช้ชิปตัวเดียวกันIntel Arc G3 Extreme เนี่ยราคาในไทยจะเปิดอยู่ประมาณ 48,000 49,000 ประมาณนี้นะครับก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันคือไอ้ตัวชิป Intel Arc G3 Extreme เนี่ยที่บอกไปมันแรงกว่าตัวของ AMD Ryzen C2 Extreme อยู่ประมาณสักโอ้เยอะเหมือนกันอะประมาณ 25-30% เป็นอย่างน้อยโดยประมาณเลยประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างจะทำงานได้ดีกว่าทั้งเรื่อง performance โดยภาพรวมนะครับทั้งในเรื่องของการจัดการพลังงานก็ทำได้ดีกว่าตัว AMD Ryzen C2 Extreme ด้วยซ้ำนะครับก็เป็นหนึ่งทางเลือกแล้วกันก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เล่นได้นะครับก็ One X Player ในบ้านเราก็มีขายเหมือนกันกับตัวที่เป็น One X Player X2 ที่มาพร้อมกับ Intel Arc G3 Extreme ประมาณนี้นะครับก็ส่วนใครที่รอตัวของ LG Ally Xbox ที่เป็นชุด20ปีนะครับก็แววๆว่ากว่าจะเข้าไทยก็นู่นเลยประมาณปลายๆตุลาต้นพฤษประมาณตุลาคมแล้วกันกลมๆว่าประมาณตุลาคมประมาณนะครับที่จะเข้ามาซึ่งก็จะมีเข้ามาขายทั้งตัวที่เป็น stand alone เดียวๆแล้วก็ชุดที่มาพร้อมกับแว่นตา X-Real ก็จะมาทั้ง2ชุดแต่ว่าราคาก็น่าจะดุดันอยู่ไม่น้อยนะครับก็คิดว่าราคาจะพอๆกับตัว MSI Core ที่ใช้ชิป Intel Arc G3 Extreme นั่นแหละแต่ว่าได้เรื่องของดีไซน์ความเป็นแบบ20ปีฉลองครบรอบ20ปีแบรนด์ ROG นะนะก็ประมาณนี้นะครับก็อีกหนึ่งตลาดที่กำลังมาแรงก็คือ PC Gaming Handheld นะครับแล้วก็ย้ำอีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่สนใจแล้วคิดว่าซื้อแน่ๆสำหรับตัว Nintendo Switch 2 อย่างที่ Nintendo ประกาศไว้นะครับราคาในไทยยังไม่ประกาศนะว่าจะขึ้นเท่าไหร่แต่มันขึ้นแน่ๆนะครับภายในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เล็งๆกันไว้แล้วกันจริงๆเริ่มมีสัญญามานิดๆเนาะอย่างช่วง Double Day ที่ผ่านมา7เดือน7ที่ผ่านมาถ้าเกิดใครเคยจำราคาเก่าๆตอน Flash Sale Day ได้เนี่ยไอชุด Mario Kart อันนี้ประกันซินเนกนะชุดที่เป็น Mario Kart Bundle มันเคยไม่ถึง 14,000แต่ว่ารอบที่ผ่านมาถูกสุดที่กดได้อยู่ประมาณ 14,500 บวกลบโดยประมาณก็ขยับขึ้นมานิดนึงอาจจะเพราะค่า GP เพิ่มด้วยละมั้งนะครับเพราะนั้นก็เตรียมกดกันต่อไปสำหรับ Nintendo Switch 2ช่วงนี้เกมก็ออกมาค่อนข้างจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับ Nintendo Switch 2นะฮะส่วนชาว Steam ชาว PC ที่เน้นเล่นเกมบน Steam นะครับหมดเทศกาลตัวที่เป็น Summer Game Festไปเป็นที่เรียบร้อยก็คือตัว Steam Summer Sale อันนั้นหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็รออันถัดไปแต่ช่วงนี้ก็จะเริ่มมีใหม่ๆออกมาพอสมควรนะครับก็จะไปลองดูก็ได้นะครับจริงๆมันยังมีเขาเรียกอะไรนะมันยังมีลดอยู่แหละใช้คำว่ามันยังมีลดอยู่แหละนะครับมันยังมีลดอยู่แต่ว่ามันจะไม่ใช่เฉพาะเทศกาลอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมี Steam Social Deductionเฟสออกมาแล้วก็จะมีเกมบางค่ายที่เริ่มที่ปรับลดราคายังมีปรับลดราคาอยู่อะไรเงี้ยก็ไปลองดูได้นะครับช่วงนี้ก็ดองเกมกันสนุกสนานทีเดียว Red Dead Redemption อะไรพวกนี้ก็ยังลดอยู่นะรวมถึงพวก Planet Zoo อะไรพวกนี้ก็ยังลดอยู่นะครับเพียงแต่ว่าพวกเทศกาลที่เป็นซัมเมอร์เซลล์หมดไปเรียบร้อยสำหรับ Steam นะฮะตามนี้คุณเกษมศักดิ์ Samsung S24 Ultra ลองดูแบตเตอรี่อะไรวะเนี่ยอะไรวะอ่านไม่ออกอ่ะสักอย่างหนึ่งแต่ว่า Circle 1490รอบแต่รู้สึกแบตหมดเร็วจะเคมแบตยังไงดีประกันมือถือ Sunday อยู่ Sunday คืออะไรวะน่าจะยังเหลืออยู่ก็แนะนำว่าก็ไม่ยากอะไรครับเข้าศูนย์ Samsung ให้เขาเช็คเขามีเครื่องมือเช็คอยู่แล้วว่าแบตเตอรี่อยู่ในสถานะที่เคลมได้ไหมถ้าเคลมได้เขาเคลมให้เคลมอยู่แล้วเพราะนั้นก็เ ข้าใจว่ามีตัว Samsung Care อยู่ละมั้งก็ลองเข้าไปสอบถามที่ตัวศูนย์บริการ Samsung ก็ได้นะครับประมาณนี้นะฮะเพราะของ Android มันไม่ได้มีตัวเช็คเหมือนวิแบบเป็นกิจลักษณะเหมือนฝั่งของ iPhone อ่ะเนาะนี่ก็ต้องนั่นแหละก็ต้องอาศัยเครื่องมือเขาด้วยแล้วก็พวก Third Party กับเครื่องมือที่เขาใช้หลายครั้งมันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นต้องอ้างอิงกับเครื่องหรือว่ามาตรฐานการเช็คของศูนย์เป็นหลักนะครับก็ต้องใช้คำว่าก็ต้องยอมไว้ใจศูนย์ประมาณนี้ละกันต้องยอมไว้ใจศูนย์นะครับ 15:59 หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่กันบ่าย 3 บ่าย 4 Technofolight นะครับกับเรื่องราวของมือถือแล้วก็แกดเจ็ตวันนี้เนี่ยบอสลาไปแล้วผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยพรุ่งนี้กลับมาเจอกันวันนี้สวัสดีครับ
12: Technofolight
13: ดำเนินรายการโดย
14: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
15: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
16: จูนชีวิต

0: 0658 3461
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลระทึกกลางเมืองเพชรบุรีโรงงานพลุระเบิดแรงอัดกระแทกบ้านเรือนพังนับ10หลังร้อยตำรวจตรีอาทิตย์บุญเคราะห์รองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองเพชรบุรีรับแจ้งเหตุพลุระเบิดบริเวณบ้านไร่ตีน้ำหมู่ที่2ตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองเพชรบุรีส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมากกู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ2คนนำตัวส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าทราบชื่อคือนายสงกรานต์ณภาพรมงคลหรือกำนันหมึกอายุ68ปีอดีตกำนันตำบลต้นมะม่วงและนางนันทพัฒน์ป้องเจริญอายุ42ปีโดยทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีบาดแผลถลอกตามร่างกายนอกจากนี้ในที่เกิดเหตุยังพบบ้านเรือนประชาชนเกือบ10หลังคาเรือนถูกแรงระเบิดได้รับความเสียหายหลังคาพังฝ้าเพดานหลุดเป็นแถบกระจกประตูและหน้าต่างแตกรถยนต์และรถกระบะได้รับความเสียหาย2คันเบื้องต้นยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้เบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุบ้านหลังดังกล่าวมีสองสามีภรรยาเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บกำลังพักอาศัยอยู่จากนั้นพลุที่วางไว้บริเวณโรงจอดรถซึ่งเป็นดินดำได้เกิดระเบิดดังสนั่นขึ้นไกลกว่า10กิโลเมตรส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายซึ่งบ้านหลังนี้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการทำพลุดอกไม้ไฟอย่างถูกต้องซึ่งดำเนินกิจการมากว่า40ปีแล้วทนายโรงปียนลาดพร้าวเข้าพบพนักงานสอบสวนเผยพร้อมเยียวยาผู้เสียชีวิตด้วยเงินส่วนตัวของร้านเบื้องต้นรายละ 10,000 บาทนายนิธิรุตเชติยาธีรนันทนายความผู้รับมอบอำนาจจากร้านอาหารโรงปียนลาดพร้าวเดินทางมาณพหลณสน.พหลโยธินเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานโดยระบุว่าขณะนี้ทางร้านให้ความสำคัญกับการเยียวยาผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นอันดับแรกเบื้องต้นได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 10,000 บาทซึ่งเป็นเพียงการช่วยเหลือเบื้องต้นเท่านั้นเพราะยังมีค่าใช้จ่ายและการเยียวยาในด้านอื่นที่ต้องหารือกันต่อไปส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นทางร้านมีแผนจะให้การเยียวยาเช่นกันแต่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดเนื่องจากต้องเร่งดำเนินการในส่วนของผู้เสียชีวิตก่อนนายนิธิรุตระบุว่าเงินช่วยเหลือทั้งหมดขณะนี้เป็นเงินของทางร้านไม่ใช่เงินจากบริษัทประกันภัยเนื่องจากบริษัทประกันภัยยังไม่ได้เข้ามาประเมินความเสียหายของทรัพย์สินจึงยังไม่สามารถทราบวงเงินค่าสินใหม่ได้ส่วนการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บในระยะยาวรวมถึงผู้ที่อาจได้รับผลกระทบในอนาคตยังต้องร่วมกันหารืออีกครั้งยืนยันว่าร้านพร้อมทำสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่สามารถทำได้และหากสามารถช่วยเหลือเพิ่มเติมยินดีดำเนินการส่วนประเด็นเรื่องการทำประกันภัยนายนิธิรุตระบุว่าจากข้อมูลที่รับทราบเบื้องต้นทางร้านมีประกันเฉพาะทรัพย์สินแต่ไม่มีประกันที่คุ้มครองชีวิตหรือบุคคลที่บาดเจ็บอย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้ตรวจสอบจากเอกสารอย่างเป็นทางการจึงยังไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้แล้ว28รายจาก30ร่างสั่งเร่งสอบสวนทุกมิติหาสาเหตุเพลิงไหม้พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติติดตามการช่วยเหลือญาติผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงพยาบาลรัฐพร้าวที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพร้อมเปิดเผยความคืบหน้าการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลว่าล่าสุดทางสถาบันนิติเวชวิทยารับร่างผู้เสียชีวิตรวม30รายยืนยันบุคคลได้แล้ว28รายญาติรับศพไปแล้ว23รายแต่ยังมีร่างที่ไม่ทราบชื่อ2รายอยู่ระหว่างการประสานติดตามตัวญาติพร้อมขอให้ยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิตจากสถาบันนิติเวชวิทยาเป็นหลักส่วนกระบวนการตรวจพิสูจน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พิสูจน์หลักฐานและพนักงานสอบสวนตรวจสอบรอบด้านเน้นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และการสอบปากคำพยานบุคคลเช่นการปรับปรุงอาคารระบบไฟฟ้าการตกแต่งภายในการจัดโต๊ะเก้าอี้ภายในร้านสิ่งกีดขวางประตูฉุกเฉินที่อาจกระทบต่อเส้นทางอพยพหนีไฟหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์เพลิงไหม้พร้อมย้ำว่าคดีนี้จะดำเนินการอย่างโปร่งใสรอบคอบใช้ผลการ การสอบสวนกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตส่วนกรณีมีบุคคลแต่งกายคล้ายทหารปรากฏตัวในพื้นที่เกิดเหตุเดินตามนายกรัฐมนตรีตรวจที่เกิดเหตุให้สัมภาษณ์สื่อนั้นประเด็นนี้พนักงานสอบสวนจะเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนเข้าสอบปากคำหากพบว่ามีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับโดนัลด์ทรัมป์เชียร์ให้ทีมชาติอังกฤษได้แชมป์ฟุตบอลโลก2026แอนดรูว์จูเลียนีผู้รับผิดชอบภารกิจเกี่ยวกับฟุตบอลโลก2026หนึ่งในทีมงานของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าโดนัลด์ทรัมป์เชียร์ให้ทีมชาติอังกฤษคว้าแชมป์บอลโลกในครั้งนี้นอกจากนี้จูเลียนียังกล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชื่นชอบแฮร์รี่เคนเป็นพิเศษโดยชมว่าเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและเป็นคนที่นิสัยดีพร้อมเปิดเผยได้ว่ากำลังติดตามผลงานของดาวยิงทีมชาติอังกฤษรายนี้อย่างใกล้ชิดชาบี้ลอนโซต้องการให้เอนโซ่เฟร์นันเดสเป็นตัวหลักของเชลซีต่อไปชาบี้ลอนโซเฮดโค้ชคนใหม่ของสโมสรสิงโตน้ำเงินครามเชลซียืนยันว่าต้องการร่วมงานกับเอนโซ่เฟร์นันเดสมิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินาและวางตัวไว้จะให้เป็นกำลังหลักของทีมด้วยทางเอนโซ่เฟร์นันเดสกองกลางชาวจันไตกำลังตกเป็นข่าวว่าอาจย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่ของลาลิก้าสเปนในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวต

0: รับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสปอร์ตไกด์ครับวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่14กรกฎาคม2569ก็มาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงกีฬาตามสไตล์ของสปอร์ตไกด์นะครับรายการกีฬาที่จะทำให้คุณมีรอยยิ้มได้อันนี้เป็นคอนเซปต์ของพี่ใหญ่เราแล้วก็หลังจากผ่านโศกนาฏกรรมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในอย่างน้อยๆวันนี้นะผมดูรายการแม่และใจฟูเพราะว่าได้เห็นความสามารถของสาวใต้วัย16ปีน้องเนเน่เดี๋ยวจะคุยกับพี่หมอเมาด้วยนะครับอ้าววันนี้เวอร์ชันลดอายุนะครับพี่หมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงและผมเจตเจษดาศรีวิเศษครับสวัสดีพี่หมอเมาครับ
1: สวัสดีน้องเจตแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการสปอร์ตไกด์ทุกท่านนะครับก็พบกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าวันนี
0: ้
1: นะครับพิเศษ
0: ครับ
1: ฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศค
0: ื
1: นน
0: ี
1: ้นะครับตีสองนะครับก็มีคนพูดถึงเป็นTalk of the Townนะครับว่าฝรั่งเศสกับสเปนคือมันสูสีจนคุณคาดเดายากมากคือทุกคนพยายามจะให้ผมเนี่ยฟันธงแล้วก็บอกว่าใครเป็นผู้ชนะ
0: ครับ
1: แค่ฟันธงนะก็ยากแล้วนะครับอันนี้คือประเด็นที่เราต้องคุยกันในช่วงสุดท้ายแน่นอน
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ต้องลงรายละเอียดเลยว่าในมุมมองของผมในมุมมองของเจตเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นผู้บรรยายฝรั่งเศ
0: ส
1: นะครับมาตั้งแต่รอบแรกนะครับว่าดูฝรั่งเศสคือผมเชื่อแน่ว่าไม่มีใครได้ดูใกล้ชิดเท่าเจตนะครับสำหรับฝรั่งเศสนะครับวันนี้ผมว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เจตพูดจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟัง
0: คืออาวุธคนละแบบเหมือนที่พี่หมอเปรียบเทียบทิ้งท้ายเมื่อวานนี
1: ้
0: ถ้าเป็นมวยไทยเนี่ยชั้นเชิงคนละแบบแล้วมันเป็นการต่อสู้กันของสองทีมที่แบบวิธีการอาวุธหนักคนละสไตล
1: ์
0: อยู่ที่ว่าใครจะงัดอาวุธที่ตัวเองฝ่าฟันมา6แมตช์เนี่ยออกมาใช้ในเกมคืนนี้ได้มากกว่ากันถูกไหมพี่หมอเพราะว่าฟุตบอลมันมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเยอะใน90นาที
1: การวางแผนนะครับกลยุทธ์ในการเล่นแล้วเมื่อวานเจตพูดผมชอบนะถ้าพูดว่าของหนักเนี่ยต้องบอกฝรั่งเศส
0: ครับ
1: เพราะ3ผู้เล่นแดนหน้าเนี่ยอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับ3ผู้เล่นแดนหน้าของสเปนเนี่ยต้องยอมรับว่าฝรั่งเศสหนักกว่าแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือถ้าเปรียบให้เห็นก็คือเหมือนสำราญศักดิ์คือโดนเมื่อไหร่ก็ลงโดนเมื่อไหร่ก็ล่วงนะครับส่วนสเปนเนี่ยเป็นฟุตบอลที่เขาเรียกว่าความเป็นทีมสูงนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะเปรียบเทียบนะครับว่าผู้รักษาประตูใครดีกว่ากันนายรับใครดีกว่ากัน
0: เอาตำแหน่งต่อตำแหน่งเลยไหม
1: ใช
0: ่
1: คือแดนกลางนะครับในเกมรับใครดีกว่ากัน
0: ครับ
1: แดนกลางในเกมลุกใครดีกว่ากันแล้วก็กองหน้าใครดีกว่ากันแล้วก็คนข้างสนาม2คนใครเหนือกว่ากัน
0: ดังนั้นเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนะวันนี้เราจะจัดเต็มฟุตบอลโลกฝรั่งเศสสเปนแล้วก็ด้วยความที่พรุ่งนี้พี่หมอมาไม่ได้มาจัดผมอาจจะถามเผื่อไปเลยรอบรองอีกคู่นึงก็คืออังกฤษและอาร์เจนตินา
1: โอ้โห
0: อันนี้ก็สตอรี่เยอะ
1: คือคนที่พูดถึงคู่อาร์เจนกับอังกฤษมันมีอะไรต้องพูดเยอะมากแล้วโอ้โหอังกฤษเนี่ยรอมันนานมาก
0: แล้วมันไม่น่าเชื่อนะอังกฤษเจออาร์เจนเมื่อไหร่พี่หมอมันมีเรื่องราวตลอด
1: ใช่
0: ตั้งแต่มาราโดน่าแฮนด์ออฟกอด
1: โ
0: ซโล่เดี่ยวประเด็นของเดวิดเบ็คแฮมกับเดียโก้ซิเมโอเน่แล้วก็ถัดมาอีก4ปีเบ็คแฮมยิงประตูชัยชนะอาร์เจนตินาอะไรเงี้ยมันโอ้สตอรี่มันเยอะ
1: ใช่
0: ดังนั้นเนี่ยนี่เป็นฟุตบอลโลกที่4ทีมที่หลุดเข้ามาเนี่ยพี่หมอนอกเหนือจะเป็นอดีตแชมป์โลกทั้ง4ทีมแล้วนะถ้าเอาตาม FIFA World Ranking นี่คือ FIFA World Ranking 1 2 3และ4
1: ถูกต้อง
0: เป็นครั้งแรก
1: คือ
0: ดูแล้วกัน
1: ถ้าภาษาบ้านเราก็ต้องใช้คำว่ามาตามนัดนะครับผมถือว่ามาตามนัดนะคือถ้าเป็นทีมอื่นไม่ใช่ผมไปได้ค
0: ่
1: าเยอรมันนะหรือไปได้ค่าโปรตุเกสนะเพราะว่าทีมเหล่านี้เข้ามาเนี่ยผมถือว่าไม่ได้มาตาม
0: ผมตั้งข้อสังเกตนะพี่หมอพอจำนวนแมตช์มันมากขึ้นเฮ้ยแสดงว่าโอกาสทีมที่จะเซอร์ไพรส์เนี่ยมันน้อยลงด้วยนะ
1: น้อยลง
0: เพราะว่ามันต้องของจริงไง
1: ถูก
0: คือง่ายๆว่าคุณจะเป็นแชมป์อ่ะจากเดิมคุณเล่นกี่แมตช์7แมตช์ถูกไหมแต่ว่ารอบนี้คุณต้องเล่น8ดังนั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นทีมเซอร์ไพรส์พลิกล็อกแบบโมร็อกโกคือก่อนหน้านี้โมร็อกโกแค่ชนะ6แมตช์คุณเข้าเซมิไฟแนลไงแต่รอบนี้มันไม่ได้โอ้ดังนั้นเนี่ยผมว่าคนที่ยิ้มคือใครรู้ไหมฟีฟาแฮปปี้เลยฟีฟาบอกนี่ไงนี่ไง
1: ซิฟารีโน่ตอนนี้คิดการใหญ่แล้วแล้วเจตรู้ไหมในเมืองไทยตอนนี้มีคนอยากให้อังกฤษได้แชมป์โลก
0: มันก็รอนานสุดไง

0: ได้บรรดา4ชาติอังกฤษรอมา60ปีอ่ะพี่หมอ
1: คือคนไทยเนี่ยเจต้องยอมรับนะถ้าพูดถึงฟุตบอลเนี่ยนะเราใกล้ชิดกับพรีเมียร์มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราแอบเชียร์อยู่นะครับถ้าสมมุติว่าทีมชาติอังกฤษได้แชมป์นะม
0: ัน
1: จะทำให้ฟุตบอลลีกฤดูกาลหน้าเนี่ยมันบูมมหาศาล
0: แม่ดังนั้นนี่อ่ะเอาเป็นว่าใครเห็นยังไงก็4689899เดี๋ยวเรื่องฟุตบอลโลกเราจัดเต็มๆช่วงท้ายแต่ว่านิดนึงที่ผมจั่วไว้เมื่อช่วงต้นเนี่ยพี่หมอแม่วันนี้เราต้องชื่นชมสาวใต้วัย16น
1: ะ
0: คือน้องเนเน่ที่ไปออกอเมริกาสก็อตทาเลนต์แล้วก็เมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมาก็ออกรายการโหนกระแสเอาจริงๆผมดูน้องตอนผ่านรายการเนี่ยก็ชอบแล้วน
1: ะ
0: พอฟังบทสัมภาษณ์พี่หมอน้องและคุณพ่อเนี่ยเห็น mindset เห็นทุกอย่างเออยิ่งรักน้องอ่ะนี่ฝากตัวเป็น FC อีกคนนึงอ่ะ
1: คือเจ็บจริงๆแล้วเน่เนี่ยไม
0: ่
1: ใช่คนที่เพิ่งจะมาแบบมาอยู่ในใจของคนไทยเน่เนี่ยมีโอกาสออกทีวีหลายครั้งแต่ไม่ดัง
0: ครับ
1: นะครับเป็นเพราะว่าคนไทยฟังเนี่ยน้องเนี่ยมาเล่นดนตรีสไตล์เฮฟวี่
0: อ
1: ่ะนะครับบางคนก็ฟังแล้วไม่โดนแต่สำหรับคนที่ภูเก็ตใช่ไหมที
0: ่
1: ตลาดนาคานะครับน้องเนี่ยไปเล่นเปิดหมวกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าฝรั่งเนี่ยโอ้โหดูมากกว่าคนไทย
0: ใช่
1: แล้วก็ครั้งเนี่ยผมไม่ทราบรายละเอียดว่าคุณพ่อเนี่ยบอกว่าทำทุกอย่างเพื่อพาน้องเนี่ยไปที่อเมริกาแล้วก็ประเด็นก็คือต้องไปที่ Got Talent ด้วย
0: คือเป็นรายการที่น้องชอบดูเบื้องต้นก็เลยอ่ะในเมื่อเดินสายประกวดในบ้านเราได้แชมป์ได้ถ้วยมาหมดก็เลยเฮ้ยมันมีฝันต้องไปให้ได้เพียงแต่ว่าวันนี้ที่ฟังบทสัมภาษณ์น้องเนี่ยอันนึงเนี่ยผมก็มานั่งคิดเหมือนกันนะว่ากลายเป็นว่าสิ่งที่น้องได้โอกาสณในวันที่ยังไม่มีใครยังไม่มีแสงในตัวน้องให้หมอเป็นคนอเมริกันน
1: ะ
0: ที่มาชื่นชอบผลงานน้องและเป็นคนประสานงานให้น้องไปอเมริกาสก็อตไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์แม้กระทั่งกีตาร์ตัวที่น้องโชว
1: ์
0: เป็นคนเดนมาร์กที่ชื่นชอบผลงานน้องแล้วให้น้องอ่ะพี่หมอบางทีเรามานั่งคิดนะเออกลายเป็นว่าน้องอยู่เมืองไทยมีโอกาสเล่นที่ตลาดออกรายการมาพอสมควรแต่กลายเป็นคนที่เห็นคุณค่าเนาะเป็นคนต่างชาติซ
1: ึ่
0: งถามว่าคนไทยเราผมไม่ได้หมายว่าคนไทยเราไม่ได้สนับสนุนนะแต่ว่าโอกาสแบบนี้มันอาจจะคอนเน็กต์ไม่ถึงอ่ะแต่พอเป็นคนต่างชาติเขาเห็นความสามารถเนี่ยอันนี้ผมว่าจะเป็น2คนที่ครอบครัวน้องเน่เนี่ยจะไม่มีวันลืมเลยนะ
1: ถูกต้อง คือเจตเราว่าคนไทยไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ยเราชินกับภาษาไทยนะครับเวลาน้องร้องเพลงเนี่ยร้องเพลงสไตล์เฮฟวี่เนี่ยคนฟังไม่เยอะนะ
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ร้องเนี่ยอย่างเน่เนี่ยทำได้นี่ถือว่าเก่งมาก
0: ทั้งร้องทั้งเล่นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: นะสุดยอด
1: อ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทำให้คนไทยใจฟูแล้วกันในช่วงนี
0: ้
1: นะครับส่วนโศกนาฏกรรมก็อย่าไปพูดถึงเพราะว่ายิ่งเห็นยิ่งดูนะเดี๋ยวนี้ผมปิดนี่เจ็ดเมื่อคืนเนี้ยผมไม่ดูเลยนะค
0: ือ
1: ผมดูแล้วผมรู้สึกเศร้าใจอ่ะ
0: ก็ยอดตัวเลขก็เพิ่มขึ
1: ้
0: นก็แม่มันใช้คำว่าอะไรดีพี่หมอถอดบทเรียนก็ไม่น่าได้แล้วนะบทเรียนมันราคาแพงเหลือเกินมันก็ต้องย้อนกลับไปกฎกติกาเนาะ
1: คือเมื่อวานเนี่ยเจตก็พูดไว้แล้วคนที่ฟังเนี่ยเขาก็เห็นด้วยนะกับเขาเรียกว่าข้อมูลที่ทั้งเจตทั้งผมพูดถึงนะอ่ะเราไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้เยอะมาเรื่องกีฬาดีกว่า
0: ได้เลย
1: นะครับเอาแบดมินตันดีกว่าวันนี้เป็นรายการใหญ่พอสมควรนะแต่ปรากฏว่าวันแรกเนี่ยน่าเสียดายนักแบดมินตันของไทยเนี่ยส่วนใหญ่ใช้คำว่าส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จ
0: ก็เป็นรายการเจแปนโอเพ่นนะครับซึ่งเป็นระดับเวิลด์ทัวร์750แข่งกันที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นก็แม่เอาเดี๋ยวไล่เรียงผลให้นะครับก็วันนี้มีหญิงเดี่ยวเราลงสนามด้วยนะครับก็คือเมย์ซ้ายก่อนแล้วกันส
1: ุ
0: ภนิดาเกตทองเนี่ยจริงๆก็แม่ต้านลำบากไปเจอเฉินยู่เฟยนะครับแล้วก็เมย์ซ้ายแพ้ไป2เกมรวดแต่ว่าเกมแรกเบียดเหมือนกัน21-23พี่หมอเกม2ไปแพ้ขาด12-21ก็ตกรอบแรกไปเช่นเดียวกับเมขวารัชนกอินทนนท์นะครับก็ไปเจอซิมยูจินจากเกาหลีใต้ปรากฏว่าเมก็แพ้ไป2เกมรวดนะครับ18-21และ19-21ในขณะที่น้องครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์นะครับก็ไปแพ้มิเชลลีจากแคนาดา2เกมรวดเช่นกัน17-21แล้วก็ 12ต่อ21ถ้าว่าหญิงเดี่ยวเรา3คนประเดิมรอบแรกแพ้หมดนะครับ
1: คนเดียวแล้ว
0: อืม
1: เหลือน้องหมิวพรปวี
0: ครับ
1: นะครับ
0: เดี๋ยวน้องหมิวเนี่ยอืมถ้าดูจากโปรแกรมน่าจะพรุ่งนี้ไหมพี่หมอ
1: พรุ่งนี้
0: น้องหมิวแล้วก็น้อง
1: อีกคนหนึ่งใช
0: ่พิชามนน้
1: องพ
0: ิ
1: ง
0: ตอนนี้เราเหลือน้องหมิวกับพิงซึ่งจะแข่งพรุ่งนี้นะครับอันนี้คือหญิงเดี่ยวส่วนที่เป็นข่าวดีหน่อยแล้วกันก็คือชายเดี่ยวก็คืออิคคิวพนิจพลธีรรัศกุลนะครับฟอร์มดีต่อเนื่องนะชนะโจนาธานคริสตี้2เกมรวดนะครับ21ต่อ16และ21ต่อ14เช่นเดียวกับคู่ผสมนะครับบาร์ทเฟรมครับเดชพลภวรานุเคราะห์และสุพิศราเพียวสำพรานก็มาเจอไทยกันเองเอาชนะคู่ของสุภักจอมเกาะแล้วก็อนิชาจงสถาพรพันธ์ไป2เกมรวด21 19และ21ต่อ12นะครับส่วนหญิงคู
1: ่อีกคู่นึงด้วยคู่ผสมโอ้โหน่าเสียดาย
0: ใช่ถูกต้องก็คือคู่พักพลกับซับซิรี
1: ใช่
0: โอโม่กับปอป้อไปแพ้คู่ไต้หวันพี่หมอ
1: ถูกต้อง
0: อืมก็คือเย่หงเว่ยกับนิโคลัสกอนซาเลซชานนะครับไป1ต่อ2เกม
1: ใช่
0: แม่เกมตัดสินนี่19 21อันนี้คือคู่ผสม
1: น่าเสียดาย
0: อืมส่วนหญิงคู่เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับเรามีหทัยทิพย์แล้วก็ณปภากรเนี่ยเอาประสบการณ์เนาะไปแพ้คู่ของจีนนะครับเท่ากับว่าวันนี้เนี่ยเอ๊ะชายคู่เหมือนจะเหลืออีกคู่นึงนะเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงว่าแข่งหรือยังชายคู่อีกคู่นึงเนี่ยเดี๋ยวจะลงตอนช่วงรายการเราเลยพี่หมอก็คือคู่ของพีรัชชัยและภักพลจะเจอคู่ของเกาหลีใต
1: ้ครับ
0: เท่ากับวันนี้สตาร์ทหลายคู่เลยก็มีชนะมาก็คืออิคคิวและบัตเฟม
1: ครับ
0: เป็นไงภาพรวมพี่หมอ
1: ก็ต้องบอกว่าออกสตาร์ทไม่ดีนะครับใช้คำว่าออกไม่ดีเลยคือผมถือว่าจริงๆแล้วหญิงเดี่ยวเราน่าจะเข้ารอบมากกว่านี
0: ้ส่วนกุลวิทิศสารเนี่ยเดี๋ยวจะประเดิมรอบแรกวันพรุ่งนี
1: ้
0: เจอกับเชตตี้นะครับนี่เป็นดาวรุ่งอินเดียนะโอ้ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะ
1: ใช
0: ่แล้วก็จะมีน้องพิงค์จะเจอกับนักแบดจากตุรกีนะครับเอรินนี่ผมก็ไม่คุ้นนะส่วนหมิวพรปวีเนี่ยเจอกับนักแบดสาวจากไต้หวัน
1: ครับ
0: มือ12ของโลกนะครับก็เดี๋ยวจะแข่งวันพรุ่งนี
1: ้ก็ดูยาวๆไปถึงวันอาทิตย์เลยรอบชิงนะครับสำหรับแบดมินตันมาที่เทนนิสนิดนึงล่าสุดนะครับท่านนายกสมาคมคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนะครับเปิดเผยว่าก็แสดงความยินดีและชื่นชมนักกีฬาเทนนิสไทยที่อันดับโลกสูงขึ้นจากการจัดอันดับนะครับของ ATP ก็ปรากฏว่าน้องนัทนะครับปรัชญาสิทธิ์โลนะครับมือหนึ่งของไทยนะครับในประเภทคู่ขยับขึ้น4อันดับไปอยู่อันดับที่100ของโลกในประเภทชายคู่เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าหญิงเดี่ยวเนี่ยนะครับน้องรวงข้าวลลนาธราฤดีขยับขึ้น8อันดับไปอยู่อันดับที่91ของโลก
0: ครับ
1: นะครับก็จากการที่ผ่านเข้ารอบ2หญิงเดี่ยวในวิมเบิลดันนะครับก็เลยทำให้ส่วนน้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วพุ่งขึ้น51อันดับไปอยู่อันดับที่113ของโลกหลังจบการแข่งขันวิมเบิลดันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามนัญชยาเคยติดท็อป100มาแล้วนะครับแต่ตอนที่มีอาการบาดเจ็บพักรักษาตัวเนี่ยทำให้อันดับร่วงลงมานะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องราวที่ดีนะครับสำหรับเรื่องราวของเทนนิสซึ่งท่านนายกก็บอกว่าจะพยายามสนับสนุนนะครับให้นักเทนนิสไทยทั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่เนี่ยไปได้ไกลมากที่สุดสำหรับซีซั่นนี้ที่ท่านเนี่ย เขาเรียกว่าได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมเป็นสมัยที่2
0: แม่ต้องยินดีกับใหม่ด้วยนะเข้าถึงรอบ3วิมเบิลดันนี่แม่อีกแค่นิดเดียวจะเข้าท็อป100นะครับในศึกแล้วเดี๋ยวผมกำลังตาม US Open เลยน
1: ะ
0: พี่หมอว่าจะยังไงด้วยนะถ้าดูจากแรงกิ้งนะครับสำหรับทั้งรวงข้าวแล้วก็มนัญชยานะ
1: ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับของกีฬาที่ไม่ใช่ฟุตบอล
0: ก็ถ้าเทนนิสอีกนิดนึงพี่หมอก็ไปดูแชมป์หน่อยไหมวิมเบิลดันก็คือลินดานอสโควานี่ก็ขึ้น5อันดับน
1: ะ
0: เข้ามาอยู่ในท็อป10นะครับลินดานี่เจ้าของแชมป์วิมเบิลดันขึ้นมารั้งมือ7โลกนะพี่หมอเข้ามาในท็อป10แล้วก็1 2ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือซาบาเรนกาแล้วก็รีบากีน่ายังเป็นมือ1มือ2ของโลกนะครับเจสสิก้าเปกูล่าขึ้นมาเป็นมือ3โลกโคโค่กอล์ฟ ก็อยู่มือ4ของโลกในสัปดาห์นี้นะ
1: ครับ
0: อืม
1: นะครับส่วนเรื่อง

0: เรื่องของ LPGA สัปดาห์นี้หยุดพักนะครับจะแข่งขัน ISPS Honda Women Scottish Open ที่สกอตแลนด์นะครับก็ต้องบอกว่ารายการระดับ2ล้านเหรียญสหรัฐนะครับลัตติเวิร์ดเป็นแชมป์เก่านะครับหลังจากจบรายการที่สกอตแลนด์ก็จะเป็น AIG Women Open Major ที่5นะครับก็จะแข่งนะครับที่อังกฤษนะครับซึ่งรายการเนี้ยนะครับมาแข่งกันครบเลยนะครับทั้งโปรจีนก็จะมากลับมาแข่งรายการนี้ด้วยนะครับ
1: ก็ถ้าดูอันดับโลกล่าสุดหน่อยก็แล้วกันนะครับอัปเดตวันอังคารนี่โอริวแฮรันเจ้าของแชมป์เมเจอร์สองรายการติดเนี่ยขึ้นอีก4อันดับล่าสุดเนี่ยมาจอบจีโน่เหมือนกันนะพี่หมอนะขึ้นจากอันดับ7มารั้งมือ3โลกนะในสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าจีโน่ของเราก็ยังคงครองมือ2ของโลกนะในขณะที่มือ1ก็ยังเป็นเนลลี่คอร์ด้านะครับเพียงแต่ว่าแต้มก็ค่อนข้างห่างตอนนี้จีโน่ 10.63 ลิวแฮรันเนี่ย 8.06 เขาเรียกว่าเขาก็ตามอยู่ในระดับ1นะครับในขณะที่นักกอล์ฟไทยคนอื่นๆเนี่ย อย่างแพตตี้นะครับประพังกรสัปดาห์นี้ขึ้น2อันดับนะครับมารั้ง27โลกเอริยาจุธานุการขึ้น3อันดับมารั้งมือ38โลกเอาเฉพาะในท็อป50ก็แล้วกัน
0: ครับ
1: ก็ยังมือ2นะพี่หมอนะจีโน่เราน่าจะตามนี้นะครับเพราะว่ากอล์ฟนี่เหมือนกับก็อีกไม่นานก็อีกเมเจอร์นึงนะพี่หมอ
0: ใช่ใช่ใช่
1: มันจะต่อต่อไปเลยนะ
0: คือสัปดาห์นี้พักสัปดาห์หน้าไปแข่งสกอตแลนด์แล้วก็ถัดไปก็เมเจอร์ที่5นะ
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: นะครับโอ้โหดูจากลีดเดอร์บอร์ดของ LPGA เนี่ยโอ้เนลลี่คอร์ด้านำโอ้โหเยอะเกือบทุกรายการเลยเกือบทุกรูปแบบเลยเอางี
1: ้ครับ
0: สกอร์น้อยหรือว่าอะไรทุกอย่างเนี่ยโอ้โหนำหมดเลย
1: ก็เหมือนที่จีโน่ทำได้
0: ใช่ใช
1: ่เมื่อปีที่แล้วนี่แหละอ่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันต่อนะครับจริงๆนักกอล์ฟสาวไทยก็เคยได้เมเจอร์มาแล้วนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าเราก็อาจจะต้องรอจีโน่นิดนึงวันก่อนนี้ยังคุยกับพี่โอ๊ตอยู่เลยว่าเอ๊ะมันอาจจะต้องก้าวข้ามอะไรบางอย่างเนาะ
0: เมื่อเช้านี้นะครับมีเขาเรียกว่าแฟนกีฬาคนหนึ่งมาคุยกับผม
1: ครับ
0: ครับเขาพูดว่าพี่หมอเป็นทำไมไม่กล้าพูดเรื่องราวที่สมาคมบางสมาคมเนี่ยที่มีประเด็นอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับปรากฏว่าคุณแม่ของนักกีฬาแม่นปืนทีมชาติก็ออกมาพูดในกรณีตอนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาเนี่ยนะครับไปประชุมนะครับก็บอกว่าไอ้เรื่องของยิงปืนเนี่ยก็อยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่มาเคลียร์เพราะว่าเงียบนานมาก
1: ครับโอ้โหวันนี้เป็นประเด็นเลยนะผมเห็นคลิปแล้วแบบ
0: คือผมเนี่ยนะผมพูดถึงยิงปืนก็เพราะว่าสมัยก่อนนะเจนต้องยอมรับนะ
1: บ
0: ยิงปืนเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่ทำเหรียญทองให้กับประเทศไทยเป็นกอบเป็นกำไม่ว่าจะเป็นซีเกมไม่ต้องพูดถึงซีเกมนี่มาเป็น10เลยแต่เอเชียนเกมเราก็เคยได้แล้วก็ยังโอลิมปิกเนี่ยเป้าบินเราก็เคยเข้าใกล
1: ้
0: นะครับแต่เนี่ยการออกมาร้องเรียนและการมาพูดคุยในเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็ดูเหมือนสมาคมเนี่ยมีประเด็นปัญหาแล้วยังไม่สามารถสะสางได
1: ้ครับ
0: ซึ่งผมไม่รู้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่หน่วยงานไหนที่จะต้องมาเคลียร์เรื่องนี้นะก็ฝากไปยังท่านรัฐ
1: ม
0: นตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลผมว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นดราม่าและเป็นหนังชีวิตมันนานเกินไปแล้วอ่ะแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ดูแลเรื่องสมาคมกีฬาไม่เข้าไปจัดการ
1: ครับ
0: นะผมไม่ได้พูดถึงประเด็นผิดเลยนะผมมีความรู้สึกว่าเรื่องราวเหล่านี้มันควรจะเคลียร์ให้จบว่าจะเอายังไง
1: โอ้โหมันเอาจริงมันค้างคามานาน
0: โอ้โหนะเจ็ดนานไหม
1: แล้วเราก็ไม่รู้ว่าพอไปดูไส้ในเนี่ยในแต่ละชนิดกีฬาเนี่ยเราพลาดที่จะมีนักกีฬาที่สมควรจะต้องได้เขาเรียกไงพี่หมอโอกาสในทีมชาติมากแค่ไหนเนาะ
0: ใช
1: ่ถ้าเรื่องแบบนี้มันแม
0: ่คือไอ้เรื่องการเขาเรียกว่า
1: คัดเลือกนักกีฬา
0: การคัดเลือกเนี่ยนะมันกรอบหรือว่ามาตรการในการเขาเรียกว่าตั้งไว้เนี่ยมันต้องมีความชัดเจนแล้วถ้ามันมีการกลั่นแกล้งมีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยต้องเข้าไปดูแลนะ
1: คือผมว่ามันไม่เหมือนการเลือกตัวนักฟุตบอลนะพี่หมอคือถ้าสมมติว่านักกีฬา

0: านักฟุตบอลเนี่ยมันอาจจะมีประเด็นว่าโค้ชชอบสไตล์นี
1: ้
0: อ่ะที่เวลาเขาแซวกันอ่ะว่าอ่ะโค้ชคนนี้ต้องมีนักเตะคนนี
1: ้
0: เหมือนที่เขาแซวโทมัสซูเคิลอ่ะชอบอะไรมาดูเอเก้นักหนาเนี่ยมันอาจจะเป็นสไตล์ที่เขาชอบอ่ะอาจจะช่วยเกมรับนู่นนี่นั่นหรือแม้กระทั่งอ่ะไหนๆก็พูดละโค้ชซิโก
1: ้
0: ทำไมชอบมงคลทศกัยโอ้ใช้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือกีฬาฟุตบอลผมว่ามันเป็นอาจจะเป็นกีฬาที่ความชื่นชอบของโค้ชอ่ะมันเลือกได้แต่พอเป็นกีฬาที่เป็นสถิติเห็นไหมผมกำลังจะโยงมาว่าเป็นสถิติเป็นตัวเลขเฮ้ยมันก็ต้องดูสแตทไหมพี่หมอ
2: คุณสอบเข้ารับราชการไม่ได้แล้วไปแก้
0: ข้อเขียนเนี่ย
2: แล้วคุณไปแก้อย่างเงี้ย
0: ยิงปืนเนี่ย
2: มันเจ็บมันไม่ได้
0: ม
2: ัน
0: ม
2: ี
0: สถิติอ่ะ
2: ถูกต้อง
0: โอ้นี่โยงมานี่ตรงไหมเนี่ย
2: ตรง
0: พยายามจะพูดให้เห็นภาพ
2: นี่อันที่ชัดเจนเนี่ย คือสถิติเป็นตัววัดเพราะฉะนั้
0: น
2: คุณจะมาบอกว่าชอบไม่ได้เหมือนอย่างบิลภูริพันธ์
0: ถูกไงพี่หมอ
2: คุณจะบอกว่าคุณวิ่งดีวิ่งเร็วแต่คุณไปแล้วคุณแพ้เขาก็คือแพ้
0: สมมติคุณคัดเลือกนักกีฬากรีฑาเนี่ยคุณไม่ดูสถิติคุณดูอะไรผมถึงบอกว่ามันต้องแยกไงกีฬามันอาจจะมีความชื่นชอบของโค้ชเพราะมันมีแท็กติกแต่ถ้าเป็นกีฬาที่ต้องวัดด้วยผลสถิติเนี่ยคุณก็ต้องวัดด้วยตรงนี้นะ
2: ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับ คือเจตไปดูผมก็ไปดูดูแล้วไม่สบายใจมีความรู้สึกว่าเอ๊ะจะทำยังไงเนี่ย
0: ไหนๆพี่หมอพูดถึงรัฐมนตรีละวันนี้ก็มีวาระสำคัญเพราะว่าท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำเสนอวาระสำคัญเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพี่หมอวันนี้เลยเพื่อพิจารณาการอนุมัติแนวทางการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภาครัฐครั้งใหญ่โดยการแยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬาออกจากกันอย่างเป็นทางการในมุมมองพี่หมอเราเริ่มจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมในอนาคตอันใกล้นี
2: ้ต้องบอกว่ามีคนที่มีโอกาสนะครับเข้าไปทำงานนะครับในภาคการเมืองอ
0: ่
2: ะแล้วก็มีความคิดจะแยกการท่องเที่ยวกับกีฬาออกจากกันซึ่งผมเห็นด้วยนะผมว่ามันคนละแบบกันนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วกัน
0: เป็นการปลดล็อกน
2: ะ
0: กระทรวงกีฬารูปแบบใหม่เนี่ยผมรออยากเห็นมากเลยคำว่ากระทรวงกีฬาสั้นๆเนี่ย
2: ใช่
0: แต่ว่าอาจจะมีบางคนเสนอนะว่าเอ๊ะแล้วเยาวชนบวกเข้ามาได้ไหมเพราะว่าเยาวชนกีฬามันก็เรื่องเดียวกันแต่ผมว่าไส้ในอ่ะก็จะเกี่ยวข้องกับเยาวชนเต็มๆมันก็เหมือนกับการท่องเที่ยวอ่ะพี่หมอพอสมมติแยกกีฬาการท่องเที่ยวแล้วการท่องเที่ยวมันก็ควรจะไปคู่กับวัฒนธรรม
2: ใช
0: ่ถูกไหม
2: ถูก
0: เพราะมันไปเรื่องเดียวกัน
2: นะครับก็เป็นประเด็นที่วันนี้พูดถึงนิดนึงแล้วกัน
0: ครับ
2: เรื่องของกีฬาที่เงียบเหงาอย่างยิงปืน
0: โอ้ยต้องถามพี่หมอน่าจะทราบสตอรี่ยาว
2: ๆบางอย่างก็ไม่อยากฟังนะครับ
0: อ้าวส่วนวอลเลย์บอลเมื่อวานนี้กลับมาก็แฟนๆนี่ไปรับกันเนืองแน่นเลยที่สุวรรณภูมิ
2: ก็เป็นเรื่องที่ต้องปรบมือให้ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องตำหนิเลยนะครับเพราะว่าหัวหน้าสตาฟโค้ชอย่างดร.เกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรนะครับกับการทำหน้าที่2ปี
0: ครับ
2: นะครับผมถือว่าผลงานออกมาใช้ได้แล้วก็เราเห็นตัวตายตัวแทนนะ
0: เริ่มได้เห็นเน
2: า
0: ะในปีนี้น
2: ะ
0: ว่ามันจะมีรอยต่ออะไรยังไงก็เท่ากับว่าจบอันดับ14ในเนชั่นลีกนะครับผลงานชนะ3จาก12แมตช์เพียงแต่ว่าท่านนายกบอกเลยรวมไปถึงโค้ชออสด้วยนี่พักกันได้ไม่นานนะพัก5วันเพราะเดี๋ยวจะต้องเข้าแคมป์เก็บตัวกับ3รายการสำคัญในปีนี้นะครับก็คือ CV ครับชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกม
2: ใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยน้องๆก็มีข่าวดีอย่างเงี้ยสสิภาพรเนี่ยตอนนี้ที่สหรัฐ
0: ถูกต้อง
2: เรียบร้อยแล้ว
0: ก็มันก็จะไปว่ากันเรื่องของการเล่นอาชีพด้วยว่าใครจะเดินทางยังไงเพราะว่าโอ้แต่เห็นพอโค้ชออสบอกพัก5วันนี่นักข่าวก็แซวนะโอ้โหน้องๆ นี่ได้พักนิดเดียวแล้วเดี๋ยวจะเข้าแคมป์เก็บตัวอีกทีที่19กรกฎาคมนะครับเพราะว่า CV ครับนี่เหมือนที่เราคุยเมื่อวานเนาะสนามแรกที่เวียดนามซึ่งเอาจริงเขาก็ไม่ยอมเราเหมือนกันนะ
2: จะไม่ยอมเขาอยากจะชนะเรานะจะชนะเราโดยไม่มี
0: แล้วตู้เย็นนะ
2: ตู้เย็นเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีตู้เย็น
0: เหรอเขาจะมีเป็นแอร์เป็นพัดลมเป็นอะไรหร
2: อตู้เย็นอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้ว
0: 4ทีได้มานะทั้ง4ทีอ่ะก็เนี่ยบรรยากาศก็ชื่นมื่นนะครับผมว่าคีย์สำคัญก็คือการชนะบราซิลนะ
2: ครับโอ้ยคะแนนมหาศาลเลย
0: บวกตั้งเกือบ20แต้มอ่ะ
2: ใช่
0: จากการล้มบราซิลเนี่ยประมาณนี้นะวอลเลย์บอลจริงๆมันก็มี U18 อะไรด้วยนะครับฝั่งชายเนี่ยพี่หมอไปเล่นที่จีนเนี่ย ก็เราเหมือนจบอันดับ2ของสายนะมีไปแพ้ปากีสถานอะไรเงี้ยแต่ผมว่าวอลเลย์บอลชาย U18 ก็ยกระดับผมว่าวอลเลย์บอลชายก็ต้องได้รับการพูดถึงนะพี่หมอเน
2: า
0: ะ
2: อาจารย์ปาร์คอ่ะมาปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นคือทุกดีขึ้นทุกอย่าง
0: ครับคือตอนนี้ทีม U18 ชายไทยเนี่ยหลังจากที่แพ้ปากีสถานไปเนี่ยเราจบอันดับ2ของกลุ่มจะต้องไปรอเจอไปเจออันดับ1ของสาย A อ่ะคือตอนนี้จะเป็นจีนหรือไชนีสไทเปนะครับเดี๋ยวต้องรอลุ้นนะประมาณนี้ประมาณนี
2: ้ช่วงแรกก็น่าจะครบนะครับ
0: ครับ
2: มาที่ข้อความ468-9899
0: พ่อบอลไทยนี่วันนี้เขาก็รายงานตัวแล้วนะ
2: ใช่
0: ให้พี่หมอมาโฟกัสหน่อย
2: ประเด็นมันมีประเด็นต้องพูดเยอะมาก
0: ข้อความแรกนะครับทาง468-9899ภรรยาของกระดำไม่ขยับครับหมอป้าเจตอามซ่ามาแย้วงับนักกอล์ฟคนไหนที่ชอบใส่กางเกงขายาวตอบลูก้ายีนส์วงเล็บดีนจากอัมซ่าประมาณนี้นะฮะ
2: กำลังจะมีข่าวดีนะสโมสรอยากได้เลย
0: นะฮะแล้วก็เฝ้า99เข้าทักทายสบายนักแถมบอกรัก2หนุ่มหล่อหน้าใสผิดเลย4โมงถึง5โมงครึ่งฟังวนไปสปอร์ตไกด์ใจผูกพันกันนานปีจากอัมซ่านะครับ
2: ครับ
0: 3ข้อความเหมือนเดิมพี่หมอพรุ่งนี้หนีเรียนใช่ไหมครับอุ้ยถ้างั้นรบกวนฟันธงคู่อาเจนสิงโตล่วงหน้าเลยครับจากคุณหงไฮเวย
2: ์โอ้โห
0: โอ้โหใช่ว่าหนีเรียนเลย
2: โอ้โหแต่พรุ่งนี้น้องคมมาผมเห็นด้วยนะเพราะน้องคมเนี่ยเขาเป็นแฟนฟุตบอลทีมชาติอังกฤษด้วยแล้วก็เป็นแฟน
0: ฝรั่งเศสด้วยพี่หมอเขาจะเป็นฝรั่งเศสด้วยส่วนหนึ่ง
2: เขาเนี่ยจะให้ข้อมูลได้ดีกว่าผม
0: ก็ต้องบอกว่าพี่หมอไม่ได้หนีเป็นวันหยุดพี่หมออยู่แล้วนะฮะอันนี้ต้องออกตัวไว้ให้
2: รับเงิน700ก็ต้องทำงานบ้างแล้ว
0: แหมคำว่าหนีเรียนนี่พี่คุณหงไฮเวย์ใช้เนี่ยเมื่อก่อนผมทำงานจริงๆนะพี่หมอ
2: ใช
0: ่บอลโลกปี94อ่ะผมปีนรั้วโรงเรียนออกไปดูบอลโลกอันนี้ต้องขอดีคุณครู
2: ไม่มันมีโมเมนต์ดีๆเอานี่เรื่องจริงเจตไอ้เรื่องที่เจตพูดเนี่ยมันมีโมเมนต์ดีๆทั้งนั
0: ้
2: น
0: แล้วที่สำคัญเนี่ยที่ทำงานเพราะอะไรรู้ไหมโรงเรียนอยู่ติดกับศูนย์วิทย
2: ์
0: ซึ่งพ่อเพื่อนเนี่ยมีบ้านพักอยู่ในศูนย์แต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยไปขอครูแล้วน
2: ะ
0: ครูไม่เปิดให้ดูเห็นไหมล่ะถ้าครูเปิดผมก็ไม่ต้องออกไปแล้วทุกวันนี้
2: เขาทำตามระเบียบ
0: ทุกวันนี้อยากจะบอกคุณครูว่าอย่างน้อยๆนะการออกไปดูบอลโลกคนนั้นเนี่ยก็ยังเป็นวิชาชีพจนถึงทุกวันนี้นะฮะดังนั้นครูภูมิใจกับผมเถอะเผื่อครูน่าจะดูผมภาคบอลด้วยอันนี้แอบแซวนะพี่เทียนท่าฉลอมนะครับวันอังคารเบิกบานสำราญยิ่งข่าวดีจริงมากมายไม่หน่ายแน่กีดาดีเด่นดังฟังของแท้ให้เหลียวแลดูข่าวกล่าวรับรู้หมอเมาเขาคู่เจดเด็ดดีดังแฟนเฝ้าฟังจริงจังยังมีอยู่ข่าวเข้มข้นคึกคักรักเชิดชูเด่นดีดูสปอร์ตไกด์ไม่ไกลกันจากคุณเทียนท่าฉลอม
2: ครับยังคุณภาพเหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมนะฮะแล้วนี่ถามถึงเป้งมาก็เป้งไม่ได้มาจัดแล้วนะคร
2: ับ
0: ตอนนี้ก็ติดตามน้องได้ทางเพจส่วนตัวทาง BG Sport อะไรอย่างงี้นะครับก็ได้นะครับโอ้โห ว่านี่น้องอาร์มเขาบอกว่าป้าหนูขอโทษนักเตะนะป้าไม่ใช่นักกอล์ฟจากอัมซ่าจริงๆนี่ก็ตังหิดนิดๆนั่นแหละแต่ว่าก็อปล่อยผ่านไปเพราะลูกัสดีนนี่เขาเป็นเพราะล่าสุดเนี่ยไปเปเชพี่หม
2: อ
0: ลูกัสดีนเนี่ยเขาไปเอาแทน AO แล้วดีนเนี่ยเล่นดีมากในบอลโลกคนนี
2: ้
0: จริงๆเห็นแล้วแหละน้องอัมแต่ว่าน้องอัมเอามาแก้เองเอ๊ะนี่เป็นเป้งส่งมาเองหรือเปล่าเนี่ยติลมันก็มาลุ้นแชมป์ดีพี่เจตจากน้องเป้งจิรายุนะฮะเอ๊ะใช่เบอร์เป้งมาเนี่ย
2: คือใช่ไม่ใช่ก็คิดถึงนะอ้าวจริงๆผมติดตามแป้งอยู่ตลอดนะก็เห็นไปจัดอยู่ที่ BG แล้วก็ไปดูแลลูกๆในการเล่นฟุตบอลด้วยแล้วก็ยังเล่นดนตรีเหมือนเดิม
0: ใช่เบอร์เจ้าแป้งสวัสดีแป้งด้วยเป็นไงติลิมันแป้งเห็นยังไงไหนลองพิมพ์มายาวๆหน่อยสิของดีไหมแต่อายุเยอะไปนิดนึงนะเออ29นะ
2: อุ้ยแต่อายุไม่มีอุปสรรค
0: โอ้แต่ว่าในบอลโลกคนนี้นี่เด่น
2: เด่นมาก
0: เด่นสำหรับทีมชาติเบลเยียมนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนพี่หมอแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟุตบอลไทยครับ
1: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอลโลกสตอรี
4: ่อาร์เจนตินา2022สถิติทีมที่ยิงจุดโทษตัดสินมากที่สุดในแง่ของความกดดันทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกปี2022ได้สร้างสถิติที่เป็นบททดสอบหัวใจนั่นคือเป็นทีมที่ลงเล่นในการดวลจุดโทษตัดสินมากที่สุดใน1ทัวร์นาเมนต์สถิติระบุว่าพวกเขาต้องดวลจุดโทษถึง2ครั้งในรอบน็อกเอาท์ที่เอาชนะเนเธอร์แลนด์ในรอบ8ทีมและชนะฝรั่งเศสในนัดชิงชนะเลิศซึ่งพวกเขาก็เอาชนะได้ทั้งหมดส่งผลให้อาร์เจนตินาครองสถิติโลกเป็นทีมที่ชนะการดวลจุดโทษในฟุตบอลโลกมากที่สุดรวม7ครั้งนับรวมทุกปีที่เคยแข่งมาซึ่งสถิตินี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเก๋าเกมและความนิ่งของผู้รักษาประตูอย่างเอเมเลโนมาร์ติเนสที่กลายเป็นกำแพงมนุษย์ในสถิติการป้องกันลูกจุดโทษระดับโลก
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
0: 16 นาฬิกา 42 นาทีครับช่วงที่2ของสปอตไกด์วันอังคารครับ
2: ก็ต้องบอกว่ารายงานตัวแล้วครับ
0: ครับ
2: นะครับแต่ขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของคลื่นนิดนึง
0: เชิญครับ
2: นะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับก็อยากเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับทุกรายการของคลื่นนะครับร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์และโหวตทีมที่ท่านชื่นชอบเริ่มที่20บาทก็มีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลนะครับขั้นตอนนะครับอย่างแรกต้องสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับหลังจากสมัครแล้วต้องเลือกซื้อแพ็กเกจนะครับบัตร Mcot Super Fan ที่คุณชอบในการโหวตนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไอ้บัตรMcot Super Fan เนี่ยราคาถูกสุด20บาท20บาทจะรับไปเลย10โหวตนะครับแต่ถ้าจำนวนมากกว่านี้ก็ได้โหวตมากกว่านี้นะครับรางวัลก็รางวัลที่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van จำนวน1รางวัลรางวัลที่2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็โกลด์กิฟต์วอลเชอร์จำนวน5รางวัลมูลค่ารวม 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลาตี 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักรับรางวัลหลักล้านต้องรีบเลยนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้นะครับส่วนเรื่องราวของยางรถยนต์ดันลอปก็สามารถสนุกได้ทุกนัดที่ทีมชาติอังกฤษลงเล่นในฟุตบอลโลกแล้วก็ในรอบรองจะพบกับอาร์เจนตินาก็เขียนว่ายางรถยนต์ดันลอปนะครับอังกฤษจะชนะเสมอหรือแพ้อาร์เจนตินาด้วยสกอร์เท่าไหร่แล้วส่งมาที่086-035-4000ท่านที่ถูกก็ได้รับพัดลมจิสูไลท์ทั้งหมด5รางวัลครับ
0: ครับ
2: อ่ะมาถึงฟุตบอลไทย รายงานตัวเรียบร้อยนะครับก็ต้องบอกว่ามากันรู้สึกจะขาดคนเดียวกุปตอฟสัน
0: ใช่
2: นะครับ
0: แม่ก็วันนี้รายงานตัวเรียบร้อยนะครับที่ โรงแรมโนวาเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแม่ผมเห็นเข้ามาในชุดเสื้อเหลืองใช่ไหมน่าจะนัดกันมาละเป็นยูนิฟอร์มลงมานะครับก็มีทั้งแฟนมาส่งลูกมาส่งก็มีนะอย่างปกกล้าวันนันเนี่ยน้องมีคุณนี่แม่มาส่งคุณพ
2: ่อก็แอนโทนีแฮตสันกับทีมงานก็มารอรับ
0: ใช่
2: นะครับก็ถือว่าเป็นการรายงานตัวอย่างเป็นทางการ
0: ครับ
2: นะครับเพื่อจะมีเวลาฝึกซ้อมซึ่งต้องบอกว่าไม่มากเลยนะครับกับการฝึกซ้อมครั้งนี้เนื่องจากเราเนี่ยจะนะครับมีโปรแกรมจะลงสนามนะครับนัดแรกนะครับที่จะเดินทางไปที่สปป.ลาว
0: ครับ
2: นะครับก็เอาใจช่วยนะครับโปรแกรมทั้งหมดเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับจะลงวันที่25กรกฎาคมนะครับวันแรกนะครับที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16กรุงเวียงจันทร์นะครับแล้ววันนี้นะครับรายละเอียดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าการเดินทางเข้ามารายงานตัวครั้งเนี่ยขาดเพียงพัตติกุปตัฟสันเพียงคนเดียวที่ยังไม่มารายงานตัวเนื่องจากติดภารกิจกับต้นสังกัดและจะพลาดลงสนามใน3เกมแรก
0: อืมโอ้โหรอบแบ่งกลุ่มไม่ได้เล่นเอาง่ายๆว่า3เกมแรกอ๋อขออภัย3เกมแรกก็คือสปป.ลาวมาเลเซียและฟิลิปปินส
2: ์ครับ
0: แสดงว่ากุตัฟสันจะกลับมาในเกมเจอเมียนมาได้
2: ใช่
0: 8สิงหาคมที่ราชมังคลา
2: ฮะ
0: ในขณะที่แอนโทนีฮัตสันได้ไหมพี่หมอนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์นิดนึงกับ 2-3 ประเด็นนะครับ โดยเฉพาะประเด็นในทัวร์นาเมนต์นี้นะก็คืออาเซียนฮุนไดครับเนี่ยฮัตสันก็บอกว่าด้วยชุดผสมเนี่ยจะพยายามทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วก็เข้ารอบให้ลึกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การพูดคุยกับสมาคมก็แน่นอนก็เราไม่ใช่ทีมแต่งนะครับอันนี้ฮัตสันบอกนะเราไม่ได้เป็นทีมแต่งแชมป์ในครั้งนี้ด้วยเงื่อนไขหลายอย่างเช่นเวียดนามที่ได้เตรียมทีมล่วงหน้าประมาณ 3-4 สัปดาห์ในขณะที่สิงคโปร์ก็เช่นเดียวกันแต่ว่าภาพรวมฮัตสันบอกว่าก็พอใจขุมกำลังที่มีอยู่นะครับแล้วก็บอกว่ามองข้ามเวียดนามไม่ได้เพราะเขามีระยะเวลาการเตรียมทีมที่นานโอ้อันนี้ก็ฟังฮัตสันพูดตรงนี้ครับก็ต้องฉุกกลับมาคิดเหมือนกันแล้วก็มีประเด็นที่นักข่าวถามว่าการที่ฟีฟ่าอาจจะเพิ่มทีมในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายใน4ปีข้างหน้าเป็น64ทีมมองยังไงฮัสซันบอกว่าเป็นข้อดีสำหรับทีมชาติแบบเราหลังจากที่ได้โอกาสทำงานกับหลายชาติที่ผ่านมาเนี่ยการเพิ่มทีมในฟุตบอลโลกสร้างโอกาสในเชิงบวกให้กับหลายชาติไม่ว่าจะเป็นมูลค่าของทีมชาติรวมถึงการลงทุนและสภาพภาพรวมของชาตินั้นที่จะช่วยกระตุ้นในชาติต่างๆที่อันดับแรงกิ้งไม่ได้สูงมากและไม่เคยเข้าร่วมฟุตบอลโลกจะมีแนวทางในการพัฒนามากขึ้นทั้งในแง่ของลีกและเยาวชนแต่ไม่ได้ตอบนะว่าจะได้ไปหรือไม่ได้ไปเป็นไงเป็นไงลีลาแอนโทนีฮัตสันเป็นไงอ้าวถอนหายใจอีกแล้ว
2: อาลีคือสัมภาษณ์แบบอาลีคือคุณเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นเนี่ยคุณอาจจะเลือกแล้วไม่ได้ดังใจคุณทุกคนแต่ในฐานะคุณเป็นแม่ทัพเพราะที่จะนำนะครับแล้วเวลาการฝึกซ้อมก็มีพอควรนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นโจทย์ที่คุณจะต้องทำทีมชาติไทยให้ได้แชมป์ระดับอาเซียนเราก้าวข้ามไปแล้วเจตจะมาบอกว่าเรายังต้องพะวงอย่างนั้นก็บอกเลยนี่เดี๋ยวไปสปป.ลาวผมจะเล่นเกมรับแล้วรอโต้กลับแล้วกันคืออย่างนี้ไม่ได้อ่ะคือไม่มีผมไปเรียนหลักสูตรไหนไม่มีครับคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องออกมากล้ายืนยันว่าเราสู้ได้เวียดนามนะครับถึงแม้เขาจะเก็บตัวมา3สัปดาห์ก็ตามแต่ศักยภาพของนักฟุตบอลไทยมีมากพ
0: อ
2: ที่จะสู้แล้วก็ภาพการแข่งขันจะเป็นตัวตัดสินนะครับแต่ยังไม่ไปเวทียังไม่ได้แบบยังไม่ลงสนามเลยเราต้องกลัวเราต้องไม่กลัวเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเล่นกับเกาหลีเล่นญี่ปุ่นเนี่ยเคยมีไหมเรากลัวไห
0: ม
2: ไปถามรุ่นพี่ตุ๊กดิที่ชนะ 5-2 หรือว่า Kings Cup ที่เราชนะเกาหลีถ้าคุณลงสนามแล้วคุณกลัวตั้งแต่แรกคุณจะไปหวังชัยชนะได้ยังไงไม่รู้นะผมคิดอย่างเงี้ยนะครับทุกครั้งเวลาสมัยตอนที่ผมมีโอกาสทำทีมถึงแม้จะเป็นรองแค่ไหนผมก็บอกว่าเราสู้ได้ถ้าทุกคนช่วยกันนะครับสิ่งที่เราทำมาในสนามซ้อมเนี่ยทุกคนต้องนำไปใช้ในสนามจริง
0: ถูกต้องพอผมฟังบทสัมภาษณ์แล้วบอกว่าโอ้เวียดนามเตรียมทีมมากกว่าเรามันเนี่ย
2: ยังยี้ต่อไปนี้ก็สมาคมเตรียมทีมสัก3 เดือนเนี่ยเราเตรียมทีมมากกว่าเวียดนามเลยถ้าพูดอย่างเงี้ยไม่ใช่เจ็ดมันไม่

0: มันจะพูดอย่างนี้ไม่ได้หน้าที่ของคุณ10กว่าวันเนี่ยนะคุณจะทำยังไงในการฝึกซ้อมนะครับเพื่อให้นักฟุตบอลในทีมเนี่ยนะครับกลุ่มที่คุณเรียกมาเนี่ยนะครับเพิ่มศักยภาพจนสามารถได้แชมป์ในรายการนี
1: ้อ่ะก็ในมุมมองเนาะก็ว่ากันไปคือมันเป็นข้อเท็จจริงแหละเรื่องการได้ตัวผู้เล่นมาเป็นชุดทีมผสมอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวติดตาม
0: ไอตอนฟีฟ่าเดย์ก็บอกว่าซ้อมน้อยนะครับไม่มีเวลาฝึกซ้อมนี่มีเวลาซ้อม11วันคุณวางแผนได้เลยคุณจะซ้อมแบบไหนคุณจะซ้อมเช้าซ้อมกลางวันซ้อมเย็นก็ได้สมัยก่อนทีมชาติไทยเคยซ้อม3เวลาเจ๋ง
1: ไหมไม่พี่หมอแล้วผมถามนิดนึงแล้วทำไมเวียดนามเขาซ้อมเดือนหนึ่งได
0: ้ก็เล่นเดี๋ยวสิก็ผมถามว่า
1: ทำไมเขาซ้อม 3-4 สัปดาห์ได้
0: ในช่วงที่ออฟซีซันน่ะถ้าคุณต้องการซ้อมมากกว่านี้คุณก็บอกสมาคมสินะครับแล้วก็2สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้มีการฝึกแข่งขันอะไรก็เรียกนักฟุตบอลมาซ้อมได
1: ้นี่พูดตรงๆนะเราเข้าแคมป์วันนี้วัน14เตะวันแรก25เท่ากับนักฟุตบอลที่อยู่ด้วยกัน11วัน
0: ใช่
1: เฮ้ย
0: ไม่ผมไม่รับหรอกผมบอกเจตั้งแต่เข้ารายการแล้วผมบอกผมรับไม่ได
1: ้
0: คือคุณเป็นผู้นำอ่ะคุณต้องมีคุณต้องกล้าหาญพ
1: อ
0: หรือไม่ก็บอกว่าถ้าเป็นผมนะถ้าทัวร์นาเมนต์นี้นะเจตผมในฐานะหัวหน้าสตาฟโค้ชแล้วทำทีมในอาเซียนทุนใดครับไม่ประสบความสำเร็จผมลาออก
1: แม่แต่เพียงแต่ว่าผมเข้าใจว่าในทัวร์นาเมนต์นี้การพูดคุยกับสมาคมเหมือนกับว่าจะคุยกันไกลๆไหมพี่หมอว่าไม่แชมป์ก็ไม่เข้าใจได้อะไรเงี้ยหรืออาจจะผมไม่รู้ว่าเขาคุยกันประเมินลักษณะว่าพี่หมอ
0: คุณเนี่ยนะก่อนรับตำแหน่งเป็นผู้จัดการทีมชาติชุดใหญ่นะเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ช
1: ครับ
0: คุณเป็นประธานพัฒนาเทคนิค
1: มันอยู่มาสักพักนึงแล้วเนาะ
0: ใช่
1: คุณต้องรู้อยู่ดีขึ้นมาเนาะ
0: ฮะคุณต้องรู้วัฒนธรรมของทีมชาติไทยแล้วคุณก็ต้องรู้ถ้าผมเป็นแอนโทนีฮัดสันนะผมจะไม่เรียกตัวผู้เล่นชุด23ปีผมจะเปิดโอกาสให้ธวัชชัยธนรงค์ตระกูลทำงานอย่างเต็มที
1: ่
0: แล้วเอานักเตะนอกจาก23ปีมาติด
1: ถ้าในเมื่อคุณบอกอยู่แล้วว่าไม่ได้เน้นมากในรายการนี้เนี่ยก็ว่ากันไปเลยแต่กลายเป็นว่ามันกลายเป็นว่าแม่มันเรียกข้ามกันไปมาเหมือนกัน
0: ถูกต้องก็เราคุยแล้วเนี่ยถามว่าผมถามเจตว่ากว่าจะจบการแข่งขันรอบรองรอบชิงนะครับมันกินเวลาไปถึงวันที่เท่าไหร่แล้ว
1: ก็รอบแรกอ่ะ8สิงหาถูกไหมล่
0: ะ
1: นี่ยังไม่รวมเข้ารอบรองใช่ไหมเซมิไฟแนลเนี่ยไปเตะกันกลางเดือนสิงห
0: า
1: แล้วรอบชิงเนี่ยคือปลายสิงห
0: า
1: ก่อนลีกเปิดสักหนึ่งสัปดาห์ถ้าเราถึงรอบชิงอ่ะ
0: แล้วนักเตะที่อยู่ทีม23ปีที่โค้ชวางอยากได้ล่ะ
1: ถูกไหมแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องเข้าปรีซีซั่นก่อนกับสโมสรแล้วเนี่ยจะเอเชียนเกมก็จะมาถึงอีก
0: เนี่ยก็คุยปัญหาเก่าอีกแล้วคนที่แก้โจทย์เนี่ยต้องแก้ได้คือสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะสภากรรมการที่มีความรู้ในเรื่องฟุตบอลเนี่ยต้องอธิบายนะครับให้ท่านนายกคุณดอนพันธ์เข้าใจด้วยนะครับว่าการทำงานเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ปัญหาถ้าเราตั้งใจจะแก้นะครับแต่การปล่อยให้ปัญหาเขาเรียกว่าซับซ้อนเนี่ยคนทำงานก็เหนื่อยธวัชชัยดำรงออกตระกูลกล้าออกมาพูดไหม
1: ถูกไหมดังนั้นเนี่ยหมายความว่าถ้าเราเราบอกว่าเราไม่จะใช้คำว่าไม่เน้นรายการนี้มันก็คงพูดอย่างนั้นไม่ได้นะด้วยความที่เป็นอาเซียนนะพี่หมอ
0: ใช่คือผมอะ
1: แต่มันต้องแยกให้ชัดเจน
0: เจตถ้าเป็นผมนะผมจะบอกเลยว่าจะประกาศเลยให้ทุกคนรู้ว่าอันนี้ฮัทสันรับเงินเดือนละเท่านี
1: ้
0: นะธวัชชัยดำรงตระกูลรับเงินเดือนละเท่านี้นะครับน้องต่อยผมศิริศักดิ์ยอดชาติไทยคุมที
1: ม
0: น้องโบ้คุมทีมเงินเดือนเท่านี้นะครับเป้าหมายคือชุดใหญ่ถ้าคุณทำทีมไม่ประสบความสำเร็จรายการไหนคุณหมดสิทธิ์อะไรก็ว่ากันไปเลย
1: ครับ
0: คือเนี่ยมันทุกคนก็คุมเครือหมดแล้วก็ปัญหาคือผมไม่เคยเห็นนะสมาคมฟุตบอลชุดไหนนะที่กล้าออกมาประกาศเรื่องรายละเอียดเรื่องเงินเดือนเรื่องอะไรของของโค้ชเลยหรือว่านักฟุตบอลเนี่ยไปซ้อมวันหนึ่งได้เงินเดือนได้มีเลี้ยงเท่าไหร
1: ่ไม่ทราบเลย
0: เนี่ยผมบอกแล้ววันเนี้ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่ามันพูดกันได้มันบอกกันได้จะได้รู้ว่านักฟุตบอลเนี่ยถือว่าวันหนึ่งซ้อมได้1,000 บาทแล้วคุณขี้เกียจคุณมาซ้อมแล้วนักข่าวเห็นแล้วออกมาพูดอะอย่างเงี้ยคุณควรถูกประณาม
1: อ
0: ะไรอย่างนี้นะไม่รู้ที่ผมว่าเรื่องทีมชาติ

0: ใครจะพูดแล้วบางทีมันไม่อยากจะพูด
1: พี่หมอละนิดหนึ่งอันนี้ผมเข้าใจถูกใช่ไหมว่าในรายการอาเซียนเนี่ยก็คือฮุนไดอาเซียนครับและรายการใหม่ของฟีฟ่าก็คือฟีฟ่าอาเซียนครับคือย้ำว่าฟีฟ่าอาเซียนครับเนี่ยเขาจะเตะ21กันยายนถึง6ตุลาคมนะครับในช่วงฤดูกาลเปิดแล้วเนี่ย
0: ใช่อ
1: ันนี้มันมีการออกมาพูดชัดเจนใช่ไหมว่าเราเน้นฟีฟ่าอาเซียนครับเพราะเราต้องการเป็นแชมป์สมัยแรกถูกไหม
0: ถูกต้อง
1: อันนี้ชัดเจนแล้วนะ
0: ชัดเจน
1: คือเขาเน้นรายการนี้ฟีฟ่าอาเซียนครับมากกว่าอาเซียนฮุนไดครับ
0: ถูกต้อง
1: ไหมพี่หมอ
0: ใช่
1: โอเค
0: แล้วขอโทษคุณเริ่ม21กันยาคุณรู้ไหมเจตว่าเอเชียนเกมเริ่ม19กันยา
1: ทับซ้อนอีก
0: เห็นไหม
1: นี่ยังไม่รวมพวกบรรดาสโมสรในไทยนะที่จะแตะพวกถ้วยเอเชีย
0: ฟังแล้วเป็นไงขอใช้คำวัยรุ่นหัวจะปวด
1: ไม่เอาละต่อไปเวลาคุยพี่หมอบอลไทยนี่เอาเก็บความเดือดไว้วันศุกร์วันเดียวได้ไหมจะได้ทีเดียวเลย
0: ผมต้องบอกน้องอ๋อเบาๆเบาได้เบา
1: โอ้โหไม่เช่นเดียวกับ SMS ด้วยนะฮะเบาๆได้เบานะ
0: มาเป็นชุดเลย
1: เห็น SMS ล่าสุดแล้วแบบเอาพี่หมออ่านสิ
0: อ
1: ันล่าสุดเนี่ยอันล่าสุดเนี่ย
0: ผมอ่านแล้ว
1: อ้าวก็ทีมชาติก็จะประมาณนี้ก็แล้วกันก็เดี๋ยวรอลุ้นกันว่าจะยังไงเอเชียนเกมก็ว่ากันไปขอต้องโควต้าอายุเกิน6คนตอนนี้อย่าว่าแต่โควต้าอายุเกิน6คนเลยเอาว่ายิบเอาว่านักเตะที่จะใช้ในชุดเนี่ยมันจะออกรูปไหน
0: ผมบอกแล้วไงซ้ำซ้อนแน่นอนเจตนะครับทั้งนะครับไอ้นี่อาเซียนฮุนไดจบนะครับสโมสรเตรียมทีมพรีซีซั่นพอเปิดซีซั่นปุ๊บนะครับนักเตะชุดเอเชียนเกมต้องเดินทางไปแข่งขันนะครับ14กันยาต้องไปแล้วไอ้ส่วนชุดฟีฟ่าเนี่ยอาเซียนจะเริ่ม21เอาชุดไหนชุดเดียวกันไหม
1: อ่ะนั่นเป็นประเด็นทีมชาตินะครับส่วนสโมสรตอนนี้ก็อ่ะ
0: เข้าแคมป์ละนะครับเมืองทองก็เข้าแคมป์ละปรากฏว่าปัญหาตัวผู้เล่นเนี่ยเอาว่าเสียงกระซิบมาที่ผมได้ยินเขาบอกว่ายังหาตัวยังไม่ครบสกอตเลยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าทีมเมืองทองปีเนี้ยนะครับถ้าเราไม่โกหกเรื่องอะไรนะผมไม่เชียร์นะแต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่พร้อมจริง
1: ๆครับ
0: นะครับส่วนทีมอื่นๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหมีหลายทีมนะครับก็เปิดตัวผู้เล่นใหม
1: ่
0: นะครับอย่างทูแบงคอกเนี่ยก็ประกาศออกมาแล
1: ้
0: วนะครับเรียกว่าผู้เล่นใหม่ๆของทูแบงคอกที่เป็นผู้เล่นเขาเรียกว่าต่างชาติเนี่ยแต่ผมตั้นไว้แล้วก็
1: ก็นี่ไงวิลเลนป๊อปไง
0: วิลเลนป๊อป
1: ก็ย้ายมาอยู่ทูแบงคอกไงวันนี้ป๊อปก็ไปเจอเพื่อนเก่าที่หลายคนในการรายงานตัวคือเอาง่ายว่าไม่ได้ไปรายงานตัวทีมชาติไทยนะแต่ว่าพาครอบครัวมาเข้าพักก็เลยเจอกับบรรดานักเตะทีมชาติบ้างอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีประเด็นโค้ชต่อยอย่างพี่หมอที่มาคุมราศีสไลด์เนี่ยพี่ต่อยก็บอกว่าเป้าหมายคือการพาทีมเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยในไทยลีกทำนองนี้นะครับ
0: นะก็ต้องมองโอ้เหนื่อยนะทีมชาติไทยเนี่ย
1: นะครับแล้วก็บรรยากาศการซ้อมของหลายๆทีมก็อย่างที่พี่หมอบอกไปนะเนี่ยราศีสไลนี่โอ้โหเนี่ยซ้อมแม่เสื้อซ้อมสวยด้วยนะเนี่ยเขาบอกว่าเสื้อราศีสไลนี่แฟนๆก็หากันอยู่เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีประเด็นของโค้ชเตี้ยด้วยแม่พูดถึงอีกคลาสด้วยนะบอกว่าให้เขาเติบโตกับบุรีรัมย์ไปเลยนี่คือนักเตะที่เป็นแบบอย่างกับผู้เล่นที่เอาง่ายว่าผมเชื่อว่าจะมีคนแบบนี้ต่อๆไปสำหรับโค้ชเตี้ยสะสมพูดถึงอีกคลาสสั่ง
0: ครับ
1: หนึ่งในเด็กคาถาเลยแหละแล้วก็อุ้ยเปิดตัวนี้ถ้าไล่เรียงมันเยอะนะครับแต่ละทีมนี่ในการเปิดตัวผู้เล่นทูแบงคอกเนี่ยนอกเหนือจากวิลเลมพ็อปเนี่ยก็มีทั้งเฟเดเป้ซานโตสเจมเบเรดฟอร์ดใช่ไหมมีจอห์นพัตติกสตราวอย่างเงี้ยก็ย้ายมาร่วมทีมโจนาธานโคเอนอันนี้อิสราเอลนะแล้วก็แอนโทนีคาเซเรสแนวรุกออสซี่นะครับ
0: เจดเปิดตัวเนี่ยผมดูแล้ว6คนเนี่ยไม่โดนผมพูดคำว่าไม่โดนเลย
1: หมายถึงว่าจิ้มยังไม่ใช่
0: คือดูแล้วเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับทีมอื่นอย่างบุรีรัมย์อย่างราชบุรีอย่างการท่าเรือหรือบีจีปทุมนะผมว่าทูแบงคอกเป็นรอง
1: ครับพักกันสักครู่เดียว ช่วงหน้ากลับมาฟุตบอลโลกเต็มๆครับ
2: สปอร์ตไกด์

0: ันทแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอนุทินรับทราบจับ3ผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นรอตำรวจสอบสวนดำเนินคดีฟันไม่เลี้ยงแม้เป็นแกนนำภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจับกุมตัวจ่าพิชิตทั้งพรมนายวินธนพัชรโภคินหรือดร.วินและสัตพรธนพัชรโภคิน3ผู้ต้องหาคดีขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าได้รับการรายงานแล้วตำรวจกำลังสอบสวนเบื้องต้นและดำเนินคดีส่วนจะต้องมีการคัดกรองทีมงานของรัฐมนตรีหรือไม่หลังพบว่า1ในผู้ต้องหาเคยทำงานคณะทำงานของรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้กำชับเวลาแต่งตั้งใครให้เป็นตำแหน่งหลักเป็นตำแหน่งรองหรือตำแหน่งที่ปรึกษาจากนี้ไปต้องคัดกรองให้เต็มที่โดยจะให้ผู้ใหญ่ในคณะรัฐมนตรีตรวจสอบทั้งหมดนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีชื่อคนที่อยู่ในกระบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับบุคคลในพรรคภูมิใจไทยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าหากเกี่ยวข้องกับใครก็โดนหมดหากเป็นคนของพรรคไม่มีเว้นที่นี่ไม่ใช่ที่ที่จะไปตอบแทนบุญคุณใครทุกคนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีได้มีตำแหน่งทางการเมืองได้เพราะประชาชนเลือกมาดังนั้นเจ้าบุญคุณทั้งหลายในอดีตก็ถือว่ากองไว้ตรงนั้นปกรณ์นำถกคณะกรรมการสอบแข่งขันทุจริตบรรจุท้องถิ่นนัด2ลั่นล้างบางให้จบตั้งใจมากงตั้งแต่แรกไม่ควรอยู่ในระบบราชการนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่2ที่มีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเป็นประธานและสรุปรายงานความคืบหน้าของการรวบรวมข้อมูลและการกำหนดแนวทางในการดำเนินการทั้งที่ผ่านมาและการดำเนินการในอนาคตสำหรับผลการประชุมมีการรับทราบกรอบแนวทางข้อมูลเบื้องต้นซึ่งไม่ขอลงลึกในรายละเอียดเพราะจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการในอนาคตนายปกรณ์กล่าวว่าหน้าที่หลักของคณะกรรมการชุดนี้ได้ดูว่ากระบวนการทั้งหมดมีข้อบกพร่องจุดใดบ้างมีใครรับผิดชอบในขั้นตอนใดบ้างเรื่องของการลงโทษหรือการดำเนินคดีอาญาเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปปช.ต้องดำเนินการต่อไปจะไม่ระบุว่าตัวคนคนนั้นเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรก็ตามผลการหารือในวันนี้จะรายงานต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรงแต่ยังไม่ขอเปิดเผยต่อสื่อมวลชนเพราะต้องรายงานทุก10วันพร้อมย้ำว่าการตั้งใจมากงตั้งแต่แรกไม่ควรอยู่ในระบบราชการครม.เห็นชอบหลักการตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกระทรวงกีฬามุ่งลดความซ้ำซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าตามที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาได้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของประเทศซึ่งการท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงโดยตรงกับวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นอัตลักษณ์ของพื้นที่ดังนั้นการรวมภารกิจด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไว้ในกระทรวงเดียวกันจะทำให้การกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการมีความเป็นเอกภาพลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยใช้ soft power ด้านวัฒนธรรมเป็นฐานในการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้สู่ชุมชนและยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศ

0: ไทยในเวทีโลกส่วนการกีฬาเป็นภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สุขภาพคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกีฬาจึงควรมีหน่วยงานระดับกระทรวงที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อกำหนดทิศทางขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นระบบดังนั้นครป.จึงมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอและส่งให้สำนักงานกฤษฎีกาตรวจสอบพิจารณาเป็นเรื่องด่วนแล้วส่งให้วิปรัฐบาลพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์คำนวณว่าฝรั่งเศสมีโอกาสชนะสเปน 43% ความเคลื่อนไหวก่อนเกมที่ทัพตราไก่ทีมชาติฝรั่งเศสจะพบกับทัพกระทิงดุทีมชาติสเปนในศึกฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันในคืนวันนี้เวลา 2:00 น.ดานออปตาเว็บไซต์สถิติลูกหนังชื่อดังของโลกได้ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์คำนวณว่าเกมนี้ทัพตราไก่ทีมชาติฝรั่งเศสมีโอกาสคว้าชัยชนะมากกว่าโดยมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่ 43%ขณะที่ทีมชาติสเปนมีโอกาสคว้าชัยชนะ 29% เท่านั้นส่วนโอกาสที่จะเสมอกันในเวลา90นาทีอยู่ที่ 28% ด้วยกันสเปอร์สและนิวคาสเซิลสนใจคว้าตัวโอมามามูชเข้ามาร่วมทีมสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์สและนิวคาสเซิล2ทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกเตรียมเปิดศึกย่างตัวโอมามามูชกองหน้าทีมชาติอียิปต์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาเสริมแนวรุกโดยรายงานจากทีมท้องระบุว่าสเปอร์สและนิวคาสเซิลต่างกำลังให้ความสนใจที่จะซื้อตัวมามูชมาเสริมทัพในช่วงตลาดนักเตะรอบนี้และมีแนวโน้มว่าตัวนักเตะเองอาจจะต้องการย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยสำหรับมามูชย้ายจากไอทรักแฟรงก์เฟิร์ตมาอยู่กับเรือใบสีฟ้าเมื่อปี2025แต่เขาได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมลีกแค่8นัดทำให้มีการเปิดเผยว่าเจ้าตัวก็ต้องการย้ายทีมเพื่อโอกาสลงเล่นมากขึ้นและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
7: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2.6 แสนบาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดู

0: เนี่ยทีมที่มีโอกาสจะคว้าแชมป์มากที่สุดคือฝรั่งเศส
1: ครับ
0: นะครับตามมาด้วยสเปนอังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินานะครับโดยต้องบอกว่าการพบกันระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ยนะครับซูเปอร์คอมบอกว่าสูสีนะครับโอกาสที่จะเสมอกัน90นาทีมีแล้วก็ต่อเวลามีและอาจจะต้องสุดท้ายต้องวัดกันที่การเตะจุดโทษ
1: นี่คือซูเปอร์คอมนะเดี๋ยวซูเปอร์หมอเมาเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บนึง
0: เดี๋ยวนะครับแล้วก็นะครับคู่อังกฤษกับอาร์เจนตินาก็คล้ายๆกันมองว่าต่อเวลาแล้วก็ตัดสินกันด้วยจุดโทษทีนี้ผมจะมาพูดนิดนึงนะเจนนะ
1: เชิญเลยครับ
0: คือตอนนี้นะครับนัดชิงชนะเลิศปีนี้จะสร้างประวัติศาสตร์ในการจัด FIFA World Cup Final Half Time Show เป็นครั้งแรกโดยศิลปินระดับโลกจะขึ้นแสดงในช่วงพักครึ่งประมาณ11นาทีได้แก่มาดอนน่าชากิล่าจัสตินบีเวอร์แล้วก็ BTS คือ4ศิลปินในวงศิลปินที่จะเล่น11นาทีช่วงพักครึ่ง
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็ธุรกิจล้วน
1: ๆฟีฟ่าคงคำนวณแล้วแหละเอ๊โฆษณาช่วงนั้นนี่ตกนาทีเท่าไหร่เนี่ยมันก็อารมณ์ฮาล์ฟไทม์โชว์ในวงการฟุตบอลเป็นครั้งแรก
0: ถูกต้องแล้วเรียนแบบมาจากอะไร
1: โอ้ก็นั่นแหละกีฬาของเขา
0: อะมาฟุตบอลคืนนี้เลย
1: เชิญครับ
0: สเปนกับฝรั่งเศสนะครับเป็นบิ๊กแมตช์นะครับที่ต้องบอกว่าในรอบรองชนะเลิศนะครับมาพบกันถูกที่ถูกเวลาแข่งกันที่ดัลลัสสเตเดียมนะครับเวลาตีสองนะครับคืนนี้ตีสองก็คือคืนวันพรุ่งนี
1: ้
0: นะครับถ้าพูดถึงสถิติการพบกันอย่างเป็นทางการของทั้งสเปนและฝรั่งเศสเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่ที่แข่งขันกันมา38ครั้งนะครับในทุกรายการนะสเปนชนะ18ครั้งเสมอ7ครั้งและฝรั่งเศสชนะ13ครั้ง5นัดหลังสุดเนี่ยนะครับในยูฟ่าเนชั่นลีกรอบรองชนะเลิศสเปนชนะฝรั่งเศส 5-4 ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรอบรองชนะเลิศสเปนชนะฝรั่งเศส 2-1
1: ครับ
0: ยูฟ่าเนชั่นลีกรอบชิงชนะเลิศสเปนแพ้ฝรั่งเศส 1-2 แล้วก็กระชับมิตรฝรั่งเศสแพ้สเปน 0-2 แล้วอีกครั้งหนึ่งฝรั่งเศสชนะสเปน 1-0 ถ้าพูดถึงนัดแห่งความทรงจำเนี่ยก็ต้องบอกว่าในฟุตบอลโลก2006รอบ16ทีมสุดท้ายก็น่าจะเป็นครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ที่ทั้ง2ทีมพบกันในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายก่อนหน้านี้ซึ่งวันนั้นเนี่ยฝรั่งเศสยุคเก่าที่มีซีเดดินซีดานมีแพทริกวิลล่าโชว์ความเก่าพลิกแซงชนะสเปนสายเลือดใหม่ไป3ประตูต่อ1
1: ครับ
0: แล้วก็ในฟุตบอลยูโร2024รอบรองชนะเลิศแมตช์ที่แจ้งเกิดของดาวรุ่งมหัศจรรย์อย่างลามินยายามาลนะครับที่ยิงลูกปั่นโค้งสุดสวยช่วยให้สเปนพลิกชนะฝรั่งเศส 2-1 นะครับก่อนที่ทัพสเปนจะก้าวไปคว้าแชมป์ยุโรปได้สำเร็จส่วนยูฟ่าเนชั่นลีก2025รอบรองชนะเลิศเกมล่าสุดที่ดวลกันเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วก็ต้องถือว่าเป็นมหากาพย์เกมลุก9ประตูสุดมันนะครับสเปนนำห่างไว้ก่อน 5-1 ก่อนที่ฝรั่งเศสจะฮึดสู้และไล่กวดขึ้นมาจนจบที่ 5-4 ซึ่งเป็นหนึ่งในเกมที่ตื่นตาตื่นใจที่สุดในประวัติศาสตร์การพบกันนะครับส่วนวันคืนนี้นะครับทีมของสเปนภายใต้การคุมทีมของหลุยเดลาฟูเอนเต้นะครับการผ่านเบลเยียมมาในรอบ8ทีมสุดท้าย 2-1 นะครับก็ต้องถือว่าโชว์ให้เห็นศักยภาพทีมเวิร์กนะครับของสเปนว่าเล่นได้แบบลงตัวแล้วก็เป็นทีมที่ต้องบอกว่าเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลสมัยใหม่นะครับแรงเหวี่ยงจากการที่สเปนเล่นด้วยสไตล์การเล่นนี้มาโดยตลอดก็ทำให้รูปแบบการเล่นของสเปนเนี่ยนะครับดูสวยงามแกนหลักนะครับแดนกลางก็มีทั้งโรดรี่แล้วก็ดานิโอโมเป็นตัวคุมนะครับเกมลุกที่โดดเด่นก็มีลามินยาเมานะครับคอยขับเคลื่อนเกมริมเส้นส่วนถ้าพูดถึงแนวรับก็มีปาวคูบาซี่ที่พร้อมจะลงคู่กับลาปอส
1: ครับ
0: ก็ดูแล้วนะครับ11ผู้เล่นเนี่ยก็ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เจตบอกจะมีแค่ไปดี้คนเดียวที่อาจจะมาลงเล่นแทน
1: เพราะว่านัดรอบ8ทีมนี่เขาส่งฟาเบียนรุยส
0: ์
1: มิดฟิลด์จะเปเชเป็นตัวจริงนะแต่ว่าตามสื่อเขาคาดว่าคืนนี้เปเดรี่จะกลับมาเป็นตัวจริง
0: คร
1: ั รบ
0: ส่วนฝรั่งเศสของดีเดเดชองนะครับก็ต้องบอกว่าในรอบ8ทีมที่ชนะโมร็อกโก 1-0 เนี่ย
1: 2-0 ไม่หม
0: ด 2-0 ก็ต้องถือว่าเหนื่อยนะครับแล้วก็ยังไม่เสียประตูเลยในรอบน็อกเอาท์นะครับต้องเช็คสภาพความฟิตในแดนกลางเล็กน้อยเนื่องจากมานูโกเน่มีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่า ะครับน่าจะหายทันอ่ะ

0: ยินคู่กับอาร์เดนลาบิโอนะครับแนวรุกก็ไม่ต้องพูดถึง3ผู้เล่นนะครับดูซีเอเดมเบเล่แล้วก็เอ็มบัปเป
1: ้
0: นะครับต้องถือว่ายอดเยี่ยมนะครับตัวผู้เล่นที่จะลงสนามก็น่าจะเป็นตัวเก่าทั้งหมดนะครับยกเว้นมานูโกเน่คนเดียวนะครับอันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าดูจากรายชื่อที่คาดว่าน่าจะลงสนามผู้รักษาประตูนะครับไมค์เมนยองกับอูไนซิมอนเนี่ย
1: อันนี้กำลังจะเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งนะ
0: ใช่
1: พี่หมอมองไง
0: ผมดูใกล้เคียงกันนะ
1: ครับ
0: ผมดูใกล้เคียงกัน
1: อ
0: ันนี้เจ็ดในมุมมองเจ็ด
1: โอ้โหเอาจริงๆซีมอนก็ประสบการณ์เยอะแต่ว่าเมยองแต่ถ้าดูจากสถิติที่ผ่านมา6นัดนี่สเปนเสียลูกเดียว
0: ใช่
1: ก็คือนัดที่แล้วกับเบลเยีย
0: ม
1: ก็ต้องถือว่าสูสีนะในตำแหน่งผู้สาประตูนะ
0: แนวรับเนี่ยนะครับของสเปนนะครับเปโดปอโลเปาคูบาซีลาปอสแล้วก็กุกูเรย่าผมถือว่าเป็นเกมรับที่ค่อนข้างลงตัวและเสียประตูค่อนข้างน้อยOrganization คือการจัดการในเกมรับของทีมชาติสเปนชุดนี้ผมถือว่าทำได้ดีในขณะที่ของฝรั่งเศสนะครับแนวรับก็มีชูนกุนเด้นะครับอุปาเมกาโน่นะครับซาลิบาแล้วก็ลูก้าดีนนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ถึงกับเสียหายนะครับแต่ถ้าพูดถึงภาพการเล่นในเฉพาะฟุตบอลโลกครั้งนี้นะระหว่างแนวรับของสเปนกับฝรั่งเศสผมชอบแนวรับของสเปนมากกว่า
1: คือด้วยวิธีการเนาะผมว่าสเปนอาจจะดูนิ่งกว่าแต่ว่าฝั่งฝรั่งเศสแบ็คขวาซ้ายพี่หมออาจจะมีผลมีส่วนกับเกมในการเติมมากกว่าแล้วถ้าเจาะไปคู่เซ็นเตอร์แบ็คของฝรั่งเศสเนี่ยผมว่ากลายเป็นว่าซาลิบาเนี่ยกลายเป็นตัวนิ่งนะอูปาเมกาโน่เนี่ยคือบทบาทก็คือพาบอลขึ้นไปบ้างแต่ว่าเขาจะมีลูกแบบยังมีลูกเหวออะไรอยู่อะพี่หมอกลายเป็นซาลิบานะจะเด่นกว่าดังนั้นเนี่ยก็สูสีในเกมรับคนละแบบ
0: คือผมใช้คำว่าการจัดการในเกมรับผมชอบของสเปนมากกว่
1: า
0: ของฝรั่งเศสในเกมรับ
1: โอเค
0: แต่ถ้าพูดถึงการขึ้นไปเสริมเกมลุกของเกมรับนะครับของแนวของผู้เล่นเกมรับทั้ง4คนเนี่ยผมดูว่าผมชอบนะครับของฝรั่งเศสมากกว่าของสเปนนะครับส่วนกองกลางเนี่ยนะครับตัวรับ2คนของสเปนคือโรลี่กับเปรดี
1: ้
0: เมื่อเปรียบเทียบกับโกเน่และกับลาบิโอโอ้โหผมดูใกล้เคียงกัน
1: เนาะ
0: ตัดสินยากอ่ะ
1: คือถามว่ามานูโกเน่ก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์เนี่ยไม่มีใครจับตามองขนาด
0: ใช่
1: ถูกไหมมิดฟิลด์จากโรม่าแต่ว่าเหตุผลเพราะว่าเชลเมนี่ไม่ค่อยสมบูรณ์ก็เลยไปกลายเป็นมานูโกเน่ต้องจับกับราบิโอราบิโอเนี่ยเขาประสบการณ์เยอะอยู่แล้วพี่หมอแต่ว่ามานูโกเน่เนี่ยเล่นไปเล่นมาแข็งแรงทีเนี้ยถ้าเปรียบชื่อชั้นนะโรดี้เนี่ยเคยได้บรรลุดอมาแล้วแล้วเล่นกับเปดรีเนี่ยถ้าชื่อชั้นเนี่ยต้องถือว่าสเปนเนี่ยกินแต่พอลงไปเล่นจริงๆเนี่ยผมว่าฝรั่งเศสก็ไม่ได้เป็นรองหมายถึงว่าถ้าดูผลงานจาก6นัดที่ผ่านมานะ
0: ถ้าพูดถึงกองกลางตัวรับ2ต่อ2คนนี้นะในเกมรับผมชอบของสเปนผมชอบโรลี่กับเปดี้มากกว่าแต่ในเกมลุกผมถือว่าใกล้เคียงกันนะครับทีนี้แดนหน้านะครับของสเปนนะครับลามินยามาลดานี่โอโมบาเอนาแล้วก็โอยาซาบาลในขณะที่ของฝรั่งเศสนะครับก็ใช้โอลิเซ่เดเบเล่ดูเอแล้วก็เอ็มบัปเป
1: ้ครับ
0: เกมลุกไม่ต้องพูดถึงนะฝรั่งเศสดีกว่าแน่นอนนะครับอาวุธเยอะนะครับแต่ถ้าพูดถึงความช่วยกันของกองหน้าในเกมรับเนี่ยของสเปนดูดีกว่าเพราะว่าตัวลุกของฝรั่งเศสเนี่ยผมว่ามีส่วนในเกมรับน้อยมากนะครับภาพรวมสูสี
1: ครับ
0: นะครับขึ้นอยู่กับคนข้างสนาม
1: คนข้างสนามเป็นไง
0: ครับระหว่างดิเดียเดชอง
1: ครับ
0: กับลุยเดลาฟูเอนเต
1: ้
0: ผมชอบเดชองอยู่แล้วผมว่าเดชองเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็อยู่กับทีมมานานนะครับการวางตัวผู้เล่นการเปลี่ยนตัวผู้เล่นหรือกลยุทธ์ในการเล่นผมว่าการแก้ปัญหาคนข้างสนามผมว่าเดชองดีกว่า
1: เดชองนี่คุมฝรั่งเศสลุยบอลโลกสมัยที่4ติดต่อกันนะแต่ว่าเดลาฟุนเต้ก็ได้รับคำชมโดยเฉพาะในยูโร
0: เพราะฉะนั้น
1: ครับ
0: ถ้าดูจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยนะผมว่าตัวคีย์สำหรับการสู้กันครั้งนี
1: ้
0: นะครับผมใช้คำว่ากองกลางนะใครเป็นคนคุมแดนกลางได้มากกว่าเนี่ยผมว่าจะเป็นผู้ชนะแดนกลางของสเปนเนี่ยนะครับทั้งโรลี่แล้วก็เบรดี้เนี่ยนะครับผมว่าจะ

0: ช่วยในการเสริมทำให้ทีมเวิร์กระบบการเล่นของสเปนที่ผมดูว่าไหลลื่นมากกว่าฝรั่งเศสเนี่ยนะครับถ้าทั้งสองคนเนี้ยนะครับสามารถคุมจังหวะและคุมเรียกว่าการลุกของสเปนได้เนี่ยผมจะทักว่าเกมวันนี้ฝรั่งเศสจะต้องเล่นเกมลักษณะต้องเกมรับบ้างเพื่อเล่นเกมโต้กลับที่อาศัยกองหน้า3คนทั้งเอ็มบัปเป้เดเบเล่และโอริเซ่ซึ่งก็ต้องบอกว่าดีคนละอย่างนะครับถ้ารูปแบบการเล่นระบบการเล่นความเป็นทีมสเปนดูดีกว่า
1: ครับ
0: แต่ถ้าลูกทีเด็ดทีขาดการฉวยโอกาสนะครับ หรือว่าบัตรหนักเนี่ยผมว่าฝรั่งเศสดีกว่า
1: ครับ
0: เพราะนั้นโดยรวมแล้ว คือแค่หนึ่งประตูเนี่ย น่าจะเป็นการตัดสินผลการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งถามผม ผมบอก 50-50
1: เอางี้รูปเกมมันน่าจะออกมาประมาณไหนพี่หมอคือสเปนครองบอล
0: สเปนครองบอลมากกว่า
1: เพราะว่าสไตล์เป็นอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ไม่ต้องพูดถึง
1: แต่ว่าจังหวะของฝรั่งเศสก็จะอันตรายทุกดอกเหมือนกันทำนองนี้ไหม
0: คือตัดบอลได้เมื่อไหร่เกมโต้กับ
1: สี่ตัวบนนะ
0: ใช่
1: สี่จตุรเทพอ
0: ่ะอันนี้คือถ้าครองบอลเนี่ยผมดูว่าสเปนครองบอลมากกว่า
1: เนี่ยมันเป็นคู่ที่แบบไม่ว่าคุณจะเดินไปไหนอ่ะ
0: ถ้าเสมอ90นาทีต่อเวลาผมว่ามีโอกาสที่จะเสมอแล้วก็ตัดสินกันด้วยการโดนจุดโทษ
1: แต่พี่หมออย่าลืมสเปนนี่ก็มีอาวุธลับน
0: ะ
1: มิเกลเมริโน่นะ
0: มาริโน
1: ่ฮีโร่ซูเปอร์ซับมา2รอบแล้วนะ
0: 2นัดที่ผ่านมาแต่ผมมองว่ามาริโน่ไม่เท่าไหร่นะ
1: เอาจริงนะผมว่าฝรั่งเศสต้องมีแยงนะสมมติว่ายังเสม
0: อ
1: แล้วสเปนส่งเมริโน่ลงมาพี่หมอมันต้องมี
0: เอาว่าถ้ายิงจุดโทษ
1: เออ
0: นะถ้ายิงจุดโทษ
1: ครับ
0: ผมชอบฝรั่งเศสมากกว่
1: า
0: ผมบอกในเวลาถ้าถามผมนะผมถือว่าใกล้เคียงกันแต่ถ้าให้ผมฟันธงนะว่าใครชนะถ้า90นาทีหรือ120นาทีถ้าจะมีผู้ชนะผมชอบสเปนแต่ถ้ายิงจุดโทษผมชอบฝรั่งเศสจบไหม
1: โอ้โหมันก็จบคนละแบบนะสิ
0: นี่ในมุมมองผม7ค้านได้เลย
1: แสดงว่าถ้าแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ล่ะสมมติผมถามรวมเลยถ้าแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ใครเข้ารอบฝรั่งเศสกับสเปนเราพูดเป็นเปอร์เซ็นต์นะ
0: โอ้โหเจ็ดที่ผมวิจารณ์เนี่ย 50-50 เลยนะในเวลาผมมองว่าสเปนมีโอกาสมากกว่านิดหน่อย
1: อ๋อเหลื่อมนิดนิด
0: แต่ถ้าพอถึงจุดโทษแล้วผมว่าฝรั่งเศสดีกว
1: ่
0: า
1: อย่างนี้ได้ไหมพี่หมออาจจะมองว่าสเปน 35% ใช่ไหมโอกาสของฝรั่งเศสน้อยกว่านิดนึง 30% ประมาณนี้ไห
0: ม
1: ที่เหลือจุดโทษ
2: อ๋อโอ้โห
0: เจ็ดว่าเลยพี
1: ่โอ้โหเอาจริงมันก็คือผมว่าอย่างที่เราคุยมาตลอดนะครับฝรั่งเศสสเปนเนี่ยมันคนละแบบจริงๆอาวุธหนักมันคือฝรั่งเศสแต่ขณะที่สเปนนี่มันมีความกลมกล่อม
0: ใช่กลมกล่อม
1: มันเหมือนแบบถ้าคุณเข้าไปในร้านอาหารคุณสั่งเมนูเนี่ยเมนูมาเมนูนึงเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยรสชาติโดดเลยโดดเด่นเลยแต่ว่าสเปนเนี่ยจะเป็นเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์กลมกล่อมดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าวันนี้คุณจะกินอะไรผมนึกบอกว่าท้ายสุดคู่เนี่ยจะตัดสินกันที่แต่ละทีมเนี่ยจะงัดสิ่งที่เป็นจุดเด่นใน6เกมที่ผ่านมาเนี่ยมาใช้ในคืนวันนี้ได้มากน้อยแค่ไหน
0: คุณชอบข้าวผัดสเปนหรือชอบฟังดูเลย
1: ทีนี้ในส่วนผมเนี่ยของผมเนี่ยผมชอบความโดดเด่นผมก็เลยเทไปที่ฝรั่งเศสซะมากกว่
0: า
1: ผมรู้สึกว่าเกมคือผมพยายามจะจินตนาการพี่หมอว่าเกมรับสเปนเนี่ยที่ผ่านมา6นัดเนี่ยแม้จะบอกว่าไม่ได้เจอบททดสอบก็คงไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณไปไล่ดู6นัดของสเปนเนาะพี่หมอไล่ตั้งแต่เคปเวิร์ดซาอุอุรุกวัยออสเตรียโปรตุเกสนี่คือหนักแล้วก็มาเบลเยียมเนี่ยผมพยายามจินตนาการว่าเกมรับสเปนจะเอาเกมรุกฝรั่งเศสอยู่ไห
0: ม
1: แต่ในขณะเดียวกันสเปนเกมรุกสเปนที่จะยิงฝรั่งเศสเนี่ยถามว่าเราก็เห็นหลายๆเกมที่สเปนตื้อถูกไหมพี่หมอแล้วต้องใช้มิเกลเมริโน่ที่เป็นตัวซูเปอร์ซับอย่างเงี้ยทีเนี้ยประเด็นคือกว่าจะไปถึงท้ายเกมตรงนั้นเนี่ยสเปนจะยังเอาฝรั่งเศสอยู่หรือเปล่าซึ่งผมมองว่าแม่ผมชอบอาวุธหนักดังนั้นผมเทที่ฝรั่งเศส
0: ความคิดแตกต่าง
1: เห็นไหม
0: เห็นไหมอันนี้นี่เป็นเรื่องปกติเจ็บนะครับส่วนอีกคู่นึง
1: นิดนึง
0: อังกฤษกับอาร์เจนตินาม
1: องยังไง
0: ก็ต้องบอกว่าสูสีนะครับแต่ผมเนี่ยเทใจมาทางอังกฤษเพราะว่าอยากให้อังกฤษได้แชมป์ถ้าพูดถึงคู่นี้นะมันมีประเด็นนะครับตั้งแต่หัตถ์พระเจ้าตั้งแต่ปี1986แล้ว นะครับในแมตช์ที่อาร์เจนตินาชนะ 2-1 แล้วก็มันมีลูกยิงมหัศจรรย์ของดิเอโก้มาราโดน่า
1: ในเกมเดียวกันเลย
0: แล้วก็ในปี1998เนี่ยถ้าใครจำได้ใบแดงในตำนานของเดวิดแบ็คแฮมนะครับที่โซโล่เดี่ยวแล้วก็ต้องบอกว่าถูกนะครับดิเอโก้ซิโมเน่จำได้ไหมแล้วก็เป็นใบแดงนะครับหลังจากนั้นปี2002เนี่ยนะครับเดวิดก็แค่มายิงจุดโทษเป็นประตูชัยล้างตาและเขี่ยอาร์เจนตินาตกรอบเลยนะครับแต่กับครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าสภาพทีมเนี่ยนะครับของอังกฤษเนี่ยต้องบอกว่าโทมัสทูเคิลทำทีมอาจจะไม่โดดเด่นนะแต่ก็ไม่ได้เน้นเกมหน้าเบื่อเหมือนผู้จัดการทีมคนเก่านะครับเดี๋ยวผมจำชื่อไม่ได้นะผู้จัดการทีมชาติอังกฤษคนเก่า
1: ครับ
0: ที่
1: เกรซเซาเกต
0: ใช้เซาเกตแล้วก็ผมว่าทูเคิลทำบอลมีทีเด็ดนะครับอย่างเนี้ยนะครับจุดบริกรรมกับเฮลิเคนเนี่ยโอ้โหทำให้เห็นเลยว่าความโดดเด่นในเกมรุกในระบบ 4-2-2
1: นี่คนละ6ประตูแล้วนะ
0: ใช่
1: ทั้งคู่เนี่ย
0: ในขณะที่วันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าบุคโยซาก้าลงเล่นได้หรือเปล่าแต่ถ้าลงเล่นได้เนี่ยจะทำให้ดูน่ากลัวมากยิ่งขึ้นหรืออีกคนนึงเนี่ยจะเป็นแรดฟอร์ดหรือแอนโทนีกอร์ดอนก็ได้นะครับแต่แดนกลางเนี่ยผมชอบนะทั้งเอเลียตแอนเดอร์สันกับดีแคนไร
1: ส์แต่ว่าต้องเช็คเดคแอนไรส์ด้วยนะ
0: ใช่นะนะครับส่วนของอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นแชมป์เก่านะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสภาพทีมเนี่ยลีโอเนลเอสคาโลนีเนี่ยก็ทำทีมก็เรียกว่ามีความเป็นอาร์เจนตินาที่เหนียวแน่นแน่นอนนะครับแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็เล่นอยู่ในลีกของยุโรปทั้งหมดเลยนะครับตัวโดดเด่นเนี่ยต้องบอกเลยทั้งเมสซี่ทั้งอัลวาเรสเนี่ยน่ากลัวแล้วก็แดนกลางเนี่ยผมว่าเอนโซ่เฟรเดสกับแม็กอลิสเตอร์เนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนต้องบอกว่าสูสีอ่ะผมว่าอาร์เจนตินาเหมือนกับที่ผมวิจารณ์บราซิลว่ามันไม่ใช่บราซิลแท้อาร์เจนตินาก็มีแท้จะพูดถึงความโดดเด่นก็อยู่ที่เมสซี
1: ่
0: นะครับถ้าถามความรู้สึกส่วนจริงๆลึกๆคู่นี้ผมว่าอาร์เจนตินาดูดีกว่าแต่ผมเชียร์อังกฤษ
1: ต่างประเทศก็ให้อังกฤษเหลื่อมนิดๆ
0: ใช่แต่ผมชอบผมดูว่าอาร์เจนตินาดูดีกว่า
1: คือตอนนี้เต็ง 1-2-3 นะครับก็คือฝรั่งเศสสเปนอังกฤษและอาร์เจนตินานะเขามองอาร์เจนตินาเป็นเต็ง4นะ
0: อ่ะ
1: อันนี้คือเราพูดถึงอังกฤษอาร์เจนเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่หมอไม่ได้มาก็เลยไปแตะนิดนึงโอ้โหมันน่าดูทั้งคู่ทุกคู่อ่ะมาดูข้อความดีกว่าเดี๋ยว3นาทีนี่มีเวลาเก็บข้อความนะครับบอกว่าเสียงเบามากครับพี่หมอเบายังไงล่ะ
0: ผมว่าพูดเสียงดัง
1: อันนี้น่าจะเป็นมีมอะไรมาประมาณนี้นะครับทำไมทีมไทยลีกชอบออกปีกแล้วโยนทีมชาติก็พลอยเล่นแบบโยนไปด้วย
0: ก็เพราะโค้ชฤดูกาลรู
1: ้โอ้ยนะฮะบ้านเราต้องมีกระแสถึงมีคนสนใจเช่นนักกีฬาถ้าได้แชมป์ถึงสบายเหมือนโค้ชคริสเตียนเนี่ยเลือกพี่ป๋องติดทีมเพราะฝีเท้าเหนือชั้นสุด
0: ออกไปไม่ไม่อันนั้นสายศาสตร์คุณจะมาพิจารณาให้พูดเรื่องอื่น
1: กระทิงดุจะเฉือนไก่1-0หรือ2-1แน่นอนครับเนี่ยส่วนแป้งเนี่ยส่งมาแล้วบอกว่าวางบอลยาวดียิงไกลยืนตำแหน่งดีมีคลาสบอลพิสูจน์คุณภาพมาแล้วเล่นได้ทั้งคู่เมนูหรือทดแทนในยามเมนูล้าหรือเจ็บบอกเลยถ้าได้กำลังเสริมอีกสักคนแชมป์พรีเมียร์ลีกนี่ตัวไม่อยู่นี่ยังมาแนวขิงได้เหมือนเดิมนะ
0: เรียกแขก
1: เรียกแขกได้เหมือนเดิมนะเป้งนะแน่นอนจริงๆนะฮะนั่นเดี๋ยวคนไหนเป็นสายดื่มตอบแบนเบิร์นอ๋อวงเล็บแดนมาจากอาร์มซ่าแก้ตัวมาให้แล้วได้เลยน้องอาร์มคืนนี้โมโนจัดดูบอลที่สวนรถไฟด้วยครับประตูเปิด17:30ฝากด้วยกิจกรรมของโมโนของแจ๊สเขานะครับผมว่าหลักสูตรลายเส้นของเอเชียล้าหลังกว่าทวีปอื่นมากครับเอเชียเลยตกรอบเร็วมากอยากให้สมาคมส่งโค้ชไปเรียนลายเส้นของยุโรป
0: ผมพูดมา20ปีแล้วครับไอ้ข้อความเนี่ยแล้วผมก็ไปเป็นอินสตรัคเตอร์ของ AFC ก็โอ้โหเอาใครเอามาเลมาเป็นคนจัดหลักสูตร
1: เวียดนามมีความพร้อมมากกว่าเพราะไม่มีตืดตืดตืดต้องเขาเรียกอะไรเออคูกูระยะคืนนี้ต้องวิ่งลิ้นห้อยแน่นอนครับอหมอวันนี้เจอใครอ่ะกูกูรียาเดมเบเล่เอ็มบัปเป้นะฮะโอ้ในออนไลน์วันนี้ไม่ทันแน่เลยคุ้งกฤษอาร์เจนผมทันเบ็คแฮมส่งโอเว่นลากเดียวประมาณนี้นะครับอาร์เจนตินาแน่นตรงไหนอุ้ยผมว่าถ้าใช้คำว่าอันนี้มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะพี่ชูชาติจริงๆถ้าไปดูรายละเอียดจริงๆอย่างเกมกับสวิตอ่ะถ้าบิลเอมเบโร่ไม่พุ่งล้มอ่ะคุณไปพุ่งเองทำไมอ่ะไม่ได้ผิดที่อาร์เจนนะนะครับสวัสดีครับพี่หมอมาพี่เจเสียดายบราซิลประมาณนี้นะครับแล้วก็สเปนบอลทางลึกอ๋อแทงบอลทางลึกทะลุฝรั่งเศสเสร็จแน่พี่หมออืมแล้วก็ดูฟรี2คู่เลยใช่ไหมคุณเจษอ่ะใช่ครับ คือเขาจะถ่ายผ่านทาง Monomax Sport TV ซึ่งเป็นชื่อช่องใหม่นะครับก็คือทางโมโน29นั่นแหละแต่เพียงว่าผมย้ำอีกทีเพราะบางคนเนี่ยคือเปิดแล้วไม่เจอแพลตฟอร์ม

0: ออมออนไลน์ไม่เกี่ยวน
1: ะ
0: คุณจะต้องดูเอาง่ายว่าเหมือนกับเป็นก้างปลาเดิมอ่
1: ะ
0: หรือไม่ก็เป็นช่องของกสทช.ที่แบบมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะกล่องดิจิตอลทีวีอ่ะ
1: ใช
0: ่ที่เป็นถูกตามนั้นนะครับไม่ได้ผ่านว่ากล่องเอกชน
1: อ
0: ่ะเอาง่ายๆอ่ะวันนี้เวลาหมดข้อความออนไลน์อาจจะไม่ทันจริงๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าในที่ไหนกูรูคุณยุทธคุณอู๋มารอแล้วนะครับพี่หมอเมาผมเจ็ดลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
5: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามาฮ่า

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: บอลโลกสตอรี่
3: บทสรุปสถิติ100ปีฟุตบอลโลกมุ่งหน้าสู่เวิลด์คัพ2026สถิติที่เป็นรากฐานของฟุตบอลโลกตลอดเกือบ100ปีนับตั้งแต่ปี1930ถึงปัจจุบันมีการทำประตูไปแล้วมากกว่า 2,700 ลูกจากสนามแข่งขันมากกว่า100แห่งใน18ประเทศสถิติที่น่าจับตาที่สุดคือการก้าวเข้าสู่ยุค48ทีมในปี2026ซึ่งจัดแข่งใน3ประเทศคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกสถิติโลกใหม่กำลังจะถูกจารึกทั้งจำนวนนัดการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก64เป็น104นัดและสถิติจำนวนผู้ชมรวมที่คาดว่าจะทำลายสถิติปี1994ลงอย่างแน่นอนฟุตบอลโลกไม่ใช่เพียงสถิติบนหน้ากระดาษแต่คือบันทึกความพยายามของมนุษยชาติที่สื่อสารผ่านลูกหนังกลมๆและทีมจากเอเชียก็กำลังเดินหน้าสร้างสถิติใหม่ให้โลกต้องทึ่งต่อไปในอนาคต
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cut Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
4: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-Cut Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: 9
1: สนับสนุนโดย
2: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: บางกอกแอร์เวยส์พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทางของคุณโทร1771หรือ bangkokair.com
5: สวัสดีครับ17นาฬิกากับอีก35นาทีนะครับนายที่นายกูรูครับวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคมนะครับพุทธศักราช2569นะครับเย็นวันนี้ครับก็ยังคงอยู่กับผมนะครับยุทธชัยจิรขวัญฉายแล้วก็พี่อูอุดมศักดิ์สุวัฒโรภัทรพงศ์ครับ
6: ครับสวัสดีน้องยุทธแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้ยังอยู่กับอูยุทธคนดีคนเดิมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็คงได้พูดคุยกันนะเต็มที่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าฟุตบอลก็มีไม่เยอะแล้วนะครับ
5: ก็วันนี้ฟุตบอลโลกนะครับดำเนินมาถึงเกมที่101
6: เพราะเหลือ
5: 101
6: เกม
5: 101เหลือ4เดี๋ยวถ้ารวมคืนนี้เป็น4มันมีเกมนัด3ด้วยนะฮะเพราะว่ามันมี104นัดนะฮะวันนี้ก็นัดที่101นะฮะ
6: ครับ
5: ก็ฝรั่งเศสกับสเปนนะครับรอบรองชนะเลิศแล้วก็พรุ่งนี้อังกฤษกับอาร์เจนตินา
6: ครับผม
5: นะฮะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันก็คงจะได้เรียกว่าพรีวิวนะฮะพูดถึงเกมในค่ำคืนนี้กันเต็มๆนะครับตี2นะครับก็ถือว่าเวลาดีแล้วแหละ
6: ใช่ใช่
5: เพราะว่าเวลาทางฝั่งสหรัฐอเมริกาในตี2ถือว่าโอเคแล้วนะฮะ
6: ช่วงนี้ก็จะไม่มีพวกช่วงเช้าละสบายหน่อยนะครับ
5: บางคนบอกเช้าก็ดีเหมือนกันนะคืออย่างน้อยๆมันตื่นชัวร์ไง
6: อ
5: ๋
6: อ
5: แล้วก็ค่อยไปอู้งานเอาใช่ไหม
6: เพราะส่วนใหญ่ก็จะมาฟังก้าวๆเรานี่แหละง่ายดีเพราะว่ามันไม่มีเวลาดูภาพเพราะส่วนใหญ่ทำงานก
5: ็สาย
6: ฟังเสียงเอานะครับ
5: ช่วงแรกของนายที่นายกูรูนะครับก็ต้องขอบคุณก๊อบกรอบนะครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับแล้วก็ขอบคุณสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์นะครับข้อความก็4689899นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่พูดคุยกันก็คือแชททาง YouTube นะครับ YouTube ก็ช่องของ FM 99 Active Radio นะครับตอนนี้ก็มีเรียกว่าไลฟ์อยู่นะครับสามารถติดตามได้นะฮะนอกเหนือจากการรับฟังทางวิทยุนะคร
6: ับผมช่วงนี้ก็หลายๆช่องทางมาได้หมดทั้ง3ช่องทางเนาะ
5: ครับ
6: YouTube SMS หรือว่าจะเป็นFacebook อะไรครับ
5: ครับนะฮะก็เรื่องบอลโลกเนี่ยขอพักไว้ก่อนนะครับจริงๆเนี่ยหลายท่านยังไม่ทราบนะครับว่าทีมชาติไทยเนี่ยกำลังจะมีภารกิจต้องแข่งขัน
6: คุณใดครับใช่ไหม
5: ในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหรือว่าชื่อตามสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเขาคุณใดครับ2026นะจริงก็โอ้โหเปลี่ยนผู้สนับสนุนมาเยอะนะ
6: ใช่ใช่เปลี่ยนจนจำชื่อแทบไม่ได้แล้ว
5: ก่อนไทเกอร์ครับนะฮะเปลี่ยนมาเป็นยี่ห้อรถยนต์บ้างเปลี่ยนมาเป็นเครื่องปรับอากาศก็มี
6: ก็ตามสปอนเซอร์ข้างหน้า
5: ไปสปอนเซอร์
6: แต่ว่ารายการเดียวกันนะครับ
5: คราวนี้นี่ฮุนไดครับนะฮะเป็นแบรนด์จากเกาหลีนะครับที่เข้ามาเป็นเมนสปอนเซอร์หลักของการแข่งขันปกติเนี่ยมันจะแข่งกันช่วงประมาณสักปลายปี
6: ครับ
5: ไปปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับเราก็จะบางปีอาจจะเลื้อยไปถึงเดือนมกราคมก็
6: ม
5: ีแต่ส่วนใหญ่จะตัดจบก็คือธันวา
6: ครับผม
5: นะแต่ปีนี้ด้วยความที่ช่วงปลายปีเนี่ยมันดันมีการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมพอดี
6: ใช่มันมีอีเวนต์พอดีนะครับ
5: ก็เลยขยับโปรแกรมมาเล่นในช่วงกลางปีแต่พอกลางปีปุ๊บเนี่ยมันก็ติดฟุตบอลโลกนะก็คงไม่อาจหานไปเตะในช่วงเวลาเดียวกับฟุตบอลโลกได
6: ้ครับนะอันนั้นก็จะดูเปรี้ยวไปด้วย
5: ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็เลยนะต้องเอามาเตะหลังจบฟุตบอลโลกเป็นต้นไป
6: ครับผม
5: จะเริ่มวันที่24กรกฎาคมนะครับ
6: ไม่รู้ว่าจะชอบกันไหมนะสำหรับฮุนไดครับนะเขาเพิ่งมีการประกาศรายชื่อแล้ว
5: ครับ
6: สั้นก็ประกาศมาเรียบร้อย
5: พอดีจะประกาศรายชื่อก่อนล่วงหน้าไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วก็วันนี้เนี่ยนะฮะเป็นวันที่มารายงานตัวเข้าแคมป์เก็บตัวเป็นวันแรกนะครับชุดนี้ต้องบอกว่าเป็นชุดผสม
6: ครับ
5: นะฮะคือไม่ใช่ทีมที่ชุดที่ดีที่สุดสำหรับทีมชาติไทยนะครับเนื่องจากว่าหลายๆสโมสรเองเนี่ยก็ไม่ยอมปล่อยตัวนักเตะมาให้ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได
6: ้ก็มันไม่ใช่ FIFA Day ด้วย
5: เพราะว่าหลายๆสโมสรเองเนี่ยเขาก็ต้องปรีซีซั่นนะเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลใหม่ซึ่งฤดูกาลนี้เนี่ยไทยลีกจากปกติจะเตะประมาณนักสิงหาเปิดฤดูกาลก็จะขยับเลื่อนไปประมาณสักกันยาต้นๆ
6: ครับ
5: นะก็เพื่อหลีกทางให้กับรายการนี้และเดี๋ยวจะมี อะไรฟีฟ่าอาเซียนคัพอีก
6: ใช่ฟีฟ่า
5: โอ้โห
6: ก็ถือว่าเป็นรายการสำคัญกว่านี้อีกนิดนึง
5: ใช่ๆนะครับก็สายการแข่งขันก็เหมือนเดิมนะครับแบ่งเป็น2สายสายละ5ทีมเตะทีมละ4นัดเย่า2เยือน2และแล้วแต่การแ
6: ร
5: นดอมของคอมพิวเตอร์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเอาทีมอันดับ1และอันดับ2ของสายเนี่ยไปเตะในรอบรองชนะเลิศแบบเย่าเยือนรวมถึงนัดชิงชนะเลิศก็จะเตะแบบเย่าเยือนเช่นกัน
6: ครับ
5: นะฮะในครั้งนี้เนี่ยสาย A ก็มีเวียดนามอินโดนีเซียสิงคโปร์กัมพูชาแล้วก็ติมอร์เลสเตนะคร
6: ับ
5: จะเริ่มแข่งขันวันที่24กรกฎาคมนะครับส่วนสาย B เนี่ยก็มีไทยนะครับมาเลเซียฟิลิปปินส์นะครับเมียนมาแล้วก็สปป.ลาวจะเริ่มแข่งขัน25กรกฎาคม
6: 25 1 4แล้วก็8นะครับ
5: นะฮะก็วันนี้นี่ก็เข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมแต่ว่าหลายคนก็ยังไม่ทราบนะครับว่าผู้เล่นชุดนี้เนี่ยใครมาติดบ้างนะฮะ
6: ดาวรุ่งบางคนผมก็ไม่เห็นฟอร์มเหมือนกันนะ
5: โอ้บางคนเล่นไทยลีก3
6: ใช่ไหม
5: บางคนนี่ดึงมาจากชุดอายุไม่ต่ำกว่า23ปี
6: เจอชื่อเข้าไปถึง
5: ก็โดยเงื่อนไขหลายๆอย่างอย่างประตูเนี่ยอ่ะรายการนี้เนี่ยกำพลประถมอัจฉริยะนะครับนายประตูจากราชบุรีนี่ยังไงได้เป็นมือหนึ่งแน่ล่ะเพราะว่าชุดนี้ไม่มีปฏิวัติคำใหม่ไม่มีสลันอนุอิน
6: ครับผม
5: อีก2คนเนี่ยมีกรกฎพิพัฒน์นัดดานะครับประตูจากเมืองทองแล้วก็ชัชชัยบุตรพร
6: ม
5: จอมเก๋ามือ2ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะ
6: ประตูนี
5: ้บุรีรัมย์ยอมปล่อย
6: ไม่น่ามีปัญหาอะไร
5: ครับ
6: ของประตูนะครับ
5: ส่วนกองหลังนะฮะมีพันศาเฮวิบูลมีนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมนะครับจากบุรีรัมย์นะครับมีมาเนลทอมเบียนะครับที่เพิ่งย้ายจากแบงคอกไปอยู่ท่าเรือมีชัยพลอดทนในกระเพิ่งย้ายจากสุโขทัยไปอยู่ท่าเรือเช่นกันนะครับมีวริชชูทองของ BG นะครับณัฐพงศ์สาริยาของชลบุรีพิชิตชัยเสียนกระโทของอยุธยานะครับอดิศรพรมรักจากราชบุรีแล้วก็อุสมาเทียงคำนะครับแบ็คซ้ายจากพีดีประจวบนะฮะดูรายชื่อแล้วก็โอ้ก็มีโอเคนะแต่ว่าโอ้บางคนก็หลุดทีมชาติไปนาน
6: อ
5: ่ะบางคนก็ถือว่าหน้าใหม่นะหน้าใหม่อย่างอุสามาเทียงคามชัยพลอดทน
6: ครับ
5: นะฮะพิชิตชัยเสียนกระโทกเนี่ยเสียนกระโทกพวกนี้นี่มาจากชุดเล็ก
6: คือเก่าก็เก่าไปเลยใหม่ก็ใหม่ไปเลย
5: ส่วนที่หายหน้าหายตาไปนานก็พวกนฤบดินทร์พวกอดิศรหรือแม้กระทั่งโอ้ผู้เล่นอย่างวันชัยเองเนี่ยช่วงหลังก็ไปติดนะวันชัยแบ็คซ้ายจากแบงคอก
6: ก็หลุดไปนานอยู่เหมือนกันนี
5: ่ก็ผสมกันแหละ
6: ใจจะรู้ลงคาเนี่ยนะครับ
5: ประมาณว่าขอใครได้ก็ต้องเอาไว้ก่อนนะชั่วโมงนี้
6: นี่ก็เห็นก็ต้องเห็นใจเขา
5: ต้องเห็นใจ
6: เร
5: ื่อง ของ
6: มันไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ปล่อยนะครับ
5: ส่วนมิดฟิลด์ก็มีปกเกล้าอนันต์พิชาอุทานะครับจากแบงคอกยูไนเต็ดมีสารัตอยู่เย็นของ BG มีเสกสรรลาตรีนะครับของท่าเรือนี่ก็ย้ายจากบุรีรัมย์นะครับยืมตัวมาแล้วก็มีวรชิตของท่าเรือนะครับมีคณะคำยกนะครับจากเมืองทองยูไนเต็ดทศวรรษลิมนัสเถียรนะฮะของราชบุรีแล้วก็ชวันวิทย์แซ่เล้าของพรามแบงคอกเล่นในทีสามนะแต่ว่าเขาก็ถือว่าเป็นตัวหลักของทีมชุดเล็กอยู่ชวันวิทย์เนี
6: ่
5: ย
6: แต่กลางชุดนี้ยังโอเคนะถือว่าหลายคนก็จะติดมาประจำอยู
5: ่
6: ยังไม่เท่าไหร่นะครับ
5: ส่วนกองหน้าก็ได้ยศกรบุรพาจากชลบุรีปาติกุสตาฟสันจาก BG แต่ปาติกุสตาฟสันนี่เห็นว่าโอ้กว่าจะไปสมทบนี่ช่วงต้นเดือนสิงหานะ
6: ครับ
5: นะก็คือต้องเตะไปก่อนนะแมตช์2แมตช์อ่ะถ
6: ึ
5: งจะได้ใช้งานนะครับว่า BG ขอเก็บไว้ก่อนแล้วก็มีธีรศักดิ์เผยพิมายของท่าเรือแล้วก็รวมถึงเจฮานาฟีมามะ
6: ของ
5: ดาวร
6: ุ่
5: งจากพีดีประจวบ
6: เคยเห็นฟอร์ม
5: ม
6: ายุ
5: ก็เคยเห็นลงสนามกับประจวบอยู่เพราะว่าประจวบเนี่ยพี่เตี้ยสะสมพบประเสริฐแกชอบใช้ดาวรุ่งอยู่แล้ว
6: ครับผมตัวนี้ไม่เคยเห็นฟอร์มเลยไม่รู้เป็นไงแต่ว่าตัวจาก PT ก็ PT ประจวบน่าจะโอเค
5: ครับ
6: ปีแล้วก็ผลงานดีหลายคนครับ
5: วันนี้รายงานตัวช่วงสายประมาณเที่ยงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้น่าจะซ้อมมันอยู่ก็ใช้สนามซ้อมของ BG นะครับ BG Training Center ก็เก็บตัวกันที่ Novotel นะฮะตรง Future Park รังสิตนั่นแหละ
6: ครับ
5: ก็เก็บตัวยาวๆแล้วก็โปรแกรมก็อย่างที่ได้เรียนไปว่าเดี๋ยวจะเตะเกมแรกนะครับ25จะต้องเดินทางไปที่เวียงจันทน์นะ
6: ครับ
5: แต่ก็เดินทางไม่ได้ลำบากอะไรมากมาย
6: ไม่มีอะไรเท่าไหร่เพราะมันไม่ไกลนะ
5: ก็ถ้าเกิดว่าจะได้ซ้อมประมาณนัก10วัน10วันนี่ถือว่าตามมาตรฐานของฟีฟ่านะ
6: โอเค
5: ใช่ไหมพอปล่อยตัวมา7-10วัน
6: แต่เราคุ้นชินแล้วล่ะเพราะส่วนใหญ่เราไปเนี่ยก็มีเวลาวันหรือ2วันเองหลายรายการแล้ว
5: ก็หลังจากเตะ25เสร็จเนี่ยเว้นยาวๆเลยเล่นอีกทีวันที่1สิงหา
6: ครับผม
5: จะได้กลับมาเล่นที่ราชมังเจอมาเลเซียหลังจากนั้น4สิงหาเนี่ยนะฮะ
6: เจอฟิลิปปินส
5: ์ไปเยือนฟิลิปปินส์
6: ไปเยือนฟิลิปปินส
5: ์นะครับไปที่คลาสซิตี้นะครับแล้วก็ปิดท้ายเนี่ยกลับมาเล่นที่ราชมายทีวันที่8สิงหาเจอกับเมียนมา
6: ครับผม
5: ก็ดูแล้วเนี่ยรอบรองชนะเลิศคิดว่าไม่น่ามีปัญหาแม้ว่าตัวผู้เล่นชุดนี้เนี่ยอาจจะแบบไม่ได้มาแบบฟูลทีมก็ตามแต่อย่างน้อยๆเนี่ยก็ควรจะต้องผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศให้ได้
6: ใช่

0: รอบรองเนี่ยต้องบอกเลยว่าหนักเพราะอีกสายนึงเนี่ยโอ้โหควายไปเจอเวียดนามเจออินโดนีเซียหรือว่าเจอสิงคโปร
1: ์ครับ
0: ก็เหนื่อยทั้ง3ทีม
1: ก็สายแข็งไปอยู่นู้นหมดนะ
0: นะ
1: ก็มีถ่ายทาง True Vision Now นะ
0: ครับผม
1: แล้วเราก็ได้ชมแน่นอนนะครับ
0: ก็เนี่ยนะฮะก็วันนี้ก็มีบทสัมภาษณ์นะครับของทางแอนโทนีฮัดสันนะครับก็บอกว่าเป้าหมายของเราด้วยชุดผสมเนี่ยจะพยายามทำให้ดีที่สุดเข้ารอบให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่ได้บอกว่าจะคว้าแชมป์ด้วยนะ
1: ครับ
0: อันนี้คือออกตัวมาเลยนะแต่ก็เข้าใจได้กับผู้เล่นชุดนี้นะ
1: ผู้เล่นชุดนี้นะ
0: เพราะผมไปดูไลน์อัพไปดูตัวของชาติอื่นนะพี่อู
1: ๋ครับ
0: บางประเทศยังไม่ได้ตัดตัวนะโ
1: อ
0: ้ก็ถือว่าตัวเขาก็โอเคอยู่ระดับ
1: นึ
0: ง
1: นะ
0: แต่ก็คือเวียดนามมาดูจะปึกแต่อินโดนีเซียมาเลเซียอาจจะแบบอาจจะมีกักๆเหมือนกันเพราะมันติดเรื่องของปรีซีซั่นน่ะของแต่ละสโมสร
1: นะนักเตะตัวนี้มันเข้าแคมป์กันอยู
0: ่อย่ามาเลยผมก็คงเจอปัญหาแบบเราย าโฮเองก็อาจจะไม่ได้ปล่อยมาเต็มใช่ไหมพวกยาโฮพวกสลังง
1: อ
0: ทีมระดับแบบ
1: ทีมใหญ่เขา
0: ของมาเลยอ่ะ
1: แต่ช่วงนี้เข้าแคมป์กันอยู่นะ
0: อะไรประมาณนั้น
1: แต่จริงๆผมว่าดีนะกับการที่ได้เห็นนักเตะชุดใหม่ๆบ้างอ่ะได้เห็นนะ
0: ครับ
1: ไม่ต้องไปโอ้โหเอะถ้วยไหนก็ใช้ชุดเนี้ยประการมันต้องมีการแบ่งมั่ง
0: ก็ฮัดสันก็บอกว่าในมุมมองของตนเองเนี่ยทีมชาติไทยไม่ใช่ทีมเต็งแชมป์ครั้งนี้ด้วยเงื่อนไขหลายอย่างอย่างเช่นเวียดนามเนี่ยซึ่งเขาเตรียมทีมล่วงหน้าประมาณ 3-4 สัปดาห์เช่นเดียวกับสิงคโปร์แต่โดยรวมก็พอใจกับขุมกำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเป้าหมายคือทำให้เต็มที่ที่สุดนะฮะก็บอกว่าเรามองข้ามทีมชาติเวียดนามไม่ได้อย่างที่ทราบกันพวกเขามีระยะเวลาเตรียมทีมที่นานและหยุดวีลีกเพื่อรองรับแล้วก็ได้ทีมที่ดีที่สุดนักเตะชุดดีที่สุดมาร่วมกันแข่งขันครั้งนี
1: ้ครับ
0: การพูดแบบนี้ไม่ได้โยนความกดดันให้กับเวียดนามนะฮะแต่เราพูดกันตามหน้ากระดาษ
1: ครับ
0: เพราะตามทฤษฎีเนี่ยเรามองข้ามพวกเขาไม่ได้จริงๆเอาตรงๆผมว่าอย่าเพิ่งไปมองถึงรอบรองน็อกเอาท์เลยนะ
1: ครับ
0: เอาให้ผ่านรอบแรกก่อนก็เสียวๆนะ
1: โฟกัสกันก่อน
0: เจอมาเลยเจอฟิลิปปินส์นี่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะ
1: ไม่เพราะว่าเราก็ตัวใหม่เยอะ
0: ใช่
1: บางคนก็ประกาศรายชื่อมาบางคนก็เลิกเล่นไปแล้วด้วยซ้ำกลับมาติดอะไรแบบนี้นะเราก็ค่อยๆโฟกัสกันไปเพราะว่าเวียดนามเขาประจำอยู่แล้วเรื่องเวลาเขาจะมีแข่งเขาชอบปิดลีกอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าทางพวกอินโดแล้วมันจะมีไอ้ฝรั่งปอมอีกไห
0: ม
1: สิงคโปร์ไอ้ฝรั่งปอม
0: มีผมว่ามี
1: เยอะมีนะ
0: เพราะว่าโอ้อินโดนีเซียนี่เห็นชุดที่เรียกมาเบื้องต้นนี่แซนดี้วอสนะครับเชนแพตตินาม่าใช่ไหมหรือว่าไอ้ปาตามาอาฮานะที่ทุ่งไกลของแบงคอกแต่ที่เล่นในไทยลีกอ่ะก็เป็นชื่อติดหมดนะ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าไอ้ตัวที่แบบค้าแข่งในยุโรปอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าบอลยุโรปเขาก็เดี๋ยวพอจบบอลโลกปุ๊บเนี่ยส
1: ิง
0: หาคมเปิดฤดูกาลเขาต้องเข้าแคมป์ปีซีซั่นละนะครับก็มองแง่ดีอย่างที่อาจารย์อู๋บอกแหละคือในทีมชาติชุดปัจจุบันเนี่ยมันก็มีตัวที่แบบยังไงก็เป็นตัวหลักอยู่แล้วอย่างที่เราทราบแต่ครั้งนี้เราก็จะได้เห็นฟอร์มหลายๆคนใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ผมว่าดีนะ
0: อย่างแดนกลางเนี่ยก็จะได้เห็นวรชิตเล่นวรชิตเนี่ยช่วงหลังอ่ะติดบ้างไม่ติดบ้างบางทีติดไปไม่ได้ใช้งาน
1: ใช่ใช่ติดไป
0: แต่ในคราวนี้ก็มีโอกาสได้ลงสนามสม่ำเสมอ
1: คราวนี้เผื่อๆอาจจะเป็นตัวหลักก็ได้
0: หรือแม้คนที่หลุดทีมชาติไปนานๆอย่างปกเกล้าอย่างพิชาเงี้ยสองมิดฟิลด์จากแบงคอกยูไนเต็ดก
1: ็มีโอกาส
0: ใช
1: ่
0: ไหมนะฮะ
1: แต่ก็อยากเห็นพวกไอ้เจ้าเจฮานาฟีอย่างเงี้ยนะที่มาติดมาใหม่ๆดูจะเป็นยังไงใช้เจพลอดทนอะไรพวกเนี้ย
0: แต่เจ้าพวกนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะเดี๋ยวยังไงเอเชียนเกมได้ดูแน
1: ่
0: พวกชัยพลหรือว่าวาลิดอุสมาเทียงคานโน้นเนี้ยชวันวิทย์นะฮะเจฮานาฟีพวกเนี้ยเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนตอนเอเชียนเก
1: ม
0: นะฮะอ่ะก็ติดตามกันแจ้งข่าวให้ทราบหลายท่านยังไม่ทราบเพราะว่าคือช่วงนี้มันเจอกระแสบอลโลกกลบหมดเลยอ่ะ
1: ใช่นะครับ
0: นะฮะ
1: จะเริ่มอยู่แล้ว
0: มันก็มีความเคลื่อนไหวนะฮะของทีมชาติไทยนะครับซึ่งเดี๋ยวมีฮุนไดครับชิงแชมป์อาเซียนแล้วก็เดี๋ยวมีรายการใหม่ FIFA อาเซียนครับจะเตะช่วงประมาณสักต้นเดือนสิงหาคม
1: รายการนี้เราก็อาจจะจริงจังมากขึ้นเพราะเป็นรายการ FIFA เนาะ
0: แต่ก็ยังไม่รู้จะเตะใครนะยังไม่รู้ว่าเตะใคร
1: เวลา
0: ครับ
1: แต่ก็โอเคอยู่ผมว่าอย่างน้อยบอลโลกมันจบประมาณสัก 19-20
0: อือ
1: ใช่มั้ยมาเตะนัดแรกไปเยือนสปลาวก็25
0: ครับ
1: ก็พอดีเราก็มาโฟกัสกันต่อมาเชียร์ทีมชาติเรากันต่อ
0: ครับผมนะฮะก็ช่วงแรกเอาเรื่องของฟุตบอลไทยกันไป
1: ครับผม
0: นะฮะเอามาอัปเดตนะฮะเพื่อให้หลายท่านเนี่ยได้ทราบได้ติดตามกันนะครับขออนุญาตแวะมาข้อความนะครับ4689899นะครับผมสวัสดีพี่ยุทธ55พี่อู๋ใหญ่54นะฮะจากน้องบอลนะฮะ
1: แถมให้หน่อยก็ไม่ได้
0: แล้วก็บอกทำไมผมไม่แก้แค้นสิ่งเรื่องอลองโซ่โดยการตั้งนาเลียมคุมทีมครับจากคุณสมทวยนะฮะ

0: ครับ
1: ล่าสุดแกไปได้คุมปารีส FC นะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เรียนโลซิเนีย
0: ใช่เรียนปารีส FC
1: ก็กลับไปอยู่ฝรั่งเศสเหมือนเดิมเพราะแกสร้างชื่อกับสตาร์บุกไง
0: ใช่ก็ไม่แน่บางทีโค้ชบางคนเก่งกับทีมเล็กๆเนอะพอมาทีมใหญ่แล้วมันไม่เวิร์กอ่ะ
1: พี่ยุทธยังอะไรเนี่ยเจาะลูกหนังอยู่ไหมโอ้ยผมไม่ได้พิจารณาเขานะผมไม่ได้เกี่ยวนะฮะทั้งสองท่านช่วยวิเคราะห์ดูว่าทำไมเมนูกองเต้ยังไม่ได้ลงเล่นเลยครับก็คือฝรั่งเศสผมไม่แปลกใจคือผมว่าเดชองเขาก็แฮปปี้กับขุมกำลังแฮปปี้กับทีมชุดนี้อ่ะ
0: ใช่ใช่
1: เขาก็เลยเลือกที่จะไม่เปลี่ยนฝรั่งเศสนี่หลายคนไม่ได้เล่นรู้สึกไอ้ลูก้าเอร์นองเดสก็ยังไม่ได้เล่นสักนัดเลยนะหรือแม้ร่างลายานแชกีก็ลงสนามแบบกระปิกกระปอยมากอ่ะ
0: เหมือนไม่ได้ลงอ่ะ
1: หรือว่าชอนฟิลิปมาเตต้าก็แทบจะไม่ได้เล่นแบบกองหน้าสำรองอ่ะ
0: ผมว่ามันบางทีมันไปในฐานะที่ว่าเอาไว้เผื่อทัวร์นาเมนต์ยาวๆใช่ไหมเกิดมีใครเจ็บหรืออะไรมากกว่าบางทีก็แล้วทีมมันยังดีทั้งคู่นะมันก็ว่าเขายากอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ที่น่าแปลกใจเนี่ยอาจจะเป็นกรณีของคอบบี้เมนูเพราะอย่างนั้นล่าสุดเนี่ยขนาดตัวไม่มีก็ยังเอาลีเจมาเล่นมิดฟิลด
0: ์ครับ
1: ก็เลยทำให้คนบอกอ้าวแล้วอย่างนี้จะเอาแฟนแมนยูบอกโอ้ยถ้างั้นเนี่ยให้อยู่กับทีมซ้อมปรีซีซั่นดีกว่าม
0: ันก็ต้องดูยาวๆนะแต่ก็เสียดายว่าอย่างน้อยมันน่าลองใช้ดูบ้างสักทีหนึ่งนะตัวอย่างเมนูมันเป็นดาวรุ่งอ่ะ
1: แต่ถ้ามองในแง่ของตัวเลือกก็ต้องยอมรับนะว่ายังไงซะเขาก็เบียดไอเดคแคลไลส์กับเอเลียเดอร์สันไม่ได้อยู่แล้วนะ
0: ใช่แล้วยิ่งเกมล่าสุดไอเดอร์สันมันเล่นดีด้วย
1: ครับ
0: ก็เลยลำบากหน่อยแล้วลีสเจมจริงๆช่วงหลังๆอ่ะเชลซีก็จับมาเล่นเป็นมิดฟิลด
1: ์
0: ซะมากกว่าแบ็คด้วยซ้ำ
1: แต่แฟนก็แบบสักหน่อยสักนิดก็ได้นะแต่ถ้าดูโปรแกรมอังกฤษเนี่ยในรอบน็อกเอาท์เนี่ยก็เหนื่อยทุกนัดนะคือพอมันเหนื่อยปุ๊บมันก็ไม่มีเวลาที่จะคิดเรื่องเปลี่ยนตัวค
0: ิ
1: ดเรื่องการให้โอกาสคนที่ยังไม่เคยได้เล่น
0: อ
1: ่ะ
0: แล้วผมว่านั้นด้วยความที่มันไม่อยู่ในแผนการทำทีมอ่ะเนาะบางทีมันก็ไม่กล้าเสี่ยงอ่ะแล
1: ้
0: วอย่างโค้ชอย่างทูเคิลก็ชัดเจนนะเขาก็สายอินดี้อยู่แล้วเขาใช้ตัวไหนก็ตัวนั้นน่ะ
1: แล้วมาถึงรอบนี้เนี่ยถ้ารอบก่อนยังไม่ได้ลงเนี่ยอ่ะเหลือ2นัดเนี่ยรอบรองแล้วก็ชิงแล้วก็รอบรองกับชิงที่3เนี่ย
0: อ
1: าจจะชิงที่3มาได้ลง
0: อ่ะชิงที่3มีโอกาสสูง
1: ถ้าชิงที่3มีโอกาสแต่ถ้าชิงชนะเลิศนี่โอ้โหก็ยากเลยอ่ะถ้ามาถึงตรงนี้อ่ะ
0: ถ้าไม่แบบ
1: เพราะเกมมันยิ่งเข้มข้นขึ้นน่ะนะฮะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรอดูไปเล่นกับทีเลมันส์นะครับดูไปเล่นกับอังเดซานโตสก็แล้วกัน
0: ใช่แล้วยังไงต้องเล่นด้วยกันยาวๆแน่3คนนี
1: ้ครับพออายุขึ้นเลข4บอลโลกครั้งนี้ดันรู้สึกดีคู่ที่เตะตี 5-6 โมงจากคุณปาปัวก็คือง่ายๆตื่นมาดูอ่ะตื่นมาดูพอดี
0: ครับอย่างของผมเนี่ยผมกลับไม่ชอบเพราะผมจะไล่ดูแต่คู่เช้า
1: ของผมเนี่ยบอลโลกครั้งเนี้ยกลายเป็นไอ้คู่ตื่นเช้ามาดูผมดูบ้างกว่าคู่ดึกอีกนะ
0: ใช่ไหม
1: เดี๋ยวนี้กลายเป็นคู่ดึกตีสองตีสามตีสี่ตื่นไม่ตื่นแต่พอตื่นเช้าปุ๊บเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงก็ได้ดู
0: สลับกันมองผมเนี่ยมันพอไอ้คู่ตีสองตีสี่เงี้ย
1: ครับ
0: เรายังไม่นอนไงพอเราดูเสร็จปุ๊บพอมันไปถึงคู่แปดโมงอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่ไหวสลบก่อนบางทีไม่ก็ดูแบบไม่ประติดประต่ออ่ะ
1: คล
0: าลืออะไรแบบเนี้ย
1: นะฮะอะไรเนี่ยมาเห็นข่าวไฟไหม้อะไรโทษสสเขตโทษสกกทมโทษนายกอ่าฮะประมาณนี้แต่นายกเป็นที่เกิดเหตุแต่ที่จะโทษผู้ประกอบการประมาณนี้จากน้องบอล นะฮะ
0: ครับ
1: พูดถึงเรื่องไฟไหม้นี่เหตุการณ์วันนี้นี่ที่เป็นประเด็นนั่นคือที่มันมีถามว่ามึงเป็นใครวะนะฮะ อันนี้ก็ อันนี้ก็ต้องบอกว่าชุลมุนชุลเกมาก
0: ครับ
1: นะฮะแต่ว่าพี่เต้แกการันตีนะ
0: ครับ
1: ประวัติที่แกเป็นอดีตผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพที่เพิ่งเลือกตั้งไปล่าสุดเนี่ย
0: ครับ
1: แกอยู่กลุ่มอะไรกรุงเทพวินได้ของพี่เต้เขตพญาไทแต่แกไม่ได้รับเลือกเพราะฉะนั้นแกมีดีกรีนะ
0: ใช่
1: นะฮะ
0: แกดีกรีหลาย
1: แล้วรู้สึกแกมีหลักสูตรอบรมอะไรการกู้ภัยอะไรหมดทุกอย่างอ่ะแต่คนงงว่าแล้ววันเกิดเหตุแกไปจากหน่วยไหนแกน่าจะมาจากหน่วยเหนือดูทรงละ
0: ครับผม
1: นะฮะ
0: โอ้ไม่เสียดายถ้าเกิดเลือกแกตั้งแต่ทีแรกอ่ะไม่แน่อาจจะมีเรื่องของเอเลี่ยนเอาเลยมาช่วยด้วยอะไรเงี้ย
1: แต่ดูไปดูมาเนี่ยถ้าอาจารย์อู๋ตัดผมเหมือนพี่เขาดูเหมือนเป๊ะเลยนะ
0: เปิดมาพี่ก็เกลียดยุทธเลย
1: จะว่า
0: เป็นรักอยู่แล้ว
1: จะว่าไปเหมือนอาจารย์อู๋เลยแหละแล้วชอบมากเลยแกวันเกิดเหตุก็วันนี้ที่เกิดเหตุแต่ก่อนที่จะไปเกิดเหตุแกเพิ่งไปเล่นบีบีกันมานะ
0: เออฮะ
1: เพราะฉะนั้นชุดแกก็เลยเต็ม
0: อ๋อ
1: คือมองแง่เลยเนี่ยแกก็มีเจตนาดีในการช่วยเหลื ต่แง่เนี่ยโอ้แกนำนายกไปชี้ที่เกิดเหตุแกออกไปสัมภาษณ์สื่อไม่รู้ช่องไหนหลงไปสัมภาษณ์แกหลายช่องเลยแหละ
0: แต่ยังไงก็ต้องไอ้นี่หน่อยเพราะว่าบางทีถ้าเกิดสมมติคือเข้าใจว่าอยากช่วยแต่บางทีถ้าเกิดเราไม่มีหน้าที่เนี่ย
1: ม
0: ันจะไปเกะกะคนทำงานเขา
1: แต่ตอนนั้นนั่งงานผมเข้าใจนะเพราะเวลาเกิดเหตุใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยกู้ภัยเขาจะมาจากทุกหน่วยเลย
0: มันจะมา
1: และเขาก็คือเขาไม่รู้จักกันหรอกเขาแค่รู้ว่ากู้ภัยก
0: ู้
1: ภ
0: ั
1: ยเหม
0: ือ
1: นกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแบบไม่มีใครได้สังเกตไม่มีใครได้ตังหิดก็คิดว่าไอ้คงมาจากหน่วยโน้นเขามาจากประมาณเนี้ยแต่รู้สึกเหมือนพี่แกน่าจะมาคนเดียวโดดๆเลยแล้วชอบมากตรงแกไปประกบนายกเนี่ยไปโอ้ชี้ให้ดูนายกอธิบายแบบโอ
0: ้แกมีสองแบบที่ผมมองนะ
1: ครับ
0: คือแกแต่งชุดมาเต็มสูบ
1: ครับ
0: และอีกอย่างนึงคือแกเต็มกราฟ
1: คือแล้วชุดแกเนี่ยฮะไม่รู้แกเป็นตำรวจไม่รู้แกเป็นทหารหรือแกเป็นนักประดาน้ำมาแน่ชุด
0: ไม่ชุด
1: มากเลยโอ้แกเป็นทุกหน่วยเลย
0: ทุกเหล่าทัพ
1: แต่ยศแต่ว่าที่ร้อยโทเนี่ย
0: ค
1: ือแกไม่ได้อยู่ในราชการนะแกไม่ได้รับราชการนะแกบอกว่าที่ร้อยโทเนี่ยมาจากเรียนรักษาดินแดนนักศึกษาวิชาทหารนั่นแหละและแกก็ใช้วุฒิไปอบรมหลักสูตรอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ไปต่อยอด
1: ก็เลยได้ว่าที่ร้อยโท
0: ครับ
1: บางคนก็เอ้ยเป็นว่าที่ร้อยโทเป็นข้าราชการหรือเปล่า
0: เจ
1: อรับราชการหรือเปล่า
0: เพราะจบนั้นว่าที่ร้อยตีถูกไหมแกก็ไปเรียนต่ออ
1: ะไรประมาณนี้นะครับก็มองในแง่ดีว่าโอเคแกก็เจตนาดีแหละ
0: ถ้ามองในมุมไปช่วยกันนะเน
1: า
0: ะ
1: ครับผมมองในมุมช่วยกัน
0: นะเพราะว่า
1: พี่เต้การันตีแล้วว่าทีมงานพี่เต้
0: ครับ
1: จริงๆถ้าพี่เต้ไม่การันตีจะดีกว่านี้นะเสียวแต่พี่เต้การันตีนี่แหละส่วนเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานรายงานไป27
0: ครับ
1: ตอนนี้น่าจะเพิ่มมาเป็น30แล้ว
0: เพิ่ม
1: ก็มีเพิ่มมาเพราะว่าอย่างเคสแดงก็เป็นเคสดำนะแล้วเมื่อวานที่ส่งมาเจ้าของร้านเนี่ยยังไม่เสียชีวิตสรุปนะเจ้าของยังนะ
0: ก็เขาบอกยังสาหัสอยู่
1: แต่เจ้าของอาการสาหัส ICU แล้วก็ยังไม่สามารถให้ปากคำได้นะครับก็เป็นกำลังใจละกัน
0: ครับ
1: นะฮะผู้ที่สูญเสียก็โอเคแหละก็เดี๋ยวรอการเยียวยาอะไรส่วนคนที่กำลังรักษาตัวขอให้หายดี
0: ครับ
1: นะส่วนเรื่องคดีความก็ว่ากันไปตอนนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที
0: ่
1: ทั้งตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองใช่เพราะตอนนี้เนี่ยเรื่องประตูหนีไฟเนี่ยล็อกไม่ล็อกดีก็ยังเถียงกันอยู่เลย
0: ใช่ใช่บางคนบอกล็อกแต่เปิดได
1: ้
0: อันนี้ใบใหญ่อีกโอ้โหอันนี้งงหมดบางคนก็มันมีอะไรขวางอีกนะฮะมันหลายอย่างเหลือเกิน
1: ครับผมนะฮะสวัสดีพี่ยุทธพี่อู๋ทำไมบอลอาเซียนครับถึงไม่มีทีมชาติบรูไนครับอาเซียนจะมี10ประเทศครับขอบคุณครับคุณไอซ์แฟนผีเขาควอลิฟายแล้วเขาแพ้นะเพราะมันมีรอบคัดเลือกก่อนด้วย
0: ครับ
1: รอบคัดเลือกที่เป็นติมอร์กับบรูไนนะปรากฏว่า2เลกเนี่ยติมอร์กดไป 6-1 บรูไนก็เลยไม่ได้มาเล่นรอบสุดท้ายนะครับ
0: เพราะบรูไนปกติเวลาเจอใครก็จะ7-8ลูกอยู่แล้ว
1: บรูไนดารุสลามนะครับ
0: ค
1: ืนนี้โมโนจัดดูบันที่สวนรถไฟด้วยครับประตูเปิด5:30และอาจารย์เอกจะรับมุกพี่บีทำนะครับคืนนี้จากคุณผีสลิปน็อตนะฮะสบายมากนะวันนี้นี่เห็นว่าจะลุ้นถึงโดนจุดโทษเลย
0: สบายไปแล้วโอกาสมีสูงด้วย แต่ถ้าเอกไม่ไหวก็จะมีคนเขาว่างมีคนว่างเผื่ออาจารย์เอกกันบีไม่ไหวอะไรเงี้ย
1: แต่ก็น่าจะไม่ใช่อู๋นะ
0: เกลียดอยู่ประกาศตรงนี้เลยเกลียดอยู่โอ้โหแต่กี้กำลังสดใจนะ
1: บอกว่าเกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอต่อหน่อยยุทธอู๋นะฮะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวไปติดตามพิเศษแล้วกันช่วงนี้ก็เดินสายแกกำลังมีคอนเสิร์ต30ปีด้วยนะพรุ่งนี้คุณยุทธไม่มาวันนี้อย่าลืมทัศนาคู่อังกฤษอาเจนด้วยเดี๋ยววันนี้พรีวิว2คู่ล่วงหน้าไปเลย
0: จัดไป
1: แบบตอนนั้นสจพรีวิวล่วงหน้าจริงๆก็ไม่ได้ผิดวันนะแต่แกล่วงหน้า
0: ใช่ๆ
1: ครับผมชอบมากเลย
0: ถ้าถึงบล็อกแล้ว
1: 18:00 น.ครับเดี๋ยวขออนุญาตพักกันสักครู่หนึ่งครับขอรบธงชาติและเดี๋ยวกลับมาติดตามมันต่อช่วงที่2ของนายที่นายกูรูครับ
0: ครับผม

0: 9
1: สนับสนุนโดย
2: New Home ศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่ง New Home ราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: กรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: บางกอกแอร์เวย์สพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทางของคุณโทร1771หรือ bangkokair

0: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
6: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
8: 18นาฬิกากับอีก3นาทีนะครับนายดีนายกูรูช่วงที่2นะครับวันนี้อยู่กับพี่เฟล้งแล้วก็ผมยุทธนะครับ
9: ครับผม
8: ช่วงนี้ก็เหมือนเดิมครับขอบคุณก๊อฟกรอบนะครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับแล้วก็ขอบคุณดูโฮมนะครับแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์สำหรับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และของรางวัลอื่นรวมกว่า 1,500,000 บาทนะครับโชคใหญ่รอคุณอยู่ครับช็อปเลยช่วงโค้งสุดท้ายจนถึง17กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับ
9: ครับ
8: ที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับ
9: ครับ
8: แล้วก็ฝากไว้กับกิจกรรมนะครับนะฮะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับบริษัทอสปทจำกัดมหาชนนะครับชวนทุกท่านร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส์ครับเชียร์แล้วโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับของรางวัลหลักล้านนะครับเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับเชียร์ก็ cheer.mcord.net นะครับแล้วเลือกซื้อแพ็กเกจ Ncord Mcord Super Fair นะครับที่คุณชอบนะฮะก็ในการโหวตทีมโปรดนะครับแพ็กเกจบัตร M-Cord Super Fair เนี่ยถูกสุดราคาเพียง20บาทรับ10โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลหลักล้านนะครับของรางวัลในแคมเปญนี้เนี่ยรางวัลใหญ่สุดคือรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van นะครับจำนวน1รางวัลนะรางวัลรองลงมาก็มีจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับ

0: จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินมาเกาะแอร์เวย์นะครับภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็โกกิฟต์วอชเชอร์จำนวน5รางวัลนะครับรวมทุกของรางวัลรวมทุกอย่างเนี่ยมูลค่า 2,600,000 บาทนะครับสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมง่ายๆก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศจะเริ่มครึ่งชั่วโมงนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับทุกโหวตมีลุ้นรับของรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนะครับโหวตมากก็มีสิทธิ์ว่า
1: ครับวันก่อนคุยอูเล็กละ
0: ครับ
1: เฮ้ยน่าสน
0: อืม
1: แล้วเขาบอกคุยกับเอกฮิมด้วยว่าเฮ้ย
0: ครับ
1: เล่นได้เล่นได้อย่างพวกเราเล่นได้เป็นเช่นทักพนักงานประจำนะฮะ
0: โหวตได
1: ้เดี๋ยวลองไปโหวตละ
0: สมมติตอนนี้เหลือ4ทีมเนี่ยฝรั่งเศสสเปนอังกฤษอาร์เจนไม่ต้องรอนะโหวตได้เลยนะ
1: ใช่ใช่
0: ต่อให้แบบโหวตอังกฤษแล้วอังกฤษไม่ได้แชมป
1: ์ก็ไม่เกี่ยวไม่เป็นไรมีสิทธิ์ลุ้นอยู่ดี
0: คุณก็มีลุ้นหนึ่งสิทธิ
1: ์ครับ
0: คล้ายๆเหมือนไปชินีบัตรอ่ะ
1: อืม
0: ส่งมาไม่ถูกก็ไปลุ้นนี่ก็ขอรางวัลอ่ะก็ไปจับฉลากกัน
1: ใช่ก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นอยู่นะครับ
0: ทุกโหวตแม้ว่าจะทายไม่ถูกว่าทีมไหนเป็นแชมป์
1: ใช่
0: มีสิทธิ์แต่ถ้าสมมติทายถูกด้วยก็จะมีรางวัลพิเศษให
1: ้ครับ
0: นะครับก็เล่นอยู่สองต่อ
1: เล็งไว้อยู่เดี๋ยวถ้าได้รถตู้อาจจะให้จันเอกไป
0: ครับผม
1: ถ้าได้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยอยากใช้อยู
0: ่ขอบใจ
1: เห็นแล้วชอบดิไอ้ Honda UC 3เนี่ย
0: ครับผมนะฮะ
1: เดี๋ยวว่าจะไปกดซะหน่อยวันนั้นคุยอู่เล็กเฮ้ยพี่น่าจัดกว่าน่าจัด
0: ใช่ๆ ถามคุณเอกละ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นพนักงานสปท.เนี่ยเล่นไม่ได้
1: ใช่ใช่พวกเราเป็นฟรีแลนซ์นี่เรากดได้นะครับ
0: นะครับเดี๋ยวอาจารย์อู่ว่าจะกดไปประมาณนัก 200,000 สิทธิ์แล้วกัน
1: ผม
0: 200,000 สิทธิ์นี่ก็ 400,000 บาท
1: คนนั้นคุยกับคุณเอกอยู่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราลงทุนเงี้ย
0: ครับ
1: ผมกะจะลงไปสัก2ล้านน่าจะคุ้ม
0: ถ้า2ล้านไปซื้อรถตู้เนี่ย
1: ก็อ๋อแล้ว
0: ถ้า2ล้านไปซื้อรถตู้นะ
1: ยืนกระหักหน้าพี
0: ่ร่วมสนุกละดีแล้ว
1: อยากช่วยขึ้นเฉย
0: ครับผมอ
1: ยากช่วยขึ้นเฉย
0: แหมช่วยซะเยอะเลย
1: ยึดก็ไม่น่าหักพี
0: ่ขอดูว่าต่อแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวผมเก็บหมดแล้วเดี๋ยวผมจะได้พรีวิว
1: เพราะฟุตบอลมันแค่2คู่เอง
0: ใช่คือจริงๆมันมียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะแต
1: ่
0: ก็ขออนุญาตผ่านก่อนละกันมันจะเป็นรอบคัดเลือกรอบแรกนะนะครับถามว่าถ้าบอลโลก46ทีมน่าจะผิดจริงๆมันต้อง64นะ
1: น่าจะ64
0: อาเซียนใครจะได้ไปบ้างก็ที่มีลุ้นก็อินโดเวียดนามไทยแลนด์เนี่ยมาเลเซียทีมนึงอ่ะก็ประมาณนี้แหละนะฮะซอลอสเปิดเผยว่าไม่มีเงินสดในบัตรเครดิตไม่มีเงินสดไม่มีบัตรเครดิตก็เลยจ่ายให้ฮาลันไม่ได้
1: ไม่ต้องจ่ายก็ได้แทงให้ก็ได้นะครับแต่ซอลอสตอนนี้นี่โอ้โหกำลังดังเลย
0: ครับ
1: คนเข้าไปในไอจีเยอะมากก็ไม่ได้
0: ล่าสุดนี่คือแบบไปถึงครอบครัวไปขู่ฆ่า
1: โดนด่ายับเลยอ่ะ
0: จะเกินไปนิดนึงนะฮะอยากไปร่วมดูบอลนัดชิงที่สนามรถไฟของโมโนแต่ดูแล้ววันนั้นคงไม่ได้นอนเอายังไงดีนะฮะก็มีเวลาตัดสินใจนะ19นะฮะอีกตั้งสัปดาห์หนึ่งนะฮะ
1: ก็ลองดูครับถ้าไปไม่ได้คู่นี้มันก็รู้สึกจะออกทางฟรีทีวีนี่ใช่ไหมครับ
0: ก็รอบรองสองคู่ก็รอบชิงนะครับมีออกทางฟรีทีวีหมดเลยช่องอะไรโมโนแม็กสปอร์ตของเขาหรือว่าไอช่อง29เดิมมาแหละ
1: ใช่ใช่
0: นะครับขอให้อังกฤษคว้าแชมป์โลกในครั้งนี้ครั้งหน้ากลัวอยู่ไม่ถึงเมกากับอิหร่านใส่กันทุกวันโลกจะแตกคุณจืดเอง
1: ยังไม่ต้องกลัวหรอกนะยังสบายสบายอยู
0: ่แล้วก็บอกว่าพี่แกเป็นเพื่อนซีกับใครสักคนเนี่ยนะฮะประมาณนี้กันละกันนะฮะพี่เสกคือไอดอลของผมเลยครับผมเล่นตามแกทุกอย่างยกเว้นกีตาร์ครับจากคุณสมทวยนะฮะ
1: ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าวันไหนคุณเข้าไปตามพี่เสกหรือผมไปเยี่ยม
0: ครับ20ปีหลังเนี่ยชากีร่ามาบอลโลก4ครั้งสรุปคือมาบ่อยกว่าอิตาลีใช่ไหมครับนะฮะ
1: ก็แกร้องแล้วก็เพลงของแกแต่ละเพลงมันก็ดังในฟุตบอลโลกทุกครั้งอะนะเป็นสไตล์ร้องเพลงสนุกอยู่แล้วอ่ะชากีร่า
0: อิตาลีนี่พูดถึงล่าสุดนี่ยังไม่มีโค้ชทีมชาตินะแต่ว่าได้
1: เห็นบอกจะมีชื่อเป๊ปมา
0: แต่ได้ผู้บริหารแล้วดึงเอาปาโลมาลดินี่เป็นผู้บริหารของสหพันธ์แล้วก็เห็นว่ามาลดินี่เนี่ยจะดึงเลโอนาร์โด
1: ครับ
0: ที่เคยไปดูแลของปารีสแซงต์แชร์กแมงนะแต่ว่าก็มีข่าวเล็งเป๊ปอยู่เหมือนกัน
1: ใช่ใช่เพราะตอนแรกเนี่ยข่าวมันออกมาโอ้โหแต่มันตั้งแต่ก่อนบอลโลกนะ
0: มีเป๊ป
1: แล้วก็ไม่
0: แล้วก็มีคอนเต้
1: มานชินี่อ
0: าจจะเป็นมานชินี
1: ่มานชินี่ขอไป
0: ที่กลับมาคุมทีมหลังจากพาทีมได้แชมป์ยูโร
1: ตอนแรกแบบเป็นมานชินี่เต็ง1แล้วก็คอนเต้เต็ง2แต่ล่าสุดเห็นบอกมีชื่อเป๊ปไปเอี่ยวด้วยนะครับ
0: สวัสดีค่ะนายุนาอู2กูรูของแท้และแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะครับติดตามตลอดค่ะบอลโลกรอบตัดเชือกคืนนี้นะหนูลงทุนอุ้ยหนูเชียร์ส

0: หาหรืออะไร
1: อุจระพังพลู
0: ครับผม
2: พี่อู๋กูสตาฟยาวใหญ
0: ่
2: ปีหน้าบอกบาเยิร์นแกล้งแพ้3นัดแรกจะได้สนุกขึ้น
0: โอ้บาเยิร์นจริงๆนะให้มันแพ้งแกล้งแพ้กี่นัดเดี๋ยวมันก็มา
2: บาเยิร์นล่าสุดมีข่าวสนใจจูสคุนเด้นะ
0: ครับ
2: แล้วก็คิมมินแจตอนแรกเนี่ยทำท่าจะขึ้นบัญชีขายแต่ล่าสุดเหมือนเก็บไว้ใช้งานต่อแล้วคิมมินแจ
0: เพราะตอนแรกมีเหมือนหลายทีมจะสนใจสนใจสุดท้ายเงียบ
2: ครับบอกว่าพี่ยุทธมีคนแซวเวลาดูบอลดึกๆชอบดื่มกาแฟแล้วแอจริงหรือเปล่าครับใช่ฮะกาแฟมันเข้มไปนิดนึงนะมันก็เลยหลับไวนะฮะ
0: ครับ
2: ครับผมคนซื้อแพ็กเกจบอลโลกมาดูแล้วตอนแข่งเขาพูดโปรโมทแพ็กเกจให้คนดูซ้ำอีกทำไมนะฮะก็เผื่อบางท่านแบบว่าดูตามแบบตามที่สาธารณะ
0: ครับ
2: อะไรนะผมเข้าใจที่เขาส่งมานะเขาคิดว่าเฮ้ยสมมติอาจารย์อู๋ซื้อแพ็กเกจบอลโลกแล้วแล้วในระหว่างถ่ายทอดช่วงโฆษณาทำไมมีโฆษณาให้ซื้อแพ็กเกจบอลโลกอีก
0: ครับ
2: แต่คุณก็อย่าลืมว่ามันมีคนอื่นอ่ะที่เขาไปซื้อแล้วเขาอาจจะไปดูตามที่ต่างๆแล้วเห็นได้เห็นโฆษณาแล้วสนใจอยากซื้อ
0: มันก็เป็นเรื่องของการโฆษณาต้องทำอยู่แล้วครับ
2: ครับคือตราบใดเนี่ยบอลเตะอยู่แล้วเขาไม่เอาโฆษณามาขั้นคุณก็จะไปว่าเขาเลย
0: เ
2: ออแค่เอาโฆษณาก็เดือดเขาซื้อมาแพง
0: ครับเพราะบางทีเราอาจจะไปดูบ้านเพื่อนใช่ไหมอะไรเงี้ยเออมัน
2: หรือแม้แต่เนี่ยคุณไปดูเดี๋ยวที่เขาสวนรถไฟอย่างเงี้ยล่าสุดในรอบ8ทีมอ่ะคนไปดูเยอะนะช่วงเช้ามืดอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่บางคนดูแบบไอ้คู่ที่เขาปล่อยฟรีแต่ว่าอยากดูเต็มไม่รู้ซื้อยังไงอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีการโฆษณาขายนะครับ
2: นะฮะแหมไม่อย่างนั้นฟีฟ่านี่มันจะเอาเงินมาแจกแต่ละประเทศที่เข้าแข่งขันรอบสุดท้ายแบบโอ้โหขนาดนี้มันก็ได้เงินจากค่าโฆษณาเม็ดเงินตรงนี้แหละ
0: ใช่ใช
2: ่ครับ
0: ก็รอบนี้เขาบอกโอ้โหไอ้โฆษณาช่วงไอ้ไฮเดชันเบรกโอ้โหกระจายเลยอ่
2: ะผมชอบดูการเล่นกองหลังของฝรั่งเศสที่ชื่อคาปูชิโน่ครับแข็งแกร่งและวิ่งเร็วมากๆหยอกๆอุบาเมกาโน
0: ่มีหน้าเวลาผมดูฝรั่งเศสแล้วผมไม่ง่วงเลยนะ
2: ตาแข็งเลย
0: เออตาแข็งมีอะไรคาปูชิโน่นี่เองต้องตามว่าแต่ช่วยเขาหน่อย
2: ก็รอบนี้ อุบาเมกาโน่กับซาลิบาในจับคู่ยาวๆนะที่นั่งก็คือโกนาเต้นะ
0: จบเลยอ่ะ
2: ขอทัศนะจากพี่ๆทั้งสองเกี่ยวกับทีริมันมาแมนยูหน่อยครับจากคุณซาตานผมว่าก็เป็นดีลที่ดีนะแม้ว่าหลายคนจะติงเรื่องอายุ29แล้วติงเรื่องสภาพร่างกายอ่ะ
0: โอ้ยผมว่าบอลระดับอย่างทีเรมันเนี่ยไอ้ถูก 3-40 ล้านนี
2: ่
0: ยังได้ฟรี
2: ผมว่าค่าตัวถูกมาก
0: ถูกมากนะคร
2: ับ แล้ววิลล่านอกจากเสียหายเคสทีเรมันแล้วนะเพราะว่ามันมีเรื่องของการซื้อสัญญาใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช
2: ่ๆลูก้าดีก็โดนปารีสแซงต์แชร์แมงดึงมาอีกคนนึงแล้วถูกด้วยเพราะเจอค่าซื้อสัญญาต่ำนี่แหละ
0: ก็ล่าสุดแกออกมาด่าว่าเหมือนไอ้ทีเรมันเอาไปบอกว่ามันมีค่าฉีกเขาเลยรีบมาซื้
2: อ
0: ผมว่าดีลนี่คุ้มเพราะระดับทีเรมันมันหูบอลมันเราก็เห็นฝีเท้ากันอยู่นะ
2: ครับ
0: มันแทบไม่ต้องปรับตัวเลยอ่ะ
2: ฮาลันว่าไม่โกรธสล็อตนะฮะเอาไม่โกรธสล็อตคนดูภาพนิ่งไฮไลท์ก็พูดไปเรื่อยในสนามมันเป็นแค่เสี้ยววินาทีคือถ้าไปถามเออร์ลิงฮาลันเนี่ยผมว่าเขาเฉย
0: ๆ
2: แต่ไอกองเชียร์เนี่ยเป็นโกรธเป็นแค้นแทน
0: ไม่หรอกผมว่าไอฮาลันช็อตนั้นน่ะมันก็เป็นแค่ในเกมเพราะว่าสอนที่ไม่ส่งอารมณ์แต่ว่ามันก็เพื่อนร่วมทีมกันน่ะ
2: ครับ
0: แล้วบอลมันจบไปแล้วผมว่าเขาไม่ได้อะไรกันหรอกนะ
2: ใช่นะฮะจริงไหมพี่อู๋มาจัด FM 99แก้เหงาไม่เอาตังค์แถมจะให้ขึ้นครั้งละหมื่นนะฮะ
0: อันนี้ไม่จริงครับอันนี้ไม่จริงครับทุกวันนี้ยังด่าที่ของคิวเลยอัน
2: นี้ก็ไม่จริง
0: อันนี้ไม่จริงแบบเต็มร้อยเลย
2: คร
0: ับเดี๋ยวไม่ใช่เขาไม่จ่ายตังค์
2: ครับมาดูทาง YouTube บ้างนะครับคุณปลั๊ก F1 บอกสวัสดีแล้วก็บอกคืนนี้รอฟังพี่บีมาภาคบอลดึกกับ
0: คุณเอก
2: นพดล
0: ครับ
2: นะฮะคุณนัสวะคุงบอกฮัตซันประกาศยกแชมป์ให้เวียดนามแบบนี้ท่านนายกจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนนะฮะแกก็โยนความกดดันเฉยแกออกตัวไว้ก่อนยังไม่ได้ยกแชมป์ให้
0: ผมว่ามันก็เป็นแบบอารมณ์สัมภาษณ์แบบเหมือนเป๊ปนะ
2: ครับผม
0: เป๊ปก็เวลาสัมภาษณ์ก็ชอบโยนให้คนอื่นอย่างเงี้ยแหละเออ
2: คุณลักลินวาตานาเบะนะครับสวัสดีครับท่านทั้งสอง
0: ครับผมสวัสดีครับ
2: พี่พัดผิวทองคุณยุทธใส่เสื้อสวยนะครับวันนี้สเปนชุดเยือนนะฮะแต่วันนี้นี่ฟันธงฝรั่งเศสนะออกตัวก่อนเลย
0: ไม่เสื้อก็เป็นเราเป็นคนนะชน
2: ใ
0: ส่ชอบตัวไหนก็ใส่ตัวนั้น
2: ใช่
0: แต่ผมชอบตัวสีแดงเขานะตัวสีแดงเขาสวยมากเลย
2: สีแดงสีแดงนะฮะคุณสมหวังนะฮะบอกว่าคืนนี้นะฮะ77ดาวให้ตัวไหนครับจะสวนนะฮะอันนี้ไม่ทราบนะ
0: ครับอันนี้ต้องไปรอดูครับ
2: คุณสว่าศูนย์หนึ่งวันนี้อาจารย์อู่ภาคไหมครับอยากดูดวงจุดโทษ
0: ไม่มีคิว
2: ถามคำถามนี
0: ้น้ำตาไหล
2: น้ำตาไหล
0: น้ำตาไหล
2: แล้วจื้อนี่แหละมาจุกเลยนะ

0: เดี๋ยวได้ด่าไงไม่มีคิวครับตอนนี้ไม่มีคิว
1: คุณโทมิยาสึ3067บอกไปเยือนลาวก็เกมแรกนะครับไปเยือนสปป.ลาวที่เวียงจันทน์นะครับ25กรกฎาคมนะครับคุณน่าจะคุณชมพูนะเอาคุณชุมพลสวัสดีครับคุณยุทธและอาจารย์อู๋ใหญ่
0: สวัสดีครับ
1: คุณอาคมโคสมบัติถ้ามีดีเจคนหนึ่งมาถามพี่ๆทั้งสองคนว่าหาไหมหาไหมพี่จะตอบยังไงครับอาจารย์อู๋นี่บอกเลยหัวเราะฟันหักอ่ะ
0: โอ้หามากเลยหามากหามากเลย
1: หามาก
0: เอาเจมบอกไอ้เจมบอกชื่อพี
1: ่ไอ้เจมันฝืนนะมันเป็นธรรมชาติ
0: เลยเจมแบบ
1: ดูมัน
0: ไม่ได้เลยฝืน
1: รู้เลยว่ามันปลอม
0: อารมณ์เหมือนตัวประกอบอาหลงอ่ะมันไม่ได้
1: มันฝืนมันฝืนต้องอาจารย์อู๋นี่ธรรมชาติ
0: ถ้าเจ๋งมาถามพี่แบบนี้นะพี่เล่นเหมือนออสการ์เลยฮาเลย
1: คุณแมวอ้วน97บอกอาจารย์ยุทธอาจารย์อู๋ครับว้าวฟุตบอลโกสต์นิวแล้วก็เดอะช็อคไลฟ์ชนกันจะฟังรายการไหนดีครับนอนฮะ
0: ของผมดีหน่อยผมเป็นคนที่ไม่ชอบฟังเรื่องผี
1: ครับ
0: ผมกลัว
1: โอ้แต่ช่วงนี้โกสต์นิวนี่มาแรงมากนะ
0: โอ้ใช่ใช่
1: การแกไปเดี๋ยวหูมาแรงมากตอนนี้เฉิดฉายมาก
0: เฉิดฉายมากขยันทำด้วย
1: เสียดายเวลาอยู่กับพี่ป๋องซะนาน
0: กับพี่ป๋องพูด
1: เสียดายพี่ป๋องน่าจะไล่ไปตั้ง10กว่าปีละ
0: แม่ก็พี่ป๋องพูดอยู
1: ่ครับ
0: อยู่กูมึงก็ไปถามลาคุณไปหาลาอยู่อันนี้ก็ไม่ทำ
1: คุณพีชี888นะฮะพี่เฟ้งครับปีหน้าฮัมบูร์กจะไหวไหมครับไม่มีลูก้าวูดโควิชแล้ว
0: คืนไปหลายตัวเลยผมว่าฮัมบูร์กเองก็เหนื่อยนะ
1: ก็ต้องใช้นโยบายเดิมไปยืมเหมือนเดิมอะ
0: และบูสโควิดมันก็เล่นดีด้วยปีแล้วมันแบกเลยนะ
1: ล่าสุดเซ็นใบต้านเลยนะ
0: ใช่ใช่
1: สี่สิบกว่าล้านอ่ะ46บ้างโอ้โหสเปอร์กำไรเละเลยแต่สเปอร์ก็ไปเอาไอ้
0: ฟาเฮเก
1: ้มาสลับ
0: ก็ตอนแรกยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมสเปอร์ไม่เก็บไว้เองแต่ว่าเขาไปเอาฟาเฮเก้มาก็เน
1: า
0: ะ
1: คุณธานินบอกคุณอู๋ใหญ่จัดคู่กับคุณยุทธสุดยอดเลยครับชอบเสียงหัวเราะทั้งสองท่าน
0: แล้วเราเนี่ยก่อนเราเข้าเราเติมทั้งคู่เลยนะครับ
1: เติมอะไร
0: คือเต็มกราฟมาทั้งคู
1: ่คุณแซมบ้าสารคามบอกสวัสดีนะยุทธนาอู๋เวลาขับรถกลับบ้านไปเนี่ยกับแฟนนะฮะเปิดฟังวิดีโอเจอคู่นี
0: ้
1: แฟนบอกนะยุทธจะขำอะไรนักหนาแต่ผมชอบฟังคู่นี้ฮะก็พอดีเติมมาเยอะนะฮะ
0: ครับ
1: เติมมาเต็มกราฟ
0: ลองแนะนำให้แฟนคุณเติมดูด้วยแฟนคุณขำแบบเราเนี่ยแหละ
1: คุณจอมพลบอกว่า AS Play เนี่ยไม่ได้รับลิขสิทธิ์ Hyundai ครับจอดำครับคือตอนเนี้ยมันกลายเป็นทาง True Vision ได้
0: ใช่ครับ True Vision ได้ไป
1: นะคุณนันทพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่อะไรเนี่ยอะไรลินแดดดี้ยุทธเหรอฮะคืออะไรลินแดดดี้ยุทธแล้วก็พี่อู๋กำเดียวไม่เห็นหัว
0: ครับไอ้อันหลังก็เข้าใจแต่อันแรกอ่ะลินแดดดี้ยุทธ
1: ลินแดดดี้ยุทธคืออะไรอันนี้ผมก็ไม่เก็ตเหมือนกันนะ
0: อ่ะคุณอันตพงศ์ก็อาจจะเติมแบบเราอยู
1: ่
0: เลยพิมพ์ผิด
1: คุณน่าจะคุณตองนวพลนะฮะถามผิดขออภัยมาเลยใช้ชุดยู23เพราะผมเห็นละลายชื่อมาเลยเนี่ยตัวชุดใหญ่หลายคนไม่ติดชุดนี้นะ
0: ก็อาจจะด้วยเขาไม่ปล่อยมาหรือเปล่าเลยใช้ชุดนี
1: ้ก็คือตัดสินใจไปเลยจบๆไป
0: เออแต่ผมว่าดีนะ
1: ไปเลยนะ
0: ใจผมยังชอบเลยเห็นไหม
1: เพราะจริงๆของเราเนี่ยตอนแรกก็เคยมีแนวคิดจะยู23แต่ก็คือมองในมุมของผู้เกี่ยวข้องเฮ้ยแล้วเดี๋ยวถ้ามันผลงานไม่ดีมันโดนด่าอะไรประมาณนี
0: ้แต่ยู23เนี่ยบางคนก็เป็นตัวหลักของ
1: แต่ถ้ามองว่าใช้ชุดยู23เนี่ยคุณก็เหมือนว่าเตรียมทีมเพื่อจะไปเล่นเอเชียนเกมต่อนะ
0: ยาวๆไปมันต่อยอดได้เนาะ
1: คุณเจี๊ยบขอนแก่นบอกเมื่อวานตอนเช้าผอ.เจ๋งใส่เสื้อสีน้ำเงินหน้าอกรูปไก่รูปไก่จะเป็นลางไหมครับนะฮะแล้วก็บอกแล้วทูเนี่ยถ่ายให้ดูฟรีไหมครับถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะฟรีอยู่นะ
0: ถ้านาวมันน่าจะฟรีนะใช่ไหม
1: แต่ว่าอาจจะต้องไปโหลดแอปของเขามาน
0: ะเดี๋ยวไว้ลองไอ้จุ่มไอ้จุ่นมาเดี๋ยวผมถามให้
1: ผมก็ไม่ค่อยทราบเลยเท่าไหร่นะครับ
0: หรือไม่ก็ทูเอาผมไปเข้าดาวก็ได้ผมจะได้รู้กติกาไม่ได้มาล็อกโอ้โหดีไว้ลากได
1: ้คุณน่าจะคุณดีสิบอะไรสักอย่างนะฮะสวัสดีครับพี่ยูพี่อู๋ข้าวแกง30บาทยังมีอยู่จริงเหรอครับเฮ้ยยังมีอยู่นะ
0: มีถ้าเป็นข้าวแกงนะ
1: ไม่ต้องอะไรล่าสุดอ่ะผมไปวัดหลวงพ่อโสธรสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไปไหว้พระไปแก้บนนี่แหละแล้วก็ระหว่างทางแถวตรงสุวินทวงศ์
0: อ
1: ่ะก่อนจะถึงหลวงพ่อโสธรประมาณสัก20-30กิโลอ่ะระหว่างทางวิ่งเส้นสุวินทวงศ์นะในปั๊มน้ำมันมีร้านข้าวแกงพี่อู๋
0: ครับ
1: ข้าวแกงตักอ่ะตักราดข้าว30บาทเองแต่ผมเอาเป็นแบบเป็นถ้วย

0: แต่ถ้วยละ30บาท
1: อ๋อ
0: ก็เมื่อกี้ก็มีอยู
1: ่ครับ
0: ก็ยังมีอยู
1: ่ก็ยังมีก็ยังมี
0: ในกรุงเทพก็ยังมีนะ
1: ผมว่าถ้าเป็นข้าวแกง
0: ในกรุงเทพมา30-40บาท
1: ไม่ใช่อาหารตามสั่งนะ
0: อันนี้ยังได้อยู่อาหารตามสั่งนี่เนี่ยส่วนใหญ่50ละ
1: ใช่ใช่
0: แต่ถ้าเป็นข้าวแกงแบบตักข้าวใส่จานแล้วราดแต่อาจจะได้แค่อย่างเดียวถ้าสองอย่างอาจจะต้อง40อย
1: ่
0: างเดียว30ยังพอมี
1: อย่างสมัยก่อนตลาดแถวบ้านผมก็ยังมีอยู่
0: ยังมีอยู่นะฮะอันนี้น่าจะเกี่ยวกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แน่เลย
1: ครับผม
0: คุณสุปจีแต่ล่าสุดนี่คุณสุปจีเขายกเลิกนะ
1: เขายกไปแล้วนะ
0: เขาบอกว่าพอดีเราได้ออกไอเดียแล้วมีหลายคนค้านแล้วแกก็บอกว่าเอาตรงๆแกก็ยังไม่รู้ว่าทุกวันนี้ข้าวแกง30บาทยังมีอยู
1: ่
0: แต่จริงมันมี
1: มันก็ยังพอมีอยู
0: ่แต่มันอาจจะหายากนิดนึง
1: จะไม่เยอะอะไรเงี้ย
0: จะไม่เยอะเพราะว่าข้าวของมันก็แพงค่าครองชีพมันก็สูงนะครับ
1: แต่ของผมเองก็บางทีก็ไม่ได้กินนานแล้วด้วยพอตั้งแต่เป็นไฮโซแล้วแบบมีเชฟมาทำกับข้าวให้กินนะด้วยฮะ
0: ก็แถวบ้านผมมาดอนเมืองสมภาเนี่ยก๋วยเตี๋ยวชามละ40ยังมีอยู่นะแล้วมีหลายเจ้าด้วยนะชามละ40เนี่ยให้แบบล้นๆเลยยังมีอยู่
1: ถ้าเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวนี่ไม่เคยเจอส่วนใหญ่จะ50อัพแล้ว
0: นะฮะคุณณัฐพงศ์บอกผมว่าไทยสุดที่รอบรองประมาณนี้อ่ะตรงๆผมก็เห็นด้วยนะผมว่าหลุดไปรอบรองไปเจออีกฝั่งนึงเวียดนามอินโดเนี่ยโอ้โหผมว่าชุดนี้นี่มีสิทธิ์ไม่รอดเหมือนกันนะ
1: ถ้าไม่ชุดเต็มเราลำบากนะ
0: นะฮะคุณณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับแล้วก็บอกว่าซิโก้กับปิยพงศ์ติดไหมครับนะฮะ
1: ไม่ได้มาชุดนี้ครับ
0: ครับผม
1: อันนี้คนละยูครับ
0: เดี๋ยวรอไปเล่นอาวุโสนะ
1: ซิโก้นี่ยู50ชุดเดียวกับผม
0: ครับผม
1: แต่ถ้าปิยพงศ์อีกชุดนึง
0: ครับ
1: น่าจะยู70นะครับ
0: พี่ตุ๊กปิยพงศ์ก็เล่นอาวุโสอยู่นะอาวุโสของอาตุ่มเทพพิทักษ์จันทร์สุเทพอ่ะ
1: พี่ตุ๊กแกน่าจะเกือบ70แล้วมั้ง
0: ใช่
1: ไหม
0: ใช่ใช่60กว่าละ
1: 60กลางๆแล้วมั้ง
0: คุณแล้วก็บอกคุณธัญเทพบอกคืนนี้กระทิงติดชึ่งใส่ไก่แน่ๆอยากให้กระทิงชิงกับสิงโตนะฮะคุณณัฐพงศ์บอกไทยแลนด์อุดไม่ไหวแล้วโว้ยนะฮะถ้าเล่นอาเซียนคัพนี่ไม่อุดเชื่อผม
1: ไม่อุดไม่อุดต้องลุย
0: ถ้าอาเซียนคัพจะอุดนะไล่โค้ชเลยครับ
1: มีโดนด่าม
0: ี
1: โดนด่าแน่นอน
0: คุณนันทพงศ์บอกว่าส่วนเอเชียนเกมเนี่ยผมว่าได้แค่เฉียดๆเหรียญโอ้เอเชียนเกมลุ้นเหรียญยากอยู่นะ
1: โอ้ยาก
0: เอาแค่พวกเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยขนาดมันส่งชุดยู23
1: มาไม่ได้แชมป์เลย
0: ผมว่าเหนื่อย
1: เหนื่อย
0: เอเชียนเกมเนี่ยเหนื่อยผมบอกเลย
1: เอเชียนเกมนี่พวกตัวเปรี้ยวๆในเอเชียเพียบเลย
0: นะคุณธัญเทพบอกเห็นผีเงียบๆไม่คิดว่าจะมีดีลลับงานด่วนทุกตัวถือว่าทำได้ดีรอดูบิ๊กดีลนะฮะ
1: เห็นล่าสุดบอกว่ากลับมาคุยกับไอ้ดิวเอเดอร์ซอนอีกรอบเหมือนกันนะ
0: เอาอีกแล้ว
1: เห็นบอกยังอยากได้อยู
0: ่ดักไนท์นะฮะบอกว่าคุณยุทธครับฝากแจ้งพี่เฟลงว่าแชมป์กับโอ๊ตขอติดไปเอสด้วยครับพี่เฟลงเนี่ยแรงมากๆกระแสพี่เฟลงบอกพี่เฟลงยังไม่ได้รับการติดต่อเลยใคร
1: เงียบมากเลย
0: สงสัยไอ้สองคนนั้นเนี่ยแชมป์กันแต่โอ๊ตเขียงหมูน่าจะปล่อยข่าวได้เลย
1: นี่ล่าสุดไปอัพไอโอเอสตัวใหม่แล้วเฮ้ยไลน์มันเจ๋งเลยเงียบจังเลย
0: ยังเงียบอยู่นะอาจารย์อู๋ยังเงียบอยู่นะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็บอกว่ายังยืนยันฝรั่งเศสชนะได้ครับแม้ทูเฮดของยามาลดีกว่าเอ็มบัปเป้แต่ในทัวร์นาเมนต์นี้ฝรั่งเศสฟอร์มเสถียรกว่านะฮะคุณณัฐพงศ์บอกนะฮะแต่ว่าโอ้โหแต่ว่าสถิติเจอกันช่วงหลังนี่สเปนขี่กว่านะแต่ถ้าดูฟอร์มตอนนี้นี่โอ้โห
1: ฟอร์มตอนนี้เขาสดกว่า
0: โอ้แต่คู่นี้มันก็วัดกันยากเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยว่ากันนะฮะคุณรัชพงศ์นะฮะเบ่งกับอาจารย์เขียงบรรยายบอลที่ FM 99มากสุดหรือเปล่าครับทำไมเบ่งไม่แบ่งอาจารย์อู๋บ้างขึ้นอีกแล้วที่พูดมาถูกทุกอย่างนะ
1: เส้นเลือดปูด
0: บรรยายมากสุดก็ถูกไม่แบ่งก็ถูกอีก
1: แต่ฮาจริงตอนนี้ต้องอย่าขวางไม่ได้แล
0: ้
1: ว
0: อาจจะใช้คำว่าขวางคือตอนนี้ถึงขั้นสวามิภักดิ์เลย
1: ต้องเลียแล้วตอนนี้ไม่หันขาไอ้เจมส์ดีกว่ามีสิทธิ์ได
0: ้ครับคุณเคลซี่เลิฟนะฮะอีซักกลับมาหงจะเล่นดีเหมือนทีมชาติไหมครับก็ต้องพยายามคือผมว่ามันเป็นหน้าที่ของคนเป็นโค้ชด้วยนะต้องพยายามปรับระบบปรับแท็กติกให้มันบางทีคือไม่ได้ไปยึดติดกับนักเตะไปแต่ว่าก็ต้องไปเอื้อให้กับเขาด้วย
1: แต่ผมว่าถ้าเกิดร่างกายกลับมาดีๆผมว่าอย่างอีซักยังไงก็ฟอร์มดีอยู่แล้วล่ะนะ
0: เอาแค่ให้เล่นได้สักสมัยอยู่นิวคาสเซิลอ่ะ
1: พอแล้ว
0: เอาครึ่งนึงตอนเหมือนอยู่นิวคาสเซิลก่อน
1: อันนี้ก็โอเคแล้วล่ะ
0: นะฮะบอกว่าการปล่อยให้บุคคลอื่นเข้าประชิดนายก ได้ยังไงครับกาดก็คงคิดว่าเป็นกู้ภัยจริงๆอะนะฮะ
1: ไม่หรอกกาดเห็นหน้าพี่เต้บางคนก็อาจจะรู้จัก
0: ครับ
1: เพราะอย่างนั้นเขาเคยเป็นเหมือนเป็นสสนี่ใช่ไหมพี่เต้อ่ะ
0: คุณโทมิยาสึบอกมึงเป็นใครวะฮะฮะนะฮะคุณก้าวนพรัตน์ไปดูเฟซผู้การเพิ่งโพสต์ตะกี้ว่าวิ่งแล้วได้อะไรไอ้เราก็นึกว่าจะเอาสุขภาพแต่มาสายนี่เฉยผมมองคนผิดไปจริงๆนะฮะ
1: ก็ดีก็ดีคุณก้าวก็อย่างน้อยคุณก็ยังได้รู
0: ้บอกว่าหลักสูตรปรับเลื่อนยศของรอดอครับใช่ใช่ใช่
1: ใช่
0: นะฮะ
1: เพราะจำได้ว่าเรียนรอดอจบแล้วมันเป็นว่าที่ร้อยตีอ่ะ
0: ใช่ใช่คุณวันพุทธบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์อู๋
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณจูเซเป้06สวัสดีครับพี่ๆบอลทีมชาติไทยไทยรัฐยังได้ถ่ายอยู่ไหมครับหรือเมกาทูวิชั่นนาวครับพี่ๆคืนนี้เชียร์สเปนหมดใจครับชอบแผงกลาง
1: ถ้าเป็นรายการนี้ผมเห็นเขาขึ้นว่าเป็นทูวิชั่นนาวนะแต่รายการอื่นไม่แน่เพราะมันมีหลายรายการ
0: ผมก็ยังงงอยู่นะแต่ชัวร์ทูวิชั่นนาวแหละ
1: ใช่อันนี้ชัวร์แน่
0: ไทยรัฐอาจจะได้รายการอื่นแต่ว่าไม่ใช่รายการนี้
1: ใช่ใช่ใช่
0: นะครับคุณณัฐสรนะฮะสวัสดีครับพี่ยุพี่อู๋ใหญ
1: ่
0: คุณดาร์กไนท์บอกว่าพี่เฟรงครับสจเดินเรื่องให้พี่เฟรงมาบรรยายอยู่คู่สจภาคปืนพี่เฟรงอย่าปฏิเสธนะครับ
1: มีหน้าเห็นก๊อตไม่คุยด้วยเมื่อวานทักก๊อตอยู่ก๊อตเฉยๆ
0: ครับบอกแหมดูบนโต๊ะคอมปวดหลังมากต้องใช้เก้าอี้ของดูโฮมนะครับไปจัดเลยฮะ
1: จะ
0: หมดแคมเปญแล้วนะ
1: ใช่ๆรีบซะ
0: คุณกฤษดานะฮะนับจากนี้ตี2อะไรตี2 2 4 2อะไรอ๋อตี2ตี2ตี4ตี2อันนี้เหลือ4นัดนะ
1: ใช่ๆ
0: ๆมันทุกแมตช์ก็พาไม่ได้ดูฟรีทุกนัดเลาะช่อง29แต่ชิ้นที่3นี่ผมว่าไม่น่าจะมันนะดูประวัติที่ผ่านมาบอลโลกชิ้นที่3เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะไร
1: ไม่ชิ้นที่3ถ้าเป็นพวกทีมใหญ่ส่วนใหญ่พวกนี้ไม่เอาไม่สนถ้าเป็นทีมที่มันไม่มีโอกาสอะไรเงี้ยโอเคอาจจะเอา
0: ใช่ๆๆนะฮะคุณอะไรเนี่ยX Sky Blue นะฮะผมชอบดูการเล่นกองหลังของฝรั่งเศสที่ชื่อคาบูโออันนี้แกน่าจะส่งมาทาง SMS ทั้ง2ช่องทางเลยนะฮะ
1: ครับ
0: คุณทุ่มเยอะสื่อบอกฮามั้ยฮามั้ย
1: ฮาครับฮาบอกเลยว่าฮาจริงฮาจริงฮาจริงแบงพี่เอง
0: นะฮะคุณนันทพงศ์บอกการเล่นมุกเป็นสไตล์ส่วนสตอผัดกุ้งอร่อยดีครับนะฮะ
1: เออสตอผัดกุ้งนี่คือของโปรดผมเลยนะ
0: คุณธัญพรเที่ยงอ่อนนะฮะสวัสดีอู๋ใหญ่และยุทธครับบอกตรงๆนะใน FM 99คู่นี้แมตช์และสมูทสุดละแต่บอลโลกคนนี้ทำไมยุทธไม่ได้ภาคเลยนะฮะ
1: ยุทธเขาไม่ได้เอาเองจริงๆเขาก็ชวนยุทธมาแหละผมก็ชวนยุทธอยู่แต่ว่ายุทธบอกว่าส่วนใหญ่จะแอะก่อนเลยผมก็ไปหาอยู่ว่าแอะคืออะไร
0: โอ้แต่ถ้าเอาก็เดี๋ยวก็ขึ้นมาอาจารย์อู๋อ่ะอาจารย์อู๋ยังหล่อมแหลมเลยยุทธชัยกับปีกปอยก็ตัวเด็กก็เดือดจนจะได
1: ้
0: นี่ขนาดไม่ได้พลาดเดือดแทนแล้วตรงนะยังเดือดแทนพลพรรคพลพรรคพวกพี่น้องเลยเนี่ย
1: ยังไม่ทิ้งบอมเลย
0: บอกว่าตัวแบกสเปนคือโรดรีแต่ทำไมสื่อชอบยกว่าคือยาเมาบอกว่าทัวร์นาเมนต์นี้ฟอร์มยังเฉยๆเลยฮะจากคุณซาร่าลาล่า
1: แต่ว่ายาเมาเองก็ต้องยอมรับนะครับว่าคือในเกมรุกอ่ะยาเมามันคุกคามคู่ต่อสู้ได้ดีจริงนะมันก็ผมว่ามันก็11คนน่ะมันก็หน้าที่ผมว่าโลดี้กับยาเมาไม่ค่อยต่างกันหรอก
0: ครับ
1: เนาะอาจจะเบียดๆกันน่ะ
0: คุณอภิชาติบอกคุณอู๋ดึงๆเพื่อนวาวหน่อยนะครับตั้งแต่ไปอัพเวลมาเนี่ยตอนนี้แม่นมากชาวสวนร้องกำลังงมเลยครับวันนี้ใส่เสื้อฝรั่งเศสฟันธงโชะๆเลย
1: ครับ
0: จริงๆผมว่าปกตินะอย่างรอบ8ทีมเนี่ยฝรั่งเศสชนะมันแปลกตรงไหนอะ
1: ไม่ผมว่ารอบหลังอะบอลมันตามทรงมา
0: สเปนชนะเบลเยียมมันแปลกตรงไหน
1: ใช่ใช
0: ่ส่วนอังกฤษเนี่ย
1: ผมอังกฤษ
0: มันก็ต่อเวลาเลยนะ
1: ใช่ใช่มันก็ต่อเวลา
0: ต่อเวลาก็เกือบแย่นะใช่ไหม
1: เพราะอังกฤษเขาก็โดนอยู่ใส่เสื้ออังกฤษอยู่
0: ใช่ไหมนะผมว่าเฉยๆเนี่ยคือถ้าไปมองว่าโมร็อกโกชนะฝรั่งเศสแล้วโมร็อกโกชนะจริงเนี่ยอันนี้แปลกหรือว่าเบลเยียมเนี่ยชนะสเปนเนี่ยแล้วให้เบลเยียมอันนี้แปลก
1: ไม่เขาคงปรับเรื่องไอ้นี่แหละไอ้ที่โดนเรื่องคือเพราะไม่แม่นไงเรื่องต้องปรับให้แม่น
0: คุณชัยมนัสนะฮะบอกว่าฝรั่งเศสกับสเปนตื่นเต้นมากครับคืนนี้ผมเตรียมเสบียงมาม่าปลากระป๋องไว้พร้อมแล้วครับ
1: มีสิทธิ์ได้อยู่ยาว
0: เตรียมมาม่าได้ดูเป็นลางไงก็ไม่ทราบนะ
1: อาจจะชอบ
0: ไม่มีอาหารเหลาว่าไม่มีอาหารเหลาเหร
1: อพี่ว่าคุณชัยมันก็คงเกลียดยุ่งแล้ว
0: มันดูเป็นลางไงไม่รู้เตรียมมาม่าเนี่ย
1: มันง่ายดี
0: มันง่ายดี
1: มันแค่เตรียมร้องกินเลยแล้วการไปเตรียมเส้นใหญ่มันต้องไปทำกับข้าว
0: ครับผมครับผม
1: โอ้ยพี่เหนื่อยต้องแก
0: ้
1: นะฮะ

0: บอกว่าอูนายคงอยู่ยากมั้งครับก็ต้องดูว่าวิลล่าเนี่ยโอเคเสียตรงนี้ไปแล้วสโมสรจะซับพอร์ตเขาหรือเปล่าแต่ที่ผ่านมาก็ซับพอร์ตดีนะ
1: เขาได้มาสบีแต่ผมว่าบอลอย่างอูนายก็กินเขายากอยู่เขาเก่าอยู
0: ่นะบอกว่าผอ.เจ๋งเนี่ยเขาเป็นเจ้าของคือหรือเปล่าครับเปิดทีไรเจอทุกรายการผมไม่แปลกใจเลยครับที่อาจารย์อู๋ไม่มีคิวพลาดจากคุณแมวอ้วน97
1: ของผมนี่อ่ะกำลังคุยกันอยู่กำลังปรับอยู่เพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเจ๋งก็ยังไม่รู้จะวางตัวใครยังไงไงแล้วเขาบอกว่าเอ้ยพี่ลองดูก่อนผมวางงี้โอเคไหม
0: ครับ
1: ถือเป็นการลองแล้วผมก็เลยไปบอกเอ้ยเจ๋งอย่างนี้ไม่สมูทเจ๋งกับเจมไม่สมูทเลย
0: ครับผม
1: ไม่หาด้วยพี
0: ่
1: อู๋เจ๋งดีกว่าเยอะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: มีน้องชายแจ้งข้อมูลมาแล
1: ้
0: วเกี่ยวกับเรื่องถ่ายทอด
1: อ่ะเหรอ
0: ช่วงหลังเนี่ยผมก็งงเหมือนกันเพราะทุกแต่ละเจ้าก็ยืนบอกถ่ายทอดบอลทีมชาติแต่ก็งง
1: เหมือนกันปวดหัวมากเลย
0: ไทยรัฐทีวีเนี่ยจะถ่ายเฉพาะแมตช์ที่ตรงกับ FIFA Day
1: อ๋อเป็นแบบใหญ่
0: ก็คือดีลกับสมาคม
1: ครับ
0: ดีลกับสมาคมแต่เวลาทีมชาติไปเล่นทัวร์นาเมนต์อะไรเนี้ยก็ต้องไปดีลกับทัวร์นาเมนต
1: ์ครับ
0: ใช่มั้ยสมมุติได้เอเชียนคัพกับ AFC
1: ก็ต้องไปติดต่อฮุนไดครับ
0: อันนี้ AFF ก็ต้องไปซาอาอาเซียนส่วนทูเนี่ยจะถ่ายทอดสด AFF แล้วก็ FIFA Day เหมือนกัน
1: อย่างพี่ก็ต้องไปดีล AS เองเลยป่ะ
0: ก็
1: ดิวตรง
0: ก็จะไปที่ไหนก็ไปเลยครับพี
1: ่ให้จะเยี่ยงอยู่แล้วเนี่ยต้องดิวตรง
0: ส่วน BG เนี่ยก็จะ AFC Final แล้วก็ ACL นะครับประมาณนี้นะ
1: ครับผม
0: คือง่ายๆทีมชาติรอบเนี้ยฮุนไดครับเนี่ยดูทาง
1: ทีวีชั้นนาว
0: ทีวีช
1: ั้
0: นนาวประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณข้อมูลด้วย
1: แ
0: ต่ว่าฟังอยู่นะฮะ
1: ใครไม่รู้ใครส่งมา
0: น้องที่ไทยรัฐทีวี
1: อ๋อ
0: มีแล้วโอ๊ยแต่ไทยรัฐก็ไปยากเพราะมีเจโบอยู่ก็ไปยากเหมือนกันก็สอดแทรกยาก
1: ไทยรัฐผมไม่ชอบผมเกลียดไทยรัฐนะโอเคเกลียดไทยรัฐนะเอาบอกเจโบจบโอกาสไปยากละ
0: เจวรปามีโบโบจบละคู่เดียวก็ล็อกก็จองหมดละ
1: ไม่อย่างน้อยไปคู่เจก็อย่างนี
0: ้
1: พอมีโบจบแล้ว
0: ครับผมคุณมียุทธช่างเกตบอกว่าเชียงกิตครับอยากเห็นทีมได้แชมป์ครับเกิดมาไม่ทันตอนได้แชมป์ครั้งแรกอย่างสักครั้งแล้วก็คุณอะไรพิลาพัฒนะอะไรสักอย่างนะฮะคู่ชิงฝรั่งเศสอังกฤษ
1: ครับ
0: อาจารย์อู๋ปืนเราทำไมเงียบจังครับไม่คิดจะซื้อใครบ้างหรอครับ
1: ปืนมีแต่ซื้อตัวแพงๆไงก็เลยต้องไอ้นี่หน่อย
0: ครับ
1: เพราะก็จะซื้อโรเจอร์กับแพง
0: กีมาไลไงกีมาไลไง
1: ใช่กีมาไลก็ยื่นไปแล้วเขาปัดตกไปต้องเพิ่มเงิน
0: จานอูบุนเดสก็หลุดแล้ว AFC แชมเปี้ยนส์ลีกยังได้ภาคอยู่ไหมครับ
1: โอ AFC นี่หนักกว่าอีก AFC นี่ยาวมาก ถ้าเป็นภาคเนี่ยยังเป็นแมตช์ที่2อยู่เลยแมตช์เดย์ที่2หลังจากนั้นงี้
0: พูดถึง AFC แชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ย BG นี่ปรีซีซั่นถ่ายบอลเยอะมากนะ
1: ครับ
0: บอลอุ่นเครื่องเนี่ยพวกสโมสรไทยลีกเห็น BBG เตะกับบุรีรัมย์ BG เตะกับราชบุรีบุรีรัมย์ไปเตะกับปัตตานีหลายคู่นะ
1: ครับ
0: นะก็ติดตามโปรแกรมเขาได้มีบ้างไหมมีบ้างไหม
1: ไม่มีไม่มีเพราะว่าล่าสุดคุยกับสน
0: ครับ
1: สนบอกตอนนี้ผมได้แย่พี
0: ่เฮ้ยไอ้สนเพิ่งเห็นโปรแกร
1: ม
0: ค
1: ื
0: นนี้มีอีกแล้ว
1: อะไรเหรอ
0: ไลฟ์บอลโลอีกแล้วแหมไอ้สนขอโทษนะถ้ามึงแย่ก็คือเขาลำบากเลยนะเพราะเดี๋ยวนี้เข้าขั้นตายเลยนะ
1: มันบอกมันเหลือแต่ไลฟ์อย่างเดียวรีแอคชั่น
0: รีแอคชั่นนี่แหละคุ้มนั่งที่3ชั่วโมงเต็ม
1: แต่รีแอคชั่นสน
0: ย
1: ังไม่ได้
0: ใช่ไหมมันดูปลอม
1: มันฝืนเหมือนเจมอ่ะ
0: มันดูปลอม
1: เออถ้าพี่เข้าไปโอ้ยพี่ปลอมมันนี่เยอะ
0: คุณวันพุธบอกว่าหงมีข่าวกับนักเตะคนไหนที่เป็นจริงเป็นจังบ้างไหมครับเห็นมีแต่ข่าวโคมลอยนะฮะ
1: ใช่ใช่ก็เห็นบอกล่าสุดจะไปสอยมานูโคเน่ใช่ไหมเออแต่ส่วนใหญ่จะเป็นข่าวลือมากกว่า
0: แต่ตอนนี้ปรีซีซั่นแล้วที่ไม่ได้ไปเล่นบอลโลกพวกคอนเนอร์แบดลีย
1: ์
0: โดมินิกโซบอสไลน์มิลล็อตเคอร์เคสอะไรก็มาที่รายงานตัวกันหมดแล้วนะครับ
1: มาเข้าแคมป์ก่อนแล้วนะครับ
0: ใช่นะฮะฤดูกาลหน้าบุนเดสลีกาในไทยเรตติ้งตกแน่ๆขาดพี่เฟรงค์นะฮะคุณการณพรัตน์บอก
1: โอ้อันนี้ก็เห็นด้วยนะรีบติดต่อนะ
0: ทำยังไงให้พี่ยุทธพี่อู๋ได้ภาค FM 99คู่ชิงครับนะฮะก็ทำใจนะฮะไอผมไม่เท่าไหร
1: ่
0: แต่อาจารย์อู๋เนี่ยปีนึงนะปีน
1: ึงดูแล้วเพราะเขา
0: แต่ตราบใดยังไม่ประกาศรายชื่อยังมีโอกาสนะ
1: เพราะเขา question mark
0: อ
1: ยู
0: ่เขา question mark อยู
1: ่
0: อาจจะเป็นอู๋อุดมศักดิ์ก็ได้
1: ถ้าเป็น question mark เนี่ยยากน่าจะล็อกไว้แต่ยังไม่ประกาศ
0: แล้วผมก็อยากจะทราบมากอะ ส่งผังคิวมา4คู่เนี่ยรอบรองชนะเลิศ2คู่ชิงที่3ชิงชนะเลิศ
1: ครบหมดแล้ว
0: แจ้งผู้บรรยาย3คู่แรกแต่เว้นไว้คู่สุดท้ายเนี่ยอยากจะรู้เพราะอะไรฮะเพื่ออ
1: ันนี้ก็น่าคิด
0: อันนี้ก็น่าคิด
1: ตอนแรกว่าจะไม่คิด
0: จริงๆก็ใส่ชื่อมาเถอะเขาไม่ว่าหรอกว่าเขาด่ามาขนาดนี้แล้วใส่มาเลยอู้ดมสามก็ใส่มาเลย
1: อ่ะใส่ไม่เป็นไรพี่พี่โกรธนัดเดียวก็ยังดี
0: เออเลิกจะมีใครมาดักกู
1: เดี๋ยวเราต้องเกาะกลุ่มกันไปแล้วยุทธมีสิทธิ์ลงไปแล้วก็โดนกระทืบนะ
0: ครับผมรีบเติมน้ำมันให้ไวนะครับสงสัยพรุ่งนี้น้ำมันจะขึ้นนะฮะก็มีกระแสอยู่เพราะว่าตั้งแต่กลับมาเปิดศึกกันใหม่เนี่ยก็เตรียมตัวได้เลย
1: ใช
0: ่นะฮะ
1: โอ้เอาอีกแล้วงานเข้าอีกแล้ว
0: ชอบคู่นี้ครับทำให้ผมยิ้มได้โดยไม่ต้องเติมนะฮะ
1: ครับไม่เป็นไรเราต้องคุณเติมให้คุณผู้ฟังแล้ว
0: ตอนทักทายช่วงแรกเรียกชื่อพี่ยุทธแบบแนวแรปเปอร์ครับลินดัดดี้ยุทธอ๋อเป็นพวกแรปเปอร์
1: เราอาจจะไม่ใช่สายนี้ไม่ใช่แนวนี้
0: นะฮะแล้วก็บอกหิวก็บอกมาจะพาไปหาข้าวแกงนะฮะลดความฮาลงนิดนึงครับมีสาระล้วนๆนะ
1: ครับ
0: บอกว่ากระโดดเชือกออกกำลังกายไปฟังพี่ไปไม่มีสมาธิเลยครับเดี๋ยวเชือกติดขาเดี๋ยวขำนะฮะ
1: อันนี้ผมเป็นบ่อยผมแนะนำนะคุณอะไรคุณสมสงสงอะไรเนี่ยนะฮะ
0: ใช่
1: ให้แท็บขึ้นบางทีที่มันติดเชือกมันเป็นเพราะมันไปเกี่ยวเชือกของผมเป็นบ่อย
0: ครับ
1: บางทีพันกับเชือกโอ้โหต้องหาขวานมาสับนะฮะ
0: คุณนัทขำมินนะสวัสดีครับบอกรักบางเบ่งหน่อยครับเผื่อจะได้ภาคนัดชิง
1: เฮ้ยผมเบ่งกับผมนี่โอ้โหเหมือนพี่น้องกันเนี่ย
0: แล้วจังแล้วทำไมเขาหลบหน้าหลบตาพี่จัง
1: จุดนี้พี่ต้องทำเพื่องานยุ่ง
0: ใช่พี่อู๋ใช่ไหมครับที่แต่งทหารเต็มยศไปมั่วในที่เกิดเหตุไฟไหม
1: ้เป็นไงชุดนั้นจำไหมแหมมีคนถามใครวะใครวะ
0: AS Play เนี่ยออกแพ็กเกจบูเดติก้ายังครับยุทธน่าจะหลังจบบอลโลกนะคือช่วงนี้เขาก็แบบคือช่วงนี้มันเป็นช่วงบอลโลกอ่ะ
1: ใช่
0: คือรอให้จบบอลโลกอ่ะเดี๋ยวคงมีอะไรตามๆมาเยอะเลยนะครับผม
1: ช่วงแพ็กเกจเดี๋ยวก็คงออกมาไล่ๆกันหมดแล้วเนาะ
0: ท่านนี้บอกสเปนทั้งใจนะฮะแล้วก็บอกว่าผมไปอ่านประวัติมาผู้รักษาประตูคนหนึ่งพ่อแม่ไม่ค่อยรับกลับครับเขาคือดาวิดรอย่า
1: ครับผมดาวิดรอย่าใช่ไหมฮะ
0: ครับถามว่าอังเดซานโตสแต่พอได้ไหม
1: อังเดซานโตสผมว่ายังเฉยๆนะแต่ผมมองว่าเขาคงมองว่ามาเอาไว้เพื่อเอาไว้สลับบน
0: อ
1: ่ะเพราะว่าอยู่กับเชลซีมันก็ยังไม่ได้แล้วเชลซีเป็นอันเท่าไหร่เขาไม่ได้ใช้อ่ะ
0: มันมีเอนโซมันมีไกเซโด
1: อีกจะมาลาเวียช่วงหลังไอลาเวียยังบ่อยด้วย
0: เจสมาเล่นอีก
1: ใช่
0: ไหมนะฮะสงสัยครับในขณะที่บอลโลกเตะกันทีมชาติไทยสามารถเตะกระชับมิตรกับทีมชาติอื่นๆได้ไหมครับคือถ้าคุณนัดคู่ต่อสู้ได
1: ้มันก็ได้หมดเขาได้นะก็โอเคครับ
0: นะฮะสเปนชนะฝรั่งเศส 2-0 นะครับจากคุณนัดโป้งนัดพงสักอย่างนะฮะแล้วก็บอกว่าไม่มีใครพอจะต้านอำนาจเบ่งได้เลยแหละครับประมาณนี้นะฮะอาจารย์อู๋ครับผมเข้าใจแล้วครับที่บอกว่านาชิตน่ะไม่ใช่คนดีนะฮะ
1: ครับผมนะฮะชิปคนเลวครับ
0: ครับอาร์เจนติน่าชิงกับสเปนอาร์เจนติน่าได้แชมป์อังกฤษได้ที่4ฝรั่งเศสที่3เอ็มโบโลมันจะดีตัวทำไมครับคิดอะไรอยู
1: ่ก็สมัยนี้ก็ต้องยอมรับนะมันมีกล้องแล้วเนาะมันมี VAR มีอะไรแล้วมันกดใหม่ด้วย
0: ครับท่านนี้บอกชิงที่3ชิงอังกฤษนะฮะอังกฤษบอกขอเข้าชิงได้มั้ยนายทวารชาวสเปนมีงานดีเลยเป็นคนสวนนะครับดาวิดดาย่านะครับจริงไหมครับที่พี่อู๋ตกลงกับทูแล้วเตรียมเป็นคู่ภาคเบอร์1ของช่องแทนบิ๊กจุ่นนะฮะ
1: ก็วันนั้นคุยมีสกิดพี่หังมาแล้ว
0: ครับ
1: สกิดพี่อย่างพี่ท็อปไปแล้วโอ้แกออกรถอย่างไวก่อนไปพี่อย่างครับเพ่แกขึ้นฟับโ
0: อ้พี่อย่างบอกโอ้พี่ก็ลำบากอยู่ไม่ใช่น้อย
1: พอพี่อย่างบอกพี่ก็แย่พี่ท็อปบอกเว้ยอย่าให้พี่พูด
0: เดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะตอนนี้18:40 นครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของ99 Guruครับ
1: ครับผม

0: แอนคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
1: ่ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: บอลโลกสตอรี
2: ่ส่วนเฮืองมินสถิติดาวซันโวสูงสุดของเอเชียในบอลโลกหากพูดถึงสถิติส่วนตัวของนักเตะเอเชียในยุคปัจจุบันส่วนฮึงมินกองหน้ากัปตันทีมชาติเกาหลีใต้ครองสถิติเป็นหนึ่งในนักเตะเอเชียที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้มากที่สุดโดยครองสถิติร่วมกับปาร์คคีซองล่านจองวานที่จำนวน3ประตูแต่สถิติที่น่าทึ่งกว่านั้นคือส่วนยิงได้ในฟุตบอลโลก3นัดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งลูกยิงไกลสุดสวยใส่เม็กซิโกในปี2018และลูกตอกย้ำชัยชนะใส่เยอรมนีในนาทีที่90+6นอกจากนี้เขายังทำสถิติเป็นนักเตะเอเชียที่มีความเร็วในการวิ่งสปรินต์สูงอันดับต้นๆของทัวร์นาเมนต์ใน World Cup ปี2022แม้จะต้องสวมหน้ากากป้องกันการบาดเจ็บลงเล่นก็ตาม
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: 9
1: สนับสนุนโดย
2: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: 18:43 นะครับช่วงสุดท้ายของนายที่นายกูรูนะครับอ่ะก็มาว่ากันถึงฟุตบอลโลกนะครับค่ำคืนนี้นะครับรอบรองชนะเลิศ4ทีมสุดท้ายแล้วนะครับตี2ครับฝรั่งเศสนะฮะเต็ง1เจอกับสเปนเต็ง2
4: ครับ
3: แต่กันที่เท็กซัสนะครับ AT&T Stadium นะครับเป็นสนามสเตเดียมของสโมสรดัลลัสคาร์บอย
4: ครับ
3: นะในอเมริกันฟุตบอล NFL นะครับถ้าใครเคยชมนะฮะก็วันนี้ผู้ตัดสินเนี่ยมาจากเอลซาวาดอร์นะมีผลไหม
4: ครับ
3: อีวานบาตัน
4: ไม่
3: รู้เป็นอะไรกับโจอีบาตันนะ
4: ครับ
3: ลาอยู่เพิ่ง35ปีเองนะในบอลโลกครั้งนี้เนี่ยเคยตัดสินในเกมตุรกีเจอปารากวัยรอบแรกนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ไล่ไอ้เจ้ามิเกลอามิรอนนะฮะ
4: ที่ป้องปาก
3: นะฮะแล้วก็อีกนัดนึงที่ตัดสินก็คือเกมญี่ปุ่นกับสวีเดนนะฮะในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยตัดสิน2นัดส่วนรอบ16ทีมน็อกเอาท์เนี่ยได้ตัดสินเกมคู่สวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบีย
4: ครับ
3: วันนั้นก็ลากยาวดันจุดโทษ
4: ใช่ครับ
3: และนี่คือนัดที่4 ที่เขาได้ทำหน้าที่นะครับในเกมสำคัญเลย
4: วันนั้นผมไม่ได้พากพอดี
3: ก็ฝรั่งเศสกับสเปน
4: ไม่ค่อยมีปัญหาเลยนะแต่แกละเอียดยิบนะ จังหวะจะเตะมุมอะไรโหแกดูละเอียดตลอดนะฮะ
3: คือได้ความที่รอบรองเนี่ยมันยุโรปมา3อเมริกาใต้มา1มันก็ตัดยุโรปทิ้งไปเลยอ่ะ
4: ใช่ครับมันก็เลยเหลือ
3: แต่ฝรั่งเศสจะจะเป็นถ้าเขาจะยุโรปมาตัดสินก็ได้นะแต่ว่าถ้าเอาอังกฤษมันก็ไม่ได้เพราะมันอีกสายมัน
4: คือมัน
3: โยงไว้แล้วตัดทิ้งไปเลยดีกว่า
4: ตัดทิ้งไม่ดีกว่าชัวร์ว่า
3: เอาเอลซาวาดอร์
4: จบเลย
3: ซึ่งมาจากคอนคาเคฟไม่ได้เป็นอเมริกาใต้ไม่
4: ได
3: ้เป็นยุโรป
4: กลางอยู่แล้วด้วยและจริงผมว่าเขาก็ตัดสินได้ดีในระดับนึงนะ
3: ส่วนอีกคู่นึงเนี่ยพวกนี้อังกฤษกับอาร์เจนติน่าเนี่ยเขาใช้ผู้ตัดสิน UAE
4: ครับ
3: อิสมาเอลเอลฟัตนะครับ
4: ท่านจะเป็นผู้ตัดสินจากแนวตะวันออกกลางผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่
3: แต่จริงๆเนี่ยอย่างเอลซาวาดอร์อย่าง UAE เนี่ยผมก็เสียวเรื่องการทำหน้าที่นะใช่ไหมกลัวว่าแบบคือพอเจอเกมใหญ่เข้มข้นแล้วแบบผู้ตัดสินแบบไม่ใช่ระดับบิ๊กเนมอ่ะแล้วมาเจอเกมแบบนี้บางทีโอ้ไปเจอนักตรงนักเตะ
4: พอไอ้รอบนั้นมันเป็นสวิตเป็นอะไรไงแต่แบบมันไม่ได้เป็นระดับฝรั่งเศสอังกฤษแบบเนี้ยไม่มีสิทธิ์นะ
3: ก็ขอให้

0: ดีละกันอย่าให้มีประเด็น
1: อย่าให้แกอะไรเลยอย่าให้แกโลกอ่ะ
0: นั่นแหละกลัวตรงนี้นะครับส่วนความพร้อมนะครับฝรั่งเศสเองก็สภาพทีมอาจจะมีอาการล่าอะไรมาเล็กน้อยจากเกมรอบก่อนหน้านี้นะครับทั้งเอ็มบัปเป้ทั้งมานูโกเน่นะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแนวรุกเนี่ยจุดที่ต้องตัดสินใจก็คือด้านซ้ายระหว่างเดซิเล่ดูเอ้กับแบดลี่บาโคล่า
1: แกสลับกันประจำอยู่แล้วคู่นี
0: ้
1: ฟอร์มมันจะสลับกันนะฮะ
0: แต่ดูเอ้ก็น่าจะได้ก่อนแหละนะฮะแล้วก็อีกจุดนึงก็จุดของมานูโกเน่กับออร์เรียนชูอาร์เมนี
1: ่นี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่แกมักจะชอบสลับ
0: เพราะว่าแกใช้มานูโกเน่มา2เกมแล้วนะฮะก็ต้องดูว่าชูอาร์เมนี่เนี่ยจะเบียดกลับมาได้หรือเปล่าส่วนทางฝั่งสเปนเนี่ยสภาพทีมก็ไม่ได้มีตัวเจ็บก็ไม่ได้มีตัวแบนเหมือนกันนะครับ
1: ครับสม
0: บูรณ์พร้อมนักเตะที่ก่อนอันนี้เจ็บจากรอบต้นๆอย่างนิโกวิลเลียมส์เนี่ยสภาพทีมก็สภาพร่างกายก็ดีขึ้นละ
1: ดีขึ้น
0: แต่คิดว่าน่าจะเบียดอเล็กซ์บาเอน่าไม่ไหว
1: ใช่น่าจะสำรองก่อนเพราะว่ายังไม่ได้เฉิดฉาย
0: คงจะเป็นตัวโจ๊กเกอร์ไปก่อนเช่นกับมิเกลเมริโน่
1: ครับ
0: สุดท้ายก็คงเบียดตัวจริงไม่ได้และยิ่งแกเล่นสำรองดีเนี่ยผมว่าโค้ชเนี่ยยิ่งเก็บแกไปเป็นไพ่ใบตายเลย
1: ยิ่งชั่วโมงนี้เปดี้กับโรดี้นี่จบเลยคนอื่นหมดสิทธิ์แทรกเลย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าทั้ง2ทีมไลน์อัพของฝรั่งเศสไลน์อัพของสเปนผมว่ามันไม่น่าจะต่างจากเกมรอบ8ทีมที่ฝรั่งเศสชนะโมร็อกโก 2-0 และสเปนที่เฉือนเบลเยียม 2-1
1: ครับ
0: นะครับตัวผู้เล่นนะครับทางด้านของฝรั่งเศสประตูก็ไมค์เมยองนะครับกองหลังจูสกุนเด้แบ็คขวาลูก้าดีแบ็คซ้ายเซนเตอร์เป็นวิลเลียมซาลิบากับดาโยอุปาเมกาโนมีฟิลคู่กลางเป็นมานูโคเน่กับอาเดียงลาบิโอนะครับตัวรุกเนี่ยอุสมันเดเบเล่ไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็เดซิเล่ดูเอศูนย์หน้าก็เป็นคิลิยานเอ็มบัปเป้นะครับซึ่งซัดไปแล้ว8ประตูแล้วก็นำดาวซันโบร่วมอยู่ในตอนนี
1: ้8ประตูเท่ากัน
0: ส่วนสเปนครับผู้รักษาประตูก็อูไนซิมอนนะครับแนวรับแบ็คขวาเปโดปอโรแบ็คซ้ายมาร์คคูคูเลย่าเซนเตอร์ครับดาวรุ่งปาวคูบาซี่จับคู่กับอาร์มานิกลาป็อกนะครับมีฟิลคู่กลางครับโรดรีเอนันเดสนะฮะกับเปดรีนะฮะก็มีฟาเบลูอิสเป็นตัวสอดแทรกเหมือนกันเพราะนัดที่แล้วก็ลงตัวจริงก่อน
1: ใช่ก็อาจจะเป็นตัวสลับกัน
0: ส่วนตัวรุกก็ด้านขวาลามินยาเมาด้านซ้ายนะอเล็กซ์บาเอน่าตรงกลางดานิโอโมศูนย์หน้าเป็นมิเกลโอยาซาบาลครับ
1: ผมว่าลูกทีมเวิร์กนะสเปนแน่แต่จังหวะโหดเนี่ยมันไม่รู้จะจับตัวไหนจริงๆนะมันมีสำรองเยอะกว่าผมว่ายังมองฝรั่งเศสนะ
0: ครับ
1: โอ้ฝรั่งเศสหน้าเฉื่อยแล้วเชื่อว่าคู่นี้ศักดิ์ศรีประกาศมาแล้วว่าอย่างเดลาฟินเต้บอกแล้วว่าไม่มีอุดนะใส่แหลกเพราะฉะนั้นผมว่าโอ้ระดับเนี้ยมันศักดิ์ศรีผมว่าเกมเนี้ยน่าจะซัดกันแหลกอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: คือถ้าไม่เกรงไม่กดดันไปซะก่อนนะ
1: ครับ
0: ผมว่าเกมคู่นี้ฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ยมันจะเป็นเกมคุณภาพเลย
1: ใช่
0: ๆถ้าดูฟอร์มทั้ง2ทีมเนี่ยคือฝรั่งเศสเนี่ยตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเลยส่วนสเปนเนี่ยแบ่งกลุ่มยังแบบติดกันขัด
1: แต่พ
0: อเข้าน็อกเอาท์มาผ
1: ่
0: านออสเตรียผ่านอะไรมันนี่คือแบบโอ้โห
1: ฟลูเลย
0: ดูกดเลยนะคือถ้าเล่นแบบตามธรรมชาติตัวเองเนี่ยโอ้วันนี้ผมว่ากำไรคนดูเลย
1: กำไรคนดู
0: เลยนะครับสเปนถ้าจะชนะผมว่าต้องคุมกลางให้อยู่กลางให้อยู่เพื่อที่ว่าจะได้ตัดบอลไม่ให้มันไปถึงไอ้ตัวด้านบนของฝรั่งเศส
1: ไอ้ตัวเดมเบเล่เอ็มบัปเป้พวกนี้ครับ
0: เพราะถ้าบอลมันไปถึงพวกไอ้นรกแตกพวกนั้นขึ้นมาเนี่ย ผมบอกเลยนะ
1: งานเข้า
0: เปโดปอโลอาเมริกลาปอสมาคูเลย่าเนี่ยโอ้โหผมวิ่งขี้แตกอะ
1: แล้วถ้าเกิดบุกเยอะๆนะแล้วแบ็ก2คนจอมบุกเยอะนะถ้าโดนสวนนี่มีสิทธิ์หลับเหมือนกัน
0: และคิดเหมือนพี่อูสเปนอ่ะได้ทีมเวิร์ค
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสทีมเวิร์คก็โอเคแหละแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยยังไงดูเป็นรองสเปน
1: การครองบอลเคาะไปเรื่อยๆเนาะการครองบอลผมว่าสเปนดีกว่า
0: แต่จุดเด่นของฝรั่งเศสชุดนี้ก็คือโอ้โหตัวรุกนี่มันจังหวะการเข้าทำการเล่นมันดูหลากหลายมากอ่ะ
1: ครับ
0: มันมีทุกรูปแบบอ่ะ
1: มันเจาะได้หลายจุดอ่ะอย่างสเปนผมว่าหนักจริงๆก็ไปฝั่งยามาลนะแต่หัวไอ้ฝั่งเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปดูเอเดเบเล
0: ่
1: พอไม่เวิร์กปุ๊บเดี๋ยวมันก็ส่งมาโคล่าลงมาอีกนะครับ
0: ผมก็น่าจะสู้สนุกครับผมคิดคล้ายจานอู่นะผมว่าฝรั่งเศสน่าจะ
1: เบียดได
0: ้น่าจะเบียดน่าจะผ่านได้
1: น่าจะเบียดในเวลาได
0: ้แต่ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เหนื่อย
1: ใช่อ
0: ยู่ที่จังหวะของเกมด้วยนะครับจังหวะของเกมนะฮะแต่ว่าผมเห็นฝรั่งเศสแล้วมันคือเป๊ะจริงๆอ่ะสุดยอดจริงๆเห็นโอ้โหนัดเจอโมร็อกโกที่ว่าดีๆมาเจอบราซิล
1: เหนือคาดอ่ะ
0: เนเธอร์แลนด์เนี่ยโมร็อกโกนี่ก็แทบจะไม่ได้ออกอาวุธเลยอ่ะ
1: คิดว่าโมร็อกโกจะสู้ได้ดีกว่านี
0: ้
1: ที่ไหนได้กลายเป็นโอ้โหไม่ได้สู
0: ้ครับ
1: โมร็อกโกสู้ไม่ได้เลยอ
0: ่ะก็ติดตามคืนนี้14:00 น.นะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนเกมพรุ่งนี้พูดถึงกันหน่อยก็แล้วกัน
1: หลายท่านบอกว่าให้เผื่อพรุ่งนี้ด้วยอะไรเงี้ย

0: เกมของขว
1: ั
0: ญใจมหาชนอังกฤษ
1: ครับ
0: โอ้รอแชมป์มาตั้งแต่ปี1966
1: ครับ
0: นะฮะก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะต้องลุ้นกันเจอกับอาร์เจนตินาซึ่ง
1: แชมป์เก่า
0: เป็นแชมป์เก่าน
1: ะฮ
0: ะก็จะมีโอกาสลุ้นป้องกันแชมป์นะครับทั้ง2ทีมก็ตัวแบนไม่มีนะครับจากรอบที่ผ่านมานะฮะแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะฮะระวังรอบรองเพราะเดี๋ยวถ้ามีอะไรขึ้นมาไปพลาดนัดชิงขึ้นมาซวยเลยนะครับก็อังกฤษเองเนี่ยที่แบนก็คือเจเรลคอนซ่า
1: ครับ
0: อันนี้คือแบนตั้งแต่ก่อน
1: น
0: ะพอเขาโดน2นัดเขาโดน2นัด
1: ไม่เพราะว่าเขาไม่ได้โทรไป
0: ไม่ได้โทรไป
1: ก็เลยโดนติดโทษแบนไป
0: บาโลกันไปโดไปสบายรอดนะคอนซ่าตอนแรกนัดเดียวฟีฟ่าบอกเอาไป2
1: ครับ
0: อิ่มนะฮะก็แบ็คขวาเนี่ยก็เลยเป็นปัญหาที่โทมัสทูเคอร์เวงก็ยังแก้ไม่ตกเกมนี้คาดว่าเอสตี้คอนซ่าจะโดนถางออกมา
1: ขยับไปเล่นแบ็คขวา
0: ขยับไปเล่นแบ็คขวาเหมือนในเกมนัดที่แล้วแล้วก็ให้สโตนลงมาเป็นเซ็นเตอร์คู่กับเกฮีนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆเนี่ยแนวรุกแน่นอนแหละจูดเบลลิงแฮมต้องลงแฮร์รี่เคนต้องลงไอ้หน้าขวาเนี่ยอันนี้ต้องลุ้นแต่ช่วงหลังเนี่ยใครลงก็ไม่ค่อยต่างกัน
1: แต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้กอร์ดอนก่อนนะเออซาก้าขวาก่อนเออ
0: หน้าขวาซาก้ากับมาดูเอเก
1: ้กับซาก้าดีกว่า ยังมีโอกาสดีกว่า
0: ส่วนซ้ายคงเป็นกอร์ดอนแหละมาช่วงหลังเนี่ยแรดฟอร์ดพอมาน็อกเอาก็เริ่มจะหลุดไปแล้วนะครับขณะที่อาร์เจนตินานะครับของเลโอเนลสกาโลนี่นะครับก็ปัญหาก็คือคู่กองหน้าเนี่ยเมสซี่อย่ายืนพื้นอยู่แล้ว
1: ครับ
0: พาร์ทเนอร์ก็ต้องเลือกแต่คิดว่าน่าจะเป็นฮูเลียนอัลวาเรสแหละ
1: ใช่ใช่น่าเป็นฮ
0: ู
1: เล
0: ีย
1: น
0: ประตูได้นัดล่าสุดผมว่าน่าจะเรียกความมั่นใจได้พอสมควรแล้ว
1: ครับ
0: นะครับส่วนแดนกลางเนี่ยเกม2เกมหลังนี่ใช้ปาเลเดสลงตัวจริงตลอดคนที่หลุดไปคือเตียโกอามาดา
1: ครับ
0: ก็คาดว่าคงปาเลเดสเดอปอลเอนโซแมตอลิสเตอร์เหมือนเดิมเอามาอัดกลางเพื่อสู้กับกลางของอังกฤษพวกจูดพวกเอเลียตแอนเดอร์สันแล้วก็เดแคลไลส์
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้เออามาดาส่วนใหญ่มันจะไปเลาะริมเส
0: ้
1: นแต่ว่าพอเป็นปาเลเดสเนี่ยมันจะตัดเกมตรงกลางจ๋าๆเลยนะครับ
0: ครับผมนะฮะก็ดูแล้วอันนี้ก็เป็นอีกคู่นึงที่น่าจะสู้กันสนุกเลยนะครับอังกฤษเนี่ยประตูก็จอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับแนวรับเอสลีย์คอนซ่าจอห์นสโตนมาร์กเกฮีนิโกโอไลลี่นะครับมิดฟิลด์ก็เอเลียตแอนเดอร์สันนะครับเดแคลไลส์นะครับแล้วก็ตัวรุกเนี่ยแอนโทนีกอร์ดอนจูดเบลลิงแฮมบุคาโยซาก้าศูนย์หน้าตัวเป้าก็แฮร์รี่เคนนะครับส่วนฝั่งอาร์เจนตินาประตูเอมี่มาร์ติเนสกองหลังนาวเอโมลีน่านิโคลัสตายาฟิโก้นะครับลิซาโดมาร์ติเนสแล้วก็คริสเซโลเมโรมิดฟิลด์เลนโดปาเลเดสเอนโซ่ฟานันเดสอเล็กซิแมลิสเตอร์แล้วก็โรดิโกเดอปอลนะครับคู่ศูนย์หน้าก็เลโอเนลเมซี่กับคูเลนอาวาเลสครับ
1: ครับ
0: เชิญครับ
1: ผมชอบอาเจนนะผมมองว่าอาเจนยังไม่ได้ค่อยมีปัญหาเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ใช้ชุดเนี้ยมาตลอดนะมันก็ปักหลักส่วนอังกฤษเนี่ยมันก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะเป็นซาก้าหรือจะเป็นบาดูเอเก้อะไรเหมือนมันยังไม่มีตัวในใจยังสลับอยู่แล้วก็ข่าวว่าเดคเคนไลท์เหมือนจะป่วยด้วย
0: ใช่ไหม
1: เดคเคนไลท์จะป่วยด้วยนี่แหละจะเป็นใครอีกผมเลยมองว่าความพร้อมอาเจนมันพร้อมกว่านะคิดว่าอาเจนน่าจะเฉือนได้เหมือนกันน่ะ
0: ครับผม
1: จันยุบว่าไงคุณนี
0: ่ผมกลับชอบอังกฤษนะเพราะอาเจนเนี่ยผมดูแล้วมันไปฝากความหวังที่เมสซี่คนเดียวแต่อังกฤษมันก็ฝากความหวังอังกฤษมันมี2คน มันมีแฮร์รี่เคนกับ จูดเบลลิงแฮมนี่แหละตรงเนี้ยนะฮะก็แต่ผมมั่นใจว่าคู่นี้ยิงกันเละเทะนะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะดูเกมรับแล้วพอกันทั้งคู่เลย
1: พอกันเออไอ้ทางฝั่งอาร์เจนแบ็กก็ไม่ดีคู่เซนเตอร์จริงจะว่าไปนิซันโดกับโรเมโรก็มีจุดให้เห็นนะ
0: ผมว่าถ้าเล่นๆไปนะ20นาทีแรกแล้วมีสกอร์มีสักตุงนึงนะโอ้โหผมบอกเลยคู่นี้น่าจะสนุกสนาน
1: แล้วอังกฤษถ้ามาดอกนี้จริงนะโอ้โหแบ็กอย่างคอนฟ้ามันก็ไม่ได้ถนัดนักและกองกลางเป็นสโตนด้วยก็มันจะมีโอกาส
0: คู่นี้เห็นต่างผมชอบอังกฤษอาจารย์อู๋ชอบอาร์เจนตินานะครับก็พรุ่งนี้นะฮะ
1: ผมยังศรัทธาในเฮียเมสอยู
0: ่
1: ยังมองว่าเดี๋ยวเฮียเมสน่าจะมี
0: ครับ
1: มีฟรีคิกจะเลยสักหน่อยแหละ
0: รอติดตามนะฮะทั้ง2คู่ตี2เหมือนกัน
1: ครับผม
0: นะฮะวันนี้ก็ฝรั่งเศสสเปนพรุ่งนี้อังกฤษอาร์เจนตินานะครับมาดูข้อความช่วงท้ายนะครับนะฮะ4689899นะครับส่วนพรุ่งนี้ก็คุณเอกนพดลนะแล้วก็
1: คุณนี่เอกกับอูเล็กปะ
0: ลากับอูเล็ก
1: อูเล็กครับ
0: บอกว่าคุณยุทธครับให้เลือกจัดรายการเจ๋งกะวาวได้เลือกคนหนึ่งเลือกใครผมจัดได้หมดนะเฉยๆนะ
1: แต่ยุทธไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องจักรกับใครหรอกแต่ว่าม
0: ีคนหนีผมมาเนี่ย
1: ซึ่งไอ้วาวเนี่ยไม่หนีหรอก
0: ครับ
1: แล้วถ้าเจ๋งเจ๋งไม่เอาไม่เจ๋งเขาเจ๋งก็ชอบชู้คู่ผม
0: ครับ
1: เจ๋งเขาก็บอกว่าคู่กับเจมันไม่ลง
0: อวยหรือเปล่าอวยหรือเปล่า
1: อวย
0: ต้องอวยคู่ได้ต้องอวยคู่ได้แต่อย่าไปดักนะอย่าไปดักนะ
1: โอ้พี่อวยเลยอวยทั้งเรียเลย
0: หยองเนี่ยมีสิทธิ์ตลบหลังยึดอำนาจเจ๋งไหมครับ
1: มีโอกาสสูง
0: ยากยากยาก
1: มีโอกาสสูงเพราะเห็นไอ้หยองมันก็เล็งมันก็หมันหมันอยู
0: ่แต่เขาไม่ใช่คนไหนยากอยู่ยากอยู่
1: แต่ก็แอบนะแอบเป็นยะไม่เห็นมีคุยอยู่แบบมีอยู่
0: เดี๋ยวส่งเช็คเปล่าไปให้เขียนตัวเลขเองนะอยากให้ยุทธน้องรักกับอาจารย์อู่ผู้น่าสงสารภาพบอลนัดชิงจากลุงป้อมเองนะฮะ
1: ครับผม
0: นะฮะตอนนี้ทีมอังกฤษซ้อมใช้มือตบลูกบอลเข้าโกกันอยู่ครับจะเอาคืน
1: จะเอา
0: ปีแปดหก
1: จะเอาแพน
0: นะฮะพี่อู่ภาคหนังลุงไหวไหมครับเดี๋ยวผมดีลงานให
1: ้
0: หนังตะลุงรับไหม
1: น้องเน่งน้องเน่งเลยได้อยู่นะ
0: ได้อยู่ได้อยู่นะ
1: เป็นคนหนักก้อนนะ
0: ครับคุณคนไหนไม่ชอบใครก็แค่ไม่ต้องฟังเขาแต่กลุ่มเพื่อนผมเนี่ยเขาพากันชอบเจ๋งครับพี่โอ๊ตที่สุดในคลื่นเนี่ยจากเสียโก้พัทยา
1: ครับผม
0: นะฮะคุณยุทธครับแพ็กเกจบอลโลกรอบนี้ 5,900 เลข4ปีข้างหน้าจะถึงหมื่นไหมครับโอ้โหน้ำหมื่นไม่ไหวหรอกคือรอบนี้ต้องเข้าใจก่อนที่มัน 5,999 เนี่ย มันไม่ได้เฉพาะบอลโลก
1: มันมีพ่วงหลายอย่างนะ
0: มันพ่วงพรีเมียร์ลีกทั้งฤดูกาลหน้าที่คุณกำลังจะได้ชมอ่ะ10เดือนเต็มๆนะ
1: ครับ
0: นั่นแหละนะครับโอ้ถ้าเราถึงหมื่นก็ไม่ไหวแล้วมันสูงเกินไป
1: ครับ
0: ครับโกนาเต้ได้ลงแน่ครับชิงที่3กับอังกฤษเมนูก็ได้ลงครับจากคุณเสือ โอ้โหฝรั่งเศสอังกฤษชิงที่3มาได้แบบนี
1: ้ครับ
0: นะครับพอเบ่งชอบโชว์ความรู้ครับฟังตอน11โมงเนี่ยโชว์ความรู้ข่มผู้จัดอีกคนตลอดสงสัยเก็บกดที่จัดกับเจ้นะฮะ
1: เจ้ก็ข่มไงเจ้ก็ข่มมาตลอดไง
0: นะฮะบอกชอบฟัง99นะฮะเป็นกำลังใจให้วาวนะในฐานะคนกาฬสินธุ์แล้วก็บอกคิดถึงผอ.วาวแล้วบอกถามว่าที่คุณวาวให้ใครนะฮะแล้วก็ช่วยอธิบายเคล็ดลับการสำเร็จของคุณวาวจรุวัฒน์นะครับโอ้โหมาเสียเอาความติดๆเลยเอาความไปถามก็ได้เพจนะรู้สึกแกไลฟ์อยู่ตอนนี้ได้ปะ
1: และช่วงนี้ไลฟ์เดือดมาก
0: อามีถามถ้าดูแค่พรีเมียร์ลีกจะกี่บาทถ้าพรีเมียร์ลีกก็มันเหลือตอนนี้น่าจะ 3,000 กว่า 4,000 นะ
1: ครับ
0: แต่คุณก็ได้ดูยาว10เดือนทั้งฤดูกาลนะ
1: ใช่ๆ
0: เนี่ยเดี๋ยวหน้าหลังนี้เดี๋ยวน่าจะมีออกโปรซอยเป็นรายเดือนก็คงจะมีแค่แหละ
1: น่าจะ
0: ก็เดี๋ยวรอติดตามเพราะที่ผ่านมาเขาจะเน้นแบบว่าแพ็กเกจพ่วงกับบอลโลกไปแต่ตอนนี้บอลโลกมันจะจบแล้วไงเพราะฉะนั้นเขาต้องมาโฟกัสขายแพ็กเกจพรีเมียร์ลีก
1: เดี๋ยวมันก็มีมาอีก
0: ทั้งดูการ
1: หรือว่าเฉพาะเดือนก็น่าจะมี
0: ซอยเป็นเดือนก็ต้องมีนะเพราะว่าคือบ้านเราแฟนบอลบางคนก็อาจจะเบี้ยนะครับแต่ว่าไอ้แพ็กยาวฤดูกาลนี่ก็เห็นมีผ่อน10เดือน
1: 0%
0: อะไรมีอยู่นะ
1: ช่วงหลังมีผ่อนมีอะไรด้วย
0: นะนะฮะส่วนทาง YouTube นะครับบอกว่าผมชอบพี่ยุทธครับฮามาเพิ่งส่งมาครั้งแรกจากคุณแฮกกันเนอร์นะฮะ
1: ครับผม
0: ไอ้อันนี้ของจริงนะผมไม่ได้เฟคข้อความนะ
1: ไม่มีนะ
0: ไม
1: ่มี
0: นะ
1: แต่พี่ที่บอกพี่ชอบเจ๋งพี่ก็ไม่เฟคนะ
0: ครับฤดูกาลหน้าเมนูจะเป็นตัวจริงไหมครับโอ้ถ้าแมนยูซื้อเข้ามาเยอะก็ไม่แน่เหมือนกันนะ
1: จะทำไปเล่นไปเกิดไปได้ตัวแบบบิ๊กเนมก็มีสิทธิ์งานนะแต่ผมว่าน่าจะสตาร์ทก่อนแหละเพราะว่ายังไงมันก็เล่นจนรู้มือมาแล้วนะ
0: ครับผมนะฮะชอบคุณยุทธหัวเราะครับผมนะฮะแล้วก็บอกชอบคุณยุทธกับคุณอูหัวเราะน่ารักขำดี
1: ครับผม
0: ปกติจะเปิดทีวีดูบอลแต่ปิดเสียงภาคเปิดฟังเสียงภาคจาก FM 99แต่คนภาค FM 99บอลโลกรอบนี้ทำให้ผมเปิดใจฟังเสียงภาคจากโมโนเลยครับแหมเอาสิ
1: ถ้างั้นนะซี่หยุ่มอย่างเงี้ยถ้างั้นก็มีสิทธิ์เป็นป๋า
0: ครับ
1: เป็นคู่ป๋าเป็นคู่อื่นเป็นคู่อื่นเพราะเสียงภาคดีอยู่ไอหยองเงี้ยมีโอกาสภาคยังไม่ดีเท่าไหร่นะ
0: ครับผมว่าคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะน่าสนุกแต่ส่วนตัวเชียร์สเปนอ๋อหมายถึงฝรั่งเศสกับสเปนนะ
1: ครับ
0: นักเตะที่มีชื่อติดทีมลุยฟุตบอลโลกแต่ไม่ได้ลงสนามเลยถ้าได้แชมป์โลกจะนับเป็นนักเตะได้แชมป์ด้วยไหมครับนับหมดนะ
1: นับครับ
0: นับหมดเขาไม่ได้แบบฟุตบอลลีก
1: อันนี้เขาเป็นอีเวนต์เขาได้ได้
0: อ
1: ี
0: เวนต์ยังไงก็ได้นะครับ
1: อันนั้นเขายังมีกฎไม่ต้องลง
0: ไปถึงปุ๊บเตะนัดแรก
1: ใช
0: ่แล้วคุณอยู่ข้างสนามวิ่งดีใจแล้วไปกระโดดลงหลุมขาหักคุณก็ได้
1: ครับ
0: เพราะถือว่าคุณอยู่ในทีมคุณอยู่ในทีมนั้นแล้ว
1: เพราะมันเหมือนลงทะเบียนชื่อไปแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องดูผู้ตัดสินเกมไล่อามิลอนข้อหาป้องปากนะฮะอีวานบาตันตัดสินใช้ได้ครับแต่คาแรคเตอร์บุคลิกโหดดุเคร่งครัดแอบ จุกจิกจู้จี
1: ้ใช่ใช่แกไม่ยอมเลยอ่ะมีดึงอะไรนิดหน่อยแต่แกเดินละโดยเฉพาะเตะมุมอ่ะ
0: แม้แต่คืนนี้ระวังเจอประธานเป้นะ
1: เอ้ยแต่จริงผมคุ้นเคยกับเขามากนะผมพาเขามาสองครั้งเนี่ยผมจะเข้ากับคู่ตัดสินคนนี้ดีกว่านะเอกรุ่นเอาคนใกล้ตัวด้วย
0: เอาไม่เอกก็ไม่มีคนนึงละคนใดคนนึงละ
1: อ่ะพี่ก็ไม่เต็ด
0: เวลาหมดเวลานะคืนนี้ก็ติดตามนะฝรั่งเศสกับสเปนนะวันนี้พี่บีแหลมสิงห์กับพุทธเอกนพดลเอกมาร์คขาวนะฮะ
1: ครับผม
0: ส่วนนายที่นายกูรูวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะฮะพี่เฟ้งแล้วก็ผมยุทธเราสองคนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: 9สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกตเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioนินทากีฬาโลกรายการที่พูดคุยเรื่องกีฬาใหญ่ในโลกและในประเทศไทยย่อยง่ายใจฟูตามสไตล์คอลัมนิสต์กีฬาระดับแนวหน้าของเมืองไทยเล่าเรื่องสัพเพเหระในวงการกีฬาทั้งโลกแบบสบายๆ สนุกสนานอารมณ์ดีเป็นกันเองฟังแล้วยิ้มตลอดเวลาเจาะข่าวลึกข่าวตื้นในแง่มุมที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนเกาะติดกับซูเปอร์สตาร์นักกีฬาขวัญใจคนทั่วโลกสายตรงแหล่งข่าวที่เป็นประเด็นร้อนชนิดลึกสุดใจดำเนินรายการโดยลีหมิงจิระบูรณ์พยองเดชสุภโชคสมชายสายลมบีแหลมสิงห์และทีมงานติดตามรับฟังนินทากีฬาโลกได้ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์19นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
5: สวัสดีครับต้อนรับสู่นินทากีฬาโลกนะฮะ เป็นยังไงสมชาย
6: อ้าว
5: ไปผับมา
6: แม
5: ่แกออกมาก่อน5นาที
6: ต้องไอ้นี่อย่าทักว่าพี่สมสิ เดี๋ยวแกไอ้นี่แล้วนะแกหายไอละเพราะว่าตอนนี้แกไม่อยู่ข้างตู้เย็นละ
5: ก็แกไปผับมาไงที่ไฟไหม้เนี่ย
6: เอาเหรอ
5: แกออกมาก่อนประมาณ5นาที
6: พี่สมเหรอ
5: ใช่ฮะ
6: โอ้
5: โหเลยรอดเลยสมชาย
6: แม่เฮียสมที่รัก
5: แกไอจนบัตรก็ไม่ไหวแล้วแกขอออกมาก่อน
6: สุดยอดเลยนะฮะแม่
5: ยังไม่หายเลยหยองมันพาไปไหนอีกวะครับหยองนี่เป็นคนแบบไอ้นี่ไงนะวางยาไงหยอดยาสมชาย
6: โอ
5: ้โหพี่สมนี่งอมกว่าเดิมเลยล่าสุดว่าไข้ขึ้นนะฮะ
6: โอ้ไข้ขึ้นอีก
5: หมองเลยโอ้โหดูแบบนะก็เรียกว่าภาษามวยมันโดนคนเล่นของอ่ะคนโดนของอ่ะ
6: เจอเขาเรียกหมัดอัปคัวไปโอ้ช่วงนี้นะแกดูซึมมากเลย
5: นะ
6: หนักกว่าเดิมอีก
5: เพราะว่าช่วงหลังบอลโลกแกน่าจะกลับมาละเพราะว่าแกก็โซมอ่ะ
6: ครับ
5: เพราะแกต้องดูไฮไลท์บอลโลก
6: แกบอกว่าการศึกษาไฮไลท์เนี่ยบีพี่หมันพี่ไม่เคยดูไฮไลท์บอลต่อเนื่องร้อยคู่
5: บอลโลกมันมากเลย
6: โอ้แม่ทำไมต้องนี่ทำไมมันสนุกขนาดนี้เป็นคนเดียวนะฮะที่สมัครซื้อแพ็กเกจอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วก็ไม่ดูสดเลยซื้อมาดูไฮไลท์ซึ่งไฮไลท์มันก็ไม่มีนะ
5: เออ
6: เอามาดูแอปไงไฮไลท์ดู YouTube ก็ได
5: ้โอเคจ
6: ริงเลย
5: แล้ววันนี้ก
6: ็
5: มาถึงละอีก4อะไรอ่ะ4คู
6: ่4ทีมสิ
5: 4ทีม
6: 4ทีมสุดท้าย4คู่สุดท้าย
5: 4แมตช์สุดท้าย4คู่สุดท้าย
6: เพราะมันผ่านมา100นึงละ
5: นะฮะ
6: เรียบร้อย
5: ทันใจเหลือเกิน
6: ป๋าบอกเลยเซ็งมากเลยนี
5: ่อร่อย
6: ว่าอยากที่จะให้มันเตะอีกสัก งวดแกเป็นคนเป็นนักจัดรายการที่สนับสนุนอินฟานติโน่มาก
7: เพราะว่าจะให้จัด64ทีมจะจัดอเมริกาใต้เวลามันก็คงจะมาบ้านเรา8โมงเช้าพอดีเลย
6: โอ้แกบอกเลยบอกว่าแหมน่าเสียดายที่สุดเลยแต่ว่า นักบอลส่วนใหญ่หลายคนสุขภาพไม่ดีนะครับ
7: ทำไมครับ
6: เพราะว่าที่ป่าผ้ากับช็อกทุกคนเลยประตูส่วนใหญ่วันนั้นพิกฟอร์ดช็อกไป5ครั้งนะพิกฟอร์ด
7: ต้องหัวใจ
6: ช็อก
7: ต้องปั๊มหัวใจ
6: แม่ป่านี่คึกมากอยากภาคอีก
7: แกบอกขอพอกรอบจริงได้หรือเปล่าม
6: าเลยก็ดีเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดแกภาคกูรอบจริงเนี่ยแล้วจบด้วยการต่อเวลา
7: ครับ
6: มันก็จะจบตีห้าแกก็ออกไปร้านป้าเหม็นแป๊บหนึ่ง
7: ไปบินทบาท
6: เลยแล้วก็กลับมาจัดรายการต่
7: อ
6: จัดมอร์นิ่งทอล์กเสร็จปุ๊บจัดกอล์ฟต่อได้อีกหนึ่งรายการพอดีเลยเซตคอมโบ
7: ป่านี้ดีปีนี้เดือนนี้ทะลุเป้า
6: อุ้ยทะลุตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วครับเยอะเกินโอ้เยอะจัดเยอะเกินเหตุเลยอ่ะ
7: ก็ป่ายังมีโอกาสได้ภาคคู่ชิงที่สามนะ
6: ทำไมอ่ะ
7: เพราะเวลามันเนี่ยนะครับ
6: ตีสองเ
7: ลยตีสองเหมือนกัน
6: โอ้คืนนี้อาจารย์ก็หนีผมใช่ไหมเนี่ย
7: นึกว่าจริงก็คือเราก็บอกสเปคพอทรงไปก็นึกว่ารอบรองอะไรบอกมาได้พี่ถามแล้วคำไหวไหม
6: ไม่มีถามเลย
7: ไม่ถามเลย
6: แกอะไรเชื่อแกโอ้เดี๋ยวคืนนี้เลยตอนแรกแกบอกกันนะพี่พร้อมใช่ไหมเนี่ยผมตกใจอะไรวะเนี่ยโอ้เดี๋ยวผมหาคู่ให้นะนี่เป็นไง
7: อ๋อ
6: ครับเดี๋ยวผมคู่คุณเอกคืนนี้เลย
7: เอา
6: เรียบร้อย
7: แม่ลีมิงก็เสียดายน
6: ะ
7: อยากจะมาเหมือนกันแต่ว่าน
6: ั่นแหละปกติซ้อมนอนแล้วใช่ไหม
7: ซ้อมเมื่อคืนซ้อมตั้งแต่กาปกตีสาม
6: แล้วตื่นไหม
7: ก็ตื่นเลยครับ
6: ซ้อมนี่ด่าเละเลย
7: มึงมาตั้งนาฬิกาปลุกทำไม
6: เออ
7: ซ้อมตื่นซ้อมตื่นเพราะว่าจะต้องตื่นมาดูครึ่งหลังนะฮะ
6: ทำไมพี่ไม่ตื่นมาดูครึ่งแรกให้มันจบๆฮะ
7: ไม่ไหวอะ
6: แล้ว
7: ก็บอลเนี่ยครึ่งแรกเป็นคล้ายๆมวยยกหนึ่งยกสองอะด
6: ู
7: ชั้นดูเชิงกันอยู
6: ่
7: เรามาตีสามเลยประหยัดเวลานอนไปชั่วโมง

0: สุดยอดนักเตะของเรายิงเข้าเนี
1: ่
0: ยแล้วก็อีกครั้งนึงคือสหรัฐอเมริกาที่เจอกับบราซิลเตะวันชาติแต่แพ้
1: อ๋อไอ้นั่นมันก็แพ้อยู่แล้วฟอร
0: ์
1: มไม่ได้เรื่อง
0: เห็นไหมแสดงว่าจีนก็ไม่ได้เรื่องเหรอ
1: แต่ฝรั่งเศสลีบิงก็เรียนตรงๆ
0: ดี
1: นะฮะแม้จะเป็นดูเป็นต่อแฮนดิแคปน่าจะเท่าไหร่เนี่ยนะฮะ
2: ก็เหนือกว่า
1: ปอปาตากลมได้ไหม
0: เหรอ
1: ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ไม่รู้เรา
1: ไม่ค่อยมีความรู
0: ้เรื่องนี
1: ้นะแต่สองทุ่มสองทุ่มเดี๋ยวจะรู
0: ้รู้เลยทำไมรู้ง่ายจัง
1: มาตรฐานนะ
0: แม่
1: เอาก็ถ้าภาษาก็คือมวยคนละสไตล์
0: ใช
1: ่มวยคนละสไตล
0: ์แต่ว่ามีความใกล้เคียงมีความใกล้เคียงกันม
1: ัน
0: แน่นอนใช่ครับดีนะบอลนี้พลาดไม่ได้นะครับใน2คู่นี้นี่ผมเริ่มง่วงแล
1: ้วนะ
0: เออแล้วตื่นทีตีหนึ่งไงวันนี้ง่วงกันนะเนี่ยขอนอนก็ได้ไหม
1: ดีก็ไม่ต้องกลับบ้านดิจัดรายการดินทาเสร็จนอนอยู่แถวนี้นะนะฮะ
0: เรียบร้อย
1: ใช่ไหม
0: ไม่กลับดิกลับไปก่อน
1: ครับ
0: อืม
1: ดีมิงก็เหมือนที่เรียนน่ะนะครับว
0: ัน
1: นี้สภาพร่างกายมันแก่แล้วไงบีเอ้ย
0: อ๋อ
1: นะฮะ
0: ยัง
1: ก็
0: ได้อยู่
1: ได้อยู่ดูที่สมชายนี่ตอนนี้แกเนี่ยอายุใกล้เคียงลีหมิงแล้วแต่แกอยู่ใกล้ๆอายุประมาณ80
0: พี่สมน่าจะ87แล้วดูแล้วโอ้แกนี่โชคดีแกเพลีย
1: ๆโอ้แล้วดูโกเรียนดิโกเรียนเพื่อนเรานะ
0: ครับ
1: คุณกิต
0: ตนวพันธ
1: ์กิตตนวพันธ์วชิระบ้านกลางเนี่ยแกเป็นรูเมดลีหมิงตอนโอลิมปิกเกมที่ฝรั่งเศสเลยนะนะฮะ
0: แล้วแกก็เป็นแบบเราบอกว่าเป็นฟอนต์แมน
1: อ
0: ะเออ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: แล้วแกก็อ้วนพุงนี้โอ้โหพลุ้ยเลยแล้วก็คนอ้วนนี้เรื่องนอนกลนนอนอะไรนี่โอ้โหแกกลนแบบน่ากลัวมากนะฮะมีขาดช่วงมีหายไป5วิแล้วก็มีพอมี5วิป๊อปแกคล้ายๆกับไฟไหม้เนี่ยที่พุ่งออกมา
0: แกชนเขื่อน
1: เออนะแล้วก็เอ๊แกก็ไม่ค่อยดื่มเหล้าแกไม่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์นะ
0: อยู่ยกเว้นไปกับพวกผมนี่แหละ
1: นะ
0: ก็นิดหน่อย
1: นิดหน่อยก็แล้วก็ทานอาหารก็ไม่เยอะ
0: ใช่ดูแลตัวเองดีนะ
1: คุณป่องมากลิมิงก็บอกว่าเฮ้ยทำไมอ้วนขนาดนี้วะไม่กินอะไรมันสงสัยมากนะแกก็บอกว่าแกชอบกินช็อกโกแลตแกจะแอบกินช็อกโกแลตก่อนนอนอะไรแกเนี่ยติดช็อกโกแลต
0: ง่าย
1: มันก็เลยเรื่องอ้วนเนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่งเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันจะมานะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นความดันไอ้โรคความดันนี่สำหรับคนแก่เนี่ยอันตรายมาก
0: มันเป็นตัวนำแต่ว่าก่อนเคสโกเนี่ยแกไปล้ม
1: เหรอ
0: แกไปล้มก่อนนั้นแล้วศีรษะเนี่ยไปโขกกับอะไรสักอย่างที่พี่โจโจ้ไล่ฟังแล้วก็สัก4-5วัน
1: อ
0: ่ะแกบอกแกหายแล้วแล้วอยู่ก็ปวดหัวแล้วมันมีเลือดคั่ง
1: ครับ
0: ก็ตอนนี้กำลังสู้อยู่นะฮะบูสวิลเลียนของน้องนะฮะคัมแบ็ก
1: คุยกับภรรยาของเขาเมื่อวานตอนเช้าเขาก็บอกว่าตอนนี้อยู่ห้อง ICU ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ส่งแรงใจนะครับโอ้แกก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าผ่าตัดหัวใจอ่ะโอ้ใจออกมาข้างนอกแล้วก็นะครับจัดการอะไรก็ไม่ทราบนะแล้วเข้าไปก็กลับมาได้นะ
0: โอ้นั่น
1: หน
0: ัก
1: กว่านี้อ่ะ
0: หนักนะเท่านี้ถึงบอก
1: สบายมาก
0: บูสวิลเลียนครับ
1: สบายใจได้
0: จริง
1: นะก็ขอให้
0: เดี๋ยวกลับมาแล้วไปเที่ยวกันใหม
1: ่นะครับจะไปฮิโรชิมาเอ้ยไม่ใช่แกจะไปนี่ไหมอ่ะ
0: ลอสแอนเจลิส
1: เดี๋ยวเอา
0: เอลเอ
1: ก่อนเอาญี่ปุ่นก่อน
0: ญี่ปุ่นคงไม่ได้ไปกันแล้วครับ
1: เอชิคาวทำไม
0: ดูแล้ว
1: สถานการณ์
0: โอ้ดูเงียบละเกิน
1: เฮ้ย
0: ต้องฝากทางรองกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายจัดการศีลธรรมขบวนการและประชาสัมพันธ์นั่นคือพี่โจอี้ไปคุย
1: เอาเหรอ
0: เออนี่แหละตัวอมงบเลย
1: โ
0: อ้ล็อกประตูไว้อย่าให้เข้า
1: เ
0: ขาห้ามเปิด
1: งบประชาสัมพันธ์นี่ต้องมาถามโจอี้ก่อนว่าจะให้สื่อไหน
0: ไม่ธรรมดาเออนี่คนนี้แหละ
1: นะ
0: คนนี้แหละ
1: นี่ก
0: ็นี่เป็นชื่อเป็นลูกน้องของพี่ตั๋วแกชื่อกระบอก
1: เหร
0: อติดกันไง
1: เออผู้เชี่ยวชาญนะ
0: เรื่องอะไรฮะ
1: ในด้านของการข่าวไง
0: ผู้ยานการข่าวและกฎกติกามารยาท
1: นะ
0: เออ
1: มีวงในอะไรแกรู้หมด
0: วงในแกรู้สิว่าแกชอบกินข้าวร้านอาหารแกกิน

0: วงในมากินอาหาร
1: โอ้แล้วพูดถึงไหนๆไปกกท.แล้วนะ
0: ครับ
1: นี่ละเมื่อวานเนี่ย
0: เป็นยังไงฮะ
1: ก็มีข่าวทั้งเรื่องกองทัพนักกีฬาไทยเนี่ย
0: โอ
1: ้นะก็ส่งรายชื่อไปเรียบร้อยแล้วอยู่ๆจะไปหั่นออกได้ไงเออชักเก่าชักออกนะฮะวงการกีฬาไทย
0: ยุ่งจัง
1: งกเงินไม่พออ
0: ้าว
1: แล้วไปทำอะไรหมดอะ
0: นะก็เดี๋ยวจะต้องแยกกระทรวงอีกแล้ว
1: นะ
0: เออวันนี้มีข่าวจะแยกกระทรวงอีกแล้วเออคือจริงๆจริงๆจริงๆมันมีแค่กกท.กับโอลิมปิกก็พอมั้ง
1: ใช่
0: กีฬาไทยอ่ะไม่ต้องมีกระทรวงกีฬาหรอก
1: เอา
0: เนอะผมไม่เห็นว่าตั้งแต่ทำมาแล้วมันจะเพิ่มอะไรเออเพราะว่าถามเคยถามรัฐมนตรีก่อนนั้นนี้หลายท่านขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะ
1: ไปเลยก็ได้
0: ไปเช็คในช่วงไทม์ไลน์แล้วไม่รู้เรื่องเลยครับบางทีเออก่อนนั้นเนี่ยนี่ผมพูดเองนะ
1: ครับ
0: บีแหลมสิงห์พูดเองครับคนอื่นไม่เกี่ยวรับผิดชอบตัวเองแล้วเพราะว่าบางคนถามไปไม่รู้เรื่องนะครับ
1: เ
0: ออคือโทษท่านก็ไม่ได้เพราะงานท่านเยอะก็ต้องโทษบรรดาทีมงานที่ไปเยอะๆครับไปทำไมครับ
1: ที่ปรึกษาจัง
0: เ
1: ล
0: ยนะฮะปรึกษาบ้างไม่ปรึกษาบ้างรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเยอะไปหมด
1: ครับครับ
0: พูดความตรงก็โกรธกันอีก
1: อ้าวบินาถึง
0: โกรธคืองอมโหคือบ้า
1: ดินาโอกาสเลื่อนลากเหลือเกิน
0: โอ้ยยิงไปโอ
1: ้ในเรื่องเอเชียนเกมมาว่าน
0: ี่เดี๋ยวเขาชื่ออะไรนะ
1: ครับ
0: นักกีฬายกของหนักที่เราไปทำข่าวกันอ่ะนำทัพไปเลย
1: ใคร
0: เจ้าชื่ออะไรนะเดี๋ยวก่อนลืมละเดี๋ยวเวฟเวฟ
1: อ๋อน้ำหนักใช่ไหม
0: วีรพลนครหลวงโปรโมชั
1: ่
0: น
1: ทำไมฮะ
0: วีรพลวิชุมาสิ
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็นำทัพไปแข่งครั้งนี้แน่นอน
1: ครับ
0: เจ้าของเหรียญ
1: เหรียญเงิน
0: เหรียญเงินโอลิมปิก
1: ปารีสเกม
0: ปารีสเกม
1: ใช่ไหม
0: แล้วก็น้องออยน้องออยนี่เป็นเจ้าของเหรียญทองแดง
1: ครับ
0: เออครับไปเป็นธรรมดา
1: แล้วจะถึงกี่เหรียญอ่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันเอาบอลมาเรื่องบอลโลกดีกว่า
0: เอาบอลโลกดีกว่าสบายใจใช่ไหม
1: บอลโลก
0: บอลโลกสิบอลโลกอะไรนะ
1: คือวันนี้เนี่ยนะครับก็ถ้าใครไม่มีอะไรทำเนี่ยนะฮะ
0: ให้นอน
1: ไม่ใช่ไปดูเนี่ยอ
0: ะไร
1: สวนรถไฟนี่
0: ไปทำไมคร
1: ับ เอ้าเขาจะมีกิจกรรมไม่เหรอ
0: โอ้ยนอนดูที่บ้านแล้วไปทำไม
1: เอาบางคนเขาข
0: ี้ยุงเยอะโถเอ้ยนอนดูที่บ้าน
1: เอายากันยุงไปด้วย
0: แล้วมีไหมล่ะ
1: เขาจำกัดคนด้วยนะ
0: เหรอ
1: 1,500 คน
0: โอ้จำกัดคนออกแหละครับ
1: จำกัดมีน้ำดื่มสิงขายเปล่าวะ
0: เออเราได้ไปเข็นขายของบ้าง
1: ลูกชิ้นปิ้งอะไรเงี้ยนะ
0: ตีสองมันเวลาทำการอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เออซึ่งถ้าเกิดคนดูเขาอยากดูจอใหญ่มันก็เยอะ
1: ใช่
0: เป็นเรื่องปกติ
1: อ
0: ๋อมีเหรอวันนี้มีเหรอ
1: มีกิจกรรมกันแล้วก็ใครจะดูก
0: ็
1: ทาง Monomax เขามีโปรให้ฟรีเลยอ่ะ
0: เหรอ
1: มีนะฮะ
0: ทำอะไรฮะ
1: ดูฟรีไงรอบรองอ่ะรอบ
0: ก็ควรแล้วครับ
1: พอตีสองก็ไม่ค่อยมีใครดูเท่าไหร
0: ่มันหมดช่วงขายแล้ว
1: เหรอ
0: มาดูฟรีเถอะ
1: คนที่ซื้อก็ซื้อหมดละ
0: ใช่ใช่
1: คนที่จะดู
0: คนเดี๋ยวจากนั้นก็ไปซื้อเขาเรียกว่าดูในยุคพรีเมียร์ลีกละ
1: ครับ
0: ตอนนี้ถ้าซื้อคงยากแล้วล่ะ
1: ก็พูดภาพรวม4ทีมเนี่ยนะ
0: เป็นยังไง
1: เป็นแชมป์โลกกันมาหมดละ
0: ถูกครับ
1: นะฮะแต่ว่าที่นานสุดเลยเนี่ยก็
0: อ
1: ังกฤษนะโอ้โห60ปีพอดีนะ
0: สบาย
1: 21966
0: ใช
1: ่นะย
0: ุ
1: คนั้นหลีหมิงเพิ่งอายุ3ขวบ
0: ตอนนั้นชื่ออะไรนะฮะ
1: ซือเม้งซือเม้งแซ่เตียว
0: มีแซ่เตียวด้วยเหรอ
1: ครับ
0: แม่คือโห3ขวบ60พี่63ใช่มั้ยปีนี
1: ้ยัง64แล้ว
0: เท่ากับโกใช่ไหมโกเหรียญก็63ป่ะ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันฮะ
0: โกน่าจะรุ่นเดียวกันนะ
1: เออ
0: แล้วแต่ว่าโกปูเนี่ยปีนี้แก62
1: ใช่
0: โกสมชาย
1: จ้ะแกก็เหมือน82อ่ะตอนที่อายุแก สภาพร่างกายแก
0: โอ้ต้องโทษไอ้คนพาแกไปนั่งข้างตู
1: ้ หยอดยาด้วยป่ะ
0: โอ้
1: แม่สมชาย
0: เลยแล้วเกิน
1: ให้จัดตอนเที่ยงตลอดเลย
0: เหรอ
1: หยอกนี่ยิ้มเลย
0: ไม่แกเหมือนแบบเหมือนเซฟพลังอ่ะแล้วแกลืมไงเออมันคุ้มกันป่ะวันเนี้ย
1: แล้วไอ้หยองก็เบ้อๆนะมันบอกบอลโลกนี่เพลียมากเลยดูทุกแมตช์นะ
0: ก็มันเปิดแล้วมันนอน คือเวลาเปิดเนี่ยแล้วไฟมันคาเนี่ยนะพี
1: ่
0: มันนอนไม่สนิทนะ
1: เออ
0: ไม่ได้นะ
1: เอาแล้วทำไมฮะใบเป็นไร ไม
0: ่ไม่อยู่ก็ตกลงมา
1: ขยับขยับเดี๋ยวคนคนฟังเขาในไลน์เราขยับให้เรียบร้อยเลย
0: เรียบร้อยแล้วคร
1: ับเรียบร้อยนะ
0: ทำไมคนฟังทำไมนะ
1: มันโอ้โหคนฟังไงมันเข้าทาง
0: มันก็บางทีมันก็ตกลงมาได้จะบ่นอะไรกันนักหนา
1: อ้าวก็เตือนได้ฟัง
0: ไม่ใช่หมายถึงคนฟังอ่ะไม่ได้ว่าพี
1: ่โอเคโอเคอ๋อหยอกนี่นอนใช่ไหมเปิดทีวีแล้วนอน
0: มันเปิดไอ้นี่มือถือเสร็จแล้วมันเปิดใส่จอใส่ตาเน
1: ี่
0: ยมันก็ดูมันก็นอนไม่หลับไง
1: เออโปรมันทำลายสถิติเลยดูทุกคู
0: ่โอ้ไม่ทางโอ้เรียบร้อยแต่กลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเวลาทำการชื่นชอบคนดูทุกคู่มีอยู่คนเดียวครับ
1: ใครครับ
0: พอเบ่งครับมาทุกวัน
1: ส่วนไฮไลท์ทุกคู่นี
0: ่
1: สมชายนะ
0: ผมยังดูไฮไลท์ไม่ครบทุกคู่เลย
1: สมใจดูหมด
0: ดูหมดไม่แต่เป็นคนเดียวด้วยที่ทำสถิติไม่ซื้อแล้วไม่ดูสักคู
1: ่
0: แต่ดูไฮไลท์ทุกคู
1: ่โอ้โหนี
0: ่ทำไมลำบ
1: ากโนแม็กซ์นี่ต้องประกาศมอบโล่ให้เลยนะฮะมันจะมีลูกค้าอย่าง
0: น
1: ี้
0: ว่
1: าเน
0: ี่
1: ย
0: โนแม็กซ์ก็คิดในใจโอ้ทำไมIP นี่มันไม่เคยเข้ามาเลยเหร
1: อ
0: แต่ซื้อ
1: โอ้แต่ดูไฮไลท์ถ้าไปกันดู YouTube อะไรก็ได้นะฮะ
0: แกเปิดไม่เป็น
1: เอ้า
0: แกเปิดชอบเปิดแอปเล่นแอปเฉย
1: อ่ะพูดถึง4คู่เนี่ยนะก็เชื่อว่าคนไทยเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเชียร์อังกฤษเยอะสุดมั้งพี่ว่ามั้ยเมืองไทยนี่ต้องเยอะเยอะแน่
0: เมืองไทยก็คงเยอะอยู
1: ่แฟนบอลอังกฤษ
0: แฟนบอลเจน่าก็มีเยอะเยอะเหมือนกันนะครับอังกฤษเยอะอยู่แล้ว
1: เอาเรามาพูดภาพ
0: ฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ยสเปนได้แฟนบอลช่วงหลังมาเยอะนะพี
1: ่
0: ช่วงกลุ่มในยุคที่ตั้งแต่ปี2010แต่ในกลุ่มที่เข้าสู่ยุค2000เนี่ยฝรั่งเศสก็จะโกยมาเหมือนกัน
1: ครับ
0: แล้วก็สเปนแล้วก็ฝรั่งจริงๆ2ทีมเนี่ยช่วงหลังอ่ะจะได้คนที่ดูรุ่นหลังๆเราอ่ะเยอะเพราะว่ามันสลับกันครองบัลลังก์นะทั้งฝรั่งเศสแล้วก็ทั้ง
1: สเปน
0: ส
1: ่วนอาร์เจนตินาเนี่ยก็จะได้ยุคนู่นเลยมาราโดน่า
0: แล้วยูเมสซี
1: ่แล้วเมสซี่นี่เขาได้ลูกสงสารเขาอยากให้ได้แชมป์โลก
0: ก่อนนั้นมีมานะครับ
1: ทีนี้อังกฤษนี่ก็แฟนพรีเมียร์ลีกบ้านเราทั่วโลกจะเยอะ
0: คร
1: ับก็จริงๆมาครั้งนี้เนี่ยผลงานเข้ามาถึงได้ก็เกินคาดหมายเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: ไหม
0: โอ
1: ้ดูเหมือนทีมจะไม่มีอะไรแล้วก็การเลือกผู้เล่นของโทมัสทูเคิลเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันทุกชาติ
0: ทุกชาติโดนมัน
1: เรื่องเก่ง
0: โดนวิจารณ์ใช่
1: สื่อแล้วก็แฟนบอล
0: ไม่แฟนบอลอย่าไปโทษสื่อให้โทษอินฟลูเอนเซอร
1: ์ครับ
0: อ๋อ
1: เอาทีนี้ก็เขาก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะ
0: ครับ
1: การเลือกผู้เล่นสดมีความเร็วเนี่ยนะฮะมันก็เลยกลายเป็นจุดขายของทีมนะครับที่ดันเข้ามาได้ถึงรอบนี้นะครับนะแล้วก็แต่ยังฟอร์มก็ยังไม่ดีจริงๆนะดูแล้วฟอร์มมันควรจะดีกว่านี
0: ้ของอะไรนะฮะ
1: ของอังกฤษ
0: อ๋อดีที่สุดแล้วพี
1: ่ดีแค่นี้ได้ดี
0: ใช่อันนี้ถือว่าดีแล้วนะเออแต่จะมันเร่งได้อีกนะ
1: คืออ่ะถ้าเล่นขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะหมายถึงว่ายังมีโอกาสจะดูว่าถ้าเขาท็อปฟอร์มในรอบรองรอบชิงหรือเปล่านะครับ
0: เครื่องกิจเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยครับที่ว่าจะให้เพลสทั้งทีมเป็นไปไม่ได้เพลสทีละคู่ได้แล้วก็เหมือนกับขับรถไปเนี่ยนะเดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวแหนบพังหม้อน้ำแตกนะเดี๋ยวป่ายางเนี่ยบอลอังกฤษเลยครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยโอ้แต่ถ้าถึงได้เนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่าจริงอาร์เจนตินาชุดนี้มันไม่ใช่เป็นอาร์เจนตินาที่แบบทุบไม่ได้นะ
1: ใช
0: ่มันยุบหลายรอบแล้วอะแต่ว่ามันมีหลายสเต็ปที่อาร์เจนตินาผ่านมาได
1: ้ก็
0: คือตัวพวกเขาเอง
1: มีลูกเขี้ยวความเขี้ยวความอะไรกัน
0: มีจะแพ้ลูกแข็งนี่แหละ
1: แล้วก็ไอ้เมสซี่นี่ดูเหมือนกับเดินก็แก๊กก็แก๊กผิวปากเดินคิดคุณคิดอะไรแต่เวลาแกขยับนี่เนี่ยน่ากลัวมาก
0: oh.
1: ได้บอลมาน่ากลัวนะใช่นะแต่อังกฤษก็คงได้ลูกความเร็วความสดนะหลายคนนี้ดิมิงดูแล้วมันมีของเว้ยนะฮะแล้วก็เท่าๆกับที่ถ้าเป็นเกเรตเซาเกตเนี่ยแกจะเล่นบอลค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟอ่ะ
0: โอ้โหนี่ภาษาดีมาก
1: ใช่ไหมมันตั้งรับอ่ะบางทีน่ารำคาญมากนะ
0: ใช่ใช่อัน
1: นี้มันมันกว่าน
0: ะไอ้ทุกข์กับมัน
1: ท
0: ุ
1: กข์นี่ก็ดูคึกคักดูตื่นตาตื่นใจนะฮะ
0: ดูเหมือนมันแบบมีลูกสะดุ้งอ่ะแต่ซ็อกเก็ตมันดูมันไม่มัน
1: อ
0: ่ะคือบางทีพอนำเสร็จปุ๊บแล้วไปรับก็โดน
1: แล้วเล่นก็เอาแน่นอนเยาะไปเตาะมาเตาะไปเตาะมานะฮะ
0: โอ้ไม่ผิด
1: เหมือนกันนะลีวิง
0: จริง
1: รู้สึกเลยรู้สึกได
0: ้ใช่ใช่ก็ถึงได้บอกว่าพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยซ็อกเก็ตทำได้แค่นี้ใช่ไหมต้องไปละคนบางคนก็บอกโอ้อุตส่าห์เข้ารอบมาแบบมันอีกนิดนึงอ่ะ
1: ครับ
0: มันควรดีกว่านี้อีกนิดนึง
1: แล้วก็มีประเด็นสัมภาษณ์กันใช่ไหมทูเคิล
0: ปกติ
1: เป็นอะไรสื่อมันจะเอามาตีเอามาเนี้ย
0: คือ
1: ไม่มีปัญหานะ
0: คือมัน
1: จุดเบอร์ริงแฮม
0: มันสัมภาษณ์ยาวไงพี่แล้วทูเคิลก็บ่นทีมอ่ะเป็นเรื่องปกติ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ทิ้งท้ายก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คือมันยาวอ่ะบทสัมภาษณ์อ่ะแต่ทีเนี้ยพอมันโค้ดสั้น
1: มันก็หยิบประเด็น
0: หยิบประเด็นให้ตีกัน
1: อ
0: ่ะแต่เด็กไม่มีปัญหาจู๊ดมันก็บอกว่าอ๋อก็จริงนะจู๊ดพูดว่าจริงครับเราเล่นไม่ดีอ่ะเราก็โรยแต่ว่าเขาก็ต้องเข้าใจเราด้วยนะว่าเราลงไปเจอพวกฮาแลนด์พวกอะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
0: เข้าใจกันได
1: ้ก็เอาเป็นว่านับเจอนอร์เวย์ก็เสียดายนะนอร์เวย์ก็เล่นได้ดีในระดับหนึ่งมีลุ้นเลยนะครับ
0: แต่ว่าอังกฤษมันเคี่ยวครับ
1: โอ้
0: โ
1: หมีจังหวะหนึ่งนะงงชนคาน
0: อ
1: ะลูกนั้นอะแม่แต่ว่านั่นแหละ
0: คุณภาพเกมครับ
1: ความเคี่ยวความอะไรหลายอย่างนะครับ
0: ใช่ใช่
1: ผู้เล่นอังกฤษก็เปลี่ยนตัวออกมาก็ดูดีนะนะฮะ
0: ใช่
1: ริชเจมก็เล่นดีนะครับแล้วล็อบบี้เมนูของแมนยูเขาเป็น
0: ก็ไม่ได้ลง
1: จะมีโอกาสไหมเนี่ย
0: ก็ถึงขั้นนี้แล้วบอลสำคัญแมตช์ขนาดนี้บอลแมตช์สำคัญมันยังไม่ได้เล่นเลย
1: ยากนะ
0: ยากแล้วครับ
1: ยากละแล้วไ
0: ม่
1: ต้อง
0: ก็มันมีหลายคนนะที่ติดทีมชาติแล้วไม่ได้ลงแต่ว่านี่มันเป็นประเด็นตรงที่ว่าเอ้ยทำไมไม่ได้เล่นจากแฟนบอลนี่แหละนะครับก็มันเป็นแท็กติกโค้ชอย่างนึงแล้วก็ทูเคิลเขาทำทีมมาเขาทำทีมที่เรียกว่าเมนูมันไม่ได้อยู่ในชุดที่คัดเลือกผ่านมาแต่เพิ่งมาเร่งฟอร์มในช่วงครึ่งซีซั่นหลัง
1: ใช่ใช
0: ่แล้วก็ติดมาเนี่ยก็คืออ่าคุณเล่นดี
1: ช่วง
0: ก
1: ็ต้องเลือกไม่เกินคาลิกอ
0: ่
1: ะ
0: เล่นดีก็ต้องเลือกมาแต่ว่าถ้าความแข็งแรงแข็งแกร่งจริงคุณสู้เอเลียนอันเดอร์สันกับสู้เดคาไลไม่ได้เลยแหละ
1: ความเร็ว
0: เอาไม่ได้หมดอ่ะ
1: ความแข็งแรง
0: ยังไม่ได้หมดอ่ะแต่ว่าอนาคตก็อีกเรื่องนึงติดมาก่อน
1: รวมถึงมาคัตเลดฟอร์ดเนี่ยไม่ได้เกิดแล้วมั้งสงสัย
0: โอ้โห
1: นัดนั้นนี่โอ้โหรีบ
0: ยิ่งที่เลยอะของโก
1: จับยั่วเลยไม่อยู่จับบอลไม่ได้อะไร
0: แม่ทำไมคนนี่ด่ายั่วกว่าขนาดนั้นฮะ
1: ติดตา
0: โอ้
1: ติดตาเหลือเกิน
0: ยั่วจัดเลยอะ
1: ครับ
0: อืม
1: เอากันก็เจาะลึกมาคู่นี้ดีกว่าบีรักไม่เท็ดเด็ดดวงใจ
0: อะไรเหรอ
1: เอาก็ฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ยนะตอนนี้รายงานข่าวก็บอกว่ารีแมตช์นะยูโรเหรอ
0: รอบรองยูโร
1: นะครับ
0: เพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยโดนทีเด็ดลามินยาเมาอ่ะปั่นไซโค้งเข้าไปเลยในเป็นลูกแซงชนะนะครับแต่ว่าคู่นี้จริงๆปีที่แล้วก็เจอนะในยูฟ่าเนชั่นส์ลีกแต่ว่าหลายคนก็ไม่ค่อยได้สนใจเนชั่นส์ลีกแต่จริงเนชั่นส์ลีกก็ดีนะมันทำให้หลายทีมเนี่ยได้
1: พัฒนา
0: โคต้าใช่พัฒนา
1: พัฒนาโคต้าด้วย
0: ใช่ครับ
1: โลก
0: แล้วก็สเปนเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คืออย่างสวีเดนไงมันอันดับดีในเชลีก็สเปนชนะ 5-4 นะพี
1: ่
0: คือ2เกมหลังเนี่ยที่เจอกันก็คือสเปนชนะหมดนะ
1: ครับ
0: แล้วรอบรองทั้ง2ครั้งด้วย
1: โอ้โ
0: หเ
1: ล
0: ยเอาแล้ว
1: มันเป็นอย่างนั้นนะเร
0: ื่อง
1: อย่างนั้นนะเรื่อง
0: แต่วันนี้เนี่ยเล่นตรงกับวันชาติของฝรั่งเศส
1: เอาอีกละแล้วทําแม่ไม่ได้เข้าชิงวันนี้อ่ะโอ้โหเสียหายเยอะเลยนะ
0: โอ้เสียหาย
1: นะฮะ
0: ประธานาธิบดีมาครงก็บอกเลยบอกว่าวันนี้ขอให้สนุกกับวันชาติแล้วก็ขอให้สนุกกับฟุตบอลของเราได้กล่าวเป็นสุนทรพจน์ออกมาเมื่อสักครู่นะครับ
1: ครับ
0: แต่ฝรั่งเศสนี่ตอนที่เราไปอยู่ตอนนั้นเนี่ยมันน่าอยู่มากเลยนะเวลาที่มันไม่มีโจร
1: บอกประเทศเขาสวยงามนะ
0: จริงๆ
1: สวยงาม
0: จริงๆเวลาที่เคลียร์พวกนี้ออกอ่ะบางอย่างมันถ้ามันนะมันตึงๆมันสวยจริงๆนะฝรั่งเศสนะครับขนาดพื้นที่บางพื้นที่ที่เขาต้องบล็อกทำให้มันเป็นแบบอยู่ในส่วนของโอลิมปิกอ่ะต้องเอาเท ที่ตรงนู้นกั้นนี้กั้นมันยังสวยอ่ะ
1: ครับ

0: เออฝรั่งเศสนะครับ
1: สวยมากเดินเราเดินตอนเลิกประมาณ5ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ย
0: แต่ถ้าเกิดเป็นช่วงเวลาปกตินะไปเดินอย่างนี้ได้เรียบร้อยเลยโดนแน่ก
1: ็นักข่าวของเราเขาไม่มีใครมาสนใจหรอก
0: เขาไม่พูดหรอกว่าดูแล้วโอ้โหมันไม่มีตังค์สักคนเลย
1: โซบเลยเป้นี่ไปไข่ต้ม
0: ปนมาเลยนะมีนี่เนี่ยแฮมชีส
1: แฮมชีสผมจากโรงแรมเพียบเลย
0: เหรอก็จันชอบไหมเล่าชอบฝรั่งไก่ไหมเล่า
1: คือก็แน่นอนอะด้วยฟอร์มการเล่นนะด้วยเกมบุกที่มันเร้าใจอ่ะนะมันก็เลยพอเป็นสไตล์บ็อกไฟเตอร์อ่ะคนก็จะชอบใช่ไหมมันโป้งเดียวจอดอ่ะแล้วก็เวลาแบบโต้กลับเงี้ยโอ้โหมันมาก
0: เลยสนุก
1: ม
0: ัน
1: แต่ทีนี
0: ้บอลมันอยู่ที่ขาของสเปนมันแย่งยังไง
1: มันคนละอย่างกันมาเจอสเปนนี่เขาก็จะพวกเหนียวแน่นนะฮะแพ้ยากนะแม่ไม่มีเตะหลุด
0: น
1: ะไม่มีเตะหลุดมันก็อาจจะทำให้ฝรั่งเศสนี่บางทีมันกลายเป็นเกมมันสะดุดแล้วมันก็ไปไม่เป็นนะฮะ
0: มันมีจุดที่น่าสนใจนะครับก็คือสตาร์ของสเปนเนี่ย มันคือตัวขวาถูกไหมล่ะก็คือลามินยามาลว่ากันว่าจุดสลบที่อาจจะเป็นจุดที่เปราะบางที่สุดจุดหนึ่งของฝรั่งเศสเนี่ยอยู่ทางซ้ายก็คือลูคาดีนต้องชนกับลามินยามาลพอดีมันเหมือนว่าตรงเมืองตรงเนี้ยมันมีคลองอยู่อันนึงที่อาจจะถูกทหารเนี่ยตีและทะลุเข้าเมืองมาได้อาจจะเป็นตรงนั้นหรือเปล่า
1: ตรงนั้นหรือเปล่าอาจจะเป็นตรงนั้นนะ
0: ที่ใช่เหรอ
1: จะไม่โหดร้ายเจ็ดทีนี้ถามสเปนนิดนึงเนี่ยศูนย์หน้ามันทำไมชื่อมันอับเหลือเกินนะ
0: โอยาซาบาร
1: ์แล้วมันยิงประตูอย่างน
0: ี้โอ้ยิงดิโอ้ย
1: ตัวสำรองไหมนี่มันตัวสำรอง
0: จริงดิ
1: อ้าวเหรอ
0: เขามาขนาดนี้แล้วยิงดิ
1: สเปนนะ
0: โอ้ยเกม2นัดแรกที่ยิงซาอุแกก็ยิงไง
1: ชื่อมันยังไม่ค่อยจะ
0: แต่เล่นดีนะครับแกเล่นร่วมกับคนอื่นเก่ง
1: ครับ
0: นะฮะโอยาซาบาร์แต่ว่าทีนี้ตรงกลางก็ต้องดูครับคือโรดี้เนี่ยมันเป็นหลักอยู่แล้วฟาเบนลุยส์ดานิโอโมหรือว่าจะเป็นเปดี้ที่ลงมาเพราะว่า คนใดคนหนึ่งมันต้องไปปิดแล้วก็ปิดทางลำเลียงของอาเดรียนราบิโอซึ่งกลางตัวนี้เหมือนไม่มีอะไรนะ
1: ครับ
0: ยังมีอ่ะ
1: โ
0: อ้ใครเตะฟุตบอลรู้เลยนะครับว่ากลางเล่นอย่างเงี้ยมันเขี้ยวจัดอ่ะเขี้ยวเจองา
1: ครับครับเดี๋ยวรอดูนะว่าใครจะเสียเหลี่ยมใครจะโดนก่อนแล้วใครจะแก้กันยังไง
0: ครับส่วนมิเกลเมริโน่เนี่ยเดี๋ยวแกลงมาเป็นตัวสำรองให้เพราะลงตัวจริงเนี่ยคือแกคุมเกมก็ไม่เท่าโรดี
1: ้
0: วิ่งปาดหน้าลายก็ไม่ดีเท่าฟาเบนลุยนะทะลุทะลวงเข้าไปตามหมุดต่างๆก็ไม่เท่าแต่นี่โอโม
1: ่
0: แต่พอลงมาแล้วยิงได้2นัดติด
1: โ
0: อ เอาไปเป็นตัวสำรอง
1: ใช่ตัวสำรองกลายเป็นจริงดีนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวรอดูว่าเกมรุกของสเปนจะเจาะฝรั่งเศสได้คือใกล้เคียงกันมากนะกองหลังเนี่ย
0: สูสี
1: สูสีแล้วก
0: ็
1: สเปนนี่มีสถิติค้ำอยู่ก็คือยังไม่แพ้มา36นัดแล้วนะ
0: โอ้โห
1: ถ
0: ือ
1: ว่าเยอะมากนะฮะเป็นบอลที่พูดง่ายๆว่า
0: เที่ยวนะ
1: ยิงประตูไม่ได้ก็ไม่เสียประตู
0: โอ้
1: ใช่ไหมฮะ
0: แล้วเพิ่งเสียประตูเมื่อเกมที่แล้วที่เจอกับเบลเยียม
1: ครับ
0: ก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่เสียเลยนะซึ่งโดยปกติฟุตบอลโลกนี่ส่วนใหญ่พวกไม่เสียประตูยาวๆอ่ะไม่ได้แชมป์นะที่จำในปีนี้นะปี90เนี่ยที่อิตาลีไม่เสียประตูเลย
1: ครับ
0: วอเตอร์เซงก้าแล้วก็มาโดนคาลิเกียมงรอบรองที่เจอเจนติน่า
1: ครับ
0: แล้วก็มายิงจุดโทษแพ้นะครั้งนี้เนี่ยนัดที่แล้วโดนชาร์ลส์เดอะแคทเลอร์นะครับของเบลเยียมเนี่ยทำประตูถือว่าใครแตกไปแล้ว
1: ก็ศูนย์เป็นเจ้าภาพด้วยนะ
0: อิตาลีเป็นเจ้าภาพแล้วไม่เสียประตูเลยครับวอเตอร์เซงกาแล้วไปเสียที่เนเปิลส
1: ์ครับโอเคอ่ะก็ลักพี่เสียดายน้อง
0: เนาะลักพี่เสียดายน้อง
1: นะครับ
0: ใครเข้าก็ได้นี่
1: โอ้แล้วดิเดียเดอชองถ้าทำได้สำเร็จอีกอ่ะ
0: มันจะเกินไปแล้วนะ
1: โอ้
0: นี่เป็นคนแรกของโลกที่พาทีมเข้า3ครั้ง
1: ครับแล้วได้ถ้าได้แชมป์โลก
0: ถ้าได้แชมป์นี่เบิ้ลไม่มีใครเคยทำได้
1: เออ
0: คือแก

0: เหนือล้ำมนุษย์ไปเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่ชิง3ครั้งติดนะมันไม่ใช่คนเดียวกันไงพี
1: ่
0: ถูกไหม
1: คนละคนกัน
0: ใช่เป็นคนละคนก็คืออย่างเยอรมันเนี่ยชิง3ทีเนี่ยคนแรกมันจุ๊บเดวัล
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นฟานเบคเคนบาวแล้วก็ค่อยฟานเบคเคนบาว
1: เออ
0: ปี86ยังไม่เออนะ
1: เออมา
0: แต่90มาเอออ
1: ยู่ๆโผล่มาเออเฉยเลยไม่เออ
0: นะไม่เออดิเออ2คนแล้วก็ตอนบราซิลเนี่ยบราซิลก็เข้า3ทีติดนะแต่คนละคนหมดเลย
1: ครับ
0: ทั้ง3ทีก็คือ94ก็ปาเรล่า
1: ครับ
0: 98ซาการโลส่วน2002เนี่ยสโคลารีนี่จะทำให้ฝรั่งเศสนี่จะเป็นลุ้นเข้า3ปี3สมัยซ้อนโดยโค้ชคนเดียวกันนะ
1: ครับ
0: เออได้ชองนะครับ
1: ปีที่แล้วก็เกือบได้แล้วนะ
0: โอ้โหนะแต่ว่าไอ้ปีก่อนนั้นก็ยิงกับโครเอเชียแบบยิงเพลินอะ
1: แต่รูปเกมวันนั้นลีมิงเชียโครเอเชียก็อยากให้ได้ไงแต่ว่า
0: ปีนู้นเราเชียร์โครเอเชียแต่ว่าบอลมัน
1: บอลมันสู้ไม่ได้
0: สู้ไม่ได
1: ้มันได้อยู่สัก 10-20 นาทีแต่พอฝรั่งเศสเร่งมาในก็เรียบร้อยโครเอเชียนะครับ
0: ใช่ใช่นะฮะ
1: ก
0: ็นี่วันนี้เขามีการวางเลยพี่ของแต่ละอันเนี่ยนะวางเรียงๆกันออกมาดูปรากฏว่าพอวางเคาะกันมาอุ๊ยกลับกลายเป็นว่าไอ้11ตัวจริงที่ลงเนี่ยเขามองว่าสเปนเนี่ยดีกว่าตัวหนึ่ง11เนี่ยสเปนดีกว่า6คน
1: เหรอ
0: โอ้ดีกว่า6
1: สามารถ
0: ได้5ใช่
1: อ
0: ๋
1: อ5ต่อ6
0: เพราะถ้าเรามองแบบเนี้ยเราเห็นว่าฝรั่งเศสเนี่ยมันบุกน่ากลัวถูกไหม
1: ครับ
0: แต่พอแยกส่วนออกมาเออไว้พี่จริงกันนะว่ามันดูเหลื่อมกว่านิด
1: ๆ
0: สำหรับทางสเปนในเรื่องของแยกตัวผู้เล่นนะแต่ถ้าเล่นจริงๆอ่ะผมว่าคนชอบบอลเล่นเกมบุกมากกว่า
1: บอลฝรั่งเศสนะ
0: ชอบเน้นเกมบุกนะครับแต่ว่าเนี่ยตอนนี้ถ้าถามว่ากลมกล่อมสุดมันคือสเปนนะน่าดูจริงเลยมีคนฮัลโหลมาแหละครับแหมล้วงกระเป๋าใหญ่เลย
1: โทรศัพท์หายสิครับ
0: อ้าว
1: จะดู
0: เอ้า
1: จะเช็คแฮนดิแคปซะหน่อย
0: เรียบร้อย
1: น่าจะอยู่ในรถ
0: เอ๊
1: ะน่าจะอยู่ในรถอ
0: ยู่แล้วเพราะว่าผมเนี่ยส่งไลน์ไปหาตั้งแต่ไอ้นี่พี่ไม่อ่านเลย
1: เอ้าเหร
0: อ
1: ตั้งแต่กี่โมง
0: ตั้งแต่ตอนที่รถติดอยู่อ่ะ5โมงกว่า
1: 6
0: โมง
1: ไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านตอนนั้นทำอะไรอยู่อ่ะนะโอเคโอเคอ่ะแล้วก็บอลโลกรอบ
0: โทรศัพท์หายแล้วครับพี่อู
1: ๋รอบนี้นะอยู่ในรถ
0: อยู่ในรถ
1: พอตอนมาอยู่รถแต่ว่าลงมาพอดีคว้านู่นคว้านี
0: ่
1: ส่วนที่จะเพิ่มนะครับเป็น64แนวคิดของจานจิเนี่ย
0: จานไหนฮะ
1: อาจารย์อินฟราติโนนะฮะก็ถูกแรงต้านเยอะเลย
0: ถูกแรงต้าน
1: แรงแรง
0: โอ้ยดิได้ยินเอ๊ะแรงที่ไหนมันมาต้านนะ
1: โ
0: อ
1: ้โหทำลากเทียมทำไมมันพูดเพี้ยนวะ
0: ถูกแรงต้าน
1: แรงต้าน
0: ออ
1: นะครับก็ยังภายในฟุตบอลโลก2สมัยนี่ยังคงเพิ่มไม่ได้หรอกนะ
0: โอ้ย
1: รอดูหลังจาก
0: เพิ่มเยอะไปพี่ผมว่า
1: จะทำให้บอลไทยมีโอกาสไงแต่ถ้าจะเพิ่ม64เนี่ย
0: อะไร
1: ยังเหนื่อยนะ
0: เมื่อกี้ไม่ได้ยินไม่ชัดอะไรนะ
1: บอลไทยเพิ่ม64ยังเหนื่อยนะต้องเพิ่มเป็น104
0: โอ้อย่านะ
1: ให้เอเชียได้ไปสัก20ทีม
0: ชงจัง
1: เพราะว่าแอนโทนีฮัสซันเนี่ยตอนนี้แกออกมายอมรับแล
0: ้
1: ว
0: เป็นยังไง
1: ว่าเป็นรอง
0: เป็นรอง
1: เวียดนาม
0: หรอยอมรับหรอ
1: แกบอก
0: โอ้ปวดหัวจัง
1: เอ้าก็เวียดนามก็เก็บตัวเตรียมทีมมายาวแล้วนะฮะของเรานี่ยังไม่มีเลยนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคุณแอนโทนีฮัสซันบอกให้ดูบอลโลกกันไปก่อน
0: ศึกษาตรงนั้นกันเยอะๆ
1: เกมโดยเฉพาะเกมรับ
0: นะแกบอกเลยเสียดายอิตาลีไม่มา โอ้แล้วตอนนี้ฮะแม่ส่งพวกตอนนี้มีทั้งฮิปโปมีทั้งสิงโตนะในการที่ทายผลบอลโลกล่าสุดให้แพนด้าแดงด้วยนะครับ
1: เอาเลย
0: ทาย แพนด้าแต่แพนด้าแดงชื่อไทเกอร์นะสวนสัตว์เชียงใหม่เลือกอาร์เจนตินาเป็นแชมป์โลกแต่ว่าหมูเด้งอ
1: ่
0: ะไอหมูเด้งนะฮิปโปเนี่ยฮิปโปเลือกฝรั่งเศสกับอังกฤษเป็นคู่ชิง
1: เอา
0: โอ้ นี่ฮะเนี่ยฮิปโปแบบนี
1: ้ให้กินแตงโม
0: ไอแตงโมโอ้
1: หมูเด้ง
0: หมูเด้งเลือกฝรั่งเศสกับอังกฤษนะฮะ
1: หมูเด้งบอกแล้วมันไม่มีอย่างอื่นเลยวะเอาแตงโมมา
0: แล้วปรากฏว่าแม่หมูเด้งเนี่ยโอ้ไม่กินเว้ย
1: ฮะ
0: ไอ้โอ้ไม่อ๋อกินกินกินเลือกไปแล้วหมูเด้งไม่ยอมกินสเปน
1: อ
0: ่ะเพราะอะไรรู้ไหมพอยื่นสเปนไปปุ๊บเนี่ยแกดึงกลับไงโอ้เดือดร้อนจริงๆเลย
1: ครับ
0: ก็มีอีกที่หนึ่งก็คือเมื่อสักครู่ผมเห็นสวนสัตว
1: ์
0: สวนสัตว์สิงโตชื่อสิงโตขาวชื่อเจ้าบอยนะฮะเป็นอยู่สวนสัตว์ขอนแก่นเนี่ยเลือกทีมชาติสเปนเข้าไปชิงกับอาร์เจนตินาซึ่งมันคนละอย่างฮิปโปเลยนะ
1: เ
0: ดี๋ยวเรามาดูว่าระหว่างฮิปโปกับสิงโตครับอะไรจะ
1: ใครจะแม่นกว่า
0: เ
1: ดี๋ยวลิมิงต้องกลับไป
0: หา
1: แลมโบ้หน่อยแลมโบ้
0: แลมโบ้เกียรติมณีนะฮะนักมวยเหรอฮะ
1: สุนัขสุนัขนะ
0: ตอนนี้เนี่ยสุนัขชื่อแลมโบ้ใช่ไห
1: ม
0: คือมันไม่สมแกหนักจริงอ่ะที่แกถามถึงลุงเหลืองร่ำรวย
1: เอ้าทำไมนะ
0: รวยจริงเอ้ามันไปตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่โอ้
0: มันนานมากนะ
1: ครับ
0: ตอนหลังๆแกจำอะไรไม่ค่อยได้นะโอ้วันนั้นแกถามผมอะไรสักอย่างบอกพี่ผมไม่ได้เลี้ยงหมาแล้วผมเลี้ยงแมว
1: เออ
0: แกบอกอ๋อเหรอเอ๊ะทำไมพี่จำกลับไปหมดเลยฮะตั้งแต่ดูไฮไลท์เยอะเนี่ยแกไม่มีสมาธิเลย
1: เฮ้ยโอ้อุรุกวัยนี่มันฟอร์มในการเล่นครั้งนี้เนี่ย
0: ไม่ได้เลือกอะไรครับ
1: โอ้โหทำไมมันแย่ขนาดนี้นะอุรุกวัยตอนนี้มีชื่อเดียโก้ฟอรันครับ
0: ไปเป็นผู้จัดการ
1: อ
0: ่ะ
1: เป็นผู้จัดการเฮดโค้ชชั่วคราว
0: นั่นแหละครับ
1: นะ
0: น่าจะถึงเวลาที่ตกต่ำขั้นรุนแรงเลยครับ
1: อุ
0: รุกวัย
1: จะเป็นเจ้าภาพนะ
0: โอ้โหอีก4ปีมันจะทันเหรอครับเนี่ย
1: ทัน
0: เหรอ
1: โอ้โหแล้วฟอรันนี่เคยเล่นแมนยูด้วยนะ
0: ช่วงที่อยู่แมนยูนี่ห่วยมากเลยนะครับ
1: มันวิ่งอย่างเดียว
0: โอ
1: ้ฟอรันอย่างเดียวเลย
0: อย่างเดียวแกดีโนนัทเดียวที่ยิงไงดูเด็ก2ลูกอ่ะที่เหลือเนี่ยนะ
1: ยิงสวยก่อนหน้านี้แล้วแกมีประสบการณ์เป็นโค้ชมาแล้วนะ
0: ตายตายตายตายโอ้ขนาดได้อย่างเบซ่าไปเอาไม่รอดเลยครับแม่คือเบซ่าเองคุมทีมชาติไม่ค่อยได้มันเตะตามเวลา
1: เออ
0: คุมเจนีน่าตอนนี้ไม่ได้เลย
1: ใช่
0: ปี2002อ
1: ่
0: ะนะครับ
1: โอ้โหผลงานเสมอ2แพ้1นะในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับ
0: ครับ
1: แม่อยู่ทั้งที่อยู่ทีมอ่อนด้วยนะ
0: สายแกอ่อนจะตาย
1: มาก
0: ก็สเปนกับบูเวดี้ซาอุ
1: ม
0: ันต้องเข้าอ่ะปล่อยให้กับบูเวดี้หล่อก็ควรแล้วครับแหมตอนที่ฟอรันบอกอัวว่างพอดีเลยคือฟอรันเรื่องของเรื่องแกไม่ค่อยอยากอยู่บ้าน
1: เหรอ
0: ลำคาญเมีย
1: เอา
0: เออ
1: แล้วเป็นเหตุผลที่แกเสนอทางคุณแป้งของอุรุกวัยอ่ะช่วยเลือกผมหน่อย
0: มาดามฝุ่นมาดามแป้งของอุรุกวัยช่วยเลือกผมหน่อย
1: เออ
0: โอ้มาคุมทีม
1: เดี๋ยวเงินเดือนอะไรผมลดให้นะ
0: ร
1: ออืมก็เดี๋ยวดูเจ้าภาพครั้งต่อไปจะเป็นแชมป์โลก2สมัยด้วยนะ
0: อุรุกวัยครับเอออาการหนักอาการหนักมากพี่ครับอุรุกวัยคือใครได้เห็นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็จะรู้เลยคือเป็นทีมที่ ถ้าเราจะพูดถึงทีมที่น่าผิดหวังที่สุดอะอุรุกวัยเนี่ยติดท็อปเลยพี่แล้วนี่ดูอยู่ทั้ง3เกมอ่ะที่แกลงอ่ะโอ้โหท้อแท้ในหัวใจแล้วเกิด
1: อ
0: ุรุกวัยที่รัก
1: โอ้โหแล้วบรรยากาศการเฉลิมฉลองทีมไวกิ้งนอร์เวย์เนี่ยนะนะฮะแฟนๆแห่แหนออกมากรุงออสโลนะครับก็ชะเง้อดูเอ๊ฮาแลนด์มันไปไหนวะเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเครื่องดีเลย์ทุกเครื่องมากกว่าเราไฟ
0: โอ้แล้วแกได้เอาแลกคูณมาด้วย
1: คนก็อยากเจอฮาแลนด
0: ์เออไม่อยากเจอไอ้พวกนั้นหรอก
1: เออ
0: โอ้แม่ก็ไปเรียบร้อยกลับกันไปเรียบร้อยนะครับในตอนนี
1: ้โอ้เล็กคูณเนี่ยแม่ตอนแรกลีหมิงนึกว่าเอ๊มันเอามาได้ยังไงวะนะฮะปรากฏว่ามันตายแล้วสตาร์ทมาแล้วตอนแรกก็แล้วมันเอาเล็กคูณมาได้ไงวะแล้วภาพนิ่งนี่มันก็ยังไม่ตาย
0: เออมันเหมือนของจริงไงโอ้นี่เห็นกำลังดูเขาเรียกว่าพวกการจุดอะไรของต่างๆของที่ว่างเสนสวยนะ
1: อ้าวเฉลิมฉลองก็ปรับประดานะใช่ไหม
0: สวย
1: ฝรั่งเศสเขาก็มีประวัติศาสตร์เยอะเลยพิธีเปิดโอลิมปิกเกมเนี่ยโอ้โหแรกๆก็ดีครับพอหลังๆเราไม่รู้เรื่องนี้มันอะไรของมันวะเนี่ยมั่วไปหมดนะ
0: คือประวัติศาสตร์
1: ต้องมีปูมหลังถึงจะดูสนุก
0: อย่าใช้คำว่าเราเดี๋ยวพวกผมรู
1: ้ นี่เนี่ยโอ้ตอนแรกก็ดูดีเว้ยมันโอ้โหมีหลากหลายมีพอตอนหลังนี
0: ่ไม่รู้ใช่ไหม
1: ไม่รู้เรื่องไงก็ดูอะไร
0: มันไม่ได
1: ้
0: เพราะว่าโดยเฉพาะแต่ตอนที่พวกมีอัศวินรัตติกาอะไรอย่างเงี้ยโอ้งั้นอ่ะไอตอนที่ปีนหลังคา
1: ไอตัวปีนหลังคานี่ก็
0: ไม่รู้
1: ดู
0: ใครวะอะไรเงี้ยก็เราต้องไปตาม
1: ใช
0: ่นะครับแต่ว่าพูดถึงนอร์เวย์เมื่อกี้นิดนึงนะพี่นะก็คือทางมันดันมีนักข่าวไปถามว่าแหมเราควรจะจัดบอลโลกดีไหมนะครับเขาก็ด่ากลับมาเลยบอกว่าสนามบอลมันมีกี่สนามมึงไม่รู้เลยเหรอ
1: ไม่ได้นะ
0: คือเป็นเรื่องใหญ่นะ
1: ไม่ผ่านสนามอาจจะเป็นเจ้าภาพร่วมได้
0: ใช่คือตอนนี้เนี่ยไม่มีทางจะเป็นเจ้าภาพแต่ว่า สิ่งที่กำลังจะทำคือสนามกีฬาระดับชาติแห่งใหม
1: ่
0: ของนอร์เวย์นะฮะความจุเนี่ย 45,000 คนพร้อมกับศูนย์ฝึกซ้อมฟุตบอลแห่งใหม่นะครับซึ่งอาจจะไปดูพื้นที่ละแต่ถ้าเปลี่ยนนายกสมาคมเมื่อไหร่อาจจะไม่ใช้ก
1: ็
0: ได้อ้
1: าว
0: ทำ
1: ไม
0: มันคุ้นๆจังก็ไม่รู้ เปลี่ยนมา3ที่แล
1: ้
0: วนายกของเราเนี่ยไม่ใช่ของนอร์เวย์สิโทษ ตอนนี้เนี่ยสนามกีฬาแห่งใหม่เนี่ยกำลังตอบโจทย์ก็คือจัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆได้นะฮะแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬ
1: า
0: โดยที่เราจะไม่แยกกระทรวงอันนี้ของออสโลเขากล่าวนะไม่เกี่ยวนะ
1: ครับ
0: นะ
1: ไม่เกี่ยวกับประเทศไทย
0: ไม่เกี่ยวนะฮะเขาบอกว่าจะรวมหรือไม่รวมก็ไม่มีผลหรอกเพราะว่ามันคนละอย่างทีมชาติของเราเนี่ยแสดงผลงานระดับโลกแล้วให้มองเห็นว่าตอนนี้ต้องฟูมฟักทีมนี้ให้ดีที่สุดต่อยูโ
1: ร
0: และฟุตบอลโลกในอนาคตเพราะนั้นตอนนี้รายได้มันมหาศาลจากการจัดกีฬาเขาก็จะหามุมมองที่ว่าเอ้ยอาจจะมองย่อลงมาว่าจะจัดกีฬาใดได้บ้าง
1: ครับ
0: ถูกต้องเลยนะเพราะว่าบางประเทศเนี่ยไม่ชอบจัดเป็นเจ้าภาพกีฬาก็แปลกแต่ชอบไปบิดกีฬา
1: เอาเหรอฮะพอได้มา
0: ก็ไม่จัด
1: ก็บอกไม่เอา
0: จัดก็เละ
1: เลย
0: อ้าวนอร์เวย
1: ์คุณอ๋อไม่ใช่
0: กล่าวอยู่
1: ไม่ใช่ประเทศสารคันนะ
0: คือนอร์เวย์
1: เนี่ยมันมีประชากรน้อยประมาณ5ล้านคน
0: ครับ
1: แล้วก็โอ้โหทวีปไม่ใช่ประเทศเขาเนี่ยมันเย็นหิมะตกอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: แล้วสโมสรเขาก็มีประมาณ
0: น้อย
1: จุ15,000
0: นี่ก็เลยจะเอา45,000เลย
1: เออ
0: แต่45,000
1: ไหนๆก็ตอนนี้มันในนี้
0: เครื่องติดเครื่องติด
1: เออมันถือว่าทำอะไรก็ดีไปหมดแล้วมันต้องมันปลุกวงการลูกหนังของเขาอ่ะตอนนี้เชื่อว่าแม่พ่อแม่พี่น้อง
0: นาน
1: นะก็สนับสนุนให้เด็กมาเล่นฟุตบอลกัน
0: ครับ
1: นะครับ
0: จานเดี๋ยวต้องพักก่อน50ละ
1: ครับ
0: จานเอกชูแขนมา
1: เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2 SFS ด้วยนะครับ4689899นะครับ
0: ครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าท่วงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จากบางกอกแอร์เวยส์สะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับพอยต์Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ Fly New ที่ flyerbonus.bangkokair.com
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: บอลโลกสตอรี
7: ่บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
10: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
0: จ๊ะเอ๋
1: ช่วงที่2นะครับขอบคุณเกเตอร์นะครับแบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจรนะครับแล้วก็ร่วมโหวตนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันอสมทนะครับเชิญชวนสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
0: ครับ
1: เริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ลุ้นนะครับหลักล้านนะก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net นะครับพิมพ์ cheer.mcot.net นะฮะแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจนะครับที่คุณชอบนะฮะนะก็แพ็กเกจนี้เนี่ยครับเป็น mcot super fan นะครับรับ10โหวตนะฮะก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับมีรถไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับเป็นฟาริซอน MPV EV นะครับ
0: ครับ
1: ซุปเปอร์แวน1รางวัลนะฮะรถไฟฟ้า Honda นะครับรุ่น UC 3นะครับ5รางวัลตัวเครื่องบินนะครับบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลนะครับไม่ใช่เครื่องบินนะฮะเตยแม่
11: ตัวเครื่องบินดิไอ้เตยบอกก็ได้เครื่องบินใช่ไหม
1: เออได้เครื่องบิน24รางวัลโอ้ทางก็ทางสปท.ก็โทรมาเลยช่วยแก้หน่อยนะครับเป็นตัวเครื่องบินนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็โกกิฟต์วอชเชอร์5รางวัลรวมมูลค่า 2,600,000 บาทก็ง่ายๆติดตามรายละเอียดและสมัครที่เว็บไซต์ cheermcot.net cheer.mcot นะครับ .net นะฮะรวมสนุกจนถึงวันที่ปี145ของวันที่20กรกฎาคมคือรอบชิง
0: ครับ
1: ใช่นะชิงกันปี2นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกเชียร์มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตวันนี้เลยครับเรียบร้อยไปนะครับ
0: ครับ
1: โอเค
0: เรียบร้อยนะครับ
1: มีอะไรต่อเรื่องบอลโลก นะ
0: โอ้โห
1: กำลังจะรับถอยหลัง
0: เลยนะฮะเดี๋ยวเราค่อย
1: เสียดายแม่ถ้าผอ.ทรงไลน์มาถามหน่อยวันนี้เอาหน่อยไหมพี่นะฮะแม่จะได้มาร่วมภาคสดๆเลยนะครับในเรื่องราวของฟุตบอลโลกนะครับก็ใกล้จะจบลงละนะฮะ
0: มีอันนี้อันหนึ่ง
1: อ
0: าจารย์ว่าก่อน
1: ครับก็นับถอยหลังกันไปละนะฮะก็มีถ้าพูดถึงชาติในเอเชียแอฟริกานะครับก็อยากบอกว่ามาตรฐานที่จะไปทาบทีมระดับท็อปของโลกเนี่ยยังต้องเติมอะไรอีกเยอะเลยนะฮะ
0: โอ้อีกบาลานอีกบาลานเลย
1: อย่างเอเชียนี่ญี่ปุ่นเขาตั้งเป้าถูกแล้วนะฮะอีก20ปีนี่ก็ยังพอเป็นไปได้นะถ้าญี่ปุ่นเขาเริ่มมียุวชนเยาวชนนะครับเติบโตขึ้นมา
0: สบายครับ
1: นะฮะ
0: ของเราลำบาก
1: ของเราเพิ่มทีมก็ยังไม่มีอะไร
0: ที่ก็ไม่มีประโยชน
1: ์ที่ใหม่เลยสำหรับแผนการฟุตบอลโลกอ่ะนะฮะเหมือนจำยอมก็ทำไปวันๆนะฮะนะอยู่ไปก็แห้งชามน้ำชามนะฮะวงการกีฬาไทยมันอย่างนี้ละพูดไปก็
0: โดนอีก
1: ก็ตลกไม่ออกนะ
0: โอ้ตลกร้ายโอ้เป็นตลกร้ายนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เราแซวอ่ะที่บอกว่าไอ้เนี่ยเพิ่มทีมไม่เพิ่มทีมเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะ
1: ใช่
0: เป็นเรื่องจริงนะ
1: ครับก็มีวงการกีฬามีไม่กี่สมาคมหรอกที่เราดูแล้วทำงานจริงจังหนึ่งในนั้นเนี่ยก็สมาคมกีฬาลอนเทนนิส
0: โอ้โหเพิ่งมาได้ไงวะเนี่ยมาได้โอ้โหกลัวมากเลย
1: ตอนนี้เนี่ยโอ้ทั้งรวงคร่าวทั้งไหมเนี่ยอันดับโลกขยับกันนะฮะ
0: อุ๊ยพี่สมถามเลยวันนั้นรู้จักชื่อเล่นโอ้พรุ่งนี้แกมาไหมเนี่ย
1: ไม่รู้แกนะ
0: ส่งใบลาเดี๋ยวเดี๋ยวแกยั่วอีกโอ้ไม่ประจัดกับพี่เลยโอ้แกยั่วจัดเลย
1: ต้องมาสักคนหนึ่ง
0: อ๋อ
1: สุเทพบอกไม่ได้ต้องมีคนหนึ่งนะ
0: ชอบพอสุเทพมากเลยครับส่งไลน์ถามวันนี
1: ้
0: นะฮะตอบทันทีแกโอเคอีกทีอีก2สัปดาห์ระบบการสื่อสารมีปัญหามากเลย
1: พอสุเทพบอกโอ้ถ้าไม่มีตัวหลักเนี่ยหยองโจอี้นี่
0: นะ
1: แม่ต้องซื้อจาระบีมาให้มันคนละ2กระป๋อง
0: แกบอกว่าฟังแล้วเหมือนอยู่กับเทพเจ้าเราบอกอะไรพี่สุดเลย
1: ไอ้หยองก็ความรู้ตัวบัว
0: เดี๋ยวพักก่อนโต้งมาแล้ว
1: เลย
0: ห้าสิบเก้าแล้วพักแล้ว
1: เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อคร
0: ับ
1: เดี๋ยวไปเอาโทรศัพท์ก่อน
12: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
13: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทวินเอเนจีโฮลดิ้งจำกัดสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและบริษัทโมเดิร์น79จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน

0: นันท์พันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดโคกเดือดจังหวัดนครสวรรค์วัดทรัพยี่ราจังหวัดจันทบุรีวัดโพธินายกและวัดรังสีโสพลจังหวัดนครนายกและวัดไหมมหาวันจังหวัดตากสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสำนักงานสถิติแห่งชาติบริษัทไพลอตโลจิสติกจำกัดบริษัทไอกะวินสันอาร์ตประเทศไทยจำกัดกิ่งกาชาติอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชาลีสมุทรกรุงเทพมหานครเป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้พระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดในจังหวัดเชียงรายได้แก่วัดสันกองวัดหนองปึงวัดสุวรรณมงคลวัดโชติการามวัดแม่ลัววัดห้วยน้ำขุ่นวัดม่วงและวัดป่าทอนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิศรีธรรมราชาจังหวัดนครปฐมไฟตี้ไนท์กรุ๊ปมหาวิทยาลัยมหาสารคามและบริษัท JS Automobile จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกกยารามและวัดบรมสถนกรุงเทพมหานครวัดสันติวนารามและวัดหนองสะพังทองจังหวัดเลยวัดโพปัทมาวาสและวัดราชประดิษฐานสงขลาวัดพุทธจักรมงคลรัตนารามสหรัฐอเมริกาวัดแจ้งจังหวัดตรังสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปอันหนึ่งวันนี้นายอูตินหม่องเสวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ทั้งนี้ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ทางการทูตอันดีงามมาตั้งแต่ปี2503และยังคงเพิ่มพูนสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้นตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงจังหวัดนครศรีธรรมราชสมาชิกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 น
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
4: สวัสดีครับผมกนพัฒน์ครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าWhoa!

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ช่วงสุดท้ายนะครับบรีแหลมสิงห์นี่ไปดูราคาอยู่นะฮะเพราะว่าวันนี้ต้องทำการบ้านเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยนะครับฟังเสียงบีแหลมสิงห์กับเอกหิมสักไม่ใช่เอกต้องพดลนะฮะแม่ลีหมิงเนี่ยให้โจทย์ผอทรงไปครับว่าขอคู่ตอนเช้าครับแต่ว่าแม่แปดรอบรองรอบชิงเนี่ยแม่มันพอได้นะเพราะยังไงก็ต้องดูอยู่ละนะพอทรงนี่แกก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยฮะก็เดี๋ยวนี้ฟังกันตีสองแล้วก็หลี่หมิงเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะไปนั่งแถวร้านโรงเบียร์หน่อยนะครับนะมีทางหนีไฟหรือเปล่านะแม่อยู่กันยังไงเนี่ยปล่อยให้เปิดกันแบบโอ้โหไม่มีหนีไฟไม่มีอะไรแล้วก็อนุญาตกันนะฮะต้องรอให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก่อนนะครับประเทศไทยเดี๋ยวยั่วลงสมัครผู้ว่ากทม.เลยนะฮะแม่ส่วนพูดถึงเรื่องกีฬาบ้านเรานะครับฟุตบอลโลกนี่ก็คงพูดกันไปหมดละแฮนดิแคปเนี่ยล่าสุดนะฮะไม่ได้ชี้นำใดๆครับอรรถรสในการฟังนะฮะก็คือฝรั่งเศสเนี่ยแหมหนึ่งครับนะมีติ่งอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็รอดูครับดีมิงก็อยากจะให้มีการต่อเวลา
3: ฮะโอ้ยมันเลย
2: เป็นยังไงเป็นยังไง
3: พอดีห้องนู้นเนี่ยพี่ป๋องมา
2: อ๋อ
3: พี่ป๋องมาพี่ป๋อน
2: มอทำไมครับ
3: แกมาจ็อบแน่นอนกับพี่เอกไงพี่เอกคิม
2: อ๋อ
3: พี่ย่งพี่ย่ง
2: เออ
3: เออแกไม่ฟังอยู่พี่ยี่ส่วนเออไลฟ์สดแม
2: ่
3: เรียบร้อย
2: แล้วก็เนี่ยมาแล้วติ่งหนึ่งติ่งหนึ่ง
3: ใครครับ
2: สเปนนี่ถ้าเสมอเนี่ยก็ดีใจนะฮะฝรั่งเศสเนี่ยถ้าเสมอก็ไม่ชอบใจ
3: ทำไมหงุดหงิดขนาดนั้น
2: นะครับก็ดูแล้วกันจะเยินเยอะยาวไปถึงต่อเวลายิงจุดโทษหรือเปล่านะครับนะบีนะ
3: ครับ
2: ส่วนบ้านเราเนี่ยนะครับก็มีเรื่องผู้ว่ากทมนบี
3: เอาอันนี้กรุงเทพแล้วนะ
2: ไม่ใช่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะฮะผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเนื่องจากว่าดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีเนี่ยท่านก็ทำงานมาครบ
3: เดี๋ยวนะ
2: สองสมัยอัน
3: น
2: ี้
3: ตกลงกทมหรือกกท.
2: กกท.
3: กกท.สิ
2: กกท.นะครับนะก็เดี๋ยวแคนดิเดตจะมีใครบ้างนะครับหลังจากมีคุณเจนเนี่ยเปิดตัวมาละ
3: เจนไหนฮะ
2: เจนปิยทัศน์เนี่ยเจ้าของสโมสร
3: อันนี้ที่ตีแบ
2: กแกนดูร่าแกนดูร่านะครับ
3: อาจารย์ด้วยไหมฮะอาจารย์มีใครอยากจะส่งไหมฮะ
2: ก็อยากจะเชียร์รองตัวโปรดบานสมานมิตร
3: โอ้โห
2: นี่ถ้าจะได้ก็เป็นสุภาพสตรีคนแรกครับที่เป็นผู้ว่ากกท.ดูแล้วถ้าไม่ใช่หลุดจากรองตัวนี่คงจะหายากแล้วมั้ง
3: โอ้นะฮะโอ้เขาคนอื่นดูเงียบเลยเนาะเออน่าดูแกพี่ตัวนี่เหมาะสมนะ
2: แล้วตอนนี้เนี่ยแกแม่หุ่นเหินอะไรสเลนเดอร์

0: B ก็ชอบอะไรอ่ะ B
1: ชอบมากเลยโอ้พี่ด้าหลักๆไม่ตอบอะไรเลยอ่ะถามอะไรก็ไม่ตอบ
0: แล้วนี่ดูแบดมินตันไทยครับนะฮะแข่งรายการ Japan Open เนี่ยเกือบ 0,000 เลยครับไม่ว่าจะเป็นเมสวยรัชนกอินทนนท์นะครับ
1: อ๋อแล้วก็มีเมซ้ายเมขวา
0: เมซ้ายเมก็เมสวยได้เมขวาได้แล้วครับนะฮะ
1: เรียกเมซ้ายเมขวาดีกว่า
0: เขาแกบอกให้เรียกเมสวย
1: อ๋อเหรอ
0: รัชนกอินทนนท์เจแปนโอเพ่นนะครับ
1: ครับ
0: นะก็แข่งที่กรุงโตเกียว
1: อืมครับโตเกียวของเรา
0: คุณเมรัชนกเนี่ยแกเจอ
1: เป็นยังไง
0: ชิมจูจินมือ17ของโลกจากเกาหลีเมย์เป็นมือ7ของโลกนะครับตีกันไปตีกันมาครับนะ
1: เป็นยังไง
0: เมย์บอกหนูหมดแล้ว
1: นี่เด็ดอะไรแต่เมย์จูจินหมดกว่าแต่เรื่องนะปากแปะหลังๆนี่ติดจัดรายการก็ถามพี่สุเทพเป็นยังไง
0: เอาไปหมดเลย
1: โอ้พอสุเทพนี่เกือบโอ้โหเริ่มงงละพี่สุเทพหลังๆนี่ชักแบบว่าโวชักมองพี่เลี้ยงกันนะ
0: กราบ
1: พอถามอยู่นั่นแหละ
0: เออ
1: ตั้งแต่ถามไปแล้วเฮ้ผู้เล่นแบ็คซ้ายเบอร์6แอลจีเรียเล่นดีมากมันอยู่ทีมไหนนี่ตุ่เต้บนะ
0: เหรออ
1: ๋อครับก็มาจากแวนคูเวอร์ไวแคปเนี่ยครับ
0: เ
1: ป็นยังไง
0: ตุ่เต้บบอกอะไรของมันวันนี้เป็นยังไงกันทั้งครึ่งนะ
1: โอ้เอา
0: เหลือกลับมาที่เมย์ครับแพ้18 21
1: อ้าว
0: แล้วก็19 21
1: ครับผม
0: มาเร็วเหลือเกินได้เที่ยวกรุงโตเกียว
1: ครับผม
0: ส่วนเมย์ซ้ายครับพอรู้ว่าเมย์ขวาเนี่ย
1: เมย์ซ้ายเมย์ขวา
0: พอเมย์ซ้ายรู้ว่าเมย์ขวาแพ้นี่แกก็เลยนะ
1: ครับ
0: ยอมแพ้เลยเฉินยู่เฟยเพราะเกมแรกเนี่ยเบียดไป21 23ไม่ผ่านครับ
1: ครับ
0: พอเกม2ก็เลยไปเลย12 21
1: ครับผม
0: ตอนนี้ไปอยู่25ของโลกละผู้หญิงของเราหน้าเป็นห่วงนะฮะเพราะว่าครีมนะครับบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์ก็แพ้ให้กับรีเชอรีมิเชอรีนะครับมือ13ของโลกชาวแคนาเดียนนะฮะ
1: ล่ะ
0: ทำไม
1: เกลียดลิ้นพี่เหลือเกินรู้สึกลิ้นดี
0: ตั้งแต่ไปฝังลากเทียมนี่ทำไมวะพูดชักลิ้นพันกันนะ
1: ฮะเหรออ๋ออันนี้ไปฝังลากเทียมเพิ่ม
0: ใช
1: ่ส่วนที่สมเนี่ยไม่ฝังกันถอนในเดียวเลยเถอะถอนไม่มีอะไรทำครับบอกพี่ไปทำอะไรมา
0: ถอนฟันมา
1: แกฟันผุ
0: เลย
1: 27ซี
0: ่แกวันจันทร์เนี่ยแกเรียกใครขึ้นแกบอกยองแทนหน่อยยองผมก็พาสนุกผมไม่มีปัญญาที่จะมารับเล็กรับน้อยอย่างพี่หรอก
1: โอ้โหอย่างนี้มีแล้ว
0: นอกจากผมว่างจริง
1: ๆอะไร
0: ล่ะโอ้หลังชายก็ต้องลาก
1: โอ
0: ้ลากน้ำเกลือถอดน้ำเกลือออกมาจับกันแล้วแอกอีกนะ
1: แล้ว
0: รีบงี้ลึกไปเลยเดี๋ยวอยู่เอง
1: โอ้ทรมานมากอ
0: ่
1: ะ
0: เว้ยเอาแต่ว่าคู่ผสมนะฮะ
1: เราก็หายแล้ว
0: พอใช้ได้นะฮะแพ้ไป1ต่อ2โอโบกับปอป้อนะครับแต่ยังมีข่าวดีนะครับ
1: แง่
0: ก็คืออิคคิวเนี่ยเอาชนะนะครับโจนาธานคริสตี้มาได้นะครับเหลือหลุดรอดเข้าไปรวมถึง
1: อันนี้เป็นเนนหรือเป็นอะไรฮะอิคคิวเน
0: ี่
1: ย
0: อิคคิวเขาชื่ออิคคิว
1: ชื่ออิคคิว
0: อิคคิวกับโอโบ่สองฝาแฝด
1: โอ้
0: ของทีไทยแลนด
1: ์อันนี้เป็นลูกครึ่งสเปนครับผมแดนนี่โอโบโดนต่อยแน่เลย
0: ลูกแขวกของพี่เอกเขานะเป็นความหวัง
1: ครับ
0: ทีนี้บีคิดดูกันละกัน
1: เป็นยังไง
0: ผู้หญิงนี่มันเกลี้ยงแล้วนะ
1: โอ้หมดแล้วว่า
0: แล้วทำยังไง
1: พี่วิวทิวทัศน์เป็นไงบ้างแข่งไหม
0: พี่วิวก็เดี๋ยวดูโปรแกรมนิดนึงบีอยากถามสักแก
1: ่ติดเชื้อป๋ามาแล้วอ่ะ
0: ถามจังเลยเว้ยได้ยอมอยู่มันยังค้นได้หน่อย
1: โอ้ไอ้นั่นค้นมาเอาของเก่ามาอ่านอีกล่าสุดแล้วนะล่าสุดอะไรของมันวะมันค้นเสร็จ
0: อ๋อเป็นรายการที่แล้วครับพี่โต๊ะสนุกจีนนี่ก็ 5,000 นะพี
1: ่เหรอ
0: โหเราก็ทักไปแล้ว
1: โต๊ะสนุกบ้าอะไรมันเป็นแสน
0: ก็ใช่ไงม
1: ัน
0: บอก 5,000 บาท
1: โอ้
0: มันบอกมันกำลังจะสั่งมาขายอยู่ที่ปานบุรี
1: โอ้จะบ้าเหร
2: นี่ช่วงที่หาอยู่นี่นะครับอัปเดตนิดนึงนะ
0: อะไร
2: เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการ2คนในช่วงที่เราอัปเดตเนี่ยนะครับ

0: คือคาวดาโลนะครับมาเป็นผู้สับประตูมือ2ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยเซ็นสัญญา2ปีนะคร
1: ับ ไม่แน่นะจะได้เป็นมือ1เลยนะ
0: โอ้ไอ้นั่นก็มั่วแล้วเกินในลัมเมนส
1: ์ลงมานี่รับกระช็อกเลย
0: เออนะฮะก็เข้ามาเป็นผู้สับประตูดาวรุ่งนะฮะอายุ35
1: โอ้โห
0: เมื่อวานเพิ่งเซ็นอันเดอร์สันโต้มาจากเชลซีส่วนไบรตันนะครับก็เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยนะครับซื้อตัวกองหลังลูก้าวุสโควิชจากท็อตแนมฮอตสเปอร์เป็นคลับเรคคอร์ดนะฮะราคาแพงที่สุดของสโมสรครับ46ล้านปอนด์นะฮะสัญญา5ปีคิดดูอายุ19อ่ะ46เพราะนั้นนักบอลเดี๋ยวนี้นะเหมือนแมนยูจะซื้ออ่ะ
1: ทำไมครับ
0: แพงหมดพี
1: ่เอออ
0: ืมแพงหมดจะซื้อใครตอนนี้แพงหมดแล้ว
1: แล้วทำยังไงอ่ะ
0: อืม
1: มันของมันขึ้นราคา
0: ของขึ้นราคานะครับ
1: เออ
0: ตอนนี้หลายต่อหลายคนก็เป็นแบบนั้นส่วนเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไม่รู้นักข่าวนั้นแฮปหรือเปล่
1: า
0: สำหรับทางไอ้นี่อีลาโอล่
1: า
0: ที่นู่นมีไหม
1: น่าจะมี
0: เออนะครับโอ้200ก็ไปนะก็แถลงข่าวเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าผมรู้นะว่าทีมเนี่ยแฟนบอลต้องการทีมที่เล่นฟุตบอลเป็นยังไงนะฮะสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออก็เดี๋ยวเตรียมที่จะคุมทีมไปอเมริกานะครับแล้วก็เตรียมให้โอกาสกับฮาวิเอเรียตลงสนาม
1: ก็
0: เรียบร้อย
1: แมนยูก็ซื้อตัวมานะฮะมีหลายตัวเดี๋ยวก็หมดปุ๊บนะเดือนหน้าปั๊บเดียวเปิดฤดูกาลละ
0: โอ้
1: นะบีนะ
0: เร็วนะครับ
1: ดูต่อก็ไม่ต้องรีบเร่งอะไรครับฟุตบอลมันยังมีตลอดปีนะฮะไม่ใช่ว่าโอ้ยเหลือ2นัด4แมตช์แล้วนะฮะทุ่มสุดตัวตามควาย
0: ไม่ต้อง
1: ไปรีบตาม
0: โอ้อย่านะ
1: แล้วอย่ามีข้องแวะใดๆเลยเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเอาแค่เชิญชวนครับผม
0: เอาอีกแล้วตกลงโทรศัพท์พี่ไปอยู่ไหนฮะเมื่อกี
1: ้อ๋อหล่นไปอยู่ใต้เบาะ
0: เราก็รู้ว่า
1: ตาย
0: ส่งข้อความหาเอ๊ะทำไมแกไม่ตอบเลย
1: ไม่ก็หกโมงกว่ากำลังเดินทาง
0: ดีอ๋อขับรถไม่เล่นโทรศัพท์ใช่ไหม
1: ก็กำลังเดินทาง
0: บางคนนี่ก็จิ้มไม่เลี้ยงนะเล่นโทรศัพท์
1: เนี่ย
0: โอ้เวลาขับรถไม่ได้เลยนะครับ
1: ใช่
0: มันเผลอไม่ได้เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาขับเขาไม่ได้ระวังเรานะ
1: ใช
0: ่เออ
1: ก็อย่าไปประมาทกับชีวิตนะ
0: ถูกครับ
1: นะแล้ววิวมันมีไหมเนี่ย
0: ถามจังเลย ทำไมถามจัง
1: มี
0: เห็นแล้ว
1: กุลวุฒิเดี๋ยวลงพรุ่งนี
0: ้
1: น
0: ะครับ
1: โอ้โหเป็นมือสามของรายการนะฮะ
0: โดนด่า
1: สียูฉีก็ลงแอนทรอนแอนเดอร์สันนะเป็นมือสองนะครับอ่ะเรียบร้อย
0: พรุ่งนี้มันพุธแล้วใช่ไหม
1: ใช่ทำไมล่ะ
0: ถามจังกลัวสมประจักษ์กับสมใจ
1: ไม่ใช
0: ่โอ้มันพอมันทำงานเนี่ยแล้วพอเมื่อกี้มาคุยกับพี่วันที่14เดี๋ยวไม่ต้องทำไอ้นี่ไงกรอบหวย
1: เอา
0: เออต้องทำกรอบหวยมันยิ่งล่วงหน้าเข้าไปอีกไงพี
1: ่
0: เออมันยิ่งใจออกไปอีกนะครับ
1: ทำนี้วันที่15ใช่ไหม
0: ใช่แล้วยิ่งฟุตบอลบางวันมันเตะ5ทุ่มวันนี้เป็นเลิกบ่ายโมงอีกวันนึงอ่ะโอ้โหงงนะวิวเจอกับไอ้นี่นะเศรษฐีนี่เศรษฐี
1: ใช่ไม่ใช่เศรษฐานะ
0: เศรษฐีสินะฮะ
1: พรุ่งนี้นะวิวนะเอามาข้อความดีกว่า
0: เดี๋ยวนี้มันมีชื่อเหงียนแต่ว่าเป็นคนไอแลนด์นะเออใช่ไหมรายการนี้ไดฮัตสุนะ
1: อย่าพูดผิดนะ
0: พูดถูกสิ
1: เออข้อความดีกว่าอาร์มซ่ามาแล้วครับภรรยาอดัมไม่ขยับตัวดีมานะนักเตะคนไหนที่น่าสงสารตอบเจ็บสเปนนะ
0: ฮะแกชื่อเจ็ดสเปนฮะ
1: เจ็ดสเปนเจ็ดสเปนนะ
0: เจ็ดสเปนคือชื่อแกชื่อเจ็ดสเปนคนไทยไม่เรียกเจ็ดสเปนหมดเลย
1: อ๋อเหรอ
0: เรียกเป็นเจ็ดหมดเลย
1: สมเจ็ดบังเจ็ด
0: ครับ
1: สวัสดีครับซอคืนนี้จะรอดูคู่เอก
0: อะไรสิ
1: บีตีสองนะเลขาพอเต่าน่ารักมากเลยนะฮะ
0: คนที่ชอบพอเต่าเยอะมากเลยนะที่ถามกันมาวันนี้ด้วยพี่แป๊บหนึ่งนะก็คือพิมพ์โหนี่ไดเรกส่วนตัวหลายคนเลยบอกว่ามันดูทาง YouTube ไม่ได้วันนี้เขาถ่ายรายการของพี่เอกกับพี่ป๋อง
1: อ๋อ
0: เชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันใกล้ช่วงสุดท้ายของอันนี้แล้ว

0: แคมเปญละอย่าลืมไปเล่นกันนะสนุกสนุก
1: ยิงลูกโดดเลยทิ้งลูกน้องเลย
0: พี่ป๋องมาแล้ววันนี
1: ้อือ้าวแล้วก็พี่บีครับป่าแปะบอกภาคบอลรอบนี้เนี่ยจองรถไฟฟ้าเพิ่มอีก1คันเลยครับแพะแพะเยอะนะฮะขอประวัติพี่สมชายหน่อยครับ
0: ครับ
1: แกก็เป็นคนเพชรบุรีนะเกิดอยู่บางกรอยนะฮะป่าชายแดนไทยพม่าแล้วล่องเรือมานะครับแล้วก็มาโตที่อ่อนนุชนะฮะแล้วก็คุณแม่เนี่ยคุณอารีเพชรภูลเนี่ย
0: มาอยู่แถววัดมหาบุตร
1: แกขายไอ้นี่นะฮะต้มเลือดหมูนะฮะสมชายเนี่ยก็เป็นคนไปจ่ายตลาดซื้อหมูมา
0: แล้วก็แต่ลืมเลือดหมูทุกวันต้มเลือดหมูไม่มีเลือดหมูขาย
1: บอกแม่ตัวละ 3,500
0: หร
1: อทั้งนี้ไปซื้อมาบอกเอาตัวเล็กหน่อย2,000
0: อืม
1: นะ
0: อันนั้นมาทำหมูหันแล้วครับ
1: แหมแล้วจะไปรู้ประวัติกันทำไม
0: ก็ชอบไง
1: เออเหรอไปเปิดอ่านใน Google เอา
0: ไม่มีด้วย
1: ไม่มีดูญี่ปุ่นในบอลโลกทำไมเขาหายใจดีกว่านักบอลไทยตอนเตะกับจีนฮะ
0: โอ้ยอย่าว่าแต่ระบบหายใจเลย
1: ของเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยวิ่งไงบอลเราทุ่มเท
0: ใช่
1: เราเลยเหนื่อยเยอะ
0: โอ้โหเราโดนบุกยับอ่ะก็นั่น
1: แหละทอมเบียร์นี่โบก
0: ชงจัง
1: โบกจนผมดกเลย
0: โอ้โห
1: ตื่นมานี่ผมดกเลย
0: แฟนบอลก็ชอบร้องเพลงให้แกนะ Tom Beer Where You Go Last Night
1: โอ้แหมผมอายุ38ชอบดูไฮไลท์บอลโลกต่อไปผมจะเป็นแบบพี่สมไหมเหรอโอ
0: ้
1: ฟุตบอลโลกปี3000เนี่ยไทยจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์ครับ
0: ปีเท่าไหร่นะ
1: 3000
0: 3000โอ้โหปีนี้มันเพิ่ง2000ไกลไป
1: ครับ
0: เ
1: ราจะได้ไปบอลโลกกันแล้วนะฮะคุณหนึ่งคุงแก้มแดงไม่ต้องกลัว
0: แล้ววันนี้มีคำพูดของฮัมสันนะคุ้นก่อนตายอยากเห็นไทยไปบอลโลกเชื่อว่าทำได
1: ้โอ้ชา
0: อุลโล
1: ไม่มีทางแล
0: ้
1: ว
0: โอ้โห
1: คุณละสันคุณ
0: ละเกิด
1: คุณยาวตัวให้รอดก่อนเถอะ
0: โอ้โห
1: ลีมิงฝืดจังยักษ์เจ็ดสี
0: อยากส่งเองเลยเหรอ
1: โอ้ยทำไมเขาเป็นคนอย่างนี้นะ
0: หยาบคายมากัดไปอีกนะ
1: หยาบคายหยาบคาย
0: พี่ยักษ์นี่เป็นไงมั่ง
1: โอ้
0: ตอนโอ้โหตอนไปนี่
1: ฮะ
0: ปารีสเกมเราก็หาว่าพี่หลิมหมิงไปไหนว่าหายไปอยู่คนเดียวนะสักพักกลับมานี่ซึมซึมอะไรหน้านี่แดงแคบเลยมากับพี่ยักษ์สองคนโอ้โหเสียเวลาเป็นห่วง
1: ไป
0: ห
1: ้องแกนี่ก็แกซื้อมาขวดนึงหลิมหมิงซื้อไปขวดนึงตั้งบ่ายอะกินก็ไปถึงบ่ายสามแกง่วงนอนแกบอกนอนนอนนอนนอนพ่อแกยังรู้หนูให้คุณนอนไหนวะเนี่ย
0: โอ้แกบอกว่าอะไรนะห้องแกเนี่ยนะแกบอกบีห้องพี่นะทำไมพี่แล้วโหฐานมากแกจะทำนี่เลยนะ
1: โอ้โห
0: พี่ใหญ่ขนาดเลยเหรอ
1: เดินเดินนี่ต้องเดินทีละคนอะบีสวนกันไม่ได
0: ้สวนกันเนี่ยราวนมชนกันเลยอะ
1: แล้วแกบอกนอนนอนนอนแล้วแกบอกแกนอนกันแล้วแต่ละคนเนี่ยแกนอนกับใครวะ
0: ตัวใหญ่ไงนะ
1: ตัวใหญ่ก็ใช่ไหม
0: โอ้ใช่
1: เตียงกันนี่บิดเลย
0: ช่อง7นี่เขารับแล้วอ่ะห้ามต่ำกว่า180อ่ะแต่ละคนโอ้โห
1: ลีบิงเนี่ยต้องเป็นไปเป็นแขกเนี่ยเว้ยต้องนอนคาเก้าอี้หลับนกอยู
0: ่หลับนกหรือว่าหลับน็อก
1: หลับนก
0: อ่าเหรอ
1: ไม่ใช่ป่าแปะเนี่ย
0: อ่าเหรอ
1: มีพอแก่พรรษาแล้วดุดันนะเอาเหรอ
0: เอาเหรอเมื่อกี้ต้องบ่นหน่
1: อ
0: ยบ่นในนี่ไงบางทีแบบแฟนรายการขี้บ่นเนี่ยเราก็ต้องบ่นบ้างดิไม่ได้บ่นพี่เขานะไม่เกี่ยว
1: อ้อมหมิงบอกหลีหมิงฮัลโหลแค่300ทำเป็นลุ้นเราเพื่อทะลดในการเชียร์
0: เราชอบมากนะทำงานเป็นทีมมากคือวันนั้นเนี่ยป๋าเนี่ยเขาจะเข้ามาตอน9โมงใช่ไหมเพื่อที่จะมาจัดโกบแกบอกเนี่ยจัดรายการโกบ
1: โกบ
0: แล้วแล้วแกเนี่ยจะขึ้นมาประมาณ8โมงครึ่งหรือว่าเจ๋งมา8โมง20ไอ้นี่มาก่อนไอ้น้องเปรม
1: อ
0: ะเปรมมา8โมงเป๊ะเลย
1: เ
0: ป็นเด็กตรงเวลา
1: เข้าแบบราชการเลย
0: เข้าราชการเป๊ะเลยนะแล้วก็ตอนแรกนั่งแคะฟันอยู่ข้างนอกไปถึงเปรมนะไม่เกี่ยวกับ
1: อ
0: ื่นนะแล้วเบ่งก็เข้ามา8โมง25ป๋าเปิดประตู8ครึ่งอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้
0: โหพวกนี้เก่งจริง
1: ก็รู้ก็มีสายให้รอเฝ้าอยู่
0: ต้องมีสายแน่ๆ
1: ครับป๋าเดินขึ้นลิฟต์มาให้โทรมาบอก
0: แล้วเก่งมาเนี่ยนะหัวนี่ยุ่งเลยอ่ะคือเอาไททอยช่วยปีกอ่ะยับมาเลยอ่ะแล้วนี่สีทองไงนะ
1: เพราะว่าสปาเจอมาเจอพอบิงพอทรงนี่นะป๋าด่าก่อนเลยป๋าเห็นแล้วแกกุนกิด
0: เหรอเกะกะลูกตาเขาชอบเด็กปั้น
1: อาจารย์บีคะขอตำแหน่งพี่โจอีกรอบได้ไหมคะปอลอน้องรองตัวแต่แรกนึกว่าจะมีกะปีฮ่าฮ่าอะไรแกนะ
0: อ๋อพี่กะปีก็ส่งมากระเป๋าไงน้องรองตัวคือตำแหน่งพี่โจอี้เนี่ยเป็นรองกรรมการผู้จัดการรองคณะกรรมการผู้บริหารผู้จัดการทั่วไปหัวหน้าแผนกสาขา
1: แล้วก็มี
0: บัญชี
1: แล้วก็มีห้องไหม
0: ไม่มี
1: แค่ส่วนใหญ่ไปอยู่ตามห้องประชุมอยู่เขาไม่ได้ประชุมเขาไม่ได้ประชุมแกก็เปิดไฟเปิดแอร
0: ์อยู่เลยสบายดีเย็นแบบที่อื่นเขาบางทีแกไปอยู่ชั้นบนสุดชั้นอะไรนะข้างบน24 25
1: จะ25ห้องประชุมใหญ่อ่ะ
0: โอ้นะแล้วชั้นห้องมัน25ห้องมันใหญ่เนี่ยนะแนะนำเลยนะถ้าแถลงข่าว9โมงให้แนะนำให้ไป11
1: ทำไมฮะ
0: เขาเปิดแอร์กว่าเย็น2ชั่วโมงโอ้แล้วขึ้นไปดูห้องนะจะแถลงข่าวต้องดูแลลูกค้าเปิดแอร์ให้ไม่เปิดด้วยครับ
1: ประหยัดไฟประหยัดไฟ
0: ดูแลเป็นภาครัฐต้องดูแลดีๆนะฮะอันนี้บอกว่า2ท่านนี้จับคู่เมื่อไหร่เนี่ยพี่สมต้องโดนแน่นอนจากพี่อาร์ตไม่มีตอนนี้เนี่ยเราปรึกษากันอยู่ว่าทำไงแกหายโสมดิพรุ่งนี้แกมาไหมเนี่ย
1: ทำไมถามแกก็ต้องมาดิแกอยากมาจัดบางแต่ว่าแกมานี่ก็ขอเอาผ้าห่มผ้านวมมาด้วย
0: แกมาพี่แกมานอนอยู่ตรงซอกตรงนั้นไปเราก็เดินเข้าไปกันเลยก็เสียปั๊กตกใจแกมานอนอยู
1: ่พี่มานานแล้วพี่มาสอบไอ
0: ซ์โอ้เอาลื่นปลื้ดเลยนะซ้ออืมอยู่กับซ้อหมิงต้องขยี้พี่สมจากพี่พานุพงศ์สไตรเดอร์นะครับพี่สมคิดก็บอกว่าขอให้มีความสุขทั้งสองท่านขอบคุณนะครับ
1: วันนี้มีความสุขแน
0: ่พี่ไฟซานอ๋อพี่ไฟซานบอกวันนี้ YouTube เนี่ยไม่มีเพราะว่าเขาถ่ายทอดสดรายการจันเอกเมื่อสักครู่พี่เอกกับพี่ป๋องครับ
1: มาละ
0: ก็อย่าลืมไปร่วมสนุกกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเพราะว่าใกล้จะจบแล้วฟุตบอลโลกดูกันมา100นัดแล้วนะครับเหลืออีกแค่4ครับสบายๆ
1: ใช่ต้องดูด้วยแต่รอบจริงที่3อาจจะไม่ดู
0: ที่3ต้องดูสิมัน
1: ทำไมอ่ะ
0: สนุก
1: คือ
0: มันจะมีตัวอื่นๆมั้ย
1: ถ้าเป็นไปได้ให้ผู้จัดการ2ทีมตกลงกันเอาตัวสำรองลงมาครึ่งหนึ่ง
0: วัดกันไปเลย
1: ให้เขาได้เล่นได้ยืดเส้นยืดสาย
0: สักพักอีกฝั่งเปลี่ยนตัวจริงลงให้หมดเลย
1: ตัวจริงก็ไม่อยากลงแล้วจริงที่3
0: เรียบร้อยหมดเวลา
1: ขอบคุณนะเดี๋ยวติดตามเก๋าเก่งเกมนะ
0: ครับผม
1: ก็เป็นผู้สรรหาผู้ว่ากกท.คนโจอี
0: ้
1: เล่นกกท.วงในแต่รู้หมด
0: ไม่ธรรมดา
1: ส่วนอีกคนหนึ่งก็เตยแม่กองจะเล่าเรื่องบอลไทยอย่างเดียวเลย
0: โอ้โหเผลอไม่ได้นะมันขนาดวันนี้คุยเรื่องพี่เหลียงอยู่ยังนิมพาบอลไทยอ่ะ
1: คิดดูแล้วกันแกจะไปงานFA บอร์ดเนี่ย
0: บอลไกด
1: ์ไม่แกกะว่าต้องมีเบียร์มีแอลกอฮอล์นี่แกจะดื่มไม่ฉ่ำเลยเพราะว่าอยู่บ้านเนี่ยเมียแกไม่กิน
0: หรอ
1: แล้วแกก็เลยวางแผนจอดรถมอเตอร์ไซค์นั่งรถไฟฟ้ามา
0: ที่ไหนได้มี
1: จะเตะเด็กเสิร์ฟอีก
0: โหดขนาดนี้ไม่ได้แต่เรา
1: ไปดีกว่าวันนี้
0: ครับผม
1: บุญปูนลีมิงกับบีแรมสิงห์นะเดี๋ยวเจอบีที่สอง
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี
2: ่นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแรมสิงห์และสมชายสายลม ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาต

0: าตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอลโลกสตอรี
2: ่พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่อาหารรสจัดจ้านของเม็กซิโกไปจนถึงความทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่มารวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหกรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได้
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: 20:38 นะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางคลื่น FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงขอต้อนรับเข้าสู่รายการเก๋าเก่งเกมคืนวันอังคารที่14กรกฎาคมนะครับอยู่กับเรา2คนนะครับพี่โจอี้พลชาติเก่งอดมกิจแล้วก็ผมบอลศิรินันท์จตุรันตานนท์สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีพี่บอลด้วยนะครับเก๋าเก่งเกมมาพบกับท่านผู้ฟังในวันนี้วันอังคารนะครับผมมาทำไมครับเนี่ย
0: มาแทนพี่ต้นไปส
1: อ
0: นเดินทางไปต่างประเทศอีกแล้ว
1: ไปเจแปนปะ
0: ไม่ใช่ไปปีนเขานะ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: เ
1: หรอ
0: ใช่แล้วก็ประมาณ3สัปดาห์ถึงจะกลับนะ
1: โอ้โหเปลี่ยนแนวจากปีที่แล้วจำได้ว่าไปเจแปนนี่บ่อยมากใช่ป่ะ
0: นี่ไปแถบคาซักอะไรประมาณเนี้ย
1: เฮ้ยอ๋อคาซักแถวแถวสถานใช่ไห
0: ม
1: คีร์กีสถานอะไรพวกนี้ป่ะ
0: ประมาณ
1: โอ้ย3สัปดาห์เลยเหรอ
0: 3สัปดาห
1: ์สุดยอดจริงๆเลยเชียวคนอย่างนี้ต้องน่าชื่นชมนะครับฟุตบอลโลกไม่สนใจอ่ะใช่ป่ะผมปีนเขาผมดีกว่า
0: เออเขาอาจจะมีทีวีดูแหละแหม
1: ไปดูบนเขาเนี่ยเหรอ
0: ก็เป็นไปได้คร
1: ับ นะครับก็กลับมาพบกับท่านฟังวันนี้นะครับในบรรยากาศฟุตบอลโลกที่เปิดเพลงให้พี่บอลเลยนะเนี่ย
0: เลือกเพลงอะไรมาพี่โจ
1: ้วัวลืมตัวว
0: ัวลืมตัวเหตุผล
1: เหตุผลเพราะว่าวันนี้นี่เดี๋ยววัวจะเจอกับไก
0: ่กระทิงไหม
1: วัวกระทิงไง
0: เอาวัวกระทิง
1: ใช่ป่ะไม่เกี่ยวผมก็จะให้เกี่ยวให้ได้นะวัวเจอกับไก่ไง
0: ก็คุยกันก่อนเข้ามารายการแล้วว่าวันนี้จะเชียร์ทีมอะไร
1: ถามกันแล้ว
0: พี่โจวีก็บอกเชียร์สเปน
1: ถูกต้อง
0: ก็เชียร์สเปนเหมือนกัน
1: ครับ
0: พี่โจวีเลือกเพลงนี้มาเปิดก็แต่ว่าเอาตรงๆก็คือคนเชียร์สองฝั่งเนี่ยผมว่าพอๆกันนะ
1: พอๆกันเพราะว่านี่เป็น4ทีมเลยนะ
0: ใช่
1: ที่แบบชั้นนำอ่ะชั้นนำ
0: แล้วก็มันมาตามที่หลายคนเขาวิเคราะห์คาดการณ์กันไว้เนี่ยว่า4ทีมนี้แหละมันน่าจะมาเจอมาเข้าถึงรอบตัดเชือก
1: ก็เป็นทีม4ทีมวางตั้งแต่แรกอยู่แล้วมาตามสายเนี่ยก็มาพบกันในรอบ4ทีม
0: ก็ยุโรปลุมอเมริกาใต้3ลุม1
1: เหรอ
0: ไม่รู้จะแจ็คอ้างหรือเปล่า
1: จะเป็น1ลุม3ป่ะ
0: ไม่รู
1: ้ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: คืออาร์เจนตินาแชมป์เก่ากับอังกฤษที่จะเจอกันก
1: ็ครับ
0: จะเตะวันพรุ่งนี้นะไม่ใช่คืนนี
1: ้ค
0: ู่ที่2ก็จะเป็นแมตช์ล้างตาหลังจากเจอกันในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย1986
1: โอ้โหนานมาก
0: ซึ่งตอนนั้นมาโลน่าก็ใช้ Hand of God
1: เอ
0: าชนะทีมสิงโตคำรามไป
1: ครับ
0: สร้างความเจ็บปวดนี่ก็ถือกลับมาเกือบๆจะถิ่นเดิมนะ
1: ใกล้ๆนะ
0: เออเม็กซิโกเขาก็เป็นเจ้าภาพร่วมไง
1: เฮ้ยนี่จะเตะที่อาสเตก้าด้วยนะโอ้สุดยอดเลยนะแต่ว่าใกล้ๆนะ
0: มันเตะไปแล้วไง
1: กับมันใช้ไปแล้วแต่ว่าอังกฤษก็ไปเตะกับเม็กซิโกที่อาสเตก้านั่นแหละ
0: ใช
1: ่
0: ไปใช้กับเม็กซิโกไปแล้ว
1: เออนะ
0: จบภาพ
1: แต่ตรงนี้เป็นเตะที่สหรัฐอเมริกาเพราะว่านี่พอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับพี่บอลแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับเราดูฟุตบอลโลกกันมา100นัดละ104นัดนี่ผ่านไปแล้ว100นัดเต็ม
0: ๆก็เหลืออีก4นัด
1: ครับ
0: ก็คืนนี้รอบรองชนะเลิศคู่แรกฝรั่งเศสกับสเปน
1: ครับ
0: ซึ่งฝรั่งเศสเนี่ยเขากำลังจะลุ้นทำสถิติผ่านเข้ารอบชิงฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย3สมัยซ้อน
1: สถิติมากมายนะที่จะเกิดขึ้นนะ
0: ซึ่งมันเคยมีอยู่แค่ทีมเดียวนะเคยทำได้ก่อนหน้า
1: ชิง3สมัยซ้อนมี2ทีม
0: 2ทีม
1: 2ทีม2ทีมทีมแรกที่ทำได้เนี่ยก็คือ

0: เยอรมันตะวันตกช่วงนั้น
1: เยอรมนี
0: 82 86
1: 90
0: นี่ชิงรวดเลย3ครั้งซ้อนอีกทีมนึงคือบราซิล
1: อ๋อบราซิล
0: บราซิลนี่ชิง94 98แล้วก็2002
1: โอ
0: ้เป็น2ทีมสองทีมมหาอำนาจที่ชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก
1: 94
0: 3ครั้งซ้อน
1: ๆชนะโดนจุดโทษอิตาลี
0: 98
1: แพ้ฝรั่งเศส
0: ใช่
1: 2002ก็โดนอีก
0: 2002 2002ได้แชมป์สิ2002มาชนะ
1: ทรงผมไดโกโร
0: ไดโกโรมาชนะเยอรมันก็เป็นการเข้าชิงแบบ3ครั้งซ้อนแต่ว่าได้แชมป์แค่ครั้งเดียวเยอรมันตะวันตกก็เหมือนกันได้ครั้งเดียวบราซิลก็ได้ครั้งเดียว
1: ส่วนฝรั่งเศสเนี่ยเคยได้ไปแล้ว1ปีแรกอ่ะที
0: ่2018
1: ที่เดชองเนี่ย
0: ได้แชมป์โลกไป
1: ครั้งที่แล้วก็ไปแพ้อาร์เจน
0: นี่ชิงครั้งต่อมาก็แพ้อาร์เจนแบบบุดวิดเลยครั้งนี้จะชิงเป็นครั้งที่3แล้วว่ากันว่าเขาเป็นเต็ง1ด้วยไง
1: ถ้าเขาก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์ก็ถือว่าเป็นเต็ง1อยู่แล้ว
0: ถ้าเขาชิง3ครั้งซ้อนเนี่ยแล้วได้แชมป์โลกด้วยเนี่ยก็จะเหนือกว่าบราซิลและเยอรมันที่ทำได
1: ้ส่วนสเปนเนี่ยหลังจากได้แชมป์โลกปี2010
0: ครับ
1: พวกเขาก็ไม่เคยผ่านเลยรอบน็อกเอาท์อีกเลยนะ2014 2018 2022จนมากระทั่งครั้งเนี้ยแหละนะครับหลังจากได้แชมป์ยูโรปี2024ทุกคนก็มองแล้วอาจจะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนตอนยุค2008 2010 2012
0: อันนั้นได้รวดๆเลยนะ
1: ยูโรฟุตบอลโลกยูโร
0: ใช่
1: ซึ่งตอนนั้นมันก็ชุดพกาของเขาย
0: ุคทอง
1: ยุคทอง
0: ยุคทองมากๆเลย
1: แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยหลังจากได้ฟุตบอลยูโรปี2024เอาชนะอังกฤษรอบชิง
0: ใช่
1: รอบรองเอาชนะฝรั่งเศส
0: นี่
1: ไงกำลังจะบอกว่า
0: hey.
1: มีโอกาสจะซ้ำรอยไหมอ๋อ
0: เดินตามเวที่ตัวเองได้แชมป์มา
1: ใช่เพราะว่าชนะฝรั่งเศสรอบรอง
0: ครับ
1: ชนะอังกฤษรอบชิง
0: เฮ้ย hey. อ๋อนี่เป็นตามที่พี่บอลได
1: ้ไม่แต่
0: วางเอาไว้กะเกณฑ์เอาไว้ในใจตัวเองนะ
1: ใช่อยากให้ไปรีแมตช์นะชิงแต่ว่าอยากให้ผลมันเปลี่ยนแปลง
0: oh. อ
1: ยากให้อังกฤษเป็นฝ่ายชนะ
0: หรืออังกฤษด้วยให้เป็นแชมป์โลกใช่ไหม
1: แต่สเปนชุดนี้ความน่ากลัวของพวกเขาเนี่ยผมเชื่อส่วนตัวนะว่ารูปเกมเนี่ยไม่น่าจะแตกต่างกว่าที่เจอกันมา2ครั้งหลังสุดไม่ว่าในยูโรรอบรองแล้วก็ในยูฟ่าเนชั่นลีก
0: เนชั่นลีกอีกนี่ก็เจอกันมา2ปีติดเลยนะ
1: ใช่2024 2025แล้วก็มาเจอ2026
0: ซึ่งสเปนชนะทั้ง2เกมใช่ไหม
1: ซึ่งรูปเกมเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าฟุนเต้ก็คือเพรสซิ่งกดดันแล้วก็เอาบอลมาครองเร็วทำให้ฝรั่งเศสมันอึดอัดฝรั่งเศสถ้าจะเล่นก็คือต้องต่อบอลขึ้นม
0: า
1: หรือเล่นอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องพยายามไปเพรสซิ่งเอาบอลกลับคืนมาเหมือนกันหรือไม่ก็ต้องรอจังหวะเคาน์เตอร์แท็กซึ่งฝรั่งเศสในทัวร์นาเมนต์เนี่ยจังหวะเคาน์เตอร์แท็กเขาค่อนข้างดี
0: เขาอาวุธเขาแหลมคมกว่า
1: ใช่
0: ในเกมบุก
1: ซึ่งตัวลุกเขาเยอะไง
0: ใช่
1: เป้โอริเซ่ดูเอตระกูลเอ
0: เดมเบเล่โกเน่โกนาเต้สระเอเยอะนะ
1: ตระกูลเอทั้งหลาย
0: พี่เอพี่เอ
1: ซึ่งตัวลูกเขาเฉียบคมจริง
0: ครับ
1: แต่สเปนทัวร์นาเมนต์นี่เขาเสียประตูน้อยเพิ่งเสียไปแค่ลูกเดียวรอบที่แล้วใช่ไหม
0: ใช่
1: ทีมก็แสดงให้เห็นว่าเกมรับเขาก็มีประสิทธิภาพ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้เดาลำบากแต่พอจะจินตนาการลูกเกมได้ยังเชื่อว่าสเปนครองบอลเหนือกว่า
0: อันนึงก็คือเกมรุกร้อนแรงอีกอันนึงก็ระบบแข็งแกร่งจนกระทั่งเสียประตูยาก
1: ใช่แต่สเปนก็จะจ่อฝรั่งเศสยากเหมือนกันแล้วก็ต้องรอต้องระวังลูกโต้กลับของฝรั่งเศสน่าจะเป็นลักษณะนี้นะแล้วมันจะไปวัดกันที่จังหวะจบสกอร
0: ์
1: ใครคมกว่ากัน
0: จังหวะสุดท้ายเนี่ยใครจะเด็ดขาดกว่ากันนะครับแต่ว่าพี่บอลกับโจอี้เนี่ยเอียงไปทางสเปนเล็กน้อย
1: ซึ่งก่อนเกมเนี่ยเขาให้ฝรั่งเศสได้เปรียบนิดเดียว
0: ผมถึงเปิดเพลงวอลลิมตัวไงถ้าพี่บอลชอบฝรั่งเศสเนี่ยนะผมจะเปิดไก่จ๋าของสายันสัญญา มาตรงกันก็เอาวัวดีกว่าวัวดีกว่ากระทิงนี่จะได้ควิด
1: ทัวร์นาเมนต์นี้อาจจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของดีเย่เดชองที่เขาจะคุมฝรั่งเศส
0: อันนี้แบบชัดเจนแล้วนะประกาศเรียบร้อยแล้วนะ
1: มรดกที่เขาจะทิ้งไว้ให้กับคาดกันว่าจะเป็นซีนดีนซีดานะ
0: ครับ
1: เชื่อว่าฝรั่งเศสชุดนี้ยังเล่นน่ากลัวไปได้อีกหลายปี
0: ไปได้อีก
1: เพราะว่าเด็กทั้งนั้นเลยแล้วก็วันนี้ข่าวดีของฝรั่งเศสก็เหมือนว่าชัวเมนี่เนี่ยจะค่อนข้างฟิตกลับลงแต่ ผมก็ยังรู้สึกว่าเขาคงไม่เต็มร้อยแหละใช่ไหม
0: ใช่
1: ต้องมาวิ่งไล่โอ้โหซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะเสี่ยงลงเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ฝรั่งเศสเนี่ยกลางน่าจะยังเป็นรองสเปนนะในมุมมองผมเพียงแต่ว่าหน้าเขาอะคมกว่า
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปรอดูแล้วกันว่ามันคู่นี้มันสูสีจริง
0: ๆวันนี้ตั้งแต่บ่ายแล้วนะถามใครคุยกับใครเนี่ยเขาตอบมาเนี่ยว่าเอาแค่คุณชอบแล้วกันชอบไก่หรือวัวเนี่ยนะเท่าๆกันเลยนะพอๆกันน่ะแล้วแต่ชอบใช่ไหมอย่างที่เราได้เห็นถ้าคุณชอบเกมบุกแบบร้อนแรงก็ต้องฝรั่งเศสแต่สเปนเขาก็ไม่ได้รับอย่างเดียวนะในระบบเขาแข็งแกร่งมากแล้วบอลที่คลองเหนือกว่าชาวบ้านเขาอ่ะก็เป็นเหตุที่ทำให้เขาแพ้ยากแล้วก็เสียประตูยาก
1: คือลามินยามาลกับไอ้เอ็มบัปเป้นะเอาตรงอ่ะทั้งทัวร์นาเมนต์มาเอ็มบัปเป้มันยังแบบ8ประตูม
0: ัน
1: เป็นดาวซันโวร่วมกับเมสซี่อยู่
0: ชัดเจน
1: มันฉายแววมาตลอดมันเล่นมีมาตรฐานมาแต่ลามินยามาเนี่ยผมดูแล้วแบบเหมือนยังไม่ได้พีคเพราะนี่เป็นทัวร์นาเมนต์แรกฟุตบอลโลกครั้งแรกของเขา
0: ถูกต้อง
1: เหมือนเขายังไม่มาพีคไง
0: ไอ้
1: กลัวว่ามันจะมาโผล่นะเนี่ยแหละ เล่นที่ผ่านมานะก็ยังเลี้ยงหลบอะไรอย่างนี้ได้นะแต่จังหวะสุดท้ายมักติดๆขัด
0: ๆด้วยสภาพร่างกายตั้งแต่เข้าทัวร์นาเมนต์ใช่ไหม
1: แล้วเขาจะถึงวันเกิดวันไหนนะ
0: เกิดแล้ว
1: เลยมาแล้วใช่ไหม
0: เกิดวันที่
1: เขา18แล้วใช่ไหม
0: 13ก็เมื่อวาน
1: อ๋อเมื่อวานใช่ไหม
0: เกิดแล้วเค้กเคิร์กอะไร
1: ฉลองวันเกิดมาใช่ไหม
0: ใช่ถ้าเขาแถลงข่าวไงเขาแถลงข่าวก่อนเกมเนี้ยขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมงานวันเกิดของผม
1: อันนี้คือ18ปีบริบูรณ์แล้ว
0: เต็มละ
1: ซึ่ง
0: มีสิทธิ์เลือกตั้งละ
1: ไอตอนยูโรครั้งที่แล้วเนี่ยนัดชิงเลยมั้งที่เขาอายุครบ16หรือไงเนี่ย
0: 16แก่ๆ17อะไรประมาณนั้น
1: ซึ่งจะตรงกับวันเกิดเขาพอดีเลย
0: ช่วงเวลาเดียวกัน
1: ผมก็ยังรู้สึกว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นเวลาเป็นช่วงเพราะว่าคนที่จะเป็นซุปเปอร์สตาร์นะ
0: ครับ
1: มันเหมือนว่ามันต้องมีโมเมนต์ของเขาแหละที ่จะแจ้งเกิดแบบเต็มตัวนะ
0: มีจังหวะมีช่วงเวลาครั้งที่แล้วนี่นะลามินยามาลนี่เล่นยูโรนี่เล่นเสร็จปั๊บช่วงดึกยังต้องทำกันบ้านอ่ะ
1: เป็นนักเรียน
0: จำได้ป่ะออนไลน์อ่ะเล่นฟุตบอลยูโรที่เยอรมันใช่ไหมต้องมีทำรายงานทำการบ้านอะไรยังคุณคิดอยู่ที่เขาเล่นฟุตบอลนักเรียนอยู่แท
1: ้
0: ๆติดทีมชาติชุดใหญ่ได้แชมป์ยุโรปเฉยเลย
1: แล้วถ้าดูเส้นทางจริงๆนะทั้ง4ทีมเลยนะ
0: ครับ
1: สเปนเนี่ยผ่านมาโหดสุด
0: เหรอ
1: สเปนโหดสุดคือสเปนเนี่ยรอบ32เนี่ยเอาชนะทางด้านออสเตรีย
0: ครับ
1: พอมารอบ16เอาชนะโปรตุเกสรอบ8ทีมเอาชนะเบลเยียม3ทีมจากยุโรปหมดเลย
0: ถือว่าก็หนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะออสเตรียก็ไม่ได้ผ่านมาได้ง่ายๆใช่มั้ยแต่3-0นะแล้วก็มารอบ16นี่ชนะโปรตุเกส1-0ยิงในช่วงท้ายๆเกมใช่มั้ยแล้วก็มาชนะเบลเยียม2-1
1: ส่วนฝรั่งเศสเนี่ยผ่านสวีเดนปารากวัยและโมร็อกโกนะครับซึ่งดูแล้วมันเทียบไปแล้วเนี่ยอ่อนกว่าเพียงแต่ว่าเขาไม่เสียประตูเลยในรอบน็อกเอาท
0: ์เออใช่
1: แล้วก็ถ้าไปเทียบกับอีกฝั่งนึงอังกฤษกับอาร์เจนตินาเนี่ย
0: ครับ
1: คืออังกฤษเนี่ยก็ต้องบอกว่า
0: หนัก
1: เ
0: หมือนก
1: ันโกไม่เท่าไหร
0: ่
1: แต่ไอ้ปราบเจ้าภาพนั้นๆน่ะโอ้โหถ้าใครดูเนี่ย
0: หนักหน่วงนะ
1: มันลุ้นแบบ
0: เออๆใช่
1: ใช่มั้ยเหลือ10คนถ้าโดนตีเสมอขึ้นมาก
0: ็ครับ
1: อาจจะไม่รอด
0: คือเกมกับดีอาคองโกก็โดนนำไปก่อนนั่นน
1: ่
0: ะคือก็ต้องเค้นเหมือนกันกว่าจะชนะได้
1: แล้วกว่าจะชนะนอร์เวย์นี่มันก็หือจับเพราะว่าเอาตรงๆใครที่เชียร์อังกฤษวันนั้นเนี่ยไม่ถ้าไม่ใช่จูเบลิงแฮมนะผมว่าอังกฤษก็ไม่รอดนะ
0: เกมกับนอร์เวย์ต่อเวลานี่ใช่ไหม
1: ใช่แล้วโซลอตเนี่ยเพราะว่านอร์เวย์ก็เพิ่งเดินทางกลับไปถึงบ้านใช่ไหม
0: ครับ
1: หลังจากตกรอบ8ทีม
0: กลับละไปแห
1: ่โอ้ยคนต้อนรับยิ่งใหญ
0: ่แห่ที่บ้านละ
1: แต่อเล็กซานเดอร์โซลอตที่เหมือนโดนขู่ฆ่าอย่างเงี้ย
0: เ
1: หมือนก็มีอาการเหมือนกันนะค
0: ือ
1: กลายเป็นว่าอ้าวเขากลายเป็นผู้ร้ายเฉยเลยไอ้จังหวะที่ไม่ยอมจ่ายบอลให้กับเออร์ลิงฮาแลนด์น่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งจะไปโทษเขาก็ไม่ได้ก็ต้องไปชมกองหลังอังกฤษอ่ะที่คนนั้นใคร
0: คนสุดท้ายน่าจะเป็นจอห์นสโตน
1: ใช่ไหมที่ผมว่าเขาก็หมายถึงว่ายืนดีอ่ะคือถ้าเปิดไปก็ไม่ง่ายที่จะผ่านจอห์นสโตนนะคือเหมือนเขาก็รู้แหละว่าถ้าจะให้เลือกได้เลือกให้ไอ้ซอลอตเนี่ยมันล็อกเข้าขวาไปยิงมุมแคบอะไรก็ว่าไปดีกว่าเปิดให้ฮาแลนด์ม
0: ี
1: โอกาสยิง ใช่ไหม
0: จริงๆช่องมันก็มีนะเพียงแต่ว่ามันแป๊บเดียว
1: ใช่
0: พอผ่านเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเล่นยังไง
1: ซึ่งผม
0: โดนขู่ฆ่าเลย
1: โดนขู่ฆ่าเลยซึ่งก็ไม่น่าจะโทษเขานะครับแต่ว่า กองเชียร์นอร์เวย์นี่น่ารักก็คือเขาก็ต้อนรับดีอะไรดีหมดนะครับส่วนแต่ที่ผมพูดว่าเพราะว่าอังกฤษสเปนฝรั่งเศสเนี่ย

0: อย่างน้อยเจอคู่แข่งที่มันมีหินบ้างแต่ไปดูของอาร์เจนตินา
1: ครับ
0: อาร์เจนตินาผ่านแคปเวิร์ด
1: แคปเวิร์ด
0: เกือบตายเหมือนกัน
1: รอบ32เจอแคปเวิร์ด
0: ใช่ชนะอียิปต
1: ์รอบ16เจออียิปต์ใช่
0: ชนะสวิตเซอร์แลนด
1: ์และรอบ8นี่ชนะสวิส
0: ซึ่งแต่ละทีมตั้งรวมรอบแบ่งกลุ่มด้วยนะ
1: ครับ
0: ไม่มีทีมที่อันดับแรงกิ้งสูงเลยอะ
1: ท็อปท็อปเลยใช่ไหม
0: ไม่มีท็อป10แน่นอนคือต้องบอกว่าเส้นทางของอาร์เจนตินาในฟุตบอลโลกครั้งเนี้ย
1: ครับ
0: มันแบบเหมือนแบบโรยด้วยกลีบกุหลาบ
1: ดูชื่อประเทศแล้วก็ใช่
0: เออแบบมันไม่มีแบบทีมแข็งๆเลย
1: แต่ถ้าดูในเกมที่เขาแข่งกันเนี่ยนะพี่บอลนะโอ้โหเหมือนเนี่ยมันนึกคุณนึกถึงไอ้เนี่ยเวลาคุณชาร์จโทรศัพท์อ่ะมันจะต้องมีเต็มใช่ไหมอุ้ยลงมาเรื่อยๆอ่ะแบบจากเขียวลงมาถึงแดงอ่ะคือพลังมันค่อยๆถอยค่อยๆถอยลงมาแบบเหนื่อยมากเห็นแล้วเหนื่อยแทน
0: แต่ก็มองได้อีกอย่างหนึ่งว่า
1: ครับ
0: อาร์เจนตินาอาจจะมากับดวงก็ได้ใช่ไหมเส้นทางเขามาสะดวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเจออังกฤษผมก็ว่ามันก็อังกฤษได้เปรียบนะก่อนเกมเนี่ยเขาให้อังกฤษได้เปรียบคล้ายๆกับที่ฝรั่งเศสได้เปรียบสเปนวันนี้
1: เขาดูพลังอ่ะเขาดูน้ำมันเต็มถังอ่ะเขาอาจจะดูน่าเหลือน้อยอ่ะ
0: เขาอาจจะดูฟอร์มด้วยแหละเพราะเจอคู่แข่งที่แบบมันไม่แข็งมันยังชนะแบบหืดจับเลย
1: ขนาดเกมที่เจอกับสวิตเนี่ยนะเอนโซว่ายังหนุ่มๆยังหนุ่มแน่นอยู่นะออกแล้วไปก่อนแล้วคือวิ่งเยอะไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ฟิตนะเขาคือวิ่งเยอะ
0: สวิตเซอร์แลนด์ต้องโทษตัวเองถ้าเอ็มโบโลมันไม่ไปทะลึ่งพุ่งล้มเอาไปแล้วมันไปโดนเหลืองซึ่งโมเมนตัมมันเปลี่ยนไปเลยนะ
1: จริง
0: เพราะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยกำลังเล่นดีเลย
1: ถูก
0: ดูดีอ่ะแต่พอมันเหลือ10คนอ่ะมันก็ใช่ไหมแล้วโอ้โหแล้วลูกยิงลูกสุดท้ายของอาจารย์นิน่าลูกขึ้นนำ2-1อ่ะ
1: 2-1ของอาวาเลสเหรอ
0: ใช่เรีย
1: กเป็นไงเป็นไง
0: โอ้โหลูกนั้นมันหมดจดมากจริงๆนะ
1: เออแล้วเราดูถ่ายทอดฝั่งหลังคนยิงด้วยใช่ไหม
0: เออ
1: มันเห็นน่ะ
0: คือมัน
1: พุ่งไปเสียบสามเหลี่ยม
0: ใช่มันเหมือนมีโมเมนต์อย่างนี้จริงๆแบบจะแจ้งเกิดนะ
1: แล้วนี่ล็อกสกอร์ให้ป่ะล็อกสกอร์ให้อาจารย์นิน่าป่ะ
0: ไม่หรอก
1: แบบทีม2ทีมที่ผ่านมานี่
0: แต่ลูกสุดท้ายอ่ะเข้าใจได้เพราะสวิตเซอร์แลนด์มันต้องเสี่ยงอยู่แล้ว
1: ขึ้นหมดขึ้นหมด
0: มันสามไอ้ลูก3-1มันก็โทษไม่ได้หรอก
1: เออ
0: แต่ว่าไอ้2-1ลูกนั้นน่ะแบบคือสวิตเซอร์แลนด์ก็ยื้อจะเอาจุดโทษแล้ว
1: ใช่
0: จะเอาจุดโทษแล้ว
1: ใช่นี่ถ้าเป็นมวยนะก็สมมติคู่ชกนี่ระดับสามารถระดับสมรักเนี้ยนะแล้วเราแบบเชิงมวยสู้ไม่ได้ใช่ป่ะเดินบี้ตลอดได้ป่ะมีสิทธิ์ชนะน็อกเขาได้ป่ะใช้พละกำลังที่เหนือกว่าไงแบบไล่ต่อยไล่ชกอย่างเงี้ยอาจจะชนะได้นะคือพวกอาร์เจนตินาดูแล้วโอ้โหหมดแรงจริงๆอ่ะคือแบบแล้วเขาเล่นอย่างนี้มาเฉพาะรอบน็อกเอาท์เลยนะพี่บอลก็น่าจะดูก็จะได้เห็นนะดูป้อแป้ช่วงครึ่งหลังหรือช่วงต่อเวลาพิเศษอ่ะแต่นี่เป็นวิธีที่อาร์เจนตินาผ่านคู่แข่งมาได้
0: อังกฤษกับเจนก็ไม่น่ามีใครได้เปรียบสิเปรียบในเรื่องของสภาพร่างกายเพราะว่าต
1: ่
0: อเวลากันมาทั้งคู่แหละ
1: เ
0: ล่นกัน120นาทีเต็มแล้วก็มันก็เหนื่อยกันทั้งคู่นะก็มีเวลาพักเท่ากันพอดี
1: เท่ากันเพราะเล่นวันเดียวกันอ่ะรอบ8อ่ะ
0: ก็ไม่น่าจะมีใครได้เปรียบเรื่องพวกนี้นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าคู่เนี้ยผมเชื่อว่าตี2เหมือนกันนะ โหสนุกแน
1: ่นี่ถามผู้ฟังไปด้วยเลยนะคู่นี้ก็ใช่คืนนี้นะฝรั่งเศสกับสเปนแล้วก็พรุ่งนี้เป็นอังกฤษอาร์เจนตินาเนี่ยท่านชอบเอาท่านชอบแล้วกันอยากจะให้คู่ชิงนี้เป็นคู่ไหนก็ส่งข้อความมาคุยกับเรา4689899นะครับ
0: คืออังกฤษต้องหาคนมาประกบเมสซี่ทั้งฝั่งซ้ายเน
1: ี่
0: ยซ้ายซึ่งก็อาจจะต้องมีพวกดีแคนไลท์มาช่วยด้วยดีแคนไลท์ก็เพราะว่าเมสซี่เนี่ยคุณต้องชน
1: แล้ว
0: อยู่ๆจะให้เขาลากเข้าไปอย่างงี้ไม่ได้มันต้องมีตัวชนก่อน
1: อัดปะทะเลยไม่ให้เล่น
0: แล้วก็มีตัวนึงคอยรองบอลเอาไว
1: ้เหรอ
0: แต่ต้องดีแคนไลท์เนี่ยน่าจะต้องมาช่วยเลยอ่ะต้องมาช่วยแบบตัวชนคนแรกซึ่งอาร์เจนตินาถ้าหมดถ้าขาดเมสซี่ไปนะก็สังเกตทุกๆเกมที่ผ่านมามันพึ่งพาอะไรกับใครก็ไม่ค่อยได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่างแรกคุณต้องตัดเมสซี่ให้ได้ก่อน
1: ขอให้คนเนี่ยมาช่วยเมสซี่ยิงประตูหน่อยก็ได้มาละ2คนน่ะเมื่อวานน่ะ
0: ใช่
1: มั้ย
0: ส่วนอังกฤษเนี่ยปัญหาก็คือการที่บุกาโยซาก้าไม่ค่อยฟิตนั่นแหละนะครับต้องใช้มาดูเอเก้ซึ่งผมก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้ ส่วนซ้ายเนี่ยโอ้โหอันนี้กอร์ดอนกับมาคัสแรชฟอร์ดมันก็ยังไม่ได้นะแต่ว่า

0: คู่นี้มันต้องสลับกัน
1: อ่
0: ะแล้วแต่ว่ากูเคิลเขาจะเลือกใคร
1: นี่แสดงว่าพี่บอลนี่อารมณ์เดียวกับโทมัสทูเคิลแน่เลยเห็นมาดูไอ้เก้เล่นแล้วแบบถึงเห็นไหมเล่นไม่ดีจริงๆนะ
0: เรื่องกีดตอนเนี้ยพึ่งอยู่แค่2คนแฮร์รี่เคนกับจูดเบลลิงแฮม
1: เออใช่โอ้ที่เหลือ
0: ขวาซ้ายเนี่ยมันเหมือน
1: ไอ้กอร์ดอนใช่กอร์ดอนดี
0: กอร์ดอนยังดีกว่ากอร์ดอนยังดีกว่าก
1: อร์ดอนดี
0: เออแต่ว่าเนี่ยพอได้โอกาสลงตัวจริงก็เล่นไม่ออกแต่ถ้าเกิดลงสำรองมันดันได้ดีไงก็เลยไม่รู้ไอ้ทูเคิลจะเอาลงสำรองหรือจะลงตัวจริง
1: กอร์ดอนกอร์ดอน
0: กอร์ดอนนะ
1: ตอนนี้กอร์ดอนนี่ชัดแล
0: ้
1: ว
0: แต่ว่าอังกฤษผมเป็นห่วงแค่จอแดนพิกฟอร์ดคนเดียวเลย
1: ทำไม
0: เป็นผู้รักษาประตูที่ไว้วางใจอะไรไม่ได้
1: แล้วคุณยังไม่วางใจเขาอีกเหรอ
0: จุดอ่อนมันเยอะ
1: รูปร่างก็ไม่ค่อยสูงใหญ่เท่าที่ควรป่ะ
0: โอ้ยวันนี้เจอนอร์เวย์อ
1: ่
0: ะรู้มันไม่ถึงจะพุ่งทำไมลูกชนขา
1: ก็แหมต้องพุ่ง
0: รอลูกมันกระเด้งกลับหรือว่า
1: คือบอลมันย้อยมาแล้วไง
0: คือดีไม่ดีจังหวะพุ่งไปบอลมันชนคามาโดนมือมันเข้าอีกทำไง
1: เออนั่นแหละถูกแล้วโอ้โหแหมพี่บอลดูละเอียดมากเลย
0: คือว่าเสียว
1: อะแบบไม่ต้องพุ่งดีกว่างี้เหร
0: อ
1: ชนคามากระหันกระ
0: หับยังไงก็พุ่งไม่ถึงแล้วไม่ต้องไปพุ่ง
1: เอ๊ะแฟนบอลอังกฤษเนี่ยนะไม่ชอบพิกฟอร์ดนี่เยอะนะเนี่ยว่าแบบคือไว้ใจไม่ได้ 100% ใช่ป่ะ
0: ไว้ใจไม่ได้เลย
1: ดูแล้วไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอุ่นใจ
0: ยิงครับถึงโดนจุดโทษนะนี่คือจุดอ่อนเลยอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเนี่ยยังมีเรื่องของฟีฟ่าเนี่ยจะว่ามาคุยเรื่องของฟีฟ่าหน่อยนะคร
1: ับ
0: เพราะว่าปีหน้าเขาจะมีเลือกตั้งประธานฟีฟ่
1: า
0: แล้วก็มีเริ่มจะเห็นภาพแล
1: ้
0: วว่าใครจะลงชิงอะไรกันบ้างนะน่าสนใ
1: จอ๋อมีหน้าล่ะเขาถึงบอกว่าฟุตบอลโลกครั้งหน้าจะเป็น64ทีมอ่ะ
0: มันหาเสียงใช่ไหม
1: เออเวลาจะเลือกตั้งประธานฟีฟ่านะเขาจะพูดอย่างนี้แหละเหมือนตอนยุคก่อนหน้านี้เนี่ยก็พอจะเลือกตั้งใช่ป่ะเดี๋ยวผมจะเพิ่มโควต้าให้คุณทวีปนี้เพิ่มกี่ทีมเอ๊ะทำไมเพิ่มเยอะจังเพิ่มให้ทุกทีมเลยก็สุดท้ายก็เพิ่มทีมในเวลาต่อมาอ๋อเหรอนี่เขาทำแบบนี้เป็นยุทธศาสตร์ของเขาใช่ป่ะ
0: เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอ
1: แล้วกลับมาคุยกันในเกาอินเกมช่วงหน้านะครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกผบ.ตร.รับยังไม่ชัดเจนประตูทางออกโรงเบียร์ณลาดพร้าวล็อกหรือไม่อยู่ระหว่างสอบสวนเผยสาวผู้เกี่ยวข้องร้านทั้งหมดรับผิดทางแพ่งหากเจ้าของกิจการเสียชีวิตพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าได้ให้ประเด็นสอบสวนในเรื่องการแบ่งกลุ่มอยู่ระหว่างการดำเนินการเต็มที่ยืนยันว่าสถานะของเจ้าของร้านขณะนี้ยังคงเป็นเคสสีแดงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ยังไม่สามารถให้ปากคำได้ขณะนี้กำลังตรวจสอบว่าร้านได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่พลตำรวจเอกกิตรัตน์กล่าวว่ายังไม่มีความชัดเจนแต่จากการลงพื้นที่ของตนพบว่ามีประตูทั้งหมด4บานประตู1และ2เป็นประตูทางเข้าออกอยู่ติดกับถนนลาดพร้าวส่วนประตู3อยู่ติดกับห้องน้ำชายพบว่ามีกลอนอยู่2กลอนและลูกบิดซึ่งดูลักษณะแล้วมีโต๊ะวางอยู่และมีลูกอมกระจัดกระจายหากมองในแง่มุมธุรกิจการรับประทานอาหารหากเปิดประตูนี้ไว้ใครรับประทานอาหารเสร็จก็ต้องออกประตูนี้ไปเลยแบบไม่ได้จ่ายเงินจึงสันนิษฐานว่าประตูดังกล่าวอาจจะปิดตอนนี้ได้ให้มีการดูภาพถ่ายและสอบพยานเพิ่มเติมส่วนประตูที่4เป็นประตูด้านห้องครัวสันนิษฐานว่าเป็นประตูที่พนักงานลูกจ้างพ่อครัวแม่ครัวใช้เข้าออกแต่ในระหว่างเกิดเหตุมีการใช้ประตูดังกล่าวหรือไม่อยู่ระหว่างสอบสวนและหากเจ้าของร้านเสียชีวิตใครจะเป็นผู้รับผิดชอบนั้นพลตำรวจเอกกิตรัตน์กล่าวว่าได้มีการสอบสวนผู้ประกอบการและหุ้นส่วนประกอบด้วยหากเจ้าของร้านเสียชีวิตกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนว่าหุ้นส่วนหรือผู้จดทะเบียนร่วมพ่อครัวแม่ครัวลูกจ้างพนักงานผู้จัดการร้านรวมถึงพนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งหมดเป็นใครอย่างไรได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อสอบสวนแล้วว่าข้อเท็จจริงเกิดอะไรขึ้นและรอการพิสูจน์หลักฐานในอนาคตศูนย์สิริกิติ์พร้อม 100% สถานที่จัดการประชุม IMF World Bank นายปนสสิริวัฒนภักดีประธานกรรมการบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เผยว่าศูนย์ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นสถานที่จัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มากว่า2ปีขณะนี้มีความพร้อมเต็ม 100% โดยเชื่อว่าการเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศพร้อมขอบคุณกระทรวงการคลังหน่วยงานภาครัฐและสื่อมวลชนที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้การจัดงานเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไฮไลท์สำคัญของการจัดงานคือการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้สัมผัสอย่างแท้จริงภายใต้แนวคิดที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยกระดับโลเคอลสู่โกลบอลโดยมองว่างานครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการประชุมระดับโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดประตูสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยและประชาชนต่อยอดการลงทุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงและความยั่งยืนของประเทศในระยะยาวผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจ่อแถลงข่าวจับขบวนการทุจริตโกงสอบท้องถิ่นพรุ่งนี้หลังจับ3ผู้ต้องหาเตรียมนำคำให้การประกอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์รวมในสำนวนพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวถึงกรณีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มตัวจ่าพิชิตดร.วินและน้องสาว3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าขอให้รอคาดว่าจะแถลงข่าวพรุ่งนี้อาจมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปเป็นประธานการแถลงข่าวส่วนผู้ถูกกล่าวหาให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีหรือไม่นั้นขอให้รอการแถลงข่าวส่วนกิตและส้มผู้ที่ปรากฏในคลิปเสียงจะต้องเรียกตัวมาสอบปากคำด้วยหรือไม่นั้นจะมีอีกชุดทำงานที่คอยตรวจสอบซึ่งยังไม่ได้ข้อมูลอะไรมากนักประเด็นที่ต้องสอบเพิ่มเติมหลักๆต้องดูหลักฐานเพิ่มเติมว่ามีการให้ปากคำอย่างไรจะได้นำคำให้การมาตรวจสอบเพิ่มเติมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ด้านตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้พาตัวนายอัศวินโชติพนังหรือดร.วินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายหลังถูกจับกุมในขบวนการทุจริตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นได้ที่สปป.ลาวโดยได้นำตัวออกทางประตูด้านข้างของตึกเพื่อหลบนักข่าวที่เฝ้าอยู่ด้านหน้าเดินทางไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมภายหลังให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีหลังจากนี้จะนำตัวขอฝาก ขังพร้อมนายพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีในวันพรุ่งนี้ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรร

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 21:08 น.กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเก๋าเก่งเกมนะครับยังอยู่กับพี่โจยี่พลชาติแล้วก็ผมบอลสิรินัน
2: ท์ครับเรายังดูอยู่ในบรรยากาศฟุตบอลโลกนะครับบริษัทอสมทจำกัดชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20 บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับแล้วเลือกซื้อแพ็กเกจบัตร mcot super fan โหวตทีมที่ท่านชื่นชอบนะครับmcot super fan นี่ถูกที่สุดราคา20 บาทรับ10 โหวตที่จะได้ลุ้นของรางวัลหลักล้านของรางวัลก็มีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV super van นะครับ1 รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 5 รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24 รางวัลและ Go Gift Voucher 5 รางวัลนะครับมูลค่ารวม2,600,000 บาทนะครับเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569นะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนานนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้นะครับอย่าช้านะครับและขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาครับนะพี่บอลโหวตบ้างไหมนี่มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วเมื่อกี้เห็นพี่ป๋องกับพลทองพับก็มาร่วมแจมนะครับเพราะว่านี่เหลืออีก4ทีมอีก4แมตช์ด้วยกันชอบทีมไหนก็โหวตทีมนั้นนะครับมาลุ้นรับรางวัลกันแต่ก่อนอื่นนะพี่บอลแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับบราซิลชิง3ได้2ครับจาก FC เจ๋งนะครับบราซิลชิง3ครั้งได้2ครั้งในปี94แล้วก็2002จากพี่บอลสาริกานะครับเช่นเดียวกับอีกท่านหนึ่งข้อความเดียวกันนะครับลงท้ายด้วย365นะครับแล้วก็ทาง YouTube เช่นเดียวกันบราซิลชิง3ครั้งได้แชมป์2ครั้งครับนะครับนี่พูดผิดทีเดียวนี่มาทุกช่องทางเลยนะครับกราบขอบพระคุณนี่ผมเนี่ยนะกังวลว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะทำลายสถิติทุกอย่างเลยที่ทีม
1: ถ้าเกิดเข้าชิงแล้วได้สมัยที่สอง
2: แล้วก็เอ็มบัปเป้เนี่ยไหมเขาจะชิง3ครั้งซ้อนนะเขาเล่นฟุตบอลโลกครั้งที่3นะ
1: มันจะเป็นดาวฟันโลด้วยนะ
2: เออแล้วก็ถ้าเขาชิงนัดยิงนัดชิงอีกเนี่ยเขายิงนัดชิง3ครั้งซ้อนอีกเหมือนกันนี่คือสถิติที่น่ากลัวมากของฝรั่งเศส
1: คืนนี้ต้องรอดูกันนะว่
2: าทำให้ผมเพี้ยนไป
1: สเปนจะผ่านได้หรือเปล่า
2: ก็ส่งข้อความมาคุยกับเราได้นะชอบทีมไหนก็โหวตทีมนั้นแล้วก็เชียร์มาคุยกับเราได้นะครับ
1: แล้วอีกข้อความที่มาแก้ไขข้อมูลก็คือลามียอมาอายุครบ19 ปีนะครับ คือเกิดวันที่13 กรกฎาคม 2007นะครับเราไปบอกว่าอะไร18ใช่ไหม
2: คือถ้าคุณดูข้อมูลในวัน2วันนี้ยามายัง18อยู่ไง แต่พอผ่านเบิร์ธเดย์ไปแล้วเนี่ยก็แล้วแต่ว่าข้อมูลจากแหล่งนั้นน่ะเขาอัพหรือยัง
1: ตอนยูโร24มันจะแค่16ได้ยังไง
2: 16เข้า17
1: แต่ว่ามันต้อง17ตอนนัดชิงแล้วก็มาครั้งนี้ก็19
2: ก็แบบนี้นะตัวเลข
1: ก็ขอบคุณ
2: ผิดเพี้ยนนิดหน่อยก็ต้องกลับขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่าน
1: FC เจ๋งคุณตั๊กกี้ FC แม่สอดนะฮะมาระบุ
2: เราต้องรีบแก้ไขก่อนเพราะเดี๋ยวใครฟังช่วงแรกใช่ไหมแล้วไปบอกต่อกันไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเลยเถิดกันไปนะครับขอบพระคุณมากนะครับ
1: อ่ะมาที่เรื่องของฟีฟ่าที่เราเกิดกันไว้ในเบรกที่แล้วนะว่า
2: ซีเรียสไหมอ
1: ะไรนะ
2: ซีเรียสไหมซีเรียสไหมแบบว่า
1: ไม่คืออย่างที่พี่จุ้ยบอกถูกแล้วว่าก่อนหน้านี้ทำไมมันอยู่มีกระแสข่าวว่าไอ้ทางด้านของ

0: ก็คืออร์เจนติน่าปารากวัยแล้วก็
1: อุรุกวัย
0: อุรุกวัยอ่ะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพ2
1: อันนี้ทางฝั่งซ้ายมาทางลาตินอเมริกา
0: ก็เหตุผลที่ FIFA เลือก3ประเทศทางลาตินเนี่ยเพราะว่ามันจะฉลองครบรอบ100ปี
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันก็เหมือนเรากลับไปจุดเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยที่อุรุกวัยใช่มั้ยที่เขาเป็นเจ้าภาพครั้งแรก
1: อ่ะใช่เป็นเจ้าภาพครั้งแรกเมื่อปี1930แล้วก็อุรุกวัยเนี่ยชิงกับอาร์เจนตินาไง
0: ใช่
1: เขาก็เลยให้ล้ำลึกหน่อยเอาอาร์เจนตินาเป็นเจ้าภาพด้วย
0: แล้วปารากวัยมาเกี่ยวอะไร
1: ส่วนปารากวัยเนี่ย เขาเป็นสถานที่ตั้งของคอนเมโบ
0: สหพันธ์อเมริกาใต้
1: ของอเมริกาใต้เขาแจมสักนิดนึงเพราะว่าโอกาสแบบนี้เนี่ยไม่ได้มาบ่อยปารากวัยเดี๋ยวจะเป็นเจ้าภาพลำบากก็เอาสักนัดนึง
0: แต่ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็น48หรือ64มันอาจจะขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งสมัยหน้า
1: คือจริงๆเขากำหนดไว้เดิมนะพี่บอลนะผมไปดูแล้วเนี่ย48ทีมเนี่ยใช้ในครั้งนี้เป็นครั้งแรก
0: ใช่ใช
1: ่ครั้งต่อไปก็ยัง48ทีมอยู่
0: เดี๋ยวรอดูผมเห็นว่าทางด้านของอินฟานติโน่เนี่ยเขาออกมาพูดเหมือนกันอยากจะเพิ่มเป็น64ในครั้งหน้าเลย
1: แต่เนื่องจากว่าเขาดูครั้งนี้แล้วเนี่ยมันโอเค
0: ใช่
1: มันโอเคปั๊บเนี่ยฟุตบอลโลกครั้งต่อไปเนี่ยยังไม่ได้มีการแบ่งโควต้ากันหมายถึงว่า48ทีมนี้ยังอยู่แบบนี้ถ้าคุณจะเอา64ทีมเนี่ยการแบ่งเพื่อเตะคัดเลือกอ่ะเขาก็จะต้องเริ่มทำ
0: ใช่
1: เขาก็เลยโยนเรื่องนี้เข้ามาม
0: ันจะใช้เวลาประมาณ2ปีแหละ
1: ครับ
0: ในรอบคัดเลือกเพียงแต่ว่ามันเหมือนเป็นการหาเสียงด้วยหนึ่งนะครับเพราะว่าการเพิ่มจำนวนทีมอ่ะมันต้องมีคนเห็นชอบมากกว่าคนไม่เห็นชอบซึ่งคนต่อต้านมีนะมีจำนวนเยอะด้วย
1: มี
0: เพราะว่าเขาก็มองว่ามันจะทำให้ด้อยค่าลงไปจำนวนทีมเยอะมันอาจจะแบบเหมือนรอบแรกครั้งเนี้ยมันมียิงกัน70 80อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปถ้าเกิดคุณเพิ่มจำนวนทีมซึ่งทีมที่อ่อนเนี่ยมันอาจจะได้เข้ามาได้แต่มันอยากจะทำให้ฟุตบอลโลกเนี่ยมันเหมือนคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยมันลดด้อยน้อยลงไป
1: ไม่สนุกอ่ะแล้วพอถึงเวลาจริงก็ทีมสมมติทีมซีด1ใช่ไหมเจอกับทีมซีด4ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยมันจะห่างเกินไป
0: แต่มันก็ดีกว่า48อ่ะความรู้สึกผมนะ
1: แล้ว
0: 48เนี่ยพอมันต้องมาเอาอันดับ3ที่ดีที่สุด8จาก12ทีเนี่ย
1: ครับ
0: ผมรู้สึกว่าไอ้ทีมหลังๆเนี่ยมันได้เปรียบแล้วมันจะทำให้มันมีข้อเปรียบเทียบไงในการที่เอาอันทีมอันดับ3เนี่ยมันกลายเป็นข้อเสียของการมีแค่48ทีม
1: ครับ
0: แต่การมี64ทีเนี่ยมันหมายถึงว่ามันจะเอาแค่แชมป์กับรองแชมป์ใช่ไห
1: ม
0: มันจะมีทั้งหมด3จะมีทั้งหมด16กลุ่ม
1: โอ้โห
0: 16กลุ่มมันจะเอาแชมป์กับรองแชมป์ก็รวมเป็น32ทีมพอดี
1: แต่แล้วมันน็อกกันเหมือนครั้งนี้ใช่ไหมเริ่มน็อก32
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการชิงประธานฟีฟ่าครั้งต่อไปเนี่ยมันจะจัดขึ้นในเดือนมีนาการประชุมใหญ่ของฟีฟ่าจะมีขึ้นในช่วงมีนาคมปี2027ซึ่งทางด้านอินฟานติโน่เนี่ยจริงๆเนี่ยเขาเข้ารับตำแหน่งครั้งแรกเนี่ยปี2016
1: เขาสมัยละ4ปีใช่ไหม
0: ใช่สมัยละ4แต่ว่าตอนที่เขาเข้ามาครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นมันช่วงที่เซฟแบตเตอร์มันโดน
1: ที่มีปัญหา
0: ใช่โดนขับโดนจับโดน
1: เรื่องดีๆทั้งนั้น
0: โดนคดีอ่ะนะครับตอนที่เข้ามาวาระครั้งแรกมันรับช่วงต่อเพราะฉะนั้นวาระแรกเขาแค่3ปี
1: ไม่เต็มสมัยนะ
0: ใช่2016ถึง2019
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้ว2019ถึง2023เนี่ยเป็นสมัยแรก
1: ที่เต็มสมัย
0: ใช่แล้วก็2023ถึง2027เนี่ยนับเป็นจริงๆอ่ะต้องเป็น3วาระถูกไหม
1: ครับ
0: เพราะเขาถูกเรื่องมาเนี่ยตั้งแต่ปี2016เป็น3วาระแต่ด้วยครั้งแรกมัน3ปีแล้วประธานไอ้กฎฟีฟ่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นประธานได้ไม่เกิน3วาระถูกไหม
1: ครับ
0: เขาก็เลยไปคุยกันว่าไอ้วาระแรกเนี่ยสรุปแล้วไม่นับก็เลยทำให้อินฟานติโน่เนี่ยได้โอกาส
1: ได้
0: โอกาสลงสมัครชิงตำแหน่งประธานอีกครั้งนึง
1: อีกสมัยหนึ่ง
0: ในปีหน้า
1: ครับ
0: ซึ่งมันจะถ้าสมมติว่าเขารับตำแหน่งได้ตำแหน่งอีกทีเนี่ยมันก็จะเกินโควต้าด้วยซ้ำนะที่เขาจะให้แต่ละคนเนี่ยได้แค่3วาระฝ่าวาระเนี่ยมันควรจะได้แค่12ปี
1: ครับ
0: อย่างถ้าเกิดอินฟานติโน่ได้มันจะยืดเป็นถึง15ปี
1: เป็น15ปี
0: ใช่
1: ก็ถือว่า12อ่ะแหละแล้วอีก3ปีนั้นแถม
0: ซึ่งอินฟานติโน่เนี่ยตอนนี้เขาได้รับเสียงโหวตเสียงเหมือนเพราะว่าการที่จะชิงตำแหน่งประธานเนี่ยคุณต้องได้รับเสียงโหวตรับรองอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ซึ่ง AFC คือตอนนี้ FIFA มีสมาชิกทั้งหมด211ประเทศ
1: ครับ
0: ยุโรปเนี่ยมีสมาชิกเยอะสุด55อเมริกาแอฟริกาเนี่ยรองลงมา54 เอเชียก็ลองลงมา
1: ที่เป็น FIFA Member อย่างเงี้ย

0: เพราะว่ามันจะมีคนที่จะโหวตประธานฟีฟ่าได้เนี่ยทุกคนมีเสียงเดียวเท่ากันหมด
1: ครับ
0: ก็คือชาติละ1เสียง
1: 211
0: ประเทศนี่แหละที่จะต้องเป็นคนโหวตเลือกประธาน
1: อ่า
0: ซึ่ง AFC แอฟริกา
1: ครับ
0: อเมริกาใต้รวมกัน3ทวีปเนี่ยประมาณ100กว่าเสียง
1: ที่เป็นฝั่งอินฟานติโน
0: ใช่ที่เขารับรองอินฟานติโนให้ชิงตำแหน่งประธานอันนี้คือเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: แต่ครั้งนี้ปัญหาเพราะไอ้3ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะอินฟานติโนนี่ไม่มีคู่แข่งเลยไม่มีคู่แข่งเลย
1: ครับ
0: คือแค่โหวตรับรองให้มันเป็นธรรมเนียมประเพณีไป
1: ไม่มีใครมา
0: ไม่มีใครท้า
1: ชิงชิงเก้าอี้ใช่ไหม
0: ใช่ให้มันรู้สึกว่าเออได้รับเลือกมาแบบไร้เขาเรียกอะไร
1: ไร้คู่แข่งนอนมานอนมา
0: เอกฉัน
1: เอกฉัน
0: ไม่มีคู่แข่ง
1: คือถ้าเกิดไม่มีใครมาชิงตำแหน่งกับพี่บอลเนี่ยนะก็ต้องให้ที่ประชุมเนี่ยยกมือรับรอง
0: ใช่ให้รับรอง
1: แค่นั้นไม่ได้มีการเลือกตั้งแข่งกันแบบนั้น
0: แต่ครั้งนี้เนี่ยประเด็นมันก็คือยูฟ่ากับฟีฟ่ามันมีงัดข้อกันตั้งแต่ตรงจังหวะบาโลกันแล้วทางฟีฟ่ามันไปรับสายจากโดนัลด์ทรัมป์แล้วยูฟ่าก็ประกาศบอกเฮ้ยคุณให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงได้ยังไง
1: อันนี้ชักไม่ชอบใจละ
0: เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาก็เลยชูประเด็นขึ้นมาว่ามันต้องหาคนมางัดละ
1: มาเป็นแคนดิเดตหน่อยนะ
0: แล้วก็ชูธงว่าต้องการเข้ามากวาดล้างให้มันโปร่งใสอะไรอย่างเงี้ยนะอ
1: ี
0: กฝ
1: ั่
0: งนึงเขาจะชูประเด็นแต่เซเวอรินเนี่ยไอ้ที่ตัวตั้งโดตีประธานยูฟ่าย
1: ูฟ่านะครับ
0: ประกาศจะไม่ลงแต่ก็ต้องไปหาคนอื่นมาแทนไง
1: ต้องมีนอมินี
0: ตอนแรกก็จะไปเอานัสเซอร์ไม่ใช่สิ
1: ใคร
0: เอาเคลฟี่
1: เคลฟี่เฟสเชเหรอ
0: ของเฟสเช
1: ครับ
0: ซึ่งเขาก็ไม่อยากงั้นไงเขาก็เหมือนว่าเฮ้ยลงไปมันก็เสี่ยง ใช่ไหม
1: เสี่ยงอะไรอ่ะ
0: เอาอยู่ๆก็ไป
1: บอกถ้าไม่ได้มัน
0: สร้างศัตรูทำไม
1: อ๋อแล้วก็แบบมางัดกับเขานี่ก็เรื่องใหญ่นะ
0: แต่อย่างที่ผมบอกอ่ะถ้ายูฟ่าลงเนี่ยมันมีโอกาสตรงที่ว่าสมาชิกเขาอ่ะ55ชาติเขาไปแล้ว
1: แล้วเขาหนาแน่นหน่อยนะ
0: แล้ว
1: เซฟรินเขาก็
0: ใช่ไหมเขาก็มี power
1: มีบารมีพอสมควร
0: เผื่อก็อาจจะมาแย่งเสียงจาก AFC ได้แล้วก็ยังมีอเมริกาเหนืออเมริกากลางที่เขาก็40กว่าชาติอ่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งมันจะสูสีกันมากถ้าชิงกันนะ
1: เอ้ยฝั่ง AFC เนี่ยนะฝั่งเราเนี่ยนะชอบอินฟานติโนใช่ไหม
0: คือได้ผลประโยชน์ไง
1: หนับหนุนใช่ไหมหนับหนุน
0: ไม่หรอกแต่ว่ามันก็มีความแตกแยกกันเกิดขึ้นเหมือนกัน
1: เอาเหรอ
0: ถ้าไปดูหลังๆมาก็จะเริ่มเห็นรอยร้าว
1: เพราะว่าเพิ่มเป็น64ทีมผมก็มีโอกาสไง
0: ใช่ก็มีโอกาสตรงนี้อาจจะเอเชียอาจจะเทเสียงให้อินฟานติโนก็ได้
1: นี่มันชอบตรงนี
0: ้แต่ต้องดูโควต้าก่อนว่าจะให้มาเยอะแค่ไหนเพราะ48เพิ่มมา64มันเพิ่มมาอีกเท่าไหร่16ทีมใช่ไหมไอ้16ทีมเนี่ยมันมีตั้ง 5-6 โซนมันก็ต้องโยนให้
1: เฉลี่ยกันไป
0: และไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยยุโรปมันเก่งกว่าใครเพื่อนเลย
1: ต้องดูผลงานด้วย
0: มันก็ต้องได้โควต้าเยอะอีกใช่ไหม
1: พูดมีเหตุผลเนี่ย
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยูฟ่าเขาจะงัดตรงที่ว่าเหมือนเขาหาเริ่มจะหามองแบบหาตัวแทนตัวที่จะขึ้นมาท้าชิงกับอินฟานติโน
1: ครับยังหาไม่ได้เลยนี
0: ่ปรากฏว่ามีอยู่คนหนึ่งที่เขาก็เสนอตัวแล้วก็ยูฟ่าเขาก็เล็งเห็นประสิทธิภาพ
1: เอาแล้ว
0: ชื่อดาริอุสมิโอดูสกี้เป็นนักธุรกิจชาวโปแลนด
1: ์ครับ
0: เจ้าของทีมดังของโปแลนด์อ่ะ
1: ใครทีมอะไรลิเกียวอซอ
0: ทีมดังของเขาอ่ะใช่ไหมลิเกียวอซอเนี่ยแหละ
1: ใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่ก็ปรากฏว่าม
1: ายังไงเนี่ยคนนี้
0: คนนี้แหละเขาคาดการณ์กันว่าจะมาท้าชิงตำแหน่งประธานฟีฟ่าในต้นปีหน้า
1: เหรอแต่ที่ผ่านมาไม่ได้มีบทบาทโปรไฟล์อะไรที่แบบเกี่ยวกับฟุตบอลระดับสูงเลยนะ
0: ใช่แต่ว่า
1: ไปหามาได้ยังไง
0: ก็เขาเป็นผู้บริหารคนสำคัญของยูฟ่าเหมือนกัน
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ออกหน้าก่อนหน้าน
1: ี้ใช่
0: แต่ว่าเขาก็มี power ในฟีฟ่าเขาก็มีตำแหน่งนะ
1: มีใช่ไหม
0: มี
1: แสดงว่าอันนี้เป็นแบบแผนกหลังบ้าน
0: แต่เขาเนี้ยเหมือนยูฟ่าจะผลักให้เขาออกมายืนด้านหน้า
1: อันนี้ผลักออกมาหน้าบ้านแล้วอะไรแบบเนี้ย
0: แล้วก็คงถ้าท้าชิงจริงอ่ะผมว่าครั้งต่อไปเนี่ยสู้กันมีนาคมปีหน้าน่าจะสูสี
1: ก็จริงนะถ้าเกิดเอาเซฟรินมาออกหน้าเนี่ยภาพมันดูขัดแย้งเกินไป
0: ใช่เพราะยูฟ่า
1: ดูแข่งแย่งแข่งขันกันมากเกินไปแบบนั้นไหมเพราะแบบฟีฟ่าฟุตบอลโลกเนี่ยมันต้องหนึ่งเดียว
0: แต่ยูฟ่าจริงเขาก็เป็นเอกเทศอยู่แล้วนะหมายถึงว่าด้วยความเป็น power ของเขาอ่ะ
1: ใช่
0: เ คือยูโรเนี่ยใครก็มายุ่งกับเขาไม่ได
1: ้ครับ
0: หรือกฎเกณฑ์ที่ฟีฟ่าเอามาใช้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ยูฟ่าก็ประกาศไม่เอานะอย่างเอามือป้องปากแล้วก็จะใบแดงเลยอย่างเงี้ยยูฟ่าเขาก็ไม่เอา
1: เนี่ยกฎกติกาบางทีก็ใช้ไม่เหมือนกัน
0: ใช
1: ่เฮดทูเฮดมั่งประตูได้เสียมั่งก็แล้วแต่เพราะว่าเขามีของเขาอ่ะ
0: ยูฟ่าเขาก็มองว่าเขาก็ใหญ่
1: นะเขาก็แข็งของเขาอยู
0: ่แต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่หลายคนเริ่มจับจ้องแล้วเพราะว่าฟุตบอลโลกครั้งหน้าปี2030เนี่ยก็จะดูว่านโยบายค่อนข้างแตกต่างกันเผลอๆเนี่ยยูฟ่าอยากจะลดจะเหลือ32ทีมด้วยซ้ำ
1: เดี๋ยวยูฟ่านี่เขาคือฟุตบอลมาตรฐานสูงอะนะมองว่า48มันเยอะไปงี้ฮะ
0: ใช่เขาคือเอาง่ายๆเลยนะเหตุผลหลักๆเลยที่ยุโรปมันไม่ชอบนะ
1: ครับ
0: คือเวลามันไปเตะแล้วมันกำศึกอะเข้ารอบลึกใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วนักเตะกว่าเนี่ยเดือนหน้าเปิดฤดูกาลเนี่ยบางคนยังเตะอยู่เลยมีเวลาพักน้อย
1: อ๋อ
0: เขาบอกว่ามันหนักเกินไป
1: มากไปใช่ป่ะ
0: ใช่มันเตะกันแบบเยอะเกินไป
1: อันนี้ก็เป็นปัญหาของทีมฟุตบอลระดับนั้นเหมือนกันนะ
0: ใช่แล้วโดยเฉพาะยุโรปอย่างเอเชียแป๊บเดียวตกรอบอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่คิดมากขอไปมีส่วนร่วมเฉย
1: ๆนี่พี่บอลพูดเงี้ยถูกเลยแต่มองเห็นภาพชัดเลย
0: แต่ยุโรปเนี่ยเดี๋ยวเดือนสิงหาเปิดฤดูกาลปุ๊บเนี่ยบางคนกลับไปเผลอต้องไปซ้อมเลย
1: ม
0: ีซีซั่นเลย
1: ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อน
0: แต่ว่ามันก็ต้องให้เวลาแหละอย่างพวกอังกฤษพวกสเปนฝรั่งเศส
1: ที่เขาหลับลึกๆมาเนี่ย
0: ใช่นักเตะพวกนี้ยังไงมันก็ต้องได้พัก
1: ต้องได้พัก
0: ก่อนที่เผลอๆก็ต้องให้เวลาเผลอๆทีมที่ได้แชมป์ด้วยนะมันต้องไปฉลองโน่นนี่
1: จริง
0: ใช่ไหม
1: คือเขาก็ต้องได้พักตามสิทธิ์ตามเกณฑ์ตามของเขาอะนะพี่บอลพูดมานี่นะชัดเจนเลยว่านี่เป็นปัญหาของฟุตบอลระดับสูงเตะมากนี่ไม่ชอบไม่อยากให้จำนวนมันเพิ่ม
0: มองแล้วว่ามันที่คนเสี่ยงต่อต้านหนึ่งนอกจากความห่างชั้นของทีมที่64มันต้องมีแบบห่างกันเยอะอยู่ละและที่สำคัญคือพอมันเตะกันเยอะเนี่ยย
1: ุ
0: โรปเขามองว่ามัน
1: มากไปเดี๋ยวมันจะกระทบต่อคุณภาพ
0: และยิ่งปาดิโน่บอกว่าจะเอา2ปีครั้งอีกคือ
1: จริงนะมันมองคนละมุมจริงนะอย่างเอเชียเนี่ยพี่บอลบอกเอายุโรปเขาไม่ค่อยชอบ
0: เ
1: อเชียนี่ชอบถูกป่ะจาก8ทีมตอนนี้8ทีมใช่ไหมขอสัก12เนี่ยโอ้ยทุกทีมเลยมีโอกาสหมดอ่ะมันมองคนละมุมจริง
0: ๆแล้วก็หลังจากปี2030 2034เนี่ยซาอุดีเขาจะเป็นเจ้าภาพ
1: ใช
0: ่ปัญหามันก็จะเหมือนไอ้กาตาร์เนี่ยแหละคือคุณจะต้องไปเตะปลายปีหรือเปล่
1: า
0: เดี๋ยวมันก็จะมีวุ่นวายอีก
1: ผมติดแอร์ให้ติดแอร์ทุกสนามมีปัญหาอะไรไหมเฮ้ยเพราะซาอุเขาเจ้าภาพเดียวเนี่ยนะ
0: ใช่มันไม่มีตอนแรกอะอาเซ
1: ีย
0: น
1: เนี่ยเดียว
0: แรกตอนแรกอาเซียนเนี่ยก็คือจะจับมือกันหลายประเทศใช่ไหม
1: ครับ
0: มีไทยมีมาเลอินโดเวียดนามอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแล้วพอสรุปกันไม่ได้อินโดก็ตอนแรกจะไปจับมือกับออสเตรเลียนิวซีแลนด
1: ์
0: ก็ตกลงกันไม่ได้อีก
1: เออ
0: แล้วก็คงเจอทีเด็ดของซาอุอะไรเข้าไปสรุปไล่คู่แข่ง
1: คือซาอุยังไงเขาดูแล้วเขาต้องการจัดอยู่แล้ว
0: ใช่อ
1: ีเวนต์กีฬาอะไรก็ได้ระดับโลกอ่ะเขาพร้อม
0: แล้วเขาคงไม่อยากเหมือนกาตาร์ที่สุดท้ายแล้วต้องมาโดนเรื่องคอร์หาว่ามีการยัดเงินใต้โต๊ะอะไรต่างๆนะแล้วก็โดนตรวจสอบเรื่องแรงงานเถื่อนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยกาตาร์โดนหนักจัดหนักเลยอ่ะ
1: คือถึงเวลานี้นะเจ้าภาพฟุตบอลโลกเนี่ยนะคุณไม่ต้องไปแย่งกันจัดแล้วโอกาสเจ้าภาพร่วมเนี่ยสูงมาก
0: ใช่เดี๋ยวนี
1: ้ในแต่ละครั้งนะแล้วถ้าเกิดคุณเป็นประเทศที่แบบอยากจะจัดอย่างเป็นโซนอ่ะออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือไทยกับมาเลอินโดเวียดนามอะไรก็ตามเนี่ยคุณก็ร่วมมือกันให้ดีสามัคคีกันให้ดีแล้วก็คือพอยื่นจัดเป็นเจ้าภาพมันตามวงรอบอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นละ
1: คือซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะเอเชียใช่ป่ะพอถัดออกไปอ่ะผมเคยได้ยินข่าวว่าจีนจะเอาแต่มันติดกันเกินไป
0: แต่เนี้ยพอมันเป็นไม่ได้หมดแหละหรืออาจจะกลับไปอเมริกาอีกก็ได้
1: ใช่
0: หรือเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเขาให้อิสระอย่างอเมริกาใต้เขาอาจจะไม่มีความพร้
1: อม
0: แอฟริกาอาจจะไม่มีความพร้อมอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆอ่ะมีเหลือแค่ทวีปเดียวที่ยังไม่เคยได้จัด
1: อะไร
0: โซนโอเชียเนียนี่แหละ
1: แล้วล่ะก็เราไม่นับใช่ไหมเราเป็นเอเชียใช่ไหมไทย
0: ซึ่งออสเตรเลียมันตอนนี้มันกระโดดมาอยู่เอฟซีแล้วใช่ไหมถ้ามันไปจับมือกับนิวซีแลนด์เนี่ยมันก็จะแบบเหมือนเป็นสองโซนไง
1: ได้เพราะว่าเขามาเตะกับเอฟซีเฉยๆประเทศเขายังอยู่ติดกันอยู่ก็เอาเป็นในฐานะโซนโอเชียเนียได
0: ้จริงๆก็อยากให้พวกเขาได้จัดแหละมันจะได้ครบไปหมดนะ
1: เจงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดถึงการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับ เดี๋ยวนี้เจ้าภาพร่วมค่อนข้างโอกาสสูงใช่ไหมอย่างที่เราพูดกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติไทยเราเนี่ยนะ

0: ร่วมมือกันให้อาเซียนเนี่ยมันแข็งแกร่งแล้วถ้าไปยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ว่าโซนไหนก็ตามนะคุยกับเขาดีๆล็อบบี้ให้ดีๆวางแผนกันดีๆมันเรียงกันไปได้ไม่ต้องไปแข่งแย่งกันในการเป็นเจ้าภาพ
1: ไม่หรอกด้วยความที่อเมริกาตั้งมาตรฐานเอาไว้สูงมากเรื่องสนามเขาที่จุคนดู 7-8 หมื่นมันเป็นของธรรมดา
0: เ
1: ออคืออาเซียนนะมันมีอยู่ไม่กี่สนามที่จุคนดูได้เกือบแสนนะก็มีที่อินโดกับมาเลย์นะ
0: ครับ
1: ของไทยต้องสร้างใหม
0: ่คือถ้าเราจะไปแจมเหมือนเขาในฐานะรวมกัน
1: อาเซียนนะ
0: สัก4ชาตินะท่านต้องมีของเรานะต้องมีสนามสัก4สนามในระดับมาตรฐานเอาแค่4สนาม
1: ยิ่งถ้าเกิดเพิ่มเป็น64ทีมด้วยนะ โอ้โห
0: ไปไกลแล้วเกิน
1: มันต้องดูหลายอย่าง
0: ความ
1: พร้อมมีอุ้ยมันเยอะแยะ
0: มองในภาพรวมนะมันคือการพัฒนาประเทศนั้นๆแหละพัฒนาประเทศคุณนี่แหละแต่ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคราวนี้เนี่ยนะมาตรฐานสนามก็สูงมากนะเพราะต่อไปเนี่ยผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องเหมือนสนามที่อเมริกาทุกครั้งน้อยลงได้ 50,000-60,000 ลงมาได้
1: ที่เห็นที่ทางซาอุดีอาระเบียเขาตั้งวางแผนไหมในฟ
0: ุ
1: ตบอลโลกที่พวกเขาจะเป็นเจ้าภาพปี2034
0: อ่ะ
1: พี่เห็นที่ว่าเขาจะสร้างตึกขึ้นมา
0: ครับ
1: แล้วเอาสนามฟุตบอลเนี่ยไปอยู่ด้านบนสุด
0: เห็น
1: ไอ้สนามไอ้ตึกก็สูงนะและคิดดูไอ้สนามไอ้อัศจรรย์ที่จุคนดูได้ 80,000 คนอ่ะ
0: ครับ
1: ไปอยู่บนตัวตึกที่มันสูงที่สุดอ่ะ
0: นั่น
1: แหละเขาคิดยังไง
0: แล้วก็นอนที่นั่น
1: แหละแล้วคิดดูคนคุณเชียร์ไปแล้วอยู่ที่สูงที่สุดอ่ะ
0: นักบอลนอนที่นั่นด้วยนะสนามซ้อมไปซ้อมข้างๆอะไรแบบนั้นเลย
1: คิดถึงขาไปแล้วขากลับด้วยนะลิฟต์มันกี่ตัว
0: ไอ้ที่เราเห็นภาพนั้นน่ะมันไม่ใช่ AI ใช่ไหมคือไม่ใช่มันต้องสร้างภาพขึ้นมาใหม่แล้วแหละแต่ว่าข่าวเนี่ยเป็นข่าวจริงใช่ไหมว่า
1: ใช่คือเขาวางแผนเอาไว้ว่าจะตั้งใจทำแบบนี้แหละให้มันมีเอกลักษณ์เลย
0: คือผมเห็นข่าวนึงนะเขาบอกว่าซาอุดีอาระเบียเนี่ย2034ที่จะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเนี่ยเขาจะสร้างสนามใหม่นั่นแหละที่ชื่อว่า King Salman International Stadium นะครับที่ริยาดซาอุดีอาระเบียสำหรับฟุตบอลโลก2034นะครับความจุนี่ประมาณ 92,000 ที่นั่งเนี่ยก็คือเขาต้องทำอยู่แล้วแหละเพราะเขาจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกอยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้ามันถึงขั้นอยู่บนตึกสนามลอยฟ้าอะไรเงี้ยโอ้ไปถึงไหนเลยเนี่ย
1: มันคิดว่า
0: จินตนาการไม่ออกจริง
1: ใช่ผมคิดแค่ว่าสมมติดูเสร็จแล้วไอ้ขากลับ
0: ขาม
1: ันจะมีสไลเดอร์ให้เราขึ้นลง
0: ลงลิฟต์แซ่จะเป็นลงสไลเดอร์ทำไม
1: 80,000 คนอย่างเงี้ย
0: เนี่ยคือเทคโนโลยีคือไปถึงไหนแล้วไม่รู้ฟุตบอลแห่งโลกอนาคต
1: นึกภาพไม่ออกนี่นึกภาพไม่ออกอ
0: ันนี้ของแท้ถ้าไม่ใช่ AI นะสมมติว่าข่าวนี่มันเป็นข่าวลวงเราเนี่ยเราก็พร้อมที่จะให้ลวงนะเราอยากจะเห็นจริงๆว่าเป็นแบบนั้นแต่อีกอันนึงอ่ะที่เคยบอกพี่บอลไปเนี่ยจีนเขาก็มีแผนของเขาแต่ไม่ใช่2038ก็ได้อาจจะไป2042หรืออะไรก็ได้เพราะว่าตอนนี้เมืองแต่ละรัฐของมณฑลของจีนเนี่ยเขาสร้าง
1: ใช่เขามีศักยภาพอยู่แล้ว
0: เขามาจนแบบแล้วถ้าเกิดเขาต้องการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะผมเข้าใจว่าเขาต้องการเป็นแค่ชาติเดียว
1: ก็เพราะว่าประเทศเขาใหญ่
0: ใช่
1: สามารถเดินทางไปหลายๆเมืองได
0: ้กำลังทำอยู่ก็ท่านจะได้เห็นจากสนามกีฬาธรรมดาที่จัดหางโจไปเนี่ยเอเชียนเกมโอ้โหสวยงาม
1: เผื่อเขาไปจัดในหุบเขาอะไรสักทางนึง
0: แ
1: บบ
0: มีตอนเอเชียนเกมที่กวางโจอ่ะสนามฟุตบอลแห่งหนึ่งอ่ะเขาอยู่ในเขาเหมือนขุดภูเขาอ่ะแล้วก็มีสนามอยู่ในนั้น
1: อ
0: ่ะผมไปมาตอนนั้นจะชื่อเยซิวอะไรสักอย่างเนี่ยนะโอ้โหหรือคือแต่ละมณฑลเขาใหญ่ไงเขาสร้างสนามกีฬาได้ของเขาแล้วด้วยความที่ประเทศเขาใหญ่พลเมืองเขามากเนี่ยสนามก็เนี่ยสเปคก็ต้อง 60,000
1: แต่คนได้เป็นเจ้าภาพแน่แต่ว่าจะได้เป็นครั้งไหนยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูแต่ผมว่าเขาได้เป็นแน
0: ่เป็นแน่
1: คือศักยภาพเขา
0: เพราะว่าเขาจัดโอลิมปิกมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพ World Expo มาแล้วงานอีเวนต์ใหญ่ๆของโลกเนี่ยจัดมาแล้วก็จีนก็รอว่าเดี๋ยวฟุตบอลโลกจะครั้งไหนเท่านั้นเองนะครับอุ้ยพี่บอลนี่ทำให้นึกถึงเลยว่าเดี๋ยวอินฟานติโนจะได้ไหมเนี่ยแล้ว64ทีมเนี่ยมันเป็นไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยครั้งหน้าเลยนะ
1: ก็เดี๋ยวรอเนี่ยช่วงหาเสียงก่อนเลือกตั้งเดือนมีนาผมว่าเขาน่าจะใช้ประเด็นนี่แหละชูขึ้นมา
0: แล้วจนต้องมีข่าวความคืบหน้ามาเรื่อยๆนะแล้วคอยติดตามดูหลังจากฟุตบอลโลกเนี่ยจบลงแล้วนะครับแต่ตอนนี้นี่21:32 นพักอีกช่วงหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาเก่าเก่งๆไปในช่วงสุดท้ายนะครับ

0: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอลโลกสตอรี
2: ่คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี
3: ้ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: รางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: 21นาฬิกากับ35นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเก๋าเก่งๆก็ยังอยู่กับพี่โจยี่ชลชาตินะครับแล้วก็ผมบอลสิรินันก็เดี๋ยวก่อนไปดูข้อความแล้วก็ทาง Facebook YouTube ด้วยนะครับช่วงนี้ตลาดซื้อขายนักเตะก็คึกคักนะแมนยูนี่ก็เริ่มเปิดตัวอย่างโกสำรองแล้วก็ได้อะไรเนี่ยยูริติลมานไปอีกคนนึงใช่ไหม
1: ได้ยังอันนี้แบบคอนเฟิร์ม 100% แล้วใช่ปะ
0: เนี่ยเห็นเขาคอนเฟิร์มแล้วนะก่อนหน้านี้ก็ได้ใครนะซันโตส
1: ซันโตส
0: เดซันโตส
1: ซันโตสนะชัวร์แล้วก็เปิดเบอร์เสื้อละ
0: ใช่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมิดฟิลด์ติลมานนี่ย้ายมาจากวิลล่าค่าตัวเดี๋ยวผมดูก่อน
1: ค่าตัวอยู่แถวๆสัก35ถ้าเป็นปอนนะสัก35ล้านได้แถวนั้นนะยูโรก็ไปสัก40ละนะอันนี้ถือ
0: ผลงานดีกับเบลเยียมนะ
1: ดีๆ
0: ดีเลยอ่ะ
1: เป็นกัปตันทีมชาติเบลเยียมด้วยนะ
0: ก็ถ้าไม่มีทีมมอนนี้ไม่ได้เข้ารอบมาถึงขนาดนี้นะก็ถือว่าแมนยูก็ได้เพราะว่าตอนสมัยเขาเล่นเลสเตอร์เขาก็เป็นตัวหลัก
1: ครับ
0: นะครับเล่นได้ปีกก็ได้นะครับซึ่งแมนยูเองก็ฤดูกาลใหม่ก็จะได้เล่นในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วย
1: ครับ
0: ก็ต้องพยายามเสริมมากกว่านี้แหละผมเชื่อว่าแมนยูยังไม่ได้หยุดแค่นี้นะน่าจะมีเข้ามาเพิ่มอีก
1: บางด้วยความที่ฟุตบอลโลกอยู่ในสัปดาห์สุดท้ายแล
0: ้
1: วคนที่เขาไม่รู้จะเชียร์ทีมชาติอะไรแล้วเนี่ยใจจดจ่อละรอฟุตบอลลีกนี่เปิดฤดูกาลเดือนหน้าป่ะเดือนหน้านะ
0: วันที่21นะถ้าผมจำไม่ผิดอ
1: ่ะสิงหาคมนี่ก็
0: ใช่วันที่21สิงหานะ
1: คือต่อเนื่องกันไปเลยนะคือเดี๋ยวฟุตบอลโลกจบเนี่ยคุยกับพี่บอลแล้วเดี๋ยวทีมชาติไทยเราไงจะเล่นอาเซียนต่อไปเลยพักกันแป๊บเดียวก็โหกีฬานี่ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนดูกันอย่างต่อเนื่องเลย
0: ก็เลื่อนอ่ะจากเดิมมันต้องไปเตะปลายปีเขาว่าปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้มันก่อนเปิดฤดูกาลอะไรอย่างเงี้ยเผื่อว่าสโมสรเขาจะปล่อยตัวหลักมาอะไรอย่างเงี้ย
1: ปล่อยไหมปล่อยไหม
0: มันไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์เขาก็ไม่ปล่อยอ่ะ
1: เออ
0: ประมาณนี้อ่ะส่วนกีฬาอื่นๆตอนนี้นักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยก็กลับมาแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็ไปต้อนรับกันน้อยก็ปีหน้าได้ไปเล่นต่อในวอลเลย์บอลเนชั่นลีก
1: ดูไหมนะวันที่ชนะบราซิลเนี่ย
0: ดู
1: ป่ะโอ้โหเป็นไง
0: ก็บราซิลก็สำรองจริง
1: สำรองสำรอง
0: แต่ว่าเราชนะ 3-0 ก็ไม่ธรรมด
1: า
0: แล้วก่อนหน้านี้เราเคยเจอกันมาตั้ง22ครั้งเราชนะแค่ครั้งเดียว
1: เหรอ
0: วันกลางปีปี2017ชนะ 3-0 เหมือนกันหลังจากนั้นก็ไม่เคยชนะอีกเลยนะครับแพ้มาตลอดจนกระทั่งมาสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
1: คือว่าไป9ปีอ่ะถึงจะชนะบราซิลได้ครั้งหนึ่ง
0: แล้วแมตช์นั้นมันทำให้การันตีว่าทีมชาติไทยเนี่ยรอดตกชั้น
1: รอด
0: นะครับก็เลยทำให้ปีหน้าเนี่ยโมโนเขาก็หายใจโล่งซื้อสัญญาเล่น7ปีแล้วก็อัดฉีดเท่าไหร่รวมแล้ว4ล้านใช่ไหม
1: ที่ชนะในนัดสุดท้ายเนี่ยกับบราซิลเนี่ย2ล้าน
0: นะ2ล้านก่อนหน้านี้แมตช์ล้านที่บ้านเราอะนะ
1: ใช่
0: ก็เดินทางกลับมาแล้วก็เดี๋ยวจะมีต่อการแข่งขันวอลเลย์บอลซีวีลีกหร
1: ือ
0: ว่าเซาท์อีสเอเชียเนี่ยอาเซียน
1: ครับ
0: ซึ่งก็จะเจอพวกเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แผนเป้าหมายจริงๆอ่ะก็คือไอ้ซีวีลีกเนี่ยเหมือนอุ่นเครื่องแต่ชิงแชมป์เอเชีย
1: ต่อไปนะ
0: กับเอเชียนเกมนั่นแหละ
1: ใช่
0: ที่ญี่ปุ่นนะ
1: ครับ
0: อันนี้จะเป็นสองแมตช์สำคัญว่าเห็นโค้ชออสให้สัมภาษณ์ที่สนามบินเลยนะว่าตั้งเป้าไว้ติด1-3เพราะเรายังเป็นรองจีนกับญี่ปุ่น
1: ครับ
0: นะครับแต่ก็คือถ้าติด1-3มันก็จะมีเหรียญติดมือไง
1: อัน1-3นี่ทั้ง2รายการใช่ป่ะชิงแชมป์เอเชียกับ
0: ชิงแชมป์เอเชียแล้วก็
1: เอเชียนเกมด้วยนะ
0: ที่เขาตั้งเป้าไว้แต่ตอนนี้ก็คือเหมือนว่าจะเริ่มหมุนเวียนผู้เล่นแล้วล่ะที่กลับมาจากวอลเลย์บอลเนชั่นลีกที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็อาจจะมีเปลี่ยนตัวบ้าง
1: ครับ
0: คนที่เจ็บไปก่อนหน้านี้อาจจะกลับมาลงเล่นทันในซีเพราะมัน3ทัวร์นาเมนต์ติดเลยนะพี
1: ่ใช่
0: มันเนี่ยมันก็จะกำศึกค่อนข้างหนักแต่ทัวร์นาเมนต์ใหญ่จริงๆอ่ะผมว่าน่าจะเป็นเอเชียนเกม
1: ถูกต้อง
0: เอเชียนเกมเนี่ยคือมันมีเหรียญ
1: มันหวังด้วยแล้วคนดูจะหวังมากกว่าชิงแชมป์เอเชียซะด้วยซ้ำไป
0: แล้วก็ปีหน้ามัน2027
1: ครับ
0: มันก็จะเป็นปีที่จะคัดโอลิมปิกแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าอันนั้นอาจจะเป็นเป้าหมายสูงสุดเพราะว่าเรายังไม่เคยไปเล่นในโอลิมปิกเลย
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าเนี่ยนอกจากที่เราจะหวังไปโอลิมปิกแล้วอีกข่าวนึงที่เป็นข่าวดีคือ FIVB เนี่ยเสนอให้เราเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพสนามไฟนอลอีกครั้งนึงวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าคุณได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยคุณจะติด1-8อัตโนมัติเหมือนจีนเนี่ยจ
1: ี
0: นอันดับเขาไม่ติด1-8นะ
1: อยู่อ่ะไม่อยู่ใช่ไหม
0: ไม่อยู่ทีมโปแลนด์โปแลนด์มันจบอันดับ8
1: โปแลนด์ที่8
0: จีน ตะโปรแลนด์ออกไปเพราะตัวเองเข้าไปเสียเป็นอันดับแพ้แทน
1: เขาเป็นเจ้าภาพ
0: ด้วยสิทธิ์ตัวเองเป็นเจ้าภาพใช้สิทธิ์นี้แทน
1: แต่ก็รู้ตัวอยู่แล้วนะใช่ไหมโปรแลนด์ก็ต้องการได้ที่7นั่นแหละ
0: โปรแลนด์อ่ะนะสุดท้ายมันบี้กับญี่ปุ่นไงมันไปแพ้ไอ้2ต่อ3เซตอ
1: ่
0: ะก็เลยมาแข่งที่ญี่ปุ่นด้วยไง
1: เห็นไหมก็แต่ว่าเขาเป็นกฎกติกาได้เขาทราบดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเจ้าภาพเขาได้สิทธิ์นั้นตั้งแต่ต้นแล้ว
0: เพราะฉะนั้นกระแสวอลเลย์บอลตอนนี้ก็ถือว่ามาดี
1: ครับ
0: นะครับก็แล้วยิ่ง U18 เราเล่นดีด้วยก็ยังถือว่
1: า
0: เป็นกีฬาที่เป็นอันดับต้นๆ
1: อ
0: ่ะแฟนกีฬาค่อนข้าง
1: เหรอตอนเราชนะบราซิลเนี่ยมีคนเขาติงเหรอว่าโอ้ยบราซิลสำรองบราซิลเล่นไม่เต็มที่อะไรแบบนี้เหรอ
0: ก็อย่างที่โค้ชยะเคยประกาศผมว่าเรื่องนะแต่ผมขอฝากไปถึงโค้ชคีย์บอร์ดหน่อย ผมยังไม่กลับมาคุมทีมชาติแล
1: ้วนี่นะฝากบอกโค้ชยะหรือใครก็ได้นะอย่าไปโต้ตอบต่อล้อต่อเถียงมากกับโลกออนไลน์น่ะ
0: สู้เขาไม่ได้หรอก
1: ไม่งั้นมันไม่มีวันสงบนะ
0: ส่วนแบดมินตันอ่ะสัปดาห์นี้ก็มีอีกรายการนึงนะครับ Japan Open รายการที่ค่อนข้างใหญ่แหละระด
1: ับ
0: 4 750ก็วันนี้เนี่ยบาสกับเฟรมเนี่ยก็เปิดศึกสายเลือด
1: ครับ
0: นะครับก็เอาชนะคู่ของไทยเราเนี่ยแหละแล้วก็อีกคนนึงใช้เดียวก็คือ EQ EQ วันนี้ปราบทางด้านโจนาธานคริสตี้ได
1: ้ครับ
0: โจนาธานคริสตี้เนี่ยรายการใหญ่ซุปเปอร์ 1,000 ที่อินโดนีเซียที่บ้านเกิด
1: เขาได้แชมป์ป่ะ
0: ได้รองแชมป
1: ์คริสตี้ใช่ไหม
0: แพ้ไบรอัน
1: ครับ
0: ก็มาเป็นฐานะมือวางอันดับ4แล้วโดน EQ ตก
1: อื้อ EQ กําลังมานะกําล
0: ัง
1: มา
0: 2ต่อ0เกม
1: แรง
0: แล้วแฟนอินโดอ่ะคือ
1: ยังไง
0: เค้าคลั่งกีฬาแบบเนี้ย
1: ใช่
0: แล้วโจนาธานคริสตี้เนี่ยคือความหวังสูง
1: ซุปเปอร์สตาร์เค้านะ
0: เค้าก็หวังว่าเอ้ยถ้าชนะรายการนี้มีโอกาสขึ้นไปเป็นมือ1เลยนะแต่มาตกรอบแรกเลย
1: เพราะ EQ ใช่มั้ย
0: EQ เราโอ้โหโซเชียลนี่เดือดเลยอินโดแต่เขาพอเข้าใจเพราะว่า EQ อ่ะช่วงหลังเนี่ย
1: ครับ
0: ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาฟอร์มเขาแบบขึ้นลิฟต์เลยอ่ะ
1: ขึ้นเลยกำลังมาแรง
0: ปราบตัวมือดังๆเพียบ
1: เมื่อกี้ผมเตือนคนย่าไปละฝากบอกโจนาธานคริสตี้ด้วย อย่าไปซีเรียสนะแต่คุณแพ้จริงอ่ะแต่คุณแพ้ EQ นี่เป็นเรื่องแหมเราฝั่งเรานะโอ้ EQ เขาดีจริงๆตอนนี้กำลังมา
0: ก็ติดตามได้นะกอล์ฟทางชุกทูก็จะถ่ายทอดนะ
1: ครับ
0: ช่อง686
1: นี่ลืมไปเลยในแบดมินตันเพราะช่วงนี้ดูแต่บอลโลกไง
0: ใช่ดูบอลโลกดูกอล์ฟด้วยสลับกัน
1: ครับ
0: กอล์ฟก็มีจีโน่ลงแข่งเมเจอร์อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่บางทีก็หลงลืมไปนี่จะชวนพี่บอลไปดูบอลโลกในสวนไงที่คุย
0: อ๋อก็วันนี้จะมีถ่ายทอดสด2:00 ใช่ไหม
1: ครับ
0: ตอนเนี้ย4แมตช์สุดท้ายนี่ทางโมโนเขาสดฟรีทีวี
1: ฟรีหมดละอีก4นัดเลยนะ4นัดเนี่ย
0: ชิงที่3ด้วยแล้วก็รอบชิงชนะเลิศด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนนี้เขาก็มีจัดงานที่สวนรถไฟใช่ไหมพี
1: ่
0: เป็นยังไง
1: แต่ว่าวันนี้กับพรุ่งนี้นี่น่าจะไปปาร์ตี้กันที่สตูดิโอของโมโนอ่ะ
0: แต่ผม
1: แทน
0: คือเกมมันเตะที2แต่เขาบอกงานเนี่ยมันเริ่มเร็วด้วย
1: แต่เหรอ
0: คือคุณไปก่อนได้ 2-3 ชั่วโมง
1: นะที่สตูดิโอเขานะ
0: ที่สตูดิโอ
1: แต่ว่าในสวนนี้น่าจะเป็นนัดชิงไง
0: อ๋อเฉพาะนักชิง
1: เดี๋ยวไม่ก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองสอบถามผู้ฟังก่อนนะใครจะไปหรือไปมาแล้วนี่หรือใครอยู่ที่ถ้าตอนนี้2ทุ่มเนี่ยเขาลงทะเบียนดูคืนนี้นะที่สตูของเขาเนี่ยตอนนี้ก็หลายท่านก็อยู่ในงานแล้วนะครับก็นี่กำลังจะบอกว่าบรรยากาศฟุตบอลโลกมันเป็นแบบนี
0: ้
1: เปลี่ยนไปเตะตอนเช้า8 โมงเช้าก็ไปดูในสวนสาธารณะได้วันอาทิตย์ที่ผ่านไปเนี่ยที่อาร์เจนตินากับสวิต
0: 8โมงเช้า
1: แล้วก็นอร์เวย์กับอังกฤษก่อนหน้านั้นตี4อู้คนระดับหลักพัน 2,000 คนน่ะผมบอกอธิคมบอกว่าเฮ้ยไปดูกันมั้ยไปดูมั้ยอธิคมไม่ไปผมเห็นภาพปุ๊บเนี่ยผมก็นึกดีแล้วที่ผมไม่ไป
0: คนเยอะ
1: คนเยอะจริงๆถือว่ามันก็เป็นการดูบอลในอีกรูปแบบนึง
0: ก็มีบรรยากาศการเชียร์อย่างเงี้ย
1: ดูในสวนสาธารณะนะ
0: แล้วแต่ใครสะดวก
1: นี่ไงท่านผู้ฟังส่งเข้ามาล่าสุดบอกคืนนี้โมโนจัดดูบอลที่สวนรถไฟด้วยครับประตูเปิด5:30
0: นี่เขาก็เปิดก่อนเพื่อว
1: ่
0: าก่อนเกมนะ
1: ถ้าฟังแล้วก็ไปดูก็ยังได้นะดูในสวนตีสองอ่ะพี่บอลไม่คิดจะไปประสบการณ์มั้งเหรอ
0: กว่าจะจบตี4
1: ต่อเวลา ต่อเวลา
0: ว่าคุณต้องมีมอเตอร์ไซค์หรือรถไปเองอะ
1: เลยไฟไม่เปิด
0: ยังไม่เปิด
1: คุณวิ่งต่อสิออกกำลังกายสิแล้ว6โมงเช้าค่อยกลับโอ้ยทำไม่ได้นะครับขอบคุณมากท่านที่ลงท้าย049นะส่งมาแจ้งเราเพราะว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ไงพี่บอลก่อนที่มันจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยมันเห็นใช่ไหมไม่มียังไม่มีใครซื้อลิขสิทธิ์มาแบบเนี้ยไม่ดูหรอกเวลามันไม่ได้อะไรแบบนี้นะมีแต่คนไม่ดูเนี่ยออกมาให้ความคิดเห็นแต่พอเล่นมาจนถึงวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่า
0: ผม
1: สนุกอยู่ดี
0: แต่ส่วนตัวผมก็ยังมองว่าครั้งนี้เนี่ยคนไม่รู้นะความรู้สึกผมเองนะ
1: ครับ
0: อาจจะเป็นตัวเอาตัวเองแบบมองเองก็ได้นะ
1: ยังไง
0: ผมรู้สึกว่าคนดูไม่ได้แบบมันไม่ได้กระแสแบบเหมือน
1: ไม่ได้อินอะไรมากใช่ป่ะ
0: คือดูก็ได้ไม่ดูก็ได
1: ้ครับ
0: นะอาจจะเลือกดูเป็นบางคู่แต่ว่าด้วยทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยทีมใหญ่ๆมันเข้ามากันเยอะ
1: ครับ
0: ยิ่งพอมาถึงรอบ4ทีมนะมันน่าดูไปหมดเลยอ่ะ
1: ใช่
0: นะครับมันไม่ควรจะพลาดทั้งด้วยประการทั้งปวง
1: ใช่
0: แต่ก่อนหน้าเนี่ยไอ้รอบแรกๆผมว่าหลายคนก็เฉยๆนะไม่ดูก็ได
1: ้คือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าพอถึงเวลาแข่งขันกันจริงแล้วเนี่ยฟุตบอลโลกที่เล่นกันอยู่คุณจะดูทุกนัดก็ได้หรือดูบางนัด ก็แล้วแต่เราแต่ความสำคัญก็คือว่าด้วยความพฤติกรรมคนดูฟุตบอลเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมมันเปลี่ยนมันก็จะคล้ายๆเพรียวลงอ่ะจำนวนคนดูมากกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมเนี่ยเดี๋ยวจบครั้งนี้เนี่ยเราก็จะได้ทราบกันว่าเรตติ้งมันเป็นยังไงสำหรับฟุตบอลโลกที่ยังคงสนุกสนานอยู่นะครับขอบพระคุณข้อความทุกท่านเลยที่ส่งเข้ามาเดี๋ยวจะไล่เรียงกันไป
0: ไปดูข้อความเลยก็ได้นะ
1: ครับ
0: ช่วงท้ายแล้วเดี๋ยวไม่ทันไม่จบไปทาง SMS เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: กระทิ้งดูครับ90นาทีไม่แพ้อะไรเนี่ยไม่แพ้อะไร
1: ไม่แพ้และชนะใน90นาทีด้วยครับพี่หนุ่มเมืองเกินประมาณนี้นะ
0: คู่นี้มันมี
1: เขาชอบกระทิงเหมือนเราม
0: ีโอกาสต่อเวลาสูงมาก
1: คู่นี้แล้ว
0: คู่นี้รู้สึกว่าคู่นี้มันมีโอกาสต่อเวลาสูงแต่ว่าผมก็ยังเชียร์สเปนนะ
1: ครับ
0: ผมก็ยังรู้สึกว่ามันทีเด็ดทีขาดเนี่ยฝรั่งเศสมีดีกว่าแต่ผมยังมองลึกๆว่าลามินยามามันอาจจะมาแบบมาเปรี้ยงนัดนี้แหละ
1: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ใช่ไหม
0: วานใช่ไหมอาจจะแบบเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนมันยังไม่มีจุดพีคเลยอ่ะล
1: าม
0: ินยามา
1: จริงแล้วอีกคนนึงที่ลงเล่นแล้วนะรอบที่แล้วนิโก้วิลเลียมสองคนนี้แหละที่ทำให้สเปนได้แชมป์ยูโรเมื่อครั้งที่แล้วนะครับแหมถ้ากระทิง
0: โก้ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ย
1: ถ้ากระทิงติดปีกเนี่ยนะมันก็น่ากลัวนะไม่แพ้แนวลุกฝรั่งเศสเหมือนกันนะครับ
0: ข้อความทาง YouTube อีก
1: ครับ
0: จุ้ย
1: อีกท่านนึงบอกนี่ไงจีนยังไงครับที่พอมีศักยภาพ
0: จะท้าบอลโลกนะ
1: ก็ว่าไปแล้วนะติดตามเขาได้นะครับพี่ปลั๊กส่งเข้ามาทาง YouTube นะครับทักทายเข้ามาสวัสดีและเปิดตู้สเตท10ทรงดูทรงแล้วลุ้นโพเดียมอะไรเนี่ย GC และเสื้อเขียวเสื้อขาวอะไรคืออะไรตูเดอฟรอง
0: ค์ใช่จักรยานตูเดอฟรองค์ต้องรอพี่ต้น
1: พี่ปลั๊กนี่ส่งมาทำให้ผมนี่ต้องเข้าเครื่องถอดรหัสถอดไม่ออกส่งมาอีกทีนะพี่ปลั๊กนะพี่บอลสุดยอดพี่อี้พูดดีมากพูดดีคุณอาคมนะครับแล้วก็คุณจักรวาลบอกว่าอุ๊ยโจอี้ปะทะบอลยอดนักสู้เหรอคุณเป็นยอดนักสู้เหรอ
0: เคยเป็น
1: คนสู้ชีวิตเหรอ
0: เมื่อก
1: ่อนอ๋อพี่โสพลพูดเรื่องอะไรเนี่ยเนี่ยพี่บอลอ่านหน่อยสิ
0: งกสวัสดีครับ
1: AFL เนี่ยอ
0: าทิตย์นี้ซิดนีย์เจอกับแอดิเลดวันศุกร์ดัมมี่แมตช์คอลลิงวูดเจอคาวตันวันเสาร์ตารางคะแนนตอนนี้นะครับฟรีแมนเทิลชนะ15แพ้2ก็น่าจะนำจ่าฝูงอยู่หลังปราบซิดนีย์นะครับแล้วก็มีพูดถึงเกมตารางนะฮอตครอนบริสเบนอดิเรตเมลเบิร์นอันดับ2อันดับ3อันดับ4อะไรประมาณนี้นะครับ
1: ครับเนี่ยอีกท่านหนึ่งบอกพี่ทอมบอกว่าพี่บอลพูดฝรั่งเศสโชว์หน่อยครับ
0: บองชูเชอร์แตมได้แค่นี้แหละ
1: นึกแล้ว ทำไมคุณไม่ไปทางซีตรองลองกองปากกระป๋องบ้างอะ อะไรเนี่ยครับ พี่รัตศรทักทายเข้ามานะครับสวัสดีนะครับคุณอาคมเช่นเดียวกันนะครับคุณโทมิยะบอกว่าไม่ใช่พี่ทอมนะพี่โทมิยะบอกว่าระวังเงินของจีน
0: ระวัง
1: อะไรอ่ะเจ้าภาพบอลโลกเนี่ยเหรอหรือทุนเทาในบ้านเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
0: เขาถ้าเขาจะเป็นเจ้าภาพเขาก็ต้อง
1: ก็ต้องเงินใช่ต้องใช้เงินดิคือการจัดกีฬาเนี่ยนะครับบอกทุกท่านไปเลยมันคือการแสดงศักยภาพของเราคือการพัฒนาประเทศของเราอ่ะเราเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬานู่นนี่โอลิมปิกฟุตบอลโลกเนี่ยเพราะเขามองว่าประเทศของเขาเนี่ยพร้อมแล้วศักยภาพเขามี
0: คือก่อนที่เราจะไปฟุตบอลโลกจริงอะโอลิมปิกเราควรจะต้อง
1: ก็ต้องไป
0: ต้องได้ก่อนนะ
1: ต้องได้โควต้าละอย่างเงี้ย
0: หมายถึงว่าเป็นเจ้าภาพนะ
1: เอางั้นเหรอ
0: เป็นคนเป็นเจ้าภาพคือคุณต้องมีศักยภาพที่เขาเห็นก่อนอะ
1: ใช่
0: ความรู้สึกผมนะซึ่งเราไม่มีงบขนาดนั้น
1: ครับ
0: และเอาจริงนะการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกไม่ได้การันตีเลยนะว่าคุณจะได้ประโยชน์หรือว่าเพราะว่าอย่างกรีซเนี่ยทำให้เกือบล้มละลาย
1: ครับ
0: เพราะว่าสนามตอนนี้เขาเป็นเจ้าภาพตอนนั้นเนี่ยสร้างมาสุดท้ายแล้วก็ว่างเปล่านะตอนนี้มันต้องมีค่าบูรณะค่าซ่อมแซมค่าเก็บรักษาต่างๆซึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็ปล่อยทิ้งร้างอะไรเงี้ยหลังจบโอลิมปิกไป
1: แต่บราซิล2016ก็ประสบปัญหาคล้ายกันคือมันอยู่ที่เมื่อท่านสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยคือที่บอกว่าเป็นการพัฒนาประเทศก็เนื่องจากว่าท่านจะใช้อะไรต่อไปมันไม่ได้ว่าแค่ครั้งเดียวก็จัดต่อไปรับอีเวนต์มาจัด
0: อย่างจีนเนี่ยเขาได้ประโยชน์เต็มๆตอนที่เขาเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก
1: อ
0: ันนั้นเขาพัฒนาได้ต่อเนื่อง
1: ใช่ก็อยู่ที่คือจริงๆมันไม่ได้ความแย่เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าไปเสนอตัวเป็นเจ้าภาพแล้วแย่นะแผนต่อไปอ่ะแผนอีก5ปี10ปีต่อไปที่จะใช้ของให้มันคุ้มค่าและเป็นประโยชน์เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับสงสัยจริงว่าตอนพักครึ่งเกิดนักเตะหิวข้าวไม่มีแรงวิ่งคิดว่าโค้ชให้กินไหมข้าวหมูแดงบวกบะหมี่เกี๊ยว
0: ไอ้พวกนี้คงไม่มีแต่ว่าเขาจะมีพวกคล้ายๆ power bar
1: เติมเติมเติมได
0: ้เขาก็มีโภชนาคือทุกทีมอ่ะเขาก็จะมีทีมโภชนาการในการดูแลนักเตะเรื่องอาหารการกิน
1: ครับ
0: นะครับ
1: มีอยู่แล้ว
0: ใช่มีครบอ่ะนักจิตวิทยานักโภชนาการโค้ชฟิตเนสมีแพทย์นี่คือโอ้แต่ละทีมลงทุนกันเยอะโดยเฉพาะทีมใหญ่ๆอย่างเงี้ย
1: แล้วไม่ใช่ว่าคือเขาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเล่นและหิวหรอกก็เนื่องจากว่าก่อนจะคุณจะไปเตะคุณก็ต้องกินมาให้เรียบร้อยก่อนสิตลอดวันนั้นนะแหมพี่อาคมขอบคุณมากนะครับ64ทีมครับเห็นด้วยที่เอาที่1ที่2ของกลุ่มเข้ารอบน็อกเอาท์3 4ตกรอบไปเอาที่3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมอย่างครั้งนี้มันไม่แฟร์กับกลุ่มที่ไม่ได้ไปต่อและทำให้ทีมที่เข้ารอบไปแล้วเล่นไม่เต็มที่เหมือนกับว่าสมยอมกันไป
0: ใช่ก็อย่างอิหร่านเนี่ยแหละเขาก
1: ็
0: หัวฟัดหัวเวียงไม่มีหลายที
1: ม
0: เกาหลีใต้ก็ไม่ได้ไปต
1: ่
0: อเพราะว่าจบอันดับ3แล้วก็จบเร็วไงคนหนึ่งเหมือนไปตั้งโจทย์ให้เขาอะ
1: แข่งก่อนแล้วเราก็ต้องมาลุ้นคนอื่นนี่ใช่ไหม
0: ก็คือเขาจบแล้วเขาไปตั้งเอาไว้เนี่ยอ่ะ3คะแนนมีประตูได้เสียไอ้ทีมอื่นนี่มันเตะทีหลังไอ้มันก็ยังลุ้นได้นี่หว่
1: า
0: 3คะแนนเราต้องยิงกี่ลูกอะไร
1: ต้องย
0: ิ
1: งเพิ่มหร
0: ื
1: ออย่าเสียเท่านี้พอ
0: เพราะฉะนั้นไอ้ทีมที่มัน3คะแนนกันอยู่มันอ้าวก็เสมอกันก็ได้นี่หว่
1: า
0: เสมอก็กอดคอกันเข้ารอบ
1: เออแบบนั้นอ่ะมันมีหลาย
0: คู่นะ
1: ที่
0: เราดูแล้วมันแบบสมยอมกันเสมอกันอ่ะ
1: ที่จบด้วยเสมอแล้วจะวินทั้งคู
0: ่
1: อะไรแบบนี้นะ
0: จนถึงนัดสุดท้ายอ่ะไอ้3-3
1: มันก็เป็นปัญหาอย่างนึงนะของคนทำโปรแกรมแล้วก็กำหนดระเบียบกติกาขึ้นมานะจริงๆที่3ที่ดีที่สุดเนี่ยผมก็ตอนแรกผมชอบนะเพราะว่ามันได้ลุ้นดีอ่ะมันยังได้ลุ้นทุกทีมอ่ะอะไรแบบนั้นนะแต่ที่ท่านผู้ฟังแล้วก็พี่บอลยกขึ้นมามันก็จริงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาแบบ1 2เข้าพออย่างนั้นน่าจะดีกว่านะครับพี่ก้องบอกลองเรียงความชอบของโค้ชทั้ง4คนที่เข้ารอบรองว่าชอบคนไหนเรียงลำดับจะได้เอามาคุมทีมเราเอ็กโค้ช4คนนี้ก็ดีทั้งหมดไม่ใช่เหรอ
0: ฟุนเต้เนี่ยน่าจะดีสุด
1: เดลาฟุนเต้ใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าเขาสเปนแล้วก็แชมป์ยูโรใช่ไหมของอาร์เจนติน่าก็แชมป์โลกครั้งที่แล้ว
1: ครับ
0: ของฝรั่งเศสนี่ก็2เข้าชิง2สมัยมาแล้ว
1: ในช่องก็โอ้โหชิงมาติดกันเลย
0: ถ้าดูจากชื่อเสียงโทมัสทูเคิลเนี่ยเป็นรองสุด
1: ดีกรี
0: เขาเพิ่งมาคุมอังกฤษใช่ไหมในทัวร์นาเมนต์นี้เอง
1: ครับ
0: ก็ถ้าดูแต่ถ้าเกิดถามว่าชอบอ่ะนะ
1: เออ
0: ก็ต้องถูกเพราะเราเชียร์อังกฤษแล้วก็ต้อง
1: แต่มีอีกสถิตินึงนึกออกแล้วโค้ชต่างชาติไม่ได้เป็นแชมป์โลกนะยังไม่มีเลยนะส่วนใหญ่ใช้โค้ชชาติตัวเองอ่ะแล้วก็เป็นแชมป์โลกเพราะส่วนใหญ่เขามหาอำนาจไงเขาต้องใช
0: ้
1: โค้ช
0: เซก็เดชอง
1: ใช้โค้ชตัวเองอ่ะ
0: สเปนก็เดลฟันเต
1: ้
0: ของอาเจนก็ใช้โค้ชตัว
1: เอง นี่
0: เนี่ยทูเคิลนี่
1: หนึ่งเดียว
0: หนึ่งเดียว
1: จะมาทำสถิติครั้งนี้ก็เป็นไปได้นะ
0: เยอรมันนี่ก็ตกรอบไปซะเร็วเลยนะแต่เขาได้เจอกันครอบแล้วเดี๋ยวเขาก็คงกลับมาได
1: ้ประมาณนั้นนะพี่ก้องบอกดูโหนกระแสวันนี้เพิ่งรู้ว่าฝรั่งไม่ให้เตรียมตัวอะไรเลยแล้ว
0: น้องเน
1: ่ๆอ๋อ
0: ก็
1: อุ้ยไม่ได้ดูทำไมแล้ว
0: น้องให้สัมภาษณ์ว่าไปถึงที่อเมริก
1: า
0: เขาก็เหมือนวันแรกเนี่ยไปห้องแบบเนี้ย ห้องแบบเหมือนมีเก้าอี้เวทีเล็กๆเขาก็นึกว่าจะมาเหมือนมาออดิชั่นห้องนี้ที่กูก่อน
1: ครับ
0: แต่พอถึงเวลาจริงๆอ่ะก็ขึ้นเวทีใหญ่เลยโดยแบบไม่มีโอกาสได้เตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่ได้ทำใจมาเพื่อจะไปขึ้นเวทีใหญ่เลยแต่น้องเก่งน้องเก่งมาก
1: ใช่ทุกวันนี้ก็กระแสจริงนะตอนนี้นะ
0: ใช่ก็โด่งดังมาก
1: จะไปถึงแบบ
0: ไปถึงแน่
1: ไปถึงน้องลิซ่าไหม
0: คือเดือนหน้าเนี่ยเขาจะกลับมาแข่งในรอบต่อไปละ
1: ครับ
0: น้องก็ต้องเตรียมตัวที่เดินทางกลับแล้วนี่เห็นก็ไปก่อนไปรายการหัวกระแสก็ไปทำเนียบใช่ไหมที่ไปคุยกับท่านนายกอยุธยา
1: ที่ไปเล่นกีตาร์ให้ท่านนายกร้องเพลง
0: ของพี่เสกอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ทรงซานทรมาน
0: รัฐบาลก็จะสนับสนุนเรื่องการเดินทางเรื่องอะไรพวกนี้นะครับเพราะถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์
1: ใช
0: ่ก็สร้างชื่อเสียงเป็นอย่างมาก
1: แ
0: ต่เชื่อว่าไประดับอินเตอร์แน่ๆตอนนี้ใครมีโอกาสได้ดูที่ตลาดนาคาที่ภูเก็ตนะก็รีบดูซะเพราะว่า
1: ทำไม
0: อีกหน่อยน้องคงไม่ได้มาเล่นแบบนี้แล้วไม่ได้มาเล่นเปิดหมวกแน่นอน
1: จริง
0: น้องก็ไปอินเตอร์ระดับโลกแล้ว
1: จะไประดับโลกแล้วนะเนี่ยก็พี่ก้องบอกยอมรับน้องเนเน่เก่งเพราะมีพ่อที่เก่งวางขั้นตอนระบบทั้งหมดแล้วน้องเชื่อฟังไม่ดื้อ
0: คือพ่อสนับสนุนดีแต่พ่อเนี่ยไม่เล่นดนตรีก็ไม่รู้จักดนตรีนะพ่อชอบเล่นตะก้
1: ออ๋อ
0: ยอมทิ้งชีวิตตะก้อเพื่อจะมาน
1: ี
0: ่ปลุกปั้นลูกสาวเนี่ยแหละในเส้นทางดนตรีแต่ว่าคุณพ่อก็คงเห็นแววด้วยแหละใช่ไหมเล่นสามวันเล่นสามวันแล้วเล่นเป็นเพลงได้เลย
1: คุณพ่อสายกีฬาแต่มา
0: ใช่ใช่
1: สนับสนุนลูกสายดนตรี
0: แล้วก็มีคนเห็นแววเยอะโดยเฉพาะต่างชาติกีตาร์น้องที่ได้มาจากคนเดนมาร
1: ์
0: กที่เขามาดูแล้วเห็นพรสวรรค์แหละกีตาร์ตั้งอายุ50กว่าปีอ
1: ่
0: ะนะครับเอามาให้น้องแล้วก็ให้น้องไปเล่นที่โคเปนเฮเกนเดนมาร์กด้วยปีหรือ2ปีที่แล้วเนี่ยแหละ
1: ครับ
0: อายุเท่าไหร่เอง16ใช่ไหม
1: เนี่ยยังแบบรุ่นๆอ่ะเป็นวัยทีนขึ้นมาเนี่ย
0: ก็เก่งๆมาก
1: ครับพี่โทมิยาบอกโคตรสุดจัดบอลตี2ในสวนสาธารณะนะในชวนพี่บอลแล้วล่ะเขาบอกช่วยหาผ้าหอมทากันยุงให
0: ้
1: หน่อย
0: จอเขาเป็นแบบไหนอ่ะจอเขาเป็นแบบหนังกลางแปลงไหม
1: จอแบบน่าจะไม่ถึงอ่ะแต่ว่าก็ใหญ่อยู่เขาก็เคยทำน่าจะมีอีเวนต์อื่นเขาก็ทำดูอะไรในส่วนมาบ้างแล้วนะครับทำไมชอบบอกว่ายามาลคือตัวเด่นของสเปนฟอร์มอย่างห่วยคือทัวร์นาเมนต์นี้เขาเป็นยังไม่สมบูรณ์ก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์แล้วตอนนี้เขาเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นดาวเด่นของวงการฟุตบอลโลกในอนาคตอ่ะนะพี่บอลว่าไง
0: ยามาลผมว่าเขาเนี่ยคือตัวเด่นเลยอ่ะเพียงแต่ว่
1: า
0: ก็อย่างที่บอกไปจริงๆมันผมก็ยังรู้สึกว่าถ้าคุณจะเป็นซูเปอร์สตาร์ในทัวร์นาเมนต์แรกฟุตบอลโลกของเขาด้วยนะมันต้องมีสักแมตช์นึงอ่ะมันต้องแสดงอะไรให้เห็นหน่อยที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังก็ถามว่าเสมอตัวไหมก็เสมอตัวนะเพราะสเปนก็ผลงานก็ยังดีอยู
1: ่
0: แต่ว่าโดยรวมคนอาจจะแบบเฮ้ยมันควรจะดีกว่านี้ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับก็คือยูโรเขาพิสูจน์มาแล้วนะครับแล้วก็เล่นกับบาร์ซ่าก็ได้แชมป์มาแล้วนะถือว่าใช้ได้แล้วที่จะเป็นซูเปอร์สตาร์คนต่อไปนะพี่ศาลานะคุณพรีดอนบอกว่าสเปนวันนี้บีย่าตอเลสลงไหมครับ
0: เขาเลิกเล่นไหม
1: เอาเฟรานตอเลสแล้วกัน
0: เฟรานนี่ก็น่าจะตัวสำรอง
1: อา
0: จากเวลายาสบอง
1: คืนนี้99ใครพาครับพี
0: ่ก็พี่บีหลำสิงอะไร
1: พี่บีกับจันเอกป่ะ
0: พี่เอกนพดล
1: คุณชานนท์ทักทายเข้ามานะครับเรื่องเกี่ยวกับข่าวประจำวันนะครับได้อ่านหมดแล้วนะครับคืนนี้ฝรั่งเศสชนะ 2-0 สเปนครองบอลมากกว่าจังหวะลุ้นประตูฝรั่งเศสจะดีกว่าโอ้กลายเป็นอย่างนั้นไป
0: ก็คิดเหมือนกันนะว่าครองบอลเนี่ยสเปนน่าจะดีกว่าแต่จังหวะที่ฝรั่งเศสโต้กลับเคาน์เตอร์แท็กจังหวะทำประตูเนี่ยฝร
1: ั่
0: งเศสน่าจะคมกว่
1: า
0: แต่ว่าผมก็ยังงงว่าสเปนน่าจะเบียดชนะ
1: ครับทาง Facebook นะครับคุณสุรัตน์บอกว่าจะกลัวปาเป้ทำลายนู่นนี่นั่นทำไมแทนที่จะให้กำลังใจกัน
0: ว่าทำลายสถิติอ่ะ
1: ที่ว่ากลัวนี่หมายถึงว่าการเล่นนี่มันน่ากลัวจริงๆคือแบบไม่ใช่ว่าคำนี้ไม่ใช่แง่ลบนะคือถ้าใครดูฟุตบอลก็จะต้องเห็นว่าใช่มั้ยสมมุติคุณเป็นกองหลังเนี่ยคุณเอ็มบัปเป้พาบอลขึ้นมาน่ะมันน่ากลัวกลัวแบบนั้นนะครับคุณสกายแมนทักทายเข้ามานะครับแล้วก็น้องปฏิภาณส่งข้อความมาเยอะเลยแล้วก็เสียโก้พัทยาทักทายเข้ามานะครับคุณปฏิพันธ์ถามมาคำถามหนึ่งนะผมนึกออกแล้วยูโร84ฝรั่งเศสเนี่ยชนะสเปน 2-0
0: 1984
1: 1984คนยิงก็คือมิเชลพลาตินี่ยิงฟรีคิกเข้าไปแล้วก็อีกลูกนึงเนี่ยเปิดดูละข้อมูลบรูโน่เบโลเน่นะครับอ่านชื่อผิดขออภัยยิงนาทีสุดท้ายนั่นก็เป็นเกมที่อยู่ในความทรงจำเหมือนกันนะยูโรฝรั่งเศสคราวนั้นนี่เป็นเจ้าภาพแล้วก็ชนะสเปนได้2-0นะครับแต่ว่าฟุตบอลโลกคืนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับรอบรองชนะเลิศฝรั่งเศสกับสเปนนี่เดี๋ยวตีสองว่ากันนะจะดูที่ไหนก็ได้นะครับขอให้ทุกท่านดูฟุตบอลโลกด้วยความสนุกสนาน
0: ก็ใครไม่ได้ดูก็ฟังทาง FM 99ก็ได้นะครับ
1: ครับ
0: ก็วันนี้ขอบคุณทุกข้อความทาง SMS ทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับวันนี้เรา2คนลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ก่อนนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยฝายาวกันโชว์มิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาดรายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 น.ถึง 12 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
0: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
4: Yes, I'm gone.

0: News
1: มาแล้วมาลงอัปเดตครับวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569นะครับวันนี้ผมทรงศักดิ์วรรณวจิตรนะครับมารับหน้าที่อยู่กับเด็กสร้างผมนะครับผมเด็กสร้างของคลื่น99นะครับ น้องเอ็มครับณัฐพลสุนทรัพย์นะครับ
2: สวัสดีครับพี่เจงสวัสดีคุณผู้ฟังครับผมเด็กสร้างเลยครับพี
1: ่คนเด็กสร้างไง
2: สร้างเรื่อง
1: สร้างปัญหา
2: สร้างแล้วปวดหัว
1: สร้างแล้วปวดหัว
2: ประมาณนั้น
1: เออ
2: ไม่ดีกว่าครับพี
1: ่ไม่ดีกว่า
2: ไม่สร้างดีกว่า
1: ไม่สร้างนะ
2: ใช
1: ่สร้างอยู่นะ
2: สร้างความรู้ให้กับ
1: เหมือนแต่คุณขยันมากช่วงบอลโลกคุณขยันลงคล
2: ิ
1: ปในคลิปฟุตบอลโลกที่เราได้รับความอนุเคราะห์จากโมโน
2: ครับพี
1: ่โอ้ล่าสุดเนี่ยผมดูคลิปฟุตบอลโลกที่คุณลงในในบ้านฟ้าเน
2: า
1: ะ
2: ใน
1: พ
2: ม่าน
1: ะฮะ
2: ใช่พี
1: ่ใน FB เนี่ยโอ้โหมีคนดูหลักแสนเลยนะ
2: เห็นไหม
1: คุณรู้เรื่องป่ะ
2: ทราบพี่
1: ทำไมน่าจะตื่น
2: อ๋อไม่ตื่นเลยพี่ทราบว่าแต่อยากทำผลงานให้ขยันยิ่งกว่านี้ใช่ครับพี
1: ่ถ้าขยันยิ่งกว่านี้เดี๋ยวคุณต้องไปถ่ายรายการแล้วก็ไปได้ด้วยนะอยู่เวียนด้วยนะ
2: อยู่ได้ครับ
1: ได้แล้วคุณอยู่เวียนแล้วเนี่ยนะ
2: อยู่โอ้พรุ่งนี้ครับพี
1: ่พรุ่งนี้
2: ขยันพรุ่งนี้ฮะ
1: พรุ่งนี้
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยคุณขยันวันนี
2: ้ติดแล้ว
1: อะไรอ่ะ
2: พี่ติดพี่ติดแล้วว
1: ันนี้คุณมีอะไรมานำเสนอกับแฟนรายการบ้าง
2: ก็วิเคราะห์ก่อนเกมคืนนี้เลยฝรั่งเศสสเปนครับพี่
1: เฮ้ยสุดยอด
2: บอลโลกเราใช่ครับเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะพี่จังหวะนี้ใช่ครับก็ฝรั่งเศสสเปนก็เตะกันที่สนามดัลลัสนะครับพี่สเตเดียมประเทศสหรัฐอเมริกาประวัติดีพี่เจ๋งพี่เจ๋งจะยิ้มสิครับพี
1: ่กูเว้นวรรคให้ถูกเดี๋ยวจะเว้นวรรคขัดขายเกินมันเบ่งอ่านข่าวเนี่ยฮะ
2: อ้าวเบ่งอ่านข่าว
1: ดัลลัสสเตเดียม
2: ครับ
1: เมื่อกี้คุณตกใจนะเมื่อกี้นะคุณพี่ครับพี่มันสงสัยข้อมูลอันนี้ผิดได้เลยพี่
2: ครับ
1: จริงมันเตะที่ AT&T Stadium เนี่ยพี่ทำไมเว็บนี้เขาบอกว่าเป็นดัลลัสสเตเดียมพี
2: ่
1: คุณตกใจเมื่อกี้ใช่ไหม
2: ก็มีบ้างนิดนึงพี่แต่ก็ตั้งสติว่าเอ้ยน่าจะใช่3เดือนกันหรือเปล่าพี่เจียงกล่าวมาเนี่ย
1: แต่เมื่อกี้ก็ตกใจนะเมื่อกี้นะ
2: ไม่ตกใจ
1: คุณบอกว่าไอ้แว่นนี้ผิดพี่คุณยั่วเขาเลยอ่ะ
2: โอ้
1: คุณไว้คุณจะฟ้องเขาใช่ไหมเมื่อก
2: ี้ผมไม่ฟ้องเลยพี่ไม่มีอะไรไม่มีตัวฟ้องอะฟ้องตัวผมเอง
1: คุณวายเมื่อกี้โอ้ยพี่เอ้ยแบบนี้ทำไมถึงใช้สนามดัลลัสสเตเดียมพี่ผิดแล้วใช่ไหมใช่ไหม
2: ใช่ก็ได้ครับ
1: ไปก๊อปข่าวเขาคุณยังอ่านข่าวเขา
2: ไม่ได้
1: จะมาวันไรอีก
2: นิดนึงก็
1: สนามเดียวกันATP Stadium นะครับเป็นสนามเหย้าของ The Last Cowboy ซึ่งถ้าใช้ชื่อสปอนเซอร์เพราะ ATP ก็เป็นสปอนเซอร์เนาะนะครับก็ FIFA เขาไม่ยอมไงก็ FIFA ว่าถ้าเป็นฟุตบอลโลกต้องใช้ชื่อของสถานที่นั้น
2: อ๋อครับพี่
1: อย่างเช่นเนี่ยโซฟายก็เป็นอะไร LA ใช่ไหมแล้วเป็นสเตเดียมอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับ
1: แล้วแหละมีสนามอะไรล่ะรีไวสเตเดียมก็เปลี่ยนเป็นไอซานฟรานซิสโกสเตเดียมฮาร์ดร็อกก็เป็นไมอามี่AT&T เนี่ยอยู่ที่ดัลลัสนะครับเป็นสนามเหย้าของดัลลัสคาร์บอยไงท
2: ี
1: มที่มีมูลค่าสูงในวงการกีฬานะครับเมื่อกี้คุณตกใจนะเมื่อกี้นะ
2: ผมนิดนึงพี่ก็มีแบบ
1: คุณเฮ้ย
2: สะดุ้งมาก
1: คุณตกใจพี่เฮ้ยพี่ผิดนะเนี่ยผมเตรียมมาไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหม
2: ผมน่า
1: โดยบอลเรียกเขาว่าคุณเมื่อกี้
2: อ๋อไม่บู๊ให้พี่ได้อยู่ผมพยายามอ่านแล้วตั้งสติไง
1: อ๋อตั้งสติอยู่นะโอเคโอเคโอเค
2: ผู้ชาญอย่างพี่เจ๋งทรงศักดิ์ก่อน
1: อ๋อเหรออ ่
2: าใช่ยิ้มตลอดเลยพี่
1: อ่าเข้ากับไทยผมแล้วก็เด็กสร้างผมได้นะฮะคุณเอ็มนะครับผม4689899แล้วก็ทางบ้านฟ้านะครับ FB นะบ้านแดงยอทอนะครับหรือ YT แล้วก็บ้านดำนะครับก็คือ TikTok ของเรานะต่อๆนะครับเข้ามาคุยกันได้นะครับผมสบายๆแล้วกันวันนี้ก็โอ
2: ้
1: หลังจากพักไป2วันเป็นไงเอ็มได้นอนพักผ่อนเป็นไงบ้างเลย
2: เต็มอิ่มเลยเรียกได้ว่าเต็มอิ่มสุด
1: ๆทำไมฮะ
2: ใช่พร้อมกับการดูฟุตบอลครั้งนี้แล้วพี่
1: เฮ้ยคุณพร้อมนะ
2: แน่นอนใช่คร
1: ับ ปกติคุณไม่ค่อยตื่นมาดูเลยคุณ
2: คือบิ๊กเนมเนี่ยทั้งหมด4ทีมเนี่ยผมบอกกล่าวครับผู้ฟังกับพี่เจ๋งว่ามีลุ้นทั้ง4ทีมจะเข้ารอบชิง
1: ทำไม
2: ทั้งหมดเลยเพราะว่าฝีมือเนี่ยผมว่าอาจจะพอๆกันด้วยพอกันทั้ง4ทีมใช่ครับตัวเต็งทั้งหมดเลยซึ่งผมคิดว่าแชมป์เนี่ยเป็นใครก็ได้พี
1: ่
2: ใช่พี
1: ่4ทีมเนี่ยมีใครบ้างเลย
2: ครับอาร์เจนตินาฝรั่งเศสสเปนแล้วก็ทีมที่ผมรักที่สุดและเป็นทีมผมชอบ
1: ครับ
2: อังกฤษครับพี
1: ่โอ้ยสุดยอด
2: นิดนึงครับพี่
1: นิดนึงนะวันนี้ที่สองเดี๋ยวให้คุณไปอยู่ในการส่วนทัวร์อังกฤษเราไปคุยกันในวันพรุ่งนี้ด้วยกันเนาะ
2: ครับพี
1: ่นะครับในคืนวันพุธต่อเช้าพฤหัสบดีนะครับ
2: นะฮะ
1: ก็เป็นอังกฤษเจออาร์เจนตินาทีมคู่รักคู่แค้นมาเจอกันแต่ว่าว
2: ัน
1: นี้จะเป็นคู่รักคู่แค้นในยุโรปก็คือฝรั่งเศสเจอกับสเปนสองทีมนี้เคยเจอกันมาแล้วนะ
2: ใช่ครับ
1: ในศึกฟุตบอลยูโร2024ที่ผ่านมาซึ่งสเปนเป็นฝ่ายที่เอาชนะฝรั่งเศสไป2ประตูต่อ0

0: แอนถูกสุดราคาเพียง20บาทรับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านรุ่นรับของรางวัลนะฮะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Horizon MVP
1: ครับ
0: EV Superwagon นะเจ๋งจำนวน1รางวัล
1: เยี่ยมเลย
0: รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลครับตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airway ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและกิฟต์ขอไปครับและ Go Gift
1: Voucher
0: จำนวน5รางวัล
1: ครับ
0: มูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ chiemcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01:45 นะพี่เจ๋งของวันที่20กรกฎาคมนะครับพี่กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งหมวดยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะพี
1: ่อุ้ยคุณชินะผมด้วยอย่าช้า
0: อย่าช้า
1: อย่าช้าโหวตยากโหวตยากพนักงานสมทโหวตไม่ได้ต้องให้คนนอกเป็นคนโหวตนะครับก็จะโหวตกันได้จนถึง
0: ตีหนึ่งสี่สิบห้า
1: ก็คือก่อนบอลโลกนัดชิงจะเตะอีกสักนาทีนะครับรีบบอลนะนะครับยิ่งบอลมากยิ่งมีสิทธิ์มากโอ้เป็นรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยประสงค์สุดยอดสุดยอดนี่พี่เห็นแล้วเห็นตัวเจ้าคุณเอกไปรีวิวมาโอ้โหรถสวยข้างในเนี่ยหรูหราโออาร์แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ด้วยเนาะ
0: มีมอเตอร์ไซค์ด้วยโอ้โหสุดยอด
1: สุดยอดนะ
0: ใช่ครับ
1: พี่ก็มานะกิจกรรมของเราครับแล้วมีอะไรอีก
0: ครับ
1: โอ้มันเยอะนะคุณเดี๋ยววันนี้ไม่ฝ่าแล้ว
0: พี่นิดนึงนะ
1: ไม่ไง
0: ก็คุณผู้ฟังครับยุคนี้เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้นะฮะขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีแค่หุงข้าวนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เพราะเขามีซิงค์สแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเครือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญคือความอัจฉริยะ
1: อัจฉริยะอัจฉริยะอัจฉริยะฮะครับผม
0: จริงอย่า
1: คุณอย่าให้ผมแก้สิฮะ
0: ไม่แก้
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ั
1: จฉริยะ
0: อ๋อจ
1: ริงๆได้ไงครับ
0: นิดนึงฮะมีให้เลือก6ถึง6ฟังก์ชันนะฮะไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกและรับประกันนาน1ปีเต็มโปรโมชั่นนะครับจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสตาเลตอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทโทรเลยนะฮะ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียพี่เจ๋ง
1: สุดยอดสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียฝากไว้ด้วย
0: ถูกต้องครับพี
1: ่ครับผมวันนี้ก็ฟุตบอลโลกนะครับ
0: ใช่ครับ
1: รอบรองชนะเลิศนะครับคู่แรกครับวันนี้ฝรั่งเศสจะลงสนามเจอกับทีมชาติสเปนนะ
0: ครับ
1: นะครับก็โอ้โหสองทีมนี้เจอกันมาทั้งหมดนะ38ครั้งถ้านับตั้งแต่ปี1922นะครับเอ็มเกิดยังปี1922
0: 1922อ๋อยังครับผม
1: ต้องไปคิดนานจังเลย
0: ไม่คิดนานที
1: ่ผมเ
0: กิด1990ฮะ
1: เอาแล้วจะเป็นเป็นผีบิบเรื่องผีพิมพ์ท้ายว่ะหรือว่าไงฮะ
0: อ๋อ
1: มาเกิดใหม่ว่าไง
0: ซอมบี้
1: ไม่ได้มันคือ
0: ซอมบี้ฮะ
1: 1922เมื่อกี้คุณคิดนานคุณคิดนานไหมกันนะ
0: ไม่นาน
1: ไม่นานโอเคนะ
0: คร
1: ับ ก็รวมทั้งนะครับฟุตบอลยูโร1984นะครับที่ฝรั่งเศสเป็นฝ่ายชนะสเปนไป2ประตูต่อ0นะอันนี้เป็นฟุตบอลยูโรนะครับ
0: คร
1: ับ ก็ส่วนเอ้ยไม่ใช่สิ84ก็เป็นฝรั่งเศสชนะไป 2-0 ใช่ฮะแล้วก็มีเจอกันนะครับในฟุตบอลโลกปี2006นะซึ่งตอนนั้นนะครับเป็นฝรั่งเศสที่ชนะสเปนไป3ประตูต่อ1นะลิเบอรี่วิอาร่าและซิซูครับซิเดนซิดานะยิงคนละประตูนะครับส่วนสเปนก็ออกนำก่อนจากดาวิดวิญญาซานเชสแต่ด้วยฝรั่งเศสรัว3เม็ดเลยนะครับยิงแซงชนะไปนะครับ 3-1 ครับผมล่าสุดเจอกันนะครับในศึกฟุตบอลเนชั่นลีกนะก็ปรากฏว่าสเปนชนะไป5-4นะครับในรอบรองชนะเลิศโอ้ยิงกันมันมากนะ
0: วันที่6เดือน6พี่
1: เหรอ
0: ใช่
1: โอ้โหเฮ้ยคุณเต็มข้อมูลมาเนชั่นลีกเนาะ
0: ครับพี่ใช่ครับเนชั่นลีก
1: เนชั่นลีกนะโอ้ยิงกันมันมากถึง9ประตูนะนะคร
0: ับ
1: เป็นสเปนชนะไป5-4รอบรองนะครับของเนชั่นลีกเมื่อปี2025นะครับวันนี้ผู้ตัดสินจะเป็นอีบันบาตันจากเอลซัลวาดอร์ครับมีทีมงานจากเอลซัลวาดอร์เป็นผู้ตัดสินหลัก1คนแล้วก็ผู้ตัดสินสำรองผู้ตัดสิน เป็นไลน์แมนเนาะนะครับพูดกับเส้นนะครับเป็นเอลโซดอร์และนิคารากัวครับ

0: ู้ทิศที่4เป็นในสวีเดนและผู้ทิศสำรองนะครับเป็นสวีเดนเช่นกันนะครับและผู้ทิศในห้องวิญญาณนะครับเป็นโทมัสคาเวียคอฟสกี้นะครับจากโปแลนด์นี่นะครับ
1: โปแลนด
0: ์ก็เป็นไงฮะความพร้อมของทั้ง2ทีมมีมาฝากไหมคุณมีมาฝากผมไหมวันนี
1: ้มีสิพี
0: ่เป็นยังไงฝรั่งเศสก่อนเป็นยังไง
1: ฝร
0: ั่
1: งเศสนะพี
0: ่ครับ
1: นะฮะภายใต้การคุมทีมของดีดีเย่เดชองนะพี
0: ่
1: โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดนะฮะเขาชนะรวด6ชนะ6รวดในทัวร์นาเมนต์นี้
0: ชนะของ
1: รวดชนะของรวดใช่ไหมพี่โดยผ่านด่านปารากวัยในรอบ16ทีมสุดท้ายและโค่นโมร็อกโกนะพี่ในรอบ8ทีมสุดท้ายมาได้อย่างสุดยอดใช่ครับสภาพความพร้อมของทีมทัพตาไก่นะฮะก็ไม่มีปัญหาในการจัดทัพนะพี่ไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรเลย
0: อ๋อเหรอ
1: คือ
0: พร้อมเลยพร้อมรอบนะ
1: พร้อม
0: โอเค
1: ทีมใช่
0: ครับ
1: สรุปว่าพร้อมทั้งที
0: ม
1: ใช่ครับผมก็มาคัดการนะฮะในระบบ4-2-3-1พี่เจ๋ง
0: เป็นยังไง
1: ครับผมพูดสาวตูก็มีไม้แม่ยองครับพี
0: ่ไม่ยองเป็นไง
1: ครับพี่แล้วก็นุนกองหลังนะฮะนุนกุนเยนะครับดายโยอะไรนะพี่เอ้ยคุณเดย์ยืนคุณเดย
0: ์อ๋อชูคุณเดย
1: ์ชูคุณเดย
0: ์อ๋อชูคุณเดย์ก็ได้โอเคไม่เห็นนะผิดโอเคฮะ
1: ครับดาโยอูมาเมกาโน่พี่
0: อูมาเมกาโน
1: ่แน่นอน
0: วิลเลมเซริบาแล้วก็ลูก้าดีน
1: ลูก้าดีน
0: กองกลางมาโนโคเน่กับอาเดียงราบิโอนะ
1: ครับพี
0: ่ปรีกราปีเป็นใคร
1: ปรีไมเคิลโอลิเซ่พี
0: ่ครับ
1: อุสมานเน่เดมเบเล่พี
0: ่อุสมานเดมเบเล่เปล่า
1: อุสมานเดมเบเล่ถูกต้อง
0: ครับผม
1: เดซิเล่ดูเอ
0: ดูเอครับ
1: กองหน้าก็เป็นใครไม่แน่นอนฮะไม่แน่นอน
0: เลยแน่นอนไม่แน่นอนอย่าไปพี่ไปไทยเป็นไทยเด
1: นี่
0: เป็นใครคือแน่นอนเป็นใครไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่ใครไม่ได้
0: นอกเหนือจาก
1: นอกเหนือจาก
0: คือ
1: เ
0: รีย
1: นเป
0: ้เป้ประธานเป
1: ้
0: ตกลงนะตกลงนะนะครับก็ประธานเป้ก็ยิงไปแล้วทั้งหมดเนี่ย7ประตูไหมเอ้ย8ประตูเดียวเท่ากับเลโอนีลเมสซี่ไง
1: ใช่พี
0: ่เท่ากับเลโอนีลเมสซี่แล้วก็ยิงเท่ากับเลโอนีลเมสซี่เตะก่อนนะเป้เตะก่อนเมสซี่เตะคืนวันพรุ่งนี
1: ้
0: 8ประตูไปแล้วนะครับทั้งคู่อาส่วนฝั่งอันนี้คือของฝรั่งเศสนะ 4-2-3-1 นะครับส่วนสเปนของโค้ชหรือดิลาฟอนเต้เป็นยังไง
1: ครับผมก็แข็งแกร่งเช่นกันนะพี่ล่าสุดเพิ่งเอาชนะเบลเยียมมาได้2-1นะฮะในรอบควอเตอร์ไฟนอลจุดเด่นของสเปนในชุดนี้นะครับผมก็คือเกมรับที่เหนียวแน
0: ่
1: นนะเป็นประวัติการณ์แล้วพวกเขาทำสถิติไม่เสียประตูติดต่อกันถึง6นัดในฟุตบอลโลก
0: อ๋อไม่เสียประตูติดต่อกัน6นัดเลย
1: ใช่ครับพี่เจ
0: ก่อนจะมาเสียนัดล่าสุดใช่ไหม
1: ใช่
0: ที่ชนะเบลเยียม2-1อูไนซิมอนนะ
1: ถูกต้องครับอูไนซิมอนคลีนชีทด้วยเวลา649นาทีด้วย
0: โอ้คลีนชีทคือไม่เสียประตูยาวนานสุดในบอลโลก
1: เท่าไหร่พี่เจ649นาที
0: โอ
1: ้เยอะ
0: 649นาทีนี่กี่ชั่วโมงอ่ะ
1: อุ้ยกี่ชั่วโมงถ้านับเป็นชั่วโมง
0: อ๋อพี่โทษทีพอดีที
1: ก็โอ้ยหลายชั่วโมง
0: หาร60เท่าไหร่
1: 30
0: เ
1: ดี๋ยวขอแย
0: กประมาณ10ชั่วโมงกว่า10ชั่วโมง49นาที
1: ใช่พี่
0: ประมาณ10ชั่วโมงวันนี้
1: ใช่ครับพ
0: ี่เฮ้ยคุณคิดเร็วเหมือนกันนะ
1: เร็วสิ
0: ทำไมคุณลืมกับผมเลยอ่ะ
1: ไม่ลืมพี่ได้อยู่
0: อ๋อได้อยู่นะ
1: ได้อยู่ผมถาม
0: โอเคโอเคนะ
1: คร
0: ับ ก็คุณจะพูดว่าสเปนเนี่ยมีความแข็งแกร่งอยู่ที่เกมรับ
1: เหนียวแน่นประมาณนี้เกี่ยวเหนียวแน
0: ่
1: นถ
0: ู
1: กต้องใช่พี่
0: อาวันดิกรับคู่กับเปาคูบาซี่
1: เปาคูบาซี
0: ่ใช่ไหมเหนียวรับเขาแล้วก็กองกลางมี
1: โรดี้
0: กับเปดี
1: ้ดี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยเหนียว
0: ดี้ที่เป็นนักต่างเพลงป่ะ
1: ไม่ใช่ครับพี่นักบอลตีพี่เก่ง
0: อ๋อนักบอลขออภัย
1: ตลอดเลยพี่
0: อ๋อแล้ววันนี้มีใครเจ็บมีใครป่วยยังไงบ้างหรือเปล่าเป็นไงบ้าง
1: ไม่มีครับพี
0: ่ไม่มีนะ
1: ไม่มีเลยฮะเต็มจัดเต็มหมดเลย
0: อ๋อเหรอนี่ก็เป็นเรื่องก็พอแล้วนะ
1: จัดเต็มพี่มาในระบบ4-4-3-3พี่เก่ง
0: เป็นยังไงบ้าง
1: เป็นยังไงพวกสาวตัวอูนาเซมอนครับผมกองหลังเปโดโปโลฮะเปาคูบาซี่นะฮะไอเมสลาป๊อกนะครับ
0: มาร์คอเมริกาป๊อก
1: อเมริกาป๊อกแล้วก็มาร์คกูกูเลย่าอุ้ยผมชอบมากเลย
0: แบ็กซ้าย
1: ไม่ใช่พี่ใช่แบ็กซ้าย
0: ก็แบ็กซ้ายสิ
1: แบ็กซ้าย
0: หรือว่าพี่ผิดเอาแบ็กซ้ายสิ
1: เขาไม่ตัว
0: กูเลย่าแบ็กซ้ายไม่เหรอ
1: ใช่แล้ว
0: อ๋อแล้ว
1: กูเลย่าฮะหัวกระเซิงเลยชอบ
0: โอ้ฟูใช่ไหมอ๋อครับแล้วกากลาง
1: กากลางโรดี้ครับผม
0: เ
1: ฟดี้แล้วก็ฟาเบียนลุย
0: ฟาเบียนลุยก็ได
1: ้
0: ฟาเบียนลุยได้หมดได้หมดไม่ผิด
1: และกองหน้าแน่นอนครับผมลามินยาเมาฮะมิเกลโอยาสบาลแล้วก็นิโก้วิลเลียม
0: นิโก้วิลเลียมก็ต้องดูว่าจะให้ลงหรือเปล่าเพราะเพิ่งหายเจ็บกลับมาหรือว่าถ้าไม่ฟิตก็อาจจะเป็นเฟรานตอเรส
1: ใช่ครับ
0: หรืออาจจะเป็นเออเล็กซ์ไบน่า
1: เล็กซ์ไบน่าผมว่าเล็กซ์ไบน่ามากกว่า
0: เฮ้ยคุณชอบไบน่า
1: ใช่ที่
0: เหรอตัวเล็ก
1: ตัวเล็กจิ๋วดี
0: เหรอ
1: ตัวถ้าผม
0: ผมยาว
1: ผมสั้น
0: เหรอ

0: ตัวสูงตัวสูงตัวสูง
1: พี่วันนี้ผมทันผมทันคุณอยู่แล้ววันนี้ผมบอก
0: เฮ้ยสุดยอด
1: มาเยอะพี
0: ่เอาเหรอ
1: โอ้ครับ
0: อเล็กซ์ไบน่านะ
1: แน่นอน
0: พี่ว่าน่าจะเป็นอเล็กซ์ไบน่าลงนาวันนี้นะ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็มี
1: ใช่
0: ลามินมายาวเนาะ
1: ลามินยามานโอ้โหพี่ยามานครับผม
0: อ๋อยามานนะเพื่อนมาเกิดฉลองว่าเกิดไป
1: เกิดไป
0: ครบรอบเท่าไหร่19ปีเนาะ
1: 19ครับพี
0: ่19ใช่ไหม
1: ใช่
0: เหมือนยามานจะ19ปีนะถ้าจะไม่ผิดนะเออ
1: ครับพี่
0: ก็เรามียามายิงเท่าไหร่แล้วเนี่ยยิงแค่ประตูเดียวเองนะ
1: ประตูเดียว
0: อืมก็สูสีนะพี่ว่าเกมนี้
1: ใช่พี่เก่ง
0: เอ็มบอกว่าง่าย
1: สูสีพี่แล้วก็ขออนุญาตนะฮะท่านแฟนพี่เก่งคือเมื่อเช้าเนี่ยผมไปถามท่านป๋าแป๊ะมาครับพี่แป๊ะ
0: อ๋อถามป๋ามาเป็นไง
1: ป๋าบอกว่าวิสุดยอดเลยให้สเปนชนะ3ประตูต่อ2ใช่แต่ตอนแรกเขาบอกว่าจะเสมอกันในเวลา90นาทีแล้วพอเวลาครับผมไปมาตอนหลังๆแกบอกว่าสเปนชนะดีกว่าเพราะว่าดูเหนือกว่าทั้งผู้เล่นใช่ทั้งๆที่ผมว่าพอๆกันนะสูสีกันแล้วเจ๋งกินเน
0: ี่
1: ยกินกันไม่ลงอาจจะดีกาถึงจุดโทษ
0: เฮ
1: ้
0: ย
1: เฮ้ยพี
0: ่นี่คุณมีข้อดีบ้างเลยอ่ะ
1: นี
0: ่สูสีใช่ไหม
1: ผมพอจะพลาดได้ยังฮะ
0: จะมาพยานแล้ว
1: ไม่ไม่ไม่ขอไปรับยังครับ
0: อ๋อมายาเล็กชีใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับพี
0: ่เล็กชีคุณจะเอาเลย
1: เล็กชีไม่เอาคร
0: ับ ไป
1: พวกพี่ๆดีกว่าฮะใช่ครับผมเป็นลูกน้องดีกว่า
0: เฮ้ยคุณบอกพร้อมมายาใช่ไหม
1: ครับเอาครับ
0: ใช่ไหมกับ
1: นิดนึงก็พี่
0: แล้วชิงคุณต้องจับกับเจมใหญ่ไปเลย
1: โอ้โหเจมใหญ่โอ้สงสัยผมจะโดนแบกพี่เจมเขาแบกอยู่แล้ว
0: อ้าวเมื่อกี้คุณรู้ว่าผมพร้อมจับบรรยายคุณพร้อมบรรยายนะบรรยายแน่นะ
1: ครับ
0: อ้าวลองบรรยายขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่นะ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่เอาเก่ง
0: อันนั้นสักหน่อยสักหน่อย
1: พี
0: ่สักหน่อยสักหน่อยสักหน่อย
1: ไม่เป็นไรครับพี่อ่าได้ครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่แมตช์ของการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศนะฮะระหว่างไอ้ผมนัดชิงเหรออ
0: ันนัดชิงนัดชิง
1: นัดชิงเหรออาร์เจนตินาฮะพบอังกฤษ
0: ไม่อังกฤษจะได้มันไม่ได้เจอกันแล้วแหละรอบชิงมันต้องอังกฤษกับฝรั่งเศสและสเปนหรือว่าอังกฤษเจอฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ย
1: ฮะฝรั่งเศสสเปนครับพี
0: ่คุณได้นะสาธารณชาติขวาอะไร
1: สิ่งแวดล้อม
0: สุดยอดสุดยอดเลยคุณได้นะ
1: สิ่งแวดล้อมคู่อะไร
0: ฮะ
1: ธรรมชาติ
0: เฮ้คุณได้คุณได้วันนี้คุณโบบะโบบะมา
1: ไม่โบบะผมเตรียมมาครับพี
0: ่เฮ้คุณเตรียมมานะ
1: โบบะแล้วพี่เจ
0: ๋คุณบอกว่าเสมอใช่ไหมเกมนี้
1: เสมอไหมอ่ะพี่เอ้ยมันเสมอไม่ได้พี่เจ๋ง
0: ไม่เมื่อกี้คุณบอกเสมอไง
1: เอาผมบอกเสมอ
0: โดยกติกาไงเอาลืมแล้วโอ้เข้าน้ำเลยซะแล้วเมื่อกี
1: ้โ
0: อ
1: ้
0: คุยเรื่องอื่นลืมซะแล้วเมื่อกี้คุยเรื่องตัวเองคุยก่อนหน้านี้อีกแล้ว
1: เอ้าพี่เจ๋งไม่คืออาจจะเสมอได้ในเวลาแล้วก็ต่อ
0: เวลาเสร็จก็ไปดีกา
1: อีกสิบห้า
0: สู้กันถึงจุดโทษแล้วงั้น
1: ใช่ครับสู้ถึงโทษแล้วก็ลุ้นกันถึงจุดโทษใช่ฮะก้าวจริงนะพี่เจ๋งผมว่าสเปนอาจจะเข้า
0: เนาะ
1: จริง
0: แต่ฝรั่งเศสดูดีกว่านะเกมรุกอะไรนี่ดูจำจานโดยเฉพาะ
1: F4 นักร้องอีกแล้วพี่เจ๋ง
0: หรือ F4 ไหมต้ามิซื่อสมัยก่อนไต้หวันรู้จักไหม
1: รู้จักครับพี
0: ่รู้จักต้ามิซื่อไหม
1: ต้ามิซื่อรู้จักผม
0: F4
1: ร้องได
0: ้ F4 ก็มีไมเคิลโอเดเซ่ไงมีเดมเบเล่นะ
1: โอเ
0: คนะฮะหรือเอ็มบัปเป้ F4
1: F4
0: F4 คุณทันอีกเหรอทันเหรอ
1: ทันน่าจะทันนะพี
0: ่ทันมาตั้งมิซื่อสมัยก่อนดังมากผมยาวๆหล่อ
1: ๆอาจจะทันครับพี่แต่คืออาจจะยังเล็กมาก
0: ยังเด็กมากนะ
1: ใช่ครับผมประมาณนั้นทันอยู่แล้วพี
0: ่ผมก็เชื่อว่าเกมนี้ที่ว่าสูสีหลายคนบอกว่าสเปนเป็นรองแต่อย่าลืมว่าสเปนเนี่ยเคยเคลียร์ฝรั่งเศสตกรอบรองชนะเลิศฟุตบอลยูโรที่ผ่านมาด้วยแล้วอย่าลืมว่าตรงกลางของสเปนนั่นน
1: ะ
0: จ่ายบอลเล่นหลังเล่นกลางสามใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ฟาเบนลุยคู่กับเออโรดี้แล้วก็ควอตเตดี้โอ้โหสามตัวนะ
1: สามประสาน
0: แล้วกองกลางต้องดูว่ากลางของฝรั่งเศสอย่างเจ้าราบิโอนะหรือมานูโคเน่หรือจะเป็นทางชอมินี่เอาอยู่ไห
1: ม
0: เพราะสเปนแน่นอนครอบบอลมากกว่าแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: สเปนจะใส่จังหวะแบบต่อบอลแบบสั้นๆต่อบอลหาช่องไปเรื่อยๆแล้วก็หาทางเข้าไปข้างในจ่ายแนวลึกนะครับแล้วก็ให้พวกกองหน้าอย่างโอยาสบาหรือลามินยามาเนี่ยกระชากเข้าไปคราวนี้ฝรั่งเศสเนี่ยจะใช้เกมบุกแบบแน่นอนฮะเกมบุกแบบดุดันถ้าเป็นรถก็คล้ายกับรถสปอร์ตอะออกบอลถ้าเร็วแทงทะลุช่องใช้ความเร็วของเดมเบเล่หรือโอดิเซ
1: ่
0: หรือว่าแทงทะลุช่องให้ประธานเต
1: ้
0: เกมพี่ว่าประมาณนี้เกมน่าจะประมาณนี้สเปนพยายามเล่นช้าๆเล่นช้าๆเล่นบอลแบบทิกตอกค่อยไปมาทิกิตาก้านี่นะส่งซ้ายขวานะครับรู้จักมาติกิตาก้าร
1: ู้จักพี่
0: ก็คือ
1: ต่อบอลทะลุช่องเล็กๆใช่จริงไม่ใช่
0: ไม่ใช่ TikTok คือไอ้ติกิตาก้าก็คือแบบ TikTok แบบนี้ไงไม่ใช่ TikTok แอปดำนะ แบบลูกตุ้มนาฬิกาไง
1: นาฬิกา
0: ครับ1 2แปะแปะแปะคือติจิตก้าเค้าเรียกยุคของบาซ่าไงยุคนั้นน่ะนะครับก็จะประมาณนี้ค่อยๆต่อบอลไปเล่นช้าๆดีช้าๆไม่เปิดเกมแรกกับฝั่งฝรั่งเศสแต่ถ้าฝรั่งเศสได้บอลเร็วๆนะพี่ว่าสเปนอาจจะให้บอลเร็วมากขึ้นอาจจะเปลี่ยนแผนแล้วก็เปิดฉากบุกเข้าใส่เนาะนะครับเกมนี้สูสีอาจจะดวลกันถึงฎีกานะครับอย่างที่เอ็มบอกไปแล้ววันนี้นะครับผมก็ติดตามได้ฟิตวีไม่รู้ไม่แน่ใจมีถ่ายไหม
1: มีคร
0: ับ เห็นว่ามีเนี่ยใช่ไห
1: มมีทั้งสอง
0: รอบรองรอบชิงที่สามแล้วก็รอบชิงม
1: ี
0: ท
1: ั้
0: งสี่คู่เลยเนาะโมโนเขาแจกแจงไปแล้วเนาะ
1: ใช่
0: ครับแล้วก็ถามว่าไม่ได้ดูทางทีวีนะครับอยากจะฟังการบรรยายสู่สนุกแล้วก็มันๆนะครับติดตามได้ทาง FM 99ของเราวันนี
1: ้ครับ
0: จะให้เสียงภาษาไทยโดยใคร
1: พี่บีแหลมสิงห์ครับแล้วก็พี่เอกนพดล
0: โอ้โห
1: สุดยอด
0: เข้ารายการกี่โมง
1: อะไรนะเข้ารายการตีขัดบอกตีสองใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ตีหนึ่งครับ
0: ตีสองสิ
1: ตีสอง
0: ขั้นการตีสองส
1: ิต้องมีพีวีก่อนนี่
0: พีมีน้องมาพีวีก่อน
1: แล้วพีวี
0: ก่อนแล้วก็เที่ยงคืนตีห้าย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะออกอากาศสดนะ
1: ใช่
0: ครับออกอากาศสดผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมทนะครับทั้ง41สถานีนะครับติดตามไหมโอ้ตัวนี้มีคนติดตามทางบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้าเยอะแยะมากมายขอบคุณมากหลากหลายช่องทาง
1: ขอบคุณมากครับ
0: ผมมีคนติดตามเยอะเลยนะ
1: ใช่
0: ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมบอกว่าพี่เจนครับชงมุกให้คุณเอ็มหน่อยครับผมโยนมุกให้คุณเอ็มหน่อยเฮ้ยโยนแล้วคุณตอบนะคุณตอบได้ดีนะคุณดีนะผมเหมือนพอพันเกิดปราด
1: ชมพู่
0: ที่เซตให้คุณและคุณเนี่ยตกเหมือนอัชรพลคงยศในวันนี้
1: ใช่ฮะ
0: หรือว่าเหมือนน้องออมสิน
1: เอาสินสัตย์ประภา
0: ใช่เหรอ
1: เอาสัตย์ประ
0: ภาสัตย์ประภาจะไม่สวยเหรอ
1: พี่ยังไม่รับผมว่า
0: อ๋อแล้ว
1: เหรอเออสัตย์ประภาเห็นไหม
0: เห็นไหมสัตย์ประภามันนับสกุลสัตย์ประภาจะไม่สวยไหมเหรอ
1: พี่
0: อ๋อเมื่อกี้คุณมก
1: ถึงอ่ะโอ้โหถูกไป
0: อ๋อขอพี่ผิดเองนะเออครับ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเมื่อกี้คุณมกใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะ
1: ใช่ก็คือพาแล้วพี่ก็แก้ไขผมหน่อยประมาณนี
0: ้อ๋อโอเคพี่ผิดเนี่ยพี่ผิดเอง
1: ผมผิดนี่แหละ
0: แต่เมื่อกี้คุณเหมือนผิดนะเมื่อกี้คุณผิดนะ
1: เออ
0: เมื่อกี้คุณผิดนะ
1: ไม่ใช่พี่
0: เออเหรอ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีอะไรฮะมีอะไรฮะ
1: ใช
0: ่บอกว่าเมื่อกี้นะเจ๋งอุตส่าห์ชงหวานเจี๊ยบเลยครับใบหน้าผมยาวตัวสูง
1: ใบหน้าผมยาวตัวสูง
0: อเล็กซ์ใบหน้าผมยาว
1: อเล็กซ์ใบหน้าฮะ
0: ใบหน้าผมยาว
1: เอาผมไปยาว
0: ผมสั้น
1: ผมสั้น
0: ตัวสูงสูงย่องย่อง
1: สูงย่องตัวเตี้ย
0: ตัวเล็กก็พอ
1: ตัวเล็กพอ
0: ตัวเล็กพอ
1: ครับผม
0: เล็กแต่คล่อง
1: เล็กแต่คล่องใช่
0: ครับผม
1: สุดยอดนะนักบอล
0: เล่นกองหลังเนาะ
1: เล่นกองหน้าเจ๋งต่อนะครับ
0: หยอกหยอก
1: หยอกครับ
0: วันนี้พี่ว่าอเล็กซ์ไบน่าน่าจะได้ลงก่อน
1: ใน
0: โคลเบียมเล่นดีด้วยนะ
1: ใช่พี
0: ่ดูชัยด้วยเนาะนะครับผมไม่ก็
1: มีเกมที่น่าดูมากพี่เจ๋งอยากให้ถึงไวๆเลย
0: คุณดูเปล่า
1: ดูสิครับผมได้จะขอนอนพักผ่อนก่อนช่วงหัวค่ำแล้วก็ตื่นมาดู
0: คุณตื่นมาดูจริงเหรอ
1: ใช่ตื่นมาดู
0: อ๋อตื่นมาดูกับคุณพ่อใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: คุณพ่อเชียร์ทีมอะไร
1: อังกฤษฮะ
0: เอ้าแล้วดูสเปนกับฝรั่งเศส
1: เอ้ยก็คือคู่สนุกฮะคู่นี้โหสูสี
0: อ๋อคุณพ่อก็ดูใช่ไหม
1: ใช่ครับคุณพ่อดูฮะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: พี่พ่อเชียร์อังกฤษ
0: วันนี้คุณต้องวันนี้คุณต้องดูนะ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ต้องดูตีสองนะแล้วก็มาจะได้มาเล่าให้กับแฟนรายการได้ในเช้าวันพรุ่งนี้
1: ใช่ครับ
0: เล่าแล้วก็มาวิเคราะห์ได้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่พี่ก็เหมือนกับหลานรักผมนะฮะเชียงคิดเหมือนกัน
0: จุดเดียวเหรอ
1: ใช่ครับ
0: จุดเดียวจุดซับ
1: ใช่จุดเดียวจุดซ
0: ับอ๋อเขาเชียงคิดอยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: เชียงคิดอยู่แล้วฮะตามมีบางคนขอไปทางสมาคม FA ไทยแลนด์เขาไปถามว่าจุดซับเดียวเชียร์ทีมอะไรแล้วบางคนก็เชียร์บราซิล
0: เอ้าทำไมคุณเชียร์บราซิล
1: ครับผมก็ช็อกไปพักนึงเอ๊ะคุณลูกครึ่งอังกฤษ
0: ไม่ใช่อ๋อคุณก็เลยแบบไปหยิกแขนหลานเลยใช่ไหม
1: แขนหลาน
0: เฮ้ยจุดไม่น่าไม่น่าไม่ได้ไม่ได้
1: ไม่ได้นะคุณลูกครึ่งอังกฤษไทย
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช่ครับผม
0: อ๋อสุดท้ายเขาเชียร์ทีมไหนลูกหลานคนไหน
1: บราซิล
0: เอ้า
1: บราซิลพูดได้เลย
0: แต่บราซิลตัวเราไปแล้วนะ
1: ไม่ใช่ครับผมอังกฤษนี่แหละฮะ
0: อังกฤษเหรอ
1: เจ๋งใช่ครับอังกฤษนี่แหละครับ
0: แต่ว่าเขาไม่ได้มาติดต่อไม่ได้มาติดทีมชาติชุดนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับก็ขออภัยเรื่องติดต้นสังกัดนะพี่สโมสร
0: ก็ลังหาสโมสรใหม่เลยขออนุญาต
1: เอกสารครับพี
0: ่เอกสารการย้ายทีม
1: ใช่ครับเอกสารการย้ายทีมอะไรเงี้ยใช่
0: เล่นในอังกฤษต่อใช่ไหม
1: ประมาณนั้นครับพี่อังกฤษต่อหรืออาจจะไปประเทศอื่นก็คอยลุ้นกันครับท่านผู้ฟัง
0: บอกไม่ได้นะ
1: อันนิดนึงครับพี่ใช่ครับ
0: บอกเลยสิ
1: อ๋อครับประมาณนี้ครับพี
0: ่อ๋อเหรอ
1: ใช่ก็อยู่อาจจะอยู่อังกฤษลีก2หรืออาจจะมาไทยลีกก็เป็นไปได
0: ้นี่ข่าวชูเรื่องนะนี่จากคุณอาใช่ไหม
1: ใช่ครับพี่เจ
0: หลานคุณใช่ไหม
1: ใช่ฮะหลานตัวแทน
0: จุดเดียวนะ เอาเลยคุณสื่อสารคุยกับชุดเดลชุดซับเนี่ยคุณสื่อสารภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทย
1: ภาษาอิตาลีเอ้ยไม่ใช่ครับพี่ภาษาอังกฤษครับพี
0: ่คุณท็อปคุณสเปนเรียนได
1: ้ใช่ครับ
0: เหรออ
1: ังกฤษพี
0: ่เออมันว่าสเปนอิตาลีใช่ไหม
1: มาถึงใครฮะ
0: มันไปถึงคุณสปีกกับไอ้น้องหลานเขาหลานคุณ
1: อ่ะนิดนึงครับ
0: อ๋อนิดนึงอ๋อภาษาอังกฤษดี
1: ใช่ภาษาอังกฤษดีฮะ
0: สีเหลือง
1: สีแดงเจ๋งโอ้ไม่อีกแล้ว
0: โอ้ตายแล้ว
1: อีก
0: สีเหลือง
1: ครับ
0: สีเหลือง
1: สีเหลือง
0: เยลโล่สี
1: อ๋อ
0: เ
1: ออ
0: มะม่วง
1: แมงโก้
0: เออมีด
1: อีโต
0: ้เออต้องยังไงเสร็จอ
1: ันนี้คือมุกเดิมนะพี
0: ่
1: ไม่หามุกใหม่
0: ไม่ใช่สีเหลืองมาสีแดงอะไรเนี่ย
1: คุณผู้ฟังเขารู้หมดแล้ว
0: อ๋อรู้หมดแล้ว
1: เน
0: ี่
1: ย
0: อ๋อไม่อยากเล่นไม่อยากเล่นอ๋อเหรออ๋อครับผม
1: ประมาณนี้พี่เจ๋ง
0: โอเคนะเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหม
1: ได้พี่เจ๋ง
0: พักนิดนึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยเรื่องของข่าวฟุตบอลเริ่มมีอะไรน่าสนใจมากมีคุณผู้ชมข่าวเลยว่าวันนี้มีอะไรไหม
1: เยอะแยะเลยครับพี่เจ๋ง
0: เยอะแยะนะเยอะแยะนะ
1: พอสมควรพี่
0: พอสมควรนะวันนี้นะ
1: ยินดีครับ
0: เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเดี๋ยวผมให้คุณจับข่าวอะไรมีอะไรบ้างเดี๋ยวจับปีไปแล้วเนาะ
1: ยินดีครับพี
0: ่ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: คิวแมนเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: บอลโลกสตอรี
8: ่กาเบรียลบาติสตูตาเจ้าพ่อแฮตทริก2สมัยติดต่อกันก่อนยุคเมสซี่อาร์เจนตินามีเพชฌฆาตหน้าหยกที่ชื่อกาเบรียลบาติสตูตาหรือบาติโกเขาครองสถิติที่น่าทึ่งคือการเป็นนักเตะคนแรกและคนเดียวที่ทำแฮตทริกได้ในเวิลด์คัพ2สมัยติดต่อกันคือในปี1994นัดพบกรีซและปี1998นัดพบจาเมกาสถิตินี้สะท้อนถึงสัญชาตญาณกองหน้าที่เฉียบคมและทรงพลังบาติสตูตายิงไปทั้งหมด10ประตูจากการลงเล่นเวิลด์คัพเพียง12นัดซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยการทำประตูที่สูงมากแม้อาร์เจนตินาในยุค ของเขาจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ชื่อของเขาก็ถูกจารึกในฐานะหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเคยมีมา
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต ิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
9: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
9: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
1: กลับมาครับในเบรกที่2ของรายการบอลโลกอัปเดตนะครับอยู่กับผมเอฟซูซันและพี่เจกนะฮะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนี้นะครับผม
0: โอ้ยเมื่อกี้เราพรีวิวนะ
1: ใช่
0: เมื่อกี้เราก็365ยมพาไปนะฮะ
1: 365ยมพา365
0: 365
1: คือ
0: 365วันเท่ากับเท่ากับ
1: 1ปี
0: 1ปีเออยมพาคือ
1: นักเทควันโด
0: ชื่อไรชื่อไร
1: วิวยอพาวิว315วิว
0: เมื่อกี้ก็เราคู่ฝรั่งเศสกับสเปนเรา365ยอพาไปคือเท่ากับ
1: 365วิวถูกต้อง
0: 365เท่ากับเท่าไหร่
1: 315วัน
0: แม่365วันเท่ากับ
1: อ๋อ1ปี
0: อ๋อ1ปีเมื่อกี้
1: ครับ
0: อะไรอะไรไป
1: 315วิวไปไอ้365วัน
0: 315จะมาพาไ
1: ป
0: ตีวิว
1: สิจะกลับทำไมครับเนี่ยโอ้โหเอาอีกแล้วดูนะฮะทุกฟัง
0: เอาละนะครับสมมุติให้เลยฮ่าๆขอดี
1: ๆ
0: แต่เอามีข่าวอะไรบ้างเห็นนอร์เวย์กลับบ้านแล้วใช่ไหม
1: ใช่พี
0: ่เห็นล่าสุดกลับบ้านโหได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะ
1: ใช่พี่
0: โดยเฉพาะนี่ไงออยันนีแลนด
1: ์ออยันนีแลนด
0: ์ประตูไง
1: ประตูใช่พี่
0: ประตูของไอ้นอร์เวย์อ่ะ
1: นอร์เวย์
0: ก็กลับบ้านในระหว่างที่สัมภาษณ์นะโหมีคนเขาตะโกนชื่อของนีแลนด์เยอะมากครับผมแม้ว่าเขาจะรับแบบเหมือนซองแตกเนาะรับแล้วลูกกระฉอกนะครับก่อนที่จะโดนเจ้าจุดบิลลิงแฮมเนาะซ้ำเข้าไปครับ
1: บิลลิงแฮมนะฮะ
0: ก็โหเป็นคล้ายๆเรื่องราวเขาคล้ายๆซินเดอเรลล่าไม่งั้นนะเอ็มคุณได้ฟังนะตอนนี้ไม่มีสโมสรสกัดนะเป็นมือสองกับสโมสรเซบีย่าครับในสเปนครับแต่ว่าบอลโลกครั้งนี้แจ้งเกิดเลยอายุนามเขาก็เยอะนะเอ็มนะ
1: ใช่ครับ
0: 35ปีแล้วออยันนี่แหละ
1: เข้าผมเลย35เลยฮะเข้าเลยฮะ
0: อายุ
1: ครับอายุใช
0: ่เอ็ม35เลยเหรอ
1: ใช่ฮะย่าง36ปีนี้ครับพี
0: ่ปิ้ง36แล้ว
1: ใช่ครับปีนี้ธันวาคม36
0: ปิ้ง36แล้ว
1: ปิ้ง36ฮะ
0: ปิ้ง36แล้วเหรอใช่ไหม
1: แล้วใช่ครับ
0: ย่างสิ
1: ย่างย่างเดี๋ยวผมกับพี่ต้องมานั่งคุยกันรอบๆอีกสักครั้งนะฮะ
0: ก็บอกพี่เขาบอกไม่ใช่ครับพี่ย่างสิ
1: ย่าง
0: เออพี่ว่าเอ้ยเอ็มอายุเท่าไหร่อ๋อตอนนี้35ปิ้งเข้า36แล้วครับผมเอ้ยไม่ใช่พี่ต้องย่างสิพี่เอออย่างเงี้ยสิเออก็ 35ปีนะออยันดีแล้วนะครับแต่ว่าบอลโลกครั้งนี้ถือว่าเฉิดฉายมาก
1: ครับพี่
0: เป็นมือหนึ่งของทีมนะครับเซฟจุดโทษในเกมเจอบราซิลละพานอร์เวย์นะครับได้ไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกครับก็ในระหว่างสัมภาษณ์เนี่ยเสียงของเขาเนี่ยมีคนตะโกนมานีแลนเนี่ยพอๆกับฮาแลนด์เลยนะสูงหน้าตัวเก่งไงนะครับก็ตะโกนมีคนตะโกนเรียกชื่อนีแลนเนี่ยเยอะมากในระหว่างสัมภาษณ์นะกำลังใจมหาศาลเลยครับและไม่มีใครต่อว่าเขาเลยแม้ว่าจะสองแต่ในเกมเจออังกฤษก็ตามครับล่าสุดนี้มีข่าวนะว่าหลายสโมสรสนใจนะเอ็มนะ
1: ใช่ครับ

0: พราะตอนนี้เขาเป็นในสโมสรไร้สังกัดนะครับมีแมนซิตี้เฟเยนอร์ดลีดและเอเวอร์ตันครับ
1: แมนซิตี้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหผมว่า
0: แมนซิตี้มีหัวประตูมีใครล่ะตอนนี
1: ้โอ้ถ้าแมนซิตี้โอ้โหกลับมา
0: เจมส์แทฟฟอร์ดใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ครับเจมส์แทฟฟอร์ด
0: แล้วก็ดอนนารุมาใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้ถ้าเอาดีด้านไปก็ดีแล้วสายสภาพ
1: มีหน้ามีสิทธิ์ลุ้นถึงแชมป์ได้เลยนะโอ้โหพี่ถ้าแมนซิตี้ได้ตัวนี้ไปเนี่ย
0: ประตู
1: ประตูใช่พี
0: ่
1: ได้ฮะ
0: ได้หน้าต่างไปเนาะ
1: ครับ
0: ได้หน้าต่างไป
1: ได้ประตูเออเอาอีกแล้วพี่เจ๋งอีกแล้ว
0: เออกลับบ้านนะครับการต้องอยากอบอุ่นนะนอร์เวย์เดินทางกลับบ้านไปที่เรียบร้อยนะครับ
1: ครับ
0: เออแล้วเมื่อก่อนในแคมป์ของสเปนก็เขาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับนี่เนี่ยใช่ไหมให้กับเจ้าลามินยามาอายุครบ19ปีเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็โอ้19ปีเองเหรอลามินยามา
1: ผมนึกว่าสักประมาณ20ต้นๆมาเนี่ยพี่เขาดูแบบสร้างสรรค์แบบเกมมากอ่ะใช่ฮะเขาได้บอลทีไรก็โอ้โหผมจับบอลยากอ
0: ่
1: ะ
0: มีคนถามมาว่าวันนี้เนี่ยถ่ายด้วยสดฟุตบอลโลกเนี่ยถ่ายฟรีหรือเปล่า4คู่นะครับรอบรองชนะเลิศ2เชียงดับ3และรอบชิงชนะเลิศครับถ่ายฟรีทั้ง4คู่นะติดตามได้ทางโมโนช่อง29นะครับ
1: นะฮะ
0: นะฮะหรือว่าหากว่าแบบอาจจะที่รักหรือว่าอยากฟังมันๆก็ฟังเราก็ได้นะ
1: ใช่ครับ
0: F99 นะครับมีออนไลน์ด้วยนะไลฟ์สดทางFB นะนะครับทางบ้านแดงแล้วก็บ้านฟ้าเอ้ยบ้านฟ้า FB นะบ้านแดง YT นะแล้วก็ถ้าผมหยุดก็จะไลฟ์สดทางต่อๆก็คือทาง TikTok ด้วยนะครับ
1: ใช่ครับพี่เจ๋งหยุดแล้วไลฟ์สดทางต่อๆด้วยใช่ไหมฮะ
0: ฮะ
1: หมายถึงบอลไม่มีบอลพี่เจ๋งก็ไลฟ์สดด้วย
0: มีถ้าว่าพี่มาดูก็จะไลฟ์สดทางต่อๆด้วย
1: ครับแล้วถ้าข้างนอกไลฟ์ไหมไปถ่ายข้างนอก
0: ก็แล้วสดข้างนอกนี่แหละแล้วสดข้างนอกตอนบรรยายนี่แหละ
1: บรรยายตอนบรรยายของไม่มีอะไร
0: เออไม่เคยดู TikTok 99เคยดูไหม
1: โอ้โหพี่ดูสิครับพี่แหมจะพลาดได้ไงฮะใช่ครับผม
0: ไม่น่าเคยเนาะ
1: เอ้า
0: เอ้าครับ
1: เอ้าครับ
0: เออไม่ตอนแรกเนี่ยพี่จะดูคู่นี้ไงอังกฤษกับอาร์เจนตินาเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในเบรกหน้าดีกว่าเนาะ
1: ได้
0: ไม่ใช่
1: ไม
0: ่
1: มีนะครับพี่
0: เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวไว้พรุ่งนี
1: ้ฮะพรุ่งนี้ครับผม
0: ขออภัยนะนะครับอ่ะก็ติดตามกันนะนะครับขณะที่ในระหว่างงานแถลงข่าวมิเกลมาริโน่นะครับในห้องแถลงข่าวก็ชมนะครับประธานเต้ว่าเป็นนักเตะที่เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกนะในทุกเกมมีพรสวรรค์ที่ไม่ธรรมดาเรื่องสภาพร่างกายคิดว่าเหนือกว่าผู้เล่นคนอื่นนะจึงเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดในฝรั่งเศสที่เคยมีมาครับและเป็นนักเตะที่เราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษครับนี่ถือว่าไปไหนไปด้วยนะประธานเต้โอ้แต่ประธานเต้เนี่ยแข็งแกร่งจริงเน
1: า
0: ะไหม
1: แข็งฮะ
0: อายุ
1: ลงเลย
0: เอาไม่ลงเลยเหรอ
1: ใช่ฮะไม่คือเบียดยากไม่ลง
0: ถ้ามันเออแต่ดูร่างกายแกเหมือนอยู่ในช่วงพีพอดีเนาะ
1: ใช่ใช่ครับพี่
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่27ปีอ
1: ่
0: ะ
1: ย่าง28พี่นะย่าง28มันไม่ใช่มุกอันนี้จริงๆครับพี่ย่าง28ปีแล้ว27
0: อ๋อ27
1: ใช่ครับประมาณนั้นอ๋อ
0: 27ก็ต้องย่างเข้าเท่าไหร
1: ่28
0: 28ปิ้งเนาะปิ้ง
1: ย่างพี่
0: อืม
1: แต่ผมรู้ผมทันผมรู้เบ่งไม่เอาสิ
0: โอ้เบ่งเลยโอ้เบ่งเลยโอ้ไม่มีพี่เลยโอ้ครับโอ้หลับปากซะแล้วหลับปากซะแล้ว
1: ดีกว่าไม่มีครับ
0: อ๋อเพราะว่าเอเขาจะครบ28แต่ว่าก็นานนะ
1: ครับ
0: ก็ปลายปีนะ20ธันวาก็ยังไม่ปิ้งเนาะ
1: ใช่ฮะ
0: ตั้งเตาไว้ก่อนตั้งเตาไว้ก่อนยังไม่ปิ้งตอนนี้ฮะ
1: ครับ
0: อืมตั้งเตาไว้ก่อนเนี่ยยังไม่ย่างเน
1: า
0: ะ
1: ย่างตั้งปิ้ง
0: เออ
1: ข้อมูล
0: มีข่าวอะไรบ้างคุณมีข่าวอะไรบ้างอ่ะ
1: ครับ
0: ผมมีอะไรไหมน่าสนใจมีอะไรอีกไหมอ่ะเออเป็นยังไงมีอะไรบ้างครับ
1: ความเคลื่อนไหวตอนนี้นะฮะ
0: ครับก็มีนี่ไงที่เขาไปทำเหมือนกันไปสอบถามแฟนบอลของฝรั่งเศสแล้วเนาะนะครับว่าหากว่าประธานเต้เนี่ยเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะครับมีคนเห็นด้วยกี่คนมีคนไปถามแฟนบอลฝรั่งเศสนะเอ็มนะ11คนบอกว่าถ้าประธานเต้เนี่ยเป็นประธานาธิบดีนะครับของฝรั่งเศสโอเคกันไหมรู้เปล่าเลยครับมีแค่คนเดียวนะที่ไม่เห็นด้วย
1: ใครครับพี
0: ่เอาจะส่งมาเร็วสิเอาเอ็ม
1: เอาเนี่ยก็นี่แหละพี่ผมก็ถามแอตตี้ที่ส่งมาให้ผม
0: ก็คงไม่ได้ถามชื่อแหละเอาแฟนบอลคอนเสิร์ตแล้วกันอยากหน้าพี่ออกอากาศดิเอ็มหันหน้ากันซะแล้ว
1: ขอไป
0: ก็มีแค่หนึ่งคนนะที่ไม่รู้จักชื่อเหมือนกันนะ
1: ฮะ
0: และ10คนที่ก็ไม่ได้เปิดเผยชื่อเหมือนกันนะครับที่เป็นแฟนบอลฝรั่งเศสบอกว่า10คนเนี่ยเห็นด้วยนะนะครับว่าเขาพร้อมที่จะให้ไอเอ็มบัปเป้เนี่ยเป็นประธานาธิบดีเป็นไง
1: สุดยอด
0: สุดยอดนะ
1: ก็ไม่รู้จะเห็นด้วยหรือเปล่าแต่ก็น่าจะเห็นด้วยเขา
0: ไม่รู้จะเห็นด้วยหรือเปล่าเห็นด้วยกับเขาคือยังไงยังไงยังไง
1: ก็เห็นด้วยแล้วพี
0: ่เห็นด้วยด้วยเออเอาแต่ว่าในอดีตก็เคยมีนะไลบีเรียไงจอร์จเลียไงก็เป็นถึงประธานาธิบดีของไลบีเรียนะจอร์จเลียประธานมั้งปี90ไม่ทันยุค90ไม่น่าทันนะ
1: 90ผมเพิ่งเกิดครับ
0: เอาเหรอ
1: 90
0: จอร์จเลียไงเป็นประธานาธิบดีของประเทศไลบีเรียในแอฟริกานะครับ นี่ไงก็เราเห็นภาพของประธานเต้เนาะที่ใส่ชุดเหมือนนายพลไปนะแต่เกมชนะไป
1: ใช่
0: แล้วแหละเออนะอ้าวก็เดี๋ยวว่ากันนั้นนี้คุณบอกว่าประธานเป้วันนี้จะยิงไหมอ่ะเจอสเปนยิงไปแล้ว8ประตูจะแซงเลนเดอร์เมสซี่ไหมวันนี
1: ้ผมว่ายากพี่เจน
0: ทำไมอ่ะ
1: ใช่ฮะพอเมสซี่เขาแบบเหมือนด้วยประสบ
0: การณ์ไม่พี่ถามว่าวันนี้ประธานเป้จะยิงใส่สเปนได้หรือเปล่า
1: อ๋อผมได้ยิงไป
0: ไม่แล้วจะแซงเมสซี่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: แซงเมสซี่ได้ไหมถ้าจะแซงไม่ได้เนี่ยพี่ใช่อาจจะยิงได้นัดนี้แต่คือเมสซี่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยที่จะแข่งกันเนี่ยผมว่าเมสซี่อาจจะแซงประธานเป้ได้พี่นะ
0: มาดิไงมาดิแซงคืน
1: แซงคืน
0: อ๋อตอนนี้ยิง8ประตูเท่ากันคุณบอกว่าประธานเป้ถ้ายิงอีก1ก็เป็น9แซงเมสซี่แล้ว
1: เมสซี
0: ่เมสซี่เตะกับอังกฤษคืนวันพุธ
1: ใช่ครับ
0: เมสซี่จะยิง2
1: ประมาณนี
0: ้ก็ยิงแซงเป็น10ประตู
1: 10ประตู
0: ฮะอ๋อแล้วก็เมสซี่จะยิงทะลุเท่าไหร่ตอนนี้เมสซี่ได้21ประตูนะเอ็มบัปเป้20ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: ครับ
0: โคเซ่16โรนัลโด15นะ
1: ใช
0: ่แล้วก็แฮร์รี่เคนยิงไปแล้ว14ประตูนะ
1: ใช
0: ่ครับผมนะอ้าวก
1: ็สูสีนะพี่เกมนี
0: ้เน
1: าะมองไงผมว่าโอ้โหเดายากกัน
0: เดายากนะ
1: เออยากครับพี่ต้องรอลุ้นเลย
0: อื
1: มเกมวันคืนนี้พี่จริง
0: ๆก็เจอกันนะ2ครั้งหลังสุดเนี่ยเป็นสเปนนะเอ็มที่ชนะยูฟ่าแนชั่นเลียร์ใช่ไหมเจอกันล่าสุดก็ชนะ 5-4 แล้วก็รอบรอยูโรก็สเปนชนะเอาชนะ 2-1 นะนะครับแล้วก็มีเนเชอรี่นะ2021เนี่ยก็เป็นฝรั่งเศสชนะไป2-1โหคือจากกัน5ครั้งหลังสุดเนี่ยสเปนชนะถึง3นะเอ็ม
1: ใช่พี
0: ่โอ้ย
1: คืออาจจะเป็น
0: 5จาก3เนี่ยเอ้ย3จาก5เนี่ยนะครับเป็นสเปนชนะมากกว่านะ
1: จะลูกบอลลูกกลมๆครับพี่อะไรเกิดขึ้นได้พี่เจ๋ง
0: เหรอ
1: ใช่แน่ไม่แน่อาจจะเป็นฝรั่งเศสก็ได้ที่ยิงในนาทีบาทที่พี่เจ๋งชอบพูดให้ผมฟังไงยิงในนาทีบาท
0: อ๋อคุณว่าเกมนี้มีสูสีใช่ไหมล่ะแล้วก็จะมีในทีบาทยิงในช่วงทุบระบาดเจ็บอย่างนี้ใช่ไหม
1: ทุบระบาดเจ็บถูกต้อง
0: แต่จะเป็นฝรั่งเศสยิงหรือว่าสเปนยิง
1: ฝรั่งเศสฮะอาจจะเป็น
0: แต่ดีเลยว่ามิเกลเมริโน่ลงมาเป็นสำรองสองนัดหลังส่วนใหญ่ยิงเป็นนาทีบาททั้งสองประตูนะทั้งสองนัดเลยอ่ะใช่ไหมล่ะ
1: ใช่พี่คือแบบโอ้เดายากแต่เขาผมให้สเปนแล้วกันจริงฮะอยากให้สเปนครับผมเขารอบมาเจออังกฤษพี่
0: เหรอ
1: ใช่ฮะ
0: โอ้
1: ผมว่า
0: แล้วสองชาติก็อยู่ติดกันด้วยเนาะ
1: ใช่ครับพี
0: ่สองชาติอยู่ติดกันด้วยนะ38ครั้งเนี่ยสเปนชนะไป18นะ
1: ครับพี
0: ่นะครับก็ฝรั่งเศสชนะไป13เสมอกันไป7เกมครับเจอกันมาทั้งหมด38ครั้งอ่ะเนาะนะครับก
1: ็
0: โอ้โหเจอกันล่าสุดถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์สำคัญก็นี่ไงฟุตบอลยูโรเนาะนะครับที่สเปนชนะไป 2-1 นะครับที่ฝรั่งเศสนำก่อน 1-0 เนี่ยจากโคลโมนี่แล้วก็สเปนมาตีเสมอได้จากลามินมายาวนะฮะ
1: ลามานครับ
0: ฮะ
1: ยามานครับพี่เจ๋งยาวพี่
0: ตรวจสอบด้วยว่าคนหลับหรือเปล่า
1: ผมอยู่คร
0: ับ แล้วก็มีดานี่ผงซักฟอกอะเนาะ
1: โอโม
0: ่สิ
1: โอโม
0: ่แต่นี่โอโม่ไง
1: โอ
0: ้ยยาบ้ากับโอโม่นะยิงให้สเปนนะครับแซงชนะ 2-1 ในเกมวันนั้นนะนะครับ
1: นะครับ
0: ก็สูสีนะครับเกมนี้นะ
1: สูสีมากแ
0: ห
1: มพูด
0: แล้วมองไม่ออกมองไม่ออก
1: ใช่ไหมครับพี่
0: เดี๋ยวให้อ
1: ยากดูเลย
0: เดี๋ยวน้องให้น้องช่วงหน้าเขาวิเคราะห์เลยกัน
1: ใช่น้องช่วงหน้าให้พี่ช่วงหน้าดีกว่าคุณพี่คร
0: ับ วิเคราะห์ช่วงหน้าแล้วกัน
1: ช่วงหน้าจริงครับพี
0: ่นะครับอ้าวสวัสดีครับพี่เจ๋งหลอนไม่จิตนะครับนอกจากไม่ได้เดียวมองเด้นะครับแล้วบาโคล่าก็ยังไปได้ด้วยใช่ไหมครับจากคุณกิตภาพนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราได้บิ๊กตอมุญยอนแล้วนะฮะของทีของสเปนแต่เอ้ยมิกเกลบยอดลงหรือยังเนี่ยเด็ก
1: ยังนะครับ
0: เห็นมีการบาดเจ็บด้วยเนาะ
1: ใช่พี
0: ่เด็กใหม่ของนี่ไงเด็กใหม่ของเด็กใหม่ของมาดริดเอ้ยเด็กใหม่ของลิเวอร์พูลไง
1: ครับลิเวอร์พูล
0: ที่ดึงมาจากโอซาซูน่านะฮะในฤดูกาลนี้เนาะนะครับเป็นปีกันเนาะนะครับปีกซ้ายนะ
1: เป็นน้องครับ
0: เป็นน้องเอ้ย
1: ได้ครับพี่นี่เป็นไงครับพี
0: ่อ๋อเป็นพี่ต้องบอกว่าอ๋อเป็นน้อง
1: เป็นน้อง
0: คุณก็ต้องบอกว่า
1: ปี
0: อ๋อปี
1: ใช่ครับประมาณนี้
0: เป็นสะโพกได้ไหม
1: เป็นช่วงล่างเอ้ยครับ

0: พวกไม่ได้
1: จำพวกไม่ได้ฮะ
0: ต้องเป็นปี
1: ต้องปีครับผมปี
0: ปีอย่างเดียวไม่เอานอก
1: ไม่เอานอก
0: แน่นอนครับจะไอ้คนเริ่มเข้าขาผมแล้ว
1: เอาไม่เข้าครับพี่ตัวสูงกว่าผม
0: โอ้เอาเอาลาปาแล้ว
1: นะครับ
0: สวัสดีคุณปลั๊กเข้ามาเข้ามานะครับรอบรอบอลโลกใช้ผู้สินคอนกาเคฟหมดเลยครับลืมไปนะครับลืมรายงานนะครับฟุตบอลรอบรองชนะเลิศนะครับในคู่อังกฤษกับอาร์เจนตินาครับจะใช้ผู้สินจากอเมริกาครับ
1: ครับ
0: เป็นอิสมาอิลเอลฟาดครับผู้สินในวัย44ปีนะครับก็เป็นผู้สินระดับฟีฟ่ามาตั้งแต่ปี2016นะครับก็มีเหมือนจะมีเชื้อสายโมร็อกโกนะอิสมาอิลเอลฟาดนะครับมีเชื้อสายโมร็อกโกนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยมาตัดสินในอเมริกานะครับเป็นสัญชาติอเมริกันนะครับประกาศมาแล้วนะฮะในเกมคู่อังกฤษกับอาร์เจนตินานะครับเอาผู้ตัดสินจากทวีปอเมริกาหมดเลยนะทั้งสองเกมเลยเพราะว่ารอบรองมียุโรปมา3แล้วก็อเมริกาใต้มา1เนาะก็คืออาร์เจนตินาไง
1: ใช่ฮะ
0: ใช่ไหม
1: ก็ยังวันๆทีมอังกฤษอยู่นะพี่ก็เจออย่างอาร์เจนตินาเนี่ย
0: ทำไมคุณหวั่นอะไรอ่ะ
1: ก็นิดนึงครับหวั่นอาจจะเป็นรูปแบบเกมอะไรเงี้ย
0: อ๋อรูปแบบเกมว่าอาจจะไปลอง
1: ไปลองนิดนึงใช
0: ่
1: มีอะไรลึกลับหรือเปล่าจากคณะผู้ตัดสินอะไรอย่างงี้ผมก็ไม่ทราบ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่แต่ละนัดผมดูแล้วครับประมาณนั้นครับเจ๋ง
0: ประมาณนั้นนะ
1: ใช่อยากให้เกมมันใสสะอาดจริงๆพี่นักกีฬาน้ำใจนักกีฬากันต้องมี
0: โอ้โหไปได้ไปน้ำใจนักกีฬาเลย
1: ใช่ครับไม่มีผมนักกีฬาอาชีพมาก่อนพี่ผมไม่ค่อย
0: คุณเป็นนักกีฬาอาชีพ
1: ใช่ครับ
0: นักกีฬาเนี่ย
1: กอล์ฟฮะ
0: อ๋อกอล์ฟ
1: กอล์ฟนิดนึงฮะใช่คร
0: ับไม่เห็นคุณมีชื่อในระบบเลย
1: ไม่มีครับไม่มีเราเป็นนิดนึงเขาอาจจะสอนบ้างนิดน
0: ึ
1: ง
0: อ๋อสอน
1: คืออยากให้แฟร์พีจริงๆพี่การเล่นสมัยเล่นกีฬาเนี่ยคือนิดนึงพี่ผมขออนุญาตบอกตรงนี้นิดนึงดีกว่าใช่เพราะผมเป็นคนนึงที่ไม่ชอบเลยจริงๆที่อย่างเงี้ยครับ
0: ไม่ชอบเลย
1: ประมาณนี้
0: ไม่ชอบ
1: ตอนนี้ดีกว่าพี่ไม่ชอบที่แบบอยากเล่นแฟร์เพย์อ่ะ
0: อ๋อแฟร์เพย์
1: เล่นแบบจริง
0: จริงจังจังวันนั้นไม่มีตุ๊กติ๊กนะ
1: ใช่ครับพี่ต้องแต่งกีฬากันหน่อยเล่นเกมกันเล่นกีฬากันอะไร
0: ไม่มีหรอกอาจจะได้อังกฤษไม่มีแน่นอนนะครับเตะใส่กันไม่ได้แน่นอนนะเกมนี้มาแน่นอน
1: เกมมาแน่นอนครับพี
0: ่
1: คือใช่ครับประมาณนี้ดีกว่าใช่พี
0: ่บอกว่าคู่นี้ฮามากครับเหมือนลูกบัมสมมุกให้กับพี่บอยเลยฮะ
1: อุ้ย
0: พี่บอยรู้จักพี่บอยไหม
1: บอยไหนฮะ
0: พี่บอยแก๊งสามชาติไงพี่มุกส่งให้แล้วโอ้หายเจี๊ยบหายเลยอ่ะหายไปกับสายลมเล
1: ย
0: เวลาสมมุติไปนะ
1: พี่ปูสมชายสายลม
0: โอ้พี่ปูสายลม
1: ได้แล้วครับ
0: สวัสดีครับคุณเจ๋งคุณเอ็มนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: บอกว่าเจ๋งมาจัดรายการไม่ใช่ให้มาถามมาก็ต้องชงนิดนึง
1: ครับ
0: บอกว่าคู่นี้เข้าขากันโบ๊ะมากครับผม
1: ฮะนิดนึงครับผมต้องพัฒนาครับผมฝีมือ
0: พัฒนาแล้วคุณพัฒนาแล้ววันนี้คุณได้นะคุณได้นะ
1: พัฒนาครับผมเพราะเราต้องมีพัฒนานิดนึง
0: อ๋อต้องมีไอ้
1: ต้องทำการบ้านมาก่อนวันหนึ่ง
0: ก็มีสินเล็กเล่นนิดนึงนะ
1: พ
0: ัฒนาการ
1: พัฒนาการ
0: ขณะนั้นอยู่ใกล้ขนาดการแหนถนนเนี่ย
1: อีกแล้วพี่เจ
0: ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับพี่เจพี่เอ็มนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: น่าจะมีเลขชาริซอนเป็นไดดอลหรือเปล่า
1: เลขชาริซอนเหรอพ
0: ี่แต่ในแบบว่าแบบสโมสรไหนที่แบบยื่นข้อเสนอมาดีๆเข้าไปก่อนจะไม่รู้ว่าไง
1: นิดนึงเ
0: ลยนิดนึง
1: เลยยังไม่ระบุดีกว่าพี่นิดนึงแต่ผมอาจจะทราบมาลึกๆแล้วนิดนึง
0: บอกได้ไหมบอกได้ไหมบอกได้ไหม
1: นิดนึงอ่ะ
0: สโมสรอังกฤษ
1: ไม่ได้ครับก็ได้ครับพี่แต่คืออาจจะยังคือข่าวนี้ผมได้ข่าวจากคุณแม่มาอาจจะยังไม่ชัวร์รอให้คอนเฟิร์มชัวร์ร้อย
0: นี่ในสโมสรอังกฤษหรือเปล่า
1: เที่ยวก่อนดีกว่า
0: ในอังกฤษหรือเปล่า
1: ในอังกฤษหรือเปล่าพี่เจ๋งเลย
0: อา
1: จจะในอังกฤษหรืออาจจะเป็นญี่ปุ่นก็ได้อ่ะผมแนะนำ
0: เฮ้ยญี่ปุ่นนะ
1: ชีกเลยญี่ปุ่นใช่ครับ
0: สอสอสานะคุณบอกว่านี่นี่ออกขาได้นะเนี่ยสื่อออกขาได้นะ
1: ครับ
0: ยูจูซับเบลเนี่ย
1: ใช่ครับยูจูซับเบล
0: ไปญี่ปุ่นหรือไปอังกฤษสอสอสอส
1: อ
0: ทีม
1: ต้องลุ้นกันดีกว่า
0: ต้องลุ้นกันนะ
1: ใช่ต้องลุ้นกันนะใช่ครับผม
0: แนวโน้มอยู่คิดว่าไปแนวโน้มหรือว่าแนวโน้มไปอังกฤษหรือว่าไปไงอังกฤษหรือว่าไปญี่ปุ่น
1: อังกฤษพี่อาจจะอาจจะ
0: อยู่ติดต่อนะ
1: คือยังไม่ออฟฟิเชียลพี่แต่คือถ้าออฟฟิเชียลแล้วผมจะแจ้งให้พี่เจ๋งท่านผู้ฟังทราบแน่นอนครับพี
0: ่ครับ
1: ใช่ประมาณนั้นเพราะว่ากำลังลุ้นอยู่ตอนนี้
0: อ๋อแล้วครับสีเหลืองถ้าตอบผ้านี่ฮาเลยนะครับ
1: อุ้ย
0: สีเหลือง
1: ยันโลก
0: เอ้ยครับวันนี้เข้าขากันมากเลยครับเมื่อวานวันก่อนไม่รู้อะไรผมยิ่งฟังยิ่งงงนะครับ
1: อุ้ย
0: มุกไม่ฮาพาอะไรพางงนะฮะ
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: เอ็มเปิดเลยคนรอช่วยซ้ำเยอะอ้าว
1: อ้าวคน
0: อ้าวว
1: ันนี้คอมเมนต์เยอะมากนะพี่เจ๋ง
0: อ๋อเหรอ
1: ผมก็งงเหมือนกันเลยฮะ
0: เออ
1: ใช่ครับผม
0: น้องกลับบ้านดีกว่านะครับ เอ็มหลุดบางเอ็มหลุดเบ่งออกมาเสียงในหัวหนักเสียงในหัวเปล่าเมื่อกี้ไม่มีพี่เลยเมื่อกี้เบ่งเลยอ่ะเมื่อกี
1: ้นี่มีครับพี
0: ่ไม่เคารพกันไม่เคารพกันซะแล้ว
1: ไม่ผมด้วยความเคารพไง
0: เป็น
1: ชายที่รักไง
0: อ๋อเหรอ
1: ผมเจอผมมาทำงานที่นี่ครับเป็นมอก้าเดี๋ยวผมเจอพี่คนแรกเลย
0: แล้วเป็นไงพี
1: ่ดีมากเลยฮะ
0: แต่มัน
1: สอนงานผมดีมากจริงอันนี้เรื่องจริ
0: งจริงเปล่าแต่มันคุณโกรธผม
1: ไม่ได้โกร
0: ธคุณโกรธผมนะ
1: ผมจำได้เลยวันแรกอ่ะพี่พาผมไปทำข่าวข้างนอกเลย
0: ที่
1: ต่างจังหวัดนะฮะ
0: เป็นไง
1: ก็ไม่เป็นไงครับก็ดีครับได้ประสบการณ์เยอะ
0: อ๋อโอเคโอเคนะโอเคนะพูดดีๆนะ
1: ครับ
0: น้องเจมพูดเต็มเสียงเลยก็ได้
1: คร
0: ับ เขาได้นามานะคุณเดมนะ
1: ใครฮะ
0: คุณเดมคุณเดมพูดเต็มเสียงออกเสียงให้ชัด
1: ครับ
0: ถ้าว่าคุณดังปังปังปังเนี่ยพี่เอ็มจะหนีจากพี่ไปไหม
1: ไม่หนีครับ
0: ไม่หนี
1: ผมรักเอ็มเก้าเก้าครับพี่ใช่ครับ
0: ถ้าเอ็มคือดังแบบปังปังปังเนี่ย
1: โอ้ปังเลยฮะ
0: คุณจะย้ายคุณจะหนีจากผมไปไหม
1: อ๋อไม่หนีแน่นอนฮะดังเหมือนมาร์คมาเควสป่ะฮะ
0: เอ็มคุณต้องพูดว่าคุณต้องพูดว่าเอ็มต้องพูดว่าอย่างนี้อ๋อผมไปตั้งแต่ปังแรกแล้วครับพี
1: ่โอ้ปังแรก
0: งง
1: อีกแล้ว
0: งงอีกแล้วจะเข้ากันครั้งหน้าน่าจะมีนวมนะครับเขาบอกมานะฮะ
1: โอ้ไม่ดีครับ
0: ฝรั่งเศสนะครับเสมอไปฝรั่งเศสนะเขาบอกมานะโอเคนะครับถ้าเอ็มตอบไม่ชอบพี่จะหามากนะไม่ชอบใช่ไหม
1: ไม่ชอบชอบครับ
0: ชอบนะสเปนวันนี้เป็นยังไงอ่ะสเปนก็เจอฝรั่งเศสนอตีสอนนะครับรู้สึกว่าครับพี่เจมเอ็มผมว่าเอ็มก็ได้พี่เจ๋งให้พี่เจ๋งเสียหน้าเวลาพี่เจ๋งส่งมุกไปให้เอ็มแบบนี้ต้องงดจ่ายค่าแรงเอ็มช่วยดูแลรักษาสุขภาพครับใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับอ้าวก็สวัสดีไปทำสีผมร้านไหนมาสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเอ็มกำหมัดหลายรอบแล้วนะเขาบอกมานะพี่เจ๋ง
1: นิดนึงครับพี
0: ่ในรอบเมื่อกี้เลยนะสีเหลืองสีแดงหาไหมสีเหลืองสีแดงเมื่อกี้คุณวรุฒคุณวรุฒทักทายกันไปเอาวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณแล้วสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
7: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีม

0: www.thaipbs.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร

0: 02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังอยู่กับลินสายชนเกียรติกังวานไกลและอีกสักครู่หนึ่งนะคะอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกนะคะจะเข้ามาพูดคุยกันในรายการ Healthy Time นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังกันได้ทางคลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะคะ FM 99 Active Radio แล้วก็ SMS นะคะ46898994689899นะคะ Facebook กับ YouTube นะคะ FM 99 Active Radio นะคะเข้ามาฝากคำถามกันทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวในช่วงที่2ถามตอบกับอาจารย์หมอปัญญานะคะก็จะมีเรื่องราวของคำถามแล้วก็คำตอบที่คุณผู้ฟังต้องการกันนะคะวันนี้เรื่องแรกที่เราจะคุยกันก็แน่นอนค่ะเป็นเรื่องราวของสุขภาพด้านหนึ่งนะคะ
3: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
2: สุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้ก็ยังคงก็ติดเรื่องราวของเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงเบียร์แถวลาดพร้าวนะคะอุปนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยชี้พิษควันไฟอาจแสดงอาการช้าถึง48ชั่วโมงเตือนผู้รอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงให้รีบตรวจสุขภาพนะคะข่าวก็มาจากเว็บไซต์ของทางสำนักข่าวไทยนะคะพันตรีนายแพทย์ชาญวิทย์ล้อทวีสวัสดิ์อุปนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ข้อมูลในฐานะวิสัญญีแพทย์และผู้ที่เคยปฏิบัติงานด้านการจัดการภัยพิบัติเตือนผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้จากสถานบันเทิงย่านลาดพร้าวว่าแม้ไม่มีบาดแผลภายนอกก็จำเป็นต้องเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งจากความร้อนและการสูดดมควันไฟนะคะคุณหมอบอกว่าผู้รอดชีวิตทุกคนต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อประเมินผลกระทบจากความร้อนแล้วก็ควันไฟค่ะถ้าหากมีอาการหายใจลำบากหอบเหนื่อยไอถี่ไอมีเสมหะสีดำปนเขม่าเสียงแหบเจ็บคอมากปวดศีรษะรุนแรงมึนงงสับสนวิงเวียนศีรษะหรือว่าหมดสติก็ต้องรีบพบแพทย์นะคะก็เป็นสัญญาณของการได้รับพิษจากควันไฟหรือภาวะพร่องออกซิเจนซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะแล้วก็ท่านก็ยังแนะนำกรณีที่ท่านออกจากที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วต่อมาก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือภาวะการสูดสำลักควันเข้าไปเกิดจากความร้อนแล้วก็การสพิษทำลายทางเดินหายใจนะคะอาการอาจจะยังไม่ปรากฏทันทีแต่จะเริ่มแสดงภายใน24ถึง48ชั่วโมงก็คือวัน2วันนะคะก็บอกว่าไม่ควรชะล่าใจถึงว่าช่วงแรกเนี่ยจะรู้สึกเป็นปกติก็ตามสำหรับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแพทย์ก็จะตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะคะทั้งการประเมินบาดแผลตรวจหาร่องรอยเขม่าแล้วก็ทั้งบริเวณทางเดินหายใจด้วยนะคะฟังเสียงปอดเอ็กซเรย์ทรวงอกแล้วก็บางรายก็ต้องส่งกล้องตรวจหลอดลมเพื่อตรวจหาการบวมแผลไหม้หรือว่าคราบเขม่าภายในหลอดลมนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วก็ต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากควันไฟนะคะทั้งตัวที่ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุเองเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหน่วยกู้ภัยแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่นะคะท่านก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะคะเพราะต้องเข้าไปสัมผัสควันไฟแล้วก็อนุภาคพิษซ้ำๆแม้ในช่วงเวลาสั้นๆ นะคะก็ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจอย่างเหมาะสมและได้รับการตรวจสุขภาพเป็นระยะด้วยค่ะนี่คือเรื่องราวของสุขภาพหน้าหนึ่งในเช้าวันนี้ค่ะ
3: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
2: เดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มเรื่องราวของซีรีส์ในสัปดาห์นี้นะคะซีรีส์สุขภาพจะเป็นเรื่องไหนเมื่อวานนี้อาจารย์ก็ยังไม่ได้เกริ่นให้พวกเราได้ทราบกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทราบไปพร้อมๆกันว่าสัปดาห์นี้นะคะซีรีส์เรื่องของสุขภาพนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะอาจารย์หมอปัญญาสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณอ้อยครับมาแล้วครับสัปดาห์นี้ตามสัญญาครับภาควิชาการเข้าสู่แบบเรื่องเบาๆนะ
2: ค่ะ
4: โดยที่เนื่องจากมีท่านฟังถามมาเมื่อวานเราต่อไปแล้วต่อมไขก้อนไขมันใต้ผิวหนังตรงตามคำสั่งการของท่านนะครับจากนี้ไปเนี่ยจะพูดถึงก้อนไขมันเช่นเดียวกันแต่ไปเจอตามที่ต่าง
2: ๆ
4: แต่เห็นว่าเพื่อจะเก็บเรื่องไขมันซึ่งเป็นศัตรูเราเนี่ยครับไม่เพียงแต่เรื่องอ้วนอย่างเดียวนะฮะจะบอกทุก
2: ค
4: นมันจะไปก่อเหตุเป็นโรคนั้นโรคนี้โรคนู้นอีกหลายที่จากก้อนไขมันอย่างเดียวนี่นะครับตอนนี้วันที่สองนะครับพูดถึงเรื่องแผ่นตะกอนไขมันที่เกาะที่หนังตาแล้วก็เคยเห็นคนไข้ที่อายุเพิ่งวัยกลางคนนะแต่หนังตาก็จะมีแผ่นตะกอนเหลืองๆคราบอยู่นะครับ
2: อัน
4: นี้เป็นโรคที่เจอนะครับท่านเจอบ่อยนะจะบอกก่อนสุภาพสตรีเจอมากกว่าผู้ชาย
2: โอ้เหรอคะ
4: ครับมันเป็นแผ่นเล็กๆขนาดสักครึ่งเซนหรือเซนหนึ่งนะครับหนาๆตัวเข้ามาที่หนังตาบนเลยนะเห็นชัดเจนเลยมันเสียหายเรื่องความสวยงามมากมายนะเพราะว่าถ้าแต่งหน้าแต่งตาทำไม่ได้เลยแหละมันหนาตัวขึ้นมาด้วยครับเป็นแผ่นเหลืองๆนวลๆแผ่นสีของไขมันเขาเลยแหละครับและเหตุการณ์เกิดก็เกิดจากไขมันเช่นเดียวกันดันไปสะสมอยู่ที่หนังตาเราได้ทั้งหนังตาบนและหนังตาล่างได้ทั้งคู่จะส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นที่หนังตาบนนะครับแซนทิลัสมานะครับภาษาแพทย์มีภาษาอยู่จำยากไม่ต้องจำแต่ให้รู้มันมีโรคจริงๆนะครับแซนทิลัสมาหมอตาก็จะรู้ดีหมอที่ตกแต่งผิวหนังก็จะรู้ใหญ่เลยครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เรามีเครื่องมือในการรักษามันง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะเลยครับไขมันที่เกาะอยู่ที่หนังตาเราเฉพาะหนังตาเขาเลยนะครับเป็นแผ่นเหลืองๆหนาๆขนาดสักเกือบๆเซนติเมตรหนึ่งนะครับสีเหลืองนวลดูไม่สวยกระพริบตาก็ลำบากบางทีมันทำให้เราสึกรู้สึกเหมือนกับว่าหนังตาตกที่แท้ไม่ใช่หรอกครับเพราะมันหนาเป็นเกิดจากโคเลสเตอรอลครับทุกท่านโคเลสเตอรอลจะกระแสเลือดที่สูงเนี่ยคนไข้บางคนเขาไม่รู้หรอกนะว่าเขาเป็นไขมันในเลือดสูงเป็นเหมือนสมัยที่เราพยายามคนไข้มาเราสั่งเจาะโคเลสเตอรอลทุกคนก็จะแยกแยะว่าเป็นไขมันสูงในกระแสเลือดหรือเปล่าจะรักษาให้แต่สมัยก่อนนู้นนะครับหรือคุณป้าคุณยายที่อายุมากหน่อยเนี่ยไม่เคยถูกเจาะเลือดหรอกว่าเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ด้วยว่าร่างกายมีไขมันสูงทั้งไตกิสลายด้วยนะครับอันนี้ก็ตัวสำคัญโดยยิ่งมันมีปัญหาอื่นร่วมด้วยเช่นคนไข้เป็นเบาหวานอยู่แล้วโรคเหล่านี้ครับเบาหวานด้วยคนไข้บางคนดูเหมือนกับตุ้มตะตุ้มตุ้ยเป็นนิดถึงอ้วนด้วยตรงนี้ขึ้นใหญ่เลยนะครับหรือแม้กระทั่งบางคนที่เป็นโรคตับด้วย 3-4 โรคที่พูดถึงทั้งเบาหวานทั้งความดันนะครับทั้งโรคของอ้วนทั้งโรคของตับนี่ครับเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแซนทิลัสมาหรือแผ่นตะกอนเหลืองๆที่หนังตาเราได้พูดไปท่านฟังคงจะเคยเจอเพื่อนๆที่เขามีจุดสังเกตแบบนี้ครับดูแล้วมันแปลกๆแค่ขึ้นมาได้เขาไม่เคยไปหาหมอด้วยบางทีก็จะไปเจอหมอนี่นะปั๊บเดี๋ยวก็จบเกมพวกนี้นะครับแต่ประเด็นมันสีว่าตัวท่านเองต้องดูแลสุขภาพตัวเองต่อไปถ้ากลับไปอ้วนใหม่ไปกินแค่มันเยอะกินขาหมูคากิเป็นประจำอะไรพวกนี้นะน้อกินชอบกินแบบหมูคากิ
2: โอคากิไม่กล้าค่ะไม่กล้า
4: คนบางคนก็ชอบแบบเป็นชีวิตจิตใจเลย
2: ใช่ใช่ค่ะ
4: บอกไปก่อนนะขนาดว่าไปเกาะสิงอยู่แถวร้านขายขาหมูนี่ครับ
2: ค่ะ
4: มันมีร้านขาหมูร้านในดังมากที่บางรักตลาดบางรักร้านนี้ดังมากอร่อยมากค
2: ุ
4: ณแบบนุ่มนวลมากคนบางคนชอบไปเกาะในร้านนี้นะครับคิดใจไม่ออก แวะร้านขาหมูสั่งดีอิงจานใหญ
2: ่โอ้อาจารย์หมอมันหมดก่อนประเภทอย่างอื่น

0: พบน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะหมอเราเนี่ยมุ่งรักษาการที่จะมีไขมันกระแสคอเลสเตอรอลสูงเกินไปในกระแสเลือดรักษาให้แต่แรกมันจริงไม่ค่อยไปสะสมที่หนังตาเราเพราะจะทำให้เป็นก้อนแต่ผิวหนังเมื่อวานพูดไปแล้วนะครับต้องผ่าตัดเอาออกมันยังมาเกาะที่หนังตาอีกและวันต่อๆไปจะพูดถึงไขมันไปเกาะที่อื่นด้วยเช่นเกาะที่ตับหรือเกาะที่ในท้องเลยสุดท้ายกลายเป็นคนอ้วนลงพุงเดินไปไหนมาไหนก็พุงนำไปข้างหน้าก่อนเดินนำไปข้างหน้าก่อนเลยครับเห็นไหมครับว่าไขมันเนี่ยเป็นตัวนิวแซนพอสมควรนะเราไม่นึกถึงว่ามันจะไปก่อให้เกิดดังนั้นตรงนี้เราไปแคร์เฉพาะที่มันเกาะกับเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองจะตีบจะตันแต่ที่แท้มันยังมีคนไข้ที่เป็นเหตุจากเจ้าไขมันที่มันเยอะไปเกาะตามนู่นตามนี่นะครับไม่ว่าจะเกิดเป็นก้อนที่หนังใต้ผิวหนังหรือจะเป็นที่หนังตาที่เรากำลังพูดวันนี
1: ้
0: มันแล้วแต่ทำให้เกิดปัญหากับร่างกายทั้งสิ้นครับถึงแม้ว่าไขมันที่เกาะตามหนังตาจะไม่ทำให้เกิดเป็นโรคร้ายอะไรนะมันไม่เป็นอะไรหรอกครับแต่ว่ามันทำให้เกิดมันก็ไม่สวยงามกระพริบตากระป๊อบกระแป๊บแล้วหนังตามันแข็งขึ้นนี่ก็จะมาเป็นผ่าเป็นฉาบอยู่ที่หนังตาเราเห็นภาพไหมครับ
1: ค่ะอะไรก็ตามแต่นะคะเกิดจากอวัยวะข้างในเนี่ยเรายังพอแบบว่า หลบซ่อนๆได้นะอะไรที่มันมาขึ้นอยู่ที่ใบหน้าเนี่ยนะคะอาจารย์หมอ
0: โ
1: อ้โหต้องรักษาก่อนเลยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยนะคะ
0: เสียหายมากเลยความสวยงามมันสำคัญกันเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเป็นที่หนังตาคือแต่งตาแต่งหน้าไม่ได้เลยละตาเป็นไม่ได้ดูน่าเกลียดเลยมันเด่นขึ้นมาเลย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นปัญหามากการตัดก้อนเหล่านี้ครับคุณก็มีไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่ยังไงก็ตามแต่นะครับแปรปรึกษาคุณหมอโดยเฉพาะถ้าจะสตาร์ตรงไหนก็คือสตาร์ที่คุณหมอที่โรคผิวหนังครับคุณหมอแผนกโรคผิวหนังนี่เขาจะดูแลอะไรอย่างดีเลยนะโรคพวกนี้ครับเขาจะคุ้นชินแล้วก็ทำลายจัดการมันมากๆละคือของใหม่ๆนี่เบือนมีเครื่องมือดีคือเครื่องยิงเลเซอร์เลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยครับเป็นเครื่องที่ช่วยในการที่จะค่อยๆปาดเอาผิวแผ่นพวกสีเหลืองๆที่คราบอยู่เนี่ยติดจุดที่ผิวหนังตาเนี่ยคันเลาะออกมาจนเกลี้ยงถึงเนียนนะครับเนียนแล้วก็ร้อยแผลหายสักอาทิตย์หนึ่งหรือสิบวันแผลที่เลเซอร์มันแทะเข้าไปได้เลยครับก็ทำให้แผลผิวหนังเรากลับมาเป็นสภาพเดิมแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเอาออกครั้งหนึ่งถ้าคุณยังกินเหมือนเดิมขาหมูคากิเหมือนเดิมหมูกระทะอย่างเดิมนะครับคุณก็จะอ้วนอีกแล้วคุณก็จะมีเกิดขึ้นมาใหม
1: ่นี่สิคะ
0: ปัญหามันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณหมอทุกคนที่เขาทำเลเซอร์ให้คนไข้เหล่านี้ในปัจจุบันนี้ต้องพูดกับคนไข้ชัดเจนว่าเกิดจากเหตุจากพฤติกรรมการกินของพี่นะเนี่ยถ้าเป็นงั้นเป็นข้างหลังเนี่ยข้อที่สองมันจะใหญ่กว่านี้อีกนะเพราะเราไปจัดการเคลียร์พื้นผิวชุดที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยพื้นผิวนี่ก็จะไปคล้ายกับจุดอ่อนของเจ้าไขมันมันจะมาพอกง่ายขึ้นถ้ามีเยอะอยู่เหมือนเดิ
1: ม
0: ต้องลดเรื่องอาหารการกินต้องไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์อย่าให้อ้วนแล้วก็ดูต่างๆจะเป็นโรคต่างๆหลายอย่างเช่นเบาหวานพยายามป้องกันตัวเองให้เป็นพวกนี้เพราะมันจะกลับมาสะสมอยู่ที่ตำแหน่งผิวหนังต่างๆจริงๆแล้วนะครับถ้าพูดถึงว่าในเมืองไทยเนี่ยจะเจอที่หนังตาส่วนใหญ่แต่ถ้าไปอยู่เมืองนอกเราก็จะเห็นแล้วครับเป็นที่อื่นด้วยเช่นตามข้อพับหนังข้อศอกนะที่ยืดถดบ่อยครับห
1: ั
0: วเข่าเนี่ยที่ยืดถดก้องงอเยียดๆนะครับผิวหนังแถวเนี้ยมันจะสะสมด้วยการที่จะเกิดไขมันไปเกาะแบบนี้ได้จะเป็นแตนโทมาแบบวิธีจุดที่อื่นนะครับคือใช้วิธีการรักษาคล้ายๆกันแต่ที่อื่นมันไม่เกี่ยวกับความสวยงามเท่าไหร่มันต่างกับที่เกิดเจอในไทยไทยแลนด์เจอที่หนังตาบนหนังตาล่างเลยครับตรงไปตรงมามากเลยอ
1: ัน
0: นี้ก็คือเป็นปัญหาจะต้องเป็นหรือเปล่าถ้าเป็นคุณปรึกษาคุณหมอโรคผิวหนังครับจ
1: ะ
0: ได้จัดการให้และคุณปรับชีวิตเราไว้ไม่อ้วนอีกแล้วจากนี้ไปฉันจะไม่อ้วนอีกแล้วนะครับจะรักษาเบาหวานให้ดีแล้วก็รักษาโรคหนังตาที่มีแผ่นเหลืองๆเครือๆนี่มาปิดตัวเนี้ยได้เลยนะครับแล้วก็จะไม่ต้องเสียตังค์ไปทำอีกครั้งที่สองที่สามเพราะมันจะไม่เกิดใหม่ถ้าคุณยังกินเหมือนเดิมพฤติกรรมเหมือนเดิมก็จะเกิดอีกใหม่นั่นแหละครับ
1: นะคะอันนี้ก็แตกต่างจากเมื่อวานใช่ไหมคะอาจารย์หมอก้อนผิวหนังที่ก้อนไขมันที่เมื่อวานนี้เราคุยกันคือพอเราผ่าตัดไปแล้วเคสเมื่อวานนี้ก็คือมันจะไม่เกิดตรงซ้ำที่เดิมใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะหมอผ่าตัดก็จะเอาแคปซูลออกด้วย
1: แต่ว่าอันนี้เนี่ยวันนี้ของวันนี้เนี่ยผ่าไปแล้วสะกิดออกไปแล้วถ้าหากว่าไม่ ดูแลเรื่องของ

0: อพฤติกรรมการกินมันจะกลับมาซ้ำที่เดิมได
1: ้แน่นอนที่เดิมมันก็เป็นจุดอ่อนเลย
0: ม
1: าตอบสมตรงนั้นที่เดิมมันง่ายกว่าที่อื่นนะครับเพราะผิวหนังมันถูกเราจัดการไปส่วนหนึ่งแล้วมันก็มาพอกใหม่ได้ขนมาปั๊บก็วางมาตรงนั้นเลยแอบมาตรงนั้นเลยจะเป็นใหม่แถมจะเป็นแล้วเป็นใหม่ก็ใหญ่กว่าเดิมด้วยนะก็อย่าให้เกิดขึ้นเด็ดขาดเพราะว่ามันจะเกิดเป็นปัญหามากมายตามมานะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั่นเองครับจะต้องใจแข็งตั้งใจให้มันมั่นนะครับว่าจะไม่เอาอีกแล้วไม่กินอีกแล้วขาหมูขากี่อย่างเงี้ย
0: เกิดจากอันนี้เกิดจากพฤติกรรมการกินของเราโดยตรงอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ
1: อย่างเดียวเลยครับโทษกรรมพันธุ์ไม่ได้นะนี่จะไปโทษพ่อหมดโทษแม่นะโทษตัวท่านเองอย่างเดียวเลยพฤติกรรมท่านไม่ได้เรื่องนะครับออกกำลังกายก็ไม่ออกนั่งแต่ไถมือถืออย่างเดียวนะครับนี่ประเด็นสำคัญ
0: ไม่ได้เลยนะคะโอ้โหฟังดูแล้วนะคะถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์เนี่ยคุณหมออาจจะบอกว่าเอ้าไม่เป็นไรมีเครื่องมือที่จะช่วยทำลายมันได้นะคะแต่ก็ปลุกพฤติกรรมของคนไข้เองด้วยนะคะอาจารย์หมอ
1: สมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีเลเซอร
0: ์แล้วก็คุณยังไงอะคะก็ปล่อยมันไปไว้อย่างนั้น
1: มีเชื้อเชื้อจากเชื้อหนังหมูครับเชื้อชิวอะไรเงี้ยมันก็เลยลำบากกำบนไปก่อนเนี่ยนะครับบางทีลึกไปบ้างตื้นไปบ้างอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าปัจจุบันใช้เลเซอร์มันควบคุมความลึกได้ไง
0: ค่ะ
1: พอว่าหนาสักมิลลิเมตรกว่าก็ชัดความแรงแสงเลเซอร์แค่นั้นเองพอละก็เลยง่ายกว่าแต่ว่าสมัยก่อนนี้ก็มีคนทำหมอหลายคนที่ช่วยทำให้เกิดความสวยงามให้คนไข้ได้เหมือนกันแต่ว่าโอ้เสียเวลาหลายชั่วโมงเลยทำทีเป็นปัญหามากมาย
0: คนไข้ก็
1: กระพริบตาเรื่อยเหมือนกันจะเฉือนอะไรกระพริบตาแล้วแหมเฉือนไม่ได้ก็ยุ่งยากมาก
0: พอผ่าตัดเสร็จบอกโอ้ไม่กลับไปกินอะไรต่างๆที่มันจะทำให้เกิด อาการแบบนี้ขึ้นใช่ไหมคะสักประมาณอาทิตย์หนึ่งผ่านไปนะคะกลับมาหาคุณหมอเป็นเหมือนเดิมอย่าง
1: น
0: ี้ไม่ได้
1: เป็นเรื่องไขมันที่มันอยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วถ้าปล่อยให้มันสูงอยู่มันก็ต้องไปพอกไปที่อื่นนั่นแหละเพราะมันเยอะมากนะครับนี่คือตัวสำคัญแล้วก็ท่านเข้าใจดีๆแล้วก็จะทำป้องกันตัวท่านเองได้โดยจากการเกิดซ้ำสองได้นะ
0: ค่ะ
1: เอาไขมันมาพูดให้ฟังทั่วร่างกายท่านไม่ต้องพูดเรื่องที่มันไปทำให้เกิดอุดตันเส้นเลือดอีกแล้วเพราะเราเข้าใจหมดแล้วนะครับปัจจุบันนี
0: ้
1: หัวใจทั้งสมองหลอดเลือดสมองตีบตันก็จะเป็นอัมพาตหลอดเลือดหัวใจตีบตันก็จะเป็นโรคของหัวใจขาดเลือดถึงชีวิตได้อันนี้ก็เกิดจากการที่คอเลสเตอรอลสูงพบประจำรู้เข้าใจกันแล้วมาตามที่ผิวหนังเมื่อวานได้พูดตอนนี้ตามที่หนังตาบน
0: ที่หนังตาบน
1: จำนะครับว่าที่อื่นมันก็มีอีกไปเกาะที่อื่นเยอะแยะไปหมดในทั่วร่างกายเรา
0: อ
1: ย่ามองข้ามไขมันกินอร่อยอย่างเดียวนะท่านผู้ฟังเพราะเวลามันทำให้เกิดโรคเนี่ยจะหนักหนาสาหัสเลยนะครับซึ่งพรุ่งนี้ยังพูดถึงโรคที่สามารถลดลงได้เหมือนเดิมนะครับแต่ต้องเกี่ยวกับพฤติกรรมท่านเหมือนกันไขมันเกาะตับครับ
0: โอ้อันนี้ที่หนังตานี้ไม่เกี่ยวกับคุณหมอตาใช่ไหมคือต้องไปหาหมอผิวหนังใช่ไหมคะอาจารย์หมอ
1: หมอตาก็ช่วยทำสมัยก่อนไงแต่ปัจจุบันที่หมอผิวหนังก็มีเลเซอร์ช่วยก็เลยทำให้รับภารกิจอันนี้ไปจากหมอตา
0: ค่ะนะคะโอ้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะก็อย่างที่บอกพออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตาปุ๊บเนี่ยหรือว่าเกี่ยวกับใบหน้าปุ๊บเนี่ยคุณผู้หญิงทั้งหลายนี่ปล่อยเอาไว้ไม่ได้นะคะถุงไขมันใต้ตาอาจารย์หมอขาแล้วพวกตากุ้งยิงนี่มันเกิดจากก้อนไขมันแล้วมันอักเสบขึ้นมาแบบนี้เรียกว่าอันนี้ก็เกิดจากก้อนไขมันที่บริเวณเปลือกตาด้วยไหมคะ
1: ก็เกี่ยวข้องมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะมันเกี่ยวกับต่อมไขมันที่อยู่ทางตาครับ
0: ค่ะ
1: อันนั้นมันก็ไปเกิดในต่อมของหนังตาขนตาเราเน
0: ี่
1: ย
0: ค่ะ
1: มีการเสียก็กลายเป็นตะกุ้งยิงนะครับแต่ก่อนนี้ก็บอกว่าจะลิ่งไปแอบมองคนนี้นะสิ
0: เออนั่นน่ะสิคะแสดงว่ามันต้องมีเขานะมีเขาก็ถึงเรียกเขาถึงบอกแบบนี้ว่าไปแอบดูใครโดยเฉพาะในห้องน้ำด้วยนะคะอาจารย์หมอ
1: ใช่ก็ไม่รู้แล้วนะคำนี้ก็คือเป็นการอาจจะเป็นโบราณก็ใช้วิธีความทานฉลาดในการปรามตามพวกหนุ่มๆที่แรกๆนะครับแรกๆเป็นเจเลก็ดื้อเท่านั้นเองเราเนี่ยนะ
0: นะคะอันนี้ก็เป็นต่อมไขมันเปลือกตาที่มันอุดตันใช่ไหมคะอาจารย์หมอก็คือ
1: มีการไขมันอีกแล้วนะครับ

0: แต่นี่คือเกิดจากมันไปลุกลามที่อื่นๆทั้งสิ้นนะครับยกตัวอย่างให้ดูเป็นเรื่องๆไปแต่วันนี้อาจจะพูดถึงนี้ครับท่านฟังครับเรื่องไขมันนั้นอย่ามองข้ามถ้าท่านลดไขมันลงได้จากการพฤติกรรมท่านเองดีที่สุดเพราะมันจะไปแก้ที่ศูนย์กลางภายในท่านเลยโรคภัยไข้เจ็บก็จะห่างท่านไปนะครับถึงแม้จะมีการรักษาแบบปัจจุบันนี้ก็จริงแต่ว่าถ้าไม่ต้องเป็นโรคนี้ก็ดีมาก
1: อ
0: ันเหลืองของไขมันไปพอกที่หนังตาไม่สวยหรอกครับรักษาแล้วก็ยังมีตะกิดตะขวงใจอยู่นิดหน่อยอยู่เสมอนะ
1: แล้วใช้เวลาหลายวันไหมคะหลังจากที่เราเลเซอร์ไปแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์หมอ
0: กลับมาเป็นเหมือนเดิมประมาณ10วันค่ะ
1: โอ้
0: ว่ามันจะหนังจะคืนจะกลับค่อยๆฟื้นตัวมาหนังก็ต้องเคลื่อนตัวยื่นออกมาป้องกันตัวเองด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็กลัวขึ้นมาจากการที่เราไปจัดการเอาเยอะเลเซอร์ยิงมันให้นะครับทั้งหมดทั้งแล้วนี่คือกระบวนการที่ร่างกายต้องทำงานหนักทั้งสิ้นไม่ต้องมีไขมันสูงในกระแสเลือดดีที่สุดครับ
1: โอ้ส่วนตัวกลัวมากเลยอะไรที่มันมาเกิดที่ตานะคะอาจารย์หมอสำหรับตัวเองนะผ่าตัดอะไรเล็กๆน้อยๆถ้ามันมาอยู่ที่จุดอวัยวะที่สำหรับในความคิดคืออ่อนที่สุดบนใบหน้าเราอ่ะก็คือที่ตาเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นก้อนเล็กๆอะไรที่เราจะต้องทำการเอามันออกเนี่ยนะคะก็กลัวมากๆเลย
0: ถามแล้วท่านตำหนอไม่ใช่แค่ถึงแก่ถึงเฒ่าโดยระด
1: ม
0: น
1: ะใช่ค่ะ
0: ให้มันดีกับเราช่วยเราไปเรื่อยๆถึงแก่ถึงเฒ่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคู่กันไปดังนั้นดวงตาหน้าถนอมเนี่ยจึงเป็นคำพูดที่ชัดเจนนะครับต้องดูแลให้ดี
1: นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะ6:58 นวันนี้ SMS เข้ามาเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงเราเข้ารายการมาแล้วนะคะเจนหมอคะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันในช่วงที่2ของรายการดีไหมคะ
0: ดีครับมีคำถามสดได้ด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: เบรก2นะ
1: คะเอาละค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะ
0: ค
1: ่ะอาจารย
2: ์ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: บอลโลกสตอรี
7: ่ทีมฮาวเวิร์ดสถิติเซฟพายุ16ครั้งในนัดเดียวในฟุตบอลโลก2014นัดที่สหรัฐอเมริกาพบกับเบลเยียมทีมฮาวเวิร์ดผู้รักษาประตูคราวงามสร้างสถิติส่วนตัวที่โลกต้องตะลึงด้วยการเซฟประตูได้ถึง16ครั้งภายในนัดเดียวซึ่งถือเป็นสถิติการเซฟต่อ1เกมที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติเมื่อปี1966แม้ในวันนั้นอเมริกาจะพ่ายแพ้ไปในช่วงเวลาพิเศษแต่ฟอร์มของฮาวเวิร์ดถูกยกย่องว่าเป็นการโชว์ฟอร์มของผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดใน1นัดสถิติ16เซฟนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกและทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของชาติเพียงชั่วข้ามคืนนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในฟุตบอลโลกบางครั้งผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวก็สามารถต้านทานพายุเกมบุกจากทีมระดับโลกได้
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
8: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99ไลฟ์เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
9: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
1: ค่ะก็เข้าสู่ช่วงที่2ของ Healthy Time ประจำวันอังคารที่14กรกฎาคม2569วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับลิ้นสายชนแล้วก็อาจารย์หมอปัญญาไข่มุกนะคะจนถึง 7:30 นหน้าจอ9ข่าวเช้าวันนี้นะคะคุณณรงค์กับคุณพจนาถนะคะน้องแอนใส่เสื้อเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะคะก็เป็นข้อความประชาสัมพันธ์ที่เราจะพูดถึงในช่วงนี้ค่ะมือฟังขึ้นวันนี้นะคะตีสองค่ะรอบรองชนะเลิศคู่แรกนะคะสเปนกับฝรั่งเศสนะคะก็ติดตามรับฟังรับชมกันได้ทาง FM 99แล้วก็ทาง YouTube ของ FM 99ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ต้องรอผลการแข่งขันค่ะทุกบวกมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะคะอสมทเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งบวชยิ่งมันค่ะเชียร์แล้วก็บวชทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทนะคะมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net แล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร mcot superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดแพ็กเกจบัตร mcot superfan ถูกสุดราคาเพียง20บาทนะคะรับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านของรางวัลก็มีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะ Farizon MPV EV Supervan 1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 5รางวัลตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็ Gold Gift Voucher 5รางวัลค่ะมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคมก็จะถึงก่อนนัดชิงชนะเลิศนะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะคะโหวตมากมีสิทธิ์มากค่ะเรื่องหนึ่งเรื่องของหม้อหุงข้าวดิจิตอล RC1804 ของคาชิวานะคะหม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวค่ะวันนี้ช็อปมาเนียมีเรื่องของหม้อหุงข้าวดิจิตอลนี้มาฝากมาฟังกันนะคะ6ฟังก์ชันค่ะแต่หม้อใบเดียวนะคะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวแต่ไม่ได้ทำทุกอย่างพร้อมกัน6 ฟังก์ชันแบบนี้นะคะต้องทำทีละอย่างนะคะคุณผู้ฟัง

0: ชั่น 2,990 บาทเหลือ990บาทค่ะตัด2ข้างหน้าออกไปนะคะเหลือ990บาทสั่งซื้อตอนนี้มีของแถมเพิ่ม2รายการก็คือที่คีบอาหารกับตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนียนะคะอีกเรื่องหนึ่งวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของอสมทค่ะคุณผู้ฟังคืออสมทเนี่ยประกาศจำหน่ายเอกสารโครงการให้เช่าที่ดินระยะยาวนะคะสำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ครั้งใหญ่บนที่ดินผืนใหญ่ใจกลางย่านรัชดาพระราม9ค่ะเราเปิดจำหน่ายเอกสารโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์บนทำเลทองศักยภาพสูงย่านนิว CBD เนื้อที่กว่า50ไร่นะคะบนถนนเทียมร่วมมิตรที่ห้วยขวางเนี่ยละค่ะระหว่างวันนี้จนถึงวันที่26สิงหาคม2569ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ฝ่าย Asset Management ชั้น4อาคารอำนวยการ1บมจ.อสมท.นะคะหรือว่าโทรศัพท์มาสอบถามก่อนได้ที่หมายเลข02-201-6195-6 02-201-6195-6 หรือทางเว็บไซต์ www.mcot.net ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาค่ะอาจารย์หมอกลับมาแล้วนะคะก็จะมาถามตอบกันในช่วงที่2นี้นะคะถามมาตอบได้อาจารย์หมอสวัสดีค่ะอีกรอบค่ะ
1: สวัสดีครับมาแล้วครับเบรกที่2มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับม
0: ี
1: สายสดด้วยครับสงสัยยังไงถามมาได้เลยนะครับ
0: ค่ะเริ่มคำถามแรกกันเลยนะคะท่านนี้เข้ามาตอน6:34:3352ลงท้ายนะคะสอบถามอาจารย์เพื่อความรู้และการปฏิบัติครับ
1: ค
0: ุณพ่อคุณแม่อายุ75ค่ะ อยู่ต่างจังหวัดให้ทานชาทุกวันมีผลอะไรต่อร่างกายหรือเปล่าครับรักษาความดันอยู่ครับ
1: จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณพ่อแม่ไม่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงมากเกินไปนะครับรักษาอยู่ก็ควบคุมได้เนี่ยการทานดื่มชานี่คงไม่มีปัญหาอะไรมากครับเพราะว่าท่านดื่มก็คงจะดื่มแบบทั่วไปนะท่านฟังครับเช้าช่วยเย็นช่วยอย่างเงี้ยครับไม่ได้ดื่มทั้งวันทั้งคืนเหตุผลที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าในชาเนี่ยยังมีคาเฟอีนผสมอยู่ด้วยนิดหน่อยน้อยกว่ากาแฟถ้ากาแฟมีคาเฟอีนอยู่ขนาดหนึ่งถ้วยมีส่วนมี60มิลลิกรัมต่อถ้วยคาเฟอีนดื่มชาถ้วยเท่ากันก็จะมีคาเฟอีนครึ่งหนึ่งก็คือประมาณ30มิลลิกรัมของคาเฟอีนนะครับ
0: ค
1: ือลดน้อยครึ่งหนึ่งของกาแฟประมาณนั้นเองเพราะถ้าเกิดว่าผู้สูงวัยอายุ75ปีอย่างคุณพ่อแม่คุณนะครับการดื่มชาคงไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากท่านดื่มแบบปกตินะไม่ได้จ้องดื่มทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นนั่นก็อีกเรื่องนึงนะเพราะว่าชาเองนั้นเนื่องจากมันเจือจางลงไปครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วเราก็ดื่มแล้วก็ได้ประโยชน์เพราะว่าในชาเองมีสารดีๆหลายอย่างนะที่ช่วยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหลายตัวช่วยอยู่แล้วก็รวมทั้งเป็นป้องกันไม่ให้ร่างกายเรามีความเสื่อมโทรมมากจนเกินไปฉะนั้นใบชาจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ครับบางชาติเขาถือเป็นการดื่มเพื่อไม่ตีจิตของธรรมเนียมละของประเทศเขาเลยนะ
0: แ
1: ขกไปใครมาต้องเลี้ยงด้วยชาอย่างเมืองจีนเป็นตัวอย่างเนี่ยเขาจะใช้ชาเป็นตัวอย่างเลยญี่ปุ่นเองก็ใช้วิธีการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยการชงชาส่วนใหญ่เป็นแบบปัจฉะนะ
0: ปัจฉะคือเป็นวัฒนธรรม
1: ทำครับเป็นชาที่เป็นใบแล้วก็เป็นบดที่มันละเอียดแล้วมาชงกินกันทั้งใบละเอียดนั่นแหละครับที่บดแล้วเรียกปัจฉ
0: ะ
1: ครับแต่ถ้าเป็นใบชาที่เป็นใบแล้วก็ชงให้น้ำมันไปละลายสารต่างออกมานะครับสารต้านอนุมูลอิสระสารต่างๆเนี่ยมาเนี่ยก็ถือเป็นการชงใบชาชง
0: น้ำชาแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าท่านนี้บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ดื่มชานี่ไม่รู้ชาอะไรเหมือนกันนะคะอาจารย์หมอชาสมัยนี้มีเยอะมากเลยสมัยก่อนมีแต่รู้จักแต่ชาจีนใช่ไหมคะดูเนื้อชาเขียวชาดำชา

0: าแดงชาโอเกรชาอะไรตัวบางทีไปตามงานใช่ไหมคะอาจารย์หมอ ที่โรงแรมเนี้ยค่ะโอ้โหชาเรียงไปแถวเลยเลือกไปถูกเลยค่ะ
1: ก็แตกตามคำนิยมด้วยเนี่ยต
0: ามใช่ค่ะ
1: ต้นแบบเหมือนที่การทำใบชาก็จะปรับปรุงกันไปตามคำนิยมของคนด้วยก็ว่ากันไปครับไม่ค่อยมีปัญหาขอให้เดียวคือดื่มให้เป็นแบบเป็นธรรมดาธรรมดา
0: ค่ะอ
1: ย่าไปจ้องดื่มมากจนเกินไปนั่นเอง
0: ท่านนี้นะคะคุณ2523ลงท้ายบอกว่าอาจารย์ครับมีเมนูอาหารที่ปลอดภัยสำหรับสวหรือว่าเลี่ยงความเสี่ยงป่วยไหมครับโอ้โหกว้างไปไหมอาจารย์หมอคะ
1: แต่ผมอยากจะบอกอย่างเดียวครับว่าคนสูงวัยในเมืองไทยเนี่ยมักจะหลีกเลี่ยงการกินโปรตีนที่มีประโยชน์กับร่างกายจะกินพวกเนื้อสัตว์น้อยลงไปเรื่อยๆนะไม่รู้เป็นปล่อยตายเหมือนกันนะจะไปกินพวกอื่นแทน
0: อ
1: าหารใหญ่พวกผักพืชผักผลไม้แทนโปรตีนก็มีความสำคัญสำหรับคนสูงวัยครับเหตุผลที่พูดงี้เพราะว่าเนื่องจากกล้ามเนื้อของคนสูงวัยเนี่ยมันจะเริ่มรีบเล็กลงไปตามวัยอยู่แล้วธรรมชาตินะรีบเล็กลงไหมก็ยังมีกล้ามเนื้อเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าแต่ละมัดแทนเนี่ยมันจะพอช่วยเราให้มีกำลังในการทรงตัวต่างๆได้ดีมันกลับมีการรีบเล็กลงแล้วก็เสื่อมพลังกล้ามเนื้อเราไปด้วยพาวเวอร์กล้ามเนื้อผลตามมาคือคุณแม่คุณพ่อเราก็จะทรงตัวไม่ค่อยดีเดินง้องๆแง่งๆเดินหลักง่ายเสียหลักแล้วมันจบลงสุดท้ายที่ล้มครับท่าน
0: ค่ะ
1: หกล้มถ้าล้มเอาสะโพกลงพื้นคราวนี้เรื่องใหญ่แล้วสิเพราะกระดูกสะโพกจะหักอ่ะซึ่งกระดูกสะโพกหักปัจจุบันนี้หมอกระดูกทุกคนทั้ง 100% 100 เคสกับ100 เคสเลยผ่าตัดใส่ข้อสะโพกเสียไม่เท่านั้นเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนที่จะเกิดตามมาอีกเยอะถ้าสะโพกหักไม่มีการแก้ไขคนไข้จะติดเตียงขยับเจ็บขยับโอ้ยขยับโอ้ยนะครับท้ายโรคแทรกซ้อนก็ตามมาติดเชื้อในกระเพาะกระแสโลหิตถ้าเสียชีวิตจนได้ถ้าเราจึงหลีกเลี่ยงไม่ให้คนไทยต้องเสียชีวิตจากโรคพวกการหกล้มเด็ดขาดผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนใส่ขาสะโพกเทียมให้เลยวันรุ่งขึ้นขาลุกขึ้นเดินเลยครับค่อยๆเดินสัก 2-3 ก้าวที่คุณป้าเนี่ยพอแกเดินได้แล้วแกก็จะมีกำลังใจจากนั้นก็เริ่มฟื้นตัวกลับไปเป็นคุณป้าที่เคลื่อนไหวตัวเองได้เป็นปกติไม่ติดเตียงโรคแทรกซ้อนจะไม่มาคุณไข้ค่อยๆจะปลอดภัยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำกันในปัจจุบันนี้แต่ว่าการที่กล้ามเนื้อมันรีบเล็กลงเสียพลังถ้าคุณจะแก้ไขทำสองวิธีครับวิธีแรกก็คือให้มีอาหารที่เป็นโปรตีนชนิดที่ย่อยง่ายๆย่อยแล้วอยากจะไปช่วยเสริมกล้ามเนื้อซ่อมแซมให้กล้ามเนื้อดีขึ้นจริงๆก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเนื้อไก่เนื้อปลาครับเนื้อไก่เนื้อปลาเนี่ยเป็นโปรตีนชนิดที่มันย่อยง่ายครับยิ่งมาปรุงโดยการต้มๆตุ๋นๆนึ่งๆเนี่ยพวกต้มแบบตื้อๆครับเอาร้อนไม่ต้องสูงมากแต่ว่านานหลายๆชั่วโมงนึ่งเนี่ยตุ๋นเห็นไหมพวกนี้ครับจะย่อยง่ายมากแล้วคนแก่กินก็จะไปช่วยเสริมกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงก็จะมีพลังไม่รีบเล็กลงง่ายนะครับไม่เป็นภาษาแพทย์เรียกว่าโรคซาร์โคพีเนียมันก็คุ้นอยู่เนี่ย
0: ค่ะ
1: โรคนี้ครับต้องระวังในพ่อแม่เราให้มากเลยบ้านใครๆก็ตามแต่ที่มีผู้สูงวัยอยู่ในบ้านนะครับกรุณาเสริมอาหารกลุ่มโปรตีนที่ดีเนื้อปลาเนื้อไก่ไก่ที่เป็นเนื้ออกนะครับช่วยทำให้คนสูงวัยจะรับโปรตีนไปช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อตัวเองได้ดีขึ้นก็จะไม่ง้องง้องแง่งแง่งจนเกินไปก็จะไม่ล้มหน้าง่ายตาไปด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: ข้อนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าอาหารของคนสูงวัยอย่าลืมนึกถึงโปรตีนชนิดที่มันดีๆซึ่งพวกนี้มักจะแพง
0: อย่
1: ากระตังเยอะแต่ปลาเนี่ยแต่ละตัวเขาเป็นกระตังนั่นแหละครับ
0: ค่ะ
1: ไม่เหมือนเนื้อหมูเนื้ออะไรที่เป็นเลดมีดเนื้อหมูเนื้อวัวเขาเรียกว่าเลดมิดเนื้อสีแดงๆไม่เหมาะสำหรับผู้สูงวัยหรอกครับเพราะมันก็ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บหลายๆอย่างเช่นพวกปัญหาในลำไส้ใหญ่นะครับก็จะเป็นปัญหาจากพวกเลดมิดส่วนใหญ
0: ่
1: ชวนให้หลบไปกินเนื้อปลาเนื้อไก่หาคุณพ่อคุณแม่เรากินที่บ้านนะครับวันเสาร์อาทิตย์กลับบ้านก็หาที่เป็นภัตตาคารร้านอาหารที่เขาต้มนึ่งๆแล้วซื้อกลับไปฝากคุณพ่อแม่เราที่บ้านสักตัวสองตัวที่ปลาของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ดีพ่อแม่เราก็รักนะครับการเสียตังค์ซื้อของที่ดีๆให้เขากินบ้างเป็นเรื่องที่เราควรจะทำครับสำหรับลูกๆนะครับ
0: นะคะคุณ0401 ลงท้ายนะคะบอกว่าตอนนี้ผมติดทุเรียนมากโอ้โหกินวันละภูแรกๆกินตอนเย็นแต่กลัวเบาหวานเปลี่ยนมาแบ่งกินเช้าเที่ยงแบบนี้ได้ไหมครับอาจารย์หมอทุเรียนอาจารย์หมอชอบทานไหมคะ
1: ชอบแต่ว่าผมก็ไม่ได้กินเยอะเลยครับผมประมาณตนได้ดีเพราะว่ารู้ดีนะครับว่าโหเป็นเหตุของใครของใครบางคนแล้วก็เบาหวานมันขึ้นเจาะเลือดขึ้นปุ๊ดเลยนะช่วงที่ทุเรียนกำลังระบาดคนไข้ก็เขินๆสะกวนถามจริงกินค่ะเพราะวันละประมาณสักครึ่งลูกถึงลูกหนึ่งค่ะเขาว่ากันนะแหมหรือเขาบอกว่าน้อยแล้วเนี่ยจริงแล้วหมอเนี่ยเขาบอกว่าถ้าน้อยก็คือครึ่งภูครึ่งภูต่อวันอะน้อยสำหรับหมอแต่คนไข้บอกครึ่งลูกคนละสเกลเลยนะครับคือความคิดของคนไข้เนี่ยเขาบอกว่ากินครึ่งลูกหรือว่าน้อยนะตามบ้านตามเรือนเนี่ย
0: ใช่ค่ะบางท่านนี่กินแทนข้าวเลยนะคะอาจารย์หมอเพิ่งเจอมาล่าสุดเนี่ยบอกว่ากินได้เดี๋ยวเราลูกเลยนะคะอาจารย์หมอ
1: โอ้โหอันนี้ต้องระวังให้มากๆเลยครับเพราะว่าน้ำตาลที่มันเยอะเนี่ยไม่มีใครเกินไอ้เจ้าทุเรียนกับลำไยสองอันเนี่ยวัดดูนะครับท่านโภชนาการเขาทำวิจัยกันหมดแล้วครับรู้ดีครับลำไยกับทุเรียนเนี่ยครับสุดๆขอบอกนะครับมันอาจจะอร่อยลิ้นอร่อยปากก็จริงแต่ท่านกรุณาควบคุมปริมาณให้ดีนะครับนี่อายุมากแล้วนี่มันย่อยยากเผาผลาญยากยิ่งสะสมในร่างกายท่านทำให้เกิดเป็นปัญหามากมายนะครับโรคไตไข้เจ็บจะมาเยอะเลย
0: แต่ท่านนี้บอกว่ากินแค่วันละภูกินตอนเย็นก็กลัวเบาหวานแล้วแบ่งมากินเช้าเที่ยงแบบนี้ได้ไหมครับอาจารย
1: ์ได้ครับเช้าครึ่งภูเที่ยงครึ่งภูอย่างนี้พอไหวแล้วสักพักหนึ่งพอทุเรียนหมดแล้วก็พยายามหลบหายไปสัก11 เดือนเดือนเฉพาะเดือนสองเดือนนี่ค่าใช้มันเยอะนักหนาแต่ว่าในปัจจุบันนี้คนก็ไปปลูกพันธุ์ต่างๆนะให้มันออก
0: ได้ทั้งปีเออค่ะ
1: ไปดูเนี่ยโอ้โห
0: เยอะ
1: เหม
0: ือ
1: นกันนะ
0: โอ้โหทานได้ตลอดปีเลยนะคะท่าน0777นี่บอกว่าสวัสดีครับอายุ38ค่ะอาจารย
1: ์
0: หนัก73สูง163ไขมันในเลือดสูงและมีค่า ALT SDPT 65ค่ะไขมันพอกตับ
1: ตับเริ่มมีปัญหาแล้ว
0: ค่ะคุณหมอไม่ได้จ่ายยาแบบนี้สามารถปรับการกินและงดแอลกอฮอล์จะกลับมาปกติได้ใช่ไหมครับอาจารย์หมอ
1: พอดีน้องเนี่ยอายุน้อยนะท่านผู้ฟังครับ30 กว่าเองนะโอกาสที่ตับจะฟื้นตัวกลับได้เนี่ยมันมีอยู่แล้วมีเยอะด้วยทั้งคนไข้กลุ่มอายุน้อยๆนี่ครับแพทย์ผู้รักษาจะต้องพยายามเค้นพยายามเน้นขยี้ชัดเจนว่าจะต้องปรับตัวเองให้ชัดเจนเพราะมันสามารถจะปรับเรื่องตับให้คืนกลับได้นะครับไขมันก่อตับที่เกิดขึ้นมักจะเกิดคนวัยกลางคน mid life 45-55ขึ้นไปตับมันทำงานได้ไม่ค่อยดีมันเลยมีการสะสมเยอะซึ่งครับผมเฟื่อง30 กว่าอย่างน้องคนนี้นะลุยนะครับ exercise เริ่มลงมือออกวิ่งจ็อกกิ้งออกวิ่งทำร่างกายสบายสบายสบายนะครับกินอาหารให้มันปรับตัวให้เต็มที่ตับคุณจะค่อยๆฟื้นตัวกลับได้เองด้วยนะครับเพราะวัยขนาด30 กว่านี้ตับยังแข็งแรงมากๆ
0: ค่ะ
1: เล่นตัวกลับได้ก็จะกลับได้ดี กลับเป็นปกติได้เห็นชัดเจนนะตอนนี้ผมไม่ได้พูดเล่นๆเพราะพูดจากที่เจาะค่าผลเลือดของการทำงานของตับในคนไข้ตัวเองนะครับจะเห็นเลยครับว่าถ้าเขามีศรัทธาในการปรับพฤติกรรมและอายุน้อยด้วยเนี่ยโหมันคืนกลับได้ดีมากๆเลยบางทีกลับเป็นปกติได้เลยนะขอบอกครับ
0: ค่ะอย่างค่า ALT SGPT ในค่าตับเนี่ยค่ะอาจารย์หมอคะมันต้องเท่าไหร่ล่ะคะ
1: ปกติแล้วไม่ให้เกิน40ครับ
0: อ๋อไม่ให้เกิน40ท่านนี้65
1: แล้วก็เลยจะเท่าครึ่งแล้วนะครับ
0: ค่ะค่ะก็ต้องปรับการกินแล้วก็งดแอลกอฮอล์มีผลไหมคะอาจารย์หมอคะ
1: อันนี้มีมากมากครับแอลกอฮอล์นี่เป็นตัวทำให้เกิดปัญหากับตับมากเพราะว่าเมื่อกินแอลกอฮอล์ทุกหยดเข้าสู่ปากคุณนะตับต้องไปจัดการกับมันทุกหยดนั่นแหละเพราะมันจะวิ่งอยู่ในกระแสเลือดคุณนะครับเป็นอะเซติไดไฮด์นะครับทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากขอให้ตับเป็นคนมาเปลี่ยนไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวแสบอะเซติไดไฮด์เนี่ยเป็นตัวอื่นซะตับก็ต้องไปจัดการสู้รบกับศัตรูนะครับก็ต้องมีรับบาดเจ็บมีแผล
0: มี
1: แผลมีดบางแบบหลงมาโดนบ้างอันนี้เก็บให้ไปดูครับตับก็จะต้องเดือดร้อนบาดเจ็บตัวเองด้วยนะครับ เพราะเลิกเล่าดีที่สุดนะครับ

0: ตัวนี้มีความสำคัญนะของเราทั้งบุหรี่นะครับเป็นตัวทำให้เกิดปัญหากับตับนะท่านฟังอย่านึกว่าบุหรี่ไม่เกี่ยวกับตับนะโทษบุหรี่ไม่เกี่ยวกับทุกอวัยวะในร่างกายครับ30กว่าอวัยวะทั่วร่างกายแล้วก็ทั้งกระเพาะปัสสาวะมันจะไปกวนบุหรี่จะไปกวนกระเพาะปัสสาวะได้เลยต้องจับต้องอ้อยกระเพาะปัสสาวะทั้งไปฉี่นะแต่บุหรี่สูบเข้าทางลมทางปอดนะแต่มีผลเสียกับกระเพาะปัสสาวะได
1: ้ค่ะนะคะท่านต่อไปท่าน5324ลงท้ายนี้ท่านถามเกี่ยวกับตาที่วันนี้เราคุยเลยนะคะอาจารย์หมอบอกคุณหมอครับอายุ45ค่ะอาจารย
0: ์
1: มีอาการขอบตากระตุกบ่อยทุก10ถึง2010ถึง20อะไรคะนาทีวินาทีละคะเป็นมา2อาทิตย์เกิดจากอะไรครับรักษาอย่างไรตอนนี้ใช้น้ำตาเทียมหยดบ่อยๆครับ
0: อ๋ออันนี้ก็พอดูทางได้น้ำตาเทียมแต่ว่ามันเปลี่ยนมานานเกินต่อครับเนี่ยปกติแล้วการน้ำตาจะกระตุกเนี่ยเรามักจะยอมแค่3วัน5วันนะ
1: มัน
0: เป็นนานเกินไปเนี่ยต้องให้คุณหมอได้ตรวจดูว่ามีเหตุอะไรตัวเกี่ยวข้องหรือเปล่าเกี่ยวกับระบบเส้นประสาทที่มาเลี้ยงตรงกล้ามเนื้อตรงรอบๆดวงตานะครับซึ่งบางทีมีเส้นประสาทเฉพาะเจาะจงเข้าเลย
1: ค่ะ
0: มันอาจจะนานเกินไปนิดนึงเคสเนี่ยเป็นเดือนกว่าใช่ไหมน้องอ้อย
1: ค่ะ2อาทิตย์ก็อาจารย์หมอแนะนำว่าไปปรึกษาคุณหมอตานะคะ
0: ครับเพราะว่าหาเหตุสักหน่อยนะเพราะมันจะนานเกินไปนานเกินกว่าที่เราคิดว่าจะเกิดจากภาวะเครียดภาวะอดนอนพวกนั้นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคนปกติสมัยใหม่นะจริงๆว่าตอนนี้มีฟุตบอลโลกด้วยคนก็จะอดนอนกันเยอะเลยที่เราดูติดตามดูทีมที่ตัวเองชอบ
1: ค่ะ
0: เราก็ยอมให้วันสัก10วันนะครับอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดนานละ 2-3 สัปดาห์แล้วก็คงต้องหาสาเหตุดูหน่อยก็ดีนะครับ
1: นะคะอีกท่านหนึ่งบอกมาว่าถามอาจารย์หมอว่าดื่มชาทำให้เป็นนิ่วไหมครับ
0: ไม่หรอกครับใบชานี่ก็คงไม่เกี่ยวกับเรื่องของนิ่วเพราะว่านิ่วทางเดินปัสสาวะนิ่วปัสสาวะก่อนนะครับมันเกิดจากเหตุของการที่มีกรดยูริกในกระแสเลือดเยอะเกินไปไอ้โกจิลินคือโรคที่เกิดเป็นเกาต์นะท่านผู้ฟังไอ้ฐานเดียวกันนี่แหละหรืออีกกลุ่มนึงคือออกซาเลตออกซาเลตมันจะเกิดจากพวกช็อกโกแลตครับพวกถั่วต่างๆเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นถั่วเปลือกแข็งถั่วบางไทยไม่ค่อยมีปัญหาครับถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วเขียวเนี่ยสบายเป็นถั่วเปลือกอ่อนเปลือกแข็งนี่คือพวกที่แกะต้องใช้เล็บช่วยกันงัดแงะพวกนั้นนะครับฝรั่งกินกันคนไทยไม่ค่อยมีถั่วพวกเปลือกแข็งถ้ามีก็เป็นแบบถั่วที่มันขายราคาแพงใส่ถุงมาขายเราแล้วนะครับงั้นครับคนที่เกิดนิ่วในทางปัสสาวะมากอีกกลุ่มอีกนิ่วคือที่เราเจอบ่อยคือนิ่วถุงน้ำดี
1: อ
0: ันนี้เกิดจากคอเลสเตอรอลตรงๆเลยครับคล้ายกับที่เกิดที่หนังตานี่แหละเกิดที่ผิวหนังเมื่อกี้เราพูดมาสองวันแล้ววันจันทร์อังคารนะครับเกิดที่นิ่วที่ถุงน้ำดีขออภัยนะครับก็เกิดจากคอเลสเตอรอลไขมันนี่แหละครับเป็นตัวเป็นแสบไปเกิดขึ้นที่เม็ดนิ่วเกิดที่ถุงน้ำดีเห็นนะครับว่าผมบอกแล้วไขมันเนี่ยมันเป็นนิ่วแซงกันแล้วก็ทุกที่เลยที่ยังไม่ได้เพราะถุงน้ำดีเนี่ยพูดบ่อยก็เลยผมก็เลยผ่านให้นะสัปดาห์นี้ผ่านให้เหตุผลที่ว่ามันท่านฟังรับรู้มาเยอะแล้วก็จะคอเลสเตอรอล
1: โอ้เพิ่งทราบนะคะเนี่ยคุณน้องค่ะคุณน้องสาวเพิ่งจะไปผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีค่ะอาจารย์หมอ
0: คอเลสเตอรอลครับ
1: โอ้
0: 80% เกิดจากคอเลสเตอรอลเป็นเหตุเลยนะผ่าตัดนิ้วทีไรเราขอถุงนิ้วที่ตัดออกมาเนี่ยขอนิ้วสักเม็ดนึงอ่ะส่งไปห้องแลบให้เขาวิเคราะห์ว่าคนไข้คนเนี้ยเม็ดนิ้วเกิดจากเหตุอะไรตอบว่าคือคอเลสเตอรอลทุกทีเลย80%คอเลสเตอรอลสูงเห็นครับปัจจุบันนี้เราถึงใช้ยาลดไขมันให้คนไข้บ่อยขึ้นไงยากลุ่มลดไขมันมีหลายตัวนะในเมืองไทยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้กันคุณหมอสั่งให้คนไข้มากขึ้นเพราะว่าเหตุพวกนี้แหละครับมันไปทำให้เกิดนิ่วที่อื่นตัวที่เราก็ไม่รู้ตัว
1: ใช่ค่ะนะคะท่านต่อไปคุณ2292ลงท้ายนะคะบอกว่าอายุ14เองค่ะโอ้โหขอบคุณมากนะคะวัยรุ่นฝั่งเฮลที่ทานนะคะอาจารย์หมอ
0: ขอบคุณนะคะ
1: อายุ14นอนไม่ดีมากมากเลยค่ะสูง179นะคะอาจารย์หมอหนัก60รุ่นน้องสวนค่ะอาจารย์หมออ
0: ๋อนี่เด็กผู้ชาย
1: เวียนหัวมาหลายวันหลัง

0: เตะบอลกลางแจ้งตรวจไทรอยด์ค่ะค่ะ
1: จะพูดเรื่องฟุตบอลแล้วน้องอ้อยนะเพราะว่านี่นะเขาคิดบอลอย่างมากที่ตอนนี้มีบอลโลกเน
0: ี่
1: ยโอ้โหตื่นตัวกันทั้งโรงเรียนเลยครับซึ่งมันอะไรแหละนี่คร
0: ับ
1: แต่ที่นอกนี้ก็สูงเยอะนะ179
0: ใช่ใช่ค่ะนะคะตรวจไทรอยด์ปกติค่ะอาจารย์หมอแต่เหล็กสูงเกิน
1: อะไรสูงเกินเมื่อกี้นี
0: ้เหล็ก
1: อ๋อท่านเหล็ก
0: เหล็กสูงเกินหมอให้กินSERC หรือค่ะ SERC ค่ะอาจารย์หมอกินไปก่อนแต่เหล็กสูงเกินจะมีโรคอะไรไหมคะนะคะเหล็กนี่219ค่ะอาจารย์หมอไอออน2
1: อันนี้ก็นอกนี้ก็คะเดี๋ยวนะ
0: คะนี่นะคุณแม่หรือเปล่าเนี่ยคุณแม่ถามมาให้ลูกนะคะไอออน219ค่ะอาจารย์หมออ
1: ๋อเหร
0: อค่ะ saturation 57แล้วก็ TIBC นี่คืออะไรคะอาจารย์หมอ384
1: อันนี้ก็คงเป็นเรื่องของเม็ดเลือดแดงนะครับคือผมคิดว่าเด็กคนนี้ครับคุณหมอเขาอยู่ในมือคุณหมอแล้วล่ะก็สบายใจได้ว่าเขาติดตามพวกนี้แน่เพราะเขาสั่งเจาะเม็ดหาธาตุและโดนธาตุเหล็กเนี่ยครับที่มีความสำคัญติดตามกับคุณหมอคนที่ต่อไปนะครับเพราะว่ามันเป็นโรคเฉพาะจริงๆสำหรับเด็กแต่ละคนนะที่ทำให้เกิดปัญหากับเราเหมือนกันถ้ามีธาตุเหล็กเยอะเกินไปครับ
0: ค่ะมันจะทำให้เรามีอาการยังไงคะเวียนหัวแบบที่น้องคนนี้เป็นหรอคะอาจารย์หมอ
1: พร้อมเป็นโรคของเลือดมากกว่า
0: โ
1: อแต่ผลอาการที่แรงนอกในวัยน้อยๆอย่างนี้ก็คือมันก็จะมีลักษณะของอาการที่พูดถึงอยู่
0: ค่ะค่ะก็เด็กผู้หญิงต้องการเหล็กมากกว่าเด็กผู้ชายไหมคะอาจารย
1: ์เด็กหญิงก็มีประจำเดือนก็ต้องตัดเลือดต้องเสียมากกว่าเด็กผู้ชายทั่วไปนะ
0: ค่ะท่านนี้บอกว่าโอ้โหอธิบายยาวเป็นคำน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายได้หรือเปล่าไม่ทราบในวันนี้นะคะท่าน8391เนี่ยถามว่าคุณหมอคะอายุ43มีอาการปัสสาวะแสบขัดกลิ่นปัสสาวะแรงในตอนเช้าแต่สีปกติมาเกือบเดือนพยายามกินน้ำก็ดีขึ้นแต่พอกินน้ำน้อยอาการก็กลับมารู้สึกเสียดๆที่ข้างท้องข้างซ้ายนะคะท้องข้างซ้ายไปหาหมอแล้วตรวจปัสสาวะเรียบร้อยคุณหมอแจ้งว่าน่าจะมีอาการเกี่ยวกับหูรูดรวบด้วยได้ยายูเรพีสเหรอคะยูเรพีสแล้วก็แลนด์คราฟต์นะคะอาการที่เสียดเกิดจากอะไรคะและต้องดูแลตัวเองยังไงคะขอบคุณค่ะ
1: ผมคิดว่าน้องคนนี้ครับพอดีมันเดือนกว่าแล้วนะที่มีอาการปัสสาวะแสบเนี่ยมันมีการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะรวมทั้งท่อทางเดินปัสสาวะของสปัสตรีเนี่ยนะครับคือผมคิดว่าคุณหมอก็ให้ยารักษาครบแล้วครั้งนี้นะครับยาฆ่าเชื้อด้วยอะไรด้วยครบทุกอย่างลองดูสักพักหนึ่งกินยาให้ครบยาพวกนี้อย่าขาดนะคุณสันคุณหมอก็ตัดไม้ขนาดที่เหมาะสมแล้วกินให้ครบบวกกินน้ำแยะๆตาไปด้วยเก็บเกมนี่ให้จบให้ได้ครับเพราะว่าปัสสาวะปวดแสบปวดร้อนปวดแสบขาดมาเดือนกว่าแล้วยอมไม่ได้แล้วครับมันเลยเวลาที่เราจะยอมแล้วครับนะครับต้องจัดการให้เกลี้ยงให้มันจบเกมจริงๆนะครับโดยที่อาการต่างต้องหายไปไม่งั้นการติดเชื้อต่างก็จะมีขึ้นกับเพราะปัสสาวะนานเกินไปนะครับแล้วจะเกิดปัญหาตามมาเช่นมีนิ่วมีอะไรตามมาด้วยในกระเพาะปัสสาวะนะครับแต่ที่เป็นน้องผู้หญิงไงเราจะต้องแคร์เรื่องของกระเพาะปัสสาวะมากขึ้นนะครับเพราะว่าท่อทางเดินปัสสาวะผู้หญิงมันสั้นกว่าผู้ชายเยอะเลยโอกาสติดเชื้อมันมีสูงมากโดยยิ่งถ้ามีอาการเจ็บปวดแสบปวดเจ็บเลือดครับตอนฉี่เนี่ยยิ่งต้องบอกชัดเจนว่าเกิดจากกระเพาะปัสสาวะเป็นเหตุทั้งนี้
0: ค่ะค่ะแต่ท่านก็น่าจะรู้ตัวนะคะบอกว่าพอกินน้ำน้อยอาการก็กลับมาแสดงว่าท่านก็ทราบว่าต้องกินน้ำเยอะๆใช่นะคะ
1: มีขั้นแค่นี้ก็บวกกับการทายาปฏิชีวนะด้วยนะครับยาป้องกันจากฆ่าเชื้อโรคนะครับเพื่อป้องกันการเกิดการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะด้วยนะครับ
0: สองตัวนี้คือยาฆ่าเชื้อถูกไหมคะอาจารย์หมอ
1: ครับใช่ครับ
0: นะคะก็ตอนนี้7:29 ค่ะอาจารย์หมอเรายังมีคำถามเหลืออยู่ทาง SFS แล้วก็ทาง Facebook ขอไปทาง Facebook ด้วยนะคะเดี๋ยวเก็บคำถามไม่ถามอาจารย์หมอในวันพรุ่งนี้ซีรีส์เรื่องก้อนไขมันใช่ไหมคะอาจารย์หมอเดี๋ยววันพรุ่งนี้
1: รวมคุณละไขมันนิวแซกับเราเนี่ยครับทุกที่ที่มันเกิดขึ้นมาไป จาะจงอยู่เป็นที่ไปผู้นี้จะเริ่มที่ไขมันเกาะตับ

0: ครับ
1: โอ้อันนี้น่าสนใจ
0: บ่อยครับแคมป์มังกรแต่ที่เจอบ่อยมากเลย
1: คนพูดถึงกันเยอะ
0: นี่เขาตั้งชื่อใบเป็นไขมันข้างเนื้อตับ
1: อ
0: ะไรเองไม่เข้าใจแต่ว่าเขาว่ามันเข้าใจดีก็เอาก็เอานะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ก่อนนี้เราเรียกว่าเป็นไขมันเกาะตับนะ
1: ครับใช่ค่ะไขมันเกาะตับ
0: โรคเดียวกันแล้วครับ
1: ไขมันเกาะตับ
0: เลยครับทั้งนั้นนะครับ
1: ค่ะวันพรุ่งนี้มาติดตามรับฟังนะคะวันนี้จะหมอปัญญาไข่มุกดิ้นสายชนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: วันละโลกวันละโลกไปนะครับเกี่ยวไขมันทั้งสิ้นนะครับไขมันเติร์ดตัวร้าย
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99 FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
3: ฟัง FM 99

0: FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วัน

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ใน World Cup ด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศสถิติความยาววัยแต่ร้ายกาจของเขาเป็นมาตรฐานที่นักเตะรุ่นหลังอย่างเอ็มบัปเป้พยายามไล่ตามซึ่งการได้แชมป์โลก3สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำซ้ำได้ในฟุตบอลยุคใหม
0: ่ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ดมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Androidนายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เที่ยงคืน9นาทีครับพาคุณผู้ชมมาพบกับรายการ99 Live บอลโลกนะครับช่วงนี้อยู่กับผมก้องกีรติจงสถิตเสถียรนะครับแล้วก็พี่ปาล์มศรีด่านครับ
1: สวัสดีครับคุณก้องครับ
0: สวัสดีพี่ปาล์มด้วยนะคร
1: ับ อีกครั้ง
0: ใช่ครับ
1: เมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะ
0: ใช่แล้ว
1: จัดกันรู้มันมาก
0: สนุกมาก
1: สนุกมากก็พูดถึงเรื่องแทคติกต่างๆนะวันนี้ทีมที่เขี้ยวในฟุตบอลโลกในครั้งนี้ทั้ง2ทีมเรื่องแทคติกก
0: ็
1: ผ่านมาเข้ารอบมาเจอกันในรอบ4ทีมสุดท้าย
0: ใช่ครับ
1: นะโอ้โหวันนี้มันรู้สึกว่าตื่นเต้น
0: มันพลาดไม่ได้จริงๆนะเกมนี้นะใช่ครับ
1: เกมระดับ5ดาว
0: 5ดาวแน่นอน5ดาวที่ไม่ใช่ไก่ย่างนะ
1: นี่ใช่น่าจะมันนะ
0: ครับผม
1: สำหรับเกมนี้ก็ชั่วโมงแรกเราอาจจะแบบสบายๆเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลโลกนี่แหละอาจจะเป็นสีสันมากกว่าแล้วเดี๋ยวชั่วโมงที่2นะครับพี่ก้องเรามาลุยเรื่องแท็กติกพรีวิวกัน
0: เราแบบเข้มๆเลย
1: เข้มๆ
0: โอ้ในอยู่กับพี่ปาล์มด้วยเข้มๆแน่นอน
1: โชว์เข้มๆครับผม
0: ครับผมก็คุณผู้ชมที่อยู่กับเราก็ส่งเอ็นเซ็ตมาทักทายกันได้นะครับ
1: ได้เลยครับ
0: เบอร์เดิมนะ4689899 4689899นะครับ
1: ครับ
0: เปิดมานี่เปิดด้วยเพลง The Cup of Life ของริกกี้มาร์ติน
1: ครับผม
0: เพลงประจำฟุตบอลโลก98นะ
1: 98ฟรอง98
0: ใช่ครับ
1: ที่เราน่าจะทันกันนะ
0: ทันกันคร
1: ับ ก็ไงก็ชัดเจนเพราะว่าฟุตบอลโลกในครั้งนั้นน่ะมันทำให้เราตราตรึงมาถึงจนถึงทุกวันนี
0: ้ถูกต้องครับ
1: ก็หลายๆนักเตะที่เราก็ยึดเป็นอุดมคติหลายๆคนในยุคนั้น อย่างเช่นซิน
0: า
1: ดินซีดานหรือก็ตามโรนัลโด
0: โรนัลโด
1: โรนัลโดนาซาริโอนะครับแล้วก็นักเตะอย่างเช่นสเปนถ้ายุคนั้นก็เป็นราอูกาซาเลส
0: ราอูกาซาเลส
1: เพิ่งจะเขาเรียกว่าจะเป็นยังเป็นดาวรุ่งอยู่นิด
0: ๆยังถือว่าขยับขึ้นมาจากดาวรุ่งขยับขึ้นมาแล้วขยับมาแล้วตอนนั้นโอ้แต่ว่าตอนนั้นก็คือเป็นตัวหลักนะ
1: เป็นตัวหลัก
0: ถ้าพูดถึงสเปนแล้ว
1: เฟรนโดเอโร
0: เฟรนโดเอโรตอนนั้นเป็นดาวซันโบทีมชาติด้วย
1: ใช
0: ่แต่ว่าเล่นเป็นเซนเตอร์นะ
1: เซนเตอร
0: ์
1: เอโรยุคนั้นก็
0: เฟรนโดมอริเอนเตส
1: มอริเอนเตสใช่ผมชอบมากคนนี้มอริเอนเตส
0: ชอบ
1: ครับผมก็ประมาณนั้น
0: ใช่
1: ท
0: ุ
1: กกองกลางตัวนั้นผมจำไม่ผิดมีเฮ้ยผมจำเซกี้บาควนได
0: ้เซกี้บาควน
1: แบ็กซ้ายนะ
0: แบ็กซ้ายใช่ขวาน่าจะเป็นอัลเบิร์ตเฟเร่ไหม
1: เฟเร่แล้วก็คุณอาหรือคุณลุงของเนี่ย
0: นาดาวมิเกลอังเกลนาดาว
1: มิเกลอังเกลนาดาว
0: ใช่ใช่ใช่เซ็นเตอร์นะ
1: ใช่ครับผม
0: ประตูเป็นนี่ไหมอันโดนี่ซูบิซาเรต้า
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใช่เลย
1: โอ้เก่ามากสเปนยุคนั้น
0: เก่าครับ
1: เก่าแล้วเก่าด้วย
0: เก่าจริง
1: แล้วไปไม่รอดเพราะว่าเก่าตัวเก่าเยอะเกิน
0: พอเป็นแบบเนี้ยเรามานึกถึงสเปนนะพี่ปานนะสมัยนั้นนะมันจะเขาจะได้ชื่อว่าหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมนะอันนี้แฟนสเปนอย่าว่าผมนะสม
1: ั
0: ยเด็กๆผมได้ยินมาแบบนั้นจริงๆ
1: ใช่ครับ
0: คือรอบ
1: จริงจริง
0: รอบคัดเลือกเนี่ยสเปนโหเรียกได้ว่าจะฟอร์มดีทุกครั้งกับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลยูโรหร
1: ือ
0: ว่าเป็นฟุตบอลโลกเนี่ยสเปนรอบคัดเลือกนี่คือมาเต็งเลย
1: เนี่ยผมเปิดดูละใน22ผู้เล่นตอนน
0: ั้
1: นเขาให้ลงชื่อแค่22ผู้เล่นตอนปี98นะโวครับสเปนชุดนั้นมีใครกันบ้างผู้รักษาประตูก็เป็นอาร์โดนีซูบิซาเอต้านะครับเป็นกัปตันทีมด้วย
0: อ
1: ีกคนหนึ่งผู้รักษาประตูคือใครรู้ป่ะ
0: ใครครับ
1: ซานเดโก้คานิซาเรส
0: คานิซาเรส
1: ตำนานของบาเลนเซียอีกคนก็เป็นโคเซ่มูรินาคนนี้ก็เป็นผู้รักษาประตูของเดปอ
0: เดปอ
1: ซุปเปอร์
0: เดปอใช่
1: ครับผมแบ็คขวาก็เป็นอัลเบิร์ตเฟเร่
0: ใช่
1: แล้วก็ติดอาราซาบาลนะครับคนนี้ก็ลึกๆหน่อยลาฟาเอลอากอต้าอาเวลาโดเฟอร์นันเดสคนนี้เป็นกองหลังของบาร์เซโลนาในยุคหนึ่ง
0: ใช่ใช่ใช่
1: ยุค98 99ยุค99ไปปลาย90ไปปลายแล้วก็มาถึง2000นิดๆแล้วอีกคนคือซากิเซอร์กิบาควน
0: เซอร์กิบาควนนี่แบ็คซ้ายคนดัง
1: ที่เราบอกไปแล้วก็อีบานคัมโปคนนี้ก็นะ
0: ใช่
1: ที่เราเคยคือถ้าใครดูบอลยุค2000เนี่ยแล้วเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเจอกับเรอัลมาดริดยุคที่มีอีบานคัมโปนี่แหละ
0: ใช่
1: กับเอโร
0: ่กูเอโร่แต่เอโร่เนี่ยเขาจะนิ่งๆหน่อย
1: ใช่
0: ส่วนคัมโปนี่เขาจะออกลูกแบบว่าเฟื่องฟ้านิดนึง
1: แล้วก็ไปค้าแข่งที่อังกฤษด้วยตอนช่วงปลายการค้า
0: ไปอยู่กับทีมรวมดาวโรยของบิ๊กแซมใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่แล้วก็เป็นอังเกลนาดาวนั่นแหละ

0: มิดฟิลด์ที่ยิงประตูเยอะมาก
1: ใช่
0: สอดขึ้นมายิงประตูบ่อยมาก
1: ยืนปีกนะปีกซ้าย
0: อ่าเหมือนอารมณ์แบบยืนไปริมเส้นเพราะเมื่อก่อนมัน 4-4-2 เนาะ
1: ครับผม 4-4-2 ใช่ครับผม
0: ก็คือ
1: แล้วก็สอดไปยิงบ่อยอ่ะ
0: บ่อยมาก
1: เอริเก้อ่ะครับผมแล้วก็แดนหน้าอ่ะแดนหน้าก็เป็นโมเรนเตสเป็นฮวนอันโตนิโอปิซซี่ราอูที่ใส่เบอร์10นะ
0: ใส่เบอร์10
1: แต่โมเรนเตสใส่เบอร์7ในปี98
0: แล้วเขาไปแลกกันทำไมฮะ
1: ผมไม่ทราบเหมือนกันตอนนั้นเราก็คงจำโมเมนต์ไม่ได้นะแล้วก็กองหน้าอีกคนอัลฟอนโซเปเรสคนนี้ก็กองหน้าดูเบติสจริงๆอ่ะเขาจะโด่งดังเด่นมากในยูโร2000
0: ใช่ๆอั
1: ลฟอนโซเปเรสนะครับแล้วก็โคเซบ้าเอ็กเซเบเรีย
0: อ่าโอเค
1: ของบิวบา
0: บิวบาชื่อนี่รู้เลยว่าขายยี่ห้อมาจากบาสแน่นอ
1: น
0: ชื่อแบบนี
1: ้แล้วก็อีกคนก็คือกิโก้นาวาเรส
0: กิโก้
1: ครับผมประมาณนี
0: ้
1: สำหรับสเปนยุค98ผู้จัดการทีมผมดูก่อนว่าใครตัวนั้นนะครับผมผู้จัดการทีมผมถ้าไม่ใช่คามาโชคามาโชน่าจะปี2002
0: คามาโชผมว่าน่าจะเข้ามาตอนช่วงยูโร2000
1: เดี๋ยวผมดูก่อนผู้จัดการทีมมินิเจอร์นะขอดูสักแพร่หนึ่งเพราะตอนนั้นนี่เราก็จะลงรายละเอียดสเปนนี่ไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่นะ
0: ใช่
1: เรียกว่าไม่ประสบความสำเร็จเลยแหละในฟุตบอลโลกปี98อ่ะครับ
0: ใช
1: ่ผู้จัดการทีมสักขอเป็นฮาเวียร์ครีมองเหรอครีเมนเต้
0: ครีเมนเต้ใช่แต่ถ้าอ่านแบบฝรั่งเศสก็ต้องเป็นครีมองแหละ
1: ครีมองครับผมอ๋อคนนี้คือโกลึกเหมือนกันนะ
0: คาเบียเฟเมนเต้ใช่
1: ครับ
0: แล้วก็ถึงมาเป็นคามาโชน่าจะยูโร2000
1: ใช่ครับผมก็เป็นยุคหนึ่งของสเปนที่เขาเรียกว่าอยู่ในยุคที่ผู้เล่นก็ดูดีในระดับหนึ่งนะ
0: ใช่ใช
1: ่แต่ก็ไม่สามารถไปถึงฝั่งฝันได
0: ้ถูกต้องคร
1: ับผมที่ฝรั่งเศสล่ะ
0: นี่กำลังจะบอกเลยว่า เรามาดูฝรั่งเศสกันบ้าง
1: ยุค98นะ
0: ยุค98นะ
1: ครับ
0: อันนี้เรียกได้ว่าตัวเต็ม
1: ตัวเต็ม
0: ต้องบอกว่าตัวเต็มไม่แพ้
1: ตัวเต็มด้วยไหม
0: ตัวตึงตึงทุกคนนะผู้สับประตู3คนเนี่ยเขามีแบ็กนาลาม่า
1: โอ้แบ็กนาลาม่าของปารีสยุคนั้น
0: ใช่
1: ใช่ไหมโกเป็น
0: จริงๆเขาก็เป็นมือหนึ่งมาก่อนนะก่อนจะเข้าทัวร์นาเมนต์ใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าในทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันเป็นฟาเบียงบักเตส
1: ใช่
0: ขึ้นมาเป็นมือหนึ่ง
1: โอ้สุดยอดโดดเด่นมากในทัวร์นาเมนต์นั้น
0: เด่นมากนะครับแล้วก็เขาจะมีเรียกได้ว่าเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ก่อนเกมทุกเกมนะ
1: ครับผม
0: กับโลลอง
1: ใช่มันจะมีโมเมนต์นะเป็นภาพซูเปอร์สโลโมชั่น
0: ถูกต้อง
1: เป็นการคิสเบิกกระบาล
0: เบิ
1: กเนตรอ่ะ
0: เรียกว่าเบิกเนตรดีกว่านะฮะแล้วก็เขาจะเชื่อว่าจะโชคดีไง
1: จริงจริง
0: แล้วทำทุกเกมจริงๆนะ
1: จริงจริ งช่วงนั้น
0: ก็เป็นภาพที่จะมองว่าขลังก็ขลังน่ารักก็น่ารักนะคร
1: ับ จะเป็นโมเมนต์อย่างนั้นนะ
0: แล้วก็ประตูมือสามจะเป็นเลโอเนลชาบอนิเย
1: ่ชาบอนิเย่คนนี้อาจจะไม
0: ่ไม่อาจจะลึกหน่อยลึ
1: กหน่อยลึกหน่อย
0: กองหลังนะครับแผงกองหลังมีแวร์ซองกองเดล่า
1: โอ้คนนี้โรม่า
0: บีเซนเต้ริซาราซูอันนี้แบ็คซ้ายตัวจริงโลลองบลองมักแซลเดอไซยี
1: ่
0: ลีลียงตูรามล่างเป็นแบ็คขวาน
1: ะ
0: วัยรุ่นต้องเป็นแบ็คขวานะ
1: ฟิตนะ
0: ฟิตเปรี้ย
1: คือสุดลงสุด
0: แข็งมากนะฮะ
1: ครับ
0: ฟลองเลอเบิร์บนี่ก็จากเชลซี
1: ครับ
0: นะครับขยับขึ้นมาแผงมิดฟิลด์นะครับมีปาติกเวร่า
1: ตอนนั้นยังเป็นก็เรียกว่ากำลังสอดแทรกขึ้นมา
0: ถูกต้อง
1: แต่ไม่เป็นตัวจริงนะ
0: ไม่เป็นตัวจริงนะชุดนี้ใช่
1: ครับผม
0: ในอาร์เซนอลเนี่ยอาจจะเป็นตัวหลัก
1: ใช
0: ่แต่กับทีมชาติยังนะครับชุดนี้นะพี่ก้านยาวของผมนะครับ แล้วก็มีเดอะสเน็กยูริจอเกฟ
1: โอ้โหสุดยอดจริงๆฟุตบอลโลกในครั้งนี้ถ้าใครดูอินฟ
0: าน
1: ติโนนะในสนามจะมีจอเกฟอยู่เป็นเหมือนกับเป็นแบ็กกราวให้เขาอะแบ็กกราวให้เขา
0: เหมือนเป็นบอดี้การ์ดอยู่ตลอดเวลาร
1: ู้สึกก็ทำงานให้ฟีฟ่าอยู
0: ่อยู่ที่จอบเกฟนะแล้วก็มีดิดิเย่เดชอง
1: แน่นอนอยู่
0: แล้วนี่แหละกุนซือคนปัจจุบัน
1: ครับ
0: กัปตันทีมด้วย
1: ใช่
0: มีโรแบร์ปีแรส
1: ครับ
0: ในยุคที่ยังสอดแทรกเป็นตัวจริงไม่ได้เช่นกันแบ็กนาดิโอแมท
1: แบ็กนาดิโอแมทครับ
0: ใช่อแลงบุกโกซิยอง
1: โอ้อแลงเบโกซิยองนี่ถ้าโด่งดังกับมาร์เซย์แต่ว่าตอนนั้นไปค้าแข่งกับปาม่า
0: ใช่ไปกับปาม่าใช
1: ่
0: ปาม่ายุคที่ลงทุนนะพี่ปานนะ
1: ใช่ครับ
0: ตัวดีมาก
1: ตัวดีมาก
0: โบโกซิยองนะแล้วก็นี่แล้วก็อีกหนึ่งมิดฟิลด์ตัวจริงคนนี้จริงผมขวัญใจผมเลยนะ
1: ครับ
0: ผมยาวสลวย
1: โอ้โหผมชอบนะคนนี้เปอร์ตี
0: เอ็มมานูเอลเปอร์ตีใช่
1: ถ้าคนในยุคนี้หรือว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะที่นึกไม่ออกว่าเปอร์ตีเล่นยังไง
0: เป็นยังไง
1: ไปดูลาบิโอ
0: ใช่
1: ทรงนั้นเลย
0: ใช
1: ่แต่ว่าก็จะมีอีกแบบนึงจะเขาเรียกว่าลูกเขาเรียกอาจจะแบบร่างกายไม่ได้แบบคือเปอร์ตีนี่เหมือนตัวเขาแบบจะตัวใหญ่นะแต่จริงๆตัวเขาบางมากนะผมเขายาวเลยทำให้ดูเขาตัวใหญ่ ทรงเดียวกับราวิโอเลย
0: อืมใช่
1: ครับผม
0: คือแบบว่าฉลาดฉลาด
1: เนาะฉลาดฉลาด
0: แล้วเปอร์ตีคือแบบว่ามันเท่สง่าตรงผมสีทองที่ยาวสวยนี่แหละมัดหางม้านะเท่

0: ากอืมคือชุดเนี้ยเขาจะเป็นเปิดตีคู่กับเดชอง
1: ใช่
0: ตรงกลางคือแน่นมาก
1: แน่นมาก
0: นะครับแล้วก็มีคริสยองกาลอมเบอร์
1: คนนี้ก็ลงบ่อยนะ
0: ลงบ่อยเลยในทัวร์นาเมนต์เป็นตัวหลักเลย
1: เป็นนักเตะคนหนึ่งที่ภรรยาสวยมาก
0: คนแรกๆเลยที่ถูก
1: ฟังไปเซิร์ชได้เลย
0: จับตามองเรื่องของภรรยาเนี่ยคนแรกๆคือคริสยองกาลอมเบอร์
1: เป็นนักเตะที่มีวาสนา
0: อืม
1: เพราะว่าได้ไปอยู่ทีมใหญ่ๆตลอด
0: ใช่
1: ใช่มั้ยกาลอมเบอร์
0: เรอัลมาดริดก
1: ็
0: เคยอยู่กาลอมเบอร์ซึ่งจริงๆผมมองว่าเขาอ่ะฝีเท้าอ่ะจะไม่ได้ท็อปมาก
1: ไม่ได้ท็อปเท่านั้นแต่มีวาสนานะ
0: วาสนาดีนะครับดีทุกเรื่องเลยนะ
1: ครับ
0: จริงๆภรรยาเขาเป็นเหมือนนางแบบ
1: ใช่
0: วิกตอเรียซีเคร็ตนะ
1: ใช่ใช
0: ่ใช่ผมจำได้คนแรกๆเลยแล้วก็มาที่แนวรุกจะมีคริสตอฟดูการี
1: คนนี้ของจิโรแดงบอกโด
0: โด่งดังมากเล่นในฝรั่งเศสนะฮะดูการีเหมือนเคยมาค้าแข่งอยู่กับในอิตาลีไหม
1: ใน
0: เหมือนเคยไปอยู่มิลานไหม
1: ผมไม่แน่ใจมิลานหรือเปล่าแต่ว่าไปอยู่เนี่ยไปอยู่เบอร์มิงแฮมที่อังกฤษ
0: มีเบอร์มิงแฮมช่วงท้ายอาชีพจำได้จ้ะผมยาวๆมีคนนี้ฝืดไปหน่อยอะแต่เขาแต่จริงๆแล้วก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์เขาเป็นดาวสโมลิกเองนะสเตฟานกีวาช
1: ของโอแซ
0: ใช่ของโอแซ
1: คือเป็นตัวเขาเรียกว่าเหมือนเป็นประดับให้ครบ11คนดีไม่ใช่หรอกเป็นตัวแท็กติกหนึ่งของเอเมชเก้
0: ใช่ใช่ใช่ยุคนั้นเอเมชเก้ทำเนาะ
1: ครับ
0: แนวรุกก็มีเนี่ยตัวหลักเลยเนี่ยซีนาดีนซีดาน
1: โอ้โหคนนี้สุดยอดจริงๆ
0: ที่สุดนะ
1: ไม่ต้องกล่าวแล้วล่ะ
0: ถูกต้องครับไม่ต้องพูดอะไรมากมาย
1: ครับผม
0: เล่นฟุตบอลยังไงให้เหมือนเต้นบัลเล่นะฮะแล้วก็มีเทียรี่องรีร่างยังเป็นดาวรุ่ง
1: ใช่ตอนนั้นรู้สึกว่าเขาเล่นเป็นปีกขวา
0: เป็นปีกขวาใช่
1: ปีกขวานะครับ
0: องรีคือปีกจ๋าๆเลย
1: ตอนนั้นอยู่ยูเวนตุส
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่มาจากโมนาโกมาอยู่ยูเวนตุส
1: ครับ
0: คือในทีมชาติอ่ะเล่นปีกขวาเป็นเหมือนตัวบนถูกไหม
1: ครับ
0: แต่พอไปเล่นยูเวนตุสโดนจับเล่นวิงแบ็คขวาเลย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ซึ่งกลายเป็นว่าฟอร์มไม่ออก
1: ใช่เล่นไม่ออกจริงๆแล้วเป็นยูเวนตุสในยุคที่มีผู้เล่นรู้สึกว่าจะโหดาราล้นทีม
0: ซุปเปอร์สตาร์ล้นทีม
1: ครับ
0: ใช่ใช่นะครับแล้วก็สู่หน้าอีกคนคนสุดท้ายก็เป็นหนึ่งดาวรุ่งที่ภายหลังเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในทีมชาติเขาคือดาวิดเทรเซเก
1: ้นี่ไงยุคนั้นเทรเซเก้ดูดีกว่า
0: ดูดีกว่าดูดีกว่าจริงๆ
1: ดูดีกว่าเยอะนะ
0: ดูดีกว่าเยอะครับ
1: ครับผมในยุคนั้น
0: ทั้งจากในสโมสรแล้วก็ทีมชาติ
1: ครับ
0: ครับนี่ก็คือประมาณนี้กุนซือเอเมชักเก้ครับ
1: ครับผมในยุคนั้นนะ
0: ครับ
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อนะผ่านมาปี2ตอนเนี้ยเป็น2026จาก1998กี่ปีแล้ว
0: 28ปี
1: โอ้โหไวจัง
0: วันเวลาล่วงเลยมันไกลมากหากเป็นคนนี้ก็เลยวัยเบญจเพสแล้วนะพี่ปาม
1: ก็เกือบจะมาเกือบก็เรียกว่าเลยวัยรุ่นแล้วล่ะ
0: ครับ
1: เข้าสู่วัยทำงานอย่างเต็มที่เกือบเป็นจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้ว
0: ครับ
1: เออเนาะ
0: นานนะ
1: นานนะ
0: มันก
1: ็ดูฟุตบอลกันมาคือครึ่งชีวิตคนแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: 28ปี
0: โอ้ยาวนานนะนี่ก็2ผู้เล่นไอ้2ผู้เล่นของ2ทีมที่จะเจอกันในค่ำคืนนี้ย้อนอดีตกลับไปเมื่อ28ปีที่แล้วไง
1: ก็ทำให้เราฉุกคิดมาว่าในยุคนั้นเนี่ยฝรั่งเศสที่เต็มพร้อมไปด้วยก็เรียกว่าตอนนั้นกำลังจะมีซูเปอร์สตาร์ที่เยอะ
0: ม
1: ีซูเปอร์สตาร์แหละแต่ว่ายังจับต้องความสำเร็จอะไรไม่ได้
0: ใช่แล้ว
1: ในทัวร์นาเมนต์ทีมชาตินั่นแหละ
0: ครับ
1: จนเนี่ยคือก้าวแรกของความสำเร็จในยุคนั้นนะครับจนมาจบมาถึงปัจจุบันนี้โอ้ย26ปีเอ้ย28ปี
0: 28ปี
1: ไวเหมือนกันนะ
0: ไวมากครับ ซึ่งจริงฝรั่งเศสชุดนี้ถ้าเราจะพูดถึงนะพี่ปาล์ม
1: ครับ
0: เขาอีก2ปีถัดมาเขาก้าวไปคว้า
1: ใช่
0: ยูโร2000ด้วย
1: รู้สึกว่าจะเปลี่ยนผู้จัดการทีมแล้ว
0: ตอนนั้นเป็น
1: โรเชอร์
0: เลอแมร์
1: ใช่ครับผม
0: แต่คือโครงก็เป็นโครงเดิมนะ
1: โครงเดิมโครงเดิมนะครับชุดเดิมเหมือนกับเปลี่ยนไม่ขีดตำแหน่งวีราได้เป็นตัวจริงแล
0: ้วแต่วีรามาแล้วเพราะว่าเดชองกับเปอร์ตีเนี่ยเขาก็สลับกันละ
1: ครับผ
0: มแล้วก็รู้สึกว่าที่ขึ้นใหม่คนตอนนั้นจะเป็นซินแบงวิลตอ
1: วิลตอใช่ครับวิลตอ
0: ใช่
1: วิลตอก็โอ้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ทั้งลงเล่นตัวจริงและเป็นซูเปอร์ซับก็ทำได้ดีเหมือนกัน
0: ใช่
1: และปีแรกก็เริ่มได้ลงละ
0: ปีแรกเริ่มมาละ
1: ครับผมในยุคนั้นนะ
0: ครับ
1: รู้สึกว่าเขาจะเจอสเปนด้วยมั้งในทัวร์นาเมนต์2000ยูโร2000ครับผมแล้วก็สเปนรู้สึกว่าจะนำก่อนเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับในยุค2ยูโร2000เนี่ยเจอกันในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็เป็นฝรั่งเศสสามารถเอาชนะไปได้รู้สึกว่าเป็นซีเนดินซีดาน
0: อีกแล้ว
1: ประตูชัย
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวผมดูข้อมูลให้อีกครั้งหนึ่งนะครับปี2000นะถ้าเราย้อนไปใช่นะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นการเจอกันระหว่างควอเตอร์ไฟแนลนะครับระหว่างสเปนคือตอนนั้นเนี่ยซีดานเนี่ยทำประตูขึ้นนำไปก่อนในนาทีที่32แล้วก็เป็นไกสก้ามินเดียต้ายิงจุดโทษนะครับในนาทีที่38แล้วก็มาได้ประตูชัยในนาทีที่ครึ่งแรกนั่นแหละครับนาทีที่44จากยูริจอร์เกฟ
0: ก็เรียกว่า2มิดฟิลด์ยิงประตูให้นะ
1: ครับผม
0: โอ้โหนี่ก็ยูโร โหอยู่ถือว่านานนะ
1: นานนะยูโร2000ก็นานก็26ปี
0: ครับ
1: ยุคนั้นนี่ผมได้ดูกับทุกแมตช์เลยนะเพราะว่ามันเหมือนกับรู้สึกว่าโรงเรียนผมเนี่ยเขาจะปิดอะไรสักอย่างมันเป็นโรงเรียนแคทอลิกอ่ะแล้วก็มันเป็นช่วงนึงแล้วมันปิดช่วงยูโรพอดีแล้วตอนนั้นถ่ายทอดสดในช่องน้อยสีคือช่อง3
0: อ่าครับ
1: คุณบิจะสาธิตกรีกุลบรรยายกับเนี่ยครับหลายๆคนนะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นผมจำไม่ได้แล้วบรรยายคู่กับใครแต่ว่าสนุกมากสมศักดิ์สงวนทรัพย
0: ์ครับ
1: กับ
0: ผมคุณฉุย
1: คุณฉุยคุณฉุย
0: ทุกวันนี้เขาก็รีเทิร์นกลับมาคู่กันนะ
1: โอ้ยกี่ปีแล้วนะ26ปีแล้ว
0: นานมากแต่ว่าเขาเป็นคู่ที่ลงตัวมากนะ
1: ใช่ครับ ก็ถือว่ายูโรช่วงนั้นอ่ะเหมือนเรารู้สึกว่าฟุตบอลมันดูแล้วมันคลาสสิกยังไงสำหรับตัวเราเองนะ
0: ครับ
1: เพราะอาจจะเป็นครั้งแรกที่เราก็เรียกว่าเป็นครั้งแรกหรอกช่วงโมเมนต์ช่วงแรกๆที่เราได้สัมผัสของก็เรียกว่าความเป็นลูกหนังจริง
0: ๆ
1: เรื่องดราม่าอะไรต่างๆมันยังไม่เยอะเหมือนกับยุคปัจจุบันด้วย
0: ถูกต้องครับฟุตบอลยังตัดสินกันในสนามค่อนข้างเยอะนะพี่ปั๊มนะ
1: ครับผม
0: รวมไปถึงอีกอย่างนึงผมว่าที่มันคลาสสิกรู้ไหมพี่ปั๊มเพราะอะไรเพราะว่ามันดูย้อนหลังยากมาก คือถ้าเราจะดูเต็มเกมเนี่ยยังไงเราก็ต้องดูถ่ายทอดสดอย่างเดียว
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็ถ้าเราจะดูไฮไลท์เนี่ยเราก็ต้องไปรอดูในข่าว
1: หรือไม่ก็ต้องคุณก็ต้องไปซื้อเทปจากเนี่ยสตาร์สเกอร์
0: สตาร์สเกอร์เท่านั้นเลย
1: ใช่หรือไม่ก็คุณต้องไปติดตามเป็นตัวหนังสือเป็นเล่มรายสัปดาห์สตาร์สเกอร์เช่นกัน
0: ใช่ผลการแข่งขันแม็กแฟกอย่างเงี้ยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งมันเลยทำให้แบบว่าการแข่งขันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องคอยติดตามแบบมันใกล้ชิดมากๆนะ
1: ใช่ครับ
0: พูดถึงนี่สมัยก่อนนี่พี่ๆที่เขาเป็นผู้ใหญ่รุ่นเก่าเขาเก่งมากเลยนะ
1: ผู้เก่งมากนะครับ
0: ข้อมูลต้องอยู่ในหัวจริงนะ
1: ใช่ครับแล้วเขาโหทั้งความจำทั้งเขาเรียกว่าความการแปลความรู้ต่างๆองค์ต่างๆอ่ะโอ้โหมันยากอ่ะข้อมูลต่างๆมันไม่สามารถเซิร์ชเหมือนอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนี้ได้แล้วยุคนี้มันง่ายเพราะมันมี ChatGPT Gemini อย่างเงี้ยมันมาแป๊บเดียวมันขึ้นมาให้เราละมันต้องมันอาศัยอะไรไม่มากหรอกแต่นั่นเขาใส่อาศัยประสบการณ
0: ์ใช่ครับ
1: เนาะนักข่าวในยุคนั้นก็ต้องขอชื่นชมก็เรียกครูบาอาจารย์แหละในยุคนั้น
0: ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของเราเลยนะ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: อ่ะข้อความใน YouTube ว่าในบ้านแดงเรียกว่าบ้านแดงดีกว่าส่งมาพูดคุยกันได้แล้วก็บ้านฟ้าเหมือนกันนะครับผมก็ทาง Facebook ผมดูข้อความก่อนดีกว่าโอ้มีคุณจอมพลวันนี้น่าจะเชียร์ฝรั่งเศสมีสเปนมีคุณจอมพลออกหลุดมาอันนึงแล้วก็ทาง YouTube นะครับคุณนันทพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่ปาล์มพี่ก้องเพลง The Cup of Life เพลงที่ติดหูผมตั้งแต่เด็กครับน่าจะยุคเดียวกัน
0: น่าจะรุ่นเดียวกันครับผมพี่นันทพงศ์
1: แล้วก็แอป True Vision Now ชมฟรีครับวันนี้นะครับวันนี้ดูฟรีหลายช่องครับเพราะว่าล่าสุดเห็นทางผู้บริหารของโมโนใช
0: ่
1: ไหมครับที่ออกมาแถลงแล้วว่าเหลืออีกไม่กี่นัดแล้วเนี่ยอีก4นัดจะได้ดูฟรีกัน
0: ยาวๆไป
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าถ้าคุณนายจิตพงศ์นะครับบอกว่าถ้าทีมไหนได้แชมป์โลกเราจะเรียกว่าเจ้าโลกได้ไหมฮะ
0: ผมว่าเราเรียกอย่างอื่นน่าจะดีกว่านะครับพี่จิตพงศ์นะ
1: ต้องให้เกียรติเขาหน่อย
0: ครับผมมันได้ไหมมันก็อาจจะได้ครับแต่ว่าถ้าคิดดีไม่ค่อยได้ครับ
1: เจ้าโลกมันจะแบบมันจะนี่หน่อยนะ
0: ครับ
1: แล้วทาง SMS มีใครไหมครับพี่กอง
0: SMS ก็พี่สองคนใครกว่ากันครับจากพี่ขานปากของบอลขออนุญาตอ่านออกอากาศไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าอันนี้เดี๋ยวค่อยไปวัดกันนะ
1: ตัวขำๆด้วยกัน
0: ครับผมขำๆนะฮะ
1: เดี๋ยวจะได้เป็นง่วงนะครับเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะ
0: ใช่ครับ
1: ทาง4689899แล้วก็บ้านแดงและบ้านฟ้านะครับ
0: ครับผมนี่ตอนนี้เราออกอากาศผ่านแอปพลิเคชันด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แอปพลิเคชันแล้วก็สถานีวิทยุทั่วประเทศ
0: ครับผม41สถานีทั่วประเทศ
1: ใช่ครับ
0: เรียกได้ว่าฟังกันทั่วถึงเลย
1: ใครที่เดินทางอยู่บนท้องถนนนะหรือว่าแม้กระทั่งผมเห็นจาก SMS เมื่อ SMS แล้วก็ทาง Facebook หรือว่าไอ้ทางนี้แหละบ้านฟ้ากับบ้านแดงเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าอยู่เนี่ยตอนนี้เขากำลังแบบอย่างเช่นทางใต้ก็ตัดยางอยู
0: ่
1: ก็ฟังเราไปด้วย
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับช่วงนี้ก็ฟุตบอลโลกก็ได้ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างชัดเจน
0: ใช่ฮะอยู่เป็นเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับที่ทำงานอยู่ในตอนนี้นะ
1: เออพูดถึงตอนก้องเคยแบบขับรถไปไกลๆไหมตอนต่างจังหวัดแบบเนี้ยช่วงเวลากลางคืนเนี่ยตอนสมัยก่อนนะสัก10ปีตอนที่ยังโทรศัพท์มันยังแบบ
0: ใช่ใช้ไม่ได้โทรได้เดียว
1: มันต้องเปิดนะมันต้องเปิดฟังวิทยุแล้วมันมีความคลาสสิกมากนะเพราะไปแต่ละจังหวัดเนี่ยผมเดินทางไกลไงเคยมีบรรยากาศอย่างนี้ไหมคือแบบต้องกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆ
0: จนกว่าจะเจอจะเจอช่องสัญญาณที่ชัด
1: ชัดแล้วก็อะไรก็ได้อะฟังอะไรก็ได้
0: ขอให้ฟังได้จะเป็นเพลงอะไรเราก็ฟังถูกไหม
1: มันก็ดีกว่าเงียบๆมันจะง่วงไงนะถ้าเราขับรถ

0: แล้วเรามันไม่มีบรรยากาศหรือเสียงอะไรต่างๆเป็นเพื่อนคู่ใจเราตอนณเวลานั้น
1: ครับ เราต้องใช้คำว่าหมุนวิทยุด้วย
0: เออนะ
1: เป็นยุคหมุน
0: ใช่ยุคหมุนประมาณก็สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดปีก่อนนั้นใช่ใช่ใช่ครับผมอันนั้นหลอกโดยแท้แหละ
1: โดยแท้ๆเลยล่ะนะครับ
0: ก็คลาสสิกดี
1: ครับ
0: นะครับผมอ่ะพอดีมีที่ผมส่งข้อมูลไปคุณก้องม
1: ัน
0: มีเนี่ยฟุตบอลโลกในครั้งนี้เนี่ยก็เรื่องของทีมชาติสเปนที่เขาบอกว่าทำไมนักเตะทีมชาติสเปนเนี่ยไม่ร้องเพลงชาติเหมือนชาติอื่น
1: จริงๆเรื่องนี้คนตั้งก้อสังเกตมาก็หลายทัวร์นาเมนต์อยู่นะพี่ปานนะ
0: สเปนใช่ครับก็หลักๆเนี่ยสเปนเนี่ยจริงๆอะเพลงเขาเป็นเพลงบรรเลง
1: ใช่
0: นะครับผม
1: ก็คือเพลงบรรเลงเนี่ยก็คือจะมีแต่ทำนอง
0: ทำนอง
1: ดนตรีมันจะไม่มีเนื้อร้องคือถามว่ามันเคยมีเนื้อร้องไหมมันเคยมีครับ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันเป็นเนื้อร้องที่แต่งขึ้นมาภายหลังแล้วก็กลายเป็นว่าไม่ได้ถูกประกาศใช้ยังเป็นทางการ
0: คือเนื้อร้องเนี่ยมันเกิดขึ้นมันคือประวัติศาสตร์แหละก็มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่สเปนเนี่ยใครๆก็คือหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าสเปนทำไมไม่ได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2
1: ครับ
0: เพราะว่าบ้านเขาเองเนี่ยมันมีปัญหาภายในก็มีการรัฐประหารแหละก็นายพลของเขาคือนายพลฟรังโก
1: อันนี้หลายๆคนที่เคยฟังประวัติศาสตร์ก็อาจจะคุ้นชื่อนายพลฟรังโกนี่แหละ
0: ฟรังโกนี่แหละเขาก็เคยนี่แหละมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาก็พยายามที่จะแต่งเพลงให้เข้าไปแต่งเนื้อเพลงแหละให้อยู่ในเพลงชาติ
1: แ
0: ล้วไปมาเขาก็ปรับเปลี่ยนพอหมดเขาเรียกหมดรัชสมัยของฟรังโกนี่แหละเป็นกษัตริย์คุณคาร์ลอสมั้ง
1: ครับ
0: ผมก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเป็นเพลงบรรเลงเหมือนเดิม
1: ครับด้วยความที่เหมือนกับว่าด้วยความที่สเปนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นชาติที่มันมาจากหลายๆแคว้นมารวมกัน
0: ใช่
1: ถูกไหมพี่ปาม
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็มีหลากหลายวัฒนธรรม
0: ถูกต้อง
1: หลากหลายความเชื่อในแต่ละแคว้นที่มันไม่เหมือนกันเราเคยได้ยินน่ะกาตาลุญญ
0: า
1: เราเคยได้ยินบาสใช่ไหมเราเคยได้ยินอันดาลูเซีย
0: ใช่
1: เหล่านี้มันคือการรวมแคว้นเข้ามาอยู่ในประเทศภายใต้ธงของประเทศสเปน
0: สเปนก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นจักรวรรดิเหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่
0: ในยุคหนึ่งก็เคยล่าอาณานิคม
1: ใช่ครับ
0: แถวบ้านเราก็ชัดเจนคือฟิลิปปินส์
1: ชื่อจะเป็นชื่อแบบสไตล์สเปนเลย
0: ถูกต้องสเปนมีนักเตะฟิลิปปินส์ที่เคยมาแข่งกับบาร์เซโลนาซึ่งเป็นตำนานด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต่มันยุคนู้นอะ
1: ชื่ออะไรนะอัลคันทาร่าเนี่ยใช่ไหมชื่อลงท้ายด้วยอัลคันทาร่าผมจำได
0: ้
1: เป็นตำนานเลย
0: ยุคหนึ่งสเปนก็นั่นแหละครับ
1: คือจริงถ้าหลายๆคนศึกษาประวัติศาสตร์จะทราบว่าสเปนเนี่ยเขาในยุคที่เรียกได้ว่ายุคสำรวจโลกหรือ Age of Discovery เนี่ยสเปนเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ในด้านการออกเรือสำรวจโลกมากนะ
0: ถูกต้อง
1: เขาจะเคียงคู่มากับชาติในคาบสมุทรไอเบียเพื่อนบ้านของเขา
0: ใช่
1: นั่นคือโปรตุเกส
0: โปรตุเกส
1: ใช่สองชาตินี้คือเป็น สองชาติที่เป็นมหาอำนาจทางเรือโดยแท้จริง
0: ใช่ครับ
1: สเปนจะมีกองเรือที่ชื่อว่า Spanish Armada
0: นี่ไง
1: นี่แหละคือกองเรือที่ทรงอำนาจมากหลายๆท่านก็พอพูดถึงสเปนใช่ไหมพี่ปามเราจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทางฝั่งอเมริกาใต้ลาตินอเมริกาทำไมพูดสเปนเยอะจัง
0: ใช่ครับก็นี่แหละครับเป็นประเทศอาณานิคมของเขาแหละ
1: ก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยที่เราเห็นนะอาร์เจนตินาก็พูดสเปน
0: แน่นอนอยู่แล้วอาร์เจนตินาโคลัมเบีย
1: โคลัมเบียใช่
0: โคลัมเบียชิลี
1: เป
0: รู
1: เนี่ย
0: ก็พูดง่ายๆว่าฟุตบอลลาลิก้าสเปนอะในบ้านในต้องย้อนไปเมื่อประมาณสัก20ปีก่อนนะ
1: ครับผม
0: ยังไม่เป็นที่นิยมในบ้านเราสักเท่าไหร
1: ่ใช่
0: ซึ่งเขาไม่ได้แคร์นะเพราะว่าอย่างแรกก็คือเขาเตะกันดึก
1: ใช
0: ่แล้วกลุ่มอีกหนึ่งกลุ่มฐานลูกค้าของเขาจริงๆก็คืออเมริกาใต
1: ้ชอบดูมาก
0: ใช่
1: เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือนักเตะเหล่านี้เนี่ยไปข้ามไปค้าแข่งกับที่สเปนเยอะ
0: ใช่ครับผม
1: ซ
0: ึ่งมันเป็นในยุคก็คือความฝันของเขาแหละการที่ได้ไปในสนามค้าแข่งและเป็นตัวจริงในสเปนเป็นผู้เล่นตัวจริงในซานติโกเบอร์นาบิลหรือแม้กระทั่งสนามของบาร์เซโลนาก็คือคัมนูนั่นเอง
1: ใช่สองสโมสรนี้จึงไม่แปลกใจนะครับที่บรรดานักเตะที่มาจากลาตินอเมริกาเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ทีมไหนในโลกเมื่อได้รับข้อเสนอจาก2ทีมนี
0: ้ครับ
1: เป็นอันต้อง
0: เรียบร้อย
1: ทุกคน
0: ย้ายไปอยู่แล้วเพราะว่าผมว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอาหาร
1: ใช่ๆ
0: เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องเขาเรียกว่าการโลกมันไม่ globalization บามาเหมือนตอนเนี้ย
1: ครับ
0: มันแบบยังมีนักเตะเกิดอาการโฮมซิกเกิดขึ้น
1: เยอะมากนะที่เราเคยได้ยินข่าว
0: ใช่เพราะในยุคนั้นเนี่ยโอ้ยุค2000ต้นๆเนี่ยโอ้ปัญหาโฮมซิกเกิดขึ้นเยอะจริงๆนักเตะเราจะไม่ได้เห็นหรอกครับในลีกอังกฤษที่เราติดตาม
1: ใช่
0: นักเตะอเมริกาใต้ที่เข้ามาแล้วแบบประสบความสำเร็จน้อยมาก
1: แทบจะไม่มีนะเพราะว่าอย่างที่บางบอกมันปรับตัวยากนะ
0: ปรับตัวยาก
1: คืออย่างข้ามมาสเปนเนี่ยยังพูดภาษาเดียวกัน
0: ครับ

0: กินอาหารคล้ายๆกัน
1: อากาศ
0: ทุกนี่แหละเรื่องสำคัญ
1: ครับผม
0: มาอังกฤษเป็นไงครับพี่ปาม
1: เรียบร้อยเจอกับฝนน่ะถ้าใครหลายคนนึกไม่ออกผมแนะนำให้ไปดูภาพยนตร์เรื่องโก
0: โอ้ย
1: ใช่ไหม
0: ตรงยุคอีกแล้ว
1: ตรงยุคอีกแล้ว
0: ใช่ซานติอาโกมูเนส
1: ใช่ครับสองภาคนะอย่าดูภาคสามนะครับ
0: ภาคสามเป็นไงฮะ
1: ออกทะเลเลยครับ
0: ครับเหมือนทำไม่จบอะฮะ
1: ผมว่าหนึ่งสองดีนะ
0: หนึ่งสองดี
1: ครับผ
0: ม
1: หนังเรื่องนี้เนี่ยค่ายเกมบางค่ายเกมนะผมพูดเลยดีกว่าเอามาปรับมาเป็นเนื้อเรื่องในเกมด้วยนะดีดูดีเหมือนกันฟีฟ่าอย่างเอาพูดง่ายฟีฟ่า
0: ครับ
1: ฟีฟ่าเมื่อมาหลายปีก่อนอะค่ายของ EA Sport แหละ
0: ครับ
1: ก็เอามาพัฒนาเป็นบทในภาพยนตร์ในตัวของเกมเนี่ยให้คุณได้เข้าไปเล่นได้จำลองชีวิตก็ถือว่าเป็นอะไรสุดยอดมากนะ
0: สุดยอดนะ
1: ผมชอบภาคแรก
0: ผมภาคแรกคือที่สุด
1: ภาคแรกนี่มีเพลงของ Oasis ด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ลองไปย้อนดู
0: ไปดูเลย
1: ลองไปย้อนดูอีกครั้งหนึ่งมีเพลงของ Oasis ด้วย
0: คือภาคแรกเป็นอะไรที่แบบสมบูรณ์แบบมากนะพี่ปาคือเด็กแบบว่าเล่นฟุตบอลเขาอยู่สหรัฐไหม
1: ใช่ครับอยู่
0: แต่ว่าแบบเป็นเหมือนแบบเป็นชาวเม็กซิกัน
1: ที
0: ่อพยพเข้ามาลอบรั้วเข้ามา
1: ก็เขาเรียกว่าอยากที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าแหละ
0: ถูกต้อง
1: ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่เลยนะครับตรง
0: ตามชายแดนตรงนั้นเน
1: า
0: ะ
1: ครับผม
0: เท็กซัสนะ
1: เท็กซัส
0: ประมาณนั้น
1: แล้วก็พ่อก็เป็นเหมือนกับวิศวะซ่อมบ้านอะไรประมาณนี้แหละ
0: ประมาณนั้นประมาณเอาพี่ปาพูดสะเท่เลยผมว่าประมาณผู้รับเหมาผู้รับเหมา
1: ใช่ใช่
0: คือความฝันของคนเป็นพ่อเขาแค่แบบว่าแค่อยากมีรถกระบะ
1: ใช่
0: มีรถกระบะแค่นั้นจริงๆแล้วไม่ได้ฝันไกล
1: แล้วอยากให้ลูกเรียนหนังสือแหละ
0: ใช่
1: กันนะแล้วก็ช่วยพ่อทำงานเพราะว่ามันชีวิตมันคิดไกลได้การเป็นนักฟุตบอลมันเป็นอะไรที่ยากมาก
0: ใช่
1: ในยุคนั้นนะ2000แล้วแบบเป็นระดับแถวหน้าของไม่ใช่แถวหน้าหรอกเข้าไปค้าแข่งในประเทศอังกฤษอ่ะมันเป็นอะไรแล้วเป็นคนที่เติบโตในทวีปอเมริกาเหนืออเมริกากลางอย่างเม็กซิโกนี่มันเป็นอะไรที่ยากมากเพราะประเทศเขาประชากรก็เยอะแล้วโหเขาเยอะแล้วก็เศรษฐกิจมันไม่ได้ดีเด่นหรืออะไร
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมต้องอย่าลืมว่าในยุคนั้นน่ะมันยังไม่มีบ้านแดงนะฮะคลิปนี่มันไม่ได้มีง่ายๆนะโทรศัพท์ยกมาถ่ายวิดีโอไม่ได้นะครับ
1: ใช่
0: โทรศัพท์นี่คือมีไว้กดโทรเดียวนะ
1: เมื่อก่อนมีแมวมองนะ
0: ใช่ๆต้องมีแมวมองนี่แหละคือคนสำคัญในเรื่อง
1: ใ
0: ช่ไหม
1: ชีวิตมันเปลี่ยนเลยนะหน้ามือเป็นหลัง
0: ต้องใช้คำนั้นเลยล่ะจริงๆนะหลังมือมันยังใกล้ไปใช่ไหม
1: สุดยอดเลยคือแบบเรื่องราวในการเขียนบทยุคนั้นนะมันเป็นอะไรที่องค์ประกอบทีมเราได้รู้ด้วยผมดูอย่างยุคนั้นคือการเตะเป็นทีมสำรองอ่ะปกติถ้ายุคนั้นผมก็เลยเข้าใจจากโลกฟุตบอลก็คือในการเล่นเกมฟุตบอล CM แหละ
0: เราเล่นเกมเดียวกันแหละ
1: ใช่ครับเราจะรู้เนื้อหาจากเนี่ยตัวเกมแต่พอเราได้ดูหนังเรื่องนี้มันเติมเต็ม
0: ถูกต้อง
1: การเป็นนักฟุตบอลอาชีพมิติต่างๆเรื่องราวความดราม่าต่างๆการต่อสู้การแข่งขันจากผู้เล่นสำรองเป็นผู้เล่น11ผู้เล่นตัวจริงและกลายเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ย
0: ถูกต้อง
1: โอ้มันมีบันไดของความสำเร็จที่เหมือนการเดินขึ้นเขาอะ
0: ครับ
1: ไปอยู่สู่ยอดเขาเอเวอเรสต์ได้นี่มันยากนะ
0: ยากมากระหว่างทางมันต้องผ่านอะไรเยอะนะ
1: ใช่
0: มันไม่ได้มันสุดท้ายแล้วมันไม่ได้จบแค่เรื่องราวในสนามเล่นดีไม่พอ
1: ผมชอบมากนะ
0: ใช่
1: จากมีแฟนเป็นพยาบาลครับย้ายไปอยู่สเปนเรียบร้อย
0: เรียบร้อยครับผม
1: เออเนาะเฮ้ยเราออกเรื่องนี้ได้ไงเนี
0: ่
1: ย
0: เราเลี้ยวมาโก
1: งพูดถึงสเปน
0: พูดสเปนพูดถึงสเปนนะเรากลับไปที่สเปนกันต่อทำไมสเปนไม่ร้องเพลงชาติแล้วเราเลี้ยวไปถึงเม็กซิโกเลยนะ
1: ก็ประเด็นเดียวกันแหละเอ้ยไม่ประเด็นเดียวคือสเปนก็อย่างที่ทราบกันเป็นเจ้าของอาณานิคมแหละมันก็ทำให้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติเกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่านี่แหละเป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าเป็นเพลงมันเลงเกิดขึ้นก็ไม่ต้องสงสัยอะไรมากสำหรับคนที่ข้องใจอยู
0: ่
1: ผมเชื่อว่าสเปนนี่เป็นชาติหนึ่งนะที่เขามีค่อนข้างที่มีความเป็นพอเราคนลงสนามหรือทำอะไรสักอย่างเนี่ยอย่างเช่นกีฬาอะไรต่างๆเนี่ยมันดูแล้วมันฮึกเหิมพอลงมันไม่มีความกดดันอ่ะมันไม่มีชาติมันไม่มีแรงเพรสเชอร์เกิดขึ้นทัวร์นาเมนต์นี้ผมเชียร์นะ
0: เชียร์สเปนเลยนะ
1: เชียร์สเปนเลยออกตัวเลย
0: ออกตัวเลย
1: เดี๋ยวเราค่อยมาพิวในชั่วโมงหน้า
0: ได้ครับผม
1: ครับก็ประมาณนี้สำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมสเปนไม่ร้องเพลงชาตินะครับ
0: ครับผมเอาวันนี้ก็กระจ่างแล้วนะ
1: กระจ่างแล้วครับผมมามันมีอ้อนี่ก็เรียกบอกว่าทางชูรอสเนี่ยผมไปวันนี้เปิดดูทาง Facebook มั้ง
0: เจอ
1: ในฟีดบอกว่าเนี่ยเออร์ลิงบาวส์ฮาแลนด์ก็ออกมาพูดแหละว่ามันเกิดอาการแบบนี่มีคือเขาสื่อก็ถามแหละว่าฮาแลนด์เนี่ยมันมีความกดเครื่องอะไรของชูรอสหรือเปล่าในจังหวะนั้นฮาแลนด์เขาบอกอีกแบบนึงเขาบอกว่าจังหวะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณอยู่ในสนามการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาที มันสำคัญมากซึ่งเขาก็อาจจะบ่นแหละในสนามตรงนั้นแต่ว่าถึงเวลาจริงๆคือเข้าใจเพราะว่า

0: โชคุณต้องเข้าใจว่าโชรอตมันเป็นผู้เล่นที่ตัวสูงความอาจจะวิ่งเร็วก้าวยาวจริงแต่ความคล่องตัวเขาสูงตัวเขาใหญ่แล้วการตัดสินใจต่างๆชั่วโมงนั้นอ่ะผมเชื่อว่ามันก็เราก็ให้อภัยกันได้นะแต่จริงๆแฟนที่ดูเกมอยู่อ่ะระหว่างเกมอ่ะไปคนไปคอมเมนต์อ่ะโชรอตบานเลยนะ
1: โดนเยอะนะ
0: โดนเยอะเลยในโซเชียลมีเดีย
1: พอเราดูส่วนมากเราจะถูกตัดสินกันด้วยภาพที่ถูกกดหยุดกดฟรีซใช่ไหมพี่ปาม
0: ใช่ครับ
1: แต่จริงๆมันแค่จะเป็นแค่เสี้ยววินาทีเดียวนะ
0: เสี้ยวว
1: ินาทีจริงๆแล้วก็อย่างที่พี่ปามบอกอ่ะคือถูกต้องเลยแน่นอนโชรอตเป็นนักเตะที่ตัวสูงวิ่งเร็วแต่เขาไม่ได้คล่องแคล่ว
0: ใช่
1: คนวิ่งเร็วไม่ได้แปลว่าจะคล่องแคล่ว
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมวิ่งเร็วคือวิ่งตรงๆอ่ะทำความเร็วได้แต่ในแง่ความละเอียดจะแตะบอลหลอกจะเลือกจ่ายอะไรเงี้ยมันไม่เขาไม่ใช่นักเตะสไตล์นั้น
0: ใช่
1: นั่นแหละคือปัญหาและอีกจุดนึงนะพี่ปาล์มที่ผมอยากจะให้เครดิตมากคือวิธีการวิ่งของจอห์นสโตนคนที่เป็นนักบอลคือจอห์นสโตนถูกไหมเนี่ยสิ่งนี้ถ้าเป็นในฟุตซอลผมไม่รู้ว่าฟุตบอลเขาเรียกแบบเดียวกันผมคิดว่าใกล้เคียงกันในฟุตซอลลูกเนี่ยเขาเรียกว่าการปิดทางส่งบอลปิดพาสเวย์
0: อ
1: ่ะคือเหมือนกับว่าเขาจะปิดบีบให้ทางด้านหนองโชรอตอ
0: ่
1: ะไปเองแล้วมันลงล็อกตรงไหนรู้ไหมพี่ปาล์มโชรอตถนัดเหมือนเท้าซ้ายปะ
0: ใช่
1: มั้ยเขาปิดได้ออกขวาแค่นั้นเองแล้วคือมันถ้าจ่ายให้ฮาแลนด์อ่ะมันมีโอกาสติด
0: เพราะว่าเป็นการดึงให้ผู้เล่นแนวรับของอังกฤษลงมาช่วยด้วย
1: ถูกต้องดีเลย
0: ์ดีเลย์นะ
1: คือการรับอ่ะมันเป็นเหมือนกับว่าสถานการณ์เป็น2ต่อ1เนาะเกมรับมีแค่คนเดียวคนน้อยกว่าสิ่งที่ต้องทำคือปิดทางส่งบอล
0: ใช่
1: ต้องปิดก่อนให้มันเหลือ1-1
0: อ่านขาดนะ
1: อ่านขาดตรงนี้ต้องชมจอห์นสโตนด้วยส่วนหนึ่ง
0: คือลูกนั้นเนี่ยถ้าจ่ายตั้งแต่จังหวะแรกๆอ่ะเรียบร้อยแทงไปดอกแรกอ่ะเพราะว่ากัดไปอีกหน่อยนึงอ่ะจะจ่ายจังหวะ2ผมว่าไม่ได้แล้ว
1: มันไม่ได้แล้วใช่ครับบางทีฟุตบอลมันถ้ามันเลยจังหวะที่มันใช่ไปแล้วอ่ะคือถ้าเมื่อไหร่ที่มันคล่อมจังหวะคือมันไม่ได้แล้วจริ งเป็นแบบนั้นจริงนะ
0: เสี้ยววินาที
1: ถูกต้อง
0: กองกิรตินี่เป็นนักฟุตซอลชัดเจนอยู่แล้วออกมาพูดนะเพราะว่าจริงๆในการตัดสินใจในสนามเนี่ยมันโอ้โหมันนิดเดียวจริง
1: ๆใช่
0: มันต้องยอมรับนะเพราะว่าบางทีนักฟุตบอลมันมีความกดดันด้วยแล้วเกมใหญ่ๆอย่างเงี้ยผมว่านะต้องเข้าใจแหละ
1: ใช่
0: ถึงแม้มันจะให้อภัยไม่ได้ก็ตามมันเป็นเหตุผลที่มันนะเพราะลูกนี้มันถ้านำเป็น 2-0
1: แทบจบ
0: คนละเรื่องกันเลยนะ
1: คือนอร์เวย์จะเล่นง่ายมาก
0: ใช่แล้วเกมจะเข้าทางนอร์เวย์โดยปริยายเลย
1: มันจะไม่ออกลูกกดดันแบบนี
0: ้ครับผม
1: เ
0: ป็นอะไรที่น่าเสียดายสำหรับนอร์เวย์นะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่ากลับไปมีคนแห่รับน
1: ัก
0: เตะทีมชาติ
1: โอ้โ
0: ห 100,000 คนป่ะ
1: ใช่ภาพลงเป็นแสนก็ตั้งแต่ลงรันเวย์เขาก็ฉีดน้ำไห
0: ม
1: เขาเรียกอะไรนะวอเตอร์ซาลูท
0: ครับผม
1: เป็นเหมือนสดุดี
0: ผมว่าถ้าเขาเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายหรือไปได้ไกลกว่านี้เนี่ยโอ้โห
1: จะขนาดไหนนะ
0: จะขนาดไหน
1: แต่ผมว่าเท่านี้ก็
0: โอเค
1: นะก็เกินในสิ่งที่เขาหวังแล้วนะ
0: ครับผม
1: กับการกลับมาฟุตบอลโลกของเขาเนี่ย
0: ใช่
1: ในรอบกี่ปีอะเขามาทีสุดท้ายแล้ว98ไงพี่ปาล์มที่เราคุยกันอ่ะ
0: 28 ปี
1: อ่ะพี่ปาล์ม
0: เยอะมาก
1: กองหน้าเขายังเป็น
0: โทเรสเดโฟ
1: โทเรสเดโฟกับโอเลกุนาโซชาอยู่อ่ะ
0: ครับผม
1: ยังเป็นพวกนั้นอยู่อ
0: ่
1: ะ
0: พ่อของนักเตะหลายคนเนี่ยเวกาเฮเกมเนี่ยลูกชายเขารู้สึกว่าเจ็บใช่ไหม
1: ใช่
0: กองหลังอาเซนเตอร์ฮาร์ฟอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็เนี่ยพ่อของอัลฟรีฮาลันอ่ะ
1: ฮาลันใช่
0: ครับผมแล้วอีกคนหนึ่งใครนะผมจำไม่ได้แล้วมีอีกคนหนึ่งเป็นเนี่ยพ่อลูกเหมือนกัน
1: เป็นพ่อเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ครับผมมี3คนชุดจากชุดนั้นอ่ะตัวเนี้ยมาสู่ชุดลูกของเขาแล้ว
1: ใช
0: ่นักเตะนอร์เวย์ชุดนี้ถือว่าอีก4ปีข้างหน้าก็ยังมีโอกาสเพราะว่ามันตอนนี้เหมือนเป็นกราฟพารากราฟขาขึ้น
1: ใช่
0: นะครับเดี๋ยวเนี่ยในยูโรอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยมันแน่ชุดเนี้ย
1: ชุดเนี้ยสนุกแน
0: ่สนุกแน่เพราะเริ่มมีประสบการณ์แล้ว
1: อายุเฉลี่ยก็ไม่ได้เยอะเลย
0: ไม่เยอะนอร์เวย์ชุดนี้มันโอเดกาดมีฮาลันมีโชรอตก็ยังพอไปได้แหละลีเยอร์เซนนะครับแล้วก็ไข่แดนอาเยอร
1: ์คิสเฟอร์อาเยอร์
0: หลายๆคนนี่ถ
1: ือว่าเหล่านี้ก็คือเล่นในลีกระดับท็อปทั้งหมดนะ
0: ใช่
1: แน่นอนว่าโอ้สบายครับ
0: ครับผมก็ติดตามได้นอร์เวย์ในอีก2ปีและ4ปีข้างหน้าผมว่าไปได้ไกลนะ
1: ไปได้ไกลแน่นอน
0: แต่ผมว่าแรงกดดันมันจะมากกว่าเดิม
1: ก็จะถูกเป็นทีมที่ถูกคาดหวังมากขึ้น
0: ใช่มันจะไม่เหมือนอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: จริงๆมันมีอยู่ในระดับนึงแหละนอร์เวย์แต่คนก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาได้ไกลขนาดนี
1: ้ใช่ๆ
0: ชนะบราซิลอย่างเงี้ยซึ่งแต่บราซิลก็อย่างที่ทราบกันแหละมันเป็นบราซิลที่ไม่ได้แบบเป็นบราซิลแท้โดยแท้แล้วพันทางแล้ว
1: บราซิลขนาดเป็นบราซิลแบบออกแนวสายๆยุโรปไปหน่อยเนาะ
0: ครับผมก็เดี๋ยวผมไปดูข้อความก่อนดีกว่า
1: ครับผม
0: ข้อความทาง YouTube นะครับก็ตอนนี้คุณนันทพงศ์บอกว่าเกิด เกือบยอดรัก30ยังแจ๋วน่าจะพูดถึงบอลโลกแหละ
1: 28 ปี
0: จากปี98นะครับวันนี้ฝรั่งเศสแน่นอนครับนะแล้วก็คุณนายบ่าวบอกว่าตอนนี้กรีดยางอยู่ครับอยู่ที่หาดใหญ
1: ่สวัสดีพี่บ่าวด้วยครับ
0: พี่บ่าวครับก็สู้ๆก็ตอนนี้ช่วงเวลาก็เที่ยงคืนพอดีนะก็ตีสองเดี๋ยวก็ติดตามฟุตบอลด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีบรรยายสด
1: ครับผม
0: ต่อจากเราอย่างแน่นอนมันแน่คู่นี้เป็นพี่บีแหลมสิงห์กับพี่เอกนพดลน
1: ะครับครับผม
0: แล้วก็คุณนัทพงศ์บอกว่าสเปนยังอยู่ยุคธมินอยู่ครับยุคธมินยุคมืดของเขานะครับ
1: ใช่ครับ
0: รัฐประหารบ่อยเหมือนไทยไหมครับไม่ครับสเปนยุคนั้นเนี่ยประเทศสเปนรู้สึกว่าเขามีอำนาจการต่อรองในระดับนานาชาติพอสมควรเพราะว่าขนาดเยอรมันก็ยังไม่กล้านะครับนาซีไม่กล้ากับสเปนนะไม่รู้ว่าในเหตุผลนะว่าเพราะว่าอาจจะเป็นเกรงบารมีของนายพลฟรังโก้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ยุคนั้นนะครับ
1: ทีมก็เหมือนดาบสองคมนะ
0: ครับผม
1: คือพอเป็นแบบนี้ก็อำนาจการต่อรองในระหว่างประเทศก็เยอะขึ้น
0: ใช่ครับ
1: แล้วนี่ตอนนั้นนาซีคือห้าวมากเลย
0: ห้าวมากนะครับรวมออสเตรีย
1: ใช่
0: ออสเตรียแล้วก็มาออสเตรียปุ๊บ
1: โปแลนด์ใช่ไปบุกโปแลนด์รถถังไปโปแลนด์จริงๆแล้วพูดถึงออสเตรียหลายๆคนจะคิดว่าเขาเป็นชาติเล็กนะในยุคนั้นออสเตรียไม่เล็กนะครับเรียกได้ว่าราชวงศ์ฮับสบวร์กเนี่ยชั่วโมงนั้นคือราชวงศ์ที่ใหญ่ที่ส
0: ุ
1: ด
0: ใหญ่นะ
1: ราชวงศ์หนึ่งในโลกเลยนะ
0: ใช่ครับผม
1: ออสเตรียออสเตรียฮังการีเนาะตอนนั้น
0: ออสเตรียฮังการี
1: เป็นออสเตรียฮังการีใช่
0: ยุคหนึ่งนะครับผมแล้วก็เอารถถังออกมาวิ่งชมเมืองหลวงบ่อยไม่เหมือนไทยเอาอีกแล้วแหม
1: ไม่เอาสิ
0: ครับผมแหมลอกเอาเหยื่อมาล่อนะกูจริงๆคุณอาวาโมบอกว่าสเปนเด็ดกว่ากระทิงต้องแมลงวันครับมันมีแมลงวันเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับแมลงวันไหม
1: แมลงวันสเปนเหรอครับ
0: จริงเหร
1: อมันมีแมลงวันสเปนนั้นผมไม่รู้รายละเอียดว่าเป็นไง
0: อ๋อดูคลิปโกงเกาหลีไม่ลืมครับ
1: โอ้โห
0: โกงเกาหลีสเปนเหรอสเปนรู้สึกว่าฟุตบอลโลกที่เกาหลีจะแพ้จุดโทษ
1: แพ้จุดโทษ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ก็เป็นเหมือนเป็นทีมแรกที่โดนพิษเจ้าภาพโดนไปอิตาลีคนจะไปจำแมตช์อิตาลีเยอะ
0: แมตช์อิตาลีเยอะ
1: แต่ว่าสเปนโดนมาก่อนสเปนก็โดนลิฟประตูเนี่ยแหละเหมือนจะทำประตูได้แล้วก็โดนลิฟว่าฟาว
0: ใช่
1: แล้วผมจำได้ว่าเกมนั้นน่ะคนที่เล่นดีมากนะของสเปนนะ
0: ครับ
1: เป็นดาวรุ่งเลยตอนนั้นเขาคือโควินซันเชส
0: ใช
1: ่ตอนนั้นเล่นดีมาก
0: เล่นดีมาก
1: ยังเป็นริมเส้นอยู่
0: มีข่าวกับนี่ด้วยแมนยู
1: แ
0: ล้วอยู่ริเวติส
1: ใช่อยู่ริเว
0: ติสดีมากเขาจะเอามานี่แหละมาแทนเบคแฮมอะไรไงเซอร์จะเอามาในยุคนั้นนะครับแต่เซอร์ไปเอาลูกแชดวิกไม่เกี่ยวเขาเป็นดันลูก
1: ครับผมดันขึ้นมาดันขึ้นมา
0: ครับผม
1: คนละเรื่องเลยแต่สุดท้ายแล้วว่าควงกินเกมนั้นเล่นดีนะเหมือนเป็นคนยิงประตูในเกมแต่ว่าสุดท้ายเขาเป็นคนพลาดจุดโทษลูกสุดท้ายทำให้แพ้เกาหลีใต
0: ้ครับผมโก้ก็เป็นรีวอนแจ้งรีวอนแจ
1: ้งอีวอนแจ้งใช่ยุคนั้นใครพักชีซองเป็นดาวรุ่งนะ
0: โอ้โหพักชีซองเด่นมาก
1: ใช่
0: นั้นแบบเก่งแบบถ้าใครได้มีโอกาสไปย้อนดู YouTube นะคลิปยาวๆฟุตบอลโลกเกาหลีใต้แบบเราไปดูเรื่องความโกงอะไรของเขาความเอียงข้างของเขานะคุณไปดูได้เลยนะแต่ละคน
1: เ
0: นี่ย
1: เก่งจริงๆ
0: นะพักชีซองอ่ะโอ้เก่งมากแล้วมีลีเจซังหรือใครคนที่แบบโผทองๆเนี่ยก็เก่ง
1: อีชุนซู
0: ที่ผมต้องทองอ่ะ
1: อยู่โซเซียดับ
0: โอ้โหจริงแต่คนนั้นก็จะบางๆคือด้วยตัวเขาบางไปหน่อยตัวเขาเล็ก
1: ใช่ๆเขาเป็นสายเร็วสายคล่อง
0: อู้นั่นก็สุดยอด
1: สุดยอดเล่นดีมากก็ไป
0: ชื่ออะไรอีใจสังเนี่ย
1: น่าจะเป็นอีชุนซู
0: อีชุนซู
1: ที่อยู่โซเซียดับ
0: ครับผมใช่ผมต้องทอง
1: สุดท้ายเสียดายคนนั้นนะเขาต้องกลับมาเป็นทหารพี่ปาม
0: โอ้แล้วเหมือนกับนะ
1: เลวันขาดตอนไปกลับมาเล่นกับอะไรนะกวางจูซังมัวเพราะเป็นทหารตามเกาหลีใต้เขาต้องเกณฑ์ถูกไหมเกณฑ์ทุกคนยกเว้นว่าเล่นในเช่นเกม
0: ครับ
1: แล้วได้เหรียญทองโอลิมปิกได้เหรียญทองแบบนี้ถึงจะยกเว้นเหมือนที่ซอนฮึงมินได้นั่นแหละแบบนั้นแหละ
0: ก็ปาร์คพูดถึงปาร์คนี่ยิงโปรตุเกสนะ
1: ใช่
0: ยิงโปรตุเกสบอลโลกนะบอลโลกปี2002นี่ยิงโปรตุเกสนะครับ
1: ตอนนั้นเป็นดาวตอนนั้นยังเป็นแบบเพิ่งขึ้นมาเลยนะ
0: ใช่ครับเพิ่งขึ้นมาเลย
1: เขาอยู่ PSV ไหมพี่ปาล์มตอนนั้น
0: คือตอนนั้นพอจบจากทัวร์นาเมนต์เนี่ยกูนทิสดิ้งเนี่ยคุมเกาหลีในยุคนั้น
1: ใช
0: ่และกูนทิสดิ้งเอาองคาพยพอ่ะเอาเนี่ยนักเตะที่เด่นที่สุดอ่ะ
1: หนีไป
0: รู้สึกว่าจะมีลียองเปียว
1: อียองเปียวแบ็คซ้าย
0: แบ็คซ้ายไปด้วยไปกับเขาด้วยก็เอาไป2คน3คน
1: ยองเปียวอ่ะก็มาเล่นพรีเมียร์ลีกกับสเปอร
0: ์ใช่คุณที่จะเอาไปแล้วก็ PSV หลังจากนั้นนะปี2ปีมั้ง PSV เนี่ยรู้สึกจะเข้ารอบลึกๆแต่ไปแพ้ AC มิลานยุคที่มันมีกาก้าครับ
1: อ๋อโอ้โหยุคนั้นโหดมาก
0: ใช่ยุคนั้น PSV ก็โหดมีกองหลังก็อเล็กโกก็เป็นเฮราโยโกเมส
1: เฮราโยโกเมสประตูฟันยาง
0: เฮราโยโกเมสก็ปีก็เป็นนี่แหละ
1: พัก
0: ปาร์คจีซองรู้สึกว่าจะแยกเคสมาเนี่ยย้ายไปอยู่เชลซีแล้วตอนหน้าผมไม่แน่ใจว่าเป็นเยนเวนิโกออฟเฮสเซลิงหรือเปล่า
1: โอ้โหที่สกรีนชื่อไม่ค่อยพอ
0: นั่นแหละคนนี้
1: แกก็กดซะยาวเลย
0: กดซะยาวเลยครับยุคนั้นอุดตัวเยอะเคสยุคนั้นเก่งจริง
1: ใช่
0: ครับผมก็นั่นแหละเขาเรียกว่ากูนิดิกเอานักเตะเกาหลีชุดเนี้ยไปพัฒนาต่อแล้วก็ประสบความสำเร็จ
1: ใช่ครับ
0: นะครับผม
1: จริงๆเกาหลีใต้ชุดนั้นอีกหลายคนนะพี่ปาม
0: เยอะฮงเบงโบไง
1: ฮงเบงโบคุณซื้อทีมชุดนี้
0: ครับผมแล้วก็จะมีหน้าตาเหมือนพี่ตูนที่ยิงอิตาลีอ่ะ
1: อันจุงวานสุดท้าย
0: เหมือนพี่ตูนยุคนั้นเลย
1: ใช่ผมยาวๆนะแล้วประเด็นคือแกยิงอิตาลีอ
0: ่
1: ะแล้วแกเล่นกับเปรูจา
0: อืมก็ชีวิตแทบจะหาไม่กับอิตาลีไม่ได้อ่ะ
1: กับอิตาลีไม่ได้ก็คือเขาโยนเสื้อผ้าทิ้งออกมาจากห้องพักเลยบอกว่ากลับบ้านไปเลยนะฮะ
0: เออนะ
1: โซกีฮอนด้วยไหม
0: ใช่
1: ใช่ป่ะ
0: แต่ไปไม่สุดใช่อยู่วูฟใช่ไหมครับ
1: อยู่วูฟแล้วก็อยู่แล้วก็ไปฟูลแลมมั้งช่วงปลายอาชีพโซกีฮอนใช่ใช่ใช่
0: ใช่ใช่อยู่นั้นหลายผู้เล่นนะหลายคนนะฮงเมียงโบเดี๋ยวผมนึกก่อนกองกลางประมาณนี้ที่จำได้
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ดีมากเกาหลี
0: โอ้โหครับผมแล้วก็สมัยก่อนอ๋อฟรังโก้สืบทอดอำนาจนานอยู่ครับก็ประมาณหลายปีอยู่นะในช่วงหนึ่งช่วงชีวิตหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็สมัยก่อนเกาหลีเหนือเนี่ยฟุตบอลตึงมากครับแต่ปัจจุบันไม่ค่อยเห็นเพราะเปลี่ยนผ่านผู้นำไหมครับก็มีสิทธิ์เพราะว่าเกาหลีเหนือตั้งแต่มาฟุตบอลโลกมันเหมือนกับสิ่งที่เขาทำได้ปฏิหารตรงนั้นที่มันเกิดขึ้นในยุคปี2010อ่ะ
1: ใช่
0: แต่ก่อนหน้านั้นเขาก็เคยมาแล้วนี่ใช่ไหม
1: เคยมาแล้ว
0: ผมว่า
1: เคยชนะด้วยนะตอนที่มา
0: ใช่ครับอยู่ในใช่เก่งมากตอนยุคเรายังไม่เกิดเลยมั้ง
1: โตยุคสมัยเสื้อยังเหมือนเป็นเสื้อเชิ้ตอยู่เลย
0: ใช่ครับยุคนั้นน่าจะปี70
1: ประมาณนั้น
0: ประมาณนั้น
1: ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะชนะเยอรมันด้วยนะ
0: ครับผม
1: ถ้าผมจำไม่ผิดนะเกาหลีเหนือเก่งมากแข็งแรงฟุตบอลแข็งแรง
0: แล้วก็มันอยู่ที่รัชสมัยของเขาเรียกว่าทายาทตระกูลคิมนี่แหละครับ
1: ใช่
0: เพราะว่าเหมือนคนพ่อคนปู่อ่ะคนปู่เขาจะผลักดันหน่อยเพราะว่ามีการเปลี่ยนผ่าน
1: ครับ
0: พอเริ่มมีความประเด็จการมาเป็นคนพ่อมันเริ่มชัดเจนแล้ว
1: คนพ่อนี่จะเป็นคิมจองอิลแล้วก็มาคนปัจจุบันเนาะ
0: ครับ
1: ลูก
0: ครับผมประมาณนี้สำหรับเกาหลีอย่าถามในไทยนะครับ
1: ครับ
0: ผมกลัวผมกับคุณก้องกลัว
1: ไม่เกี่ยวนะครับถามมาอ่านได้แต่ไม่ตอบนะฮะ
0: ครับผม ก็สำหรับในช่องแดงประมาณนี
1: ้ครับ
0: นะครับผม
1: บ้านฟ้าเป็นไงฮะ
0: บ้านฟ้าเดี๋ยวเข้าไปดูสักครู่นะครับผมโอ้วันนี้ใน YouTube เข้ามาเรื่อยๆนะพอเราพูดถึงประวัติศาสตร์สเปน
1: ครับ
0: มันเลยสำหรับบ้านฟ้าตอนนี้มีโอ้คนก็เข้ามาดูเยอะก็คุณแมนนี่ครับบอกว่าเคยมีประสบการณ์หมุนคลื่นตอนเดินทางไกลเนี่ยไปเจอคลื่นที่เปิดเพลงแบบเพลงไทยเดิมอ่ะหรือดนตรีไทยเดิมไหมครับ
1: อันนั้นตื่น
0: เจอบ่อย
1: ตื่นเลยไหมพี่ปาม
0: มันสยิวอ่ะ
1: ตื่นเลยตาตั้งเลย
0: มันก็มันจะอุ้ยแล้วคือมันจะเหมือนหนังเฮอร์เรอร์หนังเฮอร์เรอร์แบบสไตล์ไทยหนังผีไทยอ่ะเปิดแล้วมันจะมีแบบตกคลื่นตกเนี่ยหน่อยๆโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะแต่ผมเจอบ่อยผมไม่ค่อยเท่าไหร่คือเราไม่มีความนี่อยู่แล้วไม่มีความกลัวอยู่แล้วก็เปิดก็โอเคชอบฟังด้วย
1: ชอบฟังซะด้วย
0: ผมชอบฟังแล้วผมชอบอย่างนึงเหมือนเขาอัดเทปเขาไม่ได้จัดสดหรอกเขาจะอัดเทปไว้แล้วเสียงเขาจะยานๆหน่อยถ้าจะรายการต่างจังหวัด
1: ใช่ใช่
0: ยุคในยุคนั้นนะยานแล้วเราก็ฟังมันเป็นคาแรคเตอร์ที
1: ่มันมีเสน่ห์นะ
0: เสน่ห์นะ
1: ใช่
0: แต่บางคนมันอาจจะกลัวเพราะว่าด้วยถนนมันมืดไปหมดผมต้องยอมรับว่าในหลายๆปีก่อนต่างเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยคือเขายังไม่มีไฟเขาเรียกไฟสปอตไลท
1: ์ครับใช่
0: ที่มันลงมาอย่างชัดเจนมันก็จะน่ากลัวหน่อยยิ่งฝนตกๆนี่โหแบบหนักๆอย่างนี้น่ากลัว
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ก็เรียกได้ว่าเดินทางไกล
0: นะเคยเจอไหมคุณก้องเคยเจอไหม
1: เคยเจอแต่เหมือนเพลงแบบเพลงท้องถิ่นเนี้ยอย่างไปทางใต้ก็เจอเพลงใต้อันนี้ผมชอบฟังนะ
0: เออมันก็มันดีนะแปลกดี
1: แปลก
0: ใจเยอะแล้วประเด็นอ่ะผมชอบโฆษณาโฆษณาของเขาที่มันจะสีโคตรครีเอทีฟเลย
1: ใช
0: ่สนุกมากโฆษณาของเขาถ้าคุณได้ฟังนะทุกวันนี้ถ้าใครได้ไปฟังเนี่ยโอ้โหเขาจะขายยันขายทุกอย่างอ่ะยิ่งเป็นยาอะไรต่างๆ
1: ยาเนี่ยจะเยอะ
0: ยาจะเยอะมาก
1: ใช่แล้วคือประเด็นคือเป็นวิทยุเหมือนท้องถิ่นอ่ะ
0: ค
1: ือเหมือนกับว่าเขาจะพูดอะไรเขาก็พูดได้เขาทำได้หมดอ่ะ
0: ใช่
1: ก็คือขายสนุกมากเลยพี่ปาม
0: สนุกตอนนี้กสทช.ควบคุมคงจะมันลำบากขึ้นเยอะแหละ
1: ใช่
0: ก็ยังมีอยู่บ้างยังมีอยู่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็ต้องอย่างที่ว่าเขาคือรายได้อะ
1: เป็นรายได้ของเขา
0: ของเขาอะนะครับ คุณนรกบอกว่าพี่ก้องครับตั้งแต่มันจัด99พี่ไม่ค่อยยิงในฟุตซอลไทยลีกเลยนะครับหยอกเล่นนะครับพี่ก้องสวัสดีครับพี่โอ

0: โอ้ไม่ก็ยิงเลยครับ
1: ครับผมยิงตอนไหนตอนนี้ใบเหลืองนำยิงไปนะ
0: เอาจริงเหรอออกแนวเล่นแบบลูกแรงซะแล้ว
1: ออกแนวเข้าหนักซะแล้ว
0: ครับผม
1: สวัสดีคุณวันลบด้วยนะครับ
0: ครับผมคุณฮาเมดบอกปาร์คแจ้งเกิดในเกมเจอมิลานครับโหดครับตอนนั้น
1: น่าจะเป็นตอนเขาน่าจะหมายถึงสมัยอยู่กับยูไนเต็ดแล้วล่ะตอนที่เซอร์เล็กสั่งไปประกบปีโร่
0: ครับผมปีโร่ก็โอ้ยุคแมนยูยุคที่รู้สึกว่าจะแพ้มาแล้วนะแพ้มาแล้วก็กลับมาชนะตอนที่มิกาก้าคือกาก้าพีคปุ๊บแล้วก็มีช่วงก่อนจะไปมาดริดอ่ะเริ่มดาวๆลงแล้ว
1: ครับ
0: ผมประมาณนี้สำหรับในบ้านฟ้านะครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเรามีตอนนี้เที่ยงคืน55นาทีแล้วเดี๋ยวผมไม่อัปเดตวิวันนี้มันมีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโอ้เตะด้วยนะครับ
1: เป็นรอบเพลย์ออฟเน
0: า
1: ะ
0: เพลย์ออฟ
1: รอบแรกๆเลย
0: ทีมก็ยังเป็นทีมยอดทีมของยุโรปลีกเล็กๆอยู่ฟินแลนด
1: ์
0: จอร์เจียอันดอร่าประมาณนี้ถ้าอยากจะทราบสกอร์คู่ไหนก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะ
1: ใช่ครับยิงก็เป็นทีมที่เราคุ้นชื่ออยู่บ้าง
0: หลังจบแล้วเนี่ยคูพีเอสนะครับชนะต่อเวลาเอ้ยเสมอแพ้ต่อเวลากับทีมนี้จากมอร์โดวาป่ะวาเดอร์สเกตเนียกอ่ะนั่นหนึ่งนะครับไซเอนชื่อทีมจากมอร์โดวาครับ2-3
1: ครับ
0: โอ้แต่ละทีมผมไม่กล้าพูดเลยนี่เนี่ยมีไวกิงโก้ลายาวิกอย่างเงี้ย
1: ใช่แต่ละทีมนะชื่อนี่บอกเลยว่าแน่นอนว่าสแกนดิเนเวียนแท้ๆเลยครับ
0: ใช่เลย
1: ชื่อประมาณนี้นะ
0: อยากรู้คู่ไหนพิมมาสอบถามกันได้นะครับ
1: ครับผม
0: พูดถึงนี่เรื่องราวที่จะมันอีกแล้วสำหรับโดนัลด์ทรัมป์ปีก่อนมันมีโมเมนต์หนึ่งคุณก้องจำได้ป่ะฟุตบอลครับฟีฟ่าครับเบอร์
1: ครับ
0: ผมจะอ่านคำบูชื่อเป็นชิปทุกครั้งเลยเวลาพูดออกมาติดปาก
1: เราจะไปชื่อเก่านะ
0: เออชื่อเก่าใช่ไหมใช่ชื่อเก่าใช่ไหม
1: ดีนะเราไม่ไปโตโยต้าครับกันเลย
0: โอ้โหเก่ามาก
1: เก่าจัดเลย
0: นี่แหละโดนัลด์ทรัมป์เอาอีกแล้วจะลงไปเขาเรียกว่าเสนอหน้
1: า
0: พูดอย่างนี้ดีกว่าเขาคงไม่ว่าเรานะเราอยู่เมืองไทย
1: เขาน่าจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเขาฟังเราก็เป็นเกียรติของเรานะฮะ
0: คือไม่รู้กระดาษสายจริงนะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคือก็พยายามที่จะนี่แหละเข้าไปมอบถ้วยแล้วก็จะเฮด้วยรูทรงอ่ะฟุตบอลโลกในครั้งนี้
1: ก็อารมณ์ทำเหมือนตอนที่เชลซีได้แชมป์อ่ะ
0: ใช่
1: ไปมั่วบ้านงานเฮเขาด้วย
0: เหมือนจะเอาอีกแล้วล่ะและประธานฟีฟ่าอินฟานติโนไม่ว่าด้วยนะ
1: ตอบรับซะด้วยประเด็น
0: นี่ก็เอออฮอมกันเลยตามใจแล้วเกิดกับโดนัลด์ทรัมป
1: ์ครับ
0: ครับผมก็นะซึ่งจริงๆแล้วตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่ผู้นำระดับโลกที่ชัดเจนที่สุดอ่ะปี2018ผมจำได้ตอนนั้นฝนตกด้วยตอนที่ฝรั่งเศสได้แชมป์อ่ะ
1: ใช่ใช่
0: การมอบพิธีเนี่ยการให้ช่วย World Cup Trophy เนี่ยฝนมันตกวลาดิเมียร์ปูติน
1: อ
0: ่ะคนระดับโลกอย่างนั้นอ่ะที
1: ่
0: เขาสามารถที่จะพยองได้เลยนะเข้าไปปุ๊บเขาก็ยืนคือหนึ่งห่าง
1: ใช่
0: ออกจากบูธที่เขา
1: เหมือนเขาไปยืนอีกโพเดียมเลยเราพี่ตั้มเนาะตอนนั้นอ่ะแล้วคนที่เอาถ้วยมาส่งก็เป็นอินฟาติโน่คนเดียว
0: ใช่
1: จำได้
0: แล้วก็2022ก็รู้สึกมาเป็นประมุขของนครนัดนั้นก็เช่นกันคล้ายๆกันก็คล้ายๆกับปูตินนี่แหละแต่เนี่ยครั้งเนี้ยผมอยากให้ทุกคนจับตามองได้เลยว่ามีอะไรที่ฮาอีกและเป็นประเด็นอีก Talk of the Town
1: มีแน่ๆ
0: Talk of the World เลยไม่ได้ชาวหรอก
1: นี่จริงเรื่องการเรียกได้ว่ารอลงอาญาของฟาโรลินบาโลคุนยังไม่จบนะ
0: เป็นไงบ้าง
1: ก็สรุปแล้วก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะพี่ปาม
0: ครับ
1: ก็คือกลายเป็นว่าก็ยังคาซังอยู่เพราะว่าสุดท้ายแล้วอเมริกามันตกรอบแล้วด้วยไง
0: มันก็จบไปเลย
1: ก็คือเท่ากับจบไปเลยแล้วคือจะไปแบนตอนไหนโดนตอนนี้แบนตอนไหน
0: ฟุตบอลเนชั่นลีกอ่ะ
1: ขอบคุณมากคอนคาเคฟโกครับ
0: เออ
1: ต้องไปแบนโกครับอย่างนี้หรอแล้วคือมันคนละรายการไง
0: งงมากเลย
1: ตลกดีนะครับ
0: ตลกคือฟีฟ่าโดนเคสนี้ไปแบบโดนผมว่าหลังจบฟุตบอลโลกผมยังคิดอยู่ว่าจะมีชาติไหนที่มีการยื่นประท้วงความไม่โปร่งใสตรงนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเคสที่อินโดนีเซียนะที่เขามีการจะเนี่ยการเมืองเนี่ยเขาไปแทรกแซงสมาคมฟุตบอลแล้วโดนแบนยาวไปเลย
1: ใช่มีช่วงเวลาที่เขาโดนแบนอยู
0: ่มันเกิดความไม่เท่าเทียมของการตัดสินใจของฟีฟ่าในครั้งนี้นะครับก็ต้องติดตามต่อไปว่าฟีฟ่าจะดำเนินการดำเนินอะไรยังไงนะครับมีมาตรการในการลงโทษบุรุษบริการยังไงนะ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ซึ่งตรงนี้มันกรณีเนี้ยมันน่าจะมีผลกับการที่เดี๋ยวอินฟานติโน่จะต้องลงเลือกตั้งประธานฟีฟ่าอีกสมัยถูกไหม
0: ดูตอนแรกๆอินฟานติโนมันไม่ใช่คนแบบนี้นะ
1: ใช่ผมว่าอินฟานติโนนี่เขามารับไม้ต่อจาก
0: เซเบเตอร์
1: เซเบเตอร์ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ยุคเซเบเตอร์นี่ก็อย่างที่เราทราบกันว่าก็โดนล้างบางกันไปทั้งแก๊งเลย
0: ดวลดูดีด้วยนะเซเบเตอร์เนี่ยมันทรงอินฟานติโนชัดๆเลย
1: แรกๆมาดีนะ
0: ทรงเดียวกันเลย
1: ใช่
0: เออเว
1: ้ยอินฟานติโนเนี่ยเข้ามาเป็นประธานฟีฟ่าในปี2016แล้วก็เนี่ยครับ
0: 10 ปีละ
1: แล้วก็เนี่ยน่าจะมีเลือกสมัยต่อไปเร็วๆนี้ก็ถ้าเกิดว่าเขาได้ก็จะเป็นสมัยที่3นะพี่ปั๊ม
0: ก็เป็นโอกาสของเขาเหมือนกันนะ
1: เป็นโอกาสของเขาก็คือตอนนี้ณตอนนี
0: ้คู่แข่งมัน
1: ไม่มีคู่แข่ง
0: ไม่มีใช่ไหม
1: ใช่เพราะเขาได้แรงสนับสนุนจากทั้ง AFC แล้วก็ CFA ก็คือทางโซนเอเชียแล้วก
0: ็
1: แอฟริกา
0: แอฟริกา
1: แล้วคือ2ทวีปเนี้ยชาติสมาชิกเยอะพี่ปั๊ม
0: อ๋อใช่นะ
1: เยอะมากเยอะมาก
0: แต่เอเชีย
1: ใช่
0: แกมเยอะอยู่แล้ว
1: คือยูฟ่านะอาจจะเป็นสหพันธ์ที่ใหญ่
0: ใช่
1: อย่างคอนเมโบหรือว่าอเมริกาใต้ลาตินอเมริกาเป็นสหพันธ์ที่ใหญ
0: ่
1: ทีมคุณภาพดีแต่ต้องอย่าลืมว่าทีมมันน้อย
0: คะแนน
1: ใช่คะแนนมันน้อย1ชาติมัน1เสียงอ่ะพี่ปั๊ม
0: เหมือนการเมืองในประเทศไหนประเทศหนึ่งเลยแถวเนี้ย
1: คุณนะเอาไป
0: แล้ว
1: ไม่เอาเลยเราไม่เข้าดีกว่านะเราอยู่กันที่ฟีฟ่า
0: เออเว้ยทีหนึ่งแล้ว
1: ครับ
0: กล้องพักหน่อยไหม
1: เบรกก่อนดีกว่าครับ
0: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมห

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
3: ่เอมิเลโนมาร์ติเนสกำแพงเหล็กและเจ้าพ่อจุดโทษสถิติของผู้รักษาประตูมักถูกมองข้ามแต่สำหรับเอมิเลโนมาร์ติเนสตัวเลขการเซฟของเขาส่งผลถึงแชมป์โลกเขาทำสถิติเป็นผู้รักษาประตูที่เซฟจุดโทษได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาในการดวลจุดโทษตัดสินทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกใน World Cup 2022มาร์ติเนสพาทีมชนะการดวลจุดโทษถึง2ครั้งคือนัดเจอกับเนเธอร์แลนด์และนัดชิงกับฝรั่งเศสรวมถึงจังหวะเซฟลูกยิงของโคโลมัวนี่ในนาทีที่123ของนัดชิงซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นการเซฟแห่งศตวรรษสถิติการเก็บคลีนชีทและการชนะการดวลเป้านี้เองที่ทำให้เขากลายเป็นผู้รักษาประตูคนแรกของอาร์เจนตินาที่คว้าตำแหน่งโกลเด้นกลอฟมาครองได้อย่างยิ่งใหญ
0: ่ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมาก

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอดเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรดก้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: นะครับผมสำหรับชั่วโมงที่2นะครับ
1: ครับ
0: ผม99 Live บอลโลกตี1 11นาทีนะครับผมอีก1ชั่วโมงสำหรับคู่เกมฟุตบอลโลก4ทีมสุดท้ายระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนจะเริ่มขึ้นนะครับตอนนี้อยู่กับผมปาล์มณัฐวุฒิสิทธาและก็ปิ๊กก้องกฤตตินะครับ
1: ครับผมก็อยู่กันต่อเนื่องนะอ
0: ัน
1: นี้ชั่วโมงที่2นะครับก็เหมือนเดิมนะพี่ปาล์มนะ
0: ครับผม
1: ผู้ชมส่ง SMS เข้ามาคุยกันได้48899นะครับแล้วก็ทักทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านแดงบ้านฟ้าเราอ่านหมดนะครับ
0: ครับเมื่อกี้พูดถึงวงการฟุตบอลไทยมันเลยนะ
1: มันมากเลย
0: เดี๋ยวให้จบฟุตบอลโลกเดี๋ยววันไหนเรามีโอกาสได้พูดคุยกันเนี่ยน่าจะ
1: มันแน่นอน
0: ใช่แน่นอนเลย
1: ตะกี้ถ้าใครดูไลฟ์อยู่แล้วก็อ่านต่างเราพักเบรกก็อาจจะสนุกกับเราไม่ได้นะฮะแต่ไม่มีเสียงนะฮะ
0: เราเป็นเพลงไปนะครับ
1: ครับผม
0: เมื่อก่อเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมา
1: ครับ
0: นะครับเมื่อกี้เราก็พูดถึงสีสันแหละฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับแล้วก็ก่อนเกมอะไรต่างๆเมื่อกี้พูดเรื่องเก่ากูเยอะนะ
1: ใช่
0: เรื่องหนังเรื่องฟุตบอลเรื่องประวัติศาสตร์ก็มันดีใครที่อยากจะให้เราเล่าเรื่องอะไรก็ถ้าเกิดเรารู้ที่เราใส่เต็มที่แน่นอน
1: เล่าให้ฟังแบบเต็มๆเลย
0: นะเพราะเราถ้าเราอินเนอร์เพราะผมกับคุณก้องนี่แน่นอน
1: สนุกมาก
0: ลุกนะคุณก้องนี่ประวัติศาสตร์ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ
1: โอ้ยผมจัดกับพี่ปาล์มเนี่ยไปได้เรื่อยๆแหละได้ยาวๆ4ชั่วโมงก็จัดได้นะแบบเนี้ย
0: เออนะมันดีมันดีก็ตอนนี้ที่1ไม่แน่ใจว่า11ผู้เล่นตัวจริงตอนนี้รายชื่อ
1: ผมว่ารายชื่อน่าจะออกแล้วนะพี่ปามตอนนี้
0: เราอัปเดตลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: รายชื่อเนี่ยน่าจะออกมาแล้วล่ะพี่ปามตอนนี
0: ้เดี๋ยวไปดูในข้อความก่อนดีกว่า
1: ได้ครับ
0: สเปนเด็ดกว่ากระทิงต้องอ๋อขอไปหนึ่งอ่านไปแล้วแล้วก็สมัยก่อนพี่ๆสองท่านคิดว่าถ้าเพิ่มเป็น64ทีม
1: อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะ
0: ไทยเรามีลุ้นจะได้ไปฟุตบอลโลกกับเขาไหมครับเนี่ยผมวันนี้ผมเตรียมข้อมูลมาจริงๆก็ผมพูดกับกล้องเลยดีกว่ามันโค14ทีมเนี่ยมันได้ไปจริงแต่มาตรฐานเนี่ย
1: นี่แหละ
0: ทีมในเอเชียเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะนี่ขนาด48ทีมนะทีมในเอเชียเราไม่นับญี่ปุ่นกับไม่นับเกาหลีแล้วกันทีมอื่นๆที่ไปเนี่ยโหเละเลยนะ
1: เละครับ
0: แล้วถ้าไป64ทีมอะเราเนี่ยโหเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะถ้าเหมือนภาษาเกมเขาเรียกเป็นสถิติให้ทีมใหญ่เขาฟาร์มอ่ะ
1: ใช่ให้ฟาร์มเลยนะ
0: ก็เรียกภาษาเกมอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: เดี๋ยวนี้ก็ใช้คำนี้บ้างผมไปอ่านเจอใน Facebook นะ
1: ใช่
0: ผมก็ไม่ใช่คนติดเกมเลยเรียกว่าเป็นสถิติให้ทีมใหญ่เขาฟาร์มอ่ะเป็นสถิติให้เนี่ยให้รามินยามากับเอ็มบัปเป้ยิงเนี่ยทีมในเอเชียเละ
1: คือถ้าจับมาเจอเนี่ยเอาตรงนะไม่ได้บูลลี่ชาติตัวเองถ้าลุ่มปากอ่ะ
0: คือเรามีโอกาสที่เขาเรียกนะมีโอกาสยิงเขาสักลูกสองลูกโต้ตอบแค่เถียงเขายิงเถียงเขาสักนี่ก็โอเคแล้ว
1: ก็ชื่นใจแล้วคืออย่างที่พี่ปาล์มบอกจริงคือ64ทีมอ่ะมันทำให้มาตรฐานของฟุตบอลโลกมันจะตกลงไปนะเอายิงแค่ทุกวันนี้เนี่ย
0: ครับ
1: 48เนี่ยรอบแรกๆเนี่ยก็มีเกมที่ไม่สนุก
0: ใช่
1: จากที่เมื่อก่อนอ่ะในยุคที่มันเป็น24ทีม32ทีมอ่ะมันเข้มข้นทุกเกมนะพี่ปาล์ม
0: ครับ
1: คือจะไม่มีเกมไหนที่มันออกมาขาดแล้วก็ไม่มีเกมไหนที่น่าเบื่อจนง่วงนอน
0: สามสิบสองทีมกำลังดี
1: ผมว่าสามสิบสองกำลังดี
0: เพราะเราดูของเราตัวปี98ก็สามสิบสอง
1: ทีมครั้งแรกเนาะ
0: ครั้งแรกเพราะที่อเมริกา24

0: อะไรอะไรมินิลีกเหรออ
1: ่ามินิลีกอะไรอย่างเงี้ยคือพอสุดท้ายแล้วไปเอาอันดับ3ที่สุดอ่ะมันจะมีทีมที่เตะไม่พร้อมกันแล้วมันจะคิดเยอะเรื่องผลอันดับ3ด้วย มันมีโอกาสที่2ทีมมันจะจับมือกันเข้ารอบอะไรแบบนี้เยอะกว่าพี่ปาล์ม
0: ใช่ชัดเจนฟุตบอลโลกครั้งนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: จริงๆอ่ะถ้าไม่นับฟุตบอลโลกนะยูโร2016ทีมอย่างโปรตุเกสอย่างเงี้ยเสมอ3นัดเงี้ยเข้ารอบ
1: อย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรไง
0: มันไม่ควรนะแต่เป็นแชมป์ด้วย
1: รอบสุดท้ายเป็นแชมป์ด้วย
0: เนี่ยเพราะผลอย่างเงี้ยมันมีนัดสุดท้ายการเล่นคือฟุตบอลระดับเนี้ยเรามาดูเกมกันเปาะแปะเปาะแปะมันมีอยู่เกมรู้สึกออสเตรเลียเจอปารากวัยหรือเปล่า
1: อ่าใช่ใช่
0: แมนชั่นนี่ใครได้ไปดูเนี่ยโอ้โหแล้วเตะสายๆนะครับ
1: ครับ
0: หลับเถอะครับ
1: จังหวะเราแบบตึงๆอย่างเมื่อคืนเราดูคู่สายต่อนะโอ้เรียบร้อยไปเลย
0: หลับดีกว่า
1: ครับ
0: สุขภาพดีกว่าเยอะ
1: คือจริงเกมนั้นชัดเจนนะพี่ตันนะอันนี้เราพูดตรงๆเลย
0: มันมีหลายๆหลายเกมนะถ้าเราไปดูในเกมสุดท้ายชัดเจนคุณก็ต้องพูดถูกต้องนะเพราะถ้าเป็น64ทีมเนี่ยหนักกว่านี้อีก
1: หนักกว่าคือมันอาจจะแบ่งสายลงตัวแหละพี่ปาล์มแต่มาตรฐานมันจะแย่ไปเลยอ่ะ
0: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทีมอย่างเอเชียชาติของเราเนี่ยในเอเชียผมว่าไปกันเยอะแน่นอน
1: ไปเยอะ
0: แล้วก็แอฟริกาก็เช่นกัน
1: ใช่เพราะว่า
0: ท้ายที่สุด
1: พวกนี้ทีมเยอะ
0: ครับท้ายที่สุดเนี่ยก็จะเสร็จพวกอเมริกาใต้กับยุโรปอยู่ดี
1: ใช่ครับ
0: นะเพราะว่าความรู้สึกว่าผมว่ามาตรฐานของฟุตบอลมันยังห่างกัน
1: ทางกันเยอะใช่ครับ
0: นะขนาดเอาเราเปรียบเทียบถึงแม้ว่าจะวัดไม่ได้เองก็ตามฟุตบอลฟีฟ่าขับเวิร์ลคัพอ
1: ่
0: ะเนี่ยสโมสรขนาดเราซื้อผู้เล่นยุโรปอาจจะเป็นยุโรปเกรด A แต่ปลดระวางแล้วนะมาลงเล่นก็ยังสู้ไม่ไหวพอไปเจอยุโรปจริงๆนะ
1: ใช่
0: แล้วทีมอย่างแอฟริกาเนี่ยอย่างเช่นทีม
1: มาเมโลดี้ซันดาว
0: ทีมจากอียิปต์อย่างเงี้ย
1: ซามาเล็ก
0: ซามาเล็กเนี่ยเข้าไปไปเจอทีมจากอเมริกาใต้
1: ไม่ไหว
0: ไม่ไหว
1: ไม่ไหวจริงๆ
0: คือบอลมันห่างกันเยอะ
1: ใช่
0: แล้วยิ่งๆเป็น64ทีมโอ้โห
1: คือคิดสภาพนะคุณผู้ชมคืออย่างกาตาร์เงี้ยอยู่ใน AFC เนี่ยมันก็ใช้ได้พอตัวนะ
0: สุดยอดด้วยนะ
1: กาตาร์ซาอุดิอาระเบีย
0: ครับ
1: เหล่าเนี้ย
0: ครับผม
1: ใช่ไหมพี
0: ่ครับ
1: แล้วดูพอไปฟุตบอลโลกเนี่ย
0: ไม่ไหวมันเป็นปัญหาเลยนะอิหร่านเนี่ยชัดเจนสุดอิหร่านเนี่ยพอเล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอย่างฟุตบอลโลกเนี่ยผมดูหลายๆแมตช์แล้วนะมีปี2018อ่ะดีหน่อยที่เจอโปรตุเกสแล้วยันโปรตุเกสได้ถ
1: ึ
0: ง
1: ใช่ครับใช่
0: แต่ก็แพ้อยู่ดีนะ
1: แต่นี่เป็นเรื่องที่ผมแปลกใจในชีวิตเรื่องนึงนะพี่ปามอิหร่านเนี่ยจริงๆแล้วมาตรฐานผู้เล่นเขาควรจะสูงนะคือถ้ามองเทียบกับฟุตซอลผมเล่นฟุตซอลฟุตซอลอิหร่านเนี่ยพี่ปามมันคือเวิลด์คลาสนะ
0: ใช่
1: บราซิลยังกลัวนะ
0: ครับ
1: แต่แปลกใจว่าในเมื่อความสามารถระดับเนี้ยแต่ทำไมเล่นฟุตบอล11คนน่ะมันไม่ดีแบบนั้นนะ
0: เออแปลกนะ
1: แปลก
0: ผมงงเหมือนกันเพราะว่าอิหร่านพอไปเจอทัวร์นาเมนต์ใหญ่ผมจัดรายการทุกครั้งผมพูดถึงอิหร่านนี่อิหร่านนี่มันเป็นอะไรที่มันสุดยอดในเอเชียมากนะเจอในเอเชียเองทีมยังญี่ปุ่นทีมจากชาติตะวันออกเอเชียตะวันออกอ่ะญี่ปุ่นจีนเกาหลีไปไม่เป็นนะ
1: เจออิหร่านแย่นะผมบอกให้นะจริงแย่เลยแล้วประเด็นคืออิหร่านเป็นชาติหนึ่งที่ถ้าเจอในเอเชียถ้าเจอไม่ใช่ทีมอย่างที่พี่ปาล์มกล่าวมาไม่ใช่ทีมชั้นนำอ่ะพวกตบเละเลยนะ
0: ใช่
1: ยิงเละทัวเชื่อขนมกินเลยคือว่ายิงเละแน่นอน
0: หนึ่งด้วยสภาพร่างกายของเขานะ
1: ใช่ใช่อ
0: ิหร่านเนี่ยเป็นชาติหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเปอร์เซียมันเป็นออกแนวแบบยุโรปนิดๆแล้วล่ะเป็นเปอร์เซียชาติโบราณนะ
1: หลายคนจะชอบคิดว่าอิหร่านเป็นอาหรับไม่ใช่อาหรับ
0: ครับ
1: อิหร่านเป็นเปอร์เซียนะครับ
0: เปอร์เซียนะครับ
1: เขาเป็นเปอร์เซียนะ
0: เป็นอารยธรรมโบราณเป็นชาติที่เขาเรียกเป็นโอ้ยที่ราบเมโสโปเตเมียตั้งแต่โน่นแหละ
1: ใช่ใช่
0: ยุคตั้งแต่เริ่มเป็นมนุษย์กันนะครับโอ้โหคือประวัติศาสตร์ยาวนานมากแล้วอิหร่านนี่เป็นชนชาติที่โอ้โหจริงๆเนี่ยตัวเขาใหญ่
1: ใช่
0: นะตัวใหญ่สูงคือตอนนี้ก็คงไปก็ประมาณตุรกีอะ
1: ประมาณนั้น
0: ประมาณนั้น
1: อ
0: ะ
1: คืออิหร่านด้านนึกไม่ออกว่าเปอร์เซียคืออะไรนะเปอร์เซีย300
0: ถูกต้องสาม
1: ร้อยถูกป่ะที่ลบกับสปาร์ตัน
0: อ่
1: ะอ
0: ี
1: กฝั่งนึงอ่ะ
0: ก็สับใจเลยรู้สึกอีกคนนึงไม่ใช่ลูกของไดแอสชื่ออะไรนะครับที่ไปเนี่ย
1: โหจำไม่ได้ชื่อจำยากด้วย
0: นั่นแหละ
1: ใช่
0: 300อ่ะชัดเจน
1: ใช่นั่นน่ะคือคู่ต่อสู้ของเลโอไนดัสอ่ะ
0: ครับ
1: นั่นแหละคือเปอร์เซียครับ
0: ครับผมโอ้โหรู้สึกว่าบริษัทเรื่องเนี้ยมันมากนะ
1: ใช่
0: อาจจะไม่ได้ตรงกับหนังโดยสิ้นเชิงเพราะตอนนั้นเปอร์เซียที่มาเจอคือต้องยอมรับในตรงพื้นที่ตรงนั้นอ่ะเขาก็ไปสมัครคีกัน
1: ใช่อ
0: ย่างสปาร์ตันก็ไม่ได้ถูกกับเอเธนอย่างชัดเจนนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เขาก็มีความขัดแย้งกันแต่ว่าเขาต้องจับมือสู้เพราะว่า ตอนนั้นเปอร์เซียยิ่งใหญ
1: ่ใช่สิ่งที่มาลุกลานจากภายนอก
0: ครับผม
1: คืออย่างน้อยๆสปาร์ตันกับเอเธนก็อาจจะพูดภาษาเดียวกัน
0: อ่าใช่
1: จริงๆเราต้องมองเข้าใจก่อนว่า

0: สมัยก่อนสมัยก่อนยุคนึงอ่ะคนพูดภาษาเดียวกันอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ใช่ชาติเดียวกันนะ
1: ครับผม
0: เขายังไม่รวมชาติ
1: ครับผม
0: โลกของเราเหมือนมันรวมชาติคนพูดภาษาเดียวกันเยอะๆช่วงหลังจากนโปเลียน
1: ใช่
0: ไหมหลังจบสงครามนโปเลียนนั่นแหละถึงจะมารวมชาติกัน
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ก็ประมาณนี้เมื่อกี้พูดถึงไทยใช่ไหมโหเราไปปารีสไทยแล้ว
0: หยุดไม่ได้
1: หยุดไม่ได้นะ
0: จริงๆเราน่าจัดรายการปารีสไทยสองคนนั้นได้ไหม
1: ฟุตบอลด้วยกับปารีสไทย
0: ใช่สนุกเลยนะ
1: ได้ได้ครับผมแล้วก็เขาบอกว่าพี่อ๋อรอลุ้นไครัตอามาตี้ของค
0: าซัคสถาน
1: นะครับโอ้โหมาในรอบนี้เดี๋ยวดูก่อนเจอกับใครนะครับไครัตอามาตี้แป๊บนึงนะครับผมแล้วก็อินฟาติโนไม่กล้าหรอกครับกลัว FBI บุกบ้านสงสัยคงมีบ้านอยู่แต่จริงๆเขาเนี่ยเป็นอิตาเลียนที่ไปอยู่ในสวิตเซอร์แลนด
0: ์เขาเป็นสวิต
1: และประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่อย่างที่ทราบกันถ้าใครได้ดูหนังเนี่ยเป็นประเทศที่ประเทศกลางอ่ะที่นักเศรษฐีต่างๆเอาเงินไปเก็บไว
0: ้ใช่เอาเงินไปฝากธนาคารสวิตเพราะอะไรพี่ปาล์มความปลอดภัยมันสูงที่สุดเหรอครับ
1: ใช่ผมว่าความปลอดภัยมันสูงทางการก็คือมันก็มีกฎหมายที่มันเอื้อให้กับเศรษฐีต่างๆเขาเรียกการปลอดภาษีผมเพิ่งดูมาในเรื่องเนี้ย
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยววันไหนถ้ามีเดี๋ยวมันจะมาเล่าให้ฟังมันมากเพราะเรื่องเนี้ยคือเดี๋ยวนี้มันจะมีเยอะนะการทำธุรกิจจากประเทศนึงอ่ะอย่างเช่นประเทศลงทุนแล้วก็จะมีประเทศที่แบบเหมือนประเทศนายหน้า
0: ใช่ครับ
1: มันลงทุนในประเทศไทยเรามันมีเกาะอยู่เกาะหนึ่งนะที่ลงทุนในประเทศไทยเราอ่ะติด1ใน3นะ
0: เหรอ
1: มีสิงคโปร์อันดับ1ใช่มั้ย
0: ครับ
1: แล้วก็มีญี่ปุ่นอันดับ2แล้วก็มีเกาะเนี่ยอยู่ที่แอฟริกาเนี่ย
0: ไม่น่าเชื่อนะ
1: ครับผม
0: โอ้วันไหนพูดเรื่องนี้โทรมาตามจัดด้วยนะ
1: พี่ๆเฮ้ยจริงๆก็มันเป็นประเทศที่3ที่เค้าว่าเป็นเทรนด์ของการทำธุรกิจในพวกที่ประเทศมหาอำนาจอ่ะชอบทำกันอย่างนี
0: ้
1: สำหรับนักลงทุนนะ
0: ครับ
1: นะครับผมก็อินฟานติโน่ใช่ไหมครับแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ผมเคยชอบแกนะครับทำรายการ Apprentice
0: ใช
1: ่แต่ตอนนี้ขยะแขยงครับ
0: คือเขาเป็นเหมือนบุคคลที่อยู่ในแสงมาตลอดนะอยู่ในความบันเทิงตลอดเขาเคยไปเป็นแขกรับเชิญใน WWE ด้วยนะมวยปั้มอ่ะ
1: เขาเป็นเพื่อนกันเป
0: ็
1: นร
0: ัก กันกวินแบ็กแมนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับผมโอ้แล้วแสบมากไปโชว์แต่ละครั้งนี่ก็คือสร้างเสียงความฮือฮา
0: ใช่
1: เหมือนเขาเป็นคนประเภทเดียวกันแหละ
0: ใช่ประมาณแบบขี้โอหน่อยอ่ะ
1: วันก่อนผมจัดกับน้องเจมส์ผมเคยพูดให้กูกับน้องเจมส์มาฟังนะเรื่องนี้คือมันมีเนี่ยครับคุณก้องถ้าไปดูสารคดีผ่าน Netflix แหละเกี่ยวเรื่องวินแบ็กแมนอ่ะสนุกมากมี5ซีรีส์5อีพิโซดอ่ะ
0: ว่าจะดูอยู่ที่เขาออกมาเอาพูดตรงๆว่าเหมือนกับว่ามาแฉวีรกรรมของวินแบ็กแมนอ่ะ
1: คือใช่แรกๆเนี่ยเล่าถึงประวัติแหละว่าเราถึงเรื่องการเติบโตของเขาแล้วตอนหลังๆเริ่มแฉแล้วในสำหรับรู้สึกว่า EP 4 EP 5นี่เต็มๆเลยเรื่องความแบบจะเรียกว่าวิปริตเรียกว่าความที่เขาแบบมีอีโก้สูงเกินไปจนทำให้เนี่ยมันเป็นเขาเป็นคนสร้างอันดับWWEกับมือสุดท้ายพังเพราะเขาเองนี่แหละ
0: ทำลายเพราะมือเขาเอง
1: ใช่
0: แล้วตอนนี้คือผู้บริหาร WWE คือ Triple H มั้ย
1: ใช่ครับ
0: ก็เป็นลูกเขยเขาถูกไหม
1: ครับผมแต่โดนซื้อบริษัท WWE โดนซื้อรู้สึกว่าจะเป็นเนี่ยเป็นมาเชียลเป็นศิลปะการต่อสู้รู้สึกว่าจะเป็นทาง UFC บริษัทที่ทำเนี่ยซื้อไปแล
0: ้วอ๋อ
1: ซื้อไปบริหารแล้วเพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยความนิยมของ WWE ลดลงเยอะ
0: ใช่เยอะลดลงเยอะมาก
1: คุณจะเห็นได้ว่าตอนหลังๆนะนักเวทปั้มเราจะไม่มีคุ้นชื่อเหมือนยุคเอติจูดตอนที่เราดูกันตอนนี
0: ้ใช่ใช่
1: คาแรคเตอร์มันไม่ได้โดดเด่นมันซ้ำซึ่งตรงเนี้ยมีการแก้ไขปัญหาตรงเนี้ยหลายๆครั้งเกิดขึ้นแต่พอวิชแม็กมานเนี่ยยังอยู่ในอำนาจมันก็จะเป็นครอบครัวแม็กมานเกิดขึ้นแม็กมานพยายามที่จะออกมาและให้ทริปเปิลเอชเข้าไปและเพื่อไปเจรจาต่อรองกับกลุ่มธุรกิจใหม่ที่จะเข้ามาตรงนี้เกิดขึ้นตอนนี้ก็ผมก็ยังไม่ชัดเจนใน 2-3 ปีหลังที่ผ่านมาเดี๋ยวลองดูผมว่าไปดูสารคดีมันมาก
0: โอเค
1: ถ้าต่อมีอยู่ 5-6 ตอนอ่ะ
0: เดี๋ยวต้องตามไปดูแล้ว
1: กระจ่างเลย
0: กระจ่างเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: แล้วก็คือเราทุกคนน่าจะคิดได้แหละว่า WWE มันหมดความนิยมจริงถ้าดีจริงเขาคงไม่ตามเดอะล็อกหรือจอห์นซีน่ากลับมา
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ใช่หลายๆครั้งนะ
0: ใช่
1: ครับผมบล็อกเลนเนอร์ด้วยอีกคนนึง
0: เออใช่ไปขุดแกกลับมานะ
1: ใช่ครับผมแล้วก็แบบนึงนะครับผม แล้วก็ผมเพิ่งเข้ามาชมดีเจสองคนชื่ออะไรครับอ๋อขออภัยก็ขอแนะนำตัวเลยแล้วกัน
0: ครับ
1: ผมก็ชื่อปาล์มสีด่านนะครับแล้วก็พี่ก้องกิรตินะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ฝากตัวมีอะไรที่ผิดพลาดก็ขออภัยด้วยแล้วก็เข้ามาแนะนำได
0: ้คอมเมนต์มาคุยได้ครับ
1: ได้ครับให้เราอยากจะปรับอะไรตรงไหนอะไรยังไงครับมาพูดคุยกันได้
0: ยินดีเลยนะฮะ
1: ครับผมแล้วก็แวะมาทักทายนะครับคุณนัทพงศ์ว่าระดับเอเชียเนี่ยไม่ได้แสดงศักยภาพของทีมเอเชียในบอลโลกมากพอครับก็จริงเดี๋ยวไม่เป็นไรบอลเอเชียสงสัยอาจจะเป็นการซ้อมเพื่อจะพรีเอเชียนคัพหรือเปล่า
0: เป็นไปได้คือมาเอาจริงไอ้นี่ครับเนี่ย
1: ผมก็ยังงงเนี่ยติดกันนะแล้วก็คือเหมือนรู้ว่าในฟุตบอลโลกอ่ะมันคงสู้ใครไม่ได้อ่ะ
0: ก็คือเหมือนพรีอุ่นเครื่องนี่หรออ
1: ุ่นเครื่องแบบใหญ่หน่อยแบบอุ่นเครื่องครั้งใหญ่แล้วก่อนที่จะไป
0: ไปอุ่นไกลอย่าง
1: เงี้ยตลกนะ
0: ใช่ครับ
1: ทั้งที่แบบการแข่งขันในระดับโลกมันน่าจะแบบมีความสำคัญมากกว่า
0: ใช่ใช่
1: ครับผมแล้วก็เราไม่ได้ไปบอลโลกไม่ต้องเสียใจครับขนาดอิตาลียังไม่ได้ไปเลยนะครับ3ครั้งติดใช่ครับ ผมเป็นแฟนอิตาลีนะผมบอกไว้เลยนะครับถ้ามีตอนนี้ได้บาดีดีแล้วมาดูเดี๋ยวได้เป๊ปมานะหรือทั้งระบบนะ
0: นี่
1: รอด
0: ู
1: รอดูรอดูครับผมแล้วก็ทรูไอดีจอดำอีกแล้วครับอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นปัญหาของนะ
0: ใช่ครับ
1: ของเขาแล้วก็อิหร่านเก่งฟุตซอลครับเพราะคนเก่งไม่ค่อยมาเล่นเหตุผลรายได้มันน้อยคนเก่งจึงไปเล่นฟุตบอลในสนามใหญ
0: ่
1: จริงไหม
0: จริงๆคืออันนี้ผมอ่านก็ยังงงๆครับว่าอิหร่านเก่งฟุตซอลเพราะคนเก่งไม่ค่อยมาเล่นคือไม่ค่อยมาเล่นฟุตบอลเงี้ยครับจริงๆสุดท้ายแล้วอ่ะผมว่ารายได้อ่ะฟุตบอลเยอะกว่าอยู่แล้วถึงที่อิหร่านฟุตซอลจะนิยมก็ตามแต่ถ้ามองในเหตุผลตัวผมว่าฟุตอิหร่านเขาเก่งในสไตล์ที่แบบว่าเขาแข็งแรง
1: ครับ
0: แล้วพอเป็นฟุตบอลเนี่ยพอมาเจอยุโรปแข็งแรงชนแข็งแรงอ่ะ
1: ครับ
0: มันก็ลำบากแต่พอเจอเอเชียด้วยกันเขาแข็งแรงกว่าไงฟิสิกอลเขาดีอ่ะ
1: พอผมคุณก้องพูดถูกต้องเลยพอคุณก้องพูดอย่างเงี้ยพูดถึงอิหร่านนะตัวสูงใหญ่แล้วเทคนิคเนี้ยลองพูดถึงยุโรปตะวันออก
0: ใช่อ
1: ย่างชาติพวกเซอร์เบียเนี้ยนะ
0: ใช่ครับ
1: อิหร่านก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะพอเจอบอลสไตล์เดียวกันอ่ะ
0: เจอแบบใช่พี่ปาบอกมันชนกันสไตล์มันชนกัน
1: เหมือนคลาสของตุนไปอีกระดับนึงอ่ะแล้วถ้าไปเจอพวกสเปนพวกไม่ต้องพูดถ
0: ึ
1: ง
0: ไม่ต้องพูดถึงเลยแต่คือถ้ามาเจอพวกแบบเอเชียตะวันออกเนี้ยที่มาโซนตะวันออกอ่ะรูปร่างเล็กกว่าเขาเอารูปร่างข่มฟ
1: ิ
0: สิกอลมาข่ม
1: นะ
0: อันนี้ผมเลยมองว่าเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้อิหร่านอ่ะฟุตบอล11คนอ่ะไปไม่ถึงประมาณนี้ครับ
1: ครับผมแล้วก็ถ้ามี64ทีมเชียงรายกับใต้คงไม่ต้องเล่นรอบคัดเลือกโควต้าเพิ่มหรอกครับใช่ว่ามันไปกับหมดอ่ะ
0: ใช่ทีมมันน้อย
1: มีอยู่10ทีมไปหมดแหละเวเนซุเอลาแล้วคราวเนี้ยความมันของการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกมันจะไม่สนุกนะหลายๆทวีปอย่างเช่นอเมริกาเหนือเนี่ยอเมริกาใต้เนี่ยโอ้โหไม่ใช่ไม่ต้องคัดกัน
0: จืดเลยอ่ะมันแทบจะไม่คัดเลยอย่างที่พี่ปาล์มบอกอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วคุณจะได้เจอทีมแบบทีมอย่างเช่นกัวเตมาลาอะไรพวกเนี้ยไปฟุตบอลโลกซึ่งแบบโอ้โหไม่ได้ว่าเขาวัฒนธรรมเขาไม่ดีนะแต่แบบคือบางประเทศเขาก็ไม่ได้กีฬาฟุตบอลไม่ใช่เป็นกีฬาระดับชาติ
0: ไม่ใช่กีฬาเบอร์หนึ่งอ่ะ
1: เบอร์หนึ่งของเขาอ่ะ
0: พี่ไปเจอแบบคิวบาเอลซาวาดอร์มาเนี้ยใช่ไหม
1: ครับผม
0: มันก็64มันก็เยอะไปอ่ะจริงๆผมว่านะ
1: เยอะไปแล้วคุณอย่าลืมนะนี่ขนาด48ทีมเนี่ยเตะเนี่ยใช้เวลา40กว่าวัน64ทีม2เดือนกับอีก10วันผมเชื่อประมาณ2เดือนอ่ะ2เดือนเพราะเอาให้จบแล้วร่างกายของนักฟุตบอล
0: อ
1: ่ะคุณเละ
0: อ่ะใช่นี่ประเด็นเนี้ยผมก็ลืมมองถึงไปพี่ปาล์มพูดถูกเลย
1: เรื่องของคุณภาพร่างกายเรื่องเนี้ยความฟิตอะไรต่างๆไม่ต้องพูดถึงหรอกครับแต่ว่าเนี่ยพอจบฟุตบอลโลกไปเนี่ยเปิดฤดูกาลใหม่มานักเตะมีอาการบาดเจ็บร่างกายสภาพร่างกาย
0: ไม่คุ้มนะ
1: ไม่คุ้ม
0: เนี่ยแค่ทุกวันนี้เนี่ยพูดตรงๆเรายึดโยงพรีเมียร์ลีกเป็นหลักนะพ
1: ร
0: ีเมียร์ลีกเปิด22สิงหาเนี่ยเนี่ยจบฟุตบอลโลกอ่ะสมมติจบฟุตบอลโลกปุ๊บไม่กี่อาทิตย์นักกีฬาต้องกลับไปพรีซีซั่นแล้วนะ
1: ใช่
0: แทบไม่ได้พักเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ตรงนี้สำคัญนะอย่าคิดว่านักฟุตบอลอาชีพพักอาทิตย์2อาทิตย์ก็หายแล้วเขาใช้ร่างกายไม่เหมือนเราเตะบอลเล่นนะ
1: ไม่เหมือนกันนะครับ
0: ใช่ครับ คือช่วงที่เขาพักก็สังเกตดูว่าเขาแทบจะไม่ยุ่งกับฟุตบอลเลยนะ
1: ครับ
0: คือมันด้วยความแบบเครียดด้วยแล้วก็ร่างกายมันเหนื่อยสะสมด้วยนะพี่ปาน
1: ถูกต้องครับ
0: มันถ้าเกิดว่าเราแบบเราไปฝืนนะอาการบาดเจ็บใหญ่ๆมันจะเกิดขึ้นได้
1: ใช่
0: มั้ยพี
1: ่ผมเชื่อเรื่องอาการบาดเจ็บใหญ่ๆแล้วปีนี้เนี่ยพรีเมียร์ลีกมาช้านะจริงๆตั้งแต่สัปดาห์แรกหรือสัปดาห์ที่2ของ
0: ปกติแบบนั้นใช
1: ่นี่ถือว่า22ถือว่าเดือนเดียวเองนะกับฟุตบอลโลกที่จะชิงวันที่20
0: เขาถอยให้แล้วนะ
1: ถอยให้แล้วนะ
0: ใช่
1: แล้วมันจะมีบางลีกที่มาก่อนมั้ง
0: ใช่ใช่
1: รู้สึกจะไปเยอรมัน
0: ครับบุนเดสมาก่อน
1: บุนเดสมาก่อนแล้วโอ้โหแล้วแป๊บเดียวเอง
0: ใช่
1: ระยะเวลาก็ถามว่าหลายๆทีมบางทีมเขาไม่ได้แคร์เพราะว่าทีมส่วนใหญ่เป็นทีมเล็กๆแหละแต่ทีมใหญ่ๆมีปัญหาแน่นอน
0: มีปัญหาเพราะว่านักเตะ

0: มาทีมชาติกันแบบครึ่งค่อนทีมอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ครับ
0: อ้าวผมพูดตรงๆอ่ะอย่างดูอย่างไบยันมิวนิกเนี่ย
1: ใช
0: ่จะมีปัญหาแน่นอน
1: กูจะไปยืนนะยึดตัวผู้เล่นชุดเนี้ยเป็นไบยันบล็อกอ่ะเค้าเรียกไบยันบล็อกนะเป็นชุดผู้เล่นตัวจริงของเยอรมันเออน่าจะส่งผลกับคอมมานีนะ
0: ใช่
1: พอสมควรเหมือนกัน
0: แต่ว่าโชคดีหน่อยที่ว่าเยอรมันตกรอบเร็ว
1: ไม่เอาสิ
0: เดี๋ยวแฟนเยอรมันจะว่าเรานะ
1: แล้วก็อิหร่านมัวแต่ทำจรวดไม่มีเวลาว่างเลยแกล้ง
0: ไม่หรอกแต่อิหร่านนี่พูดถึงก็น่าเห็นใจเขาเรื่องข้อจำกัดของพี่ปาล์มปีนี้เพราะว่านอกเหนือจากผลการแข่งขันไม่เป็นใจแล้วก็เรื่องของการเข้าประเทศก็มีส่วน
1: มันเหมือนกับว่าอิหร่านเนี่ยจริงๆถ้าทำเมื่อกี้เราพูดถึงภาพยนตร์นะถ้าใครเอาภาพพอดตรงเนี้ยไปพัฒนาเดเวลลอปมาเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยสุดยอดมากนะเพราะว่ามันชัดเจนอ่ะมันเกิดเรื่องของอิโมชันนอลความดราม่าเกิดขึ้นแล้วมันไปทำเป็นหนังได้สบายเลย
0: เออจริงๆนะ
1: เรื่องจริงเลยเพราะว่ามันโดนทำจริงๆอ่ะมันโดนประเทศที่โดนกระทำจริง
0: ๆถูกกระทำจากทุกทิศทางแต่ว่ายังมีสปิริตมากพอที่จะแข่งขันต่อให้จบ
1: พูดถึงทีมฟุตบอลทีมเดียวนะ
0: ใช่
1: เราไม่พูดถึงโมเมนต์เซกชันของฉัน
0: รอบนอกไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวเอาเนี่ยทีมฟุตบอลเนี่ย
0: ช
1: ัดเจนเลย
0: ครับ
1: นะโอ้โหแล้วอีกทีมนึงที่เข้ารอบไปคือแอลจีเรียเนี่ยเข้ามาทำไม
0: เข้ามาโดนแท้ๆนะ
1: เข้ามาโดนแท
0: ้
1: ทั้งคู่เลยทั้งออสเตรียทั้งนี่เลยใช่ไหม
0: ใช
1: ่ห่วยทั้งคู่เลยโอ้โหเซ็งเลยถ้าอิหร่านเข้ามาผมเชื่อว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะ
0: นะเราเชียร์เพราะว่าเขามันก็เหมือนถูกกระทำด้วยแหละมันมีแรงขับแรงถีบนะ
1: มันชัดเจนอยู่แล้วว่าอเมริกานี่มันไม่ธรรมดา
0: ใช่
1: นะมันแน่นอนอยู่ละครับก็ในทางด้านบ้านแดงประมาณนี้แล้วก็
0: มีอีกอันนึงเขาบอกว่าคู่นี้ดีจังครับความรู้รอบตัวเยอะจัดได้ไหลลื่นเพิ่งเคยฟังทั้งคู่ครับ
1: โอ้ขอบคุณ
0: ขอบคุณพี่วสันต์มากเลยครับ
1: เยี่ยมเลยครับขอบคุณมากก็เป็นกำลังใจที่ดีให้กับเรานะครับ
0: ถ้าเป็นภาษาพี่ลิมิงเลยว่านี่เป็นเหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจ
1: เคยใจแล้วพี่ลิมิงได้ไหม
0: ไม่เคยครับ
1: แต่เคยฟัง
0: เป็นแฟนเป็นแฟนพี่เขาคร
1: ับผมแกฮา
0: โอ้สุด
1: ๆเดี๋ยวยิ่งทีสองเนี่ยพี่บีกับพี่เอกอ่ะพี่บีเนี่ยโอ้โหประวัติศาสตร์ก็แน
0: ่
1: น
0: ใช่
1: มุกนี่ทีเด็ดเลยนะ
0: แน่นๆเลยครับ
1: แน่นๆฮาโอ้โหแล้วประวัติศาสตร์ก็ได้ด้วยจังหวะเลยโอ้โหจังหวะก็ดีด้วย
0: เรียกว่าถ้าเป็นนักฟุตบอลก็คือทามมิ่งดีจัด
1: ทามมิ่งดีจัด
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เนี่ยทัวร์นาเมนต์เนี่ยแกอัมพี่แปะของเราอะป๋าแปะช็อกบอลช็อกบอลผมฟังผมขับรถตอนก่อนนะผมขับมาทำงานนะผมฟังบริโอฮาก
0: ากเลย
1: กากเลยแต่โอ้อัมจริงๆสำหรับพี่บีนะครับก็เนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราไปดูไลน์อัพกันไหม
0: ดูรายชื่อกันหน่อยดีกว่าออกมาแล้ว
1: ครับผมสำหรับฝรั่งเศสครับเดี๋ยวคุณก้องฝรั่งเศสแล้วกัน
0: ได้โอเคครับฝรั่งเศสนี่โอ้โหเรียกได้ว่าไม่มีปัญหาใดๆในการจัดทัพเลยนะวันนี้เต็มมากฮะก็ไลน์อัพที่ขึ้นมาเป็น 4-2-3-1 นะครับผู้สับตูใช้ไมค์เมยองนะครับแผงหลัง4คนเป็นแบ็คโฟร์ก็แบ็คขวาเป็นชูสคุนเด้นะครับคู่เซ็นเตอร์เป็นดายูปาเมกาโนจับคู่กับวิลเลียมซาลิบาแบ็คซ้ายเป็นลูก้าดีนครับ2มิดฟิลด์คู่กลางเป็นออลเลียนชัวเมนี่นะครับจับคู่กับอเดราบิโอนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่แน่นมากเลยนะคู่นี้เอาจริงนะครับ3ตัวรุกมีอุสมานเดเบเล่ครับไมเคิลโรดิเซ่แล้วก็แบดลี่บาโคล่านะครับเลือกใช้บาโคล่าก่อนวันนี
1: ้
0: แล้วก็ตัวรุกบนสุดหน้าเป้าเป็นคีเลนเอ็มบัปเป้กับตันทีมครับ
1: ครับผม
0: ชุดนี้เป็นไงพี่ปาล์ม
1: ครบเครื่องครับ
0: ครบเครื่องครับเรียกว่าเต็มข้อ
1: เสียงอ่อนเลยผมเชื่อสเปนนะวันนี้แต่ว่าดูแล้วฝรั่งเศสดูดี
0: ดูดีดูดีเลยนะครับคือจริงๆแล้วว่าจุดที่ผมว่าเขาจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยที่สุดอะคือมิดฟิลด์คู่กลางนี่แหละ
1: ใช่
0: บางวันเขาใช้ลาบิโอมั่งใช้เจ้าโคเน่ลงมาแซมบ้าง
1: อ
0: ะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวรุ่ยตัวหนึ่งที่ชอบเปลี่ยนก็ตรงที่บาโคลาเล่นนี่แหละ
1: แต่แมช
0: สลับสลับ
1: แมชก่อนผมชอบไอ้นี่นะโคเน่อะมันโคเน่ที่รู้สึกว่าสภาพร่างกายเขาดีมากแล้วจังหวะการวิ่งอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ฝรั่งเศสแมชก่อนที่เข้ารอบมาที่ชนะโมร็อกโกไปได้ก็มานูโคเน่ก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับ
0: ก็คือผมมองว่านี่แหละจุดนี้คือมันเป็นจุดเด่นของฝรั่งเศสคือเขามีมิดฟิลด์ที่หลายคนแล้วก็หลากหลายอยู่ที่จะเลือกใช้งาน
1: แต่อีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ปิดทองหลังพระของโดยแท้ก็คือลาบิโอ
0: ถูกต้อง คือยังไงสุดท้ายอ่ะมันต้องมีลาบิโอปักไว้คนนึง
1: นะ
0: ถูกไหมพี่ปาล์ม
1: ใช่ครับ
0: ก็อย่างที่พี่ปาล์มบอกผมเลยนึกขึ้นได้เลยว่าเออเขาคล้ายเปอร์ตีจริง
1: ๆ
0: เหมือนเปอร์ตีจริง
1: ๆเรานึกอะไรบอกจริงเปอร์ตีเล่นอย่างนี้เลย
0: อย่างนี้จริง
1: ๆครับก็แล้วลาบิโอเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังถ้าจำได้นะแม่ฟุตบอลโลกปี2002อ่ะเอ้ย2022
0: 22
1: 2022ตายแล้ว2022เนี่ยนัดชิงชนะ

0: เตอร์เนี่ยคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกให้ลาบิโอจ่ายให้กับเอ็มบัปเป้วันเป็นแบบนี้เลย
1: จริง
0: ๆมุกแบบนี้แหละเอชองใช้มุกเนี่ยจัดเจอกับฝรั่งเศสจนยันไปถึงจุดโทษได
1: ้แล้วจริงๆอันเนี้ยมันเคยมีฟุตเทจที่ไปเก็บแล้วหนึ่งตัวที่ตามพี่ฟาวเคยเห็นไหมที่เนี้ยตัวที่เอชองเข้าไปพักครึ่งอ
0: ่
1: ะแล้วพูดว่าถ้าคิดไม่ออกส่งให้ลาบิโอก่อนแล้วให้ลาบิโออ่ะหาคีเลียนเงยหน้าลาบิโออาเดียนเงยหน้าหาคีเลียนแล้วส่งให้คีเลียนจะส่งที่ตัวก็ได้ส่งที่วางก็ได้เดชองพูดแค่นี้พักครึ่ง
0: ใช่
1: นี่คือวิธีการเล่น
0: เล่นแบบนั้นเล่นอย่างนี้จริงๆนะ
1: ใช่จริงๆแล้วก็ลากกันไปถึงนู่นเลยนะ
0: ยาวเลยได้นะถือว่าลากก็สู้กับทีมของเมสซี่ได้มันนะครับเมื่อ4ปีก่อน
1: ใช
0: ่ไปดูสเปนกันบ้างนะ
1: มาดูกันหน่อยครับ
0: สเปนมา 4-2-3-1 นะครับผู้รักษาประตูเป็นอูนายซิมองนะครับ2เซนเตอร์ฮาฟคู่นะครับเป็นอเมริกลาปอสผู้คู่กับปอลกูบราซี่ผมอยากเน้นเลยนะครับคนนี้วันนี้จะได้เจอเกมลุกอย่างของจริงกับฝรั่งเศส
1: เจอของแท้ละ
0: แบ็กขวานะครับเป็นเปโดโปโรนะครับซ้ายก็เป็นแบ็กซ้ายเป็นมาร์คคูเลย่านะครับแดนกลาง2คนตัวรับเป็นโรดี้คู่กับฟาเบียนลุยส์3ประสานในแนวรุกนะครับตรงกลางเป็นดาเนียลโอโมขวาเป็นลามินยามาลซ้ายเป็นอเล็กซ์ไบน่าหน้าเป้าเป็นมิเกลโอยาซาบาลครับผม
1: ก็เต็มเหมือนกัน
0: จะเต็ม
1: เต็มเหมือนกันไม่มีปัญหาการบาดเจ็บใดๆในการใช้งานผู้เล่นจริงๆอ่ะชุดเนี้ยคนนึงที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์ว่าเขาเล่นดีมากตอนนี้นะ
0: ครับ
1: มันคือเปโดโปโล
0: เปโดโปโลเล่นดี
1: รู้สึกไหม
0: ครับจริงๆอ่ะแมตช์แรกอ่ะเขาจะใช้รู้สึกว่าจะใช้โยเลนเต้ไหม
1: ใช้โยเลนเต้ใช
0: ่แล้วโยเลนเต้คือเล่นเขาก็เล่นในมาตรฐานหนึ่งแหละแต่ว่าเกมแมตช์แรกมันเหมือนสเตย์มันอัดมันอั้นหน่อย
1: ใช่มันตื้อ
0: มันตื้อพอเอาเปโลมาเปโดโปโลมาเนี่ยมันโอ้โหดูดี
1: ด้วยความที่อย่างนี้ได้ไหมพี่ปาล์มคือโยเลนเต้เขาไม่ตรงตำแหน่งตำแหน่งจริงเขาคือเหมือนเป็นพวกมิดฟิลด์แต่ว่าเป็นคนสัมผัสประโยชน์คือด้วยความที่มิดฟิลด์ตัวกลางทุกคนมันมีสกิลเล่นแบ็คขวาได้อยู่แล้วถูกไหมมันพอไม่ตรงตำแหน่งมันก็ลงเหมือนแบบเล่นตามมาตรฐานอะแต่ปอโร่เป็นแบ็คแท้ๆที่เติมสุดเส้นตรงนี้เลยเป็นอาวุธอีกหนึ่งอันที่พออ้อมหลังลามินยาบาลไปแล้วมันมีมิติมากกว่า
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับผมการเกมริมเส้นอะลูกโอเวอร์แลปอะใช่ไหม
1: ใช
0: ่มันก็เป็นอีกเสน่ห์นึงของสเปนในชุดนี้และบอลระบบสเปนคู่กลางวันนี้น่าสนใจแมชก่อนเนี่ยฟาเบียนลุยเล่นไม่ดีในแมชที่เจอกับทางด้านโปรตุเกสใช่ไหม
1: ใช่
0: แมชก่อนเฮ้ยโปรตุเกสใช่ไหมไอเบลเยียมขอ
1: เจอเบลเยียมเจอเบลเยียม
0: ไปแล้วเจอเบลเยียม
1: ก่อนนู้น
0: ครับผม
1: ครับ
0: เจอกับเบลเยียมฟาเบียนลุยเล่นไม่ดี
1: แต่มีประตู
0: แต่มีประตู
1: ใช
0: ่ครับผมก็เกมนี้ผมยังเชื่อว่านะครับสเปนก็น่าจะเป็นบอลระบบแหละเจอกับฝรั่งเศสที่ความเร็วทั้งโอ้โห3 4เรียกว่า4มั้ย1 2 3 4ประสานในแนวรุก
1: ใช
0: ่โอ้โหเร็วปี๊ดปี๊ดทุกตัวแต่ยังเชื่อว่าสเปนน่าจะเอาอยู่นะในความคิดของผมพี่ก้องว่าไงคู่นี
1: ้ผมอ่ะชอบฝรั่งเศสมากกว่าแต่คิดว่าคู่นี้มีโอกาสยืดเยื้อ
0: เยอะมันเล่นเยอะ
1: ผมว่ายืดเยื้อแน่
0: ยืดเยื้ออยู่แล้วเพราะหลุยส์เดลาฟองเต้อ่ะผมดูเกมหลังๆหลายครั้งเดลาฟอนเต้พยายามที่จะปิดเกมให้ได้แต่ก็บอลเขาก็ไม่ได้รีบไม่ได้รีบมากนะค่อยๆเซตยิ่งเกมผมแมนเชสเตอร์โปรตุเกสอะในรอบรู้สึกว่าจะเป็นรอบ16ทีมสุดท
1: ้
0: าย
1: ใช
0: ่โอ้โหเป็นเกมที่น่าเบื่อมาก
1: ใช
0: ่ผมคาดหวังเกมความมันของเกมนั้นอะแล้วพอดูสเปนโอ้เล่นอย่างนี้เหรอเจอฝรั่งเศสแต่ฟุตบอลอะพอมันเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายอะการเจอทีมใหญ่อย่างสเปนมาเจอฝรั่งเศสมันไม่กลัวกัน
1: ใช
0: ่แล้วโค้ชมันมีการแก้เกมตลอดเวลาม
1: ันแก้ทุกวินาทีอ่ะ
0: แก้ทุกวินาทีแล้วฟุตบอลโลกครั้งนี้คุณอย่าลืมนะครับมันเป็นควอเตอร์นะ
1: ใช่ๆ
0: มันไม่เป็นฮาฟมันไม่ครึ่งเหมือนครั้งก่อนๆแล้วนะ
1: มันเหมือน4ควอเตอร์อ่ะเพราะมันมีไฮเดรชั่นเบรก
0: ใช่ครับ
1: มาสั่งแท็กติกกันได
0: ้ฟุตบอลมันมีการมันไม่คอนติเนียแบบสนุกเหมือนเนี่ย2ครึ่งเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
1: ใช่แ
0: ล้วเกมมันยาว
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าบอลมันจะน่าเบื่อกลัวจะเป็นอย่างนั้นถ้าอยากให้มันฝรั่งเศสยิงนำหร
1: ือ
0: ไม่สเปนก็ยิงนำไปก่อนมันแน
1: ่มีประตูเร็วๆรับรองว่าเกมมันจะเปิดนะพี่ปานนะ
0: ใช่พอเปิดเนี่ยมันเราจะเห็นเกมลุกเพราะสองทีมนี้เขาเล่นเกมลุกมันอยู่แล้ว
1: ใช่สนุก
0: ครับ
1: แต่อาจจะคนละสไตล์นะสเปนอาจจะแบบว่าเกมลุกที่ว่าอย่างที่พี่ปานบอกคือเป็นบอลระบบคอนโทรลบอลคอนโทรลโพสเซชั่น
0: ครับ
1: แต่ในขณะที่ฝรั่งเศสเร็วแรงทะลุนรกครับทุกคนนิยามแค่นี้เลย
0: เทอร์โบบรูท
1: แต่ท้ายเกมต้องระวังนะถ้าสเปนเปลี่ยนมิเกลมาริโน่ลงมานะ
0: ใช่
1: ราชานาทีบาปนะฮะ
0: เออเนาะไม่น่าเชื่อนะมิเกลมาริโน่เนี่ยมันเป็นตัวลักกี้ของสเปนในชุดนี้เฉยเลยนะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วรู้สึกว่าทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมายูโร
1: 2024
0: ก็ใช่
1: ก็ใช่
0: น่ากลัวนะซุปเปอร์ซับคนเนี้ย
1: แล้วคือเมริโน่เนี่ยเขาแปลกตรงที่ว่าตำแหน่งเขามันคือมิดฟิลด
0: ์ใช
1: ่แต่ว่าท้ายเกมเนี่ยมักจะถูกเปลี่ยนออกมา
0: ใช่
1: เป็นกองหน้า
0: แล้วเข้าฮอสดีด้วยนะ
1: ดีเฉยเลยครับ คือหุ่นแกมันก็ยาวๆอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: เข้าฮอสจังหวะอะไรต่างๆสัญชาตญาณอะไรต่าง
1: ๆใช่ใช่ใช
0: ่คงเป็นกองหน้า
1: แล้วทำไมแกไม่เล่นกองหน้า
0: เออผมก็งงงงเหมือนกัน
1: แต่ทำไปเล่นไปอาร์เตต้าจับเล่นหน้านะ
0: บางเกม
1: นะจับเล่นหน้านะในสโมสร
0: ก็นั่นแหละส่วนฝรั่งเศสไม่ต้องพูดให้มากความนะ
1: ครับ
0: เกมลุกโหดจริง
1: ๆโหดมากครับ
0: วันนี้มีจูอาเมนี่ฟิตแล้วใช่ไหม
1: ฟิตครับฟิตละ
0: น่าจะฟิตแล้ว
1: ผมว่าเดชองต้องการลูกประสบการณ์มากกว่าวันนี้เลยดรอปโคเน่เป็นสำรองแล้วให้จูอาเมนี่ลงสนามมา
0: แล้วมาชนแดนกลางมันชนกันนี่มันมากเลยนะมีโรดรีฟาเบนลุยชนกับลาบิโอโอ้โหเกมน่าจะมันมากอีกคนหนึ่งที่ผมบอกพอลกูบาซี่
1: อ่
0: ะคือเป็นเซนเตอร์เขาเรียกว่าอนาคตไกลแหละวันนึกคิดของทางด้านบาร์เซโลนาและทีมชาติสเปนเนี่ยวันนี้มาเจอของแท้ของแท้ซึ่งเคยเจอแล้วล่ะในเขาเรียกลาลิก้าสเปนระหว่างกูบาซี่กับเอ็มบัปเป
1: ้ใช่ใช่
0: แต่เวอร์ชันนั้นอ่ะมันอาจจะแบบวัดอะไรไม่ได้อย่างชัดเจนเท่ากับวันเนี้ย
1: ใช่
0: ฝรั่งเศส4คนที่มันมีเทอร์โบแล้วก็ในตัดในตัวเนี่ย
1: เทอร์โบและในตัดชอบ
0: น่ากลัวจริง
1: ๆน่ากลัวจริง
0: แล้วแต่ละคนดีซ้ายขวาหมดเลยมั้งเนี่ย
1: นี่ทำไปเล่นไปนะพี่ปามนะหมดชุดนี้ชุดนี้หมดนะเขามีเติมได้อีกนะเขามีดูเอมีแชกีนะ
0: โอ้ยตายฝรั่งเศสที่ชุดนี้ไปโหน่ากลัวจริง
1: โหดมากนะแต่จริงๆอะปาโกเบซี่ผมก็ชื่นชมไม่ต่างจากพี่ปามนะคือผมว่าเขาเป็นเซนเตอร์สไตล์สเปนที่แบบว่าสมัยใหม่นะ
0: สมัยใหม่สมัย
1: เล่นฟุตบอลกับเท้าเก่งด้วย
0: ใช่
1: แล้วอย่าลืมว่าประตูชัยในเกมเจอกับเบลเยียมอ่ะเริ่มต้นมาจากเขานะ
0: ใช่
1: เขาเป็นคนยิงไกลเข้าไปนะ
0: ใช่ก็เกมมันเตื้อ
1: ใช่
0: ปึ๊บปึ๊บก็ยิงเรียบร้อย
1: กดไปเรียบร้อย
0: ที่70กว่าใช่ไหม
1: ลูกน้องผมซองแตก
0: เรียบร้อย
1: ครับลำเมนครับลูกน้องผมเอง
0: เออพูดถึงโมเมนต์นั้นเราขอแวะไปหน่อยผมว่ามันรับยากนะ
1: ยากไม่ง่ายนะพี่ปาล์ม
0: ลูกมันตกพื้นอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วซองแต่วิถีบอลก็คาดหวังแหละระดับผู้รักษาประตูระดับทีมชาติอะนะแม้จะเป็นมือสองเองก็ตามแต่มันน่าจะปัดให้มันแต่ผมว่ารับยาก
1: คือถามว่าลูกเนี้ยเรื่องจะรับติดมือผมว่าเลิกคิดยากจริงๆเพราะว่าหนึ่งเลยบอลมาแรงแล้วก็ตกพื้นใช่อันตรายแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็บอกว่าเป็นเรื่องการตัดสินใจเฉพาะหน้าอีกอะพี่ปาคือถ้าเป็นผู้สำรวจที่มีประสบการณ์อาจจะเลือกปัดบอลทิ้งไปไกล
0: เล่นด้วยเท้าดีไหมลูกแบบนี้เตะ
1: จริงๆอ่ะถ้าเป็นประตูฟุตซอลพี่ปามฟุตบอลผมไม่รู้ว่าศาสตร์เดียวกันไหมถ้าประตูฟุตซอลนะในยุคปัจจุบันโค้ชประตูเก่งๆหรือประตูทีมชาติเก่งๆเพื่อนๆพี่ๆผมจะบอกว่าเขาจะบอกอย่างนี้ว่าบอลมาต่ำอ่ะใช้เท้าเลยบอลมาสูงค่อยใช้
0: ม
1: ือเพราะว่าไม่งั้นน่ะก้มลงไปบางทีไม่ทันมันตกมันลอดแต่ถ้าเกิดใช้เท้าอ่ะเราเตะสกัดออกไปไกลได้
0: 11คนน่าจะไม่คือผู้ศัตรูเขาไม่ให้ใช้เท้า
1: ไม่ใช้เท้าใช่ไหม
0: โดยส่วนใหญ่ครับผม
1: นั่นแหละ
0: ก็น่าจะเป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: แต่จริงน่าใช้เท้านะ
1: ผมว่าใช้เท้านะ
0: เพราะมันรับยากอ่ะ
1: ยาก
0: การลูกมันก็ปึ๊บ
1: เตะออกไปก่อนอ่ะ
0: แต่อย่างว่าผู้สับตัวโค้ชเขาคงเน้นอ่ะให้ใช้มือเป็นหลักจ
1: ะใช่ใช่
0: คร
1: ับใช่
0: นะจริงๆต้องโทษแดนกลางอีกคนที่ต้องเข้าไปเนี่ย
1: คือไม่คิดอ่ะไม่คิดตัว
0: ห่างพอห่างปึ๊บเรียบร้อย
1: แต่จะบอกอย่างนั้นก็มันก็ต้องยอมรับในเรื่องแท็กติกของเดลาฟินเต้ด้วยที่ว่าเขาดันเซนเตอร์ขึ้นมาเล่นกับลูกฟุตบอลเลยไง
0: ค
1: ือมิดฟิลด์มันก็ต้องจับคู่กับมิดฟิลด์ถูกไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะคู่ที่เป็นคู่กับเซนเตอร์มันก็เป็นเหมือนตัวลุกกองหน้า
0: ครับ
1: ซึ่งตัวลุกธรรมชาติมันก็ไม่ชอบเล่นเกมรับอยู่แล้วตรงนี้มันกลายเป็นว่ามันผมก็มองว่าเป็นแท็กติกชนแท็กติกแหละที่สุดท้ายแบบดันคูบาซี่ขึ้นมายิงแล้วคูบาซี่ประเด็นคือดันยิงดีซะด้วยนั่นแหละ
0: โอ้ยิงมันก็นะลูกสามก็เมเกอร์มิโน่ก็เร็วกว่า
1: เมเกอร์มิโน่เร็วกว่าม
0: ันจังหวะมันแค่เสี้ยววินาทีจริง
1: ใช่ครับ
0: ผมชอบลูดิกาเซียนะแกเอาอยู่นะเจอสเปนแล้วสเปนนี่เกือบช็อกไปพักหนึ่งนะ
1: ตอนโดนตีเสมอช็อก
0: นะเห็น
1: เลยนะครับเห็นเลยนะ
0: ชัดเจนเลยเกมมันหล่นเลยนะ
1: เนี่ยจุดหนึ่งเนี่ยพอพี่ปาล์มพูดถึงลูดี้กาเซียมันพาให้ผมแบบเสียดายช่วงเวลายุคทองของเบลเยียมนะที่มันไปอยู่ในมือโรเบโต้มาร์ติเนสอะที่คิดมันผมไหม
0: คิดเหมือนกันครับเพราะว่าโรเบโต้มาร์ติเนสเนี่ยเขาอาจจะดูดี
1: ใช่
0: เพราะว่าเขาใส่สูทปลูกไทย
1: ขอบคุณครับ
0: ไม่ใช่
1: อะไรก็ดูดีแหละ
0: ตอนอยู่วีแกนแหละมันก็เป็นผลงานที่มันจับต้องได้ก็คือถ้วยแชมป์
1: ใช่ใช่
0: ถ้วยแชมป์ที่ชัดเจนก็คือถ้วยเขาเรียกว่าคาริ่งครับ
1: คาริ่งครับ
0: ลีครับ
1: ยุคเก่ายุคเก่า
0: ชัดเจนก็นั่นแหละประสบความสำเร็จจริงๆแล้วก็มาคุมรู้สึกจะคุมทีมชาติเลยใช่ไหมมาเบลเยียม
1: เหมือนจะมาคุมเอเวอร์ตันก่อน
0: เอเวอร์ตันเอเวอร์ตันก็ไม่ค่อย
1: ไม่ได้สำเร็จ
0: ไม่สำเร็จเท่าไหร่แต่ด้วยชื่อ
1: ใช่
0: ด้วยชื่อของมาร์ติเนสเจอ ทีมใหญ่ๆแล้วได้มาคุมเบลเยียมแล้วคุมยาวด้วยนะ
1: ยาวด้วยก็ลากยาวของชุดเรียกได้ว่าชุดโกลเด้นเจเนเรชั่นของเบลเยียมอ่ะยาวมาเลย
0: ยาวอยู่ยาวอยู่ก็น่าเสียดายก็เป็นนี่ก่อนกองหน้าเป็นมาร์ควิลมอตก่อนเป็นวิลมอตคุมปุ๊บแล้วก็ปี2014พอหมด2014ก็เป็น2016มั้งใช่ไหมน่าจะคุมยาว
1: แล้ว2016ใช่ครับ
0: คุมโกลเด้นเจเนเรชั่นเสียดายเบลเยียมชุดนั้นนะ
1: ใช่ครับ
0: อาซาหลายหลายคนโอ้โห
1: อาซาเดอร์บอยตอนพีคยันนิกกาลาสโก
0: โอ้โห
1: อย่างเงี้ย
0: ตัวดีมาก
1: เซนเตอร์ก็แบบโทบี้เอาเดวายเลอะไรทำนองนี้
0: เดียนไฟตองเก้น
1: เดียนไฟตองเก้น
0: คอมพานี
1: โทมัสมูนีเอ
0: เฟงซองคอมพานีด้วยนะ
1: คอมพานีอีกใช่เนี่ย
0: โอ้ตัวดีจัง
1: ตัวดีครับ
0: ตัวดีมากโกก็คูตัว
1: ติโบคูตัวยาวๆมาเลยซึ่งจริงๆอ่ะเราเห็นชัดว่าโปรตุเกสอ่ะทีมที่มีตัวผู้เล่นดีๆอย่างโปรตุเกสอ่ะมาร์ติเนสยังทำหน้าเบื่อได้ขนาดเนี้ยพี่ปามคิดดูดิมันน่าเสียดายขนาดไหน
0: ไม่เกี่ยวโรนโดใช่ไหม
1: ไม่เกี่ยวผมว่าเป็นปลายเหตุ
0: ก็คนจะโทษโรนโดนะ
1: ใช่แต่ผมมองว่าไม่ใช่ต้นเหตุนะคือสุดท้ายถ้าเรามีกองหน้าระอย่างโรนันโดอ่ะโอเคเราก็ไม่จำเป็นต้องให้เขามาล้วงบอลเยอะอยู่แล้วคุณมีตัวสร้างสรรค์ตั้งมากมายอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ดูสุดทนวันนี้บรูโน่เล่นไม่ดี
1: บรูโน่ใช่บรูโน่
0: เนี่ยออกเลย
1: คือส่วนหนึ่งคนก็ชอบคิดว่านักเตะโปรตุเกสอ่ะเกรงใจโรนันโดช้อยแรกที่เลือกเป็นโรนันโดหมดทั้งที่บางทีโรนันโดไม่ได้พร้อมเล่นขนาดนั้น
0: ครับ
1: อะไรทำนองนี้มากกว่า
0: ใช่คร
1: ับ แล้วจริงๆคือประเด็นที่ถูกวิจารณ์มากคือแผงมิดฟิลด์ของโปรตุเกสเขาระดับโลกอ่ะเราเห็นวิตินยาจาวเนเวสอย่างเงี้ย
0: โอ้น่าเสียดายนะ
1: กับสโมสรคือดีมากแล้วคือมันเพิ่งผ่านมาแบบไม่กี่สัปดาห์ป่ะพี่ปาม
0: ใช่
1: ก่อนมาฟุตบอลโลกอ่ะในมือเอลิเก
0: ้คนละเรื่องเลยนะ
1: กับในมือมาร์ติเนสนั่นแหละยิ่งทำให้เราเห็นชัดว่ามันน่าเสียดายแค่ไหนกับการที่เบลเยียมยุคทองอยู่ในมือของชายที่ชื่อว่าโรเบโตมาร์ติเนส
0: นี่ไงจนมาวันนี้แหละเขาก็พูดถึงโค้ชวันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเดชองเมื่อกี้ที่เราพูดก่อนที่จะเข้ารายการนะ
1: ครับ
0: เดชองมันจะเหลืออีกกี่นัดนะเหลืออีก2นะ
1: เหลือ2เกม
0: 2เกมที่จะสร้างประวัติศาสตร์แต่จริงมันคือประวัติศาสตร์อยู่แล้วล่ะ
1: ครับ
0: สำหรับเดชองการเข้าชิงฟุตบอลโลกครั้งที่3 3ครั้งติ
1: ด3ครั้งติด
0: ถ้านับเป็นเรื่องเดียวเปล่าเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายที่4ท
1: ีมใช่ๆ
0: ๆเดี๋ยวถ้าเข้ารอบชิงได้
1: ถ้าชิงได้คือ3ครั้งติด
0: โอ้โหไม่ธรรมดานะ
1: ไม่ธรรมดาคือผมว่าไม่น่าจะมีกุนซือคนไหนทำได้มั้ยพี่ป
0: าใช
1: ่ไม่มีนะ
0: น่าจะไม่มีมั้ง
1: ไม่มี
0: นะ
1: ใช่
0: โค้ชเก่าๆมิเชลสกาโลก็ไม่ถึงก็มีเมื่อกี้เขาเป็นหนึ่งในโค้ชที่คุมทีมชาติอย่างยาวนานที่สุด
1: ใช
0: ่นะที ่คุณก้องบอกมา16ปี
1: 16ปี
0: ครับผม
1: แห่งความหลัง
0: ทั้งรักทั้งชังนะวันนี้รู้กัน
1: ครับใช่ได้รู้กันแน่นอนและหนึ่งคนที่ผมว่าถ้าชิงก็เอ็มบัปเป้ไงเข้าชิงฟุตบอลโลก3ครั้ง
0: เอ็มบัปเป้นี่สุดๆจริง
1: ๆสุดๆเลยอ่ะ
0: ถ้าเขาได้ฟุตบอลโลกอีกสมัยนี่โหจะไม่ธรรมดานะ
1: เลิกมาเลิกเลยไหม
0: หรือว่ายัง
1: เร็วไวเร็วไว
0: ใช่แชมเปี้ยนลีกยังนี่
1: แชมเปี้ยนลีกยังไม่ได้นะ
0: ยังไม่ได้นะเพราะใช่ใช่ออกจากปารีสมาก่อน
1: แล้วเขาได้เลย
0: เขาได้กันเลย
1: ขอบคุณมากนะ
0: เป็นเพราะเอ็มบัปเป้หรือเปล่า
1: น่าจะเป็นเพราะเขาเนี่ยแหละ
0: นี่แหละก็น่าสนใจเหมือนกันวันนี้เกมคุณก้องว่าคิดว่าเป็นยังไงบ้าง
1: คิดผมว่าน่าจะอาจจะระวังตัวกันมากกว่าปกติ
0: เออ
1: พี่ปามว่าไหม
0: ผมกลัวอย่างนี้บอลมันแบบเหมือนเนี่ยบอลทีมใหญ่เจอกันมันอย่างเงี้ยทรงเนี้ยรู้สึกว่าเจอในฟุตบอลยูโรกันมาด้วยนี่ใช่ไหม
1: ใช่เจอในยูโรมาด้วย
0: เจอในเนชั่นลีกกันยิงกันเละตุ้มเป๊ะปีก่อนนะครับ
1: 5-4อ่ะ
0: จะนะยิงกันห้าส
1: ิบเลยครับแต่นั่นมันคือเนชั่นลีกไง
0: เนชั่นลีกยัง
1: เป็นทัวร์นาเมนต์ที่เหมือนกับเป็นการอุ่นเครื่องนะ
0: ครับแล้วคู่นี้มีประวัติศาสตร์มายาวนานปี2006ก็เจอกัน
1: ใช
0: ่ปี2006ก็โดนซีดานอีก
1: ครับ
0: สำหรับสเปนยุคนั้นนี่ได้ไปรู้สึกสเปนจะนำก่อนจากดาวิดบีย่านะ
1: ใช่
0: แล้วก็โดนสเปนรัวสองลูกไอ้โดนฝรั่งเศส
1: รัวสอง
0: ลูกเรียบร้อย
1: ครับ
0: ตกรอบสำหรับสเปนยุคนั้นของลุยอารากอนเนสนะที่มีตอร์เรสคู่กับบีย่
1: าโดนเนี่ยโดนฟองริเบรี
0: ่
1: ปัตติกเวียร่าแล้วก็ปิดท้ายที่ซีเนดีนซีดาน
0: อุ้ยตาย 3-1 เลยใช่ไหม
1: 3-1 ครับผม
0: จุกๆไปปี2006แล้วมาเจอฟุตบอลโลกอีกไหม
1: ใช่ๆแต่ฟุตบอลโลกเหมือนเป็นครั้งเดียวที่เจอกันนะแต่ฟุตบอลโลกไม่เคยเจอกันก่อนหน้านั้นเลย
0: ก็เจอกันยูโรครั้งล่าสุด
1: ใช่ยูโรครั้งล่าสุด
0: รอบ4ทีมสุดท้ายเช่นกัน
1: ครับ
0: เกมนั้นถ้าใครจำกันได้ก็เป็นโคโลโมนี่ยิงไปก่อนนะครับนาทีที่9
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นรามินยามาลยิงในนาทีที่21นะแล้วก็เป็นดานี่โอโมยิงประตูชัยนาทีที่25เกมผมว่าถ้าเบื่อแน่
1: ใช่ผมว่าต่างคนต่างเราคือฝรั่งเศสอ่ะจะเห็นชัดอย่างสเปนเรายังเห็นว่าเขาเคาะบอลถูกไหมปาม
0: ใช่
1: แต่ฝรั่งเศสเกมลุกที่มันเร็วทะลุทะลวงแล้วก็ไปข้างหน้าไวๆอ่ะเกมนี้เราจะได้เห็นแบบนั้นหรือเปล่า
0: ไม่น่าจะ
1: ต้องมาลุ้นกันผมว่าเขาต้องระวังตัวมากขึ้น
0: สเปนเป็นทีมที่คลองบอล เยอะด้วยนะ
1: ใช่
0: เป็นทีมนี่เนี่ยคอนโทรลบอลตอนนี้ถ้าใครได้ดูสัญญาณสดเนี่ยผู้เล่นกำลังลงสู่สนามแล้วนะครับ
1: ครับ
0: แต่เกมนี้ไม่ต้องกลัวถ้าฟัง FM 99เนี่ยมีพี่บีแหลมสิงกับพี่เอกอยู่ไม่น่าเบื่อแน่นอน
1: สนุกตลอดเวลาแน่นอนครับ บันเทิงแน่นอนนะฮะ
0: ครับผมตอนนี้นะมาละคิเลนเอ็มบัปเป้วันนี้ดูดิว่าจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆได้หรือเปล่ายิงเขายิงไปกี่ลูกแล้วเนี่ยในทัวร์เมนต์นี
1: ้ทัวร์เมนต์นี้ยิงไป8
0: แล้วนะ
1: 8แล้วครับ
0: โอ้โห
1: นี่คือยิงน่าจะเท่ากับเมสซี่ไหม
0: ยิงน่าจะเท่ากันแล้วมั้งครับ
1: น่าจะเท่ากัน8ประตูเท่ากันครับแต่ว่าในแง่ของสถิติยิงประตูรวมในฟุตบอลโลกเนี่ยตามเมสซี่อยู่ลูกหนึ่งเมสซี่22เอ็มบัปเป้21
0: ครับ
1: ครับ
0: อ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราอาจจะลงเร็วหน่อยเดี๋ยวไปอ่านข้อความดีกว่า
1: ได้ครับไปดูข้อความกัน
0: บ้านแดงนะครับผม
1: ครับ
0: ก็สำหรับผู้รักษาประตูชกบอลโดนสะกิดล้มในกรอบเขตโทษ
1: สะกิดล้อมด้วยนะ
0: สะกิดล้อม
1: อําปะแปะซะแล้วครับ
0: สะกิดล้อมแล้วก็สเปนดีกว่าครับระบบดีกว่าฝรั่งเศสอองรีลงไหมครับอองรีรู้สึกว่าจะเป็นคอมเมนเตอร
1: ์
0: ในช่องอะไรสักช่องกับอีกคู่กับอีบราฮิม
1: สกายไหม
0: สกายน่าจะเป็น
1: น่าจะสกายใช่
0: สกายถ้า ITV เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นรอยคีนมีแกรี่เนวิลอีกคนหนึ่งผมไม่ทราบแล้วเป็นใครจำไม่ได้แล้ววันก่อนเพิ่งดูมาของ ITV ของอังกฤษนะครับ
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็คุณนพดลคารินบอกว่าหาดูในไหนครับถ้าดูไม่ได้แนะนำเปิด FM 99
1: ใช่ครับ
0: ทั้งคลื่นวิทยุหรือแอปพลิเคชัน Mcod
1: Mcod Connect
0: Connect นะ
1: โหลดแอปพลิเคชันมาเลยก็ได้ครับฟังได้ไม่มีสะดุดแน่นอนนะครับ
0: ครับผมหรือไม่ก็ FacebookFacebook แล้วกัน
1: ง่าย
0: ๆ FM 99 Active Radio นะครับแล้วก็ YouTube ก็เช่นกันนะ
1: เนี่ยอยู่ในนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวก็มีภาคต่อเลยคุณใจเย็นนรสิงห์ถามว่าใครภาคครับก็วันนี้เป็นพี่บีแหลมสิงห์กับพี่เอกนะครับพี่เอกนพดลนะครับ
0: ครับ
1: 2ท่านนะครับ
0: ครับผม
1: ไปดูข้อความกันบ้างนะครับถามว่าบอกว่าผมว่าจะกี่ทีมก็สนุกดีนะสมกับคำว่าฟุตบอลโลกต้องมีส่วนร่วมกันทั้งโลกครับจากคุณโจผี
0: ครับก็รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยทางรู้สึกว่าจะมีการจัดที่สวนสาธารณะอีกใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่สวนรถไฟสวนรถไฟ
1: สวนรถไฟใช
0: ่รู้สึกว่าวันเมื่อรอบ80สุดท้ายเนี่ยคึกคักมากนะก็มีคนไปดูเยอะมากช่วงเช้าตรู่แต่นั้นมันเป็นวันหยุดด้วย
1: ใช่
0: วันนี้มันเป็นวันทำงานในเช้าวันอังคารมันก็จะนะ
1: พรุ่งนี้ตื่นมาก็ต้องทำงานแต่ว่าเชื่อว่าคนอยากดูก็คงไปดูแหละครับ
0: ใช่แล้วก็โดดงานไป
1: ครับรออะไรครับ อย่าพูดสิเดี๋ยวเขารู้หมดพี
0: ่ครับผมก็ใน Facebook คุณบอกคุณวันลบบอกว่าพี่ก้องเอาประมาณนี้อ่านไปแล้วใน Facebook ตอนนี้ก็มีคนเข้ามาชมรอคุณเป๋ตกปากสาบอกว่าฝรั่งเศสชนะ 2-1 ครับ
1: ทายผลไปก่อนเลยดูทีจะแม่นหรือเปล่านะฮะ
0: ช่องโมโน29ถ่ายทอดสดไหมครับน่าจะมั้งครับน่าจะใช
1: ่ถ่ายครับโมโนชื่อที่ไหนถ่ายไปโมโนแม็กสปอร์ตนะครับ
0: ครับผมคุณฮาเมนบอกแชมป์ร็อกโรเวอร์แชมป์ร็อกโรเวอร์นี่ไอแลนด์ป่ะ
1: ไอแลนด์ใช่
0: ไอแลนด์นะครับ
1: แชมป์ร็อกเตะอยู่นะ
0: ครับผม
1: เตะจบยังไม่รู้นะฮะก่อนหน้านี้เตะอยู
0: ่คุณวรายุบอกว่าได้ความรู้ดีครับประวัติศาสตร์ครับ
1: ขอบคุณครับถ้าชอบกันก็เดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวเผื่อ99จัดเป็นช่วงรายการบริษัทนะครับก็ปาล์มพี่ปาล์มกับน้องก้องนะครับได้เลยนะครับยินดีครับ
0: โอ้ยตายได้สนุกดี
1: เพรา
0: ะว่าบริษัทจริงๆมันเป็นเรื่องราวที่มันอยู่นะรีเลทกันใกล้เคียงที่มันมากันด้วยกันแหละเพราะมันสนุกมากมันมีเรื่องราวมากมายอย่างเช่นฟุตบอลแมตช์พรุ่งนี
1: ้
0: ชัดเจนเลยก็คือมูกอดฟอกแลนด์ใช่ไหม
1: มูกอดสงครามต่อฟอกแลนด์ใช่
0: ครับผมก็นั่นแหละมันก็เป็นอีกเขาเรียกอีกเสน่ห์นึง
1: ใช่
0: แต่มันมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นกิมมิกเล็ก
1: ๆ
0: ที่มาต่อยอดในสนามได้
1: คือถ้าดูถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์แล้วเราเป็นคนชมฟุตบอลอยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะชมฟุตบอลได้มีความบันเทิงมากขึ้น
0: ใช่ได้อรรถรสมากขึ้น
1: ถูกต้องครับเราก็จะรู้ความหมายของหลายสิ่งหลายอย่างมากยิ่งขึ้น
0: ครับผมมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในนั้นนะ
1: ถูกต้องครับ
0: โดยเฉพาะแฟนบอลอ่ะชัดเจนอยู่แล้วเขาล้อถ้าใครได้ชมภาคภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเสียงที่มันในสนาม
1: ใช่
0: มันมีการหลอกล่อมันซีบีล้อกันชัดเจนเลยนะ
1: ได้ยินเพลงชั้นอะไรเงี้ยน
0: ะ
1: มีมาตลอดนะครับ
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลงเลยไหม
1: ได้ครับตอนนี้พี่บีพร้อมแล้วนะครับ
0: ครับ พี่เอกนพดล นะครับผมก็มาเตรียมแล้วเตรียมที่จะช็อกบอลแล้ว
1: ช็อกบอลแล้วก็ประตูล้อมในก่อนเขตโทษนะฮะ
0: ครับผมอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากผิดพลาดประการใดเราก็ขออภัย

0: ด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: ครับผมวันนี้ผมกับน้องก้องนะครับปาล์มสีด่านกับก้องกิรติขอลาไปก่อนเดี๋ยวรอฟังบรรยายสดได้เลยนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วัน

0: นไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส์

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: What Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: บอลโลกสตอรี
3: ่คิลิยานเอ็มบัปเป้เครื่องจักรสังหารนัดชิงชนะเลิศในขณะที่คนอื่นกำลังลุ้นว่าจะยิงประตูได้ไหมคิลิยานเอ็มบัปเป้กลับทำให้การยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกดูเป็นเรื่องง่ายเขาทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่4ประตูโดยแบ่งเป็น1ลูกในปี2018และอีก3ลูกในปี2022การทำแฮตทริกในนัดชิงปี2022ใส่ทีมชาติอาร์เจนตินาทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ56ปีที่ทำแฮตทริกได้ในนัดชิงชนะเลิศต่อจากเซอร์เจฟเฮิร์สในปี1966และด้วยวัยเพียง25ปีเอ็มบัปเป้ยิงในฟุตบอลโลกไปแล้วถึง12ประตูเทียบเท่าตำนานอย่างเปเล่และจ่อทำลายสถิติสูงสุดตลอดกาลของมิโรสลาฟโคลเซ่ที่จำนวน16ประตูในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่การรายงานสดครับ Live World Cup 2026นะครับวันนี้นำทุกท่านไปที่ AT&T Stadium รัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาครับนี่คือรอบรองชนะเลิศคู่แรกนะครับทีมชาติฝรั่งเศสครับไก่ทองคำแชมป์โลก2สมัยนะครับดวลกับกระทิงดูสเปนครับแชมป์โลก1สมัยครับอยู่กับคุณเอกนพดลเชิดชูกุลวงศ์และผมบีแหลมสิงห์ครับ
4: สวัสดีครับพี่บีครับสวัสดีทุกฝ่ายทุกท่านด้วยนะครับบอลกำลังจะเริ่มนะครับคิกออฟตีสองตรงนะครับโอ้เป็นเกมบิ๊กแบทที่ห้ามพลาดเลยนะพี่บีน่าดูว่า
3: สุดยอดนะครับคู่นี้ครับก็สูสีเหลือเกินนะครับสำหรับเกมระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนในหน้าเสือก่อนที่จะลงสนามในวันนี้นะครับ
4: ครับผม
3: ก่อนแข่งเนี่ยมีการยืนไว้อะไรนะครับคุณเอก
4: ครับผม
3: ให้กับทางเจเดนอดัมส์นะครับนักบอลของซาอุดิอาระเบียที่เสียชีวิตไปนะครับ
4: กลับ
3: บ้านแล้วก็เสียชีวิตรวมไปถึงเหตุการณ์ที่มีการกราดยิงหมู่ที่นีสนะฮะ
4: กับ
3: ประเทศฝรั่งเศสด้วยนะครับแล้วก็วันนี้คุณเอกมันตรงกับวันชาติฝรั่งเศสนะครับ
4: ปีพาที่จัดให้พอดีหรือว่าบังเอิญ
3: มันเป็นความบังเอิญแบบพอดี
4: ครับอ่ะฝรั่งเศสเป็นตัวจริงวันนี้เปลี่ยนแปลงจากรอบรองชนะเลิศเนี่ย2ตำแหน่งนะครับก็มีเยอรมนีนะครับที่วันนี้ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแทนทางหน้ามาเน่เนาะส่วนเกมรุกเนี่ยก็จะเป็นบาโคล่านะครับที่จะเล่นในริมเส้นทางซ้ายแทนดูเอนะครับนอกนั้นมากันครบครับไมค์มียองจูสกุนเดอุปาเมกาโน่ครับมีทางด้านซาลิบาแล้วก็ลูกาดีนะครับส่วนคู่กลางเนี่ยชูเบเน่เล่นกับลาบิโอครับเกมรุกมาครบครับเดมเบเล่โอริเซ่บาโคล่าแล้วก็หน้าเป้าใช้เอ็มปัปเป้ส่วนสเปนไม่เปลี่ยนเลยกัน มาในเรียกว่าไม่เปลี่ยนไปจากรอบ8ทีมสุดท้ายเลยนะครับ
3: ครับ
4: ตัวเป็นซิมอนเนรับก็แบ็คขวาซ้ายปีปอโลกับกูกูเรย่าคู่เซนเตอร์กูบาซี่กับลาป็อกนะครับมิดฟิลด์มีฟาเบียร์ลูอิสโรดี้เกมรุกยามาลโอโมบาเอน่าแล้วก็หน้าเป้าใช้โอยาซาบาวนะครับ
3: เรียกว่าแทบจะยกชุดแชมป์ยูโรมาเลยนะครับ ในแผงกลางของพวกเขานะครับมาวันนี้เนี่ยโรดี้แต่งตัวเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเลยครับเอากางเกงไว้นอกเสื้อแทบจะถึงสะดือเลยครับโรดี้เดี๋ยวดูตอนเตะสักหน่อย
4: เดี๋ยวพี่ดูว่าจบเกมเสื้อมันจะออกจากนอกกางเกง
3: ฝรั่งเศสวันนี้มาในสีประจำชาติของเขาเลยนะครับ ชุดสีน้ำเงินเข้มส่วนสเปนนั้นมาในเสื้อสีขาวนะครับเกมเริ่มขึ้นมานะฝรั่งเศสจินตนาการกันไปนะครับบุกจากซ้ายไปขวาเลยครับแล้วตอนนี้เนี่ยพลิ้วแล้วครับเอ็มบัปเป้พยายามจะแหวกเข้าไปตรงกลางครับแต่โดนดานิโอโม่ครับตามมากดดันเอาไว้ได้สวัสดีทาง YouTube ทาง Facebook Fanpage นะครับแล้วก็สถานี
4: ครับผม
3: ของอสมททั่วประเทศนะครับสวัสดีครับ
4: 41ฐานีใครรับชมอยู่แถวไหนนะฮะก็ส่งข้อความคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ
3: ครับ
4: อยู่กันยาวๆนะครับ90นาทีถ้าไม่มีผลแพ้ชนะก็เอ็กซ์ตร้าไทม์แล้วก็ดวลจุดโทษผมรอบล็อกเอามาต่อเวลาทุกเกม
3: เอออย่าและนี่ของผมนี่16คู่ต่อเวลา12นะครับ
4: ครับ
3: ล็อกเอาโอ้จับคู่ดีเหลือเกินขึ้นมาทางซ้ายครับเอ็มบัปเป้ล็อกหนีฟาเบียร์ลุยส์เข้ามาพยายามจะแหวกแต่ว่าเลือกส่งคืนหลังดีกว่าครับเกมเร็วมากนะครับคุณเอกครับ
4: ครับอย่างสเปนอย่างดาราคุณเต้เองก็ออกมาบอกแล้วนะครับก็วันนี้แรกแน่นอนนะฮะสองเกมหลังเจอกันเนี่ยเป็นทั้งเนชั่นลีกแล้วก็ฟุตบอลยูโรนี่สเปนชนะฝรั่งเศสทั้งสองเกมเลยนะครับ
3: ครับในยูโรเนี่ยเราจดจำได้ลูกยิงกันสุดสวยนะครับของลามินยามาลแล้วตอนนี้เนี่ยบอลอยู่ที่เขาพอดีครับลากตัดในเข้ามาครับอยู่ตรงกลางเส้น40ใบหน้าได้บอลแต่ว่าเล่นช้าแล้ววันนี้ลูกครึ่งโคราชกับลูกครึ่งจันทบุรีเป็นผู้บรรยายนะครับ
4: ครับผม
3: วันนี้มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งนะคร
4: ับ ฝรั่งเศสเนี่ยชนะมาทุกเกมนะครับเป็นทีที่มีเกมรุกใช้ว่าโคตรดุดันเลยนะคร
3: ับ
4: ส่วนสเปนเองก็เสียแค่ลูกเดียวนะ
3: ใช่
4: ตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มมานะครับเกมรับแน่นมาก
3: ของจริงครับเหนียวแน่นเพิ่งเสียประตูเมื่อเกมที่แล้วนะครับให้กับทางเบลเยียมครับชาวเซเคเตอร์เรอร์นะครับเป็นคนที่ทำได้เหนียวจริงครับนี่ต้องได้รับสโลแกนเลยเหนียวจริงเหนียวกับลีมิงเมืองไทยครับ
4: เอ้ยคืนนี้แกไม่เสียดายแกไม่มีคิวอะพ
3: ่อโอ้แกทุกท้อแล้วเกินแกบอกไม่ไหวละทดลองตื่นก็จะเป็นลมครับหลายอย่าง
4: เดาว่าถ้าภาพวันนี้แกน่าจะเชียร์ฝรั่งเศสอะแกน่าจะเอาใจช่วยประธานเป้นะฮะ
3: เป็นไปได้นะครับ
4: ส่วนแฟนบอลอังกฤษเดี๋ยวรอพรุ่งนี
3: ้โอ้โห
4: เห็นก่อนแข่งไอ้คลิปเผาธงอันนี้ AI หรือของจริงวะ
3: อาร์เจนตินาใช่ไหมครับมันเหมือนของจริงมากเลยนะครับ
4: โอ้เดือดตั้งแต่ข้างนอกแล้วนะครับ
3: ใช่ก็เป็นต้องบอกว่าเป็นเมื่อก่อนเป็นสงครามครูเสดแต่คู่นั้นเป็นสงครามครูกับศิษย์นะฮะ เพราะว่าอังกฤษเขาไปสอนบอลให้พวกอาร์เจนตินานะคร
4: ับ
3: เมื่อยุคปฏิวัติหูยตอนนี้ทะลุขึ้นมาทางซ้ายดูจังหวะนี้ก่อนครับฝรั่งเศสลุยมาแล้วก็ได้เป็นลูกเตะมุมนะครับเปิดเข้ามาแล้วก็ไปติดบล็อกของเปากูบาซี่ครับลูกเปิดของบรัดเล่บาโกล่า
4: แต่หลบก็ดีมาได้มองหาข้างหน้าแล้วนะครับบาโกล่านี่ครับประธานเป้อยู่ไหนจังหวะเปิดมาลูกนี้ไปโดนตัวกูบาซี่ออกหลังนี่สิ
3: โดนเข้าไปที่บริเวณท้องนะครับบริเวณลำไส้เล็กนะคุณเอกนะเมื่อสักครู่นี้หาแล้วครับส่งสัญญาณเข้ามาครับโดยไมเคิลลิเซ่จอมแอสซิสโยนเข้ามาครับโดนหม่งไว้ได้ก่อนรับบอลแล้วซัดกลับไปอีกทีนึงโอ้โหยิงลูกนี้สวนแล้วมันออกไปเลยครับอาเดียงบราบิโอ
4: เก็บตัวแกนอกกรอบนะครับซัดได้ซ้ายผิดเหลี่ยมไปเยอะเลยในช่องครับครั้งสุดท้ายของเขากับการคุมทีมชาติอูนี่ถ้าบอกว่าถ้าครั้งนี้ชนะสเปนเข้ารอบชิงที่3ครั้งติด
3: คนแรกของโลกครับ
4: โอ้ยังโหด
3: คือก่อนหน้านี้มีของบราซิลนี่3คน
4: ครับ
3: เพราะว่าสลับกันมานะครับก็คือคาร์ลอสซานโตโรปาเรีย
4: ครับ
3: ต่อด้วยมาริโอสกาโล
4: อ
3: ีกคนนึงก็หลุยส์ฟิลิปเป้สโคลารี
4: ครับผม
3: ส่วนเยอรมันนี่เป็นจุ๊บเดวัลแล้วก็ต่อด้วยฟรานซ์แบ็คเคนบาวร์แล้วก็ฟรานซ์แบ็คเคนบาวร์
4: คร
3: ับ ตอนปี86ยังไม่
4: นั่นแสดงจะเป็นตั้งแต่ตอนเยอรมันตอนตก
3: เยอรมันตอนตกใช่ครับเยอรมันตอนตก
4: ช่วงต้นเกมเหมือนกับดูเชิงกันอยู่นะครับบอลมีของทั้งคู
3: ่แล้วชุดของไมเมยองวันนี้เนี่ยมันกลืนกินกับสนามเป็นสูตรเดิมของผู้สาประตูว่าทำไมใส่เสื้อเขียวนะครับฝรั่งเศสลุยขึ้นมาจะดับเบิลพาสกันครับเดมเบลเล่โดนโรดี้ดักไว้ได้ครับวันนี้เนี่ยวัดกันเลยครับเพราะว่าตัวของฟาเบนลุยส์เนี่ยทรงเหมือนกับอาเดียงราบิโอเลยนะทรงเดียวกันเป๊ะครับคู่นี
4: ้เกิดไปเล่นกับเปเช่ที่ไปเล่นกับเปเช่ที่ฝรั่งเศสนะครับฟาเบนลุยส
3: ์แหวกเข้ามาครับแหมลามินยามาลโดนราบิโอแซะกินเดือดอุปาเมกาโน่ตวัดลูกนี้ทะลุมาครับให้เพื่อนร่วมทีมบายอนโอ้โหโอลิเซ่กันแทงลูกนี้ติดนิดเดียวครับมาไปติดที่ไปสตาร์ทของอเมริกาป๊อกแล้วโดนสวนกลับมาครับที่เดนิโอโมโอโมตะลุยมาครับอยู่บริเวณ30หลาออกไปทางขวาครับยามาตัดนายมาครับโอโมล็อกลูกนี้โดนราบิโอแย่เอ้าผู้ตัดสินเป่าฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษทางขวา
4: โอ้โหโดนนักแข่งของโอโมอีกนิดเดียวจะเข้ากรอบไปโทษนะครับนะแต่หลบมาได้1โอ้ยเข้าช้าดูจากภาพช้าเนี่ยชัดเจนนะครับแต่หลบโอลิเซ่ไปแล้วเหยียบพี่บีนะเหยียบช้าอีกคนนึงกําลังก้าวเข้าเขตโทษเลยนะ
3: เดียวครับโอ้ยแทบจะบนเส้นเลยครับถ้าอีกครึ่งก้าวแล้วคุณเองนะ
4: ครับโอ้โหแล้วเหลี่ยมนี้คือนอกกรอบเขตโทษเยื้องๆมาทางขวามันเป็นเหลี่ยมเท้าซ้ายนะครับ
3: เหลี่ยมลามินยามาลครับแม่อาเดียงราบิโอที่ต้องบอกว่ารับไปเหลืองไปด้วยครับแค่9นาทีแรกของเกมเท่านั้นครับเอ็มบัปเป้ต้องมาเคลียร์กับผู้ตัดสินหน่อยครับโอ้โหลูกนี้แต่ว่าแม่ภาพมันฟ้อง
4: ใช่ต้องเช็คกำแพงแล้วนะครับ นายมยอง
3: เรียก4เลยครับ
4: อันนี้ปิดปากคุยกันเองได้ใช่ไหม
3: ใช่ใช่ปิดปากคุยกันครับบอกสูตรกันอยู่แต่ว่าเหลี่ยมนี้เนี่ยลามินยาเมาซ้ายล้วนๆครับไม่ต้องมีอย่างอื่นมาผสมเลยอเล็กซ์ไบน่าไปยืนอยู่ด้วยนะครับด้วยเท้าขวาเนี่ยมันโค้งเสียบเสาแรกได้เช่นเดียวกันครับสองเหลี่ยมครับผู้ตัดสินเดินมาอะไรหายเขาเ
4: อง ผิดคงเป็นลูกศิษย์จากเอลซาวาดอร์นะครับยูวานบาตอน
3: อ๋อสเปรย์หาย ลืมพกสเปรย์มาครับไปพกดีแล้วไม่พกกระบอกยากันยุงมาแทนครับโอ
4: ้แกเอาหา
3: เลยลืม
4: 10นาทีแรกครับ
3: แกไม่ได้เอาหาสิแกลืมโอ้ฟรีคิกซัดเองเลยครับโอ้โหซัดกำแพงครับเวน่ายังได้อยู่ละมาถึงเส้นหลังดีไซส์ไซส์มาที่เสาไกลครับอูปาเมกาโน่โคไว้ก่อนยังได้ทีครับฟาเบนลุยส์เปิดไว้ติดบล็อก
4: นึกว่ายาเมาจะเป็นคนจริงครับจังหวะฟรีคิกยิงไปติดกำแพง
3: โอ้ยิงน่าผิดหวัง
4: ใช่
3: เตะเหมือนเตะไม่ขึ้นครับสำหรับทางอเล็กซ์ไบน่าซึ่งก็ได้เล่นตำแหน่งนี้เนื่องจากนิโก้วิลเลียมส์ครับไม่ฟิตสักทีลงมาเล่นก็โดนเหยียบวุ่นวายไปหมดแทงยาวๆขึ้นมาก็เข้ามือครับของเมยอง
4: แหมเหมือนจะดูกล้าๆกลัวอยู่นะครับแล้วบอลมันทันกันนะครับคู่นี้สเปนจังหวะขึ้นไปบีบโอ้โหบีบสูงเลยเหมือนกันฝรั่งเศสแก้มาได
3: ้ทำได้ดีนะครับขึ้นมาแล้วครับราบิโอนี่ถ้าเป็นพวกนักรบรุ่นนโปเลียนเนี่ยคือราบิโอนี่น่าใช่เลยนะครับเป๊ะที่สุดแล้วชอมินี่ครับวันนี้ผ่านความฟิตกลับมาไม่ได้เล่นมา2เกมอุปาเมกาโน่ครับคืนหลังดีกว่าเซตกันใหม่เลยครับที่ซาลิบา12นาทีนะครับเกมเริ่มเร็วขึ้นนะครับในตอนนี้ฝรั่งเศสกับสเปนครับปั่นยาวๆขึ้นมาเลือกอู้ยชูสคูเด้โดนกระแทกเหลี่ยมนี้ออกหลังไปเลยครับนี่แกเล่นเซนเตอร์ไม่เป็นแล้วมั้งคุณเด้นี่เล่นแบ็กจนชินแล้ว
4: เติมเกมขึ้นมาสูงเลยครับ
3: โอ้โหผู้ยิ่งใหญ่อาร์เซนเวนเกอร์ชาบีเ
4: อชุดพวกนี้นี่ระดับ VP อยู่แล้วกัน
3: ใช่ VVIP
4: ต้องบอกว่าเป็นประธานฟีฟ่าที่น่าจะดูบอลเยอะสุดแล้วอ่ะ
3: ใช่แต่ดูแค่โครงการรัฐบาลไทยครับคนละครึ่งต้องบินแต่วันนี้น่าจะนานนะมีคู่เดียว
4: ดูว่าพอมีประตูเลยแกจะกำปั้นฝั่งไหน
3: โอ้โหบางทีแกออกอาการชัดเจนไปหน่อยนะครับสำหรับทางอินฟานติโน่กำลังจะเพิ่มทีมนะเป็น64โอ้โหฝรั่งเศสต่อลูกนี้สเปนเข้าไปเพรสทีเดียวเนี่ยอูเหมือนกระทิงวิ่งเข้าขิดมาทาดอครับเมื่อสักครู่นี้3ตัวเลยครับเข้าไปหา
4: อย่าพลาดง่ายๆฝรั่งเศสคือเจอกันช่วงหลังเนี่ยสเปนเนี่ยผลงานดีกว่าฝรั่งเศสนะครับทุกรายการ5เกมหลังสเปนชนะได้3ฝรั่งเศสชนะ2นะครับ
3: มันมาจากระบบ
4: ใช่
3: ที่ชนะเนี่ยแต่ละครั้งนะครับแล้วก็มีทีเด็ดแต่ครั้งนี้ว่ากันว่าฝรั่งเศสเป็นอีก1ทีมที่มีเกมรุกที่ดีที่สุดอีกครั้งนึงเลยนะครับในฟุตบอลโลกนะครับแหมพอชมปุ๊บเนี่ยเอ็มบัปเป้ส่งออกไปเลยครับแหมทำบริษัทเอ็กพอร์ตซะแล้ว
4: เปิดจูเปิดจะเปิดมาทางขวาให้เดมเบล่ได้เปิดจังหวะเนี่ยล้นมาเยอะเลยนะครับปกติเราเห็นเวลาเจอกับทีมอื่นนี่จะกดเขาฝรั่งเศสไม่ง่ายนะครับเนี่ยผ่านมา10กว่านาที
3: บอลกลับไปอยู่ในการครอบครองของฝรั่งเศสอีกครั้งนึงครับเพรสได้เร็วอู้ยโอลิเซ่โดนเข้าไปตันนี่ครับฟาเบลุสเข้าไปตันแล้วโอโมให้ขึ้นมาก็เล่นเร็วไม่ได้ฝรั่งเศสยังเป็นระบบเนี่ยครับลงไปรับกันเร็วชุดโลดี้นี่เข้าโรงเรียนนี่ครูชอบเลยนะครับ
4: ใช่ใช่ เดินหน้าห้องปกครองนี่คุณครูไม่ต้องเรียก
3: หัวเข็มขัดเงาวับเลย
4: เมื่อกี้แบบผมก็สั้นนะ
3: เออ
4: เป็นเด็กที่แบบเป็นคนที่แบบเรียบร้อยมาก
3: แต่เตะไม่เลี้ยงนะเวลาเตะ
4: ใช
3: ่ สายมาครับสเปนขึ้นมาใบหน้าใบหน้าเดมเบเล่ลงไปช่วยเกมรับครับว่ายืนปักอยู่แนวลึก โรดี้โรดี้โดนเสียบโอ้โหฟาวลิเซ่ครับเป็นคนที่เหยียบเข้าไปไมเคิลลิเซ่นี่เล่นคนละตำแหน่งกับตอนอยู่กับไบเยิร์นนะครับ
4: ครับ
3: ตำแหน่งนี้ต้องเข้ามาอยู่ด้านในนะครับแล้วก็เอาเดมเบเล่ไปทางนอกโอ้ยให้ได้เลย
4: ว้าวแก่ๆได้เหมือนกันนะครับเน
3: ี่
4: ยจังหวะยันไปที่ข้อเท้าเนี่ย
3: โอ้ย
4: นี่ต้องตายมากอ่ะ
3: มีใครเรียกอะไรมาป่ะครับ
4: เช็คไม่แดงยังได้เลยนะช็อต
3: ตัวโอ้โหรอดครับเล่นไป

0: เอ็ดโทษครับคืนมาเดมเบเล่เบิ้ลซ้ายบัตเลบาโคล่าตบัดต่อมาทีไมเคิลโอลิเซ่ซัดตรงนี้ติดบล็อกครับเป็นลูกเตะมุมของฝรั่งเศส
1: จังหวะสวนกลับฉวยโอกาสเล่นกันสองคนนะครับนี่บอลจากเดมเบเล่เห็นประธานเป้ไปแล้วครับเปิดลูกนี้ถึงด้วยแต่บอลแรกของเอ็มบาเป้จับปุ๊บเนี่ยโอ้โหสเปนมาลุม3คนเงี้ยยังเอาตัวรอดมาได้แต่ว่าจังหวะจบยังไปติดบล็อกแล้วเล่นเร็วครับคอนเนอร
0: ์มาแล้วครับเปิดมาจนได้ครับเดมเบเล่ยังติดอยู่ดานิโอโมอยู่ทางขวานะครับโอโมต้องเตะทิ้งขึ้นมาครับแล้วก็เกี่ยวไม่อยู่ครับลามินยามาออกข้าง
1: นี่ยกมือฟ้องอะไรเมื่อสักครู่นี้เหมือนจะฟ้องเอาไปลูกแฮนด์บอลนะครับเพื่อนของฝรั่งเศส
0: บอลอยู่ด้านในนะครับเดินเครื่องต่อครับอุปาเมกาโน่อุเกมเร็วครับคุณผู้ฟังหมันมากครับออกมาทางขวาทีครับชูสคูเด้อยู่บริเวณ25หลาทางขวาตัดเข้ามาด้านในอยู่ตรงกลางครับไมเคิลโอลิเซ่จอมเริงระบำลีลาแกนี่แม่ชดชอยมากครับขวามาอีกทีนึงเดมเบเล่ลากจี้มาเดมเบเล่เจ้าของบอลลงดอครับล็อกซ้ายล็อกขวายึกยักอยู่ออกไปขวาโยนจนได้ครับเปิดไปที่เสาไกลครับบาโกล่าบาโกล่าเกี่ยวลงมาบาโกล่าโดนกระแทกยังแข็งแกร่งอยู่ครับลูกาดินชัวร์ไหมนี่ปั่นโคกเข้ามาตรงกลางครับแล้วป๊อกโคกไว้ได้โอ้โหชุดนี้
1: จังหวะขึ้นก็ขึ้นกันไปทั้งแผงเลยนะครับทั้งหน้าทีมชาติฝรั่งเศสโอ้นี่ก็นั่งไม่ติดแล้วครับไปชอง
0: แม
1: ่แต่ถ้าทำช้าก็เจาะสเปนยากแล้วพี่มันต้องเร็วแล้วก็แม่นนะครับ
0: แล้วเดี๋ยวดูสเปนเนี่ยจังหวะสวนเนี่ยเรายังไม่เห็นทีเด็ดเท่าไหร่นะครับแต่เนี่ยหลุดโฟกัสกันไม่ได้นะครับตอนนี้บอลย้อนคืนมาด้านหลังทีครับที่ลาป็อกหลายท่านก็ส่งมาครับมาจากกาญจนบุรีก็มีครับการตอนนี้เนี่ยอย่างน้อยก็มีพ่อผมอยู่ครับ
1: เอาว่าไม่มีอยู่บางการ
0: อยู่บางการครับโอ้ตื่นมาเรียบร้อยครับมาดูบอลโหดจริง80นะ
1: มีฮัลโหลไหม
0: น่าจะมีอ้าว
1: ฮัลโหลเจ๊เนี่ย
0: ฮัลโหลเจ๊แน่ครับพ่อนี่ลุ้นผิดสังเกตแล้วเกิดโชคหลังซื้อไปธนบัตรมา1,000เอกไม่ธรรมดานะความหวัง
1: คนรุ่นเราก็ประมาณนี้
0: ใช่ใช
1: ่มากูเรย่าครับไอ้หนุ่มผมยาวปีนี้นี่เปลี่ยนสีเสื้อนะครับจากเชลซีไปเป็นเรอัลมาดริดไม่น่าเชื่อว่ากุนซืออย่างเดลาปูนเต้จะทำสเปนได้ก็ดีขนาดน
0: ี
1: ้ผมว่าดูชื่อแกไม่ดัง
0: ใช่ครับ
1: แต่บอลระบบเขานี่ดีมากๆนะ
0: อยู่กับทีมพวกเด็กๆพวกนี้ครับมานานสเปนขึ้นมาเพรสบอลนะครับฝรั่งเศสจะทำเร็วชูสคูเด้จ่ายไม่ผ่านจูกุลิญญายังบล็อกหน้าลายได้ดีนะครับผู้เล่นของทีมชาติสเปนสิ่งหนึ่งที่หลายคนหวั่นใจแฟนฝรั่งเศสก็คือถ้าบอลเนี่ยมันอยู่ในการคอนโทรลของสเปนจะเป็นอย่างไรแต่ว่าช่วงต้น18นาทีนี่ฝรั่งเศสครองบอลนะครับสเปนเป็นฝ่ายตั้งรับแต่ยังไม่เพียงพร้อมนะครับยังไม่มีให้อูนายซิมอนนี่ต้องเซฟ
1: จังหวะจะก็ยังน้อยอยู่นะครับสำหรับทั้ง2ทีมแล้ววันนี้เอาง่ายๆแค่แฟนเก้าแล้วนะพี่วันนี้บอลสูสีมากนะทั้งแฟนฝรั่งเศสแฟนสเปนเนี่ยเยอะพอๆกัน
0: จริง
1: บอลไม่เทอ่ะวันนี
0: ้ครับแฟนบอลแล้วก็ในยุคหลังไม่ได้นะครับตั้งแต่ยุคศาสตร์ใหม่เนี่ย2ทีมเนี่ยได้แฟนบอลไปเพียบเลยนะคร
1: ับ
0: เพราะประสบความสำเร็จเยอะกูกูริญญาขึ้นมาทางซ้ายครับโยนลูกนี้แม่มันล้นไปหน่อยอ่ะล้นไปที่ลูกาดีนช้าโอ้โหเสียจุดโทษนี่ครับโอ้โหนิดเราวิเคราะห์กันก่อนเกมไว้นะครับว่านี่คือจุดหนึ่งนะครับที่ถ้าจะถามหาจุดเปราะบางของฝรั่งเศสคือลูกาดีนครับแล้วก็โดนลามินยามาลครับโอ้โหลูกนี้เหมือนไม่มีอะไรแกช้าแล้วแกไปพักไว้ทีนึง
1: ใช่ครับบอลกระดอนเนี่ยเนี่ยมงจังหวะสองจะตามมาเล่นต่อต้องชมยามาลด้วยนะครับ
0: ใช
1: ่ที่ปรีเข้ามาเร็วแล้วดูจากภาพช้าจังหวะหวดด้วยเท้าซ้ายโดนจริงครับเตะต้นขายามาลเลยโอ้โหไม่ต้องดีกาเลยลูกเนี้ยถ้าไม่มีกำลังภายในจุดโทษแน่นอนครับ
0: ครับคือตัวเขามัน มันเลยแล้วพยายามที่จะเอาศีรษะเนี่ย

0: ่งและชงบอไว้แล้วจะหมุนตัวเตะหันมาทีต้นขาของยามาครับ
1: โอ้โหบอลสมัยใหม่เป็นแบบนี้พี่
0: ใช่
1: คือรูปแบบนี้ม่งทิ้งไปนะเมื่อก่อนอ่ะ
0: ใช่
1: ไม่ออกข้างก็เช็ดม่งออกหลังไปเลยเนี่ยพยายามจะม่งแล้วเก็บบอลเล่นต่อ
0: ถือว่าเพียงพั้มนะครับ
1: ใช่
0: ลูกนี้ถือว่าเพียงพั้มครับโอ้โหโอยาซาบาวถือบอลครับ
1: อ่ะเดี๋ยวจะถือหลอกหรือถือจริงครับโอยาซาบาวยิงไปแล้ว4ประตูนะครับ
0: ครับ
1: ไม่มียองเองก็เข้ามากดดันผู้สินผู้สินบอกไปฮะผู้เล่นฝรั่งเศสถอยไปแล้วยืนยันเป็นจุดโทษแน่ๆแล้วนะครับไม่เหมือนพวกปารากวัยนะที่แบบจังหวะแบบนี้มันชอบไปจิกจุดโทษ
0: ใช่ใช่โอ้ตอนนี้วุ่นวายนิดนึงนะครับแต่ว่าคือณเวลาตรงนี้เนี่ยไม่มีสัญญาณการเปลี่ยนนะ
1: อืมใช่
0: ครับเพียงแค่ชี้ให้ไม้เมยองนั้นกลับไปยืนที่ประจำตำแหน่งนะครับดานิเอลโมไปยืนอยู่ที่จุดที่จะตั้งเตะโอ้โหสงสัยแบบนี้เนี่ยเอาเองแล้วคุณเอกครับ
1: ครับ
0: มิเกลโอยาซาบาวครับจะเป็นคนสังหารแล้วเขียวยกแผงเลยนะครับ
1: ดูกราฟิกนี่เป็นคนที่ยิงจุดโทษแม่นนะครับเนี่ย5ลูกเข้ารวดเลยครับ
0: ซ้ายครับของมิเกลโอยาซาบาวดวลกับไมค์เมยองครับลุ้นกันครับนาทีที่22ครับโอ้โหเข้าสู่ครึ่งทางพอดีครับโอยาซาบาวย่างสาคูมซัดลูกนี้เสียบตะข่ายครับสเปนขึ้นนำครับ1ประตูต่อ0ครับ
1: โอ้โหครึ่งทางครึ่งแรกพอดีเลยนะครับเป็นประตูที่5ของโอยาซาบาวนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้แล้วก็เป็นประตูขึ้นนำครับกล้องจับมาที่ลูคาดีนครับประธานเป้แต่ก็จังหวะนั้นเนี่ยก็ทำอะไรได้ไม่ได้นะครับลูกกระดินนะคือตั้งใจจะหวดบอลแต่ก็ต้องโชมยามาแล้วแหละครับที่โฉบเข้ามาตัดบอลแล้วก็โดนทำฟาวครับ
0: นะครับ30ประตูในทีมชาติของเขานะครับยาซาบาวในการติดทีมชาตินัดที่60นี่เป็นคนที่ถูกมองว่าโอ้กองหน้าสเปนไม่มีแล้วหรือนะครับ
1: ใช่ใช
0: ่โอ้โหแต่ยิงลูกนี้เนี่ยเฉียบขาดครับ
1: น้ำหนักทิศทางได้ครับยิงไปทางขวามือของตัวเองครับแล้วก็มุมบนนิดนึงน้ำไม้เนี่ยพุ่งไปถูกทางนะโอ้ดูจากมุมหลังประตูยังห่างอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ทั้งแรงแล้วก็ทิศทางได้เอาละครับกระทิ้งดุสเปนขึ้นนำ 1-0 ครับ
0: ว่า
1: เอาจริงๆสเปนเนี่ยเข้าชิงครั้งล่าสุดก็ตอนเป็นแชมป์นะพี่แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยกับบอลโลกเนี่ยส่วนใหญ่จะตกรอบน็อกเอาท์นะ
0: ใช่โอ้โหกล้องจับไปที่เด็กน้อยที่อยู่บนอัศจรรย์ร้องไห้นะครับ
1: ครับแต่มอยมุมหนึ่งก็อะไรความมันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับเพราะว่าถ้าไม่มีสกอร์เนี่ยมันก็จะเป็นทรงนี้อยู่นะครับ
0: ครับมันจะตึงตึงนะ
1: ใช่
0: แล้วครับทีนี้มาดูกันแล้วครับคู่ปะทะคู่นี้เนี่ยหลายคนทราบดีนะครับว่าพรมแดนนี่ก็ติดกันนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ทางการทูตมากมายนะครับทั้งบวกทั้งลบทั้งดีทั้งร้ายนะครับเอาล่ะตอนนี้
1: เบรกครับ
0: เบรกครับเบรก
1: อะไรนะของเจ๊เรียกอะไรนะ
0: ไฮโดรเจนเบรก
1: ไฮโดรเจนเบรกใครที่รับชมอยู่แถวไหนทักทายกันมาได้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับข้อความเดี๋ยวเราก็มาอ่านกันนะครับ
0: ครับ
1: ลืมไปเลยคำถามของเราวันนี้นะครับประเทศแชมป์ฟุตบอลโลกใดที่ไม่เคยเล่นเกมชิงอันดับที่3เลยนะครับ
0: โอ้โห
1: ตอบมา1ชาติอาเจนกับสเปนเอาว่าเจ้าภาพไอ้แชมป์ฟุตบอลโลกใดที่ไม่เคยชิงอันดับ3มาเลยสเปนกับอาร์เจนตินา
0: สเปนหรืออาร์เจนตินาใช่ไหม
1: ที่ไม่เคยชิงอันดับ3
0: โอ้โหแม่มันมีสถิตินึงนะที่ทีมที่เคยเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วไม่เคยแพ
1: ้ไปให้หน่อยได้ไหมพี่อเมริกาใต้หรือยุโรป
0: รู้เลยอ่ะ
1: ยากเลย
0: ส่งข้อความนะครับอันนี้ให้ส่งที่ SMS นะคุณเอกนะ
1: SMS ทาง4689899นะครับประเทศที่เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกที่ไม่เคยชิงอันดับที่3นะครับระหว่างอาร์เจนตินากับสเปนโอ้ยยิ่งดูภาพช้านี่ยิ่งชัดนะพี่บีฟาวชาวชัดเจนมากนะครับหวัดดีนะเอกนะบรีฟและแฟนกับการทุกท่านฟังอยู่นะครับติดตามตลอดรอบตัดเชือกคู่นี้หนูเชือกกระทิงดุค่ะ
0: ค่ะ
1: ไก่จะสู้กระทิงได้หรือคะฟังแค่ฉายาก็ขมแล้วค่ะจากต้องเทิน

0: ลงทุนอาจารย์บรีขอแบบร้อนๆนะฟังจากช่องแคบข้อมูล
1: โอ้ยเป็นไปฟังไกลจังหวัดดีจ้ะ
0: ครับผมดูบอลจากริมคลองครับจากพี่เพียรคุณธนทัศน์ชอบอาร์เจนตินาตอบดีนะพี่ธนทัศน์นี่ไปตอบทาง SBS นะครับพี่
1: ใช่
0: ทาง468ก็899
1: ครับ
0: ก็สุ่มๆมาอาร์เจนตินาหรือสเปนนะครับใส่หูฟังปิดเสียงทีวีฟัง99ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวมีด่าครับผม
1: ใส่หูชอบเรา
0: พี่ทองดินทักทายมาฟังอยู่ราบินทาครับ
1: ครับ
0: พี่ชพลหวัดดีจ้าผู้บรรยายทั้งสองท่านชอบมากเลยครับพี่บีนักภาคโน1ของฟุตบอลนะครับ
1: อุ้ยขอบคุณครับ
0: คุณชุติเทพบอกว่าโกฝรั่งเศสชื่อเขาดูแปลกๆไม้เป็นย่างปวดเลยไม้ไม่ยองนะครับ
1: ไม่ยอง
0: สอจอพาคินบอกสเปน 4-2 คุณชุติเทพทักทายมานะครับพี่ประเสริฐฝังอยู่บางปูครับขอบคุณมากมาก
1: ครับ
0: พี่บีจะมีแอบเอาซองเข้าไปแบ่ง ในห้องน้ำชั้นบนเหมือนเจ๊หมิงไหมครับ
1: โอ้ถ้ามาในอมเอกแน่นอนอ่ะ
0: กลับมาลุยกันต่อนะครับใครขับรถใครตัดยางอยู่แถวไหนก็ส่งมาพูดคุยกับเราได้นะคร
1: ับ พวกพี่ๆที่ตัดยางนี่จำเป็นจะออกไปนะทำงานแล้วอ่ะ
0: พูดคุยกันได้คอมเมนต์มาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ
1: มาแล้วครับตอนนี้เป็นหน้าที่ของฝรั่งเศสครับตกเป็นฝ่ายตามหลังแล้ว2ครั้งหลังในการเจอกันรอบตัดเชือกฟุตบอลรายการสำคัญทั้งยูโรแล้วก็เนชั่นลีกเนี่ยแพ้สเปนนะครับ
0: ครับ
1: เวลายังเหลือเยอะครับเพิ่งผ่านมา27นาที
0: ฝรั่งเศสเบิ้มโลกครั้งนี้ยังไม่มีแมตช์ที่แบบขี้เหร่เลยนะพี
1: ่
0: แต่สเปนมีแล้วตั้งแต่เกมแรกอ่ะที
1: ่โอ้โห
0: ใช่เหมือนเนาะ
1: ใช่โอ้โหดูแล้วทรมานครับในเกมแรกแล้วก็ปั้นซะวงสัญญานี่ดังครับโลกไปเลยอ่ะ
0: แต่อันนั้นเขาก็น่าจะดีจริงนะกับอาเจนก็ดีนะ
1: ครับ
0: เกมที่เจอกับอาเจนอ่ะเอาทางเป้โดนอะไรครับน่ะนอนกองกับพื้นอยู่ครับหรือว่าจะเป็นบอลแพ้ทางวะจัน
1: ต้องดูครับเพราะว่าเดชองน่ะเขาแก้มาแล้วนะด้วยการใช้หน้าในเกมรุกทั้ง4คนเนี่ยถือว่าสุดๆนะฮะ
0: ครับได้แค่ทุ่มนะครับจังหวะที่ประธานเป้โดนเตะไม่ฟาวนะครับแล้ว2เกมที่ฝรั่งเศสมันแพ้รอบรองแล้วมันเจ็บปวดตรงนี
1: ้มันอีก9เดียวครับจะเข้าสู่ไฟนอล
0: เอ้าซาลิบาโอ้อยู่ๆนั่งเลยครับไม่ได้มีการประทะเพื่อนคืนหลังมาให้แล้วจับบอลได้เสร็จปุ๊บนั่งเลย
1: โอ้โห
0: เจ็บตรงไหนครับเนี่ยเดี๋ยวรอดูครับ
1: โอ้นี่ม็อกซองรักครัวสมาวอร์มอย่างเร่งด่วนเลยนะครับโอ้อย่างนี้น่าจะไม่ไหวเลยนะครับ
0: น่าจะไม่ไหว
1: นะแล้วก็เนี่ยครับชัวร์มินี่ส่งสัญญาณไปที่ม้านั่งสำรองเลยครับว่าต้องเปลี่ยนตัวนะครับ
0: ครับ
1: นี่เพิ่งไปพักเบรกมาเองไปรับแผนมาน
0: ี่ก็ให้ดูจังหวะลูกกระดินไปเตะยามาวครับ
1: ยามาวเนี่ยชิงเล่นเลยนะรู้ว่าหันมาทางนี้แน่ครับคืออ่านเลยโอ้โหแล้วก็ประตูของมิเกลโอยาสบาวครับนี่คือประตูที่5ในฟุตบอลโลกทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นสเปนคนที่3ในประวัติศาสตร์นะครับที่ยิงประตูได้ในทัวร์นาเมนต์เดียว5ประตูเท่ากับพญาแร้งนะครับเอมิเลียโนบูตาเกนโย5ประตูในปี1986แล้วก็ดาบิดบีย่านะครับ5ประตูเมื่อปี2010ซึ่ง2010สเปน
0: มาแชมป
1: ์ครับ
0: ที่แอฟริกาใต้นะ
1: ครับซาลิบาออกแล้ว
0: ดูไม่ไหวแล้วครับซาลิบาเล่นได้ถึงตรงนี้สักประมาณ29นาทีครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: แล้วคนที่ลงมานี่รูปร่างหน้าตาท่าทางทรงผมเหมือนหมด
0: เอ๊ะเขาลืมเซนเตอร์คนหนึ่งหรือเปล่า
1: อิบราฮิมาโกนาเต้
0: เพราะฉะนั้นแฟนแมนยูที่บอกว่าคอปปี้เมนูไม่ได้ลงไม่ต้องไปเสียใจนะคุณมีเพื่อนครับ
1: คืออิ
0: บูเองก็ไม่ได้ลงนะฮะ
1: ใช่ส่วนหนึ่งเนี่ยอิบราฮิมาโกนาเต้เป็นเซนเตอร์ที่เล่นทางขวาด้วยมันซ้อนกับนายโยปาเมกาโน
0: ครับ
1: ส่วนม็อกซองราครัวส์เนี่ยในช่วงที่เขาอยู่วอฟบวกเล่น เซนเตอร์คู่มาแล้วนะครับแต่ว่าตอนที่อยู่พาเลสเนี่ยเล่นเซนเตอร์3คนจะอยู่ซ้าย
0: ครับผม
1: นะครับแล้วครับลงมาแล้วครับม็อกซองระครัวสเปลี่ยนเร็วเลยครับนี่ไม่ได้เปลี่ยนแท็กติกเลยเปลี่ยนผู้เล่นแบบตรงๆเลยครับว่ามีอาการบาดเจ็บครับโอลิเซ่จะแหวกลูกนี้ครับอยู่ริมเส้นโดนอัดร่วงลงไปครับเหลืองเลยครับสำหรับกูกูเลนย่า
0: ดูจังหวะไปขวางโอลิเซ่มือไม้ออกหรือเปล่าครับตามมาอัดจังหวะแรกโอ้ชันโอลิเซ่ดึงผมวะเนี่ยแต่จังหวะของกูเลนย่าเนี่ยฟาวจริงครับเนี่ยไปกระแทกนี่กระเด็นออกนอกสนามเลยครับ
1: โอ้โหประเด็นดึงผมนี่น่าสนใจมากเพราะตัวแกก็เคยโดนมา
0: ใช่ดูแล้วไม่น่าจะมีนะครับโอ้โหทีนี้เล่นยากเลยฮะโดนเหลืองไปแล้วแต่ว่าชิงตัดฟาวระยะไกลเลยนะครับฟรีคิกของฝรั่งเศสครับ
1: เดมเบเล่ครับเปิดฟรีคิกปั่นลูกนี้ลึกเกินไปครับเข้ามือของอุนายซิมอนนี่ก็ปั่นกันมาแต่อ้อนแต่ออกเลยครับของเดลาฟอนเต้คนอื่นมาเล่นดียังไงดาบิดรายาดีแค่ไหนก็ไม่สนครับ
0: ครับ
1: โอ้โหท่านเปากูบาซี่ลากแหวกมาเองเลยครับมองหาจันเจ้าไม่มีเตะอัดซะเลยครับได้เป็นลูกทุ่มครับของสเปน
0: เราเล่นฉลาดซะด้วยทางตันเสร็จปุ๊บเตะยัดเลยอย่างน้อยก็ได้ทุ่มนะครับทีมชาติสเปนพอนำแล้วก็เล่นง่ายเล่นสบายเลยนะคร
1: ับ แม่ผู้ตัดสินวันนี้แกตัวเล็กนะครับวันนี้เราก็เห็นมาโดยตลอดมองตอนแรกนึกว่าพี่เมธีลาบานูนฮะ
0: แต่ก็ตัดสินเด็ดขาดดีนะ
1: ใช่คนนี้ตัดสินได้เร้าใจมากหมุนอยู่ตรงกลางครับดานิเอลโมเลือกมาทางซ้ายครับที่บูเอน่าบูเอน่ามองอยู่ไปที่หัวหน้าห้องครับโรดี้อยู่ที่กลางสนามครับเลือกไปทางขวากลับมาที่โรดี้อีกครั้งหนึ่งวันนี้ปอโร่ไม่ขึ้นเลยนะครับเพราะว่าต้องบล็อกทางนั้นเพราะว่าบัตเล่บาโคล่านี่ไวเอาโหสเปนชิงกลับมาได้อีกแล้วครับแต่บล็อกกลับมาครองบอลอยู่ในแดนตัวเองดึงจังหวะครับเล่นกับโรดี้ใกล้ๆแต่บล็อกกระแทกออกมาครับโอโมแอบไปอยู่ทางซ้ายครับลากจีมาคุนเด้ถอยลึกเกินไปแล้วครับให้มาที่กูกูเลย่าเปิดลูกนี้ติดนิดเดียวโอโมยังไวครับไปเบียดไว้อุปาเมกาโน่ต้องซัดลูกนี้ออกไปก่อนครับแล้วก็เป็นลูกทุ่มของสเปนด้วย
0: ก็ต้องระวังนะครับสเปนเนี่ยจังหวะขึ้นเกมเขาก็ขึ้นกันได้เร็วนะครับเหมือนฝรั่งเศสก็เล่นแบบประคองตัวเองไปด้วยนะไม่ค่อยกล้าแรกเท่าไหร่นะครับ
1: ครับไปเรื่อยๆก่อนครับตอนนี้บอลอยู่ที่โอโม่ครับ30หลาโอโม่ซัดเลยครับโอ้โหโด่งเหลือเกินไอ้ขาวครับโอโม่
0: ข่าวลือออกแทนมิจังหวะได้ส่องด้วยขวาแต่บอลผิดเหลี่ยมปิ้นออกไปไกลเลยนะครับ
1: โอ้นี่มีจอมทัพ NFL มาด้วยนะครับ
0: ครับ
1: คือในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยกล้องจับขึ้นไปมันไม่เหมือนฟุตบอลโลกในอดีตนะมันมีดารามีนักกีฬา
0: ครับใช่ๆ
1: โอ้โหนัวไปหมด
0: แล้วที่ไปจัดที่อเมริกานะพวกนักกีฬาอเมริกันเกมที่แบบระดับโลกมันก็เยอะ
1: ใช
0: ่บางคนยอมรับเลยไม่รู้จักเลย
1: จริงตอนนี้รอโอตานิมาเที่ยวทิ้งบอมยาวขึ้นมาเอ้าโอยาซอนชิงเหลี่ยมได้ด้วยครับโอ้โหสุดท้ายเนี่ยล้ำหน้าไปก่อนอุ้ยนี่แอบขึ้นไปนะครับเป็นใบหน้านะครับ
0: ใช่โอ้โหดูบอลจากซีมอนจานโอ้โหลูกนี้ต้องชมนะครับของฝรั่งเศสอีกประมาณสักก้าวครึ่งจะถึงเส้นกลางสนามนะครับโอ้โหขึ้นไปดักล้ำหน้าสูงมากทำไมล้ำหน้าเมื่อกี้มีโอกาสเสียจุดโทษอีกนะครับแน่ฝรั่งเศสว่าไม่ยอมออกมาไม่เจอบอลเลยครับ
1: ใช่โอ้โห
0: ครั้งที่แล้วเนี่ยทีมชาติสเปนไปตกรอบ16ทีมสุดท้ายแพ้โมร็อกโกฝรั่งเศสเนี่ยไปแพ้นัดชิงอ่ะโตแต่ไม่รู้ว่าแพ้นัดไหนเจ็บปวดเหมือนกันนะจ๊ะ
1: โอ้โห
0: มันต้องนัดชิงกันนะ
1: ใช
0: ่คือแพ้16อ่ะแพ้ทีมรองบอลแต่มันจบแล้วจบเลยไงมาอีกแล้วเอ้ามีจังหวะชนอีกครับคุณเด้กับใบหน้าเนี่ยแนวรับของฝรั่งเศสเวลาจะดันไปช่วยเกมรุกต้องระวังจังหวะบอลยาวบอลแนวลึกนะครับ
1: ครับคุณเด็กเมื่อสักครู่ในแซมดาโนเลยนะควอเตอร์แบ็คของซีแอตเทิลซีฮอคที่เป็นแชมป์ซูเปอร์โบว์
0: ได้ยินคำแค่ว่าควอเตอร์แบ็ก

0: ครับโอ้โหนี่ถือว่าเกมนี้นี่นะมากันซุปเปอร์สตาร์มาเต็มวงอ่ะนะครับ
1: นี่ผมครั้งนี้ผมมองหาแต่ลาดิซ่านี่เกินไม่แยงเดียวไม่เห็นนะ
0: อาจจะกลับบ้าน
1: เห็นแต่ชากิล่า
0: ครับวันนี้ชากิล่าไม่มาขอเป็นชากิรี่ก็ยังดี
1: เอ้ยน้องลิซ่ายังอยู่ที่นู่นไหม
0: ยังอยู่ครับ
1: ทั้งที่แล้วไปดู
0: ใช่ใช่เอาละครับขึ้นมาทางซ้ายครับฝรั่งเศสจี้ขึ้นมาครับอัดได้บาโกล่าบาโกล่าตัดในอ้อมหลังมาแต่บาโกล่าซัดเองเลยครับมาลูกนี้ไม่จ่ายครับข้ามคานแต่มันต้องยิงแล้วครับ
1: ครับคือมีตัวอ้อมไปแล้วนะครับแต่ว่าบาโกล่าเรื่องที่จะแต่งอีกหนึ่งจังหวะลูกก็ดีนไปแล้วนะครับเราไม่มีใครประกบเลยนะครับแต่เรื่องที่จะตัดเข้าในแล้วก็กดด้วยขวาน้ำหนักได้ครับแต่ว่าทิศทางกดไม่ลงครับ
0: บาโกล่านี่ดูเหมือนจะชอบการเล่นแบบนี้ไปแล้วนะ4-2-3-1หรือว่า4-2-4นะพอเล่นใน PSG 4-3-3 นี่แค่สำรองนะครับเป็นสำรองดูเอแต่มาในฟุตบอลโลกเนี่ยเหลื่อมๆนิดๆ
1: ครับ
0: แต่สเปนขึ้นมาครับบูเอน่าคืนหลังกลับมาครับโอ้ยฟาเบลุสหายไปนานเลยม้วนม้วนละลากจี้มาไม่มีใครเข้ามาจี้ครับจ่ายเข้ามาที่โอโมโอโมแหวก2-3โอ้โหจะฝ่าฝูงไก่ยังไปทางขวาที่ปอโรโอ้โหข้ามคานออกไปครับลูกซัดลูกนี้30หลาครับของปอโร
1: แต่ขึ้นมาอย่างน้อยก็ได้เสียวนะครับบอลอยู่ทางขวาพักอกแล้วก็ซัดเลยครับลูกนี้โอ้โหจะตัวเสียดายครับ
0: สนใจมาอยู่แถวเมอร์ซีไซด์ไหมครับ
1: จะกลับสเปนไหมเนี่ยจะกลับสเปนไหมเนี่ยไปดูบอลโลก
0: เอา
1: โอ้โหไม่ยอง
0: ไม่มีอะไรเลยครับไม่ยองทำพลาดแล้วก็สเปนจะได้ลุยต่อต่อลูกสดมาหักลูกนี้โอ้โหอย่ามาหักเข้ามาแล้วดีดลูกนี้ออกครับไม่ตรงกรอบก็ฟอร์เบนลุยส์ไปบล็อกทันนะครับ
1: โอ้ยลูกเนี้ยถ้าฝรั่งเศสเสียประตูไม่ยองคนเดียวเลยนะครับจะไปหลบผู้เล่นของสเปนออกบอลมาโดนดักได้ยามาเล่นกับโอโม่ลูกนี้ไม่ล้ำนะครับแล้วยามาเปิดมาไม่มีอุบาเมกาโน่เนี่ยโอ้โหมีโอกาสเสียประตูที่2เลยครับ
0: ผู้ตัดสินให้เล่นใหม
1: ่
0: โอ้แล้วทีมงานเขาเนี่ยตัวเท่าๆกันแล้วรูปร่างเหมือนกัน
1: ใช่
0: ใช่ แม่มาเป็นแบบสายแบบหลอดออฟเดอะลิงฮอบบิท
1: ไม่ต้องสูงใหญ่
0: ใช่
1: แต่บอลเขาเร็วเขาคล่องนะครับ
0: ใช่เอาโยนลูกเตะมุมลูกนี้ยังปริ้นอยู่แถวหน้าประตูบอลตกตอนนี้เข้าหาสเปนข้างเดียวเลยครับฟาเบียสลุยบรรจงเลือกไปที่เสาไกลโอ้โหล้นแต่ว่าบายหน้าครับยาวคืนมาได้เกี่ยวมาที่ลามินยามาลยามาลกระชากจะแหวกกลางมาแล้วยามาลลูกนี้สุดท้ายเตะมุมไหมออกยามาลเองครับ
1: ผมมั่นใจในสปีดของตัวเองมากนะครับยามาลโดนขวาง2นี่จะแหวกเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่พี่บีบอกอ่ะรู้อยู่แล้วคือจุดอ่อนของฝรั่งเศสถ้าจะมีจุดหนึ่งคือแบ็คซ้ายเนี่ยนะครับ
0: ลูก้าดีนครับวันนี้คือต้องเรียกสมาธิกลับมาเลย
1: ไม่รู้ว่าใครจะดีกันนะเตโอก็ไม่น่าจะไหวนะ
0: ใช่ซ้ายครับบอดนิด
1: ๆโอกาสยิงสเปน5ครั้งตรงกรอบ1ครับฝรั่งเศสยิงไป2ครั้งยังไม่ตรงกรอบหนึ่งในนั้นคือลูกยิงของบาโคล่าเมื่อสักครู่นี้
0: ครับซึ่งมันห่างด้วยนะ
1: ห่างเยอะ
0: แล้วตอนนี้เนี่ยกลายเป็นสเปนนะครับที่ดูเหมือนยกระดับขึ้นมาด้วยนะครับโอ้โหฝรั่งเศส
1: โอลิเซ่ลงไปรับต่ำแต่เจอโรดี้เลยครับวิชิงตัดฟาวแล้วเข้าฟาวฉลาดครับโรดี้ไม่ต้องหนักแต่ว่าตัดเกมคู่แข่งได้นะครับถึงว่ายาเมาบอกไม่กลัวฝรั่งเศสนะนี่แต่พอเห็นเล่นแล้วกับการว่าหยุดเกมบุกของฝรั่งเศสได้เลยนะครับ
0: ครับนะถึงตรงนี้นะครับยังบล็อกได้ดีนะครับ
1: ล้ำหน้าแล้วครับประธานเป้จังหวะบอลขึ้นมาทางซ้ายวูดเมื่อกี้ว่าฝรั่งเศสโหดสเปนเช็คล้ำหน้าก็โหดนะครับเลยกลางสนามมาประมาณ2-9ครับคือถ้าเช็คพลาดลูกเนี้ยประธานเป้เนี่ยหลุดเดี่ยวเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าห้านที่สุดท้ายจะเอาประตูตีเสมอได้หรือเปล่านะครับสเปน
0: นี่เป็นการเสียประตูแรกในรอบน็อกเอาท์ของฝรั่งเศส
1: ครับ
0: แล้วพวกเขาไม่เคยโดนนำเลยนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้เดี๋ยวมาดูกันครับ ว่าจะเป็นยังไงก็ล้ำหน้าอีกครั้งนึงครับสำหรับเอ็มบัปเป
1: ้โอ้เท่าที่เห็นในช่วง40นาทีแรกแท็กติกดีลาฟุนเต้ครบเครื่องมาก
0: จริง
1: เกมลุกเกมลุกก็เพสดีตรงกลางก็บูแนวรับก็เช็คลายยังไม่พลาดเลยนะครับพอเล่นไปแล้วไม่ค่อยได้บอลก็เดี๋ยวจะออกการหงุดหงิดนะครับประธานเป้
0: เกมเร็วนะครับแล้วก็40นาทีแล้วนะครับเนี่ยที่คุณเอกบอกคร
1: ับ
0: เป็น40นาทีที่ฝรั่งเศสดูตึงมากนะครับดูเครียดในขณะเดียวกันสเปนเนี่ยประตูคือก่อนหน้าที่จะได้ประตูนำเขายกระดับขึ้นมาดีขึ้นนะคร
1: ับ
0: และพอได้ประตูไปเนี่ยผ่อนคลายไปเยอะเลยประตูแรกสำคัญครับที่ทั้งเดลฟอนเต้กับเดชองบอกเลยนะครับว่าจังหวะผิดพลาดนิดๆหน่อยๆเนี่ยคือสิ่งที่พวกเขากลัวที่สุด
1: ครับ
0: แล้วนี่ลูคดีนทำให้เห็น
1: ใช่ช็อตเดียวเองนะคือนอกนั้นโอกาสยิงของสเปนก็ไม่ได้อันตรายนะพี่
0: ใช
1: ่นอกจากจุดโทษที่ยิงได้นะคร
0: ับ ฟาเบลุยส์ได้อีกแล้วครับเปิดจี้ไปทางซ้ายนั่นแหละแต่ว่าคราวนี้ลูคดีนทำดีครับมงสกัดคืนกลับไปที่เมยองย้อนคืนมาครับที่ไมยองอีกครั้งหนึ่งต้องรีบออกนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหมีแชงเช็ดมาอีกครั้งหนึ่งบักล่าให้สวยครับอาเดียงระเบิดแทงลูกนี้วิ่งเสียบมาแล้วครับเอ็มบัปเป้โอ้โหนี่ออกมาเร็วมากครับลูกนี้ต้องชมอูนายซิมอนครับออกมาดักไว้โอ้โหนี่เกือบ40ล้าครับ
1: ครับอ่านเกมไว้อยู่แล้วนะครับ
0: ฝรั่งเศสเล่นเร็วกลับมาสุดท้ายเปากุบาซี่ต้องเตะออกครับได้เตะมุมโอ้ลูกอย่างนี้อันตรายจริง
1: ใช่คือถ้าเช็คลายพลาดเนี่ยมีโอกาสเสร็จเลยแล้วเนี่ยโอ้โหคือถ้ายิงเข้าก็ต้องมาเช็คอีกล้ำหรือไม่ล้ำครับแล้วสเปนขึ้นมาเช็คลายสูงมากนะครับ
0: ขาสุดท้ายจริงออกมาดักแต่ว่าไม่พ้นอันตรายนะครับฝรั่งเศสได้เตะมุมครับไมเคิลอลิเซ่ปั่นโค้งเข้ามาครับลูกนี้เลยมาที่เสาไกลครับชูสคุนเด้คุนเด้ปักหลักหยอดลูกนี้มาอีกทีนึงโรดี้มงเอ้าสกัดลูกนิดมากโรดี้แปะทิ้งไว้จนได้ครับอัดกันเองนะครับโอ้โหลาบ็อกกับซิมอน
1: แล้วผู้สินเหมือนเป่าหยุดเกมนะครับโอ้ไม่สุดไม่เสียงนี่เกือบพลาดเหมือนกันนะครับโอยานซาบาวจังหวะโมงกับซิมอนจะออกมารับแล้วโรดี้พักอกแต่อีกคู่หนึ่งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอุปาเมกาโน่ครับ
0: ครับแหมมันดูแอบมั่วๆกันหน่อยแต่โรดี้นิ่งมากนะ
1: ใช่ใช่
0: พักอกแล้วแปลออก
1: แต่ถ้าเจอคนรีบๆเด็ดโอ้โหตรงนั้นเตะเป็นเข้าตัวเองหรือได้ไปเตะติดบล็อกทีมเพื่อนร่วมทีมนี่ก็ตายเลยนะครับ
0: เรียกมาเคลียร์หน่อยครับบัตตอง
1: ให้ดอกบอลฝรั่งเศสลุยต่อครับ
0: โอ้โหแล้วเดเบเล่เลี้ยงลุยยังแหวก 2-3 ได้ฟรีคิกครับโอ้โหระยะประมาณ20หลาเยื้องออกกรอบเขตโทษทางซ้าย
1: เพื่อเป็นลุยครับเหมือนจะไปทำฟาวเดี๋ยวดูภาพช้าอีกทีหนึ่งจังหวะเดนเบเล่ลากตัดเข้าในจะจิ้มออก
0: นี่ก็เพื่อนกันนี่
1: ใช่ใ
0: ช่นี่เจ้ายุโรปด้วยกันนะ
1: เพื่อเป็นลุยเนี่ยจังหวะเหมือนกับจะยกขาแต่มันไม่โดนนะครับมันน่าจะเป็นจังหวะโฟลว์ทูอู๋แต่ก
0: ็ดึงกลับหรือเปล่าดึงกลับคุณเอง
1: ผมว่าแกก็เป่าง่ายไปลูกเนี้ย
0: ใช่
1: ไม่รู้ว่าลั่นหรือเปล่านะครับ
0: เอาเดชองต้องมาถามแล้วครับว่าตอนแรกคุณให้ผมแล้วนี่
1: ใช่เนี่ยพี่บีดูเนี่ยลุยส์เองอ่ะมันก็เป็นการเข้ามาสัมผัสกันหรือชนกันตามจังหวะโฟลว์ทูไม่ได้นะครับ
0: ครับกลายเป็นสเปนครับที่ได้บุกขึ้นมาครับแทงออกซ้ายครับมาร์กกูกูเลนย่าเปิดลูกนี้เข้ามาครับโอ้โหติดชัวร์ไม่นี่นิดเดียวแล้วฝรั่งเศสจะได้สวนกลับในช่วงที่สเปนขึ้นไปเยอะด้วยครับไมเคิลลิเซ่ลากขึ้นมาโยกซ้ายขวาหันมาอีกทีบุยน่ามาฉกไปเลยโอ้โหสเปนมาล้อมเร็วมากครับในช็อตนี้มารุมกินโต๊ะไว้แล้วก็โอ้โหแก้ไขสวยครับฟาเบลุยส์เข้ามาตรงกลางแล้วก็ย้อนมาที่เปากูบาซี่อยู่ตรงนี้ครับโรดี้โอ้โหเจาะยากคร
1: ับ
0: คือพอตัวทีเด็ดได้บอลน่ะกระลุมเลย
1: ใช่ใช่แท็กติกของเดลฟินเต้นี่แบบโอ้วิ่งทุกตัวในฟาวล์อีกแล้วครับ
0: อ้าวแล้วอาเดียงราบิโอ
1: ต้นเหลืองไปแล้ว
0: นะครับ
1: เขาโดนเหลืองไปแล้วนะครับลาบิโอเดี๋ยวดูว่าจังหวะนี้เนี่ยเข้าจังหวะชาร์จอย่างดีที่แบบ
0: ปะทะกันโอ้ยคือแกสแตมป์จริงแต่สแตมป์พื้น
1: ครับเป็นเตะข้อเท้าหรือถ้าเหยียบหลังเท้านี่ไม่แน่นะหรือสองนี่อาจจะมานะครับ
0: ครับแอลลันปัดเลยอ่ะเมื่อสักครู่นี้โอ้โหทด6นาทีครับครึ่งแรกมา
1: จะช่วงพักช่วงเช็ค VR จุดโทษด้วยนะ
0: อย่ามาจ่ายลูกนี้เข้ามาตรงกลางครับติดนิดเดียวบอลอยู่ที่ดาโยอุปาเมกาโนเลือกขวาครับไมเคิลโอริเซ่ครับโอริเซ่ตอนนี้เนี่ยออกมาพิงขวาครับจ่ายลูกนี้มาอ้าวเดบิเล่เบิ้ลออกมาทางนี้โอริเซ่มันไปตัดในแล้วแล้วก็คุณเน่เลยฟาวเลยโอ้โห
1: บอลที่ว่าเคาะสั้นๆแมนๆพอเจอกดดันก็มีจ่ายพลาดเหมือนกันนะครับพลาดง่ายเหลือเกินครับลูกนี้ใบหน้าก็เรียกฟาวได้จากคุณเน่นะครับ
0: แต่ชอบการแต่งตัวของเดลฟอนเต้โอ้ยูเซนโบครับโอ้โหพี่สายฟ้า
1: ตัวนาฬิกาเขาเด่นนะ
0: ใช่ครับแม่นี่ขวัญใจคุณเอกไปทำข่าวโอลิมปิกเนี่ยนั่งรถไปกับ9ชั่วโมงเพื่อไปดูแกวิ่ง10วิ
1: ที่ไหนยากสุดที่ฝรั่งเศสหรอ
0: ไปทั้งที่ลอนดอนทั้งที่บราซิลครับไปดูยูเซนโบ
1: รีโอพี่บีก็ไป
0: ไปครับไปทำข่าวแล้วก็
1: อันนี้เขารีทายไปยังไง
0: รีทายตอนที่บราซิลไปกับ9ชั่วโมงไปดูวิ่ง10วิ
1: โอ้แต่วิ่งใครก็อยากเห็นก็วิ่งครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะ
0: อ้าวฝรั่งเศสลุยต่อหน้ายูเซนโบต้องสปีดหน่อยบอลซ้ายครับบาโกล่ายึกยักอยู่บาโกล่าปาดเข้ามาตรงกลางครับเดมเบเล่จับลั่นลั่นยังอยู่ครับจูเมนี่เดมเบเล่ปายออกไปซ้ายทีครับลูกาดีนดีนให้มาไปแล้วครับราบิโอหยอดเสาไกลครับล้ำหน้าราบิโ
1: อคือแนวรับสเปนจ้องอยู่แล้วนะครับจังหวะหลายตามช่องเนี่ยเขาหยุดกันหมดนะครับหรือว่าบอลจากขวาคุณได้เปิดมานู่นนะฮะสุดเส้นหลังมี
0: โอ้นี่เล่นเร็วจะไม่มีเวลาโม้กันเลย
1: ใช่
0: หันไม่มองหน้าคุยกันนิดเดียวบอลมาอีกแล้วครับ
1: ผมว่าครึ่งหลังจะเร็วกว่านี้นะ
0: ครับ
1: ครึ่งหลังจะเดือดกว่านี้ผ่านมาจะ3นาทีแล้วนะครับทดเจ็บนี่คนละคาแรคเตอร์กับไอ้เจ้าโรดี้คุกุเรย่า
0: พูดถึงบราซิลนี่นึกถึงป่าแปะเลยครับรายงานไปรายงานที่โอลิมปิกกลับมาที่ FM 99กลับมาป่าแปะพาไปเลี้ยงอีสานเสี่ยงตายเลยครับ
1: โอ้โหเนี่ย
0: ข้ามถนนไปครับอีสานเสี่ยงตายโยนข้ามาลามินยาเมาจะถึงไม่ถึงอ่ะโดนลูกาดีนดักได้ครับแล้วก็ม้วนหางขึ้นมาก่อนครับราบิโอบอลอยู่ในการครอบครองของสเปนแต่โดดี้จ่ายไม่ดีครับราบิโอแหวกขึ้นมาราบิโอสุดท้ายเนี่ยโดนอเมริกาป๊อกอ่านขาดครับโอ้โหบอลคู่นี้มันชิงกันนิดเดียว
1: ใช่ครับมันชิงกันแบบกันนิดเดียวลาป๊อกนี่32แล้วนะโอ้โหนี่ดูยืนนิ่งมากโอ้โหสเปนมีจ่ายหลุดเหมือนกัน
0: นึกว่าออกจากซิตี้แล้วจะหมด
1: เ
0: ออมาต่อครับโอลิเซ่อยู่ทางขวาครับ30หลาย้อนคืนหลังกลับไปดูสเปนครับลงมารับเนี่ยโอ้โหระเบียบเรียบร้อยจริงๆครับ10ตัวครับหันหลังให้ประตูหมดเลยดีนซ้ายครับบัตเลบาโกล่าดีดกลับมาผ่านมาเกินครึ่งนึงแล้วนะครับของการทดเวลาครับ6นาทีครึ่งแรกสเปนนำอยู่อุ้ยตัดล่างใบหน้าฟาวเขาไปตัดล่างคุณเด
1: ้โอ้ไล่ทุกจังหวะเลยครับคุณเด้ได้บอลปุ๊บพยายามจะเลาะหนีนี่ซัดข้อเท้าเลยครับโอ้โหไม่ได้เล่นง่ายๆแล้วครับฝรั่งเศสวันนี้
0: เบิ้ลเข้ามาอีกทีครับเดมเบเล่เสียบอลอีกครับโอ้โหโรดี้เนี่ยตาเป็นเงาเลยครับมาโอโมย้อนกลับมาที่โรดี้ครั้งนึงครับสเปนย้อนกลับมากล้าเซตมากเลยนะครับ
1: ใช่ใ
0: ช่ซิมอน
1: โดนผู้เล่นฝรั่งเศสไม่มีตื่นเลยนะเกมลุกฝรั่งเศสปุ๊กเป้โอริเซ่พวกเดมเบเล่พวกเนี้ยมันเร็วครับ
0: ครับโอ้นี่กำลังจะใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวนะครับสเปนงานพวกเขาในครึ่งแรกนะครับแต่ยังทดเจ็บได้ยังเหลืออีก2นาทีครับฝรั่งเศสแกะเพรสมาได้แล้วครับอยู่ทางขวาครับคุณเด้เลยครึ่งสนามมาโอริเซ่พลิกหนีครับโอริเซ่ไปแต่ว่าแม่สนามมันลูกนี
1: ้ได้ทุ่มด้วย
0: ทุ่มครับ
1: บอลยังไม่ออกเต็มใบหรือเปล่าลาป๊อก

0: ไปเหมือนกับไปแตะบอลอะไรอีกฮะผู้ตัดสินโอ้โหถ้าเจอผู้ตัดสินไม่ทันเกมนี่ลำบาก
1: อันนี้ถือว่าเก่งมากฝรั่งเศสขึ้นมาอีกสักชุดนึงครับม็อกซองราครัวซ้ายครับตัดได้บาโกล่าบาโกล่าไหลเข้ามาครับเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้แหวกเข้ามาในกรอบเขตโทษจะแหวก2ยังได้กี่ดีนเปิดไปลูกนี้ติดโรดี้ครับได้แค่ทุ่ม
0: โอ้โหยืนตรงไหนบอลก็ไปหานะครับทางด้านโรดี้เกะกะไปหมดครับ6นาทีกำลังจะครบแล้วนะครับ
1: ดูก็ดี
0: ทุ่มยังยากเลย
1: โอ้โห
0: ทุ่มคืนหลังเฉยเลย
1: ใช่ครับมันทุ่มยากคุณเอกบอกเนี่ยจริงครับมันขาวโพลน่ะยืนอยู่อ่ะแทงออกมาทางขวาครับเปลี่ยนการเร็วมากไมเคิลริเซ่ดีดเข้ามาเดมเบเล่ลากจีมาในกรอบเขตโทษเดมเบเล่เปิดลูกนี้น่าจะแฉงออกไปเองครับเดมเบเล่
0: จังหวะเปิดติดกูกุเรย่าแล้วน่าจะไปโดนเดมเบเล่ออกครับแบบนี้น่าจะจบเลยครับนั่นแหละครับคุณศิลป์เป่าจบเกมครึ่งแรกครับสเปนขึ้นนำฝรั่งเศส 1-0 ครับจุดโทษของโอยาซาบาลนาทีที่22นะครับ
1: ครับว่า
0: โอ้โหนี่ใครเป็นแฟนฝรั่งเศสอ่ะคิดเป็นแฟนพันธุ์แท้นะพี่อึดอัด
1: อึดอัดครับเป็นเกมที่มันเหมือนกับว่า45นาทีแรกเนี่ยมันไปเข้าล็อกสเปนก่อน
0: ใช่
1: นะครับเพราะว่าเล่นเกมมันตึงๆค่อยๆขยับขึ้นมาเล่นเกมรับแล้วก็มีจุดเปลี่ยนแล้วได้ลูกโทษได้ประตูนำ
0: ใช่
1: แล้วจากนั้นเล่นง่าย
0: เล่นง่ายแล้วโอกาสยิงของฝรั่งเศสอ่ะโดยรวมก็น้อยกว่าด้วยซ้ำนะครับ
1: ครับ
0: โอ้นี่ต้องบอกว่าเป็นงานหนักของดุชองกับการที่จะต้องทั้งแก้เกมแก้แทคติกของเดลาฟูนเต้ด้วยนะ
1: ใช่โอ้โหแล้วเราที่เห็นเกมรุก4ประสานที่มันปี๊ดปาดเหลือเกินเนี่ยนะคร
0: ับ
1: ในครึ่งแรกนี่ยัง
0: เงียบมาก
1: ไม่เข้าล็อก
0: เงียบมาก
1: อ่
0: ะในช่วงนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่รับฟังอยู่นะครับมีคำถามร่วมสนุกกันนะครับก็ส่งคำตอบมาที่4689899นะครับแชมป์โลกทีมไหนที่ไม่เคยเล่นเกมนัดชิงอันดับที่3นะครับก็มีอาร์เจนตินากับสเปนเลือกมา
1: ครับ
0: เลือกมาว่าเป็นทีมชาติใดนะครับ
1: ลองตอบกันมาดูนะครับแม่หลายคนก็แซวว่าอาจารย์เหมือนผู้สินอาจจะไม่ทันนะโอ้ก็เดี๋ยวต้องแต่ผู้สินถือว่าทันนะคร
0: ับ
1: ยังทันอยู่ยังทันอยู
0: ่ผมว่าผีพราวคิดผิดต้องเป็นระดับผู้สินพี่เมีย
1: ครับ
0: โอลิเวอร์เทเลอร
1: ์มีหลายคนคุณเอกถามเสื้อผมมาว่าเสื้อสกีผมใส่เสื้อทีมชาติโปแลนด์ครับไม่เกี่ยวกับสองทีมนี
0: ้ไอโลโก้เป็นอินซีใช่ไหม
1: อินซี
0: ชาย่าของโปแลนด์มันคืออ
1: ินซีขาว
0: อินซีขาว
1: อินซีขาว
0: เยอรมันคืออินซีเล็ก
1: ใช่บ้านเราเรียกอินซีเล็กเขาต่างคนต่างอินซีคู่นะคร
0: ับ
1: แล้วก็จะมีฉายาพวกเขาส่วนสเปนเนี่ยเขาไม่ได้เอากระทิงมาแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันเรียกเป็นกระทิงเพราะมีการชนบัว
0: ครับผม
1: ส่วนไก่เนี่ย 100%
0: ของโลโก้เขาขึ้นเลย
1: ใช่ใช่เป็นสัตว์นำโชคจากประเทศนะครับสนุกมากนะครับคู่นี้ครึ่งแรกมันแล้วคุณเอกครึ่งหลังต้องมันแบบนี้นะ
0: รู้สึกว่ามันยังแบบกล้ากลัวกันอยู่ทั้งสองทีมนะ
1: นี่ขนาดกรรมการนับ8ไปดอกเลยนะ1-0ด้วยนะ
0: ใช่ครึ่งหลังเนี่ยมันกว่านี้แน่นอนอาจารย์ขอไปเก็บคอมเมนต์นิดนึงนะ
1: ได้เลยครับ
0: ส่งมาพูดคุยกันได้นะครับทางโซเชียลแล้วก็ข้อความ489899คุณ A บอกว่าแมวล่ามาแล้วครับสวัสดีครับ
1: จ้
0: าขอเทพเจ้าสถิตแก่ขอเทพเจ้าสถิตแก่สเปนในประมาณน
1: ี้อ๋ออาเมน
0: คุณธนเทพบอกว่ากระทิงจงเจริญนะฮะในหัวพีรวิทย์กินเบียร์รอฟังเข้าเก้าครับหมดไป8ลังแล้วเดี๋ยวเพิ่งเมานะเพิ่งเมานะ
1: ยังไงพี่เบา
0: บอลครึ่งหลังเลยมีอีกนะฮะ
1: ครับ
0: คุณรัฐธมหรือบอก00โอ้นี่สเปนนำไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ขอแค่อย่ายิงกันเยอะนะพี่เอก
1: คือเอาเหรอ
0: ถ้ายังอึดอัดแบบเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะ
1: ตึงตึงนะ
0: 0-1-1-1อ่ะนะต้องดูว่าเดชองจะเอายังไงนะครับ
1: ครับ
0: ฟังจากพระราม9ครับนะจากในหัวพีรวิทย์โออยู่ใกล้
1: ๆครับผม
0: หลัง9หลัง10เดี๋ยวรอพี่บีภาคบอลเสร็จก่อน อยู่ตรงไหนบอกพี่กัดมานะฮะ
1: ครับ
0: คุณตั๊กสวัสดีครับฟังจากไต้หวันครับ
1: สวัสดี
0: ค
1: ุ
0: ณต
1: ั๊
0: กกีรติ
1: ไต้หวันต้องทักภาษาเขาคือเจ๋อสันยังอื่นไม่สันเจ๋อสัน
0: พ่อเคยไปทำงานที่ไต้หวันด้วย
1: อ๋อ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เยี่ยมเลยครับ

0: ของบอลดีมากสเปนนะครับสาวกันตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลย สวัสดีครับพี่บีคุณเอกสวัสดีด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ซ้อมหมิงจะกรี๊ดไหมครับ
1: น่าจะตื่นหรือยังเมื่อคืนแกซ้อมตื่นเลยตื่นมาตีสาม
0: ผมว่าซ้อมหมิงแกเชียร์ฝรั่งเศสแน่ผมเดานะ
1: คิดว่าอย่างนั้น
0: ผมเดา
1: เพราะว่าวันนี้เนี่ยปีวิวมาพอผมแอบชมสเปนนิดนึงมีก่อนตอนทุ่มนึง
0: แล้วพรุ่งนี้อาจารย์เขามีล่วงหน้าไหม
1: พรุ่งนี้ตัวแกเหรอ
0: ไม่พรุ่งนี้อังกฤษกับอาร์เจน
1: ต์แกน่าจะเชียร์แกชมอังกฤษจังเลยอ่ะแปลก
0: ๆสิงโตคำรามอย่างนี้เหรอ
1: ครับ
0: สวัสดีครับจากกาญจนบุรีครับมาเชียร์สเปน
1: ครับ
0: คุณแพร่ล่องไพนะครับกรรมการเอลซาวาดอร์มาได้เลยพี่เป
1: ็
0: นสินหลายเกมละ
1: ใช่ใช่แกเจ๋งมากนะ
0: คือฟีฟ่าเขาก็ต้องมองนะว่ารอบแรกๆมาใครตัดสินดีแล้วเกมนี้มันเกมใหญ่นะครับ
1: คือต้องคอลิฟายกันนะคร
0: ับ
1: ไม่ธรรมดานะครับ
0: ครับผมสวัสดีอดีตเด็กย่านบ้านแขกทั้งสองท่านครับ
1: โอ้โหลูกสุริยะ
0: ใช่นี่ตรงกับเด็กบ้านแขกกันต
1: ั
0: วนี้เด็กทน
1: อ๋อโอ้เด็กทน
0: ตรงข้ามกันของเราเด็กบ้านเด็ก
1: เราจะสมบูรณ์นิด
0: ๆต่อบอลสเปนกินขาดเลย
1: ครับ
0: ทีมแท้ฝรั่งเศสมีฝรั่งเศสแท้ไหม
1: มีครับคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าฝรั่งเศสเนี่ยคนที่มาอยู่เนี่ยนะครับเขามาอยู่เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าคือเราพูดขออภัยอาจจะต้องเอ่ยชื่อสักประเทศสองประเทศอย่างอยู่แทนซาเนียอยู่บูรุนดีอยู่เซเนกัลก
0: ับ
1: อยู่ปารีส
0: ผู้อพยพอย่างเงี้ย
1: ใช่ผู้อพยพแล้วอย่าลืมนะครับว่าถ้ามาอยู่ที่นี่แล้วถ้าคลอดบุตรออกมาแล้วเนี่ยเด็กเรียนฟรีนะถ้าอยากเรียนหมอเขาก็ส่งเรียนหมอนะ
0: ก็ได้สัญชาติไปด้วย
1: ใช่ใช่ผมไม่ได้ความรู้นี้จากตอนที่ไปทำข่าวโอลิมปิกเมื่อ2ปีที่แล้ว
0: แล้วลูกพี่บีที่คลอดที่นู่นได้สัญชาติฝรั่งเศสไห
1: มเอกอย่าง
0: น
1: ี้เนี่ย
0: ได้ข่าวก็จะทำข่าว36ประเทศจันบีเนี่ยทำข่าวรอบโลก36ประเทศแล้วนะครับ
1: ครับ36เขามีลูกที่ไทยพอแล้ว
0: ทางเพจนิดนึงนะพี่เพียรชูแก้สวัสดีมาพี่ประพิษสวัสดีครับจากพัทยาครับพี่ณัฐวุฒิเชียร์สเปนพี่โชคชัยสวัสดีนะครับคุณนายถาวรสวัสดีครับทั้งสองท่านรับฟังจากบ้านโป่งราชบุรี
1: สวัสดีจ้าบ้านโป่ง
0: สวัสดีครับแฟนหงแดงทั้งสองท่านครับ
1: ครับ
0: คุณอำนวยพี่มาลิกจะมีบรรยายแบบนี้ไหมครับเยี่ยมมากเลยคือต้องส่งทั้งข้อความคอมเมนต์แบบนี้ไปถามช่วงเช้าขยี้เยอะๆเลยช่วง
1: โ
0: ม
1: งครึ่ง
0: คือถามว่าเรตติ้งดีไหมผมว่ากระแสก็ดี
1: ครับ
0: ด
1: ี
0: แต่จะได้ภาคแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู
1: ้เดี๋ยวเราภาคหน่อยนะคุณเอกนะ
0: ได้เลยครับพี
1: ่วันนี้เนี่ยอ๋อวันนี้นี่ต้องบอกเลยผมเอาใจผู้สินวีอาร์นะโทมัสเควสโคสกี้จากโปแลนด์เลยใส่เสื้อโปแลนด์มา
0: ครับผม
1: พักก่อนนะ
0: ได้เลย
1: เดี๋ยวเรากลับมาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังนะ
0: นึงขอบคุณ
1: ได้ครับ
0: สนับสนุนก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ขอขอบคุณแจ๊สนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กนะครับ
1: ครับผมเดี๋ยวมานะจ๊ะ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการ

0: นี้ห้ามพลาดบนโลกสตอรี
1: ่เทคโนโลยี AI และการตัดสินกึ่งอัตโนมัติฟุตบอลโลก2026จะเป็นปีที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสูงสุดระบบเซมิออโตเมตต์ออฟไซด์จะถูกอัปเกรดให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้ AI วิเคราะห์ตำแหน่งผู้เล่นและลูกบอลผ่านกล้องรอบสนามเพื่อช่วยการตัดสินใจของ VR ภายในเวลาไม่กี่วินาทีนอกจากนี้ลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันจะฝังเซ็นเซอร์ความละเอียดสูงเพื่อส่งข้อมูลการสัมผัสบอลแบบเรียลไทม์เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อจับผิดเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงลึกเช่นความเร็วการยิงหรือวิธีโค้งของบอลให้แฟนบอลได้ชมทันทีผ่านกราฟิกหน้าจอทีวียกระดับการชมฟุตบอลให้ล้ำสมัยไปอีกขั้น
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: บนโลกสตอรี่
5: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์คัพ2026มาเซโลบิเอลซาเฮดโค้ชทีมชาติอุรุกวัยเอลโลโคเจ้าพ่อแท็กติกผู้ทรงอิทธิพลต่อวงการฟุตบอลสมัยใหม่บิเอลซาเน้นสไตล์การเล่นที่ดุดันวิ่งบีบกดดันสูงหรือไฮเพรสซิ่งและโจมตีอย่างบ้าคลั่งซึ่งสะท้อนออกมาในฟอร์มของอุรุกวัยในรอบคัดเลือกได้อย่างยอดเยี่ยมและเขายังเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์ในฟุตบอลโลกมาอย่างโชคชนผลงานเด่นของมาเซโลบิเอลซาคือการปฏิวัติระบบการเล่นของอุรุกวัยจนสามารถล้มทั้งบราซิลและอาร์เจนตินาได้ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกนอกจากนั้นอุรุกวัยภายใต้การคุมทีมของบิเอลซายังมีสถิติวิ่งระยะทางรวมเฉลี่ยต่อแมตช์เพิ่มขึ้นจากยุคก่อนหน้าถึง 11.5% และเป็นทีมที่ตัดบอลในแดนคู่แข่งได้บ่อยที่สุดในโซนอเมริกาใต้
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหาก

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: กลับมาติดตามกันต่อนะครับ Live World Cup 2026ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับ
4: ครับผม
3: ผ่านทางสถานี FM 99ในกรุงเทพและทั่วประเทศรวมไปถึง Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel ครับอยู่ครับคุณเอกรพดลนะครับและผมบีแหลมสิงห์นะครับ
4: ครับ
3: ลุ้นกันต่อคุณเอกครึ่งหลังครับ
4: กำลังจะมาเป็นฝรั่งเศสครับจะได้เคลียร์ตอนนี้ฝรั่งเศสจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับสกอร์เป็นสเปนที่นำก่อนนะครับนำอยู่ 1-0 จุดโทษของโอยาซาบาลนะครับคือทั้ง4ทีมที่เล่นในรอบรองนะครับมันจะมีอีก1แมตช์พวกที่ลุ้นดาวซันโวอยู่ยังได้ลุ้นยันนัดชิงแล้วก็นัดชิงที่3นะครับ
3: ครับ
4: ซึ่งก็ลุ้นสนุกนะเอ็มบัปเป้หรือจะเป็นเมสซี
3: ่โอ้โห
4: เคนจูดยังลุ้นได้นะครับ
3: ใช่ครับ
4: หรือโอยาซาบาลเนี่ยประตูนี้เป็นประตูที่5ก็ยังกาชื่อเขาทิ้งไม่ได้นะครับ
3: ตอนนี้เดลาฟอนเต้ถอดเน็กไทออกแล้วครับร่อน ไม่มีอะไรแล้วครับร่อน
4: จะดูว่าในช่องครึ่งหลังจะแก้เกมยังไงนะครับ
3: นี่เปลี่ยนตัวโคเน่ลงแล้วนะคร
4: ับ
3: โอ้นี่เอาอาราบ
4: ิโออาราบิโอติดเหลืองอ่ะ
3: ใช่มันเสี่ยง
4: นี่ก็เปลี่ยนตั้งแต่ต้นเกมครึ่งหลังนี่เป็นโควต้าที่2ของทางด้านทีมชาติฝรั่งเศสนะครับล่าสุดโคเน่เองก็มีชื่อทำให้แดงเดือดเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะแดงเดือดนอกสนามเลยครับลิเวอร์พูลแมนยูกำลังสนใจอยู่นะครับ
3: ใช่ครับแต่แมนยูเนี่ยเปิดมิดฟิลด์ไปแล้ว2คนนะครับซานโตสจากเชลซีแล้วก็ยูริติลมานส์ครับจากแอสตันวิลล่านะครับ
4: ครับ
3: 24ชั่วโมงเซ็น2คนครับรวมไปถึงผู้สาประตูคาวดาโลด้วยเป็น3
4: ครับ
3: มานะครับลุ้นกันต่อครับในครึ่งหลังครับฝรั่งเศสตามหลังสเปนอยู่ 0-1 ครับเร่งเครื่องเปิดลูกนี้มาโอ้โหติดลับบ็อกนิดเดียวพยายามไปขึ้นมาจั่วบนกันครับโรดี้เบิ้ลไปก็ออกข้างนี่ครับออกไปนั่งแล้วครับราบิโอ
4: คืออยู่ต่อโอกาสที่จะโดนเหลือง2มันก็มีนะครับ
3: ดูว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของเดชองนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าราบิโอนี่เป็นคนสำคัญของทีมเอ้าลูกาดินช้าโดนจะมาเอาฉกลูกนี้ไปแม่แต่ว่าม็อกซองราครัวครับยังมาปั๊มบอลจากโอยาซาบาไปได
4: ้โอ้บิวอีกแล้ว
3: บิวจังเลยฝรั ่งเศสเดชองนี่คุมทีมชาติลุยฟุตบอลโลกเกมที่26นะครับวันนี้เกมประวัติศาสตร์สูงสุดของผู้จัดการทีมในฟุตบอลโลกนะครับแสงหน้าของบรมครูอย่างเฮลมุทเชิร์นของเยอรมนีที่ทำไว้25เกมไปแล้วครับโอ้โหแล้วซิมมอนนี่ออกบอลแม่นจริงเลย
4: ใช่แล้วสเปนกล้าเล่นเลยนะครับอีกคนหนึ่งถอดเสื้อเดชองเองก็กัดเล็บแล้วครับตอนนี้ยังสูตรยังไม่ถอด
3: เรา
4: ก็อ
3: ี
4: กไม่นานนะ
3: แต่งตัวเหมือนกันเลยนะครับข้างนอกนี่เป็นสูตรสีเข้มครับข้างในเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวถิงยาวขึ้นมาลาป็อกชิงมงโรดี้มงลูกากาครับลุยส์ไปตวัดแย่งไว้ลุย 2-3 จังหวะนี้แล้วก็ฟาบิลุยส์ฟาวครับโอ้ยไปเตะ

0: เหมือนกับไปโดนศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรครับของดาโยอุปาเมคาโน
1: จังหวะชิงอยู่จังหวะโอ้ชักเท้าออกมาก่อนเนี่ยก็ชักเท้าออกมาได
0: ้โอ้แกเจ็บขาครับแต่แกกลุ่มเป้า
1: เพิ่มเติมแอคชั่นนิดหน่อยไม่เนียนครับลูกนี้อุปา
0: สเปนดักได้อีกแล้วครับขึ้นมาทางขวาครับลามินยามาลยามาลจ่ายเข้าในครับอยู่ตรงกลางสนามดึงกลับมาครับเล่นช้าครับที่โรดี้โอ้โหสเปนเล่นคือต้องใช้คำว่าเล่นละเอียดครับ
1: ครับ
0: ละเอียดมากไม่ผีผลามครับยามาลโชลูกนี้ดิ้นเองครับผู้สินให้เล่นต่อไปแล้วครับไม่ฟาวครับเล่นต่อขึ้นมาครับโกเน่ให้มาครับที่โอลิเซ่แทงตรงๆเข้าไปตรงกลางครับเอ็มบาเป้จะจ่ายลูกนี้หืมเดียวว่าติดเปากูบาซี่นะครับกำลังจะทะลุไปให้กับบาเลบาโกล่าบีอยู่ตรงกลางยังเป็นบอลของสเปนครับแล้วก็เปลี่ยนแกนออกมาทางขวาที่ดานิเอลโอโมอ้าวมีกองลงไปแล้วครับโอยาซาบาล
1: กับคำรักครัวหรือเปล่าจังหวะเปิดบอลมานี่คู่ใครคู่มันนะครับลาครัวนี่ตามอัดเลยครับบอลเปลี่ยนแกนมาโอ้โหวิ่งกระแทกเลยนะครับดูจังหวะยามาจะเอาบรรทุกฟาวก็บาโคล่าเข้าไปชนนิดนึงนะครับก็มีบวกแอคชั่นทิ้งตัวด้วยนะครับยามาครั้งนี้ฟอร์มในการพังประตูไม่เปรี้ยงนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็มาด้วยระบบเลยครับหมาอีกแล้วยามาหลุดเดียวมาดวนไม่ยอมตีลูกนี้โอ้โหยังติดเซฟครับถ้าไม่ล้ำหน้าก็เสียดายโอ้ล้ำหน้าไปก่อน
0: แฟลกมาพอดี
1: โอ้ล้ำเยอะเลยครับลูกเนี่ยโอ้นี่คงได้เห็นว่าสเปนจะเจาะทางขวามาเรื่อยๆแน่นอนครับ
0: ดูก็ดีนี่ตั้งแต่ช็อตนั้นไปนี่ดูแกซึมๆเลยครับ
1: ดูแบบดูเหมือนดูเบื่อไปเลยอ่ะ
0: แล้วก็เสร็จอีกแล้วครับบอลกลับไปอยู่ในการครอบครองของสเปนอีกครั้งหนึ่งอ้าวโอ้ยตกใจครับผอ.มาอุ้ยก้มหน้าอยู่พอดีเลยมายังไงเนี่ยมาประตินจาเลยครับผอ.เบ่งมาแล้วโอ้ยแน่นอนจริงเลย
1: ของเราถึงตีห้า
0: หกโมง
1: ฮะ
0: หกโมง
1: ลาผอ.ตีห้าพออาจารย์
0: ตีห้าพอนะฮะ
1: พรุ่งนี้ส่งลูกเช้า
0: ใช่เหมือนกันงานประจำสายมาแล้วครับของสเปนขึ้นมาครับอเล็กซ์บูน่าตัดในมาแล้วครับคัตอินไซด์มาจ่ายลูกนี้มาโอยาสบาวโอยาสบาวเสียจังหวะไปนิดนึงยังได้อยู่ครับเข้าซ้ายโอยาสบาวซัดลูกนี้เลยครับมาแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับ
1: คนอื่นไม่มีช่องไม่เป็นไรฮะแต่ซ้ายยังได้จบนะครับกดด้วยซ้ายลูกนี้บอลมันโด่งข้ามคานครับแต่สังเกตว่าสเปนขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่จะได้จบนะเข้าไม่เข้าอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
0: ครับเมยองเปิดพุ่งขึ้นไปครับโอ้โหออกไปเลยครับน่าจะให้กับคุณเด้ที่แอบขึ้นมายูเซนโบอ้าวโอ้โหยูเซนโบกับโนอาไลครับนี่เป็นสุดยอดสปรินเตอร์ของโลกใบนี้นะครับ
1: นี่ไม่ดูบอลแล้วนัดกันไปจิบเบียร์แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ไม่ดูแล
0: ้
1: ว
0: โนล
1: ันเหนื่อยเหลือเกิน
0: ใช่โนลันนี่เป็นเจ้าของเหรียญทองคนล่าสุดที่ปารีสเกมนะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีคนวิ่งต่ำ10ทุกคนในรอบชิง
1: ครับ
0: โอ้โหมนุษย์เราควิกมากครับ
1: คุ้มไหมพี่เดินทาง
0: 9
1: ชั่วโมงไปดูนักวิ่ง
0: สุดไอ้โนลันนี่หนักกว่านะสิแต่ยามาลมาแล้วยามาลลากตัดในมายามาลจ่ายได้ด้วยครับแม่แต่ว่าติดที่อุปาเมคาโนเอ้าอุปาเมคาโนคืนหลังลูกนี้มาดไม่ดีครับเมยองยังไปเกี่ยวไว้ได้เกือบออกหลังกระโถคืออุปาเมคาโนแกมีลูกแบบนี้ทุกเกมตอนอยู่บูเดสลีกาวันนี้มีแล้วนะครับของแท้ครับ
1: พี่ลามีนยามีนยามาลเนี่ยเริ่มพาลูกก็ดีนพาทัวร์แล้วนะ
0: ครับ
1: เมื่อกี้เริ่มห่างแล้วนะครับเกินอายุก็เยอะเรื่องสปีดก็หายไปด้วยนะครับลูกาดิน
0: แล้วไปเจอลูกตัดกำลังใจนะครึ่งแรกครับลูกาดินเอาคืนหลังกลับไปที่เมยองอีกครั้งหนึ่ง

0: ประตูเนี่ยเริ่มเครียดเริ่มเกรงจังหวะจ่ายบอลง่ายๆเนี่ยพลาดแล้วนะครับฝรั่งเศสนั่งไม่ติดแล้วครับเดชองคือบางทีลูกทีมพลาดง่ายจนนั่งหงุดหงิดอ่ะ
1: ใช่วันนี้เราฝรั่งเศสดูติดขัดนะครับ
0: ครับ
1: อึดอัดหน่อยคล้ายๆกับเกมกับปารากวัยอ่ะชัวเมนี่อยู่ตรงกลางครับย้อนคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งอุปาเมกาโน่เลือกไปทางขวาครับคูเด้เติมขึ้นมาอยู่ประมาณ30กว่าโอ้โหโดนเลาะจากข้างหลังไม่ฟาวด้วยครับอเล็กซ์บุยนาแย่งมาแหวกมา 2-3 แต่บุยนาให้ไม่ดีเหมือนกันครับอุปาเมกาโน่มาที่โอดิเซ่จ่ายมาทางซ้ายนะครับบาโกล่าลากจี้มาในกรอบเขตโทษบาโกล่าแหวกลูกนี้มาสุดท้ายเนี่ยเข้าเหลี่ยมพอดีครับแม่ปอโร่บังดีครับแล้วก็เข้ามือของซิมอน
0: คือที่มันมีน้อยครับจังหวะกระชากหนีไปดูปอโร่ซิมอนเองก็เนี่ยจังหวะแบบนี้เขาลองไว้อยู่แล้วนะครับเล่นต่อไม่ได้ครับมาโคล่าจิ้มทื่อไปหน่อยครับได้ปาอีกแล้วอูปา
1: ครับโอ้โหมาแล้วครับน้องเออ
0: ่า
1: เอ้นพดล
0: คนที่ดูเอ้ดูมุมนี้อาจารย์ประธานเป้นั่งเหงา
1: ๆกล้องจับนี่แฟนบอลด้านบนเนี่ยเป็นเสื้อเอ็มบัปเป้เปเช่นะ
0: ครับหมายเลข7
1: ครับ
0: ก็ถ้าดูเอ้มาก็น่าจะตามตำแหน่งนะ
1: ครับ
0: มาคูล่านะครับ
1: เพราะเนี่ยบอลมัน
0: ไม่ถึงเป้อ่ะประธานเป้ไม่ได้บอลเลย
1: เนี่ยมีคนถามคุณเองว่าประธานเป้คืออะไร
0: ก็เอ็มบัปเป้นี่แหละครับเราให้ฉายาเขาเป็นประธานเป
1: ้ประธานเป้เนี่ย
0: ก็จริงๆเขาเป็นประธานตั้งแต่ตอนอยู่เบเช่แล้วตำแหน่งนี้ครับ
1: ครับสเปนขึ้นมาครับที่กลางสนามครับดานิเอลโมเล่นกันกับยามาลไปที่โรดี้สายมาแล้วครับโอยาซาบาลโยนลูกนี้แม่มันลึกไปหน่อย
0: เหมือนเปิดทิ้งเลยครับจะยกให้เพื่อนในกรอบ18หลาน้ำหนักลดไปหน่อยเอาละครับโอ้โหนี่โควต้าที่3ของฝรั่งเศสครับดูเอแทนบาโคล่านะครับ
1: วันนี้ก็นี่ตามตำแหน่งนะครับเราวิเคราะห์กันไว้ก่อนเกมว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามฝรั่งเศสส่งกองหน้าตัวใหญ่ลงมานั่นคือวิกฤต
0: ครับ
1: ณเวลานี้เขาปรับตามตำแหน่งที่เคยเล่นมาโดยตลอดอยู่นะครับ
0: ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าเวลายังพอมีเหลือตามแค่ลูกเดียวนะครับ
1: ครับโอลิเซ่จะแหวกโดนกูกูเรนย่าท็อปเหลือเกินครับนักเตะเรอัลมาดริดไม่ติดทีมชาติสเปนใช่ไหมแกย้ายโชว์ซะเลย
0: ใช
1: ่ โรดี้ครับไหลมาอยู่โอ้โหที่หน้าประตูฟาบิลุยต้องแก้หน่อยครับปอโร่ตัดในทำได้ดีครับปอโร่โรดี้มาจังหวะนี้สเปนไม่มีตกใจเลยครับ
0: นะเล่นโคตรนิ่งเลยแล้วเป็นนักเตะคนเดียวที่เสื้อเข้าในกางเกงอยู
1: ่โอโมมาแล้วครับโอโมมองอยู่มองกระจกข้างออกซ้ายสายมาบุยหน้าตัดในซัดเลยครับติดบล็อกย้อนกลับมาโรดี้25หลาโรดี้ตักมาที่เสาไกลครับลูกระดินโขกไว้ได้โอ้โหบอลกลายเป็นสเปนครับขึ้นมาปอโร่ทางขวาปอโร่ลากมาแล้วให้ครับโอโม่ทำชิงมาครับปอโร่หลุดซัดลิด2-0ครับโอ้โหสเปนครับนำฝรั่งเศส2ประตูต่อ0ครับจากเปโดปอโร่
0: โอ้โหแนวรับของฝรั่งเศสพลาดครับปล่อยให้ปอโร่สอดเข้ามายิงได้ไงเดี๋ยวดูว่าจังหวะจะเป็นโอโม่หรือเปล่าทำชิงจังหวะเมื่อสักครู่นี้เขาว่าโดนเตะแต่ผู้สินก็ไม่ได้เป่าอะไรนะครับสุดท้ายในบอลมันได้เปรียบครับเปโดปอโร่หลุดเดี่ยวล่อเป้ากับไม้ไม่ยองครับโอ้โห20นาที58ครับนี่ครับแฟนบอลกระทิงดูได้เฮครับตอนนี
1: ้โอ้โหส่วนแฟนบอลเม็กซิกันเนี่ยกระดกหมดป๋องแล้วเมื่อสักครู่นี
0: ้ไม่สนใครจะยิงผมไม่สน
1: ใช
0: ่โอ้โหไปดูปอโร่นี่คือแบ็กสเปนเนี่ยแบ็กจอมรู้อยู่แล้วทั้งคูคูเรย่าแล้วก็ไปดูปอโร่ครับ
1: ครับออกสตาร์ทในนัดแรกเนี่ยเขาใช้ยอร์เรนเต้นะครับซึ่งเป็นแบ็คฤาษีดัดตนมา
0: คร
1: ับอันนี้เป็นปอโร
0: ่บอลเริ่มต้นจากเขานะครับโอ้โหคือลูกนี้ถ้าไม่ได้เปรียบผมก็เชื่อว่าสเปนน่าจะได้ฟาวครับอุปาเมกาโน่เนี่ยครับไปเตะทางด้านโอโม่กับการพอเตะปุ๊บบอลมันกลายเป็นดีมาเข้าทางเปโดปอโร่เนี่ยดูจากภาพช้าด้านหลังอ่ะลูกนี้ถ้ายิงไม่เข้าผมก็เชื่อว่าน่าจะได้ฟาวย้อนหลัง
1: เป็นฟรีคิกกลางประต
0: ูใช่

0: โอ้แล้วพอมันล่อเป้าแบบนี้ก็จะโทษแม้ไม่ยอมก็ไม่ได้นะ
1: ใช่ครับลูกนี
0: ้ยิงฉลาดด้วย
1: ยิงเยอะกองหน้าบอกนี้เลยครับโอ้โหสองศูนย์แล้วเท่ไปเลยครับว่ากลางปีครับสำหรับดาราฟอนเต้ประธานเป้เป่าปากพูดเลยครับ 0-2 แล้วครับตอนนี้สำหรับทางฝรั่งเศสที่ตามหลังสเปนครับ
0: แม่ผมเริ่มจะเชื่อแล้วไอ้บอลแพ้ทาง
1: โอ้โห
0: นี่วันนี้ถ้าแพ้จะเป็นการแพ้ฝรั่งเศสจะเป็นแพ้สเปนรอบรอง3ทัวร์นาเมนต์ติด3นัดติดนะครับ
1: และ3ปีซ้อน
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: 2024 2025แล้วก็2026ครับ
1: ครับมีอีก30นาทีครับที่ฝรั่งเศสจะต้องพลิกสถานการณ์กลับมาครับในวันชาติของพวกเขานะครับวันนี้ประธานาธิบดีมาครงก็บอกว่าขอให้มันมีขอให้มีความสุขและขอให้ฟุตบอลของเราโชคดี
0: เมื่อกี้ตอนที่สเปนยิงเข้าภาพก็ไม่ได้ตัดให้ดูอินฟาติโน่นะว่ากำหมัดหรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่นะฮะ
0: ไม่เห็น
1: โอ้โหไม่เห็น
0: ไม่รู้อยู่ป่ะนะผมว่าถ้าอยู่กล้องคงแพ้ไปแล้วแหละ
1: ใช่
0: ว่าน่าจะกลับแล้วบางบาทเนี่ย
1: โอ้โหแต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นสเปนคึกมาแล้วครับดานิโอโมลากขึ้นมาไม่มีใครเตะเลยครับโอโมต้องม้วนกลับไปคือสไตล์แกเลี้ยงไปสักพักหนึ่งรอโดนเตะนะครับโอโมนี่เป็นนักลงทุนครับอยู่ตลาดหุ้นนะของแท้ต้องเดินจับขาจับแข้งไปเรื่อยตอนนี้โอ้โหฝรั่งเศสดูเครียดแล้วสับสนโดนแทงทะลุช่องครับลามินยามาลทะลุมาในกรอบเขตโทษยามาลล็อกยามาล 3-0 ครับโอ้โหแต่ว่าล้ำหน้าครับโดนโบกมือหย่อยๆ ยิ่งมันน้อยจะไปชายแดนนี่ครับ
0: โอ้โหลูกนี้ถ้าไม่ถ้าธงไม่ขึ้นเนี่ยฝังเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าถ้ามันเฉียดชิวนิดนึงอาจจะต้องเช็คนะครับคือยามาไม่เห็นด้วยว่าลูกนี้ล้ำหน้าเดี๋ยวเราต้องดูภาพช้าครับโอ้แต่จังหวะที่หลุดเข้ามายิงด้วยซ้ายได้สวยจริงโอ้ผ่านแล้วครับไม่ได้นะครับลูกที่3
1: ไม่ได้ครับโอ้โหโดนดึงไปแล้วครับมาย้ำกันอีกทีนะครับ 2-0 ผ่านมา61นาทีฝรั่งเศสยังไม่ได้ง้างไกลเลย
0: ใช่ครับ
1: ครึ่งหลังครับคุณเอกโอ้โห
0: ไม่รู้ว่าโคต้าเหนือจะเปลี่ยนตำแหน่งไหนนะพี่คือจะเปลี่ยนหน้าลงมาบอลมันก็ไม่ถึง
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: มาจิตเดียวอ่ะขนจักรแล้ยาเมาฮะ
0: ใช่แล้วลูกก็ดีอีกแล้วนะครับ ลูกก็ดีไม่ทันนะครับ
1: ไม่ทันครับ
0: คือจังหวะเอียงตัวที่จะเข้าไปในแดนของฝรั่งเศสนั่นแหละครับมันจะล้ำตรงนั้นคือแขนลูกก็ดีน่ะจะต่ำกว่าแต่ว่าเขาไม่นับแขนนะครับโอ้ท่านเล่นแบบนี้โอกาสโดนลูก3ก็มีนะคร
1: ับ ใช่มากกว่าจะตามนะครับ
0: ใช่
1: มากกว่าจะไล่มาเพราะว่าบอลเนี่ยครึ่งสนามเสียหมดออกทำออกเองอีกแล้วครับวันนี้โอลิเซ่ครับโอ้โหกล้องจับมาที่เดชองนั่งค้อนเลยครับโอ้นานๆเราจะเห็นกล้องถ่ายทอดสดทั่วโลกจับแล้วพลาดนะ
0: ม
1: ันจะคู่เป็นภาพแบบภาพที่เสียแล้วอะ โอ้โหไม่รู้ว่าคนที่สวิตข้างบนที่นู่นเนี่ยเป็นแฟนฝรั่งเศสหรือเปล่าแต่ตอนนี้เนี่ยสเปนมาอีกแล้วครับเดนิโอโมเกินครึ่งสนามมาซ้ายเตรียมวิ่งโอโมเลือกซ้ายไปครับบุยหน้าทำชิ่งกันโรดี้คืนหลังครับโอ้โหนี่เป็นภาพที่แบบเราเห็นอย่างนี้ทั้งเกมครับ
0: เอาเหมือนปี2014เลยไหมรอบรองบราซิลเยอรมัน
1: โอ้โหอันนั้นโหดไป
0: แต่จริงๆวันนี้รูปเกมไม่ได้ดุไม่ได้บู๊เลยนะมันมีประตูแบบเรื่องรายละเอียดของเกมจริงๆ
1: ใช่เป็นรายละเอียดเล็กน้อยครับลูกแรกมาจากจังหวะการตัดสินใจ
0: ใช่
1: ลูกสองเป็นจังหวะที่มันปั๊มแล้วปลิ้น
0: ใช่
1: นะครับจากฟาวไม่ฟาวมาเป็นลูกได้ประตูแล้วมันปลิ้นมานี่ตั้งให้ยิงเลยครับแล้วมาอีกแล้วครับทางซ้ายครับเวน่าเบย์น่าดวลกับอุปาเมกาโน่คืนหลังกลับมาที่โรดี้โรดี้มาที่โอโม่เบิ้ลกันออกมาอีกทีนึงครับปอโร่ปอโร่จ่ายมาครับลามินยามาลยามาลตอกลูกส้นลอดขาดูก็ดีอีกกลับมาครับที่ยามาลโอ้โหฝรั่งเศสหาบอลไม่เจอครับนี่ไม่เห็นภาพนี้เลยนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้ของทีมชาติฝรั่งเศสครับวันนี้ได้เห็นอยู่เดี๋ยวดูตอนพักดื่มน้ำนี่แหละนะครับมันอาจจะช่วยให้ไก่ได้น้ำหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าบอลอยู่ที่ลูกาดีนครับดีนให้มาครับดูเอ้กับทาง เอ็มบัปเป้นี่ยังไม่มีโอกาสเลยครับเอ็มบัปเป้ลากมาแล้วในกรอบเขตสักลูกนี้เลยครับโอ้โหจะเซฟได้ครับซิมอน
0: ไม่ยังเซฟก็อาจจะเบียดเสาเข้านะครับต้องทำเองนะจังหวะกระชากมาลูกนี้คือก็กะเอาชัวร์เลยครับทางนั้นซิมอนเองครับไม่ปัดก็จะชนเสาแต่ว่าเลือกที่จะปัดเอาชัวร์ไป
1: เล่นเร็วมาแล้วครับบีนอัดเลยครับติดปอโร่เตะมุมอีกทีนึงครับมันเลือดเข้าตาแล้วครับคุณเอกต้องลุยแล้วนะ
0: ใช่
1: อยู่ไม่ได้แล้วครับฝรั่งเศส
0: ลูก 1-2 ต้องมาให้เร็วครับแต่ถ้าโดนลูก3ก็จบเลยเหมือนกันนะครับฝรั่งเศส
1: โยนมาแล้วก็ไม่ได้เลยครับลูกนี้มงออกไปเองนะครับ
0: ครับ
1: เชื่อไหมนี
0: ่คือนักเตะเกมลูกต่ำของมาตรฐานทุกคนเลยนะครับ
1: ยังอยู่คุณเอก
0: ยังอยู่
1: แหมกล้องจับมาแกเป็นนะฮะแกยิ้มให้กล้องครับอินฟานติโน
0: รู้ไง
1: รู้ไงรู้มุมกล้องโอโม่แหวกมาสุดท้ายแล้วโอโม่ได้ฟาวอีกครับเนี่ย
0: ปล่อยให้เล่นต่อนะไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่มาเป่าย้อนหลังให้25นาทีครับกับการตามหลัง 0-2 แล้วรูปเกมต้องบอกว่าไม่ได้เปรียบเลยนะครับฝรั่งเศส
1: ตัดกลับมาครับม็อกซองลาครัวสต้องคืนกลับไปครับไมยองชอมินี่เล่นกับลาครัวสโกเน่เสียบอลตรงกลางครับแต่ว่าโกเน่ยังตามไปแย่งกลับมาได้ข้างบนนี่มันแน่นหมดครับโอ้โหนี่ต่ออยู่ในแนวลึกตัวเองนานแล้วนะครับสำหรับฝรั่งเศสอยู่ที่ดูกระดินดูเอให้มาดูเอก็ยังไม่ได้บอลในพื้นที่อันตรายเลยตั้งแต่ลงมาครับขวาไปครับเดมเบเล่ลากจีมาแล้วครับเดมเบเล่ปาดเข้ามาตรงกลางครับเอ็มบัปเป้ทำชิงครับโกเน่เลือกมาดูเอให้ลูกนี้มันลึกเกินไปครับโดนสไลด์ออกข้ามครับโดยปอโร
0: ่น้ำหนักขาดไปนิดนึงครับแบกเติมขึ้นมาก็ยังช่วยอะไรไม่ได้นะครับลูกกระดินโอ้ทีข่าวมันก็เป็นแน่นจริงๆ
1: เขี่ยวจัดครับตอนนี้แต่ว่าฝรั่งเศสเริ่มคืบคานขึ้นมาเรื่อยๆครับเดมเบเล่ให้มาเอ็มบัปเป้ได้ซัดลูกนี้ฉลับแล้วเฉียวออกไปนิดเดียวครับโอ้โหได้แค่เตะมุมครับฝรั่งเศส
0: คือต้องทำแบบนี้บ่อยๆครับอย่าไปเซตเยอะครับมีจังหวะต้องยิงครับเป็นมาร์กูคูเรย่าครับแย่เท้ามาโอ้ดูจากวิถีบอลเนี่ยตรงกรอบนะครับจังหวะยิงของประธานเ
1: ป้โอลิเซ่ย้อนกลับมาครับกลับไปที่โอลิเซ่อีกครั้งนึงทางซ้ายเล่นเตะมุมสั้นกันมานะครับโอลิเซ่ให้สั้นๆมาครับดูเอลากเข้ามาเข้าขวาดูเอซัดเลยครับติดโดดี้ยังกลับมาที่ดูเออีกครั้งนึงครับดูเอแหวกตองลูกส้นกลับมาโอลิเซ่ม้วนมาซ้ายลูก้าดินโยนโอ้โหโยนลอยๆแบบนี้ก็เสร็จดีครับเข้ามือซิมอนแล้วซิมอนเล่นเร็วเตะมาไม่ยองครับออกมาม่งไกลมากโอ้โหกล้ามากนะ
0: 10คนของฝรั่งเศสอยู่ในแดนของสเปนหมดแล้วนะครับ
1: ครับ
0: มาออกมาเสร็จแล้วน่ะ
1: ใช่ครับเอ็มบัปเป้มาอีกแล้วล้ำหน้าโอ้โห
0: เช็คล้ำหน้าแทบจะไม่พลาดเลยนะครับสเปนวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เช็คลายตัวเองดูจังหวะก่อนหน้านี้โอ้โหครับฟิกเพิ่งขึ้นมาล้ำเยอะเลยครับเกือบครึ่งตัวเลย
1: จังหวะลูก 3-0 แล้วโดนดิบนะฮะ
0: คือเราอาจจะไปมองแขนของลูกาดีนะแต่แขนเขาไม่นับครับเขานับที่หัวไหล
1: ่ครับบอลอยู่ที่โอโมโอโมให้มาครับฟาเบลุยส์เลือกซ้ายมาอีกทีครับเบย์นาสเปนผ่านช่วงเวลาวิกฤตนะครับเมื่อสักครู่นี้2นาทีเป็นของทางฝรั่งเศส
0: นักเตะสเปนเจ็บเกะทิ้งไหมหรือจะเล่นต่อลุกขึ้นมาแล้วนะครับ
1: กำลังจะเข้าสู่ช่วงให้ไฮโดรเย็นแล้วครับ
0: ครับ
1: เองครับโอ้โหอ้าวว่าคุณเด้เข้าไปอัดลูกนี้ฟาวเมื่อกี้ไม่นอนใช่ไหมตอนนี้นอนไปเลยครับ
0: หรือช่วงเบรกเลยนะให้น้ำไก่เหรอ
1: ให้น้ำไก่ให้ดู
0: อันนี้ให้น้ำไก่ของจริง
1: ไก่จะรอดไหมโอ้
0: โหโอ้นักเตะของฝรั่งเศสเนี่ยเริ่มเครียดแล้วนะครับเบรกครับ

0: ตามหลังอยู่02เวลาเหลืออีกตรงนี้22นาทีครับก่อนทุกราบาดเจ็บสำรองเกมลุกพอจะมีใครมาเปลี่ยนเกมช่องริมาเตต้าน
1: ั่นคือ
0: ตูราม
1: นั่นคือวิกฤตเพราะไม่ได้ใช้แบบนี้นะฮะ
0: นอกนั้นก็ไม่น่าจะมีใครแล้วนะ
1: คร
0: ับ
1: เพราะถือว่าอาวุธหนักแล้ว
0: ลิฟฟิลก็มีแชกีอ่ะแต่แชกีบอลโลกครั้งนี้ผมเฉยๆนะ
1: เพราะว่าพวกนี้รัศมีมันดีกว่านะครับจะยังไงครับสำหรับดีพีเอเดชองจะปรึกษากับกีเซฟองนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยของเขาม
0: ีคุณเคเบิลทายบอกว่าฟังอยู่ที่ลำปางค
1: ุ
0: ณน้ำ
1: คา
0: บอกประธานเต้ฮ่าฮ่าพี่ประสิทธิ์บอกว่าแต่ FC สเปน 2-0 ครับโอ้โหนี่สกอร์เป๊ะมากพี่ส่งมาก่อนจะ 2-0 นะสเปนเข้าชิงครับจากพี่แว่นจากพี่บ่าวเมืองศรีนะครับพี่แว่นคุณพีพีของแท้บอกสเปนครับฟังจากวิทยุในรถครับฟังจากอำเภอสะเด็ดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับสเปนมาแน่ๆคุณเอก 2-0 แล้วแล้วผมว่ารูปเกมดีกว่านะ
1: ครับ
0: บอลแพ้ทางละ
1: โอ้นี่มีตัดไปที่เรียกว่าเหมือนกับ
0: ม
1: าดริดที่ม
0: า
1: ดริดแฟนโซนกรุงมาดริดประเทศสเปนนะครับที่นู่น3ทุ่มครึ่งสเปน4ทุ่มครึ่งนะครับ5ชั่วโมง
0: คุณทองเรนบอกว่าเชียร์ฝรั่งเศสจากลำพูน
1: เดวิดเบ็คแฮมครับเข้ามาตอนนี้เนี่ยอยากเจอเดียโก้ซิเมโอเน่อีกสักครั้งนึงมันก่อนถ่ายรูปด้วยกันด้วยนะโอ้โหเตโอกับแชกีมาคุณเอกเรียกอยู่ใช่ไหมเนี่ย
0: ก็ลูกกระดินเริ่มหมดละ
1: จริงครับ
0: คือถ้าเก็บไว้มันก็อาจจะโดนเพราะว่ายาเมาในพาทัวร์หลายรอบแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็เป็น2โควต้าสุดท้ายนะครับ
1: แฟนฝรั่งเศสแน่นอนครับสีหน้าแววตาแต่ละคนเป็นกังวลเลยพวกเขาฉลองวันชาติในวันนี้นะครับแล้วก็มาลุ้นฟุตบอล
0: แฟนสเปนบอกเหลือโควต้าให้เมริโน่สักลูกหนึ่งนะพี
1: ่โหโหจริงมาโหจริงจริง
0: เกมหลังก็เป็นเมริโน่นะ
1: ครับ
0: ทำให้ทีมชนะมาได
1: ้พลิกสถานการณ์โอ้ยโอลิเซ
0: ่แต่จริงๆโอลิเซ่วันนี้ก
1: ็ซึมฮะ
0: ก็กระต่ำมาตรฐานนะผมว่าเดมเบเล่แล้วเอ็มบัปเป้ก็ใช่
1: โอ้โหแม่แต่ดูภาษากายของแชกีเนี่ยแกไม่ค่อยโอเคมาหลายเกมนะครับ
0: ก็ตั้งแต่เกมแรกที่ลงเนี่ยทำเกมสเปนทำเกมฝรั่งเศสช้าเนี่ย
1: ครับต้องดูครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยพอเกมเร็วมันไม่ได้เนี่ยนะครับก็ต้องเอาเกมดีเลย์มาสู้บ้างหรือเปล่าและนี่มันก็ตามตำแหน่งมากขึ้นนะครับเพราะว่าชาคีก็เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกเหลือเวลาอยู่
0: สเปนยังไม่เปลี่ยนสักตัวเลย
1: ใ
0: ช่เจ็ดสิบกว่านาท
1: ีไปหมดแล้วนะไปแม็กแล้วนะครับ
0: ปกติบอลใหญ่ๆแบบนี้บางทีการเปลี่ยนตัวมันแบบช็อตต่อช็อตอะไรเง
1: ี
0: ้ยแต่นี่แบบฝรั่งเศสฝั่งเดียวเลยนะครับ
1: แก้ไขสถานการณ์ด้วยการบาดเจ็บไปก่อนนะครับจากทางวิลเลียมซาลีบา
0: ครับ
1: แล้วก็พักครึ่งเนี่ยต้องปรับเอาอเดียงราบิโอซึ่งติดใบเหลืองแล้วสุ่มเสี่ยงมากออกเราตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเปลี่ยนราบิโอเนี่ยมันยังไงนะฮะ
0: ม
1: ันเป็นคนสำคัญแต่ว่าตอนนี้ฝรั่งเศสไก่จะได้น้ำหรือเปล่าอ่ะขึ้นมาทางซ้ายนะครับเปิดลูกนี้ก็ยังไปติดอยู่ครับแชกีจะได้สวนขึ้นมาอูเบียดดีด้วยครับโอยาซาบาลคุณเอกเรียกใช่ไหมมาแล้วครับตัวแรกครับของสเปนครับมายืนรอแล้วแล้วได้เปลี่ยนเลย
0: อ่ะเมริโน่โอยาซาบาลวันนี้ก็ถ้าไม่นับจุดโทษก็มีจังหวะยิงอย่างต้องกรอบครั้งหนึ่งแฟรันครับลงมา
1: ลูยาซาบาลครับก็ได้ขึ้นไปทาบชั้นประวัติศาสตร์นะครับกับบูตากินโยแล้วก็

0: บีย่านะครับ5ประตูในฟุตบอลโลกสมัยเดียว
1: แต่ชื่อความเป็นสตาร์ในคนละเรื่อง
0: โอ้โหคนละแบบจริงๆลงมาได้บอลเลยแต่ล้ำหน้านะครับลูกนี้ของตอเรสฟรานตอเรสตอนแรกก็เป็นแคนดิเดตจะเป็นตัวจริงตอนนี้ก็แน่นอนครับ
1: แล้วใส่เบอร์เจ็ดด้วยนะฟรานตอเรส
0: มาซะเท่เลย15นาทีนะครับของฝรั่งเศสครับ
1: ใครที่เพิ่งเปิดมาฟังเนี่ยสกอร์ไม่ผิดนะครับสเปนนำฝรั่งเศส 2-0 นะครับ
0: ดูเอไปแล้วครับดูเอตัดในมาดูเอยกดื้อครับไปให้กับเอ็มบัปเป้แต่ว่ามันแรงเกินไปครับออกหลัง
1: ยกตามสัญชาตญาณนะคือได้บอลเสร็จปุ๊บต้องมองหาเอ็มบัปเป้ครับยกมาให้แต่พื้นที่มีพื้นที่เล่นมันไม่ได้แล้วนะผู้แพ้ของเกมนี้จะเล่นชิงอันดับที่3วันที่18นะครับส่วนผู้ชนะจะเล่นนัดชิงวันที่19
0: บอลกลับมาครับอยู่ที่ไม้เมยองหาเพื่อนอยู่ครับเตโอเกมประวัติศาสตร์ของดิดิเย่เดชองตอนนี้ให้เขาโชว์กลืนเต็มที่แล้วล่ะครับว่าการแก้ไขครั้งนี้จะกลับมาได้หรือเปล่าครับเอ็มบัปเป้ลากไปแล้วครับโดนสไลด์จากด้านหลังได้ฟาวนะครับเป็นฟรีคิกระยะประมาณ25หลาทางซ้ายครับลามินยามาลครับเป็นคนที่ฟาวอุ้ยเอ็มบัปเป้ทำไมนอนนานเลยครับ
1: ข้อเท้าจังหวะกระชากมา
0: โอ้ย
1: เท้าซ้ายครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าโดนเหยียบหรือโดนปุ่มหรือเปล่าน่าจะเป็นจังหวะต่อเนื่องนะ
0: ครับยังไหวนะฮะเฉียวๆร้อยไหวอ่ะ
1: ถ้าได้มาสักหนึ่งก็ยังได้ลุ้นนะครับแต่จังหวะเปิดต้องแม่นๆนะครับฝรั่งเศส
0: เปิดลูกโค้งเข้าไปครับในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินเป่าไปแล้วครับโรดี้เรียกฟาวได้ด้วย
1: โอ้นี่ยิงเล่นยิงเก่าครับโรดี้นิ่งมากครับเครียดละในช่องคือถ้าตกรอบรองนี่จบไม่สวยนะครับครั้งนี้เนี่ยมาอีก2ครับ
0: โอ้โหเอาตัวคองบอลมาแล้วครับเปดี
1: ้ถอดโอโม่ออกครับ
0: คู่กลางเลยคุณเอกเอากลางออก2ตัวเลยครับ
1: ครับอีกคนนึงเป็นมิเกลเมริโน่นะครับตัวเป็นลุยส์กับโอโม่ออกครับ
0: พอเปลี่ยนนี่รัวเลยครับ3คนนะครับสำหรับทางสเปนครับส่วนฝรั่งเศสเนี่ยเต็มข้อไปแล้วครับ5คนเมโน่ได้บอลเลยครับลงมาอย่ามาเอาให้เข้าไปตรงกลางสวยครับแล้วเปดี้พิ้วซะด้วยครับพลิกมาได้เปดี้มองทางซ้ายครับเลือกมาอเล็กซ์เวน่าหยอดลูกนี้ได้ควิดโอ้โหเฉียวไปนิดเดียวครับเฟรนตอเรสโอ้โหเดชองปวดหัวเลยมา
1: ดูดีกว่าขึ้นมาทางซ้ายครับยกมาลูกนี้ถ้าไม่มีตัวตันเนี่ยได้มงง่ายๆลูกนี้ได้มีโอกาสเข้าเลยนะครับ
0: แล้วตัดกลับมาเนี่ยฝรั่งเศสเสียบอลอีกนะครับโอ้โหมาถึงตรงนี้มาเหนื่อยหน่อยแล้วครับ
1: จุดเริ่มต้นยุครุ่งเรืองของสเปนก็ยูโรก่อนนะยูโรบอลโลกแล้วก็ยูโรนะ
0: 2008แล้วได้2010แล้วก็12
1: ใช่
0: โอ้โห
1: แต่ว่ายูโรเนี่ยได้ไปแล้วคือ2024คือวันนี้ถ้าชนะเข้าชิงก็มีโอกาสลุ้นแชมป์นะครับโอ้โหแล้วบอลโลกครั้งหน้าก็จัดที
0: ่สเปน
1: แล้วดิ
0: ใช่กำลังแย่งชิงกับโมร็อกโกอยู่ว่าจะขอจัดนัดชิงที่สเปน
1: ครับ
0: ตอนแรกเนี่ยวางกันไว้ว่าจะไปชิงที่ สนามใหม่ของโมร็อกโกซึ่งมีความจุถึง 150,000 คนนะครับ
1: แสน
0: ครับ 150,000 นะครับตอนนี้เนี่ยลงเสาเข็มเรียบร้อย
1: ครับ
0: ขึ้นมาเปิดลูกนี้เข้าไปตรงกลางครับก็ยังไม่ผ่านมือของซิมอนรับกินนิ่มเลยครับลูกเปิดของเตโอ
1: แต่เวลาคุณเต้เลือกใช้อุนัยซิมอนก็ถือว่านิ่งนะเปิดไม่ดีครับลูกนี้ไม่มีใครเข้าชาร์จเลย
0: บอลตันกันตรงกลางแล้วก็ตกเป็นของสเปนอีกครั้งครับเปดี้แหวกขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายชัวร์ไม่นี่ไปดักได้ชัวร์ไม่นี่เตะไปโดนเปดี้ออกนะครับนิ่งสนิทของเชียร์ฝรั่งเศส
1: คงเซ็งนะชนะก็จะฉลองวันชาตินะ
0: ใช่ครับมันฉลองได้ไม่เต็มครับตอนนี้ยังมีอีก10นาทีนะครับแต่บอลเนี่ยอยู่ในการครอบครองของสเปนอยู่แย่งกลับมาได้นะครับแชกีแย่งมาแชกีโอ้จ่ายลูกนี้เนี่ยไปยัดเข้าที่ขาครับของเดมเบเล
1: ่ระยะมันใกล้ครับพอจ่ายแรงก็เก็บบอลเล่นต่อไม่ได้นะครับเป็นแฟนฝรั่งเศสเหมือนจะรู้ตัวเหมือนจะสารภาพแล้วนะครับดูชองก็จิบน้ำแก้เกลือแล้วตอนนี
0: ้ใช่เหมือนคิดไม่ออกนะครับเพราะมันเปลี่ยนไปหมดแล้วทิ้งทุกใบแล้วครับทุกไพ่ที่อยู่ในมือ
1: คือเซตบอลผมว่าสู้สเปนไม่ได
0: ้
1: คือก็ต้องเล่นแบบบอลโบราณแล้วอ่ะต้องโยนต้องบอมแล้วครับ
0: แล้วเขาเลือกเปลี่ยนเนี่ยกองหน้าตัวใหญ่ที่มีก็ไม่ได้ส่ง
1: ใช่ไม่ได้ใช้เลย
0: โอ้โหบอลอยู่ตรงกลางครับแชกีได้ด้วยแชกีงัดขึ้นมาเอ็มบาเป้แต่ว่ามาซิมอนออกมาโคกไม่ดีนะครับเข้าทางของดูเอมองอยู่ดูเอเล็งดูเอยิงไปติดเองครับโอ้โหลูกนี้เนี่ยซิมอนถอยไปแล้วแต่ว่ายิงไปติดดื้อครับ
1: นี่อุตส่าห์ไม่ยิงจังหวะแรกครับคือกาวชัวครับเนี่ยบอลยกมาจังหวะแรกซิมอนออกมาโมงแล้วไปเข้าทางดูเอไม่เลิกยิงจังหวะแรกนะครับนัดแต่ยิงจังหวะสองเนี่ยครับโอ้ยิงตรงตัวซิมอนเฉยเลยครับ
0: ส่งตัวกลางยังได
1: ้
0: เลยโอ้ว่างเพียบแต่ว่าหมาใหม่ครับดูเอลากไปแล้วครับโอ้ยโดนสไลด์เอาไว้ครับยังเป็นลูกทุ่มของฝรั่งเศสอ้าวปอโร
1: แต่ทุ่มไปแล้วฝรั่งเศสขอลุยต่อครับ
0: เอ็มบาเป้ให้มาครับจอร์เมนี่แปะออกไปทางขวาครับคุนเด้ยัดไส้มาครับลูกนิดเลยโอ้โหโดนเตะทิ้งออกไปได้ครับด่านแรกรั่วมาแต่ยังมีด่าน2อ่ะบอลมาอยู่ที่เตโอให้มาครับดูเอแทงลูกนิดลึกไปแล้วไหมโอ้โหปะทะกันครับขาของดูเอ
1: เตโอ
0: ครับไปกระแทกหน้าของซิมอน
1: คือเพื่อนไหลไปให้เนี่ยจะตามไปเล่นต่อแต่ซีมอนน่ะเหมือนจะออกมาขวางจังหวะปะทะกันพอดีนะครับอู้เดี๋ยวดูว่าจะโดนปลายสตั๊ดของเตโอโดนหน้าหรือเปล่าปอโล่น่ะปล่อยให้ซีมอนออกมาเล่นนะครับน่าจะโดนนักแข้งเท่าไหร่นะไม่น่าจะโดนสตั๊ดนะครับใช่จิ้มโดนบอลแล้วไปอัดหน้าแล้วก็จังหวะต่อเนื่องไปชนกันนะครับ
0: ไหวครับซิมอนโอ้โหคือเมื่อสักครู่นี้ที่ออกมาหม่งนี่โอ้โหคงใจหายวาบเลยครับมาแล้วครับมาปีกกิ่งไม้ครับคุณเอก ว่าปีหน้าว่าจะไว้ทรงนี้แข่งกับป๋อเจ๋งหน่อย
1: มาสองเลยนะ
0: เบิ้ลเลยนะนิโก้นะครับจะลงมา
1: เปโดรปอโลออกครับ
0: มาแล้วครับยอร์เรนเต้มนุษย์ไม้ปอโรกับใบหน้าออกครับตามตำแหน่งครับนิโก้นี่เป็นเจ้าของตัวจริงนะครับเจ้าของตำแหน่งตัวจริง
1: นี่ขนาดว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยนิโก้บินเล่นเองนี่สภาพร่างกายไม่ดีเลยนะ
0: ไม่ดีแล้วการที่เขาเลือกอยู่กับแอตเลติกบิลเบาเนี่ยก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันการพัฒนาเล่นลดลงนะครับ
1: ครับ
0: หลังจากที่เป็นแชมป์ยูโรตอนนี้บรรดาผู้เล่นตัวสำรองของสเปนนี่ออกมาเดินเพ่นพ่านเต็มไปหมดเลยครับ
1: แล้วเวลาเหลืออีก7นาที
0: ครับ
1: ครึ่งหลัง

0: มไม่น่าจะทดนานอ่ะผมว่าคุณเด้คุณเด้จ่ายไปติดครับเป็นลูกทุ่มมันติดขัดไปหมดครับ
1: ใช่ครับ
0: ทุ่มมาครับแฉกีแหมมีแบกไหลแต่ว่าโดนเมโน่เมโน่จ่ายลูกนี้นั่นย้อนหลังไปนิดนึงครับโกเน่โกเน่โดนลูปอีกแล้วครับโอ้โหพลิกไม่ได้เลยครับกลางของทางฝรั่งเศสวันนี้ลาครัวสแก้ไขมาสวยครับเตโอมองอยู่โอ้โหให้ใครไม่ได้ครับเล่นเร็วก็ไม่ได้ครับแปะกระแทกเลือกไปทางขวาตัวไกลเลยครับแฉกีแฉกีเป็นจอมท้าดวลอยู่แล้วครับแจ็คกี้เข้าในมาบอลอยู่ที่ชัวเมนี่เปลี่ยนแกนออกซ้ายครับเตโอควายเร็วไปครับดูเอสปีดมาเอาครับเดมเบเล่หนีจากทางฮุนมาโอ้โหโรดี้แกก็ตามติดจริงๆครับ
1: ใช่ครับ
0: นี่บอลลงดอคู่เลยนะครับ2คนเนี่ย
1: เล่นถึงตรงนี้ยังไม่หมดนะแล้วแกเหมือนใช้จังหวะใช้ความเก๋าดักทางนะครับ
0: กางเกงเริ่มลุยนะ
1: เริ่มย้วยนิดนึงแต่ยังไม่หลุดเสื้อยังไม่หลุด
0: เล่นเร็วครับเปิดฟรีคิกเข้าไปโดนยอร์เรนเต้ครับสกัดไม่ได้โอ้ยเมยองขึ้นมาครึ่งสนามครับตอนนี้เนี่ยท่านจะอยากจะเป็นกองหน้าแล้วครับเหลืออีก5นาทีชากีเอา
1: เนี่ยนี่
0: ชากีลีลาเอาตัวรอดมาได้แหวกมา1ชากียกดื้อไม่มีประโยชน์เลยครับโอ้โห
1: ซิมอนบอกขอบคุณโอ้ยเพื่อนมีอยู่ซ้ายขวาพยายามจะยกไปข้างหน้าแต่ว่าเพื่อนไม่วิ่งครับนั่นแหละ
0: เอา
1: ออกลูกหมุดหยิบแล้วครับเหลืองต้องมาแล้วครับ
0: ไม่น่าเล่นเลย
1: ยิ่งทำแบบนี้มันยิ่งเข้าทางสเปนนะครับ
0: เนี่ยคือเกมที่เจอกับปารากวัยพวกเขาเก็บอารมณ์ดีมากจนได้รับการยกย่องลูกนี้หมดเลยนะ
1: ครับเนี่ยเหมือนกับเหมือนไม่แคร์ผลการแข่งขันแล้วว่า
0: ใช่
1: คือรู้อยู่แล้วว่าเข้าไปชัดผู้ถ่ายตัวยังไงมันก็ฟาวครับมันก็ต้องเสียเวลาไปอีก
0: ไม่ควรทำครับลูกนี้สำหรับคิลิอันเอ็มบัปเป้
1: เหลืองเลยครับ
0: เดชองตามหน่อยนะครับแม่คือมันเหลืออีกตั้ง5นาทีไงคร
1: ับ
0: อย่าเพิ่งรีบไปทิ้งโอกาสนะครับโอ้แฟนฝรั่งเศสนิ่งสนิทครับเป็นเจ้าแห่งแฟชั่นอยู่แล้วนะครับแต่งตัวเข้ามาเชียร์ในวันนี้สัดยาวขึ้นไปครับซิมอนโด่งโด่งมาลาครัวสขึ้นไปหม่งกับเมริโน่เจ้าเวหาอยู่แล้วดูเอโดนงัดไปครับโดยยอร์เรนเต้ครับเล่นลูกทุ่มนะฮะของฝรั่งเศสบอลบี้อยู่ตรงกลางเอ้าสกัดแล้วลูกกระเด้งกระเด้งไปครับมาชัวร์ไปนี่ขาสุดท้ายครับเตะสกัดจากหน้ากรอบเขตโทษแชกีตวัดต่อไปทางขวาครับคูเด้เบิ้ลมาครับสวยครับแชกีแชกีแหวก2 3ลูกนี้เพื่อนมาช่วยครับเดมเบเล่เดมเบเล่เลือกซ้ายมาครับดูเอดูเอล็อกกลับมาโดนงัดร่วงไปเป็นฟรีคิกบริเวณกรอบเขตโทษทางซ้ายครับยามาวอีกแล้ว
1: เจตนาดีครับยามาวลงมาช่วยเกมรับแต่ว่าเหมือนจะโดนดูเอโยกหลอกครับขาซ้ายแล้วก็ตัวไปชนนะครับ
0: โอ้เนี่ยบนยึดบนเส้นเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหสำคัญ
1: เหลี่ยมนี้ถ้ายิงก็ต้องเป็นเท้าขวานะครับแต่มุมก็ไม่ได้กว้างนะครับคือถ้าจะยิงให้เข้าน้ำหนักทิศทางมันต้องเป๊ะมาไหมถ้าจะให้สนุกต้องมาแล้วครับลูกเนี่ย
0: ว่าโอ้โหแต่เหลี่ยมนี้มันอันตรายสุดๆครับเอ็มบัปเป้อยู่ที่บอลครับสำคัญครับเอ็มบัปเป้ซัดลูกนี้ข้ามคานครับไม่ได้ลุ้นเลย
1: ระยะมันอาจจะใกล้ไปครับเพราะว่าข้ามกำแพงก็จริงแต่ว่าทิศทางมันไม่ได้นะพยายามจะปั่นด้วยขวานะครับโด่งข้ามกำแพงแล้วก็โด่งข้ามคานไปด้วยดูจากความช้านี่โด่งเยอะเลยนะครับเวลามันก็เดินเรื่อยๆนี่เหมือนจะสารภาพแล้วนะครับวันนี้
0: มันเป็นช็อตสำคัญจริงๆนะ
1: ครับ
0: ลูกนี้โอ้โหไม่ได้แล้วก็เป็นยามาวครับที่ขึ้นมาทางขวายามาวดวลกับลาครัวสยามาวล็อกหนีพลิกเข้ามาในกรอบเขตโทษครับโดนเบียดลูกนี้ผู้ตัดสินเฉยครับโอ้โหเตโอใจหายวาบเหมือนกันนะครับ
1: มีเสื้อมีดึงเสื้อด้วยนะครับนะ มาได้เหลี่ยมเก่าครับเอาเยอะมาไม่อยู่ครับเตโอก็ใช้ท่อนแขนผักนะครับดีที่ที่จังหวะเบียดตัวมันติดกันนะก็ดันใช้แรงผักนะครับนาทีสุดท้ายแล้วนะครับ
0: โอ้โหเกมนี้เร็วมากนะครับมาถึงนาทีสุดท้ายแล้วดูโกเน่ครับลุยมา30กว่าหลาครับเลี้ยงอูเลี้ยงถอยหลังครับโกเน่ไม่มีเพื่อนย้อนมาอีกทีนึงอยู่ตรงกลางครับเซตกันใหม่ครับที่ชัวไมนี่ลักครัวจ่ายเข้ามาตรงๆครับโกเน่ให้มาแชกีทำชิงกันครับแชกีทะลุเข้ามาแชกีจ่ายเข้ามาได้กรอบเขตโทษจิ้มลูกนี้โอ้โหขาสุดท้ายของมาร์กูกูเลนยาเตะทิ้งไปได้ครับ
1: แบ็กซ้ายใช่ไหมครับ
0: โอ้โห
1: ปุบมาช่วยในกรอบหกหลาเลยคร
0: ับเล่นสั้นมาครับดูเอแหวกมาเดมเบเล่โยนเข้าไปครับโดนโคสกลับไม่ได้บอลยังอยู่ทางขวาครับคุณเด้ให้มาที่เอ็มบัปเป้ตรงกรอบเขตโทษทางขวาเอ็มบัปเป้หยอดเข้ามาครับลาป็อกโขกไว้โคเน่บอลตกมาอยู่ซ้ายเนี่ยต้องพลิกออกมาครับเตโอเอนันเดสให้มาครับแชกีไม่ฝืนนะครับมาขวาอีกทีนึงโคเน่โยนลูกนิดมาแล้วก็ออกหลังก็ไม่โดนใครเลยครับ
1: โอ้โหเสียววาร์ปเลยครับทดเจ็บ7นาทีนะครับกูลูกนี้กล้าปล่อยได้ยังไงครับมาคูเรย่ากับอูเรซิมอน อาจจะไม่ได้ส่งเสียงนะครับนี่ครับจังหวะที่คูเรย่าจิ้มก่อนที่เอ็มบัปเป้จะมายิงนะครับช็อตสำคัญเลยครับลูกนี้เดย์ชองนั่งไม่ติดแล้วตอนนี้เวลานี่เหลือไม่เยอะครับ
0: ยาเมาให้มาโอ้โหม้วนหนีเบดี้เคาะย้อนกลับมาครับที่ยอร์เรนเต้คืนหลังกลับมาเลยครับลึกมาที่เปากูบาซี่ทด7นาทีนี่ไปนาทีเศษๆครับลาป็อกโยนดีกว่าครับโยนยาวๆมาโอ้โหคุณเด้หมงไว้ได้นิดเดียวปั๊มกันอูปาเมกาโน่เสียเหลี่ยมครับบอลมาอยู่ที่นิโก้ให้มาอีกทีนึงเร่งไม่เร่งอ่ะรอเหมือนจะแต่งตัวให้ฟาวแบบไม่มีใครฟาวแกครับเมริโน
1: ่แต่ก็ยังครองบอลได้นะครับ
0: ผิวมาแล้วครับโอเล่เต็มสนามไม่หมดแล้วยาเมาจะไปอ่ะไม่ผ่านครับผู้สินมองว่าทิ้งตัวลุคเตโอตัดได้ก็เล่นเร็วไม่ได้เลยนะครับ
1: สุดท้ายก็ต้องไปเซตคืนหลังอีกอย่างพอทำช้าสเปนลงมากันเต็มเลยครับ
0: วันนี้บอลเร็วของฝรั่งเศสครับเจอบอลดีเลย์เข้าไป
1: เรียบร้อยเลย
0: ทิ้งยาวมาเอ็มบัปเป้สับขาโดนกุนกุนย่าจิ้มมีครับโอ้โหวันนี้กุนกุนย่าเท่ไปเลยครับช่วงท้ายนี
1: ่แบ็คขวาซ้ายเด่นมากนะครับวันนี้ของสเปน
0: แต่ปอโลเนี่ยหมดเลยวิ่งจนเกลี้ยงครับ
1: แต่ก็คุมนะจริงได้หนึ่งประตู
0: แน่นอนมากวันนี้สเปนตอนนี้จากกระทิงเนี่ยเป็นมาตาดอล่อไก่ครับโอ้โหให้ไก่วิ่งตามโรดี้นี่เคี่ยวจริงๆโอ้โหเซกิโอรามอสเออิเกกาซิยาส
1: ชาบี
0: ชาบี
1: เอ็มเอไอใช่เซตเดียวกับอิปติโน่ป่ะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าลำเหลือมาแหละใช่เพราะว่าชาบีเขานั่งอยู่มุม
0: ๆถูกครับ
1: แฟนตาเปนได้เฮครับ
0: แก๊งนี้นี่แก๊งแชมป์โลกนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยโอ้โหดีใจครับถ้าทีมเนี่ยผ่านเข้ารอบต่อไปเพราะว่าอยู่ไกลเมียคร
1: ับ ได้ดูต่อ
0: อยู่ต่ออ
1: ย่างน้อยๆเนี่ยวันที่19แน่นอนอ่ะ
0: ครับ
1: อูสเปนถ้าเข้
0: าอ้างแล้วไม่ต้องกลับบ้าน
1: เข้าชิงอังกฤษนี
0: ่เอาอังกฤษเข้าเลยคุณเด็ก
1: รีแมตช์ยูโร
0: จริง
1: ใช่
0: ยูโรครั้งที่แล้วนะ
1: แต่ถ้าสเปนชิงกับอาร์เจนยามาเมซี่นะ
0: โอ้โหนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสตาร์ที่ต่างยุค
1: ใช
0: ่เอาละครับเลือกเอาครับชอบอันไหนก็ได้อย่างนั้นแต่ตอนนี้ฝรั่งเศสต้องตั้งรับก่อนโอ้โหมีโอกาสต้องตั้งรับก่อนนะครับโดนนิโก้ทะลุมาซัดลูกที่เสาแรกครับโอ้โหแต่ไม่ตรงกรอบครับนิดเดียว
1: ยิงหลุดไปเอง แต่พี่ชายเขาใช่ไหมเลือกเล่นให้กาน่า
0: อ่ะครับใช่อยู่ทีมเดียวกันนะครับในที่แควนบาสครับบิลเบาดูเอเล่นลวดลายมายังได้อยู่ครับกินแดนมาผ่านมา4นาทีครับยังเหลืออีก3นาทีครับเอ็มบัปเป้จ่ายขึ้นมาที่แชกีครับมีเวลาครับแชกีเลือกไปทางขวาเดเบเล่ล็อกซ้ายสัดลูกนี้เข้ามือของซิมอนครับโอ้โห
1: ยิงยังไม่ผ่านนี่ขนาดวันนี้ซิมอนมีช็อตพลาดให้แล้วก็ยังไม่ได้ประตูเลยครับโดนกูคูเลย่าขวางก็ยิงยากนะครับโอ้โหร้องแล้วครับหนูน้อยเป็นแฟนฝรั่งเศส
0: เหมือนรู้นะครับ
1: มีนอกเกมกันอยู่ท่านไม่มีเสียงนกหวีดสเปนลุยต่อ
0: คุณเด้นะครับลงไปนอนอยู่ตอนนี้แชมป์โลกปี2010นะครับที่ซาอุดิอาระเบียกำลังจะได้ชิงอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์และเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีนะครับ
1: โอ้ทิ้งช่วง4ครั้งเลยนะเนี่ย
0: ยาวนานมากตอนมาป้องกันแชมป์นี่ยับเลย
1: ครับ
0: นะฮะเจอลูกเจ้าเวหาของฟานเพอร์ซี่เข้าไปรู้เรื่องเลยโอ้โหแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบอลดูครับสเปนและกุกุลย่านี่ขึ้นมาอยู่ตรงกลางเลยครับออกมาทางขวาที่ลามินยามาลล็อกกลับแน่นอนโอ้โหดูเอโดนหลอกแล้วก็เป็นบอลทุ่มของสเปนอีกต่างหากครับ
1: เข้าทางทุกอย่างแล้วครับตอนนี้เหลือแค่หมดเวลาเท่านั้นเองครับกำลังจะเข้าสู่นาทีสุดท้ายของการทดเจ็บนะครับ
0: ยามาลครับลากมาโดนเตะล้มลงไปผู้สินให้เล่นต่อไปแล้วครับโกเน่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่แจ้งเกิดเหมือนกันนะครับลงในฐานะตัวสำรองของโจไมนี่วันนี้ลงมาเล่นคู่กันในครึ่งหลังนะครับขวามาแล้วครับนาทีสุดท้ายครับเดมเบเล่ลากจี้มาเดมเบเล่ขวาซัดแล้วนี่ติดเซฟของซิมอนครับโอ้โหแอบยิงก็ยังไม่เข้าอยู่ดีอ่ะคุณเด้ยังมาต่อครับโกเน่ฝรั่งเศสจะขอสักลูกครับดูเอเอ็มบัปเป้ลูกนี้โอ้โหปั่นลูกนี้ข้ามคานออกไปอีกแล้วครับ
1: ขอจบเองครับท่านประธานเป้เซตกันอยู่นานครับสุดท้ายปั่นด้วยขวาก็โด่งข้ามคานอยู่ดีครับรอเวลาอย่างเดียวนี่ต้องจะไปที่แฟนบอลสเปนครับกำลังจะได้เฮครับ
0: โอ้นี่แฟนอาร์เจนตินามาด้วยนะแฟนมาสำรวจมาสำรวจ
1: อยู่ในกลุ่มแฟนบอลฝรั่งเศสอะแต่ก็ต้องทำหน้าเศร้ากับเขาด้วยนะ
0: ใช่ใช่
1: ถ้าไม่ซึมกับเขาเนี่ยเดี๋ยวโดนนะฮะ
0: เดี๋ยวโดนแล้วผู้ตัดสินก็เป่านวิดหมดเวลาการแข่งขันครับสเปนเอาชนะฝรั่งเศสในวันชาติของฝรั่งเศส2-0ครับแล้วก็พวกเขาสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่2ลุ้นแชมป์สมัยที่2พร้อมกับส่งแข้งเลสเบิร์กกลับปารีสครับ
1: ก็2ประตูครับได้จากจุดโทษของโอยาซาบาลตั้งแต่ครึ่งแรกนาที22แล้วก็ประตูของเปโดปอร์โรครับ2-0ในช่วงครึ่งหลังนาทีที่58ไปยืนรอในรอบชิงชนะเลิศนะครับสเปนเลือกเอาคุณจิ้มเอาเลยกูจะเอาฟ้าขาวหรือจะเอาสิงโตคำราม
0: ครับโอ้โหแต่ว่าถ้าอังกฤษเข้านี่เท่ากับว่านี่จะเป็นการมาเป็นทีมยุโรปที่คว้าแชมป์นอกทวีปนะอีกครั้งหนึ่งนะแต
1: ่
0: ถ้าเป็นอาร์เจนตินาเข้าไปก็สุดมันแล้วตอนนี้เนี่ยรีแมตช์ฟุตบอลโลกรอบชิงครั้งที่แล้วไม่มีอยู่จริงแล้วนะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าทีมที่เล่นร้อนแรงสุดในทัวร์นาเมนต์นี้จอดป้ายแค่รอบรองนี่คือแมตช์แรกที่เขาเล่นไม่ดีแล้วแบบแพ้เลยพี่
0: จริงครับแล้วนี่คือการถูกนำก่อนครั้งแรกและนี่คือแมตช์แรกที่ฝรั่งเศสยิงไม่ได้ครับ
1: ครับ
0: โอ้โหเกมรุกร้อนแรงกล้องจับไปที่ทั้งเอ็มบัปเป้แล้วก็โอลิเซ่นะครับซึ่งวันนี้แผงฤทธิ์ไม่ออกครับ
1: ร้องไห้เลยดูเกมรุกเอ็มบัปเป้เดมเบเล
0: ่
1: โอลิเซ่บาโคล่า
0: โอ้โห
1: หายหมดเลย
0: วันนี้ต่อให้บาเป๊ปซี่มากับบาโกล่าไม่ไหว
1: อะโรดี้คนเดียวเอาอยู
0: ่โอ้โหโรดี้คนเล็กนักเรียนโตครับ
1: ครับ
0: เอาอยู่หมดเลยคุณเอกมาเดี๋ยวพักก่อนเนาะ
1: ได้เลย
0: แล้วเดี๋ยวเรากลับมาตอบข้อความแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์กัน
1: ครับผม
0: นะครับสักครู่เดี๋ยวมาครับ
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่สนามแข่งขันจากอัสเตกาถึงเมดไลฟ์สังเวียนแข่งทั้ง16แห่งถูกคัดสรรมาอย่างดีนัดเปิดสนามจะจัดขึ้นที่เอสตาดิโออัสเตกาในเม็กซิโกซิตี้สนามที่มีมนต์ขลังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพราะเคยเป็นที่แจ้งเกิดของทั้งเปเล่และมาราโดน่ามาแล้วส่วนนัดชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นที่ MetLife Stadium ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาความท้าทายของการจัดงานครั้งนี้คือการเปลี่ยนสนาม NFL ส่วนใหญ่ที่ใช้หญ้าเทียมให้กลายเป็นหญ้าจริงตามมาตรฐาน FIFA ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีการปลูกหญ้าขั้นสูงสนามเหล่านี้ไม่เพียงแต่รองรับแฟนบอลได้จำนวนมหาศาลแต่ยังมีเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดแบบ360องศาเพื่อให้ผู้ชมทั่วโลกได้รับประสบการณ์เสมือนนั่งอยู่ขอบสนามจริง
0: ๆทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหาก

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บนโลกสตอรี่
4: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์คัพ2026ดิดิเย่เดชองเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสกุนซือผู้ผ่านฟุตบอลโลกมาแล้วทุกบทบาทและนี่คือวอร์คัพครั้งที่4ของเขาในฐานะเฮดโค้ชเดชองมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนำโดยคิลิยานเอ็มบัปเป้การบริหารทีมที่มีซูเปอร์สตาร์ล้นทีมให้สอดประสานกันเพื่อเป้าหมายแชมป์โลกสมัยที่3ของประเทศคือสิ่งที่น่าติดตามผลงานเด่นของเดชองคือการสร้างประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งใน3คนบนโลกที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ในฐานะนักเตะและผู้จัดการทีมพร้อมพาทีมเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้ถึง2ครั้งติดต่อกันนอกจากนั้นเขาจะปิดฉากการคุมทีมชาติฝรั่งเศสที่ยาวนานกว่า13ปีในศึกวอร์คัพคนนี้ด้วย
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 9

0: นำคุณฟังกลับมาติดตามกันต่อนะครับอยู่กับเราอีก1ชั่วโมงในช่วง OT ครับคุณเอกครับผม
1: ก็เดี๋ยวชั่วโมงนี้เราก็มาเก็บตกหลังเกมนะอาจารย
0: ์ครับผม
1: ก็จะมาพูดคุยในเรื่องของข้อความด้วยที่ส่งมา
0: ได้เลย
1: ก็ยืนยันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับสเปนเข้าไปชิงชนะเลิศก็ชนะฝรั่งเศส 2-0 เราเจอผู้ชนะระหว่างอาร์เจนตินากับทีมชาติอังกฤษ
0: เรื่องเอา
1: คือ4ทีมเนี่ยมันทีมไหนเข้าชิงก็ได้นะมันมีสตอรี่มันน่าคุยบทอ่ะพี่บี
0: ใช่ครับนะฮะมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกเลยครับว่าเราก็ออกไปคุยคุณเอกเมื่อสักครู่เราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าคู่นี้เนี่ยสเปนจะกำราบวิธีการของฝรั่งเศสได้แบบหมดจดจริงจริง
1: ใช่มันดูแบบจะใช้คำว่าสู้ไปได้มันก็มีมุมนั้นอยู่นะพี่นะ
0: ใช่
1: เออความละเอียดของสเปนหรือว่าจะบอลแพ้ทางหรือตรงกลางแนวรับอะไรอย่างเงี้ยผมว่าดีตั้งแต่อูไนซิมอนอ่ะ
0: โอ้โหจริง
1: โชคดีตรงที่ไอช็อตที่ออกมาตัดบอล
0: ดูเอคิด
1: ดูเอถ้าดูภาพอาจจะมีเหวอ
0: เออนะครับด้วยประสบการณ์ครับดูเอยังเด็กนะครับ
1: ครับผม
0: ยังเด็กมาก20แต่ว่าคนหนึ่งที่เราอาจจะต้องพูดถึงหน่อยนะครับของฝั่งของสเปนนั่นก็คือเซนเตอร์แบ็กวัยรุ่นแล้วก็วัยเลยอ่ะ
1: ใช่
0: ทั้งคู่เลยก็คือเปากูบาซี่หนุ่มน้อยนะครับในวัยยังไม่20นะครับแล้วก็คนที่เรามองว่าตั้งแต่เขาออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยการมีอาการเจ็บหนัก
1: ก็น่าจะหมดแล้ว
0: ไอมริกลาปอก
1: ก็ยังเป็นตัวหลัก
0: โอ้โหแล้วเนียนกิฟเลย
1: กูบาซี่19
0: ครับ
1: ลาปอกที่32
0: โอ้โห
1: แต่บางแต่เรามองว่าคงหมดจริงๆแหละเพราะว่าไปเล่นที่ซาอุดิอาระเบียมา
0: ใช่
1: ไ
0: หมครับใช่
1: แต่กลายเป็นว่าเออแต่มองมุมของคนเป็นโค้ชอย่างเดลาฟูอินเต้ก็งงนะหุ้ยสเปนอะนักเตะดีๆในลาลิก้า
0: เพียบเลย
1: เออเพียบเลย
0: เพียบเลยแต่เลือกครับ
1: เออยังเลือกอ่ะเลือกอ่ะ
0: เลือกมาเท่าไหร่นะเลือกตัวจริงด้วย
1: เราเล่นดี
0: โอ้โหเล่นดีนะครับ
1: นี่ขนาดว่าอันจริงพี่บีมองสเปนชุดเนี้ยซูเปอร์สตาร์ที่เป็นระดับโลกอ่ะ
0: ยังไม่ถึงนะ
1: อาจจะมีโรดี้
0: ใช่
1: ยาเมาก็
0: กำลังจะก้าว
1: กำลังขึ้นอ่ะนอกนั้นท่านในยุโรปยังพอได้อยู
0: ่
1: ตัวระดับท็อปยุโรปแต่ว่าระดับโลกเนี่ย
0: เขาเร
1: ีย
0: ก
1: กับฝรั่งเศสอ่ะผมฝรั่งเศสมีเยอะกว่านะ
0: ใช่เขาเรียกว่าขึ้นมาเป็นระดับอินเตอร
1: ์แต่
0: บังเอิญว่ามันเรียงขึ้นมาอย่างน่าสนใจเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยมีการลองวัดตัวกันของตัวจริงระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสซึ่งเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่ง
1: ครับ
0: นะของ ESPN ขึ้นมาโอ้จุดนี้น่าสนใจตรงที่ว่า11ผู้เล่นตัวจริงพอวางออกมาแล้วเนี่ย
1: ของทั้งคู
0: ่ครับสเปนเอา6ตัวฝรั่งเศสมี5ตัวแล้วที่สกิด
1: เอามาเปรียบมวยกันนะ
0: เอาเปรียบมวยกันปรากฏว่าที่สกิดนะคุณเอกท่านผู้ชมคุณผู้ฟังครับคือคู่กลางที่สเปน
1: อ
0: ่ะเด้งเป็นสีแดง2ตัวขึ้นมาคือตัวอื่นเนี่ยไม่มองเลยพอมองกลางปุ๊บจริงเพราะว่าเขาจัดคู่เป็นฟาเบลุยส
1: ์
0: คู่กับทางโรดี
1: ้
0: ซึ่งมันเหลื่อมกว่าอาร์ดิงราเบโอกับคู่ของชัวเมนี่หรือโกเน่
1: ใช่
0: แล้วก็เห็นผลจากคู่มิดฟิลด์จริง
1: เออพี่เพราะว่าถ้าฟุตบอลตรงกลาง

0: ีช็อตสุ่มเสี่ยงที่อาจจะทำให้เดชองเนี่ยคุยกับกีเซฟองว่าเฮ้ยอาจจะต้องปรับตรงนี้ในช่วงทดเจ็บครึ่งแรก
1: ครับ
0: ซึ่งราบิโอดูเหมือนช้าไปนิดนึงแล้วเกือบไปแล้วโชคดีที่ว่าจังหวะที่เหยียบเนี่ยเหยียบหญ้า
1: ใช่
0: ถ้าเป็นเท้าแล้วก็
1: เรียบร้อย
0: โอ้โห
1: แดงแน่นอน
0: ดูไม่จืดอ่ะต้นนะครับ
1: ครับก็ฝรั่งเศสเนี่ยจะเล่นอันดับชิงอันดับ3วันที่18นะ
0: ครับ
1: 18ก็ค่ำคืนวันเสาร์ส่วนสเปนไปรอชิงในวันค่ำคืนวันอาทิตย
0: ์ครับ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้อีก1คู่อังกฤษกับอาร์เจนตินาผู้ชนะเข้าชิงผู้แพ้ก็จะไปชิงอันดับ3แต่ประธานเป้ยังได้ลุ้นดัซซอนโบอยู
0: ่ครับ
1: ยังมีอีก1แมตช์ในการเล่นชิงอันดับที่3นะครับ
0: นะฮะโอ้โหก็ทำให้เราว่ากันถึงดีเดียเดชองหน่อยนะครับเมื่อสักครู่ที่เปิดเพลงของริกกี้มาร์ตินเน
1: ี่
0: ยมันเป็นเพลงที่บทจบก็คือช็อตสุดท้ายเนี่ยนะครับจะเป็นมิวสิกวิดีโอหลังจบการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1998เมื่อ28ปีที่แล้วเนี่ย
1: ครับผม
0: เดชองเป็นคนชูถ้วยนะลิฟท์โทฟี่ในวันที่ยิ่งใหญ่มากเพราะเป็นวันชาติฉลองแชมป์โลกเป็นกัปตันที
1: ม
0: แล้วก็ต่อจากนั้นให้หลังมาปี18เดชองกลายเป็นโค้ชที่พาฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลก
1: ที่รัสเซีย
0: ครับด้วยการเอาชนะโครเอเชียไปแบบขาดลอย4-2ในวันนั้นนะแล้วก็เขาก็กำลังจะเป็นโค้ชคนแรกที่พาทีมเนี่ยเข้าชิงฟุตบอลโลกถึง3สมัยนะต่อให้ติดไม่ติดเนี่ยแต่แกกำลังจะทำได้แต่ก็
1: ไปไม่ถึง
0: นะฮะก็สถิติก็ยังคงเท่ากับฟรานซ์แมคเคนบาวเออร์กับมาเรโอซากาโ
1: ร่
0: นะฮะ
1: อ่ะก็ยินดีกับแฟนสเปนเนาะ
0: ใช่
1: ดีกว่าจริงๆ
0: ดีกว่าครับชัดเลย
1: คือฟุตบอลถามว่าความมันระดับ5ดาวไหมผมว่าไม่ถึง
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: สู้ด้วยแท็กติกมันสู้ด้วยเรื่องรายละเอียดหรือว่าความผิดพลาดของคู่แข่งอะไรเงี้ย
0: ไอ้ลูกที่เสียประตูแรกเนี่ยนะฮะคือที่เรามองนะคือว่าถ้าเราจะหาจุดที่มันเปราะบางดีกว่าจะบอกว่าจุดอ่อนเนี่ยมันก็ไม่ถึงขั้นนั้นแต่จุดเปราะบางที่สุดที่จะตีเข้ากำแพงเมืองของนโปเลียนทีมเนี่ยนะ
1: ก็รูนั้นรูเดียวนะ
0: รูนั้นจริงๆ
1: จุดนั้นจุดเดียว
0: อูแค่มุ่งชงตั้งขึ้นทำไมนี่ยังย้อนคิดถึงช็อตลูกก็ดีนะที่ลูกนั้นถ้าเสยออกไปซะก็ไม่มีอะไร
1: ใช่พี่ถ้าเป็นถ้าเอาเรื่องของเรานะถ้าย้อนไปสัก20ปีก่อนนะถ้ามึงมงบอลแบบนี้มึงโดนโค้ชด่านะ
0: โอ้
1: โค้ชต้องบอกมึงต้องมงออกดิวะม
0: ึ
1: งต้องเคลียร์อย่างเดียวนะพี
0: ่ใช
1: ่แต่เดี๋ยวนี้ถ้ามงบอลออกโค้ชก็ด่า
0: จริง
1: ไม่เก็บบอลเล่นว่า
0: เพื่อจะทานซีชั่น
1: แท็กติกฟุตบอลมันก็เปลี่ยนไปนะ
0: ซึ่งลูกกระดินชงลูกนั้นมันมีเด็กที่ฉลาดคนหนึ่งที่วิ่งมารอพอดีด้วย
1: แ
0: ล้วยินยามเมาเนี่ยมันเป็นเด็กคนนั้นพอดี
1: ซัก
0: พอดีไปหมด
1: เก่ามากนะพี่ยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจยิ่งด
0: ีแล้วร่างกายของลามีนเนี่ยดูค่อยๆฟิตขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับก็เลยทำให้เป็นเหตุผลสู่ประตูแรกแล้วลูกยิงจุดโทษของโอยาซาบาวเนี่ยสวยจริงๆด้วย
1: ใช่
0: ยิงดีมาก
1: ยิงเฉียบขาด
0: เฉียบขาดครับ
1: ส่วนลูกสองก็จะบอกยังไงดีอ่ะคือจังหวะเข้าทำอูปาเข้าไปจังหวะไปทำฟาวเนาะโอโม
0: เหมือนจะเข้าไปเข้าด้านหลังอ่ะฟาวแน่ๆ
1: ฟาวแน่ๆ
0: แ
1: ต่ก็ดันทะลึ่งโชคดีบอลมาเข้าทางปอโลพี่มัน
0: ซึ่งพอมันกระเด้งมามันเหมือนกับปั่นแล้วเด้งรอ
1: ใช
0: ่แล้วปอโลคือแบ็คเนี่ยมันมีเบสิกอยู่ข้อหนึ่งคือมันจะแปรแน่นนะครับ
1: แล้วอย่าลืมนะไอ้รูนั้นรูแบ็คซ้ายอีกนะ
0: ถูก
1: รูแบ็กซ้ายอีกนะ
0: รูแบ็กซ้ายที่หลุดมา
1: แล้วช่วงหลังเห็นเลยว่าลามินมันเริ่มพาลูกดินพาทัวร์แล้วนะเริ่ม
0: นะ
1: ไม่ทันเลยเ
0: น
1: ี่ย
0: นารู้จักว่าเท็กซัสเป็นไงเท็กซัสที่ไม่ให้ไก่ย่างเลยนะไม่ให้ไก่ทอดด้วยโอ้โหเล่นซะ
1: ลูกดินเนี่ยสงสัยจบทัวร์เมนต์นี้เสร็จปุ๊บคงไปหาเนย์มาร์ที่ลาสเวกัสอ่ะ
0: เคลียร์กันหน่อย
1: ไปเล่นโป๊กเกอร์
0: เคลียร์หน่อยนะแก้เหงานะครับโอ้โหเลยกลายเป็นการเข้าชิงชนะเลิศครั้งที่2นะครับของสเปนซึ่งครั้งแรกเขาเข้าชิงแล้วต้องเล่นถึงช่วงของการต่อเวลาพิเศษที่ชนะเนเธอร์แลนด์ 1-0 ด้วยประตูของอินเนสตา
1: ตั้งแต่ได้แชมป์ปี2010อ่ะพี่บีสเปนฟอร์มไม่ค่อยดีนะกับบอลโลกอ่ะ
0: ครับ
1: เนี่ยสเปนฟอร์มกับบอลโลกไม่ดีเลยพอได้แชมป์ปี2010ใช่ป่ะ
0: ครับ

0: 2014รอบแรก2018 2022ตกรอบ16แต่อย่างครั้งที่แล้วก็ตกรอบเพราะโมร็อกโกนะหรือจะวนลูป3เมเจอร์ใหญ่อีกวะพี
1: ่ก็ตอนนี้ภาคอยู่ครับคุณเอกบอกเอ๊ยยังไงเนี่ย มันจะเหมือนกับตอนที่ปี2008หรือเปล่า
0: 2008แชมป์ยูโร
1: ชนะเยอรมัน 1-0 แล้วก็แบบไปเป็นแชมป์โลก
0: แชมป์โลก
1: ชนะเนเธอร์แลนด์ 1-0
0: ใช่แล้วก็มาได้แชมป์ยูโรอีก
1: 4-0 ใช่อิตาลี
0: แต่ต่อให้เป็นอังกฤษหรืออเจนเข้าไปอ่ะก็ตามหน้าเสือเมืองนงเมืองนอกเขาก็มองว่าเป็นรองสเปนอยู่ดี
1: ใช่อันนี้คือเต็ง1ก่อนเข้าทัวร์นะ
0: ใช่ใช
1: ่นี่คือเต็ง1แล้วก็ประเด็นก็คือว่าพอไปเสมอกับบูเอดี้แคปเปิร์ตเนี่ยลูดเลยลูดมาซะดื้อๆนะครับโอ้โห
0: นี่เทเบิลที่ลอนดอนนี่ยิ้มเลยนะเนี่ย
1: โอ้ยิ้มสิฝรั่งเศสตกรอบสงสัยคนมาเยอะนะฮะโอ้ทัวร์มา
0: เพีย บเลยฝรั่งเศสฟอร์มอย่างบ้านะพี่ไอ้รอบตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนถึงรอบ8ทีมมันยิงไปตั้ง16ประตูอ่ะ
1: ใช่เ
0: ฉลี่ยแต่ละเกมมันดีมากนะครับ
1: นี่เป็นเกมแรกที่ฝรั่งเศสเป้าสะอาดนะครับบอดสนิทในฟุตบอลโลกและเป็นครั้งแรกด้วยที่เขาถูกนำแล้วพอถูกนำครั้งแรกก็แซงไม่ได้
0: ใช่ใช่ใช
1: ่โอ้มันเป็นอย่างนี้เสียจริงนะฮะสำหรับฟุตบอลก็ในเกมนี้นะครับทางก่อนเกมคุณเอกคุณผู้ฟังมันมีอันนี้มันมีสถิติเป็นเขาบอกว่ามันเป็นคำสาปคำสาปฟุตบอลโลกมันมาอย่างนี้เขาเขียนแค่3อันเขาบอกว่าอันแรกเลยนะถ้าช่วงนั้นเนี่ยใครเป็นบาลองดอมามันจะไม่ได้แชมป์โลก
0: เออหรอ
1: ไ
0: ม่ได้สังเกต
1: ก็คือ
0: เดมเบเล่ครั้งล่าสุดก็เดมเบเล่
1: เดมเบเล่นะก็คือเข้าเรียกว่าฝรั่งเศสนะฮะ2เนี่ยทีมที่มีโค้ชต่างชาติคุมทีมจะไม่เคยได้แชมป์โลก
0: แสดงว่าเจนเข้าชิงแล้วแหละ
1: แล้วอย่าง
0: น
1: ี้ถูกป่ะแต่มันมีอันนึงเขาบอกว่าไอ้ทีมที่เคยอยู่เป็นโน1ของแรงกิ้งเนี่ยไม่เคยได้แชมป์โลกคือเจนีน่า
0: ปัจจุบันเนี่ยเพราะปัจจุบันแรงกิ้งโนหนึ่งนี่คืออาร์เจน
1: อาร์เจนีน่าเห็นไหมสามอันจะไม่ได้แชมป์โลกแล้วก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีฝั่งสเปนเลยมันก็มี
0: ทางเลยนะ
1: แต่มันมีแฟนบอลคนหนึ่งเอสนี่แสบก็แบบบอกว่าอ๋อโทษนะฮะเขาเขียนงี้เลยบอกว่าไม่มีโค้ชหัวล้านคนไหนที่เคยได้แชมป์โลกเว้ยแสบนะซึ่งเราก็คิดตาม
0: เอ๊ะสเปนครั้งล่าสุดนี่
1: ตอนที่เป็นแชมป
0: ์ใคร
1: ก็ยังมีผมไงใช่เพราะว่าตอนนั้นยูโรมาลอกเนส
0: โอ้งี้ฝรั่งเศสซีดานมาเป็นก็ไม่ได้แล้วทีเนี้ยฮอลแลนด์ถ้าคุณไปเอาสล็อตนี
1: ่โอ
0: ้ไม่ได้นะหรืออิตาลีที่มีข่าวเป๊ปอยู่เนี่ย
1: ก็ไม่ได้อีก
0: นะไม่ได้นะ
1: ก็แฟนๆเข้าไปเถียงบอกเอ้ยหลายคนมันก็นี่นะนู่นนี่ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตแบบสนุกตามวันนี้นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยสิงโตบอยนะฮะทายถูกแต่ว่าฮิปโปก็คือเจ้าหมูเด้งทายผิด
0: ในบ้านเราใช่ไหมจ๊ะ
1: บ้านเรา
0: หมูเด้ง
1: หมูเด้งอ่ะฮิปโปฮิปโปทายฝรั่งเศสใช่ทายฝรั่งเศสส่วนสิงโตบอยที่ถ้าผมจำไม่ผิดคือขอนแก่นนะทายว่าสเปนเข้า
0: สเปนก็ปลาหมึกพอนะ
1: ก็ปี
0: ที่จะเป็นคว้าแชมป์โลกนี่ปลาหมึกพอดังเพราะสเปนนะ
1: ยุคนั้นหมึกพอตอนนี้เนี่ยคนแทบจะไปปิดทองสิงโตแล้ว
0: ดังเลยนะดังเลยนะดูข้อความหน่อยไหมอาจารย
1: ์ได้เลยครับ
0: ทูเคิลจะพาอังกฤษคว้าแชมป์เดี๋ยวรอรุ่นเอาพุ่งนี่เอาให้ผ่านอาเจนก่อนเถอะ
1: สนุกนะโอ้เดี๋ยวคู่นี้เรามาคุยกันหน่อยนะเบรกหน้านะ
0: ครับตัดเชือกคู่สองคืนนี้หนูฟันธงแชมป์เก่าคณะ
1: ค่ะ
0: คุณน้าเมสซี่จะนำทีมความเก่าปราบความสดค่ะ
1: ค่ะ
0: บวกกับดีกรีแชมป์เก่าคมคมคูคูเบียดเข้าป้ายชิงได้แน่แต่ต้องเคยลงทุนให้จัดทีมคร่าวๆซิมอนปอโลคูบาซี่ลาปอตคูย่าโรดี้จูดเมสหรือว่าทีมอะไรทีมยอดเยี่ยมหรอไม่บอกมา
1: อ
0: ๋อทีมยอดเยี่ยมคร่าวๆ
1: อ๋อทีมยอดเยี่ยม
0: DBA เช้านี้จะสั่งไก่ย่างตัวใหญ่ๆสักตัวแต่พี่จอนคอง6
1: โอ้โห
0: แสดงว่าพี่จอนนี่
1: สายกระทิง
0: สายกระทิงแน่นอน
1: แสดงว่าก็กินไก่ย่างแก้มกระทิง
0: ใช่
1: แต่ห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดนะฮะ
0: ไก่ย่างเราก่อนหน้านี้มีไก่ย่างสมหวังมานะพี
1: ่สมหวังไก่ย่าง
0: ออกมาโอ้โห10 20กล่องอ่ะ
1: โอ้โห
0: แต่พักหลังมาเงียบ
1: เงียบใช่มั้ย
0: ไม่รู้ว่ามีใครสั่งห้ามหรือเปล่าถ้าไม่ซ้อก็พี่ปู
1: เ
0: ล
1: ยอ่ะ

0: เลี้ยวซ้าย
1: หรือว่าหรือว่าพี่เขาอาจจะมาส่งนะ
0: แต่ว่าไม่ถึง
1: แต่มาเจอดักไว้หน้าตึกเดือดร้อน
0: หอมกลิ่นมันหอม
1: จะว่าไปฝรั่งเศสรูปแบบการเล่นเข้าทำมันเดิมๆนะครับ
0: ใครนะ
1: เหมือนฝรั่งเศส
0: โอ้ยก็โดนปิดลายหมดเลยอ่ะ
1: ผมว่าต้องชมดาราคุณเต้ด้วยนะพ
0: ี่สังเกตไหมครับว่าวิธีการที่เล่นอยู่อ่ะมันเหมือนตัวที่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันคือตัว M หรือตัว W อ่ะนักฟุตบอลของสเปนเนี่ยจะไปยืนกั้นอยู่ตลอดเวลา มันเป็นบล็อกที่เป็นบล็อกที่วิ่งเสียบแล้วผู้เล่นสเปนมายืนตรงนั้น
1: อ่
0: ะเป็นเหมือนตัวดับเบิ้ลยูครับหรือตัวเอ็มนะคู่กันอยู่ตลอดเวลา
1: เรายิงแบ็คเนี่ยโอ้โหโคตรขยันนะปอโลกูเลย่า
0: คล่องนะแล้วปอโลนี่ปอโลนี่ซัดไปสองไปแล้วนะครับก็เป็นนักฟุตบอลกองหลังของสเปนที่ต่อจากเฟนโดเอโร่นะที่ยิงน็อกเอาสองเม็ดยิงในฟุตบอลโลกอ่ะสองเม็ด
1: โอ้ยเจนลุกไหนเนี่ยเก้าศูนย
0: ์เอโร่ใช่ใช่เอโร่คนที่ตอนนั้นที่สเปนไอปลดไอนี่กลางอากาศอ
1: ่
0: ะปลดไอโค้ชที่แกไปคุมมาดริดนั่นแหละแล้วเอโร่อ่ะไปในฐานะผู้ผ
1: อที่รัสเซียป่ะครั้งนั้นอ่ะ
0: ใช่
1: ไอ้นั่นก็บ้า
0: ไปรับงานแล้วไม่พูด
1: โอ้บ้าบอ
0: ใช่ใช่ใช่นะคร
1: ับ เห็นไหมนะเอกหนูแม่นไหมครับฟังแค่ฉายาก็รู้แล้วว่าใครจะชนะเราที่บอกว่าเต็งหนึ่งคือเต็งหนึ่งชิงที่สามใช่ไหมคะสำหรับเพื่อนทุนใช่เต็งคืออย่างที่พี่มีพูดอย่างสเปนอ่ะก่อนออกสตาร์ทโทรเมนต์เนี่ยสเปนเต็งหนึ่ง
0: ครับ
1: แต่พอสเปนเสมอแค่เบิร์ดแค่นั้นแหละ
0: รู้เรื่อง
1: รู้เรื่องเลยแล้วก็มันก็ปรับเป็นทางด้านฝรั่งเศสเป็นทีมเต็งหนึ่งแทน
0: ใช่เพราะว่ายิงกระพุอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: นะคร
1: ับ
0: ยิงมันเลย
1: ครับฟังจากมอเตอร์เวย์ครับจากคุณกอลัม
0: ครับโอ้เจอโฟโดยังฮะ
1: ฟังจากประเวศเดี๋ยวผมอายุ35น้ำหนัก78สูง175ผมอยากฟังภาคบอลพรีเมียร์ลีกครับจะทำให้ผมสุขภาพดีขึ้นครับถ้าเราส่งไปช่วง7โมงเราต้องข้อความประมาณนี้ไหมครับ
0: ดีมาก
1: เดี๋ยวนะป๋ากับพี่เทพต้องเจ็ดโมงครึ่ง
0: เจ็ดโมงครึ่งนะ
1: ใช่ป่ะพ่าง
0: เจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่ง
1: ต้องเจ็ดโมงครึ่ง
0: ใช่เจ็ดโมงครึ่ง
1: ต้องเจ็ดโมงครึ่งประมาณนั้น
0: ส่งต้นเลยฮะเดี๋ยวแกตอบไม่ทัน
1: ครับหมูเด้งกินแตงโมธงฝรั่งเศสคือท่านกับธงอังกฤษ
0: ใช่หมูเด้งเนี่ยฟันธงว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสจะชิงส่วนสิงโตเนี่ยฟันธงว่าอาร์เจนตินาชิงกับสเปน
1: หมูเด้งบอกชิงที่3
0: หมูเด้งไม่ได้บอกว่าชิงอะไร
1: หมูเด้งไม่ได้บอกว่าชิงอะไรหมูเด้งบอกชิงที่3
0: หมูเด้งนี่เพิ่งอายุครบ2ขวบนะหมูเด้ง
1: โดยช่องลาออกเรียบร้อยจากคุณบิ๊กเกอร์ไม่ต้องลาออกหรอกครับเขาลงอยู่แล้ว
0: แกลงอยู่แล้ว
1: เขาประกาศชัดเจนอยู่แล้ว
0: ใช่
1: อาร์เจนเข้าชิงกับสเปนแน่ทูเคิลหัวดื้อหัวรั้นตัวดีๆไม่เอาลง
0: ขนาดนี้แล้วยังโดนอีกเหรอทุก
1: คนผมว่าเข้าถึงรอบ
0: โอ้ยเก่งแล้ว
1: ครั้งแรกกับการคุมแล้วเข้าถึงรอบ
0: ใช่
1: ผมว่า
0: ไม่ธรรมดาน
1: ี่มันมาตรฐานเดียวกับเซอร์เกเรตโทเกตเลยนะ
0: ถูกแล้วเล่นมันกว่าด้วย
1: เล่นมันส่วนยูโรยังวัดไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่เคยทำทีม
0: ถูกต้อง
1: เล่นทัวร์นาเมนต์ยูโรนะครับ
0: ถูกต้องคร
1: ับ เดี๋ยวนะอังกฤษอาร์เจนตินาพี่คิดว่าใครเข้าครับจากคุณวาคิม
0: คู่นี้ก็มัน
1: โอ้วันนี้ผมชอบฝรั่งเศสอ่ะกระโดนละ
0: พวกนี้ชอบใคร
1: ผมชอบอังกฤษ
0: เออ
1: พี่ชอบใครพี่พวกนี
0: ้พรุ่งนี้เหรอผมชอบอังกฤษมีความรู้สึกว่ามันควรจะได้ชิงอ่ะสักที
1: ใช่ใช่ใช
0: ่รุ่นเราเนี่ยนะครับเราไม่เคยเห็นนะเพราะมัน60ปีไม่ต้องอะไรหรอกครับพ่อผมเนี่ยในวัย80ก็ไม่เคยเห็นอังกฤษชิง
1: อายุเจฟเฮิร์ตอะ
0: ไม่ทัน
1: ไม่ทัน
0: เพราะว่ารุ่นนั้นมาเป็นมันถ่ายทอดสดมาเมืองไทยครั้งแรกมันปี70ซึ่งพ่อผมก็ยังไม่เคยได้ดู
1: อังกฤษได้แชมป์ยังเป็นถ้วยจูริเม่อะไร
0: จูริเม่ครับเป็นถ้วยจูริ
1: เม่เป็นทีมเดียวที่ได้แชมป์โลกแต่ว่าไม่เคยชูถ้วยไอ้ฟีฟ่าบอลคัพอะ
0: อุรุกวัยด้วย
1: ถ้วยแบบรูปแบบใหม่อะ
0: อุรุกวัยด้วย
1: ใช
0: ่อุรุกวัย2ที
1: คุณณัฐพงศ์ว่าไก่จ๋าเรียบร้อยครับอังกฤษใส่เสื้อแดงแก้เคล็ดอาเจนอีกทีนึงโอ้เรื่องเสื้อนี้ไม่แน่ใจ
0: คืออย่างนี้นะพรุ่งนี้เนี่ยอังกฤษใส่ขาวฮะอาเจนเนี่ยใส่เสื้อสำรองก็คือเสื้อ2จริงๆเสื้ออาเจนตัวเนี้ยมันสีดำนะแต่ว่าไอ้ลายด้วยความเป็นลวดลายมันเป็นสีฟ้ากับขาวมันเลยออกเป็นสีน้ำเงินซึ่งคนก็มองว่า ก็อนุมานกันไปว่ามันจะไปเหมือนกับปี86แล้วก็ปี98ซึ่งพอใส่ทั้ง2ครั้งสีออกกรมท่าคุณเอกบอกเนี่ยนะชนะทั้ง2ครั้งแล้วอังกฤษตอนที่ชนะตอนที่เบ็คแฮมมันถอนคำสาปใส่สีแดงซึ่งโดนตอนนั้นที่ได้จุดโทษที่โปเชติโน่เป็นคนฟาวแล้วเบ็คแฮมยิง
1: ปี86ที่แฮนด์ออฟก็สีอะไรกันสีน
0: ี้อังกฤษใส่ขาวอาร์เจนตินาใส่สีน้ำเงินซึ่งเสื้อตัวนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก่อนเกมตอนนั้นใส่อาร์เจนตินาใส่เลอคอร์กสปอร์ตทีฟปรากฏว่าเสื้อตัวสำรองเนี่ยคือเขาจับฉลากเป็นทีมเยือนแล้วเสื้อมันชุ่มน้ำตอนที่เจออุรุกวัยก็เลยทางโค้ชคาร์ลอสเบลาโดก็เลยบอกว่าให้ผู้ช่วยไปที่ตลาดในเมืองไปห้างไปหาซื้อเสื้อมาทีเอาเสื้อที่มันคล้ายสีเนี่ยแล้วเอาเบาๆมาน ั่นแหละครับไปซื้อที่ตลาดมาให้เลือกทั้งหมดเนี่ยนี่หนังสือของเราหน้าเขียนด้วยนะ
1: ที่เม็กซิโกเนี่ยนะ
0: ใช่เอามาสองสีมาวางเทียบซึ่งมันใกล้เคียงแต่ไม่ตรงนะบิลาโดบอกว่าไม่ได้เรื่องหรอไม่เอาม
1: า
0: หน้าไปวอร์มอยู่คือจะออกจากสนามซ้อมซ้อมเดินมาถึงปุ๊บชี้บอกเอาตัวเนี้ยแล้วเขาบอกมาเราหน้าชี้แล้วมึงไปซื้อมาให้หมดเลย20ตัว
1: ตอนแรกบอกไม่ได้เรื่อง
0: ใช่ไปซื้อมาเลยและเป็นที่มาของเสื้อที่เตะวันนั้น
1: โอ้จะมีสตอรี่อีกวัน
0: สตอรี่อันนี้เลยฮะคือมันไม่ได้เสื้อที่เตรียมมานะไปซื้อที่ตลาดมาเขาใช้คำว่ามาราน่าใช้ในหนังสือเขาว่ามาร์เก็ตหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือประวัติมาราน่าเล่มประจำปี10หลังที่แกขอโทษเหตุการณ์ Hand of God แล้วปีเตอร์ชิลตันไม่รับอ่ะ
1: กูทุกวันนี้พวกอังกฤษยัง
0: ไม่เอา
1: สาบยังแช่งมาราน่า
0: ใช่ไหมมาราน่าเคยยอมรับทีปี90ก่อนแกไปออกรายการทีวีแกบอกว่าไม่ใช่ Hand of God ครับ
1: ม
0: ือผมเองอย่าพูดแล้วนะแล้วปี2005แกขอโทษยังเป็นทางการแต่ชิลตันไม่รับซึ่งผมว่าตอนนี้ชิลตันน่าจะขอรับแล้วล่ะเพราะมันไม่อยู่แล้ว
1: ใช่ใช่ใช่มันต้องผมต้องทิ้งช่วงมาหลายสิบปีเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ถ้าเราเป็นชิลตันเราก็โกรธพี
0: ่โกรธ
1: ใช่ป่ะ
0: เน่โกรธ
1: คือมันเหมือนกับคือแฮนด์ออฟกอดของเราหน้าบางคนยังไปแบบเชื่อชูว่าโอ้โหความมาสักจังอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ยใช่ไห
0: ม
1: แต่เขาไม่ได้บอกเขาคือเฉพาะคนที่อังกฤษเขามองเป็นการขี้โกงไง
0: ถูก
1: แต่แฟนบอลทั่วโลกเรายังรู้สึกโอ้โหเจ๋งว่ะ
0: มองไม่ทัน
1: บางมุมเรายังมองเฮ้ยโอ้เจ๋งว่ะทำได้ไงวะ
0: ทำได้ไง
1: แต่ช็อตลากขึ้นสนามนะก็ต้องยอม
0: เขายอมนะซีโร่ลาบ
1: ใช่ใช
0: ่40ปีแล้วนะที่เราพูด
1: 40ปี
0: 40ปี
1: แต่ครั้งนี้มันแต่ครั้งนู้นมันรอบ8นะอาจารย
0: ์รอบ8ครับ
1: ครั้งนี้รอบรองโรดี้พอแกฟิตเต็มถังเนี่ยร่างทองสุดๆครับ
0: สุดยอด
1: อย่างกับบุสเกตเลยคลาสบอลเชิงสูงคุมเกมอยู่หมดจด
0: ใช่
1: แต่คุณนพรัตน
0: ์ครับ
1: ไอ้นักเตะที่เรารู้สึกว่าเฉยๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ่ะแต่พอดูเป็นทั้งเกมอ่ะโอ้โหโคตรสำคัญนะพี
0: ่สำคัญมากซึ่งอังกฤษถึงได้ประคบประหงมเดคันไรส
1: ์
0: นะฮะ
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งข่าวล่าสุดก็คือฟูลี่ฟิตฟิตละ
1: ฟิตพวกเนี้ย
0: ฟิตละ
1: สบาย
0: ฟิตละแล้วก็อีกคนนึงอ่ะเหมือนปิดทองหลังพระเล่นดีในทัวร์นาเมนต์นะคือเอเลียตแอนเดอร์สันแต่ช่วงหลังสังเกตว่าอังกฤษเนี่ยแบ่งฝั่งให้เล่นกันแล้วนะเอเลียตแอนเดอร์สันอยู่ซ้ายไปแต่คาร์ไลท์ขวาไปหน่อยแล้วยืนคู่กันละเหมือนเป็นดับเบิลพีวอตนะคู่กันละก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนให้ไลท์เนี่ยดันบนแล้วไลท์ใช้ร่างกายเยอะก็ปรับทูเคิลปรับตรงนี้ด้วย
1: ก็กลางนัดที่แล้วบาฮาลันก็หงุดหงิดเพราะเอเลียตนี่แหละ
0: โอ้โห
1: ตามต่อ
0: สกีดีนะโอ้แล้วซิตี้ได้ไปแล้วด้วยนะครับ
1: คือพวกนักเตะคาดสูงนะพี่บีมันไม่ชอบหรอกตอดบ่อยๆตามประกบติดอะไรเงี้ยมันไม่มีพื้นที่เล่น
0: ตำแหน่งเนี้ยสำคัญมาก
1: สำคัญ
0: โรดี้ที่เห็นเนี่ยครับวันเนี้ยซึ่งจริงๆฝรั่งเศสแพ้เลยฮะ
1: ใช่
0: แพ้ตรงนี้เลย
1: ใช่สวัสดีพี่บีพี่เอกครับขอถามนอกเรื่องหน่อยครับข้าวแกง30บาทในกทมยังมีอยู่จริงไหมครับ
0: โอ้โหยาก
1: ทำไมผมไม่เคยเจอ
0: ยากแล้วนี่ล่าสุดเมื่อวานเพิ่งกินนะฮะขนาดไปตอนตลาดใจวายๆนะบ่ายโมงครึ่งนะไปหาข้าวเที่ยงกินเนี่ยนะฮะลาดข้าวน้องคุณเอกพี่อะไรนะที่ถามมาเนี่ยนะฮะแกงส้
1: ม
0: ไข่ดาว
1: พี่เอกรัก
0: หกสิบห้า
1: ถ้ามีก็ต้องตามโรงเรียนมหาลัยอ
0: ่
1: ะ
0: นั่นได
1: ้ข้าวแกงร้านป้าอย่างเงี้ยแบบขายแบบ30ตอนนี้ไม่น่าม
0: ีแล้ว
1: ตอนนี้ไม่น่ามี
0: ไข่เจียวยังลำบากอ่ะ
1: มีบอกว่าพรุ่งนี้อาเจนจะทำแบบนี้
0: อ๋อเหมือนแฮนด์ออฟก็อดเหรอ
1: จะทำเหมือนสเปน
0: นี่ก็เขาทำภาพว่าเมสซี่แฮนด์ออฟก็อดใส่พิกฟอร์ดขณะเดียวกันก็มีรูปแฮร์รี่เคนแฮนด์ออฟก็อดใส่มาร์ติเนสเหมือนก
1: ัน สนุกอ่ะ
0: สนุก
1: แต่สมัยนี้มัน

0: มันไม่มันไม่มีหรอกเพราะม
1: ัน
0: มี VR มีภาพช้าให้ดูนะครับคุณธนากรบอกว่าสหรัฐกับอิหร่านใครชนะครับ
1: เสมอ 0-0
0: แต่รอบชิงสเปนจะโดนทีมลับลึกไม่แลกแบบราไก่สเปนทีมไหนลับลึก
1: คือทั้งอาร์เจนตินากับอังกฤษเนี่ยมันบอลเขาแคคทั้งคู่นะ
0: ใช่
1: ในหน้าบท
0: ใช่
1: เขาจะมาเรื่อย
0: ๆ
1: เหมือนอังกฤษอ่ะนึกจะมาก็มา
0: ใช่มันแล้วแต่วันนะ
1: ม
0: ีแท็กติกโค้ชนี่แหละสำคัญ
1: อ
0: ่ะ
1: ส่วนพี่คนนี้ถามว่าจัดตัวผิดในแรกไหมแบ็คซ้ายเนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะว่าลูกก็ดีเล่นมาตลอด
0: ใช่
1: เราก็พูดกันว่าเราหาจุดตกกระทบของฝรั่งเศสว่าอันไหนที่มันเป็นจุดที่มันดูบอบบาง
0: เอาเตโอมาเล่นแบ็คซ้ายก็เป็นจุดที่บอบบางที่สุดของฝรั่งเศสอยู่ดี
1: ใช่ช่วงนี้ฝรั่งเศสแบ็กไม่ค่อยดี
0: แบ็กซ้ายไม่ค่อยดี
1: เพราะว่าอย่างชูสคุนเดเองอ่ะจริงๆเป็นเซนเตอร์นะแล้วเขาก็แจ้งเกิดตรงแบ็กขวาแล้วก็เล่นมาโดยตลอดแล้ว
0: อ
1: ันนั้นนี่คือปรับไปเป็นแบ็กละ
0: ครับผมคุณกัปตันครับบอกว่าสเปนทรงแชมป
1: ์ครับ
0: เมสซี่จะดับเบิ้ลแชมป
1: ์โอ้โหนี่ก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับว่าเมสซี่เนี่ยแกจะทำได้ขนาดไหนหรือเปล่า
0: ครับผมมีบอกว่าหน้าดีแค่ไหนหากลางดีแบบซีดานไม่ได้ไม่ถึงฝรั่งเศสหรอ
1: ฝรั่งเศสโอ้วันนี้ไม่น่าเปลี่ยนราบิโอ
0: คงไม่มีแล้วล่ะกลางแบบฝรั่งเศสอ่ะไอ้กลางแบบซีดานแล้วเดี๋ยวนี้ฟุตบอลมันไม่มีเพลย์เมคเกอร์นะพี่น้อยนะ
1: ยุคเพลย์เมคเกอร์
0: คือสมัยนี้ถ้ามิดฟิลด์จะเด่นมันจะริมเส้นไปเลยอ่ะ
1: แล้วก็มันไม่ใช่ปีกนะมันเป็นกองหน้าด้านข้าง
0: ใช่ใช
1: ่ของหน้าด้านข้างต้องใช้คำนี้แล้วอะบัญญัติคำนี้กัน
0: เมื่อก่อนเพมเบเกอร์ต้องมีแทบทุกทีมอะ
1: ก็คือเป็นเบอร์สิบอะ
0: เบอร์สิบ
1: ยืนหลังกองหน้าซึ่งทีนี้ถ้ามีก็คือจูดเบลลิงแฮมครับ
0: ใช่
1: แต่ว่าเป็นจอมทัพที่ไม่ได้อยู่กับบอลไม่ได้อยู่กับบอลถ้าคิดในเรื่องของสนามรบเนี่ยเป็นพวกทหารแบบทหารราบไม่ได้อยู่บนหลังม้าแต่โคตรโหดไอ้พวกน
0: ี้อันตรายนะสองลูกล่าสุดเนี่ยในวันที่เคนเล่นไม่ออกก็กระจุดนะคุณโนยิสเซอร์ว่าเปาเมย์ทำหน้าที่เป็นไงบ้างครับจาน
1: เปาเมย์
0: เ
1: มย์ไหนอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ทันอ่ะมุกหรืออะไร
1: เ
0: จอฝรั่งเศสสเปนเก่งขึ้นมาเลยค่ะเนโกนะ
1: แต่ว่าที่ท่านหนึ่งบอกว่าสเปนเข้าชิงโดยไม่เสียประตูเสียไปแล้วนะครับรอบที่แล้วโดนไปแล้วนะใช่โดนชาลส์เดอะคาตาเลอร์นะครับเป็นคนที่ทำได้นะครับ
0: ครับผมกระทิงดูหวานเจี๊ยบสเปนชอบไก่ทอดมีบอกว่าสอนบอลฝรั่งเศสแพ้ทางสเปนหูยพี่สามครั้งติด
1: มันไม่ธรรมดาแล้วนะ
0: การแพ้รอบรองสามครั้งติดอ่ะ
1: แพ้โค้ดคือโค้ดคนเดียวกันด้วยนะ
0: ใช่
1: ที่แพ้3รายการแล้ว3ปีซ้อนเนี่ยสลบชัย
0: แต่ว่าสเปนไอ้ครั้งที่แล้วที่ชนะฝรั่งเศสนัดชิงในเชลีเขาก็ไปแพ้โรนัลโดอ
1: ่
0: ะ
1: แพ้โรนัลโดนะโปรตุเกสเป็นแชมป
0: ์นี่เริ่มเชื่อแล้วบอลแพ้ทางมีจริงก็คุณทอมมี่บอกว่าจริงครับบอลแพ้ทางสเปนชอบอวยฝรั่งเศสแตง1ไงล่ะล่วงเลยแต่คุณมิรันเราไม่ได้อวยเราก็อิงจาก
1: เป็นข้อมูลฮะ
0: เราก็อิงจากเรทที่ทางเมืองนอกเขาก็คือในแต่ละรอบในแต่ละแมตช์บางทีมันขึ้นลงเหมือนหุ้น
1: อ
0: ่ะเหมือนหุ้นอ่ะ
1: ใช่
0: แต่ว่าฝรั่งเศสพอตอนนี้เขาขึ้นมาแตง1เขาก็หนีพวกสเปนอาร์เจนไม่เยอะ
1: มันใกล้กัน
0: ใกล้กัน
1: ใช่ใช่ซึ่งบางทีการนำเสนอข้อมูลเนี่ยมันไม่ให้เป็นการอวยนะครับอันนี้ผมก็แจ้งอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
0: ถูกเป็นข้อเท็จจริงเลยเราไม่ได้คิดเองอ่ะใช่
1: ไหมไม่ได้คิดเองแล้วก็เมื่อเทียบมาตรฐานฟอร์มเล่นขนาดนี้มันเป็นเต็งมาอยู่แล้ว
0: ใช่
1: แล้วสเปนมันค่อยๆขยับขึ้นมานะฮะแล้วจนกระทั่งมาเจอกันแหละคือจริงๆมันเป็น1กับ2มันไม่ได้หนีนะ
0: ไม่หนีเบียดเลย
1: เอาพูดง่ายๆว่า1ขีด3กับ1ขีด4บางที1ขีด 3.5 ได้3อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่
1: บอกต่างประเทศมาอย่างงั้นนะครับ
0: ครับไม่ได้รุนแรงเลยครับฝรั่งเศสเล่นห่วยจัดอย่าลืมชมสเปนนะผมว่าแท็กติกของ
1: สเปนสุดยอดเลย
0: แท็กติกของสเปน
1: อ
0: ่ะ
1: เยี่ยมมากนะครับ
0: มีบอกว่าประธานเป้ไม่ทำงาน
1: พยายามทำแล้วนะ
0: อะไรอ่ะอาจารย์เด็กฉันอังกฤษเยอะแต่คุณอเนก
1: อาจจะเป็นแบบว่าแฟนแกหรือเปล่าเป็นแฟนบอลอังกฤษเยอะอะไรผู้เด็กเราไม่ต้องพักเลยไหมเราลูดเลยใช่ไหม
0: ยาวเลยก็ได้อาจารย
1: ์ยาวเลยนะเอ้ยสบายสบายนะ
0: ครับ
1: สบายครับ
0: ผมดูทางเฟซมีเพิ่มเติมป่ะเนี่ยเรื่องเสื้อแข่งอาจารย์เหมือนปัดอะไรอ่ะปัจชาลิตมีดสั้นเหรออาจารย์ที่สุดที่สุดสำคัญที่ใจและฝีมือจากคุณอุบุญนาคหมายถึงยังไง
1: มันเหมือนครั้งนั้นเนี่ยมันก็คือมันคนอทีมอาเจนติน่าตอนนั้นนะอันนี้อ้างอิงจากหนังสือมาราโดน่าเลยครับผมซื้อ
0: จุดเริ่มต้นมันเป็นการจับฉลากเสื้อใช่ไหมพี่
1: ใช่
0: เพราะว่า2ทีมนี้เสื้อมันอาจจะคล้ายกัน
1: เสื้ออังกฤษก็บอก
0: ขาวเลย
1: ใส่ขาวอยู่แล้ว
0: ขาวอยู่แล้ว
1: คนแต่คนเนี่ยไปมองถึงว่าที่เคยเจอกันในอดีตแต่จริงๆอังกฤษเนี่ยเคยใส่ขาวแล้วชนะเจนีน่า 1-0 ปี66ปีที่มันโด่งดังมากคืออันโตนิโอรัตตินที่มันเสียชีวิต
0: ปีที่คว้าแชมป์มา
1: ใช่ครับก็คือชนะ 1-0 แล้วรัตตินโดนใบแดงแล้วคนเจนีน่าเนี่ยก็โกรธเพราะว่าเซอร์อัพแลมเซ่บอกไอ้ทีมเนี่ยอย่าไปแลกเสื้อด้วยนะโค้ชอังกฤษบอกว่าเนี่ยเล่นบอลคือพวกนี้มันแอนิมอลคือด่าเลยก็นักคอมประมาณนั้นแล้วรัตตินโดนใบแดงไล่ออกแล้วเขาสื่อสารกับคือเขาคนอเมริกาที่พูดสเปนเพราะสเปนเคยปกครองพวกเข
0: าน
1: ะแล้วกรรมการวันนั้นเนี่ยเป็นคนเยอรมันสื่อสารยังไม่ถูกแล้วผู้สินเนี่ยเขาชี้ที่ห้องแต่งตัวนี่ก็ไม่รู้แล้วก็เลยหยุดเกมไปถึง9นาทีแล้วจากนั้นเนี่ยก็เดินไปแล้วกระชากคือเมื่อก่อนเนี่ยธงเสาธงมันไม่เป็นสีแบบนี้นะมันเป็นธงชาติอังกฤษคือธงเจ้าบ้านฉีกธงแล้วก็ไปนั่งตรงพรมแดงของที่ควีนอลิซาเบธที่2เนี่ยจะเสด็จพระราชดำเนินก็นั่งประท้วงอยู่5นาทีนะครับแล้วทำให้ฟีฟ่าเนี่ยบอกต้องประชุมกันว่าจากนี้เราจะเอายังไงเพื่อเป็นการสื่อสัญลักษณ์ให้เป็นภาษาสากลจึงเป็นที่มาของใบเหลืองใบแดงในปี70มันมาจากเหตุการณ์นี้เลย
0: อ
1: ังกฤษอาร์เจนตินาเจอกันนัดที่2ก่อนนั้นเจอเกมแรกเนี่ยมันไม่มีการเขียนอะไรแต่พอเกม2เนี่ยมันเริ่มมีพอเกม3 Hand of God กับ Goal of Century พอเกม4ก็เบ็คแฮมเตะซิเมโอเน่
0: 98
1: แล้วก็เกมล่าสุดเบ็คแฮมถอนคำสาปปี2002
0: เขาก็เป็นคนยิงอยู่โทษได้ไหม
1: เป็นคนยิงอยู่โทษยัดเข้าไปตรงกลาง
0: 98โอเว่นคงเซ็งนะ
1: อ๋อเบบี้โกเห็นนะมันก็กำเนิดเบบี้โกด้วย
0: แบบถ้าไม่มีช็อตเบ็คแฮมแล้วไปตกรอบนะแค่เกิดเต็มตัว
1: โอ้โหคือตอนนั้นเบ็คแฮมเนี่ยดังจัด
0: ใช่
1: ดังมากแล้วก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์เนี่ยโดนเกนฮอตเดลเนี่ยดรอปเพราะว่าเขาซ้อมมันอยู่เดินไปหาโค้ชบอกว่าผมไปหาวิกตอเรียได้ไหม คือวิกตอเรียนี่คือแฟนเขานะไม่ใช่อยู่ตรงซอยตรงนี้นะ ไม่ได้นะ
0: น
1: ั่
0: นนักร้องแต่ว่ามันก็ดังทั้งผัวเมียไง
1: ดังทั้งคู
0: ่วิกตอเรีย
1: ดังจริงดังจริงนะครับแล้วก็ดิเอโก้ซิเมโอเน่เพิ่งออกมาคือเขาเคยให้สัมภาษณ์แต่อันนั้นมันไม่มีได้ยินจากปากไงแกพูดจากปากกันเลยบอกว่าโค้ชเนี่ยสั่งบอกว่าเอ็งลงไปเนี่ยนะเอ็งคอยประกบไอ้เด็กคนนี้ดีแล้วมันหล่อพวกเอ็งแล้วซิเมโอเน่ตอนแรกไม่รู้จักเบคแฮมใครพอไปเห็นปุ๊บโอ้โหนี่มันหล่อจริงเว้ยแล้วก็บอกความหล่อของเบคแฮมเนี่ยมันทำให้พวกเรารู้สึกอยากเตะมันอยากจะแบบจัดการในตัวเนี้ยแล้วก็จัดการได้จริง
0: โค้ชบอกถูกคนซะด้วย
1: โอ้โหเอลโชโล่
0: ก็สายบู๊
1: คู่นี้มันนะครับคู่นี้เพราะว่าอาร์เจนติน่าเนี่ยเขาได้รับอิทธิพลจากการสอนฟุตบอลของคนอังกฤษนะฮะสมัยที่อังกฤษเนี่ยเข้าไปคือมันพ้นจากยุคแรกเป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วก็ครูจากอังกฤษไปสอนบอลแล้วก็แต่บิดาของฟุตบอลอาร์เจนติน่าเนี่ยคือคนสกอตก็คือทิเชอร์อเล็กซานเดอร
0: ์
1: นะครับไปสอนแล้วก็ตั้งทีมฟุตบอลขึ้นมา
0: คิดล้างครูเนี่ยได้แชมป์มากกว่าครูอีกอ่ะ
1: คือปกติเนี่ยมันคือสงครามครูเศษแต่นี่คือสงครามครูศิษย์ครูเนี้ย วันเนี้ยเดี๋ยวเจอเนี่ย
0: สงครามนอกสนามก็มีนะ
1: ใช่
0: เรื่องกอกแลนด์อะไรเงี้ยสตอรี่ก็เยอะ
1: ใช่แต่ฟอกแลนด์นี่ทำความเข้าใจกับคุณผู้ฟังสั้นๆว่าไอ้ตอนปีที่1982ที่มันจุดประกายเนี่ยมันมาจากรัฐบาลเผด็จการเขาในพลกาลิติเนี่ยเป็นคนที่สั่งให้ทหารไปบุกเพราะตัวเขาเนี่ยสูญเสียความนิยมของประชาชนม็อบออกมาประท้วงรัฐบาลอยู
0: ่ครับ
1: แต่ปรากฏว่าพอมีเหตุการณ์เนี้ยประชาชนก็กลับการว่าเป็นม็อบออกมาสนับสนุนรัฐบาลแต่พอไปลบได้10

0: ัปดาห
1: ์
0: ก็โดนอังกฤษจัดการมาร์กาเร็ตทัชเชอร์สั่งมาลุยนะมันก็เลยเป็นประเด็นนี
1: ้
0: แต่ว่านักฟุตบอลอย่าง
2: นั้นก็เป็นยุคจับจองที่ล่าอาณานิคมเหมือน
0: จับมาแล้วอังกฤษจับมา100ปีแล้วคืออังกฤษเนี่ยไปจับมาก่อน
2: เขาจะขอทวงคืนอะไรอย่าง
0: น
2: ี้เหรอท่าน
0: เจนีน่าเนี่ยขอทวงคืนนะแล้วก็สุดท้ายไม่ได
1: ้
0: ตอนนี้ยังเป็นของอังกฤษนะเป็นของอังกฤษอยู่ก็เนี่ยรัฐมนตรีคนล่าสุดเนี่ยคาเบียที่วันนั้นที่โดนัลด์ทรัมป์มาอยู่ด้วยแกตะโกนเลยบอกเดี๋ยวเนี่ยเราจะจัดการเอาอันนี้กลับม
1: า
0: เราจะประชุมระดับทวิภาคีเลยพอทรัมป์กับอเมริกาปุ๊บเจ้าฟ้าชายชาวเสด็จพอดีสอนมวยตอนที่ท่านออกไปตัด
1: อ
0: ่ะหยุดหมดเลย
2: ทุกวันนี้ก็ยังเป็นของอังกฤษอยู
0: ่ใช่ใช่เป็นของอังกฤษเพราะว่าคนที่นั่นถือวีซ่าอังกฤษแค่ 90% เองแน่นแน่น
2: มีคุณประสิทธิ์ทักทายมา
0: ครับ
2: เคปเบิร์ดยังไม่แพ้สเปนเลยอย่างคุณธีรพงษ์
0: แต่คนละแบบครับ
2: ใช่
0: คือวันนั้นจริงๆจริงๆเกมแรกก็สเปนจัดตัวเขาคิดว่าเอาอยู่เหมือนกันนะไอ้11ตัวแรกนะสุดท้ายเอายาเมาลงนี่โก้ลงยิงไม่ได้ตอนนั้นเด็กๆยังไม่ฟิต
2: เหมือนติดประมาทโอ้พี่แค่โปรแกรมออกมาใช่ป่ะมันก็เดาออกอยู่แล้วมึงโดนแน่ใช่ป่ะโดนสเปนแน่อะไรอย่างเงี้ย
0: เอาไว้ว่าไอ้กาโบเวดี้เองอ่ะแคเบิร์ตเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะรอด
2: ใช
0: ่
2: ใช่
0: ครับ
2: จุดกำเนิดของไอ้เจ้าโมซินย่า
0: โอ้โหดังเลย
2: ล่าสุดเข้าไปเช็คในไอจีเขา 29.2 ล้าน
0: ตายแล้ว
2: แต่ 50,000
0: ตายแล้ว
2: จริงยิ่งดังไปอีกไปอยู่กับเบคแฮมใช่ไหม
0: ใช่
2: เจอไมอามี
0: ่อ
2: ่ะเรียบร้อยเลยนะครับบางต้นบอกว่าเมื่อวานผมบอกในเฟซทั้งคุณบีและคุณเอกว่าสเปนครับคุณเอกสงสัยกระดูกไก่ติดคอโอ้ผมชอบฝรั่งเศสฮะบางต้นเรียบร้อยเลยแต่ทรงบอลฝรั่งเศสมันก็ดีนะ
0: ดีทรงฝรั่งเศสดี
2: บอลที่ทรงไม่ดีดันแพ้ตกรอบ
0: อ่
2: ะ
0: มันมาวันที่พอดีไง
2: ลูกนี้สู้ไปแบบเล่นไม่ดีวันเจออิรักยังดีกว่านะ
0: มันก็ไม่ได้
2: ใช่มันก็ไม่ได้มันไม่เหมือนสเปนนะพี่นะสเปนมันมีวันที่มันเล่นไม่ดีแต่ว่ามันเล่นไม่ดีในรอบแบ่งกลุ่ม
0: โอ้มันมาจากรอบแรกนะสเปนในน่ากลัวครับขยานมาเรื่อยๆเลยนี่คือคุณสมบัติจริงนะ
2: ปีไหนพี่ที่เขาแพ้สวิตเกมแรกแล้วก็2010ป่ะ
0: ปี2010
2: แพ้เกมแรกเลย
0: เกมแร
2: ก
0: จำได้เลยเพราะว่าเกมนั้นลูกชายคลอดพอดี16มิถุนาแพ้สวิต
2: คุณธีรพัฒน์ว่าพิสูจน์ให้เห็นแล้วครับซูเปอร์สตาร์สู้บอลระบบไม่ได้ครับ
0: จริง
2: ก็ต้องยอมนะ
0: ยอม
2: ต้องยอมต่อบอลแย่งบอลคลองบอลกินขาดเลยนะครับ
0: สุดยอด
2: คุณอานนท์บอกว่าฟังจากหูฟัง จอมบึงลาดลีครับ
0: โอ้สวัสดีจ้ะ
2: ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าทีมที่เขายกให้เป็นทีมเต็งหนึ่งอย่างฝรั่งเศสจะพ่ายแพ้แบบหมดรูปสู้ไม่ได
0: ้จริง
2: คนฝรั่งเสียคนแต่คนไทยที่ตามเชียร์เสียศูนย์คุณสิริชาติผมเนี่ยยังถามพี่บีนะเมื่อกี้พี่แบบนี้เขาเรียกสู้ไปได้ได้ปะวะอะไรเงี้ย
0: ได
2: ้
0: เราใช้คำนี้ได
2: ้คือถ้ามองแบบดูแบบเต็มเกมนะ
0: ใช่ครับสู้ไม่ได้ในเรื่องของแท็กติกสู้ไม่ได้เรื่องของวิธีการนะครับคือหน้ากระดาษเรื่องนึงนะลงไปเตะก็สู้ไม่ได้อีก
2: ใช่
0: โอ้โหคือเด็กของสเปนอ่ะทำตามที่เดลาฟอนเต้บอกมาทุกอย่างแล้วทำเกินด้วย
2: ใช่
0: โอ้แล้วจังหวะในเกมอีก
2: ค
0: ือเกมเนี้ยสเปนยิงตรงกรอบ2ทีตรงหมดเลยนะคร
2: ับ
0: สองคมมากดูดิ
2: พวกประธานเป้นี่แทบจะไม่ได้ง้างไม่ได้ง้างช่วงท้ายๆนะ
0: โอ้ซึมอ่ะ
2: เ
0: ล่นแล้วซึมเลย
2: แบบนี้แสดงว่าเคเบิร์ตเหนือกว่าฝรั่งเศสครับ
0: ไม่นะ
2: คลิปแบบมันบัตไงสวัสดีค่ะสเปนขึ้นแท่นคอยเลยคุณสิริพร
0: ครับ
2: คุณอาทิตย์สมมุติว่าถูกขึ้นพางกริดได้แชมป์จะได้เป็นท่านเซอร์ไหมครับ
0: โอ้โหไม่เหลือไม่เหลือครับ
2: แชมป์โลกเนาะ
0: โอ้แชมป์โลกนี่ประดับยศอัศวินแน่นอน
2: อย่ามามีคนเดียวที่เอาอยู่คือหนูโนเบนเดสแล้วก็ส่วนเจอกันล่าสุดเป็นเดสเจ็บเปลี่ยนออกยาเมาฉายแสงเลย
0: ครับ
2: นั้นนะครับอันนั้นที่เจอไหนโปรตุเกสเลย
0: เอาโปรตุเกส
2: ไปได้เอาโปรตุเกสลงก็มิเกลมาริโน่นะลูกเดียวนะครับ
0: น
2: ะอังกฤษชิงสเปนแก้มือยูโรครับ
0: โอ้โหคือไอ้แมตช์ที่ชิงกับสเปนน่ะมันก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือในช่วงที่โรดี้เจ็บผมว่า มันเป็นตำแหน่งที่ไม่มีทางเปลี่ยนก่อนแล้วจังหวะพอดีพอโรดี้เจ็บพักครึ่งกลายเป็นซูบิมันดี้ลงมาทุกคนไม่รู้เล่นยังไง
2: อ
0: ังกฤษนี่ผิดเลยเป๋เลยเจอวิธีการออกบอลแบบเอาเฮ้ย
2: จริงพี่ผม
0: เพี้ยนเลย
2: รู้สึกว่าไอ้พวกซูบิมันดี้โอยานซาบาไม่เกินเมริโน่ดูแบบมันไม่ใช่พวกเก่งตรงไหนวะไม่ใช่ระดับซูเปอร์สตาร์ยิ่งถ้าเทียบกับยุคก่อนนะโอ้แต่พอเห็นมันเล่นแล้วมัน
0: อีกเรื่องนะ
2: อีกเรื่องนึง
0: อีกเรื่องคนละชื่อคนละแบบกับชื่อที่มานะครับ
2: นี่บอกอุลิเซ่เล่นไม่ได้เลยครับวันนี้นะครับ
0: นี่เขาบอกว่าอันนี้เซอร์เขาให้แค่คนสาราณาจักรไม่แน่หรอกครับ
2: จริง
0: ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้หมดแล้วครับ
2: อย่าลืมนะครับว่า ฟุตบอลอังกฤษเขาขึ้นชื่อว่าเขาเป็นเจ้าของอ่ะ
0: ใช่เขามีสิทธิ์เปลี่ยนหมดแล้วครับ
2: คือ
0: โลกมันเปลี่ยนหมดนะจริงจริงการผสมผสานเนี่ยผมว่าถ้าได้แชมป์โลกเขาต้องให้ได้เพราะว่าอย่าลืมนะว่าคนอังกฤษเนี่ยมันเป็นการผสมผสานทั้งโรมันทั้งเยอรมนิกนะครับพวกเคลนะแล้วก็อย่างพวกนอร์ดก็คือพวกไวกิ้งเนี่ยนะครับมันเป็นการผสมผสานเชื้อชาตินะที่อยู่ที่นั่นแล้วถ้าสมมุติว่าประสบความสำเร็จขนาดนี้ฝรั่งเศสด้วยนะเจ้าชายวิลเลียมที่หนึ่งเนี่ยที่เข้ามาวิลเลียมผู้พิชิตเนี่ยเข้ามาเพราะนั้นมีสิทธิ
2: ์นะ
0: ยุคใหม
2: ่คือโหการได้แชมป์โลกอ่ะผมว่าม
0: ันไม่ใช
2: ่ผมว่ามีโอกาสได
0: ้ครับครับ
2: หรืออาจจะต้องมาเปลี่ยนกงมีกฎอะไรก็แล้วแต
0: ่ใช่เพราะว่าจากที่เดินทางอังกฤษจากครั้งแรกที่ไปจนถึงปัจจุบันเนี่ย
2: อ
0: ังกฤษเปลี่ยนไปเยอะมากครับผมไปครั้งแรกปี2004เนี่ยโอ้คุณเอกเทดดิชั่นนี่เป๊ะมากเลยแต่นี่ไม่แล้วครับเอาง่ายๆแค่ภาษาอังกฤษเนี่ยผมว่าคำหนึ่งเนี่ยที่มันตายไปแล้วนะ
2: ค
0: ือคำว่า delicious ที่แปลว่าอร่อยอร่อยจังอะไรเงี้ยไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี
2: ้
0: good
2: จ
0: บโลกเลยทุกอย่างคือ good กับ no good เลย
2: ผมรู้สึกว่าอังกฤษมันแหกกฎตั้งแต่คุณเอาทูเคิลมาแล้ว
0: ใช่ป่ะ
2: ม
0: ัน
2: เยอรม
0: ัน หรือว่า
2: เยอรมันผมรู้สึกโอ้โห
0: ถ้า
2: อย่างพวกโซเวนครับ
0: เป็นโอ้โหดูดิ
2: ผมยังไม่เท่าไหร่นะ
0: แต่ว่าเนี่ยความเป็นถึงบอกว่าเยอรมันกับอังกฤษเนี่ยมันเลิกละผมว่าเลิกละ
2: ใช่ใช่ใช่
0: นะฮะ
2: จริงๆเมื่อก่อนก็เรื่องฟุตบอลก็เป็นคู่รักคู่แข่งมาก่อนด้วยซ้ำ
0: ถูกเรื่องสงครามแต่ว่าคิดดูอย่างคู่ที่จะเจอพรุ่งนี้อย่างเคสของผู้ตัดสินเยอรมันเนี่ยที่ตัดสินเกมระหว่างอังกฤษที่เป็นเจ้าภาพตอนปี66เมื่อ60ปีนะฮะที่เจอกับอาร์เจนตินาเนี่ยผู้อาร์เจนตินายังบอกเลยบอกว่าเยอรมันเข้าข้างอังกฤษดูดิ
2: ทั้งที่แพ้นะ
0: ทั้งที่เยอรมันกับอังกฤษไม่ถูกกันนะเขาโยนเลยเขาบอกเนี่ยมันรู้กันซึ่งคนเขาก็ไปแซวว่าเฮ้ยตอนนั้นมันเพิ่งหลบจบสงครามมาบอกไม่เกี่ยวมันจบไปแล้ว
2: ใช่ใช่
0: เป็นอย่างนั้นอีก
2: คอมบิเมนูจะได้แชมป์โลกโดยไม่ต้องลงเลยแม้แต่นัดเดียวถ้าอังกฤษได้แชมป์เขา
0: ให้ได้หมดครับ
2: ใ
0: ช่
2: เพราะว่าชื่อเขาอ่ะ
0: เขาอยู่ในทีม
2: อยู่ในทีม
0: แล้วลงไม่ลงเนี่ยยังไงก็สำคัญนะครับการฝึกซ้อมการอยู่ด้วยกันเน
2: ี่
0: ยมันเป็นทีมเวิร์คซึ่งทูเคิลต้องการตรงนี้อยู่แล
2: ้
0: วแต่ว่าคุณจะเด็ดยอดปอป้อไงอ่ะโดริโกเดอปอได้ไหมดีชีพนะ
2: ใช่ใช
0: ่โอ้โหสนุกอ่ะพวกนี้ก็พลาดไม่ได้นะครับ
2: ครับ
0: โอ้โหมันคู่ที่แบบ
2: นั
0: ่นเองนะพลาดไม่ได้อ
2: ่
0: ะ
2: เอาง่ายมันเดือดตั้งแต่นอกสนามแล้ว
0: เผาธงเหรอ
2: เผาธงอ่ะผมบอกเลยแฟนบอลมีตีกันแน่นอนอ่ะคู่เนี้ยงามไส้แล้วครับเขียนฝรั่งเศสไป100ใบไปรษณีย์ชิงโชค
0: อย่าลืมมา
2: ร่วมสนุกกับเราดิ
0: ของ
2: เนี่ย
0: FM ของสมท
2: สมทอ่ะเข้ามาดูในเพจของ99เลย
0: ครับ
2: เพราะว่าร่วมสนุกของเราอ่ะต่อให้คุณทายไม่ถูกว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์ขอแค่ร่วมโหวตอ่ะคุณก็มีสิทธิ์ได้รางวัลแล้วนะครับแต่ของไปรษณีย์เนี่ยคุณต้องทายถูกอย่างเดียวไง
0: ใช่
2: ต้องทายถูกอย่างเดียว
0: ผมว่าฝรั่งเศสนี่ไปเยอะเลยนะเยอรมัน
2: ใช่นะคือถ้าผมเขียนไปรษณีย
0: ์
2: ตั้งแต่รอบรองอ่ะ
0: ครับก็ต้องเขียน
2: ผมก็ต้องเขียนฝรั่งเศสก่อน
0: อ่ะสมมติซื้อ200ใบเนี่ยมันต้องทีเทหน่อยอ่ะ
2: ผมเทให้ฝรั่งเศส100นึงไง
0: ใช่
2: อีก3030 30 40อาจจะอังกฤษ
0: ตัวถั่วไป
2: เออ
0: ด้วยฟอร์มการเล่นมันร้อนแรงดุจพายุอ
2: ่
0: ะ
2: ใช่
0: นะฮะ
2: พี่ๆตั้งแต่ปี2006เจอพี่บีในทีวี2006ปีนี้2026แล้วจากเสแสบ
0: ครับผม
2: ก็ไม่นาน20ปีเอง
0: แค่20ปี คือ2006เนี่ยเป็นครั้งแรกด้วยที่ FM 99เนี่ยบรรยายฟุตบอล
2: ที่แจ้งวัฒนะ
0: ใช่ครับเราก็ทำกิจกรรมสนุกมากนะครับตอนนั้นคู่แรกที่บรรยายเนี่ยคือเม็กซิโกกับอิหร่าน ส่วนที่แจ้งว่านะวันนั้นนี่บิ๊กแมตช์เลยอิหร่านกับแองโกลาคนนี้เต็มลานเลย
2: น่าจะเป็นครั้งแรก

0: ที่เราออนกราวนะ
1: ใช่ใช่
0: มันหกอ่ะเพราะว่าเพิ่งกำเนิดขึ้นเรายุคสมทนี่ได้สองปี
2: ที่เยอรมันผมจำได้ผมยังนั่งผมมาอยู่ที่ขึ้นผมนั่งคุมเสียงอยู่เลยผมยังไม่ได้ขึ้นท่านจับไมค์ภาคเลยผมไปภาคครั้งแรกที่กกท.
0: ปี
2: 2010
0: แอฟริกา
2: แต่ไปจากกกท.หน้ารามูคนเยอะทุกคืน
0: มันมากจริงๆจริงๆครั้งหน้านี่ต้องบอกป๋าเลยนะกับป๋าปอดุเทพต้องลุยละ
2: เอานี่เลยลานจอดรถเราอะ
0: ลานจอดสมท
2: เลยว่าอลังการแน
0: ่ใช่ใช่นะฮะ
2: สวัสดีครับบอลมาถึงรอบลึกๆการวางแผนการเล่นของโค้ชสำคัญมากส่วนตัวคิดว่าทูเคิลไม่น่าจะพาอังกฤษผ่านอันเดน่าของสคาโลนี่จากคนบ้านนอก
0: สคาโลนี่เก่งมากเลยโอ้โหอันนั้นนี่คือยืดหยุ่นแล้วเป็นอาร์เจนตินาที่เป็นอาร์เจนตินาจริงๆก็คือไม่ต้องเพสถึงเวลาเดี๋ยวเล่นเองคือเล่นตามระบบคือเตะตามตำราไม่ได้ซึ่งมันตรงกับตอนที่อังกฤษเนี่ยเอาบอลไปปล่อยที่นั่นเพราะว่ามันมีสองอย่างก็คือบอลในสนามถูกกติกากับบอลข้างถนนซึ่งคนอาร์เจนตินาส่วนใหญ่ต้องเล่นข้างถนนแล้วมันก็เป็นวิธีการ
2: คล้ายๆบาซิลนะ
0: จ๊ะใช่
2: เด็กมันเติบโตมาจากฟุตบอลข้างถนน
0: ใช่ใช
2: ่มีสตอรี่หน่อยก็ต้องจากสลัม
0: บาซิลนี่ฟาวิล่าทัวร์ใครไปบาซิลอย่าลืมนะฮะพันสามร้อยบาทแล้วท่านจะระทึกใจจนถึงหยดสุดท้าย
2: ฟุตบอลโลกเนี่ยยังไม่จบนะครั้งหน้า2030จันบีนี่วางแผนจะไปอุรุกวัยแล้ว
0: ใช่ไปอุรุกวัยครับไปแน่ๆ
2: ที่เมกาต้ามีอุรุกวัยมีอาร์เจน
0: แล้วก็ปรากวัย
2: ปรากวัย
0: ไปวางแผนไว้แล้วแล้วก็ไปต่อที่โมร็อกโก
2: ที่บอกเจ๊จะไปด้วยเหรอ
0: ไม่ให้ไป โอ้ขอพี่ยังห่างว่าไงไหมเน
2: ี่
0: ย
2: เฮ้ยพี่โถระดับเจ๊ เผื่อเขาพาพี่ไปดำน้ำที่ลูกไว
0: เออโอ้ชวนกันไปดำน้ำลูกไวเดี๋ยวเว้ยเขาท่าเว้ย
2: หรือไม่พี่ก็ไปนี่ก็ได้แนะนำเจ๊ไปคาสบังกาไง
0: โ
2: มร
0: ็
2: อกโก
0: ไปดูสนามแสนห้าเออว่ามันเป็นยังไง
2: ทะเลสวยสุดก็คาสบังกาเลยแหละ
0: นะแล้วก็ปล่อยให้แกอยู่ที่เมดิเตอร์เรเนียนไปเลย
2: ให้อยู่นั่นหลอกแกว่าอยู่ในพื้นที่ยุโรปเพราะว่าพวกนั้นน่าจะเป็นขาวนะคนขาวนะโมร็อกโกอ่ะ
0: ใช่ครับเป็นถ้าใช้ศัพท์ง่ายๆคือแขกขาว
2: ขาว
0: แล้วก็มาต่อพวกยุโรปใต้ทรงมันเดียวกันเลยนะแต่พวกสเปนกับโปรตุเกสที่เป็นเจ้าภาพร่วมครั้งหน้านี่6ชาติแต่ยังไม่รู้นะครับว่าจะชิงกันที่ไหนเพราะว่าเขายังตกลงกันอยู
2: ่ครับผมพี่บีพูดถึงพูดเรื่องฝึกงานตอนอยู่กับเจ๊นะครับนินทาเจ๊ด้วย
0: ต้องขออีกชั่วโมงหนึ่งอะโอที
2: เวลามันไม่เหลือ
0: เ
2: ดี๋ยวถ้าเราตัดเกิน
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมานินทากีฬาโลกทุ่มหนึ่งเดี๋ยวสับเดี๋ยวสับ
2: เดี๋ยวลืมฝากถามด้วยนะ
0: อะไรฮะ
2: เชียร์อะไรคืนนี้ใครเชียร์อะไรผมจะเอาเชียร์ฝรั่งเศส
0: คืนนี้เชียร์ฝรั่งเศสแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่รู้เชียร์อะไร
2: นะฮะน่าจะครบนะอาจารย
0: ์เรียบร้อยตีห้าพอดีโอทีหนึ่งชั่วโมงขอบคุณผอ.เบ่งด้วย
2: ครับผม
0: ดูแล
2: พรุ่งนี้ก็ตีสองเหมือนเดิมตีสอง
0: โอเควันนี้เรียบร้อยนะครับการรายงานสดฟุตบอลโลกครับยินดีกับแฟนของสเปนที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นสมัยที่สองครับส่วนฝรั่งเศสไปลุ้นที่สามกันแล้วก็ดูบทอำลาของดิดิเย่เดชองนะครับวันนี้คุณเอกนพดลครับผมบีหลามสิงห์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่เอมิเลโนมาร์ติเนสกำแพงเหล็กและเจ้าพ่อจุดโทษสถิติของผู้รักษาประตูมักถูกมองข้ามแต่สำหรับเอมิเลโนมาร์ติเนสตัวเลขการเซฟของเขาส่งผลถึงแชมป์โลกเขาทำสถิติเป็นผู้รักษาประตูที่เซฟจุดโทษได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาในการดวลจุดโทษตัดสินทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกใน World Cup 2022มาร์ติเนสพาทีมชนะการดวลจุดโทษถึง2ครั้งคือนัดเจอกับเนเธอร์แลนด์และนัดชิงกับฝรั่งเศสรวมถึงจังหวะเซฟลูกยิงของโคโลมัวนี่ในนาทีที่123ของนัดชิงซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นการเซฟแห่งศตวรรษสถิติการเก็บคลีนชีทและการชนะการดวลเป้านี้เองที่ทำให้เขากลายเป็นผู้รักษาประตูคนแรกของอาร์เจนตินาที่คว้าตำแหน่ง Golden Glove มาครองได้อย่างยิ่งใหญ
3: ่ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวต

0: ายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
9: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมปะพล

0: หาดกา8นาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่นิตินายไลฟ์บอลโลกนะครับเวอร์ชั่นรอบลูกกีฬานะคุณโดนะ
1: ครับ
0: วันนี้อยู่กับคุณโอและผมเจ๋งสงศักดิ์นะครับจนถึงเวลา 6:30 นครับอยู่ด้วยกันใน 1:30 นนะ
1: ครับ
0: รับช่วงต่อในช่วงของรายงานสดฟุตบอลนะครับนิตินายไลฟ์บอลโลกนะครับเป็นคู่แรกของรอบรองชนะเลิศนะครับระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนแล้วเป็นยังไงคุณโดนฮะโอ้โห
1: นิ่มเลย
0: นิ่มเลยนะสเปนนะ
1: ครับ
0: ไม่น่าเชื่อเน
1: า
0: ะลูกนั้นดูกาดีนพอจะจุดโทษได้ครับสเปนเนี่ยเรียบร้อยเลยนะฮะ
1: ครับ
0: บุกเขาอยู่ดีๆนะคุณโดนไปเลยเนาะ
1: ครับ
0: ครับก็รอบรองชนะเลิศในคู่แรกครับก็จบไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะรายงานสดโดยพี่บีแรมสิงห์และพี่เอกดำรงเชิดชูกุลวงศ์นะครับก็เป็นสเปนที่ชนะไป2-0นะคุณรถเป็นไงเป็นไงได้ดูบ้างหรือเปล่าเป็นไงฮะ
1: โอ้ก็สู้ไม่ได้ฮะฝรั่งเศส
0: เนาะ
1: ครับหาคนไม่เจอก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานน่ะ
0: เป็นยังไง
1: ว่าสเปนมันมีทีเด็ดก็คือการครองบอลไงก็ครองบอลจนหลับอะฮะ
0: ครับ
1: ครับคุณวิ่งหาบอลไม่เจอซึ่งฝรั่งเศสก็โดนไปเมื่อคืนไงเจอสเปนครองบอลไปมันก็ลดทอนเกมรุกของฝรั่งเศสไปเรื่อย
0: ๆหรือว่าบรรเทาเกมบุกของฝรั่งเศสไปเลยใช่ไหมฮะลดทอนหรือว่าลดการบุกของฝรั่งเศสไปในตัวเนาะ
1: ครับ
0: เกมบุกที่จัดจ้านฮะเหมือนรถไฟหอตินิกานะ
1: อืม
0: ไปให้เป็นเลย
1: ครับ
0: เอ็มปาเป้คุณดวดโอกาสยิงตรงกรอบไม่มีเลยนะ
1: ไม่มีไง
0: ไม่มีเลยอ่ะ
1: อืม
0: โอ้ไม่น่าเชื่อเนาะ
1: ครับ
0: ครับอืม
1: ก็
0: โอ้โหเนาะ
1: แล้วก็ไปผิดพลาดเองด้วยก็ลูกาดีนอยู่ดีๆไปเตะก็อย่างว่าแหละก็หันหลังอะนะมันคงไม่ได้ตั้งใจอะ
0: ใช่
1: นะครับแต่ว่าก็เล่นแบบเลอะๆไปนิดนึง
0: ครับ
1: พอไปโดนนำไปก่อนสเปนก็นิ่มเลย
0: โอ้โหเน
1: า
0: ะ
1: ก็คลองบอลเข้าไปเข้ามาครับมีจังหวะก็ค่อยทำ
0: ครับ
1: อืม
0: อืมแล้วฝรั่งเศสเหมือนจะไม่เคยในเรื่องคุณโดนเนาะสเปนเนี่ยเหมือนไม่เคยตามหลังก่อนไหมอะ
1: ครับ
0: เนาะ
1: หมายถึงอะไรฝรั่งเศสอะ
0: ฝรั่งเศสเนี่ยไม่เคยเดินตามหลังก่อนนะถ้าดูเนาะตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาเนี่ยคือมันทำให้แบบสถานการณ์มันเลยบีบคั้นนะเนาะ
1: ครับ
0: มั่วไปหมดเลยนะนักเตะของสเปนนะไอ้นักเตะของฝรั่งเศสนะเน
1: า
0: ะโอ้นะฮะเรียบร้อยครับผมตกรอบไปนะนะครับเมื่อกี้ก็รายงานสดโดยพี่บีแล้วก็คุณเอกธนบดลนะครับตอนแรกได้ว่าจะ3 ชั่วโมงไง
1: ครับ
0: เรียบร้อยฮะจบภายใน90 นาทีนะแล้วก็สวัสดีคุณฟังทุกท่านนะครับที่เพิ่งจะรับฟังพวกเรานะครับผ่านทางวิทยุอสมทนะ FM 99นะครับแล้วก็ทางออนไลน์ของเรานะบ้านแดงบ้านดำแล้วก็บ้านฟ้านะครับเข้ามาคุยกันได้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็คนที่กำลังเดินทางกลับมาจากโมโนด้วยนะเห็นว่าวันนี้มีจัดกิจกรรมเนี่ยใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: ที่อะไรนะสเตเดียมทเวนตี้นาย
0: ถูกต้อง
1: เออ
0: เห็นมีพี่แจ็คกี้ใช่ไหม
1: พี่แจ็คกี้กับคุณฟลุ๊ก
0: ครับผม
1: เป็นคอมเมนเตอร์อยู่
0: คอมเมนเตอร์เนี่ยเห็นน้องฮาร์เมสน้องเจมใหญ่ไปด้วยนะ
1: เจมใหญ่เหรอ
0: น้องเจมข้าวมันไก่ของเรานี่ไง
1: อ๋อ
0: ไอ้ตีสองแกยังไม่ไปยังไม่โอ้ไม่หลับไม่นอน
1: ครับ
0: ไปแล้วไอ้ชัยพฤกษ์ใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่โอ้โหกี่กิโลกรัมน่าจะมี40-50 กิโลได้เน
1: า
0: ะ
1: ก็ถ้าจากนี่ก็น่าจะไกลอยู่อ่ะ
0: อ๋อเหรออ
1: ืมแต่ว่ามันก็รถไม่ติดไง
0: ครับ
1: รถก็ไม่ติดเจมใหญ่ไม่รู้ไปถึงกี่โมงพวกงานก็มีตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วนะ
0: เอาเหรอ
1: เขาก็มีบิวมีอะไรกันก่อนไง
0: อ๋อบิวอัพอ๋อบิวอัพเหมือนฝรั่งเศสนะเนาะครับ
1: ครับเขาก็มีของกินมีคอนเสิร์ตมีดีเจอะไรพวกนี้นะ
0: ครับ
1: มีงานอะไรกันก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็บอลมาตีสองไง
0: อ
1: ื
0: มครับ
1: ก็เห็นว่ารอบชิงก็จะมีอีกพรุ่งนี้ก็มีอีกนะคู่อังกฤษอ่ะอังกฤษกับมาเจนก็มีแล้วก็รอบชิงชนะเลิศแต่รอบชิงชนะเลิศจะมีที่สวนรถไฟเพิ่มมาด้วย
0: เหรอ
1: ล่าสุดเขายืนยันมาแล้วว่าจะมีที่สวนรถไฟด้วย
0: เออเนาะผมว่าตีสองกี่โมงคนก็ไปดู
1: อืม
0: ใช่ไหมล่ะ
1: สวนรถไฟก็
0: ตีสี่พอดีตีห้าพอดี
1: ตีสี่ตีห้าก็วิ่งต่อได้เลยเขาน่าจะเปิดให้เป็นกรณีพิเศษนะ
0: เ
1: พราะปกติสวนรถไฟมันน่าจะ
0: ปิดก่อนใช่ไหม
1: มันน่าจะไม่เปิดนะตอนนี้เขาน่าจะเปิดให้แต่ว่าเห็นก็บอกมันต้องเข้าประตู3หรืออะไรประตูเดียวอ่ะต้องไปเข้าประตู3ผมไม่รู้ประตู3มันคือประตูไหนนะใครจะไปดูก็ลองสอบถามข้อมูลดูแล้วกันว่าประตู3มันคือประตูไหนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันบอลมาเตะตี2ไงรอบชิงอ่ะซึ่งปกติมันน่าจะยังเข้าไม่ได้มั้งสวนรถไฟอ่ะ
0: ครับผม
1: อืม
0: อืมนะฮะอ่ะก็ติดตามเนาะนะครับโอ้โหก่อนเกมพบสเปนนะไม่มีแพ้ไม่มีเสมอเนาะหลังจบเกมไม่มีฝรั่งเศสในรอบชิงนะคุณดวด
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: ชนะมาตลอดนะสเปนฝรั่งเศสนะคุณดวดเนาะ
1: เออ
0: ครับ
1: ครับ
0: กว่าจะยิงตรงกรอบครั้งแรกได้ต้องรอนาที65นะ
1: ใช่
0: โอ้เอ็มบาเป้ยังไม่ตกกรอบเลยสักครั้งนะคุณโดด
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: และไม่มีส่วนร่วมกับการทำประตูด้วยนะเอ็มบาเป้ฮะ
1: อ่าฮะ
0: และเป็นครั้งแรกที่ประธานเป้ไปไม่ถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกเพราะว่า2018เข้าชิงได้แชมป์ใช่ไหม
1: ครับ
0: 2022ก็เข้าชิง
1: อืม
0: แล้วก็ได้รองแชมป์แพ้อาร์เจนตินาไป
1: เออ
0: หมดแล้วนะเป็นทานเป้เนาะ
1: ครับ
0: ดูอะไรก็ไม่เป็นใจเนาะวันนั้นคุณโดดเนาะ
1: อืม
0: อืม
1: ก็เหมือนรีแมตช์รอบลองยูโร2024นั่นแหละ
0: เออ
1: ก็คล้ายกันนั่นแหละนะครับก็คือสเปนก็ถ้าวันไหนท็อปฟอร์มคืออย่าเรียกว่าท็อปฟอร์มเลยคือแกก็เล่นอย่างนี้มาตลอดแหละเพียงแต่ว่ามันจะยิงได้หรือเปล่าเนี่ยมาเพราะวันบางวันมันก็ยิงเขาไม่ได้ไงพอยิงเขาไม่ได้กูก็ต้องไปยิงจุดโทษซึ่งก็มักจะโดนเหมือนคราวที่แล้วไงที่แพ้โมร็อกโกอ
0: ่
1: ะใช่ป่ะคือทำประตูไม่ได้กูก็แพ้จุดโทษใช่ป่ะนะครับแต่ว่าเรื่องการครองบอลของจนลิงหลับเนี่ยสเปนเขาขึ้นชื่ออยู่แล้ว
0: เนาะ
1: เออเขาขึ้นชื่ออยู่แล้ว
0: แล้วก็เอาเปดี้ลงมาด้วยเน
1: า
0: ะโอ้เอาเปดี้เอาเมเรโน่มาด้วยโอ้โหตาจะครับฝรั่งเศส
1: ครับ
0: หาบอลไม่เจออื
1: ม
0: อืมอาร์เจนตินาหรืออังกฤษเข้าไปชิงเนี่ยก็ลำบากนะ
1: ครับ
0: พูดตรงนะเออเจอบอลครองไอ้เจอทีมที่ครองบอลเนี่ยแน่นแบบนี้นะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็อย่างตอนบอลโลก2018นี่ถ้าจำมันได้สเปนมันก็ตกรอบแพ้จุดโทษรัสเซียมั้ง
0: ใช่ใช่ใช่ที่ต่อบอลไปมาต่อบอลเยอะที่สุดอ่ะ
1: เป็นพันน่ะ
0: แล้วก็
1: พอล่อเป็นพันเลย
0: ไปไม่ได้ไปไม่เป็นไง
1: เออ
0: คือเขาเรียกส่วนตะรูปแต่ว่าจุดไม่หอมใช่ไหม
1: ใช่
0: จุดรัสเซียจำได
1: ้ก็นั่นแหละ
0: รอบสองทีม
1: ก็แพ้จุดโทษรัสเซียครั้งที่แล้วแพ้จุดโทษโมร็อกโกมั้ง
0: อืม
1: เออ
0: ครับ
1: ที่ยิงถ้าไม่เข้าเลยสักลูกอ่ะ
0: เนาะ
1: ก็นั่นแหละคือถ้าวันไหนเจาะเขาไม่เข้าก็มีโอกาสจะไปเหมือนกันแต่วันนี้ก็คือมันโชคดีด้วยจ
0: ัง
1: หวะม
0: ัน
1: แบบได้จุดโทษไงได้จุดโทษก็เลยสบายเลย
0: ครับ
1: จริงน่าจะ3ด้วยนะเรามียามาก็ยิงเข้าไปนะ
0: ล้ำหน้าขึ้น
1: แต่ว่าล้ำหน้าไปก่อน
0: ตรงไหลพอดี
1: ครับ
0: ครับที่จริงวันนี้เละเทะนะวันนี้ฝรั่งเศสนะแก้ยังแก้ไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: โอ้และซาลีบาเจ็บด้วยผู้โดดไปกันใหญ่เลยอ่ะ
1: ใช
0: ่ลาครัวก็ลงตำแหน่งด้วยนะในจังหวะที่เสียประตูที่2อ่ะ
1: คร
0: ับบอลโดนชี้หนึ่งสองไปเอาบอลหายไปไหนเรียบร้อยเข้าทางของเปโดร์ปอโร่นะปอโร่ไม่เคยยิงประตูในนามทีมชาติเลยนะก่อนบอลโลก
1: ครับ
0: แล้วดูอ่ะบอลโลกครั้งนี้เป็นไงสองนะคุณโดนนะ
1: ลูกแล้ว
0: เปโดร์ปอโร่เนี่ยนี่ประตูเปโดร์ปอโร่หรือมาเดอุสนูเนสฮะ
1: อ้าวครับเปโดร์ปอโร่เนี่ย
0: ตาเหมือนแบ็คของ
1: หน้าคล้าย
0: ๆคล้ายกันนะ
1: นะก็นี่มันแบ็คทีมหนีตกชั้นเหรอเนี่ย
0: โอ้โห
1: เอา
0: สุดยอดนะ
1: ตอนนั้นพอสเปอร์นะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: และเปโดร์ปอโร่นะครับได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมด้วยนะครับสุดยอดนะ
1: ครับ
0: โอ้โหได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับเป็นทีมแรกในคอนโดนะ
1: ก็ดูว่าจะเป็นแชมป์โลกสมัยที่2ได้หรือเปล่านะเพราะว่าเคยได้ปี2010นะครับสำหรับสเปนนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนฝรั่งเศส

0: ดี
1: ปอโร่ 7.98 อ่ะ
0: เล่นโคตรดีเลยโรดี
1: ้พี่ฟูไงก็คูระย่าเนี่ยเปอร์เซ็นต์เรตติ้งนะ 7.80 คุณรถ
0: ก็คูระย่าก็จังหวะสำคัญเลยที่ไปจิ้มตอนเอมบัปเป้จะยิงอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่งั้นถ้าลูนั้นเข้าไปก็มีเสียวอ่ะ
1: เ
0: พราะว่าจ่อแล้วด้วยกำลังเงื้อจะยิงอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าไอ้คูระย่าไปจิ้มทิ้งได้ก่อน
1: ครับ
0: ก็เกมรับเหนียวแน่นคูระย่า
1: เนาะ
0: เกมบวกจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่
1: เนาะสุดยอดสุดยอดนะ
0: ครับ
1: เอาไม่ต้องให้วันนี้ฝรั่งเศสต้องยอมวันนี้สู้ไม่ได้ฮะสเปนเหนือกว่านะ
0: ครับ
1: ก็ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับเป็นทีมแรกนะทีมแชมป์ยุโรปนะครับไปรอพบผู้ชนะระหว่างอาร์เจนตินานะครับหรืออังกฤษครับผม
0: ครับ
1: ว่าจะใครจะมาตามนัดนะในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนะครับเข้าถ้าบ้านเรานะก็คือเข้าวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนะครับเวลาตีสองนะ
0: ครับ
1: ติดตามการรายงานสดได้นะครับโดย FM 99ของเรานะครับแล้วก็คืนนี้ก็อย่าลืมนะครับอังกฤษกับอาร์เจนตินาก็รายงานสดมาเดิมตอนตีสองนะครับที่แอตแลนตาเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยโหมีคนไปชมเกมเยอะเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ที่ดัลลัสสเตเดียมคุณรถหรือว่า AT&T สนามเหย้าของดัลลัสคาร์บอยนะ
0: ครับ
1: มีอะไรนะดูบีใช่ไหมคุณรถ
0: ดูบี
1: ดูบีคอร์เตอร์แบ็กอดีตคอร์เตอร์แบ็กเน
0: า
1: ะแต่ก่อนอยู่เซนป่ะ
0: ใช
1: ่เอ้ยดูบีเห็นแว๊บๆนะคุณรถคอร์เตอร์แบ็ก
0: ครับ
1: ดูบี
0: ดูบีมียูเซนโบ
1: ยูเซนโบโ
0: นอาไล
1: น์โนอาไลน์ก็มา
0: โนอาไลน์ก็ไปคุยกับยูเซนโบ
1: แล้วมาคุยหรือว่ามาถ่ายรูปกันนะหรือว่าไง
0: ก็มาถ่ายรูปกันแล้วก็ขอพลังไง
1: อ้าวเหรออ
0: ้าว
1: แล้วก็มีคาเบียบาเดม
0: อันนี้เขามาดูสเปนทุกนัดอยู่แล้ว
1: ดาราชื่อดังชาวสเปนนิดซึ่ง
0: เมียไม่มาไงไม่รู้นะ
1: เพเดลเป้คูสมาแมตช์ก่อนหน้านี้คุณดวด
0: เ
1: บลเยียมมั้ง
0: ปกติเมียแกจะมาด้วยนะ
1: เพเดลเป้คูสจะมาด้วย
0: อืม
1: แล้วก็คาเบียบาเดม
0: ก่อนเห็นเมียมาไปคุยกับคนอื่นไง
1: เอาน
0: ัดนี้เลยบอกไม่ต้องมาแล้ว
1: บาเดมก็โอ้มาทุกนัดนะ
0: มาทุกนัด
1: แกเป็นดาราชาวสเปนเนี่ย
0: อืม
1: อืม
0: ใช่
1: แล้วก็ดูบีก็มา
0: ครับ
1: ดูบีทำไมมาไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจว่าเขาอยู่คดูดัลลัสไหมไม่เคยอยู่นี่ใช่ไหม
0: ดัลลัสก็ไม่เคยนะ
1: เออก็อยู่เซนต์จอห์นผิดนั่นดูบีอ่ะคนตะบากจำได้เลย
0: อืม
1: ดูบีเนาะ
0: ครับ
1: อีกคนหนึ่งผมเห็นไอ้ทีมูธีชลาเม่มันน่าจะเป็นไอ้ทีมูธีชลาเม่นะที่เป็นไอ้ดาราไอ้ชิงรางวัลออสการ์ได้เคยชิงรางวัลออสการ์แต่ไม่ได้อ่ะ
0: ครับ
1: มีเชื้อสายฝรั่งเศสอ่ะ
0: ห
1: วานหวานนะคุณรถ
0: ใช่ใช่
1: ที่ภาพตัดไปนะมีคนนึงอ่ะที่แกใส่เสื้อฝรั่งเศสแล้วก็ยกมือยกตาไก่ขึ้นมานั่นแหละคนนั้นแหละฮะ
0: ครับ
1: ทีมูธีชลาเม่เน
0: า
1: ะหล่อๆฮะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: อืม
1: ที่หน้าตาแบบหวานๆนะ
0: ใช่
1: หวานๆเหมือนจุน
0: อ
1: ะ
0: หืมครับ
1: โอ้คู่นี
0: ้ชลาเม่เสียหายนะฮะ
1: แอวเหรอฮะ
0: ครับ
1: แล้วบอกนัดชิงนะคุณดอนะผมเข้าไปดูข่าวโอ้โหจะมาเยอะเลยทอมครูซก็มานะ
0: เออ
1: เจเนฟเฟอร์ฮัดสันก็จะมาด้วยคุณดอ
0: ใช่
1: นักร้องอะไรก็มาผมเห็นแว๊บๆมีนิโคลแชสซิงเกอร์ก็จะมานะโรบบี้วิลเลียมคุณดอ
0: ครับ
1: แล้วก็ดาเรนวัตกินจูเนียร์รู้จักเปล่าฮะ
0: ดาเรนวัตกิน
1: จูเนียร
0: ์ไม่รู้จักฮะ
1: ไอโจสปีดไงฮะอ๋อว
0: ัน
1: นี้เข้ามาด้วยนะไอโจสปีดเนี่ย
0: ครับ
1: เห็นไปทักทายกับคุณพ่อของเอ็มบัปเป้อยู่นะ
0: อืม
1: ใส่เสื้อสองบุคลิกเลยนะ
0: อ๋อ
1: ฝั่งหนึ่งเป็นสเปนฝั่งหนึ่งเป็นฝรั่งเศสนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ไอโจสปีดแกก็มากับมาบ่อยอยู่แล้วนี่บอลโลกอ่ะ
1: เขาเชิญมาเนาะ
0: เออ
1: เออ
0: ใช่
1: แต่เขาบอกนัดชิงเนี่ยที่ที่นิวเจอร์ซีย์เนาะที่มิดไลท์เนี่ยประกาศแล้วนะ
0: ครับ
1: จะมีหลายคนมานะล็อบบี้วิลเลียมก็มาแล้วก็ทอมครูซก็มาคุณดวง
0: ครับ
1: ครับเจเนฟเฟอร์ฮัดสันก็มานะนักร้องเน
0: า
1: ะเจเนฟเฟอร์ฮัดสันชื่อดังอ่ะเนาะทอมครูซเคยมานัดแรกที่อเมริกาชนะปรากไวก็จะมาด้วยเช่นกันฟีฟ่าเขาประกาศมาเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: อืม
1: ลุ้นกันนะ
0: แต่ว่ามันอาจจะมีเพิ่มเติมก็ได้ต้องรอดู
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เขาที่เบื้องต้นลิสต์รายชื่อมาเบื้องต้นนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าพอถึงเวลาจริงก็อาจจะมีเพิ่มมากกว่านี้หรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้โอ้แล้วก็เห็นว่านัดเอจะมีฮาร์ทไทม์โชว์ด้วยใช่ไหม
0: ฮาร์ทไทม์โชว์ไง
1: จัสตินบีเบอร์ชาคิร่ามอร์ดาน่า BTS ด้วยใช่ไหมฮะโคเพย์ที่กำกับด้วยเนาะ
0: ครับ
1: โอ้โหและบอลโลจะจบกี่โมงวะเนี่ยครับ
0: ก็น่าจะมีถ้าต่อเวลายิงจุดโทษด้วยก็เผลอๆมี6โมงอ่ะ
1: โอ้เนาะ
0: เพราะมันบอลมันตี2ไง
1: ครับ
0: ไอ้ฮาร์ทไทม์โชว์นี่25นาทีมั้ง
1: โอ้เหร
0: อประมาณนะ25นาที
1: ครับ
0: อื
1: ม
0: ใช่ไหมเพราะว่าศิลปินมาเยอะเหลือเกินล่าสุดก็มีจัสตินบีเบอร์ไง
1: มาด้วยนะ
0: ที่ก็มาด้วย
1: ครับ
0: เออแล้วก็แฟนของลามินยามาลก็สมหวังนะแฟนลามินยามาลบอกว่าเธอต้องเข้าชิงชนะเลิศให้ได้นะเพราะว่าฉันอยากดูจัสตินบีเบอร์
1: เอาเหรอ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: อืม
0: ลามิยามาก็บ้องหูทิง
1: เอาเหรอ
0: ครับ
1: แล้วแฟนแกเป็นแขกตัวนี้ลามิยามาฮะ
0: ชื่ออะไรก็ไม่รู้ฮะ
1: เอาเหรอ
0: หน้าตาดี

0: งาน
1: ม
0: ันยามาดูทรงแล้วก็
1: เจ้าชู้ใช้ได้
0: ไม่ธรรมดาเหมือนเปลี่ยนมาหลายคนแล้ว
1: เรียนแบบไอ้เนี่ยมาเหมือนกันนะ
0: เปลี่ยนมาหลายรอบแล้วเหมือนกันแล้วมินยามาเนี่ยตอนนี้
1: คนมีตังค์อะเนาะ
0: คราบ
1: คราบ
0: ก็เป็นหนึ่งในนักบอลที่ก็ดังที่สุดในโลกนะเวลานี้นะ
1: โอ้โห
0: ครับ
1: คือถ้าว่าลาเมนยามาชิงกับอาร์เจนตินาที่มีเมสซี่น้ำมันเลยนะ
0: เออ
1: แต่ว่าก็ต้องถามอังกฤษก่อนนะในค่ำคืนนี้เวลาตีสองนะครับ
0: นี่ไงแฟนเขาชื่อว่าอีเนสกาเซียซานโตสนะ อายุ21
1: ครับ
0: นะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับด้านแฟชั่นแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของสเปน
1: โอ้โห
0: นี่นะครับบอกว่าเธอต้องเข้าชิงให้ได้นะเพราะว่าฉันอยากดูจัสตินบีเบอร์ฮะ
1: ครับผม
0: ครับนี่เรามินยามาก็เลยจัดให้ไป
1: จัดไปนะ
0: เออ
1: เออนะครับโอ้แต่ว่าก็เนาะสุดยอดจริงเนาะ
0: ครับ
1: คือถ้าว่าสเปนได้ประตูนำไปก่อนเนี่ยยากคุณดูนะฮะที่ทีมไหนจะกลับมาเนาะ
0: ก็มันทั้งทัวร์นาเมนต์มันเสียอยู่ลูกเดียวอะฮะนัดที่แล้วที่เจอเบลเยียมอะนั่นเพิ่งเสียลูกแรกไง
1: ครับ
0: แล้วคืออย่างที่บอกไปว่าจริงก็ไม่ได้เหนียวอะไรหรอกเพียงว่าเขาครองบอลแน่นมากอะคือครองบอลจนคุณแทบจะไม่ได้เล่นน่ะวิ่งหันไปวิ่งมาหาบอลก็ไม่เจอไงจริงฝรั่งเศสเกมนี้มีโอกาสยิงเยอะเหมือนกันนะมันก็มีติดเซฟวุ้นไอซิมอนแต่ก็ไม่ได้แบบจัดแจ้งอะไรขนาดนั้นไงลุงก็ไม่ได้จัดแจ้งมาเป้ก็มีโอกาสยิงหลายทีแต่ว่าก็ไม่ค่อยตรงกรอบอะส่วนมากก็เวลาลูกนี้ลูกโดนยิงอะ
1: มันก็
0: แบบนั่นแหละเพราะว่าสเปนก็ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ยิงเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเทียบกับนัดก่อนๆก็ถือว่าฝรั่งเศสก็มีโอกาสยิงเยอะยิงใส่สเปนเยอะกว่าทีมอื่นนะ
1: ครับ
0: ถ้าย้อนไปดูวันเบลเยียมอย่างเงี้ยโอ้โหก็โอกาสน้อยกว่านี้เยอะ
1: ใช่
0: โอกาสน้อยกว่านี้เยอะ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าไม่ค่อยตรงกรอบไงของฝรั่งเศสอ่ะ
1: นั่นน่ะสินะ
0: อืม
1: เออนะครับอ้าวก็พยายามจะดูหลังเกมอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: นะครับเป็นยังไงบ้าง นะครับแต่อีกครั้งย้ำอีกครั้งหนึ่งแมนเดวันนี้เป็นเปโดปอโรนะวันนี้เฉยฉายเหลือเกิน
0: ครับ
1: ต้องแปลกใจว่าทำไมติลาฟูนเต้ถึงเลือกใช้เจ้าเปโดปอโรเน
0: าะ
1: ก่อนไอ้ยอร์เรนเต้ใช่ไหม
0: อืม
1: ยอร์เรนเต้มันไม่ใช่แบ็กอ่ะมันเป็นกองกลาง
0: ก็นัดแรกใช้ยอร์เรนเต
1: ้ครับ
0: แล้วก็พอตอนหลังก็มาเปลี่ยนมาเป็นเปโดปอโรอ่ะก็ลงตัวไงพอนัดแรกใช้ยอร์เรนเต้แล้วก็ดูยังไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่อ่ะ
1: ครับ
0: พอมาใช้เปโดปอโรแล้วมันก็บุกมันไงเล่นกับลามินยามาลด้วยฝั่งขวาก็เลยจี๊ดจ๊าดอ่ะ
1: ใช
0: ่
1: ครับเนาะหลายคนแจ้งเกิดเลยนะในฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะฮะ
0: ครับ
1: ครับเดลาเฟรนเต้ก็โดนวิจารณ์ย้ำเหมือนกันนะคุณรถคนเรื่องของนี่ไงใช้อุนายซิมอนไงวันนี้เป็นคำตอบนะ
0: ครับ
1: ว่าทำไมเขาถึงไว้ใจฮะอุนายซิมอนนะครับให้เฝ้าสามเหมือนเดิมแปลว่าเดวิดลาย่าจะโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับอาร์เซนอลก็ตามเนาะ
0: ครับ
1: ก็คนไอ้คนคุ้นเคยกันนะเนาะโรงงานกันมาตั้งแต่ทีมเยาวชนไหนหรือดาฟเฟนเต้เนี่ยเป็นโค้ชเยาวชนมาก่อนนะ
0: ใช่
1: หลายชุดเลยนะ
0: คือบางคนคือเขาก็เชื่อมือ
1: ครับ
0: เขาใช้งานกันมาก่อนอะไรอย่างงี้เขาก็เชื่อมือเหมือนกับไอ้อุยาซาบาวอ่ะ
1: ครับผม
0: อุยาซาบาวจริงก็เป็นแบบลูกหม้อของเดลาฟเฟนเต้มาตลอดอ่ะแกก็เชื่อมือก็ให้ลงหาตำแหน่งลงจนได้อ่ะ
1: เนาะครับเนาะบอกแล้วเฮ้ยโค้ชคีย์บอร์ดเยอะใช่ไหมล่ะต้องโค้ชตัวจริงเซ่ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับอ่ะก็พยายามจะดูหลังเกมหน่อยเนาะ
0: ครับ
1: นะครับไม่แน่ใจว่ามีมาหรือยังนะฮะก็พยายามจะเข้าไปดูนะฮะ
0: ก็
1: มีไหมมีไหม
0: พอจะมีไหมเวลาฟูเอนเต้ก็บอกนะครับหลังเกมก็บอกว่าเราสมควรจะเป็นผู้ชนะแหละ
1: ครับ
0: นะครับก็บอกว่าก็มีแนวคิดเรื่องของการจะเข้าชิงบอลโลกอะไรเงี้ยนะครับมาแล้วก็วิทแทคติกอะไรแบบเนี้ยก็เล่นมา4ปีแล้วนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในแนวทางนี
1: ้ครับ
0: นะครับสุดท้ายก็พาเรามาถึงจุดนี้อย่าลืมว่าสเปนก็เป็นแชมป์ยุโรปมาก่อนนะปีเมื่อ2ปีก่อนใช่ไหม
1: ใช่
0: นะครับก็บอกว่าวันนี้เผชิญหน้ากับหนึ่งในทีมที่เก่งที่สุดของโลกนะครับแต่เราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนักเตะกลุ่มนี้ก็สมควรจะได้รับการยกย่องนะครับเพราะว่าพวกเขาก็แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทความเป็นน้ำหนึ่งใจอันเดียวกันนะครับความเอื้ออาทรทำไมมีแจกเงินกันด้วยเหรออ ้
1: าวครับ
0: ครับแล้วก็พรสวรรค์อะไรอย่างนี้ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายไปหมดประมาณนี้นะ
1: ค
0: ำพูดของเดลาฟูเอนเต
1: ้สุดยอดแล้วเปโดปอโรเป็นยังไงบอดีมคำทูนะ
0: ครับ
1: โอ้โหพูดว่าเป็นเหนือความคาดหมายจริงเหรอเนาะเป็นความฝันที่เขาบอกบ้าคลั่งมากเนาะ
0: ครับ
1: พวกเขาก็คิดว่าเกมนี้พวกเราเหมือนสเปนนั้นเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเขาชื่อว่าเกรทเกมเลยนะฮะทำทุกอย่างนะครับที่ควรทำเพื่อจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับพวกเรารู้นะครับว่าเราเจอกับทีมที่ลิลลี่อัทัพทีมแข็งแกร่งมากเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยเป็นผลงานโดยรวมของทีมที่ประสบความสำเร็จนะไม่ใช่เฉพาะเขาคนเดียวนะนี่เขาพูดดีนะแม้ว่าจะได้ตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมในแมตช์นี้ก็ตามนะเปียโตโปโรบอกครับ
0: ครับ
1: ก็อยากจะดีใจกับทุกคนนะนะครับผมเพราะวันนี้พวกเราเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและวิเศษมากๆนะครับในแมตช์หนึ่งนะ
0: ครับ
1: บอกมานะ
0: เ
1: ปียโตโปโรบอกไปนะคุณดอท
0: อ
1: ันนี้บทสัมภาษณ์สั้นนะของฝั่งผู้ชนะนะครับโอยาซาบาล20เกมในการเล่นกับทีมชาติสเปนคุณดอทยิงไป18ประตู
0: ครับ
1: 20เกมล่าสุดนะ20เกมที่ผ่านมานะฮะ โอยาซาบาลเนี่ยซัดไป18ลูกโอ้โหมิน่าล่ะโอยาซาบาลมีนัดหนึ่งเจอเคปเวิร์ดใช่ไหมที่ผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงแกไม่ได้สะบัดบอลเลย
0: ไม่โดนบอลเลย
1: นี่ไง
0: เ
1: ป็นไง20เกมล่าสุดนะฮะที่ผ่านมาแกซัดไป18ลูกนะ
0: คือแกก็เหมือนมาเฉิดฉายไว้ยุคไอ้เดลาฟูเอนเต้นี่แหละ
1: เ
0: พราะก่อนหน้านั้นแกก็ขึ้นชื่องาน
1: ต่อคมใช่ไหมฮะ
0: โอ้ครับ
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีจุดโทษก็ไม่รู้จะยิงไงเหมือนกันนะ
1: โอ้ที่แกยิงจุดโทษดีนะ
0: ไ
1: ม่ยอมพุ่งถูกทางด้วยแต่ว่าแกซัดได้โอ้แบบมั่นใจอ่ะ
0: ใช่
1: ซัดไปทางขวามือตัวเองอ่ะโอ้โหเข้าหน้าต่างเลยนะ
0: ก็สถิติทีมชาติก็60นัดเนี่ยยิงไป30นะ
1: 30เนี่ยถือว่าเป็นนักเตะคนที่6ที่ผ่านหลักไมล์30ประตูนะให้กับทีมชาติสเปนคนที่6นะ
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้ดาวิดปิยาซานเชส35อัลบาโรมอราต้า37ตอร์เรส38ราอู่44ฮะและดาวิดปิยาโคโดด59อ๋อดาวิดซิบานะไม่ใช่ดาวิดปิยานะเดบิซีบา35คนเดียว
0: ครับ
1: บิยามากสุด59ครับเดบิซีบาซานเชสนะ
0: อืม
1: โอ้ก็ยิงดีมากเน
0: า
1: ะก็สเปนนะครับผมฟุตบอลโลกครั้งนี้7เกมที่ผ่านมานัดนี้เป็นนัดที่6ที่รักษาคลีนชีทได้ไม่เสียประตู
0: ครับ
1: เป็นไงฮะ
0: อืม
1: เกมสุดยอดมากนะ
0: ใช่
1: เนาะ
0: อืม
1: แล้วก็มาเล่นที่อเมริกาเหนือนะเสียแค่2ลูกเท่านั้นนะฮะ
0: ครับ
1: ครับโอ้สุดยอดนี่ฮะก็ปี98ฝรั่งเศสก็เสียแค่2นะอิตาลีเสียแค่2สเปนนะครับเสียแค่2ประตูเมื่อปี2010ครับโอ้โหไปแล้วคุณรถครับผมมีโอกาสแชมป์สูงนะสเปนนะตอนนี้นะ
0: ครับ
1: ว่ามั้ย
0: ก็ถือว่าเจอใครก็มีโอกาสมากกว่า
1: ครับ
0: เพราะว่าอังกฤษก็เพิ่งเจอกันมาตอนยูโรรอบชิงชนะไป 2-1 วันนั้นนะครับแต่ว่าสเปนกับอาร์เจนนี่ไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่นะไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่นะครับแปลกๆอยู่งาน
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะ
0: คือเจอกันไม่ค่อยเยอะนะครับสำหรับสเปนกับอาร์เจนตินาก็รู้สึกถ้าในบอลโลกนี่น่าจะเจอทีเดียวนะปี1966นะ
1: ครับ
0: วันนั้นอาร์เจนชนะไป 2-1 นะครับถ้าในบอลโลกนะนอกนั้นไม่ค่อยเจอกันนะคู่นี
1: ้ครับผม
0: นะก็เจออาร์เจนก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้ไม่ค่อยเจอกันก็ได้มาเจอนะถ้าเจออังกฤษก็เจอกันบ่อยอยู่แล้วสเปนอังกฤษอ่ะ
1: เนาะวันนี้ก็ลุ้นกันนะนะครับซึ่งฝั่งของอังกฤษนะครับความพร้อมล่าสุดก็มีแค่2คนเนาะนะครับที่ไม่ได้ลงแน่นอน
0: ครับ
1: เฮนโดนะเฮนโดแล้วก็อีกคนนึงก็นี่ไงเจเลคอนซ่าไง
0: อ๋อหรือว่าคอบี้เมนู
1: ครับผม
0: ครับ
1: คาซ่าไงที่ถูกโทษแบน2นัดเน
0: ี่
1: ย
0: อ๋อ
1: ครับ
0: เขามีเมนูก็โดนแบนมั้ง
1: เหรอ
0: โดนทูเคิลแบนไง
1: ทูเคิลแบนนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: เรียบร้อย
0: เออ
1: นะฮะนั่นแหละฮะก็วันนี้นะครับทั้งคู่จะไม่ได้ลงแน่นอนเพราะว่าเฮนโดเนี่ยมีการบาดเจ็บต้องผ่าตัดข้อมือซ้ายเนาะ
0: คือ
1: แขนซ้ายนะฮะ
0: อ
1: าจารย์ที่ไปฉลองชัยหลังจบเกมที่ชนะเม็กซิโกในรอบ16ทีมสุดท้ายส่วนคอนซ่านะครับติดโทษแบนเป็นนัดสุดท้ายนะการทั้งหมด2นัดนะครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องดูว่าวันนี้จะส่งใครลงสนามนะเป็น11ผู้เล่นคนแรกนะคุณเนาะ
0: อืม
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็หลังน่าจะเป็นเกฮีกับสโตนเน
0: า
1: ะ
0: น่าจะเหมือนเดิมอ่ะ
1: เป็นคาซ่าโยกไปแล้วก็นิโก้เอลลี่โอเลลี่เน
0: า
1: ะก็ลงแบ็คซ้ายแบ็คโฟอ่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: ตรงกลางเอเดอร์สันกับดิคลายแน่นอนถ้าดิคลายฟิตนะ
0: ครับ
1: ฝั่งซ้ายก็ต้องดูว่าจะเอาใครโนนี่มาดูเก้ไหมคุณรถ
0: มาดูเก้ไปเล่นขวาไหมอ่ะ
1: ขวากับซาก้าเนาะดูซาก้าดีฮะ
0: ก็
1: หรือว่าไอ้ซ้ายจะเป็นกอร์ดอนเนาะซ้ายเน
0: า
1: ะ
0: ซ้ายก็น่าจะเป็นอันที่กอร์ดอนแหละ
1: หรือว่าแรดฟอร์ด
0: ก็น่าจะกอร์ดอนมั่ง
1: แต่ว่าแรดฟอร์ดเนี่ยเป็นหนึ่งใน

0: สามผู้เล่นที่ยิงประตูในบอลโลกครั้งนี้ได้นะ
1: ครับ
0: ต่อจากเคนแล้วก็จูดเบนนิแฮมนะฮะ
1: ก็ยิงนัดแรกนัดเดียวแล้วฮะ
0: แอล
1: หลังจากนั้นก็เงียบหายไปเลย
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เดคแอนไรท์นะนะครับ BBC รายงานข่าวนะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าก็เขาว่าใช้คำว่าออปติมิซึมคือมองโลกในแง่บวกเนาะ
1: ครับ
0: มีข่าวดีกว่าด้วยเรื่องของการบาดเรื่องของการป่วยนะดีขึ้นนะกลับน่าจะกลับมาอยู่ในทีมในคืนวันนี้ครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็ไรส์ก็ซ้อมเต็มตัวแล้วด้วยวันอังคารที่ผ่านมาและน่าจะได้สตาร์ทตัวจริงในเกมที่แอตแลนตาในค่ำคืนนี้ครับ
1: ครับ
0: โอเค
1: ก็ข่าวดีก็คือไอ้ตัวที่โดนเหลืองไปก็ไม่มีใครโดนซ้ำไงก็ไม่มีใครโดนแบนเพิ่ม
0: ครับ
1: นะครับจูดนิโก้ไลลี่เกฮีดิคลายอะไรพวกเนี้ยไม่มีใครโดนเพิ่มเพราะฉะนั้นก็ล้างไม่เหลือไปเรียบร้อยหมดแล้วนะ
0: เรียบร้อยนะ
1: ล้างไปแล้วก็เพราะฉะนั้นก็เลยรอด
0: ครับ
1: นะครับไม่มีใครโดนแบนนะครับยกเว้นเจเรลคอนซ่าไงที่พี่ทําก็ไม่รู้จักพูดมันก่อนหน้านี้แกบอกแกเชียงคริสไงแต่มาพูดตอนฟีฟ่าลงโทษแบนไป2นัดแล้ว
0: ครับ
1: ครับ
0: น
1: ะก็พูดถึงโทษแบนนี่ก็ไอ้บาโลกุลบาโลกันอะไรนี่ก็บอกก็แกก็บอกพอมีข่าวมานี่แกก็รู้เลยนะว่าต้องโดนดราม่าแน่นอนอ่ะ
0: ก็จบเกมไงที่เจอเบลเยียมแกก็ไปคุยกับลูดิกาเซียไงก็เหมือนแบบเฮ้ยมันไม่ใช่มันนอกเหนืออำนาจเขานะ
1: ครับ
0: เขาว่าตอนแรกความรู้สึกแรกของเขาเนี่ยคือเขาดีใจมากนะที่ได้กลับมาสู่ทีมแต่พอเริ่มแบบมีดราม่านะฮะก็รู้ว่า
1: อ้
0: าวแล้วนะครับมันต้องมีคอนเทอร์เวอร์ซี่นะคุณรถก็ดราม่าเนาะ
1: ใช่
0: โคลงแน่นอนเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: นะแกก็บอกว่ามันก็คือตอนแรกก็ดีใจแต่ว่าพอสักพักก็เริ่มมีเสียงวิจารณ์เนี่ยแกก็รู้อ้าว
0: และเพื่อร่วมทีมแบบก็เหมือนเขาเรียกว่าใช้คำว่ากระอักกระวนใจนะ
1: ครับ
0: นักเตะอเมริกาก็แบบเอ็งมาได้ไงวันนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ครับ
1: แกบอกพยายามทำสมาธิอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็เสียวิจารณ์มันก็หนักอ่ะคือแน่นอนว่าเขาอาจจะไม่ได้วิจารณ์ในบาโลกันโดยตรงแต่ว่ามันก็ลงมาที่ทีมอเมริกาก็ลงมาที่ทีมอเมริกาด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็ไอ้ปูเชตินโญ่ก็ดันไปใช้ด้วยคือคุณจะไม่ใช้ก็ได้นะใช่ไหมล่ะแต่ว่าแกคงกลัวพี่ทําโกรธมั้ง
0: เอา
1: พอไปใช้ด้วยก็ยิ่งแบบนั่นเข้าไปอีกอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วแพ้ยับเลยคราวนี้
0: ใช่
1: 4-1เลย
0: เรียบร้อยแล้วแทบจะไม่ได้โดนบอลด้วยนะไม่โดนบอลด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: โ
0: ดนไปดอกด้วยอ่ะบาโลกุ
1: ล
0: บาโลการ์เน่นะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: เรียบร้อย
1: มันก็เลยกลายเป็นนั่นไปเลยอ่ะจบแบบไม่ค่อยสวยเลยอเมริกา
0: ครับ
1: ทําเลยยั่วก็เลยมาเปิดศึกกับอิหร่านแทน
0: โอ้โหเห็นว่าบอมอีกแล้ว
1: ครับ
0: น้ำมันจะขึ้นอีกแล้วครับ
1: ครับ
0: เอ้ย
1: แต่แกจะไปด้วยนะพี่ทําบอลโลกรอบชิงนี่แกไปนะแกบอกนะ
0: มาอีกเหรอ
1: มา
0: เ
1: รื่องมีแสงแล้วต้องขอให้บอกแก
0: ต้องให้แกนะ
1: ครับแกต้องมาชูถ้วยด้วยตัวเอง
0: เหรอโอ้สุดยอด
1: ครับ
0: ครับผม
1: ยืนบนเวทีไม่ลงเลยอะคราวนี
0: ้อ้าวเหมือนตอนอันนั้นแหละฮะเหมือนตอนชิงแชมป์สโมสรโลกเหรอ
1: ครับ
0: ครับ
1: พ
0: ี่เจคิดว่าคอบี้เมนูกับทูโคมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าไม่น่ามีนะไม่นั้นเขาคงไม่เรียกมาติดทีมนะฮะแต่ว่าเมนูก็แทบไม่ได้ลงเลยไม่ได้ลงเลยเนี่ย
1: ไม่เล่นเลย
0: อ้าว
1: ก็มีแหละจริงๆมันมีหลายคน
0: เหรออ้
1: าวมีไอ้ชาโลบาก็ไม่ได้เล่นไอ้วันโทนี่อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ไลโก2คนสำรองก็ไม่ได้เล่นนะมันก็ดูงงๆก็มี5คนน่ะที่มันยังไม่ได้เล่นน่ะ
0: ครับ
1: ใช่มั้ยล่ะเพียงว่าด้วยความคือก็เข้าใจว่ามันเป็นแฟนบอลแมนยูอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ้าทำไมเอาเด็กตูไปแล้วไม่ใช้งานอะไรเงี้ยแล้วก็มองว่าเมนูก็น่าจะมีประโยชน์มากกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยกันแต่ว่าคือถ้ามองในมุมดีอ่ะคุณมีชื่อติดทีมไปอ่ะสมมติจับพัดจับผูกอังกฤษมันได้แชมป์โลกอ่ะคุณก็ได้ชื่อเป็นแชมป์โลกนะ
0: ครับ
1: ถูกว่ามันก็ยังดีกว่าไอ้โคพาเมอร์ไอ้ฟิลโฟเดนหลายๆคนอ่ะที่มันแห้วไม่มีติดทีมชุดเนี้ยใช่ไหมล่ะอันนี้คุณติดทีมมาถึงคุณจะไม่ได้เล่นก็ไม่เป็นไรอ่ะมันก็สมมติมันได้แชมป์คุณก็มีชื่อเป็นแชมป์โลกนะเขามีเมนูอ่ะใช่ไหมนะครับก็ดีกว่าคนที่มันไม่ติดทีมมานะถ้ามองในแง่มุมดีอ่ะใช่ป่ะส่วนเรื่องของการไม่ได้ลงอ่ะมันก็คือมันก็ต้องมองสองมุมว่าแบบคือด้านนึงก็อาจจะแบบถูกเคลื่อนอาจจะแบบไม่ถูกใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมอีกด้านนึงถ้ามองในมุมกลับกันเนี่ยเฮ้ยมันก็ต้องมาดูว่าเขาพี่เมนูคุณซ้อมยังไงคุณถึงไม่สามารถชนะใจโทมัสทูเคลื่อนได้อ
0: ๋อเหรออ
1: ้าวถูกป่ะเพราะว่าคือโทมัสทูเคลื่อนเขามีเหตุผลเป็นพันน่ะที่เขาจะเลือกเขาพี่เมนูเหนือกว่าจอแดนเฮนเดอร์สันน่ะนักเตะในวัยใกล้เลิกอ่ะ
0: ครับ
1: ถูกว่าแต่ว่าคุณยังไม่สามารถชนะใจเขาได้นี่มันก็แปลก

0: ลักษณะเนาะ
1: เออมันก็มีมันก็แปลกๆอ่ะ
0: เขาเรียกภาษาอังกฤษว่า attitude ใช่ไหมฮะ
1: เออ
0: ทัศนคติในการเล่นหรือว่าตอนลงไปซ้อมแล้วหน้าบึ้งเออไม่เต็มที่หรือว่ายังไงไม่แน่ใจเนาะ
1: เออ
0: เออ
1: ใช่ไหมหรือมันก็อาจจะเป็นด้วยสไตล์หรืออะไรหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบเนาะ
0: อืมอืม
1: เออ
0: ครับ
1: ใช่ไหมแต่ว่ามันก็ถูกเวลาคือถ้าเป็นตามปกติใช่ไหมมันก็ไม่มีเหตุผลนะที่มันจะต้องไปใช้จอแดนเฮนเดอร์สันเนี่ย
0: อืม
1: ใช่ไหมนะเจอปานามาเงี้ย
0: ครับ
1: แต่สุดท้ายเขาก็ยังเลือกเฮนเดอร์สันก่อนเขามีเมนูอ่ะ
0: อืม
1: อืมแล้วก็เนี่ยผ่านมาตั้งกี่นัดแล้วก็ยังไม่ได้โอกาส
0: โอ้ไม่ได้ลงเลยนะ
1: บางทีมันก็ใช่ไหมมันก็ดูแปลกๆว่าทำไมคุณยังไม่สามารถชนะใจโค้ชได
0: ้เหมือนไอ้นี่ไงกองเต้กูโดดกองเต้บอลโลกจบแล้วก็น่าจะจบแล้วเน
1: า
0: ะ
1: กองเต้ก็ไม่ได้เล่นแล้ว
0: ท่านนาทีสามไม่ได้ลงอีกก็เรียบร้อยแล้วอำลาแล้วครับอำลาเธอกองเต
1: ้ครับ
0: ครับลาเธอ
1: ใช่
0: ทำกับอดีตแชมป์บอลโลกปี2018แบบนี้ได้อย่างไรฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่แล้วอย่างเคสเขาไม่เมนูเงี้ยถ้าคุณจำได้ถ้าคุณย้อนกลับไปตอนลูเบนอโมลิมเป็นโค้ชอ่ะเขาก็โดนตัดนะถูกว่าเขาก็โดนมองข้ามไปนะ
0: เนาะ
1: เออ
0: ต้องมีอะไรสักอย่าง
1: มันก็อาจจะมีอะไรสักอย่างหรือเปล่าใช่ไหมล่ะนะครับบางทีเพิ่งไปเห็นว่าแฟนแมนยูก็ไปลงด่าทูเคิลด่าอะไรแต่ว่าเฮ้ยมันโค้ชสองคนแล้วนะที่เขามองข้ามโคบี้เมนูอ่ะใช่ไหมบางทีมันก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนโคบี้เมนูบางอย่างหรือเปล่าว่าเฮ้ยคุณมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่มันไม่โค้ชบางคนเขาไม่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออก็ก็รอดูแล้วกันไม่แน่อาจจะมาได้ลงนัดชิงก็ได้ตีดิคันไลท์เจ็บเออหรืออะไรเงี้ยแล้วมาลงนัดชิงยิงประตูชัยพาทีมเป็นแชมป์โลกเลยก็ได้
0: ก็ไม่แน่นะ
1: เออลงนัดเดียวแล้วแจ้งเกิดเลยเ
0: อา
1: ครับ
0: ครับ
1: เอออ
0: ืมนะฮะเอาก็ต้องดูนะครับทูเอ้ยประมาณนี้ถามจริงไม่คิดจะเอาเมนูค่าลงบ้างเหรอเฮ้ยยศคุณบอยไข่เค็มครับแต่มันก็น่าคิดเนาะคนหลายคนก็ไม่ชอบเมนูเนาะ
1: ครับ
0: ยกเว้นคาริกไงอุตแมนยูเห็นเซนคนเดียว2คนเลยเหรอนานล่าสุดเนี่ยเซนไอ้อะไรนะเทเลมันใช่ไหม
1: อยู่ริเทเลมัน
0: กับไอ้ซานโตสอ่ะ
1: อังเดซานโตส
0: ครับ
1: อื
0: มเซนไม่บอกไม่กล่าวเลย
1: ครับ
0: เห็นแต่เห็นกรีนวูดแกย้ายไปอยู่ลีกตุรกีมั้งคุณดวด
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ไอ้ทอสซาก็ไปแล้ว
0: ทอสซาก็ไปแล้วเหรอ
1: ทอสซาก็ไปเบซิกตัสมั้งเฮ้ยหรือเฟเนเบเช่เฟซิกตัสด้วย
0: กินวูดก็ไปรู้จะไปไปเฟเนเบเช่ป่ะกินวูดอ่ะ
1: เออ
0: โอ้โหครับ
1: ครับ
0: อืม
1: ท็อตซาไปอยู่กับเบซิกตัส
0: ครับ
1: เนี่ยอาร์เซนอลได้ค่าตัวมา17ล้าน
0: 17
1: ล้านปอนด
0: ์ครับ
1: ช่วงนี้ก็มีย้ายทีมมันเยอะแมนยูก็ได้อีกตัวนึงไงอะไรนะคาร์ดาโลอ่ะ
0: คาร์ดาโลประตูอืม
1: ใช่
0: ครับ
1: มาสำรองอะไรเงี้ยคาร์ดาโลครับ
0: ครับผมโอ้ก็
1: เสริมเร็วอ่ะเสริมเร็ว
0: เสริมเร็วสิเออบอลจบบอลโลกแล้วก็เตะกันต่อแล้วเนี่ยปีมิวปีสั้นแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็บอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนด้วยนะ
1: ครับ
0: คุณใดครับแล้วก็เตะแล้วนะวันจันทร์นี้นะฮะ
1: เออ
0: วันจันทร์เวลาเท่าไหร่คุณดวดเวลา2ทุ่มเนาะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อืม
0: คุณดวดครับถ้าคุณดวดอยู่ในสถานการณ์จะออกประตูไหนครับประมาณนี้ฮะ
1: หมายถึงผับไปเหรอ
0: เหตุการณ์ใช่ไหมล่ะ
1: โอ้โหไม่รู้เลยฮะ
0: น้องมันสถานการณ
1: ์มันฉุกโฉลหกอ่ะ
0: แล้วไม่รู้ว่านาทีนั้นเราจะตัดสินใจยังไงเนาะบางครั้งอาจจะเลือกซ้ายขวาเลือกซ้ายผิดก็ได้เลือกซ้ายถูกก็ได้นะ
1: ครับ
0: เลือกขวาผิดเลือกขวาถูกก็ได้มันแล้วแต่เนาะจังหวะชีวิตคนเราอ่ะ
1: ใช
0: ่
1: คือมันจังหวะมันตื่นเต้นมันก็ทำ
0: ใช่
1: อะไรได้หมดอ่ะ
0: เคยเป็นไหมล่ะเวลาเราสมมติเราลดคว่ำหรือว่าลดล้มอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทำผิดอะไรสักอย่างนะมันจะก็แล้วคุมไม่อยู่เนี่ยกูโดดจิตใจไม่นิ่งอ่ะ
1: ครับ
0: เหมือนโดนตำรวจจับอย่างเงี้ยครับมันจะแบบเฮ้ยทำอะไรดีวะมาอย่างเงี้ยเนาะเออเหมือนกำลังขับรถอยู่แล้วตำรวจอยู่ด่านข้างหน้าเนี่ยแล้วก็เราตื่นเต้นอ่ะเนาะทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดใช่ไหมล่ะแต่ตื่นเต้นไว้ก่อนเนี่ย
1: ใช่
0: ครับก็แต่ว่ามีข่าวว่าผับต่างๆสถานที่สถานบันเทิงต่างในต่างจังหวัดแล้วก็ในกรุงเทพมหานครก็เงียบเหงาเลยนะ
1: ครับ
0: ในช่วงนี้นะ
1: คงไม่ใครอยากไปอะชั่วโมงนี
0: ้ชั่วโมงนี้เนี่ยแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็กลับมาแหละนะแต่ว่าก็เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยหน่อยหลายเรื่องหลายราวเนาะ
1: ก็
0: ทางออกหนีไฟอะไรเงี้ยฮะ
1: โต๊ะแบบหน้าทางออกเนี่ยน่าจะคนเยอะสุดอะจองกันลืมเลยคราวนี
0: ้ก็ต้องชี้แจงกันเน
1: า
0: ะแต่บางร้านพูดตรงๆนะร้านสมัยที่ผมเป็นวัยรุ่นนะ
1: ครับ
0: ช่วงนี้ก็พักก่อนแล้วก็นอนอย่างเดียวนะฮะเขาจะบอกนะคุณดวดทีมงานเขาจะบอกนะเออนี่ไฟเอ็กซิสนะประตูทางหนีไฟอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราก็จะบอกเราทำไมฮะอ๋อมันสำคัญอย่างนี้เอง
1: เ
0: ออพิธีกรเขาจะบอกนะเออถ้ามีปัญหาอะไรก็ออกตรงนี้นะอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่ เหมือนกับไอ้โรงหนัง

0: ไง
1: ใช่
0: ไหมเหมือนเราไปดูโรงหนังเขาก็จะบอกนะก่อนหนังฉายอะไรเงี้ยมันก็จะมีบอกว่าทางหนีไฟอยู่ตรงนี
1: ้
0: ให้เดินเดินรีบเดินกันออกไป
1: ก็เสียเวลานิดเดียวนะครับเขาจะบอกว่าทางหนีไฟอยู่ตรงไหนหรือแม้กระทั่งคุณขึ้นรถบัสขึ้นเครื่องบินที
0: ่
1: เจ้าหน้าที่แอร์โฮสเตสเขามาบอกว่าทางเดินฉุกเฉินอยู่ตรงไหน
0: ครับ
1: หากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องทำยังไงอย่างเงี้ยเสียเวลานิดเดียวตั้งใจฟังหน่อย
0: ส่วนมากก็ไม่รู้เรื่องหรอกเพราะดูแต่แอร์ไง
1: แอร
0: ์เอา
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็ล่าสุดมีเหตุการณ์อะไรที่ประตูหน้าต่างหัวโดนหน้าต่างของเครื่องบินหลุดอ่ะใช่ไห
0: ม
1: ที่สามีภรรยาที่สามีโดนเกือบหลุดแล้วว่าแต่ว่าภรรยาดึงไว้ได้ไง
0: ครับ
1: ก็เป็นมีข่าวอยู่นะ
0: เออ
1: ไม่ใช่บ้านเรานะ
0: ครับภรรยาจะอยากผลักออกไปหรือว่า
1: อ้าว
0: เอา
1: สเปนแชมป์โลกครับพอมีนักเตะจากบาร์ซ่าหลายคนเหมือนเมื่อปี2010ครับพี
0: ่
1: มีเอ้ยมาดริดก็มีนี่ไงคูคูเรย่าไง
0: คูเรย่าใช่เพิ่งย้ายใหม่เลย
1: ว่าที่ว่าที
0: ่ครับ
1: ครับ
0: แต่บาร์ซ่าก็เยอะอยู่
1: ก็ชาบี้กาเลสปูโยก็มาชมเกมด้วยนะ
0: นั่งกับเซคิโอลามอสด้วย
1: เซคิโอลามอสไง
0: ครับ
1: ครับก็เนาะแต่ไม่มีมาดริดก็ไม่มีจริงอะเนาะแต่กูเบซี่เล่นดีจริงนะกูเบซี่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ครับผม
0: ก็เด็กยังอายุ19อยู่เลยก็ขึ้นมารุ่นเดียวกับลามินยามาลมันก็จังหวะดีด้วยเพราะว่าบาร์ซ่าก็ด้วยความที่ช่วงนี้มันไม่ค่อยมีตังค์อะช่วงก่อนนั้นเนี้ยมันก็เลยดันเด็กมาเล่นเยอะไง
1: ครับ
0: สเปนก็ได้ผลประโยชน์ไปด้วย
1: ใ
0: ช่ไหมได้ผลประโยชน์ไปด้วย
1: ใช่
0: เพราะว่ามันก็มีเด็กจริงก็มีกองกลางดาวรุ่งอะไรอีกหลายตัวนะ
1: ครับ
0: ยังมีอีกหลายตัวเลยซะอีบาซ่าที่รอแจ้งเกิดอยู่
1: ใช่
0: คร
1: ับบอกว่าแอบสะใจเล็กๆนะครับเป้อดชิงครับจะคนเอกบวมก็แล้วแต่เน
0: า
1: ะแต่นัดนี้ประธานเป้ยิงไม่ได้เลยฮะโอกาสยิงไม่มีเลยอ่ะ
0: ครับ
1: คือยิงไม่ตกกรอบด้วยกันโอกาสยิงมีอยู่แหละแต่ว่าโอกาสไม่ยิงตกยิงไม่ตรงกรอบเลยฮะสร้างสรรค์ประตูไม่ได้เลยฮะประธานเป้นะฟรีคิกก็ข้ามขาเดี๋ยวพวกคุณเลย
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าเป็นคุณเจ๋งน่าจะออกหลังประตูแน่นอนนะฮะโอ้โหถ้าเป็นผมนะสัญชาตญาณนะถ้าอยู่ตรงนั้นนะผมก็ต้องออกในจุดที่เราเข้ามาเนาะ
0: ครับ
1: ไม่รู้สิในคิดผมนะเพราะเรารู้ว่าไอ้ประตูมีอยู่ตรงนี้ไงแต่ถ้าไปออกในประตูที่เราไม่เคยมาไม่ได้เข้ามามันก็เราก็กลัวว่ามันจะปิดหรือเปล่าอ่ะถ้าเป็นผมนะ
0: ครับ
1: อันนี้ไม่รู้สึกว่าสถานการณ์มันอาจจะบีบให้ผมมีขึ้นไปขบวนก็ได้นะมันตกใจไง
0: ใช่
1: ใช่ไหมล่ะไฟไหม้อ่ะเน
0: า
1: ะ
0: คือพอคนมันตกใจมันก็นะมันการตัดสินใจมันก็อาจจะแปลกๆหน่อย
1: โอ้แล้วตอนนี้เคสดำขอแสดงความเสียใจนะ30แล้วนะคุณโรส
0: ครับ
1: 30เคสดำอ่ะนะฮะก็ดูแลเนาะนะครับผมรักษาเรียกว่ายังไงล่ะนะครับก็ดูแลคนที่รักแล้วกันนะคุณโดนเนาะ
0: ครับ
1: ชีวิตของเรานะ
0: เออ
1: นะครับส่วนเพื่อนของคุณโดนแล้วยังไงเขาจะส่งกลับหรือเปล่าหรือว่าไงฮะ
0: อะไร
1: เอาที่ตามนายกไง
0: อ๋อครับดังเลย
1: เพิ่งไปอะไรนะบีบีกันมาเหรอ
0: เออ
1: ครับ
0: ไปเล่นบีบีกันมา
1: โอ้แล้วตอบไปตรงไปตัดนะตอบผู้สื่อข่าวไทยรัฐตอบไปตรงไปตัดเลยนะ
0: ครับ
1: เออ
0: โอ้โหดูมีความรู้เลยอ่ะ
1: ดูมีความรู้เลยนะ
0: อืม
1: ล่าสุดเป็นไงฮะ
0: นะ
1: เออแกอยู่หน่วยอินทผลัมหรือว่าไงฮะ
0: ไม่รู้ดูไม่รู้กันนะ
1: ไม่ใช่หน่วยอินทราชนะหน่วยอินทผลัมฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เออ
1: มาจากดาวอะไรนะแกมาจากดาวบีบีกันดาวอะไรนะพับจีอ่ะคุณดวดครับผม
0: เหรอ
1: แกไปซ้อมพับจีมาโอ้ชุดมัดเต็มเลยนะ
0: ครับ
1: พี่คนนั้นนะฮะ
0: เออ
1: ครับ
0: แล้วแบบโหเดินแบบมาประกบนายกเลยอ่ะ
1: ซึ่งนายกบอกนี่ใครเนี่ย
0: นายกก็ไม่รู้นะ
1: นายกบอกก็ไม่รู้ไง
0: เดินตามมาตลอดเลย
1: นายกก็เขตการมาชุมนุมเนาะ
0: เออ
1: นายกบอกเฮ้ยเองใครเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่แต่มันก็พูดตรงๆนะมันก็หลาหลวมนะตรงๆนะ
1: โอ้ถ้าใครไปทำอะไรนายกเนี่ยยุ่งเลยนะ
0: ผมนี่ไปแทงทีก็รู้เรื่องเลยนะ
1: เออ
0: เออ
1: ครับ
0: มันประกบได้ขนาดนี้เลยอ่ะนี่ต้องมีแบบพวกเขาเรียกอะไรของอเมริกาในหนังเห็นไห
1: ม
0: หน่วยปกป้องประธานาธิบดีเขาอ่ะ
1: ใช
0: ่เอออารักขา
1: ครับ
0: ในหนังเขาอยู่แบบโอ้ยจริงจังไงใครมาเข้าใกล้ไม่ได้นะ
1: ใช่ไม่ได้เลย
0: เออ
1: โอ้แต่จอร์จบุชสมัยก่อนเนี่ยคุณบริการเขาเฮียบกว่านี้นะ
0: เออ
1: แล้วก็จะต้องระวังมากกว่านี้นะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ครั้งหน้านายกผมไม่ได้รู้เว้ย
1: ไม่ได้เว้ย
0: โอ้โหนี่มันมาใกล้ชิดมากเลยอ่ะ
1: โอ้โห
0: ม
1: าจากดาวพับจีอ่ะโดยทรงฮะ
0: ใช่แล้วแต่งชุดทหารเลยมาเต็มยศไปหมดอ่ะเออก็ไม่มีใครสงสัยเลยนะ
1: เหรอง
0: งหนิวเงิน
1: ครับ
0: อยู่ดีก็โผล่มา
1: เอา
0: เออ
1: เออ
0: มันมึงถ้าพูดจริงมึงก็อันตรายนะตรงๆอ่ะ
1: จ
0: ับประเกิดชักปืนมาซัดไปอย่างเงี้ยโอ้ยุ่งเลยนะมันเข้ามาได้ใกล้ชิดขนาดนี้เกินไปอ่ะ
1: ครับ
0: อื
1: ม
0: ใช่มีประสมพงสัมภาษณ์อะไรด้วย
1: อ้าว
0: ไม
1: ่น้องเนเน่ดังขนาดนี้แมสตี้จะเอาไปเล่นหรือเปล่าครับจากคุณเจมี่ฮะครับน้องเป็นนักร้องฮะ
0: ครับ
1: เห็นนายกก็ไปร้องเพลงด้วยเน
0: า
1: ะคือรู้จะไปหานายกด้วยนะ
0: ไปออกรายการอะไรพวกนี้ไง
1: โอ้ดังเลยนะ
0: ของคุณหนุ่มกรรชัยด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: เ
0: หรอเออผลกระแสอะไรอย่างเงี้ย
1: อ้าวครับ
0: น้องแล้วน้องเขาก็มีแบบว่าให้เครดิตไอ้ฝรั่งอะไรเงี้ยที่แบบพาไปส่งเทปไปนั่นน่ะไปยื่นให้อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: อืม
1: อืมใช่ไหม
0: ใช่มีฝรั่งอเมริกันอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เขาแบบมาดูน้องเนเน่แล้วชอบอะไรเงี้ยเขาแบบจัดแจงช่วยทุกอย่างอะไรเงี้ยเออกีตาร์เงี้ยเขาบอกว่าได้มาจากคนเดนมาร์กหรืออะไรนะ
1: ให้เหรอ
0: เออเขาให
1: ้
0: กีตาร์ที่น้องเขาเล่นน่ะ
1: ครับ
0: เออก็เหมือนแบบคนคือด้วยความที่น้องเขาแสดงออกไงเปิดหมวกใช่ไหมมี
1: ที่ภูเก็ต
0: อะไรเงี้ยมันก็มีฝรั่งก็มาดูแล้วเขาก็ชอบฝีมืออะไรเงี้ยบางคนก็เป็นแฟนคลับเลยนะ
1: ครับ
0: เออแล้วก็ให้ของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
1: อ
0: ื
1: ม
0: เ
1: น
0: า
1: ะ
0: มันก็เป็นแรงบันดาลใจบางทีเรามีฝีมือด้านดนตรีหรืออะไรเงี้ยคุณก็ไปเล่นตามริมถนนริมอะไรก็ได้นะเปิดหมวกอ่ะ
1: เขาเรียกว่าบัสกิ้ง
0: เออใช่
1: ไ
0: หมบางทีก็อาจจะมีคนชอบไง
1: เ
0: ออผมเห็นแบบ YouTube แบบฝรั่งมันก็มีนะมันก็ไปเล่นเปิดหมวกเงี้ยแล้วมันก็อัดคลิปใน YouTube อ่ะแล้วก็ลงใน YouTube อ่ะ
1: อ
0: ุ้ยคนบางทีคนตามเป็นแสนเป็นล้านเลยนะ
1: ใช
0: ่เออเนี่ยก็ดังเลยอ่ะ
1: ครับ
0: อืม
1: หาว่าคุณมีความสามารถอ่ะเนาะ
0: ก็ใช่
1: เล่นกีตาร์ก็ได้ก็มีคนดูอยู่แล้วอ่ะ
0: แต่ถ้าเสียงอย่างแมวก็นอนอยู่บ้านดีกว่าอย่าไปรบกวนคนอื่นเขาเลย
1: ซึ่งเราก็ไม่มีความสามารถพิเศษเลยนะฮะ
0: ใช่
1: พูดจะไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เ
1: ออพี่แกวิ่งหานักข่าวกับนายก2อย่างเลยครับนักข่าวสัมภาษณ์แกอยู่คนเดียว
0: เออ
1: แต่แกก็มาเต็มจริงอะเนาะ
0: ครับ
1: พี่คนนั้นนะฮะ
0: โอ้ชุดเชิดมันเนี่ยได้
1: มาเต็มแกบอกว่าแกเพิ่งไปอะไรนะไปซ้อมดีการมาใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: แล้วขับรถมากินข้าวอยู่ลาดพร้าวพอดี
0: แล้วซ้อมมีวิกันจนดึกนี้เลยอ่ะ
1: ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนเกือบเที่ยงคืนเลยเนาะ
0: ใช่
1: ห้าทุ่มกว่า
0: ก็มีคุณอะไรคุณแจ็คแฟนฉันไหมอ่ะ
1: อยู่แต่ละพอดีคุณแจ็คใช่ใช่
0: คุณแจ็คแก
1: พี่โทรแจ้งไงอันนี้ก็ดีนะน่ารักดีก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่บอกก็คือเวลาที่เจอเหตุการณ์นี้นะคุณรถเหตุการณ์คนอะไรนะยุทธเฉิดการเจอคนไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนหรือช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนนะคุณโดนนะเอาน้ำราดก่อนอะไรอย่างงี้ก็ได้ก่อนนะ
0: อย่
1: าไปเอายาสีฟันอะไรนะคุณโดนนะทำเบื้องต้นก่อนนะ
0: เออ
1: ช่วยเขาก่อนนะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ใช่
1: เอาผ้าปิดก่อนหรือยังไงนะแต่ว่าหากว่าเขามีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้นก่อนให้เรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือก่อนนะหากว่าไม่มีแล้วก็ต้องเบื้องต้นก็ต้องแบบหาผ้ามาปิดให้เขาเนาะ
0: ครับ
1: ครับแต่คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญก็ต้องมาดูแลให้บอกเขามาดูแลก่อนเน
0: า
1: ะครับเราทำไม่เป็นเนี่ย
0: ก็เรียกเขาเรียกอะไรกู้ภัยอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่าไปผีผามเข้าไป
1: อ
0: ันตราย
1: อันตรายนะเราไม่รู้ไง
0: อืม
1: ก็เหมือนผมแหละที่เคยเจอคนประสบอุบัติเหตุรถ
0: ใช่
1: ไอเราก็ไม่กล้าเข้าไปเว้ย
0: ครับ
1: แต่เราบอกเขาว่าให้อดทนก่อนนะเขาบอกว่าด้วยความเขาก็อดโอยเนาะเหมือนชนหนักอ่ะแล้วบอกว่าให้ไอ้รอเจ้าที่ดีก่อนเนี่ยมานะเพราะว่าถ้าเราไปสมมติไปยกคอขึ้นมาแล้วกลัวมันเคลื่อนในกระโดดครับ
0: มันต้องเป็นคนที่ปฐมพยาบาลเป็นด้วย
1: จริงเราก
0: ็ต้องเป็นคนทำเป็นไม่งั้นมันจะอาจจะหนักกว่าเดิม
1: ยกคอขึ้นมาแล้วโอ้สมมติหนักกว่าเดิมแล้วก็เลยบอกให้รอเจ้าที่ดีก่อนนะฮะ
0: เ
1: ขาบอกอู้ยพี่ช่วยผมด้วย
0: ใช่
1: แต่เขาก็มานะเจ้าที่ดีก็มานะ
0: ครับ
1: เขาก็ไม่ได้เจ็บไอ้อะไรมากมายก็แบบให้แล้วก็ยืนดูอยู่นะแล้วก็คอยบอกว่าพี่รอแป๊บนึงนะอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ก็เจ้าหน้าที่ก็มาพอดีแล้วก็ให้ส่งตัวไปนะ
0: เจ้าหน้าที่ที่มาปรากฏเป็นรีบีบีกันเนี่ย
1: บีบีกันอีกทีเอา
0: โอ้เรียบร้อยฮะ
1: งงเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องบอกเขาให้กำลังใจเขาใจเย็นนะครับพี่อะไรอย่างเงี้ยเลยเจ้าหน้าที่มา
0: ใช่
1: ครับเนี่ยเขาเลยกลัวไอ้ขาหัวขาผิดรูปไปแล้วไปยกมาเรียบร้อยนะนอกจากว่าจะมีคนมาช่วยเหลือเราเนาะ
0: ครับ
1: ที่บอกว่าเอาขาผมไปขับรถที่ล็อกขาเจ้าได้ไหมนะพี่ขาผมฮะ
0: ครับ
1: ยกผิดขาฮะ
0: เ
1: อาเหม
0: ือ
1: นไม่ใช่คนป่วยไงจับมือผิดคุณโดนะ
0: ครับ
1: ไปจับมือเพื่อนนะครับไม่ได้จับมือคนป่วยนะฮะ
0: ครับ
1: โอ้ห่ามากเลยฮะ
0: บางทีก็ไปจับข้างที่เขาเจ็บอยู่เงี้ย
1: แอล
0: ก็เนี่ยแต่ว่าอีกกรณีนึงก็คือยาสีฟันเนี่ย
1: ครับ
0: ที่เขาบอกถ้ามีแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกก็อย่าไปใช้นะ
1: อ
0: ย่าไปใช
1: ้ครับ
0: นะครับมันก็มีใครก็ไม่รู้ หรือสมัยก่อนนะเนาะเขาคงเผยแพร่

0: แค่ความรู้ผิดๆกันมา
1: ครับ
0: ซึ่งเขาบอกล่าสุดก็อย่าห้ามใช้นะยาสีฟันอะไรพวกนี้ให้ใช้แบบน้ำธรรมดาอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกนี้มันอาจจะทำให้แผลมันนั่นมีสารเคมีอะไรเงี้ย
1: ต้องระวังนะ
0: จะแย่
1: บอกให้ใช้น้ำก่อน
0: น้ำ
1: น้ำราดไปก่
0: อ
1: นแล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: เจ้าหน้าที่ก็เรียกเจ้าหน้าที่มาดูแลในระดับถัดไปนะ
0: ไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ย
1: แล้วก็ช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนแหละ
0: แต่ว่าอย่าสิฟันอะไรเงี้ยไม่ห้ามใช้นะ
1: ไม่ทำนะไม่ดีนะ
0: ใช่
1: หรือว่าเจอคนประสบอุบัติเหตุก็ไปช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนก็ได้คุณรถ
0: ครับ
1: เอาตัวออกเองคณะครรภ์นะไปอยู่ริมทางก่อนเนาะรถอะไรก็เอาไว้ก่อนแล้วให้เจ้าหน้าที่เข้ามานะฮะหลังจากนั้นก็ให้เขาดูแลกันไป
0: ครับ
1: มีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนาะมียาอะไรก็ควานไปนะถ้าเป็นหน่วยพิทักษ์โดนเก็บไปแล้วบีบีกันวันนี้คุณรถนะผู้นำข้างบ้านเราคุณรถนะ
0: อ๋อครับ
1: ครับ
0: อืม
1: โอ้แต่นายกไปไหนแกไปด้วยนะพี่คนนี้นะ
0: เดินตามหลังเลยประกบติดมาเลยอ
1: ่
0: ะ
1: เอ้า
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้อะไรเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่บอกบางทีถ้ามองแบบเรื่องขำๆมันก็ตลกอ่ะแต่ว่ามันก็ถ้าพูดถึงมันก็น่ากลัวนะมาใกล้ชิดได้ขนาดนี้ผมว่านายกดูก็เสียวงั้นน่ะ
1: เสียวสิ
0: เฮ้ย
1: ถ้าเขามีอะไรเขาโดนโอ้โหเนาะ
0: ใช่
1: บริการหายไปไหนฮะอันนี้นายกของประเทศนะเนี่ย
0: มาแบบใกล้ชิดเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะข้อความก็ส่งเข้ามาเยอะโอ้แล้วบรรยากาศที่โมโนเนี่ยคนไปดูเยอะเหมือนกันนะ
0: โอ้เยอะ
1: โอ้โหแล้วพรุ่งนี้ไม่ทำงานกันหรือมันยังไงฮะเนี่ย
0: ก็อาจจะแบบอะไรเขาเรียกอะไรทำนั่นมั้ง
1: อ๋อเหรอ
0: work
1: from home มั้งงั้น
0: ใช่
1: แอล
0: ครับ
1: สวัสดีครับวันพุธครับว่างๆไปดูหนังโนแลนมาครับเข้าวันนี้นะฮะเข้าวันพฤหัสบดีใช่ไหมโอดิซี่เหรอ
0: โอดิซี
1: ่โอ้เหรอผมดูหนังของคริสโตเฟอร์โนแลนมันงงอ่ะผมอาจจะเข้าไม่ถึงเขาก็ได้นะฮะ
0: ก็หนังแต่หนังมันคุ้มอยู่นะเขาบอกเกือบ3ชั่วโมงมั้ง
1: โอ้สามชั่วโมงเลยเหรอ
0: เกือบ3ชั่วโมงใช่
1: หลับพอดีฮะครับ
0: อาจจะต้องอธิบายให้คนเข้าใจเยอะๆหน่อย
1: สงสารอาจจะหลับก่อนนะฮะ
0: ก็เขาบอกควรจะไปดูในระบบ IMAX นะ
1: เหรออ
0: ืมมันจะอลังการเพราะว่าเขาถ่ายทำด้วยระบบ IMAX
1: นะฮะ
0: ใช่
1: หัวไม่ขยับครับสุดหล่อทั้งสองครับเชียร์ทุกคนในวันนี้นะเมื่อก่อนคุณเจรายงานสดที่ขอบสนามใช่ไหมครับผมอยู่ข้างหน้านี่แหละครับ
0: ครับ
1: จำให้ได้ใช่ไหมเนี่ยฮอสกอร์รีพอร์ตนี่ฮะแล้วอะไรเนี่ยจะกล้าไปดูสเปนไหมประธานาธิบดีโดนนั่นถามหรือเปล่า
0: หมายถึงรับชิงเหรอ
1: รับชิงสเปนมีประเด็นกันไงตอนที่โจมตีอิหร่านใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: แล้วนายกของสเปนก็นี่เลยฮะบอกว่าประนามเลยนะการที่เป็นลูกหลานชาติอื่นนะฮะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่นะ
0: โอ้แต่ไปทำเขาไปอยู่แล้ว
1: บ้านเขาเนาะ
0: ซีนแบบนี
1: ้
0: ใช่ไหมออกไปทั่วโลก
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ต้องมี
0: เขาอยู่แล้ว
1: สวัสดีค่ะคุณเจนคุณโอ๊ตครับฝรั่งเศสคนถึงเวลาซีดานแล้วล่ะฮะพี่แกอุตส่าห์รอมานานเนาะซีดานที่จะมาแล้ว
0: ใช่
1: แ
0: ต่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะซีดานก็ไม่ได้ทำงานมา5ปีแล้วนะฮะ
1: ใช่บางครั้งฟุตบอลมันก็เปลี่ยนไปด้วย
0: ฟ
1: ุ
0: ตบอลมันพัฒนามันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะ
1: ใช่
0: คือแกก็ไปหยุดแบบก็ไม่ทำอะไรเลยพี่ซีดานงงงานคือใจคอก็จะคุมแต่มาดริดกับฝรั่งเศสหรือไงก็ไม่ทราบ
1: นั่นนะ
0: อ
1: าการอังกฤษยื่นมาแกก็ไม่ไปนะ
0: ไม่ไปเลยจิบกาแฟอยู่นั่นน่ะ
1: แอล
0: ครับ
1: บายบายไก่จ๋านะครับประมาณนี้อังกฤษจะผ่านอาเจนต์เปล่าผมว่าสูสีอะครับ
0: สูสี
1: แต่เจนผมว่าก็ยังเหนือกว่านะบรรจุเต็มผมว่าเจนเหนือกว่า
0: ชอบอังกฤษมากกว่านะ
1: อ้าวเหรอ
0: คู่นี
1: ้คุณเจ๋งมันจ้าซะเหลือเกินนะครับอนาคตเมนูคือกัปตันทีมแมนยูแล้วอังกฤษค่อยเก็บประสบการณ์ไม่ต้องรีบร้อนนี่เป็นไงอังกฤษเล่นรอบเลือกยังสำรองแมนยูยุคโมริมรับทูเคิลไม่เคยเรียกมาติดทีมเลยเพิ่งมาเร่งฟอร์มตอนขึ้นรถการหลังเหมือนถึงเมนูใช่ไหม
0: ใช่ก็เหมือนอาจจะเรียกมาเพราะว่าแบ
1: บ
0: ฟอร์มดีกับแมนยูแหละแต่พอมาซ้อมเข้าแคมป์ทีมชาติหรืออะไรเงียบหรืออะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงสบายเราก็ไม่รู้มันอาจจะไม่คุณไม่สามารถสร้างความประทับใจให้โค้ชได
1: ้
0: อ่ะเขาก็ไม่ใช้เขาก็ไ
1: ม่
0: ใช้คนอื่นใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาม ันก็คือเบื้องหลังในการเก็บตัวในอะไรต่างๆเราก็ไม่รู้ไงว่ามันเป็นยังไงบ้างอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: ใช่ป่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ได้ติดไงช่วงเราคัดเลือกอ่ะใช่แล้วก็ยุครูเบนโมริมก็โดนเหมือนมองข้ามไปอยู่ครั้งนึงอ่ะ
1: ใช่ผมอยากเห็นเนี่ยสเปนอาร์เจนคู่ชิง

0: ผมนอนตั้งแต่สี่ทุ่มครึ่งตื่นที่2:15บอลจบหลับต่อครับครับ
1: ก็ดีก็จะได้นอนเป็นนะถือว่าเพียงพออยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวค่อยตื่นไปทำงานใช่ไหม
0: ก็บาดเจ็บในผับก็เขียนว่าเคสสีดำเนี่ย30คนแล้วนะ
1: ใช่มันก็ขึ้นไปเรื่อยๆ
0: แล้วอ่ะ
1: เพราะว่ามันมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเยอะไงใช่ไหม
0: เฮ้จูดวันนี้มาดูว่าจูดจะโชว์ฟอร์มได้เฉื่อยฉายหรือเปล่าเนาะ
1: ครับ
0: พี่เจ๋งชอบสั่งสุราไว้นะฮะครับผมโอ้ผมไม่เคยนะถ้าเคยก็น่าจะสมัยเด็กอะสมัยวัยรุ่น
1: อ
0: ะหลังจากนั้นไม่เอาแล้วไม่ไหวฮะครับผมมันบาดคอเกินนะฮะสุราไว้นะฮะครับ
1: ครับ
0: ยังมีบาดเจ็บอีกเยอะนะครับประมาณนี้เต็งหนึ่งไปแล้วรับบอลแพ้ทางเออเนาะสเปรย์วันนี้ดีจริงดีจริงฮะ
1: ครับ
0: กีตาร์ยี่ห้อ Ibanez ครับพี
1: ่เออ
0: เอาเหรอ
1: ใช่ใช
0: ่โอ้กีตาร์เดี๋ยวผมก็ไม่ได้ตามนานแต่ก่อนก็จะมีกีตาร์ที่ผมรู้จักFender ใช่ไหม
1: Fender
0: พิเศษชอบใช้อ่ะ Fender
1: อืม
0: อะไรนะกีตาร์ของพี่ของพี่ธนสือธนพลอิทธิฤทธิ์นะพี่เสือยี่ห้ออะไรนะสักอย่างอ่ะ
1: ที่ดังๆก็จะมี Les Paul
0: Les Paul Fender
1: Fender
0: แล้วก็ Gibson
1: เออ Gibson
0: อืมที่ดังๆอ่ะเนาะ
1: ใช่ๆ
0: ครับก็ผมใช้ถ้ากีตาร์โปร่งก็ Yamaha ก็มีนะคุณโดนะกีตาร์นะYamaha ใช่มั้ยล่ะ
1: ก็มีเยอะ
0: มีเยอะถ้าคามิเนะอะไรเงี้ย
1: เออ
0: ผมก็ซื้อเนี่ยถ้าคามิเนะซื้อมาแต่ก็ล่าสุดเนี่ยอันนั้นกินหมดแล้วฮะอยากแยกกินหมดแล้วฮะ
1: มอง
0: ซื้อมาว่าจะเล่นไม่ได้เล่นคุณโดมันจะทบทวนหน่อยฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เนี่ยโหนี่เขาบอกน้องกีตาร์ไอบาเนตอะไรเนี่ยเขาบอกมันเป็นกีตาร์รุ่นวินเทจด้วยนะ
0: เหรอ
1: ตั้งแต่ปี1974
0: อ
1: ายุแบบ50ปี
0: ครับ
1: เนี่ยแล้วก็แบบเป็นแฟนคลับชาวเดนมาร์กเนี่ย
0: เอามาให้เหรอ
1: ชื่อสเตตแบมอะไรเนี่ยเขาเป็นเจ้าของแล้วก็เอามาให้เขาบอกเป็นแฟนคลับน้องเขาเลย
0: อ๋อเหรออ
1: ืม
0: สุดยอดนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: เอามาให้นะครับ
1: ใช่เอามาให้พร้อมกับไอ้นี่หรือเปล่าใบแจ้งหนี
0: ้เอา
1: ไม่ใช่
0: ไม่มี
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: เอออ
1: ๋อเนี่ยเขาบอกราคาตอนนี้นะโหเป็นหมื่นเมื่อนะ
0: เหรอ
1: เอออ
0: ืม
1: อืมก็นี่แหละ
0: ใช่ไหม
1: น้องเขาก็ดังเลยตอนนี้ไม่รู้จะต้องไปเล่นรอบสุดท้ายอะไรเมื่อไหร่ยังไงเน
0: ี่
1: ย
0: เออไม่รู้เหมือนกันเนาะ
1: เอออ
0: ืม
1: หรือยังไงต้องมีรอบต่อไปด้วยใช่ไหม
0: น่าจะมีอ่ะ
1: เออ
0: น่าจะมี
1: วันนี้มันเข้ารอบมาใช่ไหมเข้ารอบใช่ไหมที่อะไรเย็ดมา4คนอ่ะใช่ไห
0: ม
1: เออก็เข้ารอบมาแล้วต้องไปเล่นรอบสุดรอบต่อไปยังไงอ่ะ
0: ครับ
1: อืม
0: นะอ่ะ6นาฬิกาพอดีฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหมเดี๋ยวโชว์หน้าครับมาว่ากันต่อนะนะครับกับบอลโลกกับในตนายไลฟ์บอลโลกวงเล็บรอบกีฬานะนะครับอีกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายมาคุยข่าวแล้วก็คุยหลังบอลโลกกันต่อเนาะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอสิทธิพงศ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 Pavel นเรศ B3 พีทวสิธร

0: กิตติน B5 Ford ทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainmentawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24 ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: เอาเข้ามาครับในเบรกสุดท้ายนะของรอบโลกกีฬานะครับเวอร์ชั่นในที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับนะ
4: ครับ
3: นะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าฟุตบอลโลกนะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับในคู่แรกครับสเปนกับฝรั่งเศสก็เป็นทางสเปนชนะฝรั่งเศสไป2-0นะครับจุดโทษนะ
4: ครับ
3: ของมิเกลโอยาซาบาลครับนาทีที่22จังหวะที่ลูก้าดีนครับไปเตะใส่ลาบินยาบาวครับเตะเต็มๆเลยฮะเต็มดอกเลยฮะลุ่มล่ามจะเลยหันหลังมาอีกทีอ้าวยาบาวแกพุ่งตัวมาหายนะ
4: ครับ
3: เตะมาบเขาให้ฮะ
4: เ
3: รียบร้อยผู้ตัดสินจากเอลโซดอร์ก็เลยเป่าจุดโทษโอยาซาบาลก็ยิงเข้าไปแล้วก็สเปนมาได้ประตูปิด2-0นะครับจากเปโดโปโรแบ็คขวาที่เติมเกียร์ขึ้นไปสูงแล้วก็เชียง1-2กับโอโม่เนาะ
4: ครับ
3: แล้วก็ยิงผ่านมือของเมยองเข้าไปก็สเปนมารอชิงครับในวันที่19 กรกฎาคมวันอาทิตย์นี้นะ
4: ครับ
3: คืนวันอาทิตย์เวลา14:00ครับรอพบผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรืออาร์เจนตินาที่จะลงเตะในค่ำคืนนี้เวลา14:00ครับก็ล่าสุดเนี่ยนักเตะที่มีปัญหากันนะครับบอลโลกปี98คนโดดก็คือเดวิดเบ็คแฮมกับดิเอโก้ซิโมเน่ยืนถ่ายรูปด้วยกันนะเป็นไง
4: ครับ
3: เขาถ่ายรูปด้วยกันด้วยนะ
4: ใช่
3: น่าจะเจอกันมีแมตช์หนึ่งมาเจอกันเน
4: า
3: ะน่าจะที่ไมอามี่มาที่ฮาร์ดล็อกป่ะ
4: แ
3: มตช์ที่จินตนาไปเตะเนาะ
4: ครับ
3: แล้วเบ็คแฮมก็เจอพอดีไงก็เน
4: า
3: ะมันนานไปแล้วอ่ะ
4: ครับ
3: มัน20 กว่าปีแล้ว
4: ใช่
3: มันก็ลบภาพความบาดหมางไปเนาะต่างคนต่างมีครอบครัวไปหมดแล้วนะ
4: มีลงมีลูกอะไรไปหมดแล้ว
3: นะครับ
4: ครับ
3: แต่ว่าตอนที่เบ็คแฮมดีใจอังกฤษเข้ารอบรอชนะเลิศทำไมภรรยาวิตอเรียเบ็คแฮมแกไม่ดีใจเลยคุณโดนะ
4: ครับ
3: แกนิ่งเลยเน
4: า
3: ะ
4: หน้านิ่งมากเลยอ
3: ้าว
4: อืม
3: เพราะว่าวิตอเรียเคยบอกว่าแกไม่คนชอบดูบอล นะ
4: เออ
3: เห็นไหมปกติไม่ค่อยเห็นแกมาดูบอล นะ
4: ไม่ค่อย
3: ไม่ค่อยมานะ
4: ใช่
3: วิตอเรียอ่ะ
4: อ
3: ตอนอยู่เบ็คแฮมอยู่แมนยูนานๆมาครั้งนะ
4: ครับ
3: เพราะว่าแกบอกเอ้ยเธอบอกเธอไม่ค่อยชอบดูบอลที่ชอบก็คือสามีเธอนะภรรยาเอ้สามีเธอนี่แหละฮะ
4: ครับ
3: ครับ
4: คือก็จังหวะนั้นเขาเฮกันทั้งบ้านนะฮะบ้านเบ็คแฮมอ่ะยกเว้นวิกตอเรียคนเดียวนั่งมึนมึน
3: เอา
4: ครับ
3: ครับ
4: อืม
3: อืม
4: ก็ฟีฟ่าก็หลังไม่ต้องเชิญมาแล้ว
3: เนาะ
4: เบ็คแฮมบอกก็ดีเหมือนกันไม่ต้องเชิญมา
3: ใช่ฮะ
4: ครับ
3: เออเมียบ่นอยู่ที่บ้านใช่ไหมฮะ
4: ใช่
3: ครับ
4: เออจะได้ไปคุยกับหญิงอื่นมั่ง
3: อืมอื
4: ม
3: ใช่ไหมฮะเออเอาวันนี้ก็ลุ้นกันนะนะครับผู้ตัดสินนะครับในเกมวันนี้ก็ประกาศออกมาแล้วนะเป็นผู้ตัดสินเป็นเชื้อสายโมร็อกโกแต่เป็นชาวสลาตินโดนะ
4: ครับ
3: ชื่อว่าอิสมาอิลเอลฟาดจากโมร็อกโกนะเกิดที่โมร็อกโกแต่ว่าล่าสุดได้แปลงสัญชาติเป็นอเมริกาเรียบร้อยในวัย44 ปีนะโดนะ
4: ครับ
3: อ๋อเขาบอกเกิดที่โมร็อกโกเมื่อปี82แล้วก็อพยพมาอยู่ที่อเมริกาเลยครับเมื่อปี2001ตั้งแต่อายุ18 ปีโดนหลังจากที่ได้วีซ่าเนาะครับอืมอ่ะก็วันนี้ผู้ตัดสินจากอเมริกามานะ
4: ครับ
3: นะครับทำหน้าที่นะครับ
4: เออ
3: เออก็ดูเลยก็ติดตามกันนะ
4: ครับ
3: เขาก็จะไม่ให้ชาติที่อยู่ในโซนเดียวกันนะเนาะนะครับมาตัดสินอ่ะ
4: อืม
3: มันจะเอียงกันไปเกินไปใช่ไหมล่ะ
4: อ
3: ่
4: า
3: อืม
4: ใช่
3: นะครับ
4: อืม
3: นะคุณดูนะ
4: อ่า
3: ครับผม
4: รีบ
3: เออส่วนอื่นๆเอ๊ะผมไปดูในเพจหนึ่งคุณดอนฮะในเพจของไอ้คิดไซโคเห็นว่ามีคุณแม่ของนักยิงปืนอ่ะบุกไปหารมต.รัฐมนตรีไหมคุณดอน
4: อ๋อใช่
3: ใช่ไหม
4: อืม
3: ครับ
4: ครับ
3: อืม
4: ก็นักยิงปืนเขาไปร้องเรียนเมื่อวานแล้ว
3: เมื่อวานใช่ไหม
4: เออเมื่อวานแล้ว
3: อืมอืม
4: อืม
3: ครับ
4: รัฐมนตรีกระทรวง
3: มหาดไทยเอ้ยไม่ใช่กระทรวง
4: ท่องเที่ยวและกีฬา
3: ครับ
4: ว่าแบบลูกเขายิงผ่านรอบคัดเลือกแต่ว่าโดนตัดชื่อออกไปอะไรประมาณเนี้ยไม่มีชื่อลงแข่งขันในเช่นเกมอะไรเงี้ยเออเขาก็บุกไปหารัฐมนตรีชื่ออะไรนะสุรศักดิ์ใช่ไหม
3: ใช่
4: ครับ
3: ครับ
4: เอออ
3: ืมอืมก็ บอกว่าเออลูกชายก็มีคะแนนมีแบบมีผลงานที่ดีเนาะครับแต่ว่าไม่ติดซีเกมแล้วก็เอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับ
4: ครับ
3: อืม
4: ใช่ก็แบบบุกไปหาเลยแล้วก็ไม่รู้จะช่วยเหลือกันยังไงอะไรงี้ไม่สามกันนะเออไม่รู้เหมือนกัน
3: เนาะ
4: อืม
3: ก็บอกว่าโดนกลั่นแกล้งโดนอะไรมาเนี่ยเน
4: า
3: ะ
4: ประมาณน
3: ั้นอันนี้เราก็ไม่รู้แล้วเรื่องข้างในนะฮะ
4: ครับ
3: ครับ
4: ก็สมาคมก็ต้องออกมาชี้แจงนะเดี๋ยวก็คงต้องออกมาชี้แจงว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมล่ะคล้ายๆก่อนนั้นก็ถ้าจำกันได้ช่วงก่อนซีเกมหรืออะไรที่มีสมาคมแบดอะไรอย่างเงี้ยที่ก็มีปัญหากันอะไรเงี้ย
3: ใช่
4: ก็เคลียร์กันไป
3: ครับ
4: เออ
3: แล้วก็ล่าสุดครม.ก็ไฟเขียวนะ
4: ครับ
3: ตั้งกระทรวงกีฬาเลยครับแยกกับกระทรวงการท่องเที่ยวเรียบร้อยนะ
4: ใช่
3: ครับก็ครม.ไฟเขียวเรียบร้อยนะ
4: ครับ
3: ครับแยกเลยดีกว่านะกระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยวนะครับ
4: คือก็แยกมาเป็นกระทรวงกีฬาส่วนในท่องเที่ยวไปอยู่กับวัฒนธรรม
3: เหรอ
4: ไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมเออครับ
3: ก็กีฬาก็แยกมาเลยใช่ไหม
4: กีฬาก็แยกมาเป็นกระทรวงกีฬาเลยกระทรวงกีฬาเลย
3: ครับ
4: ครับ
3: แล้วก็เรื่องของปาร์คฮังซอคุณรถเห็นว่าโอ้โหซ้อมลูกทีมพลังการในศึกไทยลีก2แบบเยียบใช้ได้นะ
4: ครับ
3: ครับแต่ก็สั่งลูกทีมแบบดูเดือดนะถูกใจแฟนๆในช่วงปีสั้นนะฮะพลังการในยุคของโคเรนเวใช่ไหมฮะบอกฟิตตับลองไม่แพ้ชาติใดแน่นอนนะ
4: ครับ
3: ครับแล้วก็ล่าสุดเห็นว่าปาร์คฮังซอเนี่ยแกดีนะคุณรถแกเหมือนมอบเงินเป็นกองกลางครับให้กับทางนักเตะของพลังการเหมือนเป็นค่ากาแฟนะครับ 1,000 เหรียญสหรัฐหรือ 33,500 บาทครับเป็นกองกลางให้กับนักเตะทีมงานได้ใช้จ่ายร่วมกันภายในทีมนี่หมอประวัติกิจธรรมกุนิตประธานสโมสรฟุตบอลพลังการถึงกับยกย่องแล้วก็โพสต์ผ่าน Facebook เลยนะ
4: ครับ
3: เงินนี้ก็จะมาเป็นค่าปรับนักบอลมาสายไม่ลาไม่ตรงเวลาใบเหลืองใบแดงไว้นี่เหร
4: อ
3: แล้วก็อาจารย์ปาร์คก็ควักเงินอีก 1,000 เหรียญให้นะ
4: ครับ
3: 1,000 เหรียญ US นะคุณหลว
4: ง
3: เป็นเงินกองกลางเหรอใช้จ่ายร่วมกันนะครับกินกาแฟร่วมกันปาร์ตี้มาเนี่ยเน
4: า
3: ะ
4: ครับ
3: สุดยอดแม่แค่นี้ก็คึกแล้วนะพลังการนะ
4: ใช่
3: ครับผมนะ
4: ก็เหมือนที่ท้ายพี่ป้าเขาสมทบทุนให้
3: เหรอ
4: เพราะปกติเขาบอกเงินนี้มันก็เหมือนคล้ายๆใครมาสายมาอะไรเงี้ยก็โดนปรับไงโดนปรับแล้วเงินก็มาเข้ากองกลางตรงนี้ไงแต่ว่าพี่ป้าเขาจัดมาให้เลย1,000เหรียญ
3: ครับ
4: 30,000กว่าบาท
3: เอาไป3เป็นกองกลางนะ
4: ครับ
3: ครับสุดยอด
4: ใช่โ
3: อ
4: ้โหแกได้ไปเรื่องเยอะ
3: เหรอ
4: ค่าจ้างอ่ะ
3: อ
4: ือเป็นแสนอยู่เหมือนกันนะ
3: เอา
4: ค่าจ้างพี่ปาร์คอ่ะมาคุมพลังการนี่เยอะอยู่นะ
3: น่าเยอะอยู่นะ
4: ครับ
3: ครับผม
4: เออไปดูกันเป
3: ๊ปเป็นยังไง
4: เนี่ยเขาบอกรับอยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านบาทต่อเดือนน่ะ
3: อ๋อเหรอ
4: เออ สูงอยู่นะ 1.5 ล้าน
3: ครับ
4: โอ้คุมที2ก็ถือว่าเยอะนะ
3: เยอะนะ
4: เออ
3: โห
4: ครับ
3: แต่ดูแกเคร่งเครียดใช้ได้นะพี่ปาร์คนะ
4: ใช่
3: ครับ
4: แบบนี้พี่ปิยพงษ์ต้องไปหาบ่อยๆแล้ว
3: อ้าวเหรอเขาก็น่าจะไปหาอยู่เนาะ
4: ครับ
3: ครับเบ็คแฮมกับซิเมโอเน่ก็เลิกโกรธกันแล้วครับว่าแต่เจ๋งกับโทเลิกโกรธกันหรือยังครับอ้าวครับผมไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะนานไปแล้ว
4: ครับ
3: ฉันว่ามีมูลเหรอฮะไม่มีครับผมก็เหตุการณ์ในปี98ใช่ไหม
4: ใช
3: ่บอลโลกปี98ก็ตั้งแต่28ปีโอ้เกือบ30ปีเหมือนกันเนาะ
4: ครับ
3: ทั้งสองก็มีลูกโตหมดแล้วเนาะ
4: ใช่
3: เห็นว่าซิเมเน่ก็บอกว่าเหมือนทีมงานมาบอกเขานะว่าจะมีนักเตะคนหนึ่งรอๆนะฮะแล้วก็หน้าใสๆเลยเล่นเก่งมากเตะฟรีคิกดีมากฮะ
4: ครับ
3: ครับ
4: บ
3: อกว่าให้ดูเจ้านี้ให้ดีซิเมเน่ไม่รู้จักมากตอนนั้นอ่ะพอไปแคมป์ขึ้นมาใหม่ใช่ไหมล่ะ
4: ครับ
3: ก็เลยเฮ้ยพอเจอตัวจริงหล่อจะเว้ยพี่ปีเล่าให้ฟังไงฮะแกก็เลยมากให้เลยฮะ
4: ครับ
3: ผมก็มีในเรื่องมีหนังใน Netflix ใช่ไหมล่ะก็ไปสัมภาษณ์ซิเมโอเน่เนาะเรื่องของเบคแฮมอ่ะซิเมโอเน่บอกว่าเขารู้ว่าเบคแฮมเนี่ยเป็นคนที่โมโหง่าย ก็เลยแบบทดสอบหน่อยนี่ เล่นหนักหน่อยแล้วก็ตุกติกหน่อยนะฮะ
4: ครับ
3: อัดหนักเข้าใส่เซเว่นหน่อยไงเฮ้ยอัดหนักใส่เบคแคมหน่อย

0: ครับ
1: ว่าดูเขาจะมีเรีแอคชั่นแล้วก็ปฏิกิริยาอย่างไรบ้าง
0: เออ
1: โอ้ปรากฏว่าเบคแฮมมีอาการจริงไว้เฮ้ย
0: ครับ
1: ดีดเข้าให้ใช่ไหมล่ะ
0: อืม
1: เรียบร้อย
0: โอ้แล้วดีดซะเบาเลยจริงๆอ่ะ
1: โอ้โหครับ
0: เออนอนอยู่ด้วยอ่ะมันไม่ได้มีน้ำหนักอะไรหรือ
1: เออเ
0: ออเออซิมิเดย์แกก็แม
1: ่ตอนนั้นไม่มีวีอาร์นะคุณโดนเนาะ
0: ไม่มี
1: แต่ว่ามันต่อหน้าต่อตาคิมเบอร์ตันนิสเซนไง
0: แต่มันก็เข้ากฎไงว่าแบบคุณไปเอาคืนอะไรเงี้ยทำร้ายร่างกายก็จะสู้แต่ว่าพูดถึงมันก็เบามากอ่ะเอาจริงอายุก่อนใช่ไหมมันก็มีเรื่องฮาอย่างไอ้ลิวาโดอย่างเงี้ยใช่ไหมโดนเตะบอลอัดตรงบริเวณต้นขาหรืออะไรเจ็บหน้าอย่างงี
1: ้เอา
0: บอลโลกปีอะไร2002ว่ะหรือ
1: 2002รอบแรกคุณโดที่เจอกันฮาคาอุนซาเนี่ย
0: ครับ
1: ที่ไปเห็นนัดนั้นอ่ะไอ้บราซิลชนะบราซิลชนะแล้วอันนี้รอบแรกนะเพราะว่า2ทีมนี้เขาเจอกัน2รอบ
0: 2ที
1: รอบรองกับรอบแรกรอบแรกบราซิลอ่ะคือได้เตะมุมมั้ง
0: ครับ
1: แต่โมแล้วลิวันโดก็เหมือนแบบแกก้มตัวลงแล้วก็เอามือย้ำไอ้ชันไอ้ยันไปที่เข่าตัวเองอะเนาะแล้วก็ย่อตัวนะฮะตรงบริเวณทวงฝั่งขวาฮะ
0: ครับ
1: อุนซานแกคงโมโหคุณรถ
0: อ
1: าคารอุนซานนักเตะตุรกีอะ
0: ครับ
1: นะครับที่แกเล่นวิงแบ็กยืดน่าจะวิงแบ็กนะวิงแบ็กซ้ายอะอุนซานนะก็เตะบอลอาศัยเลยไหม
0: ใช่ไม่ได้แรงอ่ะ
1: โดนนกเข่าหรือว่าลิวันโดบังหน้าใช่ไหมฮะ
0: เจ็บหน้า
1: แห
0: มครับเนี่ยไอ้เมื่อคืนนี้ก็มีไอ้อยู่ในซีมอนเนี่ย
1: เหรอ
0: โอ้ที่มันปะทะกับใครอ่ะ
1: ปะทะกับไอ้เตียวเนเดส
0: โอ้เจ็บหน้า
1: คือบอล
0: เอ้ย
1: บอลมันโดนหน้านะ
0: มันโดนนะแต่ว่ามันไม่ได้แบบรุนแรงอ่ะโอ้พี่แบบเจ็บซะแบบ
1: คือบอลโดนหน้านะบอลกระโดดโดนบอลมัน
0: กระโดดแต่ว่ามันแบบไม่ได้โดนเท้าไง
1: ครับ
0: ไม่ได้โดนเท้าของไอ้เนี่ยอะไรนะของไอ้ตีโออ่ะ
1: เออ
0: แต่พี่แบบโอ้โหเจ็บซะแบบแหมแล้วไปฟ้องกรรมการด้วยครับ
1: แต่ว่าจังหวะนั้นอุนซานเตะเขาเตะด้วยเท้าซ้ายนะคุณโดนเนาะไปโดนน่าจะโดนบริเวณ
0: เข่าอะ
1: หัวเข่าหน้าขาอันนี้แหละ
0: คือจริงมันจะหลบก็หลบได้ลิวาโดอ่ะ
1: ครับ
0: เอาจริงนะจะหลบก็หลบได
1: ้
0: แต่พี่ไม่หลบไงแล้วก็แบบโดนเข่าแล้วคงสะเทือน
1: อ
0: ่ะสะเทือนไปยังใบหน้าไง
1: มันสถานสถาน
0: สถานสถาน
1: อุนซานงงเลยอ่ะ
0: อุนซานโดยแดงด้วยมั้ง
1: ใบแดง
0: โดยใบแดงด้วยครับ
1: ครับ
0: เอาจริงก็พุ่งตรงนะมันก็เป็นตาบ่าของลิวาโดนะช็อตเนี้ยคุณไปเล่นช็อตอย่างนี
1: ้ใช
0: ่ทำคู่สู้เขานั่นหมด
1: สวัสดีครับพี่เจ๋งนะครับสเปนเข้าชิงแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคืนนี้เมสซี่จะยิงอาร์เจนตินาอาจจะยิงให้อาร์เจนตินาเข้าชิงส่งอังกฤษไปเล่นที่3ผมมั่นใจครับจากคุณจิตภาสโอ้โหวันนี้แต่จะเยอะเนาะวันนี้โมโนน่าจะมีการจัดงานอีกครั้งน
0: ึ
1: ง
0: แล้วมี
1: มีเนาะโ
0: อ
1: ้คนเชียร์อาร์เจนตินากับอังกฤษก็น่าจะเยอะนะวันนี้นะ
0: ใช
1: ่แมตช์หยุดโลกนะเนี่ย
0: วันนี้ก็น่าจะเยอะ
1: วันนี้เนาะ
0: ใช่ๆ
1: ครับ
0: แต่มันต้องไปเข้าไปอะไรนะจองทางออนไลน์อะไรอย่างงี้ป่ะผมไม่รู้นะ
1: ต้องจองทีก่อนใช่มั้ย
0: ใช่มั้ย
1: ฝรั่งเศสถึงเวลาแล้วประมาณนี้เนาะระหว่างฟันห่างกับแค่ซั่วคืออะไรครับพี่เจงครับฟันห่างก็ฟันห่างไงแค่ซั่วก็คือฟันเหยื่อไงฮะ
0: อ๋อ
1: ครับ
0: ครับ
1: แค่คือฟันคุณรถซั่วก็คือคืออะไรนะมันคืออะไรมันเงยมันลดออกมาอ่ะ
0: อ๋อ
1: ก็เรียกฟันแค่ซั่วไงคุณรถ
0: ครับ
1: ฟันเหยื่อนะ
0: อืม
1: ครับฟันไม่เข้าอ่ะ
0: อ่าฮะ
1: หนังเหนียวอ่ะ
0: อ๋อครับ
1: ครับ
0: อืม
1: ก็เหมือนกับเนี่ยที่แล้วเกือบหมื่นนะเกือบหมื่นเนี่ยระวังหมื่นนะรู้จักปะคุณรถ
0: ไม่รู้จัก
1: ภาษาสารหมื่นแปลว่าลื่นเนี่ยฮะ
0: อ
1: ระวังหมื่นหัวสักนะฮะ
0: คลาบ
1: ระวังลื่นหัวปักพื้นวันนี้นะคุยเรื่องบอลโลกเยอะๆนะครับอ้าวก็เห็นเดชชองเนี่ยบอกว่าตาไก่โชว์ฟอร์มได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะและเล่นผิดฟอร์มด้วยฮะ
0: ครับ
1: ครับนี่เดชชองทำทีมเล่นบอลโลกมากสุดในรอบสุดท้ายนะ26นัดนะ
0: ครับ
1: แต่เกมนี้เป็นเกมที่ไม่น่าจดจำนะฮะฝรั่งเศสผิดพลาดหลายอย่างเนาะโดยเฉพาะการผ่านบอลเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายฟาแนลเติร์ดซึ่งจะทำให้ทีมได้โอกาสลุ้นทำประตูแกก็เลยบอกว่าวันนี้ครูทีมเนี่ยผิดฟอร์มมากฮะเราตั้งของไม่สูงมากนะแต่ต้องยอมรับว่าวันนี้มาตรฐานด้านเทคนิคเราอยู่ในระดับต่ำกว่าปกตินะครับแถมต้องเจอกับทีมที่คุมเกมได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอีกด้วยเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็ผิดพลาดด้วยนะ
0: เออ
1: นั่นคือความจริงของฟุตบอลนะครับแม้จะเจ็บปวดแต่ก็ต้องยอมรับว่าวันนี้เราเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานจริงๆนะครับ
0: ครับ
1: นั่นคือบทสัมภาษณ์ของเดเด้นะ
0: ไ
1: ม่รู้ว่าจะอยู่ต่อหรือเปล่า
0: ก็คงไปแล้วล่ะ
1: เอาไปนะ
0: ซีดีซีดานเขารอมานานแล้ว
1: รอเนาะไก่ก็คุมมาบอลลูก

0: 6
1: 14เหรอ
0: เออ
1: โอ้โห14โอเค4สมัยเลยคุณรอด
0: 4สมัย
1: อ๋อเหรอโอ้โห
0: ใช่
1: สุดยอดนะ
0: อืมแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะ
1: ครับ
0: ประสบความสำเร็จเพราะว่าบอลโลกก็ได้แชมป์ไปครั้งหนึ่งปีแล้วก็ไปรองแชมป์ใช่ไหมยูโรก็ตอนนั้นเข้าชิงปี2016แต่ว่าแพ้พี่โด
1: ครับ
0: เจอพี่โดตะโกนเชียร์ดังไปหน่อย
1: แอว
0: ตกใจ
1: ตกใจนะ
0: เออ
1: ขอถามว่าข้าวแกง30บาทในบ้านเรายังมีหรือเปล่าครับผมไม่น่ามีแล้วเนาะ
0: ก็จะมีแต่มันคงหายากอ่ะ
1: เหรอ
0: เออมันคงหายาก
1: อ
0: าจจะใส่ได้อย่างเดียวอะไรเงี้ย
1: เอา
0: เออ
1: เช้านี้ต้มไก่แกล้มประมาณนี้เนาะอังกฤษถ้าได้เข้าชิงแน่นอนนะครับสไตล์สเปนแพ้ทางอังกฤษอย่างแรงเอาก็ต้องถามอาเจนก่อนนะว่าจะให้ผ่านหรือเปล่านะฮะ
0: ครับ
1: อาจารย์โอ๊ตแมนจริงๆสเปนเข้าชิงนะครับแม่นจริงๆประมาณนี้เนาะมอร์นิ่งคามานะครับอาจารย์โอ๊ตพี่เจนนะครับดีใจรับลิขิตมาแล้วนะครับอย่าลืมมุกครับนะครับประมาณนี้นะฮะพายุเฮลิเคนเข้าคืนนี้เฮลิเคนประมาณนี้เนาะเฮลิเคนใช่ไหมฮะ
0: อ๋อ
1: กลัวลูกตุกติกเล่เหลี่ยมของอาเจนนักเตะอังกฤษจะอยู่ครบ11คนหรือเปล่าครับก็ต้องอยู่ที่การคุมอารมณ์เนาะ
0: อืม
1: อันดับ3ได้เหรียญหรือเปล่าครับได้สิได้เงินรางวัลเยอะกว่าด้วยฮะ
0: ได้มีชิงอันดับ3ไง
1: ใช่
0: เออมีชิงอันดับ3นะ
1: มาเราวัวหันแล้วล้อมข้อครับประมาณนี้นะฮะ
0: ถอดบทเรียนหลังถอดบทเรียน
1: ถอดบทเรียนเยอะแล้วนะฮะคุณเจนคุณโดครับคิดยังไงที่ดีน่าจางออกมาพูดเกี่ยวกับการเยียวยานะครับก็ไม่น่าจะต้องมีอะเนาะมีหน่วยงานที่มาดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตเนาะ
0: ครับ
1: จานป้าทำทีมชาติไทยดีกว่าไหมก็ไม่แน่นะ
0: แต่บ้านเราเขาไม่ค่อยชอบโค้ชเกาหลีกันนะไม่รู้เป็นไร
1: นั่นสินะ
0: ไม่พิจารณาเลยอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ด
1: อททาวเซนยังอยู่พลังการหรือเปล่าก็ไม่ได้ไปไหนนี่เรื่องยังอยู่บ้างไม่แน่ใจ
0: ไม่อยู่แล้ว
1: มาอยู่แล้วเหรอ
0: เออไม่อยู่แล้วใช
1: ่
0: เออแต่ว่าไปไหนไม่รู้นะ
1: ครับ
0: เออเห็นแกมีข่าวว่าแกก็บอกลดค่าจ้างอยู่นะแต่ว่าก็ยังไม่มีทีมนั่นน่ะ
1: เปลี่ยนใจแล้วครับเมื่อวานไทยอาเจนแชมป์บอลโลกครับเห็นฟอร์มสเปนแล้ววันนี้เราราศีแชมป์โลกแน่ๆครับประมาณนี
0: ้
1: จบบอลโลกแล้วพี่โอปิดสอบถามดิจิก็มีใครบาดเจ็บป่ะครับพี่มียอดนักสู้หรือเปล่าครับ
0: อ๋อเหรอ
1: น่าจะสนแล้วคุณดอทใช่ไหม
0: พี่ลีหมิงอ
1: ่ะพี่ลีหมิงอ่ะ300ใช่ไหมครับผม
0: ครับ
1: พี
0: ่สเจ็บหนักอาจจะเป็นสนไม่รู้เลยสนอาจจะรวยก็ได
1: ้รวยก็ได้นะ
0: เออ
1: พี่เจมส์พี่อาร์ตครับจ่ายไก่ทอดตั้งโต๊ะหนึ่งครับประมาณนี
0: ้
1: ไก่ย่างเลยนะวันนี้นะฝรั่งเศสโดนกระทิงผิดเรียบร้อย
0: ครับ
1: ครับผมอ่ะโอ้โหส่งเข้ามาคุณปริยานคุณเข้ามาทักทายกันเยอะนะทางบ้านฟ้านะครับสเปนเล่นยอดเยี่ยมมากครับประมาณนี้อังกฤษทั้งใจครับเอาลุ้นกันนะน่าจะเป็นอาเจนได้เข้าได้แชมป์ครับประมาณนี้คุณสิริพรบอกมา
0: ก็สูสี
1: อ่ะมองยากอ่ะ
0: ใช่แต่อังกฤษเหมือนเฮดทูเฮดอะไรสถิติดีกว่าเจนนะ
1: อ๋อเหรอ
0: เออ
1: เมสซี่เนี่ยลงสนามให้กับทีมชาติอาร์เจนตินามา200กว่านัดเนี่ยไม่เคยเล่นให้กับอาเจนเจออังกฤษนะ
0: ไม่เคยเจออังกฤษไง
1: โอ้โห
0: ใช
1: ่ครับ
0: ก็มันเจอกันครั้งสุดท้ายก็โอ้โห20ปีแล้ว
1: อืม
0: ใช่ป่ะล่ะ
1: ใช่
0: แต่ว่าถ้าเจอดังๆหน่อยก็เนี่ยบอลโลกปี86บอลโลกปี98แล้วก็2002
1: ครับ
0: ใ
1: ช่ไหม
0: ใช่ไหมซึ่ง98ก็เป็นอาเจนชนะ86ก็เจนชนะแต่ว่า2002กฤษชนะ
1: ครับ
0: เออเจอครั้งสุดท้ายก็บอลอะไรอ่ะปี2005
1: ใช่
0: อังกฤษชนะ3-2อ่ะ
1: 3-2
0: ครับ
1: คุณสิทธิบอกว่าวันนี้แฮร์รี่เคนแฮตทริกนะครับโอ้โหแฮตทริกเลยเหรอยากกันนะโรเมโร่นะเออคูตี้โรเมโร่ใช่ไหมล่ะเห็นว่าแกย้ายออกจากสเปอร์เรียบร้อยแล้วนะ
0: ครับ
1: แกจะย้ายไปอยู่อินเตอร์มั้งทีมงานบอกว่าสวัสดีครับเดือนกันยายนคุณเจนกุดวัฒน์มางานที่ทางบ้านผมแม่ครับพัทยายินดีกับสเปนด้วยครับผมงานอะไรฮะงานวิ่งที่พัทยาคุณโดดอ๋อวิ่งมาพัทยามาราธอนเหรออ่
0: าๆเห็นว่าเขาจะจัดอยู่นะ
1: จัดอยู่นะ
0: มีได้เจ้าใหม่มาแล้วมั้ง
1: ออกมาแล้วนะก็โหไม่ได้วิ่งงานมาราธอนอะไรผมไม่ได้วิ่งปกติจะวิ่งน้อยกว่านั้นนะวิ่ง10กิโลก็มีคุณโดด
0: ครับ
1: ครับ10กิโลแล้วก็ฮาฟพอฮะกลางสู้สเปนไม่ได้เลยครับใช่ฮะสู้ไม่ได้ฮะเดชองอยู่ต่ออยู่แล้วครับผมอยู่ไม่ไหวแล้วประมาณนี้เนาะน่าจะไปอ่ะว่าไงคุณดอท
0: ก็มีสิทธิ์ไปมันมีข่าวแต่ก่อนหน้าแล้วไงว่าจะเป็นซีดานมาทำไง
1: ใช่ไหม
0: หลังบอลโลกอ่ะใช่ไหมแต่จริงทัวร์นาเมนต์นี้ก็ถือว่า ก็ไม่ได้ถึง

0: ขนาดแย่จริงๆแล้วมันจะไปนะมันควรจะไปแหละยูโรเนี่ยนั่นย่ำแย่จริง
1: ครับ
0: ตอนยูโรครั้งที่แล้วครั้ง2024
1: อ่ะ
0: เกมลุกฝืดสนิทเลยสวัสดิ์เนี่ยมันถือว่ามาดีแต่พอมาเจอสเปนก็อาจจะแบบแปลกไปหน่อยวันนี้แปลกไปหน่อยเออแต่ว่ารอบก่อนหน้านี้มันก็มาดีตลอดเนี่ย
1: ใช่
0: ใช่ไหมล่ะเกมลุกก็จัดจ้านมีถูกพูดถึงเยอะอยู่อะไรเงี้ยว่าเป็นเกมลุกที่แบบน่าดูอะไรเงี้ยแต่วันนี้มันก็เล่นไม่ออกกันนะ
1: เนาะเล่นไม่ได้เลยวันนี้
0: ไม่ได้
1: บอลสุดพื้นที่สุดท้ายไม่ได้เลยนะสิงโตสวนสัตว์ไทยสเปนแม่นครับพี่อ๋อเหรอที่สวนสัตว์เหรอเขามีกิจกรรมใช่ไหม
0: อ่าแต่หมูเด้งไทยฝรั่งเศสไปไง
1: อ่าหมูเด้งมาเรานะ
0: หมูเด้งอ่ะเออ แล้วว
1: ัน
0: นี้หมูเด้งให้อังกฤษว่า
1: อ้าว
0: ครับ
1: แบบนี้ก็เรียกหยองแค่สมเผยว่าอย่าไปแซวหยองอยากให้อังกฤษได้แชมป์รอมานานก็เนาะตั้งแต่ปี66อ่ะ
0: ครับ
1: อังกฤษก็รอมานานเหมือนกันนะ
0: จนไม่เคยได้เลยอังกฤษ
1: ใช่ฮะครับ
0: ก็ยังดีได้มาอยู่ครั้งนึงไง
1: นานแล้วนะยูโรไม่เคยได้นะเกรดเนี้ย
0: ใช
1: ่เออ
0: ครับ
1: บอกว่ามีงานที่สวนวันนี้มีหรือเปล่าน่าจะมีที่โมโนมากกว่าเนาะ
0: สวนไม่มีมั้งวันนี้รู้จะมีลบชิงนะเท่าที่นั่นนะ
1: ครับ
0: ใช่อันนี้หมูเด้งทายว่าฝรั่งเศสอังกฤษจะเข้าชิงวันนี้แปลกไปแล้วนะหมูเด้งนะ
1: แอลหมูเด้งเราฮะ
0: เออครับ
1: อาเจนถ้าไม่มีเมสซี่คงไม่มาถึงรอบนี้นะเอาแต่ว่าก็มีพวกอัลวาเรสไงใช่ไหมล่ะคุณเล่นอัลวาเรสไง
0: ตัวดีๆก็เยอะอยู่นะ
1: ตัวดีเขาก็เยอะอยู่
0: ใช่
1: เออนะครับเราก็ว่ากันไปนะนะครับบอกว่าสเปนถ้าสเปนกับอาเจนคู่ชิง10 ดาวเลยครับพี่
0: ก็ถือว่าน่าดูมาก
1: ๆอาเจนเนี่ยถ้าเข้าทัพโรเนี่ยบอลโลเนี่ยไม่เคยตกนะคุณโดนได้ไหม
0: ใช่ใช่ไ
1: หม
0: ไม่เคย
1: ก็ถ้าเขารับรองเนี่ยไปถึงรอบชิงตลอดนะอาเจนเนี่ยปี78ใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ปี78ปี86ปี90 2014 2022เนี่ยและ2026
0: เออ
1: เนาะ
0: ใช่
1: เศรษฐีดีนะก็ไม่แน่นะ
0: ก็น่าสนใจแหละ
1: ครับ
0: แล้วอย่างที่บอกไว้ว่าไอ้สเปนกับอาเจนเนี่ยมันไม่ค่อยเจอกันด้วยนะไม่ค่อยเจอกันด้วยนานๆจะเจอกันสักที
1: ครับ
0: เรา
1: ไม่ค่อยเจอกันเนาะ
0: ไม่ค่อยเจอกันไม่ค่อยเจอกันแล้วก็ไอ้เขาเรียกว่าไงมันก็ถือว่าเป็นในนี่ด้วยชิงแชมป์โลกอย่างแท้จริงด้วยเพราะว่าทั้งสเปนแล้วก็อาเจนมันก็เป็นแชมป์ทวีปด้วยไงทั้งคู่อ่ะใช่ป่ะเป็นแชมป์ทวีปด้วยกันทั้งคู่ด้วยนะครับคือสเปนมันก็เป็นแชมป์ยุโรปอะเจมก็เป็นแชมป์อเมริกาไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมมันก็เออก็เหมือนกับเป็นการวัดศักดิ์ศรีไปด้วยอีกอันนึงอะ
1: ถูกต้อง
0: แชมป์โคปาอเมริกาเจอแชมป์ยุโรปพอดี
1: ถามว่า
0: ติดก่อนไหมแล้วก็ชิงแชมป์โลกด้วย
1: แฟนบอลอังกฤษมาเยอะนะ
0: แต่ทั้งติดก็ได้เหมือนเป็นรีแมตช์ชิงยุโร
1: อีกครั้งนึง
0: เมื่อ2 ปีที่แล้ว
1: เพิ่งมาครับขอทราบผลฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสแพ้จ้ะ
0: แพ้0-2ครับ
1: แพ้0-2สู้ไม่ได้เลยเจ๊ทีนะฝรั่งเศสแพ้สเปนไป0-2นะครับในเกมที่เอ็มบัปเป้ยิงไม่ตรงกรอบเลยฮะ
0: ครับ
1: ครับผมอาเจนยิง1-0ครับพี่ผมว่าเกมนี้น่าจะยิงเยอะคุณรถ
0: อ่าฮะ
1: เพราะว่านะตี2วันนี
0: ้ครับ
1: ครับเยอะแน่นอนอ่ะเนาะ
0: ก็ลองดู
1: ครับ
0: แต่ผมกับชอบอังกฤษแล้ววันนี
1: ้ผมว่าชอบเรานะครับขอบคุณมากนะครับคุณนะสุพรรณนะครับผมอ่ะก็วันนี้ตีสองแล้วคุณโดนะ
0: ครับ
1: ครับเป้ชิงรองเท้าทองคำกับเมสซี่ครับพี่
0: ใช่ก็คนละแปดเนี่ย
1: คนละแปดไงตัวนี้ไง
0: นิ่งกันอยู
1: ่นิ่งอยู่นะ
0: ครับ
1: ครับพี่เจงไปวิ่งชิงทองกับเขาได้ไหมครับดีนะครับออกกำลังแล้วได้ทองกลับมาบ้านด้วยครับโอ้ถ้าได้ทองกลับมาบ้านก็เดี๋ยวจะมีพี่จะมีคนมาหานะฮะถึงบ้านเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ตำรวจจะมาหาที่บ้านนะฮะเขาตามได้นะ
0: ครับ
1: บอกว่าคืนนี้จะมีหัดพระเจ้าอีกหรือเปล่า
0: ไม่มีแล้ว
1: ไม่มีหรอกเขาก็มี VR แล้ว
0: มี VR มีอะไรแล้วทำก็โดนเลย
1: ทำก็โดนนะเมสซี่สูงเท่าไหร่170เอง
0: ครับ
1: ถ้ากระโดดโมงได้แล้วก็ใช้มือปัดนั่นก็โดนนะฮะ
0: เออ
1: ใช่ไหม
0: เจนวันนี้จะใส่เสื้อสีเงินนะ
1: ชุดเจ้านะไอ้ชุดเยือนชุดเยือน
0: เนี่ยก๊อปปี้ปี86ไง
1: ครับ
0: ครับ
1: เนาะ วันนี้ก็ติดตามกันนะครับ
0: ครับ
1: วันที่2นะครับก็จะมีคุณเอกฮิมสกุลและคุณจุนนะครับมาให้เสียงภาษาไทยตั้งแต่เวลาที่2นะครับในช่วงของดิจิทัลไลฟ์บนโลกไลฟ์สดทางบ้านแดนแล้วก็บ้านฟ้าและอาจจะเป็น TikTok ด้วยนะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ออกอากาศทางสถานีวิทยุอสมทนะครับทาง40สถานีทั่วประเทศไทยนะ
0: เออ
1: แล้วก็ทาง Mcord Connect ของเรานะครับทางแอปพลิเคชันนะครับวิทยุก็ฟังได้อยู่แล้วนะวันนี้นะ
0: ครับ
1: ก็ติดตามกันได้นะครับและพอจบคู่นี้นะครับอาร์เจนตินากับอังกฤษว่าใครเข้าชิงกับสเปนก็มาฟังพวกเรา2คนนะในรายการในที่ไหนไลฟ์บนโลกวงเล็บโลกกีฬานะครับวันนี้ผมและคุณโอ๊ตต้องลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
8: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
10: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
11: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

าหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไป

0: ด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกา 30 นาที
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ6 นาฬิกา 34 นาทีค่ะมาแล้วนะคะช่วงเวลาของรายการ Healthy Time ค่ะ1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะคะจนถึง 7 โมงครึ่งเราจะมาติดตามเรื่องราวของสุขภาพกันนะคะทางคลื่น FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงแห่งนี้ค่ะก็จะมีทั้งกีฬาสุขภาพแล้วก็เรื่องของสันทนาการการท่องเที่ยวทั่วไปด้วยนะคะวันนี้วันที่15กรกฎาคมวันพุธกลางสัปดาห์ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับลินสายชนเกียรติกังวานไกลแล้วก็อาจารย์หมอปัญญาไข่มุกด้วยนะคะวันนี้เราก็จะต่อกันเรื่องของซีรีส์ก้อนไขมันนะคะตามร่างกายวันแรกก็จะเป็นเรื่องราวของที่ขึ้นที่ตานะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เป็นก้อนไขมันนะคะเดี๋ยววันนี้ตามที่ต่างๆนะคะตามร่างกายจะเป็นที่ไหนบ้างก็ติดตามอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกนะคะ SMS 4689899ค่ะแล้วก็ YouTube กับ Facebook นะคะ FM 99 Active Radio ทักทายกันเข้ามาได้แล้วก็ฝากคำถามกันเอาไว้ได้นะคะเมื่อวานนี้ยังตอบคำถามผู้ฟังไม่หมดนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาไล่เรียงกันแต่ว่าช่วงแรกนี้ไปที่เรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งกันก่อนค่ะ
3: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
2: สุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้ไปที่เมืองจีนกันสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าก็เกี่ยวข้องกับคนไทยค่ะข่าวจาก China Xinhua News นะคะบอกว่าทีมแพทย์ซินเจียงเนี่ยช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวไทยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันค่ะเมื่อไม่นานมานี้นักท่องเที่ยวชาวไทยวัย74ปีนะคะกำลังไปเที่ยวที่เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเป็นครั้งแรกพร้อมกับกรุ๊ปทัวร์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ซินเจียงอย่างเร่งด่วนหลังจากเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันโดยเขาต้องเข้ารับการผ่าตัดนานเกือบ4ชั่วโมงและพักฟื้นประมาณ1สัปดาห์ก่อนออกจากโรงพยาบาลรายงานก็ระบุว่าตอนกลางคืนของวันที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวไทยรายนี้มีอาการเจ็บหน้าอกต่อเนื่องนานถึง1ชั่วโมงและผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจบ่งชี้ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่ผนังด้านหน้าของหัวใจซึ่งมีความเสี่ยงเสียชีวิตกระทันหันสูงมากทำให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของจีนประเมินว่าต้องเร่งฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจโดยเร็วที่สุดเพื่อระบุตำแหน่งการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจอย่างไรก็ดีค่ะเจ้าตัวกับเพื่อนร่วมกรุ๊ปทัวร์ลังเลแล้วก็บอกว่าจะกลับมารักษาที่กรุงเทพนะคะทีมแพทย์ซินเจียงก็ถึงอธิบายความจำเป็นของการฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจผ่านเพื่อนร่วมกรุ๊ปทัวร์คนหนึ่งที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ขณะครอบครัวของนักท่องเที่ยวชาวไทยคนนี้

0: ติดต่อโรงพยาบาลในไทยซึ่งยืนยันว่ามีความเสี่ยงสูงมากถ้าเดินทางด้วยเที่ยวบินระยะไกลและควรฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจทันทีผลฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจพบปัญหาที่หลอดเลือดหลัก3เส้นแบ่งเป็น1เส้นอุดตันทั้งหมดอีกเส้นตีบแคบถึงร้อยละ95และ1เส้นตีบแคบประมาณร้อยละ85รวมถึงมีภาวะหินปูนเกาะผนังหลอดเลือดขั้นรุนแรงทำให้เจ้าตัวและครอบครัวต้องตัดสินใจอีกครั้งว่าจะเข้ารับการผ่าตัดทันทีหรือไม่เนื่องจากไม่สามารถขยายหลอดเลือดด้วยการทำบอลลูนและใส่ขดลวดได้เพราะว่าภาวะหินปูนเนี่ยมันไปเกาะผนังหลอดเลือดขั้นรุนแรงนะคะทีมแพทย์สินเจียงก็อธิบายรายละเอียดแล้วก็ความเสี่ยงของการผ่าตัดใหญ่ให้กับครอบครัวทีนี้ลูกหลานที่อยู่เมืองไทยก็เข้าร่วมการหารือทางออนไลน์เลยนะคะนำไปสู่การตัดสินใจผ่าตัดในท้ายที่สุดโดยการผ่าตัดก็ผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วก็ผู้ป่วยไม่มีอาการเจ็บหน้าอกในวันถัดมาขณะที่คุณหมอที่ซินเจียงเนี่ยนะคะท่านก็เขียนรายละเอียดการผ่าตัดและยาที่ใช้รักษาให้ผู้ป่วยก่อนออกจากโรงพยาบาลเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเมื่อกลับไทยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนในระหว่างที่เดินทางไปเที่ยวกันนะคะก็เป็นเรื่องราวของสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้ค่ะ
1: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: สนทนากับอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกนะคะซีรีส์เรื่องของก้อนไขมันตามที่ต่างๆของร่างกายนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะยังนะคะกำลังติดต่ออยู่สักครู่หนึ่งนะคะเอ๊ไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านวันนี้ฟังรายการเราหรือเปล่า SMS กันเข้ามาทิ้งไว้ได้นะคะเพราะว่าท่านอาจจะดูบอลต่อเนื่องกันนะคะรอบรองชนะเลิศคู่แรกวันนี้ก็อาร์เจนตินานะคะอ๋อไม่ใช่สิสเปนนะคะแหมเดือนก็ฝักใฝ่อยู่กับทีมอาร์เจนตินานะคะดูคืนนี้ค่อยเตะกับอังกฤษสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะ
2: สวัสดีครับน้องออยครับมาแล้วครับวันนี้เราเตรียมมาพูดเรื่องเกี่ยวกับไขมันที่มันลุกรานร่างกายเราอีกวันหนึ่งด้วยนะครับ
0: ค่ะ
2: วันจันทร์อังคารพูดเริ่มเลือกพูดเจ้าไขมันที่มาสะสมตามร่างกายเราตั้งแต่ชิ้นเล็กๆ เช่นที่หนังตาบนเป็นเฉพาะเป็นแผ่นตะกอนเหลืองๆนวลๆให้เห็นแต่ดูแล้วไม่สวยวันถัดมาก็พูดเรื่องเกี่ยวกับไขมันจะเก็บตัวอยู่ที่ใต้ผิวหนังเป็นก้อนคลำได้เป็นก้อนเป็นก้อนเรียกว่าไขมันฝังตัวใต้ผิวหนังนะครับ
0: ค่ะ
2: อันนี้ก็ต้องผ่าตัดออกเพื่อช่วยเหลือวันนี้ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะไขมันมันไปลุกลามไปเกาะอยู่ภายในตับของเราทั้งก้อนเลยไปแทรกขึ้นมาในตับนะครับท่านฟังนั้นเมื่อมันใหญ่ขึ้นเราเรียกว่าเป็นโรคแต่ก่อนนี้เรียกว่าไขมันเกาะตับปัจจุบันนี้ทางการแพทย์ไทยก็เปลี่ยนชื่อใหม่ครับแต่โรคเดียวกันเดิมโรคเดิมนะครับโรคเดียวไขมันเกาะตับเปลี่ยนเป็นชื่อตับข้างไขมันโอ้โหฟังแล้วยิ่งงงใหญ่เลยคนที่แล้วไขมันเกาะตับก็พอจะเข้าใจกันได้ครับว่าเจ้าไขมันต่างๆที่มีเยอะเกินไปในร่างกายเราเนี่ยเข้าไปแทรกแซงอยู่ในเนื้อตับไปแทรกอยู่ในเนื้อตับเลยทั้งก้อนเลยเพราะเวลาตรวจจากร่างกายเราจะมักจะพบว่ามันมีจากการตรวจอัลตราซาวด์จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างแต่อาการทั่วไปของโรคนี้คนไข้มักจะไม่มีอาการอะไรครับอยู่เป็นปกติดีแต่ว่าพอไปตรวจอัลตราซาวด์ของช่องท้องดูจะเห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงของลักษณะของแสงที่ทึบขึ้นมากลายเป็นแสงที่สว่างขึ้นเนื้อตับเห็นชัดเจนทั้งก้อนสว่างสวยขึ้นเพราะว่ามันไปเจอกับไขมันที่แทรกอยู่ข้างในก้อนนั่นเองนะครับเป็นปัญหามากมายโรคไขมันเกาะตับเดิมๆหรือว่าตับข้างไขมันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับกับคนทั่วไปซึ่งสาเหตุใหญ่จริงๆเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่อ้วนเยอะมีไขมันเยอะเกิดจากการกินอาหารที่มีไขมันเยอะหวานเยอะแป้งเยอะกลุ่มนี้ทั้งหมดแหละนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันทั้งสิ้นและเก็บสะสมไว้ในเนื้อตับของเราเองนะครับทั้งก้อนเลยกระจายไปทั้งก้อนเลยครับ ในตับของเราเนี่ยก็จะกระจายอยู่แล้วก็เนื่องจากว่ามันมีปริมาณเยอะเกินไปเราจะบอกว่าจะพบในกลุ่มคนอ้วนซึ่งแค่ประมาณ 30-40% ของโรคพวกนี้ในแต่ละคนมันจะเกิดจากการที่เกิดจากการอ้วนเกินไปนี่ครับ
0: ค่ะ
2: แบบบวกกับขาดการออกกำลังกายด้วยนะทั้งกินเยอะหวานเยอะแป้งเยอะนะครับแล้วก็ขาดการออกกำลังกายแล้วที่โน้ตรณรงค์กันให้ลดหวานปัจจุบันนี้นะครับกินให้หวานน้อยลงแม้กระทั่งเจ้าน้ำชาน้ำกาแฟทุกวันนี
0: ้น้ำชงทั้งหลาย
2: ลดน้อยลงเลยน้ำชง
0: อ
2: ยู่เห
0: ม
2: ือนกันน้ำชงเพื่อจะลดไอ้โรคพวกนี้แหละครับหนึ่งอันนั่นคือลดไขมันเกาะตับหรือตับข้างไขมันลงครับชวนให้คนออกกำลังกายอย่าเหนื่อยนิ่งก็เพื่อจะลดโรคพวกนี้เหมือนกันเพราะมันเกิดขึ้นในคนอ้วนทั่วไปที่หนักเกินคนที่มีน้ำหนักเกินน้ำหนักเพิ่มขึ้นปีละประมาณสัก 3-4-5 กิโลนี่ครับขึ้นแบบเร็วๆนะแสดงเป็นโรคพวกนี้แหละครับกินเยอะเกินแล้วก็ขาดการออกกำลังกาย
0: ม
2: ันจะทำการทำงานคนเราปัจจุบันก็เปลี่ยนไปเยอะใช้คอมพิวเตอร์มากนั่งอยู่เฉยๆก็เลยเหนื่อยนิ่งไม่ค่อยจะขยับร่างกายรวมไปรวมมากลายเป็นโรคนี่แหละครับไขมันเกาะตับอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นๆนะครับมันเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ก่อนที่เราไม่เชื่อว่าจะเกิดจากเหตุนี้โดยตรงง่ายๆแค่นี้แค่อ้วนขึ้นเท่านั้นเองเหรอใช่ครับถูกต้องครับกลุ่มที่สองครับเป็นกลุ่มที่เกิดจากโรคภัยแค่เจ็บหลักเขาเนี้ยเบาหวานเป็นตัวหลักเลยครับเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ดีนะครับคุณหมอรักษาให้ยามากินบ้างไม่กินบ้างนะไปหาหมอบ้างเบี้ยวบ้างอย่างเงี้ยครับทำไมทำให้เบาหวานนั้นควบคุมไม่ได้แต่ที่มันหวานๆมันคล้ายๆกับอาหารที่ทำให้อ้วนแหละครับคนไข้เบาหวานนี่มักจะมีไขมันเกาะตับแทบทุกรายนะรักควบคุมไม่ได้หน้าที่เราคือรักษาตามที่คุณหมอแนะนำติดตามการรักษาเต็มที่นะครับปฏิบัติตัวดูแลต่างทั้งเรื่องอาหารการกินทั้งเรื่องออกกายตามนั้นด้วยก็ทำให้โรคพวกนี้ลดปริมาณลงและกลุ่มที่3ไม่อ้วนเลยนะ3นี่แปลกเขาเพื่อนเลยสัก 30% ของคนไข้นะครับรูปร่างคนปกติเลยเกินแต่ว่าอาจจะมีกรรมพันธุ์จากพี่น้องพ่อคุณแม่สายเลือดเดียวกันเนี่ยเป็นโรคไขมันเกาะตับอยู่แล้วเลยมาเกาะตับเรามากเก่งง่ายขึ้นด้วยก็เลยมีไขมันเยอะขึ้นนะครับของทั้ง3อย่างนะครับทั้งกลุ่มนะครับทั้ง3กลุ่มทั้งอ้วนทั้งเบาหวานทั้งเป็นกรรมพันธุ์จากคนที่เป็นญาติพี่น้องเราของเขาเนี่ยครับผลตามมาคือทำให้ตับเรามีไขมันไปพอกอยู่และเมื่อพอกไปนานๆ8ปี10ปี15ปีตับทั้งก้อนของเราเองก็จะเสียหายตามไปด้วยนะครับเกือบเป็นมีพวกพังผืดพวกอะไรเนี่ยเข้าไปสับผมมีเนื้อตับแต่สุดท้ายกลายเป็นเปลี่ยนชื่อใหม่จากไขมันข้างในตับหรือตับมีไขมันพอกอยู่นะครับ
0: ค่ะ
2: จะเป็นตับแข็งตับแข็งเป็นโรคที่พัฒนาการมาจากไขมันเกาะตับนี้ถ้ามันนับเป็นนานขึ้นนะครับไม่ได้แก้ไขไม่ได้ดูแลกันถ้าตับแข็งนี่เองนะครับมีส่วนหนึ่งไม่กี่เปอร์เซ็นต์เปลี่ยนตัวเองเป็นมะเร็งตับได้ในอนาคตการเดินทางโรคนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นลูกโซ่สายโซ่ต่อเนื่องกันนะครับเกิดจากการที่มีไขมันเกาะตับก่อนนะต่อด้วยตับแข็งแล้วก็ต่อด้วยเนื้อบางส่วนของตับมีก้อนมีอะไรขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นตัวร้ายๆของเราได้ที่มาเชียร์กันว่าตับแข็งจุดเริ่มต้นของมันนั้นต่อลดได้เลยในขนาดนี้80-90% ของค่าที่เป็นตับแข็งไม่มีอาการและเชื่อไหมครับว่าประมาณเกือบ 60% คนที่เป็นโรคไขมันเกาะตับถ้าตั้งใจทำจริงๆกลับหายเป็นปกติได้เลยนะ
0: อ
2: าจจะบอกสักคนนะคือลดความอ้วนลงได้ควบคุมอาหารได้นะครับบวกกับออกกำลังกายที่เหมาะสมที่จะพูดให้ฟังต่อว่าออกกำลังกายยังไงที่เหมาะสมนะครับทำให้เราเนี่ยปรับเปลี่ยนตัวเองจากไขมันเกาะตับคือตับข้างไขมันที่คุณหมอก็พูดถึงเนี่ยครับค่อยๆลดลงดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นใช้เวลาหลายปีทำไปดูแลตัวเองได้ไปนะครับสุดท้ายกลายเป็นคนที่ไปตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งเอ๊ะมันดีขึ้นมากมายเลยนะซึ่งเป็นที่ถึงของแพทย์ผู้รักษามากว่าเออถ้าคนไข้ตั้งใจทำจริงๆนะครับควบคุมอาหารออกกำลังกายที่เหมาะสมหรือทั้งการกินอาหารที่เหมาะสมด้วยไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้ำตกหนักตัวเราไม่ให้ขึ้นมากเกินไป มันก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเพราะเจ้าไขมันในตับเนี่ยครับถูกเรานำไปใช
0: ้
2: ออกกำลังกายที่เหมาะสมความสำคัญนะครับอาหารที่เหมาะสมก็มีความสำคัญกินอาหารที่ไม่มีแป้งคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นข้าวเยอะเกินไปกินขนมปังมากเกินไปกินอะไรก็ตามแต่ที่มันต้องเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้ครับหรือแม้กระทั่งของหวานลดลงให้หมดนะครับลดหวานลงจะเป็นสิ่งที่ปัจจุบันนี้เมืองไทยรณรงค์ได้เกือบสำเร็จแล้วนะน้องอ้อยคิดว่าเกือบสำเร็จไหมเพราะคนเริ่มกินหวานน้อยลงนะ
0: ค่ะ
2: แต่ก่อนนี้ไม่ได้ต้องหวานเต็มที่งั้นขาดทุนผู้ขายทีนี้ขอลดหวานลงก่อน
0: ค่ะ
2: ขนาดมีการผู้น้ำชงที่น้องอ้อยพูดถึงเนี่ยเขาจะมีทริคนิดหนึ่งเลยเรื่องลดหวานหวานน้อยหวานน้อย 50% ก็จะเขียนโฆษณากันในเมนูนะครับสิ่งที่คนเราเนี่ยเริ่มคุ้นชินและรู้ว่ามันมีประโยชน์ลดหวานลงมีประโยชน์แน่นอนอย่างน้อยนะครับเขาลดความอ้วนลงหรือลดการเป็นไขมันก่อตับลงได้นั่นเองนะครับ
0: ค่ะก
2: ็กินหวานเพื่อนน้ำชงหวานไหม
0: ก็น้ำชงข้างนอกตอนนี้ไม่ได้ดื่มเลยค่ะอาจารย์หมอคือลดไปเลยงดไปเลยเพราะว่าสมัยก่อนเห็นใส่ที่แบบน้ำตาลเนี่ยเป็นช้อนปูนๆเนี่ยนะคะถุงหนึ่งนี่หรือว่าแก้วหนึ่งเนี่ยโอ้โหอาจารย์หมอครับมาถึงสมัยนี้เราเห็นแล้วแบบโอ้เราสมัยก่อนเรากินก็ไปได้ยังไงเนาะ3-4ช้อนน่ะชงเข้าไปนะคะแล้วก็สมัยนี้ถ้าเราเห็นในระดับสัก50-60บาทขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเกณฑ์ของความหวานให้เราเลือกกันนะคะเป็น 0% 25% หวานน้อยหวานปานกลางไม่หวานเลยหรือว่าหวานปกติอะไรประมาณเนี้ยนะคะ
2: เอาแบบที่วัดได้ช่างตัวได้ในใจเราเลยนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: หวานครึ่งหนึ่งหวานเงี้ยครับ
0: ก
2: ็ดีมากเลยพวกใครรณรงค์แบบนี้ครับสิ่งที่เราทำต่อสู้มาเป็น10ปีนะ
0: ค่ะ
2: เรื่องนี้ให้คนไทยยอมรับถ้าเปิดยอมรับได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีว่ามันจะต่อไปถึงลูกหลานเราว่าจะไม่อ้วนมากเกินไปในอนาคตครับสิ่งที่ดีมากลดอาการไขมันก่อตับเท่ากับลดโรคในคนไปเยอะมากเลย
0: ค่ะ
2: อีกการนึงคือออกกำลังกายนะแต่ผลรายละเอียดนิดนึงนะครับไม่ใช่ให้ท่านไปยกดัมเบลไปเล่นเวทเทรนนิ่งไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมต้องการจะลดไขมันออกจากร่างกายเราต้องใช้วิธีการออกกำลังกายแบบที่เรียกว่าเป็นภาษาสมัยก่อนเรียกว่าเป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ปัจจุบันนี้เรียกว่าเป็นคาร์ดิโอพอคุณหูไหม
0: ค่ะ
2: การแบบคาร์ดิโอนะมันชื่อเดียวกันนะครับเพราะว่าแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์นี่คือการที่ทำออกกำลังกายแบบที่ไม่หนักเกินไป 70-80% ของความสามารถสูงสุดที่ควรจะทำได้เพื่อเป้าหมายคือไม่ให้เหนื่อยเกินไปและสามารถทำต่อเนื่องกันยาวอย่างน้อยก็30 นาที40 นาที50 นาทีได้การทำนานคำนานไงครับปีผลดีก็คือว่าเตาเผาของไขมันเฉพาะหมายถึงถ้าเทียบในครัวนะจะมีเตาเผาไขมันเตาเผาของหวานอะไรนี่ครับเตาเผาไขมันมันเริ่มอุ่นจนข้างเริ่มทำงานละมันจะเริ่มลงมือเผาไขมันให้เราละก็คือหลังจากนาทีที่9นาทีที่8ที่9ขึ้นไปออกกายเป็นแค่นาทีที่3-4-5-6-7-8เนี้ยไขมันยังเผาน้อยเหลือเกินนี้หน่อยนะครับไม่มีผลพอนาทีที่9ที่10ขึ้นไปเนี่ยครับร่างกายเริ่มมีการเผาไขมันมากขึ้น
0: ค่ะ
2: ไว้ออกกำลังกายต่อเนื่องมาถึงขนาดนี้ได้เราจะทนได้หรือเปล่าที่จะออกนานขนาดนี
0: ้
2: ซึ่งส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันนี้ก็มีน้องๆหลานๆเนี่ยออกกำลังกายแบบแอโรบิกหรือคาร์ดิโอเนี่ยมากขึ้นเยอะเลย
0: ใช
2: ่
0: ค่ะ
2: เช่นไปวิ่งจ็อกกิ้งตัวอย่าง
0: ค่ะ
2: ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณยายก็ไปเดินตอนเช้าเดินเป็นกลุ่มเลยกลุ่มก็ไปคุยไปพวกนี้นะครับไม่ได้ทำการหนักเกินไปนะครับพอวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยเราวิ่งแบบเบาลงทั้ง7-20-30%นะ
0: ค่ะ
2: ถ้าวิ่งเร็วๆคือวิ่งที่เขาแข่งกรีธาเนี่ยวิ่ง100 เมตรวิ่ง400 เมตรฟูบเอาเข้าเต็มที่เลยใครชนะก็ถือว่าต้องวิ่งเร็วที่สุดนะครับแต่พอมาถึงคำว่าจ็อกกิ้งที่เราใช้วิ่งกันปัจจุบันนี้ครับมินิมาราธอนฮาล์ฟมาราธอนหลายคนนี้ครับเราไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนั้นนะเราย่อการวิ่งลงไปเหลือประมาณสัก70-80%ของความสามารถสูงสุด
0: ใช่ค่ะ
2: เพื่อให้เราสามารถนานวิ่งนานได้เราต้องการยืดเวลาการออกกำลังกายให้มันนานเกิน8 นาทีขึ้นไปให้ได
0: ้
2: เช่น สมมติต้องอ้อยปิ้งครึ่งชั่วโมงนานครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับมันผ่านนาทีที่8ที่9ตอนสตาร์ทมาละใช่ไหมถ้าเราเผาไขมันได้20นาที22นาทีประมาณนี้ครับถ้าคุณวิ่ง30นาที8 9นาทีแรกยังไม่ได้เผาไขมันเพียงแค่ไปการออกกายให้เราเริ่มต้นมีความพร้อมความเรื่องตาพร้อมพอพ้นนาที18คือนาทีที่9ที่10เนี่ยมันเริ่มเผาไขมัน
0: จ
2: นถึงนาทีที่30ก็ถ้าคุณเผาไขมันได้22นาทีนาทีนานขนาดนั้นไขมันจึงลดลงไปได้เยอะมากเลยถ้าออกการบางอย่างทำในเวลาสั้นๆทำเดียวดาวเดียวดาวมันไม่เผาไขมันหรอกครับไปสร้างกันเลยนี่คืออธิบายชัดเจนเรื่องออกกำลังกาย
0: ค
2: ุณจะเคลื่อนไปยกน้ำหนักยกตุ้มแล้วได้จะได้ประโยชน์ในการเผาไขมันนะครับมันไปเพิ่มแค่กล้ามเนื้อให้เห็นเป็นมัดๆม
0: ี
2: กดติ๊กแท็กอะไรพวกนี้เป็นตัวอย่างน
0: ะ
2: คือเล่นเวทเทรนนิ่งเวทเทรนนิ่งคือยกตัวน้ำหนักอะไรพวกนี้เป็นตัวอย่างนะครับปัจจุบันนี้เรามักเชียร์ออกกำลังกายเป็นพื้นฐานโดยวิธีการแบบแอโรบิกซะก่อนหรือคาร์ดิโอซะก่อนนะครับเพื่อจะให้มีการใช้ออกซิเจนมากๆมีการเผาไขมันได้ด้วยนะครับก็คือพวกเดินพวกวิ่งพวกว่ายน้ำต่างเหล่านี้เป็นตัวอย่างถ้าผู้หญิงกันมักจะแบบเป็นเบรกแดนซ์ไลน์แดนซ์ต่างนี
0: ่
2: นะครับมีประโยชน์กับร่างกายมากกว่าเม
0: ื
2: ่อต้องการให้มีกล้ามเนื้อเป็นมัดแล้วก็ไปทำเวทเทรนนิ่งเสริมไปอีกทีนึงม
0: ัน
2: จะมาคู่กันนะครับแต่คนอายุมากไม่รู้จะทำอะไรบ้างทำออกกำลังกายแบบแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์หรือคาร์ดิโอไว้ก่อนนะเพราะร่างกายมีผลต่อหัวใจปอดกล้ามเนื้อต่างๆได้ดีขึ้นด้วยนะครับรวมท
0: ั
2: ้งลดไขมันลงด้วยนี่ครับความสำคัญตรงนี้นะ
0: ค่ะแล้วกลุ่มคนที่ช่วงนี้กำลังฮิตๆกันค่ะอาจารย์หมอไปเต้นอยู่แอโรบิกที่สวนลุมอะค่ะ
2: เนี่ยชัดเจนมากครับแอโรบิกชัดเจนเลยนะครับหนักขนาดนั้นแหละครับไม่ได้เต้นแบบโอ้โหนักหนานะแล้วก็ทำได้ต่อเนื่องกันนานเพราะแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์นั้นพอเราไม่เหนื่อยเกินไปเหนื่อยพอดีพอดีที่จะเผาไขมันได้จะประโยชน์แล้วหัวใจก็เต้นดีขึ้นด้วยมันจะทำให้ร่างกายเรานั้นฟิตขึ้นนะครับปอดสมองใจแข็งแรงขึ้นสุขภาพเราจึงดีไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรมากมายนักนะครับ
0: นะคะก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นข่าวไวรัลไปทั่วโลกแล้วนะคะอาจารย์หมอ
2: ดังเลยนะ
0: ดังค่ะที่กูว่าจะไปก็ยังไม่ได้ไปสักทีนึงเลยค่ะอาจารย์หมอนะคะ
2: ไปยืนดูครั้งนึงนะ
0: ค่ะ
2: ผมพบว่าเขาไม่ได้เจนแอโรบิกเป็นธรรมดาครับเทรนเนอร์ที่ฝึกเขาฉลาดเขารู้ว่าคนที่มาเต้นส่วนใหญ่แล้วเขาต้องการดึงคนเซกเมนต์กลุ่มวัยกลางคนต้นน้องๆไปทำงานแถวย่านนั้นมันมีติ๊กสูงเยอะ
0: ใช่ค่ะ
2: เขาเติมภาพพิสดารไปนิดหน่อยนะครับภาพที่สนุกๆ นะ
0: อ
2: าจจะใหม่ๆหน่อยๆเข้าไปเสริมไปไปทำให้คนเนี่ยโหรู้สึกสนุกอะแทนที่จะมาเต้นแบบท่าเดิมๆนะซ้ำๆซ้ำๆตลอดก็มีการเติมเทคนิคขยับนู่นขยับนี่อะไรเงี้ยนะฮ
0: ะ
2: ม
0: ัน
2: ดูแล้วน่ารักด้วยแล้วก็ทำให้คนที่วัยขนาดเทคไปทำงานคนแบบกลางคนต้นๆเนี่ยชอบแฮะสนุกอะรู้สึกว่าตัวเองมีทำท่าพิสดารได้ก็ดีมากแล้วซึ่งผลดีกับร่างกายนะครับท่าน
0: ค่ะไม่ได้ไปเต้นอยู่ในที่แคบๆนะคะอันนี้ก็เหมือนการเต้นตามจังหวะเพลงไปด้วยแต่ว่าเต้นแบบมีเพื่อนเยอะมากเลยแล้วก
2: ็เยอะแล้วมีท่าพิสดารท่าแปลกๆที่น่ารักนะครับ
0: ค่ะ
2: บวกกับการที่มีการที่คนเราเนี่ยเปิดเพลงแบบจังหวะที่มันเร้าใจ
0: ใช่ค่ะ
2: เลือกเพลงสมัยใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่เพลงแบบเก่าๆเต้นกันนะ
0: คร
2: ับเพลงสมัยใหม่นี่มันทำให้เรามีกำลังใจนะม
0: ี
2: แรงบันดาลใจในการที่จะเต้นต่อเสร็จแล้วกลายเป็นว่าสนุกสนาน
0: ค
2: นเยอะๆพอจบปั๊บก็เดินอะไรต่อไปด้วยหาอะไรกินกันตามสบาย
0: หาอะไรใส่เขาร่างกายเขาไปอีกนะ
2: ผมไปยืนดูแล้วผมว่าโอ้ดีมากเลยอ่ะแต่ข้อเสียก็ต้องไปรถเมล์ครับตอนเย็นที่จอดรถไม่มีเลยสุดลุ่ม
0: นะคะผู้คนเยอะมากแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยก็มาพอยืนดูแล้วก็สนุกด้วยนะคะก
2: ็
0: เข้าไปร่วมแจมด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยเรื่องของแอโรบิกที่สวนลุมของบ้านเรานะคะอาจารย์หมอค่ะวันนี้เราพูดค่ะ
2: ตัวร่างกายพวกนี้ครับพอดีเห็นเร็วแล้ว2 นาที
0: ค่ะ
2: เราใช้หลายวิธีนะครับ ปัจจุบันนี้ตรวจง่ายๆใช้อัลตราซาวด์ช่องท้อง

0: หมอสั่งให้คนไข้ทำเรื่อยๆนะครับคือถ้าสงสัยจริงๆก็มีอีกวิธีนึงคือทำไฟโบสแกนนะครับใช้คลื่นเสียงแบบอัลตราซาวด์นี่แหละครับเพียงแต่ว่าเพื่อตรวจดูว่าในตับเราเนี่ยมีไขมันอยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีไอ้ตัวพึ่งพังผืดต่างๆได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ดูเฉพาะโรคนี้โดยตรงเลยครับไฟโบสแกนนี่ปัจจุบันพัฒนาการขึ้นมาก็เชื่อว่าทุกอย่างมันจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีการรู้เร็วขึ้นแทนที่จะปล่อยให้เป็นไขมันก่อตับไปนานๆกะว่าให้พบคนไข้พวกนี้ช่วงระยะแรกๆ5ปี8ปีได้ที่เป็นเราจะสามารถจะกู้คืนกลับได้ที่พูดอย่างนี้เพราะให้ท่านได้มีกำลังใจนะท่านพอหมอบอกเป็นไขมันก่อตับหรือปัจจุบันที่เรียกว่าตับข้างไขมันเราหมดกำลังใจอย่าคิดอย่างนั้นนะครับท่านฟังครับเพราะว่าเจ้าโรคไขมันก่อตับหรือตับข้างไขมันเนี่ยมันสามารถรักษาด้วยตัวเองเลยครับคืนกลับสภาพได
1: ้
0: ปรับเรื่องการกินการอยู่ให้ชัดเจนคิดง่ายๆคือลดอ้วนนั่นแหละ
1: แ
0: ต่ลดแบบถาวรทำด้วยตัวเองนะครับบวกกับเอ็กซ์ไซส์ที่เหมาะสมท่านก็จะพบความรู้ว่าอีกไม่นานคุณหมอผู้รักษาคุณก็จะทำหน้าตาแบบพิสดารแปลกใจมากที่เคยเจอว่า 3-4 ปีก่อนมีไขมันก่อตับเอ๊ะมันหายไปไหนหมดแล้วล่ะตอนนี้
1: นะคะ
0: จริงๆนะครับอันนี้เรื่องจริงครับผมประสบการณ์กับตัวเองเลยว่าคุณค่ายที่ผมดูแลเนี่ยครับอธิบายให้ฟังใจเย็นๆค่อยๆ คุยกันนะครับเขาเข้าใจแล้วเนี่ยครับคนกลุ่มหนึ่งที่เขาจะมุ่งมั่นมากเนี่ยกลับมาดูอีกทีหนึ่ง2ปี3ปีถัดไปไล่ๆไปเรื่อยๆดีขนาดว่าหาไม่เจอแล้วนะ
1: ค่ะก็ทุกอย่าง
0: สมัยนี้ไว้กันมีข้อเสียคือว่ามันจะพัฒนาไปเรื่อยๆเป็นสายโซ่นะจากไขมันก่อตับมันจะเปลี่ยนเป็นตับแข็ง
1: ค่ะ
0: ตับแข็งมากขึ้นบ้างก็มันก็เปลี่ยนเป็นพิก้อนในตับบางทีก็เป็นก้อนร้ายๆอันนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาแต่ใช้เวลาเป็นหลายสิบปีนะครับท่านสังครับสายโซ่นี้ใช้เวลายาวหลายสิบปีเพียงแต่ว่าเราสามารถจะมีเวลาในการที่จะแก้ไขมันได้ด้วยถ้ามันมีเวลายาวๆปรับตัวปรับทุกอย่างมันก็จะคืนกลับสภาพได้เป็นปกตินะครับ
1: ค่ะนะคะสองวันแรกที่เราคุยกันวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยเกิดอยู่ภายนอกร่างกายเรานะคะเรามองเห็นใช่ไหมคะอาจารย์หมอ
0: ใช่ครับ
1: แผ่นหลังท้องแขนอะไรต่างๆนี่เราเห็นแล้วก็อีกวันก็คือก้อนไขมันที่ตาที่เปลือกตาอันนี้ก็เราก็เห็นแต่ว่าไขมันพอกตับในสิคะมันอยู่ข้างในอวัยวะอยู่ภายในไม่เห็นมันจะค่อยๆไม่มีอาการด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: นะคะ
0: บางคนบอกว่ารู้สึกอืดท้องแน่นท้องที่ไม่ใช่ครับอันนั้นไม่ใช่อาการไขมันพอกตับอันนี้เป็นอาการของอาหารไม่ย่อยต่างนะครับแต่ไขมันพอกตับไม่มีอาการให้เห็นในช่วงแรกๆนะครับจนกว่าจะกลายเป็นตับแข็งไปแล้วนะครับ
1: โอ้ค่ะ7:01 นค่ะผู้ฟังค่ะวันนี้เราคุยเรื่องของไขมันพอกตับนะคะมีหลายท่านสอบถามมาเรื่องของไขมันแล้วก็สอบถามอาการอื่นๆโดยทั่วไปด้วยทาง SMS นะคะส่งข้อความมาแล้วก็ทาง Facebook เมื่อวานนี้ยังมีคำถามค้างอยู่นะคะอาจารย์หมอขาเดี๋ยวเรามาตอบกันในช่วงนี้นะคะช่วงแรกนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญาHealthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดง